0: เปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: Asian Game Story
2: สุภักษ์เศรษฐุระราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทยานฝ่าขึ้นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของเอเชียนเกมส์กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภัทรเศรษฐุระบนเส้นทางอ้อมทุ่นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภัทรควบเจ็ตสกีคู่ใจทยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแทกกับคู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภักษ์เศรษฐุระคือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี้
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: สวัสดีครับ 7:06 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับมาแล้วครับเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ครับวันนี้ผมประชารัฐล้อมรื่นมาดำเนินรายการพร้อมๆกับพี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจนะครับสวัสดีพี่โจอี้ครับผม
1: ครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอาจารย์ตุ๋ยด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้โอ้โหจริงๆแล้วอยากจะมาพบกับคุณฟังแฟนรายการ Morning Talk Weekend กับคุณพัชระนี่สักเดือนละครั้ง
0: ครับ
1: ต้องมานะครับ
0: ตั้งเป้าไว้เลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่วันนี้ไม่น่ามา
0: ทำไมครับ
1: ฝนตก
0: ฝนตกแล้วยังไงพี่โจอี้เดินทางมายังไงครับลำบากมากน้อยแค่ไหน
1: ไม่ลำบากนะครับแต่ว่าฝนมันตกรินรินไงน
0: ี
1: ่สับนี้นะฝนตกรินริน
0: แถวบ้านเรียกตกปล่อยปล่อย
1: ครับ
0: ถ้าภาษาเหนือก็เรียกตกซิซิ
1: เหรอ
0: ตกมาแบบว่าหยุมหยิมหยุมหยิมอ่ะ
1: หยุมหยิมและหย่อมแหยมนะครับ
0: ก็
1: บรรยากาศน่านอนมากๆเลยนะครับมาเจอคุณพัชระบอกพี่จุ๊ยครับวันนี้บรรยากาศน่าเสียตัวจังเลยครับ
0: อุ้ย
1: อย่างนั้นใช่ไหมคุณพูดกับผมงั้นใช่
0: ไหมไม่ถึงขนาดนั้น
1: ไม่ถึงใช่ไหม
0: น่านอนกอดกันจับมือกันดูวอลเลย์บอลเดี๋ยวจะแข่ง8โมงเช้านี้แล้วพี่โจอี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026
1: ครับ
0: เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเนาะ
1: ถูกต้องพิธีเปิดผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับต่อหน้าชาวโลกนะ
0: ครับผม
1: พิธีเปิดที่นาโกย่าเมื่อวานนี้นะครับแต่ก่อนที่จะถึงเอเชียนเกมเนี่ยผมเปิดเพลงเมื่อสักครู่นี
0: ้อ๋อ
1: พี่ตุ๋ยชอบใช่ไหมล่ะ
0: โอ้ชอบเลยครับเป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกอุ่นใจ
1: ใช่
0: ฟังเพราะๆสบายๆท่ามกลางสายฝน
1: นี่เหมาะกับเช้าๆแบบนี้ไง
0: เพลงใครครับพี่โจอี้ครับต้องย้อนลำลึกนิดหนึ่ง
1: คุณต้องรู้แซ
0: ่พี่แหวนไหมพี่แหวน
1: คุณแหวนจิติมาสุตสุนทรคร
0: ับ
1: เปิดเพลงนี้นี่ถามทีมงานน้องๆข้างนอกละเคยครับเคยค่ะเพลงอะไรอ่ะ
0: เป็นรุ่นเจนอะไรฮะ
1: เจนต่อมาละ
0: ไม่ใช่เจนเราได้
1: เจนวายแล้วมั้ง
0: เออ
1: หรือผ่านมาเจนอัลฟาใช่ไหม
0: เจนอัลฟา
1: อะไรแบบนั้นนะ
0: ครับ
1: 40ปีเท่านั้นเองก็ไม่ได้นานอะไรมาก
0: แต่น่าจะไม่อายุน้องคงแค่20ต้นๆนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ายังทันอยู่ยังได้ฟังเพลงนี้อยู
1: ่ทันนะเพลงนี้ยุค80
0: ชื่อเพลงว่า
1: เรามีเรานะครับเกือบลืมพูดชื่อเพลง
0: พี่แหวนทิติมาสุตตะสุนทร
1: ถูกต้องนะครับฟังแล้วสบายสบายนี่เป็นเพลงประจำชาติอีกเพลงหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: เปิดฟังเมื่อไหร่หรือว่าใครร้องในคอนเสิร์ตก็จะต้องชื่นชอบนะครับแม้ว่าจะไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกก็ตามนะครับเพลงนี้เล่นที่คอนเสิร์ตอัศดีวสันต์ Farewell Concert ด้วย
0: อ๋อแล้วเป็นแขกรับเชิญไหมครับพี่แหวนมาไหม
1: ท่านเสียชีวิตไปแล้ว
0: เอ้าเหรอ
1: นะครับ
0: โอ้
1: คุณแหวนทิติมาจากไปแล้ว
0: อ๋อ
1: นะครับน้องอิงวรันธรมาลองในเพลงนี
0: ้น้องอิง
1: ใช่
0: ที่น่ารักหน่อย
1: จุ๊บเหมียวอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็ฟังแล้วก็นึกถึงแล้วก็คุณอัศนีชนกุลเขาเป็นคนทำดนตรีเพลงนี
0: ้
1: ก็เลยนำมาร้องFarewell Concert ไปเมื่อผมไปดูมาเมื่อวันที่8กันยารอบนี้ไม่มีนะน้องอิงไม่ได้มาทั้งหมด5รอบนี่1ในรอบที่ได้ร้องเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็นำมาเปิด
0: เดี๋ยวจากนี้ไม่มีอีกแล้วหมายถึงว่าคอนเสิร์ตพี่อัศดีวสันต์ชติกุลเนี่ย
1: พักก่อน
0: ครับผม
1: นะอันนี้แบบว่าเดินทางมา40ปีนะครับมาเลี้ยงฉลองกันสัก5รอบ
0: ครับ
1: แล้วครั้งต่อไปนี่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร
0: ่เอ๊ะคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายเขาจัดไปหรือยังครับพี่โจอี้
1: จัดไปแล้ว
0: อ๋อจัดไปแล้วที่ว่ามีเหตุไอตัวอะไรนะไอเวทีมันซุดลงมาใช่ไหม
1: ยวบยาบนิดหน่อย
0: ครับ
1: พื้นที่ยกขึ้นมาให้ที่นั่งแพงนั่นน่ะ6,000-7,000นะ
0: VVVIP
1: ไอคุณสำเนียง คุณทรงศักดิ์เหรอ ถูกต้องครับ
0: VVVIP ครับผมแล้วก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เรียบร้อยผ่านไป
0: เสร็จสิ้นไปแล้ว
1: เล่นไป5รอบครึ่งนะครับ2-9 กันยายน
0: ครับ
1: ที่ผ่านไปนะครับก็ไปแฟร์เวลกันแต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะฮะพบกันเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบเนื่องจากทั้งสองท่านนะครับศิลปินทั้งสองท่านนี่อายุ71ก
0: ับ
1: 69แหละนะเล่นคอนเสิร์ต
0: โอ้70กว่าแล้วเนี่ย
1: 71
0: พี่ป้อมพี่โต
1: พี่โต69
0: โอ้พี่โตเป็นน้องนะ
1: น้องครับ
0: แต่ดูเหมือนจะเป็นพี่นะ
1: เอาเลย
0: บุคลิกเขาเป็นคนนิ่งๆเน
1: า
0: ะ
1: นิ่งๆนะฮะ
0: น
1: ี่แหละก็เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: แต่ก็เดี๋ยวต่อไปก็ค่อยๆว่ากันไป
1: ครับ
0: คิดถึงกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันอีก
1: แต่บทเพลงของคุณพี่ทั้งสองก็ยังอยู่ในใจของแฟนเพลงในยุค90 80อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นต้นมาเลย
1: เป็นต้นมาเลย
0: ใช่ใช่
1: ป
0: ั
1: จจุบันก็ยังฟังแล้วก็ยังเพราะอยู่นะ
0: ฟังทุกวันฟังทุกวัน
1: แล้วตอนพี่โจอี้ไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยมีโยกมีอะไรตามเพลงบ้างไหมหรือว่านั่งฟังเฉย
0: เออว่าจะพูดเรื่องนี้อยู่พอดีเลย
1: ทำไมฮะ
0: ผมยืนดูเฉยๆนะ
1: ครับ
0: ยืนดูนิ่งๆตรงตรงคุณอ้อมสุนิสาที่เป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็พูดบอกว่าทุกท่านเต้นเนี่ยนะเต้นแนวดิ่งนะ
1: เออ
0: ยืนตรงๆแล้วดิ่งขึ้นไปขึ้นลง
1: ก็คือโยกขึ้นโยกลงอย่างเงี้ยไม่ออกด้านข้างหรออ
0: ย่าไปด้านข้างเนื่องจากผมยืนตัวยืนอ่ะเดี๋ยวจะไปกระแทกกระทันท่านข้างๆไง
1: เพราะว่าคนยืนก็มีคนเต้นก็มีนะ
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ยากกินพื้นที่มากแล้วกัน
1: พี่โจอี้เป็นหนึ่งในคนยืน
0: แนวดิ่งเต้นแนวดิ่งคนข้างๆนี่ผมต้องคอยจับเขาไว
1: ้ครับผม
0: จับยกขึ้นยกลงให้เป็นแนวดิ่งอย่าไปรบกวนคนที่ยืนดูอยู่ด้วยกัน
1: ครับผม
0: แต่ปรากฏว่ายืนดูไปจากชั่วโมงหนึ่งนะอาจารย์ต๋อยนะแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มพอจะขยับตัวขยับลำบากแล้วผมยืนนิ่งเกินไป เหมือนที่เขาเรียกว่ายืนขาแข็ง
1: อ๋อ
0: คือยืนอยู่เฉยๆชั่วโมงหนึ่งอ่ะ
1: อืมๆๆ
0: แล้วพอจะขยับเนี่ยเริ่มติดขัดเป็นแบบนั้นเลย
1: จริงๆการไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ไปถึงเนี่ยเต้นเลยพี่โจอี
0: ้แล้ว
1: คอนเสิร์ตครั้งหน้าผมแนะนำอย่าไปยืนนิ่งๆสาวๆไม่ชอบหรอก
0: เออใช่
1: แต่ว่าภรรยาชอบใช่ไหม
0: ผมควบคุมคนข้างอยู่ก็เธอเต้นแนวดิ่งนะ
1: อ๋อไปกับคุณภรรยา
0: เอออ
1: ๋อเธอก็เต้นแนวดิ่งเหมือนกัน
0: ยืนทั้งคู่อ่ะคิดดูแล้วกันในวัยนะเวลาวัยนี้นะ
1: เอาแล้วเขาไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเหรอครับหรือว่ามันอารมณ์ช่วงนั้นมันต้องยืนละ
0: เราตีตั๋วยืน
1: อ๋อ
0: พื้นที่ด้านหน้านี่เขาว่าให้ยืน
1: อ๋อไม่ใช่ไปชมในบล็อกของ VVIP ใช่ไหมคร
0: ับ VVV ถ้าเป็น VV อย่างนั้นต้องให้ทรงศักดิ์เข้าไปชม
1: ครับ
0: ก็ยืนจนกระทั่งต้องรู้แล้วต้องมีการเคลื่อนไหวบ้างmove บ้างนะครับที่ว่าจะพูดเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าพออยู่บ้านเนี่ยนะสมมุติว่าวันนึงเนี่ย
1: ครับ
0: เราอยู่บ้านแล้วเราไม่ได้ไปไหนนะ
1: อ
0: ยู่บ้านดูทีวีไปดูเอเชียนเกมเนี่ยสมมุติน่ะ
1: ครับ
0: ดูไปเรื่อยๆสัก 4-5 ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงยันบ่ายเนี่ยพอจะขยับตัวพอจะลงมาไปเข้าห้องน้ำไปกินข้าวไปอะไรเนี่ยรู้สึกมันอืดอ
1: ่
0: ะร่างกายมันทำไมมันพอเคลื่อนไหวน้อยแล้วมันส่งผลนะ
1: แต่ว่าพี่เจอี้ก็ออกกำลังกายตลอดเนาะ
0: ครับ
1: เห็นในเฟซในอะไรผมติดตามอยู่นะฮะพาคุณภรรยาไปวิ่งตรงโน้นตรงนี้พาไปทานอาหารบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมติดตามดูอยู
0: ่ใครก็พูดอย่างคุณนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ารูปที่คุณเห็นน่ะมันเป็นรูปเมื่อเดือนที่แล้วบ้าง
1: แหละ AI บ้างอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ใช่คือหมายถึงว่าก็เราก็ไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันไงแต่พยายาม
1: ครับ
0: จะทำทุกวันใช่พอเด็กอย่างช่วงนี้เอเชียนเกมใช่ไหมล่ะนี่แข่งมาตั้งแต่วันที่10กันยานะ
1: ครับ
0: กีฬานี่เอเชียนเกม
1: หมายถึงประเภททีมเนาะ
0: ใช่ก่อนพิธีเปิดมาร่วมๆเกือบ10วันแล้วเนี่ยงานการเราก็มีพอสมควรก็ออกกำลังกายก็น้อยลงไป
1: ครับ
0: มันส่งผลเลยก็บอกท่านผู้ฟังต่อเนื่องจากรายการเมื่อสักครู่นี้นะ
1: ครับ
0: ฟังคุณหมอปัญญาพูดแล้วก็จริงด้วยนะเราต้อง move อ่ะร่างกายต้องขยับ
1: ขยับเท่ากับออกกำลังกาย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ขยับได้นะ
0: ใช่
1: เราเปิดทีวีแล้วเราก็เต้นไปด้วยทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านเราก็เต้นไปด้วย
0: อันนี้งานหลักของเราเลย ไม่นับเป็นการออกกำลังกาย
1: ครับ พี่ชื่ออีก่อนที่จะไปเรื่องของเอเชียนเกมนะครับมาทบทวนผลการแข่งขันฟุตบอลกันอีกสักนิดนึง
0: เข้าเรื่องสักที
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะเมื่อวานก็มีเตะกันหลายรายการเลยนะครับก่อนที่จะพักในช่วง FIFA Day
0: ถูกต้อง
1: หลังจากนี้ประมาณสัก2สัปดาห์เน
0: า
1: ะแล้ว FIFA Day ก็จะหยุดพักสำหรับในส่วนของฟุตบอลลีกต่างๆนะครับเมื่อวานฟุตบอลในบ้านเรานะครับ BVD Cleon Six League 1มีเตะ3คู่นะครับราศีสไลด์ยูไนเต็ดเสมอกับลำพูนวอริเออร์1ประตูต่อ1ครับปัตตานี FC แพ้ให้กับประจวบ FC 0ประตูต่อ3ครับพี่โจอี้ผมเห็นภาพของคู่นี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้น
0: อะอะไร
1: อดัตทาวเซนนักเตะของประจวบนะฮะ
0: อันนี้ทีมชาติอังกฤษนั่นเนี่ย
1: ในช่วงพักครึ่งอะ
0: ครับ
1: เหมือนโดนรถบดหญ้าเข้าไปทับที่บริเวณแบบสะโพกอะ
0: ครับ
1: เจ้าตัวบาดเจ็บเลยอะ
0: รายงานข่าวบอกว่าถูกรถบด

0: สนามเนี่ยนะที่เขาต้องบดสนามให้เรียบเนี่ยที่กำลังปฏิบัติงานอยู่เนี่ยขับมาชนทับขานะบาดเจ็บบริเวณสะโพกและมีแผลด้วยที่ต้นขาเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย
1: เนาะคนนักเตะก็วอร์มอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วก็รถบดยากก็เข้ามาทำมาทำหน้าที
0: ่
1: ในช่วงพักครึ่งเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนั้น
1: โอ้แต่ว่าดีว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายเห็นว่าเจ้าตัวก็ลงสนามได้ในช่วงท้ายๆเกมได้มั้ง
0: อันนี้พยายามจะหาดูภาพเคลื่อนไหวอยู่นะเห็นแต่ภาพนิ่งนะก็ดูน่าตกใจเหมือนกัน
1: ใช่ดูภาพแล้วผมดูน่าตกใจนะภาพอ่ะ
0: ครับ
1: ทับไปที่บริเวณขาแล้วก็สะโพกอ่ะรู้สึกจะมีแผลเล็กน้อยเกิดขึ้นด้วยนะแต่ว่าเจ้าตัวก็น่าจะไม่เจ็บมากเน
0: าะพอดีเห็นหัวข่าวหรือเห็นเนื้อข่าวไม่มากนะแต่เรารู้สึกว่ามันน่าตกใจ
1: ใช่แล้วมันไม่
0: ได้รถบดไม่ใช่ไม่ธรรมดานะ
1: โอ้โหเราไม่เห็นเหรอคนยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ด้วยนะนักบอลก็ไม่เห็นรถเหรอ
1: ครับ
0: รถก็ไม่เห็นคนหรือไร
1: คุณฟังได้เห็นเหตุการณ์นี้ไหมได้ชมไหมลองส่งข้อความมาคุยกับเราหน่อยก็แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ดีมาก
1: ว่าเราเนี่ยไม่ได้ชมจริงๆในคู่นี้นะคร
0: ับ4689899นะครับส่งมาคุยกับเราเนี่ยจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งบอกว่านี่รีวิวกีฬาหรือรีวิวคอนเสิร์ตครับ คิดถึงยังเจ๋งคิดถึงบางเจ๋งจัง
1: ครับผม
0: อ๋อนี่คอนเสิร์ตก็ไม่ดูเหรอเนี่ย
1: ก็นิดนึง
0: ดูหน่อยแซ
1: ่ก็คุยกันนิดนึงเนาะไม่ได้เจอกันนานกับพี่โจอี
0: ้ถูกต้องผมต้องมาอัปเดตกับคุณพัชระทุกเดือน
1: ครับผม
0: เล่นกีฬาฟังดนตรีและออกกำลังกายน
1: ี
0: ่สามสี่อย่างนี้คุณต้องทำ
1: ครับ
0: เป็นไงแล้วออกกำลังกายคุณถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ก็
0: คุณส่งการบ้านผมเซ่นี่ผมสั่งการคุณไป
1: ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาอีกแล้วพี่โจอ
0: ี
1: ้พุงยื่นแบบคือปัญหาผมเนี่ยอยู่ที่ตรงช่วงท้องนี่แหละ
0: ครับ
1: เอาจริงไม่ได้ทานอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเหมือนกับระบบการย่อยอะไรมันมีปัญหานิดหน่อยนะฮะก็เลยแบบน้ำหนักขึ้นอีกแล้วแล้วก็การออกกำลังกายของผมก็นั่นแหละฮะตั้งแต่โพสต์ Facebook ไปวันนั้นก็หยุดไปเลย
0: เห็นไหมล่ะ Facebook ที่คุณเห็นเนี่ยนึกว่าทุกวันเหรอไม่ใช่นะ
1: ไม่
0: เรื่องเดือนที่แล้วอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมา
1: ครับ
0: อยู่ในวินัยเห็นไหมบอกว่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ไรนะ
1: ครับ
0: คุณหย่อนยานวินัยนะพุงมาอีกแล้ว
1: ใช่
0: ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขยับนะ
1: พุงคางเคืองเหนียงเหนิงอะไรเริ่มมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องออกกำลังกายอีกแล้วมีโยอี้เป็นพี่มีพี่โยอี้เป็นไอดอลเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาออกกำลังกาย
0: ที่บอกว่าต้องออกอะไรคือทำทุกวันนะครับไม่ใช่เล่นกีฬานะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายซึ่งคุณสามารถทำได้ทุกวัน
1: ครับ
0: และทำได้ทันทีด้วยน
1: ะ
0: อยู่ในห้องคุณก็วิดพื้นไป
1: ครับ
0: ชกลมไปบางทีก็ไม่อยากทำไงขี้เกียจ
1: กับ
0: อยู่ในบ้านอยู่ในห้องถ้ายังไม่ทำเนี่ยพุงก็จะมาแบบนี้
1: ใช่คร
0: ับครับ
1: ก็เดี๋ยวกลับไปออกกำลังกายนะครับ
0: เดี๋ยวกลุ่มเพื่อนเจ๋งบอกรีวิวสุขภาพอีกแล้วคุยเรื่องอื่นก็ไม่ได
1: ้ปัตตานี FC เนี่ยแพ้ประจวบ FC ไป0-3นะส่วนเชียงรายยูไนเต็ดแพ้กับศรีสะเกษยูไนเต็ดไป0-1นะครับผลฟุตบอล BVD ซิงไฟท์ลีก2นะครับพลังการ FC เสมอกับมหาสารคาม SBT 1-1 ขอนแก่นยูไนเต็ดชนะโปลิสเทโร FC 2-0 นะครับเมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป 1-0 นะครับนครราชสีมา FC แพ้ชนะฮอนบิลไป 1-2 แล้วก็หนองบัวพิชยะ FC เอาชนะ PT สตูล FC 4-3นะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ยังไม่ฟื้นเลยครับพี่โจอี้แพ้นะครับแพ้แอสตันวิลล่าไป2-3นะครับ
0: จริงหนักจริง
1: ไบรตันครับเปิดบ้านเอาชนะทีมจ่าฝูงอาร์เซนอล3-0ครับ
0: เนี่ยเก่งจริง
1: เกิดอะไรขึ้นฮะทำไมทีมปืนใหญ่บุกไปแพ้ไบรตันทำไมไบรตันเก่งเหลือเกินฮะ
0: เก่งไหมล่ะเมื่อกลางสัปดาห์เก่งไหม
1: คาราบาวใช่ไหม
0: เห็นไหม
1: ชนะแมนยูเฉยเลย
0: แล้วนี่ตอกย้ำว่าดีต่อเนื่อง
1: ครับ
0: เห็นไหมยิง3เมื่อวานนี้น่าจะมีถ่ายทอดทางฟรีทีวีด้วยนะคู่นี้นะนิ่มนวลเลย2-0ในครึ่งแรกแล้วก็ลูกที่3ยิงครึ่งหลังอาร์เซนอลกลับมาไม่ได้แล้วโอ้โหแพ้ถือว่ายับเยินเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เสียฟอร์มแชมป์เก่า
1: ก็แพ้3-0เลยสำหรับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับส่วนเอเวอร์ตันเอาชนะอิสวิทาว1-0นะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะฮัลซิตี้2-1นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ให้กับโคเวนทรีซิตี้0-1นะครับ
0: ช้างกระทืบโรงนะครับกลับมาแล้วหล
1: ัง
0: จากที่แย่นะโคเวนทรีนี่โอ้โหแพ้ติดๆกันหนักกว่าสเปอร์อีกอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เขาเมื่อวานนี้ต้องแสดงความยินดีด้วยนะช้างกระทืบโรงคุณรู้จักปะเคยใช้ฉายานี้ไหม
1: ช้างกระทืบโรง
0: โคเวนทรี
1: เคยได้ยินนะครับ
0: ยาดองใช่ไหม
1: ไม่ใช่อันนั้นเป็นยาดองอันนั้นเป็นอะไรนะ ช้างกระทืบโรงนี่เหรอ
0: เออมันเป็นชื่อของยาดองไม่ใช่เหรอช้างกระทืบโรงแต่ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยม้ากระทืบโรง
1: ม้ากระทืบโรง
0: อันนี้สมุนไพร
1: ครับครับ
0: แต่ช้างกระทืบโรงเนี่ยคุณตุ๋ยต้องไปกินเลย
1: หนักกว่าม้าเหรอ
0: มันเป็นประเภทเสริมสมรรถเพศทางภาพอะไรเงี้ยนะ
1: สมรรถภาพทางเพศ พี่จุ๊ยเคยทดลองมาแล้วใช่ไหมฮะ
0: เ
1: คยเอาแล้วทำไมรู้ประสิทธิภาพ
0: โอ้ยเราไม่ต้องไปกระตุ้นมันอย่างนั้นเรามีแต่ต้องแบบเบาๆลงหน่อย
1: โอ้ย เอออ่ะก็ตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยหล่นมาอยู่อันดับ2
0: ครับ
1: เพราะว่าแต้มคงที่อยู่ที่12คะแนนนะ
0: เออแพ้เยอะเกินไปอ่ะ
1: อาร์เซนอลแพ้แต้มแพ้1นัด
0: ครับ
1: แต่ว่าแพ้ก็แพ้0-3เลย
0: ใช่
1: ทำให้ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองแมนซิตี้ซึ่งจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้เนาะ
0: ครับ
1: คืนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลแมนซิตี้แล้วก
0: ็แมนยูไนเต
1: ็ดแมนยูไนเต็ดจะลงสนาม
0: นะครับเดี๋ยวสำหรับค่ำวันอาทิตย์นะครับ
1: รีวิวกันในช่วงท้ายๆเนาะ
0: ครับ
1: สั้นๆนะครับอ่ะส่วนในรายการอื่นๆครับการชกซีเรียอิตาลีนะครับโบโลญญาเสมอกับโตริโน่ 1-1 อูดิเนเซ่แพ้กายารี 0-1 ครับโรม่าเสมอกับอินเตอร์มิลาน 2-2 เวเนเซียแพ้ลาซิโอ 0-2 นะครับบูเดสลิก้าของเยอรมนีครับเวเดอร์เบรเมนเอาชนะอัลส์บวกไป 3-2 นะครับไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตเสมอกับไฟบวก 2-2 ฮัมบูร์กเอาชนะโคโลน 2-1 ครับบอร์เซียมุนเชนกรัดบักแพ้กับไมล์0-5ไป3-4และสตุตการ์ดแพ้บอร์เซียดอร์ทมุนด์0-1นะครับลาลิก้าสเปนครับโอซาซูน่าเสมอกับรายโยบาเยกาโน 1-1 อาร์ติกบิลบาเสมอกับอาราเบส 0-0 นะครับเซลตาบิโก้ถล่มราซิ่งซานทันเดย์ 5-0 และเซบีย่าแพ้บาร์เซโลนา 1-3 นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบาร์เซโลนาเมื่อคืนเนี่ยราฟินญาแฮตทริกนะฮะคนเดียว3ประตูเลยนะครับ
0: ร้อนแรงนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวได้ยิงคู่แข่งทีละ3ขึ้น
1: อ
0: ่ะ 4-5 ลูก
1: ครับ
0: สุดเกมที่แล้วยิงไป7ลูกหรือไงเนี่ยโอ้บาร์เซโลนาเนี่ยยิงสนุกมาก
1: 7นัดชนะหมดเลย
0: ครับ
1: บาร์เซโลนามี21แต้มนำโด่งเป็นจ่าฝูงเลย
0: ใช่
1: นะครับอ่ะก็นั่นคือในส่วนของผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับถ้าตกหล่นหรือว่าคุณฟังต้องการหลีกไหนคู่ไหนเป็นพิเศษก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับพี่โจอี้และผมพัชระได้นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะพี่โจอี้มาถึงเรื่องของเอเชียนเกมเราดีกว่าเดี๋ยว8โมงเนี่ยเดี๋ยวจะตามผลของวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซีย
0: อันนี้รอบ8ทีมชนะก็จะเข้ารอบรองวอลเลย์บอลทีมหญิงของเรานี่แชมป์เอเชียนะ
1: ครับ
0: แชมป์เอเชียแล้วก็เป็นความหวังคราวนี้นี่หวังไปถึงเหรียญทองแล้วนะ
1: ครับ
0: จนหวังขนาดที่เมื่อวานนี้เนี่ยพิธีเปิดการแข่งขันนะครับที่สนามปาโลมา
1: ครับ
0: ชื่อประมาณนี้ปะอ่านชื่อแล้วนึกถึงปาโลมาเลย
1: ครับ
0: ปาโลมามิซูโฮนะครับน้องทัดดาวนึกแจ้ง
1: น้องแมน
0: ถือธงใช่ไหม
1: ใช่
0: ถือธงร่วมกับคุณต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นำขบวนนักกีฬาพาเลทเข้าสู่สนามเนี่ยก็มีคนกังวลไง
1: ครับ
0: ว่าวอลเลย์บอลเราแข่ง8โมงเช้าวันนี้ก
1: ็
0: คือประมาณ10โมงเช้าที่ญี่ปุ่นเน
1: ี่ย10โมงที่ญี่ปุ่น
0: เมื่อวานนี้พอพิธีเปิดก็น่าจะเลิกดึกใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: กลัวว่าจะพักผ่อนไม่พ
1: อ
0: ใช่ไหมเพราะว่านอกจากทัพดาวแล้วเนี่ยก็ทั้งทีมนะ
1: ครับ
0: เห็นพี่ออสใช่ไหม
1: โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนำลูกทีมไป
0: ทั้งทีมอ่ะ
1: แ
0: ล้วก็กลับคงต้องมี 4-5 ทุ่มอ่ะถูกไหมอย่างน้อยนะ
1: ครับ
0: กลัวว่าแบบแหมเดี๋ยวพักผ่อนไม่พ
1: อ
0: แล้วก็จะต้องแข่งเกมสำคัญเฉพาะว่านี่เป็นรอบน้องเอาแล้วนะครับไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยแล้วเราอย่างที่เรียนไปความหวังเหรียญทองอ่ะ
1: เ
0: พราะแหมแชมป์เอเชียแล้วไปหวังเหรียญอื่นก็ลำบาก
1: ครับ
0: กลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะพลาดท่าทีอินโดนีเซียได
1: ้ครับ
0: แต่มองอีกมุมนึงก็คิดว่าสบายสบายไหมผ่อนคลายอ่ะไม่ได้ประมาทนะหรือไม่กดดันเท่าไหร่อย่างนั้นป่ะ
1: เอามุมมองของผมนะ
0: ครับ
1: ผมว่าโค้ชประเมินแล้วก็ดูความเหมาะสมแล้วก็ต้องให้เกียรติทีมสตาฟโค้ชแล้วก็ตัวนักกีฬาด้วยแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาที่ถือธงชาติไทยเข้าในพิธีเปิดแข่งขันเนี่ยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเนี่ยทั้งแนนทัดดาวแล้วก็คุณต่อเฉลิมฉานเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ท่านก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่นี
0: ้
1: นักกีฬาวอลเลย์บอลคนอื่นๆก็อยากจะไปร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดการแข่งขัน
0: ใช่
1: ซึ่งประเมินแล้วจากเวลาจากอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่าทีมสตาฟเขาดูแล้วล่ะไม่น่ามีปัญหาหรอก
0: ใช่
1: นะเราอย่าไปกังวล

0: แทนนักกีฬาแล้วก็ทีมสตาฟเลย
1: เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยพอจะคัดเลือกนักกีฬาที่ทำหน้าที่ถือธง
0: ครับ
1: นำขบวนพาเหรดในพิธีเปิดซีเกมก็ได
0: ้
1: เอเชียนเกมก็ได้โอลิมปิกก็ได้นะครับก็ต้องพิจารณาแบบนี้แหละโปรแกรมวันรุ่งขึ้น
0: อ่
1: ะมีแข่งไหม
0: ครับ
1: ไกลไหมจากสนามไปที่พักอะไรแบบนี้นะกลัวนักกีฬาจะไม่พักผ่อนไม่เพียงพออ
0: ัน
1: นี้เป็นความกังวลที่แฟนๆกีฬาส่วนหนึ่งเนี่ยก็
0: เป็นห่วง
1: เป็นห่วงนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าสบายๆดูแล้วเห็นโค้ชออสเนี่ยนะมีช่วยนักกีฬาเล่นด้วยนะ คุณเห็นภาพป่ะ
0: คร
1: ับ มองโกเลียหรือไงอ่ะ
0: เอาจริงเจอกับอินโดนีเซียในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าถามผมนะในฐานะที่ตามกีฬาวอลเลย์บอลมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ย ผมว่าน่าจะผ่านได
1: ้ผ่านได้
0: นะฮะการเจอกับอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นในรายการต่างๆในระดับอาเซียนของเราเองก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: เราเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้โดยตลอดแต่ว่าก็ต้องไม่ประมาทนะฮะหมายถึงว่าผมเชื่อว่าทีมสตาฟอาจารย์ออสเนี่ยก็คงจะดูตรงนี้แล้วนะครับ
1: นี่เราดูไปพร้อมกันเลยนะเนี่ย
0: ผมว่าโฟกัสในรอบต่อไปสำหรับผมนะรอบต่อไปมีโอกาสจะเจอกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศ
1: เส้นทางนี่พอผ่านอินโดนี่ไม่ได้ประมาทนะแต่มองข้ามไปก่อน
0: ครับ
1: รอบรองพบกับจีนใช่ไหม
0: ใช่
1: คือ นะ
0: คือรอบ8ทีมเนี่ยทีมชาติจีนจะเจอกับเวียดนาม
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าใครชนะจะมาเจอเราในวันที่21กันยายน
1: ถ้ามองข้ามไปอีกอะชิง
0: ก็ญี่ปุ่นแหละเจ้าภาพ
1: เจ้าภาพใช่ไหม
0: นะฮะอีกฝั่งนึงเนี่ยญี่ปุ่นเจอชนิสไทเป
1: ครับ
0: เกาหลีใต้เจอกับคาซัคสถานนะฮะก็ถ้าเส้นทางเนี่ยจะมาเจอกันรอบชิงถ้าเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจะผ่านจีนหรือเปล่าในรอบรองชนะเลิศต้องลุ้นเลยผมว่าตรงนี้เนี่ยจีนเขาต้องการที่จะเอาคืนเราอ่ะพี่เจ
1: ี๊ยบใช่อันนี้เส้นทางเราจะสลับกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าที่ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยรอบรองเราเจอญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แล้วมาชิงกับจีนเจ้าภาพ
0: ถูกต้องครับ
1: เอเชียนเกมครั้งนี้นี่จะสลับกันนะครับเส้นทางถ้าเข้ารอบรองเราจะเจอกับจีนก่
0: อ
1: นแล้วก็ไปชิงกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนี่ที่วางเอาไว้นะ
0: ครับ
1: แต่จีนเขามาเต็มเลยใช่ไหม
0: โอ้แน่นอน
1: คือต้องการล้างตา
0: เอาคืนแหละเพราะว่า
1: เตรียมยาเตรียมยาหยอดยาเอาไว้เลย
0: ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราไปชนะจีนที่บ้านก็เลยไง
1: ครับ
0: แล้วเขาเองก็เหมือนกับตั้งเป้าไว้เหมือนกันสำหรับโควต้าโอลิมปิกคือถ้าได้แชมป์เอเชียจะได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกป
1: ี
0: 2028
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแต่ว่าคือทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนแหละผิดหวังจากชิงแชมป์เอเชียมาแล้วพอเอเชียนเกมเนี่ยอ่ะอย่างในยังไงก็เหรียญทองก็น่าจะเยียวยาความรู้สึกของแฟนๆวอลเลย์บอลของพวกเขาได
1: ้เออใช
0: ่แต่ว่าเราเองก็ตั้งเป้าเพราะว่าเรายังไม่เคยได้เหรียญทองเลยไงพี่จุ
1: ๊
0: ยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะ
1: เราได้เหรียญทองแดงมานะครับ
0: อืม
1: ที่อินชอนเนี่ยทองแดง
0: ครับ
1: แล้วพอมาถึงปาเลมบังอินโดนีเซียเหรียญเงิน
0: ใช่เหมือนเราได้สูงสุดคือเหรียญเงิน
1: แล้วก็หางโจครั้งที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเหรียญทองแดงอยู
0: ่
1: นะครับคือก็เราอยู่ในแถวนี้นะจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไทยเนี่ย
0: ครับ
1: 3-4 ทีมนี้เราก็วนอยู่ในรอบรองชนะเลิศ
0: ครับ
1: เข้าชิงได้แล้วแต่ว่าได้แค่เหรียญเงินนะครับคราวนี้นี่ในฐานะแชมป์เอเชียเราก็หวังเหรียญอื่นไม่ได้นอกจากเหรียญทองแต่ดูแล้วจีนเนี่ยเขาต้องการคือเขาแพ้ไทยมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาเคยแพ้มาก่อนพอเขาเจอเราอีกครั้งนึงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นงานที่ลำบากมากขึ้นกว่าเดิม
0: ครับ
1: แต่อันนี้มองข้ามช็อตไปแล้วนะเจอจีนนะเอาวันนี้ก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวเราจะตามผลการแข่งขันให้ด้วยนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ต้องภาคไหม
0: แต่บางช่วงเดี๋ยวให้พี่โจอี้ลองเฉิดฉายดูหน่อยในการภาควอลเลย์บอลพอจะบรรยายได้ไหมฮะเดี๋ยวเผื่อทีมงานที่จะถ่ายทอดสดเขามาฟังตรงนี้แล้วก็อาจจะเอ้ยเสียงพี่คนนี้บรรยายวอลเลย์บอล
1: คุณพูดถึงเจ๋งใช่ไหม
0: อ๋อที่เป็นบอสใหญ่ใช่ไหม
1: คุณถึงพูดถึงบอส
0: ผู้กำหนดทิศทางทุกอย่างเลยคร
1: ับ เขาเป็นคนที่ควบคุมคิวทุกอย่าง
0: ครับ
1: อยากจะบอกคุณเจ๋งเอาไว้เลยว่าโจอี้กับตุ๋ยเนี่ยเคยพากมาแล้ววอลเลย์บอลชายหาดใช่ไหม
0: ก็พอรู้บ้างอันเดอร์
1: เอเชียนเกมใช่ไหม
0: เซตใช่ครับ
1: เอเชียนเกมหรือว่าครั้งที่แล้วอ่ะ
0: เอเชียนเกมหรือเอเชียนบีชผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
1: เราพากันมาแล้ว
0: ยายคู่กับพี่โจอี้มาแล้วตอนนี้สัญญาณของ PPTV HD มาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซีย
1: แล้ววันนี้เนี่ยพอพิธีเปิดผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปยาวๆเลยนะ
0: อืม
1: 20กันยายนไปจนถึง4ตุลาคมเนี่ย
0: ครับ
1: แข่งกันเนี่ย

0: ต่อเนื่องเลยเกือบจะ500เหรียญทองด้วยกันเนี่ยดูกันตลอดแล้ววันนี้นี่นอกจากวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีกีฬาที่น่าสนใจที่แฟนกีฬาไทยนี่ต้องติดตามเลยนะครับ
1: ต้องชมเลย
0: ก็คือฟุตบอล
1: ฟุตบอลชายของเรา
0: ทีมชายนะครับนัดที่2เนี่ยจะเจอกับฮ่องกงบ่าย2โมง
1: แล้วก็อีกหนึ่งชนิดกีฬาอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเราเนี่ยลุ้น3เหรียญทองเลยนะครับเทคบอล
0: ถูกต้อง
1: เทคบอลเราเนี่ยไประดับโลกแล้วพี่โจอี
0: ้อันนี้นี่ก็เหมือนวอลเลย์บอลหญิงเหมือนกันก่อนไปนี่บอก3เหรียญทอง
1: ครับ
0: และทำได้จริงๆก็คือเข้าชิงแล้วนะครับหมายความว่าเราได้เหรียญเงินแน่นอนแล้วนะ
1: ครับ
0: 3เหรียญแล้วก็
1: อ
0: ยากแต่เหรียญเงินนี่ไม่ค่อยอยากได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นเหรียญทองให้หมดทั้ง3เหรียญ
1: ก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วย
0: ต้องได้เลย
1: สำหรับกีฬาเทคบอลนะ
0: เทคบอลนะครับเตะฟุตบอลบนโต๊ะปิงปองวันนี้เขาใช้โต๊ะปิงปอง
1: ใช่แต่ว่าโต๊ะมันจะโค้งๆใช่ไหมพี่โจอี
0: ้ถูกต้อง
1: วันนี้ผมฟันธงเลยมีเหรียญทองแน่น
0: อ
1: นแต่ว่าจะ3เหรียญ2เหรียญหรือ1เหรียญเนี่ยติดตามกัน
0: 3เลย
1: 3เลยนะ
0: เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะ
1: เปิดหัวปุ๊บ3เลยนะ
0: ทั้งตลอด19ครั้งที่ผ่านมาไม่น่ามีครั้งไหนที
1: ่
0: พอหลังพิธีเปิดปุ๊บโตมเดียว3เหรียญทองเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นไปได้ด้วยนะแล้วเราขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งของตาราง
1: ครับ
0: 3เหรียญทองมันเป็นไปได้นะแล้วคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับผมก่อนที่จะไปโปรแกรมการแข่งขันของเอเชียนเกมวันนี้ก็พูดถึงพิธีเปิดเมื่อคืนอีกสักนิดหนึ่งพี่เจี๊ย
0: ใช
1: ่นอกจากน้องแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งแล้วก็คุณเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าเนาะที่ถือธงชาติไทยนำนักกีฬาเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยก็ยังมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมขบวนนักกีฬาไทยด้วยนะพี่โจอี้
0: ใช่ครับ
1: ในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโฮเนาะนะฮะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาไทยเราด้วยนะครับที่ทรงกรุณาร่วมขบวนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็พิธีเปิดเนี่ยก็มีการแสดงมีราชวงศ์ของญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
1: นะฮะที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็การจุดไฟในกระถางคบเพลิงก็ถือว่าทำแบบเรียบง่ายและก็ไม่ได้ยืดเยื้ออะไรมากมายนะฮะพิธีการก็มีร่วมๆสักเกือบ2ชั่วโมงมั้ย
0: ประมาณ2ชั่วโมง
1: ประมาณ2ชั่วโมง
0: ดูถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย 4:16 น.ก
1: ็
0: จบสัก 6:00 น.เสร็จๆนี่ก็เรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับก็คือไม่ได้หวือหวาหรือว่าอลังการอะไรมากแต่ก็เน้นไปในสิ่งที่เรียบหรู
1: ครับ
0: เรียบหรูดูดีแบบนั้นนะครับพระองค์หญิงของเราเนี่ยก็เสด็จเป็นนักกีฬาแข่งขันขี่ม้าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ศิลปะบังคับม้าในกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี
1: ้ครับ
0: ก็ทำให้แหมทัพนักกีฬาของไทยเรานี่คึกคักนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป้าหมายนี่คือ14หรือ15เหรียญทอง
1: หรือมากกว่านั้น
0: อยู่แถวนี้พอ
1: เอาจริงหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันก็ส่งให้สัมภาษณ์กับทีมนักข่าวที่เดินทางไปทำข่าวที่เอเชียนเกมด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
0: ก็เนี่ยเป็นเห็นมาทำให้กีฬาเอเชียนเกมเนี่ยกำลังเริ่มแล้วนะครับก็ทำให้เรานี่เรียกคึกคักไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีโอ้โหแข่งเอเชียนเกมกับเรานี่มันเหมือนเป็นมาตรวัดของมาตรฐานกีฬาของประเทศของเราเหมือนกันนะ
1: อีกระดับนึงเน
0: า
1: ะจาก4เกม ก็ยกระดับไปเอเชียนเกมในระดับเอเชียก็จะมีความยากมากขึ้น
0: ใช่
1: แล้วก็ค่อยๆขยับไปในระดับโอลิมปิกเกมส์นะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยกันทุกชนิดกีฬาเลย
0: ครับ
1: ก็จะเริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วล่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคม
0: ครับ
1: นะครับ
0: จริงๆคุณพัชรานี่น่าจะไปทำข่าวที่นาโกย่านะเนี่ยขาดเราได้อย่างไรในครั้งนี
1: ้คุณเนมไปคุณเนมรัชิตพงศ์วรสรินทร์
0: เขาไปทำไมอ่ะ
1: ก็เนี่ยเมื่อวานเขานี่แล้วเขาเดินไปเขาเรียกอะไรนะไลฟ์สดอ่ะมีกล้องที่ใช้แบบใช้มือถืออ่ะถือไปแล้วก็เดินไปดูบรรยากาศรอบๆสนามก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเห็นคุณเนมบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจกีฬาเอเชียนเกมน้อย
0: ครับ
1: จริงหรือไม
0: ่
1: มีกระแสข่าวว่าแบบเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่ได้เป็นที่แบบก็เรียกอะไรนะให้ความสนใจของแฟนๆกีฬาชาวญี่ปุ่นคุณเองก็เลยพา

0: ไปชมรอบๆสนามก็มีแฟนๆกีฬาเข้ามาเยอะเลยมาต่อคิวต่อแถวเข้าสนามกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แกก็พาเดินดูบรรยากาศก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีรายงานมาทางช่องกลาง M4HD ของสำนักข่าวไทยด้วย
1: ครับ
0: ตอนข่าวภาคเที่ยงเดี๋ยวติดตามกันว่าคุณเอมมีรายละเอียดอะไรมารายงานกันบ้าง
1: นะครับนี่ครับคือช่องกลาง M4นี่ส่งทีมงานอย่างคุณรัชนิพงษ์ไปนะคร
0: ับ
1: แล้วก็คือเดี๋ยวนี้ไปกันน้อยไง
0: ใช่
1: น้อยลง
0: ครั้งนี้ไป3คนเองของสำนักข่าวไทยมีคุณเอมรัชนิพงษ์คุณป๊อปภัทรพลแล้วก็คุณเก่งสันทวัฒน์เป็นช่างภาพ
1: ครับ
0: นะฮะก็ไปกัน3คนนะครับแต่ว่าครั้งที่ผ่านมาอุ้ยเราไปกันยกทีมเลยอ่ะแทบจะทั้งครอบครัวถ้า เหมือนจะไปพักผ่อนกันด้วยนะไปทำงานด้วยแต่เอาจริงพอเราไปทำงานแทบไม่ได้ไปไหนเลยพี่โจอี้
1: ถูกต้อง
0: อย่างผมเนี่ยไปซีเกมมาหลายครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ผมอยู่เฉพาะในห้องเขาเรียกอะไรห้องสื่อมวลชนอะเ
1: พรสเซนเตอร์
0: เพรสเซนเตอร
1: ์ไม่ค่อยได้ไปไหนใช่ไหม
0: ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เรียบเรียงข่าวอยู่อ่านข่าวด้วยอะไรเงี้ยสมัยก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าคุณไปทำข่าวไง
0: ครับ
1: ถ้าคนไปทำข่าวซีเกมหรือเอเชียนเกมจะเป็นความเหนื่อยยากของเราโอลิมปิกด้วย
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณไปทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะง่ายจะเบาข
0: ึ้
1: นเดี๋ยวนี้การทำมันมีหลายรูปแบบ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้นี่เขาเน้นไปที่พวกคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาเน
1: า
0: ะเป็นอินฟูอะไรอย่างเงี้ย
1: แบบนั้น
0: อ
1: ่ะก็เป็นการทำงานในอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าท่านอยากจะชมข่าวดูข่าวดูความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยก็ต้องดูมาทางนี้เนี่ยคุณรัชนิพงษ์เนี่ยเขาจัดให
0: ้ครับ
1: นะนี่ดูแล้วก็ในเพจของสำนักข่าวไทยด้วยนะผมเห็นแล้วรัชนิพงษ์ก็ไปแชร
0: ์
1: มาเนี่ยเขาไปถ่ายรูปไม่รู้ใครทำนะถ่ายรูปสินค้าที่ระลึกอ
0: ่
1: ะ
0: ครับครับ
1: ของเอเชียนเกมอ่ะ
0: ม
1: ันเป็นสูตรนะ
0: เป็นสูตรเป็นสูตร
1: ถ้าคุณจะสร้างความคึกคักของเกมเนี่ยต้องไปถ่ายกันของที่ระลึกมีอะไรบ้างเสื้อหมวกกระเป๋าตุ๊กตาอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ผมเห็นแล้วผมก็เลยจะต้องสั่งซื้อของหน่อย
0: ฝากซื้อใช่ไหมฮะหรือว่าซื้อมาฝาก
1: ซื้อส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อฝากอีกส่วนหนึ่ง
0: ซื้อฝากนี่ผมว่าต้องรีบตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะ
1: ใช่
0: เพราะว่าไปช่วง 2-3 วันหลังเนี่ยสตังค์หมดแล้วครับ
1: ตังค์ของที่ร้านเขาหมดใช่ไหม
0: ของคุณเนมนี่แหละก็ต้องรีบฝากตั้งแต่ตอนนี้เลยให้จดลิสต์ให้เรียบร้อยไม่งั้นไม่ได้แน่ของ
1: แจ้งไปแล้วเขาก็บอกมาบอกว่าฝากลมได้ลมนะครับ
0: ใช
1: ่โอนมาเซ
0: พี่โจอี้เดี๋ยวเราดูข้อความกันสักนิดหนึ่งไหมก่อนที่จะปิดเบรกแรกนะครับ
1: ครับ
0: ข้อความส่งมาข้อความแรกตั้งแต่7:04 นนะครับวัวไม่ขยับครับพี่โจอี้ลุงตุ๋ยนะฮะจากคุณอัมซ่านะครับจากทายคุณอัมซ่ามาทุกเช้าเลยข้อความแรก
1: นะขอบคุณมาก
0: นักเตะไลออนซิตี้เซลเลอร์คนไหนชอบร้องเพลงชอบร้องเสียงหลงครับตอบว่าโจวานนี่อาร์คนะฮะโจวานนี่ฮาร์คนะคร
1: ับเนี่ยน้องอาร์มนะอย่าแพ้ท่านผู้ฟังรู้สึกจะไลค์2รายการที่แล้วผมเห็นแวบๆนะ
0: ครับ
1: ผู้จัดรายการของ FM 99คนไหนชอบไปต่างจังหวัด
0: ใครครับ
1: ทรงศักดิ์ไปนะพิจิตร
0: เขาอยู่มุกดาหารไม่ใช่อ๋อ
1: เหรอไม่รู้สิผมชอบมากเลยนะชอบมากเลยส่งสักไปหรือเปล่าเนี่ย
0: วันนักวิจิตนะฮะ
1: น้องอาร์มอย่ายอมแพ้เขานะ
0: นามสกุลนี้เขาภาคภูมิใจมากเลยนะ
1: เหรอ
0: เพราะว่าคุณปู่เขาเนี่ยอากงเนี่ยล่องเรือมาจากเมืองจีน
1: เฮ้ย
0: มาขึ้นเรือแถวจันทบุรี
1: โอ้ยลอดลายมังกร
0: แล้วก็เดินเท้าจากจันทบุรีเนี่ย
1: ขับ
0: ขึ้นมาตั้งรกรากอยู่ที่มุกดาหาร
1: เดินเท้า
0: แล้วก็ระหว่างจังหวัดจันทบุรีถึงมุกดาหารเนี่ยก็จะมีครอบครัวไปด้วยฮะมีทุกจังหวัดเลยฮะวันนวิจิตเขาก็เลยแบบว่ากระจายไปทั่ว
1: เลย
0: ใช่แถวภาคตอนออกนั่นแหละ
1: ทั่วประเทศ
0: ไปยันภาคอีสานเลยนะคร
1: ับ คุณทรงศักดิ์ก็เลยดำเนินรอยตามอากงใช่ไหม
0: วันหนึ่งเขาเจอคนนามสกุลเดียวกันผมถามเอ้าคุณรู้จักไหมเนี่ยเป็นญาติกันหรือเปล่าไม่รู้จักเลยพี่อ้าวแล้วนั่นสงสัยปู่สงสัยตั้งแต่อากง
1: เนี่ยคุณไปเสิร์ฟให้ดีๆคุณทรงศักดิ์นะขอบคุณท่านผู้ฟังใช่ไหมที่ส่งมาเนี่ยส่งสักไปนะพี่จีนเนี่ยผมชอบมากเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้าฟังรายการที่อยู่ส่งเข้ามาบ้างนะขอบคุณ
0: สวัสดียามเช้าครับทั้งสองท่านผมได้ดูภาพรถทับเท้าเส้นนักเตะวอร์มหันหลังอยู่อยู่ๆรถวิ่งมาใกล้ตรงนักเตะวอร์มอยู่มากอยากถามว่าอ้าวสมองทำด้วยอะไรขับมันขับไม่ใช่เวลาขับมาเลยดีนะไม่ขาหักหรือบาดเจ็บนะฮะจากคุณผีเดียวดายนะครับ
1: ถ้ารูปการตามนี้ก็ถือว่าอันตรายมากจริงๆนะคือนักเตะด้วยนะ
0: ครับ
1: คือรถด้วยคือ ต้องเห็นกันสิ
0: ถูกครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ว่าเป็นบนถนนเนาะพี่เจนี่นะอ
1: ัน
0: นี้มันอยู่ในสนามฟุตบอลน่ะคนนอนอยู่หรือยืนอยู่หรือนั่งอยู่ทั้งคนอย่างเงี้ย
1: ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรียกว่าความย่อหย่อน
0: ความประมาท
1: หรือความประมาทของบุคคล
0: ครับ
1: นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวว่าจะพูดถึงเรื่องเอเชียนเกมเหมือนกันนะว่าความย่อหย่อนนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: คร
1: ับ
0: พี่โจอี้ไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วเนี่ยสังเกตพี่ป้อมไหมครับว่าใส่นาฬิกายืมเพื่อนมาไหม
1: คนละป้อมครับ
0: นะอย่าไปโยงฮะ
1: อัน
0: นั้นจบหรือยังฮะเรื่องนั้น
1: ใจคอไม่ดีเลยที่พูดเรื่องนี้แต่ว่าคอนเสิร์ตในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คุณอัศนีนี่พี่ป้อมใช่ไห
0: ม
1: แขกรับเชิญนี่พี่ตู
0: ่ครับ
1: นันทิดาแก้วบัวสายแฟนที่ไปดูคอนเสิร์ตในวันนั้นก็บอกครบเลยทั้งป้อมทั้งตู่ก็อยู่บนเวทีเดียวกันมันคนละคนกันนะ
0: คนละอย่างกัน
1: ชื่อแค่เหมือนกันเท่านั้นเองโยงให้ใจคอไม่ดี
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งครับพี่โจอี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันเรื่องเอเชียนเกมกันต่อนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงที่กำลังจะลงสนามในเวลาประมาณ8 นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับพักกันครู่เดียวครับ

0: ไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
7: อบกอบ
6: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าฟัง

0: ต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: สนับสนุนโดย
0: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark
3: 7:44 ครับกลับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend นะครับยังอยู่กับพี่โจอี้และผมตุ๋ยพัชระนะครับ
4: ครับ
3: อ่ะมาว่ากันเรื่องโปรแกรมการแข่งขันของกีฬาเอเชียนเกม2026ครับพี่โจอี
4: ้ครับ
3: วันนี้เนี่ยนักกีฬาไทยของเราลงแข่งขันหลายชนิดกีฬาเลยให้ติดตามกันนะครับก็จริงๆตั้งแต่ช่วงเวลา 7:00 ตรงตามเวลาในบ้านเราเนี่ยก็มีเซปักตะกร้อทีมชุดไทยลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้นะครับก็มีถ่ายทอดสดด้วยครับพี่โจอี
4: ้ครับ
3: ถ่ายทอดสดทาง NBT แล้วก็ AS Play นะครับก็ไปติดตามกันได้สำหรับแฟนๆของตะกร้อนะครับส่วนพูดถึงตะกร้อเนี่ยเขามีดราม่าอะไรก่อนนั้นเขาเรียบร้อยกันหรือยังพี่โจอี้ที่ว่าไปพักบนเรือสำราญแล้วรอนาน 7-8 ชั่วโมงกว่าจะจัดการอะไรเรียบร้อยไม่มีชื่อที่จะไปพักอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: น่าจะเรียบร้อยแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ต้องเรียบร้อยละ
3: อัน
4: นี้เหตุเกิดเมื่อสัก2วันก่อนใช่ไหม
3: ครับ
4: ที่นักกีฬาก็ไม่เฉพาะไทยอย่างเดียวนะหลายชาติที่เดินทางไปที่นาโกย่าแล้วก็คือครั้งนี้นี่เอเชียนเกมไม่มีหมู่บ้านนักกีฬา
3: ใช่เขาไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาเนาะ
4: ครับ
3: แล้วก็โรงแรมบนบกเนี่ยก็น่าจะแบบว่าเต็มแหละ
4: เขาก็ไปเช่าเรือสำราญจากอิตาลีนะ มาจอดเทียบท่า
3: ครับ
4: เพื่อเป็นที่พักของนักกีฬาส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งไปหาลานกว้าง
3: ๆ
4: แล้วนำตู้คอนเทนเนอร
3: ์
4: มาวาง
3: แล้วก็ให้นักกีฬาเข้าไปพัก
4: ทำเป็นห้องพักนักกีฬา
3: แล้วเขาเห็นมีข่าวว่ายกเลิกไหมตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ายังให้พักอยู่
4: ต้องใช้แล้วอีกส่วนนึงก็เป็นโรงแรมนั่นแหละ
3: ครับ
4: ทำออกมาเป็น 2-3 ส่วนที่จะให้นักกีฬาประมาณ10,000รวมเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ย
3: ครับ
4: ก็หลักหมื่นขึ้นไปนี่มากกว่าโอลิมปิกนะ
3: ครับ
4: คือเนื่องจากว่าโอลิมปิกเขาควบคุมชนิดกีฬาและจำนวนนักกีฬาประมาณ 10,000 สมัยก่อนเนี่ย 1,500 คน
3: ครับ
4: ปัจจุบันนี่เพิ่มชนิดกีฬาเข้ามาก็ 11,000 ประมาณ10,000 ต้นๆแต่เอเชียนเกมครั้งนี้นี่

0: ตามข่าวที่แจ้งมาคือว่าเจ้าภาพเขาประเมินเอาไว้ประมาณ 15,000 คน
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ามาจริงเนี่ย
1: เยอะกว่านั้น
0: 17,000 คน
1: ก็ทำให้มันมีปัญหาเรื่องที่พัก
0: ไม่ทราบว่าไปประมาณการกันยังไงแล้วมันคาดเคลื่อนถึง 2,000 คนซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะจนกระทั่งเกิดปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ย
1: ครับแต่ว่าทีมตะกร้อของเรารู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องระบบเอกสารการส่งรายชื่ออะไรเงี้ยจะมีความคาดเคลื่อนมีผิดพลาดกันเล็กน้อย
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้ต้องรอนานพอสมควรกว่าที่จะเข้าที่พักได้เห็นนักกีฬาตะกร้อต้องนั่งกินบะหมี่กันกึ่งสำเร็จรูปที่เอาไปจากประเทศไทยบอกไม่สนใจแล้วตอนนี้ก็หิวแล้ว
0: พอรูปแบบการจัดกีฬาเปลี่ยนไปเนี่ย
1: ครับ
0: ระบบต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปตามแล้วถ้าเกิดเมื่อช่วงที่แล้วบอกว่าถึงความย่อหย่อนของคนเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เป็นแบบนี
1: ้
0: มันก็อ้าวระบบเป็นยังไงระบบล่มอีกอ้าวข้อมูลพื้นฐานเป็นยังไงการสื่อสาร
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคุณเข้าพักที่เรือสำราญไม่ได้จริงๆอ่ะแผนสำรองมีอะไรบ้างนี่คือความคือการจัดกีฬาเดี๋ยวนี้มันลำบาก
1: ครับ
0: หนึ่งคือเรื่องคุณจะจัดกีฬาให้ดีเนี่ยนะครับหนึ่งคือคุณต้องมีเงินก่อนงบประมาณ
1: อ
0: ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ครับมีเท่าไหร
1: ่อันนี้ชัดเจนเลยซีเกมส์ที่ผ่านมาที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเห็นได้ชัดมาก
0: อันนี้คือข้อหลักนะ
1: ง
0: บประมาณสองเนี่ยคุณต้องมีบุคลากร
1: ครับ
0: สำคัญรองลงมาซึ่งพอว่ากันไปจริงๆแล้วมันอาจจะสำคัญกว่าเงินด้วยซ้ำไปว่าคุณมีบุคลากรที่มีความสามารถ
1: ครับ
0: ระดับไหนเมื่อเกิดปัญหาคุณ
1: แก้ปัญหาได้ไหม
0: แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหรือไม
1: ่ครับ
0: อันนี้สำคัญมากอันนี้ผมพูดในฐานะที่เราเคยจัดเอเชียนเกมมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันแต่เป็นเอเชียนเกมยุค20กว่าปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ไม่รู้มันไปถึงไหนแล้ว
1: โอดถ้าเราจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมอีกรอบนึงเนี่ยพี่เจอี้ผมว่าต้องคิดเยอะๆหน่อย
0: อ
1: ะแล้วไม่ใช่ว่าคือปัญหาคือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราแหละหมายถึงว่าอ่ะรัฐบาลนี้อนุมัติเรียบร้อย
0: ครับ
1: เตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยหมดรัฐบาลนี้รัฐบาลต่อไปกลับมาสานต่อปรากฏว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้วย 100% กับรัฐบาลชุดที่แล้วก็เลยมันจะติดขัดเรื่องของปัญหางบประมาณอะไรต่างๆนานาอย่างที่ซีเกม2025ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดมากเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันตุ๋ยพูดมาเนี่ยบุคลากรชักเป็นปัญหาอันดับหนึ่งแล
1: ้
0: วที่คุณจะจัดกีฬาจัดงานแบบนี้ได้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือผมไปดูหางโจเกมเนี่ยนะ
1: ที่จีน
0: เมื่อ2023แข่งกันไปเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็รู้ละว่าเราจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมอีกครั้งเนี่ยลำบากละเพราะหางโจเขาจัดดีมาก
1: มาตรฐานมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะ
0: สูงมาก
1: ใกล้เคียงโอลิมปิกเลยครับ
0: แต่คราวนี้พอมาถึงนาโกย่าเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะไม่ได้แปลว่าอะไรจะดีกว่ากัน
1: ครับ
0: แต่แนวทางเขาเป็นแบบนี
1: ้
0: หมู่บ้านไม่สร้างเห็นไหมล่ะ
1: อ
0: สนามกีฬาที่ใช้ในพิธีเปิดเมื่อวานนี้เนี่ยที่พาโลมามิสุโฮเนี่ย
1: ครับ
0: ความจุเพียงแค่ 35,000 คนเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสนามกีฬายักษ์เหมือนที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะมันควรจะ 5-60,000 หรือเปล่า
1: แต่ดูถ่ายทอดสดก็คนอาจจะยังไม่เต็มเน
0: า
1: ะมีบางส่วนที่แบบว่า
0: คนเต็มไม่ก็อีกส่วนนึงจังตุ๋ยจะเห็นว่ามาตรฐานสนามก็ไม่ต้องเป็นสนามกีฬายักษ์นี่ไม่ต้อง 60,000
1: ครับ
0: 35,000 ก็จัดได้ในยุคนี้นะในยุคเดี๋ยวนี้จัดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าต้องประหยัดพลังงานรักโลกอ่ะเห็นไหม
1: รักโลก
0: แล้วก็มีต้องมีความยั่งยืนไม่สร้างสิ่งใหม่อะไรเงี้ยใช้ของที่มีอยู่อะไรเงี้ยรูปแบบการจัดกีฬาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่ว่าปัจจัยหลัก2 อย่างคุณต้องมีเงินก่อน
1: ข้อที่หนึ่งแล้วก็บุคลากร
0: และบุคลากร
1: ที่มีคุณภาพด้วย
0: แล้วข้อที่3นะถ้าจะมีนะข้อที่2นี่คีย์แมนไงจะตุ๋ยคงจะเข้าใจดีใช่ไหม
1: ครับผม
0: คุณมีคีย์แมนไหมในการจัดงานแล้วข้อที่3เนี่ยถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยแต่คุณมีคนเนี่ยข้อที่3คุณต้องมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือไอเดียรสนิยมของคุณว่าคุณเป็นยังไง
1: ครับ
0: แล้วคุณจะจัดกีฬาได้ดี
1: ก็หวังว่าในอนาคตเนาะประเทศไทยของเราก็จะผมว่ามีแหละแต่ว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองที่จะกลับมาเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมอีกครั้งนึงแต่ว่าครั้งนี้ก็รอเชียร์กันก่อนนะครับเป้าหมาย 14-15 เหรียญทองว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเซปักตะกร้อเนี่ยจะแข่ง 7:00 น.น่าจะเริ่มแข่งไปแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเจอกับเกาหลีใต้ในรอบแบ่งกลุ่มของทีมชุดชายนะครับส่วนเวลา 8:00 น.ที่กำลังจะถึงนี้นะครับอีกประมาณสัก 9 นาทีพี่โจอี้วอลเลย์บอลหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียนะครับมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับ ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง 36แล้วก็ AIS Play

0: ก็เมื่อวานในรอบรองชนะเลิศเนี่ยประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทัดธงนะฮะเอาชนะคู่ของกัมพูชา2ต่อ0เซตนะครับ12ต่อ5แล้วก็12ต่อ4นะครับขณะที่ประเภทคู่ผสมนะครับสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม2ต่อ0เซต12ต่อ8และ12ต่อ5ส่วนประเภทชายคู่นะครับสรศักดิ์เทาสิริกับกีรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรักษ์2ต่อ0เซตครับ12ต่อ3และก็12ต่อ11ก็ทีมเทคบอลของไทยเราเข้าชิงชนะเลิศทั้ง3ประเภทเลยครับ
1: นี่เราดีกรีเขาเรานี่แชมป์โลก
0: ใช่
1: ทุกประเภทเลยนะทั้ง3ประเภทเลยที่เราส่งไปแข่งครั้งนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นอกมั่นใจว่า3เหรียญทองเนี่ยจึงค่อนข้างชัดเจนมาก
0: ครับ
1: ชัดเจนมากโปรแกรมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะเจอกับประเภทคู่ผสมก่อนนะ
0: ครับ
1: ไทยเจอกับญี่ปุ่น
0: จะภาพ
1: 14 นาฬิกาฮะนะครับถ่ายทอดที่ช่องวันนะ31นะครับแล้วตามด้วยหญิงคู่ไทยกับเมียนมา15 นาฬิกา 10 นาที
0: ครับ
1: T-Sport ถ่ายทอดสด
0: หญิงคู่เนี่ยเราเป็นมือวางคู่มือวางอันดับ1ของโลกอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: หญิงคู่ก็คือสุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทัดธงนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ชายคู่ไทยกับเลบานอน15 นาฬิกา 40 นาที T-Sport ถ่ายทอดสดเนี่ยคือคิดว่าดูต่อเนื่องกันไปเลย
0: ครับ
1: นะครับระหว่างนั้นเนี่ยฟุตบอลทีมชายไทยกับฮ่องกงก็เตะนะ
0: บ่าย2
1: ดูกันไปพร้อมๆกันเนี่ย
0: ฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่ม A
1: ครับ
0: นะครับฮ่องกงกับทีมชาติไทยจะเตะบ่าย2ตามเวลาในบ้านเรา
1: ใช่ครับ
0: ไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ AS Play ถ่ายทอดสดนะครับพี่โจอี
1: ้เดี๋ยวนี้ต้องดูทุกจอแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: บ้านมีกี่จอเนี่ย
0: ก็สลับไปเลย
1: คุณก็เปิดซะ
0: ใช่
1: ทีวีสมาร์ททีวีของท่านนะครับ
0: อืม
1: แล้วก็ที่อยู่ในมือถือของท่าน
0: ครับเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งฟรีทีวีทีวีดิจิตอลแล้วก็บอกรับสมาชิกด้วยเนาะ
1: ครับ
0: NBT
1: ใช
0: ่ทีสปอร์ต7เนี่ยเป็นช่องหลักๆที่ถ่ายทอดสด
1: ครับ
0: แต่ว่าช่องอื่นก็จะหมุนเวียนกันไปช่อง9 Mcord HD ของเราก็ถ่ายพี่โจอี
1: ้ครับ
0: ช่องวัน31 Monomax Sport ไทยรัฐทีวีช่อง32 PPTV 36นะฮะรวมถึงทางออนไลน์ก็มีAS Play ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันโดยเฉพาะเทคบอลครับวันนี้บ่ายสองเนาะเข้ารายการสักบ่ายโมง45-40อะไรประมาณนี
1: ้
0: ก็ไปเปิดจอรอเชียร์กันได้เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมรู้ละที่สมตถ่ายทอดด้วยใช่ไหม
0: ใช่ช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
1: พรุ่งนี้ก็ถ่ายไหมฮะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลหญิงอ่ะ
0: ฟุตบอลหญิง
1: ไทยเวียดนามอ่ะ
0: ไทยเวียดนาม
1: อ๋อคุณต้องเป็นภาคแน่เลยผมรู
0: ้เป็นเกมชี้ชะตาเลยพี่โจอี้
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าแพ้ญี่ปุ่นมา0-8
1: ใช่
0: ด้วยกันทั้ง2ทีม
1: ครับ
0: แล้วก็แพ้ชนิสไทเปเนี่ยทีมชาติไทยแพ้มา0-1
1: ครับ
0: ส่วนเวียดนามแพ้มา 1-2 ตอนนี้ผลต่างประตูได้เสียเนี่ย-9เท่ากันเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าเวียดนามเขายิงได้1ไง
1: เรายังยิงไม่ได้เลย
0: อันดับเขาดีกว่าเรา
1: ครับ
0: เขาอยู่อันดับ3ของกลุ่มเราอยู่อันดับ4ของกลุ่มญี่ปุ่นกับไชนีสไทเปเนี่ยเขาผ่านเข้ารอบไปแล้ว
1: ใช
0: ่แย่งแชมป์กลุ่มกัน
1: ครับ
0: ส่วนเราเนี่ยแย่งกับเวียดนามเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดนะฮะ
1: เท่านั้นนะ
0: 2ทีมนะ
1: ครับ
0: 2ทีมนะฮะจาก4กลุ่มเน
1: า
0: ะ
1: สี่หรือสามกลุ่มเนี่ยแถวนี้แหละ
0: ครับผมก็เอาอีกสองทีมแหละอันดับสามที่ดีที่สุดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ
0: ย่างน้อยต้องมี3แต้มครับพี่โจอี้
1: คือเราต้องชนะเวียดนามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราถึงจะมีโอกาสนะที่จะเข้ารอบถ้าเราเสมอเวียดนามเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็เป็นที่สี
0: ่
1: เราก็ตกรอบทันที
0: ครับ
1: ชนะเวียดนามมี3คะแนน
0: ไปรอลุ้นกับอีก2กลุ่ม3กลุ่มที่เหลือ
1: ครับ
0: ครับว่าเราจะได้ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปหรือไม่ให้กำลังใจทีมชบาแก้วกันด้วย
1: ไปเจอกับญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นนัดแรกเลยเนี่ย
0: โอ้โหญี่ปุ่น
1: พอยิง
0: ของแท้ผมใช้คำนี้ดีกว่าของแท้เลย
1: พอโดน8ลูกนี่มันมีส่งผลกระทบนะ
0: มีครับ
1: สภาพจิตใจเราก็เป๋ไปเหมือนกันนะจนกระทั่งนัดที่2เนี่ยพอเรามา
0: เจอชนิสไทเป
1: เจอชนิสไทเปเนี่ยมันน่าจะมีคะแนนนะ
0: แพ้ไปลูกเดียวเอง
1: คือในการแข่งขัน4ทีมแล้วเอาที่3เข้าด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: มันควรจะมีสักหนึ่งคะแนนก่อนเพื่อแหมตุนเอาไว้สักนิดหนึ่งผมก็ทำไม่ได้สุดท้ายแล้วต้องมาวัดกับเวียดนามนี่มันก็เอานะ
0: ได้ลุ้นแหละผมว่าได้ลุ้น
1: นี่พอเหมาะพอเจาะเลยเนี่ยสมทเอ็มคอร์ดถ่ายทอด

0: สดพอดี
1: วันพรุ่งนี
0: ้แต่พรุ่งนี้นะวันนี้ลุ้นฟุตบอลชายก่อน
1: ผู้ชายก่อน
0: ครับ
1: นี่ยศกรบุรพาอยู่ที่นี่ใช่ไหม
0: กลับไปยังฮะ
1: อยู่เขาจะเตะบุรีรัมย์
0: ไม่
1: ไทยลีกก่อน
0: แมตช์นี้ไม่ได้เตะดิ
1: ก็ปล่อย
0: เจอฮ่องกงไม่ได้เตะ
1: เพื่อนว่าไปก่อน
0: โอ้โหเจ้ามิกยศกรบุรพานี่ทรหดอดทนมาก
1: เดี๋ยวเจอกับบุรีรัมย์จบไม่รู้เป็นยังไงนะ
0: ก็ต้องเดินทางไปต่อ
1: บินไปเตะกับญี่ปุ่น
0: เอาจริงผมว่าในใจของมิกยศกรเนี่ยเขาอยากจะไปเล่นทีมชาตินะในเอเชียนเกมเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยหมายถึงว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาอะนักกีฬาทุกคนแหละเวลาเล่นทีมชาติเนาะพี่โจอี
1: ้
0: มันนอกจากนอกเหนือจากเงินทองหรืออะไรต่างๆความภาคภูมิใจเกียรติประวัติต่าง
1: ๆ
0: นะฮะอย่างทัดดาวเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะทราบว่าได้รับเกียรติให้ถือธงชาติไทยเนี่ยโอ้โหเจ้าตัวแบบว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมาก
1: ๆ
0: เป็นเกียรตินอกจากตัวเองแล้วเนี่ยครอบครัวด้วยพี่โจอี้
1: ใช่ครับ
0: นะฮะสมาคมทุกภาคส่วนเลยล่ะนะฮะมันก็ได้รับความเขาเรียกอะไรความเป็นเกียรติให้กับตัวเองและครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: นะครับนักกีฬาก็เช่นกัน
1: แต่กรณียศกรที่บินไปบินมาเตะ2รายการนี่นะผมก็พูดหลายครั้งแล้วผมไม่เห็นด้วยนะกับวิธีการเหล่านี้นะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าต้องมีคนห้ามเขานะห้ามสมาคม
0: ครับ
1: ห้ามสโมสรรวมทั้งห้ามโค้ชด้วยว่ามึงก็ไม่น่าทำแบบนี้นะแต่ปรากฏว่าพอข่าวออกมาผมก็นึกว่าเขาพูดเล่นๆนะเนี่ย
0: ครับ
1: เอ้าทำจริงๆเหรอ
0: ก็ดูก่อนที่จะเดินทางเตะแมตช์แรกกับคีกิสถานนะ
1: ครับ
0: เตะไทยลีกจบปุ๊บใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้เจ้าตัวรีบถือรองเท้ารีบถืออ ุปกรณ์กระเป๋าอะไรต่างๆเพราะมีเจ้าหน้าที่สมาคมมารับที่สนามไง
1: เ
0: พื่อที่จะบินไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะโอดูแล้วแบบว่าเจ้าตัวก็ดูอิดโรยพอสมควรเหมือนกัน
1: คือไม่เห็นด้วยเลยกับสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าก็เอาใจช่วยนะว่าให้ผลการแข่งขันออกมาดีแม้ว่าเราจะหวังให้ดีทั้ง2รายการนะที่ยศกรเตะมันคงจะหวังได้ยาก
0: ครับ
1: นะครับแบบตรงนี้นี่เกือบจะ8นาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราต้องพักใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่เดี๋ยวเราพักครบธงชาติกันแล้วมาตามกันต่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามแล้วนะครับ
1: ครับ
0: พบกับอินโดนีเซียในรอบ8ทีมสุดท้ายช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวพี่โจอี้เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรสนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
2: Asian Games อัปเดต
1: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เปลี่ยนรูปแบบไปจากมาตรฐานเดิมที่เคยทำมาตลอดจากเดิมที่ให้นักกีฬาอยู่ในหมู่บ้านแต่มาในปีนี้มีความคิดใหม่ๆขึ้นมาและอาจด้วยเรื่องงบประมาณก็ดีสภาพแวดล้อมต่างๆก็ดีจึงได้กระจายนักกีฬาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กลุ่มที่2เช่าเหมาลำเรือเป็นที่พักและกลุ่มที่3คือกระจายไปอยู่ตามโรงแรมต่างๆซึ่งยอมรับว่ามีความยุ่งยากมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาที่พักมีการกระจายออกไปแม้สุดท้ายฝ่ายที่พักของฝ่ายจัดการแข่งขันจะดำเนินการได้เรียบร้อยแต่ก็เฉียดฉิวมากเพราะจำนวนที่พักใกล้เคียงกับจำนวนนักกีฬามากไม่ใช่แค่ไทยแต่หลายชาติในเอเชียเจอปัญหากันหมดยังกลุ่มนักกีฬาที่อยู่ในโรงแรมมีการร้องเรียนในเรื่องอาหารเนื่องจากหลายโรงแรมที่ไปอยู่นั้นไม่ได้อยู่ในระบบเอเชียนเกมส์เพราะฉะนั้นก็ทำให้ทางโรงแรมจัดการดูแลไม่ถูกต้องและพอกระจายนักกีฬาออกไป3สถานที่มาตรฐานการอยู่ของนักกีฬาก็แตกต่างกันไม่สามารถอยู่ในมาตรฐานเดียวกันได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่เช่นรถการซักเสื้อผ้าการจัดอาหารกลางวันและเย็นต้องเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อสนับสนุนนักกีฬาให้ได้มากที่สุดแต่ยอมรับว่าจะไม่เท่ากันซึ่งได้ชี้แจงให้กับนักกีฬาทราบแล้วซึ่งนักกีฬาทุกคนก็เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: สโมสรชลบุรี FC เปิดตัวจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมแบ็คซ้ายจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล2026ถึง2027โดยเจ้าแม็กซ์วัย27ปีย้ายมาร่วมทัพฉลามชนเนื่องด้วยกิติพงษ์แสนสนิทแบ็คซ้ายตัวหลักของทีมได้รับบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวจนจบเล็กแรกทำให้ทัพฉลามชนต้องแก้ปัญหาด้วยการดึงเจ้าแม็กซ์เข้ามาเติมเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในตำแหน่งดังกล่าวโดยจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพกับชัยนาทฮอนบิลก่อนผ่านการลงเล่นให้กับทั้งอุบลยูไนเต็ดการท่าเรือ FC สมุทรปราการซิตี้นครราชสีมามาสได้ FC เมืองทองยูไนเต็ดและระยอง FC นอกจากนั้นยังเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ่ด้วย
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: จูนชีวิตให้ Active

0: 1 Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิต
1: รแค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990จัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกี

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: 8นาฬิกา6นาทีครับกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend นะครับยังอยู่กับพี่โจอี้และผมพชระครับผม
2: ครับ
1: พี่โจอี้วอลเลย์บอลของเราลงสนามแล้วครับภาพจับไปที่ศศิภาภรจันทวิสุทธิ์ครับนี่ครับตีเหนือบล็อกเลยโดนทัชบล็อกออกไปนะฮะเมื่อสักครู่นี
2: ้นี่ไม่ใช่ซีเกมนะฮะอันนี้เอเชียนเกมนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยกับอินโดนีเซีย
1: เดี๋ยวเราติดตามผลคู่นี้ไปด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็รวมถึงการรายงานในส่วนของกีฬาอื่นที่เตะไปแล้วนะที่แข่งขันไปแล้วเมื่อช่วงเช้าสปาร์ตักรอนะฮะเดี๋ยวได้จะมีผลให้ได้รับทราบกันต่อเนื่องไปด้วยนะครับ
2: ครับคุณผู้ฟังดูอยู่ใช่หรือไม่นะครับมีอะไรดีๆผลการแข่งขันรายงานเข้าบ้างก็ดีนะขอบพระคุณมาก
1: ครับ
2: ตอนนี้ที่กำลังดูว่าสกอร์ถึงไหนแล้วเนี่ยไทยกับอินโดนีเซียนะยังไม่ขึ้นสกอร์มา
1: ครับ
2: แวบๆเมื่อสักครู่นี้ก็นำอยู่4-2นี่ผ่านไปหลายคะแนนละนะครับก็ดูกันไปแล้วก็ฟังกันไปนะครับ
1: ครับ
2: เอเชียนเกมทั้งวันน่ะ

0: ไปจนตลอดจนถึงเดือนหน้าเลยนะ4ตุลาคม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อืมอ่ะก็เดี๋ยวเราดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไปด้วยเขาเรียกอะไรนะไปพร้อมๆกันเนาะพี่โจอี
0: ้ครับ
1: นะฮะนอกจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่กำลังลงแข่งขันอยู่ในพี่โจอี้ในคู่อื่นก็เดี๋ยวจะลงต่อเนื่องไปด้วยหมายถึงว่าวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: ที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือญี่ปุ่นจะพบกับไชนีสไทเปเกาหลีใต้พบกับคาซัคสถานแล้วก็จีนพบกับเวียดนามนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนสายเราเนี่ยอย่างที่ได้เรียนก็คือถ้าเราชนะอินโดนีเซียจะผ่านเข้ารอบรองไปพบกับผู้ชนะระหว่างจีนกับเวียดนาม
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์นักตบสาวไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับ
0: แวบเดียวเรานำอินโดนีเซีย12ต่อ6นะนี่เกมอยู่ในเซตแรกนะไปเร็วมากเลยเผลอๆนี่นะก่อนจะจบรายการเรานี่จะรู้ผลเลยก็ได้นะ
1: ครับ
0: ถ้า 3-0 มันก็เป็นไปได้เหมือนก
1: ัน เซตรวดเลยเหรอ
0: เรานำอยู่12ต่อ7นะ
1: แต่ชุดวอลเลย์บอลของทีมสาวไทยเนี่ยสวยนะผมว่าชุดมันดูแปลกตากว่าชุดที่ไปแข่งขันใน Nations League ในชิงแชมป์เอเชียนะเพราะว่า Asian Game เนี่ยเหมือนกับเข้ารายการของ Asian Game ก็จะมีชุดนักกีฬาทีมชาติเฉพาะเลยนะฮะชุดสวยชุดสวย
0: คือเดิมนี่ที่คุ้นกับสีน้ำเงินแล้วก็สีเข้มใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ชุดที่เห็นในปัจจุบันนี้นะเหมือนจะเตรียมเอามารับเหรียญทอง
1: ออกสีน้ำตาลทองนิดๆใช่
0: เนี่ยดูสบายตา
1: ครับ
0: นะรับเหรียญทองอะผมว่านะ
1: เจอกับอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราตามผลให้นะครับตอนนี้เรานำ13ต่อ7นะครับในเซตแรกเนาะ
0: ครับ
1: น้องแนนทัดดาวกำลังจะเสิร์ฟนะครับ
0: ก็หน้าตาสดใสดีนะสีหน้าแววตาทุกท่านเลย
1: สบาย
0: ๆ
1: กินอิ่มนอนหลับเอาเสิร์ฟออกซะแรงเยอะเกินครับน้องแนนครับยิ้มเลยนะครับ
0: จะดูเล่นไปยิ้มไปไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะ
1: แ
0: ม้บางคนจะไม่เข้าใจนะบางทีก็แบบสถานการณ์เราไม่ดีไง
1: ก็ต้องยิ้มให้กำลังใจกันแหละ
0: ตามอยู่หรือว่ากดดันแล้วยิ้มอยู่ได้อะไรแบบนี
1: ้
0: ผมว่ามันเป็นการบอกตัวเองอยู่เหมือนจิตวิทยานะ
1: ครับตู่จังหวะนี้ควีนบีมครับพิมพ์พิชยาก็รำครับโอ้โหบล็อกเอาไม่อยู่ครับ
0: กลับมาได้เร็ว
1: ก็ดูแล้วผมว่าโอกาสเราชนะสูงกว่านะในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับนี่อินโดหยอดมาพรพันเซตแก้วกัลยาจะหยอดแต่ว่าโอ้โหสุดท้ายเสียไปเองครับอินโดนีเซียครับพยายามจะแก้ไขเซตข้ามมานะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ข้ามเน็ตนะครับ
0: ภาคดีกว่าภาคเลย
1: 15ต่อ8แล้วครับเรานำอยู่ในเซตแรกนะครับเดี๋ยวเรากลับมาตามผลกันต่อครับพี่โจอี
0: ้ครับ
1: นะฮะไปดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันหน่อยนะครับมีข่าวอะไรเกิดขึ้นกันบ้างในช่วงวันที่ผ่านมานะครับพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับนันทนาชงสูตรฟ้องสามศาลแก้ตัดตอนหัวยิ่งชีพชี้พิรุธพยานพลิกลิ้นเทงปลุก21ล้านเสียงแก้รัฐธรรมนูญหนูลงยันมนนางพญาครับหนูลงยันมนนางพญาน่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรี
0: ถูกต้องท่านนายกนะครับ
1: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
1: พร้อมด้วยภริยานะครับนั่งสีหน้ายิ้มแย้มเข้ากราบขอพรและลงยันที่หลังมือและฝ่ามือกับหลวงพ่อสำลีรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะโดยก่อนหน้านี้เข้าถวายสักการะพระพุทธชินราชภายในวิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับ
0: ครับ
1: ขอไปท่านไปวัดใหญ่ไปเที่ยววัดใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลก
0: ครับ
1: นะผมไปบ่อยพี่โจอี
0: ้
1: ไปกราบสักการะพระพุทธชินราชน่ะเมื่อก่อนผมเรียนอยู่ที่พิษณุโลกไงไปบ่อยผมสายธรรมะเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศน์อะไรพวกเนี้ย
0: เข้าวัดเล่ายาไม่กินชอบเช็คอินบริเวณวัดอะไรงี้ใช่ไหม
1: เออแต่ว่าช่วงหลังๆข่าววัดก็เยอะเหมือนกันนะผมชวนคุณเจ๋งทรงศักดิ์คุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกไม่คุยเลย
0: แล้ว
1: ประเด็นนี้ก็แบบว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกแกมาก
0: เขาคงผิดหวังอ่ะ
1: ใช่แกบอกว่าคือแบบว่าคือไม่อยากพูดประเด็นนี้อะไรเงี้ยมันกระทบกระเทือนต่อศาสนาอะไรประมาณนี้เขาเป็นคนเขาเรียกอะไรละเอียดนะละเอียดอ่อน
0: ละเอียดอ่อนแล้วก็นี่จะสั่งยกโต๊ะออกจากบ้านไปละที่เป็นโต๊ะกลมอ่ะเพราะเห็นแล้วมันสะเทือนใจอ่ะแบบนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยผมลืมไปว่าหนังสือพิมพ์ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยตอนแรกผมลืมหยิบมาพี่โจอี
0: ้
1: พอจบช่วงเบรก8โมงเนี่ยผม

0: ำลังจะวิ่งไปที่ลิฟต์เพื่อลงไปหยิบหนังสือพิ
1: ม
0: พ์พอดีเจอน้องสาวสวยที่น่ารัก2คนน
1: ้
0: องแอนน้องแอนพจนาถกับน้องเยมินแหวนเครือ
1: ครับ
0: นะฮะเขาจัดรายการเสร็จที่คลื่น 100.5 พอดีนะฮะเขาถือหนังสือพิมพ์กันอยู่2คนนะฮะ
1: ครับ
0: ผมเขาก็เลยถามผมว่าพี่ตุ๋ยจะไปไหนผมว่าจะลงไปอ่านหนังสือพิมพ์ครับพอดีลืมหยิบกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์เดียวกันเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เขาก็เลยยื่นหนังสือพิมพ์ที่ถืออยู่
1: อ
0: ่ะของทั้งสองคนให้กับผม
1: โอ้โห
0: แล้วบอกว่าเอาของหนูไปใช้ก่อนไหมพี่จะได้ไม่ต้องรีบมากโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยทำให้ผมไม่ต้องวิ่งลงไปข้างล่างนะฮะจากชั้น5ลงไปเนี่ยต้องใช้เวลานะ
1: ครับ
0: นะฮะก็ต้องขอบคุณน้องสองคนมากสาวสวยและยังใจดีด้วย
1: ใจงดงาม
0: น้องแอนพจนาถกับน้องเยมินแหวนเครือ
1: ยังอยู่ไหม
0: น่าจะกลับบ้านแล้วแฟนมารับครับพี่โจอี้จริงๆคุณเจ๋งเขาชื่นชมแล้วก็ชอบมากเลยนะสองคนนี้
1: ไม่ได้คิดอะไร
0: โหคิดดิฮะ คุณเจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยน้องแอนพจนาถขึ้นไปแสดงบนเวทีเนี่ยคุณเจ๋งรีบแตกแบงค์20เลยติ๊บอย่างเดียวละติ๊บติ๊บติ๊บ
1: ติ๊บตลอด
0: ติ๊บจนสตังค์หมดอ่ะ
1: ติ๊บจนหมดแล้วนี่ก็ต้องยืมเพื่อนแล้วมาติ๊บต่อ
0: ใช่พูดถูกพี่โจอี้เขาหันมายืมผมอ่ะ
1: นั่นไง
0: คุณเจ๋งทรงศักดิ์บอกพี่ตุ๋ยมีแบงค์ย่อยไหมแบงค์มีแบงค์ย่อยไหมหมดแล้วเนี่ยของผมหมดแล้วโอ้โหแล้วไปเจ๋งจะไม่จะต้องติ๊บเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมชอบมากเลยพี่ผมปลื้มน้องเขามาก
1: เขาก็ต้องยืนตามคอนเซ็ปต์ของเขา
0: ฮะ
1: คือต้องใช้เงิน
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือหน้าตาเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรได้
1: หมดไปเยอะ
0: ต้องใช้สตังค์อย่างเดียวนะฮะ
1: สตังค์ตัวเองสตังค์เพื่อนด้วยนะไม่รู้จะไม่รู้จะห้ามยังไง
0: พาดหัวรองครับ
1: ครับ
0: องหญิงนำทัพเปิดเอเชียนเกมเดินพาเหรดเข้าสนามญี่ปุ่นโชว์สุดประทับใจไทยวางเป้าโกย15ทองนะครับ
1: อันนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งใหญ่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เอากีฬามาขึ้นหน้าหนึ่งใหญ่เลยนะครับ
0: ใช่ครับเป็นพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะครับแม่อุ้มลูกสาว3ขวบสยองโดด4ชั้นเลิกกับสามีไร้งานทำเครียดถึงขั้นป่วยจิตพบอาการโคม่าทั้งคู่นะครับก็นี่เป็นเรื่องที่แบบว่าสลดนะครับออกหมายเรียก10พยานมัดนักธุรกิจยิว DSI สั่งจี้คดีสอบเค้นข้อมูลอสังหาพัทยานะครับโ
1: อ
0: ้มันเยอะนะพ
1: ี่
0: โจอี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีบัตรประชาชนอะไรกันด้วยนะ
1: ทำไมเขาได้ง่ายจัง
0: ใช่ฮะก
1: ็มีบัตรประชาชนแล้วมีสัญชาติปะมันก็ต้องอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ก็ต้องมีแหละไม่งั้นออกบัตรประชาชนไม่ได้นะฮะ
1: เนี่ยก็คือดูแล้วก็จะไปได้เยอะ
0: เอาจริงนะ
1: ได้ทั้งครอบครัว
0: คนที่ยากก็ยากยากนะฮะคนที่ง่ายก็ง่ายเกินไป
1: ก็คุณดูโค้ชเช
0: หลายสิบปีเลยนะ
1: 20ปีอ่ะจากเหรียญทองแดงแรกเทควันโด
0: น้องวิว
1: เยาวภานะครับซึ่งคิดว่าโอเคแล้วนะผลงานยอดเยี่ยมนะกีฬาเทควันโดไม่เคยได้เหรียญได
0: ้
1: ต้องรอมาจนถึงเหรียญทองของพานิพักอ่ะ
0: ครับ
1: อีก20ปีต่อมา
0: เ
1: ออถึงจะค่อยมาเป็นชัดชัยอ่ะ
0: ชัดชัยเช
1: ชัดชัยเชและชัดชัยชเวเนี่ย
0: เออ
1: ก็ยากมากยาก
0: ต้องทำความดีด้วยแหละแต่พวกนี้ไม่ต้องทำความดีอะไรมากครับพี่โจ้
1: สงสัยเขาทำอย่างอื่นอ่ะ
0: แล้ว
1: ไม่รู้จะเป็นยังไง
0: นอกจากพวกยิวเนี่ยก็ยังมีพวกจีนด้วยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: มันค่อยๆคืบคลานเข้ามานะ
0: ครับ
1: จนพอกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยดูสิสิ่งที่เราทำไว้นะก็คือคนพวกเรานี่แหละ
0: ครับ
1: คนไทยนี่แหละที่ทำมาจนโอ้โหเริ่มรู้จะแก้ปัญหาได้แบบขจัดให้มันหมดเนี่ย
0: เอาจริงพูดตรงๆก็คือเจ้าหน้าที่นี่แหละ
1: ครับ
0: เจ้าอี้สำคัญเลยแหละ
1: เออ
0: เจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละ
1: ใช่
0: นะฮะรับเงินรับทองกันผมไม่พูดชื่อบุคคลนะ
1: เออ
0: ใช้ตัวย่อได้ไห
1: มมีเหรอ
0: เด็กที่เขานิยมใช้ตัวย่อกันในการเมืองนะครับ
1: ใช้เยอะเลย
0: ไม่เอาดีกว่านะฮะ
1: อย่าพูดกับเขา
0: ฝนหนักน้ำป่าซัดมวกเหล็กอพยพโกลาหลเหนือกับใต้อ่วมนักท่องเที่ยวติดรีสอร์ทนะครับก็เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือกันนะครับประมาณนี้ครับพี่โจอี้พาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
1: ครับอันนี้ทั้งหน้าหนึ่งใหญ่และหน้าหนึ่งกีฬาใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณพัชระอ่านหมดแล้วนะครับทางเดลินิวนะครับก็หน้าหนึ่งใหญ่นะครับสัตมวานพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลสองล้นเกล้าเสด็จทรงทอดผ้าไตรนะครับหลังทักษิโณทกนะครับส่วนพาดหัวที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดของหน้าหนึ่งเดลินิวนะครับเสวนาเดือดพาทางตันหัวสวฟ้องทุกศาลกกต.มีพิรุธไม่ส่งหลักฐานกรรมการไปร้องเอาผิด157ได้ คำร

0: ี้ยื่นไต่สวนทั้ง229ใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของข่าวคล้ายๆกับไทยรัฐของคุณพัชระนะครับเช็คบินบอสยูโยงนอมินีบริษัทชาบัตนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งเด้งผอ.กก.ช้างเผือกสังเวยบ่อนเหลือ11วันเกษียณอายุดูสิเดือนนี้เดือนเกษียณอายุราชการด้วยนะ
1: ก็วันที่30กันยายนนี้แหละ
0: ใช่
1: นะฮะจะเป็นวันเกษียณอายุราชการของเหล่าบรรดาข้าราชการรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: ครบ60แล้ว
0: ใช่ๆ
1: ได้พักได้ผ่อน
0: แล้วก็ทางกีฬานี่เดี๋ยวผู้ว่าก้องศักดิ์ก็หมดสัญญา30กันยานี่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ถือว่าเกษียณเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับก่อนที่รองโปรดปรานสมานมิตรรองตั๋วจะขึ้นมาเป็นผู้ว่าการกีฬาประเทศไทย1ตุลาคมนะ
1: ทั้ง2ท่านรู้สึกจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะ
0: อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็อยู่นั่นแหละร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมแล้วก็อาจจะอยู่เชียร์นักกีฬาเดี๋ยวรอเหรียญทองแรกก่อน
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวต้องกลับมานะครับรวบจีนหนีหมายจับซุกไทยรับฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์หมุนเวียนพันล้านนะครับนี่คือหน้าหนึ่งใหญ่นะของเดลีนิวนะครับส่วนเรื่องกีฬานะครับเปิดเอเชียนเกมยิ่งใหญ่อลังการทัพไทยสู้ศึกล็อกเป้าต้องได้14เหรียญทองนะครับเปิดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้อีกอย่างหนึ่งเห็นจุดไฟในกระถางก็เพลิงป่ะ
1: ครับ
0: นั่นตัวเห็นไหม
1: พ่อลูกใช่ไหม
0: เป็นคู่พ่อลูก
1: พ่อลูกนักกีฬาคว้างค้อน
0: คว้างค้อนนะครับทั้งสร้างตำนานในเอเชียนเกมและโอลิมปิกอ่ะ
1: คือทั้งคุณพ่อทั้งคุณลูกเลย
0: คุณพ่อคุณลูกนะครับเมื่อคือจุดไฟในกระถางคบเพลิงนี่มันต้องมี2แบบนะตัวนะ
1: ครับ
0: วิธีจุดถ้าเกิดแบบว่าติดตาตรึงใจผู้คนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันก็จะสร้างความประทับใจได
1: ้
0: วิธีจุดอย่างหางโจครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ตุ๋ยจำได้ไหมเขาใช้วิธีอะไรจุดหางโจเกมอ่ะ2023เนี่ยเอเชียนเกมครั้งนั้นเนี่ยเขาใช้มนุษย์ดิจิตอลวิ่งข้ามแม่น้ำมาเลยเข้าสู่สนามแล้วแบบเป็น AI
1: อ่ะมันเป็น AI เป็นภาพอินโฟอะไรสักอย่างอินโฟกราฟิก
0: ใช่แล้วจุดไฟอันนี้ก็แบบบ่งบอกว่านี่กีฬายุคใหม่ของโลกนะครับแต่พอมาถึงนาโกย่าเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าใช้คู่พ่อลูกคู่นี้จุดก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์อ่ะ
1: ครับ
0: ใช้บุคคล
1: จุดแบบธรรมดาเลย
0: บุคคลที่สร้างความสำเร็จสร้างตำนานให้กับวงการกีฬาเอเชีย
1: เหมือนย้อนกลับมาอีกรอบนึง
0: ใช่ถ้าเมื่อก่อนนี้ต้องเดาไงใครจะมาจุดนะเขาจะเป็นนักกีฬาใครกันนะที่จะมาทำหน้าที่นี้อะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ใช้พ่อลูกคู่นี้ก็ได้เลยไม่ต้องลุ้นมาก
1: ครับ
0: ยิ่งท่านเป็นคนนาโกย่านู้นนะก็ไม่มีคู่แข่ง
1: ครับ
0: ก็จุดเขาเพลิงไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับบิ๊ก OCA ยันนักกีฬาพอใจตู้คอนเทนเนอร์นอนสบายนะนันตุ้ยเคยนอนไหมตู้ คอนเทนเนอร
1: ์ผมเคยไปนอนที่บุรีรัมย
0: ์
1: ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอ่ะจังหวัดบุรีรัมย์ก็โอเคนะเขาทำแบบว่าคล้ายๆโรงแรมเลยแหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะมันก็อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนไปพักที่โรงแรมนะฮะแต่ว่ามันก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้บ้านคนบางทีเขาก็พยายามตกแต่งให้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะ มันเป็นแบบสมัยอีกยุคนี้เขาก็เอามาทำคือถ้ามันออกแบบได้ดีแล้วก็ภายในตกแต่งสวยงามอยู่มันก็อยู่ได้นะอยู่สบายนะจะมีใครนอนและเท้าพ้นออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ป่ะ
1: ไม่มี
0: ขนาดนั้นนะ
1: โอ้เขากว้างขวางอยู่ พอแบบไม่ใช่ว่าโหต้องเบียดตัวเข้าไปนอนไม่ถึงขนาดนั้นฮะ
0: ครับ
1: คือมันเข้าไปมันก็เหมือนเป็นห้องปกตินี่แหละแต่ว่าไซส์มันจะมินิลงมาหน่อยนะครับ
0: นะครับและอีกหนึ่งข่าวนะครับไอซ์อัดอนุทินปมสนุกเกอร์นะครับก็คือไอซ์ลักษณ์นกนั่นแหละที่พูดถึงปัญหาเรื่องพรบการพนัน
1: ยังไม่ปลดอีกเหรอ
0: ที่สนุกเกอร์ยังอยู่ในนั้น
1: โอ้เมื่อก่อนเห็นมีคุณอรรถสิทธิ์มหิทธิใช่ไหมคุณไอซ์รัชนก
0: พี่บิ๊กใช่ไหมพี่บิ๊กพี่บิ๊กใช่ไหม
1: คุณรัชนกก็มาช่วยพูดช่วยอะไรกันอยู่นึกว่าเรียบร้อยไปแล้วยังนะนายกยังไม่เซ็นหรอครับ
0: ก็เนี่ยรอถ้าเซ็นเมื่อไหร่ก็จะต้องเป็นเรื่องที่ต้องยิ่งใหญ่นะ
1: ครับ
0: ต้องมาแถลงใหญ่ทีนึง
1: เห็นท่านนายกบอกว่าแกก็เคยเป็นรองแชมป์สนุกเกอร์อะไรต่างๆนานานี
0: ่แกชอบ

0: เดี๋ยวแกบอกแกเซ็นให้เดี๋ยวเอามาดูให้
1: ถูกต้อง
0: นะครับแต่เราดูที่ผ่านมานะเวลาไม่ต้องมากนะพี่ตุ๋ยท่านผู้ฟังนะครับ30ปีเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเรามีคนอย่างคุณสินธุภูลสิริวงศ
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: ณดาศักดารัตนสุบรรณ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต๋องสิทธิ์ฉ่อยถ้ามี3ท่านนี้อยู่เนี่ยแล้วสนุกเกอร์ยังไม่พ้นออกจากพรบการพนันเนี่ยผมคิดว่าสงสัยคงทำกันได้ยากอ่ะ30ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าต๋องเขาดังขนาดไหนเก่งขนาดไหนคุณสินธุนี่คุณสินธุจากไปแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: การดำเนินการของสนุกเกอร์เนี่ยเขาพยายาม
1: โอ้โห
0: มาตลอด
1: กี่ปีแล้วครับเนี่ยนานมากแล้วนะ
0: นานมากกฎหมายนี้ร่วมๆโอ้โหหลายสิบปีอ่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ทะลุไปสมัยพุทธศักราช24อยู่เลยตรงนั้น
1: อ
0: ่ะนี่ข้ามาถึงปี69แล้วเนี่ยยังอยู่อยู่เลยยังอยู่เป็นแบบการพนันอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็มีปัญหาแน่กับการพัฒนากีฬาตกลงเรายอมรับหรือเปล่าล่ะว่าสนุกเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาและนักกีฬาไทยคนไทยไปสร้างความสำเร็จเป็นนักกีฬาอาชีพนี่เยอะแยะนะ
1: ครับ
0: ยังติดอยู่กับเรื่องของพรบการพนันอย
1: ู
0: ่นะครับ
1: สมัยก่อนไงสมัยก่อนตอนเด็กๆเด็กคนเจ๋งก็เคยเล่าให้ฟังบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าตอนเลิกเรียนหรือว่าพักกลางวันอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: เขาก็จะโดดมาอยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร
0: ์
1: นะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ปลื้มอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเอ๊จะเข้าไปอยู่ทำไมเหมือนกลายเป็นว่าเป็นการพนันน่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ในนั้นจนเขาเนี่ยฝึกฝนกีฬาสนุกเกอร์จนปัจจุบันเนี่ย
0: เขาคือ
1: แทงลูกไม่ถูกเลยครับ พอนก่อนผมไปเล่นกับแกอยู่ตกลงคุณซ้อมมาหรือเปล่าไหนคุณคุยว่าตอนสมัยเรียนคุณอยู่แต่โต๊ะสนุกเกอร
0: ์
1: ทำไมแทงลูกขาวลูกดำลูกแทงไม่ถูกลูกเลยครับก็บอกว่าเอ้าแทงลูกแดงเสร็จมันก็ต้องไปกินสีต่อ
0: ใช่
1: แล้วคุณจะมากินลูกแดงต่อกันไม่ได้คุณเจ๋งคุณไม่ได้ศึกษามาก่อนเหรอ
0: โอ้โห
1: แล้วก็มาคุยซะเก่งบอกว่าแถวมุกดาหารไม่มีใครเล่นกับแกแล้ว
0: นี
1: ่ตอนแรกนึกว่าเล่นเก่งฮะปรากฏว่าเล่นมั่วครับเล่นไม่เป็นฮะไม่มีใครเล่นด้วย
0: นอกจากฝีมือไม่ดีแล้วกติกาก็ไม่ได้อีก
1: อ่
0: ะฉายาเจ๋งเหม่งจ๋ายมาไงเนี่ย
1: โอ้โหอย่าให้เล่าเลยฮะเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังครับพี่จอยอีคุณเนมพระราม2อีกคนนึง
0: โอ้ย
1: เออ
0: เอ้ยผมไม่เคยเห็นเขาโชว์ฟอร์มทางด้านสนุกเกอร์
1: เขาบอกว่าแถวพระราม2นี่ไม่มีใครเล่นกับเขาแล้วนะวันนั้นผมได้ยินประโยคนี้ปุ๊บผมเลยนัดคุณเจ๋งด้วยคุณแมวสมยศแล้วก็ผมเนี่ย4คนไปนี่เลยแถวตรงช่อง9เนี่ยใกล้ๆ
0: เทียบฝีมือกันหน่อย
1: โต๊ะรู้สึกจะชื่อกันโชมั้ยกันโชสนุกเกอร
0: ์ครับ
1: เข้าไปเนี่ยใส่เสื้อทีมชาติไทยกันทุกคนเลย
0: พี่
1: จ
0: อย
1: คนที่กำลังเล่นอยู่เงยหน้าไม่มีใครแทงเลยครับ
0: ใคร
1: เงยหน้าขึ้นมามองแถวตอนเรียงหนึ่งเดินเข้ามาในโต๊ะสนุกเนี่ยทีมชาติโอ้ตกใจเลยนึกว่าทีมชาติมาซ้อมสนุกเกอร
0: ์ใส่เสื้อทีมชาติใช่ไหม
1: ครับผมมักกี้ตั้งเกมเดียวเท่านั้นเองครับชั่วโมงกว่าๆครับแทงไม่ลงกันเลยฮะสี่คนเนี้ยโต๊ะข้างๆพูดเสียงพอได้ยินออกมาว่าโอ้เล่นอย่างนี้อยากเจอทีมชาติด้วยหวานเจี๊ยบ
0: อุตส่าห์ใส่เสื้อไปเพื่อความมั่นอกมั่นใจแล้วนะนึกว่าทีมชาติใช่ไหม
1: โอ้โหแทงกันชั่วโมงกว่าไม่มีใครลงเลยฮะแทงลูกขาวลงตลอดเลย
0: ก็บอกเขาสิเอ้ยนี่ไม่ใช่แคลลอมเหรอ
1: ครับ
0: สนุกเกอร์ไม่มีรูอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีหลุมอ่ะไม่มีรู
1: อ่ะก็ให้กำลังใจเนาะสนุกเกอร์ออกจากพรบการพนันสักทีนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการคุยกันแหละ
0: ครับ
1: อ่ะวอลเลย์บอลเราชนะไปในเซตแรกแล้วพี่โจอี
0: ้ครับ
1: 25-10นะครับ
0: แต่ในเซตที่2นี่อินโดนีเซียนะเป็นฝ่ายนำไทยเราอยู่9-3นะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
1: ครับตอนนี้น้องโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับลงมาเล่นนะครับมีที่อยู่ในสนามก็มีบีมพิพิชยากกรำนะครับน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนะฮะพรพันธ์เกิดปราดนะครับจังหวะขึ้นตีของบุ๋มบิ๋มครับ เป็นแต้มของไทยเราครับน้องบีมครับไปเสิร์ฟครับพิมพิชยานะครับตอนนี้ไล่มา4-10คะแนน
0: ครับ
1: นะสำหรับทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวก็จะอัพผลให้ได้ทราบกันต่อเนื่องไปเลยส่วนทีมเซปักตะกร้อทีมชุดชายไทยของเราเจอกับเกาหลีใต้ในกลุ่ม A ครับนัดแรกเลยครับพี่โจอี้ตอนนี้เนี่ยเราเอาชนะไปได้ในทีมแรกแล้วนะครับ 2เซตรวดครับ15-4และ15-12นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ในทีม B นะครับในคู่ที่2ก็เรานำอยู่ในเซตแรก10-9คะแนนนะครับก็เดี๋ยวตามผลกันให้ด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับ
1: ดูข้อความสักนิดหนึ่งไหมครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาทาง SMS บอกว่าคุณเจ๋งกับภรรยายังอยู่ด้วยกันไหมนะอ้าวคุณหงผู้ทอนเฮ้ยก็ต้องอยู่สิครับ คุณเจ๋งเขามาเขาเรียกอะไรมาใช้ชีวิตอยู่คอนโดแต่นานๆทีเขากลับไปหาภรรยาที่รักและเคารพของเขาอยู่เอ๊ะจะไปสงสัยอะไรบ้านข้างๆฮะคุณหงผู้ทอน
0: ก็ที่เราปูไว้ตั้งแต่ต้นไงจังหวัดนั้นก็มีจังหวัด
1: อันนั้นอากงใช่ไหม
0: อากงอากง
1: ครับผม
0: คิดว่าพี่เจ๋งจะดำเนินรอยตามนะครับ
1: ก็เจ้าชู้ครับผมว่าได้อากงมานี่แหละฮะเจ้าชู้มากคุณเจ๋งแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้หน้าตานะฮะใช้สตังค์ไม่มีเหลือเลยอะทำงานงกงกวันหนึ่งนะครับ
0: ใช้เงินตัวเองและเงินเพื่อนนะครับ
1: ครับทำไมไม่ชวนนักข่าวสองสาวมานั่งจัดกับพี่ตุ๋ยบ้างครับจากคุณนัทเรือใบ
0: ทำได้ไหมเราต้องขออนุญาตพอสุเทพป
1: ่
0: ะเชิญคน 3, 4, 5เลยมานั่งคุยเป็นทีมไปเลยงี้ได้ไหม
1: จริงๆได้นะแต่ว่าอาจจะต้องมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันไงพี่จุ๊ยไม่ใช่อยู่ๆไปดึงแขนเขามานั่งคุยอย่างเงี้ยเขาก็มีแฟนมีคนรักมารออยู่ข้างล่าง
0: เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งประเด็นให้ดี
1: ครับผม
0: จะมาคุยกันเรื่องอะไร
1: ใช่
0: วาระอะไรอย่างเช่นเอเชียนเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จะได้คุยกันได้ยาว
1: หรือไม่ก็อยากให้พูดถึงผอ.เจ๋งหน่อยนะฮะว่าเขาไปลุ่มล่ามอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นนะผมว่าน่าสนใจ
0: แต่พี่เจ๋งเขาไม่ยอมหรอกถ้าจะเชิญมาผมต้องมาผมไม่ยอมผมไม่ยอม
1: โดยเฉพาะคุณแอนพจนาเนี่ย
0: ครับ
1: คุณเจ๋งเนี่ยมากระซิบผมตลอดเลยผมชอบมากเลยพี่ชอบมากเลยน่ารักอะไรอย่างเงี้ย
0: สเปก
1: คุณเจ๋งคุณก็มีครอบครัวแล้วเดี๋ยวผมแนะนำตลอดเลยนะ
0: เ
1: ราต้องรักครอบครัว
0: นี่เราเป็นตัวอย่างให้เขาไม่ได้เลยหรือไงเนี่ย
1: ใช่นะฮะก็จะเบี่ยงไปทางด้านอื่นตลอดโดยเฉพาะเรื่องของสาวๆเนี่ยต้องระวังนะฮะ
0: ทางของเขา
1: ครับผม พี่เจ๋งแกคือพญาไกรทองครับมีเมีย2คนทรงศักดิ์ไปไหมพี่จิต
0: นี่ไงท่านนี้แหละ
1: ครับ
0: ใช่พี่6895หรือเปล่านะ
1: ใช่ใช่6895
0: ทรงศักดิ์ไปนะพิจิตเนี่ยชอบมากเลยชอบมาก
1: วันณวิจิตนะครับคุณโจอี้มาแทนบ่อยๆนะครับวันนี้จัดกับคุณตุ๋ยฟังละรื่นหูดีวันอาทิตย์วันหยุดอยากจะฟังรายการดีๆมีสาระครับ
0: เดี๋ยวเซฟข้อความนี้ก่อน
1: อันนี้หมายความว่าคุณเจ๋งไม่มีสาระแล้วฮะอันนี้ผมแปลเองนะไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับ
0: นะขอบพระคุณนะครับ
1: 1ใน 2,000 ที่เกินมาเธอนักข่าวกีฬาอันดับ1ของประเทศไทยครับหลี่หมิงครับ ใช่ฮะ เห็นเมื่อวานผมเจอพี่บีหลำสิง
0: ครับ
1: แกบอกว่าพี่หลี่หมิงเนี่ยเดินทางไปเอเชียนเกมด้วยความยากลำบากมากๆ
0: ใช่
1: นั่งเครื่องจากประเทศไทยไปลงเวียดนามก่อน
0: เวียดนามก่อน
1: แล้วจากเวียดนามไปจีนต่อไหมฮะหรือว่าเข้าญี่ปุ่นเลย
0: วนไปเรื่อยอ่ะใช้เวลาประมาณสักเกือบ72ชั่วโมง
1: แล้วไม่บินตรงฮะพอทราบเหตุผลไหม
0: เขาได้ตั๋วถูกมาตั๋วถูกก็ต้องมาต่อกันต่อกันเพื่อให้ประหยัดค่าเดินทาง
1: ได้จากไหนฮะเก็บได้หรือว่ายังไงฮะตั๋วถูกเนี่ยฮะ
0: ไม่รู้ก็ทำยังไงคือแต่เรื่องการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยการเดินทางเนี่ยเขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับ
1: ถึงยังฮะเนี่ยตอนนี้ถึง
0: ไม่ทราบเหมือนกันว่าถึงหรือยัง
1: อยู่ติดอยู่ที่ตม.เวียดนามหรือเปล่า
0: หรือไปแวะที่ไหนก็คิดดูได้ขนาดแหมขอเมาสักนิดนึงแล้วกันก็เดินทางกับคุณแม
1: ่ไ
0: ปคนละไฟอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไปคนละไฟกับคุณแม่เหร
0: อ
1: ไปประเทศเดียวกันเนี่ยนะ
0: ไปเดียวต่างจังหวัด
1: อ๋อไปจังหวัด
0: ไปจังหวัดเดียวกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สมมติไปยะลาลงใต้อย่างเงี้ยนะ
1: แ
0: ทนที่จะไปด้วยกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั๋วถูกแม่ไปคนเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปไปหนึ่ง
1: แน่นอนจริง
0: ๆนี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
1: โอ้โห
0: ก็ถือเป็นนักกีฬาไม่ถึงง่าย
1: ๆเป็นหนึ่งในไอดอลของผมเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหม
1: พี่หลี่หมิงเนี่ยเจอแกจะอารมณ์ดีตลอดเลย
0: ครับ
1: ยิ้มเดินเข้ามาทักทายเป็นผู้ใหญ่ที่ผมว่าเขาเรียกอะไรเอ็นดูเด็กๆอ่ะให้ความรักให้ความเคารพแกแต่ว่าคุณเจ๋งหลังๆพอพูดถึงพี่หลี่หมิงทีไรแกสายหัวตลอดเลยไม่รู้เป็นไรแล้วเนี่ยพยองเดชอีกคนนึง
0: เอาเหรอ
1: พยองเดชเนี่ยพอ
0: ไม่เกี่ยวอะไร
1: พอผมพูดถึงพยองเดชคุณเจ๋งก็จะส่ายหัวตลอดเลยบอกดื้อ พี่หยองเดชดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังเวลาบอกข้อมูลอะไรไปชอบบลัฟกลับมาอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็บอกว่าก็มันก็ต้องแชร์กันไหมคุณเจ๋งข้อมูลของคุณเจ๋งมีอีกชุดนึงของคุณพยองเดชมีอีกชุดนึงก็มาแชร์กันสิ
1: ถูกต้อง
0: แมวดื้อดื้อดื้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็บอกแบบหยองคงลำคาญ
0: เออพี่เจ๋งเนี่ยเหมือนลุงหม่ำเลยครับแกบ่นว่าต้องใช้ตังเหมือนกันไม่เหมือนพี่เท่งพี่โหน่งอ้
1: าวใช่พี่เจ๋งก็พูดอย่างนี้แหละผมหน้าตาไม่ดี
0: ครับ
1: ผมต้องใช้เงินที่ไหนที่มีกล้องวงจรปิดผมจะไม่ไปเดินผ่านเขาจะพูดอย่างนี้นะครับ
0: โหคุณตุ๊กบ้านกลางบอกว่าเผาพี่เจ๋งทำไมแล้วก็หัวเราะมาด้วยครับฮ่าฮ่าฮ่านะ
1: อ๋อชอบใช่ไหมล่ะ
0: ตกลงชอบใช่ไหมฮะถามว่าเผาทำไมแต่ว่าหัวเราะเนี่ยแสดงว่าชอบนะครับทำไมอันนี้อ่านไปแล้วนะครับตอนซีเกมนั่งรถมาไปมาสโมสรแซวเล่นถ้าอินโดมาเลเป็นเจ้าภาพเราจะไม่บินไปมาเหรอพอเอเชียนเกมสรุปทำจริงอ้าวนะฮะหมายถึงอะไรฮะ
1: เออนั่นสิน
0: ั่งรถไปมาสโมสรอ๋อหมายถึงว่ายศกรบุรพาหรือเปล่า
1: อ๋ออ่าน
0: ะครับ
1: แต่เนี่ยที่พูดค้างไว้เมื่อช่วงที่แล้วใช่ไหมก็อย่างที่เรียนไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีแบบนี้นะครับไปกับข้ามประเทศ
0: ครับ
1: แล้วเล่น2รายการผมฝากไว้นิดนึงว่าเราเรียนคือไม่ใช่เราเรียนเราเล่นแบบนี้เนี่ยหวังผลให้ดีทั้ง2รายการเน
0: ี่
1: ยได้ยาก
0: ถูกครับ
1: นะครับ
0: มันก็จะมีผลต่อสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาด้วยเนาะ
1: นักกีฬาไม่ได้พักผ่อนเนี่ย
0: ใช่
1: เหมือนเราไปทำร้ายนักกีฬา
0: ฟิตขนาดไหนก็ตามเถอะเวลาเดินทางไปมันก็ต้องมีความเหนื่อยล้าอะไรบ้างประมาณนี้นะครับ
1: บอกว่าคือไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าเชียร์ให้ยศกรเอาแค่ผ่านเกมบุรีรัมย์วันนี้ให้ได้ก่อน
0: ครับ
1: อย่างเป็นปกติสุขนะเล่นดีเล่นไม่ดีแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็เดินทางต่อไปเจอกับญี่ปุ่นนะในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
0: โหหนักเลย
1: แค่คิดก็เหนื่อยแทนแล้ว
0: เหนื่อยแทน
1: เกมใหญ่ทั้ง2เกม
0: ครับพี่ตุ๋ยเนี่ยสงสัยอัดอั้นนะฮะเจ๋งไม่มาแซวยับเลยนะครับได้โอกาสนะฮะเจ๋งไม่มาได้โอกาสเผายับเลย
1: ตอนนี้ก็ได้ทีแล้วนะเตรียมเลยนะเนี่ย
0: ต้องบ้างต้องพูดถึงแกในลักษณะนี้บ้างเพราะว่าหลังๆเนี่ยโอ้โหแกคือพอเป็นใหญ่แล้วเนี่ยคุมยากครับพี่โจ้ยคุยด้วยก็ยากเข้าถึงตัวก็ยากไลน์ไปก็ไม่ตอบโทรศัพท์ก็ไม่รับครับ
1: อันนี้เซ็งพี่เจ๋งพอๆกับผลการแข่งขันของวอลเล่ทีมหญิงนะเซตที่2นี่เป็นไงพี่ตุ๋ยสกอร์นี่โอ้โหอินโดนีเซียไปถึง19-6แล้วนำไทยเซตที่2นะครับว่ากันยาวๆนี่พูดไปเมื่อกี้นี่บอกขอสัก30แล้วจบในรายการของเราเลยสงสัยจะลำบาก19-6แล้วนะครับอินโดนีเซียนำในเซตที่2นะครับ
0: ตอนนี้ขยับมา7แล้ว7-19คะแนนแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยอาจจะมีการผ่อนเกมบ้างอะไรบ้างพี่จอยแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงก็น่าจะเอาชนะได้สำหรับทีมชาติไทยในวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวตามผลให้ต่อเนื่องเลยนะครับ เราจะมีชีวิตรอดไหมถ้าเราใส่เสื้อลิเวอร์พูลนั่งในกลุ่มโบคาจูเนียในเกมฟุตบอลครับโหอันนี้ไปถึงฟุตบอลอาร์เจนตินาเลยนะ
1: ผมคิดว่าคุณจะทำไม่ได้ตั้งแต่คุณจะหยิบเสื้อขึ้นมาละนะถ้าคุณใส่แล้วคุณจะเดินเข้าไปนี่คงจะลำบาก
0: ครับ
1: จริงๆแล้วก็คิดว่าคงไม่สามารถทำได
0: ้เอาจริงผมไม่ค่อยได้ตามฟุตบอลของอาร์เจนตินาสักเท่าไหร่นะแต่ว่าโหกองเชียร์เขาค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์พอสมควรเท่าที่ทราบข่าวมา
1: โหดมากนะลิเวอร์พูลกับโบคาจูเนียเนี่ย
0: มันเป็นคู่รักคู่แค้นกันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ผมไปอาร์เจนตินามาเมื่อปี2018
0: ครับ
1: นะครับยูธโอลิมปิกเกมแล้วมีโอกาสแวะไปดูที่ทั้งสองสนามนะเอสตาดิโอโมนูเมนทัลของลิเวอร์พูลนะครับ
0: ครับ
1: กับลาบอมโบเนล่าของโบคาจูเนียคือจะไปที่โบคาจูเนียเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คนขับรถเขาเชียร์ลิเวอร์พูลบอกโอ้อย่าไปเลยบอกไม่ดีไม่เวิร์กหรอกไปลิเวอร์พูลดีกว่าม
0: ีแสดงความคิดเห็นแบบนี
1: ้แล้วก็ทีมงานก็บอกผมชอบมาราโดน่าผมอยากไปหาม าราโดน่าที่โบคาจูเนีย
0: ครับ
1: มาราโดน่า is okay พอแมนมาราโดน่าเนี่ยบุคคลสำคัญของประเทศไง
0: ครับ
1: พาไปหน่อยแล้วกันพอพาไปถึงที่ลาบอมโบเนล่านะบอกว่าตรงนี้เดินได้ตรงนี้อย่าไปนะตรงนั้นห้ามไปนะไม่ค่อยเหมาะ
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยคือเขาแบบค่อนข้างเข้มข้นมากระหว่างสองทีมนี
0: ้ครับ
1: แล้วไปดู เพจของจันปุ๊กอ่ะอภินัน
0: อ
1: ่ะวีเลิฟสเตเดียมน่ะ
0: พี่ปุ๊กพี่ปุ๊ก
1: เออ
0: ครับ
1: แกไปมานะทั้งสองสนามนี้นะทำเป็น YouTube มาด้วยน่าดูมากเลยนะครับก็ถ้าชอบฟุตบอลอาร์เจนตินานะ
0: เออ
1: เป็นสนามในฝันของของคนที่เขาคลั่งไคล้ฟุตบอลจริง
0: ๆครับ
1: จริงๆน่าเข้าไปดูนะ
0: เอาจริง
1: YouTube ของอาจารย์ปุ๊กเนี่ยนะ
0: พวก
1: พี่นัน
0: ลาตินอเมริกาพวกอาร์เจนตินาบราซิลพวกนี้เขาคลั่งไคล้กันแบบว่าพวกเครซี่กันเลยนะสำหรับในเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามสักเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับแต่ว่า
1: คู่นี้ก็คือแบบคู่รักคู่แค้นคู่กัดคู่ตลอดกาล
0: อ
1: ่ะบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดก็ได้แบบนั้นนะ
0: ครับ
1: ตลอดกาลไม่มีวันญาติดีกันครับ
0: เรื่องสนุกเกอร์เนี่ยนายกเซ็นไม่ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่พอนักข่าวมาสัมภาษณ์บอกยังไม่ได้รับรายงานแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: เหรอ
0: ให้พี่โจอี้ตอบแล้วกันครับ
1: คิดว่าเดี๋ยวก็เซ็นนะ
0: ครับ
1: เอางี้ก่อน
0: แกเป็นรองแชมป์สนุกเกอร์แกแทงสนุกเกอร์เก่งอยู
1: ่แต่เรียนว่าโอ้โหนะที่เราคุยกันไปอ
0: ่
1: ะพ.ร.บ.การพนันสนุกเกอร์ติดอยู่ในนั้นเนี่ย มากี่สิบปีแล้วสงสัยมันคงยากจริงๆหรือไม่ใส่ใจที่จะทำนะครับคนกีฬาและคนสนุกเกอร์เนี่ยเขาสู้มากนะ
0: ครับ
1: สู้มากจนคุณคิดดูแล้วกันคุณสินทุจากไปแล้วอ่ะนี่คุณสินทุนี่ระดับที่เขาเรียกกันว่าเป็นก็อดฟาเธอร์นะ
0: ของวงการสนุกเกอร์
1: ของวงการสนุกเกอร์เอาเอเชียก่อนก็ได้นะแหมถ้าไม่ถึงระดับโลกแต่เขาคือพยายามมากคุณสินทุผมพยายามทุกวิถีทาง
0: ครับ
1: ยังไม่สำเร็จเลยเหนื่อยแทนนะแต่ถ้ารอเซ็นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ยังมีความหวังอยู่นะ
0: ครับผม
1: รออยู่รออยู่นะครับ
0: สวัสดีนะอี้จอมคุยนะตุ๋ยลากไม้ขอข่าวไวๆแฟนพี่เจ๋งด้วยฮะจากคุณเบียร์กันเนอร์นะครับไวๆเหร
1: อ
0: ไวๆแฟนเก่าครับอย่าไปใช้แฟนพี่เจ๋งดิฮะ
1: แฟนเก่าใช่ไหม
0: แฟนเก่าแฟนเก่าเขาคบกันมาก่อนที่จะแต่งงานคุณหญิงก่อนที่คุณหญิงจะแต่งงานคุณไวๆเขาก็แบบว่าเสียทรงไปพักนึงเลยอ่ะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าเฮิร์ตอ่ะผิดหวังกับความรักครั้งนี้นะครับแต่ว่าหลังๆคุณเจ๋งแกก็พยายามที่จะเยียวยาจิตใจคุณไวๆอยู่นะครับเวลาเจอกันเนี่ยคุณไวๆเขาน่ารักนะกุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งไปแบบเนี้ยลักษณะแบบน่ารักนะฮะคุณไวๆนะครับ
1: ทำไมเจ๋งไม่ชอบไวๆไวๆไม่ดีตรงไหน
0: ก็คุณเจ๋งบอกทุกตรงเลยฮะ
1: อาจารย์คุณเจ๋งเนี่ยเขาเลือกได้แล้วกัน
0: อ่า
1: อย่างนี้แล้วกัน
0: ช่วงหลังเขาหล่อแล้วไง
1: ครับ
0: อาจารย์ตุ๋ยวันนี้ประจำการเอเวอร์แบ็กส์ไหมครับนะฮะบูเดสซิก้าของเยอรมนีเหรอ
1: เอเวอร์แบ็กใช่ไหม
0: ไม่ได้ประจำการครับวันนี้คุณเนมรัชนิพงศ์ไปเอเชียนเกมเดี๋ยวรอคุณเนมกลับมาพักในช่วงฟีฟ่าเดย์พอดีอะประมาณสัก2สัปดาห์นู่นเลยประมาณวันที่10วันที่11นะตุลาคมเนี่ยก็จะกลับมาประจำการเอเวอร์สแบกนะครับ
1: ครับ
0: ช่วยคำนวณค่าเหรียญต่อนักกีฬาไทยที่ส่งด้วยครับถ้าได้15เหรียญทอง
1: ก็อยู่ที่ว่าเป็นกีฬาบุคคลหรือกีฬาทีม
0: เหรียญทองละ2ล้านบาทเน
1: า
0: ะ
1: เหรียญทองละ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทนะครับ เหรียญทองแดง 500,000 บาทคนละนะอย่าทีมวอลเลย์บอลอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: สมมุติได้เหรียญทองเนี่ยมี12คนก็ต้องจ่าย12ล้านบาท
0: 12คนก็ถ้าได้เหรียญทองก็24ล้าน
1: ใช่
0: 12คูณ2
1: ถูกต้
0: อ
1: ง24ล้านบาทเนี่ยแล้วสมาคมกับ
0: ผู้ฝึกสอน
1: เนี่ยสมาคมจะได้ประมาณ 30%
0: ครับ
1: ก็คิดจาก24ล้านนี่แหละ
0: ก็คำนวณไปมันมีสูตรคำนวณของมันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ผู้ฝึกสอนอีก 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติ24ล้านเหรียญทองเนี่ยก็ต้องจ่ายให้โค้ชกับสมาคมประมาณครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็คืออีก12เหรียญ12ล้าน
0: ครับ
1: เหรียญทองวอลเลย์บอลถ้าได้จริงเนี่ยก็ต้องจ่ายประมาณ30กว่าล้านบาทแถวๆ36ล้านนี้นะ
0: แต่อันดับแรก
1: เยอะจริงๆเลย
0: ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกกองทุนพัฒนาการกีฬาเขาเตรียมไว้แล้วขอให้ได้15เหรียญทองแล้วก็อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไป
1: คือตามหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นบุคคลสมมติบิวภูริพล
0: ครับ
1: ทองก็คนเดียว2ล้านโค้ชก็ว่าไป 20% สมาคม 30%
0: ครับ
1: พื้นฐานเกณฑ์รางวัลเป็นแบบนี้นะแต่ตอนหลังเขาจะมีแบบรวมแล้ววงเงินไม่เกินเท่านี้
0: ครับ
1: เขากลัวว่าจะได้เยอะเกินไปเดี๋ยวโหประเภททีมนะยอดทะลุหลาย10ล้าน
0: อ่ะเซปักตะกร้อเนี่ยแน่ละ
1: ตอนหลังเกณฑ์เขาจะมีแบบควบคุมแล้วไม่ให้มันคือเราจะไปมุ่งถึงเรื่องเงินรางวัลมากจนเกินไป
0: ครับ
1: เงินจากกองทุนเนี่ยเขาจะนำมาใช้ในเรื่องของ การส่งเสริมและพัฒนาไปด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทีม

0: วอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยไล่ตามมา15ต่อ21คะแนนคร
1: ับ พอได้ไหมพอได้ไหม
0: ในเซตที่2
1: เซตนี้เอาคืนได้ไหม
0: ผมว่าก็ยังมีโอกาสนะ
1: ถือว่าตื้อได้อยู่นะ
0: ใช่ครับผม
1: เหมือนอินโดนีเซียจะช็อตไปเหมือนกันนะโอ้แต่ตัวนี้ได้แต้มนะครับ21 15นะครับอินโดนีเซียนำ
0: เขาขึ้นตีบอลเร็วนะครับก็ได้แต้มมานะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมว่าไม่น่าจบทันแล้วในช่วงของรายการเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตามผลให้ต่อเนื่องนะครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลที่กำลังแข่งอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ครับ
0: ท่านนี้บอกว่าข้อความในช่องฟ้าอ่านด้วยนะครับนะตุ๋ยไม่อ่านยางรถรั่วแน่จากคุณเบียร์กันเนอร
1: ์ลืมช่องฟ้าเดี๋ยวไปตามไปคลิกไลค์นะพี่เบียร์นะ
0: โอ้โหช่องฟ้าก็ส่งข้อความมาเยอะเลย
1: เลย
0: นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับพี่เบียร์นะใจเย็นๆนะครับรถผมยิ่งไม่ค่อยสมประกอบอยู่นะฮะ
1: ทำไปเลยผมไม่ได้กลับกับเขา
0: แล้วพี่ตุ๋ยโดนต่อยที่สเปนเนี่ยเหตุการณ์อะไรครับครั้งนั้นผมไปกับป๋าแป๊ะครับ
1: ครับ
0: พี่โจอี้ไปดูฟุตบอลลาลิก้าของสเปน
1: ครับ
0: แมตช์สุดท้ายของฤดูกาลเรอัลมาดริดกำลังจะฉลองแชมป์ลาลิก้าสเปนพบกับเอสปันยอลหรือไงผมไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: เจอกับทีมอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาได้แชมป์ไปแล้วล่ะแต่ว่ามันจะมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ตั๋วเข้าไปในสนามเหมือนกับอยากจะไปร่วมเฉลิมฉลองกับทีมอ่ะที่ได้แชมป์อ่ะคือแต่ว่าตั๋วมันเต็มแล้วเขาก็รวมตัวกันหน้าสนามประท้วงครับประท้วงโอ้โหมีตำรวจมีอะไรเข้ามาควบคุมฝูงชนควบคุมสถานการณ์ผมเนี่ยเดินไปถ่ายรูปครับพี่โจอี้ไปถ่ายรูปเนี่ยกำลังถ่ายอยู่มีตำรวจมีม้านั่งขี่ม้ามาควบคุมสถานการณ์อยู
1: ่
0: ผมไปถ่ายรูปแล้วไม่รู้มาจากไหนครับมาจากข้างหลังอ่ะชกตรงเนี้ยโดนท้ายทอยดังเปี้ยงเลยผมหันมาจะไปเอาคืนครับอยู่ๆมาชกเราหันมาจะไปเอาคืนมา 3-4-5 คนครับ โหผมก็เลยรีบวิ่งหนีเลยครับ
1: เอ๊ะแล้วเขามีวัตถุประสงค์อะไรอ่ะเขาคิดว่าเราเป็นยังไง
0: ไม่คือ
1: ผิดตัวเปล่า
0: อารมณ์ไงอารมณ์คนเหมือนแบบว่าพอเจอคนเอเชียอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายด้วย อะไรประมาณเนี้ย
1: พออารมณ์ด้วยนะแล้วเห็นเราเป็นอย่างนั้นด้วยนะ
0: พอครูมาหาผมเนี่ยผมก็หาตัวช่วยดิครับวิ่งไปหาป๋าแป๊ะ
1: ดีมาก
0: ป๋าแป๊ะวิ่งเข้าในสนามก่อนคนแรกเลยฮะแล้วแกก็
1: ไปตามคนมาช่วย
0: ไม่ฮะแกกวักมือผมตุ้ยมาทางนี้ตุ้ยมาทางนี้ผมก็วิ่งตามแกแล้วก็เข้าไปในสนามก็เลยปลอดภัยไม่งั้นเนี่ยไม่ได้พี่แป๊ะผมแย่เลยนะผมไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนไงหันไปเจอพี่แป๊ะพอดีไง
1: โอ้
0: นะฮะ
1: ดีได้เอาชีวิตรอดมาได้
0: เอาชีวิตรอดและขากลับนะฮะเต็มท้องถนนเลยต้องเดินกลับโรงแรมครับพี่เจอี
1: ้ระยะทาง
0: แล้วคนเมาทั้งสองข้างทางเลยสุ่มเสี่ยงมากผมทำไงรู้ไหมฮะผมเอาเสื้อเรอัลมาดริดเนี่ยคลุมหัวเลยครับแล้วก็เปิดตามานิดเดียวครับแล้วก็เดินกลับโรงแรมด้วยความปลอดภัย
1: ด้วยความปลอดภัยใช่ไหม
0: ผมก็เชียร์มาดริดผมก็ไปตามเขาไปด้วย
1: นี่เห็นไห
0: ม
1: เพื่อความปลอดภัยต้องทำแบบนี้
0: เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามไปก่อนทั้งที่ผมไม่ได้เป็นแฟนของเรอัลมาดริดนะ
1: แล้วนี่จะใส่เสื้อลิเวอร์เพลทไปอยู่ในกลุ่มของโบคาจูเนีย
0: ครับผม
1: ยังไม่ต้องทำอ่ะ
0: โอ้
1: ก็โดนเหมือนที่คุณตุ๋ยโดน
0: เลย
1: ครับ
0: อาร์เซนอลหลังไม่ดีเจอลูกเซตพีซไบรตันนะครับ
1: ถูกต้องนะเมื่อวานนี้3-0เนี่ยลูกที่3เห็นแวบๆก็เตะมุมเข้ามาแล้วก็มงเข้าไปเลย
0: ครับบอกว่าขอเพลงหม้อหุงข้าวหน่อยครับพี่โจอี
1: ้เพลงอะไรอ่ะ
0: เพลงอะไรหม้อหุงข้าว
1: หุงข้าวขอข้อความเพิ่มนะพี่156นะครับ
0: บ้านพี่ขาดหม้อหุงข้าวอย่างนี้เหรอฮะ
1: ขาดคนหุงข้าวสิ
0: อ๋อคนละอันกันนะฮะอ่ะดูข้อความทางบ้านฟ้าหน่อยพี่โจอี
1: ้ครับ
0: นะครับโอ้โหส่งมาเยอะเลยครับคุณปฏิพานบัวเผื่อนบอกว่าจ่าฝูงร้อนๆพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ซันเดอร์แลนด์ครับ
1: เพราะว่าอาร์เซนอลสะดุดแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ซิตี้ก็เข้ามาแล้วนะมาล่ะ
0: ครับซันเดอร์แลนด์เจอกับแมนซิตี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: บุกไปเยือนแมนซิตี้จะชนะแมนซิตี้เลยเหรอครับแต่ก็ไม่แน่นะพี่โจอี้ตอนนี้เนี่ยซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะอยู่โหซันเดอร์แลนด์เหรอครับ
1: เจอไหมเนี่ย
0: ซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับ14ครับพี่โจอี
1: ้
0: โอ
1: ้จากฝูงร้อน
0: หมายถึงผมว่าน่าจะหมายถึงแมนซิตี้
1: หมายถึงว่าซิตี้เนี่ย
0: จะได้จากฝูงเพราะว่าเจอซันเดอร์แลนด
1: ์เพราะว่าอาร์เซนอลสะดุดแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: 12แต้มเท่ากันตอนนี้ทิ้งซะ3คะแนน
0: ครับ
1: เพราะว่าอาร์เซนอลสะดุดแล้วนะครับ
0: ครับผมคุณณัฐพงศ์บอกว่าเกษมบัณฑิต20พรามแบงคอกครับนะฮะรายงานมาด้วยนะครับ คุณจักรวาลข่าวบอกว่าผอ.ซงไม่มาเดาได้อย่างเดียวว่าไปรับงานที่อื่นครับ
1: ก็จริงของเขานะครับ
0: ทำไมรู้ครับเนี่ย
1: ก็อย่างที่ว่าไปนะเพราะช่วงนี้เอเชียนเก
0: ม
1: นะครับช่วงซีเกมช่วงโอลิมปิกก็เป็นแบบนี้นะคร
0: ับ เขาปิดกันให้แซ่ดทำไมรู้ฮะ
1: อุ้ยการงานเยอะแยะไปหมด
0: แล้วมีกีฬาแข่งเช้าด้วยนะใส่ปัตตะกร้อเนี่ยลองไปเปิดฟังดูครับไม่แน่เหมือนกันเอาทุกกีฬานะ
1: ตอนโอลิมปิกเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะโตเกียวนะเรือพายแข็งในหกโมงเช้าอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปนะ
0: คือเวลามันเขาเรียกอะไรนะทางฝั่งโน้นกับฝั่งนี้เนี่ยนะ
1: เพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็แข่งเรือพายแปดโมงเช้าไงแต่บ้านเราหกโมงเช้าคุณต้องไปในตีห้านะ
0: ครับ
1: แบบนั้นแหละครับ
0: ชุดวอลเลย์ไทยเห็นแล้วนึกถึงหมอนทองครับ
1: นะอย่างที่บอกนะสีเหลืองดูสบายตาแล้วก็ใส่มารับเหรียญทองนะครั
0: บ, ร
1: บตอนนี้เนี่ยเซตที่2นะครับไทยไล่ขึ้นมาแล้ว21ต่อ22เป็นยังไงล่ะ
0: น
1: ะตุ๋ยนะ
0: เดี๋ยว
1: เผื่อนี่เซตนี้เขาจะเอาเลยนะของเรา
0: ครับผมว่าได้แหละ
1: ครับ
0: นะอาจจะมีผ่อนไปบ้างนะครับ
1: โอ้นี่ทิ้งเยอะนะตอนแรกนะ
0: อ
1: โอ้ไทยยังไม่ถึง10เลยอินโดนีเซียตอนนั้นไป18แล้วนะแต่ถ
0: ึ
1: งตรงนี
0: ้3แต้มเดียว
1: เราเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วกำลังจะตีเสมอละ
0: ครับ
1: ลุ้นกันต่อเนื่องนะเสียดายเอาแต่อินโดนีเซีย23
0: ครับ
1: โอ้สนุกมากนะครับดูกันไป
0: ปีนี้แมนยูแชมป์ไหมครับจากคุณธนเกียรตินะครับ
1: แชมป์อะไรครับ
0: คาราบาวครับก็ตกไปแล้ว
1: แฟนรายการที่แล้วที่ผมจัดไปนะเขาบอกพี่จุ๊ยครับผมคิดว่าปีนี้แมนยูเราทิ้งถ้วยพรีเมียร์ลีกดีไหมครับ
0: ทิ้งถ้วยพรีเมียร์ล
1: ีกไปไหนอ่ะทิ้งถ้วยพรีเมียร์ลีก
0: แล้วจะไปเอาอะไรฮะ
1: คาราบาวก็ตกแล้วนะ
0: เอานี่มาร
1: อไอ้ครับ
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่า
1: เฮ้ยก็ไปได้นะ
0: โหใหญ่ขึ้นมาอีกนะ
1: แต่ครั้งนี้คุณทิ้งถ้วยพรีเมียร์ลีกเลยเหรอโอ้นี่ถ้วยหลักเลยนะเนี่ยจะทิ้งไปไหนล่ะต้องเตะตั้ง38นัดนะครับ
0: ครับผมเบ่งนี่เคยมีอดีตกับไวๆใช่เปล่าครับนะฮะจากคุณอูบุญนาค
1: ครับ
0: ใช่ครับเคยเป็นคนรักเก่ากันนะครับ
1: ผมรู้ละที่สุดท้ายไม่ได้ลงเอยด้วยกันเนี่ยนะก็เจ๋งก็คงไม่อยากจะให้ใครเรียกเขาว่าเจ๋งไวๆอ่ะ
0: ครับ
1: นะถ้าเจ๋งไวๆควิกเนี่ยพอได
0: ้ข้อความด้านบนเยอะเลยนะตุ๋ยเฮ้ยยัวอ้าวนะฮะจากคุณเบียร์กันเนอร์
1: จริง
0: ๆทำไมของผมมันขึ้นมาตรงข้อความคุณปฏิพานเนี่ย
1: คือดูข้อความทาง Facebook มันเป็นแบบนี้นะ
0: ครับ
1: เหมือนท้ายนี่จะมาแล้วข้างบนจะถูกกินไปนะครับแต่พี่เบียร์นะเดี๋ยวผมไปคลิกไลค์ตามทีหลังได้นะพี่เบียร์นะ
0: ครับ
1: ถ้าอ่านออกอากาศไม่หมดนี่ต้องกราบขออภัยนะครับ
0: แล้วก็มาอีกข้อความนึงพี่เบียร์กันเนอร์บอกว่าคอนเสิร์ตอัศนีเนี่ยนึกถึงพี่กุ๋ยสตาร์ทหมาไปดูกับพี่เต็กบางจากตอนพี่นิ่มสีฟ้าออกมาพี่เต็กได้ยินเป็นศิวะแตรสังเฉยเลยครับนะฮะ
1: เหมือนกันตรงไหนอ่ะ
0: โอ้นี่ถ้าพูดชื่อพูดอะไรอย่างงี้เนี่ยเด็กยุคนี้ไม่รู้จักเลยนะศิวะแตรสัง
1: ศิวะแตรสังเนี่ยโอ้
0: โห
1: แต่ท่านไปบวชนะเป็นดาราขวัญใจวัยรุ่นแล้วเป็นนักร้องด้วยนะ
0: ครับผม
1: เหมือนท่านบวชนะครับสำหรับโอ้จำชื่อนี้ได้เลยวัยขวัญใจวัยรุ่นไงศิวะแตรสังเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งนักร้องนะครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่เซตที่2อินโดนีเซียได
0: ้เซต
1: พอยต์นะครับ24ต่อ22แล้วจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
0: นี่โค้ชออสเริ่มเครียดเหมือนกันนะโค้ชออสนะ
1: ครับเพราะเรายังไม่เสียเซตเลยนะ
0: ใช่
1: ในรอบแบ่งกลุ่มของวอลเลย์บอลเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนี่จะเป็นครั้งแรกถ้าเราเสียให้อินโดนีเซียครับแต่ว่าเอากลับมาได้นะครับ23 24ไล่ขึ้นมาละ
0: สัสิภาพรสัสิภาพรตีทัชบล็อกออกไปนะครับก็เป็นแต้มเราครับไล่มา23ต่อ24นะครับออมสิน
1: ถึงดีลส์นะในเซตนี้นะแต่เราจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ
0: ก็ต้องบล็อกเกมรุกของอินโดนีเซียให้ได้ในแต้มนี้แล้วก็จะไปสู่การดีลนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูแต้มนี้กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย
1: ครับจาก Facebook นะพี่สิงโตทักทายเข้ามานะครับอรุณสวัสดิ์นะครับแล้วก็คุณสกายแมนทักทายเข้ามานะต้องรีบอ่านเดี๋ยวจะถูกกินไปอีกนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปดูทาง YouTube บ้างดีกว่าม
0: ีหน้าคิดเครียดเหมือนกันนะโค้ชออสนะครับ
1: ใช่เพราะว่าโอนี่แต้มสำคัญจริงๆแล้วก็
0: เพราะว่าจริงเราได้เซตแรกไปแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้เซตที่2นะครับเราตามหลังแต้มเดียวครับ23ต่อ24เอามาดูแต้มนี้ครับอินโดนีเซียเซตขึ้นมาตีแล้วเราเอาแล้วครับเรารับได้สสิภพรเซตบีมหยอดอ้าว
1: สวยงาม
0: ได้ครับโอ้โหตีเสมอ24ต่อ24ครับ
1: เท่ากันดีล
0: ดูครับพิมพิชยา

0: ม่ใช่เพิ่งจะหมดนะ
1: พี่ณัฐพงศ์นะครับโอ้ส่งข้อความมาเยอะนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับเจ๋งฮาไม่ไหวแล้วกับคุณตุ๋ยทำไมต้องรากไม้นะครับเล่าไปแล้วไม่ใช่เหรอ
0: เดี๋ยวมีเวลาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขอเพลงโดนซะแล้วให้แฟนปืนใหญ่หน่อยนะครับ
0: เฉลนสำเร็จครับไม่สำเร็จครับแต้มนี้เป็นแต้มของไทยเราครับ24ต่อ24นะครับดิว2แต้มเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: อันนี้เราต้องพักก่อนไปหรือต้องดูเส้นนี้จบก่อนใช่ไหม
0: เอาให้จบเส้นนี้ไปเลยแล้วกันพี่เจ้าอีกนะครับ
1: เอาละครับโอกาสที่เราจะขึ้นนำได้สักทีนะครับโอ้โหตบติดบล็อกโอ้สศิภาพร
0: ติดบล็อกของอินโดนีเซียเต็มๆเลยครับน้องออมสินครับแล้ว
1: ดูสิ
0: พอบล็อกแล้วลงในแดนเราครับพี่เจ้าอี
1: โอ้โหเสร็จเลยเสียท่าตอนนี้ทำให้อินโดนีเซียได้
0: เซตพอยต
1: ์ครั้งหนึ่ง
0: 25ต่อ24ครับ
1: เอาครับนี่ผู้ตัดสินก็เช็คอยู่ว่า
0: อ้าวลงครับลงในแดนลงในแดนเราฮะเขาบล็อกลงในแดนเราเหมือนเราชาเลนจ์เมื่อสักครู่นี้
1: ชาเลนจ์ซะหน่อย
0: ครับ
1: จริงๆเห็นแหละชาเลนจ์ไปงั้นอะ
0: บล็อกแล้วก็ลงตรงเส้นพอดีครับก็เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ25ต่อ24ครับ
1: ครับ
0: เซตพอยต์ของอินโดนีเซียในเซตนี้ครับนะครับเซตบอลเร็วโอ้โหทัดดาวครับตีไปแดนหลังเลยครับตีเสมอ25ต่อ25ครับเราไม่ยอมครับพี่เจออี
1: ้ครับ
0: นะฮะ
1: ทาง YouTube พี่สมพลส่งผลรักบี้เข้ามานะแหมขอบพระคุณมากโอ้โหรักบี
0: ้เป็นไงฮะ
1: พี่ชูชาตินี่โอ้ส่งข้อความมายาวมากเลยนะโอ้นี่บ่นเยอะเลยใจเย็นนะโอ้เรื่องเกี่ยวกับการเตรียมนักกีฬาไง
0: ครับผม
1: เบี้ยเลี้ยงงบประมาณอะไรแบบนี้นะ
0: อ
1: ่านหมดแล้วนะครับพี่ชูชาตินะ
0: ครับ
1: แต่ออกอากาศไปเดี๋ยวหลายท่านยังไม่สบายใจนะครับ
0: อ้าวอินโดนีเซียได้แต้มขึ้นเป็น26ต่อ25ครับขึ้นตีแล้วพยายามจะงัดบอลขึ้นมาครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีแต่ว่าไม่ได้ครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับได้เซตพอยต์อีกแล้วครับอินโดนีเซีย26ต่อ25ครับ
1: แล้วก็คุณมาร์กนะครับส่งข้อความมาทั้งสองคนจะไปไหนจ้าจะไปไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวคุณพัชราต้องอยู่กับเอเชียนเกมทั้งวัน
0: ใช่ครับทำงานต่อครับทำงานตามนี้บอลเร็วเอาเลยครับอิโดรองได้เซตขึ้นมาแล้วตีเราบล็อกข้ามาที่ฝั่งของไทยครับขึ้นตีโดยบีมพิมพิชยายังรับไว้ได้ครับอิโดติดบล็อกเราครับอันเดอร์มาแล้วฟาดลงไปครับพิมพิชยากกรำ26เท่ากันครับโอ้ไม่ยอมครับไทยครับ
1: โอ้ไม่ปล่อยง่ายๆ
0: อ่ะพี่เจ้าอี้เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงดีกว่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาเหลือเวลาประมาณอ๋อไม่ต้องพักแล้วนะโอ้เวลาเหลือน้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปเลย
1: อาจารย์แนนบอกลุ้นวอลเล่ไปด้วยนะ
0: ครับผม
1: ยังไม่เหนื่อยยังไม่ต้องพักนะครับ
0: อืม
1: โอ้แต่เซตนี้ดิตอนแรกว่าเราว่าจะไม่เอาแล้วนะสุดท้ายตอนนี้26เท่ากัน
0: ไล่มาดิวเท่ากันแต่ว่าคือถ้าได้เราก็จะนำ2ต่อ0เซตนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นฝั่งอินโดนีเซียได้เนี่ยเขาจะตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตนะครับ
1: คือมีผลเลยถ้าอินโดนีเซียไม่ได้เซตนี้นะโอ้ถ้าเป็นของเรานี่เซตหน้าน่าจะง่ายกว่านี
0: ้เรียบร้อย
1: ไปเลยครับพิมพิชยา27ต่อ26นี่แหละครับคันนี้เป็นเราครับที่กลับมาได้เซตพอยต์บ้างครับ
0: เซตพอยต์ครั้งแรกของเราครับ
1: โอ้ตบทะแยงมุมลงไปเลยครับพิมพิชยา
0: หนีบล็อกยอดเยี่ยมเลยครับพิมพิชยากกรำแล้วก็ออมสินจะเสิร์ฟด้วยครับ
1: ครับ
0: ผมว่ามีเอสลูกเนี้ย
1: แล้วเธอถนัดนะ
0: เสิร์ฟแรงนะฮะออมสินจะโยนขึ้นไปเสิร์ฟเหมือนผู้ชายเลยเอารับได้ครับอินโดนีเซียขึ้นตีบล็อกเอาละครับยังอยู่ครับอินโดอันเดอร์ขึ้นไปแล้วตีแก้ไขติดบล็อกเอาใช้เท้าครับโอ้โหทัดดาวครับนี่เป็นนักตะกร้อหรือเปล่าครับเนี่ยคืออินโดเนตีใส่บล็อกเรานะครับมันรูดบล็อกลงมานะครับ
1: ครับ
0: ทัดดาวใช้เท้าเตะแต่ว่ามันไม่โด่งขึ้นมามันออกนอกสนามไปครับ
1: โอ้พอบล็อกแล้วใช้เท้าเนี่ยดีแล้วนะแต่มันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโอ้บอล
0: คือเตะบอลเนี่ยเกือบโดนหน้าบุ๋มบิ่มเหมือนกันนะ
1: ใช่ออกด้านหลังไป
0: 27เท่ากันครับแล้วเสิร์ฟออกไปเองครับอินโดครับ
1: เขาก็คืนคะแนนกลับมานะครับ
0: แต้มสำคัญแบบนี้ครับระยะของอินโดนีเซียเสิร์ฟออกครับ
1: แล้วก็คืนให้เซตพอยต์เราอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาครับน้องแนนทัดดาวเป็นฝ่ายเสิร์ฟ28ต่อ27โอ้จบได้แล้วนะใน ในแต่

0: แกรมนี้นะ
1: ครับ
0: โอ้อยากจะได้เซตนี้เหลือเกินหาครับเรายังบล็อกไว้ได้โอกาสเป็นของอินโดนีเซียว่าสาวแล้วเราติดบล็อกครับเอาครับเซตที่2ไทยแซงชนะอินโดนีเซียได้ครับ29ต่อ27ครับ
1: โอ้โห
0: ขึ้นนำอินโดนีเซียไปแล้ว2ต่อ0เซต
1: ก็ขึ้นบล็อกเต็มมือเลยครับน่าจะเป็นแก้วกัลยากมลทลานะครับที่บล็อกจังหวะนี้ก็ช่วยให้ไทยนํา2ต่อ0เซตครับเดี๋ยวตามกันต่อในเซตที่3นะครับแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยไม่เหลือแล้วครับพี่โจอี
0: ้คิดว่าจะจบใน3เซตนะแต่ปรากฏว่า2เซตเท่านั้นเองสำหรับวอลเลย์บอลทีมหญิงเอเชียนเกมนะไทยนำอินโดนีเซียดูแล้วค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ
1: ส่วนโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้มีเตะ4คู่ครับพี่โจอี้บอลมัดจะเจอกับลิเวอร์พูลเวลา2ทุ่มนะครับเช่นเดียวกับลีดส์ยูไนเต็ดเจอกับคริสตัลพาเลซแล้วก็แมนซิตี้พบกับซันเดอร์แลนด์ส่วนคู่ดึกนะครับฟูลแลมจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา 22:30 นาทีครับ
0: กาแฟแมนยูไนเต็ดน่าลุ้นคู่นี้นะ 4:30 น.คร
1: ับผม
0: ไปเยือนฟูลแลมนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่ตุ๋ยครับ
1: ครับขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาบางข้อความอ่านไม่หมดเดี๋ยวพี่โจอี้กับผมจะนั่งอ่านต่อนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ขอบคุณที่รับฟังรายการด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้ว Morning Talk Weekend พี่โจอี้พลชาติและผมพัชระลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรฟัง Active Radio ไม่

9 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโพชี้ประชาชนเชื่อกกต.เจอศึกหนักปมมติหัวสว.นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องมติกกต.เกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77 คนรวมถึงสว.ชุดปัจจุบัน26 คนจากการสำรวจเมื่อถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.27 ระบุว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยเราลงมาร้อยละ 21 ระบุว่าตรงตามที่คาดการณ์ไว้มากร้อยละ 17.86 ระบุว่าไม่ตรงตามที่คาดการณ์ไว้เลยร้อยละ 15.50 ระบุว่าค่อนข้างตรงตามที่คาดการไว้ร้อยละ 10.84 ระบุว่าไม่ค่อยตรงตามที่คาดการไว้และร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบด้านความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.34 ระบุว่าไม่กังวลเลยเราลงมาร้อยละ 30.46 ระบุว่าค่อนข้างกังวลร้อยละ 19.16 ระบุว่าไม่ค่อยกังวลและร้อยละ 15.04 ระบุว่ากังวลมากท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 ระบุว่ากกต.ชุดปัจจุบันรอลงมาร้อยละ 31.53 ระบุว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 25.42 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดร้อยละ 15.88 ระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77 คนร้อยละ 13.97 ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 8.24 ระบุว่ากลุ่มสว.จำนวน26 คนที่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 7.86 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ 6.64 ระบุว่ากลุ่มสว.ที่ไม่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 4.58 ระบุว่าเป็นนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และร้อยละ 2.14 ระบุว่าเป็นนายยิ่งชีพอัชชานนท์และไอลอ

0: ยกเลิกจัดงานธรรมสัญจรกทันหันหลังเจ้าอาวาสและพระลูกวัดถูกจับยาบ้าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสและพระลูกวัดณวัดแห่งหนึ่งในตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมยึดของกลางยาบ้าเกือบ200เม็ดโดยเจ้าอาวาสและพระที่ถูกจับกลุ่มสารภาพว่านำเงินจากกิจนิมนต์และญาติโยมมาทำบุญไปซื้อยาบ้าเพื่อนำมาเสพเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้วัดเหลือพระจำพรรษาเพียงหนึ่งรูปเป็นพระสูงอายุเพิ่งบวชใหม่และสุขภาพไม่แข็งแรงขณะที่ญาติของพระรูปดังกล่าวเตรียมเดินทางมารับกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานีทำให้มีแนวโน้มว่าวัดดังกล่าวอาจไม่มีพระจำพรรษาและอาจกลายเป็นวัดร้างขณะเดียวกันกรณีดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมธรรมสัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่วัดแห่งนี้ในวันนี้โดยจะมีพระสงฆ์จากหลายวัดและพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมถึงมีผู้เตรียมจัดโรงทานแต่ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดและญาติโยมมีมติยกเลิกกิจกรรมอย่างกระทันหันเนื่องจากขณะนี้ไม่มีเจ้าอาวาสและเหลือพระอยู่เพียงรูปเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่าขอโทษสำหรับความผิดพลาดในการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือระหว่างการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งของทีมชาติเกาหลีใต้ตามการเปิดเผยของหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชายกลุ่ม A ระหว่างทีมเกาหลีใต้กับบังกลาเทศที่สนามกิฟุพรีเฟกทรอนกีนสเตเดียมในเมืองกิฟุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพลงชาติเกาหลีเหนือถูกเปิดแทนเพลงชาติเกาหลีใต้จากนั้นผู้จัดการแข่งขันได้เปิดเพลงชาติบังกลาเทศก่อนที่จะเปิดเพลงชาติเกาหลีใต้ในภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคณะกรรมการกีฬาและโอลิมปิกแห่งเกาหลีใต้ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเกี่ยวกับความผิดพลาดเรื่องเพลงชาติโดยเรียกร้องให้มีการขอโทษอย่างเป็นทางการและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
4: ช่วง Premier League Update
5: ความเคลื่อนไหวหลังเกมที่ไบรตันเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอล3ประตูต่อ0พวกเขาสวมเสื้อแข่งตัวพิเศษสีฟ้าล้วนของ Nike เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ125ปีของการก่อตั้งสโมสรและผลิตออกมาแค่ 1,901 ตัวเท่านั้นโดยเสื้อตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดแข่งยุคแรกของไบรตันเมื่อฤดูกาล 1901 ถึง 1902 มาในโทนสีฟ้ามาเทนบลูเกลื่อนไปทั้งตัวสไตล์เสื้อโปโลมีปกคอส่วนด้านในมีการสกรีนคำว่า We Are Brighton 1901-2026ซึ่งเรียกว่าเป็นรูปแบบที่คลาสสิกเป็นอย่างมากสำหรับนัดนี้ Brighton ได้3ประตูจากปาร์ทกาวกรอสนาทีที่31ซาร่าลัมปอสคอสตูลัสนาทีที่45และเชมาอันเดรสนาทีที่57ทำให้อาร์เซนอลแพ้เป็นนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ส่วนไบรตันเก็บเพิ่มเป็น10แต้มขึ้นมาอยู่อันดับ3
4: ช่วง Premier League Update
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
9: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: า11นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ต่อน้อยอัชราเชิดชูปราบพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมมั่นใจว่าท่านผู้ฟังหลายคนกำลังอยู่ที่หน้าจอกำลังลุ้นวอลเลย์บอลสาวไทยกับอินโดนีเซียเต่าน้อยเซตแรกเราชนะขาดเลยนะฮะ20-8พอมาเซต2สาวไทยเกิดอะไรขึ้น หลุดตามอินโดอยู่ประมาณ10กว่าแต้มพอปลายเซตเต่าน้อยไล่
0: เราก็ชนะนะ
1: ไล่ขึ้นมาดีลจนกระทั่งตกเอาชนะแบบขาดแบบเฉียบแบบอะไรเขาเรียกพลิกนรกอะตอนนี้เซต3กำลังมาท่านผู้ฟังแมตช์นี้เป็นการชิงดำชิงแดงกันของประเทศในแถบอาเซียนซึ่งต้องชื่นชมอินโดนะเต่าน้อยเขาพัฒนาเรื่องวอลเลย์บอลผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาได้แกร่งมากๆรวดเร็วแล้วจะขึ้นมาเทียบชั้นกับเวียดนามและไทยได้แล้วอ่ะต้องขอชื่นชมแต่ขอชื่นชมสาวไทยที่มีจิตใจที่เข้มแข็งในเซตที่2คิดพลิกกลับมาชนะได้เนาะตอนนี้ไทยนำ 2-0 อยู่ครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะส่วนเซตที่3ไทยก็นำอยู่14-9ผู้ฟังวันนี้ช่อง CCTV ถ่ายทอดสดอยู่นะฮะของเราก็จะมาในชุดเหลืองแล้วก็อินโดนีเซียจะมาในชุดเลือดหมูสีเข้มๆออกแดงๆนิดๆชุดกีฬานี่ก็ทำตามหรือว่าใส่ตามแบบประเทศนั้นๆนะอาจารย์อย่างอินโดนีเซียเขาค่อนข้างอิสลามใช่ไหมคะเขาก็ค่อนข้างที่จะใส่ชุดกางเกงยาวหน่อยนะคะปิดต้นขาลงมาหน่อยในขณะที่ไทยเองก็กระทัดรัดนะคะน่ารักเชียวนะคะคุณฟังดูสีละทั้งไทยแล้วก็ทั้งอินโดนีเซียเองเนี่ยอินโดเขาเล็กกว่าเรานิดนึงนะอาจารย์แต่ว่าในช่วงเซตแรกสองเซตแรกอะเราก็เอาน้องๆหน้าใหม่ลงไปบ้างแต่อินโดก็เล็กกว่านิดแต่ว่าไม่เล็กมากนะคะไม่เล็กมากก็อ่ะตามกันต่อนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเซตที่3ในขณะที่ไทยเองในเซตที่3ได้นำไป14-9เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาอื่นๆด้วยนะคะวันนี้มีหลายรายการที่แข่งขันว่าจะเป็นเทคบอลเองก็ตามเทคบอลของเราไปไกลถึงระดับโลกแล้วอาจารย์ยอดเทคบอลน่ะเป็นพื้นฐานก็คือเหมือนใช้อุปกรณ์คือมาโต๊ะปิงปองแต่ว่าสลบหน่อยสลบหน่อยนะคะซ้ายขวาสลบแล้วก็พื้นฐานจะใช้เตะคล้ายๆตะกร้ออาจารย์ตอนที่ทำไปทำข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาตะกร้อนะคะที่สนใจแล้วก็หันมาเล่นเทคบอลเพราะว่าใช้ทักษะแล้วก็ใช้เรื่องของพื้นฐานเนี่ยไม่จะต่างจากกันมากนะคะอ่ะกีฬาคือกีฬาเป็นกำลังใจเนาะมาในเรื่องของเรา
1: แต่จะผมขอเติมเรื่องเทคบอลนิดนึงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กีฬาเอเชียนเกมเอาเทคบอลเข้ามาอยู่ในเอเชียนเกมและวันนี้ผมมั่นใจนะเต่าน้อยว่าประเทศไทยจะคว้า3เหรียญทองแรกให้กับประเทศไทยเพราะเทคบอลของเราได้เข้าชิงทั้งหมด3รุ่นใครส่งได้สูงสุดแค่3รุ่นนะเต่าน้อยใครก็ส่งทั้ง3รุ่นปรากฏว่าวันนี้เราจะเข้าชิงชนะเลิศทั้ง3รุ่นเรามาลุ้นกันครับว่าตารางเหรียญทองของประเทศไทยจะแซงจีนวันแรกไหมเรามาลุ้นกันวันนี้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องการกีฬาที่อยู่ในคลื่น FM 99ติดตามได้ครับในทุกๆรายการของ FM 99แต่วันนี้รายการสภาพสุขภาพเราเอาเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วมันเป็นอะไรที่เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากมายให้กับคนไทยนั่นก็คือเรื่องมะเร็งท่านผู้ฟังท่านเดาสถานท่านผู้ฟังว่ามะเร็งอะไรเอ่ยที่ฆ่าชีวิตคนไทยตายมากที่สุดท่านผู้ฟังตอบในใจสิเดี๋ยวเต่าน้อยเอามาเฉลยครับเชิญนะเต่าน้อย
0: นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ากินอย่างไรได้อย่างนั้นนะกินแบบแป้งเยอะๆแขมันเยอะๆก็อ้วนกินอาหารที่เสี่ยงคุณก็เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะกินอย่างไรลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีคุณผู้ฟังอย่าพลาดนะคะเต่าน้อยนำเรื่องราวนี้อาจารย์มาจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ในแพทย์ดลิศรลักษณานุรักษ์นะคะท่านอยู่ที่ฝ่ายโภชนาการคลินิกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโออินโฟกราฟิกอาจารย์เขาโชว์เรื่องตับออกมาเลยนะ เอาภาพตับแล้วก็มีแก้วเบียร์อยู่ข้างข้างโอ้ยนะคะไปติดตามในเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: ต่อน้อย
0: มีอยู่3ข้อใหญ่
1: ๆเดี๋ยวต่อน้อยช่วยรายงานวอลเลย์บอลเป็นช่วงๆให้ด้วยนะฮะถ้าอยู่หน้าจอตอนนี้ไทยนำเท่าไหร่แล้ว
0: ตอนนี้11ไทยนำ11ต่อ11นะอาจารย์ก็อินโดนีเซียเขาก็ตีตึ้งเข้ามา11แล้วในขณะที่ไทยเองกำลังเสิร์ฟอยู่นะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรายงานเป็นระยะนะคะคุณผู้ฟังดูกองเชียร์แล้วก็โอ้ไปเชียร์ไทยเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะอาจารย์รู้ไหมว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ชาวญี่ปุ่นเขาชอบมากนะถึงแม้จะไม่มีไทยไม่มีทีมเขาแข่งเขาก็ไปดูอาจารย
1: ์
0: คือทำไมตอบถึงทราบก็คือก่อนหน้านี้ทาง FM99จะจัดทัวร์ไปเอเชียนเกมนะคะไปดูวอลเลย์บอลอาจารย์เชื่อมาวอลเลย์บอลไม่มีตั๋วสักใบเลยก
1: ัก
0: ไม่ได้จองไม่ได้นะคะอ่ะดูกันนะคะเป็นกำลังใจให้ในฐานะที่เต่าเคยอยู่ภาคสนามของเอเชียนเกมนะกีฬาทุกกีฬาเนี่ยอาจารย์น่าสนใจทุกกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมหรือไม่ก็ตามเมื่อไหร่ที่ติดธงชาติไทยแล้วลงในสนามเนี่ยต้องบอกว่านักกีฬาทุกคนนะสวมหัวใจสิงจริงๆนะสู้ติดตานะหนูว่านักคนไทยอ่ะมันมีแรงผลักดันคือแรงสู้เราก็เลยพลอยสู้ไปกับเขาด้วยอาจารย์เพราะเราเป็นนักข่าวไทยไปลงนี่พื้นที่นะอาจารย์ขออนุญาตแชร์นิดนึงกว่าจะไปถึงสนามเราต้องตื่นก่อนเราตื่น5ต้องตื่นละก็ไปเช็ครถจริงๆก็เช็คมาตั้งแต่กลางคืนว่าเส้นไหนไปที่ไหนไปนู่นไปนี่ชัตเทิลบัสนะอาจารย์เขาจะมีบริการนักข่าวแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมตื่นแต่เช้าไปตามเส้นทางรถถ้าคุณพลาดรอบแรกคุณต้องรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะอาจารย์นักข่าวก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันเนาะเป็นกำลังใจให้ผู้สื่อข่าวทุกคนที่ไปทำข่าวด้วยนะคะอาจารย์มาดูเรื่องของกินอย่างไรลดความเสี่ยงมะเร็งตับกันบ้างอาจารย์ก็พูดบ่อยอาจารย์พอพูดถึงมะเร็งตับเราคิดถึงภาคไหนรู้ปะ
1: อีสานบ้านเฮา
0: บ้านอีสานบ้านเฮามะเร็งใบไม้ตับคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมเราพูดถึงเรื่องของอาหารก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างหนึ่งของมะเร็งตับกระท่อน้ำดีเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่เราสามารถป้องกันได้อาจารย์รับประทานอาหารที่ดีเพื่อป้องกันมะเร็งตับกระท่อน้ำดีก็สามารถทำง่ายๆอาจารย์ข้อแรกนี้รู้สึกสะเทือนใจกินให้พอดีอย่าให้อ้วนอาจารย์ย้อนกลับไปทำไมอ้วนกูฟังลงมาพอเรากินเยอะๆโรคอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญก็ยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไขมันข้างตับแล้วก็โรคตับแข็งเดี๋ยวต่อจะแชร์เรื่องนี้ของเต่าโดยเฉพาะเลยที่สำคัญมะเร็งตับแล้วก็ท่อน้ำดีเนี่ยมาจากไขมันดังนั้นควรกินให้พอดีไม่ให้อ้วนควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติโดยคำนวณค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI น้ำหนักกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรจะกำลัง2คุณอยู่ฟังอย่าไปจำเลยแต่ว่า BMI อย่าให้มันเกินเกณฑ์นะคะแล้วก็ให้อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรรับประทานอาหารแบบพอดีอยากกินจุกจิกอะไรนอกมือเรียกอาหารมื้อใหญ่อาหารพลังงานสูงที่มีคุณค่าทางโภชนากรน้อยน้ำตาลไขมันน้ำหวานหรืออะไรพวกนี้แล้วที่สำคัญหมั่นออกกำลังกายขออนุญาตแชร์เรื่องนี้ตอนแรกเต่าไม่ได้คิดอะไรมากอาจารย์เต่าไปถูกส่งไปตรวจไขมันพอกตับที่จุฬาเขาบอกที่BMIเต่าเกินนะอาจารย์BMIเต่า50กว่าคนเราไม่ควรเกิน30ใช่ไหม23 24 25อะไรก็ว่าไปแต่เต่าประมาณว่าที่ไขมันพี่พอกตับนะถ้าพี่ปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวพี่จะเป็นตับแข็งแล้วพี่จะปล่อยไว้แบบนี้มะเร็งตับถามหาพี่แน่นอนเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้กินพวกของที่มีภาวะเสี่ยงเลยของดิบแล้วก็ไม่ได้กินแอลกอฮอล์อะไรแล้วก็ไม่ได้กินเราพยายามนั่นแหละแต่มันมาจากไขมันอาจารย
1: ์
0: มันมาจากไขมันเขาก็เลยให้เต่าค่ะไปเดินออกกำลังกายวันละ10 นาทีเดินออกกำลังกายวันละ10 นาที10 นาทีเดินได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นเดี๋ยวถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีคุณผู้ฟังลองเรื่องนี้แต่ว่าเคยคุยบ่อยเหมือนกันคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าหลังจากนั้นที่พอเราทำอาจารย์มันก็ลดลงเรื่อยๆอ่ะค่อยๆลดแต่ไม่ได้ลดสักทีเดียวมันค่อยๆลดเพราะว่าพอเราไปเดินขยับนิดนึงโอ้โหอาจารย์เชื่อไหมเหงื่อมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะจังเลยอาจารย์จะเสริมเป็นข้อๆหรือว่ารอให้หมดก่อน
1: รอให้หมดเลยเอาหมดนี่ครับ
0: กินให้พอดีไม่ให้อ้วนข้อหนึ่งนะคะตอนนี้เรานำไป22-14แล้วนะคะอาจารย์ ถ้าเมื่อไหร่เราชนะหนูจะประกาศทันทีนะคะอาจารย
1: ์โอ้ยี่สี่สิบสองยี่สี่สิบสองเดี๋ยวถ้าไทยแพ้ผมจะไปบวชชีนะฮะ
0: แหมก็ซะขนาดนี้นะคะเอาคุณผู้ฟังมาร่วมเชียร์ SMS 4689899ค่ะนะคะอ่ะมาอีกเรื่องนึงปัจจัยอีกข้อนึงที่น่าสนใจนั่นคือให้เลี่ยงอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงข้อแรกก็คือเขาบอกกินให้พอดีไม่ให้อ้วนข้อสองก็บอกว่าเลี่ยงอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงสารอัลฟาท็อกซินคุณผู้ฟังอันนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่อันตรายชนิดหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงคุณผู้ฟังนะคะธัญพืชถั่วลิสงข้าวโพดพริกไทยพริกป่นงาถั่วผักอะไรพวกนี้พวกปลาแห้งกุ้งแห้งมะพร้าวแห้งหอมแห้งกระเทียมแห้งอันนี้สารอัลฟาท็อกซินชอบเป็นเชื้อราเล็กๆอ่ะนะคะคุณผู้ฟังคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราอัลฟาท็อกซินนะคะอีกข้อหนึ่งอันนี้เลยอันนี้เลยบ้านเฮาหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาน้ำจืดดิบกินสุกได้ดิบจะกินสุกๆดิบๆเช่นลาบก้อยซอยห่างปลาส้มปลาจอมปลาละดิบอันนี้ก็มีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของมะเร็งข้อน้ำดีนะคะคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญที่สุดอาจารย์หนูเห็นคนกินดิบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะปลาตอนนี้24-25แล้วอาจารย์ไทยนำ24ไม่ใช่เฉพาะปลาอย่างเดียวลาบก้อยซอยห่างตับซกเล็กตับจิ้มสดๆกินพันผักหรืออะไรเงี้ยหนูเห็นยูทูบเบอร์เขากินอ่ะหนูก็คิดในใจกินไปได้ยังไงวะแล้วเขาก็กินเหล้าขาวตามไปอ่ะอาจารย์กินปุ๊บเอาเหล้าขาวไปหน่อยไปฆ่าเชื้อไปฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยหนูได้ยินแบบนี้บ่อยๆแล้วเห็นแล้วก็คือมันสะเทือนใจแต่บ้านเต่าเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่เป็นต้นแบบที่ดีคือจะลาบกู้จะได้ลาบได้อะไรมาก็ต้องทำให้มันสุกก่อนแล้วกินอย่างสนิทใจอีกข้อหนึ่งนะคุณผู้ฟังไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงของทั้งมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีอันนี้เป็นข้อสองนะคะอ่ะก็มาที่เกมวอลเลย์บอลของเรานะคะตอนนี้เรานะคะก็น่าจะเอาชนะไปแล้ว25-15ค่ะอาจารย์นะคะไทยชนะอินโดนีเซีย2-3นะคะคุณฟัง3-0เดี๋ยวสกอร์ขึ้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะ2-2เกมแรกอาจารย์ได้ดูไหมคะ
1: ดูสิครับที่เล่าไปตอนต้นรายการเนี่ย
0: ไม่กินข้าวบอกได้ดูกินข้าวไปเชียร์ไปติดคอนะ
1: ใช่
0: นะคะอ่ะขอแสดงความยินดีกับทางด้านนักกีฬาของเราด้วยนะคะคุณฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาอินโดนีเซียด้วยนะคะอ้าวว่ากันไปมาดูอีกข้อหนึ่งนะข้อนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนอกจากจะไม่ให้อ้วนนอกจากจะเลี่ยงอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งแล้วนะคะเราต้องรับประทานอาหารที่มีที่ดีต่อสุขภาพกลุ่มผักปลาเนื้อขาวนะคะมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงมะเร็งตับรับประทานโปรตีนรับประทานผักนะคะคุณฟังรับประทานข้าวแป้งสัก1/4ของจานอาจารย์เขาบอกมาอย่างนั้นนะคะแล้วก็เน้นพวกธัญพืชไม่ขัดสีข้าวกล้องเลี่ยงน้ำตาลแล้วก็ที่สำคัญก็คือการใช้น้ำมันปรุงเนี่ยก็ต้องดูน้ำมันดีๆด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าพวกถ้าเลี่ยงการใช้น้ำมันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันอาจารย์ก็เป็นข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤศรลักษณานุรักษ์ฝ่ายโภชนาการคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอาจารย์นำมาฝากกันอาจารย์คุณผู้ฟังอย่าว่าตอนนะซ้ายมือเดี๋ยวก็ดูวอลเลย์บอลไปได้ขวามือก็คุยกับอาจารย์ไปด้วย
1: ผมไม่ได้ดูพอหยุดดูปุ๊บสมาธิมันจะหลุดก็เลยฟังเต่าน้อยรายงานก็แสดงความยินดีกับสาวไทยที่เล่นมาทั้งหมด4แมตช์4ทีม4ครั้งเราไม่เคยเสียเซตให้ใครเลยเต่าน้อยแต่เต่าน้อยรู้ไหมท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าการชนะครั้งนี้เนี่ยเราจะเข้า4ทีมสุดท้ายแล้วความฝันที่จะเราจะลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งแรกนะของประเทศไทยมันใกล้ความจริงเข้ามาละแต่ด่านต่อไปเป็นด่านที่หินที่สุดเราไม่น่ามาเจอจีนเต่าน้อยในรอบ4ทีมสุดท้ายเราจะไปเจอจีนแต่สิ่งที่เราไม่ได้ถอดใจเพราะเราเอาชนะจีนมาแล้วในการชิงแชมป์เอเชียจำภาพนั้นได้ไหมฮะภาพนี้เราจะตอกย้ำแค้นกับประเทศจีนเราไม่ให้ประเทศจีนแก้แค้นเราเราจะตบเอาชนะจีนแล้วเข้าสู่ชิงชนะเลิศกับญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นต้องไปตบกับเกาหลีมั้งถ้าไม่จำไม่ผิดถ้าคาดไม่ผิดนะฮะเอ้าอันนั้นเป็นเรื่องการกีฬาแต่เรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลกันต่อไปจะขอเพิ่มเล็กน้อยนิดนึงครับท่านผู้ฟังว่าจริงแล้วมะเร็งตับและท่อน้ำดีของคนไทยเนี่ยส่วนมากมันเป็นโรคที่ป้องกันได้นะเต่าน้อยมันไม่ได้เกิดมาจากเวรกรรมหรือเกิดจากความฟลุกหรืออะไรทั้งสิ้นเลยมันป้องกันได้มากกว่าที่หลายคนคิดว่ามันเป็นโรคที่มันมาเองโดยเฉพาะการป้องกันไวรัสตับอักเสบเต่าน้อยเมื่อบทความนี้อาจารย์ท่านนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องไวรัสตับอักเสบที่มันไปผูกโยงกับมะเร็งตับอันนั้นอันที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความอันที่สองที่มันว่าป้องกันได้ก็คือเต่าน้อยพูดแล้วพูดอีกบทความนี้ก็บอกแล้วว่าการไม่กินปลาน้ำจืดดิบยังไม่จบอย่าบอกว่าไม่กินดิบอย่างเดียวเต่าน้อยเต่าน้อยต้องต่อไปบอกว่าการไม่กินปลาน้ำจืดดิบและปรุงไม่สุกบางคนเขาปรุงนะเต่าน้อยเอาไปปรุงนะคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกแค่นั้นแหละอันนั้นพยาธิยังไม่ตายท่านผู้ฟังต้อง70องศาเซลเซียสขึ้นไปพยาธิถึงจะตายอันต่อมาก็คือพฤติกรรมที่ป้องกันได้ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์
1: พฤติกรรมที่ป้องกันได้ที่เต่าน้อยจวงหัวเป็นอันดับแรกคือควบคุมน้ำหนักอันนี้ก็ป้องกันได้และสุดท้ายก็การดูแลโรคตับเรื้อรังโรคตับมันไม่ได้เกิดจากมะเร็งอย่างเดียวนะสารพัดโรคที่เกิดจากตับเพราะนั้นการดูแลตับการรักษาตับให้ดีมันก็จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้เรามาดูตัวเลขกันนิดนึงครับท่านผู้ฟังจากข้อมูลของ Global Can เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกมาระบุว่ามะเร็งตับในประเทศไทยเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆเขาเอาจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ออกมาเล่าให้พวกเราฟังว่าผู้ป่วยรายใหม่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยมันตกประมาณ 15.2% ของมะเร็งรายใหม่ทั้งหมดมะเร็งมีหลายชนิดมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมแต่มะเร็งตับเนี่ยมันมีผู้ป่วยรายใหม่อุบัติการขึ้นประมาณ 15.2% มากที่สุดตีเป็นตัวเลขปรากฏว่า 27,936 คนอันนี้เป็นรายใหม่เฉพาะรายใหม่นะครับท่านผู้ฟังมากที่สุดนะฮะแล้วมันก็มะเร็งตับเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับต้นๆของมะเร็งทั้งหมดท่านผู้ฟังครับตอนนี้เต่าน้อยพยายามจะบอกว่าไอ้มะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยในประเทศไทยอ่ะมันไปเน้นอยู่ที่เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเจอเยอะมากทำไมเป็นที่นั่นเพราะเรากินปลาดิบคำว่าปลาดิบไม่ได้เอามาทำ
0: ไม่เหมือนญี่ปุ่นนะไม่ได้เป็นญี่ปุ่นนะคนละดิบกันนะคนละดิบ
1: แล้วที่สำคัญที่สุดปลาดิบคนลืมไปว่ากินปลาดิบก็คือกินปลาดิบไม่ใช่ไปเอาปลามาทำก้อยทำปลาดิบๆหรือกุ้งเต้นไม่ใช่เท่านั้นอย่างเดียวแต่การกินปลาดิบนำพาไปสู่มะเร็งตับได้เพราะเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในตัวปลาแม้จะเอาไปหมักเป็นปลามันก็ยังไม่ตายพอเรากินปลาดิบเข้าไปปุ๊บพยาธิใบไม้ตับมันก็เลยเข้าไปมีความสัมพันธ์กับทำให้เราเป็นมะเร็งได้ที่มันเกิดขึ้นในปลาน้ำจืดปลาทะเลไม่มีครับปลาทะเลไม่มีอันต่อมาก็คือปัจจัยสำคัญที่มันทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งตับเนี่ยมันก็คือตัวเซลล์ของมะเร็งที่ตับเนี่ยมันเป็นพวกไวรัสตับอักเสบ B และ C ท่านผู้ฟังครับใครที่เคยเป็นไวรัสตับอักเสบ B และ C จงระมัดระวังตัวเองให้มากเลยเพราะหมอออกมาฟันธงแล้วว่าคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B และ C นั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งตับมากกว่าคนปกติมากกว่าคนปกตินะฮะแล้วมันก็จะทำหรือพวกที่เคยเป็นโรคตับแข็งแต่ยังไม่เป็นมะเร็งพวกที่ดื่มแอลกอฮอล์จนกระทั่งเป็นแอลกอฮอลิกหรือเป็นพวกติดแอลกอฮอล์พวกไขมันพอกตับพวกนี้เอาน้อยพูดชัดเจนตอนต้นรายการว่าไขมันพอกตับไปเกี่ยวอะไรกับมะเร็งตับมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับปลาดิบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแอลกอฮอล์แต่ตราบใดที่คุณกินอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลเยอะแป้งมากไขมันมันจะไปเกาะที่ตับพอไขมันเกาะที่ตับปุ๊บการเมตาบอลิกหรือการเผาผลาญมันน้อยลงมันจะนำพาไปสู่โรคมะเร็งตับได้อีกตัวนึงที่ต่อน้อยไม่ได้พูดในตอนต้นรายการ อัลฟาท็อกซินต่อร้อยจำได้ไหมพวกถั่วลิสงที่ติดเชื้อราอัลฟาท็อกซินกินเข้าไปแล้วมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้ท่านผู้ฟังครับตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขภาพอยู่กับผมและเต่าน้อยในช่วงหน้าเราจะมาใหญ่ขยายความต่ออีกนิดนึงในช่วงหน้าท่านใดมีประสบการณ์เรื่องมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีช่วยกรุณามาพูดคุยกับเรา4689899 4689899หรือ FM Gasca Active Radio Facebook YouTube ตอนนี้จะมีอะไรเสริมช่วงนี้ไหมก่อนที่เราจะปิดเบรกฮะ
0: ไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรเสริมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนแล้วช่วงหน้าเราค่อยมาคุยต่อนะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟัง SNS เข้ามาหรือFacebook YouTube นะคะมีคุณผู้ฟังที่5679ถามเรื่องอายุนะคะถามถึงเรื่องของการที่มีน้ำจิตคล้ายๆจะลืมเอาคำถามของคุณเป็นน่าจะเหมาะกับอาจารย์หมอปัญญามากกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไปถามวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้พักก่อนดีกว่าอาจารย์พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับ

0: มาค่ะ
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 0818-1176สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้นะคะ 9:35 ขอขอบคุณนะคะ NSL Burgery Burgery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-11 นะคะแล้วก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าในวันนี้เนี่ยนะคะเราช่อง9หมายเลข30นะคุณผู้ฟังก็จะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลให้ได้ชมกันแต่ว่าเป็นฟุตบอลชายนะคะนะคะญี่ปุ่นเนี่ยพบกับคีร์กีสถานในช่วง 5:20 นะ 5:00 นแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะในช่วง 5:20 เช่นเดียวกันฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับเวียดนามนะหญิงนะเวียดนามอันนี้ก็สนุกเหมือนกันก็ติดตามไปเลข30นะคะกดจังเข้าไป M-Pod แล้วก็ FM 99ของเราก็ยังคงกดติดเรื่องราวของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะคะอาจารย์กลับมา
2: ต่อน้อยพอพูดถึงฟุตบอลหญิงนะเราก็ว่าเราเป็นหนึ่งในอาเซียนแล้วก็ลองญี่ปุ่นเกาหลีบางประเทศเท่านั้นเองแต่พอไปเอเชียนเกมคราวนี้เกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น8-0นะต่อน้อย คือเราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ก็จริงแต่ไม่คิดว่าฝีมือ
1: สกอร์มันจะห่างกันขนาดนี
2: ้มันห่างแล้วที่ของไชนีสไทเปไต้หวันเราก็สู้ได้นะเอาไปเอามาเราแพ้0-1นะแล้วตอนนี้แมตช์ที่เวียดนามเนี่ยเป็นแมตช์ที่หนักมากและแม้เราจะใกล้ตกรอบจะต้องกลับบ้านแล้วก็ตามแต่เราต้องพิสูจน์ศักดิ์ศรีว่าเฮ้ยฟุตบอลหญิงไทยในอาเซียนเราไม่แพ้ใครนะจริงๆแล้วอันดับโลกหรือการก็ไต่อันดับของเวียดนามเขาจะสูงกว่าเรานะฟุตบอลหญิงต้องยอมรับเพราะนั้นถ้าเผื่อเราแพ้เวียดนามอีกก็ถือว่าเราไปครั้งนี้เราไม่ประสบความสำเร็จใดๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าแก้ตัวกันใหม่ครับ
1: นะคะคุณธพสอนถามว่าวอลเลย์บอลไทยช่องไหนคะเปิดไทยรัฐเห็นมีแข่งว่ายน้ำคือวอลเลย์บอลไทยจบไปแล้วนะคะที่ธพสอนช่อง36 PPTV 36นะคะแล้วก็จบไปแล้วแต่ว่าเกาะติดนะคะ3579ไม่3579ทุกช่องที่เขาประกาศออกมาว่าจะมีการแข่งขันนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้หรือถ้าไม่อยากจะให้พลาดนะคะไม่ได้เข้าไปที่ทีสปอร์ตก็ได้ทีสปอร์ตหมายเลขเจ็ดกดไปดูนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเขาจะมีสรุปผลให้ฟังกันอาจารย์มีคุณผู้ฟังนะคะเฮียฮออันนี้อาจารย์ฟังแล้วฟังนะส้มตำแซ่บกว่าหม่าล่านะครับอาจารย์นะผมว่าส้มตำมันแซ่บกว่าหม่าล่าแล้วกันนะครับแต่ก็จะไม่ประมาทเพราะสถิติ head to head เรายังเป็นรองส้มตำคือประเทศไทยหม่าล่าคือจีนอาจารย์

0: เป็นเดี๋ยวผมมองสองมุมมุมหนึ่งเป็นมุมเอาส้มตำหม่าล่าไปเปรียบเทียบกับกีฬาแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยความแซ่บของส้มตำมาจากพริกกับความแซ่บจากหม่าล่าเนี่ยมันต่างกันจริงๆเดี๋ยวขอบคุณมากช่างเอาไปเปรียบเทียบนะไปดูอะไรจะแซ่บกว่ากันนะครับ
1: นะคะน้องอามจ้ามาเป็นหมดกลอนมะเร็งตับระงับได้นะพี่จ๋าได้เวลาป้องกันทันก่อนแก้มันใส่ใจให้ระวังยังเทคแคร์คอยดูแลแคร์ร่างกายคลายกังวลเหรออาจารย
0: ์มาหลานสุนทรหลานสุนทรผู้มาเป็นฉากๆเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็เอาเนื้อหาด้านวิชาการด้านความรู้ใส่ลงไปในบทกลอนได้อย่างลงตัวขอบคุณน้องอามซ่า
1: แล้วค่ะพูดถึงเรื่องของคนญี่ปุ่นอาจารย์ที่ล่าสุดที่ออกมาว่าประชากรญี่ปุ่นที่อายุเยอะเป็นร้อยปีเริ่มเพิ่มมากขึ้นอาจารย์สะท้อนอะไรได้หลายมุมบ้างอาจารย
0: ์ไหนนะกับร้อยพูดใหม่
1: ข่าวที่ออกมาที่บอกว่าประชากรโลกนะคะมีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้นร้อยปีอย่างรวดเร็วเขาก็โฟกัสไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นน่ะทำไมถึงอายุยืนยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ในมุมของนักโภชนาการอย่างอาจารย์เนี่ยสะท้อนอะไรได้บ้าง
0: ผมขอบคุณสำหรับคำถามดีขอบคุณมากๆเลยผมจะไม่ตอบตรงๆแต่ผมจะตอบเป็นภาพรวมคำว่าไม่ตอบตรงคือไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะประเทศญี่ปุ่นผมกำลังจะพูดเรื่องบลูโซนบลูแปลว่าสีน้ำเงินโซนแปลว่าพื้นที่สีน้ำเงินไม่มีอะไรหรอกเมื่อประมาณ24ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อแดนบูตเนอร์แดนบูตเนอร์เป็นชาวอเมริกันตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาอยากจะรู้ว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีพื้นที่จุดใดประเทศไหนที่มีคนอาศัยอยู่แล้วอายุ90ถึง100ปีขึ้นไปอาศัยอยู่เยอะมากที่สุดคำถามที่1คำถามที่2ถ้าไปเจอแล้วเขาอยากจะค้นหาว่ามีปัจจัยอะไรเอ่ยที่ทำให้คนเหล่านี้อายุยืนเขาก็เลยตะเวนใช้เวลาประมาณ10เกือบ20ปีนะเต่าน้อยตะเวนไปปรากฏไปค้นเจออยู่5พื้นที่นะฮะมีประเทศอิตาลีอิคาเลียประเทศอิตาลีคอสตาริกาประเทศกรีกแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นบ้านเราแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเกาะแห่งหนึ่งของสหรัฐที่แคลิฟอร์เนียปรากฏว่า5พื้นที่เนี่ยพอเขาไปเจอคนอายุ90ถึง100ปีอาศัยอยู่เยอะที่สุดที่เทียบกับประชากรแสนคนเนี่ยพอเขาเจอปุ๊บเขาก็หยดหมึกสีน้ำเงินลงไปดอทไว้เพื่อจะให้เป็นการมาร์กอ่ะมันก็เลยกลายเป็นบลูโซนเขาไม่จบอยู่แค่นั้นในแต่ละจุด5จุดนี้เขาก็เลยไปติดตามว่าเฮ้ยทำไมคนอายุยืนก็โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในนั้นที่คนอายุยืนนะฮะเขาปรากฏว่าเขาไปค้นเจอนะเต่าน้อยชั้นผู้ฟังว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคน5พื้นที่เนี่ยที่มันเหมือนกันอ่ะทั้งที่คนอยู่คนละซีกโลกอ่ะที่มันเหมือนกันเลยเนี่ยมีอยู่หลายข้อมากเลยเต่าน้อยผมจะเฉพาะบางข้อขึ้นมาแต่ข้อที่เขาพูดถึงมากที่สุดแล้วมีพฤติกรรมตรงกันมากที่สุดนะพี่คือพฤติกรรมด้านการกินอาหารและโภชนาการเขาบอกเลยว่าคน5พื้นที่เนี่ย1กินพืชเป็นหลักกินพืชผักเป็นหลักกินเนื้อสัตว์น้อยมากนะฮะเขาจะกินเนื้อสัตว์เป็นครั้งคราวอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคนเหล่านี้เน้นกินถั่วเมล็ดแห้งกินโปรตีนจากพืชค่อนข้างเยอะกินเนื้อสัตว์น้อยลงอันที่สามคนในพื้นที่เหล่านี้เขาจะกินอาหารไม่หวานไม่มันไม่เค็มรสชาติพอดีอันที่สี่สำคัญมากเลยเต่าน้อยคนในพื้นที่เหล่านี้เขาจะกินอิ่มแค่ 80% พอรู้ตัวว่าจวนจะอิ่มเขาจะรวบช้อนแล้วเขาจะไม่กินต่อคือคนที่กิน 100% หรือ 120% เนี่ยกินจนจุกกินจนเลอแล้วก็ยังไม่หยุดแต่คนที่เขากิน 80% พอ 80% ปุ๊บเขาเริ่มหยุดละเพราะเริ่มจะตื้อๆเขาเริ่มหยุดอันนั้นเป็นเรื่องพฤติกรรมการกินอันที่2ที่เจอเหมือนกันใน5พื้นที่ก็คือคนเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาไม่มีพฤติกรรมเลยนิ่งผมไม่ได้พูดคำว่าเขาออกกำลังกายแต่คนเหล่านี้อยู่ทำไร่ทำนาอยู่กลางเลือกสวนไร่นาเป็นชาวประมงปีนภูเขาทุกวันอยู่ท่ามกลางแสงแดด

0: ยุเลยยืนอันที่3คนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับท่านผู้ฟังรู้จักกันหมดทั้งชุมชนเลยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปโบสถ์ถ้าเขานับถือศาสนาคริสต์ไปวัดถ้านับถือศาสนาพุทธมุสลิมก็ไปทำไปสุเหร่าคือการทำศาสนามีการยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยมันทำให้คนอายุยืนและมีไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเท่าไหร่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นคนที่มีจิตอาสาท่านผู้ฟังครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมจะบอกว่ามันปัจจัยนำไปสู่อายุยืนแล้วจะตอบว่าคนญี่ปุ่นทำไมอายุยืนก็สรุปไปเมื่อสักครู่แต่ขอแถมว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้กินถั่วไม่ได้แห้งหรือเต้าหู้อย่างเดียวแต่คนญี่ปุ่นกินสาหร่ายนะเยอะมากเลยเต่าน้อยแล้วกินถั่วหมักถั่วแห้งเอาไปหมักคือนักโต้นั่นแหละครับเทมเป้พวกนี้นะครับก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นอายุยืนครับ
1: มีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเต่านำมาจากไทย PBS ออนไลน์นะคะหรือจะเป็นนิสทามันได้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวอาจารย์ก็รายงานว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะเขาสร้างสถิติใหม่ด้านประชากรอายุยืนหลังจากจำนวนคนที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 107,677 คนในปี2569นะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเดิม 7,914 คนจากปีก่อนเป็นปีที่56ติดต่อกันนะอาจารย์ที่ประชากรกลุ่มนี้มีอายุเพิ่มมากขึ้นทีนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานแล้วก็สวัสดิการญี่ปุ่นบอกว่าตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากทะเบียนราษฎร์นะอาจารย์แล้วก็เป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปทะลุหลักแสนคนอาจารย์เข้าไปเอาตัวเลขมาอย่างนี้ผู้หญิง 94,298 คนอาจารย์ผู้ชาย 13,379 คนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็สะท้อนอีกมุมหนึ่งว่างั้นก็แสดงว่าประชากรสูงวัยของญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงที่มีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายอย่างเห็นชัดเจน อาจารย์ทีนี้มันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าอายุยืนเนี่ยมันก็ดีแหละอัตราการเกิดต่ำแรงงานหดตัวแล้วก็ภาระดูแลผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นที่มันสวนทางสวนกระแสกันหมดเลยอาจารย์
0: ใช่เลย
1: คนเกิดน้อยอ่ะแต่ผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นอ่ะ
0: ก็เป็นปัญหาของประเทศไทยในอนาคตจริงๆครับก็ตายปีละประมาณ500,000คนต่อน้อยแต่เกิดปีละ400,000คนตายมากกว่าเกิดมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นึกภาพเอา
1: อาจารย์รู้ไหมปีนี้เนี่ยเขาได้ชื่อมาแล้วนะอายุมากสุดในญี่ปุ่นผู้หญิงนะอาจารย์ฟูโยคิชิโมตะอายุ114ปีส่วนผู้ชายที่อายุมากที่สุดคือฮิราคุคาโตะนะคะอายุ112ปีเบื้องหลังอายุยืนคืออาหารสุขภาพแล้วก็ระบบการแพทย์ค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับก็ตามที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ของคนบลูโซนเนี่ยนะฮะ
1: อาจารย์มีคุณผู้ฟังนะคะคุณนกครอบอาจารย์ครับอาจารย์ครับนี่เป็นคนจังหวัดเจ้าเป็นคนจังหวัดใดนะฮะอันตอนก้อยปลานะครับเขาใส่บักหน้าวใส่เงี้ยวมดแดงเงี้ยวมดอาจารย์คันจนน้ำข้าวมันออกหมดเลยอันนี้ลดพยาธิได้ไหมได้วะครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยกินวะครับเดี๋ยวจะแปลให้คุณผู้ฟังบอกอาจารย์ครับตอนที่เขาก้อยปลาหรือว่าใช้น้ำมะนาวหรือว่าใช้มดแดงคั้นเอาน้ำคาวของปลาเนี่ยออกไปซะหมดไอ้น้ำมะนาวกับไอ้เยี่ยวมดแดงที่เราพูดถึงออกเปรี้ยวๆเนี่ยมันสามารถลดพยาธิใบไม้ในตับได้ไหมครับอาจารย์แล้วอาจารย์เคยกินไหม
0: ขอบคุณฮะขอบคุณคุณอะไรเนี่ยนกครอปเหรอ
1: นกครอป
0: ขอบคุณมากคุณนกครอปคุณทำให้ผมเตือนพวกผมกับเต่าน้อยว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้พูดกันในเบรกแรกก็คือว่าการกินปลาดิบพวกก้อยพวกเนื้อดิบทั้งหลายเนี่ยแล้วบีบมะนาวลงไปหรือเอาไข่มดแดงใส่ลงไปเอาตัวมดแดงใส่ลงไปเนี่ยเราไปเข้าใจว่าฤทธิ์ของความเปรี้ยวหรือกรดทั้งหลายที่มันออกเปรี้ยวๆที่อยู่ในมะนาวในมดแดงเนี่ยมันจะไปฆ่าพยาธิฆ่าไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวฆ่าไม่ได้จริงๆครับทุกฟังมันเป็นความเชื่ออันนี้แหละครับคือความประมาทในชีวิตมันไม่ได้จริงๆขอร้องความร้อนเท่านั้นที่จะฆ่าได้นะครับเกิน70องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับไม่ได้สรุปแล้วคุณนพ
1: นะคะแล้วก็ถามมา

0: ว่าทำไมญี่ปุ่นชอบกินปลาดิบทำไมเขาอายุยืนไม่เป็นมะเร็งตับเหมือนคนไทยอันนี้อาจารย์ตอบไปแล้วช่วงแรก
1: เดี๋ยวจะตอบไม่ครบจะบอกว่าปลาดิบของประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นปลาทะเลน้ำลึกเป็นปลาทะเลน้ำลึกแมคคอรัลซาดีนอะไรพวกนี้นะฮะปลาพวกนี้อยู่ในทะเลน้ำลึกไม่มีพยาธิใบไม้ตับเหมือนปลาดิบที่เป็นปลาน้ำจืดไม่ใช่เพราะนั้นปลาน้ำจืดปลาชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเอามาทำปลาดิบแบบญี่ปุ่นนะผมบอกเลยอันตรายสุดๆเลยแล้วประเทศไทยตอนนี้เริ่มมีข่าวออกมาว่าไปเอาปลาดิบบางชนิดที่เป็นปลาน้ำจืดมาทำปลาดิบโอ้โหเนี่ยเต่าน้อยอันตรายสุดๆเลย อันที่หนึ่งอยู่ทะเลน้ำลึกของประเทศญี่ปุ่นอันที่สองกรรมวิธีในการแร่ปลาดิบของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแร่แบบถูกสุขอนามัยแล้วอันที่สามอุณหภูมิของประเทศญี่ปุ่นเป็นอุณหภูมิที่เย็นควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพราะฉะนั้นการกินปลาดิบในประเทศญี่ปุ่นเลยกินสบายใจแต่ครั้งใดที่ผมกินปลาดิบที่ประเทศไทยผมหมายถึงปลาดิบแบบญี่ปุ่นนะฮะซูชินะฮะผมกล้ากลัวๆครับเต่าน้อยไม่มั่นใจกับการเอาปลาดิบมาทำว่าเป็นปลาอะไรกันแน่เป็นปลาน้ำจืดหรือเป็นปลาทะเลน้ำลึกหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่สบายใจนะฮะ
0: อาทิตย์สวัสดีนะครับอาจารย์น้องต่อน้อยจากพี่มนนะคะบอกไขมันกดตับเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับก็เลยต้องตรวจความเสี่ยงมะเร็งทุกปีไม่ดื่มไม่ดิบแล้วก็ไม่สูบเสี่ยงได้อยู่แล้วก็บอกว่าเมื่อวานฝนถล่มโซนแก่งคอยมุกหรือกลางดงหนักมากวันนี้ดูแล้วก็คงไม่พลาดเอาจริงนะฝนตกเนี่ยเมื่อวานนี้กทมอย่างอาจารย์ก็มาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะช่วงหนักช่วงเบาแต่ก็เกือบทั้งวันเหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ย
1: คือมันเป็นแบบนี้มาเป็นเวลาประมาณสัปดาห์แล้วนะเต่าน้อยที่เราไม่ค่อยเห็นแสงแดดแต่มันมีบางวันนะตอนเช้าแดดจ้าเลยนะพอใกล้เที่ยงบ่ายๆไปมันก็มาอีกแล้วและเป็นแบบนี้ตลอดเลยแล้วผมก็อยากจะถามกรมอุตุเหมือนกันว่าฝนที่มันตกในกรุงเทพเยอะตอนนี้นั้นเนี่ยมันไปตกเหนือเขื่อนมากไหมแล้วน้ำในเขื่อนเท่าที่ผมรู้มาเช่นลำตะคองบ้านเต่าน้อยเนี่ยยังน้อยอยู่เลยนะเต่าน้อยยังไม่เยอะเลยก็เลยใครมีความรู้เรื่องนี้ที่บนพอจะรู้ไหมเขื่อนลำตะคองตอนนี้ปริมาณน้ำเท่าไหร่อย่างไรมาเล่าสู่กันฟังเต่าน้อยมีแฟนรายการเราท่านหนึ่งรายการท่านนี้เป็นเพื่อนสนิทผมนะฮะจบเกษตรศาสตร์รุ่นเดียวกันชื่อคุณปริญญาชื่อเล่นชื่อไอ้ป๋องนะฮะเป็นคนทางเหนือนะครับผมจะบอกว่าเขาถามผมอย่างนี้นะเต่าน้อยไอออสไอ้นะฮะไม่ใช่ไอ้ไอออส
0: ไอออสอาจารย์สง่าชื่อเล่นชื่อออสนะคะคุณผู้ฟัง
1: จัดรายการอยู่ที่99ตอนนี้เป็นเทปหรือสด
0: สดจ้า
1: พี่เต่าน้อยยืนยันแล้วนะไอ้ป๋องเต่าน้อยยืนยันแล้วเหตุผลที่เพื่อนผมฟังรายการถามมาเพราะว่าผมจัดรายการไปด้วยแล้วผมก็ตอบไลน์เล่นไลน์เกี่ยวกับเรื่องวอลเลย์บอลเขาก็เลยสงสัยเอาสมองส่วนไหนเนี่ยไปแบ่งการเล่นไลน์แล้วก็การจัดไปด้วยนะครับก็ทำได้ครับเพื่อนผู้ฟังเหมือนเต่าน้อยดูวอลเลย์บอลเมื่อสักครู่ขณะเดียวกันก็อ่านบทความแล้วก็จัดรายการไปด้วยก็ไม่ทำให้รายการสูญเสียหายแต่มันเป็นข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังก็ได้เลยนะครับ
0: นะคะคุณดาราพรก็แชร์เรื่องของแอลกอฮอล์มานิดนึงก็มาเป็นข้อความอาจารย์แอลกอฮอล์เป็นพิษต่อร่างกายมีดีบ้างการสังสรรค์เพื่อสังคมแต่ก็อย่าหลงดื่มมากจนหมดสติไม่เป็นมิตรด้วยไขมันคืบคลานเป็นมะเร็งอาจารย
1: ์ก็คำว่า moderate drinking moderateดริงกิ้งก็คือการดื่มพอประมาณคือมันไม่มีตำราไหนออกมาบอกนะเต่าน้อยการดื่มพอประมาณเนี่ยของแต่ละคนน่ะมันจะเอามาเซ็ตสแตนดาร์ดได้เท่าๆกันหลายคนบอกการดื่มไวน์วันละไม่เกิน2แก้วคือการดื่มมอดเดอเรทหรือคือดื่มพอประมาณถ้าพอเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่นะเต่าน้อยอันที่1อันที่2มันไม่ได้บอกมันไม่มีงานวิจัยที่จะออกมาบอกว่าการดื่มพอประมาณเนี่ยคุณจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับหรือลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ยืนยันเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วแล้วเลิกไม่ได้คุณจงเบาลงแล้วดื่มให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้อันที่1อันที่2ถ้าคุณดื่มแล้วพยายามอยากจะลดค่อยๆผ่อนคลาย

0: ขอสักกรึบเป็นเจริญอาหาร
1: อันนั้นถ้าจะแปลว่าเฮ้ยมันดื่ม moderate drinking ไหมผมว่าใช่นะเต่าน้อยเพราะเขาเอาเหล้ากลั่นเหล้าสาโทใส่ลงไปในแก้วเล็กๆแล้วก็กึ๊บแล้วก็จบ
0: จะเป๊กแน่จะเป๊กแน
1: ่เป็นเป๊กแน่ร่างกายตับเนี่ยสามารถกระจัดออกได้นะฮะหนึ่งเป๊กเนี่ยกระจัดออกได้นะฮะเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ร่างกายสร้างขึ้นมาเองได้ครับท่านผู้ฟังร่างกายเป็นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ได้นะแต่เขาผลิตออกมาในปริมาณที่พอดีกับที่ร่างกายต้องการนำเอาไปใช้นะฮะแต่แอลกอฮอล์ที่เข้าไปสู่ร่างกายเราจากเหล้าจากเบียร์จากไวน์สาโทอะไรพวกนี้มันเป็นแอลกอฮอล์ส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการเขาก็เลยต้องขจัดมันออกคนที่ขจัดมันออกอวัยวะที่ขจัดออกคือตับไงเต่าน้อย
0: ค่ะไอ้นี่ไงคุณฟังลาลาลาเอาไว้พ่อจากกระป๋องเนี่ยพ่อได้กินข้าวแซ่บนะ
1: จากกระป๋องนี่ไม่ใช่เหล้าสาโทเลยนะจากกระป๋องนี่เป็นเบียร์แล้วเนาะ
0: นะคะอาคุณดารพรเพิ่มเติมมานิดนึงนะคะก็พูดถึงบอกว่าอัลฟาท็อกซินอยู่ในอาหารแห้งอีกทั้งปลาดิบไขมันพลันห่างหายหากไม่ระวังอันตรายจะตามมาหยุดเถิดนะเพื่อชีวาของท่านเอ้ยอาจารย
1: ์
0: ครบเลยนะคะ
1: คุณอะไรครับ
0: ดารพร605นั่นชื่อพอจังเลยอ่ะ
1: ชื่อคุณก็ไพเราะคุณก็แต่งกรไพเราะอีกเช่นเคยนะฮะรายการของเราสนับสนุนภาษาไทยรายการของเราสนับสนุนมรดกทางของแผ่นดินที่สุนทรภู่แล้วก็นักประพันธ์คนอื่นๆที่เขาเอาร้อยแก้วเข้ามาเป็นร้อยกลองเป็นบทกลอนที่มีความไพเราะเป็นภาษาที่สลัดสลวยและสวยงามเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หมายความว่าเราจะรับเฉพาะกลอนนะรายการนี้พูดออกมาธรรมดาเรารับได้หมดเลยท่านผู้ฟังแต่ถ้าใครตีแต่งกรเก่งมีอารมณ์แต่งกรก็มาร่วมกับรายการเราได้เลยครับ
0: พี่มนให้ข้อมูลมาอาจารย์บอกว่าลำตะคองมีน้ำแค่ 36% เองครับอาจารย์อันนี้ในเดือนกันยายนอ้างอิงคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเอาจริงนะคุณผู้ฟังพอเราพูดว่าทำไมกรุงเทพฝนตกเพื่อนเต่านะก็เป็นเจ้าของไร่มันเจ้าของไร่ข้าวโพดโอ้โหทำไร่ที 2-300 ไร่นาที่โคราชอาจารย์บอกโอ้ยบอกให้มาตกแถวนี้แน่ดีน้ำบ่มีเข่าสิตายหมดแล้วเดี๋ยวแปลก่อนอาจารย์ภาษาชาวบ้านคือบอกให้ฝนมาตกแถวนี้หน่อยแถวซีคิ้วหน่อยดูไหมเนี่ยข้าวขาดน้ำจะแห้งตายในนาอยู่แล้วกูฟัง
1: นี่ถ้าโตไปอยู่แถวซีคิ้วแล้วฝนไม่ตกนะผมบอกเลยว่าต่อน้อยอาจจะเป็นแม่แรงก็ได
0: ้โอ้ยอาจารย์ตัวโชคร้ายแหละคุณผู้ฟัง
1: แม่แรงคืออะไรอธิบายหน่อยเต่าน้อยแม่แรงคืออะไร
0: แม่แรงอ่ะภาษาอีสานก็คือแบบคือมันแห้งแรงใช่ไหมคือแห้งแรงอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เราเป็นตัวแบบว่าคือคนหรือสิ่งของภายในหมู่บ้านเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝนไม่ตกอ่ะคือตัวไม่ดีอ่ะคุณผู้ฟังแม่แรงคือตัวแบบว่าคือแม่แรงก็คือแบบตัวสวยอ่ะเอาตรงภาษาชาวบ้านพูดอย่างนี้อาจารย์
1: ใช่มันเหมือนนางแมวอ่ะเนาะคิดอะไรไม่ออกก็หาทางออก
0: แห่งแมว
1: เป็นเหล็กไฟมันแตกนะบางทีแห่ปุ๊บฝนมาทันทีเลยเต่าน้อย
0: หนูจำได้ตอนเป็นเด็กสมัยก่อนอ่ะเคยไปแห่น้ำนางแมวอะไรสักอย่างจำได้แค่นี้เหมือนกันแล้วก็แห่ไปตามบ้านนั้นบ้านนี้เขาก็เอาน้ำใส่ขันมาสาดผู้ฟังมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่รู้แต่เชื่อมาอีกวันสองวันต่อมาฝนตกนะ
1: ตก
0: จริง
1: ไม่เชื่
0: อ
1: ไ
0: ม่รู้นะคะก็คุณผู้ฟังที่ใครเคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแห่นางแมวเนี่ยอาจารย์จดจำได้ปะนางแมวคอฟ้าข้อฝนอะไรจะอย่างสักอย่างนึงแหละได้นิดเดียวขอให้เข้า
1: อะไรทำนองเนี้ยคือบทกลอนของเขามันผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาท่านผู้ฟังมันสามารถที่จะกล่อมเกลาจิตใจได้ท่านผู้ฟังหลายท่านถงมาว่าการที่ไทยชนะอินโด 3-0 โดยเฉพาะเซต 2เนี่ยมันสะท้อนถึงความเก่าของสาวไทย
0: อันนี้ยอมรับ
1: ใช่แล้วก็สะท้อนอีกมุมหนึ่งก็คืออินโดนีเซียพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงขึ้นมาได้อย่างสุดยอดต้องขอชื่นชมวอลเลย์บอลอินโดด้วยตอนนี้9:58 น. จ้าของ
0: ลา
1: ทุก

0: การติดตามก็ขอขอบคุณทุกๆ SMS และข้อความที่ส่งมาเราพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าเวลา 9:00 นโดยประมาณวันนี้ผมและเต่าน้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21-24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงโตเกียวสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25-26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยท่านนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงกรุงโตเกียวเวลา 16:40 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงโดยมีนายทาคาฮิโรสุกิคิผู้ช่วยผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1กรมกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้การต้อนรับสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial โตเกียวจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าสู่การประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกัมพูชาโดยระบุว่าหากกัมพูชาใช้เวทีสมัชชาเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนเราก็พร้อมรับมือแบบเต็มทีมกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการส่วนกรณีหัวสวมีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องผู้ว่าชัดชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13วันพบรอยร้าวท่อ9เซนติเมตรเร่งซ่อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นต่อต่อเนื่อง13วันจนพบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันนี้โดยรอยร้าวมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรและมีน้ำมันซึมออกมาผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่จึงต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกพบว่าตัวท่อด้านในมีลักษณะโค้งงอและมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กมีคราบน้ำมันสะสมอยู่สำหรับสาเหตุเบื้องต้นอาจเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับจะทรุดตัวน้อยกว่าพื้นที่โดยรอบที่ไม่มีฐานรากจึงอาจเกิดการทรุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยท่อทำให้ข้อโค้งงอและเกิดรอยร้าวอย่างไรก็ตามรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อประปาท่อระบายน้ำโดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดและหาความเชื่อมโยงกับน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วขณะที่กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จำกัดพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบและเฝ้าระวังไอระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง หลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อและสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการทรุดตัวของพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึก Asian Gamesการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมส์ที่สนามพาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบกับอินโดนีเซียเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดานดึกแจ้งสศิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพ์พิชยากกรำชัชชวนโมกศรีและแก้วกัลยากมลทลาและใช้กัลยารัตน์คำวงเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปขาดลอย25-10ขณะที่เซตที่2อินโดนีเซียแก้เกมมาดีโดยเฉพาะในเรื่องเกมรับโดยทำแต้มทิ้งห่างไทยออกไปอย่างไรก็ตามสาวไทยรวมพลังก่อนทำแต้มไล่มารวดเดียวและสู้ดิวส์กันยาวก่อนจะเป็นสาวไทยที่แซงชนะไป29-27เซตที่3ไทยกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งก่อนปิดเกมเอาชนะไป25-16ทำให้ไทยชนะ3เซตรวดได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามในวันพรุ่งนี้ต่อไป
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่กระรอกขาวไรท์พีบียูไนเต็ดส่ง2ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรขึ้นทะเบียนนักเตะด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดของสโมสรไรท์พีบียูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าสุดได้มีการส่งชื่อของโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ประธานสโมสรผู้เล่นหมายเลข10ลงสู้ศึกด้วยโดยย้อนกลับไปโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เคยผ่านประสบการณ์ลงเล่นมาแล้วกับราชบุรี FC อยุธยายูไนเต็ดเกษตรศาสตร์ FC และขอนแก่น FC ขณะเดียวกันบอสบุ๊กอาวุธ FY ผู้จัดการทีมจะเป็นผู้เล่นหมายเลข8โดยบอสบุ๊กเคยเป็นอดีตนักฟุตซอลอาชีพของทีม I Am Sport ก่อนจะยุติเส้นทางไปทำธุรกิจส่วนตัวและก้าวมารับบทบาทบริหารคุมทัพให้ร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดในปัจจุบัน
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครถพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการคันเริ่มไลน์นะครับทาง FM99 Active Radio คลื่นแรงแข็งแรงนะครับวันนี้อยู่ผมสุขเกียรติคุณานิติพงษ์และอาจารย์สันติเสียงนวลไม่ชอยนางลำครับจัดรายการร่วมกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์นะครับเราก็มีเรื่องราวดีๆฝากไว้กับคุณผู้ฟังนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของสายสุขภาพนะฮะที่ชอบทานอาหารเฮลตี้นะอันนี้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่านะครับเครื่องนี้เนี่ยโอ้โหฟังก์ชันนะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต้องเรียกว่าความจุเนี่ยนะฮะความจุเนี่ย 1.1 ลิตรนะฮะมาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันด้วยกันนะหน้าจอ LED ครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับใช้การที่เขาเรียกว่าตัวมีดอะใบมีดเนี่ยใช้งานง่ายแล้วใบมีดเนี่ย2ชั้นทำจากสแตนเลสนะฮะทำให้การปั่นอาหารเนี่ยละเอียดพอปั่นละเอียดปุ๊บมันก็ทานดีนะฮะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ทำแค่น้ำธัญพืช นะครับเราสามารถที่จะไปทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทำโจ๊กนะฮะทำอาหารเสริมเด็กแล้วก็นมถั่วเหลืองนะน้ำผลไม้น้ำปั่นนะฮะน้ำผลไม้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของสมูทตี้ฟังก์ชันนะสมูทตี้ด้วยฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวนะเพียง990บาทแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยเรามีแถมฟรีด้วยนะฮะเป็นเขานิยมกันใช้กระบอกน้ำนะคละสีนะได้เลย2ใบเพราะนั้นใครอยากจะซื้อตอนนี้โทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อนี่เราต้องบอกว่าถ้าซื้อตอนนี้นะซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าสะดวกซื้อช็อปมาเนียครับช็อปมาเนียเขาจัดการให้เอาละครับเรื่องราวดีๆนี้ไปแล้วต้องไปที่อาจารย์สันติเสียงไม่ใช่นักลำครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณนานิติพงษ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติสวัสดีมนแม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปอร์เซ็นต์50ปีครับและสูงสุดของคุณธรรมคือความกตัญญูครับคุณเกียรติเอาละครับวันนี้ว่าไง
5: ครับอาจารย์ได้เลยครับ
6: อ๋อไอ้ลุงคุณจะพูดอะไรพูดเลยนะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ไปกินอาหารอร่อยที่จังหวัดนครปฐมอันนี้รับรองเกียรตินะเขาเรียกว่าบะหมี่จอนยาวเคยไหมแต่ก่อนผมกินเขามาเมื่อสัก 30-40 ปีพอขายอยู่ที่รอบบริเวณองค์พระปฐมนะครับตอนนี้พ่อก็เสียไปเขาก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่ได้ขายอยู่ที่องค์พระปฐมเขาโยกย้ายมาอยู่ที่ถนน25มกราคมมกราเนี่ยนะครับครับผมจะบอกว่าบะหมี่เขานี่เขาตีเองเขาตีเองเขาทำเองนะครับ
5: ครับ
6: อร่อยมากผมยืนยันการันตีเลยว่าอร่อยมากเลยครับเขาก็จะมี

0: บะหมี่ของเขาเนี่ยมีพิเศษบะหมี่แห้งใส่เกี๊ยวเกี๊ยวของเขานะแล้วใช้ลูกชิ้นหมูปลาช่อ
1: ครับ
0: ซึ่งไอ้ลูกชิ้นหมูปลาช่อนี่ผมไม่ชอบเท่าไหร่และมันไม่ถูกลิ้นผ
1: ม
0: แล้วก็จะมีเกี๊ยวน้ำนี่นะนี่อร่อยมากแต่น้ำซุปของไอ้เกี๊ยวน้ำหรือบะหมี่แห้งเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยจริงๆครับ
1: ครับ
0: ครับคุณไม่เคยไปกินใช่ไหมครับ
1: เคยครับอาจารย์สมัยที่อยู่หน้าองค์พระครับหน้าองค์พระเนี่ยเราก็จะไปถ่ายหนังบุญชูไปถ่ายหนังนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปงานอีเวนต์ของอิสุสุก็แวะไปกินกันเพราะว่ามันมีอาหารเยอะแล้วมีจอนยาวเนี่ยคนเข้าคิวเยอะมาก
0: ขายดีมากๆเลยครับแล้วก็ที่แปลกเนื่องจากว่าเส้นบะหมี่นี่เขาตีเองเลยนะครับ
1: ครับ
0: หมูแดงที่เขามาให้เรากินเนี่ยเขาก็ย่างด้วยถ่านแบบโบราณ
1: ครับ
0: มันเข้ากันมากเลยนะครับราคาที่เขาขายเนี่ยครับธรรมดา40 บาท
1: ครับ
0: พิเศษ50 บาท
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเอาจัมโบ้ใหญ่ๆเนี่ย60 บาท
1: อิ่มเลย
0: ที่เวลาที่เขาขายนะครับ4 โมงเย็น4 โมงครึ่งเนี่ยนะครับถึง3 ทุ่มครึ่งนะครับก็เขาบอกว่าไปเขาโอ้ยไปหน่อยนะแต่ไปแล้วผมไปทีไรต้องรอคิวยาวๆก็ขายดีมาก
1: ต้องเข้าคิวจนรอไม่ไหวบางที
0: ไม่รอไหวคงเขาอะไรใครก็รอไหว
1: แต่ตอนนี้เขาย้ายไปถนนอะไรมกรานะอาจารย
0: ์25 มกรา
1: เป็นร้านเลย
0: เป็นร้านเป็นร้านเลยนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็ได้คุณสมเกียรติ
1: ครับผม
0: 063 063 528
1: 528 9539 539
0: ครับก็เขาขายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเขาบอกว่าก็อยากให้คุณสมเกียรติไปลองทายกินอย่างสมเกียรติดูก็ได
1: ้ได้ไหมครับ
0: ได้สิอยู่แค่นี้เองแล้วนี่นะผมไปจากบ้านผมที่เมืองนนท์เนี่ยขึ้นถนนในเอ็มอะไรมันใช้เวลาไปนะครับผม15 นาทีสังเกตไม่เหมือนกับเมื่อก่อนต้องไปทางถนนเนี่ยฝ่ายจะถึงแล้วก็สมใช้เวลาเป็นชั่วโมง
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็สะดวกท่านผู้ฟังลองดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเลยครับ
1: บะหมี่จอนยาวนะครับผู้ชมผู้ฟังถ้าอดีตเนี่ยขายอยู่หน้าองค์พระแล้วก็คนเข้าคิวโอ้โหเยอะมาก
0: เยอะ
1: ไปเป็นล้านละก็สะดวกขึ้นนะฝนฟ้าตกก็ไม่ต้องกลัว
0: ครับมีที่ร้านขนาดเราเนี่ยไปนั่งนะเขาต้องสั่งทำมาคนสั่งทีเป็นคุณจุ่มเลยใช่ไหมยี่สิบไม่พอเนี่ยเราก็นั่งคอยไปเลยครับแต่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ผิดหวังผมชอบน้ำซุปเขาเนี่ยน้ำซุปหรือน้ำไอ้น้ำที่จะเรียกน้ำซุปหรือจะเรียกน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรกัน
1: เขาจะเป็นเส้นเหมือนกวางตุ้งไหมอาจารย
0: ์เขาก็เป็นบะหมี่เนี่ยมันเป็นของกวางตุ้งมันเป็นต้องรู้อย่างหนึ่งบะหมี่เนี่ยเป็นของกวางตุ้ง
1: ครับ
0: เขาใช้แป้งหมี่อ่
1: ะ
0: แป้งสาลีแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นของเจ้าจิ๋ว
1: ครับ
0: ใช้แป้ง
1: ข้าวเจ้า
0: น้ำมันก็ต่างต่างกันต่างกันมันร้านเขาเนี่ยก็มันไอ้บะหมี่เขานี่ครับผมจะบอกว่ามันผมว่ากินมามากแล้วบะหมี
1: ่
0: เพราะในห้องผมผมกินนะหรือบะหมี่ที่อีกร้านนึงที่คุณเคยรู้จักบะหมี่ไอ้ปากหมาใช่ไหม
1: อ๋อบะหมี่ก
0: ็อร่อย
1: ตังกวยตังกวยปากหมา
0: อืมนั่นก็ปกติเองมันก็อร่อย
1: ร้านเผา101
0: ครับแต่ตังกวยนี่เขาไม่ได้ใส่เขาใส่ปูนะ
1: ครับ
0: ใส่ปู
1: ถ้าพิเศษใส่ปูได้อาจารย์ปูก้อนเลยแหละ
0: อืมแต่เยอะนะก็อร่อยไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บะหมี่ไม่ต่างกันเส้นบะหมี่ตังกวยจะเส้นใหญ่กว่า
1: ครับ
0: อืมร้านในจนยาว
1: ครับ
0: จนยาวหรือเส้นเล็กกว่านี่ก็ลักษณะเส้นแต่ไม่ใช่บะหมี่เปาะนะ
1: โอ้มันเป็นเส้นใหญ่เลยอ่ะ
0: ค คือปลาเส้นใหญ่ผมไม่ชอบหรอก
1: มันหยาบไปนะ
0: กินมันไม่ปลาหมึกชอบเส้นเล็กๆอย่างสัญญาเนี่ยชอบสองไอ้ดังกล้วยก็เส้นใหญ่ขึ้นนิดนึงก็อร่อยแต่ดังกล้วยเนี่ยมาคุณเยี่ยไปนะใส่ปูเนื้อปูโอ้เยอะจริงๆนะใส่ปูเยอะมากมากเลยนะครับ
1: อยู่ที่เราอยากกินพิเศษก็ใส่ปูเยอะตามราคาแต่ราคาเริ่มต้นของเขาก็40-50 บาทนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าใส่ปูก็จะเพิ่มตังค์เขาไปนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ผมจำราคาไม่ได้นะฮะจำได้ไม่ได้จะว่า
1: ตัวนี้ปูก็เนื้อปูมันแพงอ่ะ
0: จำได้ว่าตังกล้วยนี่เขามีมะม่วง
1: มะม่วงร่องตัวนี้ก็เหมือนแบบลื้อไปเยอะเขาเรียกอะไรถางไปพี่สาวเขาก็ไปทำอย่างอื่นก็เลยเหลืออยู่ร่องร้อยอยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินใช่ไหม
0: เขาอยู่คลองดำเนินนะครับแต่ไม่ได้อยู่ตลาดน้ำ
1: ครับ
0: เขามีสวนนะ
1: ถ้าหน้ามะม่วงอกร่องเขาจะมีขายด้วยถ้ามีหน้ามะม่วงอกร่องเขาจะเก็บมะม่วงอกร่องมาขายหน้าร้าน
0: อร่อยอร่อยมากนะมะม่วงเขาเรียกว่ามะม่วงกะล่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: อร่อยมากหาทานยากนะมะม่วงอกร่อนเลยนะครับ
1: ถ้าใครอยากกินบะหมี่ตังกวยก็แวะไปเลยลาดพร้าว101นะครับขายช่วงน่าจะขายช่วงกลางวันบ่าย
0: ๆ
1: ตอนนี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์หมายถึงปิดเร็วขึ้นขายเร็วขึ้นปิดเร็วขึ้นอาจจะบ่าย3อ่ะ
0: ครับเพราะว่าตอนเช้านี่เขาตีบะหมี
1: ่ครับ
0: เวลาตีบะหมี่นะครับก็สองร้านนี้ผมว่าอร่อยมากคือท่านผู้ชมเชิญรู้ฟังเห็นว่าร้านบะหมี่ที่ไหนอร่อยก็บอกมานะครับ
1: โอ้บะหมี่เชยชุนไอ้บะหมี่เปิดพิสดารเยอะ
0: โอ้ยบะหมี่นี่กินไม่เบื่อเลยนะคุณเจี๊ยบแต่ไม่จริงผมกินไม่เบื่อบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมไม่เบื่อนะครับแต่ต่างไปข้าวอย่างเมื่อกี้กินข้าวบางทีผมก็เบื่อกินข้าวนะครับแต่บะหมี่เนี่ยกินได้ตลอดเลยโดยเฉพาะผมชอบกินบะหมี่แห้งมากกว่าบะหมี่น้ำ
1: เพราะอะไรครับ
0: มันไม่รู้นะผมกินบะหมี่เนี่ยกินแห้งมาตลอดคุณจะจำได้ไหมมีที่โคราชมีบะหมี่อันหนึ่งร้านเนี่ยคุณรู้จักมาแต่ก่อนเนี่ยเขาหาบขายนะขายบะหมี่ขายก็กลางคืน
1: คร
0: ับ เวลาขายเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ไม้เคาะหนังปอกปอกปอก
1: เหมือนบะหมี่แต่ก่อนบะหมี่เกี๊ยวที่เป็นรถถีบนะจ๊ะกลางคืนมาขาย
0: อันนี้ไม่ใช่นี่เขาหาบเลย
1: ร
0: ้านเนี่ยก่อนบ้านคุณย่าอยู่ที่โรงเรียนเล็กเนี่ยนะครับซอยสุริยวงศ์เนี่ยเราก็รอเลยครับ2 ทุ่มก็จะหาบมาขายแล้วใช้ไม้ตีเบลเลียวไม้ตีเกียวนะ
1: คร
0: ับ ปกแล้วตอนหลังเขาก็ย้ายไปอยู่ที่โคราชนะครับเพิ่งเคยไปกินเนี่ย
1: ร้านอะไรอาจารย
0: ์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วจ้ะอยู่ตรงผมก็จำไม่ได้ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่ไปก็ไปที่กระบุงนะครับขายตอนกลางคืนเนี่ยเย็นๆกลางคืนเนี่ย
1: แถวตลาดแม่กิมเพงครับผมนะ
0: ไม่ใช่ฮะตลาดตรงนั้นเป็นตลาดกลางคืนถนนคนเดินนะครับมันอยู่ด้านหลัง
1: แม่โม
0: ย่าโมย่าโมอยู่ด้านหลังย่าโมผมยังใจผมอยากจะไปกินลองดีก็เคยไปกิน
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อันนั้นบะหมี่เขาก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาตีเองเหมือนกันเรื่องบะหมี่อร่อยเนี่ยนะครับมีเยอะนะครับอย่างบะหมี่ลิ้นชักอ่ะจำได้ไหม
1: ที่สมุทรสงครามหรือว่าที่สามชุกก็มีลิ้นชักยันที่ตรงสมุทรสงครามไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อนั่นทีเดียวเราเอาเรื่องที่สามชุกบะหมี่เนี่ยเขาตีเองแล้วเขาใส่ในลิ้นชัก
1: ครับผม
0: ใส่ในลิ้นชักนะครับนี่ก็อร่อยนะไอ้ที่คุณเกียรติบอกนะที่แม่กองสมุทรสงครามตรงข้างทางรถไฟ
1: ครับ
0: นะครับบะหมี่เจ้านี้เนี่ยเขายังตีแบบโบราณ คุณโบราณยังไงรู้ไหม
1: ครับ
0: เขาใช้ไม้ไผ่ยาว
1: ๆ
0: แล้วนั่งห้อมไม้ไผ
1: ่ครับ
0: นะแล้วก็โยกโยกโยกตีแป้งบะหมี่ก็อร่อยจานนี้ก็อร่อยครับ
1: ขายดีด้วย
0: นะ
1: ขายดี
0: อะไรนะ
1: ขายดีครับ
0: ขายดีขายดี
1: หมดเร็วหมดเร็ว
0: แล้วหมดเร็วครับอีกอันขึ้นได้ที่สองให้นะสระบุรี
1: มันมีเขียวร้อยปี
0: นั่นแหละครับนั่นเขาก็ตีเองก็อร่อยนะครับแต่ว่าที่สุดยอดของที่บะหมี่สาวให้นะครับเขาจะมีเกี๊ยวทอดกรอบจำได้ไหม
1: เกี๊ยวกรอบบางเฉียบ
0: บางเฉียบเลยแล้วมีน้ำจิ้ม
1: ครับ
0: อร่อยอร่อยมากครับน้องเรนเฮ่แต่ผมเรื่องบะหมี่นี่นะฮะไปที่ไหนก็ผมชอบเสาะหาบะหมี่ว่าที่ไหนอร่อยบ้างได้ที่ไหนก็ไปทานที่นั่นแปลกนะ
1: ถ้าไปราชบุรีใจก็กำเชงเนาะ
0: โอ้ยนั่นก็เหมือนลืมเกือบลืมน้ำเชงก็อร่อยมากบะหมี่แต่น้ำเชงนี่เขาบะหมี่เขาก็อร่อยแต่ว่าเขาจะมีอะไรใส่เขาใส่ชามใหญ่ๆเลย
1: ชามใหญ
0: ่ๆเขาตั้งฉาย
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมน้ำเชงเนี่ยตั้งฉายแต่ตั้งฉายอร่อยแล้วก็พริกเขาที่มันส้มก่อนมีพริกแล้วก็พริกดองนะนี่ก็อร่อยเป็นเกียรติแต่มันก็แปลกอย่างหนึ่งไอ้บะหมี่เนี่ยทางภาคเหนือนี่ผมก็ไปมาไม่มีเลย
1: ก็มีที่อุทัยกับเพชรบูรณ์ไหมอาจารย
0: ์เพชรบูรณ
1: ์ร้านลมศักดิ์อ่ะ
0: โอ้สนใจได้คุณขอบคุณมากอยู่ที่ลมศักดิ์ฮะมีบะหมี่อร่อยจานหนึ่ง
1: มีเส้นเองเหมือนกัน
0: มีเส้นเองครับอันนี้ก็อร่อยฮะลมศักดิ์ครับก็คือเริ่มไปก่อนเพชรบูรณ์ก็ถือว่าเป็นเหนือนะ
1: เหนือตอนล่าง
0: นะเดินตอนล่าง
1: ครับ
0: ทางใต้เนี่ยนึกออกไหมทางใต้
1: ภาคใต้ที่ผมไปแล้วอาจารย์ให้เปิดเอาไว้เนี่ยนะคือร้านที่จังหวัดตรังจังหวัดตรังเนี่ยจะมีร้านโกชอยอ่ะ
0: อ๋อใช่ร้านโกชอยเกือบลืมไปเลย
1: ที่แก
0: ผมหอมอ่ะย่างทุกทีไม่ได้คิดถึงบะหมี
1: ่บะหมี่โกชอยอร่อยนะอาจารย์เนาะ
0: อร่อยครับอร่อยนะครับ
1: มันมีโกชอยใครคุณผู้ฟังนะครับถ้าอยู่จังหวัดไหนแล้วมีบะหมี่อร่อยอร่อยนะ SMS เข้ามา4689899 4689899เพราะอาจารย์สันติเนี่ยทำมา50ปีร้านอาหารเนี่ย 5-6,000 ล้านร้านบะหมี่เนี่ยต้องอย่างน้อยก็ต้องมีสัก30ล้านนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วว่าไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะค่อยๆนึกขึ้นได้ว่ามันมีที่ไหนบ้าง
1: เชียงใหม่มีไหม
0: นี่ละสิผมเชียงใหม่นั่งคิดตอนนี้ไม่มีนะลำปางก็ไม่มี
1: มีไหม
0: โอ้ได้ฮะอะไรนี้เกือบลืมเชียงรายไปมีไอ้มีอันนี้เป็นหมี่ของจีนฮ่อนะ
1: ครับ
0: เส้นบางบางอร่อยมากครับจะไม่เหมือนบะหมี่ของกวางตุ้งร้านนี้อร่อยนี่ก็ได้แล้ว
1: คร
0: ับ ดูเคยไปกินเมื่อกลุ่มกี่เคยไปกิน
1: อยู่ที
0: ่ตอนก่อนนะก็อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สายแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ผมใกล้ผมก็จำได้ซอย11นะครับเดี๋ยวจำได้ซอย11นะฮะใกล้ๆกับไปที่พวกแมคโครอะไรสิเนี่ยนะอันนี้มันเป็นบะหมี่แปลกนะครับอันนี้ต้องจะแตกต่างคนอื่นเพราะจะมีกะหล่ำปีดองมีกะหล่ำปีดองนะแล้วก็ใส่ไก่ไก่ฉีกเป็นเส้น
1: ๆครับ
0: นี่นะแล้วก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนของกวางตุ้งนะครับไม่เหมือนกับที่เราเคยกินมาร้านนี้แปลกชื่อเล็กในเล็กคุณก็จำได้นี่เขาเป็นเจ้าชายคุณเคยเอาเขามาเดินใส่ไอ้ชาญนะพ่อเขาเป็น เป็นอะ

0: อยู่ที่12บรรดา
1: จ
0: ำได้ไหมพระองค์คุณเคยงานของกวงฟุนเม้งอ
1: ่ะมูลนิธิกวงเม้งจัดงานที่แม่สายงานประจำปีแล้วลูกชายเขามาเดินใช่ไหม
0: ชายคุณเยอะให้ลูกชายเขามาเดินเนี่ยนะครับนี่แหละครับแล้วก็ไอ้บะหมี่ร้านนี้เวลาฤดูหนาวยังกันอีกอย่างนะฮะถ้าฤดูหนาวก็จะมีไอ้หมูน้ำค้าง
1: ครับ
0: แล้วก็มีไส้กรอกน้ำค้างผมถ้าไปนี่ผมบอกว่าบะหมี่ของร้านนี้นะครับจำใจชื่อเจ้าเล้งหรืออะไรเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คุณเห็นคุณกรมเคยทานสิ
1: โอ้อันนี้โหเหตุการณ์น่าจะนานอาจารย
0: ์บางเส้นไม่เหมือนบะหมี่กวางตุ้งเลยเส้นบางละเอียดนิ่มผมชอบมากเลยนี่ก็ไปไม่สายเท่าไหร่ก็ต้องแวะกินร้านเขานะครับโอเค
1: ที่ใต้เนี่ยมันมีที่หัดใหญ่อาจารย์ร้านบะหมี่สายสามอ่ะมันก็ตีเส
0: ้นไหนอยู่ที่ไหน
1: หัดใหญ
0: ่หัดใหญ่บะหมี่สายสามไม่เคยกินร้านนี้ไม่เคยกิน
1: นั่นสิอาจารย์ไม่ได้ไปหัดใหญ่เลยถ้าไปจะเชิญอาจารย์ไปทานอร่อย
0: เออจะไปเนี่ยนะเอาโอกาสจะไปหัดใหญ
1: ่นี่ก็โรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าน่ะที่คุณนัวที่อาจารย์เคยไปทานไปพักแล้วไปทานอาหารที่ร้านในโรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าน่ะคุณนัวเขาเชิญนะอาจารย
0: ์ที่เป็นโรงแรมอะไรที่ผมชอบไปกินมันมีไม่ใช่บะหมี่เป็น
1: โรงแรมไอ้ลาดหน้าโรงแรมเอเจนซี่
0: อ๋อเหรออ่าลาดหน้ามันไม่ใช่บะหมี่นะผมเกียด
1: ไม่แต่ร้านบะหมี่ที่เกียดพูดถึงนี่มันเป็นร้านทั่วไปเป็นสตรีทฟู้ดอาจารย์ชื่อร้านบะหมี่สายสามคนนิยมมากคนมาลงมาเลมากินเขาตีเส้นเองเลยแต่ว่าไอโรงแรมรีเจนซี่มันเป็นร้านหน้าที่อาจารย์ชอบอ่ะร้านหน้าเจ้าสมุทรนะ
0: อร่อยนะอร่อย
1: ที่อาจารย์ไปกินกับพรพิมลมฤทัยโคลิเซียมฟิล์ม
0: อ๋อใช่ใช่คุณพรพิมลพาไปกิน
1: นั่นแหละ
0: แล้วนั่นไอเขาเรียกอะไรบะหมี่ที่เขากินกับไอเป็ดนะเป็ดน้ำขิง
1: อ๋อนี่จะแดงจะแดงตอนนี้น่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่หลังโรงแรมวิเจนซี่ใกล้ลีกาเด้นนี่แหละเป็นบะหมี่น้ำขิง
0: เออแปลกดีนะ
1: โอ้หากินยากนะ
0: เออมีเจ้าเดียวเป็นเป็ดนะ
1: ฮะเป็นบะหมี่เป็ด
0: ใช่
1: บะหมี่เป็ดก็จะขายตอนเย็นอาจารย์เย็นถึงตีสองตีสาม
0: เออใช่ขายถึงตีสาม
1: ตอนนี้มีสองเจ้าแล้วไงน้องสะพ้ายก็มาขายด้วยเพราะว่าพี่แดงแกไม่สบายผมไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าลูกสาวเขาขายอยู่แล้วก็เลยมาอีกสองห้องก็เป็นสะพ้ายก็มี
0: ทั้งอร่อยทั้งสองเจ
1: ้
0: านะ
1: ใช่ใช่แล้วมีน้ำขิงกินแล้วชื่นใจเนาะ
0: น้ำสดน้ำน้ำขิงเป็ดครับนี่ชื่นใจจริง
1: ไม่ค่อยมีนะอาจารย
0: ์ไม่มีนะมีที่หาดใหญ่แห่งเดียวเอาที่ผมสังเกตมาสนใจบะหมี่ก็จะเป็นบะหมี่หมูแดงนะก็แล้วบะหมี่อย่างไอ้เจ้าสเล็งไอ้เจ้าอะไรที่แม่สายนั่นก็เป็นบะหมี่ไก
1: ่
0: ไก่ฉีกนะไก่ฉีกไม่ไก่ไม่ใช่ไก่สับไก่ฉีก
1: แล้วเส้นเขาเนี่ยเขาจะมีเส้นหมี่หุ้มเส้นบะหมี่แล้วก็มันมีเส้นนั้นด้วยจานมีซั่วมีซั่วแบบ
0: ไม่ใช่มีซั่วมีซั่วที่ทั้งนั้นที่
1: ขาวเล็กๆ แต่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะมันดูบางทีเส้นมันเละไปหน่อย
0: มีซั่วนี่ก็ไม่ใช่ของกวางตุ้งนะเป็นของ
1: ฮกเกี้ยนนะได้จิ๋วละ
0: มีซั่วนะก็จะผัดใหญ่ก็จะผัด
1: แต่อันนี้เป็นมีซั่วเส้นขาวๆอาจารย
0: ์ก็ใช่มีซั่วเส้นมันก็ขาวๆอยู่แล้วอ
1: ันนี้ไว้ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่า
0: ร้านไหนที่ไหนร้านไหน
1: ก็เนี่ยร้านเจ๊แดงก็มีในหาดใหญ่ในภูเก็ตจะมีเยอะแต่ไม่ใช่หมี่ซั่วผัดจะเป็นหมี่ซั่วที่เขาไว้ใช้เนี่ยทำว่าหมี่เป็ดหมี่ซั่วเป็ดหมี่ซั่วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
0: ใช่
1: แต่เราชอบกินหมี่เหลืองมากกว่าเนาะ
0: แดงผมจำได้มีนะหมี่ซั่ว
1: หมี่ซั่ว
0: แล้วไม่ชอบกินบะหมี่ที่มันทำแบบแป้ง

0: ตาลีอ่ะบางเรื่องมากกว่า
1: เนาะถ้าพูดถึงบะหมี่นี่โหแต่ละร้านแต่ละที่นะจ๊ะเนาะ
0: เนี่ยบะหมี่นี่เป็นอาหารของคนจีนที่เขานิยมมากเราไปฮ่องกงเห็นไหมร้านบะหมี่เยอะเลยขายบะหมี
1: ่ใช
0: ่ผมเคยอยู่ซีอานที่ซีอานนี่นะซีอานนี่ทางเหนือเลยนะก
1: ็
0: เป็นบะหมี่บีบแบบเป็นบะหมี่บะหมี่บะหมี่ซีอานนะก็เรียก
1: บะหมี่ซีอานบะหมี่ฮกเกี้ยนบะหมี่แท้จิ๋ว
0: อะไรบะหมี่ฮกเกี้ยนนะบะหมี่กวางตุ้งแต่บะหมี่แท้จิ๋วแท้จิ๋วไม่มีบะหมี่นะแท้จิ๋วจะเป็นก๋วยเตี๋ยวครับบะหมี่บะหมี่ฮกเกี้ยนใช่ใช่บะหมี่ฮกเกี้ยนมีอ๋อภูเก็ตก็มีภูเก็ต
1: อ๋อภูเก็ตนี่เยอะเลยบะหมี
0: ่บะหมี่บีฮกเกี้ยนเนี่ยที่ร้านไม่ใช่ได้ดูเราก็มีนะบะหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยพ่อคุณเนี่ยซื้อมาจากฮ่องกงให้ผมนะเป
1: ็
0: นบะหมี่ตีนะใส่เป่าฮื
1: ้อ
0: เป็นเนื้อเป่าฮื้อเนี่ยใส่เนื้อบะหมี่แล้วใครอยากกินก็ไปไม่ใช่ได้ดูนะครับเรามีบะหมี่นะฮะแล้วก็เป็นบะหมี่ที่คุณป๊อบบี้จิตติเซียงเนี่ยเขาสั่งมาให้ผมโดยเฉพาะก็ทำไปทีไรก็คนชอบผมก็ไปเอาบะหมี่เป่าฮื้อเนี่ยราดหน้าด้วยเป่าฮื้อครับลองดูนะครับถ้าอยากจะกินบะหมี่เป่าฮื้อตอนร้านไม่ชอบได้หลวงเนี่ยเรามีแล้วเชื่อว่าในกรุงเทพไม่มีนะก็ต้องไปซื้อที่ฮ่องกง
1: อัน
0: นี้อร่อยแปลก
1: บะหมี่เป่าฮื้อ
0: บะหมี่เขาเอาเนื้อเป่าฮื้อไปผสมอยู่ในบะหมี่
1: ไม่เคยกินไม่เคย
0: ลองมากินที่ร้านไม่ชอบได้หรอสิลองมากินนะครับก็เราก็เอาเป่าฮื้อราดหน้าเป็นเป่าฮื้อที่นะทำทีไรก็โอ้ยชอบชอบแต่ว่าต้องสั่งนะฮะเราไม่ได้ทำเป็นเมนูประจำแต่ทำได้ทันทีนะครับ
1: จะแปลกไป
0: แปลกไปครับ
1: แต่ฮ่องกงมีใช่ไหม
0: ฮ่องกงมีเส้นบะหมี่เป่าฮื้อแต่เขาไม่เอาเป่าฮื้อราดหน้าเหมือนผมมันดัดแปลงขึ้นเองดัดแปลงเองก็อร่อยครับอร่อยมากอยากเชิญท่านผู้ฟังอยากกินบะหมี่เป่าฮื้อนะที่ในกรุงเทพนี่จะมีร้านผมร้านเดียวก
1: ็
0: มาลองที่ร้านไม่ช้อยเดลวงนะครับครับ
1: บะหมี่เป่าฮื้ออ
0: ่าใช่ใช่ครับ
1: นะวันนี้ใครคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมีความรู้เรื่องบะหมี่ตีเส้นเองบะหมี่เจ้าไหนอร่อยนะ SMS เข้ามาเลยนะจะรายการร่วมกันนะครับเราจะได้รู้ว่าโอเคนะบางคนเนี่ยชอบกินบะหมี่เจ้าไหนอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่าอย่างที่เมืองชนอาจารย
0: ์
1: ที่เมืองชนเนี่ยเขาจะมีบะหมี่เปาะใช่ไหม
0: ใช่ใช่มีเปา
1: ะซึ่งอาจารย์ไม่ชอบ
0: ผมไม่ชอบเลย
1: มันหนาไปหรือว่าไงฮะไม่ชอบอะไร
0: ไม่ชอบมันใหญ่เส้นมันใหญ่บะหมี่ผมชอบเป็นเล็กๆ
1: ม
0: ันก็ได้ดีบะหมี่อัศวินแต่นี่ไหมของร้านสีฟ้านะ
1: ฮะ
0: เนี่ยเป็นร้านที่ก่อนนี้เขาขายอยู่สีฟ้านี่ขายอยู่ที่แถวราชวงศ์แต่ตอนนี้เขาย้ายมาแล้วย้ายมาอยู่ในซอยที่อะไรล่ะครับแถวใกล้ไทยรัฐที่ผมไปทำงานอยู
1: ่ครับ
0: ซอยอะไรนะเข้าไปนี่นะอยู่สายมือนี่อร่อยครับก็แปลกครับซอยนี้ผมเคยอยู่เองจำที่ซอยไม่ได้
1: เนาะถ้าพูดถึงบะหมี่อาจารย์สมัยแรกๆเก่าๆเลยเนี่ยเจ้าไหนเป็นเจ้าแรกๆครับอาจารย
0: ์เพราะเจ้าแรกของต้องบอกบะหมี่ที่เขาบะหมี่คุณย่ากลางคืนที่เขาหาบมาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ราชประเนียงครับเนี่ยเจ้าแรกอีกอันหนึ่งก็มีบะหมี่ปูนะครับอยู่ในตลาดเขาเรียกตลาดปยามาย
1: อ๋อที่เราไปทำรายการที่อาจารย์ให้ไปทำบะหมี่ปูตรงตลาดมืดอ่ะ
0: แต่เขาเรียกตลาดมืดก็เรียกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่

0: นะครับ
1: ขายอยู่ขายดีด้วยจ้าแล้วไม่แพงด้วย
0: เออไม่แพง
1: บะหมี่ปู60 บาท
0: บะหมี่บะหมี่ปู
1: นะฮะใครที่อยากกินบะหมี่ปูแบบราคาที่สมควรแต่ต้องได้นะเป็นบะหมี่ที่ขายอยู่ตรงนั้นจะก่อนมันเป็นโรงเรียนเล็กใช่ไหมจารย
0: ์แล้วก็ตลาดอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่นะครับ
1: ยังขายอยู่ฮะ
0: ขายกลางคืนเนี่ยพวกนี้จะขายกลางคืนนะครับ
1: มีแม่ลูกแม่ลูกขายพ่อเขาไปแล้ว
0: อ๋อโอ้ยตะโก้มันมีจามีเก่าแก่เลยผมกินตั้งแต่เด็กนะครับเดี๋ยวนี้พ่อเขาขายนะพ่อเขาเนี่ยก็เสียไปแล้วตอนนี้มารุ่นลูกละ3 generation
1: ใช่แล้วก็ราคาถูกด้วย
0: ไม่แพงแต่ก็น้ำคุณเด็ดบะหมี่ไอ้นี่นะกินน้ำเขาเนี่ยโอ้น้ำหวานมากเลยกินน้ำก็คือน้ำปูเนี่ยเขาเอากระดองปูไปต้มในน้ำ
1: ก็ใกล้ๆกับหอยทอดไง
0: ฮะติดกัน
1: นั่นแหละ
0: แต่หอยทอดแม่รัตนาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขาย
1: ก็ให้หลานขาย
0: ก็ให้หลานขายตัวออกงานรับออกงาน
1: นะฮะเพราะฉะนั้นบะหมี่ละเจ้าเนี้ยที่ตลาดมืดหรือตลาดพญาไม้หรือวงเวียนเล็กเนี่ยหรือบางเดี๋ยวนี้เขาใช้ชื่อว่ามันใกล้สะพานพุทธอะเขาก็เรียกบะหมี่ปูสะพานพุทธนั่นแหละ
0: เราเรียกบะหมี่ยุ้งเวลเล็กมีปูเวลเล็ก
1: เพราะตอนหลังเขาก็เลยเขียนชื่อว่าบะหมี่ปูสะพานพุทธอ๋อ
0: เราไม่เขียนเราผมไม่ได้สังเกต
1: ร้านป้าเล็กๆค่ะแต่ว่าร้านเขาเนี่ยมันจะรวมอาหารอร่อยเช่นหอยทอดนะหมูสเต๊ะ
0: หมูสเต๊ะมีไอติมผมชอบมาก
1: ไอติมไข่อะ
0: ไอ้ที่มันแข็งๆอยู่ข้าง
1: แล้วราคาไม่แพงทั้ง3ล้านเลย3แสนราคา
0: ไม่แพง
1: แต่ต้องได้นะครับเพราะนั้นใครอยากกินก็ไปได้เลยโอ้วันนี้รวมร้าน
0: บะหมี่เยอะเลย
1: รวมร้านบะหมี่จะทั่วประเทศแล้วเนี่ย
0: ก็จะมีอีกนะบางทีผมก็ไปคิดที่ศรีประจันตลาดศรีประจันก็จะมีบะหมี
1: ่เอาละ
0: ที่ผมเรียกบะหมี่อะไรยายช้าขอบคุณครับที่ผ่านกันอยู่กันยายช้าช้าจริง
1: เหรอเอายายช้าเราไม่เคยกินอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: โอ้ต้องเดี๋ยวนี้ก็ออกมาขายข้างนอกเมืองเพราะเขาขายอยู่ในเมืองริมแม่น้ำสุพรรณยายช้าเนี่ยนะโอ้ช้าจริงๆแต่อร่อยคือแปลว่าอยากกินแกไปนานแล้ว
1: นะ
0: ตลาดศรีประจัน
1: คุณฟังเอสเอ็มมาเลย4689899ร้านบะหมี่เจ้าไหนที่ตัวเองเคยกินคุณฟังเคยกินแล้วชอบแล้วคุณสันติยังไม่ให้ตาเปิดนะยังไม่ได้ไปชิมผมก็ยังเหลือเยอะมากมันมีเยอะมาก SMS มานะครับ4689899เดี๋ยวก่อนจะพัดเบรกก็บอกว่าน้ำปลาหวานแม่อาลีนะอันนี้บอกได้เลยว่าอาจารย์ให้เปิดพิสดารเป็นน้ำปลาหวานเจ้าเดียวที่ให้อร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะฮะตอนนี้ผลไม้แบบเยอะมากเพราะนั้นใครอยากกินรสชาติเข้มข้นเนี่ยน้ำปลาหวานแม่อารีหาซื้อง่ายด้วยอาจารย
0: ์
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะพวกเซเว่นอีเลเว่นท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะไม่ว่าจะเป็นโลตัสเป็นกูเม่เป็นฟู้ดแลนด์หาซื้อได้เลยน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงพักสักครู่นะอาจารย
0: ์ครับก็ไปเชียร์แล้วก็เอซูนเข้ามานะครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงสอง
0: เราคุยกันต่อได้เรื่องบะหมี่ก็ได้เราพูดวันนี้เราพูดเรื่องบะหมี่ครับ
1: ครับพักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟัง

0: 6736 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง F99 ทีมเรโดขึ้นแข็งแรงวันนี้อยู่กับอาจารย์สันติเสวตวิมลแม่ช้อยนางรำนะครับและผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์จัดรายการวันนี้เราพูดคุยเรื่องบะหมี่นะจริงๆแล้วเป็นพวกเส้นเนี่ยแม้จะบะหมี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยคนไทยนิยมมากถ้าเราไปต่างประเทศนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหายากแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้เดินไปถึง19ก็เจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อร่อยนะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวในโลกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอร่อยสุดแล้วก็หลากหลายวันนี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องบะหมี่นะบะหมี่ก็โหไปกินที่ไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้จริงๆรสชาติดีนะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับ
3: อยู่แล้วครับ
2: นะ
3: มีไหม SMS
2: เดี๋ยวเราดู SMS กันนะครับเอาละบะหมี่ยังไม่หมดนะเชิญนะครับ
3: ครับ
2: พูดคุยกันได้เลยนะฮะ
3: ครับ
2: หลายจังหวัดเลยนะอาจารย
3: ์ใช่ครับ
2: ร้านยายช้าคือร้านบะหมี่ตาอะไรเนี่ยตาโป้ออกมานอกเมืองศรีประจันแล้วครับอาจารย
3: ์ใช่ครับผมประจันก่อนก็อยู่ในเมืองเลยครับหนีออกมานอกเมืองครับเยช้าเนี่ยครับไปนั่งคอยกันละช้าคอยทำสักขาผู้หญิงแกละอายุมากกว่าหนักสิบปีนะครับ
2: ตาโป้คือใครไม่รู
3: ้
2: เพราะเราบอกว่าร้านใหญ่ช้าก็คือร้านตาโป้บะหมี่ตาโป้
3: เขาจะเดิมอาจจะชื่อมีใครก็ชื่อตะโป้หนึ่งแล้วพี่น้องเขา
2: เอาละแฟนประจำ5959นะครับก็สวัสดีค่ะอาจารย์สันติและคุณสมเกียรติขอบคุณครับฟังทุกวันฟังทุกวันน่ารักมาก
3: เอาว่าไป
2: ไม่แล้วตัวบะหมี่ที่อ่างทองที่ตรงวิเศษชัยชาญที่อาจารย์บอกอันนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือเป็นบะหมี่เป็ด
3: เนยไม่ใช่บะหมี่นะเขาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะ
2: อ
3: ๋
2: อในคนนึงก๋วยเตี๋ยวเป็ด
3: นะนั่นเป็นเป็ดนะไม่ก็ไม่ได้เน้นบะหมี่เน้นเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ใช่บะหมี่นะครับ
2: โอเคนะอาทิตย์หน้าจะไปพิษณุโลกช่วยแนะนำร้านอาหารด้วยครับอาจารย์
3: คุณผมเรียกผู้เรียนเลย
2: ถ้าไปพิษณุโลกนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าร้านอาหารเยอะมากอาจารย์สันติเนี่ยไปกินเยอะแล้วก็ร้านเปิดไปเยอะเอาเป็นว่าอ่ะอย่างร้านอาหาร25น
3: อ25นอใช่
2: 25นอเนี่ยอยู่ใกล้ๆกัน
3: ร้านได้ร้านนี้สมัยก่อนก็ไม่ให้กินในร้าน
2: หรือนี่เขามีให้นั่งกินในร้านแล้วเพื่อความสะดวกบางคนก็เดินทางจากกรุงเทพไปจะไปอะไรล่ะจะไปโรงแรมไปขอยืมจานยืมช้อนแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะนั้นถ้าไปพิษณุโลกนะครับร้านแรกเลยเนี่ยแนะนำเลยนะครับร้าน25นออยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นมันจะมีธนาคารกรุงเทพนะร้าน25นอเนี่ยเขาจะขายอาหารแบบเนี่ยผัด3เหม็นกับข้าวโอ้โหกับข้าว 5-60 อย่างนะอาจารย์เนาะ
3: เยอะอีกร้านอย่าลืมดิข้าวมันไก่
2: นะฮะพอร้าน25นอที่เราบอกแล้วว่าอร่อยมากเนี่ยแล้วก็ร้านต่อไปก็ข้าวมันไก่พังกี
3: ่พังกี่นี่อร่อยจริงๆนะครับข้าวมันไก่ร้านนี้มีไก่ให้เลือกสองอย่างไก่ไทยและไก่จีนนะครับที่อร่อยมากคือก็จะมีผัดเครื่องใน
2: ผัดพริกเครื่องในเน
3: า
2: ะ
3: อร่อยร้านนี้ต้องไปนะครับสองร้านนี้ไปพิศโลกอร่อยจริง
2: ๆแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวที่คุณพี่ติเขาชอบก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะก๋วยเตี๋ยวไก่ติงลี่ไง
3: ก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่ออะไรไม่จำ
2: ติงลี่
3: ชื่ออะไร
2: อาจารย์ไม่ได้ไปนานแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่ติงลี
3: ่อ๋อติงลี่อะไรอีกอัน
2: ที่อยู่ในตลาดอ่ะ
3: อ๋อติงลี่ก็รู้

0: แต่ว่าเขา
1: คิดถึงใครวัดล้อมยายจันเนี่ยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวจุกไก่ไทยนะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์จะไปใช่เขาจะไปกินของอร่อยอร่อยเยอะหลายอย่างแนะนำนะเอาง่ายๆคุณง่ายๆเลยนะ
0: ค
1: ุณไปร้าน25นอเขาขายตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยกับข้าวนั่งทานได้อร่อยแม่ช้อยการันตีเปิดพิสดารนะครับ
0: อร่อยจริงๆ
1: แล้วก็อีกร้านนึงก็ถ้าเป็นอาหารจะเป็นอาหารที่สั่งกินเนี่ยร้านบ้านไม้นะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: เอาบ้านไม้คือปรุงไปบ้านไม้ก็ตอน
1: ตรงถนนอู่ทอง
0: ก็ดีอาหารปลา
1: ถนนอู่ทองอันนี้ก็ต้องกินนะฮะร้านบ้านไม้เนี่ยเป็นร้านเป็นบ้านฮะแล้วกับข้าวเขาหูเป็ดร้อนเองน้ำพริกเองแกงไอเห็ดพอที่เขาเก็บเอาไว้อ่ะไม่มีไม่ใช่หน้าเห็ดพอเขาก็มีแกงคั่วเห็ดพอกับข้าวเขาอร่อยหลายอย่างอันนี้อาจารย์กินประจำนะครับนอกจากบ้านไม้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีช้าต้องกินข้าวมันไก่ติงลี่ไม่ใช่ข้าวมันไก่ผังกี
0: ่ผังกี่ไม่ใช่ติงลี
1: ่นะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวรัฐมนตรีไงอาจารย
0: ์อ๋อเกือบลืมไปก๋วยเตี๋ยวรัฐมนตรีนะ
1: ใช่ใช่อาจารย์ก็ให้ตาเปิดไว
0: ้เขาจะอร่อยอร่อยมากมาก
1: แล้วก็เห็นรูปรัฐมนตรีเยอะเลยนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับร้านเราที่มีแปลกเขาจะเอาหนังหมูนี่นะมีหนังหมูแล้วต้ม
1: ครับ
0: นิ่มๆนะแต่กินกับซอสแดงเขาชอบมากซื้อกินเป็นประจำครับไปที่นั่นก็ต้องซื้อเขาครับ
1: นะแล้วก็โอ้ของอร่อยเยอะนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อถ้าใครชอบกินหนังมุสลิมก็ตรงโบสถ์นะฮะข้างๆทางรถไฟนะฮะ
1: ครับ
0: มีร้านมุสลิมอร่อยเลยครับอาหารมุสลิมมีโรตีมีมัสยิดปะมีข้าวหมกไก่นี่อร่อยมีตาเปิดมันก็มีอยู่ร้านหนึ่งมีตาเปิด
1: เอสเอบีเอสมาครับจาน
0: ว่า
1: ราเมงเป็นบะหมี่แบบญี่ปุ่นไหมครับ
0: ไม่ใช่บะหมี่ไม่ใช่แบบเป็นของคนญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่บะหมี่นะครับมันจะเป็นแป้งนะจะเข้าอยู่ในสกุลของก๋วยเตี๋ยวมากกว่า
1: อืม
0: ราเมงก็เชฟขมูลเนี่ยทำอร่อยเชฟขมูลทำราเมงอร่อยน้ำสดชื่นใจเลยครับ
1: นะคนละอย่างกันนะครับอาจารย
0: ์อาจารย์ไม่ใช่คนละอย่างไม่ใช่บะหมี่ไม่ใช่สกุลบะหมี่
1: มาแล้วเรามาดู SMS ต่อเลยนะฮะมาล่าสุดอีกแล้วนี่ถามว่าอาสันติเคยกินบิ๊กบะหมี่ปากทางเข้าวัดสมรโกฏติดถนนติดถนนวัดติดถนนรัตนาธิเบศรไหมครับ
0: ไม่เคยกินนะไม่เคยกินเคยที่บ้านที่ตอนนั้นแหละบ้านหลวงก็ติดกับวัดสมรโกฏนะครับ
1: ร้านมันอยู่หัวมุมทางเข้าซอยร้านใหญ่ๆนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อผมมีแล้วล่ะร้านนั้นไม่เคยกินเขาสักทีคือไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าก
1: ลุ่มเพื่อนเจงเขาถามมา
0: ไม่เคยกินครับ
1: ถ้าเคยรสชาติเป็นยังไง
0: ฮะ
1: ถ้าเคยกินรสชาติเป็นอย่างไร
0: อะไร
1: หมายถึงว่าถ้าอาจารย์เคยกินร้านบิ๊กบะหมี่เล่าให้ฟังหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไง
0: ก็ไม่ได้กินไง
1: ไม่เคย
0: เราใ
1: จไงมันใกล้บ้านเนาะไม่บ้านแล้วกับข้าวที่บ้าน
0: เดียวแล้วล่ะร้านก็ใหญ่โตแต่ไม่พูดขนาดผมมองดูแล้วผมเห็นก็ไม่รู้อยากจะกินทั้งที่อยู่ข้างบ้านนะครับ
1: ครับนะฮะยังไม่เคยเพราะนั้นก็ตอบไปได
0: ้เราจะลองดูนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะลองกินที่นะครับบางทีก็อาจจะอร่อยมากนะครับเดี๋ยวต้องลองใกล้บ้านผมเลยครับก็ได้รู้มาอยู่หลังวัดสมรโกฏ
1: หรือว่าใครเคยกินนี่เสียไม่บอกก็ได้นะจะแนะนำอาจารย์ก็ได้นะ
0: ครับได้ครับ
1: ถ้าใครเคยกินนะผมก็ไม่เคยไปแถวนั้นก็ไปไม่ช่วยได้หลวงอย่างเดียว
0: ครับผม
1: แต่ก็มีก๋วยเตี๋ยวถั่วแระใช่ไหมพี่ถั่วแระ
0: ก๋วยเตี๋ยวถั่วแระไม่ใช่บะหมี่นะ
1: ก็มีหลายเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะ
0: ก็อร่อยถั่วแระก็ทำอร่อยมากคนสายนั้นนะมันถั่วแระเป็นคนบุกเกิดขึ้นมาเป็นคนแรกเลยแต่ตอนนี้โอ้คนสายนั้นเต็มไปด้วยร้านอาหาร

0: นี่หรอครับมันนอนดึก
1: เนาะแต่ก่อนเส้นนั้นจะเงียบๆหน่อยนะจ๊ะเนาะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เอาล่ะวันนี้รวบรวมบะหมี่เจ้าอร่อยหลายเจ้าด้วยกันนะครับใครมีเจ้าไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับอยากให้พูดถึงก็ SMS เข้ามานะครับ4689899 4689899นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อครับอาจารย
0: ์
1: นะครับผมมีเรื่องแนะนำกับคุณผู้ฟังนะครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะฮะแต่ความสะดวกก็ต้องมาด้วยไม่ใช่สุขภาพอย่างเดียวนะครับบอกได้เลยว่าจะแนะนำค่ะคือตัวคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวนะฮะที่เรียกว่าเป็นหม้อหุงข้าวที่โอ้โหขนาดนะนี่เป็นดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอันนี้บอกได้เลยว่าเรามีไอเทมลักของสายเฮลตี้นะจะมาบอกคุณเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าคุณจะหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์กรเนี่ยหุงข้าวแบบแยกน้ำอ่ะตัวหม้อเนี่ยข้างในนะเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับแล้วก็ยังมีความอัจฉริยะที่จะบอกคุณผู้ฟังสำคัญมากอันนี้นะฮะเพราะว่าเขามีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าคุณจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กหรือว่าจะเอาไปนึ่งอาหารนะฮะนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าสบายมากอิสระนะฮะมั่นใจด้วยมาตรฐานหมออกครับรับประกัน1ปีนานถึง1ปีเต็มนะตอนนี้ราคาที่ขายอยู่เนี่ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษครับจากราคาปกตินะฮะ 2,990 บาทตัด 2,000 ออกไปเลยครับเหลือเพียง990บาทครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ถือว่าราคาถูกมากสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งตอนนี้นอกจากคุณจะได้ของดีแล้วคุณได้ของแถมเพิ่มทันที2รายการครับมีที่คีบอาหารนะครับกับมีตัวเขาเรียกตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สั่งซื้อได้เลยนะครับเรามีอะไรล่ะรับประกัน1ปีด้วยนะฮะไม่ใช่สิไม่ใช่รับประกันอยู่แล้วตัวโทรนะโทรมาเลย02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทครับเพราะฉะนั้นสะดวกซื้อสนุกช้อปต้องช้อปแมเนียนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่ดีจริงๆนะครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเองนะครับเอาละเรามาดู SMS กันต่อนะครับอ๋อมีเรื่องราวที่เขาฝากเอาไว้นะครับตัวคอนเสิร์ตกายกุศลนะครับของมูลนิธิอันนี้เป็นคอนเสิร์ตเดี๋ยวนะผมดูรายละเอียดนิดนึงเพราะเขาจะเล่นวันอาทิตย์นี้แหละใครที่อยากจะดูนะครับบอกได้เลยว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลของมหิดลเขานะฮะใครที่อยากดูเนี่ยต้องรีบซื้อบัตรเพราะว่าโอกาสที่จะบัตรใกล้หมดแล้วเป็น Family Forever to Concert นะครับเขาจัดที่มหิดลนะครับวันที่20กันยายนนี้นะฮะเวลาบ่าย2โมงนะครับซื้อบัตรที่ทิเก็ตเมลอนนะฮะซื้อได้เลยนะครับรอบบ่าย2โมงนะครับศิลปินโอ้โหเกือบ100คนจัดรายได้เนี่ยมอบให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพนะครับซื้อบัตรได้เลยนะครับทิเก็ตเมลอนครับนะฮะเรามาดู SMS กันต่อ SMS ถามว่าบะหมี่อะไรเนี่ยบะหมี่อ๋อตัวร้านเนี่ยเป็นบะหมี่ที่เขาทำเองที่ผมไปกินประจำเนี่ยคือตัวของโกช้อยที่จังหวัดตรังถ้าใครได้ไปแล้วก็มีบะหมี่สมจิตที่สมจิตและบะหมี่ยาวนะอันนี้อยู่ที่ภูเก็ต

0: นะครับไปกินได้เลยอร่อยอร่อยมากนะภูเก็ตก็มียาวเย็นตาโฟกับบะหมี่สมจิตอร่อยเวลาหมดแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์ฟัง Active Radio ไม่สุด

0: วลา 11:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเผายางวางตะปูระบายทำลายกล้อง CCTV และเผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยาหมู่หมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจากการตรวจสอบพบคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นการวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระบายทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้กับรถแบ็คโฮและรถบดถนนรวม3คันนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับบ้านถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดเช้านี้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในทันทีพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนนายก้องสกุลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปเบตงซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่ในเมืองไทจงแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมตัวในเวลาต่อมาสื่อไต้หวันรายงานว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือนายอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและคบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อวันที่2เมษายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยวันที่14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจในช่วงบ่ายวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและกล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมินติงเมื่อคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงไทยพักและออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืดวันที่13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถและขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของนายอูจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและคุมตัวนายอูมาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่จะใช้มือบีบคอจนหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักและนำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วขับลงใต้เป็นระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วนำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานและซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ตำรวจตรวจสอบและพบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้เตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่และกระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันแล้วพลั้งมือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับวันนี้ทัพนักกีฬาไทยมีลุ้นถึง3เหรียญทองในการแข่งขันกีฬา Asian Games วันแรกอย่างเป็นทางการโดยทั้ง3เหรียญทองมาจากกีฬาเทคบอลซึ่งโปรแกรมการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:20 นในประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นจากนั้นจะเป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เวลา 15:10 จุฑาทิพย์กันตทงและสุภาวดีวงคำจันทร์จะพบกับทีมชาติเมียนมาปิดท้ายที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์ทาวสิริและจิรติจันเลียงจะลงสนามพบกับเลบานอนเวลา 15:50 โดยในวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7
3: ช่วง Premier League อัปเดต
2: มิเกลอาร์เตต้ายอมรับหลังเกมแพ้ไบรตันว่าคู่แข่งเล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนในเกม Premier League นัดล่าสุดที่อาร์เซนอลบุกไปโดนไบรตันยิงถล่ม3-0หลังเกมมิเกลอาร์เตต้าระบุว่าทัพนกนางนวลเล่นได้ดีสมควรเป็นผู้ชนะแต่ตัวเองรู้สึกผิดหวังมากกับช่วง30 นาทีแรกของเกมความผิดพลาดของอาร์เซนอลในเรื่องเทคนิคหลายครั้งทำให้ต้องตกอยู่ในความกดดันถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ต้องเรียนรู้สิ่งที่ทีมทำมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกมันน่าจดจำมากแต่นัดนี้มันชัดเจนว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้และคิดว่าฟอร์มของอาร์เซนอลในวันนี้ห่างไกลจากมาตรฐานด้วยจากนี้การพักเบรกช่วงทีมชาติจะทำให้มีเวลายอมรับมันเพราะเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมาก
3: ช่วง Premier League Update
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เทคโนโลยีไลฟ
6: ์ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับประจำอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์นะครับเทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTubeที่ FM 99 Radio ก็ไปกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้นะครับฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube ได้ทั้งคู่นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับส่วนฟังผ่านทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้กลับมาจัดสดๆแล้วนะครับเมื่อวานกะเทปไป1วันนะครับมีภารกิจต้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ช่วงนี้จริงๆอาจจะมีหายอีกเป็นระยะบอกไว้ก่อนกลับมา กลับมาอยู่สภาวะวิกฤตอีกเล็กน้อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้มากับฝนไม่แน่ใจว่าในเมืองตกหรือยังนะครับแต่ก็แถวพุทธมณฑลสาย3สาย4สารยาตอนนี้ก็เริ่มพรำๆแล้วแต่ยังไม่ได้หนักนะครับยังไงเดินทางเย็นนี้ก็น่าจะเจอฝนอยู่รถรา น่าจะติดอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เทคแคร์ดูแลนะจ๊ะไม่รู้จะแนะนำยังไงได้แต่บอกว่าเทคแคร์ดูแลนะจ๊ะประมาณนี้นะครับอ่ะมาเมื่อวานอัปเดตข่าวสารวงการเกมไปเยอะพอสมควรวันนี้อาจจะเล็กๆน้อยๆวันนี้อยากเน้นตอบคำถามแล้วกันเนาะทาง SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับเดี๋ยวจะถามว่าไม่มีข่าวมาอัปเดตสักหน่อยนึงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมที่จะกลายเป็นสื่อบันเทิงอื่นๆนะครับอันนี้เขาจับมือร่วมกันระหว่าง Netflix กับ Sega ช่วงนี้ Netflix cross ยับเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปจับมือกับบริษัท Entertainment เตรียมทำanimation series นะครับในจักรวาลของ Diablo ประกาศในงาน BlizzCon 2026อันนี้ประกาศจับมือกับ Sega นะครับเตรียมเอา IP ดังของฝั่ง Sega มาทำสื่อบันเทิงจะมีทั้งแอนิเมชันซีรีส์นะครับจะมีทั้งภาพยนตร์เอาแอนิเมชันซีรีส์ก่อนนะครับก็คือSony The Hedgehog นะครับก็จะทำเป็นแอนิเมชันซีรีส์นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับร่วมกับทางด้านของคุณนากาฮาระซึ่งก็คือเป็นคนที่ทำ Sony Hedgehog ทั้ง3ภาคนั่นแหละกับทางด้านของคาร์ลสตีเฟนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงส่วนตัวภาพยนตร์จะเป็น2เรื่องเรื่องแรกคือ Crazer ไม่ใช่ Crazer Crazy Taxi นะครับอันนี้จะได้ทางด้านของแดนเกเกอร์นะครับทางด้านของดักแมนนะครับมาที่เคยอยู่เบื้องหลังพวกแบบนักเก็ตกันฉบับปี2025อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของคุณนากาฮาระมาร่วมด้วยในการที่จะพัฒนาบทนะครับอีกอันนึงอันนี้น่าจะหายและน่าจะคาดหวังมากๆก็คือ Stranger Dan Heaven ตัวเกมยังไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าประกาศเตรียมทำภาพยนตร์แล้วแล้วก็เหมือนเดิมได้คุณนากาฮาระนะครับมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Stranger Dan Heaven ในฉบับภาพยนตร์ด้วยนะครับก็คือถ้ากับเป็นanimation series 1อันก็คือ Sony The Hedgehog แล้วก็เป็นภาพยนตร์ live action 2อันนะครับก็คือ Crazy Taxi กับทางด้านของ Stranger Dan Heaven เป็นความร่วมมือกันของ Netflix กับทางด้านของ Sega นะครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับแบบเสียตังค์นะในระดับของ Extra กับ Deluxe นะครับก็เกมใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาใน Libraryของ PlayStation Plus Extra แล้วก็ดีแล้วให้คุณสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มเข้ามาหลายเกมแล้วร้อยนะครับเกมหลักๆที่น่าสนใจก็จะมี Ninja Gaiden Rage Bound นะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มี WWE 2K26 ด้วยแล้วก็เกมอินดี้ที่เคยเข้าชิงเกมIndie of the Year ด้วยนะครับอย่าง Bon X Pit อันนี้แนะนำสนุกผมซื้อบนเวอร์ชันสตรีมเป็นเกมพินบอลแบบล็อกไรท์นะครับแล้วก็มีแบบสร้างบ้านสร้างเมืองนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับเป็นแบบเหมือนปลูกผักใช้คำว่าปลูกผักดีกว่าบอลเอ็กพิกอันนี้สนุกนะใครยังไม่ลองเล่นลองไปหาเล่นดูถ้าเกิดหาเกมแบบเล่นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแบบต้องใช้จินตนาการเล็กน้อยนะครับแล้วก็มี Sniper Elite Resistance ก็เข้าสู่ตัวของPlayStation Plus Extra แล้วก็ Deluxe Library ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสมัครตัวที่เป็น Deluxe มันจะเล่นตัวที่เป็น Classic ได้นะครับก็มีการเพิ่มเอาตัว Mega Man X Command Mission นะครับกับ Metro Deluxe Redux นะครับเข้าไปสู่ตัว Library ของตัวในระดับชั้นของ Deluxe ด้วยก็ไปลองเล่นดูนะครับมีบทวิเคราะห์อันนึงจากทางด้านของ IGN อันนี้น่าสนใจเหมือนกันทางด้านของ IGN เนี่ยเขามีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนงานแล้วก็อนาคตของ PlayStation ออกมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ PlayStation หรือ Sony PlayStation อาจจะอยู่ในช่วงขาลงก็ได้นะครับเหตุผลหลักๆไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการที่แบบจะยกเลิกการแผ่นยกเลิกการขายแบบ physical ในอนาคต ที่จะเริ่มตอนมกราคม2028หรืออะไรแต่เขามองภาพรวมของตัว PlayStation เองเลยนะครับเขามองว่าความสำเร็จของ PlayStation ในตลอด30ปีตั้งแต่ Play 1จนถึง Play 5เนี่ยหลักๆอ่ะมันเกิดจากตัวเกมที่เป็นลักษณะของ Single Player นะครับโดยเฉพาะเกมที่เป็น Exclusive เราจะคุ้นเคยแบบ God of War Ghost of Yote Ghost of Tsushima นะครับก่อนหน้านี้ก็มีMarvel ตระกูล Marvel อ่ะ Spider-Man 2ล่าสุดก็คือMarvel Wolverine มี Last of Us มีอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมที่เป็นเกมอ่ะเอ็กซ์คลูซีฟโอเคแล้วแต่ว่าหลังๆก็ไปในแผนการเดิมมันไปถูกพอร์ตลง PC ด้วยแต่ว่าแบบแผนการใหม่คงไม่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าในช่วงหลังเนี่ยคือเหมือนอันนี้ IGN วิเคราะห์นะ IGN เขาวิเคราะห์ว่าทางด้านของ PlayStation เนี่ยดูค่อนข้างจะ play safe ไปนิดนึงเพราะว่าเกมที่เคยเป็นจุดขายที่สุดจุดดึงดูดที่สุดของ PlayStation ก็คือเกมแนวที่เป็น Single Player เนี่ยในระดับที่เป็นแบบ S Tier Elite Tier เนี่ยมันดูซ้ำซากไปนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังไม่ว่าจะเป็น Ghost of Yote ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ถามว่ามันแปลกใหม่ไหมมันสุดไหมเมื่อเทียบกับตัวต้นของมันอย่าง Ghost of Tsushima คนที่เล่นมาทั้งสองภาคก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันว่ามันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ดูมันไม่ได้ดูตื่นตาตื่นใจเท่าตอนครั้งแรกที่เราเล่น Ghost of Tsushima เนี่ยใช่ปะหรือแม้กระทั่งอนาคตของ God of War พี่ล้นซ่าท้าถวยเทพนะครับเมื่อก่อนมันหูแอคชั่นจ๋าสนุกมากช่วงหลังแบบเกมเพลย์มันมีความดรามาติกขึ้นนะครับแล้วก็การสปินออฟรอเฟย์ออกมามันก็ไม่ได้การันตีหรือว่าแบบมันดูแปลกๆอ่ะอันนี้มุมหนึ่งนะครับหรือจะเป็นตระกูลของเกมอย่าง Marvel อ่ะ Spider-Man 1 Spider-Man 2พอได้แต่พอเป็น Marvel Wolverine คะแนนรีวิวหรืออะไรออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคะแนนรีวิวที่ออกมาไม่ค่อยดีคือไม่ได้บอกว่าแย่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีเวอร์ไม่ได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือความวิจารณ์ส่วนใหญ่ก็จะมาในแนวเดียวกันก็คือมันดูเหมือนเอา Spider-Man มาเปลี่ยนสกินอ่ะคือมันไม่ได้ค่อยนำเสนออะไรใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเท่าไหร่แล้วก็ตลอดระยะอันนี้ IGN บอกนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ Sony เอง PlayStation เองก็พยายามจะหาแนวทางอื่นก็เหมือนพอจะรู้แหละว่าแนว Single Player มันคงไปต่อได้มันคงมีกำแพงอะไรบางอย่างก็เลยพยายามจะผลักดันเกมแนวที่เป็น Live Serviceซึ่งก็แป๊กแทบทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็น Concord ในตำนานหรือจะเป็น The Last of Us Online หลายคนบอกว่าว่ะลืมเลยว่าเคยถูกพัฒนามันถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็มี Destiny 2ก็หยุดอัปเดตไปแล้วหรือแม้กระทั่งล่าสุดอย่างมาราธอนเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็มาไวไปไวตอนนี้ก็แทบจะไม่มีคนเล่นละสำหรับมาราธอนนะครับแล้วก็ยิ่งข่าวล่าสุดที่เล่าไปเมื่อวานก็คือการยกเลิกโปรเจกต์กับทางด้านของโคจิมะโปรดักชันนะครับของคุณฮิเดโอะโคจิมะก็คือเกมแนวฟิตซิงอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เลยดูเป็นการตั้งคำถามเหมือนกันแล้วก็แน่นอน GTA 6อาจจะทำให้ PlayStation อันนี้อาจารย์บอกนะครับGTA 6หรือว่า Grand Theft Auto 6คงจะทำให้ PlayStation กลับมาคึกคักสักพักหนึ่งแต่อย่าลืมว่า GTA 6เองก็ไม่ใช่ Exclusive ของ PlayStation 5นะครับเพราะว่าตัวเองมันเป็นลงทั้ง PS5 แล้วก็ Xboxตั้งแต่ Day 1ทั้งคู่แล้วก็ถ้าอิงตามข่าวลือช่วงหลังก็เรามีข่าวลือว่าเราอาจจะไม่ต้องสำหรับชาว PC อาจจะไม่ต้องรอเป็นปีอาจจะได้เล่นตัว GTA 6เร็วกว่าที่หลายคนคิดก็ได้นะครับก็ต้องรอดูแล้วก็เดี๋ยวจะมี1เกมอย่างตัวอีก1ล้นซ่าแต่ไม่รู้ว่าจะท้าไม่รู้ว่าจะสำเร็จเท่าท้าทวยเทพมั้ยก็คือ Inter Galactic ที่แบบนึกออกใช่ไหมปล่อยเทรลเลอร์ออกมาของ Naughty Dog ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเกมเพย์ประกาศว่าตัวเกมพัฒนาสำเร็จแล้วแต่ป่านนี้ยังไม่มีเกมเพย์ออกมาให้ดูหลายคนก็รอดูว่าเกมเพย์จะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ซึ่ง Inter Galactic ก็จะเข้าลูปเดียวกับพวกเนี่ย Ghost of ตระกูล Ghost of ทั้งหลายตระกูล Marvel ตระกูล God of War ก็คือเป็นเกมแนวที่เป็นแบบ Single Player นั่นเองครับก็รอดูเหมือนกับIGN พยายามจะบอกว่าโซนี่ต้องพยายามหาเดอะแบกอันใหม่มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมายังหาเดอะแบกเหมือนในอดีตไม่ได้นั่นเองนะครับ ประมาณนี้ใครที่ใช้ Gemini บ่อยๆนะครับก็ล่าสุด Google มีการปล่อยแอป Gemini สำหรับ Windows ออกมาเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เขาปล่อยเวอร์ชัน Mac OS มาตั้งแต่นู่นเมษาพฤษภาที่ผ่านมารอกันมาตั้งกี่เดือน 5-6 เดือนกว่าเวอร์ชันของ Windows จะมานะครับแต่ตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ก็จะมีสามารถใช้ช็อตคัทใช้ตัวที่เป็นแบบถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น alternate window มั้งในการหรือ alternate space bar นี่แหละในการเรียกใช้ช็อตคัทในส่วนของตัวแอป Gemini ได้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้จะใช้คำว่าเมื่อเช้านี้แล้วกันApple ก็ปล่อยอัปเดตสารพัด OS ของ Apple ออกมาครบเลยนะครับทั้ง iOS 27 iPad OS 27 Mac OS 27 code name คือ Golden Gate นะครับมี Watch OS 27 TV OS 27แล้วก็ Vision OS 27ก็ปล่อยอัปเดตกันทั้งหมดแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากอัปเดตเป็น iOS เป็นเวอร์ชัน2027นะครับก็หรือตัวสารพัด OS 27เนี่ย Apple ก็มีทางเลือกให้ก็คือครับอย่าง iOS ทุกอันเนี่ยทั้ง iOS iPad OS Mac OS เขาก็มีการออกเวอร์ชันที่เป็นอัปเดตยังคงอยู่กับตัว OS ที่เป็นเวอร์ชัน26แต่จะเป็นที่มีการอัปเดตพวก security patch อะไรมาแล้วก็จะเป็นพวก iOS 26.7 iPad OS 26.7 แล้วก็ Mac OS 26.7 ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองอัปเดตดูในส่วนของ iOS กับ iPad OS 27หลักๆนอกเหนือจากเรื่องการปรับตัวที่เป็น liquid gas ได้แล้วที่แบบสามารถปรับระดับได้แล้วอยากจะให้ใสแค่ไหนอยากให้ทึบไหมอะไรเงี้ยปรับได้แล้วนะครับประสิทธิภาพโดยรวมที่หลายคนน่าจะพอรู้สึกได้นะครับก็คือเรื่องของความเร็วในการใช้งานแอปไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเปิดแอปความเร็วในการสลับแอปความเร็วในการใช้งานภายในแอปเรื่องของ UI UX หลายๆอย่างเพราะว่าใน iOS 27กับ iPad OS 27เนี่ยทางด้าน Apple เขามีการปรับรูปแบบของวิธีการทำงานของตัว UI UX ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่เขาประกาศไว้ตั้งแต่ตอนงาน WWDC ละซึ่งก็ถ้าใครใช้เวอร์ชันเบต้าอาจจะรู้สึกสมูทไปก่อนแล้วตอนนี้ก็ใช้คำว่าระดับอัลต้าสมูทแล้วบน iOS 27กับ iPad OS 27ก็ตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครลง iOS 27กับ iPad OS 27แล้วอยากลองใช้ Siri AI นะครับก็สามารถทำได้แต่ว่าคุณต้องตั้งตัวเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษซะก่อนนะครับถ้าเป็นภาษาไทยจะไม่สามารถทดลองใช้Siri AI ได้เพราะ Siri AI ยังไม่รองรับภาษาไทยนั่นเองแล้วก็ยังไม่มีรถแมพว่าจะรองรับภาษาไทยเมื่อไหร่ด้วยนะครับไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆเท่าที่ประกาศตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยโผล่เข้ามาในไทม์ไลน์การอัปเดตของ Siri AI เลยโอเคถ้าเกิดใครอยากลองใช้ Siri AIก็เปลี่ยนตัวเครื่องเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่การตั้งค่าคือ setting เนาะไปที่ Siri แล้วก็จะมีให้เลือกว่าเป็นให้ทดลองก็คือ try Siri AI วงเล็บ beta เพราะตอนนี้ Siri AI ยังเป็นเวอร์ชัน beta อยู่นะครับก็เปิดเสร็จแล้วมันจะให้เรากด joy with list นะครับซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนออกมาว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งในกรณีของ iPhone รุ่นที่จะรองรับ Siri AI ได้จะต้องเป็น iPhone 15ขึ้นมาแล้ว iPhone 15เนี่ยต้องเป็น iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max ด้วย iPhone 15 15 Plus ไม่ได้นะครับในกรณีของ15นะต้องเป็น15 Pro 15 Pro Max แต่ถ้าเกิดเป็น iPhone 16 Series 17 Series ได้ทุกรุ่นนะครับก็คืออย่าง16ก็ได้ทั้ง16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max 16e ได้หมด17เนี่ยก็ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น17 17 Pro 17 Pro Max 17 E ส่วน iPhone Air ก็ได้ด้วย18มันได้อยู่แล้วนะครับ iPhone Duo ได้อยู่แล้ว

0: มานี้ถ้าเกิดใครอยากใช้อยากทดลองใช้ตัว Siri AI นะครับนอกเหนือจากตัวซอฟต์แวร์นะครับ Apple ยังมีการปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ AirPods ใหม่ออกมาให้ด้วยก็จะมาทั้งตัว AirPods 4นะครับ AirPods Pro 2 AirPods Pro 3แล้วก็ AirPods Max 2นะครับตัวของ AirPods 5ไม่ต้องอัปเดตเพราะว่าเฟิร์มแวร์นี้มาพร้อมกับ AirPods 5อยู่แล้วแต่ AirPods 5ยังไม่ได้ขายนะก็ไปลองอัปเดตได้อัปเดตใหม่หรือเฟิร์มแวร์ใหม่ที่อัปเดตให้กับตัวหูฟังอย่าง AirPods 4 AirPods Pro 2 AirPods Pro 3แล้วก็ AirPods Max 2สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาอย่างแรกก็คือรองรับการใช้งานกับ Siri AI ได้นั้นก็พอรู้กันอยู่อย่างที่2ก็คือจะเพิ่มความแม่นยำในการค้นหา AirPods ได้นะครับก็คือไอ้ตัวที่เป็น Precision Finding ผ่าน Apple Watch ก็จะทำงานได้มันย่ำขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนน่าจะถูกใจมากๆก็คือในส่วนของการปรับ EQ Custom EQ นะครับสามารถปรับแต่ง EQ ได้ตามต้องการแล้วคือถ้าในการปรับแต่ง EQ เนี่ยมันจะปรับได้ทั้งหมด3ย่านก็คือ Low Mid High ก็ไปลองเล่นๆปรับดูนะครับว่าเป็นยังไงหลักๆประมาณนี้สำหรับตัว AirPods ที่ออกเฟิร์มแวร์มาให้ใหม่นะครับนั่นคือข่าวที่นำมาฝากเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับไปที่คำถามงานใน SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับโอ้โหคำถามนี้ตอบยากว่ะลงท้ายด้วย5635งบไม่เกิน 8,000 ขอการ์ดจอมือ1มือ1หรือมือ2ก็ได้แต่ขอแรม 8GB เน้นพอเล่นได้ไม่เวียนหัวลื่นๆเดี๋ยวขอหาก่อนนะลองหาดูถ้า 8,000 8,000 นิดหน่อยได้ไหม คือไม่อยากให้เล่นตัวเก่าเกินไปนักน่ะถ้า 8,000 บวกลบมันคือจริงๆมันส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 8,000 ต้นๆไม่เกิน 8,500 ถ้ายังพอหากันได้นะครับก็คือตัว GeForce RTX 4060 VRAM 8GBก็อยู่ในงบนี้แหละประมาณ 8,000 บวกลบ 8,000 กว่าๆไม่เกินไม่น่าเกิน 8,500 นะครับแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆในงบประมาณนั้นมันน่าจะได้ตัว Radeon RX 7,600 นะผมเข้าใจว่าน่าจะได้นะมือ2นะอันนี้คือมือ2หมดเลยนะผมไม่ต้องหามือ1ให้นะเพราะว่ามือ1ราคากระโดดไปไกลกันหมดแล้วนะอันเนี้ยถ้าเป็นตัว Radeon RX 7600ตัวธรรมดานะ7600ธรรมดาเนี่ยอยู่ในงบแน่ๆนะครับก็คืออยู่ในช่วงประมาณ 8,000 บวกลบก็คือ 7,000 ปลาย 8,000 ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดบวกขึ้นมาอยู่สักประมาณ 8,500 ไม่เกิน 9,000 ก็จะขยับขึ้นมาเป็นRadeon RX 7600 XT แต่ว่าจริงๆเอาแค่ตัว7600ก็ได้มัน VRAM 8GB อยู่แล้วนะครับก็น่าจะหาได้นะครับยกเว้นหาไม่ได้จริงๆแต่ประมาณนี้เราอยากให้หาตัว GeForce RTX 4060ก่อนกับตัวของ Radeon RX 7600อ่ะ2ตัวลองหาดูอยู่ในงบ 8,000 บวกลบทั้งคู่นะครับลงท้ายด้วย1409ธรรมดา iPad mini รุ่นไหนน่าเล่นสุดตอนนี้ผมเล็ง Oppo กับ iPad mini 7ตัวไหนน่าเล่นงบเท่าไหร่อ่ะและเน้นใช้งานอะไรจะได้ตอบถูกคือถ้าฝั่ง Android ถ้าเอาเวลานี้จะมีอยู่2ตัวที่ผมว่าน่าเล่นแต่ตัวแรกอาจจะหายากหน่อยแต่มันเป็นตัวคุ้มในกรณีถ้าเกิดว่าเอาแบบในมุม overall นะก็คือ Xiaomi Pad Mini นะครับ Xiaomi Pad Mini มันจะได้เป็นตัว IPS หน้าจอขนาด 8.8 นิ้วเป็น IPS LCD เนาะความเร็ว 3K แล้วก็ได้ชิปเป็นเรียลทงปีที่แล้วนะครับ MediaTekDimensity 9,400 plus ราคามันขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าราคาตอนแรกตัวเริ่มต้นแรม8 256มันเปิดแค่ 12,990 แต่ว่าราคาใหม่เหมือนจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 16,700 มั้งราคาใหม่แต่นั่นแหละมันเป็นตัวที่แบบถ้าฝั่ง Android นะในกรณีแบบ overall นะอันนี้ชอบสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจาะจงว่าเน้นเกมถ้าเจาะจงว่าเน้นเกมผมอาจจะชอบตัว Red Magic Astra Red Magic Astra 2นะครับจะได้เป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5กับหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ LTPO OLED ด้วย แต่ราคาถ้าผมจำราคาไทยไม่ผิดนะน่าจะเปิดอยู่ประมาณ2ไปปลายอ่ะถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะอยู่ประมาณ2899 2999ประมาณนี้นะครับแล้วก็เน้นขายออนไลน์เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นตัวเกมมิ่งจ๋าๆเลยชิปแรงสุดแล้วนะครับตัว2899เนี่ยมันจะได้เป็นตัวแรม12สตอเรจ256เพิ่งวางขายไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองสำหรับตัว Red Magic Ultra 2ในไทยถ้าเอาแบบไซส์เล็กก็จะมี2ตัวนี้ตัวท็อปสุดฝั่ง Android แต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของ Apple มันก็คงมีแค่ iPad mini ตัวเดียวซึ่ง iPad mini ใหม่มีตามข่าวลืออาจจะเปิดตัวปีหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นต้นปีปลายปีก็ไปรอลุ้นกันอีกทีนึงเท่านั้นเองเรานี้นะครับขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามต่อนะครับทาง SMS 4689899แล้วก็ YouTube รอสักครู่เดี๋ยวกลับมาตอบให้นะครับทาง FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 02-221-6736
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusiveของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:45 แล้วกันเนาะอ่ะขอลุย YouTube ก่อนที่ FM 99ที่ Radio นะครับคุณวิทย์แมนถามว่าผมสะสมอะไรของ Marvel DC มั้ยไม่เลยถ้าของเล่นที่สะสมมีแค่กันพล่ามีถ้าแบบเป็นของเล่นนะเป็นแบบโมเดลนะผมสะสมมีกันพล่ากับเรือ One Piece เท่านั้นเลยคุณวิชิตแมนตามมาตามนั้น iPhone ปีโป้นะครับวันนี้ฝนกระหน่ำนะตอนนี้ปกละคุณมามันนี่2537หูฟังตัวใหม่ของ Apple รุ่น5น่าใช้ไหมและเริ่มเปิดขายเมื่อไหร่ในไทยยังไม่มีการประกาศว่าจะขายเมื่อไหร่ก็รอติดตามอัปเดตผ่านหน้าเว็บของ Apple อีกทีนึงนะครับส่วนถามว่าน่าใช้ไหมส่วนตัวผมไม่ชอบเพราะว่าผมใส่หูฟังทรงนี้ไม่ค่อยรอดนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนมันเป็นหูฟังทรงแบบอีบัตเนาะมันไม่ได้แบบเกาะหูขนาดนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องไปลองสวมใส่ดูก่อนว่าคุณนู่นนี่นั่นไหมแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของสเปคโดยภาพรวมก็ดูโอเคนะก็ดูโอเคก็จริงๆข้อดีคือราคามันไม่ได้โดดจากเดิมเมื่อเทียบกับ AirPods 4ก็ถือว่าได้

รุ่นใหม่นะราคาเดิมก็ได้ใกล้เคียงเดิมก็ได้ก่อนจะซื้อก็ซื้อได้แต่ว่าไปลองเสียงดูก่อนก็ได้ผมเฉยๆกับมันละกันแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบบางคนก็บอกว่าใส่สบายแต่ผมใส่หูฟังทรงเอียบัดไม่ได้จริงๆใส่แล้วมันหลุดหูมันไม่ค่อยอยู่กับหูเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมสเปคหรืออะไรเงี้ยดีไมค์มันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ไลฟ์ทรานสเลทได้ใช้สติ AI ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าแน่นอนเสียงมันจะไม่ได้ดีเท่ารุ่นโปรแน่ๆโดยเฉพาะเรื่องของพวกเสียงเบสเรื่องของการตัดเสียงActive Noise Cancellation ก็จะสู้ไม่ได้แต่มันก็มีดีของมันในแง่ของแบบราคาที่ย่อมเยาลงมาความสวมใส่ที่สบายสำหรับคนที่ใส่แบบหูฟังเอียร์บัดแล้วมันเกาะหูได้นะผมไม่ค่อยก่อหูเท่าไหร่นะครับคุณอาทอนิ่งโตทรูกดีแท็กเขาจุงมือเข้าเรือนหอไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะเขาก็ควบรวมกันมาตั้งหลายปีแล้วเพียงแต่ว่ามันยังด้วยกฎหมายมันยังต้องมีทั้ง2ชื่ออยู่ในตลาดแต่ว่าโดยพฤตินัยโดยกฎหมายเขารวมกันเป็นตั้งนานแล้วนะครับคุณครับเกมพี่บอสครับเอาไงดีแพ้11คนยังพอทนแพ้10คนนี้พอเลยโอ้เขามูฟออนแล้วคุณครับเค้กผ่านๆไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้มารอดูคืนนี้ดีกว่าคืนนี้มีคาราบาวครับคืนนี้มีคาราบาวครับรอบ3คืนนี้มีคาราบาวครับรอบ3ซึ่งมีทีมใหญ่ลงเตะด้วยนะคืนนี้นะเอาคืนนี้มีเตะทั้งหมดอยู่5คู่นะคาราบาวครับตีหนึ่งครึ่งจะเป็นปีเตอร์โบโรเจอบาร์ลี่อันนั้นเฉยๆป่ะแล้วก็14:45จะเป็นเวสต์แฮมเจอฟูลแลมแล้วก็14:00อันนี้บันเทิงเพราะว่าลิเวอร์พูลเจอสเปอร์ลิเวอร์พูลใจดีไงเห็นไหมเจอกับอะไรอ่ะนัดล่าสุดอ่ะเขายังเก็บแต้มไม่ได้เลยเราก็แจกแต้มเขาไปใช่ไหมสเปอร์ยังยิงใครไม่ได้เลยเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะให้ยิงเองนะครับไม่ต้องห่วงก็ลิเวอร์พูลสเปอร์14:00แล้วก็จะมีอิปสวิชเจอกับอาร์เซนอลตอน14:00เหมือนกันแล้วก็14:00จะมีคู่หนึ่งคือเรดดิ้งเจอเบรนท์ฟอร์ดก็คืนนี้คาราบาวครับใครที่สมัครมอนาแม็กมาดูคาราบาวครับได้ด้วยนะหลายคนลืมหลายคนอาจจะโฟกัสอยู่แค่พรีเมียร์หรือเปล่าถ้าใครสมัครมอนาแม็กแล้วสามารถดูคาราบาวครับดู FA ครับได้ด้วยนะก็อยากตื่นมาดูก็จัดไปคืนนี้นะครับ14:00ส่วนใหญ่ก็น่าจะตื่นมาดูคู่14:00แหละลิเวอร์พูลสเปอร์อิปสวิชอาร์เซนอลประมาณนี้นะครับคุณ GG3411 นะครับ iPad mini จอ OLED ชิป A19 Pro หรือ A20 ถ้ายังให้จอ60ถ้าตามอิงตามข่าวลือก็ให้จอ60นะครับต่อไม่ว่าจะเป็น OLED หรือเป็น IPS LCD ตามข่าวหรือก็ยังให้เป็นจอ60อยู่เทียบกับ Xiaomi Pad 9จอ LCD ชิปทำความแบบ Gen 4 ช่วยเทียบให้หน่อยว่าเลือกตัวไหนดีเอางี้ผมว่ายังไม่ต้องเทียบไหมเพราะยังไม่รู้เลยว่า iPad mini ตัวใหม่ออกเมื่อไหร่แล้วจะเป็นจอ OLED จริงไหมยังไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าตามคือมันมีข่าวลือ2สายสายหนึ่งก็บอกว่าใช้จอเดิมจอ IPS คือทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชิปเพื่อลดต้นทุนเพราะไม่งั้นราคามันจะกระโดดไปเยอะกับอีกสายหนึ่งบอกไหนๆราคาจะขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจอ OLED ไปเลยไหนๆราคามันจะพุ่งแล้วอะไรประว่ากันไปเพราะนั้นมันคงเทียบไม่ได้เพราะว่าเหมือนคุณกำลังถาม1ตัวที่ยังสเปคยังเป็นแค่สเปคในกระดาษไก่ตัวนึงวางขายไปแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้จะเทียบให้ยังไงก็เลยไม่รู้เทียบยังไงแต่ถ้าเกิดแบบอยากให้เทียบจริงๆแบบเทียบแบบในมโนจิตมโนใจอะไรทั้งหลายว่ากันไปเนี่ยก็สุดท้ายก็กลับมาเลือกเรื่องเดิมก็คือคุณอยากใช้ iPad OS หรือคุณอยากใช้ Android อ่ะแล้วเกิดคุณเป็นสายเกมคุณอาจจะอยากได้จอมากกว่า60เฮิรตซ์คุณก็ต้องไปตัว Android มั้ยก็คือไปตัว Xiaomi Pad 9มั้ยนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปถูกป่ะแต่สุดท้ายมันยังตอบไม่ได้สุดท้ายมันก็กลับไปเรื่องของ OS เรื่องแอปพลิเคชันที่การใช้เรื่องของลักษณะการใช้งานอยู่ดีคุณมิสเตอร์มิลินนะครับสวัสดีครับในบอสแอป99เสียงเบาทางแจ้งทางคลื่นไปด้วยขึ้น 100.5 96.5 อื่นเสียงดังกว่าบอกคุณสุเทพไปหลายเดือนแล้วรบกวนในบอสผมทำอะไรไม่ได้ครับถ้าพี่สุเทพทำอะไรได้ผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็คงได้จะบอกว่าก็รับฟังไปด้วยแล้วก็ไปปรับให้ด้วยนะจ๊ะบอกได้แค่นี้จริงๆผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้เป็นคนทำแอปเข้าคลื่นผมยังไม่เข้าเลยห้องส่งยังไม่เข้าเลยคุณคุณน้องหงรอดนะครับสวัสดีครับพี่บอสหงเจอไก่คิดว่ายิงเยอะไฮสกอร์ไหมไม่ดูแนวรุกเราสิคุณน้องไฮสกอร์กี่โมงก่อนจะยิงเขาได้เราประสานงานป
ประสานงานกันแนวรุกได้กี่โมงเล่นกันคนละใช้ความสามารถเฉพาะตัวแทบจะล้วนๆเลยชั่วโมงนี้เอาก่อนจะลุ้นว่าเราจะไฮสกอร์ไหมรอลุ้นก่อนไหมว่าเราจะปล่อยให้สเปอร์ยิงเราได้ไหมก่อน เอออย่าไปทีเนี้ยแล้วก็อิราวล่าให้สัมภาษณ์ไปแล้วเพราะเขามีให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปแล้วอิราวล่าบอกชัดเจนว่าโลเตชันแน่ๆนะจ๊ะโกนี้เป็นไม่ใช่พ่อหมีอ่ะเป็นมาราชิวีแน่ๆอันนี้คอนเฟิร์มแล้วหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ดีผมว่าคาราบาวครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมาะสำหรับให้โอกาสทั้งตัวสำรองแล้วก็ทั้งดาวรุ่งเนาะประมาณนี้โอ้โหอยากให้แนะนำลงท้ายด้วย4449อยากให้แนะนำแท็บเล็ตจอเล็กๆใส่ซิมได้งบไม่เกินหมื่นไอ้ยามีไหมเอาจะถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ถามว่ามันน่าใช้ไหมอีกเรื่องหนึ่งมันไม่แน่นาใช้ขนาดนั่นนะหลักๆ ก็จะเป็นเสี่ยมี่ถ้าเอาไซส์เล็กใส่ซิมได้นะหลักๆ ก็จะเป็นเสี่ยมี่นะครับก็คือมี2ตัวให้เลือกก็คือจะมีถ้าเอาถูกเลยถ้าเอาถูกเลยก็คือ Redmi Pad SE 8.7 LTE ราคาอยู่ประมาณ 3-4,000 ประมาณนี้นะครับจอ 8.7 นิ้วนะครับได้ชิปเป็น Helio G85 ถ้าเกิดอยากได้ชิปแรงขึ้นมาหน่อยนึงกับจอต้องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็คือจอจะขยับจาก 8.7 นิ้วเป็น 9.7 นิ้วก็จะมีตัว Redmi Pad 2 9.7 LTE อันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 6,000 บวกลบโดยประมาณ 6,000 กว่าโดยประมาณนะครับก็จะได้ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 6S Gen 2 4G ก็ใส่ซิมได้รองรับ LTE ก็ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นที่เป็นรุ่น LTE ได้มันจะมี Oppo Pad SE แต่ว่าจอมันไม่ได้เล็กจอมัน11นิ้วเพราะฉะนั้นก็มีตัวเลือกแค่นี้ครับมันไม่มีตัวเลือกมากไปกว่านี้ไม่มีครับตามนั้นครับมันไม่มีจริงๆอ่ะจอไซส์เล็กไม่มีครับมีแค่นี้แหละก็อยู่ที่ว่าจะเอาตัวไหนจะเอา 4,000 บวกลบหรือจะเอา 6,000 บวกลบแต่ว่าแน่นอนสเปคมันไม่ได้แรงนะบอกไว้ก่อนสเปคมันไม่ได้แรงนะครับแรมแรมไม่ได้เยอะแรมรอมไม่ได้เยอะแบตไม่ได้อึดมากนะครับอันนี้คุยกันตรงๆนะฮะคุณครับเค้กรออยู่นะครับพี่บอสซีรีส์แนวอช็อปfor killer มันแนวไหนดีอ่ะคือถ้าเอาอ่ะยิงพวกวากาบอลมันก็ใช่นะอ่ะถ้าเทียบนะเป็นแอคชั่นassassin ถูกมั้ยก็ได้นะวากาบอลถ้าเป็นซีรีส์ใหม่ๆหน่อยในปีนี้มันมีอะไรอ่ะมีไออะไรนะก่อนหน้าเนี้ยAgent Kim อ่ะผมจำชื่อไทยไม่ได้ว่ะอ่ะผมว่าอันนั้นมันก็จะเรียกว่าอยู่ในแนวใกล้เคียงก็ได้นะสำหรับ Agent Kim นะครับบลอดฮาวบางคนก็บอกว่าแนวใกล้เคียงก็ใกล้เคียงก็ได้วะถ้าในต่างประเทศมุดถ้าเป็นซีรีส์ฝรั่งก็จริงๆ The Continental ก็ที่เป็นสปินออฟของจอห์นวิกอ่ะก็อาจจะไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้ดราม่ามากแต่ว่าก็แนวคล้ายๆอยู่นะครับหรือของอะไรอ่ะMy name ก็ได้เนาะฮันน่าก็ได้อะน่าจะอยู่กลุ่มนี้นึกไม่ออกว่าจะเป็นแนวไหนดีถ้าแบบเนื้อเรื่องสไตล์เดียวกันเลยนึกไม่ออกจริงแต่ว่าถ้าเอาแนวแบบแอคชั่นเป็นแบบนักฆ่าแอสซัสซินก็น่าจะกลุ่มประมาณนี้แหละนะครับคุณดร.เพิร์ลขอข่าวโรแมนทรีคิงดอมหน่อยภาคใหม่มาหรือยัง KOE เกมลงช่วงไหนสตรีม KOE คืออะไรวะอะไรคือ KOE วะRoman why Roman of Three Kingdom มันมีภาคใหม่ด้วยเหรอมันน่าจะเป็นภาคไหนวะพยายามนึกก่อนนึกไม่ออกอ่ะภาคมันต้องเป็นภาคอะไรภาค14ป่ะ Roman of Roman of the Three Kingdom ถูกไหมถ้าผมจะไม่ผิดปัจจุบันน่าจะเป็นภาค14
ซึ่งตอนนี้มันมีเดโมให้ได้เล่น

ตัวเกมออกตัวเกมออกไปแล้วด้วยนะตัวเกมออกไปตั้งแต่เมื่อวันที่10ที่ให้เล่นนะครับสำหรับตัว Roman of the Three Kingdom ภาค14ถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ไปโหลดเดโมดูก่อนได้ตัวเกมขายอยู่บนสตรีม 1,500 สำหรับตัวปกตินะสำหรับตัวปกตินะส่วน KOE คืออะไรฮะขอชื่อเต็มด้วยได้ไหมฮะขอบคุณฮะคุณไม่นะครับพี่บอยครับ Poco X7 Pro RAM 8 256ต้องเป็นยังไงบ้างใช้งานทั่วไปคุ้มไหมเห็นราคาออนไลน์ขายอยู่ 5,500 ถ้าหาของได้ผมว่าโคตรคุ้มนะถ้าคุณหาของได้นะกล้องธรรมดาครับกล้องไม่ได้อย่างนี้ Poco X7 Pro เนี่ยตอนมันเปิดตัวจริงๆเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ10,000ต้นเนาะประมาณ11,000-12,000ถ้าอิงราคาตอนเปิดตัวกับกล้องหลังตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านธรรมดานะเราไม่นับเอากล้องหลัก50ล้านน่ะคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้โดดเด่นในราคานั้นแต่พอถ้าคุณหาถ้าคุณบอกว่าคุณหาได้ในราคาประมาณไม่เกิน 6,000 ผมว่ากล้อง50ล้านกับราคา 6,000 ของ Poco X7 Pro มันดูโอเคนะถ้ากับราคา 6,000 นะคือมันไม่ได้เด่นกล้องหรอกกล้องมันไม่ได้ดีเวอร์หรอกแต่ถามว่ากล้องมันไม่ได้สมราคา 11,000 ตอนที่มันเปิดตัวหรอกแต่ถ้าเกิดมันขายในราคา 6,000 อ่ะผมว่ามันก็เหมาะสมกับราคานั้นจุดเด่นของ Poco X7 Pro จริงๆไม่ได้อยู่ที่กล้องแต่อยู่ที่ชิปมันได้ชิปค่อนข้างแรงเรื่องเล่นเกมเนาะ Dimensity 8400 Ultra ยิ่งในราคาไม่เกิน 6,000 ถ้าคุณหาได้จริงๆสภาพใหม่จริงของใหม่จริงก็คุ้มค่ามากครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเน้นกล้องอาจจะแบบต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นแต่กับราคา 6,000 ถ้ากับราคา 5,500 ถ้าคุณหาได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆกับราคานั้นนะครับคุณ HMN บอสคืนนี้เราจะชนะไหมไม่มั่นใจเลยเพราะอีลาโอล่าบอกว่าโรเทชันน่ากลัวมากเลยคำนี้บอกตรงคุณก๊อฟเกมพี่บอสครับเกมบางเกมบนสตรีมกำหนดให้การ์ดจอต้องมีแรมต้องมีแรม6กิกขึ้นไปแต่ถ้าเรามีแรม4กิกจะดันทุลังเล่นได้ไหมแพง GPU แพงเหลือเกินทั้งที่สเปคคอมมีแรมตั้ม 3.2 แล้วก็มันก็คนละส่วนกันอะ VRAM กับ RAM มันทำหน้าที่คนละส่วนแต่จะลองฝืนดูก่อนก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยรอดโดยเพราะถ้าเกิดคุณอิงสเปคขั้นต่ำแล้วนะพวกเรนเดอร์เท็กเจอร์มันจะไม่ทันอะประมาณนี้นะครับปีนี้ขอไม่เป็นทีมโรบินฮูดไม่ทันละเป็นไปแล้ว1นัดเรียบร้อยนะฮะคุณดร.โพ TCL Nick Paper 11พัดแถมปากกาไม่ถึง 5,000 แพงไปไหม Helio G100 เล่นเกมอะไรได้บ้างจริงเล่นได้ทุกเกมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอเกมหนักๆก็ต้องยอมรับว่าอาจจะปรับเฮิร์ตสูงๆหรือว่าเล่นไม่ได้ลื่นเท่าไหร่นักหรือปรับกราฟิกสูงๆไม่ค่อยได้นะครับส่วนถามว่าที่ตัว Nick Paper 11พัดคุ้มไหมกับราคา 1,500 มันก็เล่นได้อ่ะถ้าถามผมนะก็ไม่ได้แย่พูดถนอมน้ำใจไงดีวะคือถ้าเอาโดยตัวมันเองถ้าเอาโดยตัวมันเองก่อนคือราคาเปิดตอนแรกผมว่ามันดุดันไปนิดนึงเพราะว่าเปิดตอนแรกมันคือ 8,900 เลยนะสำหรับ Next Paper 11พัดแต่ถ้าเกิดโอเคตอนนี้หาซื้อได้ในราคาแบบ 6,000 บวกลบอย่างบานาน่าก็ลดเหลือ 6,150 อ่ะเนาะมันก็เล่นได้แหละ Helio G100 กับราคานี้ถือว่าสมมงไม่ถือว่าดีอ่ะดีอย่างน้อยก็ดีกว่า Redmi ดีกว่า Redmi 2ในราคานี้ด้วยซ้ำไปก็เล่นได้ครับแต่มันอย่างที่บอกมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่สำหรับ Helio G100 แต่ว่าก็เล่นได้นะเล่นได้ทุกเกมอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นเกมหนักๆพวก Genshin Impact หรืออะไรประมาณนี้ที่ออกแบบที่เป็นแบบแนว AAA อ่ะก็ต้องยอมรับว่าเปิดกราฟิกสูงไม่รอดถ้าอยากเล่นแบบเฟรมเรทลื่นๆหน่อยแบบ30เฟรม45เฟรมก็อาจจะต้องปรับกราฟิกให้มันโลโลนิดนึงเพื่อช่วยมันนะครับเพราะ Helio G100 มันเป็นมันเกือบจะเป็นตัว entry level ของฝั่ง MediaTek แล้วต่ำกว่ามันก็คือพวก Helio G8 Series ประมาณนี้พวก G85 G88 ตัว Helio G100 มันมีศักดิ์ศรีจริงๆเทียบเท่ากับ Helio G99 ครับก็แค่อัปเกรดในส่วนของตัวคล็อกสัญญาณนาฬิกาขึ้นมาหน่อยกับตัว GPU ขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับลงท้ายด้วย6140เกมใน AS Play เล่นใน Samsung ได้ไหมมันรองรับ Android ป่ะล่ะ
อันนี้ผมไม่รู้จริงมันคือเกมอะไรแต่ว่าถ้าในถ้ามันคือเกมอะไรก่อนถ้า GeForce Now ได้แต่เกมอื่นคือเกมอะไรอ่ะง่ายๆถ้าเกิดมันเป็นเกม Android ก็คือเล่นได้ครับเพราะว่า Samsung เป็น Android เนาะเพราะนั้นก็คือจะเล่นได้ครับตอบแบบนี้แล้วกันเพราะไม่ได้เจาะจงมาว่าเกมอะไรเอฟมีหลายเซอร์วิสด้วยก็เลยตอบไม่ถูกเหมือนกันคุณ NPC 7 CF 7 GZ โทรศัพท์ Android ที่ไม่ใช่จีนกับ Samsung ก็คือไม่เอาค่ายจีนเลยไม่เอา Samsung เลยรุ่นไหนน่าใช้บ้างก็น่าจะล็อกมงมา Sony ค่ายเดียวมั้ยฮะอ๋อมี2อันมี Nothing Nothing ไม่ใช่จีนนะ Nothing คือ UK นะครับก็จะมี Nothing กับ Sony อันอื่นก็จีนหมดอ่ะใช่ก็มีแค่ Nothing กับ Sony ทีนี้ก็รุ่นไหนน่าเล่นอยู่ที่งบแต่ Nothing ตอนนี้ตัวยอดฮิตอย่างตัว Nothing 4A Pro น่าจะหาของยากบางคนก็อยากจะขยับขึ้นไปตัวอดีตตัวท็อปเขาเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปปีที่แล้วปีนี้เขาไม่ออกตัวท็อปก็คือตัว Nothing 3ปีหน้าถึงจะมี Nothing 4นะครับถ้า Sony ณปัจจุบันก็จะมีแค่ตัว Sony Xperia 1 Mark 8ที่เป็นตัวท็อปก็อยู่ที่งบว่าคุณงบประมาณไหนแต่มันก็เหลือแค่นี้แหละมันก็เหลือแค่นี้แหละนะครับมันก็มีแค่นี้แหละนะครับโคเอทเทคโมป่ะโอ้ถ้าอยู่บนสตรีมไม่รู้เลยว่ะเอาตรงว่าเขาจะลดราคาช่วงไหนคือถ้าลดถ้าผมเดาว่าน่าจะหมายถึงโคเอทเทคโมนะใช่ไหมตระกูลพวกเดทออไลท์พวกอะไรประมาณนี้ถูกไหมช่วงนี้มันน่าจะช่วงงานโตเกียวเกมโชว์น่าจะมีลดเพราะว่ามันเป็นพีเรียดใกล้เคียงกันก็เดี๋ยวไปลองดูว่ามาโตเกียวเกมโชว์เดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ก็ลดอยู่นี่มีเพราะว่ามันเป็นลดตัวงานโตเกียวเกมโชว์เซลล์ช่วงโตเกียวเกมโชว์ค่ายญี่ปุ่นตัวเนี้ยมันจะลดบนสตรีมอยู่แล้วก็ไปลองดูได้นะครับพวกนี้โอ3ก็ลดอยู่นี่โอ3ลดDynasty Warrior Origin ลด 30%วูลอง Fallen Dynasty ลด 50% Atelier Yumiya นะครับลด 50% ลดอยู่ Dead or Alive ก็ลด 25% นะครับ Dead or Alive 6 Rust Round Falter Frame 2 Crimson Butterfly ลด 35% ลดอยู่ Koei Tecmo Tokyo Game Show Sale บน Steam ลดอยู่ตอนนี้ลองไปดูได้นะครับ ประมาณนี้คุณ HMN คอมผมใช้5060แต่แรมแค่16กิกยังไหวกับ Triple A ไหมเล่นได้แต่แน่นอนถ้าอยากจะเปิดแนะนำให้เล่นที่ Full HD ผมไม่รู้ว่าคุณใช้จอเท่าไหร่นะแต่ก็แนะนำว่าเล่นที่ความละเอียดระดับ Full HD อาจจะต้องเปิดพวก DLSS Gen ช่วยถ้าเกิดอยากให้ Triple A แบบภาพสวยประมาณนึงแล้วยังได้เฟรมเรทอยู่ก็เปิด DLSS กับเฟรม Gen ช่วยก็พอได้ผมจะคำว่ามันไม่ได้แย่อะไรกับตัว RAM 16แล้วก็ตัวการ์ดจอที่เป็น GeForce RTX 5060ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ยังถือว่าสบายๆเล่น Triple A เล่นได้ไหมได้แต่ว่าก็ใช้คำว่าอย่าอาจจะต้องหาทางช่วยมันหน่อยเพื่อให้แบบเฟรมเรทมันรื่นขึ้นประมาณนี้นะครับคุณไม่ Acer ไทยมีแผนจะเปิดตัว PC Gaming Handheld ในไทยไหมเท่าที่ทราบไม่เท่าที่ทราบนะไม่พวกตระกูลไนโตรแฮนด์เฮลไนโตร7นู่นนี่นั่นไม่เท่าที่ทราบตอนนี้นะไม่นะครับคุณคาเฟ่พี่บอสครับเหมือนเดิมครับช่วยฟันธงอิปสวิชอาร์เซนอลอยู่แล้วอาร์เซนอลโอ้โหเปลี่ยนเป็นสำรองทั้ง11คนเลยก็ได้ผมก็ว่าเอาชนะอิปสวิชได้ไม่ยากอะไรเพราะนั้นก็เปลี่ยนแบบ11ตัวเลยเพราะสำรอง11ตัวของอาร์เซนอลก็เอาเรื่องใช้คำนี้ว่าเอาเรื่องนะครับก็อาจจะมีแบบ11ตัวจริงปนมาสัก 2-3 คนประคองหน่อยอะไรเงี้ยสบายสบายประมาณนี้ดร.เพอร์ DSLR 5ค่ายแดงมีไหมไม่มีแต่มันคือมันมีหมดลงได้แต่ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะครับ DSLR มันเป็นเทคโนโลยีของฝั่ง NVIDIA ถ้าเป็นของฝั่ง AMD มันคือ FSR ก็คือ FSR 4ณปัจจุบันไม่แน่ใจว่ามี

0: ็มีมอดให้มาแบบเปิดใช้ได้บังคับใช้ได้บนการ์ดจอ Intel ด้วยการ์ดจอของ AMD ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะกันใช้เป็นธรรมชาติของมันโอเคแล้วนะครับคุณ NW RIM ราคา iPhone รุ่นล่าสุดเป็นยังไงบ้างแพงกว่าที่คิดไหมสำหรับผมไม่เทียบกับ iPhone 17 Pro 17 Pro Max เป็นยังไงบ้างอะไรได้เปรียบกว่ากันเพราะรุ่นเก่าก็คือราคา iPhone จอพับแพงตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าสำหรับผมราคาไม่ได้ผิดคาดอะไรแต่อย่างใดครับเอาจริงผมว่าคำถามนี้คุณ NW RIM นะผมตอบด้วยข้อมูลนี้แล้วกันถ้าคุณกันจะบอกว่ามันแพงไปไหมมันอะไรไหมเปิดจองไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา iPhone 18 Pro Max รุ่นความจุ256 512และ 1TB หมดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวจองสำหรับล็อตแรกนะในทุกช่องทางด้วยหมดแล้วคนบ่นไม่ซื้อคนซื้อไม่บ่น iPhone 18 Pro ยังพอหาของได้ทั้งรุ่น256 512 1TB แต่แค่บางสีถ้าผมจะไม่ผิดสีเบอร์กันดี้น่าจะเกลี้ยงทั้งหมดนะครับถ้าไม่ผิดอะไรยกเว้นว่าจะมีแบบดุดมาแล้วมาเติมช่วงวันหลังๆคืออย่างถ้าคุณเข้าหน้าเว็บ Apple ตอนนี้แล้วคุณไปสั่งซื้อ AirPods ไอ้เท่าครับซื้อ iPhone อ่ะสมมุติถ้าคุณจะซื้อ iPhone 18 Pro ตอนนี้18 Pro Max ตอนนี้เอาความจุ256เลยก็ได้นะครับตัวเริ่มต้นคุณต้องรอของประมาณ1เดือนคือประมาณ4สัปดาห์ก็คือถ้าสั่งวันนี้คุณจะได้กลางเดือนตุลาโดยประมาณซึ่งมันเป็นการบอกว่าของมันขาดเพราะว่าขายดีขายหมดจริงๆช่องทางด้วยจะเป็นช่องทางทางโอเปอเรเตอร์ช่องทางทางดีลเลอร์ขายหมดขายหมดโอเคป่ะก็จะได้บอกว่าสำหรับผมคือเราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วถ้าเกิดเนี่ยหลายคนชอบถามตั้งแต่ก่อนเปิดตัวว่าเอ้ยพี่บอสคิดว่า iPhone 18 Pro จะขึ้นราคาเท่าไหร่ผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปเทียบเท่าก็ขึ้นน่าจะบวกไปประมาณสัก 4-5,000 ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นก็คือขึ้นมาจาก439ขึ้นมาเป็น489ก็คือขึ้นมาเป็นราคาของ10รุ่น Pro Max ปีที่แล้วมันก็ทดแทนกันไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นสัดส่วนประมาณนั้นนะครับรุ่นที่ความจุสูงขึ้นกว่านี้มันก็จะบวกดับเบิ้ลขึ้นไปเป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรไม่ได้ผิดคาดอะไรครับถ้าเทียบกับ17 Pro 17 Pro Max แน่นอน18 Pro 18 Pro Max มันก็มีของใหม่กว่าได้ชิปใหม่กว่าและชิปใหม่อย่าง A20 Pro เนี่ยแรงกว่าตัว A19 Pro ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับทุกปีคือเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วก็คืออย่างตอนที่เป็น A19 Pro เปิดตัวเมื่อเทียบกับเอา A19 Pro ไปเทียบกับ A18 Pro หรือเอา A18 Pro ไปเทียบกับ A17 Pro แต่ละปีโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยชิป A series ที่อยู่ใน iPhone เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแค่ราวๆประมาณสัก 15-18% ไม่เกินนี้แต่ปีเนี้ยกับ A20 Pro อ่ะประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น20เกือบถึง 30% ก็คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมค่อนข้างเยอะอันนี้เฉพาะในส่วน CPU นะยังไม่นับในส่วน NPU ก็ชิปประมวลผลในฝั่งของตัวประมวลผล AI กับตัว GPU ที่Intel เอาเรื่องครับ Intel Apple เขาเคลมไปแล้วว่าโอ้มันก้าวกระโดดเยอะเลยนะแต่มันยังไม่มีผลทดสอบพวก AnTuTu หรืออะไรออกมาตอนนี้มันมีเฉพาะผลทดสอบ Geekbench ออกมาแล้ว Geekbench มันวัดได้เฉพาะ CPU เป็นหลักอะเนาะก็ประมาณนี้ได้เรื่องกล้องก่อนกล้องโมดูลชุดเดิมหมดเพียงแต่ว่ากล้องหลักก็จะได้ตัว Variable Aperture ซึ่งผมย้ำอีกทีว่าผมภาพนิ่งอาจจะไม่รู้สึกว้าวหะว้าวหวืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ากับงานวิดีโออ่ะคุณอาจจะได้มีลูกเล่นอะไรมากขึ้นในส่วนของการทำ depth of field นู่นนี่นั่นประมาณนั้นก็นั่นแหละแต่ถ้าจะซื้อตอนนี้รอของเพราะส่วนใหญ่ของขาดนะครับหมดเวลาวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: ขณะที่เวลา 12:00 นนายกพร้อมคณะเดินทางไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปสหรัฐร่วมประชุม UNGA สรุปรักข้ามแดนกลายเป็นคดีฆาตกรรมสาวไทยถูกฆ่าซ่อนศพในตู้แช่แข็งที่ไต้หวันตำรวจรวบแฟนหนุ่มทันควันเมาปลิ้นสาววัย35เมาแล้วขับซิ่งเก๋งชนดะรถพ่วงข้างร้านกัญชาชาวบ้านเจ็บนำซ้ำไม่ลงมาช่วยสุดท้ายไม่รอดจนมุมตำรวจพบแล้วจุดรั่วซึมที่พระราม3เริ่มแรปวันนี้คาด1เดือนสามารถปิดผิวจราจรได้ผู้ว่าชัดชาติขอบคุณทีมงานหาจุดรั่ว13วันพบรอยร้าว9เซนเร่งซ่อมพร้อมตรวจทอดทุกจุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่20กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปสหรัฐร่วมประชุม UNGA 81ครับโดยก่อนการเดินทางนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีหากกัมพูชาใช้เวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81เคลื่อนไหวเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเราพร้อมรับมือแบบเต็มทีมทางกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการตามขั้นตอนและก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนกรณีหัวสวที่มีการขยายความหรือยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปกรุงโตเกียวญี่ปุ่นระหว่าง 20-21 กันยายนครับเพื่อประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจครั้งนี้ก็ประกอบด้วยนายเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงศิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาเป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายมารายงานนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐหยิบยกขึ้นมาก็คือประเทศไทยต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ก็จะมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่เรื่องนี้นายกของไทยบอกว่ามีโอกาสได้เจอผู้สื่อข่าวย้ำว่าแล้วจะมีโอกาสคุยกันหรือเปล่านายอนุทินตอบสั้นๆ Play it by ear นะคะก็ดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการก็มีอยู่แล้วไทยมีอัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐขอเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตนได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ว่าเราจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่นางสุภจีก็ตอบตนกลับมานะคะว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องแก้ในเนื้องานส่วนเงื่อนไขที่ว่านั้นคืออะไรนายอนุทินระบุว่าไม่ได้ถามรายละเอียดทางนี้จะราบรื่นหรือไม่นายกบอกว่าดูแล้วนะคะนางสุภจีมีความมั่นใจแต่เดี๋ยวตนจะไปถามนางสุภจีอีกครั้งซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีแล้วก็ผู้แทนการค้าสหรัฐทุกอย่างก็อยู่ในกรอบส่วนรัฐบาลจะคงภาษีให้อยู่ในอัตรา 19% ใช่หรือไม่

0: อนุทินบอกว่าพยายามจะกดให้มากที่สุดเมื่อถึงขั้นตอนตัวร่างก็จะถูกส่งไปให้ผู้นำแต่ละประเทศซึ่งโดยปกติก็จะมีการจัดให้นั่งพูดคุยหรือโทรศัพท์พูดคุยเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องดูว่าสามารถพูดคุยอะไรกันได้ส่วนอุปสรรคในการพูดคุยเรื่องการค้านายกบอกว่าคณะเจรจาไม่ได้รายงานว่าสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้เวลาเจรจาต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขสุดโต่งก่อนจะให้พูดคุยให้ได้ข้อสรุปต่างฝ่ายต่างต้องรับได้นี่คือการเจรจาไม่ใช่การตบมือข้างเดียวเราได้สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดหรือสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดดังนั้นจึงเรียกว่าเจรจาทั้งนี้หากมีโอกาสได้เจอประธานาธิบดีสหรัฐตอนหน้าจะพูดคุยและทวงสัญญาที่มีการตกลงกันในถ้อยแถลงนะคะ joint statement ระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่นายกบอกว่าหากมีโอกาสก็ต้องพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นการไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนังสือตอบกลับจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังถามความเชื่อมโยงของนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลครับว่ารอให้ถึงเวลาเพราะส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ตนถามข้อมูลไปเมื่อถามต่อครับว่านายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบถูกวันนี้ยังยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมอยู่หรือไม่นายกอนุทินก็บอกว่าใช่แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่งั้นจะถามทำไมซึ่งตนได้ถามอย่างเปิดเผยเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงเพราะนายกพูดเองว่ามาโกงบนหัวผมนายอนุทินระบุสั้นๆว่ามั่นใจส่วนได้มีการพูดคุยสอบถามในทองเจือถึงกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินบอกว่าในทองเจือได้ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรเมื่อนายทองเจือทำรายงานมาแล้วตนก็ได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่ผิดหรือไม่ทีมงานยืนยันครับว่าไม่มีอะไรผิดตนก็ให้บอกว่างั้นต้องขอตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจและก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แต่ปปช.ตนไม่ได้ดูแลก็ทำเรื่องส่งไปที่ตำรวจก่อนและหลังจากนี้ครับตนจะทำเรื่องส่งไปทั้งหมดทั้งสำนักงานปปง.สำนักงานปปท.ว่าพบอะไรที่เป็นไปตามข้อกล่าวหาซึ่งไม่ใช่นายทองเจือเพียงคนเดียวหากมีการกล่าวถึงใครซึ่งที่ผ่านมาก็มีมาบ้างถ้ามีการเกี่ยวพันกับระบบงานของตนตนก็จะสอบถามให้เกิดความแน่ใจโดยเป็นการขอแบบมีลายลักษณ์อักษรและเมื่อเป็นลักษณ์อักษรคนที่ลงนามก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตนก็พยายามที่จะแสดงความโปร่งใสความชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเมื่อถามย้ำว่าต้องดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วหรือไม่เนื่องจากเป็นคนใกล้ตัวนายกอนุทินบอกว่าที่ถามไปใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์ก็ได้รับคำตอบส่วนคำตอบนั้นหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามตนก็จะพิจารณาแต่อาจจะส่งเป็นคำตอบของตนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สรุปนายกย้ำด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนวทางปิดชื่อพฤติกรรมยังมีอยู่ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลว่าตนจะไม่ปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งที่ตนมีนั่นคือทำให้ตนเองอายุสั้นไม่มีทางที่จะทำเช่นนั้นเด็ดขาดครับเมื่อถามย้ำว่าตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลนี้หากมีการสอบข้าราชการจะไม่มีการโกงใช่หรือไม่นายกอนุทินยืนยันว่าบล็อกได้จากนี้จะไม่มีแน่นอนครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
7: อ
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุ 160,000 กว่าล้านพยุงกำลังซื้อส่งผลรายได้ถึงร้านค้าแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะว่าถ้าตามข้อมูลนะวันที่18กันยายนเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม 161,555 ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์นะคะ26กว่าล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล 1,192,000 รายสะท้อนการหมุนเวียนนะคะเงินหมุนเวียนจากมาตรการโครงการนี้ไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทย plus ไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมในการนำเงินนะคะมีการจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อประชาชนส่งผลต่อรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยภาคบริการช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนพลังงานค่าครองชีพสูงขึ้นยอดใช้จ่ายกว่า 160,000 กว่าล้านนี้นะคะสะท้อนความช่วยเหลือที่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบริการในชีวิตประจำวันขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 68,000 กว่าล้านทำให้มีเม็ดเงินจากภาครัฐสามารถต่อยอดกำลังซื้อรายรับของร้านค้ามากขึ้นมาตรการนี้ก็ช่วยทั้งลดภาระประชาชนประคองกิจกรรมทางธุรกิจฐานรากไปพร้อมๆกันค่ะนอกจากนี้นะคะภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญแรงกดดันราคาพลังงานค่ะฟิตเรตติ้งก็ประเมินราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นส่งผลต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อต้นทุนของภาคธุรกิจขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแรงสนับสนุนจากภาคบริโภคมาตรการภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอครม.พิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนที่จะถึงนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินนะคะสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนได้ทราบโดยเร็วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุนะคะโครงการระยะต่อไปได้รับการอนุมัติแล้วก่อนจะมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้ตามหลักเกณฑ์เดิมไปจนถึง30กันยายนนี้ภาครัฐร่วมจ่าย160ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในเดือนนะคะแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ
1: ชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็นำไปแช่ในตู้แช่แข็งที่เมืองไทจงแต่ว่าหนีไม่รอดครับถูกตำรวจตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับสื่อไต้หวันรายงานนะครับว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือในอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงครับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและก็คบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อ2กันยายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มแล้วก็มีกำหนดเดินทางกลับไทยวันที่14กันยายนครับแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจช่วงบ่ายของวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางแล้วก็กล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมือนติ่งคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงคนไทยพักแล้วก็ออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืด13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกเลยตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของในอู๋ครับจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและควบคุมในอู๋มาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่เขาจะใช้มือบีบคอหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักในอู๋ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วก็ขับไปลงใต้นะครับระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วก็นำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาครับเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่จะทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ครับ ตำรวจตรวจค้นแล้วก็พบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้อัยการเตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุ

0: การเสียชีวิตอย่างละเอียดแต่อย่างไรก็ตามครับตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่และก็กระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันและก็พลั้งมือขณะนี้ชายวัย43ปีถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายและก็ศาลไทจงมีคำสั่งอนุญาตให้ควบคุมตัวแล้วโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อที่จริงและลำดับเหตุการณ์ที่แน่ชัดครับ
1: พบจุดเรือซุ่มท่อพระราม3แล้วนะคะเพิ่มการแรปซ่อมวันนี้ความยาว 6.6 ซมคาดว่าประมาณ1เดือนนะคะหากไม่พบรอยรั่วซึมซ้ำจะเปิดผิวจะปิดผิวจราจรได้ปกตินางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณพระราม3หรือถนนเชื้อเพลิงซึ่งปกติตัวตุ้มท่อขนาด 1.80 เมตรเป็นเพื่อซัพพอร์ตไม่ให้แตกหักนะคะต้องอยู่ห่างประมาณ 20-30 ซมป้องกันการซุดตัวกันกระแทกแต่จากการตรวจสอบเมื่อเปิดหน้างานพบเหลือห่างกันแค่5เซนติเมตรจากการซุดตัวของดินหลังใช้เครื่อง UT Scan จุดระบุนะคะตรวจจุดระบุที่มีการรั่วซึมและพบแผลรอยรั่วประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรวันนี้บริษัทนำเสนอแผนการซ่อมแซมมีการทดสอบนะคะโดยเข้าซ่อมแรปแผลที่รั่วซึมให้เซตตัว 2-3 วันจากนั้นใช้เครื่องมือทดสอบอีกจนกว่าจะไม่พบการรั่วซึมจากนั้นก็เริ่มกระบวนการนะคะเพื่อจะทดสอบการอัดอากาศเข้าไปในอีก 2-3 ขั้นตอนแล้วก็ทำการ Intelligent Picking Test หรือว่ากระสวยอัจฉริยะเพื่อเข้าตรวจสอบท่อตลอด32กิโลเมตรจากคลองเตยถึงดอนเมืองหากมีจุดเสี่ยงก็จะต้องมีการทำแผนระหว่างบริษัทกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อเปลี่ยนให้ปลอดภัยทั้งหมดเลยโดยกรมธุรกิจพลังงานยังได้สั่งนำน้ำมันที่ปนเปื้อนหรือที่ดินปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยนำไปกำจัดตามกระบวนการบำบัดเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงบริษัทบางจากก็ได้ทำชุมชนสัมพันธ์พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ยังคงได้กลิ่นน้ำมันบ้างบริษัทจะซีลพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยมาดูในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนนะคะในระบบท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นตอต่อเนื่องมา13วันจนพบสาเหตุปัญหาผู้ว่าบอกว่าการตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกหุ้มเหล็กปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกนะคะพบว่าตัวท่อด้านในนั้นมีลักษณะโค้งงอมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กก็มีคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยในส่วนสาเหตุเบื้องต้นผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของดินที่แตกต่างกันบริเวณตอม่อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับการซุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากก็อาจจะเกิดการซุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยต่อทำให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวทั้งนี้ทั้งนั้นรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอาจจะต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็หาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมขณะนี้หยุดส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณตอม่อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการซุดตัวโดยผู้ว่าได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานต่อเนื่องมา13วันโดยเฉพาะการเปิดตรวจสอบท่อต้องใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟขอบคุณกระทรวงพลังงานที่มาติดตามสนับสนุนการทำงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะท่อดังกล่าวยังเป็นท่อส่งน้ำมันที่มีความสำคัญต่อระบบขนส่งน้ำมันลำเลียงน้ำมันจากบริเวณช่องนนทรีไปยังอยุธยาดอนเมืองสุวรรณภูมิก่อนกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆการขนส่งผ่านท่อระบบท่อนี้ก็จะช่วยลดการขนส่งทางถนนลดการใช้เชื้อเพลิงลดผลกระทบด้านมลพิษจากการขนส่งเมื่อรู้ปัญหาก็เลยสบายใจขึ้นแล้วก็จะได้แก้ไขให้ตรงจุดที่สำคัญต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร

0: 02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเลยนะครับเผายางวางตะปูเรือใบทำลายกล้อง CCTV แล้วก็เผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างถนนสี่เลนด้านผู้ว่ายะลารุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 2:30 ที่ผ่านมาครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3ตำบลบันดังสตาอำเภอบันดังสตาของจังหวัดยะลาครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระบายทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนก็ได้แก่รถแบ็คโฮและก็รถบดถนน3คันนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับถูกเผาทำลายเสียหายไปด้วยครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาในก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีครับพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนโดยผู้ว่ายะลาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่รับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันดังสตาไปเบตงครับซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสร้างความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายก่อนหน้านี้ในยามค่ำคืนครับทั้ง3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจและทหารจัดกำลังลาดตระเวนและก็ตั้งด่านดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อเกิดเหตุการขึ้นทางจังหวัดก็ได้เรียกประชุมกับสภ.บันดังสตาและก็ฝ่ายอำเภอเพื่อยกระดับแล้วก็ปรับมาตรการป้องกันความปลอดภัยรัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับคนงานและเครื่องจักรกลสำหรับมาตรการเบื้องต้นนะครับได้มีการหารือกับทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันเช่นจัดให้รถเครื่องจักรกลและก็ยานพาหนะทั้งหมดไปจอดรวมกันในจุดปลอดภัยอาทิบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน้ามัสยิดพร้อมให้ทางผู้บริษัทผู้รับเหมาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้จะมีการประสานกำลังพลดูแลรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ได้ย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนว่าหากไม่มีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่การแก้ไขปัญหาต่างๆจะทำได้ยากขึ้นครับแต่หากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเข้ามามีส่วนร่วมปัญหาต่างๆความรุนแรงต่างๆจะเบาบางลงไปได้ครับ
2: สาววัย35เมาแล้วขับซิ่งเก๋งชนด่านะคะทั้งรถพ่วงข้างก่อนพุ่งชนร้านชำแล้วก็ร้านกัญชาชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านกัญชาค่ะช่วงประมาณ3:00กว่าเมื่อคืนรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนบริเวณหน้าร้านชนรถจักรยานยนต์จอดอยู่ได้รับความเสียหายข้าวของกระจัดกระจายเต็มหน้าร้านแรงกระแทกทำให้ร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายก่อนที่คนขับเก๋งคันดังกล่าวจะรีบถอยรถขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้จอดรถลงมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านกัญชาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดก็ไปพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวยังไปชนรถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่ขับตามทางได้รับบาดเจ็บในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยตำบลหนองปรือไม่หยุดรถลงมาช่วยเหลือขับไปต่อค่ะจนไปถึงซอยทุ่งกลมตันหมัน14เจ้าหน้าที่จึงสกัดจับรถคันดังกล่าวรวมระยะทางที่ขับไปกว่า3กิโลเมตรที่ขับหลบหนีจากการตรวจสอบภายในพบขวดเบียร์เปิดวางอยู่คนขับทราบชื่อนางสาวนิตยาอายุ35ปีลักษณะคล้ายมึนเมาส่วนรถยนต์คันก่อเหตุสภาพด้านหน้าพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวลงจากรถแต่เจ้าตัวไม่ยอมพูดคุยเอาแต่คุยโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปที่สภ.หนองปรือเพื่อสอบปากคำวัดระดับแอลกอฮอล์สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเห็นเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วลักษณะขับสายไปมาก่อนเสียหลักพุ่งชนจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่หน้าร้านค้ารถพ่วงนะคะกระเด็นถลายไปจนชนร้านขายของชำได้รับความเสียหายจากนั้นคนขับก็ถอย ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีค่ะจากจุดเกิดเหตุค่ะด้านเจ้าของร้านเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนและภรรยากำลังนั่งอยู่ในร้านจู่ๆมีรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าร้านอย่างแรงทำให้รถพ่วงข้างกระเด็นพุ่งชนร้านจนได้รับความเสียหายล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเปิดเผยความคืบหน้าจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะพบสูงถึง149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นแจ้งดำเนินคดี3ข้อหาค่ะขับรถขณะเมาสุราชนแล้วหนีและทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
1: การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับแต่ว่ากังวลช่วงบ่ายและช่วงนับคะแนนตอนเย็นอาจจะมีฝนตกครับติดตามเรื่องนี้จากคุณดาวีชัยคิรีครับ
3: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนนทบุรีในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีพร้อมนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจติดตามความเรียบร้อยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจึงขอให้พกร่มมาเลือกตั้งด้วยนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจมีปัญหาจากสภาพอากาศแต่ได้กำชับหามาตรการป้องกันพร้อมคาดหวังการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 41.8 ที่เป็นสัดส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจครั้งก่อนเมื่อเดือนกันยายน 2,568 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีระบุว่าเมื่อคืนจนถึงเช้าเมื่อมีฝนตกลงมาแต่ก่อนเปิดลงคะแนนฝนหยุดอากาศแจ่มใสประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ได้และตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์ขณะที่เตรียมแผนสำรองไว้แล้วหากฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงเย็นเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดาวิชากิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: มาดูข่าวต่างประเทศมาดูข่าวกีฬาค่ะเอเชียนเกมนะคะฟุตบอลชายเอเชียนเกมทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเข้มข้นเตรียมพร้อมลงเตะนัด2พบกับฮ่องกงค่ะหลังจากเกมนัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะคีร์กีสถาน 3-2 ฮ่องกงพ่ายญี่ปุ่น 0-2 การซ้อมเน้นไปที่การทบทวนคอนเซ็ปต์แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกล่าสุดกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์เดินทางมาสมทบเรียบร้อยแล้วลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีโดยเจ้าตัวเผยว่าแม้จะมีอาการล้าเล็กน้อยจากการเดินทางแต่ก็พร้อมลงแข่งขันกับฮ่องกงทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเก็บ3แต้มให้ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A กลุ่ม A นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นบ่ายนี้เวลาบ่าย2ค่ะ
1: สมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประณามสั่งแบน3สื่อใหญ่นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวออกแถลงการประณามการตัดสินใจของทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหลังยึดบัตรแล้วก็ห้ามผู้สื่อข่าวจาก CNN Politico แล้วก็ MS Now เข้าพื้นที่โดยชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์และก็เสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแจ็คกี้ไฮริชนายกสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าการกีดกันสำนักข่าวเพียงเพราะเนื้อหาการรายงานข่าวอาจจะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายในการใช้อำนาจตามใจชอบเพื่อจำกัดสิทธิองค์กรข่าวอื่นๆเรียกร้องให้คืนสิทธิเข้าทำเนียบขาวแก่ผู้สื่อข่าวทั้ง3สำนักโดยด่วนครับ
2: ค่ะมาดูนะคะโดยผู้สื่อข่าวจาก CNN MSNow แล้วก็ Politico ค่ะต้องไปยืนปักหลักรายงานสดอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียนอกรั้วทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีหลังถูกยึดบัตรสื่อมวลชนห้ามเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการตามคำขู่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุเมื่อวันก่อนจะสั่งห้าม3สำนักข่าวนะคะพร้อมกล่าวหานำเสนอข่าวปลอมแต่งเรื่องโกหกเกี่ยวกับการทำงานของเขาด้าน3สำนักข่าวนะคะนักข่าว3แห่งนี้ก็ออกแถลงการประณามบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและก็อาจดำเนินการทางกฎหมายยืนยันว่าจะเดินหน้ารายงานข่าวการทำงานของทรัมป์อย่างเที่ยงตรงเสมอต่อไปค่ะ
1: ม็อบขวาจัดปะทะตำรวจในเนเธอร์แลนด์ครับกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายขวาจัดหลายสิบรายเปิดฉากปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังทางการประกาศห้ามจัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านผู้พยพซึ่งก็คาดว่าจะมีกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนผู้ประท้วงจุดพลุดอกไม้ไฟคว้างใส่เจ้าหน้าที่ครับก็ทำให้เกิดเหตุชุลมุนปะทะกันหลายจุดฝ่ายตำรวจต้องตัดสินใจใช้รถน้ำแรงดันสูงเพื่อกระชับพื้นที่สลายการชุมนุมแล้วก็มีผู้ประท้วงถูกจับไปหลายคนด้วยกันครับ
2: ค่ะหมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณรงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE

0: FM 99
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99

0: พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 นถึง16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio วันนี้แขกรับเชิญ

0: ของผมเป็นบุคคลที่ถ้าเกิดใครติดตามใน Facebook หรือติดตามในช่อง TikTok เนี่ยเขาดังมากคนนี้เขาเป็นเซียนพระที่ถือว่าครองใจวัยรุ่นมาหลายปีแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กำลังแรงมากเลยขอต้อนรับฮะคุณโอ๊ตตังมาฮะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมโอ๊ตตังมานะ
0: สวัสดีครับคุณโอ๊ต
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้วันนี้ดีใจมากน้องรัฐเดินทางมาจากสัตหีบ
1: ใช่ครับ
0: ใช้เวลาเดินทางนานไหม
1: สองชั่วโมงนิดนิดครับ
0: สองชั่วโมงนิดน
1: ิดใช่ครับ
0: นะอ่ะวันนี้นะเสียโอ๊ตตังมาผมมานะครับถ้าเกิดใครได้มีโอกาสติดตามหรือผ่านตาเนี่ยทาง TikTok เนี่ยดังมาก
1: คลิป
0: ตอนนี้คือสูงสุดนี่ยอดวิวเท่าไหร
1: ่
0: เป็นล้านนะ
1: 5ล้านครับ
0: 5ล้าน
1: ใช่เยอะที่สุดที่เคยมีนะ5ล้าน
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่โหดมากๆเลยแล้ววันนี้นะเสียโอ๊ตผมมานะครับไหนๆก็มาแล้วโอ๊ตมีพระมาแจก
1: ใช่ครับ
0: นะครับเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยโอ๊ต
1: เป็นทาเวสุวรรณครับเป็นรูปหล่อครับทาเวสุวรรณ
0: เป็นรูปหล่องานพุทธศิลป์นะครับทาเวสุวรรณแล้วก
1: ็สุนทรโมง
0: อันนี้เอามาจากไหนโอ๊ตสร้างเองเหรอ
1: เปล่าครับผมก็เช่าจากทางบ้านไว้แล้วสวยก็เลยเก็บไว้ใช่เก็บสะสมไว้เพราะสวยมาก
0: แล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอยู่ในซีนแพ็กเกจจิ้งอย่างดีเลยนะไปลุ้นเอา
1: ใช่ยังไม่ได้แกะ
0: อย่างเนี้ยรายการที่ B8 เป็นเหรียญมหาเทพปรารถนา
1: ครับ
0: ท้าวเวสสุวรรณ
1: ใช
0: ่โอ้เตรียมมาให้อย่างละ5
1: ใช่ครับ
0: และที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้ด้วยความเมตตาคุณโอ๊ตตังมาฮะนำเสื้อคอลเลกชันตังมา
1: ใช่ครับ
0: เสื้อของ
1: มังเกงเลยครับ
0: เสื้อของมังเกงเลยเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่อุ้ย
1: เสื้อของมังเกงครับมังเกงอยู่ข้างหลัง
0: คนรอโอ้มีกองเกิงยังดีเลยอ่ะ
1: แจก FC เลยครับ
0: ไอ้นี่ปกติคุณนำขายเท่าไหร
1: ่ทุนผมมัน700กว่าบาทก็ขายเท่าทุนเลยครับ
0: เหรอ
1: ใช่
0: แล้วกองเกิงนี่คือรวมทุนเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่รวมหมดแล้วครับ
0: แพ็กเกจจิ้งทำดีมากเลยโอ๊ต
1: ใช่คร
0: ับ ไหนๆมาใครมาแล้วนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ก่อน
1: ครับ
0: โอ๊ตขอเวลาสักครู
1: ่ได้ครับ
0: นะครับก็เนื่องจากว่าเอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนประชาสัมพันธ์นะครับใครที่อยากได้พระวันนี้นะครับส่ง SMS มาที่4689899นะครับเพราะอะไรคุณถึงอยากได้พระหรือเพราะอะไรทำไมคุณถึงอยากได้เสื้อพร้อมกางเกง
1: ใช่
0: นะเลือกเอาเลือกเอามูลค่านี้มีให้เลือกเต็มที่เลยแค่บอกแค่ง่ายๆแล้วเดี๋ยวให้คุณโอ๊ตสุ่มว
1: ัน
0: นี้เตรียมพระมา10รางวัล
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เตรียมเสื้อมา
1: 10รางวัล
0: 10รางวัลเช่นกันวันนี้เสียโอ๊ต
1: ไซส์ไปนะครับ
0: ค่าไซส์นะเอาสมมติว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงเล่นแล้วจับได้ไซส์ XL ก็ให้แฟน
1: ใส่ให้แฟนใส่ให้พ่อใส่ได้
0: ให้พ่อใส่ได้นะนะครับนี่มีคนส่ง SMS มาแล้วติดตามอยู่ครับขออวยพรให้อยู่นานๆให้คู่ควรกับคนฟังขอบคุณมากครับโอ้วันนี้ผมพูดคนเดียวเลยนะโอ๊ตขอโทษที
1: ครับ
0: วันนี้ประชาสัมพันธ์เยอะมากในเบื้องต้นโอ๊ต
1: ครับ
0: วลีโอ๊ตตังมามาได้ยังไงน้องชาย
1: วลีโอ๊ตตังมาเริ่มมาจากการที่เราเริ่มเหมาพระจะทำตามบ้านนะครับ
0: เป็
1: นพระย่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วมันสะสมเยอะๆนะครับแล้วเราเริ่มไปขายพระตามแผงพระทั่วไปแต่ถ้าสมมติว่าเราไปจับราคาดึงราคาแพงๆมันก็จะขายไม่ได้เราก็จะจมทุนผมก็เลยต้องเริ่มขายเรื่องการแบบว่าขายต่อมาเท่าไหร่เราคำนวณดูแล้วมันได้กำไรนิดนึงเราก็เอาเราก็เลยต้องคำบอกเอาตังมา
0: เอ
1: าตังมาแต่คือผมถ่ายมานานแล้วไอ้ผมทำมานานแล้วแต่เพิ่งมาถ่ายคลิปตอนหลังมาถ่ายคลิปคนกับชอบมันก็เลยดังขึ้นมาเป็นสไตล์ตังมาของผมมาเลย
0: ไอ้ที่ดังเนี่ยคนชอบอะไรตังมาอย่างนี้เหรอเป็นคนที่ซื้อแบบซื้อชัดเจนตรงไปตรงมาราคาแบบกดผมได้เลยถ้าเกิดว่าสมมติบอกว่า10,000กดผม 3,000 ถ้าพอใจเอาตังมาอย่างนี้เลย
1: ในกรณีเป็นพระพระเหมาอย่างนั้นได
0: ้
1: อย่างนั้นผมจะขายได้ถ้าผมดูคำนวณแล้วมันสมเหตุสมผลผมขายให้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีพระเป็นชิ้นเนี่ยมันขายให้ไม่ได้บางทีพระเป็นชิ้นเราบวกไม่กี่พันใช่เป็นพระหลักๆเป็นองค์นะครับ
0: ครับ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นพระที่แบบไปขายตังมาแบบนั้น
0: อ
1: ่ะคุณต่อผมมาเหอะถ้าผมสับได้ผมสับให
0: ้โอ๊ตล่าสุดกูบอยไปดูคลิปคุณน่ะ
1: ครับ
0: พี่โทษบางแขมันเป็นคนพูดโอ๊ต
1: มันขายหรือแจก
0: ขายหรือแจก
1: ใช่ครับ
0: แจกไม่ว่าขายครึ่ง
1: หายครึ่ง
0: แจกครึ่ง
1: หายครึ่ง
0: หายครึ่งนึงจริงๆมาอดนี่คือในวงการพระมันขโมยกันขนาดนั้นเลย
1: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มาเป็นแค่คำพูดให้แบบคนมันฮาๆกันให้คนมันจริงจริงมันมีครับแต่มันแค่คนกลุ่มน้อย
0: ครับ
1: ใช่มันเป็นแค่คนกลุ่มน้อยมากที่ขโมยใช
0: ่
1: มันไม่ได้เป็นทั้งหมด
0: อดไม่กลัวพระที่สวยๆแล้วเราขายไม่ได้ราคาแล้วอยู่ๆมันต้องแบบไปเหมาเข่งเหมารวมกันอย่างนั้นเหรอ
1: ผมจะแยกโซนครับพระที่มันมีราคาผมจะใส่ตู้
0: หมายถึงว่าตอนที่เราเหมาซื้อไปแล้วเนี่ยเราแยกแล้วว่าไอ้เนี่ยมีราคานะเป็นพระเขาเรียกพระท้องตลาด
1: ใช่
0: อันนี้ก็จะเก็บ
1: ก็คือเวลาผมไปซื้อพระตามบ้านเนี่ยผมจะคัดเป็นองค์ให้ลูกค้าตามบ้านก่อน
0: อ
1: ันนี้คือเราซื้อเป็นชิ้นซ
0: ื้
1: อเป็นชิ้นเนี่ยเราจะแยกใส่อับออกมาแต่ส่วนพระย่อยหรือเป็นพระที่เขาไม่ได้หนากันเนี่ยชาวบ้านต้องการที่จะเหมาผมก็จะเหมาให้
0: ครับ
1: ใช่แล้วพระที่ผมเหมามานั่นแหละผมถึงเอาไปขายตั้งมา
0: ใครถ้าเกิดว่ากำลังฟังเอสเต็มอยู่นะครับลองเสิร์ชไปดูนะครับทางช่อง TikTok ก็ได้
1: ใช่เห็นโอ๊ตตังมาขึ้น
0: โอ๊ตตังมาขึ้นเลยฮะคนนี้เขาแบบสนุกมากคือหลังๆเนี่ยผมเห็นเซียนพระหลายๆคน
1: ครับ
0: เข้าไปทำคอนเทนต์กับคุณเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: ก็มีแบบผ่านมาถ่ายมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยครับ
0: เออ
1: ใช
0: ่โอ๊ตจริงๆโอ๊ตเป็นคนจังหวัดอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ผมเกิดที่พัทลุงครับแต่ว่าพ่อผมคนสัตหีบผมก็มาอยู่สัตหีบตั้งแต่ประมาณสักป.4
0: คุณแม่เป็นคนพัทลุงเหรอ
1: ใช่ครับคุณแม่ผมพัทลุงครับ
0: เหรอ
1: ใช่ผมเกิดที่พัทลุง
0: อ๋อ
1: ใช่แล้วก็ย้ายมากรุงเทพตอนนั้นพ่อเป็นเล่นหนังอยู่พวกการกนาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เดี๋ยวนะพ่อเป็นดาราเหรอ
1: ใช่เมื่อก่อนอยู่กับป๋าหลองใช
0: ่ป๋าหลองฉลองพักดีวิจิตรเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เ
1: ม
0: ื
1: ่อก่อนบ้านผมถ่ายหนังกันตั้งแต่เด็กเลย
0: อุ้ย
1: ใช่ครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าชีวิตคุณนี่คืออยู่ในวงการคุณพ่อ
1: ต
0: ั้
1: งแต่เด็กๆเลยใช่ครับแล้วก็วงการพระผมก็อยู่ตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันผมอยู่กับพ่อตลอด
0: เออ
1: แต่แค่ผมไม่ได้สนใจ
0: แล้วพ่อจริงๆเป็นเซียนพระหรือเป็นดารา
1: เมื่อก่อนพ่อถ่ายหนังก่
0: อ
1: นก็เลยพาไปด้วยครับเขาคู่กัน
0: ผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์โอ๊ตตังมาครับคุณผู้ฟังครับโอ๊ตบอกว่าในยุคนึงเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นดาราแล้วก็เป็นเหมือนกับวยาวัชกรหรือมรรคทายกในการที่แบบ
1: ภา
0: ค
1: เรียกโฆษก
0: โฆษกโฆษก
1: ใช่โฆษกงานประกวดพระเครื่อง
0: อ๋อเป็นโฆษกงานประกวดพระเครื่องไม่ใช่เป็นโฆษกของวัดต่างๆ
1: ไม่ใช่เป็นงานประกวดพระเครื่องเป็นของคนสมาคมเลยครับ
0: คือถ้าเกิดว่าเอาตอนนี้ถ้าเกิดว่าเซียนใหญ่ๆเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อพ่อ
1: ค
0: ุณ
1: ใช่ทุกคนใช
0: ่
1: พ
0: ี่
1: โทนก็เพิ่งมารู้ว่าผมว่าเป็นลูกพ่อพี่โทนก็เพิ่งบอกวันนั้นใช่ผมไปงานทำบุญไอ้เขาเรียกอะไรน้องหมาน้องแมวพี่โทนมาล่าสุดเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่
0: โอ้ทุกวันนี้คุณพ่ออยู่ไหม
1: เสียแล้วครับเสียแล้ว
0: คุณพ่อเสียแล้วเสียไปกี่ปีแล้ว
1: พ่อเสียไป3ปีครับ
0: เกิดอะไรขึ้นฮะ
1: ก็เป็นโรคแบบคนแก่นะครับไปแล้วก็อยู่ๆก็ไหลเสียเฉย
0: โอ้แต่ท่านตามอายุไขอะเนาะ
1: ใช่ๆครับ
0: เนาะไม่ได้ไม่ได้
1: ใช่พ่อเสียตอนอายุ78
0: โอ้โหก็ถือว่าอายุ
1: วันนั้นผมอยู่งานศูนย์ราชการ
0: เออ
1: ผมก็เลยจะไปตอนเช้าเลยผมจองโต๊ะไว้50ตัว
0: ครับ
1: ผมขี่รถไปถึงหน้าศูนย์ราชการแฟนโทรมาบอกว่าพ่อเสียผมก็เลยแบบโฮเลยขี่รถกลับบ้านโฮตลอดทางเลย
0: แล้ววันนั้นทำไงอ่ะที่ศูนย์ราชการ
1: ก็เสียค่าโต๊ะฟรีไป
0: เออก็เลี้ยวรถหันหัวกลับเลย
1: หันหัวกลับเลยใช่
0: เสียใจไหมในตอนที่แบบยังไม่ได้ไปเจอท่าน
1: ร้องไห้ฟูมฟายมาก
0: อืม
1: ใช่แบบพ่อคือไม่รู้ว่าแกปากแกร้ายแต่ใจแกดีมาก
0: จะไปคุณพ่อใช่ไหมเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราต้องมาถามคุณศักดิ์สิทธิ์แท้ทอง
2: รู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จัก
0: เอ้ยมัน
2: พี่แท้รู้จักอย่างรู้จัก
0: เดี๋ยวคุณต้องดูคลิปเขาเขาดังมาก
2: ครับผม
0: พี่แท้รู้จักไหมคุณพ่อเขาก็เป็นดาราเก่า
1: ชื่อพ่อผมมันเขาเป็นเขาเรียกอะไรพ่อผมชื่อชินดำสัตหีบครับแต่ว่ามันเป็นยุคป่าหลงอ
0: ๋อยุคป่าหลง
1: แต่ว่าก็คือมีหลาย
2: ยุคนู่นเนี่ยกรุงศรีวิไลเนี่ย
1: จักรวง
2: ใช่ไหมฮะอ๋อจักรวง
1: ใช่แล้วก็มีเรื่องอะไรแบบพวกพีททองเจือสมัยนู้นเลยครับ
0: เฮ้ยจักรพีททองเจือก็ทันศักดิ์สิทธิ์ทั้งทอง
1: ใช่แต่พีทจะรู้จัก
2: เขาอยู่ช่องเจ็ดนะฮะพ่อ
1: สมัยก่อนใช่ครับอยู่กับป๋าหลองครับ
2: ครับ
1: ใช่
2: ป๋าหลองก็ทำละครช่องเจ็ด
1: ก็เลิกเล่นหนังเพราะว่าไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเยอะเดือดขึ้นตัว
0: ล่าสุดนี่คือคนพวกเซียนพระดังๆเนี่ยชอบไปทำคอนเทนต์กับเขานะ
1: ครับ
0: เขาเป็นคนที่ซื้อพระง่ายง่ายแล้วก็แบบตังมากอะไรอย่างเงี้ยพี่แดง
1: อันนั้นคือการขาย
0: เออนี่ก็คือเป็น
2: ผมไม่รู้ที่บ้านนี้โอ้โหยังภูเขา
0: เอางี้พี่แดงให้เขาไปดูอ่ะเขาสามารถเหมาได้เลยเขาสามารถเหมาได้เลยอ่ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: เหมานี่คือต้องเหมาเฉพาะพาร์ทที่ขายไม่ได้แต่พาร์ทที่ขายได้ผมซื้อเป็นชิ้น
0: เคยโดนเก๊ป
1: โดนครับอย่างเมื่อ2เดือนที่แล้วผมโดนเก๊ไป2ล้านกว่าบาท
0: โอ้
1: ใช่ผมไปซื้อบ้านนึงครับ7ล้านกว่าใช่ครับเป็นพาร์ทเป็นชิ้นหมดเลยนะซ
0: ื
1: ้อมา7ล้านกว่าแล้วพอกลับมาถึงร้าน
0: ดู
1: มาดูอีกทีนึง
2: ดูแบบทีละองค์ละองค์ละองค์แต่ว่ามีพลาด
1: ใช่คือหน้างานเราก็ดูทีละองค์แล้วก็ตีราคาเป็นพลาดแท้ให้เขาไปแต่พอกลับมาถึงร้านปุ๊บเรามาแกะกรอบทองครับสุดท้ายพลาดไม่แท้ก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง
3: พราะเราดูแล้ว
1: ใช่อย่างผมอาชีพอย่างผมคือถ้าซื้อแล้วจ่ายตังค์แล้วคือใช้เงินได้เลยไม่ต้องมารับการเงินเพราะเราเป็นอาชีพเรา
3: เยี่ยมมากเลย
1: พระ
0: กี่องค์
3: เยี่ยมมากเลย
1: 80กว่าองค์

0: แต่วันนั้นเก๊อยู่ประมาณ7หรือ8องค์ครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนะ7 8องค์นี้คุณโดน2ล้านกว่าเลยเหรอ
0: มันเป็นพระหลักแสนหมดเลย
1: ใ
0: ช่เป็นพระหลักหมดเลยครับโก
2: พาดตรงไหน
1: ลุงพาดอะไรบ้างอ่ะ
0: มีปุโตะครับ
1: อ๋อปุโตะ
0: ปุทิม
1: ปุทิโอ้โห
0: ใช่แต่ว่าพระเก๊มันออกมาแบบฝีมือครับ
1: ทำเนียนมาก
0: ใช่ไม่มีใครไม่เคยโดนครับถ้าใครที่บอกไม่เคยโดนเลยเนี่ยคือคุณไม่ใช่เสี่ยงเพราะว่าคุณอาจจะซื้อรับประกันอย่างเดียว
2: ครับ
0: คุณไม่ได้ดูด้วยตาตัวเองกล้าจ่ายตังเองอย่าง
2: นี
0: ้กล้าจ่าย
2: เออ
0: ใช
2: ่แล้วเป็นไงบ้างล่าสุดมาไปออกงานที่สวนสามพันใช่ไ
0: หมโอ้คนเยอะมากใครบอกวงการพระเงียบงานนี้คนโคตรเยอะ เยอะมาก
2: จริง
0: ไหมเยอะมากครับแล้วมีการถ่ายหนังในงานกันด้วยวันนั้นอ่ะผมเห็นว่าตาโอ้ตากล้องเต็มเลย
2: เอาอีกแล้วมีหนังมีละครเก
0: ี่
2: ยว
0: ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วผมไม่ได้ไปถามเพราะว่าผมมันแพงเยอะมากครับ
1: หนังเกี่ยวกับพระเหรอฮะวงการพระ
0: ผมไม่มั่นใจครับแต่เขาเดินถ่ายในงานพระเยอะมากแบบตากล้องเพียบเลย
1: เออดีใจด้วยดีใจด้วยนะยังคึกคักอยู
0: ่
1: ยังคึกคักอยู
2: ่นะในวงการพระนะถือว่ายังคึกคัก
1: ไม่ต้องห่วงถ้าพระแท้เนี่ยคนคึกอยู่แล้ว
0: ใช่ครับราคาจะดรอปลงมาตามเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆแต่มันก็ยังซื้อขายกันเหมือนเดิม
1: มันก็อาจจะคึกคักเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ได้นะ
2: ทำไมพี่แท้ง
1: เอารีบเก็บดิ
0: ใช่ใครที่มีทุนโคตรน่าเก็บในช่วงนี้
1: เขาไปเดินซื้อกัน
0: เหมือนคุณช้อน
1: เดินซื้อเก็บ
0: เหมือนคุณช้อนหุ้นนะ
1: เกิดว่าถ้าแพงมากแข็งมากมันจะเผลอตลาดอาจจะได้แค่ไปเดินดูอ่ะไม่ได้ซื้อ
0: ใช่
2: นี่เบอร์คนที่ลงท้ายด้วยเบอร์0137
1: ฮะ
2: หากได้เสื้อกางเกงครบชุดจะใส่ไปเตะบอลครับเท่ดีแล้วก็ลงไป
1: ไหนมีเสื้ออะไร
2: แล้วก็ลงไปว่า
1: อยากเตะบอลได้จริงเหรออ
2: ยากได้ท้าวเวสสุวรรณไปห้อยคอไอ้นี่แบงค์ส่งมาสองข้อความเนี่ยรู้เยอะ
1: วันนี้โอ๊ตแล้วโอ๊ตถนัดหลวงวัดไหนฮะคุ้นเคยคุ้นเคย
0: หลักๆก็เป็นหลวงพ่ออีวัดสัตหีบครับ
1: โอ้
0: แต่ว่าผมมาเรียนหลวงพ
1: ่
0: อใช่ผมซื้อทุกอย่างที่ขายได้ในความจริงนะปัจจุบัน
2: แล้วเวลาโอ๊ตเหมานี่โอ๊ตเหมายังไงเน
0: า
2: ะ
0: เหมาคือเป็นพระย่อยหรือเป็นพระเก๊ที่มันแบบอยู่ตามบ้านที่เขาโดนหลอกมาแต่เป็นจำนวนหลักหลายร้อยหรือหลักหลายพันองค์
2: ครับ
0: ผมถึงจะตีเหมาให้
2: ถ้าตีเหมาคุณในกรณียังไงคุณซื้อในราคา
0: ผมดูจากหน้าเสือครับอันนี้คือเป็นพระที่ขายไม่ได้จริงๆนะถึงจะเหมา
2: ก็บอยถามนิดนึงบางองค์อะพระแท้ออกจากวัด
0: แต่ขายไม่ได้เขาเรียกพระย่อยที่ไม่มีมูลค่าในการเล่นไม่มีราคาในเชิงพุทธพาณิชย
2: ์
0: ใช่ครับ
2: พี่แท้งรู้ไหมในเวลาโอ๊ตเขาไปขายหรือว่าไปซื้อพระเนี่ย
1: ครับ
2: เสน่ห์ของเขาคือในเรื่องของการต่อรองราคา
0: ใช่การพูดจันจาเรา
1: เอ๊ะทำไมขึ้นโอ๊ตพันทองแท้เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ใช่ผมเพิ่งจะโดนแซวมาวันนี
2: ้โอ๊ตตังมาพี่ท่าน
1: เออนี่โอ๊ตตังมาเปิดติ๊กต็อกหน่อยโอ๊ตตังมา
0: ที่คลิปล่าสุดในวันนั้นเลย
1: นี่แหละ
0: นี่แหละ
2: นั่นแหละ
1: ไปไหนมา
0: สาวครับ
1: สัมพัน
0: ธ์มีคุณเล็กราชเมฆไปยืนร้องเพลงอยู่ข้างหลังด้วย
1: ใช่ใคร
0: ลองเล่นเช็คราชเมฆครับ
2: ให้พี่แท็กดูสดๆเลยนะ
0: อันนี้แค่ไฮไลท์คลิปเต็มยังตัดไม่เสร็จ
2: พี่เต็มยังตัดไม่เสร็จสนุกไหมครับขาดทุนหรือกำไรเที่ยวนี
0: ้พระเหี้ยออกไปไม่เคยได้กำไรเลยโก
2: ยังไงทำไมแล้วคุณรู้ว่าไม่ได้กำไร
1: รู้ดิ
2: ไ
1: ปบอยคนดิ
2: ถูกพี่แท็กรู้ไหมคนเนี่ยนะถ้าเป็นคุณดูในทิกตอกเนี่ยผมเคยไปถ่ายชีวิตเขาอ่ะเอาตรงๆเลยว่าขายได้ครึ่งนึงที่เหลือโดนขโมยครึ่งนึง
0: กูไว้เธอไปยืนในงานมาจริงๆแล้ว
1: แบบล้วงเนี่ยล้วง
2: มันคนมันเยอะมาก
0: คนไม่กวาดใส่ถุงพอเราคิดตังค์อยู่ฝั่งนี้ครับบางคนก็เดินเนียนออกไปก็มี แต่บางทีผมบางทีเห็นนะแต่บางทีก็เป็นผู้หญิงมั่งเป็นคนแก่มั่งเราบางทีเราก็ไม่อยากทักมาเพราะถ้าคุณสบายใจก็เรื่องแต่มาเพราะว่าพระผมมันเยอะใช่ผมมันไม่
1: เอาไปดูว่าของโอ๊ตเองเหรอ
0: พระผมทั้งหมดเลยครับ
1: คือโอ๊ตอ่ะก็โดนเห็นผู้หญิงขโมย
0: บางทีเห็น
1: ยายขโมย
0: ใช่บางที
1: เราก
0: ็บางทีมันสงสารเขาครับแต่ว่าคือมันแค่คนกลุ่มน้อยอ
2: ่
0: ะจับไปเขาว่าอายคนอื่นอีก
1: แล้วไปแล้วอย่างในแผงเราก็จะหลักไม่แพงถูกไหม
0: แพงๆผมจะไว้ในตู
1: ้
0: แต่เคย
1: เราต้องกันไว้
0: เคยโดนขโมยคาตู้เลย
1: ในตู้ก็เอา
2: ในตู้ก็โดน
0: หันไปคิดตังข้างหลังเพิ่มหันกลับมาเอ้าแม่งล่อกูไปแล้วอะไร
1: เ
0: งี้ยใช่แบบว่า
1: เปิดตู้หยิบเลย
0: หยิบเลยมันเอาถุงที่ใส่ทองไว้เยอะๆพันทองมันเอาไปเทข้างหันมาที่เหลือสององค
2: ์โอ้โหบอยถามหน่อยดิคุณไม่ได้มองในวงการว่าเป็นพวกหมูไปเหรอเพราะว่าในลักษณะเนี่ยผมเห็นคนแต่ละคนเนี่ยเขาเหมือนกับต่อรองคุณแบบองเป็นหมื่นเล่นต่อรองที
0: ใช่องเป็นหมื่นอย่างพวกนั้นเราก็ไม่ขายบางเคสที่เป็นพระหลักอ่ะเราจะไม่ขายแต่ถ้าเป็นพระเหมาที่ผมเหมามาอย่างเงี้ยผมเวลาผมไม่ขายอ่ะผมก็เหมือนเอาไปแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่ได้ของ
2: บางทีพี่แท้งองเนี้ย 3,000 ต่อ700ตังค์นะ
1: แล้วปัญหาคือให
0: ้ใช่
2: ไอ้นั่นถามว่าปัญหาเขาหรือ

0: นะที่ผมเช่าจากทางบ้านไว้นานแล้วแต่ว่าพุทธสิ่งก็สวย
1: สวย
0: ใช่ผมก็เลยเก็บไว้แล้วโกบอกว่าโอ๊ตหาผ้ามาหน่อยดิโอเคผมก็เลยบอกว่าโกผมเพิ่งไปขายผ้ามาไม่เหลือสักองค์เลยครับแต่เนี่ยมันอยู่ในตู้ที่ผมเก็บไว้ผมก็เลยออกมา
1: เจ้าคุณไปขายผ้ามาไม่เหลือสักองค์เลยเหรอ
0: ผมไม่เคยขายผ้าเหลือสักองค์เลยครับ
1: โอ้โห
2: เจ๋งอ่ะ
0: ใช่
2: คุณต้องไปดู
1: ใช่วิธียังไง
2: เออ
1: ทำไมแบบไม่เอาผ้ากลับบ้านเลยมันจะเป็นยังไง
0: ทุกงานที่ผมไปไม่เคยเหลือผ้ากลับสักองค์เดียวผมขายเสร็จปุ๊บก็จะมีสายเหมามารอเหมาผมต่ออีกทีนึงทุกงานมีทุกงานครับไม่เคยเหลือพระกลับบ้านวิ่งรถเปล่ากลับตลอด
1: แล้วเราเอาอย่างนี้ก็เหมือนร้านขนมปังนี่หว่าย
2: ังไง
1: ขนมปังเซนท่านน่ะ
2: ยังไง
1: สามสี่ทุ่มไปรอเลยเพราะว่าเขาเก็บไปอีกวันไม่ได้ไง
2: เ
1: หมือนโอ๊ตไง
0: ใช่
1: ไปถึงก็ไปกวาดเหมาเลย
0: ใช่เพราะว่าคนที่
1: งั้นแสดงว่าอยากได้พระโอ๊ตต้องไปรอรอบสุดท้ายแล้วไปเหมาเอาแต่ว่าก็ต้องลุ้นนะว่ามีพระดีเหลือเปล่า
0: ส่วนมากเอาไปขายกันได้ตลอด
1: ได้อยู่แล้วมีราคาอยู่แล้ว
0: เพราะว่าพระผมมัน
1: เพราะเราคัดมาแล้ว
0: เป็นร้อยบ้านครับมาหนึ่งผมซื้อเป็นร้อยบ้านมารวมกันใช่มันก็เลยมี
1: แล้วโอ๊ตไปหาตามบ้านตรงไหนของจังหวัด
0: ผมเปิด
1: ของประเทศ
0: เปิดร้านครับร้านรับเฉพาะมีเพจรับเฉพาะ
2: อยู่แถวไหน
0: อยู่สัตหีบครับร้านผมชื่อพระบ้านทั่วไทยสัตหีบ
1: ครับ
0: ผมซื้อทั่วราชอาณาจักรเลย
1: แล้วประวัติความเป็นมาชีวิตก็คือได้มาจากพ่อหรือวิชาดูพระ
0: ไม่เคยถามพ่อเลยครับ
1: พ่อเป็นเซียนพระ
0: พ่ออยู่ในวงการพระแต่ว่าพ่ออาจจะไม่ใช่เซียนพ่อเป็นโฆษกงานพระเครื่องแต่ว่าแกเป็นพระเครื่
1: อง
0: ยุคองค์พ่อจตุคาม
1: ไม่ได้สอนเราเลย
0: ผมแกผมไม่เคยสนใจเลยครับตอนเด็กผมก็เป็นเด็กแบบ
1: ทั่วไป
0: ใช่ทั่วไปที่แบบไม่เคยสนใจเลยขโมยพระพ่อขายอย่างเดียวใช่แล้วก็สักอายุ19เงี้ยเห็นพ่อเริ่มแย
1: ่ๆ
0: ก็เลยแบบสงสารใช่แบบก็เลยกลับตัวกลับใจมาเริ่มทำมาหากินด้วยตัวเองขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดมาเอาอย่างแรกก็เอาพระพ่อไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ไปซื้อพระบ้านเพื่อนก่อนเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรก็แต่ผมก็ขายเก่งใช่สมัยก่อนผมอยู่ตามตลาดนัดคนก็มุงผมเยอะมากเพราะว่าผมหาพระเก่งผมขายพระเก่งแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องพระแม้แต่นิดเดียวเลยคร
1: ับ ขายเสื้อผ้าแล้วทำไมมีพระแล้ว
0: ก็บ้านผมเล่นพระอยู่แล้วไง
1: สมัยก่อนเวลาเอาพระพ่อมา
0: ใช่เมื่อก่อนอยู่ไหน
1: ขายเสื้อไปด้วยแล้วก็ขายพระไปด้วย
0: พ่อเป็นโกศพผมก็ขโมยพระพ่อขายที่แผงนั่นแหละ
2: จัตุคามดังๆอ่ะขโมยอย่างพ่อไปขายเองเป็นหมื่นอ่ะ
0: ใช่
2: พี่เอาไปขาย
0: แบบเด็บรอบเอวตอนนั้นผมอยู่ป.6ผมเด็บรอบเอวแล้วก็ไปขายที่ข้างๆโรงเรียนก็จะมีซุ้มพระขายได้วัน50,000-60,000ผมก็ไปเที่ยวคาราโอเกะ
1: ผมเท่าไหร
0: ่ก็
1: ต้นขายจัตุคาม
0: ประมาณ10 องค์ 5-6 หมื่นแต่ตอนนั้นมันเท่าที่10องค์นั้นมันได้เป็นแสนแต่คือบ้านผมมันมีเยอะไงบ้านผมเป็นศูนย์จองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะตอนนั้นใช
1: ่ก็เลยขโมยของพ่อไปขาย
2: นะ
1: แต่ได้เงินแล้วไปเที่ยวคาราโอเกะ
0: ป.6เมาไม่รู้
1: เนี่ยเอาแล้ว19เห็นพ่อเฮ้ยไม่พ่อช่วงนี้ฝืดเคือง
0: ใช่พ่อมาอยู่บ้านเช่าแต่ที่มีบ้านก็มาอยู่บ้านเช่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมดอะไรอาจจะเจอวิกฤตช่วงนั้นจตุคามเขาโดนเทมีข่าวไม่ดีเยอะ
1: ขายไม่ออก
0: ใช่แล้วซื้อสำรองไว้เยอะ
1: ครับ
0: ใช
2: ่มาเบรกสักครู่
1: เอาเลย
2: เบรกสักครู่
1: กำลังจะเข้าชีวิตเลย
2: นะเดี๋ยวชีวิตเขา
1: อยากรู้ว่าจะชามาจากไหน
2: รับรองได้ว่าเบรกหน้านะมาฟังเรื่องโอ๊ตตังมาเนี่ยชีวิตเขายิ่งกว่าละครอีกจากเด็กที่เคยฟื้นฟูนะในวันหนึ่งที่แบบไม่มีพ่อแล้วโอ้ชีวิตลำบากมากแถมเคยไปอยู่ในเรือนจำด้วยสนุกมากครับพักสักครู่ครับผม
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สนุก

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลชี้ข้อเสนอโยกงบไทยเชื้อไทยพลัสอุดหนุนดีเซลมองไม่ครบทุกกลุ่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายตรีรัศดีจันทรโรภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปช่วยลดราคาน้ำมันควบคู่กับการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ7บาทเป็นเวลา2เดือนว่าข้อเสนอดังกล่าวสามารถนำมาพิจารณาได้แต่ต้องมองให้ครบทั้งวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์และภาระทางการคลังไม่ควรมองเฉพาะต่อผู้ที่ใช้น้ำมันเพียงกลุ่มเดียวนางสาวลลิดากล่าวว่าหากนำเงินที่เดิมตั้งใจช่วยค่าครองชีพประชาชนไปลดราคาดีเซลแล้วคนที่ไม่มีรถจะได้อะไรผู้สูงอายุผู้รายได้น้อยหรือประชาชนที่ใช้รถสาธารณะจะได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างไรเพราะการลดราคาน้ำมันย่อมให้ประโยชน์โดยตรงตามปริมาณน้ำมันที่ใช้คนที่เติมมากก็ได้ส่วนลดมากส่วนคนที่ไม่ได้เติมน้ำมันก็ไม่ได้รับส่วนลดโดยตรงรัฐบาลก็ใจว่าราคาน้ำมันมีผลต่อค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าและมาตรการด้านพลังงานสามารถมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้แต่หากนำมาเปรียบเทียบกับมาตรการช่วยค่าครองชีพโดยตรงต้องพิจารณาด้วยว่าต้นทุนที่ลดลงจะถูกส่งผ่านไปถึงประชาชนมากน้อยเพียงใดในขณะที่การให้วงเงินแก่ประชาชนหรือการร่วมจ่ายเป็นการส่งความช่วยเหลือถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงชัยภูมิฝนตกหนัก3วันอ่างน้ำพรมเกินความจุเร่งระบายน้ำออกไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้านนาข้าวเสียหายจังหวัดชัยภูมิทั้ง16อำเภอได้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่17กันยายนที่ผ่านมาจนถึงกลางดึกของวันที่19กันยายนตามพื้นที่เขตภูเขาภูแลนคาเขตตำบลทรัพย์สีทองตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิส่งผลดีได้มีน้ำจากบนเขาไหลลงสู่เขื่อนลำประทาวเขตแก่งคร้อซึ่งก่อนหน้านี้เหลือน้ำในเขื่อนเพียงประมาณ 20% ความจุเขื่อน44ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำเขื่อนลำประทาวบนเพิ่มเติมกว่า 32% ความจุเขื่อนล่าสุดวันนี้พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ผลจากฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน3วันน้ำป่าจากเทือกเขาเขียวในพื้นที่ได้ไหลลงสู่อ่างน้ำพรมบ้านนวลขวาวตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์เกินความจุ 100% แล้วต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่างประมาณ 6-10 ล้านลูกบาศก์เมตรเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำและขณะนี้มีการเปิดบานระบายน้ำ4บานบานละประมาณ10เซนติเมตรและจะมีการปรับเพิ่มหรือลดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเพื่อควบคุมระดับน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินขณะเดียวกันบริเวณเส้นทางบ้านเป้าบ้านย่านางตำบลบ้านเป้าพบมีน้ำท่วมขังบนเส้นทางจราจรแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงและยังคงมีการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทโดยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดกับลำน้ำพรมซึ่งได้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวตามพื้นที่ไร่สวนและน้ำป่าไหลท่วมถนนหลายเส้นทางในตำบลบ้านเป้าขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับมาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมตะกร้อชุดชายไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0ทีมประเดิมนัดแรกเอเชียนเกมส์การแข่งขันเซปักตะกร้อเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินนาโกย่า2026ที่สนามนาโกย่าซิตี้มิตซูโฮปาร์คยิมเนเซียมเป็นการแข่งขันประเภททีมชุดรอบแบ่งกลุ่มประเภททีมชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ลงสนามพบกับเกาหลีใต้สรุปผลการแข่งขันไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบสบาย3-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซตทีม B ช

0: ชนะ2ต่อ1เซตและทีม4ชนะ2ต่อ0เซตทางด้านทากุมิโฮโจนักกีฬาชาวญี่ปุ่นประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของศึกเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในการแข่งขันไตรกีฬาประเภทบุคคลชายโดยทำเวลา52นาที56วินาทีในการว่ายน้ำระยะ750เมตรปั่นจักรยาน200กิโลเมตรและวิ่ง 5,000 เมตรทิ้งห่างจางซื่อรุ่ยจากจีนที่คว้าเหรียญเงิน9วินาทีและอาลานซานาเบจากคาซัคสถานอันดับ3ช้ากว่าผู้ชนะ6วินาทีส่วนผลงานของนักกีฬาไทยกฤษณพลพ้นภัยเข้าเส้นชัยอันดับที่23และพัทรภูมิอ้นสุวรรณเข้าเส้นชัยอันดับที่28และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น R4 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มาแล้วครับเรียกเขาว่าเซียนครับเมื่อกี้คุยโอ๊ตโอ๊ตบอกว่าเช่าที70โต๊ะ80โต๊ะ
6: ใช่ครับ
5: ใช่เราก็บอก70โต๊ะพาเท่าไหร่เราก็ถามนิ่มๆ
6: คร
5: ับ เป็นแสนพี
6: ่บางงานเป็นล้านองค์นะ
5: เฮ้ย
6: ใช
5: ่เยอะมากสนุก
6: ผมเคยเอาไปเยอะสุด100ลังแล้วลังนึงอ่ะเกือบเป็นมันเป็นหมื่นองค์อ่ะลังนึงครับลังใหญ่ๆอ่ะ
5: เออ
6: ใช่ผมเคยไป
5: ท่านผู้ฟัง
6: ครับ
5: ใช่พระล้านองค
6: ์จริงๆนะล้านจริง
5: ๆแล้วมีราคาทั้งนั้นมีราคาหมดแต่เขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาจะไปสนามไหนบ้าง
6: ใช่
5: ต้องรอ
6: ดูจำนวนพระที
5: ่คัดพระให้เรียบร้อยแล้วก็ได้พระเยอะจริงๆแล้วก็ประมาณ2เดือนครั้งหนึ่ง
6: ใช่ส่วนมากครับประมาณเดือนไหนได้ของเยอะก็เดือนละครั้ง
7: แต่หลักๆเขาจะไปงาน
5: แต่ว่าเราถามทาง Facebook ถามทางอะไรติดต่อส่วนตัวได้ใช่มั้ยคร
6: ับ
5: พี่ครับอาทิตย์หน้าลงไหมที่ไหนยังไง
6: ก็ไปรอทักมาถามตลอดแต่ถ้าผมจะไปผมจะลงคลิปบอกก่อน
7: ส่วนใหญ่แล้วคนที่ถามเนี่ยเขารอไปขโมยคุณใช่ป่ะ
6: ก็คนคอมเมนต์ก็บอกว่าไปซื้อเขาก็กากบาทใช่มั้ยเขาบอกไปขโมยเขาก็ติดคุกกัน
5: มันก็มีแต่ว่าจริงๆแล้ว
6: น้อย
5: ๆแต่จริงๆแล้วราคาดีขอเท่าไหร่ใจกว้างให้อยู่แล้ว
7: คือจริงๆที่โอ๊ตเขาบอกมาพี่แท่งคือที่คนเอาไปอ่ะเขาขายถูกๆเนี่ยเพราะว่าเขาปล่อยให้แบบไปเล่นเพื่อแบบไปต่อยอดแต่ละคนเนี่ย
6: ไปทำกินครับ
5: นี่ถือว่าเป็นฮีโร่ของวงการพระคนหนึ่งเลยนะ
7: ก็บอกแล้วเขามาแรงคนๆเนี้ยตอนนี้เป็นเซียนพระเด็กหนุ่มที่มาแรงมาก
5: เป็นอีกไอเดียนึงที่แบบเสริมสร้างทำให้คนแบบว่าเฮ้ย
6: บางคนมางานแล้วเขาชอบบ่นครับ
5: อ
6: ุ๊ยวันนี้ไม่ได้ของเลยไม่มีค่าน้ำมันเลยมาตั้งไกลอะไรเงี้ย
5: ใช่
6: ผมก็เลยเอาจุดๆเนี้ยข
5: ึ้
6: นมาแล้วมัน
5: ฉลาดมาก
6: สร้างเสียงหัวเราะด้วยสร้างเสียงหัวเราะเราถึงจะไม่ได้กำไรแต่เราได้รอยยิ้มได้แบ่งปัน
7: พี่แจ้งเชื่อไหมมีคนคนหนึ่งผมเคยสัมภาษณ์เขาไปซื้อผ้าที่โอ๊ตอ่ะประมาณ 2,000 กว่าบาทเขาไปเหมาซื้อแบบง่ายๆนะไปปล่อยพี
5: ่
7: ขายได้ 7-8 หมื่น
5: โอ้โห
7: คือเขามีช
5: ่องทางเลยนะตามเลยดีกว่านะฮะ TikTok นะครับก็คือโอ๊ตตังมา
6: ใช่
5: นะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นที่ติดตามกับลูกค้าส่วนตัวเลยคือ Facebook อ่ะ
6: Facebook ส่วนตัวผมจะเป็นโอ๊ตสัตหีบครับ
5: โอ๊ตสัตหีบ
6: แล้วก็จะมี TikTok
5: อ๋อเขียนว่าถูกด้วย
7: เอาอย่างงี้
6: เพจปลอมเยอะมาก
7: ไหนๆคุณมาแล้วโอ๊ต
6: ครับ
7: เพราะผมเชื่อได้ว่าเขาซื้อพระทั่วราชอาณาจักรถ้าเกิดว่าคุณส่งพระมาแบบดีๆอย่างนี้นะบอกเขาเดี๋ยวก็ตามไปซื้อที่บ้านตีสองตีสามตีสี่ตีห้าแม่ไอ้นี่ไม่นอน
5: ไม่อดแล้วจำนวนพระของบ้านนั้นน่ะต้องมีสักกี่องค์
6: ไม่เกี่ยวครับอยู่ที่หน้าพระ
7: เออ
6: สมมติว่าผมถ่ายรูปมาแค่ประมาณ10องค์แต่ใน10องค์นั้นน่ะขายได้สัก 4-5 แสนเนี่ยผมไปถึงบ้านเลยใช่แต่ถ้ากรณีคุณถ่ายมาเป็นพันองค์แต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยผมก็จะไปแต่ว่ามันในจำนวนเยอะๆนะถ้าเป็นพวกแบบพระย่อยๆถ่ายมาแบบมันไม่มีอะไรจริงๆครับเขาจะผมให้ถ่ายแบบภาพรวมผมดูเสร็จปุ๊บ เฮ้ยอันนี้มีราคาพี่พี่อยู่ที่ไหนผมไปหาเฮ้ยพี่เขาไม่สะดวกให้ไปหาพี่ส่งพัสดุมาก็ได
5: ้ครับ
6: เฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่มาผมที่ร้านก็ได้อันนี้อยู่ที่การคุยกัน
7: ความเจ๋งของเขานะ
6: แฟนรายการฟังไว้นะบ้านใครเนี่ยมีของดีนะให้โค้ดดู
7: มีคนไว้ใจถึงขั้นส่งพระ

0: ให้เขาตรวจวันเป็นสิบสิบลังนะ
1: ใช่
0: เพราะแม่เขาตรวจแล้วไปซื
1: ้
0: อถ้าเขาถูกใจเขาก็ซื้อเลยต่อรองราคากันก็คุยกันทางนั้น
1: ประเมินอย่างเงี้ยครับ
0: ประเมิน
1: อันนี้ซื้อเป็นชิ้นนะ
2: ครับ
1: อันนี้ถ้าพี่เมลกลับผมเมาให้นะ
0: ไหนๆมากรุงเทพแล้วใครอยู่กรุงเทพวันนี้ถ้าอยากขายคุณติดต่อคุณได้เบอร์อะไร
1: 0983955890ครับ
0: ไอ้นี่คือเบอร์ตรงคุณเลยนะ
1: เบอร์ตรงส่วนตัวผมรับตลอดตั้งแต่เที่ยงขึ้นไป
0: อีกทีนึง
1: 0983955890ครับ
2: ครับผมนะฮะทีมงานติดต่อได้เลยนะ
0: ครับ
2: ใครมีพระมากมายนะครับแล้วก็อยากจะไปบางทีของคุณพ
0: ่อ
2: ตัวเองเป็นผู้หญิง
1: ครับ
2: เป็นมรดกตกทอดมาก็ไม่รู้จะเก็บไว้ยังไงจะบูชายังไง
1: บางคนไม่รู้พระ
2: ไม่อิน
1: ใช่ไม่อินบางคนไม่รู้มูลค่าพระครับบางทีคนเก็บพระเองต้องเอามาขายก่อนเพราะว่าลูกๆไม่เอากลัวลูกๆเอาไปขายตกควายหรืออะไรอย่างง
0: ี้ขยายความเพราะว่าตกควายให้ฟังหน่อย
1: ตกควายคือสมมติพระเล่นสัก 50,000 แต่คุณเอาไปขายได้แค่500หรือ 1,000อันนั้นคือ
0: ไอ้นี่ตกในโซเชียลเลย
2: พอทิ้งไว้ให้ลูกหลานไม่รู้ค่า
1: ไม่รู้ค่า
2: เขาจากนั้นเนี่ยพอรู้สึกว่าเอาละเก็บเงินให้ลูกไปเรียนหนังสือเก็บเงินให้ลูกเข้าบัญชีเก็บเงินซ่อมบ้านทำอะไรดีกว่า
0: ครับ
2: มีพระไงคือคุณพ่อเองเนี่ยอยากปล่อยเองอย่างน้อยท่านรู้ราคาว่าประมาณนี
0: ้ตอนนี้ผมเป็นวงอยู่คนหนึ่งโอ๊ต
2: ใคร
0: พี่ชายผม
2: ใคร
0: มีพระเป็นล้านเลย
1: ครับ
0: ลูกเมียก็ยังไม่มีตายไปพี่ต้องมีมรดกให้ผมก่อนนะพี่แท้ง
2: การมีพระนี่ตอนแรกนะตื่นเต้นนะดีใจมีองค์นั้นองค์นี้องค์นั้นแต่พอมีไปนาน
1: ๆเยอะเริ่มเยอะ
2: ไอ้ลูกแล้วมันจะไปให้ถึงมันจะไปให้ใคร
0: ไม่ได้เตรียมได้ลูกแล้ว
2: มันจะไปให้ใครวะเนี่ย
0: เออ
2: ไอ้มอสมันจะมาเอาเหรอไอ้อ้อมเบียดหลายคนจะมาเอาแล้วมันจะรู้ค่าเหรอเนี่ย
0: ช่างขายแบบโอ๊ตอะมา400
1: ใครยังไงไม่ได้เลยพี่
0: ใช่ใช่แต่ละองค์ก็เป็นแสนนะ
2: พอถึงวัยเลยเนี่ยอาจจะต้องเจอโอ๊ตแล้วโอ๊ตดูพี่หน่อยวะ
1: ใช่
2: เตรียมเงินเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้กินข้าว
0: เรียกได้พี่แท้ง
2: ฮะ
0: ไอตัวนี้เรียก
2: หลายคนมีปัญหาแบบนี้หรือว่าอยากนะครับหาทางออกนะครับสำหรับตัวเองในการมีพระเยอะมากสะสมที200 300 400 500องค์นะลูกหลานก็ไม่เอาไม่รู้ค่าอะไรต่างๆนะคร
0: ับ
2: ติดต่อโอ๊ตได้เลยนะฮะอย่างน้อยก่อนตายได้จับเงินนะ
0: ความน่ารักของโอ๊ตโอ๊ตมันแฟร์พี่แท้
1: ผมซื้อจริงๆเลย
0: มันแฟร์มันแฟร์มากเอาอันน
2: ี้ไม่แต่ผมอยากไปดูตอนนี้ก็เปิดโต๊ะ70 80โต๊ะเลยเนาะ
0: โอ้โหเมื่อวานเพิ่งหมด
2: นี่ขายแบบเหมือนเปิดกระสอบเสื้อเลยนะ
0: จริง
2: ๆเปิดกระสอบเสื้อแถวรันเลย
0: ประมาณนั้น
2: เลยลงเกลือ
0: แต่มาก
1: แต่ข้างๆผมนี่คือโต๊ะโล่งหมดเลยครับเขาไม่มาตั้งข้างผมกันแล้ว
0: ไม่มีใครกล้าตั้ง
1: ทุกวันนี้ถ้าผมอยู่ตรงไหนแถวนั้นโล่งหมดเลย
2: เพราะคุณพระจริงพระแท้ราคาถูกแล้วนำไปต่อยอดได้ถูกไหมคุณเหลือกำไรให้เขาถูกไหม
1: ใช่
2: คุณเหลือให้เขามีกำไรกัน
1: ใช่ครับ
0: งานเขาเมื่อปีที่แล้วอ่ะผมไปถ่ายเขาอ่ะทำให้ผมได้รู้จักเซียนเบอร์ใหญ่ๆหลายคนเลยนะ
2: เฮ้ยโอ๊ตนี่มาแนวไหนมาแนวเหมือนคนนั้นอ่ะไอโฟนบาทนึงอ่ะ
1: อ๋อไม่ใช่ไม่ใช
2: ่วินอะไรอ่ะวินอะไรนะ
1: วิน
2: ไม่เรียสดใช่ผมก็แบบฮะไอโฟนบาทนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
2: นี่ยแบบเนี่ยเอาปู่ทวดบ้านนี้นี่ร้อยหนึ่งตังค์ม
1: าใช่มันจะเป็น
2: แล้วก็ไปต่อได้200 300
1: ใช่ใช่ใช่แล้วถึงแบบประมาณนั้นในกรณีที่ผมแบ่ง
2: เพราะเราเหมามาแล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเอาไปขายจริงๆตามปกติจริงๆอ่ะอาจจะไม่มีมูลค่าขายได้ขนาดนั้นแต่ถ้ามาอยู่กับผมทำให้มันมีมูลค่าขึ้นมาได
0: ้
1: ใช่เพราะชาวบ้านบางคนเอาไปขายมาเป็นสิบสิบล้านแล้วเขาไม่ซื้อมาหาผมได้ผมเหมาให้ 5,000 หมื่นนึงเขาก็แฮปปี้ได้เงิน
2: โอ๊ตใจดีมากเพราะโอ๊ตขนาดเห็นนะคนหยิบพระตัวเองไปบางที
1: มันใช่ครับบางทีมันเห็นแล้วมันสงสารเขาว่า
2: เขาต้องสุดเงิน
1: แต่มาเป็นคนกลุ่มน้อยจริงๆครับใช่มันไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้คือพูดดักคอใช่ขโมยได้นะแต่อย่าเยอะเหลือไว้ผมขายบ้างอะไร
0: นี่คือมาพูดรู้
2: ตะโกนเลย
1: โหดพี่ต้องดูคลิปให้จบ
0: เลยมัน
2: แล้วไปวางโต๊ะทีเนี่ยกี่ชั่วโมง
1: ผมขายเต็มที่ไม่เกิน2ชั่วโมงครับ
0: อ๋อ
1: ใช่
0: พี่แท็กสองชั่วโมงคือ
2: เดี๋ยวนะงงใช่ไหมกลับมานี่นึงแล้วแสนองค
1: ์ใช
2: ่หมดทุกครั้ง
0: ภายใน2ชั่วโมงเกลี้ยงไม่เหลือสักองค์
1: ขายมาเป็นสิบงานแล้วครับ
0: เอาดิ
2: โอ้โหเดี๋ยวต้องให้เอเปอร์ไปถ่ายรายการแล้ว
0: มันมาก
2: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: มัน
2: ก็เปิดสเปกทีฟอ่ะ
0: มัน
2: ชีวิตเขายังไงวะ
0: พี่แท้ง
2: ร้านองค์ก็หมดเหรอ
0: เออ
1: ครับหมดทุกงานไม่เคยมีพักงานไหนกลับบ้านเลย
0: เอาดิ
1: งานจริงผมไลฟ์สดช่องส่วนตัวผมเนี่ยผมไลฟ์สด
2: โอ้ยนี่เรียกเขาโคตรเซียน
0: เออ
2: มึงโคตรเซียนจริ
0: งจริงเขาสนุกชีวิตเขาสนุก
2: ทำไมมีแนวคิดอย่างนั้นอ่ะทำไมจิตใจ
1: มีแนวคิดอย่างนั้นเพราะว่าเริ่มแรกจากผมไม่มีไม่ค่อยมีตังค์ผมล้ม ผมล้มเลยผมใช้คำว่าผมล้มเลยล้มเสร็จผมก็ไปยืมตังค์พ่อตากับแม่ยายใช่ได้พ่อตาแม่ยายช่วยปุ๊บแล้วก็
2: คนแบบนี้มีเมียด้วยเนาะ
1: ใช่ ได้เมียคนนี้มาชุบชีวิตเลยตอนแรกล้มแบบแล้วนี่ละหน้าเลย
2: เขาคอยเก็บเงินให้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ไม่งั้นเราตายเรื่อย
0: เขาบอกว่าถ้ามีลูกอภิชาติตะบุตรใช่ไหมนี่มีเมียดี
1: อภิชาติเมียดี
0: อภิชาติเมีย
2: ไปขอตังค์พ่อตาก็ดีจังเลยให้
1: ยืมให้ยืมครับให้ยืมแล้วก็เอามาหมุนคือซื้ออาทิตย์นึงขายทุกวันศุกร์ตอนนั้นผมอยู่วัดกระทิงลายผมขายทุกวันผมดังมาจากวัดกระทิงลายนี่แหละขายทุกวันศุกร์คือเราซื้อทั้งอาทิตย์แต่เอาไปขายหมดเลยขายเสร็จปุ๊บไม่หมดทำไมไม่หมดก็ต้องขายเหมาแรกมันก็ยังแบบเรายังจับทางไม่ถูกขายไปขายมาปุ๊บคนเรียกถามก็เลยบอกเอาตังมา
0: เอ
1: าตังมาเร่งขายให้ไวที่สุดเพื่อให้ได้เงินกลับมาเพื่อจะเอาเงินไปคืนพ่อตาแล้วอาทิตย์หน้าเขายืมใหม่ผมไม่อยากเป็นแบบติดอะไร
2: ไม่อยาก
1: ติดใช่ครับผมก็หมุนอย่างนี้มาของผมเรื่อยจนเริ่มมาถ่ายคลิปที่วัดกระทิงลายเนี่ยมือถือกล้องเดียวเบอร์เลยลงคลิปไปประมาณ 2-3 วันคนกดไลค์แสนกว่าผมก็เลยแบบอ้าว
2: เฮ้ยอะไรคนชอบแบบนี้เว้ย
1: ตอนหลังจากนั้นผมก็เริ่มถ่ายมาเรื่อยๆถ่ายมาเรื่อยๆก็เลยกลายมาเป็นไวรัลเลยครับแต่ก่อนผมไม่เคยออกงานประกวดเลยเพิ่งมาออกช่วงหลัง
2: ๆมาเป็นเซียนแบบนี้ต้องมีองค์ในใจที่นับถือ
1: นับถือจริงๆผมนับถือหลวงพ่ออีกับหลวงท้าวเวสสุวรรณใช่เพราะผมเคยห้อยคู่กันแล้วเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยช่วงวัยรุ่นอะไรประมาณ
2: เป็นไงเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไร
1: โดนแบบทหารเมาๆครับมายิงยิงต่อหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันไม่แตกแล้วเขาก็สลัดแล้วก็ยิงอีกแล้วมันก็ไม่แตกใช่ผมห้อยพ่ออีกับปู่เวศ
2: ปู่เวศวัดไหน
1: เป็นหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับครับ
2: พ่ออีนี่วัดสัตหีบอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่เคยไปถ่ายรายการอยู
2: ่ใช่ครับผมไปถ่ายรายการมา
0: เขาคนศรัทธามาก
2: ย้อน
0: ไปถามนิดนึงโอ๊ตเห็นบอกว่าโอ๊ตเนี่ยคือต้องกู้เงินพ่อตา
1: ใช่
0: ในการไปซื้อพระ
1: พ่อตาแม่ยายใช่ครับ
0: ไอ้ส่วนตรงเนี้ยผมเข้าใจได้ว่าคุณไปกู้เวลาจ่ายดอกจ่ายกับพ่อตาหรือจ่ายกับเมีย
1: ไม่เขาไม่เอาแต่ว่าเราก็ให้เป็นน้ำใจไปอย่างเงี้ยครับแต่เขาไม่เคยเอา
0: เหรอ
1: ใช่
0: ไม่ได้ไปจ่ายดอกกับเมียนะ
1: กับเมียแรกๆเมียกู้ตังค์ให้ผม
0: เหรอ
2: ใช่เมียพูดให
0: ้เออ
2: พูดให
1: ้ดี
2: กว่า
0: เมียเขาสวย
2: เมีย
0: สวยมากเมียโอ๊ตสวย
1: เขาไปกู้เงินธนาคารเขาให้ผมเพราะตอนนั้นที่เขาเข้ามาผมอะเพิ่งติดการพนันตอนนั้นติดมาก
0: ทุกวันนี้การเงินถือว่าคล่องตัวยังเคลียร์จบไหมชีวิตคุณ
1: ก็ยังมีจ่ายอยู่บ้างครับแต่ว่าเราเป็นจ่ายเป็นแบบรายเดือนไปหมดแล้วครับแต่ว่าก็ปิดไปเยอะแล้วครับ
2: โอ๊ตอย่าล้มอีกนะโอ๊ตอย่าพลาดนะอย่าประมาทนะ
1: ใช่
2: พี่หลายคนบางทีตั้งหลักไว้สูงมากบางทีพี่ก็เป็นห่วงไง
0: ครับ
2: เออตอนนี้โอ๊ตกลับมาแบบมั่นคงแล้ว
0: มันนะ
2: เ
0: ดี๋ยวนะคุณเมื่อกี้คุณเอ่ยว่าพี่ๆหลายคนตั้งหลักไว้สูงคุณเอ่ยถึงใคร
2: เอาก็เห็นมาตั้งทีพันล้านหมื่นล้านโอ้โหเฮ
0: ้ยแขกรับเชิญเป็นอาทิตย์ก่อน
2: ใช่เป็นห่วงไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่
0: เออ
2: คือเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็เป็นห่วงกันนั่นแหละ
0: นะ
2: เออว่าเอาพอวินไหวเนี่ย
0: เออ
2: พอแบบใช้ชีวิตมีความสุขอย่างเงี้ยเขาดูสุขภาพจิตดีนะ
0: มา
2: หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าเคยล้มละลาย
1: ก็ไม่ได้
2: ใช่ไหมแล้วไปเจอท้าวเวสวัดหนึ่งที่เพชรบุรีจำวัดไม่ได้ใช่ไหมลักษณะอยู่อำเภอไหนท่านผู้ชมครับ
1: บ้านพิพาท
0: เออ
1: บ้านคนรถผม
0: เออ
1: วัดอะไรนะ
2: พิพาทวัดอะไร
1: วัดอะไร
0: จำได้ป่ะ
1: ที่เพชรบุรีอ่ะอำเภออะไรมาปะเขา
0: วัด
1: มาปะเขา
2: ใช่องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์นะใครอยู่เพชรบุรีนะครับใครผ่านไปนะโอ้ยมีประสบการณ
1: ์
2: คือตอนนั้นไปขายพระแล้วยังไงนะ3ล้าน
1: ผมไปเช่าพระมา7-8 ล้านนี่แหละแล้วโดนเก๊มา3ล้านกว่าบาทแล้วก็แล้วตอนนั้นน่ะเรา
2: เลย
1: ใช่เราเพิ่งปั้นขึ้นมาใหม่ครับเราไม่มีเงินขนาดนั้นเราก็หมดเลยใช่ก็เลยไปเจอท่านพอดีแล้วก็เลยยืนขอพรเขาว่าอาทิตย์นึงหรือภายในเดือนนี้ให้ผมได้เงินที่ผมอันนี้ไปกลับ
2: เสียไปนะ
1: แล้วผมก็ได้กลับขึ้นมาจริง
0: ๆ
1: อันที่เดียวเลยผมก็เลยสร้างปู่เวศถวายที่วัดแถวบ้านเพราะผมบอกแล้วว่าผมจะสร้างปู่เวศถวายแต่ตั้งเป้าไว้แค่200,000ตอนแรก
2: ปู่เวศที่โอ๊ตสร้างที่วัดที่บ้านที่ชลบุรีคือวัดอะไรครับ
1: วัดเทพประสาทเตาถ่านครับ
2: ใครผ่านไปผ่านมาไปไหว้ไปกราบได้นะนะฮะสร้างเสร็จนานหรือยัง
1: ปีที่แล้ว
2: แต่ปีที่แล้วเองนะ
1: วันที่27เพิ่งจะครบปีเองครับ
2: อ๋อนี่ถ้าจะเรื่องมูส่วนตัวที่ประสบเจอประสบการณ์ก็คือนะครับท้าวเวสสุวรรณ
0: แล้วโอ๊ตเนี่ยเขาเรียกอะไรมีความเชื่อมโยงกับวัดแห่งนี
2: ้
0: ก็คือเอาอัฐิคุณพ่อไปไว้ที่นั่น
1: สร้างเพื่อถวายบุญให้พ่อด้วย
2: ครับใช่ครับครับ
0: เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดี
2: เซียนโอ๊ตนะฮะก็เนี่ยแหละฮะเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะครับได้มากราบท้าวเวสสุวรรณจากนั้นก็เลยมีความเชื่อเรื่องท้าวเวสสุวรรณ
0: ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับ
2: ได้ใคร
0: ได้ไหนมาแล้วนะโอ๊ตเขานำท้าวเวสสุวรรณมาทั้งหมด10 องค์นะครับ ก็ในเบรก2นะครับส่ง SMS มานะครับที่4689899วันนี้ผมเตรียมท้าวเวสสุวรรณมาทั้งหมด10องค์แล้วก็เตรียมชุดเสื้อพร้อมกางเกงนะครับของโอตังมา
2: ครับ
0: อันนี้นะเป็นคอลเลกชันเขาเลยอ่ะแล้วมีกล่องแพ็คเกจจิ้งอย่างดีเลย
2: โอ้โหทำดีมาก
0: นำมาแจกนะครับทั้งหมดอีก10รางวัลด้วยกัน
2: ครับ
0: นะครับพิมพ์ข้อความมาเพราะอะไรทำไมถึงอยากได้ระหว่างเสื้อผ้าของโอตตังมาก ับท้าวเวสปูเวสนะครับ ก็โอ๊ตบอกว่าโอ๊ตเขามีประสบการณ
2: ์ใช่
0: นะส่ง SMS มาน
2: ี่เขาความมากันเยอะแล้วนี
0: ่
2: ใช่ไหมอยากได้พระเ
0: คร
2: ื่องพระเทพพระเทพสุวรรณเหรอ
0: เออท้าวเวสสุวรรณ
2: เออเขียนผิดนะอันนี้นะ
1: เขาเขียนพระเทพมา
2: เออพระเทพสุวรรณนะ
0: พระเทพสุวรรณ
2: ท้าวเวสนะครับท้าวเวสสุวรรณศรัทธาเชื่อมั่นเคารพนับถือเก็บไว้เป็นสิริมงคลคุณแม่ฝากบอกว่าพี่แท่งดีใจที่ได้ฟังพี่แท่งนะครับมาช้าดีกว่าไม่มาติดตามโกบอยพี่แท่งทุกวันจันทร์เสื้อคุณโอ๊ตตังมาสวยมากๆใส่แล้วตังมาแน่นอนสาธุสวัสดีพี่แท่งโกบอยนะครับพี่โอ๊ตครับจากลุงแหวง FC พี่โอ๊ตครับซื้อจริงขายจริงของแท
0: ้
2: ติดตามทุกอาทิตย์ครับไม่ค่อยได้ฟังสดนะครับฟังย้อนหลังอยากได้เหรียญพระทำยังไงดี
0: โอเค
2: เดี๋ยววันนี้มีอยากได้ท้าวเวสสุวรรณครับเพราะนับถือมากๆอยากได้ท้าวเวสสุวรรณครับเพราะนับถือมาก
0: ๆ
2: เอาเขียนเหมือนกันแต่คนละคนนะ
0: บาง
2: ทีได้อยากได้เสื้อนะครับเงินเกงครบชุดนะครับจะใส่ไปเตะบอลเท่ใส่เตะบอลเท่
0: เท่นะชุดเขาเตะบอลได
2: ้ได
0: ้
2: เหรออยากได้ท้าวเวสสุวรรณครับไปห้อยคอค้าขายนะครับมีชีวิตนะครับใช้ชีวิตไม่ขาดมือ ยุคเศรษฐกิจเปลืองนะครับเปิดเครื่องอยากได้พระนะครับไปบูชาเพื่อบารมีและโชคลาภติดตามตลอดอวยพรให้อยู่นาน
0: ๆ
2: ให้ความรู้แก่คนฟังขอบคุณครับผมว่าเชสคล้ายๆโอเดกาด
0: ไอ้คนละรายการแล้ว
2: ไอ้คนละรายการใหม่ดีครับช่วงนี
0: ้
2: ช่วงของเก่านี่อะไรวะ
0: คนละรายการแล้ว
2: ช่วงนี้ของเก่าแย่มากฮะ
0: ยังไงอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันพูดถึงเทคนิคมาสจันของเบิร์กแคมป์เลยครับอ่าอันนี้น่าจะเป็น
1: อันเก่า
2: พี่ยุคเมื่อกี้ละ
0: ยุคเมื่อกี้ละ
2: ไม่ใช่ช่วงเมื่อกี้ช่วงที่คุยเรื่องฟุตบอล
0: นี่อยากได้ท้าวเวสสุวรรณอยากได้ไว้บูชานะครับเพื่อเริ่มการศึกษา
2: ในกล่องนี้มีอะไรบ้างครับมีท้าวเวสสุวรรณ
1: ใช่ครับมีมันต้องสุ่มดูครับพ
2: ี่อ๋อใช้สุ่ม
1: เพราะยังไม่ได้แกะสี
2: มีพระพิฆเนศด้วยเหรอ
1: ใช่ครับมันจะมี2พิมพ์อ๋อ
0: เหรอ
1: ต้องไปดูว่าเป็นอะไร
2: นี่ลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับ
0: ลุ้นกัน
2: เป็นเรื่องเข้ามาเดี๋ยวเรามาสุ่มกัน
1: เทพแห่งโชคลาภทั้งคู
0: ่หน้าที่ส่งเดี๋ยวผมจัดการส่งให้นะครับแล้วก็ไปลุ้นเอานะโอ๊ตถามนิดนึงล่าสุดมาที่ไปงานสามพานเป็นไงบ้างงานนี้บอกว่าคึกคัก
1: ใช
0: ่แล้วมันมีกระแสดราม่าว่าเซียนพระเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถือกล้องส่งพระกันแล้วอะ
1: ถือกล้องถ่ายโด
0: กล้องถ่ายวิดีโอแล้วอะทำคอนเทนต์กันแล้วไม่ได้ซื้อจริงมันมีคอนเทนต์ด่ากันเกลื่อนเลย
1: ใช่มันจริงๆมันอยู่ที่ยุคและสมัยครับคือที่เขาถ่ายอย่างนั้นเขาอยากจะให้คนรู้ว่าวงการพระซื้อจริงขายจริงนะแต่บางคนบางกลุ่มที่ว่าเขาถ่ายอย่างเดียวแต่เขาไม่เคยซื้อให้เห็นเลย
0: มัน
1: ก็เลยเกิดดราม่าขึ้นใช่ครับ
2: เขาคิดในแง่ดีเขา PR ให้
0: ถูกผมก็คิดว่าอย่างนั้น
1: เขาเห็นว่ามันซื้อขายกันจริงอ่ะ
2: แต่มันจะมีคนที่แบบมันก็มีหน่วย PR ก็ถือว่าภาพมันออกไปยังไงมันก็ได้โฆษณาฟรี
0: มันเป็นพลังดีอยู่แล้ว
1: เขาไม่ได้เก็บตังค
2: ์แต่เราเชื่อว่าถ้าเขาเป็นเซียนพระแล้วเขาเห็นเนี่ยแล้วทำกำไรได้ไม่มีเขาไม่มีทางเขาปล่อยหรอก
1: ใช่ครับ
2: ไปตีสี่ตีห้าเหนื่อยขนาดนั้นถ่ายไปด้วยเจอพระด้วยก็เอาเยอะอยู่แล้ว
0: ก็เอาอยู่แล้ว
2: เอาอยู่แล้ว
0: ใช่ไหม
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ไปเจอของโอ๊ตเนี้ยแล้วโอ๊ตคุยง่าย
0: โอ๊ตน่ารัก
2: ใช่ไหมสองร้อยสามร้อยเฮ้ยนี่องค์นี้เป็นพัน
0: อ
2: ะหยิบอยู่แล้ว
0: โอ๊ตก็บอยถามมันถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่ๆถ้าคิดจะเล่นพระอยากเดินตามรอยคุณ
1: อะเยอะมากทั้งมาบอกว่าผมชอบพี่มากผม FC พี่ผมอยากเป็นเหมือนพี่ผมก็เลยบอกว่าสู้ๆนะครับแต่ว่าม
2: ันคุณสมบัติ
1: คุณสมบัติอย่างแรกคือคุณต้องเก่งขยันแล้วก็ซื่อตรงกับอาชีพของคุณ
2: ต้องอดทนมาก
1: ใช่ต้องอดทนมากพี
2: ่อดทนมาก
0: ยังไงพี่
1: ได้อดทนมาก
0: อดทนไง
2: โอ้โห
1: คิดกว่าจะ
2: เป็นซีนขนาดนี้กว่าจะเรียนจบกว
1: ่
2: าจะรู้ทุกเรื่อง
1: คุณจะดูพระได้ไง
2: แล้วโอ๊ตเนี่ยเฮิร์ตมาเท่าไหร่แล้วโอ้โหล้มล
1: ง
2: คุกคานมา
1: เยอะมาก
2: พระปลอมพระอะไรนี่โอ้โหโดนคน
1: ใช่
2: บอกราคาเกินโอเวอร์อย่างเงี้ยมันผิดหวังมาเยอะนะ
1: ราคาคุณผิดราคาคุณก็ผิดละสมมติพาเล่นอยู่ 50,000 แต่คุณไปซื้อมันที่ 70,000 คุณก็ขาดทุนไปแล้ว 20,000
0: ซื้อเช็คมั้ยคุณแบบผมจ่ายเช็คคุณคุณรับมั้ย
1: ไม่ครับผม
2: รับสด
0: โอ้เครดิตผมไม่ดีขนาดผมไม่สามารถจ่ายเช็คคุณได้หรอ
1: ก็ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่แบบว่าซื้อสดจ่ายสดครับอย่างล่าสุดผมซื้อมา9.7 ล้านกับอีก
0: 7.10 ล้าน
1: 4ในบ้านเดียวเลยที่ระยองซื้อกลับมาเสร็จผมก็มาไลฟ์สด2วันผมก็ไลฟ์14 ล้านกว่าแค่2วันแต่ผมก็ขายหมดไม่เหลือสักองค์เหมือนกันนะครับแต่ในรูปแบบออนไลน์ ใช่แต่ยังไงคือออฟไลน
2: ์แต่ว่าเราก็เป็นราคาที่
1: แบ่งปัน
2: อยู่ถูกไหม
1: ใช่ครับแบ่งปันแต่ว่าคือ
2: รู้ว่าเขาไปต่อได้
1: ใช่เจ้าของอ่ะเขาไปขายที่อื่นมาแล้วแล้วราคามันไม่สมเหตุสมผลเขาก็เลยไม่รู้จักผมหรอกมาเจอคลิปอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เลยเรียกผมเข้าไปซื้อว่าซื้อจริงหรือเปล่าม
0: ีภาพสวยไหม
1: สวยหมดเลยครับ
0: จริง
1: ม
0: าก
1: เป็นคลังหลวงปู่โต๊ะเลยครับ
0: อุ้ยเป็นแดงชอบมาก
1: แต่ผมขายหมดแล้ว
0: แจ้งมันเก่งเนาะ
2: เกาะ
0: โอ้ยแบบเป็นล้านล้าน
2: เนี่ยเกาะโอ้ยแบบขอแต่จริงๆแล้วพี่เหลืออะไรมั้งอ่ะที
0: ่เอาไปฝากโอ๊ตปล่อยได้น
1: ะผมจะขายในราคาความเป็นจริงครับจะบวกแค่บางๆ
0: อืมเพราะรอบเร็ว
2: นะมีมั้ย
1: อ้าวตอน
2: นี้ไม่เคยเจอ
1: ไม่มีได้ครับแต่ว่าจะไม่มีของ
0: อยากได้รุ่น3
1: รุ่น3รุ่น3ไม่เท่าไหร่พี่จะสวย
0: มีมั้ยมีมั้ย
1: ไม่ผมไม่มีของเก็บ
0: รุ่น3
2: คนเท่าไหร่คนเท่าไหร่
1: ถ้ารุ่น3สวยๆก็ประมาณหลักแสนต้นๆ
0: เฮ้ยไหนก็บอกหลักหมื่นเอง
1: สวยๆนะแชมป์
2: ๆสวยดิระดับนี้เขาซื้อสวย
1: ไม่ไม่ไม่ไม่ผมซ
2: ื้อแสนนะ
1: ผมซื้อทุกสภาพ
2: แสนนะ
1: ใช่แต่มันต้องแชมป์นะต้องแชมป
0: ์ต้องแชมป์หมอ
1: แต่ถ้าปกติที่เจอกัน 4-50,000 60,000 เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ
2: พอใช้ได้
1: ใช่ครับใช
2: ่ใช
0: ่จริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ซ
2: ี
0: เร
2: ีย สพันแพงนะ
1: พี่แจ๊คดูแลเป็นล้าน
2: เป็นล้าน
0: จริงๆถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเราซื้อไว้เป็นแฝงพุทธคุณไม่ได้
1: ไม่ห้อยเอาแบบว่าพอดูดีดีกว่าพี่
2: ถ้าเวลาใครจับมาโอ้โอเค
1: ดูง่ายแต่ถ้าไปแบบสึกๆแล้วอย่างนั้นก็ใช้พุทธคุณได้แต่
2: หลวงปู่ทวดแนะนำ
1: โอ้หลวงปู่ทวดเยอะพี่ที
2: ่ราคาแบบโอเคแล้วก็แบบเฮ้ยน่านับถือ
1: ตอนนี้ราคาน่าช้อนมากพี่แบบพวกพี่ก็เลยพวกเป็นเตารีดพิมพ์เอใช่พวกอาปาเช
2: ่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล
1: ้วโอ้สวยๆตอนนี้พิมพ์เอก็อย
2: ู่สมมติว่าไปเจอที่บ้านปึ้ง
1: โอ้โหขายบ่อยมากเลยพี่
0: แล้วแบบนี้
1: โอ้อันนี้เป็นร้านพี
0: ่จริงป่ะ
1: ใช
0: ่โอ้
1: อันนี้เป็นร้าน
0: เป็นร้าน
2: อะไรอ่ะเนี่ยดูอะไรกัน
0: โลกุตวดกะไหล่ทอง
1: เสียนโต
2: อ๋ออัน
0: นี้กะไหล่ทองนี่ในมือ
2: พิมพ์เอก่อน
1: พิมพ์เอสวยๆตอนนี้ก็ประมาณสัก200,000กว่าพี
0: ่อืม
1: แต่เมื่อก่อนมัน 5-600,000 น
2: ่
1: ะ
2: อันนี้สำหรับคนมีตังค์นะนั่งฟังเราอยู
0: ่ไหนๆมาแล้ว
2: ครับ
0: คุณจะขายอะไรดีอยู่อ่ะ
2: ผมรู้ว่าคุณเช็คผมรู้ว่าคุณศักดิ์สิทธิ์ไม่เช็คผมว่าผมจะเก็บอะไรได้อีกแต่ราคาบอกว่าผมไม่เล่นพระละพระแสน
0: ทุกคนผมรู้จักคุณศักดิ์สิทธิ
2: ์ผมเล่นพระเต็มที่หมื่น
0: แรกแรกนะ
2: เขาเล่นหลักหมื่นอะไรน่าเก็บ
0: เขาเล่นนาฬิกา
2: อนาคต5องค์เรียกค่าว่าเซียนอนาคต5องค์สำหรับท่านผู้ฟัง
1: นะตอนนี้นะพี่เอาตอนนี้ที่แบบว่าซื้อแล้วคือตอนนี้ช้อนได้เลยนะก็จะมีหลวงปู่โต๊ะนะหลวงปู่ทิม
2: แฟนรายการเราไม่รวย
1: เอาไม่รู้เอาแบบว่าเราไม่รู้ต้นหมื่นบวกลบ
2: บ้านๆเลย
1: เอาหมื่นบวกลบเลยเอาแบบราคาแบบซื้อง่ายขายคล่องกับปู่โต๊ะเอาเป็นพระตลาดมาก่อนปู่โต๊ะปู่ทิม
2: ปู่โต๊ะพิมพ์ไหนองค์ไหนปีไหน
1: เอาเป็นแบบสักเหรียญพัดยศอะไรพี
2: ่เหรียญพัดยศนะคนเขียนเลยนะจดนะ
1: ใช่เหรียญพัดยศเนื้อทองแดงอะไรเงี้ย
2: ไปต่อได้ถูกไหม
1: ไปต
2: ่อได้
1: คือเก็บสวยๆแล้วตอนนี้หมื่นหน่อยแต่เมื่อก่อนมันแพงกว่านี
2: ้หมื่นหน่อยเพราะว่าอะไร
1: หมื่นกว่าบาทครับ12,000-14,500แล้วแต่ความสวย
2: เฮียนี่สิน่าเก็บ
0: นี่น่าเก็บ
1: ใช
2: ่เจอปั๊บยกหัวพี่นะ
1: เดี๋ยวผมเปิดด้วยพี่ดูเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเปิดด้วย
2: เอ้ยยกหัวพี่เอา
1: ตอนนี้
2: พี่เอา
1: ไปแล้วให้ดู
2: มีทองแดงนะ
1: ใช่ทองแดงลมดำ
2: หมื่นกว่าบาทนะ
1: ใช่หมื่นหน่อย
2: เฮ้ยน่าเก็บ
0: เอาไว้
2: ทำไมมององค์นี้ว่าจะไปต่อได้
1: เมื่อก่อนแพงอยู่แล้ว
2: พี่อ๋อแพงแล้วถอยลงมา
1: ลงมาทุกหลวงพ่อแหละพร้อมตามเศรษฐกิจ
2: ครับเข้าใจ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ารอเหมือนจะวันหนึ่งเศรษฐกิจดีดีขึ้นไปเนี่ยตรงนี้น่าเก็บหมื่นกว่าบาท
1: ต้องเก็บให้สวย
2: เก็บให้สวยเลย
1: เวลาพักคือสมมติพักคือสัก30,000แต่เรามีพักสวยเราขายได้40,000พอพักเราสวยจริงๆพอเราสวยคนมันซื้อพี
0: ่คือเดี๋ยวเบรกไปหนึ่ง
1: หมดเวลา
0: แม่
2: อะไร30 นาทีมันเร็วจังเลย
0: ขอเวลาไปหนึ่งสักครู่ฮะ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
0: ผมกำลังโกรธโอ๊ตอยู่พี่แท่ง
2: ไม่ต้อยท่านผู้ฟังไม่ต้องมาซื้อแล้วผมเนี่ย2คนดีเจซื้อกันเองแล้ว
0: โอ้โห
2: จอกันใหญ่เลยนะฮะ
0: เออ
2: มีกระเป๋าเลยมีคุณแม่คุณเรือนพระพุทโธน้อยนี่เป็นกระเป๋าก
4: ระเป๋าในบ้านนี้แหละบ้านเมื่อกี้แหละ
5: บ้านเซียนแล้วเซียนวิ่งไปกระชากก่อนถึงบ้านด้วย
4: ใช่ผมยังไม่ทันถึง
2: สตูดิโอเลยไม่ได้นะนั่งเห็นรูปปุ๊บ
5: ไปเลย
2: ไปเลย
4: มาดักรอหน้าร้านผมลงรถปุ๊บแม่งเต็มร้านเลยวันนั้นเต็มร้านเลย
5: โอ้โหขายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะกระเป๋านั่นอ่ะ
4: ร้านสอง
5: ร้าน
4: แค่กระเป๋าร้านเปล่าเดียวนะผมตีซื้อมาร้านนึง
5: โอ๊ตรู้ไหม
2: คิวงอ่ะ
5: กระเป๋าเนื้อ
4: มันเป็นกระเป๋าแบบเปิดปิดอย่างเงี้ยมันเป็นใส่ผ้าสองแถวเต็มอ่ะ
2: 20 องค์
4: กว่าพี่กว่าแล้วมันจะมีแบบนอกวัดด้วยก็ประมาณ10 องค์
2: สวยคลิปในบ้านนี้เขาบอกใช่ไหม
4: พระสวยทุกองค์มีพระไม่สวยแค่2 องค์ครับจากจำนวนประมาณ100 องค์อ่ะ
5: คุณลืมพี่คุณได้ยังไงวะ
4: โก้เข้าใจว่าตอนนั้นซื้อเสร็จปุ๊บอะแล้วมันยังไม่ทันได้ทำอะไรยังไม่ได้ทันได้ถึง
5: ใช่ใช่ใช่พี่มัน
2: ในหัวไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นเหตุการณ์มันเข้ามาข้างหน้าเนี่ย
4: ใช่มันชุลมุนมาก
2: เออ
5: คือเสน่ห์ของน้องมันอะพี่แท่งเจอพระดีๆมากแล้วไปตามบ้านคือแบ
4: บ
5: ออริจินอลแท้ๆเลยมีอยู่บ้านนึงเคยสัมภาษณ์น้องไปอะเข้าไปในป่าพี
4: ่โอ้โหตีสองผมไปกรุงเทพแล้วผมกลับมาถึงบ้านผมมาเปิดโทรศัพท์ดูเอ้าเขาอยู่บ้านบึงผมต้องย้อนจากสัตหีบกลับมาบ้านบึงอีกรอบหนึ่ง120 กว่าโล
2: ครับ
4: ไปถึงเขาบอกว่าไม่เปี่ยวจะขี่เข้าไปมันเข้าป่าเข้าไปแล้วแบบแล้วผมมากับแฟน2 คนเอาไงดีวะเนี่ย
2: ใช่หรือ
4: เ
2: ปล่าวะ
4: ใช
2: ่หลอกเรา
4: ไปรีสอร์ทเก่าๆเจ้าของเป็นตำรวจโอ้โหแบบ
5: เขายังชั่วนะเป็นตำรวจนะ
4: ดูพระตั้งแต่3 กว่ายัน 9 โมงอ่ะเจ้าของขอแค่500,000แต่ครับไปครับมาซื้อให้เขาได้2 ล้านกว่า
5: โอ้โห
4: ณตอนนั้นนะครับมันน่าจะ2 ปีกว่าแล้ว
5: ถึงบอกแล้ววันนี้ผมพาโอ๊ตมาพี่แท่งจะชอบ
2: ชอบชอบไม่สนุกแน่นอนเขาเป็นคนอะไรอ่ะคุยง่าย
5: เป็นแฟรี่
2: เป็นคนคุยง่ายแล้วดูไม่ลีลา
5: คืออย่าคิดว่า
2: ตรงมาแล้วมันเลยทำให้คนที่มีพระอยากคุยด้วย
5: กำลังจะบอกว่าอยากคิดว่าโอ้ว่าน้องหมูคือน้องมันก็มีวิชาแต่ทีเนี้ยอะไรที่มัน
4: แบ่งปันเฉย
5: แบ่งปันได้หรือเอาแบ่งได
2: ้คุยง่าย
5: ก็ให้ไปย้ำอีกทีนะครับใครที่ส่ง SMS มานะครับวันนี้ท่านจะได้นะครับเป็นงานพุทธศิลป์นะครับนี่เลยด้านหน้าเป็นท้าวเวสสุวรรณและด้านหลังนะครับเป็นอันนี้อะไรนะ
4: พระพิฆเนศ
5: สวยมากๆเป็นงานพุทธศิลป
2: ์พี่ชัยบอกไม่เอาพระชอบรายการพวกคุณใช้แท็กซี
5: ่โอ้พี่ชัยดูถูกเกินไปละ
2: ทำไมอะดูถูกอะไร
5: รับเสื้อไปแล้วกัน
2: พี่ชัยไม่หรอกเขาชอบฟังนี่เฉยได้ข้อมูล
5: จะได้ไม่ห่วงไง
2: อย่าได้ท้าวเวสสุวรรณนะครับมาบูชานะครับเพื่อความเจริญในชีวิตขอบคุณครับ
5: เออที่จริงชีวิตโอสนุกมากเมื่อกี้คุยกันเรื่องต่อ5 องค์ที่ควรจะเก็บสะสมแจ้ง
2: เนื้อทองแดงหลวงปู่โต๊ะพัดยศปี2518เก็บนะฮะทุกคนโอ๊ตมองว่ามีอนาคต
4: ใช่
2: นะฮะวันหนึ่งเนี่ยแต่เก็บให้สวยหน่อย
4: ใช่
2: นะฮะเก็บให้สวยหน่อยจะได้อะไรอ่ะ
4: ยอมซื้อแพงกว่าตลาดนิด
2: นึงจะได้ขึ้นได้เพราะตอนนี้10,000 กว่าเองหมื่นกว่านะฮะแล้วไปหาที่ไหนพี่โอ๊ต
4: ก็จริงๆเลยพวกนี้มันมีราคากลางอยู่แล้วพี่มันเป็นพระซึ่งเป็นพระที่สร้างเยอะจำนวนเยอะมันจะมีราคากลางอยู
2: ่ใช่ไอหาที่ไหนพี่ก็ลองดูกันแล้วกันนะ
4: ตามเพจ
2: น
4: ะตามอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แต่แนะนำจากเซียนโอ๊ต2
4: ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมก็เอาแบบหลักเหมือนต้นๆใช่ไหมครับก็เป็นเหรียญแม่น้ำคูอะไรครับเหรียญแม่น้ำคู
2: โอ้ไม่เคยได้ยินเลย
4: เหรียญหลวงปู่ทิมว่าแม่น้ำคูครับ
2: โอ
4: ้ใช่ครับตอนนี้ก็10,000+ บาทอะไรอย่าง
2: น
4: ี
2: ้น่าสนใจเป็นพิมพ์แบบไหน
4: เป็นเหรียญไข่ครับทองแดง
2: เหรียญไข่ทองแดง
4: ใช่คร
2: ับ ไข่ทองแดงนะฮะวัดน้ำคู
4: ใช่สวยสวยมันจะมีหลายบล็อก
2: วัดน้ำคูอยู่ไหนอ
4: ่
2: ะ
4: อยู่ระยองเหมือนกันพี
2: ่โอ้ท่านไปปลูกเสกที่นั่น
4: ใช่ครับใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กันหมดนั่นแหละพี่แต่เมื่อก่อนเหรียญนึงก็20,000 กว่า 30,000
2: ตอนนี้เหลือ10,000 กว่า
4: ประมาณ10,000+
2: เก็บได้
4: ความสวย
2: วันหนึ่งดีดไปเนี่ยนะถ้าสวยๆมี20,000-30,000ได้เห็น
4: ใช่ครับได้เห็นได้เห
2: ็
4: น
2: อนาคตนะเก็บไว้ก่อน
4: ใช่
2: นะครับสาม
4: ก็เป็นเอาแบบง่ายๆก็เป็นหลวงพ่ออีบ้างผมก็ได้วัดสัตหีบปีสัก04ทองแดงใช่ตอนนี้ก็มา10,000+เมื่อก่อน20,000 กว่าบาท
2: โอ้เยี่ยมเลยนะ
4: ใช่
2: ราคา10,000 กว่านี่มันพอมองกันได้พอเห็นมีเงินไปเช่าบูชาได้
4: ใช่คร
2: ับ นะครับนะสี่
4: ถ้า10,000+ก็น่าจะเป็นเอาเป็นอะไรดี10,000+ผมคิดกันเอาเป็นหลวงพ่อสุดก็ได้ครับวัดจาหลง
2: โอ้
4: เป็นพวกบ็อกซีวัดสารคืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: สมุทรสงครามหรือสมุทรสาครปะ
4: สมุทรสาครพี
2: ่สมุทรสาคร
4: เป็นพระอิฐใช่แล้วก็5ก็เป็นท้าวเวชใช่ครับท้าวเวชพระอิฐวัดจุฬามณี
2: อำเภอวา
4: ใช่ใช่ครับเพราะถ้ามือบุกลบนึกยาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่มันต้องใช้วิชามาก
4: ค้ามันเยอะ
2: ลึกซึ้ง
4: เยอะเยอะมาก
2: ใช่คือถ้าคุยกับแบบเงินเท่าไหร่ไม่ได้ไม่อันอย่างเงี้ยมันง่ายละ
4: ง่ายครับ
2: คนมีเงินนี่ต้องเอาคนแบบอย่างเงี้ยฝ่ายรายการเราประมาณนี้
4: ส ถ้าเป็น FC ผมก็จะจุเขาจะชอบประมาณ 3,000 2,500 อะไรอย่างเงี้ยจะเวเวนนั้นคนนี้มันจะแบบเข้าถึงได้ทุกชนชั้น
2: ซื้อง่ายขายคล่องซ
4: ื
2: ้อง่ายขายคล่องไม่ขาดทุนแล้วก็ปล่อยง่ายด้วยนะครับเพราะบางทีพระแบบถูกมากก็ปล่อยยากอีก
5: ครับ
2: นะครับพระแพงมากก็ปล่อยยากอีกนะ
4: ใช่
2: หาคนหาคนมาซื้อยากนะครับก
5: ็
2: เนี่ยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมีอนาคต
5: แต่พระแพงมากแต่ถ้าสวยจริงๆก็คงมีตลาดนะ
4: ใช่
5: เขามีตลาด
2: มีมี
4: บางคนเขาไม่เก็บพระเขาเก็บพระสวยเลยแพงก็ไม่ฟรีแต่ขอให้สวย
2: คุยยากไหมคนขายซื้อพระแพงดูแบบ
4: ไม่เห็นคนมาซื้อเราหรอพี
2: ่ใช่ดูแบบจุกจิกไหม
4: บางเคสบาง

0: เจ้าถูกไหมแต่อย่าง
1: เพราะเงินหลักแสนหลักล้านมันต้องละเอียด
0: แต่อย่างผมซื้อเนี่ยผมง่ายๆเลยผมดูปุ๊บปุ๊บจ่ายตังกับง่ายมากผมเป็นคนพระซื้อง่ายมาก
1: ในชีวิตเคยมีพระตอนนี้นะเอาตอนนี้ปัจจุบันนี้เก็บพระที่แบบหลักล้านแบบเก็บไว้บ้างมีบ้าง
2: พระเก็บของโอ๊ต
1: โอ๊ต
2: เก็บพระไหม
0: ไม่มีนะ
2: ไม่เก็บพระ
0: ตอนแรกเก็บแต่พออีหรือสติปัญญาแล้วมาทำบ้านก็เลยขายออก
1: อืม
0: ใช่ผมไม่เคยเก็บพระเลยครับพวกนี้ผมก็ห้อยพ่อเสร็จแล้วก็ห้อยทาเวข้างหลังตรงนี
1: ้แค่นั้นเองเนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยพี่เนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ย
0: มี
1: อยู่วงการคุ้นหน้าไหม
0: พ
1: ่อคุ้นนะแบบผ่านๆดามกัน
2: ดาราเก่า
1: ดาราเก่า
2: แล้วเราทาเวข้างหลังของโอ๊ตคือ
0: เป็นหลวงพ่อสาครแล้วหลวงจับครับเป็นเล็ก
1: ๆใช่จริงๆเป็นคนเป็นเซียนพระที่แบบไม่มีพระเก็บอ่ะ
0: ใช่ขายอย่างเดียว
1: แบบเนี่ยบอยจะบอกว่าคุณคือพ่อค้าพระได้ไหม
0: ใช่ผมไม่เคยเรียกว่าตัวเองว่าเป็นเซียนผมก็บอกตลอดว่าผมคือพ่อค้าพระเครื่อง
1: อืม
0: ใช่แต่ว่าคือผมซื้อด้วย
1: ก็บอยถามนิดนึง
2: มีสมเด็จมาอย่างเงี้ย
1: เตือ
2: ไปไหมไปดูไหม
0: ดู
2: เป็นไหม
0: ดูเป็นระดับหนึ่งครับแต่บอกเลยว่าอาจจะไม่ชัวร์เต็มร้อยแต่ว่าถ้าผมดูแท้เนี่ยผมก็จะผมจะไม่หลอกซื้อผมก็จะเช็คกับพวกที่สายตรงกับพวกผม
2: คนเชี่ยวชาญจริง
0: ๆอ่ะพี่ผมดูแท้อะไรเงี้ยปุ๊บถ้าแท้ปุ๊บผมก็ประเมินราคาความจริงให้เขาเลย
1: เออ
0: ไม่เคยหลอกอันไหนไม่เป็นนี่ผมไม่เคยมาหลอกซื้อ
2: เคยผ่านมือสักครั้ง
1: เคยผ่านมือ
0: ไม่เคยได้วัดละครั้งเคยได้วัดเกจกับวัดบางขุนพรหมครับ
2: เพราะฉะนั้นก็จะถนัดพระบ้านมากกว่าหรือพระรุ่นใหม่ๆถูกไหม
0: ไม่
2: พระ
0: ใหม
2: ่พระผงเนี่ยจะ
0: พระผงก็เป็นปีดบางอย่างผมอาจจะเป็นไม่เต็มร้อยผมอาจจะเป็นแค่ปัน 60% ของพระทั้งหมดแต่บางอย่างเรามีเบสิกในการดูว่าเก๋หรือแท้แต่บางทีอันไหนที่เราไม่เคยซื้อเนี่ยเราแค่ดูว่าเฮ้ยวันนี้โอกาสแท้แต่ถ้าเก๋คือมันดูง่าย
2: แต่เราจะมีเพื่อนที่ปรึกษาช่วยหน่อย
0: คนในวงการพระเนี่ยแหละพี่ก
2: ็
0: คือพวกกันก็คือคนนี้เล่นสายนี้คนนี้เล่นสายนี้เราก็จะรู้จักกันใช่คือเราก็ซื้อตามความเป็นจริง
2: แล้วตอนวัยรุ่นหรือว่าชีวิตที่ผ่านมาเคยไปเดินตลาดพระ
0: เดินครับเดินครับ
2: แล้วเฮ้ยได้หลักร้อยมาแต่ไปขายหลักหมื่นหลักแสนมีไหมแบบโหดีใจมากเลยแบบไม่น่าเชื่อจะมาเจอตรงนี
0: ้ผมเคยได้สิ่งพ่อหอมครับที่กระบี่ไปงานประกวดพระกับพ่อไปเป็นโฆษกผมก็เป็นเด็กที่แบบเพิ่งอยากจะเริ่มเล่นพระก็ไปเดินไปซื้อได้12,000ขายไป300,000ก็บาทตอนนั้นเราไม่ได้เล่นพระนะแต่แค่เรารู้ว่าอันเนี้ยมันสิ่งพ่อหอมเนี่ยมันอยู่บ้านเราม ันเขาเล่นกันนี่หว่าเราก็แค่แบบดูเฮ้ยอันนี้มันเก่าเว้ยอะไรเงี้ยซื้อวัดใจด้วยนะตอนนั้นก็ไม่เป็นหรอกครับซื้อมา12,000ขายไป300,000กว่าบาทวันนั้นเลย
2: โอ้โห
0: ใช
2: ่ก็ถือว่าเป็น
0: มันก็เลยหุ้ยได้เงินเว้ยก็เลยเริ่มกูลองจริงจังดูสิ
2: เป็นโมเมนต์ที่ประทับใจอันนึงเลยนะ
0: ใช่
2: จากวันนั้นนะ
0: เรายังเด็กอ่ะ18ซื้อ17 18แล้วก็แบบได้เงิน300,000กว่าบาทแล้วอะไรอย่าง
1: เงี้ยสนุกป่ะ
2: สนุก
1: มันมากเวลาผม
2: แล้วโคบอยไปเจอโอ๊ตได้ไง
1: ก็ดีแหละวันเรียตังมาเนี่ยก็ตามเข้าไปถ่ายถึงสัตหีบก็ไปคุยเขา
0: ทักมาผมยังไม่เชื่อเลย
2: โคบอยไปถ่ายด้วย
1: ไปถ่าย
0: ที่ร้านผมเลย
2: ถ่ายลง
1: ถ่ายที่ร้านเลย
2: ของโคบอย
1: ลง YouTube แหละครับแต่ว่าเรื่องราวสตอรี่น้องสนุกแล้วพอไปคุยไปเห็นได้ไปดูที่สามพัน
2: ครับ
1: เป็นปีที่แล้วป่ะ
0: ใช่ปีที่แล้ว
1: ปีแล้ว
0: เอาไปตัดรวมในช่อง
1: ไปตัดก็ไปดูการซื้อพักเขาบางทีแอบแบบโอ๊ตทำใจได้ไงวะ
0: ที่กูบอกโอ๊ตขโมยไปไหน
1: ขโมยไปโอ๊ตเนี่ยขโมยนะเนี่ย
0: เก็บ
1: ขโมยนะบอกไม่เป็นไรละโก้แบ่งอย่าขโมยยัดนะผมไม่ขายบ้าน
0: ใช่
1: มันมีความน่ารักของมันตรงนี้เองมันดอกใจมันสปอร์ต
2: ฮะวันนี้ก็เลย
1: ตอนนี้ก็เลยเริ่มไม่พอใจแล้ว
2: ทำไม
1: ได้แม่บุญเรือนมาไม่แบ่ง
2: อะไรเราชอบกันด้วย
1: โอ้โห
2: เราชอบด้วยนะมาเป็นกระเป๋าเลย
0: ใช่แล้วตอนนี้คุณแม่ราคากำลังมาด้วยคร
2: ับ นั่นไง
0: ใช่
1: น
0: ั
1: ่น
0: ไงผมไปประมูลมูลนิธิของพี่โทนผมได้ชุดใหม่ที่พี่โทนสร้างนะครับกล่องใหญ่นะผมประมูลทำบุญหมาแมวไป400,000ยังอยู่ที่บ้านผมจะไปใส่ตู้โชว
1: ์ชุด
0: ใหญ่เลยครับช
1: ุ
0: ดใหญ่
1: กรรมการด้วยนะ
0: ใช่ที่พี่ตุ๊กกี้เขาก็ได้เป็นชุดนึงอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่วันนั้นพี่ตุ๊กกี้ก็ไปผมก็ไปที่งาน
1: เบอร์อะไรชุดนั้นได้เบอร์อะไรมา
0: ไม่ยังไม่ได้ดูเลยครับ
1: เหรอ
0: พี่โทนให้คนไปส่งผมก็เก็บขึ้นห้องข้างบนเลย
1: โอ้โห
0: จะรอจะเอาไปบ้านใหม่
2: แล้วตอนนี้สะสมพระได้กี่องค์แล้วก่อนจะไปเปิดโต๊ะอีกครั้งนึงอ่ะ
0: ยังเลยครับผมเพิ่งกลับมา
2: หมดแล้ว
0: เมื่อขายวันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย
2: ที่บ้านก็ไม่เหลือสัก
0: ไม่เหลือครับ
2: เหรอคือหมดเนี่ยคือหมดทั้งบ้านเลย
0: หมดเลยครับหมดเลย
2: โอ้โหต้องใช้เวลาสะสมอีก2เดือน
0: ไม่จะปกติผมไลฟ์สดทุกอาทิตย์อยู่แล้วอาทิตย์ละครั้งผมไลฟ์ผ่านเฟซส่วนตัว
2: เอาแล้วในเมื่อไม่มีพระแล้วเอาที่ไหน
0: ไม่ไอ้นั้นคือเป็นพระเป็นชิ้นครับ
2: อ๋อเป็นองค์
0: ใช่ใช่ใช่ คือไลฟ์สดจะเป็นพระเป็นชิ้นแต่ถ้าอย่างนั้นคือเป็นพระที่เราเหมาชาวบ้านเราต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆกว่ามันจะได้จำนวน
1: ผมมีพระไพรีพินาศวัดบวรพระยาตะสัง

0: วรครับปลุกเสกพระเทพเป็นประธานสนใจไหมครับ
1: ปีใหม่
0: อ๋อเป็นพระปีใหม
1: ่ปีสามกว่ามั้งครับ
0: อ๋อไอ้นี่คือปีสามกว่านี่คือถือว่า
1: น่าจะประมาณ3-4-3-8ครับถ้าเป็นวัดยานนะครับ
0: เออ
1: ใช่พอดี
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่แพงครับ
0: อ๋อไม่แพงมาก
1: ต้นใช่
0: ใครที่อยากจะมีพระขายนะสามารถก่อนโอ๊ตจะกลับนะก
1: ่
0: อนจะกบโทรเข้ามาได้เลยก่อนจะกลับไม่ใช่ก่อนจะกบตื่นเต้นมากพี่แดงสนุกโอ๊ตถามนิดนึงณตอนนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเกิดมีคนอยู่โทรมาส่งข้อความ
1: ก็วิ่งเลยครับ
0: คุณก็ไป
1: ใช่
0: ไปซื้อเลย
1: ใช่ผมไปอย่างเงี้ยวันนั้นลงเครื่องมาถึงสุวรรณภูมิตอนเที่ยงคืนมีคนส่งพระมาขายผมดูแท้ผมก็บอกพี่เท่าไหร่เขาบอกให้ผมประเมินให้เขา900,000เขาบอกขอล้านหนึ่งผมก็บอกผมซื้อล้านหนึ่งผมก็วิ่งไปเพชรบุรี
0: ไปปิดให้เขาเลย
1: ไปดูหน้างานเขาเป็นชาวบ้านมีคลิปด้วย
2: ลงจากดอนเมือง
1: ใช่ไอ้สุวรรณภูมิครับ
2: ลงจากสุวรรณภูมิขับรถไปเพชรบุรีเลย
1: ผมชาวพักขอนแก่นมาผมชาวพักขอนแก่นมาแล้วเที่ยงคืนไปถึงนู่น
0: 4:00
1: มืดมาก
2: ไม่ทำไมทำอย่างนั้นทำไมโอ๊ตต้องทำอย่างนั้นหมายถึงว่าทำไม
1: ไม่
2: ต้องมาตอนนั้นเลย
1: ผมเป็นคนที่กลัวแบบว่าเจอแล้วผมต้องซื้อเลย
2: เดี๋ยวถ้าหลุด
1: ถ้าไม่เกี่ยวครับถ้าคือเจ้าของเขาอยากจะขายแล้วผมก็ไปเลยถ้าผมยังไม่หลับแต่ถ้าผมหลับก็คือต้องรอผมตื่นก่อนนะใช่ผมเป็นคนที่แบบตื่นผมทำงานได้ตลอดเวลา
0: ระหว่างตกควายกับซื้อพระไม่แท้อันไหนเยอะกันชีวิตคุณ
1: อ
0: ันไหนเสี่ยงกว่ากันนะตอนเนี้ย
1: ตอนเนี้ยเหรอ
0: เออ
1: ตอนนี้ตกควายเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องชิวๆไม่มีใครอาจจะขาย500เขาขาย2,000อันนั้นก็แบ่งๆเหมือนแบ่งทางแต่ถ้าตกควายจริงคือมันต่างเยอะแต่เราคงไม่ตกขนาดนั้นแต่ทวนเนี้ยที่น่ากลัวสุดคือพาเก้พี่เราต้องคอยศึกษาทุกวันแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วเก้เราก็ต้องดูว่าบล็อกนี้มันเป็นบล็อกใหม่มาเว้ยแล้วก็เป็นวิชาแล้วก็ต้องกลืนเลือดตัวเองเข้าไป
0: โอ้โห
1: แล้วก็ไปเอาพาเก้พวกนั้นก็ไปเทกองขายโอ้โห200-300แต่เราบางทีเนี่ยได้ซื้อมาสักหลายแสนประมาณนั้น
0: แล้วทำไมไม่เอามาเป็น
2: อ๋อเราไม่เก็บไว
1: ้ไม่ผมเทกองครับเอา50-100นึงก็ไปอย่างนั้นเลยเพราะคนเขาซื้อจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณเพราะเขารู้กันอยู่แล้วว่าอย่างนี้มันไม่ต้องมาประกันใดๆสิ้นมันเป็นพาร์ทที่มุมใครมุมมันแล้วแต่พวกคุณ
0: ย้อนกลับไปเรื่องของประกันนิดนึงตอนที่คุณไปเหมาที่คุณบอกว่ามีเป็นแสนองค์เป็นร้อยองค์เป็นล้านองค์อ่ะเขาซื้อไปคุณไม่มีประกันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ไม่มันพาพาเหมาพี
0: ่แล้วมันในกองแล้วมันมีพาร์ทเกม
1: มันเป็นพระยอดพระเกศที่ผมบอกชาวบ้านมาอยู่แล้ว
0: แต่ว่าในนั้นเนี่ยคุณ
1: ก็แท้ละเกศใช่แต่ว่ามันพระยอดพระเกศมันมีกันทุกที่อยู่แล้วแต่ว่าคือชาวบ้านเขาขายคนอื่นไม่ได้เขาก็มาขายผม
0: เคยมีไหมพวกเซียนใหญ่ๆมาดูมาคัดซื้อพระคุณ
1: พี่ดูเต็มเลยนะ
0: เซียนใหญ่เนาะ
1: เต็มเลยนะ
0: หรือ
1: เต็มแผงเลยใช่คร
0: ับ แต่ถ้าผมเคยเห็นเนี่ยเซียนใหญ่เขาจะไปดูไอ้ตู้กระจกคุณ
1: ใช่
0: เพราะว่าไอ้นั้นคุณคัดมาแล้ว
1: ใช่
0: แต่ว่าไอ้พระแบบย่อย
1: ๆมีครับมีครับบางทีเขาบางทีเขาขำๆมากเขาก็เบื่อๆบางทีแบบดูไอ้พระที่บ้านเว้ย100-200บางทีเขามาแล้วอ่ะบางทีเขาไม่ได้ซื้อพระหลักเขาก็จะมาซื้อแบบขำๆครับใช่มีคือบางคนเขาไม่ได้ถือตัวว่าตัวเองเป็นเซียนใหญ
0: ่ครับ
1: แต่จริงๆเขาคือเบอร์ใหญ่อะไรเงี้ย
0: โอ้
1: ยใช่บางคน
2: ไม่หรอกเขาก็ด้วยความขยันขันแข็งด้วยความแอคทีฟของโอ๊ตแหละก็เหมือนแบบดีมีคนอย่างไอ้โอ๊ตไปหาพระที่บ้านมาให้เราดู
1: ใช่ครับแล้วผม
2: ก็ให้ค่าดู
1: งานด้วย
0: โอ๊ตก็บอยถามนิดนึงระหว่างขายเซียนใหญ่กับขายเซียนแบบเพิ่งเกิดอันไหนได้ราคากันเขาบอกเซียนใหญ่จะกดราคาจริงมั้ย
1: อันนี้ผมมันแล้วแต่มุมมองพี่แต่อย่างพวกผมเวลาผมซื้อขายอ่ะผมซื้อขายในราคาพอจริงเวลาแบ่งปันผมก็แบ่งปันบอกพี่ผมขอค่าวิชาผมหน่อย 5,000 หมื่นนึงในกรณีพระหลักใช่แต่ว่ามันอยู่ที่มือคนบางคนก็จะบอกว่าอยู่ที่ราคาความอยู่ที่ความพอใจอันนี้ก็อยู่ที่การคุยกันของ
2: ไม่ล้อมันก็ขอที่แบบเราไปเอามาให้อ่ะพี่ไม่ต้องไปตามขับรถไปเพชรบุรีขับรถไปอุดรขับรถไป
1: แต่ยังผมไปจริงๆ
2: อันนี้เขาไปอ่ะ
1: ไปทัวร์
2: ตีสามตีสี่เขาก็ไปนั่งคุยมากว่าจะเหมามาม ันเหมือนแบบหาไม่ให้อ่ะเราก็ถ้าเรามีมุมไปได้เราก็โอเคไปไม่ไหวเราก็ต้องเข้าใจเขา
1: แล้วคนที่ซื้อผมไม่ใช่ชาวบ้านเลยครับเซียนพระทั้งนั้นเลยตัวนี
2: ้มีแต่เนี่ยมือหามาให้ไง
1: ใช่
2: เพราะว่าคนเนี่ยอายุมากมันก็ขี้เกียจไปแล้วอ่ะมันล้ามันเหนื่อย
1: แต่เขาก็เอาไป
2: ร้านก็ต้องอยู่นอนก็ต้องนอนภารกิจอะไรก็ต้องเยอะมีรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาไปตามมาให้เราก็เอาไว้ค่าครูค่าเดินทางเองว่าค
1: ่
2: าขนมเขาก็ต้องเกิดอ่ะ
0: ทุกวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้กระทบถึงคุณบ้างไหม
1: ไม่เลยครับผมเศรษฐกิจไหนผมก็อยู่ผมได้ปกติชิวๆเลยเพราะว่าผม ซื้อวันนี้พาถูกก็ต้องซื้อถูก
2: ไม่ยังคาราโอเกะอยู่เปล่าทุกคืนไม่แล้วนะอ๋อมันเลยอยู่ได
1: ้
2: ไง
1: ตอนนี้แล้วตอนนั้นแค่ลีลองพี
2: ่แต่ถ้ามันยังคาราโอเกะอยู่มันก็ไม่ไหวนะ
0: เบียแล้ว
2: ไม่ไหว
1: มีแฟนเพิ่งนอนเนี่ยจะมาเดินโกโทรกระทันหันไงฮะใช่แฟนก็เลยไม่ได้มา
0: น่ารักน่ารักน่ารักโอ้น่ารักมาก
2: แล้วบ้านเสร็จแล้ว
1: ยังครับพี่ก็เริ่มโอ้โหพี่งบเยอะ
2: เดี๋ยว
1: ค่อยค่อยป้อนเยอะครับเยอะ
0: จริงไหมที่เขาบอกว่าบ้านหลังใหม่คุณเนี่ยคือเฉพาะค่าก่อสร้างนี่ปาก็ไป70 ล้าน
1: 30
0: ขอ30
2: ชีวิตนึงอยากอยู่ดีๆมั้ง
0: ไม่แต่คือบ้านเขาจะทำเป็นไอ้นี่
2: เลย
0: พี
2: ่
0: ทำเป็น
2: ล
0: าน
2: พักเลยพ่อไม่ทันเนาะ
1: ใช่คร
2: ับ พ่อไม่ทัน
1: ผมก็ทุกวันนี้บางทีขี่รถอยู่ก็ยัง
2: เอ้ยตอนนั้นตอนก่อนพ่อเสียเนี่ยพ่อท่านเรารุ่งเรืองยังเลยเนาะยังไม่เท่าไหร่เลย
1: ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เริ่มแบบมีเปิดร้าน
2: ต่อวันวันต่อวัน
1: มีเปิดร้านพักตัวเองแล้วก็ซื้อบ้านให้พ่อแม่แล้ว
2: ใ
1: ช่ซื้อบ้านพ่อแม่แต่อายุ20อ่ะ
2: นั่งคิดถึงพ่อนะแขวนรูปอย่างนี้โหพ
1: ่อก็ขี่ผ่าน
2: ผมก็จุ๊บมาเป็นโอ๊ตตังมาแล้วนะเนี่ยพ่อไม่ได้นะอุ้ยลูกกูดังนะเว้ย
1: ก็คนในวงการพักเขาจะบอกอยู่พ่อคงดีใจนะ
2: เออได้อยู่อยู่อ่ะได้ทดแทนหรือว่าได้เห็นความสำเร็จของลูกอ่ะ
0: ครับ
2: เออ
0: ดีอ่ะเห็นแล้วเราเป็นพ่อนะก็แอบชื่นใจถ้าลูกเป็นแบบเนี้ย
2: อ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงท้ายเลยเราจะติดตามโอ๊ตอะไรยังไงได้ที่ไหนครับสอนไหมเนี่ยรับสอนไหมไม่สอน
1: ไม่มีเวลาพ
2: ี่ไม่มีเวลานะ
1: แต่ว่าสอนนะทุกคนเข้าไปดูในโลกออนไลน์ได้ทุกวันนี้มันมีคลิปสอนพระเยอะแยะเลยแต่คุณต้องเข้าใจด้วยคุณอย่าไปเชื่อตัวเองมากเกินไปเดี๋ยวคุณจะหลงทางแล้วก็คือประเด็นหลักเลยเพจพระผมไม่มีการประมูลพระหรือเรียกเก็บค่าดูพระนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็รับจองพระก็ไม่เคยเพจผมตอนนี้โดนหลอกเข้าไปหลายๆร้านมาก
2: เพจของโอ๊ตเนี่ยมีเยอะมาก
1: ใช่
2: ของปลอมเต็มเลยนะฮะของถูกเนี่ยต้องมีเขียนว่าถูกด้วย
1: ใช่เพจผมชื่อพระบ้านทั่วไทยสัตหีบเป็นเพจรับเช่าพระอย่างเดียวไม่เคยลงขายพระนะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวผมชื่อโอ๊ตสัตหีบแต่ต้องมีคำว่ามีติ๊กถูกสีฟ้าแล้วก็มีคำว่าวงเล็บตังม
2: า
1: แต่ถ้ามีนอกเหนือจากนี้มันไม่ใช่ผมเลย
2: ให้ระวัง
1: พี่โดนเยอะเนี่ยผมเพิ่ง
2: โดนเยอะ
1: ลงเอกสารตำรวจไซเบอร์เอง
2: เราก็เซ็งแทนนะเสียใจแทน
1: พี่บางที
2: โดนกันเป็นแสนเป็นล้าน
1: ก็โดนเดือนเดือนนึงมันล่อหลายๆล้านเลยครับ
2: อันนั้น
1: แล้วมันเห็นคนเขาซื้อพ็อปเป็นสไตล์ผมไงเขาคิดที่ว่าเป็นผมจริง
2: ๆตัวไหนดังเขาก็เอาไปสร้าง
1: เพจพาหลักแสนมาประมูลหลักหมื่นอย่างเงี้ยคนเขาก็รีบโอนเนี่ย
0: นี่เอฟซีคุณมาก็บอกว่ามีโอกาสอยากได้ทำตู้ให้คุณโอ๊ตครับผมออกแบบแล้วไปติดตั้งเฟอร์นิเจอร
1: ์ยินดีเนี่ยผมกำลังจะทำบ้านแต่ตอนนี้ผมกำลังค่อยๆอัดๆเข้าอยู
0: ่ผ่อนได้ไหมอ่ะพี่ถ้าไม่ผ่อนได้โอ๊ตพี่ติดต่อยโอ๊ตมาเลยตรง
2: ๆได้พี่ก็เข้าไปในเพจนะไปได้
0: เบอร์คุณเบอร์อะไรนะ
1: 0983955890 ID line ผม @aot3865คร
0: ับเออติดต่อไปโดยตรงได้เลยเนาะแต่วันเนี้ยไหนๆมาแล้วไปบ้านพี่แท็กหน่อยไหม
2: ไปทำอะไร
0: พระเยอะพี่แท่งลูกเมียก็ไม่มี
2: พระใหม่โอ๊ตไปเสียเที่ยวเปล่า
0: ไม่ใหม่หรอกไม่ใหม่โอ๊ตเป็นแสนอยู่เนี่ย
2: เราก็เก็บไว้เรายังอยาก
1: ยังใหญ่มันอยากเก็บอยู่ใช่พวกนี้ของสะสมมี
0: รู้จักเขาครั้งแรกอ่ะเขาเก็บสะสมนาฬิกานะแต่หลังๆนี่เดี๋ยวนี้เป็นพระหมดแล้วทำไมนาฬิการาคาตกหรอหรือว่าไง
2: นาฬิกาเราไม่ได้อยู่กับแวดวงนาฬิกาไงแต่เราอยู่กับเพื่อนที่เกี่ยวกับพระมากกว่าเราก็เลยเอียงไปทางนี้ไงเพราะว่าทำรายการวัดเนี่ยหนุ่มแท่งอารามทัวร์ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเนี่ยก็ไปวัดหลวงพ่อให้มั่งแล้วก็เซียนในช่วงที่มาพูดคุยเราก็ได้ความรู้เราก็อย่างเงี้ยเราถามไปเลยเราก็ได้ละเฮ้ยเหรียญทองแดงหลวงปู่โตหัดยศ
0: อ
2: ันนี้เก็บได้นะหมื่นกว่าบาทเรากับสำหรับกำลังเราไหว
0: เคยมีไหมหลวงพ่อให้พระเก๊มาม
2: ี
0: จริงป่ะ
1: จริง
2: จริง
1: จริง
2: หลวงพ่อก็ไม่รู้
1: ใช่หลวงพ่อก็ได้จากญาติโยมอีกทีนึง
0: อ๋อหรอ
2: ได้มาเนี่ยก็เก็บแล้วก็เดินไปในกุฏิหยิบมานะท่านเจ้าว่านะ
0: เอ
2: าหน้าให้โยมขอบคุณมากมาทำเผยแผ่วัด
0: เออ
2: แล้วก็เอาไปให้เซียนดู
1: เก๊ครับ
2: อาจารย์รักบอกโอ้โหโคตรเหมือนเลย
1: บางที
2: โคตรดี
1: ใช่
2: เมเก้โคตรดีด้วยนะ
0: เหรอ
2: เก้แล้วแบบทำดีมากนี
0: ่แล้วเก้เก้อะไรวะเก
1: ้เก้กระจอกครับ
0: ไม
2: ่เก้โคตรดีสาวโอ๊ต
1: ไอ้เก้กระจอกคือดูง่ายแต่ถ้าเก้โคตรดีเขาเรียกเก้ฝีมือ
2: เก้ฝีมือ
1: เก้แบบนี้มันมีราคาม
2: ี
1: ราคาต้นทุนที่แพงขึ้นมาหน่อย
2: เพราะว่าเก้ลงทุนทำอ่ะ
1: จริงๆร้อยหนึ่งเก้ต่ำๆ
2: ตั้งใจทำ
1: เก้ดีๆองค์เป็นหลายๆพันหรือองค์เป็นหมื่นจะมีถ้าบูชาเมื่อก่อนดีเก้หนึ่งต้นทุนองค์เป็นแสนพวกแบบเชียงแสนหนึ่งอะไรพวกเนี้ย
2: โอ้เก้แบบสวยมากจนแบบอยากจะเป็นสมเด็จเลยนะ
1: ที่ผมโดนเนี่ยคือเก้ฝีมือที่ผมบอกผมโดนเก้เนี่ย
2: อยากจะขึ้นคอบอกยาเลยพี่อยากขึ้นคอเลยมันเสียเปล่า
1: ใช่ใช่
2: เพราะเรารู้อยู่เพราะมันเหมือนมาก
1: ใช่มันทำดี
0: อยู่วันนั้นผมก็อยู่ที่พี่แท่งเอาให้แต่ละตัว พี่แท้งยิ้มแห้งๆเลยอ่ะ
2: คุณผู้ฟังจริงดิโอ้แล้วเหมือนคนดูเยอะด้วย
0: เ
2: ดี๋ยวพอไ

0: ขึ้นเนี่ยคุณดูรู้หมดลูกชายอาจารย์รักตั้งกล้องอย่างนี้เลย
1: นั่นแ
0: หละเฮ้ยหลักพันเหรอหลักพันหลักพันขอสามองค
2: ์โอ้โห
0: หลักพันเจ๋งๆเลยแต่รายการเราไม่ค่อยรวย
1: ที่มีอนาคตที่มีอนาคตด้วย
0: จริงๆเก็บเลยนะครับเก็บเลยเก็บเลย
2: ก
0: ็ให้เป็นความรู้เลยเก็บเลย
2: เอาก็เป็นพ่อสุดแหละครับพ่อสุดก็เป็นพวกพวก
0: พ่อสุดว่ากันหลง
2: ใช่ปี21
0: 21
2: ปี21พวกหางยาวหางงออะไรเงี้ย
0: เก็บนะทุกคนนะเป็นรายการนะ
2: สายเหนียวพ่อสุดก็เป็นสายเหนียว
0: สายเหนียวแคล้วคลาดนะพวกอุบัติเหตุต่างๆดี
2: หลักพันนะครับหลักพันโอ้โหมันเต็มบัวไปหมดเลยเอาเป็นต้องเอาอยากได้เป็นจังหวัดไหนได้ไหมบอกผม
0: ได
2: ้จังหวัด
0: อยุธยาย
2: ุทธยาก็จะเป็น
0: เยอะ
2: พ่อพรหมว่าขนอนเหนือ
0: เ
2: ออพ่อพรหมว่าขนอนเหนือ
0: เดี๋ยวปีไหนยังไงอ่ะเพราะว่าท่านองค์ท่าน
2: ก็จะเป็นพวกเหรียญ
0: เหรียญเป็นแสน
2: ใช่ๆที่ผมก็ที่ผมไปซื้อร้านนึงก็พ่อพรหมว่าขนอนเหนือเนี่ย1ล้านบาทในทองคํา
0: เออ
2: มีแค่เพิ่งเจอแค่4
0: แล้วหลักพันน่ะที่ไหน
2: หลักพันเหรอครับน่าจะปี227หรือ29ถ้าจำไม่ผิดนะ
0: 27 29นะไปหาเก็บไว้นะครับ
2: ตอนนี้หัวผมมันเยอะมากเลยมัน
1: เป็นโ
2: หไอ้หลักพันมันเยอะครับหลักพันเยอะมากพันกว่าบาท 2,000 3,000 เนี่ยเยอะ
0: ใช่มั้ยเพราะว่า FC แฟนคลับเนี่ย
2: ใช่มันเยอะมากผมก็เลยไม่รู้จะยก
0: เก็บแนวนี้อะ
2: ไรเนี่ยมันเยอะครับเยอะ
0: องค์สุดท้ายองค์สุดท้าย
2: องค์สุดท้ายองค์สุดท้าย
0: หลักพัน
2: หลักพันนะครับเอาเป็น
0: มีโอกาสดีถึง 10,000
2: มีโอกาสดีถึง 10,000 เอาเป็น
0: คือที่ตกมาจากหมื่น
2: เนี่ยที่ตกมาจากหมื่นใช่ไหมครับก็เป็นวัดโคนอนก็ได้ไอ้เป็นวัดสะพานสูงก็ได้ครับเป็นเหรียญ
1: ปู่เอี่ยม
2: ใช่ปู่เอี่ยมเป็นพวกเนื้อเงินลงยาเมื่อก่อนเหรียญเป็นหมื่นกว่าเงี้ยตอนนี้เหลือมัน5,000 5,500ใช่
0: โอ้หลวงปู่เอี่ยม
2: ที่เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาใช่แต่ว่าไม่ได้ทันนะเป็นย้อนออกมา
1: แต่ตอนนี้หลวงพ่อโสธรที่ลงยาฟ้าตอนนี้ราคาไปเท่าไหร
2: ่อ๋ออันนั้นหลักหมื่นครับหลักหมื่น
1: ประมาณ
2: ตามความสวยก็30,000บวกลบ
1: โอ้
2: ประมาณ30,000บวกลบ
1: ก็ถือว่ายังไม่ลง
2: เลยนะลง709ใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ประมาณลงครับลงประมาณ 5-6,000
1: โอ้
0: จะสร้างพระอีกไหม
1: เออคิดไหมคิดอยากจะสร้างพระ
2: ไหมไม่ครับ
1: ไม่เอาย
2: ัง
0: เทวีองค์เดียวพอ
2: ไม่คือผมคิดว่าจะสร้างพระถวายสร้างแต่ถ้าจะสร้างออกมาให้เช่าไม่ได้ทำแต่ผมจะสร้างพระอีองค์ใหญ่เหมือนวัดหลวงปู่ทิมครับอันนี้คือความใฝ่ฝันตั้งแต่
0: หลวงพ่ออียังไม่มีองค์ใหญ
2: ่
0: หรอ
2: ใช่ องค์ใหญ่แบบเหมือนวัดหลวงปู่ทิ
0: มพระไทยนึกออกนึกออก
2: แต่ว่าผมเคยกราบไว้แล้วตอนที่ผมล้มแล้วผมกลับมาเริ่มทำพระ
0: ครับ
2: แล้วผมกราบว่าผมอยากจะทำ
0: อ๋อหลวงพ่ออีที่วัดยังไม่มีองค์ใหญ่เนอะ
2: ใช่ผมอยากจะสร้างองค์ใหญ่แต่ต้องคุยกับทางวัดเขาก่อนนะแต่ว่าอนาคตถ้าเรามีจริงๆครับผมจะสร้าง
0: ครับ
2: แต่ไม่ขอร่วมอะไรแบบให้คนมาบริจาคอยากบริจาคเข้าวัดไปเลยท้าวเวผมก็ไม่ขอบริจาคใครองค์ใหญ่ผมก็ทำด้วยตัวเองผมไม่อยากให้มาแบบว่าเรามาเลี้ยลายหรืออะไรเง
0: ี้
2: ยอยากสร้างแล้วก็จบไปเลย
1: คนเราอยากสร้างพระเนี่ยมันต้องเจอประสบการณ์อะไรที่แบบว่า
2: ผมอยากให้คนมากราบไหว้ครับแบบอย่างเงี้ยให้คน
0: เข้าวัดนะ
2: ใช่แล้วก็เอาบุญถวายให้พ่อให้อะไรครับ
1: อ๋อ
2: ใช่แค่นั้นไม่ได้หวังอะไรเลย
1: อืม
2: ใช
1: ่แต่โอ๊ตก็ถือว่าประสบความสำเร็จไหมถือว่าทุกวันนี้ภูมิใจกับตัวเองมากน้อยขนาดไหน
0: วางแผนยังไงต่อไป
1: เออ
2: ผมเหรอผมวางแผนยังไงต่อไปผมก็อยู่แบบเนี้ยครับพี่ทำ
0: เปิดร้านไหม
2: เปิดครับผมมีร้านพระ
0: ที่
2: สัตหีบพี่ที่
0: กรุงเทพจะบุกไหม
2: ถ้าผมมากรุงเทพอ่ะพี่เชื่อป่ะลูกค้าผมเยอะมากแน่ๆเพราะว่าวันหนึ่ง
0: เพราะว่าลูกค้าอยู่กรุงเทพเต็มเลย
2: คนก็มาจากต่างจังหวัดทั่วอยู่แล้วใช่มาเหนือใต้ตกมาหมดเลย
0: มีแผนไหม
2: ผมต้องดูสมมติว่าผมว่าจะขึ้นมาพันทิพย์ทุกวันศุกร
0: ์
2: กำลังคิดอยู่ว่าจะแต่ว่าที่ไปคิดมามันใช้ชีวิตมัน
0: ไม่ถนัด
2: ใช่
0: ไหม
2: ใช่ไ
0: ม่
2: ใช่มันไปไหนก็รถติดพี่แล้วงานผมมันต้องแบบปุ๊บพับใช่เวลาผมวิ่งผมก็วิ่งเส้นมาตัวเบย์ออกจังหวัดได้เลยในกรุงเทพกว่าจะไปรถติดน้ำท่วมอะไรเงี้ยใช่
0: แล้วบ้านสร้างที่ไหน
2: ที่สัตหีบเลยพ
0: ี่อ๋ออยู่สัตหีบ
2: ใช่ทำร้านพระอยู่นั่นเลยครับใช่แต่ว่าอาจจะออกมาออกรับเช่าพระอะไรเงี้ยผมก็วิ่งไปตามบ้านอยู่แล้วไงแต่ถ้าผมไปอยู่กรุงเทพวันผมน่าจะรับลูกค้าไม่ได้พี
1: ่เอาตรงๆเลยคุณ
0: เสือวัดยังไม่เข้ากลุ่มนะฮะ
2: พอจะเข้ามา
0: ฉลามชน
1: ใช่จริงๆแล้วเขาคิดจะสร้างพระอยู่ที่นั่นน่ะผมว่าคงไม่ได้มาปักหลักที่นี่หรอก
0: ไม่รู้วันนี้ยังไม่คิดวันนี้ยังไม่คิด
2: เราต้องมีทุนทรัพย์เนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าเราเปิดร้านนะพี
1: ่
2: ร้านเราต้องใหญ่ที่ก็แพงอะไรก็แพงมันหลากหลาย
0: เ
2: พราะว่าถ้าผมเปิดร้าน
0: นี้ยังถนัดแล้วก็เป็นสไตล์เรามีความสุขกว่า
2: ใช่ครับเป็นสไตล์ผมอย่างเงี้ยแหละอาจจะไกลกว่าที่อื่นหน่
0: อ
2: ยแล้วก็แล้วก็ซื้อตรงลูกค้า
0: เดี๋ยวนี้มันส่งกันได้แล้วนะของเถอะมันส่งกันได้
2: มันถูกมากผมวิ่งหาถึงบ้านเลยแต่ขอแค่ดูหน้าเสือพักก่อนว่ามันได้จริงๆไหม
0: เนาะขับรถเป็นร้อยกิโลอ่ะขอให้แบบ
2: ไปไกลสุดบึงกาฬนะพี
0: ่โอ้โห
1: ใ
2: ช่สุดอีสานู่นเนี่ย
0: ได้ไหมได้ของไหม
2: 800,000-700,000ซื้อเข้าไป800,000
0: ได้อยู่ได้ของอยู
2: ่800,000-700,000บ้าน
0: มีไป

0: บางทีมันก็แบบมันเซลไว้
1: พี่ผมทำงี้ผม
0: ค่าเครื่องบินผมไปกลับด่วนค่าคนรถผมอีกเสร็จไป 3-4 หมื่นแล้วผมต้องไปนอนโรงแรมเพื่อรอไฟบินกลับอีกแล้วพี่หลอกผมทำไมอะไรเงี้ยจริงแต่คนแต่ผมทำอะไรผมถ่ายวิดีโอบอกหมดนะ
1: เ
0: อฟซีก็จะไม่ให้กำลังใจอะไรเงี้ยใช่ผมจะเป็นคนแบบถ่ายเรียวๆเลย
1: แล้วเรามีพอเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราแก้ไขมันยังไง
0: หลังก็ดูให้ละเอียดจนเมื่อก่อนผมลุยอย่างเดียวพี่ผ
2: ม
0: ไปแต่ทุกวันนี้คือขอดูแล้วตัดสินใจเองว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีบางคนเขาไม่สะดวกพิการมากอะไรมากเงี้ยแต่เราขอดูหน้าเสือก่อน
2: เนาะอย่าทำแบบนี้เลยบางทีแล้วแบบเพื่อเสียเวลาเพื่อทำมาหากิน
1: อ
2: ะ
1: อันนี้วันนี้เรามาคุยเนี่ยหลายมุมมันเป็นมุมของความสำเร็จของโอ๊ต
2: ครับ
1: แต่ว่าไอ้ที่มันล้มเหลวมันเฟลมันเยอะมากเหมือนกัน
0: น
1: ะครับกว่าจะมาเป็นเซียนได้อย่างวันนี
2: ้ครับนะขอบคุณโอ๊ตมากวันนี้ขอบคุณมาก
1: ๆครับ
2: แล้วไม่ต้องห่วงนะครับใครที่ส่ง SMS มานะครับเดี๋ยวให้โอ๊ตเขาจิ้มนะครับเลือกว่าจะส่งให้ใครแล้วก็เดี๋ยววันนี้ SMS เยอะจริงๆพี่แท่งเยอะมากๆเดี๋ยวให้โอ๊ตเขาสุ่มแล้วก็เสื้อไซส์นะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่ไม่ได้ก็อาจจะให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องไปแล้วกันนะครับขอสงวนไว้ถ้าส่งเปลี่ยนไปด้วยไม่ไหวแน่นอน
1: ก็อยากติดต่อโอ๊ตตังมานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะช่องทางนะครับ
0: ติดต่อผมได้เลยเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0983955890ติดต่อหลังเที่ยงได้ทุกวันนะครับ
2: ครับผมวันนี้หมดเวลา
1: หมดเวลาที่ครับว่าเสียแล้ววันนี้ขอบคุณเซมโอ๊ตนะครับตังมามากเลยนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับนะทั้งชีวประวัติทั้งการทำงานทั้งแนะนำนะแนวทางนะครับว่าจะเก็บหลวงพ่อองค์ไหนยังไงดีแล้วก็ของฝากในวันนี้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นนะครับสิริมงคลให้กับท่านผู้ฟังนะครับมีไม่มากนะครับแต่ก็นะครับนะฮะหัวใจใหญ่โตนะครับแล้วก็ติดตามได้ในงานโต๊ะเรียกว่าโต๊ะอะไร
0: โต๊ะแดงครับโต๊ะแดง
1: โต๊ะแดง
0: โต๊ะแดง
1: ในงานโต๊ะแดงซึ่งไม่รู้เป็นคนเดียวที่ไม่รู้เลยว่า
0: จะไปที่ไหน
1: จะไปเมื่อไหร่ที่ไหน
0: อยากจะไปก็ไป
1: ก็คือรอให้ได้พระเต็มจำนวนก่อนแล้วค่อยไป
2: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าถ้าพระหลักนะครับพระเป็นองค์เนี่ยก
0: ็ไลฟ์สดอยู่แล้ว
1: ไลฟ์สดอยู่แล้วทุกวัน
0: ไม่มีวันกำหนดเหมือนกันครับ
1: เอาไม่มีเวลา
0: ได้ของเมื่อไหร่ก็ไลฟ์เมื่อนั้นเลย
1: อ้าวโอเค
0: สองที่สามวิมานั่งไล
2: ฟ์
1: เซียนนิรนามเซียนนินจาผม
0: ใช่ใช่ฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ
2: ขอบคุณมาก
1: จัดมาเจอกันใหม่นะครับในรายการเรียกข้าวเซียนวันนี้นะครับนะขอบคุณโอ๊ตมากครับ
0: ครับ
1: นะฮะขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยครับสวัสดีครับแฟนๆครับ
3: เรียกข้าวเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส

14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการบางส่วนเมื่อเวลา 12:20 นเกิดเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหน้าคอนโดชิวาไทยไฟไหม้รางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อล่าสุดระงับเหตุได้แล้วต่อมาบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงแจ้ง MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพปลายทาง

0: บางสถานีท่าพระส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ60นาทีขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบหลังจากนั้นได้รับแจ้งว่าเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีฝนถล่มสีคิ้วนานกว่า3ชั่วโมงน้ำท่วมขังหลายจุดถนนหลายสายการจราจรติดขัดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายสำคัญและบริเวณจุดที่มีพื้นที่ต่ำซึ่งมีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากทำให้การจราจรบางจุดติดขัดและการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำสะสมพบว่าบางพื้นที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำในขณะที่บางจุดพบมวลน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังและติดตามการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่อำเภอสีคิ้วขอให้เพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโจมตีเรือในแคริบเบียนกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่เรือลำหนึ่งในทะเลแคริบเบียนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและกล่าวหาว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดกองประชาการภาคใต้กองทัพสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองได้รับการยืนยันแล้วว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลักลอบค้ายาเสพติดในขณะที่กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ออกมาประณามปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็นการสังหารนอกระบบกฎหมายฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียพร้อมกันถึง2ครั้งยายาซารีโคโซกองกำลังฮูตีแถลงว่าการโจมตีพุ่งเป้าในพื้นที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียและเมืองท่ายันบูริมฝั่งทะเลแดงโดยใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธร่อนและโดรนโจมตีอันเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียในเยเมนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อกรุงริยาดเมื่อเดือนกรกฎาคมเน้นโจมตีเรือสินค้าของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับจีนเอาชนะเวียดนามผ่านเข้ามาพบกับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง Asian Games การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Asian Games 2026ณเมืองไอจินนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติจีนสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปแบบสบาย3เซตรวดด้วยคะแนน25ต่อ16 25ต่อ16และ25ต่อ11ส่งผลให้ทีมสาวจีนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมาได้3เซตรวดเช่นกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศจะถือเป็นการรีแมตช์คู่ชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียระหว่างจีนพบไทยโดยจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทย
5: ช่วง Premier League Update
4: ฮาวิบานส์ตัวรุกของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกลายเป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์2ครั้งได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรในเกมที่ทีมเปิดบ้านชนะฮัลซิตี้2ประตูต่อ1ศึก Premier League อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเลสซาดิกาดงออกนำ 2-0 ตั้งแต่7นาทีแรกจากประตูของโจวิลล็อกและลุยส์ฮอลโดยทีมมีโอกาสได้ประตูเพิ่มจากจุดโทษช่วงทดเจ็บครึ่งแรกด้วยแต่โยฮันวิซ่ายิงไม่เข้าส่วนฮาวตีไข่แตกจากโมเมนต์อาลิโชและจากข้อมูลของออฟต้าอนาลิซิสระบุว่าการทำแอสซิสต์ทั้ง2ครั้งของบานส์ภายใน7นาทีแรกถือเป็นสถิติที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดในเกมพรีเมียร์ลีกที่ผู้เล่นนิวคาสเซิลทำได้ทั้งนี้นิวคาสเซิลจะพักเปลี่ยนทีมชาติโดยจะกลับมาเกมแรกด้วยการไปเยือนโคเวนทรีในวันที่12ตุลาคมต่อไป
5: ง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับรายการเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการเดินทางนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 13:00 นถึง 14:00 นและวันเสาร์อาทิตย์ 14:00 นถึง 15:00 นครับรายการ Motor In Trend จะนำข่าวสารอัปเดตใหม่ๆนะครับเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์มาฝากคุณผู้ฟังกันรวมถึงทิศทางการตลาดนะครับมีอะไรใหม่ๆเราจะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับอยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญช่วยครับสวัสดีครับพี่โจครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับผมก็ทุกวันพฤหัสและศุกร์ครับเราสองคนจะอยู่ตรงนี้นะครับตอบคำถามเรื่องราวการใช้รถยนต์นะครับการซ่อมแซมการดูแลใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะครับเมื่อวานนี้เรามาจัดรายการนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายทีเดียวนะครับจนกระทั่งช่วงท้ายเนี่ยตอบคำถามไม่ครบนะครับไม่จบวันนี้ต้องขออนุญาตมาตอบคำถามนะครับคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่เราตอบคำถามได้ไม่ครบจริงๆเพราะว่าเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยววันนี้มาว่ากันต่อนะครับ
6: เอามาเลยดีครับที่ค้างอยู
5: ่เมื่อวานนะครับมีท่านผู้ฟังที่ค้างคือค้างทาง YouTube นะฮะพี่เดี๋ยวนะเสกสรรนะครับพี่เสกสรรถามว่าวิ่งรับจ้างแอปชาร์จ EV 100 กิโลเมตรกว่าๆแล้วใช้น้ำมันหลังจากนั้นคือเรียกว่า PHEV ไหมครับรถวิ่งรับจ้างผ่านแอปนะ
6: ครับ
5: นะชาร์จ EV 100 กิโลเมตรกว่าๆนะครับก็คือชาร์จไฟ100กิโลเมตรกว่าๆวิ่งแล้ว100กิโลเมตรกว่าแล้วหลังจากนั้น
6: ก็เป็น PHEV แต่ชาร์จไฟ
5: แล้วหลังจากนั้นแล้วใช้น้ำมันหลังจากนั้นเรียก PHEV ไหม
6: PHEV ครับ
5: ก็คือ PHEV นะครับเพราะว่า
6: เป็นไฮบริดที่ชาร์จไฟได้
5: ครับ
6: นะครับอันนั้นได้ได้อยู่ก็มีหลายรุ่นอยู่นะ
5: ครับ
6: นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะแบตเตอรี่ก็จะดีขึ้นจากเป็นตอนนี้ก็100 กว่ากิโลเมตรทุกคันนะที่เป็น HEV นะครับ PHEV นะ
5: ครับ
6: ก็ใช้ได้อยู่ได้อยู่ก็ดีครับพี่มันจะประหยัดแล้วระหว่างที่แบตหมดมันก็จะทำการชาร์จเองสลับไปสลับมาไม่จังหวะเรายกคันเร่ง
5: ครับ
6: มันก็มีการรีเจเนเรชันนะรีเจนกลับเข้าไปเบรกก็เบรกเก็บพลังงานกลับไปนะครับ
5: ครับ
6: ก็กลับเข้าไปที่แบตเตอรี่เหมือนกันก็ช่วยให้ประหยัดขึ้นครับประหยัดขึ้น
5: ครับ
6: แล้วก็สะดวกโดยที่ไม่ต้องชาร์จว่างค่อยชาร์จไม่ว่างก็เติมน้ำมันไป
5: ครับ
6: ครับ
5: ครับผมส่วนคำถามต่อมานะครับจาก

0: คุณชนะตรีตระกูลนะครับบอกว่าสวัสดีครับเพียทั้งสองรถไฟฟ้าที่ตลาดนาเจริญสรุปเกิดจากอะไรเรียงสรุปเรียงครับเกิดจากอะไรนะครับตลาดนาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไกลจากบ้านผมมากเลยคุณผู้ฟังบ้านผมอยู่ลำลูกกาปทุมธานีนี่แหละ
1: ไฟไหม้รถ
0: ควันขึ้นควันขึ้น
1: แค่ควันออก
0: ใช่ครับ
1: ก็ส่วนใหญ่อย่างนี้นะควันขาวๆพวยพุ่งฟู่ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็เริ่มจากแบตเตอรี่อย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: นะมาจากแบตเตอรี่ครับ
0: ครับรถที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น BYD Seal นะครับเอาทะเบียนด้วยไหมฮะเผื่อใครจะใกล้ไปซื้อเลขอะไรลงท้าย79
1: น
0: ี่ทำการบ้านมาละเอียดเลยนะครับก็คืออยู่ดีๆเนี่ยมันมีควันนะครับค่อนข้างหนาเลยนะครับพุ่งออกมาจากด้านท้ายรถก่
1: อ
0: นนะครับซึ่งเจ้าของรถเขาก็บอกว่าจอดมาขับจากบ้านพักแล้วมาซื้อแวะกับข้าวในตลาดนะครับพอเดินทางกลับมาที่รถก็ตกใจสุดขีดเพราะว่าเห็นกลุ่มควันมันเริ่มหนาแล้วออกมาจากใต้ท้องรถแล้วก็ออกมาทางท้ายรถด้วยนะครับอย่างต่อเนื่องเลยและคนก็อยู่แบบเยอะมากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภ.คูคตก็เลยต้องระดมเอารถดับเพลิงรถฉีดน้ำนะครับเพื่อควบคุมอุณหภูมิไว้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีเปลวไฟลุกนะครับยังไม่มีเปลวไฟลุกแต่ว่ามีควันพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่อง
1: เซลล์นี่คือเซลล์ตัวใหญ่ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่ใช่ใช่
1: เซลล์ที่ใช้เซลล์ทูบอดี้เลยนะแบตเตอรี่ก็คืออยู่ใน
0: แชสซี
1: แชสซีบอดี้เลยนะครับ อยู่ในนี่เลยคือป้องกันการกระแทกอะไรที่ดีเลยแต่ว่าถ้าจะรื้อมาซ่อมก็รื้อได้แต่ว่ายากหน่อย
0: ครับตอนนี้ยังไม่มีแถลงอะไรมาจาก BYD นะครับก็คงต้องให้เวลาเขาละเขาไปดูก่อนว่าเกิดอะไร
1: ใช่
0: อะไรขึ้น
1: แต่ว่ายังไม่ BYD นี่ถือว่านับเคสได้เลยนะไม่มีนะ
0: จะนับทุกเคสแหละนับมากหรือนับน้อย
1: ใช่ใช่ไม่เหมือนอย่าง Volvo นะ
0: Volvo
1: เขาแบบไม่ได้ผมไม่ได้เชียร์ใครหรือเทคไซส์ใครนะ
0: ครับ
1: คือ Volvo เนี่ยยอดขายน้อยกว่า BYD
0: ครับ
1: เมื่อวานเนี้ยดูเนี่ยอันดับ1กับอันดับ10นะ
0: ครับ
1: ถูกมั้ยครับ BYD ตั้งแต่ขายเข้ามา120,000กว่าคัน
0: ครับ
1: Volvo 20,000กว่าคันนะ
0: ครับ
1: ห่างกันหลายเท่าแต่ว่ามันก็ไปไกลกว่าเขาไงก็ลองดูฮะลองดูถ้าได้ความยังไงแล้วเดี๋ยวจะนำเสนอต่อนะครับว่าม
0: ัน
1: เกิดจากอะไรแต่ส่วนใหญ่นะแบตเตอรี่แล้วเราก็จะไม่ได้ข่าวนี้เพราะว่าเขาก็จะเก็บข่าวกันไป
0: ครับ
1: ทางคนลูกค้ากับทางบริษัทเขาก็จะ
0: เจรจากัน
1: เกลียดเสียกันไปจบเราก็ไม่รู้เรื่องละ
0: ครับ
1: เราจะไปตามก็บอกไม่มีอะไรแล้วพี
0: ่อีกข้อความหนึ่งคุณทีรีต็อกโก้นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองเพิ่งขายซิตี้ไปจะซื้อรถใหม่ควรซื้อรถไฟฟ้าล้วนหรือ2ระบบดีครับที่ดูอยู่มีที่เป็นไฟฟ้าก็คือเอ็กเผิงตัวใหม่เห็นไหมครับ
1: โอ้ซื้อไฟฟ้ามันก็ดีตรงที่ว่ามันประหยัดมันประหยัดเลยแหละถ้าเกิดคุณใช้แล้วคุณไม่ต้องมานั่งรออะไรรออะไรนะไม่พังไม่มีอุบัติเหตุอ่ะมันดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาความสะดวกสบายเทศกาลต่างๆมันก็ต้องเป็นไฮบริดนะ
0: ครับสะดวกกว่าในเรื่องของการหาจุดชาร์จ
1: ผมเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เองมีเถียงกันอยู่มีคลิปเถียงกันอยู่ถ้าใครได้ดูนะว่าจองตู้ชาร์จไว
0: ้ครับ
1: จองตู้ชาร์จไว้แล้วมาไม่ทันเวลาคือมาไม่ทันเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ต้องตัดไปเลยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: สมมติผมจองไว้บ่ายโมง
0: ปกติมันจะมีระยะเวลาให้เท่าไหร
1: ่15นาทีมาไม่ถึงเนี่ย
0: ระบบ
1: จะต้องตัด
0: มา
1: ตัดปุ๊บเนี่ยเขากินฟรีเลยนะตังค์อ่ะตู้กินฟรีเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดพี่มาทันใน15นาทีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วผมชาร์จอยู่ผมก็ต้องถอยให้พี่นะ
0: ครับ
1: ตู้มันก็ต้องแบบให้ไม่ได้คุณชาร์จไม่ได้แล้วผมก็ทาทองเพราะว่าผมจองไว
0: ้อ่าครับ
1: แต่คราวนี้ถ้าพี่มาเกินบ่าย3 15นาที
0: ครับ
1: มันตัดนะ
0: สิทธิ์นั้นเป็น
1: เสียบ
0: คนอื่นแล้ว
1: ก็คนอื่นพอมาผมก็เสียบชาร์จอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ล้อกันหน้าตู้เลยนั่งสู้หน้าตู้ชาร์จเปิดมือถือคนละเครื่อง
0: ครับ
1: ซัดกันอันนี้ก็ต้องดูดิเปิดมือถือพี่ก็เปิดผมก็เปิดถูกป่ะ
0: ครับว่าเวลาเป็นของใคร
1: ก็เถียงกัน
0: ครับ
1: ไอคนนี้ก็บอกว่าพี่มันหมดเวลาไปแล้ว
0: ครับ
1: ไอคนนั้นบอกว่าอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: ไม่รู้น้ำใจไม่มีน้ำใจ เอาความถูกต้องหรือเอาอะไรเป็นหลักไง
0: พูดเหมือนท่านส.ส.ในสภาเลยที่ท่านประธานสภาบอกจะไม่นั่งต่อท่านส.ส.ท่านนั้นบอกว่าน้ำใจไม่มีเหรอท่านประธานสภานั่งมาตั้ง6ชั่วโมงแล้วจะให้เป็นลมคาบัลลังก์เลย
1: คือมันต้องบอกว่าอันนี้เลือกความถูกต้องหรือเลือกน้ำใจ
0: น้ำใจกับความถูกต้องอ่ะ
1: มันดูจริงแล้วมัน
0: ต้องถูกต้องก่อนไหมครับ
1: เขาต้อง เขาก็ต้องชาร์จเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณมาไม่ทันอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันเป็นปัญหาแบบ
0: ไม่อันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาผมบอกเลยว่าถ้าคนเรา
1: ปัญหาของคนใช้รถไฟฟ้าคือเรื่องพวกนี้เยอะมากพ
0: ี่
1: มาทะเลาะกันที่หน้าตู้นี่แหละ
0: ควรจะมียึดหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ที่มันมาตรฐานไว้ก่อนนะครับ
1: แล้วก็เริ่มแล้วใช่ไหมที่ไม่มาดึงออกเวลาหมด
0: หมดแล้วชาร์จเต็มแล้ว
1: เต็มแล้วไม่มาถอดออกเนี่ยตอนเนี้ย
0: ครับอย่างทุนผมจอง4ทุ่มนะครับพอ4ทุ่มปุ๊บผมไปปรากฏยังมีรถคันอื่นจอดชาร์จ
1: เต็มแล้วเต็มแล้ว
0: เต็มแล้วหรือไม่เต็มก็แล้วแต่อ่ะ
1: คือเขาไม่อยู่ที่รถไง
0: ใช
1: ่ตอนนี้เขาก็เริ่มชาร์จเงินของคนทั้งพวกนี้นะ
0: เหรอ
1: มีเลทชาร์จแล้วนะครับเริ่มมีแล้วเริ่มแบบแต่ก็ยังไม่แพงมากบางคนก็ถือว่าผมว่าบางคนอาจจะแบบ I don't care ก็คือก็อยากจะจ่ายถ้าเกิดไม่มานะ
0: ครับ
1: มันก็มีคืออยากจะแนะนำให้แบบก็แพงๆไปเลยจะได้หมดเรื่องไป
0: ชาร์จชาร์จแพง
1: เพราะว่าเทสลาแพงเทสลาถ้าคุณไม่มาดึงออกเนี่ยคิดเป็นนาที
0: นาทีละ50บาทอะไรเงี้ย
1: ของปตทเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ชาร์จแล้วแต่ว่ายังผมจำเลทราคาไม่ได้แต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่
0: ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกติกากลางอ่ะทุกคนควรจะเคารพกติกากลาง
1: พี่บอกผมเองว่าคนไทยไม่กลัวหรอกเรื่องกติกากลางแต่ถ้าเรื่องเสียเงินอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่มาคุณไม่ทำตามนี้เสียเงินนะ
0: ใช่ไงก็คือ
1: มันจะเสียมันจะต้องออกไง
0: เอาทีละเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยอย่างเรื่องพอถึงเวลาแล้วคุณไม่มาเอารถออกเนี่ย
1: คนอื่นเขาก็อยากชาร์จ
0: นั่นคือคุณไม่เคารพกติกากลางไงคุณก็สมควรที่จะต้องเสียเงินจ่ายนะครับแต่เรื่องหนึ่งเรื่องของน้ำใจเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ามันต้องเป็นเรื่องของกติกากลางเมื่อถึงเวลาแล้วคุณไม่มาตามเวลากำหนดเนี่ย
1: กติกาก่อน
0: กติกาก่อน
1: กติกาต้องมาก่อน
0: คุณจะมาบอกว่า
1: ส่วนเรื่องน้ำใจ
0: เลย
1: น้ำใจหรือไม่น้ำใจเนี่ยต้องมาดูว่าเฮ้ยถ้าผมไม่รีบงั้นพี่เอาไปนิดนึงก่อนแล้วพี่ได้ไปต่อได้ไหม
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวผมชาร์จต่อแต่ไม่ใช่ว่าพี่แบบ
0: หรือว่าขอโทษนะผมจำเป็นจริงๆขอธุระด่วน
1: อันนี้ก็ต้องคุยกัน
0: ผมขอแค่ 10% เพื่อจะได้ไปตรงนั้นด่วนแป๊บนึงก่อนได้ไหมอ
1: ันนี้ก็ได้
0: แล้วก็เจรจากัน
1: แต่ไม่ใช่พอ
0: แต่ไม่ใช่จะมาอ้างว่า
1: พอผมบอกว่าอันนั้นพี่ก่อนก็ได้ครับคราวนี้ผมรอยาวเลยมันก็ไม่ใช่
0: มันก็ไม่ใช่เพราะเขาก็มาตามเวลาที่เขา
1: คุณมาไม่ทันเวลาเนี่ยมันถึงได้บอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยผมยังไม่กล้าซื้อผมกลัวโดนเขายิงหน้าตู้เดี๋ยวผมไปเถียงเขาเงี้ยพี่ไม่มีน้ำใจเลยเงี้ยโดนยิงผมเป็นไงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอคนไทยนั่นนายกบอกห้ามยิง
1: มันยังพกปืนกันเต็มพี่ดูข่าวดิ
0: เอ้าไม่เห็นท่านนายกบอกพกกันเต็มเลยท่านนายกบอกไม่มี
1: เอามาดูนะฮะมีข้อความพี่ประยูรนะครับ
0: ฮะ
1: พี่ประยูรบอกว่า
0: ระวัง
1: หลวงพ่อหลวงพ่อกับคุณเจี๊ยบนะฮะใครเอลดีกว่ากัน
0: พี่โจครับพี
1: ่นะฮะคุณพี่มนตรี
0: ครับ
1: บอกว่ารบกวนสอบถามรถวิ่งบนถนนลาดยางโอเคเลย
0: ครับ
1: กับวิ่งบนถนนคอนกรีตแล้วรู้สึกว่ามัน
0: เด้ง
1: เด้งครับปัญหาอยู่ที่โชคไหมครับหรือว่าต้องเซตอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมครับปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับพี่ถนนที่เป็นลาดยางหรือที่แอสฟัลต
0: ์ครับ
1: หรือยางมาตอย
0: แอสฟัลต์
1: กับถนนคอนกรีต
0: ครับ
1: มันมีความต่างกันอยู่แล้วนะครับ
0: ก็คือความหนาแน่นความนุ่มนวลมันต่างกัน
1: คอนกรีตเนี่ยกับยางอ่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโชว์พี่เกี่ยวกับที่ยางเสียงของยางยางตัวเนื้อยางเราเนี้ยเวลาเราจัดทดสอบรถนะครับเวลานักข่าวแล้วว่าทดสอบรถหรือว่ารถใหม่ออกมาเนี่ยถนนที่จะใช้ทำการทดสอบรถเราจะเลือกเส้นทางที่เป็นยางมาตอยหรือแอสฟัลต
0: ์เท่านั้น
1: ใช่เพราะว่าพอเวลาขับปุ๊บเสียงยางที่มันบดไปกับพื้นยางมาตอยเนี่ยมันเงียบแล้วมันเรียบกว่าม
0: ันนุ่มด้วย
1: ในขณะที่คอนกรีตเนี่ยมันแข็งแรงทนทานกว่า
0: ครับ
1: แต่ว่าคอนกรีตมันจะกระด้างกว่าพอทดสอบรถเนี่ยคนขับไม่รู้หรอกว่าถนนบนเนี้ยเป็นอะไร
0: ครับ
1: ก็จะมาบอกความรู้สึกว่าโอ้โหคันนี้เนี่ยเสียงเนี่ยนุ่มเงียบมากเลยเวลาวิ่งนะแต่เขาจะไม่ทดสอบบนถนนที่เป็นคอนกรีต
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรพี่ถนนคอนกรีตมันจะดังแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู
0: ่ครับ
1: นอกจากเวลาพี่ซื้อยางอ่ะเขาจะมีบอกเดี๋ยวนี้มีสติ๊กเกอร์บอกยางอันนี้เสียงเท่าไหร่อัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะมีบอกที่ยางเห็นป่ะ
0: ครับ
1: มีใบโฆษณาอยู่อันนี้ไม่ได้เป็นอะไรครับเป็นปกติครับพี
0: ่ครับ
1: เป็นปกติอาจจะลองเช็คลมยางดูแล้วก็เทสดู
0: ครับ
1: เช็คลมยางใหม่ทั้ง4ล้ออะไรลองแข็งไปอ่อนไปแล้วลองไปวิ่งถนน2แบบนี้ดู
0: ครับ
1: เผื่อได้ฟีลลิ่งใหม่ๆนะครับ
0: คำถามต่อไปน่าสนใจมากของคุณมัชรีเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นไปคุณพี่บ่าวนนท์ไทยคนนนท์ไทยทักเข้ามาสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับพี่บ่าวครับแล้วคุณมัชรีถามเขาว่าพี่คะ รถไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายรวมถูกกว่ารถไฮบริดจริงไหมคะถ้าเทียบ 200,000 กม.เท่ากัน 200,000 กิโลเมตรเท่าก
1: ั
0: น
1: 2ใช้งานไป 200,000 กิโลเมตรเท่ากันเหรออื
0: ม
1: ผมว่ามันมีตัวเลขแล้วแบบเนี้ยปลายทางมันใกล้กัน
0: ใช่
1: ปลายทางใกล้กันครับ
0: ผมมีให้เงื่อนไขอย่างนี้ครับสมมุติถ้าเกิดพี่ใช้พี่จะคิดแค่ 200,000 แต่รถใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยรถไฟฟ้าถูกกว่าอะไรในการซ่อมบำรุงการดูแลรักษาน้อยกว่าก็เลยถูกกว่าแต่ถ้าเกิด
1: ระหว่างทางก็ถูกกว่าระหว่างทางที่
0: ถูกกว่า
1: เชื้อเพลิงก็ถูกกว่า
0: ใช่แต่ถ้าใช้ 200,000 แล้วเลิกใช้ทั้งคู่อันเนี้ยรถไฟฟ้า
1: คือรถไฟฟ้าพอถึง 200,000 กิโลอ่ะพี่ไม่ต้องคิดขายใครแล้ว
0: ใช่มูลค่าจะไม่เหลือแล้วครับ
1: ไม่เหลือแล้วต้องใช้ต่อ
0: ใช่
1: ไม่ใช้ต่อในแบตเตอรี่มันอาจจะ
0: ดรอปลงไปเรื่อยแต่รถไฮบริดมันยังใช้ได้อีก
1: ไปได้ต่อใช่
0: มูลค่าของรถมันอยู่ตรงนั้นด้วย
1: มันก็เลยไปอีกได้ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: พอมาถึง 200,000 โลด้วยกันเนี่ยไฮบริดเนี่ยยังมีราคาแล้วยังใช้ได้ดีกว่า
0: ใช
1: ่แต่ส่วนแบตเตอร
0: ี่รถไฟฟ้าร
1: ถไฟฟ้าก็หัวใจก็อยู่ที่แบตเตอรี่ว่าแล้วมันจะไปต่อได้แค่ไหนก็ต้องมาลุ้นกันอีก
0: ครับ
1: พอรับประกันรถไฟฟ้าประกันแค่160,000กิโล
0: 180,000เต็มที่
1: 160,000ใช่ไหม
0: ครับ
1: พอเลย160,000ไปแล้วเนี่ยเขาถือว่าแบตเตอรี่มันคุ้มค่าแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าจะซื้อใหม่ซื้อแบตใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปคุยกันว่าเขาจะมีแบบไหนที่จะช่วยให้ไหม
0: มีแคมเปญให้ไหมมีส่วนลดให้ไหม
1: ใช่ใช่
0: อันนี้เป็นนอกเรื่องไม่เกี่ยวกับที่เราคุยกันแล้วนะฮะ
1: อ
0: ันนี้เป็นแคมเปญพิเศษแล้วนะฮะ
1: คือแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ย160,000กิโลเมตร
0: ครับ
1: อันนี้เขาถือว่าถึงจุดคุ้มทุนของคนใช้คนขายคนซื้อคนอะไรแล้วล่ะ
0: ใช่
1: พอเราถึง 200,000 แปลว่าเราทะลุเป้าไปแล
0: ้
1: วนะครับ
0: อันนึงเลยที่เป็นข้อด้อยของรถไฟฟ้าเมื่อเทียบเฉพาะตัวแบตกับตัวแบตนะครับถ้ากรณีในระหว่างทางก่อนถึง 200,000 เนี่ยถ้ามีแบตเสื่อมต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าต้องเปลี่ยนยกแพ็คนะฮะต้องเปลี่ยนทั้งแพ็ค
1: ที่เวลาบอกว่าเปลี่ยนเป็นเซลล์ได้อะถึงเวลาไม่จริงไง
0: ไม่จริงนะ
1: ไม่จริง
0: แต่รถไฮบริดอ่ะมันเปลี่ยนเป็นเซลล์ได้จริงครับ
1: อ
0: ย่างหรืออย่างมากก็เปลี่ยนเป็นโมดูลมันเริ่มจากเซลล์ก็คือเป็นก้อนเล็ก
1: แล้วเป็นโมดูลมันต้องเป็นลูกใหญ่ก่อนลูกใหญ่แล้วก็มีกี่เซลล
0: ์ครับนั่นเป็นโมดูล
1: เล็กๆจริงชิ้นเสียบๆเสียบไป
0: ครับแล้ว12โมดูลเป็น1แพ็คอะไรอย่างนั้นนะครับ
1: ต้องดูว่าบางทีมันไม่มีใครเปลี่ยนให้ไงมันก็ขายยกแพ็คเอาง่ายก่อน
0: นะครับเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยนะครับ
1: แต่ก็ถามผมค่าใช้จ่ายถึงเวลา 200,000 ด้วยกันเนี่ยใกล้เคียงกันถ้าใช้มาถึง 200,000 ด้วยกันโดยที่คุณไม่ต้องรอหลายอะไรนะไม่แตกต่างกัน
0: ไม่แตกต่างครับ
1: แต่ว่าความสะดวกสบายไฮบริดสะดวกกว่า
0: ครับและหลัง 200,000 ถ้าใช้ต่อไฮบริดยังมีราคา
1: ได้เปรียบกว่าได้เปรียบต้องเรียกว่าได้เปรียบมากกว่านะ
0: ถ้า
1: ถึงตรง 200,000 โลไปแล้วนะครับ
0: ถ้าเป็นพี่โจ้เลือกซื้ออะไรครับ
1: ผมต้องซื้อไฮบริดพี่ใจผมยังไม่ถึงของเพิ่งบอกเมื่อกี้ไปเองว่าผมไม่กล้าซื้อรถไฟฟ้า
0: อ๋อถ้าถามผมไหมถามผมหน่อยไหม
1: ไม่ผมไม่ถาม
0: งั้นผมไม่ตอบถ้าเป็นผมก็ยังเลือกไฮบริดครับนะฮะ
1: พี่กรณ์บอกว่าถ้าไม่คิดว่าจะเคารพกติกาแนะนำใช้กระบะREEV ดีกว่าไหม
0: ใช้ระบบใช้ระบบ
1: ใช้ระบบแล้ว
0: เอ้พี่นี่มีปัญหาเรื่องสายตานะระบบ REEV ดีกว่าไหม
1: ใช่ครับ
0: หรือรถไฮบริดธรรมดาก็ได้นะครับ
1: REEV ก็ตอนนี้คือเอาจริงเนี่ยมันก็คือไฮบริดนี่แหละแต่เขาก็ไม่อยากให้เราเรียกว่าไฮบริดเขาจะมีไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดพอเป็น REEV ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็คือแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันวิ่งได้ไกลขึ้นระยะทางมันไกลขึ้น
0: ครับ
1: คุ้มกว่าอ่ะคุ้มกว่าอันนี
0: ้
1: จ่ายตังค์แล้วคุ้มกว่าเพราะเรื่องเดียวยิมใหม่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ
0: นี่คุณพัชรีแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมาบอกว่าแต่ไฮบริดเปลี่ยนเป็นโมดูลที่ศูนย์ไม่ได
1: ้ต้องอู่นอกเท่านั้น
0: ต้องอู่นอกเท่านั้นใช่อันนี้ใช่ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณพัชรีพอไปถึงแสนกว่าโลแล้วเนี่ยผมก็แนะนำอู่นอกนะ
0: คุณพัชรีจะไม่เข้าศูนย
1: ์ไม่เข้าศูนย
0: ์ผมไม่แนะนำให้เข้าศูนย์นะคร
1: ับ
0: นะครับแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนใช้แต่ละบ้านไม่เหมือนกัน
1: เข้าศูนย์แพงกว่าเยอะ
0: เข้าศูนย์ค่าใช้จ่ายในศูนย์เนี่ยเมื่อลดอายุมากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในศูนย์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: แต่ก็แล้วแต่ได้หมดครับ
0: ใช่นะครับมาดูทางด้านของ468 98 99บ้างนะครับ
1: ปาเจโร่ปี16
0: เดี๋ยวก่อนอันนั้นมีนี้ด้วย
1: เอา
0: ล่ะสวัสดีครับพี่ๆฟังข่าวล่าสุดกฤษฎีกากรมสรรพสามิตของกรมสรรพสามิตครั้งที่1ที่เพิ่งประชุมกันมา

0: ื่อต้นเดือนให้ขึ้นภาษีรถ EV
1: ผ่าน
0: เรียบร้อยแล้วแบบนี้ถ้ามีแผนจะซื้อรถไฟฟ้าต้องซื้อภายในปีนี้ไหมครับหรือรอดูไปก่อนดูทรงปีหน้าราคาขึ้นแน่นอนพี่ๆพอจะมีอัปเดตข่าวเรื่องภาษีรถไฟฟ้า EV บ้างไหมครับ
1: คือเท่าที่ทราบรู้แค่ว่าถ้าขึ้นอ่ะถ้าทางรัฐมีมาตรการขึ้นบริษัทรถยนต์ที่ขายก็ต้องขึ้นพอขึ้นมันก็ต้องแพงขึ้นราคารถมันแพงขึ้นแพงขึ้นโดยที่เขาไม่ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะ
0: ค
1: นขายไม่ได้กำไรเพิ่มขึ้นมันก็แพงเพราะภาษีนี่เลยเอาภาษีเนี่ยไปบวกรวมเพราะให้มันมีการแข่งขันกันในระดับที่ใกล้เคียงกับรถค่ายของญี่ปุ่นของเยอรมันหรือของอะไรก็แล้วแต่ที
0: ่ IEC
1: ที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมันก็จะแพงขึ้นโดยที่แบบแพงขึ้นโดยแบบไม่มีอีโนอีเน่อะไรอ่ะมีอันนี้ขึ้นมาถ้าจะซื้อสมมุติจะซื้อจริงๆแล้วรีบตัดสินใจได้คุณก็จะได้รถที่ถูกกว่าหลังจากที่สัมปทานมิตรบวกขึ้นมันก็ต้องแพงขึ้นไปเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะครับ
0: อืมข้อความต่อมา
1: ปาเจโร่ปี16
0: ครับ
1: เทอร่าปี18แบรนด์รอง
0: ใบตัวไหนดีครับใช้ยาว
1: ๆเทอร่าครับผมเชียร์เทอร่าพี
0: ่ผมก็เชียร์เทอร่าครับ
1: เทอร่านั่งดีกว่านะครับ
0: เทอร่าน
1: ิสสันเทอร่าเนี่ย
0: ทนกว่า
1: เป็น PPV ที่ถ้าจัดไม่จัดที่ราคาและความนิยมนะ
0: เอ
1: าการใช้งานนะเจ๋งกว่า Fortuner เจ๋งกว่า Mil X
0: แต่
1: บริษัทเขาทำยังไงก็ไม่รู้สู้ใครไม่ได้เลย
0: ครับ
1: มีเบาะที่นั่งแถวที่สอง
0: เทเตอร์
1: เขาเป็นเขาเรียกว่าเทเตอร์ซีทคือแถวหน้าคู่หน้าผู้ขับขี่กับคนนั่ง
0: ครับ
1: จะต่ำกว่า
0: แถวที่สอง
1: แถวที่สองนิดนึง
0: ทำให้แถวที่สองเนี่ยมองทะลุไปข้างนอกได้ไม่เมารถ
1: เขาเรียกว่าเทเตอร์ซีท
0: ครับระบบเครื่องเสียงก็จะเป็นระบบเขาเรียกอะไรนะอย่างดีเลยอ่ะจอ
1: คืองี้เทอร่ามี2ตัวนะ
0: ครับ
1: ตัวแรกไม่ใช่นะพี่ตัวแรกไม่โอเคนะ
0: ตัวแรกอย่าไปยุ่งเลยนะ
1: ตัวแรกเนี่ยซูปาเจโร่ไม่ได้
0: ครับ
1: แต่ปาเจโร่เนี่ยพวงมาลัย
0: 18
1: ฟิลของพวงมาลัยเนี่ยปาเจโร่เนี่ยเหมือนรถยนต
0: ์ครับ
1: ฟิลการขับขี่พวงมาลัยเนี่ยเหมือนกับรถเก๋งเลยแต่เทอร่าใช้รวมๆคู่นี้เทอร่าเหนือกว่า
0: ครับ
1: ตัวไมเนอร์เชนของเทอร่านะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เทอร่าเขาเลิกแล้วด้วยนะต้องบอกก่อนนะพี่ต้องทราบด้วยว่าเขาไม่มีแล้วนะครับนิสสันเขาไม่ทำต่อแล้วเขาหยุดการตลาดไปโดยที่คนนิสสันเองก็รู้ว่ารถดีๆทำไมไม่เอามาก่อนไปเอาตัวแรกมาก่อนซึ่งตัวไมเนอร์เชนเนี่ยควรจะเอามาไม่ต้องเอาตัวแรกมานะพอก็ทำให้แบบชื่อเสียงของเทอร่ามันดูแบบไม่ดีไปแล้วแล้วคราวนี้จะเอาของดีมาขายทีนึงความเชื่อถือคนก็เลยไม่ค่อยสนใจซึ่งจริงตัว2ดีกว่าขับดีกว่าในกลุ่มของ PPV เลยดีเลย
0: ครับเทอร่าปี18เป็นเจนแรกพี่
1: ต้องไปอีกเจนนึง
0: ต้องมีปัญหามันจะมีปัญหาเรื่องเกียร์และกินน้ำมันมาก
1: แล้วก็เรื่องเบาะเรื่องอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างแต่อีกเจนนึงจะดีกว่าเหนือกว่าเลยถ้าพี่ชอบตัวนี้นะพี่ลองไปดูเจน2ครับ
0: ครับผม
1: เจนแรกเนี่ยพี่เจี๊ยบไปขับที่ฟิลิปปินส์
0: พี่นาตูโบ
1: ได
0: ้ครับ
1: นะครับแต่เจน2เนี่ยไปขับที่นี่ครับเชียงรายฮะอะไรนะถ้ำขุนอะไรนะนางนอนเลยเนี่ยไปถึง
0: หลวงนี่แหละ
1: ใช่ใช่ครับแนะนำเป็นเจน2ครับพี
0: ่ครับผมก็เห็นด้วยกับพี่โจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพี่ได้เจน2จะดีมากนะครับ
1: ใช
0: ่ก็ถ้าเขาบอกกันว่าถ้าวันนั้นเทอร่าเปิดตัวก่อน Fortuner Fortuner ก็ไม่ต้องขายอ่ะเอางี้ละกัน
1: ยากคือ Fortuner เขาเทอร่าแบบเจนเทอร่าต้องเอาเจน2มาก่อน
0: ครับ
1: แล้วเจน1อ่ะข้ามไปเลยไม่ต้องมีอย่างนั้นได
0: ้ครับผมรถผมเป็นเบนซินติด LPG เพิ่มแบบนี้เรียกไฮบริดไหมครับพี
1: ่เรียกว่าไบฟูเอลครับพี
0: ่เออนะครับ
1: เรียกว่าเป็น2พลังงานครับ
0: ถ้าเป็นไฮบริดมันต้องมีระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับ
1: ของแบบ LPG กับเครื่องยนต์ต้องเรียกว่าไบฟูเอลไบฟูเอล
0: พลังงาน2รูปแบบครับพี่นะครับมาดูทาง YouTube นิดนึงนะครับพี่จอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ผมว่าพี่เจี๊ยบเอลดีแน่นอนโอ้เพราะพี่เจี๊ยบวงสวิงดีครับ
1: นี่ว่าไงโอ้นี่เขารู้จริงเนี่ย
0: ผมชักจะรักพี่จอยมากกว่าคุณพี่ผมหล่อไหมครับแล้วนะตอนน
1: ี้โอ้ยเดี๋ยวรอพี่ชัดพลเข้ามาสิ
0: พี่โจ้มีนะพี
1: ่มีอะไรครับ
0: รุ่นเหนือโต๊ะ
1: ไม่มี
0: นี่เหรอนะครับ
1: คุณพี่ดับเบิลทีบอกพี่ครับ
0: Nissan X-Trail E-Power น่าใช้ไหมครับสนใจตัวนี้ครับหรือมีตัวอื่นเทียบไหมครับ
1: พี่ประตูลม9
0: ผ
1: มจะพี่มาทาง X-Trail เนี่ยแล้วพี่ไม่ต้องสนใจตัวอื่นแล้วถ้าคนใช้ระดับนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าถามถึง Nissan แล้วก็ต้องนี่แหละครับ
0: Nissan มันแตกต่างพี
1: ่ต้องให้คนใช้ Nissan ตอบ
0: Nissan มันแตกต่างถ้าพี่ใช้แล้วอ่ะพี่ก็จะรู้ว่าจุดเด่นเลยของ Nissan เลยนะคือภายในภายในเนี่ยเวลาเข้าไปนั่งรถติดๆเนี่ยมันอยู่ในรถได้ทั้งวันแต่ถ้าพี่ไปอยู่ในยี่ห้ออื่นบางยี่ห้อผมบอกเลยว่าพี่จะรู้สึกแบบทำไมมันดูแย่อย่างนี้ว่าภายใน
1: บางทีบางอันมันดูกองแกงนะ
0: ใช่แต่ Nissan เนี่ยภายในพี่คือมันรถเป็นรถที่สร้างมาสำหรับการใช้งานจริง
1: น
0: ะครับเอาจริงๆแล้วพอมันเป็น X-Trail E-Power เนี่ยเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองมันไม่ต้องไปกังวลแล้วไง
1: ใช่
0: ไอ้ X-Trail ตัวแรกไอ้ตัวนั้นน่ะถือว่ากินกว่าคนอื่นเมื่อเทียบกัน
1: แต่ว่า X-Trail ก็ไอ้อ๋อผมเคยขับ
0: ตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วย
1: ผมเคยขับตัวนี้ในพม่าพี่ที่วิ่งเข้าผมไปเข้าที
0: ่ทันใจอะนะ
1: ไม่ใช่ผมไปนี่เลยไปพัทไม่ใช่พัทธาอินแควร์ผมไปที่ไหนวะผมไปรับไม้ที่เมืองมันดาเลพี
0: ่รับ
1: แล้วก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ไป
0: อินเล
1: ผมไปอินเลด้วยนะผมไปอินเลทะเลสาบอินเลแล้วก็วิ่งมา
0: เข้าทริปนึงเหรอพี่ไปทริปนึง
1: แล้วก็มาเข้าทางเหนือวิ่งกลับมาเข้าทางแม่สายไปผ่านเนี่ยฉานสเตทเนี่ย
0: ครับ
1: ไทยใหญ่เลยเนี่ยวิ่งมาเป้าปับโหทางแบบทางแย่มาก
0: คือถนนยังไม่น่าวิ่งอ่ะ
1: ถนนแบบมันไม่ได้เป็นถนนอ่ะ
0: กลับมา
1: ถนนเป็นแฮนด์เมดอ่ะ
0: ครับยังเป็นทางกรวดอยู
1: ่แล้ววิ่งอยู่เนี่ยปุ๊บยางแตก
0: ครับ
1: พี่นกขับยางแตก
0: คุณศักดิ์ณรงค
1: ์ขับปุ๊บรถวิ่งอยู่เนี่ย
0: ต้นไลท์ทีวี
1: วิ่งอยู่ปุ๊บยางโม้มันคือก้อนหินมันคมมากพี
0: ่ครับ
1: พอเรา
0: ไม่ใช่ถูกยิงแน่ใจนะ
1: คนในรถรู้ว่าแบบพอยางแตกใช่ไหม
0: ครับ
1: รถมันสะบัดปุ๊บสะบัดปุ๊บเฮ้ยยางแบนละหลังจากที่เรารู้ว่าตอนนั้นอ่ะในวินาทีนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: รถมันแบบดึงชุบๆๆมันรู้เลยว่าตอนนี้ล้อไหนต้องการแรงเบรก
0: มันชดเชย
1: มันชดเชยแล้วรถไม่เสียอาการ
0: ครับ
1: รถจอดฟึ๊บดีงามจอดปุ๊บเรียกมาเลย
0: ครับ
1: เซอร์วิสพอไปเซอร์วิสตอนนี้ยางแตกโอ้โห
0: ช่วยเปลี่ยนล้อให้
1: มาเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยรุ่นนี้มันดีอย่างนี้เอง
0: ข้อดีของ X-Trail นะครับนี่คือข้อดีของ X-Trail นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่อ้วนสนใจอยู่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นเหรอถ้าเป็น E-Power ก็คือต้องคือเปรียบเทียบกับไฮบริดด้วยกัน
1: E-Power เนี่ยพี่ได้ขับฟิลรถไฟฟ้า
0: ใช่
1: ฟิลการใช้งานรถไฟฟ้าแล้วก็พี่ก็ไม่ต้องไป
0: ไม่เปลืองน้ำมันอ่ะ
1: เฮ้ยมันต้องเปลืองน้ำมันดิมันต้องใช้น้ำมันไม่ได้เติมไง
0: เข้าใจไงแต่มันไม่ได้เร่งปุ๊บไม่ได้เหยียบน้ำมันไงมันปั่นไฟตลอดเวลาม
1: ันจะบอกว่ามันไม่ต้องไปเป็นนักสู้หน้าตู้ชาร์จเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี
0: ้ใช่
1: นะครับเติมน้ำมันนะครับไม่ต้องอะไรนะเขาต้องอีลุงตุงนังไม่ต้องไปตรงนั้น
0: ผมก็ลองนึกว่าถ้าเปรียบเทียบ X-Trail ไปคอมเพลย์เลยนะกับแบรนด์อื่นที่เป็น E-Power หรือเป็น
1: ไฮบริดกัน
0: จะมีก็อะไรอะเล็กซัสซึ่งมันก็ราคาก็คนละเรื่องอะ
1: นะครับเป็นนี่เหรอ
0: SUV Hybrid
1: H6 เหรอนี่รู้อะผมว่า X-Trail ถ้าพี่เลือกแล้วมันก็เจ๋งอะก็เจ๋งนะเจ๋งผมว่ามันน่าใช้แล้วมันมีน้อยคนด้วยที่ถามหา X-Trail E-Power เนี่ย
0: น่าใช้พี
1: ่
0: น่าใช้จริงๆนะครับ
1: ไม่ต้องไปเตียบเสียเวลาชาร์จ
0: คุณวุฒิชัยนะครับถามมาว่าสนใจเทอร่าอยู่พอดีเลยขอบคุณครับสำหรับข้อมูลนะครับอย่าลืมนะพี่ไปดูเจน2อย่าดูเจนแรกนะครับคุณพี่ทัศพลมาแล้วนะสวัสดีครับพี่โจพี่เจี๊ยบนี่วันนี้ขึ้นพี่โจก่อนปกติเขาต้องพี่เจี๊ยบก่อนนะ
1: เขาต้องลงท้ายด้วยพี่
0: อ๋อเหรอขอถามพี่ๆทั้ง2นะครับเห็นพี่ไปเทสรถตามต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบ่อยๆอยากรู้ว่าพวกพี่บุกปิ่นโตไว้ทุกที่เลยไหมครับหรือตามหูเมืองใหญ่ๆ
1: พี่ปิ่นโตถือไปหิ้วไปลำบากพี่ ปิ่นโตเราจะลำบากมาก
0: ครับ เราพวกทัพพระเจ้าตากพี่ ไปเมืองไหนก็ตีเลยนะ ล้อเล่นนะครับล้อเล่นแต่เป็นเอาเรื่องจริงมาล้อเล่น
1: ผมรอไม่ครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้พี่เจี๊ยบจักรยานสีแดงกับโต๊ะสีแดงชอบอะไรมากกัน
0: มันไม่ใช่สีแดงอ่ะพี่มันเป็นเขาเรียกอะไรวานิชเคลือบไม้มันเป็นวานิชสีแดงแล้วเคลือบผิวมันอีกทีหนึ่ง
1: พี่บาง
0: นนท์ไทยสีแดง
1: พี่บางนนท์ไทยบอกว่าเอาปาเจโร่ขับขึ้นดอยผาอี้ก็ดีอยู่นะ
0: ผาฮีผาฮีก็ดีอยู่นะครับ
1: อ่า
0: โอเคครับ
1: ฟิลมันดีนะพี่ฟิลพวงมาลัยมันดีนะครับ
0: ครับ
1: นะแล้วตอนนี้ราคาถูกมากด้วยนะ
0: ครับ
1: นะ
0: ปาเจโร่นะ
1: ใช่ใช้ดีเลยผมชอบแบบ ขับทุบเออฟิลพวงมาลัยมันเจ๋งมากนะ
0: ครับผมจริงๆวันนี้พี่โจมีเตรียมเรื่องมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับคนที
1: ่ผมลืมแล้วเนี่ย
0: พูดคุย เรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอันนี้ต้องขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะถ่ายทอดมุมมองแล้วกัน
1: คือต้องบอกว่าไอ้เรื่องของมุมมองว่ารถทำไมรถจีนบุกบ้านเราแล้วแบบเราเดือดร้อนแบบนี
0: ้ครับ
1: คนใช้รถก็รู้สึกแฮปปี้เหมือนเมื่อวานเนี่ยพูดเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ก็เลยกลับไปคิดเออเฮ้ยพอเราไปมองที่เยอรมันดูบ้าง
0: ครับ
1: เยอรมันนี่เคยแบบต้องบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต
0: ์ของโลก
1: ของโลกนะครับวัน
0: แต่อเมริกาที่บอกใหญ่ๆยังไม่เท่าเยอรมัน
1: สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เยอรมันส่งออกประเทศเยอรมันร่ำรวยเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต
0: ์ตั้งตัวได้อ่ะ
1: ใช่เขาเคยไปตั้งโรงงานในจีนมาสัก 2-3 ทศวรรษที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ตั้งโรงงานโดย Volkswagen ที่ตั้งโรงงานในจีน
0: ยุคนั้นน่ะสถานะของจีนคือโรงงานรับจ้างผลิต
1: จีนยังไม่ได้ผงาดแบบนี
0: ้ครับ
1: เข้าไปสร้างมาบอกว่าโหถ้าใครอยากรวยอ่ะให้ไปขายของกับจีน
0: ใช่
1: คุณขายได้ 1% ของประชากรคุณก็รวยแล้ว
0: ผมเคยคิดจะไปเปิดร้านกาแฟ
1: โอ้เจ๊งเนี่ยเขาก
0: ินชาทั้งประเทศเลยในยุคนั้น
1: ก็คือVolkswagen ไปตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตรถขายVolkswagen Santana
0: ครับ
1: เป็นทั้งแท็กซี่เป็นทั้งรถบ้านทรงก็ไม่ได้สวยอะไรเลยเหลี่ยม
0: Volkswagen
1: Golf นี่ยังเป็นแบบว่าวัยรุ่นขึ้นมานะ Santana นี่คือแบบ
0: เหลี่ยมๆอ่ะ
1: เหมือนเอาขยะไปทิ้งอ่ะ
0: โอ้พี่เปรียบซิเปรียบ
1: เอาเหมือนกับ
0: ว่าคนที่เขาชอบ
1: คุณไม่รู้คุณไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาไอ้โมเดลนี้ไปทิ้งที่ไหน
0: เออใช
1: ่ๆเขาจะไปขายแบบนี
0: ้ไปขายใน
1: ประเทศอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช
1: ่วันนั้นน่ะเยอรมันแบบนี่จีนคือตลาดที่แบบหอมหวานมาก
0: ๆครับ
1: เก็บ
0: เอาดี
1: ตลอดถูกไหมแล้วก็พลังงานที่ยุโรปใช้เนี่ย
0: ครับ
1: เป็นพลังงานราคาถูกที่กดหัวรัสเซียมา
0: ครับ
1: ให้ส่งน้ำมันส่ง
0: แก๊ส
1: ส่งอะไรมา
0: ราคา
1: ถูกถูกไหมแล้วก็แบบโอ้ตัวเองแบบเป็นประเทศที่สะอาด
0: อ้างหลายๆเรื่อง
1: อ้างแบบว่าเป็นเทพอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้มีสงคราม
0: ครับ
1: สงครามเกิดขึ้นปี2002
0: ครับ
1: วัน22
0: ครับ
1: รัสเซีย
0: เข้ามาละ
1: รัสเซียกับยูเครนรัสเซียแข่งข้อเคยปิดระบบ
0: ส่งการ
1: น้ำมันถูกไหม
0: ครับ
1: เยอรมันต้องกลับไปใช้ถ่านหินอย่างเงี้ยคือตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้เขาสูญเสียแบบเรื่องของทุกสิ่งอย่างอุตสาหกรรม
0: พลังงานเรื่องของเทคโนโลยี
1: เคมีนะครับเคมีพันวิศวกรรมทุกอย่างต้นทุนสูงขึ้นหมดเลยเพราะว่าไม่มีพลังงานราคาถูกให้แล้ว
0: ครับ
1: ทำให้เยอรมันนั้นน่ะเสียโอกาสในการแข่งขันไปอีกเรื่องในขณะเดียวกันเนี่ยจีนเนี่ยเลิกเป็นตลาดใหญ่ให้กับทุกคน
0: เลิกเป็นผู้ผลิตเพื่อรับจ้างผลิตแล้ว
1: แล้วเลิกเป็นตลาดที่แบบยุโรปอาใครเอาอะไรมาก็จะรวยอ่ะไม่ใช่แล้ว
0: ตอนนี้คือจีนผลิตเอง
1: เป็นผู้ผลิตเองแล้วก็มีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวมีทุกสิ่งอย่างที่เหนือ
0: สูงกว่าด้วย
1: สูงกว่าเยอรมันสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาตอนนี้กลายเป็นว่ารถเยอรมันขายสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ตอนนี้จีนรถจีนส่งออกแซงยอดขายของญี่ปุ่นไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับมันผ่านจุดตัดตรงนี้ไปแล้วนะว่าระหว่างที่ญี่ปุ่นกำลังร่วงจีนกำลังขึ้นเนี่ยตอนนี้จีนมันกำลังขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่จะบอกก็คือว่า
0: เดี๋ยว
1: เบรกก่อน
0: พักกันสักครู่หนึ่งอยากรู้ว่าคืออะไรน่าติดตามมากนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: และเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับ4689899นะครับส่งข้อความเข้ามาถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมให้พี่โจ้ต่อประเด็นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับเราบ่นกันเหลือเกินว่ารถจีนมาเนี่ยทำเอาญี่ปุ่นออกมาร้องโยเยเหมือนเด็กเลยผมใช้ขออนุญาตใช้คำแบบในสภา
2: ไม่ได้ได้เลย
1: นะร้องเหมือนเด็กเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลช่วยหน่อยนู่นนี่นั่
2: น
1: อยากจะเรียนว่ามันไม่ใช่ที่เดียวในโลกอ่ะเชิญพี่โจ้ตอบ
2: ผมพูดถึงไหนนะเมื่อกี้เนี่ย
1: บอกว่าเยอรมันสูญเสีย
2: คือทุกอย่างตอนเนี้ยเขาต้นทุนแพงผลต้นทุนแพงซัพพลายเออร์ที่เขามีเหมือนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลิตไฟหน้าผ้าเบรกช่วงล่างทุกสิ่งอย่างที่จะเข้าไปในโรงงานรถประกอบรถยนต์เนี่ย
1: ครับ
2: เหมือนกันเขาก็เหมือนเราแต่เขาใหญ่กว่าเราเยอะแล้วต้นทุนทุกคนสูงขึ้นหมดตอนนี้ก็คือว่าตกงานไปแล้ว 50,000 กว่าคนในเยอรมัน
1: เฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์นะ
2: แล้วก็กำลังจะมองว่าเฮ้ยถ้าต้นทุนเราสูงขนาดนี้เราต้องเปลี่ยนไปผลิตประเทศอื่นต้องส่งออกไปทำนอกประเทศแล้วรถจะผลิตในเยอรมันไม่ได้แล้ว
1: ต้นทุน
2: มันสูงมาก
1: สูงเกินไป
2: ใช่ตอนนี้ก็คือนอกจากต้องแข่งกับตัวเองนะเจอจีนกระทุ้งก็ไปอีกอ่ะ
1: แล้วตุตการ์ดผมจะทำยังไงตุตการ์ดนี้เมืองอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งเมืองเลยนะ
2: ก็ขายอย่างอื่นไปนะครับขายรองเท้าไงนะก็ตอนนี้ก็คือจีนเนี่ยนำหน้าไปหมดแล้วตอนนี้เหนื่อยสู้กับจีนคือคุณมาขายจีนก็ไม่ได้แล้วตอนนี้
1: ไม่ได้
2: มีแต่จีนไปขายแล้วก็ไปเสียดุลให้กับจีนตลอด
1: คุณจะไปขายมิดเดิลอีสต์เขาก็ไม่เอานะก็คุณยังมีปัญหาเรื่องการเมืองโพลิสติกกันอยู่เลย
2: ใช่ซึ่งตอนนี้จีนแบบบอกว่าไม่ได้เป็นตลาดแต่กลายเป็นคู่แข่งที่เหนื่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าไชน่าช็อค 2.0 นะพี
1: ่
2: ไชน่าช็อค 2.0 ก็คือตอนนี้ทำตลาดช็อกไปทั้งโลก
1: สะพึงไปทั้งโลก
2: อุตสาหกรรมยานยนต์ของบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเยอรมันเนี่ยของเรา
1: เราไม่มี
2: แบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์ไทย
1: ครับ
2: เราเป็นคนรับจ้างผลิตเรายังร้องขนาดนี
1: ้เราไม่มีดีไซน์นะเราไม่มีศูนย์ดีไซน์เซ็นเตอร์เราไม่มี R&D มาตรฐาน
2: แต่ว่าตอนนี้คือเยอรมันอ่ะ โดนทุบแบบเนี้ยโอ้โหแบบคนตกงานหมดอ่ะ
1: เขาร่วงหนักกว่าเราเยอะครับ
2: นะครับ
1: นะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆเราอาจจะต้องรอดูว่าเขาจะแก้ทางยังไง
1: ครับ
2: นะประเทศแบบนั้นนะจะแก้ทางยังไงแล้วเราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยเราจะไปทางไหน
1: ครับ
2: หนึ่งบอกว่าไอ้การขึ้นภาษีทำให้รถมันแพงขึ้นแข่งขันขึ้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ไม่ใช่ปลายทาง
1: ครับ
2: มันอาจจะเป็นแก้แบบรูปหน้าปะจมูกไปก่อน
1: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าพูดตรงๆ
2: มันต้องคือแล้วผมเชื่อว่าจีนก็ไม่หยุดด้วยแบบเนี้ยในเมื่อถ้าเขาเติบโตมาจากโหที่ผ่านมาโดนทุบโดนนวดเพราะวันนี้เขาได้เริ่มไล่คนอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยกำแพงอุตสาหกรรมที่ตั้งกันไว้ของเราระบบนิเวศเราพังหมดแบบนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่หยุดนะเขาต้องไปต่อเรื่อยๆมีอะไรมาเรื่อยๆส่งเสริมไปเรื่อยมันจะไปเรื่อยๆไงพี
1: ่
2: น
1: ี่
2: มันแค่เริ่มต้นไง
1: ครับ
2: เราก็แบบร้องกันขนาดนี้แล้วอ่ะ
1: ครับ
2: ก็ต้องสู้ฮะต้องสู้
1: อันนั้นพี่โจพูดถึงปัจจัยภายในประเทศที่ทำให้เยอรมันเนี่ยถอยหลังนะครับหรือว่าลดจากสถานะผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตยานยนต์นะครับผมมีปัจจัยภายนอกมาเสริมอีกเรื่องหนึ่งในขณะที่ฝั่งยุโรปกำลังถอยหลังเนี่ยขอให้สังเกตเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเอาเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีจากฝั่งจีนนะครับณเวลานี
2: ้นอกจากเทคโนโลยีที่พี่บอกว่าแข่งขันได
1: ้ไม่ใช่แข่งขันได้ไปไกลแล้ว
2: แต่ว่าเขาจะมีอย่างต้นทุนเนี้ยราคาต้นทุนเขาต่ำอุปกรณ์เขามีเยอะถูกไหมซัพพลายเออร์เขาถูกกว่า
1: ครับ
2: ซอฟต์แวร์ทันสมัยแล้วแบตเตอรี่ก็เป็นเหมืองของตัวเองอย่างเง
1: ี้
2: ยใช่แล้วระบบต่างๆอย่างที่พี่บอก
1: คือซัพพลายเชนอะมาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้ว
2: ใช่
1: คร
2: ับ
1: และในขณะที
2: ่ข้างหมดแล้ว
1: เราขณะที่เรากำลังเถียงกันเรื่องค่าแรงไทยกับเวียดนามในโรงงานประกอบรถยนต์ใครถูกกว่ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่จีนทำคือเขาซื้อบริษัทผลิตหุ่นยนต์ของเยอรมันเพื่อจะให้หุ่นยนต์เหล่านั้นอ่ะมาผลิตรถยนต์แทนคนเป็นไงนี่คือเขามองข้ามไปช็อต
2: ซื้อพอเขาซื้อใช่ไหมเขาจะได้โน้ตฮาวไปด้วย
1: ใช่
2: ได้ความรู้ได้เทคโนโลยีได้อะไรไปหมด
1: แล้วเขาตัดปัจจัยเรื่องบุคลากรออกไปเลยครับใช้เป็นภาคอุตสาหกรรมแบบขนาด new เทคโนโลยีใหม่ 100% เป็นDark Factory หรือว่าโรงงานที่ไม่ต้องเปิดไฟเพราะอะไรเพราะเวลาหุ่นยนต์มาทำงานมันต้องใช้ไฟครับ
2: มันโปรแกรมมองใช่
1: มั้ยมันไม่ต้องมองมันใช้เซ็นเซอร์ใช้เลยทุกอย่าง
2: มันก็จะประหยัดกว่าการเป็นว่าตอนนี้เทคโนโลยีจีนดีกว่าต้นทุนถูกกว่าแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างที่เป็นของตัวเองในขณะที่ยุโรปต้องนำเข้า ทุกอย่างแม้กระทั่งพลังงาน
1: ครับ
2: เพราะพลังงานตัวเองเนี่ยไม่ได้ราคาถูกแล้ว
1: ครับ
2: การแข่งขันสูง
1: ครับ
2: สู้ลำบากแล้วตอนนี
1: ้ฟังดูคุณผู้ฟังจะบอกแหมพี่เจี๊ยบดูเชียร์จีนยังไงไม่ใช่นะครับผมยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าจากจีนผมยังอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยซื้อในแบรนด์ที่มีการลงทุนโรงงานในไทยก่อนเห็นชัดๆก็คือ BYD MG นะครับแล้วก็ Omoda แจกครูกำลังเริ่มต้นแต่เป็นลักษณะของโรงงานประกอบนะครับ
2: ที่จะตามมาก็พวกจีลี่เชอร์รี่อะไรพวกนี้ก็จะตามมาน
1: ะครับกำลังลงทุนอยู่แต่ตามใดที่ยังไม่ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าอุปกรณ์อะไหล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหลายถ้ายังไม่มาเต็มรูปแบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอย่าไว้ใจนะครับอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อว่ามันเทคโนโลยีดีกว่าอะไรก็ดีกว่าซื้อเลยละกันไม่ใช่เราต้องดูเหตุผล
2: อันนั้นเรื่องของเทคโนโลยี
1: ครับ
2: แต่เรื่องของการค้าขายอ่ะเขาก็แบบเขาพร้อมยกไงอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ต้องระวัง
1: คำว่าพร้อมยกนี่หมายความว่าสมมติถ้าเกิดเขาเจอมาตรการกีดกันทางภาษีปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าเขาไปอยู่ประเทศอื่นเขาได้เปรียบมากกว่าเขาได้ผลประโยชน์มากกว่า
2: เขาก็ไป
1: เป็นเรื่องปกตินะครับ
2: ฉะนั้นก็ต้องแบบระวังหลายๆด้านเราประเทศเราไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด
1: ์ครับ
2: ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองไงแล้วเราเป็นคนรับจ้างนะคร
1: ับ นี่มีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทาง YouTube นะครับพูดคุยกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้คุณ Outsider Man บอกว่านิสสันรถดีแต่หลังจากคิดหลายตลบแล้วเทียบกับค่ายอื่นสั้นๆเลยว่าอย่าดีกว่านี่ก็เป็นความรู้สึกเดียวกับที่พี่โจ้พูดไปอ่ะคือรถแต่ดีแต่ทำยังไง
2: สินค้าดีหมดเลยนะถ้าเกิดว่ามองดูนะในโชว์รูมนิสสันนะ
1: ครับ
2: เก่งเล็กมีนะเก่งใหญ่มีใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอะไรอเมล่าเทียน่าใช่ไหมอ
1: เมล่านี่รถดีมากนะรถยอดเยี่ยมยุโรปนะ
2: 1000cc เทอร์โบเงี้ยนะแล้วก็ปิกอัพก็มี
1: ครับ
2: จะขับ2ขับ4จะเป็น2ประตู4ประตูมีใช่ไหมเทอร่ามีรถตู้มีทุกอย่างที่โตโยต้าม
1: ีหมด
2: มีทุกมุม
1: ครับ
2: ที่รถที่จะใช้งานในเมือง
1: ดูมันน่าจะเป็นอันดับ1อันดับ2ในประเทศนั้น
2: แล้วมีมุมไหนที่มันขายได้นิสสันน่วมไปหมดเลยมันแบบหันไปทางนั้นก็โดนหันไปนี่ก็โดน
1: ค
2: ือมีโปรดักต์เยอะแต่ผมว่ามันอันนี้เป็นที่ตัวบริษัทไม่ใช่สู้ไม่ได้นะโปรดักต์สู้ได
1: ้ครับนะครับเออกันราคาจะประมาณไหนครับถ้าจะมาราคา
2: ถ้าจะมาน่าจะเป็นปลายปีนะครับ
1: เออกัน
2: แล้วคนที่อยู่ในนิสสันก็บอกว่าโอ้ลำบากพี่ราคาผมสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้
1: ทำราคาสู้ยาก
2: เขาก
1: ็คุณเจอเขาเรียกอะไรนะคุณจะต้องสู้กับเวอร์อย่างเดียวราคา
2: โอ้เหนื่อยก็เหนื่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาเนี่ยมาก็คือไม่ได้มาจะขายเยอะด้วยไม่ได้คิดจะขายเยอะ
1: นิชมาร์เก็ตครับ
2: ถ้าเกิดสนใจอ่ะต้องรอและเล็งไว้แต่ราคาจะไม่ถูกแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดเขาอยากจะขายมีวอลลุ่มบ้างเหมือนที่เขาขายเซเลน่าเอาเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็ทำราคาถูกอ่ะ
1: แต่ไม่ใช่นิสแบบนิสสันเออร์แวนแบบเมื่อก่อนละรถเพื่อการไปที่แบบนั้นไม่ใช่ละ
2: ไม่มาตัวนี้เจ๋งพี่
1: ตัวนี้เจ๋งนะเออแปลนี้เจ๋งมากเป็นค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับคุณวินเทจบอกว่าจริงครับนิสสันภายในสวยหรูดูดีหลายรุ่นแต่บอดี้ออกแบบสวยสู้แบรนด์อื่นไม่ได้จากใจผู้ใช้นิสสันครับ
2: นี่แก๊งพี่นี
1: ่ผมอยากจะเรียนนี้ครับพี่ถ้าพี่ได้ไปเห็นฟุกะนะครับนิสสันฟุกะที่ไม่เข้าไทยนะที่ญี่ปุ่นนะ หรือไม่ต้องไลเทียน่าก็ได้อะเทียน่าที่ญี่ปุ่นข้างในเนี่ยเป็นหนังเค้าเรียกอะไรหนังกลับอะ
2: อคันทาร่า
1: สีฟ้าอมเขียวในขณะที่ณวันนั้นเนี่ยโตต้าแคมรี่ยังเป็นหนังเทียมอยู่เลยอ่ะ
2: มีงี
1: ้แต่ว่าไทยไม่เอาเข้าครับ
2: มีงี้ครับตอนที่มันมีผู้บริหารจากฮอนด้า
1: ครับ
2: ไปที่ญี่ปุ่นก็จะไปดูเรื่องที่ว่าเขาจะเอาแต่นานแล้วนะโมเดลที่จะแอคคอร์ดเข้ามาว่าจะต้องไปสรุปรุ่นไหนดีเขาไปเห็นนิสสันเทียน่าที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
2: ตอนนั้นเทียน่ายังไม่มาเหมือนกันรุ่นแรกยังไม่เข้ามา
1: ครับ
2: พอเขาเห็นปุ๊บเขาบอกเลยบอกว่าสวยนะ
1: ตายแน
2: ่ไม่ต้องขายแล้วแอคคอร์ดเขาโ
1: อ
2: ้ดักดีมาก
1: ถ้ามาอย่างนั้นนะ
2: ถ้ามาแบบนี้นะพอถึงเวลามาปุ๊บเขาก็มาแบบนั้นจริงๆนะ
1: ครับแต่ภายใน
2: เหม
1: ือ
2: นที
1: ่เลย
2: ไม่มาเหมือนที่พี่คนนี้ก็ตกใจนั่นแหละ
1: ครับ
2: แต่การตลาดโดนนวดยับสู้ไม่ได้เลย
1: ครับนะมาคุยต่อนะครับ
2: คุณพี่โบมาร์ก
1: บอกวันนี้พัทยายูไนเต็ดเจอกับโปลิสเทโลจะผ่านได้ไหมจ๊ะไทยลีกนัดที่2พี่ชอบอะไร
2: โหผมไม่รู้เลยอ่ะพี
1: ่ก่อนจบรายการพี่จอยบอกว่าพี่ช่วยตอบให้หายข้อง

0: จหน่อยโต๊ะเอามาทำไม
1: ให้ผมข้องใจว่าเอาโต๊ะไปทำลายทำไมนี่ผมถามผม
0: เอาละ
1: เออเอาไปทำลายมันไม่เกี่ยวกับโต๊ะนะ
0: เออ
1: ชอบสองท่านมีสตอรี่เล่าสู่กันฟังเอามาเล่าบ่อยๆนะครับ
0: รบกวนซีซีไปท่านที่ผู้อำนวยการใหญ่เลยนะครับนี่เรามีท่าน
1: วันนี้บุรีรัมย์จะเจอเชียงรายครับจะผ่านไหมครับ
0: เออ
1: ถ้าคู่นี้โอเคนะสมน้ำสมเนื้อ
0: ผมว่าชั่วโมงนี้นะผมชอบเชียงรายนะ
1: โอ้ยังไงผมก็ต้องเหนือไว้ก่อนพี
0: ่อืม
1: บุรีรัมย์ชนะเกมนัดแรกสุโขทัย
0: ครับ
1: ส่วนมาเชียงรายชนะเกมแรกเช่นกัน
0: ชนบุรีมา
1: แข่งเทพอาจเจอราชบุรีจะผ่านไหมครับ
0: คู่ท้ายถึงเจ้าท่าเจอลำพูนนะคุณกีริ
1: เอ็กเผิง L3 น่าสนใจไหมครับมีตัวไหนแนะนำบ้างเอ็กเผิง L3 นี่หน้าตายังไงนึกก่อน
0: เอ็กเผิง L3 ยังไม่เคยขับผมยังไม่เคยขับเลย
1: เอ็กเผิงนี่คือท่าจริงๆนะ
0: พี่จิ๋วใช่ไหมนี่เอ็กเผิง
1: ใช่ใช่รถจากค่ายแกงเนี่ยพี่เอ้ย
0: ครับ
1: ผมเรียนด้วยความจริงใจแล้วก็เคารพทั้งเอ็กเผิงแล้วก็พี่นะ
0: มึงเขามาเคารพอะไรผมอ่ะ
1: พี่
0: อ๋อหมายถึงคุณพี่ที่ถามมา
1: ใช่คือค่ายเนี้ยเขาก็ดึงดันขึงขังอยู่นะครับ
0: คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเตรียมพร้อมสูงสุดและพร้อมยกเลิกในทันทีอะไรเงี้ย
1: มันไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีอ่ะค
0: ือเต็มที
1: ่โปรดักต์อะไรเงี้ยดีแต่ว่าคนที่ถือแบรนด์เข้ามาอย่างเงี้ยดีกว่านะคนที่ถือแบรนด์เข้ามาเงี้ยผมกลัวตรงนี้ผมกลัวเพราะว่าไม่ได้อะไรหรอกมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตังค์ผมนะแต่เพราะผมกลัวพี่จะแบบไหนๆฟังแล้วจะได้ไม่เป็นผู้ประสบภัย
0: ครับ
1: อืม
0: ก็โดยสเปคอะเป็นรถที่น่าสนใจมากๆเป็น SUV ไซส์เดียวกับIM6 นะครับรูปทรงหน้าตาไปทางนั้นเลยสวยนะครับออกแนวแบบเรโทรคลาสสิกมีความสวยนะผมว่าสวยเลยนะ L3 นะครับจุดเด่นคือสามารถชาร์จจาก10ถึง 80% ภายใน20นาทีกำลังไฟสูงสุด236กิโลวัตต์นะครับสามารถวิ่งได้ตามมาตรฐาน NEDC 600กิโลเมตร
1: 900,000 ใช่ไหมราคาประมาณนี้ไหม
0: ประมาณ
1: ก็ถือว่ารับได้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังเรื่องผมเมื่อกี้นี้ก็น่าขับอ่ะใช้ได้
0: ต้องลงไปขอขับดูบ้างแล้วล่ะ
1: ต้องลองดูครับ
0: เดี๋ยวต้องโทรหาลูก
1: พี่ลองดูพี่ลองดูพี่รู้จักเขาพี่ต้องลองสนทนาเซฮายไปแล้วเอามาลองขับ
0: ครับฐานล้อ2เมตร85เซนนะฮะยาวกว่าชาวบ้านเขา10เซนถ้าอย่างนี้เนี่ย
1: ก็กว้างขึ้น
0: ห้องโดยสารกว้างขึ้นแสดงว่าต้องมีระบบเลี้ยว4ล้อหรือเปล่าเพราะถ้า285นี่มันน่าจะเลี้ยว4ล้อมั้ง
1: พี่อย่าไปเดา
0: เดี๋ยวขอไปดูสเปคก่อนนะครับน่าสนใจแต่รูปร่างหน้าตาสวยเพียงแต่ว่ารถยนต์นะครับมีถ้าเป็นกราฟเขาเรียกกราฟ5ด้านนะครับรูปร่างหน้าตาอันนี้แล้วแต่ผมไม่สามารถตัดสินแทนท่านได้ถ้าท่านบอกสวยก็คือสวยนะครับสำหรับผมก็ยอมรับว่าหน้าตาเนี่ยสวยเลยและเป็น SUV ด้วยนะครับ SUV มันก็มีความน่าใช้มากกว่ารถซีดานนะครับแต่พอมองด้านอื่นนะครับด้านบริการหลังการขายสมมุติ10เต็มเนี่ย
1: คือโอเคเรื่องรถอะเรื่องโปรดักต์อะโอเค
0: ตัวรถโอเค
1: เรื่องบริการหลังการขายเรื่องผู้ที่นำเข้ามาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอันที่บอกว่าอันนี้คืออาจจะน่าจะ
0: มันเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาด้วยเพราะเราซื้อรถแล้วไม่ใช่ซื้อแบบซื้อแล้วจบมันมีเรื่องการซ่อมบำรุงและเรื่องของการขายต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติใช้ไปแล้วกรณีอย่างเนต้าบริษัทเขาเลิกเงี้ยทำไงอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจเพิ่มเติมด้วยไม่ได้หมายความว่าผู้นำเขาจะเลิกนะไม่ใช่นะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะไปดูข้อมูลเขาว่าการลงทุนเขาลงทุนแค่ไหนเขาจริงจังแค่ไหนกับการทำตลาดรถคันนี้หรือว่าแบรนด์เนี้ยนะครับถ้ายอดขายเนี่ยทุกคนนำของเข้ามาขายเนี่ยครับคิดง่ายๆสมมติมันต้องลงทุนสมมติอ่ะเราจะเอารถสมมติผมเป็นผู้ผลิตกาแฟแล้วกันผมจะเอากาแฟเข้าไปขายในประเทศใกล้ๆเราผมก็ต้องมีการลงทุนใช่ไหมครับไปทำส่งใหม่ๆก็ต้องส่งเข้าไปขายก่อนใช้เงินลงทุนสมมติรวมละเบ็ดเสร็จ 3,000 ล้านบาทแล้วผมดูยอดขายคุ้มไหมถ้าคุ้มใช่ไหมครับผมก็อาจจะสามารถสร้างโรงงานผลิตที่นั่นได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแต
1: ่
0: ถ้าไม่คุ้มอ่ะเอ๊ะผมเปลี่ยนจากประเทศที่ผมส่งอยู่เนี่ยผมลงไปประเทศอื่นดีไหมนะครับสถานการณ์รถยนต์ก็เหมือนกันนะครับ
1: ตอนนี้แบรนด์เยอะมากนะ
0: ใช่การแข่งขันสูงมาก
1: นั่นเยอะมากเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีมาอีกนะ
0: แล้วปัจจัยที่เขาเข้ามาขายบ้านเราเยอะ

0: เอาใช้คำนั้นดีกว่านะครับคุณพี่ MI นะครับผมเป็นผู้บริหารนิสสันจะขายรถราคาถูกกว่าชาวบ้านเยอะๆเลยครับพอติดตลาดค่อยมากระดึ๊บขึ้นแอบขึ้นแบบน้ำมันก็เขาอาจจะคิดแบบพี่ก็ได้
1: ไม่ใช่แบบนี
0: ้แต่ว่ามันยังไม่ทันติดตลาดสักที
1: ต้องเป็นอันนี้ครับต้องเป็นก่อนยุคที่ยังเป็นสยามกลการอยู
0: ่ใช่
1: ยุคที่เป็นสยามกลการนั่นคือคุณพรเทพคุณพรเทพเขาก็บอกว่าผมเนี่ยอยู่เนี่ย1ใน3ไม่ขึ้นเป็นที่1หรอก
0: ครับ
1: เดี๋ยวพอโตโยต้าเบอร์1 Isuzu ผมก็อยู่ที่3
0: ครับ
1: พอแบรนด์ที่4อย่าง Ford ทำแคมเปญขึ้นมาตึ๊ดๆๆ
0: เขาก็
1: นิสสันเขาบอกเขาก็ผมก็ร่วมอยู่ที่4พอแคมเปญเขาหล่นลงไปผมก็
0: เขาหมดแคมเปญผมก็กลับขึ้นมา
1: เขาก็อยู่อย่างเงี้ยเขาบอกเขาอยู่อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: เขารู้เขาอยู่ตรงไหนแต่พอเป็นนิสสันไทยแลนด์มาปุ๊บญี่ปุ่นมาปรับนุ่งแบบนี้แล้วไม่เชื่อไทยว่า
0: ญี่ปุ่นไม่ค่อยความสำคัญกับเรื่องของบริการหลังการขาย
1: แล้วก็ไม่เชื่อว่าคนไทยทำแบบนี้เชื่อสิแบรนด์เราอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อ
0: ครับ
1: มันก็เลยแบบถ้าเทียบวันที่สยามกลการกับวันที่เป็นนิสสันประเทศไทย
0: โอ้โหคนละเรื่อง
1: มันต่างกันการบริหารมันต่างกันวันนั้นนิสสันสยามกลการ
0: ดีมากนะขนาดการดียังขายดีอ่ะ
1: เขามี
0: โต๊ะเพรสิเดนต์ยังขายดีอ่ะ
1: เขามีโต๊ะแยกเลยเขาว่าลูกค้ารายใหญ
0: ่ตร
1: งนี้ถ้ารถนำเข้าไปนั่งโต๊ะนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาดูแล
0: ใช่นะครับอ่ะคุณ Outsider Man บอกว่าราคาขายต่อกับค่าสวิตช์จุดตายของนิสสันไงครับพี
1: ่
0: ถูกต้องเลยนะครับมีข้อความทั้ง4899นิดนึงครับ
1: จบเวลานะพี่มาแล้ว
0: ว้ายเห็นเขาขายรถมือ2ในโซเชียลราคาถูกแบบมาก Vios ปี2012 200,000,200,000มีคำแนะนำไหมครับ
1: ไปดูรถพี
0: ่ครับ
1: ไปดูรถครับ
0: ครอบครัวสนใจรถไฟฟ้าพี่นำตัวไหนดีครับปัจจุบันใช้ CRV ดีเซลดูงบประมาณล้านต้นเด็กผี83โอ้โหเยอะเลยตอบไม่ทันแน่นอน
1: ตอบไม่ทันเลยนี่เดี๋ยวขอเก็บไว
0: ้ติดไว้เป็นการบ้านครับเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้ามาตอบให้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกข้อความนะครับทุก SMS ที่เราส่งกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเผยสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหลังไฟลุกรางรถไฟรางรถไฟฟ้าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อลักษณะมีเพลิงแสงเพลิงบนรางรถไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้กล้องตรวจรับความร้อนและนำเครื่องระบายควันเข้าที่เกิดเหตุโดยได้อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนายกาพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป BM แจ้งประชาชนเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีขออภัยในความไม่สะดวกด้านพัน

0: ตำรวจเอกเด่นโดมลาภานันท์ผู้กำกับการศาลตำรวจนครบาลเตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากตู้ควบคุมไฟมีความร้อนสูงจึงทำให้เกิดไฟช็อตก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ15นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนโดยสะเก็ดไฟตกลงมาทางด้านล่างบนพื้นผิวจราจรทำให้ประชาชนตกใจขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อยยืนยันสถานการณ์คลี่คลายแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนได้สำรวจความเสียหายหลังได้รับรายงานว่ามีรถจักรยานยนต์ของวินมอเตอร์ไซค์ถูกสะเก็ดไฟตกลงมาใส่ได้รับความเสียหาย2คันกกต.ลุยตรวจสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีชวนคนออกมาใช้สิทธิ์นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งภายในสำนักงานเทศบาลนนทบุรีพร้อมคณะสังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำแหน่งที่ว่างแทนตำแหน่งที่ว่างนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดในช่วงบ่ายจึงขอให้ประชาชนพกร่มออกจากบ้านมาเลือกตั้งนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจจะมีปัญหาจากสภาพอากาศจึงได้กำชับให้หามาตรการป้องกันคาดหวังว่าการเลือกตั้งนายกอบจในครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า 41.8 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาเซปักตะกร้อทีมชุดชายรอบแรกไทยชนะเกาหลีการแข่งขันเซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยพบเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะไปได้3-0โดยทีม A ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทินันท์คำสนอเอาชนะ2-0เซต15-4 15-12ทีมดีพิเชษพันแสนสิทธิพงศ์คำจันและวิชาญเต็มโคตรชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม4ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรชนะ2-0เซต15-8 15-11นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่21กันยายนตามเวลาในประเทศไทย7นาฬิกา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ Sky กิ่งพยมชาเพิลลูกชายของลูกเกดเวทินีกิ่งพยมนักแสดงชื่อดังได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในศึก Asian Games 2026ณเมืองไอจินางโกย่าประเทศญี่ปุ่นและทำผลงานในการแข่งขันประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายรอบคัดเลือกเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่6ของฮีทที่3ทำเวลาได้2นาที 5.10 วินาทีจบเป็นอันดับที่18ของรอบคัดเลือกส่งผลให้ไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสำหรับโปรแกรมต่อไป Sky กิ่งพยมชาเพิลจะลงแข่งขันในประเภทเดี่ยวผสม400เมตรชายในช่วงเช้าวันที่22กันยายนนี้สรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดญี่ปุ่นเจ้าภาพนำเป็นจ่าฝูงโดยได้ไปแล้ว4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงอันดับ2จีนมี3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ประกาศรายชื่อ16ผู้เล่นที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์จากศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดแรกทั้งโซนตะวันออกและตะวันตกแม้ว่าในเกมนัดเปิดสนามเมื่อวันที่16กันยายนการท่าเรือ AFC ตัวแทนจากประเทศไทยจะเปิดบ้านพ่ายกับวิเซลโกเบทีมจากญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์1-2แต่ด้วยผลงานส่วนตัวของเจ้านิวพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางตัวเก่งของการท่าเรือกลับทำได้อย่างโดดเด่นจนได้รับเลือกให้คว้ารางวัล Player of the Match ในเกมนั้นเพราะมีชื่อติด1ใน8ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำโซนตะวันออกด้ว

0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899นะฮะแล้วก็ทางไลฟ์ YouTube Variety Travel แล้วก็ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันกับ Charm of Low North กันดีกว่านะฮะเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในจัดกิจกรรมนะครับนะครับนำร่องใน2จังหวัดหลักนะฮะของภาคเหนือตอนล่างนี่นำร่องก่อนนะแต่ว่าจริงๆเขามี5จังหวัดนะครับมีจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ที่พิจิตรครับตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนเรื่องของท่องเที่ยวนี่มานะฮะจะมีที่อุทัยธานีนะครับนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบุรีนะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจุดแข็งของแต่ละพื้นที่นะครับในมุมมองใหม่นะฮะแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของ5จังหวัดเข้าด้วยกันนะครับในเรื่องของการเดินทางที่มีความหมาย Meaningful Travel ครับก็สำหรับในส่วนของตัวรายละเอียดงานเนี่ยเข้าไปดูกันได้ที่เพจ Variety Travel ครับแปะไว้ให้แล้วนะครับมีจัดกิจกรรมต่างๆนะฮะไปเที่ยวเมืองน่ารักที่อุทัยธานีนะครับที่ลานริมน้ำวัดอุโปสถารามนะครับงานจะจัดวันที่25ถึง27กันยายนนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พิจิตรก็จะจัดที่บึงสีไฟนะครับ14ถึง18ตุลาคมปีนี้นะฮะก็ภายในงานจะมีโซนต่างๆแอร์Art and Craft นะครับโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็โซนเวทีการแสดงศิลปะท้องถิ่นนะครับโดยศิลปินที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็รวมทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยนะฮะมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆครับในส่วนของตัวกิจกรรมCharm of Lower North นะครับอาจารย์รอแป๊บนะฮะนะครับก็คาดการณ์ในเรื่องของคาดว่าจะมีนักเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะฮะเดินทางเนี่ย 20,000 คนครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนในพี่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทครับอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีฮะ
6: สวัสดีครับที่ไหนอ่ะ
5: มี5จังหวัดมี5จังหวัดฮะมีอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบุรีเพชรบูรณ์ครับเพชรบุรีเพชรบูรณ์ฮะครับ
6: ฮัลโหลครับได้ยินไหม
5: ได้ยินฮะอาจารย์น่าจะสัญญาณตืดๆนิดหนึ่ง
6: สัญญาณผม
7: ได้ยินไหมอ่ะโอเค
5: ชัดเจนฮะผมเห็นแล้วที่อาจารย์โพสครับอาจารย์ฮะศูนย์วิจัยอุทยานสำรวจพบฉลามที่อ่าวมายา278ตัวในเวลาเดียวกันนะครับกลายเป็นบ้านของฉลามไปแล้วฮะอ่าวมายา
6: ใช่นะฮะก็มีข่าวดีกันบ้างฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีแต่ข่าวคุยๆแล้วก็คนจะมาดูข่าวดีกันบ้างนะฮะเพื่อปลอบใจ
5: ครับพรีเมียร์ลีก
6: ข่าวประชานะครับ
5: ฮะ
6: พรีเมียร์ลีกผมไม่ได้หวยเนี่ยผมย้ายไปเชียร์แมนซีได้ไง
5: ไม่มีใครว่าหวยเลยฮะ
6: แมนซีชนะทำไมถึงหวยอ่ะผมเชียร์แมนเล่น
5: ครับ
6: แล้วส่วนลูกนั้นไม่ต้องมาพูดแล้วแพ้ก็คือแพ้
5: เอามายาก่อนสิฮะ
6: เอามายานะครับคือจริงๆมายาเนี่ยมันเป็นโครงการสำรวจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เราเริ่มทำการฟื้นฟูอามายาซ
5: ึ่
6: งฟื้นฟูอามายาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปประมาณเกือบสิบปีตั้งแต่ PP โมเดลที่ทำกันครั้งนั้นแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอามาหยาเรามาทำอะไรให้มันดีกว่านี้ได้ไห
5: ม
6: เพราะว่าตอนนั้นมันห่วยมากจากนั้นก็ช่วยกันทำผมก็เข้าไปช่วยด้วยจำนวนแผนจัดการอุทยานทั้งหลายทั้งปวงผมมีคนเขียนอย่างเง
5: ี้
6: ยเอามาหยาจำนวนนักท่องเที่ยวว่าเข้าได้กี่คนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของอ่าวมาหยาในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรักหนึ่งนะคุณหนึ่งนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถ้าได้ยินเสียงแปลกๆไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ฟังพี่บายพี่บาย
5: ครับอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของ
6: อ่าวมาหยา
5: ฮะ
6: เ
5: ชิญต่อเลย
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยฉลามก็เริ่มเพิ่มขึ้นจากเดิมนะฮะด้วยเหตุผลง่ายๆว่าเดิมมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เท่า
5: ครับ
6: ก็จะบอกได้ว่าเพิ่มขึ้น278เท่าไม่มีสักตัวตอนนี้มี278ตัวมันก็ต้องเพิ่มขึ้น278เท่า
5: ใช
6: ่ไห
5: ม
6: พอฉลามเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีงานวิจัยของศูนย์วิจัยอุทยานที่จะทำกันอย่างต่อเนื่องนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีฉลามกี่ตัวฉลามเข้ามาทำอะไรมันช่วงไหนเช่นใน207ถ้าเกิดเขาเปิดแล้วนะตอนนี้เขายังปิดอยู่ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวก็คงใครเปิดถ้าเกิดใครอยากไปเนี่ยก็ต้องไปเช้าหน่อยไปเที่ยวเช้าหน่อยเพราะว่าฉลามจะมาเยอะตอนเช้าแต่พอตอนเย็นเนี่ยจะมีให้ดูพีคเนี่ยที่เช้ากับเย็นแต่ตอนเย็นเนี่ยจะน้อยกว่าตอนเช้าตอนน้อยกว่าหลายเท่าเลย
5: ครับ
6: ไอ้278ตัวเนี่ยคือตอนเช้าตอนรุ่งสางนะครับตอนเช้าๆเลยคนไม่มาทะเลเงียบเงียบแล้วฉลามมันชอบตื่นเช้าไม่มีอะไรทำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปดูก็ไปดูได้นะฮะไม่เราไม่ได้ห้ามคือไม่ได้ลงไปในห้ามลงน้ำ
5: เฉย
6: นั่นใช่แต่ถ้าเกิดยืนอยู่ริมฝั่งเนี้ยก็มีพวกลูกฉลาม7ตัวว่ายเข้ามาเป็นประจำนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูได
5: ้
6: ก็คือที่ต้องการจะให้คนกับฉลามอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่รบกวนกันเพราะงั้นถ้าเกิดเรายืนอยู่บนฝั่งเนี่ยฉลามมันก็มีความสุขดีไม่มีปัญหาใดๆ
5: ครับก็ปกติเนี่ยเขาว่ายกันอยู่แค่ในอ่าวแล้วฮะอาจารย์มันก็ไปทั่วทะเลออกนอกอุทยานได้ด้วยใช่ไหมฮะ
6: ก็จากที่นี่มันก็ออกลูกไอ้พวกตัวเล็กๆก็ดึงมาพักผ่อนที่นี่มาหากินพวกปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่ชายฝั่งไอ้ตัวใหญ่ๆก็มาเสร็จแล้วก็จีบกันแล้วก็จัดการจึ๋งๆกันซะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นแหล่งที่บ้านของฉลามที่จะทำให้เกิดฉลามมีออกลูกเขามีเจอออกลูกเลยซ้ำฉลามเล็กฉลามออกลูกฉลามอนุบาลฉลามเป็นหมดเลยเข้าใจคำว่าบ้านไหม
5: ครับ
6: ที่นี่คือเป็นทุกอย่างแต่เลี้ยงลูกไม่ใช่ตั้งแต่ตัวเล็กฉลามไม่เลี้ยงลูกนะฮะตั้งแต่ตัวเล็กๆจนตัวมีรักกันแต่งงานกันฮันนีมูนเป็นทุกอย่างของฉลามเพราะฉะนั้นไอ้ที่พวกนี้ก็จะกระจายกันออกไปตามทะเลต่างๆเพราะงั้นข้อมูลหลังๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่า PP เนี่ยที่ดำน้ำรอบ PP เนี่ยพบฉลามเพิ่มขึ้นเยอะเลย
5: ครับ
6: ที่ดำนะฮะพบเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีไอ้อย่างนี้เนี่ยสัก 5-6 แห่งในทะเลไทยในอันดามันเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ปริมาณฉลามของเราเนี่ยดูดีขึ้นกว่าที่ใกล้ถึงพันอยู่ตอนนี
5: ้
6: ที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณผู้ฟังสงสัยว่าถ้าเกิดอยากไปถึงขั้นเห็นฉลามเลยเนี่ยดำน้ำเห็นฉลามแล้วก็วิธีที่อื่นที่เขาให้ดำก็ไปดำเลยไม่ต้องไปดูที่มาเอามายาเอามายาก็คือไปดูข้างบนส่วนที่อื่นเนี่ยดำน้ำดูได้เลยแล้วมีฉลามเยอะแยะนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดอ่าวไทยก็เกาะเต่าเกาะเต่ามีชื่อเสียงครับ
5: ตร
6: งชาร์กดี
5: ครับไปกันที่มิลีกได้ไหมฮะ
6: ทำไมเยอะฮะทำไมไม่พูดฉลามสักครึ่งชั่วโมงอ
5: ่ะได้เลยครับไปเลยฮะอาจารย์ตามสบายครับแต่เพราะผมเป็นนิดนึง คือ

0: คือในส่วนของตัวอามายาเนี่ยหมายความว่าฉลามมาใช้ชีวิตว่ายวนเวียนรอจนโตแล้วก็ออกไปเผชิญโลกนี่แหละฮะอาจารย์ฮะ
1: ก็ใช่อะไม่เห็นแปลกๆเลยมาก็เหมือนกับเป็นบ้านคุณหมิงใช้บ้านไปเลยนะฮะแต่งงานหาแฟนทำอะไรกันก็จึ๊กๆกันอยู่ในบ้าน
0: ออกจากบ้านออกจากครอบเขตอุทยานโดนจับก็ได้
1: ไม่
0: อย่าง
1: น
0: ี้เลยวะ
1: อันนั้นก็ต้องใช้การอนุรักษ์เพิ่มเติมแล้วฮะแต่ว่าในเขตอุทยานแถวนั้นเนี่ย
0: หา
1: วมาหยาเนี่ยมันมีเกาะพีพีทั้งเกาะซึ่งเกาะพีพีมันก็มีตั้ง5-6เกาะนะ
0: ฮะ
1: มันก็ว่ายวนอยู่แถวพีพีอ่ะแล้วก็ว่ายต่อไปก็ไปเกาะห้องเกาะห้องก็เป็นอุทยานนะฮะเพราะฉะนั้นแถวนั้นเนี่ยอย่างน้อยสุดมันก็ดีกว่าจะเอาให้มันเพอร์เฟกต์ 100% ก็คงไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่สามารถจะประกาศฉลามครีบตามเป็นสัตว์คุ้มครองได้นะฮะก็ต้องช่วยรณรงค์กันอย่างเดียวว่าอย่าไปจับมันมากกินมันมากอะไรต่างๆก็เท่าที่ทำได้นะครับแต่อย่างน้อยสุดมันก็มีอ่ะอย่างน้อยสุดมันก็มี
0: ผม
1: พูดอย่างนี้นะยุคนี้อย่าฝันลึกอย่างน้อย
0: ผมว่ายุคนี้เนี่ยพวกชาวประมงนะฮะไต่ลงไต่เรือลูกเรือเขาก็มีจิตสำนึกในเรื่องพวกนี้นะฮะ
1: ก็มีฮะมีเยอะขึ้นเยอะเลยส่วนใหญ่ดีทั้งนั้นนะฮะป
0: ั
1: ญหามันมีอยู่ไม่กี่คนมันก็เป็นปัญหาหลักๆของประเทศเนี้ยประเทศอื่นก็เหมือนกันนะก็คือคนแค่ไม่กี่คนมันก็ทำอะไรที่ความเสียหายได้เยอะแยะมันถ้าเกิดไม่เชื่อก็ดูมิสเตอร์ทรัมป์เหมือนกัน
0: นี่ครับอ่ะไปกันที่ข้อความกันนิดหนึ่งฮะเกาะยาวจังหวัดสตูลเหมาะทำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศไหมครับเพราะอยู่ใกล้ทะเลแหวกสันหลังมังกรเกาะยาวจังหวัดสตูลฮะ
1: คือจริงๆท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยผมพูดตามตรงนะฮะว่าทุกที่เนี่ยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเหมาะสำหรับทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งนั้นเข้าใจความหมายของผมไหมผมชัดเจนมาก
0: ทุกที่เนี่ยควรจะทำเป็น
1: ผมก็เบื่อคนพูดเรื่องการท่องเที่ยวแห่งความยั่งยืนผมก็เลยตอนนี้ใกล้เกษียณแล้วก็เลยไม่ค่อยเกรงใจคนนะฮะก็เลยตะโกนออกไปบอกว่าการท่องเที่ยวทุกที่มันก็ควรจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งการยั่งยืนไม่ต้องมีพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างการยั่งยืนด้วยใช่ไหมที่อื่นนี่แปลว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบทำลายล้างเพราะงั้นในไอเดียและคอนเซ็ปต์ผมนี่ก็คือทุกที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
0: ครับ
1: ส่วนการพื้นที่การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์จะเป็นธรรมชาติทุกที่ก็ควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เพียงแต่ว่าบางที่อาจจะเป็นพิเศษหน่อยเนื่องจากมันมีเอกลักษณ์อะไรเต็มเป็นพิเศษซึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปเจาะกันไปในรายละเอียดส่วนที่คุณผู้ฟังบอกมานี่ผมต้องขออภัยนิดนึงคือผมคิดภาพไม่ออกว่าเกาะยาวมันอยู่ตรงไหนที่ประตูเนี่ยรู้แต่เกาะยาวที่พังงารู้จักแน่แต่เกาะยาวที่ประตูผมคิดไม่ออกว่าอยู่ไหน
0: ครับไปที่ไลน์ YouTube ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเสียงอาจารย์ธรที่ส่งไปถึงนายกขยายเวลาไทยช่วยไทยพรัสไปอีก3เดือนต้องให้เครดิตอาจารย์ธรคนเดียวครับ
1: ใช่ถูก4 ปี
0: ครับ
1: ชวนคนลงถนนเนี่ย
0: ฮะ
1: ไปขออะไรทั้งสิ้นอะไรจะตามสบายขอ4 ปีใช่ไหมแต่อะไรดิเดี๋ยว3 เดือนเขาก็ต้องต่อไปกระดึกตกลงเขาต่อแน่ใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวกับผมนะลงถนนนะ ออกตัวกัน
1: สามเดือนเขาจะเห็นเราได้ยินข่าวว่านายกพูดว่าตกลงจะต่อแน่ใช่
0: ไ
1: ห
0: มไม่รู้ครับ ผมก็เห็นข่าวเลยแหละแต่สามเดือนนะ
1: แต่ละมาแล้วแต่เขาพูดมาแล้วก็ต้องต่อให้ได้ไง
0: ครับ
1: จะพูดทำไม
0: แต่ผมประกาศล่วงหน้าเลยนะฮะนี่พูดเลยแบบไม่รู้ข่าวล่วงหน้าด้วยวันพุธที่จะถึงนี้น้ำมันขึ้นแน่มั้งวงเล็บข้างหลัง
1: อันนี้รู้ได้ไงเดี๋ยวรู้ได้ไง
0: ก็มันขึ้นติดต่อกันมาทุกพุธเนี่ย3 พุธแล้วฮะอาจารย์
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ขึ้นวันพุธใช่ไหมไม่รู้อันนี้คุณเหม่งพูดนะฮะ
0: ครับผมพูดเองฮะ
1: ปกติกบงเขา
0: ผมไม่แซะใครพูดตรงๆฮะ
1: ยังไงมันก็ต้องขึ้น
0: ฮะครับ
1: น้ำมันตลาดโลกตอนนี้มัน107แล้ว107 เหรียญนะฮะตอนนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งดูอยู่เนี่ย107เบรนท์นะฮะเบรนท์หน่อย107เหรียญก็คือน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ราคาตลาดสิงคโปร์ก็เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้เราใช้วิธีการยื้อไว
0: ้
1: ใช้กองทุนน้ำมันอยู
0: ่
1: แต่กองทุนน้ำมันก็ยื้อได้ไม่นานอ่ะ
0: 15 วันเดือนนึงหรือแค่นี้ครับ
1: ็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเตรียมไว้อะมันจะวันพุธวันพฤหัสมันก็ขึ้นเหมือนกันอะมันมีลงอะ
0: เอา
1: ไ
0: ป
1: แล้ว

0: เอาก็พุทธขึ้นก็ขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นเพราะผมพูดก็เป็นอานิสงส์กับประชาชนชาวไทยแล้วกันนะทั้งประเทศเลย
1: เขาก็ขึ้นมาเพื่อหัน
0: ครับอืม
1: ไม่ได้เกิดอานิสงส์ใดๆขึ้นเลย
0: โอ้ขยับไปวันนึงโท
1: ขยับไปตอนนี้วันนึงกบง.ก็ไอ้กองทุนน้ำมันก็ดูดน้ำมันรับน้ำมันไปวันนึงตอนน้ำมันลงกองทุนก็ลดน้ำมันราคาน้ำมันช้าลงวันนึงแล้วมันได้อะไรอ่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เข้าใจไหมก็คือเลื่อนไปวันนึงมันก็ต้องเลื่อนตอนท้ายออกไปอีกวันหนึ่งเนื่องจากตอนนี้มันใช้เงินกองทุนดูดซับมันไม่ใช่เป็นน้ำมันตลาดโลกหรืออะไรสักอย่างเลยเข้าใจนะ
0: ครับ
1: ก็แล้วพี่เมียไม่พูดเลยใช่ไหมสี
0: พูดไหมอ๋ออาจารย์อยากพูดเหรอได้ครับสเปอร์เสมออะไรนะ เสมอเอเวอร์ตัน0-0
1: ชอบอ้าวแมนยูก็เสมอ
0: ครับ
1: 2-2แม่มาหมายถึงเอเวอร์ตันนะ
0: แมนยูแพ้ซิตแมนซิต1-0ฮะ
1: แต่อาทิตย์ที่แล้ว
0: เราพูด
1: ถ
0: ึ
1: งอาทิตย์ที่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะงั้นใครจะมาล้อสเปอร์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าแมนยู2นัดนี่ได้แต้มเดียว
0: โอ
1: ้ขณะที่สเปอร์2นัดได้2แต้มจะล้อก็ต้องคิดก่อนแต่ลืมไปว่าผมเชียร์แมนซี
0: ครับโอ้อ้าวตกลงโถเชียร์แมนซีนะฮะ
1: ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนไปเชียร์แมนซีชั่วคราวอะเพราะว่าดีกว่าสเปอร์จะเข้าใจว่าการเล่นฟุตบอลคือยิงประตู
0: ผม
1: ว่านักเตะคือจริงๆนักเตะที่ผมเชียร์ในตอนนี้อยู่แมนซีกับหมดแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็น NDI ที่ผมก็ชอบแล้วเป็นหนีไปแมนซีเอ็นโซจริงๆผมก็ชอบมาตั้งนานแล้วเอ็นโซเฟอร์นันเดสแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงฮาแลนด์ที่ผมชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดไปคิดมานั่งซิกไรชื่อนักเตะสเปอร์กับแมนซีรู้สึกว่าตัวเองชอบนักเตะแมนซีมากกว่าสเปอร
0: ์
1: งั้นสเปอร์ก็เป็นทีมเป็นเหมือนกับรักลึกๆครั้งแรกที่เก็บไว้ในใจรอให้รักกลับมาปะทุฝึกทานไฟเก่าปะทุเมื่อไหร่จะกลับไปเชียร
0: ์
1: ช่วยยิงประตูก่อนยิงประตูเมื่อไหร่ก็จะกลับไปเชียร
0: ์ไอตอนก่อนจะเริ่มพรีเมียร์ลีกพูดอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
1: ไม่ผมไม่เคยพูดผมก็พูดแต่จริงๆตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วว่าผมไม่ชอบแมนซี
0: โอ้ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็คือถ้าเกิดไม่เชียร์แมนซีจะไปเชียร์ใครหรือมีอยู่สองทีมที่แข่งกันอยู่ตอนนี้
0: เชียร์สเปอร์ก็โอ้ยครับ
1: เชียร์หงเอาหงแล้วกัน
0: เอออ๋อครับครับ
1: หงก็เสมอแถมเสมอฟูลแลมด้วย
0: เออฮะเกือบแพ้แล้วโชคดียันเสมอได้อะใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่า
1: แล้วฟูลแลมเนี่ยไม่เคยได้แต้มเลยนะเพิ่งได้แต้มแรกจากหงเนี่ย
0: ครับอืม
1: เพราะงั้นก็อย่าเครียดครับอย่าซีเรียสก็เล่นกันไป
0: แต่ดูแล้วทีมไหนก็ไม่หนักหนาเท่าแอสตันวิลล่ามั้งฮะหล่นไปโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป1-2คาบ้านด้วย
1: เห็นไหมบอกแล้วครับคราวก่อนบอกว่าสเปอร์ห่วยสเปอร์เสมอฟอร์เรสต์ในบ้านฟอร์เรสต์ได้ก็บุญเนียมโซนแล้วเห็นไหมเพราะว่าถึงบอกว่าทีมพรีเมียร์ยุคนี้เนี่ย
0: ครับ
1: มันไม่มีลูกหมูน้อยหรอกจริงๆโคเวนทรีที่แพ้กระจายมาเนี่ยจริงๆโคเวนทรีก็เล่นดีนะแต่มันมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆโคเวนทรีโดนไป5 เม็ดไบรตัน
0: ครับ
1: มันมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเช่นจู่ๆกองหลังเนี่ยเลยก็ไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้เสียหายทีมกำลังกลับมา
0: ความผิดพลาดส่วนบุคคล
1: แล้วจู่ๆก็ไปทำใบแดงทำไมวะไม่เห็นมีเหตุผลเลยคือโดดๆไปแล้วเอาศอกไปฟันกระบาลคนอื่นเขาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นช่วงจังหวะที่จะยิงประตูหรืออะไรเพราะงั้นมันเป็นความผมว่าแลมพาร์ดซึ่งเป็นกัปตันทีมโคเวนทรีเนี่ยต้องไปตบกำชับนักเตะอย่างเคร่งครัดเพราะว่าณตอนนี้ระบบของแบบว่าจะไล่แลมพาร์ดออกดีไม่เนื่องเลยผมว่าแลมพาร์ดเขาระบบทีมไม่ได้แย่เลยแต่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความผิดพลาดส่วนบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยโทษผู้จัดการไม่ได้ยกเว้นผู้จัดการต้องเครียดหนักขึ้น
0: เห็นด้วยครับสเปอร์ก็เช่นกัน
1: อุ๊ยสเปอร์เราเติมฟอร์มดีความยืดเหนือตลอดปัญหาอย่างเดียวก็คือยิงประตูถ้าผมเป็นเดซเบี้เนี่ยผมจะเอาแฟนเดอร์เฟนขึ้นไปเป็นศูนย์หน้า
0: อ๋อวิ่งเร็วว
1: ิ่งเร็วตัวแข็งแรงโมงก็ได้แฟนเดอร์เฟนโมงได้ตั้งเยอะนะแล้วยิงประตูก็ได้ยิงเท้าหนักผมว่าย้ายไปอยู่ศูนย์หน้ากองหลังเรามีตั้งเยอะ
0: เอาไปยืนค้ำไว้ฮะเพรสตั้งแต่แลนนู่นเลย
1: ทำอย่างแมนยูสมัยใช้แม็กควายเล่นอย่างนั้น
0: ฮะโอเคพอแล้วไหมฮะ

0: พอแล้วเพราะว่าเราบาดเจ็บกันทั้งคู่ฮะ
1: ครับเลือดไหลกัน
0: อยู่แบบอยู่กันอย่างเงียบๆแล้วไงอย่าไปออกนอกหน้ามาก
1: ครับ
0: พอแค่นี้เรารู้เรื่องอ๋อเดี๋ยวเจอกันนี
1: ่ฮะ
0: ปัจจัยกันแล้วกัน
1: เดี๋ยวปูนกับสเปอร์แหละฮะ
0: ใช่คาราบาว
1: อืมฮะไม่เป็นไรลิเวอร์พูลส่งตัวสำรองลงฮะ
0: อ๋อสเปอร์ส่งตัวจริงลงหมดเพราะเราไม่มีถ้วยให้เล่น
1: ไปกันที่ข้อความต่อครับสุดยอดครับอาจารย์วกไปถึงท่านผู้นำโลกได้ด้วยฮะ
0: ว่าผู้นำโลกที่ทำให้ผู้คนเดือดร้อนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยด้วยก็สมควรจะต้องมีการวกไปหาเป็นระยะ
1: สวัสดีวันจันทร์อาร์เซนอลผมสะกดคำว่าแพ้อุ๊ยไม่ใช่อาร์เซนอลผมคำว่าแพ้คำว่าเสมอสะกดยังไงครับเล่นแบบนี้ทีมอื่นไม่เล่นด้วยเอานะอีคุณซอย
0: อ่าเดี๋ยวแมนซีก็ยังอยู่นะ
1: อืม12แต้มเท่ากันฮะ
0: อย่าไปประมาทอย่าไปห้าวนะคนเราก็ต้องดูถึงบอกว่าย้ายไปเชียร์แมนซีแล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้ทะเลาะกับเมียแทบบ้านแตกเพราะว่าแฟนผมเชียร์อาร์เซนอลมา30ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มสงครามแต่ก่อนสงครามสเปอร์อาร์เซนอลมันดาร์บี้แมตช์นอร์ทซัมดอนแต่ตอนนี้สเปอร์มันกระจอกเหลือเกินก็เลยต้องย้ายไปแมนซีเลยว่าเอา
1: ตอนอาจารย์ดูบอลกันอาจารย์ก็อยู่เงียบๆสิครับอยู่หลบมุมอยู่ภรรยาก็เท่เย่เต็มที่เลย
0: ปัญหาคือบ้านผมเนี่ย
1: ครับ
0: ดาวเนี่ยเชียร์บอลมากกว่าผมนะฮะ
1: โ
0: อ้ดาวดูฟุตบอลตลอดตั้งแต่6โมงครึ่งยันคู่สุดท้าย
1: ถอยอาจารย์เล่นกับหมา
0: ผมยังเดินไปเล่นกับหมาบ้างเดินไปนู่นนี่บ้างผมเนี่ยไม่ดูตลอดแต่ดาวเนี่ยดูตลอดเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สงสัยว่าผู้หญิงชอบฟุตบอลไหมขอเชิญมาดูตัวอย่างที่บ้านได
1: ้วัดพุทธไทยสวรร
0: ค์นะอะไรนะเอาวัด
1: ก็เปลี่ยนเรื่องแล้ววัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยายังน่าไปไหมครับเห็นว่าคนไปกันเยอะเลยนี่หลังจากที่ศึกจอว่าไปแล้วอ่ะท่านก่อนอ่ะ
0: วัดก็คือวัดคนก็คือคนคนก็มีดีมีชั่ววัดก็ไม่วัดไม่ได้ผิดอะไร
1: ครับ
0: วัดก็คือวัดถ้าเกิดถ้าเราศรัทธาเราก็ศรัทธาในสิ่งที่เป็นเกียรติแท้ของพุทธศาสนาส่วนวัดแน่นอนว่าก็ต้องมีระบบซึ่งเราก็เรียกจริงๆผมก็เรียกน้องเหมือนกันนะว่าอยากให้เขาทำระบบให้ชัดเจนเงินบริจาควัดอะไรเงี้ยก็ทำให้มันชัดเจนก็ไม่เห็นมีปัญหาแต่แบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำระบบเป็นชัดเจนมีรูปแบบของบริษัทตรวจบัญชีอะไรเลยเป๊ะๆไปเลยก็จบทุกคนก็มีความสุขแล้วทำไมวัดถึงตึ๊ดแรกก็จะทำให้มันชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได
1: ้ครับสงสารฮะสงสารเจ้าของจตุคามรามเทพฮะบูชามาเป็นล้านเลยหลายล้านด้วยนะฮะราคาเหลือแค่เท่าราคาทองคำเท่านั้นเอง
0: ทุกอย่างมีความเสี่ยง
1: ครับ
0: แต่ว่าของผมนี่ไม่มีความเสี่ยงผมก็มีพระผมไม่ได้เล่นอย่างนี้นะครับเป็นแต่ว่าพระก็คุณพ่ออะไรต่างๆแล้วผมก็ใส่บ้างในระยะแต่ของผมไม่มีความเสี่ยงไม่จะพระผมทุกองค์เป็นพระเก่าหมด
1: ครับถ้าไม่ให้ฟรีผมก็ไม่เช่านะฮะบูชาเหมือนกันครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของQuality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนิน

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel พบกับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับแล้วก็เช่นเคยย้ำกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราโดยที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะขอบคุณโตนาลีโตนาลีที่ไม่เลือกอาร์เซนอลทำให้ทีมผมได้บูโน่กิมาไรส์มาแทนอี
3: โตมาโตนาลีไม่ได้เสียร้ายนะฮะผมว่าเขาก็เล่นใจเย็นครับใจเย็นตัวอย่าออกตัวแรงครับ
2: ผ่านไปอีกสัก15เกมเนี่ยค่อยมาวิจารณ์ใหม่
3: ไม่ผมดูตัวนั้นที่ผมว่าเขาก็เล่นได้ตามที่คาดการไว้นะฮะต้องการดีส่งลูกเบิร์บอลดีคือจริงๆสเปอร์มีปัญหาเรื่องยิงประตูอย่างเดียวนั่นเองไอ้ระบบทีมเนี่ยคุณนักวิจารณ์ของอังกฤษก็พูดคล้ายๆกันนะฮะว่าระบบเนี่ยทีมเทอมเนี่ยมันตอนนี้มันขาดการยิงประตูเท่านั้นเองนักเตะนักเกิดก็ฟอร์แมตทีมก็โอเคอยู
2: ่
3: หลายรอบนี้ก็ไม่ตกชั้น
2: ฮะใช่ครับฤดูกาลหน้าก็ไปลุ้นแชมเปี้ยนชิพ
3: ไม่มีดูเรียบร้อยแล้วฟอร์มยังอยู่ในฟอร์แมตที่ไปต่อได
2: ้ปัญหาคล้ายๆลิเวอร์พูลนะฮะกองหน้ายิงบ้างไม่ยิงบ้างฮอตเป็นบางนัดนัดหน้า
3: ไม่มีนะไม่ปัญหาไม่เหมือนกันนะปัญหาของสเปอร์คือกองหน้าไม่ยิงเลยครับ ไม่ใช่ยิงบ้างไม่ยิงบ้าง
2: ไม่ยิงเลย
3: ครับสบาย
2: ลองไปขอ
3: กองหน้าแบบ
2: ลองไปขอซื้อฮาแลนด์มาเนี่ยฮะอาจารย์นะ
3: โอ้โหจะเกิดขายได้ไงแต่สเปอร์ปัญหาก็คือเขาไม่มันไม่คลอสกันอยู่ตอนนี้เนี่ยปัญหาคือมันไม่คลอสจากข้างเข้ามาฮาแลนด์โคตรฮาแลนด์ยังทำไม่ได้แมนซี่เนี่ยเหรอแมนซีโยนตลอดเมื่อคืนเนี่ยฮาแลนด์แตะฟุตบอลเนี่ยน่าจะไม่ถึง10ครั้งและไอ้แตะจริงๆจังๆเนี่ยน้อยมากแต่ผมก็บอกมันตั้งหลายโหแล้วฮาแลนด์เนี่ยมันไม่ต้องแตะหรอกแต่โอดเดียวก็เข้าประตูเลยแมนซียิงตัวกรอบครั้งแรกก็เข้าเลยเพราะฉะนั้นฮาแลนด์จะเป็นศูนย์หน้าในลักษณะนี้ก็คือไม่ต้องแตะบอลอะไรมากมายพักกุ้งพักบอลบ้าบอลเลยมีไว้ยิงศูนย์หน้าก็มีไว้ยิงประตูเดี๋ยวก็รอดูเรายังมีตังค์เหลือให้ไม่ต้องห่วงฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอมกรานี่คงได้หาศูนย์หน้าคนใหม่แน่นอน
2: ถ้าจะไปเที่ยว
3: จบ
2: อ่าวมาหยาตอนนี้ไปดูฉลามเขาเปิดให้เข้าไหมครับมีปิดหรือเปล่าม
3: ีครับอ่าวมาหยามีปิดตอนนี้เข้าใจว่าปิดอยู่นะครับแต่มันปิดช่วงสั้นๆมันเป็นซีซั่นเฉยๆแต่ผมมันจำไม่ได้ว่าเปิดเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นพฤศจิกาเนี่ยเปิดแล้วเอาชัวร์เอาชัวร์นะฮะแต่เดี๋ยวคุณเม่งเสิร์ชดูก็เขียนถามก็ได้เป็นอย่างมันถามได้ว่าเอามายาเปิดเมื่อไหร่ถาม AI ก็ไปเดี๋ยวมันก็ตอบได้แล้วพอดีผมมือผมไม่ว่าง
2: ครับ
3: ไม่ต้องลูบหัวหมาไง
2: ต้องเที่ยวได้เอามายาที่ได้ทั้งปีไม่ใช่เหรอฮะ
3: ไม่ใช่เฮ้ยคุณเม่งอย่าไปพูดข้อมูลอย่างนั้น
2: อ้าวอ่ะเสิร์ชGoogle เหรอ
3: เอามายาไม่ต้องเสิร์ช Google เอามายามีปิดครับ
2: ฮะ
3: ปิดซีซั่นเหมือนภูกระดึงเหมือนอะไรพวกนี้น
2: ี่ครับ
3: อ่าวมายานะไม่ได้ต่อ PP นะแยกกันนะอุทยานแห่งชาติเกาะ PP ไม่ปิด
2: อ่าม
3: ายา
2: ปิด
3: มีช่วงปิดคนละ
2: อ
3: ่าวมายาเป็นแค่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่เกาะ PP ถ้าเกิดจะไปหมู่เกาะ PP สามารถไปได้เพราะว่ามีจุดอื่นๆที่สามารถเที่ยวได้เยอะแยะมากมายรวมทั้งในเกาะซึ่งมันไม่ใช่อุทยานด้วยซ้ำแต่อ่าวมายาเนื่องจากมันมีมรสุมแล้วก็อยากให้ฉลามมันเฮฮาปาร์ตี้บ้างก็เลยจะมีปิดผมจำไม่ได้ว่าปิด2เดือนหรืออะไรประมาณอย่างนั้นต่อปีช่วงไอ้นี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยปิดอยู่แต่เปิดเมื่อไหร่จำไม่ได้
2: ปิดอยู่นะฮะเพื่อให้ฉลาม เข้ามารวมตัวกันน่าจะถึงถ้ามีคาดการณ์ไหมครับถึงจะถึง300ตัว500ตัวอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็น่าจะได้เต็มที่ก็ไม่เกิน300เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านั้นก็ต้องขี่กันนะ
2: จะโถที่มันน้อยเนาะ
3: คือมันว่ายไม่ได้แล้วมันใหญ่พื้นที่แค่30กว่าไร่เองนะครับอย่าไปคิดว่ามันใหญ่โตแต่8ไร่เลยจำไม่ผิดนับเฉพาะตอนในนะฮะแต่8ไร่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีมากกว่านี้ก็ต้องขี่หลังกันแล้วฮะว่ายแค่สะบัดหางก็ไปตบหน้าฉลามตัวอื่นเดี๋ยวมันฟัดกันฮะมันยัดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เนี่ยผมว่าพีคสุดก็300อ่ะ
2: ผมสงสัยอ่ะทำไมแค่มีแต่ฉลามชนิดเดียวมันไม่มีชนิดอื่นมาอยู่ป่ะครับ
3: มันไอ้ชนิดนี้มันชอบน้ำนิ่งๆแหละค
2: ือ
3: จำเป็นฉลามคลีบฉลามหลักของแนวปะการังเมืองไทยอยู่แล้วฉลามชนิดอื่นหัวโค้งหัวค้อนนี่ไปหามาจากไหนเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ในพื้นที่นี้แล้วมันเป็นพื้นที่หลักของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็พบอยู่เอาให้มันได้มีฉลามก็พอแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะมีกี่ชนิดเลยทะเลตอนนี้มันไม่ใช่เป็นทะเลที่ฝันว่าจะมีฉลามลากมากมายหลายชนิดนะ
2: ครับคุณฮาเวียส่งเข้ามาเอ๊ะเดี๋ยวเราจัดรายการ

0: ไรเนี่ยสมัยนี้ทำงานราชการดีไหมครับเทียบกับสมัยก่อนดีดิครับดูจานสิเนี่ยล้นลาแล้ว
1: เออดีฮะราชการจริงๆเด็กชอบเยอะนะฮะผมเพิ่งคุยกับเด็กงานเด็กตอนนี้หันมาสนใจราชการเพิ่มขึ้นเยอะเทียบกับเมื่อ30ปีก่อนยุคผมเนี่ยราชการเนี่ยโอเค
0: ครับ
1: จากยุคนั้นมาสัก40ปีก่อนเนี่ยราชการยังโอเคอยู่ในเอกชนก็เริ่มมาละ30ปีก่อนนี่แทบจะไม่มีใครพูดถึงราชการเพราะตอนนั้นไทยรุ่งมากเข้าเอกชนเงินเดือนสูงมากแต่ตอนนี้กลับมาเนี่ยราชการเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่ามั่นคงขณะที่เอกชนเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยราชการก็เลยกลับมาเป็นที่นิยมของเด็กๆเพราะว่าก็เข้าไปแล้วก็สบายใจพ่อแม่ก็ได้รับการรักษาเดียวยุคนี้มันค่ารักษามันแพงด้วย
0: ครับถ้าฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่48999หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันพูดถึงเรื่องฟาร์มจระเข้เราก็พูดไปแล้วนะครับมีคนเอาไปโพสต์บนโซเชียลโอ้โหคนไปเที่ยวถล่มทลาย Oasis Silver ที่จันทบุรีนี่ก็กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนะฮะส่วนสยามเราครับจานฮะดูแล้วมันยังไงดีฮะอาจารย
1: ์
0: อาจารย์เคยไปทะเลกรุงเทพไหมฮะ
1: นานมากแล้วครั้งเดียวในชีวิต
0: อุ้ยครับ
1: ไป
0: ฮะ
1: คือเดินต้องเข้าใจว่าสวนสยามมันไม่มีสัตว์เพราะฉะนั้นจะให้เขาคิดฮอตหรืออะไรเนี่ยมันเป็นแทบไม่ได้เลยเนื่องจากมันไม่มีสัตว์อ๋อ
0: แต่เขามีจีซูไปถ่ายวิดมิวสิก
1: คือมันไม่ได้โด่งดังมาเพราะสัตว์เนี่ย
0: ครับ
1: อย่างโอเอซิสซีซีเวอร์เนี่ยมันก็เป็นสัตว์ใช่ไหมฟาร์มจระเข้ก็เป็นสัตว
0: ์ครับ
1: แม้กระทั่งพาต้าตอนนี้ก็เริ่มมีคนพูดถึงน้อง
0: คิง
1: คองฮะน้องคิงคอง
0: เออคิงคองครับ
1: มันก็คือกอริลลาคิงคองมันมีที่ไหนลูก
0: ครับ
1: กอริลลานั่นแหละก็มีคนพูดถึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวนสยามมันคนมันหลุดออกไปจากกระแส
0: มีเมื่อตอนนี้ฮะผมไปดูมาเมื่อวันเสาร์พอดีไปงานด้วยแต่ว่าพูดถึงพาต้าเนี่ยคือกอริลลานี่เขาก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าเขาก็อยู่ดีมีสุขเหมือนเดิมนี่ก็อยู่มาตั้งหลายสิบปีนะ30กว่าปีแล้ววะฮะตัวเดิม
1: เขาก็อยู่ของเขาคืออย่าไปเรียกร้องอะไรเลยเพราะเรียกร้องอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเขาย้ายที่เขาเดี๋ยวจะตายตายหนักอีกเข้าใจไหมคือเขาอยู่อย่างนั้นมาตลอดเขาก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปให้มันทุกอย่างมันสงบแล้วก็เขาก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นให้ความเรามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะงั้นบางอย่างเนี่ยเราตัวเราไปตัดสินเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่แล้วตอนจบเนี่ยมันจะยิ่งเลวร้ายกว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆฟังกันแล้วกันสมัยนั้นมันมีฟรีวิลลี
0: ่โลมา
1: ฟรีวิลลี่มาออก้า
0: เอาออกา
1: แล้วก็เริ่มเป็นกระแสเป็นแปลว่าในหนังฟรีแล้วของจริงไม่ฟรี
0: ครับ
1: แล้วก็ไปช่วยกันฟรีวิลลี
0: ่
1: ในเวลานานเลยแล้วก็ปล่อยไอออกากลับไปอย่างนั้นออกาก็ตายว่ายน้ำกลับมาหาคนแต่ว่ายน้ำกลับมาหาคนตลอดว
0: ่
1: ายดอกแก๊กมาเจอคนด้วยปล่อยไปก็ว่ายกลับมาหาเรือมาหาคนเพราะว่าเขาคือบางทีเนี่ยไอ้ฟรีวิลลี่เนี่ยโดนจับมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็โตมาไม่รู้จักฝูงไม่รู้จักอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยเราเอาตัวเราไปตัดสินมันก็ไม่ใช
0: ่
1: ว่ามันจะจับจะต้องการทะเลมันไม่เคยเจอเลยมันเกิดมาอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นพอเปลี่ยนที่ปุ๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาเจลูก้าที่เป็นไอ้ไวรัลอันนี้ไอ้เงี้ยงกระต่ายพูดคือทุกคนจะดีใจตอนเห็นรูปว่ามันได้ออกโอ้กลับดูทะเลกว้างแต่ไอตอนที่มันตายไม่มีใครพูดถึง
0: ครับเพราะนั้นการนำสัตว์มาไว้ที่สวนสัตว์จริงๆแล้วก็เป็นในเรื่องของการดูแลให้เขาอยู่รอดอีกวิธีหนึ่งด้วยว่ะ
1: คืออย่าจับมาเลยตั้งแต่ต้นของผมเนี่ยผมชัดเจนตรงนี้คืออย่าจับมาเลยตั้งแต่ต้นถ้าเกิดอยากมีอยู่ในสวนสัตว์ก็ใช้สัตว์ที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์
0: ครับสัตว์ที่เกิด
1: แลกกันไปแลกกันมาสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในสวนสัตว์เขาก็อยู่ในสวนสัตว์ได
0: ้
1: เพราะมันเกิดมาอย่างนั้นอยู่แล้วขณะที่ไอสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์มาเวลานานๆเนี่ยเอาไปปล่อยโอกาสตายมันสูงมากนะเพราะฉะนั้นที่เราควรจะรณรงค์อย่างจริงจังก็คืออย่าจับสัตว์เข้ามาในสัตว์ธรรมชาติกลับเข้ามา

0: ในสวนสัตว์
1: อืมอ่ะเห็นด้วยเลยครับเอามาหยาอยู่จังหวัดอะไรครับ
0: กระบี่ครับ
1: อืมฮะเอามาหยาอะไรอร่อยครับ
0: เอามาหยาพิซซ่ากับพวกช็อต
1: ไม่นะผมชอบแตงโมฮะ
0: เอามาเอา
1: ผักบัลลังก
0: ์มาหยาไม่มีร้านอาหาร
1: ครับไม่คนนำเรือเนี่ยเขาเสิร์ฟฮะเป็นของว่างท่ามกลางแดดจัดจ้าผมชอบมากเลย
0: พอดีเป็นเด็กเส้นนะฮะไม่เคยใช้บริการเรืออ
1: ๋อฮะอาจารย์ใช้เรือของกรมประมงอุ๊ยตลอดเลยโต
0: กรมอุทยานเนี่ยเขาอยู่กรมอุทยาน
1: อ๋อครับ
0: ผมไม่ทำงานให้กรมอุทยานไม่กินแค่ตัวก็บุญเงินคนแล้ว
1: ฮะ
0: จุดไม่ทำงานต้องจ่ายค่าเรือเองอีกนี่อาจารย์ทอนน่าจะตายนะครับ
1: ครับ
0: เข้าเนื้อไปเยอะแล้วครับสีเก็บไปก็ใช้ซะบ้าง
1: นี่ยังอยู่กับฟุตบอลเลยนะนัดหน้าอาร์เซนอลไปเยือนไบรตันที่เพิ่งกดโคเวนที่50เดี๋ยวจะเล่นให้ดูทีมแชมป์เขาเล่นกันยังไงครับโอ้โห
0: โ
1: อ้ยอยากดูเลยขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยคู่นี้
0: คือไบรตันไม่ได้เก่ง
1: นะครับ
0: ตอนนี้ไบรตันไม่เก่งจะยกเว้นไปบ้านไบรตันไบรตันน่าคิดไอ้ที่ชนะโคเวนที่50นี่อย่าให้คาดหลอกตาครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกองหลังมันเฟื่องฟ้าแล้วก็โดนไล่ออกต่อกันเลยเป็น2นาทีที่พลิกเกมหลังจากนั้นเนี่ยทีมที่อ่อนแอกว่าเนี่ยไม่สามารถจะกลับมาได้ถ้าเกิดตัวก็น้อยกว่าแล้วก็โดนยิงนำอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ย
1: ถ้าเที่ยวในประเทศไทยแบบซาฟารีเวิลด์เฮ้ยพูดชื่อได้ไหมเนี่ยตรงๆเลยเมื่อกี้ก็หลุดพูดไปแล้วเที่ยวแบบซาฟารีสวนสัตว์เปิดอย่างเงี้ยครับในประเทศไทยมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างก็คงที่นี่แหละมั้งแล้วก็ที่กาญจนบุรีก็ชื่อเดียวกันหรือเปล่า
0: ก็เขาเขียวไง
1: ฮะ
0: ไม่เขาเขียวก็เปิดน้อย
1: ๆฮะไม่งั้นก็ต้องเป็นพวกส่องสัตว์ตามพวกบนเขาใหญ่อย่างนั้นน่ะแล้วก็มีที่อุทัยธานีห้วยขาแข้งที่เขานั่งล่องเรือดูสัตว์จริงๆเลยนะฮะ
0: ให้นั่งก็มี
1: ลงมากินน้ำกัน
0: ช้างไม่อาบน้ำช้างผมว่าจะไปอยู่นี่แต่หาเวลาไม่ได้เลยช้างจะพอดีผมเพิ่งกลับมาจากคำชัดก้าเห็นสัตว์มาเพียงพอก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกช้างผมก็เพิ่งขึ้นไปดูที่เขาใหญ่ตัวกว้านน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังฟิลเห็นสัตว์กันตอนนี้ยังไม่ก่อเกิดอารมณ์ตอนนี้อารมณ์เรานี่อยู่ที่ออนเซ็นมากกว่าน
1: ่
0: าหนาวกว่าออนเซ็น
1: งั้นตีกลับมาเที่ยวสไตล์ออนเซ็นแทนนะผมจะชวนเที่ยวดูสัตว์ไม่เอาละเปลี่ยนเรื่องถ้าไปแช่น้ำตอนนี้มันก็มีไม่กี่ที่นะเทพไปเทพสถิตไหมที่เชียงใหม่ฮะเป็นบ่อเป็นเริ่มเพิ่มเลยว่ายได้ฮะ
0: แช่น้ำตอนนี้มันจะไม่ใช่ฟิลไงยังไม่ใช่อารมณ
1: ์ที
0: ่รอเดือนตุลาปีนี้หน้าหนาวมาเร็วอยากไปแต่อากาศมันยังไม่ได้ได้ถึงขั้นแช่น้ำแช่น้ำมันต้องยืนต่อชั่วโม
1: งอยากคุยเรื่องอะไรครับ
0: แม่คือหมายความว่าถ้าเกิดจะแช่ต้องรอจังหวะให้มันถึงเวลาที่ควรจะแช่ตอนน
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: จะไม่ใช่เวลาของการแช่น้ำใจที่พูดนะ
1: ครับ
0: คือเวลาของการแช่น้ำเนี่ยมันต้องสักเดือนตุลาปีนี้เนี่ยหนาวมาเร็วเริ่มตุลาก็เริ่มเร่งการแช่น้ำได้แล้วแล้วก็พฤศจิกาพอเข้าใกล้ธันวาก็อาจจะใกล้ๆหมดแล้วเพราะว่าปีนี้เอลนิโยกำลังพีคเพราะฉะนั้นหนาวมาเมื่อไหร่ผมเพ่นทันที
1: ฮะเพ่นไปไหนฮะ
0: ก็เพ่นไปแช่น้ำสิ
1: โ
0: อ้แช่น้ำเลยแต่ไม่ใช่เดือนนี้ยังแช่ไม่ได้ถึงเดือนหน้าหรือไปปลายเดือนหน้า
1: พฤศจิกาธันวาถูกไหมครับผมจะได้เตรียมคนไว้อาจารย์ไปแน่
0: ไม่จะ
1: อาจารย์จะแช่น้ำไปโทรศัพท์มาจากรายการไปอย่างนี้เหรอฮะ
0: ได้
1: เนี่ยฮะอย่างนั้นได้
0: เลย
1: ครับกูจะไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะ
0: เอาญี่ปุ่นก็ไปแต่ยังไม่ถึงเวลารอญี่ปุ่นรอธันวาเพราะงั้นช่วงนี้จะเป็นฟิวแช่น้ำเมืองไทยเตรียมล็อกไทยอะไรวะไปเที่ยวไทยพลัสนะไปเที่ยวไทยพลัสถ้าเกิดไทยเที่ยวไทยพลัสเมื่อไหร่ก็ซื้อเตรียมแช่อย่างน้อยก็ลดได้คือเรื่อง 1,500
1: ฮะส่วนที่ลึกที่สุดของโลกอาจารย์ทอนไปมาหรือยังครับไม่นาน
0: มน
1: ุ
0: ษย์แม่ไม่เอาความแมนฮะอย่าเข้าใจอาจารย์ทอนผิดนะรู้สึกตอนหลังๆนี่จะเริ่มคล้ายเอาความแมนขึ้นเรื่อยๆครับยังไม่ไปครับแล้วก็มีคนไปอยู่ไม่กี่คนครับท
1: ุ
0: กคนจะนักวิทยาศาสตร์นี่มีน้อยมากระยะหลังตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยคือ มหาเศรษฐีครับ
1: อ
0: ืมคนนักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่มีปัญญาครับมันแพงเหลือเกินครับค่าใช้จ่าย
1: อะไรคนที่คนที่สร้างหนังไททานิคเคยเขาเคยไปมาหรือยังฮะก็ไม่น่าเคย
0: เจมส์คาเมรอนไง
1: ฮะ
0: เจมส์คาเมรอนเขาไปเลยเขาสร้างหนังด้วยสร้างหนังเป็นหนังแต่ละคดีตอนนั้นไททานิคดังมากก็เลยสร้างหนังขึ้นมาเพื่อที่จะเอาตัวเองไปเนี่ยชื่ออะไรวะผมโทษทีผมจำไม่ได้ว่ะตอนนี้โทษทีฮะใครรู้ก็หนังเรื่องนี้มันก็ใช้ได้อะก็คงมีคนรู้จักอะ
1: อ๋อไอ้อะไรสักอย่างที่เขาทำเป็นเชิงสารคดีป่ะครับ
0: อะไรประมาณนั้น
1: ผมก็ไม่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันฮะ
0: จะเล่นอะไรสักอย่างดีดีโทษทีตอนนี้จำไม่ได้ตอนนี้จำได้แต่ที่หยด
1: ที่หยดครับเดี๋ยวนี่เขาภาค4แล้วนะภาค5ไม่รู้จะมีหรือเปล่าม
0: ีกับแบบนี้ก็เล่นอยู่หมดแล้ว
1: ฮะผีอะไรก็ไม่รู้ผมดูมาตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามยังสรุปไม่ได้ทีมันคือผีอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
0: ตอนนี้มันกลายเป็นตับยักษ์ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: บุกป่าไปเจอกับสมิงอะไรสักอย่างเนี
1: ่ยอ๋อในประเทศไทยถวนที่ลึกที่สุดแล้วครับจะถามว่าการเคยไปมายังเหรอจะไปดำน้ำทำไมเน
0: ี่
1: ย
0: ข้อมูลเอาให้ครบก่อนนะฮะข้อมูลเนี่ยก็คือส่วนที่ลึกที่สุดในโลกเรียกว่ามารีนาเทรนช
1: ์ครับ
0: ลึก10กิโลเกิน10กิโล10กิโลนิดๆซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต
1: ์ฮะ
0: ถ้าเกิดจะลงไปนะใช้ยานพิเศษเท่านั้นแต่ก็มีการสำรวจกันเรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนที่ลงไปสำรวจก็ดีใจกันทั้งนั้นเพราะสิ่งที่เจอคือทรายล้วนๆของทุกคลิปหลายคลิปแล้ว
1: ครับ
0: ยังไม่เจอกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสำรวจกันแล้วขนาดเดียวกันถ้าเกิดลึกที่สุดในเมืองไทยเนี่ยมามีสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งอ่าวไทยเนี่ย80กว่าเมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยลงไม่ยากนะครับ80กว่าเมตรแต่จะมีการสำรวจน้ำลึกเนี่ยเรียกว่าไม่น้ำไม่ลึกด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าก็มันก็เป็นโคลนขณะที่ถ้าเกิดไปลงฝั่งอันดามันอันนั้นลึกจริง2,000กว่าเมตร
1: อ
0: ันนั้นยังไม่มีใครเคยไปฮะไม่มีการสำรวจด้วยซ้ำเมืองนอกก็เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าประเทศที่มีปัญญาสำรวจที่ความลึก 2,000 กว่าเมตรเนี่ยเอายานดำน้ำลงไปเนี่ยพอดีมันไม่อยู่แถวนี้เข้าใจที่ผมพูดไหม
1: ครับ
0: แล้วไอ้ 2,000 กว่าเมตรเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าลึกนะครับเพราะ 2,000 กว่าเมตรเนี่ยตื้นนะฮะถ้าเกิดเทียบกับความลึกเฉลี่ยของมหาสมุทรเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นไปซิฟิกเนี่ยลึก 4,000 กิโลเมตรนะฮะความลึกเฉลี่ยนะครับความลึกเฉลี่ยเพราะฉะนั้น 2,000 เนี่ยอ้าวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะถามต่ออ้าวแล้วทำไมไม่มีคนสำรวจทำไมคือ 2,000 กว่าเมตรเนี่ยฝรั่งเขาไม่อยากมาสำรวจหรอกมันเกลียดเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เขา
1: อยากมาเที่ยวมากกว่าเออมาทำไมสำรวจ
0: คือมันตื้นไปแต่สำหรับคนไทยก็ถือว่าลึกมากแล้วฟังแล้วน่าตกใจลึกเท่ากับยอดดอยอินทนนท์แต่สำหรับฝรั่งมันถือว่าจะเทียบกับมหาสมุทรทั่วโลกถือว่าตื้นแค่ไหนยังไม่มีใครสำรวจจะมีคณะประมงก็เคยส่งทีมไปสำรวจกับสิงคโปร์นะฮะสำรวจภูเขาไฟพวกภูเขาไฟใต้น้ำแถวนั้นก็มีพวกภูเขาไฟใต้น้ำมีตัวแปลกๆแอบอยู่เยอะเลยที่เราว่าเราสำรวจกันแบบว่าเล่นๆถ้าเกิดจะมีคนสำรวจจริงๆก็ต้องสิงคโปร์ครับเพราะสิงคโปร์รวยพอตอนนี้กำลังสิงคโปร์กำลังเร่งสำรวจโดยที่ใช้ในลักษณะของที่ว่ามาจอยกันเนื่องจากไอ้จุดสำรวจมันก็ไม่ได้อยู่ในหน้าน้ำสิงคโปร์ด้วยซ้ำเพราะน้ำสิงคโปร์แทบจะไม่มีเลย
1: ครับ
0: ก็เลยมาจอยกันคณะประมงเราก็ส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมจอยการสำรวจน้ำลึกหน่อยแน่นาคตเราก็จะมีข้อมูลเรื่องอะไรลึกๆโผล่ขึ้นมา
1: อืมนะคุณสวิทส่งเข้ามาครับขอถามครับไทยเที่ยวไทยพลัสวิธีจองทำอย่างไรครับช่วยบอกวิธีการจองให้ด้วยผมก็ไม่ได้จองนะมันต้องจองเลยปะ
0: เดี๋ยวนี้มันเริ่มถึง1ตุลานะฮะ1ตุลามันยังไม่ถึงเวลาจองเด
1: ี๋
0: ยวอย่างที่2เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลออกมานะครับก็คือจองผ่านเป๋าตังค
1: ์
0: เข้าใจว่าก็จะเป็นลักษณะกับไอ้นี่ใครช่วยไทยหรือใครเที่ยวไทย
1: ไทยเที่ยวไทย plus ครับ
0: เข้าใจว่าจะเป็นหลักการเดียวกับไทยช่วยไทยก็คือให้เข้าไปที่ถ้าเกิดเรามีเป๋าตังค์เรียบร้อยใช้เป๋าตังค์อยู่นะตอนนี้เนี่ยก็ไม่เขาก็คงจะมีข้อมูลออกมาแล้วก็ถึงวันนั้นเนี่ยก็คงจะมีช่องมีแบนเนอร์ขึ้นมาสำหรับให้จองไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วก็ กดในแอปเป๋าตังค์แล้วก็เข้าไปจองสิทธิ์

0: ปกติน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนสมัยไทยช่วยไทยมันก็เป็นอย่างนั้น
1: ร
0: อก็คงจะคล้ายกัน
1: รอฟังข่าวเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะฮะพักเรื่องบอลจริงไหมลิเวอร์พูลสเปอร์นัดกันมาจะพักเบรกที่ดอยเสมอกันเอ้ยดอยเสมอดาวอีก ครับ
0: แล้วคุยแล้วเรื่องบอลจบแล้วฮะรายการเราควอลิตี้มีแต่ละอันต้องมีเวลาให้ชัดเจน
1: ผมก็อยากจะพูดนะเออยังไม่ได้พูดเลยสปองสเปอร์ทุกทุกทุกทุกทุกทุก
0: เอาไว้ของเก่งก่อนแล้วค่อยพูดเข้าใจไหมแฟนของตอนนี้เขาสงบเสงี่ยมนี่แน่เนี่ย
1: ขายฮะไม่สงบเลยฮะ
0: สงบนี่คือด่า
1: ขอ
0: ประเภทเชียร์นี่ยังสงบเสงี่ยมเมื่อกี้นะครับแนะนำนะตอนนี้ก็คือยูยังสงบ
1: ตกลงเลือบูนเป็นเป็ดหรือเป็นหงครับนกเลือเบิร์ดเป็นนกอะไรฮะอาจารย์ฮะนกเป็ดน้ำใช่ไหม
0: พอดีไม่ได้เชียร์หงทำไมผมต้องไปแยกชนิดให้ด้วยอ๋อ
1: ครับครับ
0: ของผมเนี่ยไก่ชัวร
1: ์อ๋อฮะ
0: ส่วนหงเลย
1: อร่อย
0: คือหงอันนี้ผมไม่ได้เชียร์เลือบูนผมก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องไปทุ่มเทติดตามว่ามันเป็นหงหรือมันเป็ดเป็นเป็ด
1: เออมาพูดถึงเรื่องสนามบินกันมากดีกว่าถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเขาติดอันดับ8ของท่าอากาศยานที่มีการเชื่อมต่อทางอากาศสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางประจำปี2068แต่เพิ่งจะมาประกาศเมื่อไม่นานมานี้นะฮะอาจารย์
0: จะข้อมูลเพิ่งรวมกันได้หรือถ้าไม่แปลกครับสุวรรณภูมิก็น่าจะเป็นได้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆ
1: มีที่ไหนใหญ่กว่าสุวรรณภูมิไหมฮะ
0: ชางชี
1: อ๋อชางชีโถชางชีใหญ่เลยฮะอาจารย์นะ
0: ไม่แล้วก็อย่าลืมว่าอีกอันหนึ่งก็คือมันใหญ่ก็คือคำว่าใหญ่มันแปลยากไง
1: ถ้าทราฟฟิกเยอะๆอย่างเงี้ย
0: ทราฟฟิกชางชีน่าจะมากกว่าสุวรรณภูมิถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับ
0: เราน่าจะตามหลังอยู่เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยผมว่าจริงๆผมว่าเดี๋ยวนะอ๋อมันมีตะวันออกกลางด้วยใช่ไหม
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดมันมีกรอบมันรวมไปถึงตะวันออกกลางเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดในเอาเอเชียแปซิฟิกเฉยๆเนี่ยเราจะแพ้ก็แพ้แค่ทางจีนแพ้นั่นจะแพ้ในจีนหรือสักแห่งสองแห่งอันดับเราดีอยู่ในอันดับ8แน่นอนแต่ถ้าจะรวมตะวันออกกลางด้วยอย่าลืมว่าตะวันออกกลางมันมีทั้งอิมิเรตทั้งกาตาร์พวกนั้นมันรวยเครื่องบินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะไปแพ้ตะวันออกกลาง
1: ครับ
0: เยอะหน่อยคร
1: ับ ข้อความต่อไปฮะบกโอการพึ่งกันเดลิเนียลเพื่อนพี่เหม่งเขาเป็นพี่รุ่นพี่ผมฮะแกเป็นแฟนสเปอร์ขั้นสุดเกียรติโซแคมเบลเข้าไส้ภรรยาแกเชียร์อาร์เซนอลเหมือนคู่อาจารย์กับภรรยาเลยครับอ๋อเหรอฮะขอบคุณที่แจ้งครับ
0: ก็ดีครับผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับไม่มีปัญหาในใดในครอบครัวครับเพราะว่าผมดูบอลเอามันเฉยแล้วหลังๆพอย้ายมาเชียร์แมนซีแล้วก็เลยสบาย
1: ครับ
0: ยังแข่งแชมป์เหมือนเดิมโอเคครับ
1: เคยฟังมันเป็นนกกาน้ำครับมี SMS ส่งเข้ามาแหมอุตส่าห์มาตอบส่งมาตอบ
0: ก็ดีนะฮะก็ให้ความรู้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าหงแพ้แล้วก็บอกนกกาน้ำแพ้มันจะฟังดูดีขึ้นเหรอไอ้ก็เป็นหงต่อไปเถอะไอ้หงจริงเนี่ยไอ้หงจริงเนี่ยไม่เขาจะไม่บ่นเลยว่าเอาชื่อเขาไปใช้รู้ทีมหงจริงใช่ไหม
1: ครับเอาสวอนซีฮะหงขาว
0: ใช่นั่นแหละหงจริงนั่นหงจริงไอ้หงแดงเนี่ยนกกาน้ำแดงงั้นเวลาเราจะไปบอกชาวบ้านเราก็ต้องบอกว่าต้องให้เกียรติสวอนซีเขาบ้างเพราะเรายืมศักดิ์ศรีของหงมาใช้
1: แน่ใจนะว่าไม่อยากจะพูดถึงหงแดงเนี่ยฮะ
0: ไม่พูดจะพูดได้อย่ามีเชื้อดิ
1: โอ้ครับ
0: ถ้าไม่มีใครพูดถึงก็ไม่พูด
1: อ๋อฮะอยากให้พูดถึงไนท์ทัวริซึมบ้างครับก็ถ้าเอาเรื่องสวนสัตว์เขาก็มีไนท์ซูอ่ะเที่ยวสวนสัตว์ก็มันมีได้มิติเรื่องของการเที่ยวสายมันมีความมืดนะฮะมันก็น่าค้นหานะผมมองไว้กันนะฮะไนท์ซูไม่รู้ไนท์ซาฟารีที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างเนาะต้องไปทำเหมือนกับฟาร์มจระเข้กับโอเอซิสซีเบิร์ดหรือเปล่า
0: เราไม่รู้ต้องไปพยายามกันเองแล้วกันขนาดเดียวกันถ้าเกิดไนท์ซาฟารีจริงๆเมื่อกี้พูดถึงไนท์ซาฟารีไว้จริงๆผมชอบมากคือไปดูสัตว์ที่เขาใหญ่
1: ฮะ
0: ง่ายๆม
1: ี
0: สองรอบ
1: ครับ
0: สองสัตว์กองอุทยานนะไม่ไปสองเองนะมีเขาห้ามสองเองนะฮะก็มีสองรอบรอบหนึ่งรอบแรกเนี่ยก็ไปต้องไปจอง

0: หรือว่านอนข้างๆครับ
1: แล้วแต
0: ่
1: อารมณ์ฮะบางทีก็นอนบ้านพักแต่ต้องเรียนให้ทราบว่าจันทร์ไม่เคยใช้เส้นที่เขาใหญ่นะครับ จันทร์จองบ้านพักเองเจ้าหน้าที่อยู่ทยาเขายังไม่รู้วันนั้นก็ยังทักเฮ้ยอาจารย์อ้าวนอนไหนโอ้โหผมจองบ้านนี้มาว่าอ้าวไม่บอกก่อนไม่ต้องบอกนะผมชอบไปอย่างมนุษย์ปกติ
0: ครับ
1: จะเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นก็ไม่เคยใช
0: ้พูดถึงสองสัตว์บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ก็คือนั่งรถกระบะนะฮะแล้วก็มีไฟส่องติดกับตัวรถใช่ไหมครับ
1: เลยใช่เขามีพี่เขาจะมีคนหนึ่งคนขับอีกคนหนึ่งเคยยืนนั่งอยู่ข้างหลังส่องให้เราเหมาทั้งคันก็ได
0: ้ฮะ
1: แต่อย่าลืมว่าเป็นกิจกรรมที่คิดมากรอบทุ่มนึงนี่โอ้โหมนุษย
0: ์ครับเพียบเลยฮะ
1: เพียบเลยถ้าเกิดต้องการส่องสัตว์แบบมนุษย์ไม่เยอะ
0: อ
1: ย่างผมไม่ส่องมาหลายอุทยานก็มีแล้วนะแต่ผมไปส่องไปที่นึงคือน้ำหนาวที
0: ่
1: เพ
0: ิ่
1: งไปส่องมาเนี่ยอันนั้นก็อันสัตว์น้อยแต่ช้างเยอะแล้วก็เป็นฟิลโนบอดี้หมายความว่าคนน้อยมาก
0: คนน้อยมากแต่ที่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยคนเยอะกว่าสัตว์เยอะ
1: เนื้อรถเรียงกันเป็นตับเลยรอบทุ่มนึงนี่ไม่ต้องห่วงหรอก
0: ครับ
1: เยอะแต่ถ้าเกิดรอบสองทุ่มจะน้อยลง
0: ฮะอ่ะแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนผมกับอาจารย์ธรนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ตามรับฟังขอขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นที่ส่งกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel

ณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทรพงษ์ลงพื้นที่ MRT เตาปูนหลังไฟฟ้าลัดวงจรสั่งกรมรางรฟม. BEM เร่งตรวจสอบและซ่อมแซมคืนนี้ลุ้นเปิดบริการพรุ่งนี้เช้าต้องมั่นใจความปลอดภัยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิ้ลและเกิดกลุ่มควันโดยกำชับกรมการขนส่งทางรางรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้แล้วและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยจะเร่งดำเนินการภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามการกลับมาเปิดบริการต้องผ่านการตรวจสอบระบบและยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรฟม.และ BEM ต้องมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนและผู้โดยสารทุกคนก่อนเปิดให้บริการแม้จะมีเป้าหมายเร่งคืนระบบให้เร็วที่สุดแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมทางสำรองโดยประสานขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนขณะที่รฟม.เร่งแก้ไข MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งรถไฟฟ้ามหานครเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT

0: ที่สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการสถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการสถานีบางซ่อนสถานีเตาปูนโดยรฟม.ได้ประสานคสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนสถานีเตาปูน2คันโดยสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อขณะนี้รฟม.ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้โดยเร็วและปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยใน Asian Games 2026การแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทคู่ผสมรอบชิงเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยซึ่งประกอบไปด้วยต้นพักพงเดชเจริญและนิดสุภาวดีวงคำจันทร์เอาชนะคู่แข่งจากทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพยูินะซากาโมโตะและอากิโนริวาเซ2เซตรวดคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ได้สำเร็จชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดใจก่อนเกมพบกับทีมชาติจีนในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ในวันพรุ่งนี้โดยชมพู่กล่าวถึงการโคจรมาพบกับทีมชาติจีนซึ่งถือเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียโดยมองว่าเจอกันเร็วเกินไปความจริงควรไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศมากกว่าแต่ก็เชื่อมั่นว่าทุกทีมต่างกรำศึกหนักและมีสภาพร่างกายที่ล้าสะสมไม่แพ้กันอยู่ที่ว่าใครจะฮึดสู้ได้ดีกว่ากันในสนามส่วนประเด็นการเดินทางที่พักและสนามแข่งขันซึ่งค่อนข้างไกลจนต้องใช้เวลาเดินทางนับชั่วโมงครึ่งมือเซตขวัญใจชาวไทยยืนยันว่าจะไม่นำมาเป็นข้ออ้างเพราะเป็นเรื่องปกติของเจ้าภาพอยู่แล้วการแข่งขันมากรรมกีฬาเป็นแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นเราต้องอยู่เหนือปัญหานี้ไปให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่รวมถึงเรื่องของเวลาในการแข่งขันด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนจะลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทย
5: ช่วง Premier League Update
4: มาโกโรเซ่ผู้จัดการทีมบอลมัดยืนยันตั้งเป้าพาทีมเปิดบ้านเอาชนะหงส์แดงลิเวอร์พูลที่มีอันโทนี อิราล่าอดีตกุนซือบอลมัดเป็นผู้จัดการทีมในศึก Premier League อังกฤษคืนนี้สำหรับบอลมัดเพิ่งจะระเบิดฟอร์มเก่งบุกไปเอาชนะเรอัลโซเซดาดทีมแกร่งของลาลิก้าสเปนมา2ประตูต่อ1ในศึกยูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดแรกและโรเซ่ยืนยันว่าเป้าหมายต่อไปคือการเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้ในเกมพรีเมียร์ลีกขณะที่อเล็กซ์สกอตกองกลางคนสำคัญของบอลมัดกล่าวว่าการต้อนรับอดีตผู้จัดการทีมอย่างอิราล่ากลับบ้านมันจะเป็นเกมที่ดีลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเรารู้ดีแต่เราพร้อมที่จะสู้เพราะเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
5: ช่วง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
6: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงนวลพิชญ์คุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
7: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
8: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
9: ก็ไปสนุกไปด้วยกันเด้ ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

0: ครับสวัสดีคุณฟ้านะครับช่วงเวลานี้ก็กลับมาพบกับเจาะสนามบอลไทยนะครับช่วง 16-17 นาฬิกานะครับก็มาพบกับพวกเรา2คนวันนี้ครับผมมันวันกล้าขวัญแก้วนะครับมาประจำการพร้อมด้วยน้องเจมทันวิสิทธิ์นะครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่วันกล้า
0: ครับก็คึกคักนะครับอันนี้สำหรับฟุตบอลไทยเพราะว่านอกจากฟุตบอลลีกภายในประเทศแล้วเนี่ยก็มีฟุตบอลเอเชียนเกมให้ได้ติดตามกันไปด้วยนะก
1: ็
0: เพิ่งจะจบการฟาดแข้งไปเมื่อสักครู่นี่เองนะครับเตะกันช่วง
1: บ่าย
0: สองสิบสิบสี่นาฬิกานะครับก็ประเทศญี่ปุ่นเขาอาทิตย์อุทัยครับก็เวลาเดินเร็วกว่าทั่วโลกนะครับ
1: ก็บ้านเรานี้บ่ายสองสี่โมงนะพี
0: ่
1: ครับ
0: นะครับก็ได้เฮฮากันทั่วหน้านะครับเรียกว่ากองเชียร์ไทยแล้วก็โดยเฉพาะแฟนฟุตบอลน่าจะมีความสุขกันนะครับเพราะว่าวันนี้โอ้โหทีมชาติไทยของเราก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับถล่มฮ่องกงไปโอ้โหลานบานตะเกียง
1: ขาดลอยเลย 5-1 โดนก่อนด้วยนะพี่
0: ใช่โค้ชวังนี่ต้องโดนก่อนนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าผลงานนี้นี่ต้องชมทั้งผลงานนักเตะแล้วก็ผลงานของโค้ชด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าการปรับเปลี่ยนแก้เกมต่างๆเนี่ยรวดเร็วฉับไวแล้วก็ทรงบอลดีนะโค้ชวังเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นตั้งแต่ยังไม่หมดครึ่งแรก2คนเลยทีเดียวแบบโอ้โหเปลี่ยนแบบเอาเรื่องเลย
1: เปลี่ยนนาทีที่ประมาณนาทีที่35พอโดนลูกแรกไปเนี่ยก็เปลี่ยนเลยนะมี2คนเลยส่งปริพันธ์ลงมาแก้เกมตั้งแต่ครึ่งแรกเลยก็จริงๆวันนี้เนี่ยไทยโดนตั้งแต่14นาทีแรกเลยนะพี่จากอูชุนหมิงครับตั้งแต่นาทีที่14เลยก่อนที่ไทยเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเอาอุสมาเทียงคามออกแล้วก็เอาทางด้านของชงริซ่าเราออกส่งทางด้านของเป็นผมลืมไปชื่ออะไรนะ
0: ปริวัติ
1: ปริพันธ์วงศาลงมาเล่นแทนแล้วก็แก้เกมก่อนที่เราจะตีเสมอได้นาทีที่39ครับจากลูกยิงของธนกิจโชเมืองปักและครึ่งหลังเนี่ยเรามาได้4ประตูรวดครับจากปริพันธ์วงศานาทีที่52แล้วก็เอลิสันชางเนี่ยทำเข้าประตูเองนาทีที่56ก่อนที่นาที75เนี่ยจะนัทฟินมามะจะได้ลูก4แล้วก็ทายเกมประตูที่5จากวรุษน้อย4ครับ
0: ก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับก็อยากจะชมเชยทีมชาติไทยหรือว่าพูดถึงผลงานนี้นะครับก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689899
1: ครับ
0: 4689899ส่วน Facebook ก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร
1: ่ครับผม
0: เดี๋ยวไม่ใช่อะไรเดี๋ยวลืมล็อกอินเดี๋ยวจะอุลีลงตรงนังเอาไว้ใหญ
1: ่ครับผม
0: ก็เลยดูทาง SMS แล้วกันซึ่งทางอัมซ่าก็ส่งมาแล้วนะก็มีทั้งฟุตบอลทีมชาติแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกนะครับก็มีมากมายหลายประเด็นด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็นอกจากเรื่องผลการแข่งขันแล้วก็มีประเด็นเรียกว่าอุบัติเหตุรถบดหญ้านี่ก็มาสร้าง
1: มีมเลย
0: ก็เรียกว่ามาเบียดแย่งข่าวในพื้นที่ข่าวของวงการฟุตบอลไทยไปด้วยเลยนะครับอยู่ดีๆก็โอ้โหเรียกว่าสร้างความอกสั่นขวัญแขวนนะครับวงการบอลไทยนะครับมันโหดังไปทั่วโลกผลแข่งขันเนี่ยไม่ดังหรอกเผื่อทีมชาติไทยชนะยังไม่ดังเลยเจอรถบดหญ้านี่เข้าไป
1: สื่อต่างประเทศก็มีออกข่าวในข่าวเนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นนะพี่เหตุการณ์แบบรถบดหญ้าชนนักบอลเนี่ย
0: แล้วรถเหลือเชื่อที่ว่าโอ้โหรอดมาได้ด้วยไม่เป็นไร
1: มีแค่แผลนิดนึง
0: โอ้โหก็เป็นเทอร์มิเนเตอร์หรือเปล่ารถบดหญ้าปกติเขาใช้เหล็กล้อเหล็กนะแต่ผมพอมาดูนี่แบบก็รอดมาได้นี่เก่งแต่ว่ามันก็อาจจะเบาหน่อยเป็นเหล็กมวลเบานิดนึงไม่ใช่เหล็กตัน
1: แต่
0: เพราะถ้าเหล็กตันนี่สงสัยแอนนี่แทลเซนน่าจะโหพิการนอนเตียงน่าจะไม่ได้ลุกมาเดินแล้วล่ะ
1: แต่ว่าก็มีเลือดนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังจริงๆเมื่อวานลงเล่นต่อได้ด้วยนะพี่ช่วงครึ่งหลังเน
0: ี่ยสุดยอดจริงแต่ว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้นี่แม่อกสั่นขวัญแขวนจริงๆยังซีนจริงๆบอลไทยที่สนามตินสุรานนท์อันนี้มาว่ากัน
1: ครับผม
0: ก็นี่ก็ทักมาแล้วนะถึงเรื่องนี้ว่ารบกวนถามพี่ๆเป็นความรู้ครับปกติสนามฟุตบอลที่เมืองนอกนี่เขารถบดหญ้าเข้ามาบดช่วงพักครึ่งหรือว่าช่วงนักบอลซ้อมหรือเปล่าครับหรือว่ามีแต่ที่ประเทศเราครับ
1: ปกติเวลาดูก็น่าจะเป็นแค่ช่วงก่อนเกมนะพี
0: ่น้องเจมอาจจะดูบอลนอกหน่อยแต่ผมก็ดูเนี่ยพักครึ่งเนี่ยมันจะมีแบบ 2-3 สเต็ปมันจะมี มีคนดูแลย่าเนี่ย
1: อืม
0: เขาก็จะเดินปูพรมจากเส้นนี้ไปเส้นนึงเนี่ยแล้วก็เก็บย่าแล้วก็โปะย่าที่หลุดแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์อะไรเหมือนเสียมเหมือนคราดก็เคาะเคาะทุบกลับเข้าไปก็มีแล้วไอ้โฆษณาพักครึ่งเนี่ยมันจะมีแบบรูปฉีดน้ำพุ่งอันนี้บางทีก็เรียกว่าอะไรนะเป็นภาพจำลองบางทีก็ภาพจริงดูยากเหมือนกันใช่ไหมไอ้รูปฉีดน้ำ

0: ้ำเหมือนเป็นภาพเขาเรียกอะไรนะภาพอะไรนะที
1: ่กราฟิกตรงกลาง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่แอนิเมชันขึ้นมา
0: ไอ้นั่นน่าจะไม่จริงแต่ฉีดจริงก็น่าจะมีบ้างแหละ
1: ฉีดจริงส่วนใหญ่ก็อาจจะมีฉีดบ่อยอยู่ช่วงกลางพักครึ่งเนี่ยพี
0: ่ก็มีเป็นจุดๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: รถบดหญ้านี่ก็คงจะไปเห็นที่ไหนทำมาแหละมั้งเขาก็เลยเอามามั่งที่ไทยแต่ว่าจริงแล้วมันก็ไม่ควรก็นี่น่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วว่าม ันแบบเป็นอันตรายจริงมาบดในช่วงที่เขาลงสนามไปแล้วเนี่ยไอ้พวกเครื่องจักรกลทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องเลิกใช้
1: ใช่
0: เพราะมันเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุอะไรมันก็เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริง
1: ๆแล้วไปบทตรงที่นักบอลกำลังซ้อมอยู่พอดีนะพี่
0: เมื่อวานนี้ผมลงเรื่องไอ้นี่ไปด้วยนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเกิดมาผมเมื่อวานไปมอบถ้วยฟุตบอลชายหาดลีกหรือว่าชิงชนะเลิศประเทศไทยมาเนี่ยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าน้ำมันท่วมก็เลยต้องใช้รถบดรถซุยเรียกรถซุยทราย
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามันจะคล้ายๆรถไถแต่ว่าเป็นขนาดเล็กก็เหมือนแบบรถไถทุกอย่างเลยล้อเลยจะเป็นเหล็กแล้วก็ข้างหลังเป็นคลาดลากขับซุยๆไปก็แต่ว่าเนี่ยพอเขาซุยเนี่ยนักบอลอะไรเนี่ยเขาก็จะให้พักก่อนมีแต่เจ้าหน้าที่ทำอะไรแค่นั้นแหละใช่ซึ่งจริงๆแล้วการจัดการเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้น
1: ใช่ครับ
0: พอไม่มีนักบอลไอ้พวกเครื่องจักรกลหรือว่าการทำสนามอะไรพวกนี้มันถึงจะทำได
1: ้
0: มันต้องแบบนั้นอันนี้ไม่รู้ยังไงนักบอลก็ซ้อมก็ซ้อมไปบทก็บทไปแล้วไอ้พวกด้วยคนบทมัวแต่มอง
1: น่าจะมอง
0: บอลเล่นลิงอาจจะแบบโอ้โหเท้าเส้นเล่นเก่งว่ะขับเพลินปรากฏว่า
1: ชนเลย
0: คือบอลเล่นลิงเนี่ยไอ้ตัวเล่นลิงอ่ะมันไม่เห็นข้างหลังหรอก
1: มัน
0: มองจ้องบอลดูอยู่พอบอลมันข้ามหัวเลยไปเนี่ยแกก็แอนนี่แอนดอร์ทาเซนแกก็เซไปที่รถบดล้มคว่ำลงแล้วก็เจียบเลยนะดีนะถือว่าความผิดพลาดของแกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ก็มีส่วนที่ผมอยากจะชมแกด้วยว่าแกก็ปฏิภาณดีนะกระโดดลงเลย
1: กระโดดลงแล้วมันช่วยดึง
0: แล้วก็ดึงให้มันแบบไอ้ล้อเนี่ยไอ้ล้อเหล็กล้อบดเนี่ยมันอ้าขึ้นมาหน่อยนึงมันก็เลยลดความสูญเสียหรือลดการบาดเจ็บลงไปได้เยอะเหมือนกันแกก็รู้เหลี่ยมว่าเอ้ยถ้ารวมน้ำหนักตัวไปแล้วบดลงไปด้วยเนี่ยโอ้โหโศกนาฏกรรมเลย
1: น่ากลัวเลยนะพี
0: ่
1: แต่ว่ายิ่งดีที่อารถมันก็ไม่ได้มีพวกเครื่องยนต์อะไรที่มันใหญ่เกินไปนี่ก็เลยน้ำหนักอาจจะกดลงไปไม่เยอะเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าก็ได้เลือดอยู่วันเมื่อวานเนี่ย
0: ก็คือว่ามันประมาณมันรถบดหญ้าหน่อยแล้วถ้ารถบดถนนเรียบร้อย
1: โอ้โหอันนั้นนี้มันจะมีรถที่เขาวิ่งในสนามฟุตบอลที่เป็นใหญ่ที่วิ่งบดหญ้าจะมีคันใหญ่ก็มีนะพี่แต่เมื่อวานเนี่ยยังเป็นคันเล็กครับยังโชคดีตรงนี้
0: คือรถบดหญ้าความจริงมันก็เหมือนกับว่าเขาต้องการใช้น้ำหนักเพื่อจะบดให้หญ้ามันเรียบเนียนกดลงไป
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ต้องหนักอ่ะ
1: ถูกต้องต้องหนักต้องคันใหญ
0: ่รถเท้าเส้นกับเทอร์มิเนเตอร์กระดูกเหล็กกินกันรอดมาได้ยังไง
1: ผม
0: สุดๆเลย
1: เคยเห็นบางสนามนี่คันใหญ่ขับตามกันสองสามคันนะพี่ก่อนเริ่มเกมเนี่ย
0: ก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงพักครึ่งนะของการแข่งขัน
1: ค
0: ู่ระหว่างปัตตานีกับทางประจวบนะครับซึ่งปัตตานีก็มาเล่นในสนามตินสุรานนท์สนามกลางนะครับก็สนามตัวเองไม่ผ่านก็มีแถลงการจากสมาคมในวันนี้เลยในเรื่องนี้
1: ใช่ครับ
0: ยังไงบ้าง
1: ก็สมาคมเนี่ยได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วก็กำชับให้ผู้คุมแข่งขันเนี่ยรวมถึงผู้ตัดสินแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงสมาชิกของแต่ละสโมสรเนี่ยช่วยดูแลเรื่องระเบียบการแข่งให้เรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าระวังความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะพี่แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญคือมาตรการด้านความปลอดภัยต้องเน้นเป็นพิเศษเลย
0: ก็เขียนหนังสือเขียนจดหมายมาค่อนข้างจะกลางๆมากเลยนะก็ไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนะแต่ก็หมายถึงเรื่องนี้แหละว่าให้ระมัดระวังอะไรต่าง
1: ๆ
0: แต่ว่าก็เหมือนกับว่ามันไม่มีกฎชัดเจนว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องห้ามใช้ช่วงพักครึ่งยังไงหรือว่าช่วงอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจแหละมันบางทีมันก็ละเอียดที่จะเขียนกฎไปแบบยาวเฟ้ยเนี่ยแต่ลักษณะก็ต้องปฏิบัติเอาเอง
1: ใช่คือเขาก็ไม่ได้ระบุว่าต้องห้ามอย่างนี้อย่างนี้นะแค่เขียนมาว่าให้ปฏิบัติตามการขันและมาตรฐานของฝ่ายจัดการขันอย่างเคร่งครัดนะพี
0: ่
1: ก็ค่อนข้างที่จะ

0: ว้างไปนิดหนึ่ง
1: ก็ไม่รู้ว่าไอ้มาตรฐานไอ้ระเบียบมันเป็นยังไงอยู่กัน
0: ก็ห้ามไปเลยสมมติครึ่งพักครึ่งห้ามเอารถอะไรมาวิ่งต
1: ้
0: องวิ่งก่อนเกม
1: กลอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่
1: แต่ผมว่าคงไม่มีเขียนถึงขนาดนั้นหรอก
0: ใช่ครับเพราะว่
1: า
0: ก็คงไม่คิดว่ามันจะเกิดแบบนี้นะพี
1: ่ครับ
0: ก็เป็นภาพที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานแล้วก็สื่อต่างประเทศหลายๆสื่อก็เอาไปออกกันนะพี่เมื่อวานเนี้ย
1: ใช่เพราะว่าแอนด์ทาวเซนต์ก็เป็นนักเตะระดับอินเตอร์แล้วก็ดังใกล้ระดับโลกเหมือนกันแหละเพราะแค่มาจากพรีเมียร์ลีกเลยนะก็พวกสื่ออังกฤษอะไรมันก็ตีข่าวไปก็โอ้โหแล้วมันมีดันมีภาพเห็นด้วยไงมันก็สื่อได้ชัดเลย
0: สื่ออังกฤษบอกว่าเป็น crazy scene shocking moment เลยนะพี
1: ่
0: เป
1: ็
0: นโมเมนต์แบบช็อกเลยที่แบบภาพทาวเซนต์เนี่ยโดนรถปลดหญ้าเนี่ยทับอะครับ
1: SNS ของอัมซ่าสามวันแรกก่อน
0: เดี๋ยวผมไปอ่านนิดนึงบอกว่าภรรยาของอดัมไม่ขยับอาร์มซ่ามาแล้วงอนพี่รูดี้5เดือนแล้วครับแถมงอนพี่เจมด้วยบอกว่างอนพี่เจมหนักมากเลยพี่จ๋าเดือนสิงหาวันที่30เนี่ยจำได้ไหมลืมอ่านแชท SMS แล้วก็บอกว่ายังจำไว้ไม่มีลืมเตือนความจำครับส่วนน้องอาร์มซ่าต้องขออภัยด้วยนะพี่แล้วก็บอกว่านักเตะคนไหนเป็นเจ้าของ Facebook ครับตอบฮิโรทากะเมต้าครับเป็นมิตานะพี่
1: ไม่ใช่มีตาแล้วไม่ใช่มีตานะ
0: เป็นมีตาครับจากน้องอัมซ่าแล้วก็บอกว่ารบกวนถามพี่เป็นความรู้ครับปกติสนามฟุตบอลที่เมืองนอกเขาลดบทย่ามาบทช่วงพักครึ่งหรือช่วงนักบอลซ้อมหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ประเทศเราครับ
1: อ่ะก็กลับมาที่เรื่องของฟุตบอลไทยกันต่อแล้วก็กลับมาที่ของฟุตบอลในเช่นเกมอีกนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็เป็นการฟัดแข่งนัดที่สองนะในรอบแรกที่มี3นัดของทีมไทยของเราก็พบกับฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยเขาแพ้ญี่ปุ่นแค่2เม็ดเองนะ
0: ใช่ครับ
1: โดนญี่ปุ่นมา2ประตูแพ้มา0-2ไทยเนี่ยก็ชนะทางเติร์กเมนิสถาน2-3-2
0: 3-2ในเกมแรกคีกิสถาน
1: คีกิสถานพอด
0: ีครับ
1: นะครับก็มี3คะแนนถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยไทยเนี่ยน่าจะตีตั๋วที่2ไปเลย
0: ใช่ครับ
1: ฮ่องกงเขาเนี่ยแพ้มาเนี่ยเขาก็ต้องมาเก็บเลเวลที่ไทยแต่ดูฮ่องกงเล่นวันนี้แล้วเนี่ยเขานี่ก็มาทรงแบบโอกาสมาอุด3นัดเลยมั้งเพราะขนาดเจอไทยก็ไม่บุกเพราะเจอญี่ปุ่นเขาคงอุดอยู่แล้วแหละ
0: ใช่
1: แล้วญี่ปุ่นก็ยิงเขาไม่ได้เยอะด้วยนะ
0: ญี่ปุ่นกว่าจะได้ลูกแรกก็ท้ายครึ่งแรกแล้วก็ลูก2ก็ท้ายครึ่งหลังนะพี
1: ่ปรากฏว่าแหมการว่าผมมาดูทรงอีกทีเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะยังงงอยู่ว่าทำไมญี่ปุ่นยิงได้น้อยเสร็จคนแรกวันนี้เป็นไงครับ
0: ก็วันนี้เนี่ยเรามีเปลี่ยนแปลงครับก็ส่งทางด้านของวอลุ้นน้อยสีเนี่ยวันนี้เป็นสำรองครับแล้วก็มีเจฮานาฟินมามะลงตัวจริงมีทางด้านของชาววิสแซ่เล้าครับประตูก็เป็นสำรับโพสมันเหมือนเดิมวันนี้นอกนั้นเนี่ยก็จะเกือบชุดเดิมหมดเลยครับที่ลงวันนี้เนี่ยจะมีรู้สึกจะมีเปลี่ยนอยู่2ตำแหน่งนะพี่อุสมาเทียมคำวันนี้ลงตัวจริงครับแล้วก็ทางด้านของปริพันธ์เนี่ยวันนี้สำรองเหมือนเดิมแล้วก็ลงมาเปลี่ยนเกมช่วงท้ายครึ่งแรกนะพี
1: ่ก็คือวันนี้ไม่มีเจ้ายศกรบุรพา
0: พัก
1: กลับมาเล่นให้ชลบุรี
0: ครับ
1: ก็มองว่าถ้าโดนนี่โหอาจจะหืดไปได้เพราะว่าแกก็ลงมาปั้นเกมได้เยอะนะเกมที่แล้ว
0: ใช่
1: ก็พอไม่มีวันนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ไปโดนไปก่อนด้วย
0: ครับ
1: ก็เลยแบบเอาละก็เริ่มเกรงกันแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเหมือนกับว่ามาเจอช่องที่ฮ่องกงเองเนี่ยเขาตั้งรับแล้วก็เคลียร์บอลเก็บบอลไม่ได้เลยแล้วเขาก็ไม่เล่นเทสกับไทยด้วยไม่รู้ว่าหมดแรงไปไล่ญี่ปุ่นเยอะเปล่าดูเล่นซึมๆนะ
0: ดูแล้วเสื่องๆอยู่น
1: ี่แล้วก็แบบด้านข้างเนี่ยทางฮ่องกงเนี่ยก็เปิดให้เราเล่นแบ็คก็เติมได้ตลอดอะทั้งฝั่งอัตพลทั้งอะไรเนี่ยนะฮะหรืออุสมานเองก็ดันสูงขึ้นไปนะ
0: ใช่
1: แต่ว่ามันเหมือนว่ายังไงอ่ะมันฝั่งซ้ายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทางริมเส้นจริงจังไม่ได้ครอสโคดวังพอโดนไปก่อนเนี่ยก็เลยปรับจังหวะโดนเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: ทางสิทธิอะไรนะ
0: ทางด้านของชานน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใครนะกัปตัน
0: อ่
1: ะ
0: ชนพัฒน
1: ์ไม่ใช่อีกกองกลางอ่ะ
0: สิทธาบุญล่า
1: เนี่ยสิทธาบุญล่าเนี่ยเป็นดับเบิลพาสพลาดเบาไป
0: ครับ
1: ไม่ถึงชนพัฒน์ ก็เลยโดนฉกลากไปยิงอย่างมิดฟิลด์ซึ่งฮ่องกงเนี่ยใช้ตัวอายุเกินถึง3คนนะแล้วเหมือนจะมีตัวต่างชาติ
0: เฮโลกอนคาเวส40ปีกัปตันทีมกองหลังนะพี
1: ่ไม่ไอผิวสีนี่ผิวสีคนนึงอ่ะกบูชูชูเนี่ยอะไรเนี่ย
0: ไมเคิลไมเคิลอูเดบูรุซอ
1: แต่คนภาคก็แล้วเขาภาคอูเดบูรุซอนี่อะไรนี่เลยนะเขาไม่ได้ภาคไมเคิลเลยนะ
0: เป็นไมเคิล
1: โอ้โหจะเรียกให้มันยากทำไมแต่ว่าผมว่าเรียกไอ้นั่นก็ดีอะไรนะขออีกที
0: ไมเคิลอูเดบูรุซออ
1: ูเดบูรุซอเนี่ยแกประมาณว่าถ้าไปเรียกไมเคิลเนี่ยอาจจะงงว่าไอ้เก็บมาจากประเทศไหนวะแต่พอพูดชื่อนี่รู้เลยมาจากแถวไหน
0: แอฟริกา
1: ก็เป็นอายุเกิน
0: ครับ
1: ซึ่งตรงคู่มิดฟิลด์เขาก็ใช้เต็มตัวโคต้านะมาใช้ก็ดูเหมือนจะดีแต่ว่าปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาสู้ไทยไม่ได้นะครับถ
0: ้
1: าเราเก็บตกได้แล้วพอไม่เพลสเงี้ยเข้าทางไทยแล้วก็ชุดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแต่ละคนยิงกันดียิงกันคม
0: โดยเฉพาะลูกแรกนะพี
1: ่ลูกแรกก็ต้องชม
0: ภารกิจ
1: ช่วงมึงปักวันนี้ก็แผงฤทธิ์แล้วนะครับคือมีช่องแล้วตะบันยิงเลยก็ผมว่าบอลเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสไตล์โค้ชนะเพราะว่าโค้ชวังเนี่ยแกเป็นจอมยิงไกลคนหนึ่งสม
0: ั
1: ยแกเล่นเนี่ยถ้าใครจำเอเชียนเกมได้อันดับ4แล้วก็ยิงเกาหลีใต้ตกรอบได้โกลเด้นโกเนี่ย
0: ยิงฟรีคิกลูกนั้น
1: ก็นั่นคือลูกประวัติศาสตร์ที่ทำให้ทุกคนในประเทศไทยรู้จักธวัชชัยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาจะมาเป็นธวัชชัยที่ยิงแบบนั้นเนี่ยเขาก็เล่นแบบเนี้ยสไตล์แบบนักเตะยิงแถว2ก็เรียกว่าเป็นตัวยิงไกลที่ดีก็กลายว่านักเตะเนี่ยอาจจะได้รับคำสั่งหรือว่าสไตล์โค้ชมาแบบนี้ว่ามีช่องมายิงเลยสั่งได้เลยเข้าระยะทำการหลายคนก็ยิงไกล
0: อย่างก่อนได้ลูกแรกเราก็มีจังหวะ ยิงไกลไปสัก2ครั้งนะพี
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณสามารถเทงคำยิงลูกนึงเนี่ยเข้ากรอบด้วยโดนเซฟก่อนที่เนี่ยธนกิจมายิงเข้าไป
1: เพราะว่าคุณสามารถเวลาการเล่นชุดใหญ่เนี่ยก็แปะไปแปะมา
0: เล่นทางซ้าย
1: ยิง
0: วันนี้เนี่ย
1: แปะแล้วแปะอีกวันนี้ยิงเว้ย
0: ใช่วันนี้โดนเหมือนส่งมาเล่นปีกซ้ายเลย
1: แสดงว่าโค้ชเนี่ยต้องไม่เหมือนกันโค้ชก็ต้องสั่งมาแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วเหมือนธนกิจเนี่ยก็กล้ายิงจนเข้าจะได้แล้วโอ้โหยิงอย่างสวยแล้
0: ว
1: นี่ไม่รู้ลูกรักเลยหรือเปล่าคือปริพันธ์เนี่ย
0: ปริพันธ์วงศา
1: ก็หรือว่ายิงทุกนัดที่ลงมาแล้วก็จะเนี่ยได้โอกาสเมื่อไหร่ก็ส่องได้เลยเนี่ยมันก็เป็นประตูนี่เผื่อยิงแซงกองหน้าไปแล้วนะ
0: ยิง3ลูกเลยพี
1: ่สองนัด3ประตูได้ถ้านับเวลารวมนี่ก็เล่นน้อยกับใครเลยนะยิง3ลูกเนี่ย
0: ลงเล่นไปประมาณ60นาทีนะพี่เพราะนัดที่แล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนาทีประมาณ40นาที
1: ไม่เกินนี่เพราะว่าครึ่งหลังมัน45ม
0: า
1: บวกครึ่งแรกอีก10
0: ใช่
1: ก็มานัก
0: 55
1: 60นาที60บวกของเก่า30
0: ใช่
1: ก็ประมาณ90นาทียิง3ประตู
0: ใช่
1: นะครับก็ดีกว่าชัดเจนในครึ่งหลังก็มาได้เร็วอีก 2-1 แล้วฮ่องกงเหมือนกับเพราะว่าไม่มีพิษส่งแล้วเหมือนเกมลุกเขาไม่มีเลย
0: ถอดใจ
1: รอโดนก็ยิงแซงจนยิงไปถึง 5-1 ผมไม่แน่ใจว่าสกอร์เยอะสุดในเอเชียนเกมที่เราเคยยิงได้ป่ะนะ
0: เอเชียน
1: ยังไม่เคยเห็นว่ายิงระดับนี้มาเลยนะเอเชียนเกมนานแล้ว
0: น่าจะมีที่เราเคยแชร์ตีมอ60นะ
1: พี่ที่มอไปแข่งเอเชียนเกมเขาด้วย
0: ที่อินชอนเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนแล้วปี2014นะ
1: สรุปสถานการณ์หน่อย
0: ก็ตอนนี้ไทยเนี่ยลงเล่น2นัดครับก็ชนะรวดเลยมีทั้งหมด6แต้มยิง10ประตูเสีย3ลูกบวก7ตอนนี้ประตูได้เสียส่วนญี่ปุ่นกับคีกิสถานเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นก็ชนะ1ครับมี3แต้มเดี๋ยวตอนเย็นจะเล่นกับคีกิสถานก็ไทยเนี่ยก็น่าจะเข้ารอบเกือบจะ 100% แล้วนะพี
1: ่
0: เพราะว่าก็ชนะ2นัดรวดแล้วประตูได้เสียเนี่ยถือว่าเยอะเลยเดี๋ยวนัดหน้าจะเจอกับญี่ปุ่นนัดสุดท้ายในวันพุธหน้าเวลา 17:30 นาที
1: คือไม่ร้อยเนี่ยคือว่าถ้าเกิดคีกิสชนะญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาชนะอีกนัดเนี่ยมันจะแล้วญี่ปุ่นชนะไทยเนี่ย
0: มันก็จะ6แต้มเท่ากัน
1: มันจะเป็นงูกินหางได้แต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าเป็นไปได
0: ้น่าจะยากครับ
1: ที่จะไปชนะญี่ปุ่นก็เอาเป็นว่าถึงตอนนี้เนี่ยมองว่าเราเข้ารอบแล้วก็ไปวัดที่1ในสายญี่ปุ่นไปเลย
0: นัด
1: สุดท้ายเดี๋ยวดูว่าญี่ปุ่นฟอร์มขนาดไหน
0: ก็ญี่ปุ่นวันนี้ประตูได้เสียบวกแค่2ถ้าชนะเนี่ยต้องยิง5ลูกนะพี่ถึงจะเท่ากับเรา
1: ครับ
0: แล้วก็ สถานการณ์ของอีกกลุ่มที่เรามีโอกาสจะต้องเจอเนี่ยในกลุ่ม B ก็ตอนนี้จ่าฝูงเป็นอิหร่านครับ4แต้ม2นัดแล้วก็จีน4แต้ม2นัดส่วนเกาหลีเหนือกับ UAE เนี่ยยังไม่มีแต้มแต่ว่าจะแข่งวันนี้นะพี่

0: สายนั้นก็ถือว่าแข็งโป๊ก
1: อิหร่านกับจีนนะพี่
0: อิหร่านจีนหรือเหนืออะไรพวกนี
1: ้
0: โอ้โหใครหลุดมาก็แข็งแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอิหร่านก็หรือว่าชื่อเขาก็การันตีมันก็แข็งที่สุดอยู่แล้วคือถ้าเป็นที่สองได้สมมติไปเจอจีนนี่ก็อาจจะดีซะกว่าเพราะเราเจอจีนแล้วเราไม่กลัวแต่จีนชุดนี้เขาดีนะ
1: ใช่ครับ
0: จีนเขาแบบไปเก็บตัวยุโรปแล้วก็เตรียมทีมมานานเนี่ยก็ชุดเนี้ยเผลอๆดีกว่าทีมชาติชุดใหญ่อะ
1: วันนี้ก็เสมอกับอิหร่านด้วยครับ0-0
0: ก็ถ้าที่หนึ่งได้ก็เบาหน่อย
1: ใช
0: ่แต่ว่านั่นแหละเจอญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเจอนัดสุดท้ายแต่ว่าถึงตรงนั้นถ้าวันนี้ญี่ปุ่นเข้ารอบแล้วเกมสุดท้ายก็มีโอกาสที่จะพักตัวจริงนะพี่
0: ก็เหมือนกันแต่ผมว่าเราก็ต้องหมุนบ้างแหละ
1: ครับ
0: เหมือนยศกรเองอะไรนี่ก
1: ็น่าจะพัก
0: พักไปเลยอย่างเงี้ยยังไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยก็ผมว่าถ้าในเจอญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องกลัวแพ้เพื่อว่าจะตกรอบเนี่ยสมมติสถานการณ์มันมาตามที่คาดไว้นะ
1: ครับ
0: แล้วเล่นไม่มีความกดดันเท่าไหร่เนี่ยเราก็อาจจะทำได้ดีก็ได้นะ
1: เราอาจจะสู้ได้เพราะว่าญี่ปุ่นก็นักเตะชุดนี้ก็อายุยังน้อยนะพี่ถ้าเทียบกับนักเตะในชาติอื่นๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยใช้ U21เองชาติอื่นเนี่ย U23
0: SNS นะครับบอกว่าเห็น U23ชุดเอเชียนเกมรูปร่างสูงใหญ่หนาหุ่นมีความหวังถึงรอบรองแน่จืดเองจากคุณจืดเองก็มีวันนี้ผมว่ากิจพักก็ลงมาเนี่ยมันช่วยได้เหมือนกับว่าซ้ายเขาเนี่ยทะลุทะลวงเปลี่ยนลงมาแล้วเอาพลเอกไปอยู่ซ้ายที่ข้างถนัด
1: ครับ
0: มันก็เหมือนว่าเหมือนอุสมานเนี่ยแกไม่ค่อยขึ้นซ้ายเติมไปทางเส้นเท่าไหร
1: ่
0: แกไปเข้าใน
1: อินเวิร์สส่วนใหญ
0: ่มันก็เลยว่าคือเหมือนจะขึ้นข้างขวาฝั่งเดียวอ่ะทวิตนี้พอมีซ้ายด้วยขวาด้วยเนี่ยมันก็ทางแนวรับของฮ่องกงให้กว้างขึ้นก็ต้องปิดทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลย
1: ครับผม
0: แล้วจริงๆแล้วคุณเซนเตอร์เขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยสกัดวุดวัดแล้วก็พลาดหลายครั้งเนี่ย
1: คือเตะทิ้งก็เข้าทางระบบนะเว้ย
0: ก็เหมือนกับดูแล้วน่าจะลงตัวชุดที่ว่าซ้ายให้พลเอกเล่นเลยดีกว่าว่าแกแบ็คซ้ายธรรมชาติแล้วแกดันสูงได้
1: ใช่ครับ
0: ส่วนปริพันธ์เนี่ยดูแล้วซ้ายแกจะคมกว่าชั่วโมงนี้คมกว่าชวันวิทย
1: ์ใช่ก็ลงมาเล่นทางขวาแล้วเวลาตัดเข้ากลางแล้วยิงด้วยซ้ายเนี่ยได้ลุ้นตลอดเลยพ
0: ี่ยิงชวันวิทย์ช่วงแรกก็ทำได้ดีนะแล้วก็ยิงได้ลุ้นหันมาอีกทีอดนเปลี่ยน คนเปลี่ยนแล้วแก
1: มีจังหวะ
0: สิงแล้วแกไม่เปลี่ยนด้านข้างแกออกไปทางฝั่งอีกฝั่งเลย
1: มีโอกาสยิงลูกนึงแล้วพอไม่ได้ก็โดนเปลี่ยนเลยนะพี
0: ่อันนี้เขาบอกปริพันธ์เนี่ยธนกิจเนี่ยในคาร์ดมีบริรัมยิงไกลประจำตั้งแต่เด็กแล้วก็คืออาจจะอธิบายเหตุผลที่ผมพูดถึงเรื่องว่าเป็นคาแรคเตอร์โค้ดหรือเปล่าเนี่ยก็ผมก็ยังมองอีกว่าโค้ดวังเขาก็ต้องเอานักเตะที่มีคาแรคเตอร์ที่สไตล์แกคือว่ายิงไกลได
1: ้ครับ
0: แต่เล่นกลางยิงพวกยิงแถวสองดีๆเนี่ยเอาไว้แกก็เลยส่งมาแล้วก็สั่งให้ยิงแล้วแกเอาไว้มันก็ต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรสไตล์ของโค้ดด้วย
1: แบบที่เคยโค้ดเคยเล่นมา
0: แต่ว่าสองคนเนี้ยมันก็มีที่เด็ดตรงนี้ด้วยจริงๆนะคร
1: ับ ข้อความจะบอกว่า
0: ธนกิจเด็กสร้างเรือมยูไนเต็ดแบกอายุกี่ปีครับเล่นดีสุดเลย
1: ธนกิจนี่น่าจะเพิ่ง19เองนะพี่
0: เขามีรายชื่อมาให้อยู่นะเซฟไว้คือส่วนใหญ่แล้วเด็กชุดนี้มันจะ2004
1: ครับ
0: ธนกิจนี่2004-2005
1: เพิ่ง20เมื่อเดือนตุลาครับธนกิจชนบางปักเกิดปี2006ครับ6ตุลา2006ก็ตอนนี้20ปี
0: หนึ่งเซฟเนี่ยนะ2006
1: ใช่ครับเด็กสุดชุดนี้จะเป็นวิชั่น
0: 19ว่ะอย่างเงี้ย19 20ไปดิ
1: ใช่ครับวิชั่นอินาลาเนี่ย19ปีครับ
0: 19 20ก็ถือว่า20แล้วมั้ง
1: ธ
0: นกิจอ่ะ
1: ธนกิจนี่20แล้วครับ
0: เพราะกันยาเนี่ยใช่มั้ยเอเซฟนี่มันกันยาหรือตุลา
1: เป็น
0: ตุลากันยากันยานี่มันเดือนเกิดเขาพอดี
1: ธนกิจนี่20แล้วครับ1กันยา20แล้วครับ
0: ใช่ก็มีน่าจะเขาเนี่ยอ่อนสุดเพราะ2006ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2004 2003
1: วิชั่นนี่2007นะ
0: อ๋อ2007เองมีคนหนึ่ง
1: วิชั่นนี่อายุ19ไป

0: ปีครับจากแบงคอกก็ส่วนใหญ่ก็จะ22ปีครับทีมชาติไทยทุนนี้ที่ประสบการณ์เยอะสุดก็เป็นพิชิตชัยครับ23ปีกับชมพัฒน์บุญเลิศครับประตู
1: พี่เจมส์ข้อความที่3ผมแต่งกรอนอ่านแล้วเป็นบรรพับเลยครับว่า
0: เดี๋ยวอ่านให้ใหม่ครับเดี๋ยวชั่วโมงเวลาครึ่งชั่วโมง
1: หน้าอ่านได้อันละโอ้เนื้อหาแน่นนักกล้าขอเรื่องจีบสาวแยกเชียงใหม่ให้เด็กรุ่นนี้ฟังหน่อยฮะเบียร์กันเนอร
0: ์
1: ชอบจริงๆผมเล่ามา8รอบแล้วแกชอบส่งมาเนี่ยถูกใจ
0: ครับผม
1: เคยเอาไปทำบ้างยังถามจริงเบียร์กันเนอร์มันต้องใจถึงหน่อยมันแล้วต้องมีเซนส์ด้วยนะต้องเตรียมไว้ให้ดีทำหมดไปเอาไปลองทำดูก่อนแล้วค่อยมาขอให้ผมเล่าใหม
0: ่แยกเชียงใหม่นะพ
1: ี่แล้วพอเชียงใหม่ตรงนั้นน่าจะเป็นเชียงใหม่ภูคำเอ้ยไม่ใช่เชียงใหม่ภูคำเชียงใหม่ภูคำอยู่โซนนู้นไอเชียงใหม่ที่อยู่ตรงเส้นถนนนวมินทร์อ่ะข้างด้านหน้าแยกลินคำแยกลินคำจัดลินคำ
0: ครับก็ถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ลองไปใช้ที่นี้ด้วย
1: พักเบรกสักครู่นึง
0: ครับผม
1: เดี๋ยวมาว่าเรื่องไทยลีก1ไทยลีก2กันบ้างครับผลการขันเมื่อวานนี้แล้วก็เกมวันนี้มี4คู่เลยทีเดียวสำหรับไทยลีก1นะครับ
0: ครับ
1: อาจจะมีพักสักครู
2: ่สนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรคุณสุพรนนท์วันท่าขอนแก้วณวัฒน์ชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรคุณสุพรนนท์วันท่าขอนแก้วณวัฒน์ชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
1: อ่ะมาเบรก2นะครับก็มาไทยลีก2ก่อนแล้วกัน
0: ครับผม
1: ให้เกมสรุปให้หน่อยเมื่อวานนี
0: ้ก็เมื่อวานไทยลีก2เนี่ยมีลงสนามทั้งหมด4คู่ครับอ่ะ5คู่ครับก็คู่แรกเนี่ยเมื่อวานขอนแก่นครับก็ชนะปุริเทโร 2-0 ครับพลังการเนี่ยมาเสมอกับมหาสารคาม 1-1 เมืองทองครับเมื่อวานชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ด 1-0 ครับแล้วก็นครราชสีมาเนี่ยแพ้ชัยนาทธอนบิวต์1-2รวมถึงหนองบัววิชยะเนี่ยเมื่อวานชนะสตูล4-3ครับยิงเงิน7ลูกเลยคู่นี
1: ้ก็ในคู่เมืองการก็ถือว่าเป็นทีมที่ได้รับการจับตามองอยู
0: ่
1: ผลงานของอาจารย์ปาร์คปาร์คฮังซอของเรา
0: จริงๆเมื่อวานนี้
1: กำลังมาคือนำมาแต่ไก่โหแล้วก็นำจะจบอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็เห็นมันก็นำแล้วแต่ก็นิ่งนะแต่ก็นึกในใจว่านี่มันนิ่งนานไปนี่เสียวได้นะแล้วสุดท้ายก็เรียบร้อยยางแตกจริง
0: ๆโดน
1: สารคามสัดโป้งเข้าไปนาทีเท่าไหร่นาทีอ้าวทำไมไม่ขึ้นเวลาตายตายตายแต่ท้ายเกมผมว่ามีประมาณ8-5
0: ครับ
1: หน้าจะมี8-5มีอ่ะเมื่อวานนี้หามหาสารคามมายิงไล่กาญจนบุรีขึ้นมาแล้วทำไมไม่ขึ้น
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แต่ว่าเกมที่แล้วก็เสมอมาพี่พลังการเนี่ย 1-1 เหมือนกันครับ
1: ที่ปาร์คแกบ่น
0: อ
1: ่ะว่าอาจารย์ปาร์คแกบ่นว่าพูดสินหน้าไหลเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งผลเสมอเนี่ยก็ทำให้เมืองการเนี่ยแม้จะยังไม่แพ้ใครหนักเสมอไป3นัดเข้าไปแล้วก็เลยมีแค่6คะแนนอยู่
0: ยังอยู่อันดับ7นะพี่อ
1: ยู่อันดับ7ของตารางนะครับทีมมาแรงจริงๆในชั่วโมงนี้แล้วผมดูนั่งดูอยู่เนี่ยผมชอบสตูลนะสตูลเนี่ยเล่นดีตัวนอกอะไรแกก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแต
0: ่
1: เมื่อวานเรียบร้อย
0: แพ้ครับเมื่อวาน
1: เมื่อวานนี
0: ่ก็
1: ไม่รอด
0: บุกไปแพ้หนองบัว4-3ครับ
1: แล้วหนองบัวนี่เขากำลังมาหนองบัวนี่เก่งชุดใหญ่ชุดเล็กนะวันนั้นนั่งดูผลงานหนองบัวชุดอยู่21ตัวนี้ก็กลับมาแข่งแล้ว
0: ก่อนนี้

0: ก็เคยเป็นแชมป์มา
1: เยาวชนยิงท่าเรือไป6มั้ง60เนี่ยโอ้เสียเลยท่าเรือทีมใหญ่ทีมยู20โดนหนองบัวยิงเป็นเสละตุ้มไปเลยเนี่ยทีมใหญ่นี้ก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็น่าสนใจหนองบัวเนี่ยคือชนะ2เสมอ1แพ้1จะสตาร์ทแบบกระท่อนกระแท่นหน่อยแต่เริ่มมาแล้ว
0: เดี๋ยวผม
1: อะไรกัน
0: พลังการเนี่ยเมื่อวานโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมครับเวลานี่น่าจะนาทีที่84พี
1: ่
0: สัสราพงศ์ครับ
1: ประมาณนั้นช่วงนั้นแหละเทโรนี่เม็ดเดียวจอด
0: ไม่ใช่2ประตูครับเมื่อวานแพ้ขอนแก่น 2-0 พลังการนี่เสมอ 1-1 ครับแล้วก็วันเมืองทองเนี่ยชนะเชียงใหม่ 1-0 เมืองทองนี่ก็นัดที่แล้วในบ้านก็ชนะนะพี่
1: โคราชเริ่มจะอาการไม่ค่อยดีแล้ว
0: โคราชนี้เมื่อวานก็แพ้แล้ว
1: แซงซึ่งพลังหนุ่มพวกเขานี่กำลังเริ่มจะแผงฤทธิ์ปีแล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างดีนะแต่ปีนี้เนี่ยถ้าแบบกระดูกเก่าขึ้นเนี่ยผมว่าชัยนาทน่าจับตามองเหมือน
0: ชัยนาทนี่ตอนนี้นี่อยู่กลางตารางนะครับ
1: ขอนแก่นก็มาแรงนะครับก็ขยมเทโรไป2เนี่ยก็ตอนนี้ก็ขึ้นนำเป็นจ่าฝูง
0: ครับ
1: นะวันนี้จะเป็นสงขลาพบเมืองเลยพัทยาเจอแพร่เกษตรศาสตร์เจอนครปฐมแล้วก็อุตรดิตถ์เจอจันทบุรี
0: เป็น
1: สี่คู่เมื่อมันพุทธเนี่ยผมไปที่จันทบุรีมา
0: วันนั้นชนะเกษตร2-0
1: ไปร้านกาแฟเจอนักเตะอิหร่านเข้าออเดอร์ใหม่เข้ามานะครับก็เป็นผู้เล่นแนวรับแล้วก็มิดฟิลด์ด้วยก็ชนะเกษตรศาสตร์ไป2ก็มีโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นคุมทีมนะ
0: ครับผม
1: ก็เหมือนจะกระเตงพวกนักเตะพีทีระยองทีมเก่าก็แล้วโคราชกับไปโดยเฉพาะคู่บุญเอามาดูออตร่านี่แกลากไปอยู่ด้วยในจันทบุรี
0: ไปร่วมงานกันที่นู่นอีกทีนึง
1: เออก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะแซงผ่านทางอุตรดิตถ์ได้ไหม
0: ฟอร์มก็ถือว่าดีด้วยครับ3นั้นเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้1กับจันทบุรี
1: เนี่ยผมว่าน่าจะพอเอาอยู
0: ่วันนี้ก
1: ็อันดับไล่ๆกันอุตรดิตถ์อันดับ10จันทบุรีอันดับ12แต่ปัญหาคือช่วงหลังอุตรดิตถ์สนามมันก็เละตุ้มเป๊ะเวลาม
0: ี
1: ฝนเหมือนกันฝนเยอะ
0: แล้วมันก็อาจจะเ
1: กมเนี่ยมันก็เลยผันผวนนิดนึง
0: ครับ
1: แต่ผมว่าน่าจะยันอยู่นะชอบใครไทยลีก2
0: วันนี้ผมชอบวันนี้มีสงขลานะพี่เจอเมืองเลยเล่นในบ้านสงขลาผมว่าน่าจะเบียดชนะได้วันนี้แต่เมืองเลยเนี่ยช่วงหลังก็อยู่อันดับ5ตอนนี้3นั้นเนี่ยชนะ2แพ้1เพิ่งแพ้เกมล่าสุดนะพี
1: ่ขายังไงไม่ต้องลดบทลงเลยนะวันนี
0: ้ใช่วันนี้ก็เตะที่ สนามทินัสสุรนนท์เหมือนเดิม น่าจะกำชับเป็นอย่างดี
1: เอาก่อนเกมพอ
0: น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สนามนี้ไหมพ
1: ี่ก็ใช่สิ มันต้องสนามของทินัสสุของสงขลาอยู่แล้วแหละ
0: ครับส่วนคู่เกษตรกับนครปฐมเนี่ยเกษตรก็ฟอร์มไม่ดีนะพี่แพ้รวดเลยนครปฐมวันนี้ไปเยือนก็เสมอมาทั้ง3นัดเหมือนกันครับวันนี
1: ้เกษตรก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแหละเพราะเขาหลังจากหมดยุคตัวโน่ไปเขาก็กลับมาอีหลบเดิมเขาไม่ค่อยมีทุนไม่ค่อยมีเงินจ้างผู้เล่นดีๆเท่าไหร
0: ่
1: ก็โคราชก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันปีนี้ก็หนักเหมือนกันแหละโคราชอีกหนึ่งทีม
0: โคราชตอนนี้นี่อันดับ16นี่ยังไม่ชนะเหมือนกันครับ
1: อ่ะก็ข้ามไปที่ไทยลีกสรุปผลเมื่อวานก่อน
0: ไทยลีก1เมื่อวานเนี่ยลงสนาม3คู่ครับก็ราศีสไลด์เสมอกับลำพูน 1-1 ปัตตานีครับก็เมื่อวานเหลือ10คนด้วยแพ้ประจวบไป 0-3 เลยส่วนอีกคู่เนี่ยเรียกว่าพลิกล็อกก็ได้เมื่อวานเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด 0-1ก็เมื่อวาน
1: จริงถ้าผมพูดถึงคู่พลิกล็อกเนี่ยก็ต้องเริ่มที่เชียงรายกับทาง
0: ศรีสะเ
1: กษนะช่วยก่อนนะซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเงียบเลย 0-0 ทำอะไรกันไม่ได้ครึ่งหลังก็เงียบอีกนึกว่าจะจบแล้วแต่ไหนได้ระหว่างที่จะจบนั่นเองสกอร์ก็กระเด้งมาขึ้นทางฝั่งของศรีสะเกษนะ
0: อเล็กซ์เมอร์มอสยิงนาทีที่ 90+2 ครับท้ายเกมเลย
1: เจ็บเลยเนี่ยโอ้โหเสียหั่นก็นอนก็อักเลือดเดี๋ยวบางวันนี
0: ้จริงๆเกมก่อนนี่เพิ่งเสมอบุรีรัมย์มาได้ไม่เชียงราย
1: ก็อย่างเท่เลยโอ้โหแฟนชาวเหนือนี่ปิ๊กสุดยอดเว้าภาษาเหนือเต็มเลยผมไปดูคอมเมนต์เนี่ย
0: เมื่อวาน
1: กลับมาที่ในบ้านโอ้โห คนละฟอร์มเลย
0: แล้วกลายเป็น
1: แพ้ศรีสะเกษยังไม่ชนะใครด้วย
0: ใช่ใช่แพ้มารวดเลยวันนี้ชนะได้ครับ
1: คืออยู่ท้ายตารางอ่ะศรีสะเกษนะช่วยนี่แล้วก็เรียกว่าสถานการณ์ในทีมก็ชุลมุนวุ่นวายไปหมดเหมือนกับจะยกเลิกสัญญาผู้เล่นอะไรอีกอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เท่ากับว่าเมื่อวานเนี่ย2ทีมจากศรีสะเกษเนี่ยได้แต้มทั้งคู่นะพี
1: ่
0: เราเพราะว่าราศีสลายก็เสมอลำพูนได้ก็เป็นแต้มของแรกของราศีสลายเหมือนกัน
1: คือลำพูนยิงนำได้ก่อนในครึ่งแรกอะนะแต่ว่าในครึ่งแรกสักไม่กี่อึดใจสัก 5-6 นาทีเนี่ยราศีสลายก็มาไล่ตีเสมอได้นะครับ
0: ตีเสมอช่วง
1: แต่ครึ่งหลังก็ไม่มีสกอร์เกิดขึ้น
0: ครับ
1: แต่ในคู่ผมนั่งดูอยู่ยาวๆเนี่ยจะเป็นคู่ประจวบปัตตานีประจวบ
0: ก็เป็นเกมที่กินทัศนนนท์เมื่อวานเล่นยังเล่นสนามกลางอยู่อ่ะเล่นสนามชั่วคราวอยู่สำหรับปัตตานี
1: จุดเปลี่ยนเนี่ยมันไปอยู่ที่ประตูที่สองซึ่งพอหลังจากประจวบนำแล้วเนี่ยปัตตานีก็พยายามจะเร่งๆอยู่ก็ปรากฏว่าจังหวะขึ้นโขกกันเนี่ยหรือขึ้นสกัดบอลเนี่ยเหมือนก็เป็นคอร์เนอร์นะ
0: ครับ
1: แล้ว VR ก็ทักมาว่าเพื่อนปัตตานีมีไปดึงหรือไปเหนี่ยวหน่อยแล้วผู้สินไปดูก็ให้เป็นจุดโทษพอจุดโทษกำลังจะให้จุดโทษก็ไม่มีอะไรผู้เล่นประจวบประท้วงว่าเอ้ามันต้องใบเหลืองด้วยดิจังหวะนี้ใบเหลืองด้วยเหมือนแกเหลืองอยู่แล้ว
0: แล้วก็โดนเหลืองสอง
1: เออเป็นเหลืองแดง
0: เป็นแดงก็เป็นกิรติเจ้าของแดง
1: ก็โดนลูกโทษโดนเหลืองโดนแดงด้วยแล้วก็โดนยิงเข้าไปเป็น 2-0 เข้าไปอีกเนี่ยก็จบเลยก็กลายว่าโดนอีกเม็ดเป็น3
0: ครับ
1: ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่เชียร์บอลให้ระวัง VR ช่วงนี้นี่พูดง่ายว่าแตะไม่ได้โดนไม่ได้นะ VR
0: ขยันทำงานเหลือเกิน
1: คือแบบโดนนิดโดนแตะหน่อยเนี่ย VR ทักทันทีอ่ะแล้วที่พูดสินเวลาโดน VR ทักเหมือนจะสะดุ้งว่าไอ้ที่เป่าไปแล้วเนี่ย
0: ท
1: ำให้ตัวเองยืนใกล้เนี่ยไม่รู้ว่าหนักเบาอะไรแต่พอ VR ทักอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มั่นใจแล้ว
1: ไม่มั่นใจแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ตาม VR
0: ก
1: ็ต้องระวังอ่ะช่วงนี้
0: ใช่
1: VR นี่ทำงานดีเหลือเกิน
0: ขยันหน่อยนะพี่ช่วงนี้ VR เนี่ย
1: รู้สึกว่ามันมีปัญหาที่ว่าครั้งก่อนไม่ทำงานมั้ง
0: นัดแรกไม่มีเลย
1: ของชลบุรีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ชลบุรี
1: ที่แบบ VR พลาดแล้วก็ปล่อยผ่าน
0: เนี่ยเกมที่แล้วใช่พี่ในบ้านเจอระยอง
1: นี่ทำงานหนักเลยช่วงนี
0: ้แล้วก็
1: เอาทุกเม็ดเลย
0: มีเกมแรกก็มีดราม่าที่ไม่มี VR แล้วก็มีจังหวัดผิดพลาดนะพี
1: ่ก็บอกว่าช่วงนี้ VR มีอะไรก็คือนักเตะกองหน้าเนี่ยตอนเนี้ยคือต้องฝึกวิชา acting เป็นคือจะมาเตะอย่างเดียวอะไรแบบตามเกมดูบอลเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีละ
0: ต้องมี
1: ต้องแบ่งส่วนต้องมีส่วนหนึ่งที่ว่าเอาขาไปขวางเวลาเขาสกัดเวลาขึ้นใครมือไม้มาโดนนี่ทิ้งเลยนะ
0: ต้องฝึก
1: เพราะว่าเวลาดูภาพเนี่ยกับเหตุการณ์จริงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต่างกันอยู่แล้วเช่นว่าเวลาเตะจริงเนี่ยเวลากระโดดขึ้นเนี่ยมือไปโดนเนี่ยหรือเหนียวหน่อยแล้วปล่อยเนี่ยมันก็ผู้ตัดสินก็เนี่ยก็จะปล่อยผ่าน
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันเป็นภาพขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าหนักหรือเบาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงหน้าว่ามันเห็นแค่ภาพมันเป็นมิติเดียว
0: มันเห็นแค่โดนหรือไม่โดน
1: ใช่เขาก็ตัดสินเอาจากตรงนั้นว่ามือไปโดนแต่ส่วนใหญ่ผักแรงจนทำให้เสียการทรงตัวทำให้เกิดการไม่สามารถทำประตูได้ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเสียโอกาสในการทำประตูไปอะไรเงี้ยก็ดูไม่รู้หรอกเพราะมันหนักหรือเบาอ่ะแต่ว่าเวลาผู้สินยืนเนี่ยมันจะเห็นว่าเอ้ยไอ้นี่กระแทก
0: เห็นชัดกว่
1: าผักกระเด็นเลยเว้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นภาพเนี่ยเอามือไปแตะเนี่ยแล้วล้มไปเนี่ยมันก็ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่รู้ว่ามันหนักแค่ไหนแต่ว่าโดนแน่ๆแหละ
1: มันกองหน้าเนี่ยฝึกวิชาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ไปแล้ว
0: ถูกต้อง
1: คือจะมาเล่นแบบว่ากระโดดฟุบฟับฟุบฟับพุ่งมงอะไรอย่างเดียวเนี่ยไม่มีละถ้าเอาเป็นว่ากองหลังก็ต้องเรียกว่าทำงานยากขึ้นคือ
0: ต้องระวัง
1: เอาเป็นว่าผมเล่นกองหลังสมัยนี้ผมน่าจะโดนแดงทั้งนั้น
0: คือแค่แตะโดนเนี่ยเช็คแล้ว
1: คือแบบไปเผลอว่าไปเข้าบอลแล้วพวกยกขามาขัดเนี่ยต้องชักขากลับเลยนะ
0: ใช
1: ่จะก็สังเกตว่าผู้เล่นกองหลังในยุคใหม่เนี่ยเขาจะไม่เข้าสกัดบอลแบบ50-50อีกต่อไปแล้ว
0: ชงช่างไม่มีแล้ว
1: พอจะเข้าปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าผู้เล่นเนี่ยเตรียมทิ้งอ่ะ
0: เบรกรอเลย
1: มันก็ต้องเป็นไปอย่างหรือมือเนี่ยต้องล้วงกระเป๋าเก่งเลยนะไม่ใช่ก็ไม่มีกระเป๋าเกงสมัยนี
0: ้ยกมือขึ้น
1: ซุกไว้ในไข่อะซุกไว้ในเกงใน
0: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์นะ
1: เออ เมื่อก่อนจะมีอยู่ยุคนึงที่แบบแฮนด์บอลกันบ่อยอ่ะเวลาเข้าบอลปุ๊บเอามือควายหลังแล้วทิ้งตัวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ค่อยมีแล้วนี่
1: เพราะว่าเหมือนกับเมื่อก่อนมันยังไงอ่ะมันอาจจะไม่ VR เท่าไหร่
0: แค่แบบ
1: ไม่มีแต่ว่าแฮนด์บอลเนี่ยพอโดนมือเนี่ยไปแล้วก็เลยเก็บมือแต่เดี๋ยวนี้มัน VR ว่าเข้าบอลแบบไหนยังไงก็เลยไม่ค่อยแบบพับแขนแล้วแต่ต่อไปอ่ะซุกเลย
0: ซุกต้องแอบแล้วเพราะว่าถ้าโดนแตะตัวอันนี้เดียวเนี่ยอาจจะเช็คไม่เอาจุดโทษหรือเปล่า
1: เออหนักเลยนะครับ
0: ครับผม
1: คู่อีกคู่มีอีกคู่หมดยัง
0: หมดแล้วครับสำหรับไทยลีกเมื่อวานมี3คู่ครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลงสนาม4คู่ครับมีเกมดาร์บี้แมตช์ครับชลบุรีเจอบุรีรัมย์ตอน 18:00 นแล้วก็ระยองเจอกับราชบุรีครับตอน 18:00 นเหมือนกันแล้วก็คู่ 18:30 นเนี่ยเป็นสุโขทัยเจอกับท่าเรือแล้วก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นแบงคอกเจอกับ BG ปทุมครับวันนี้นี
1: ่
0: ชลบุรีก็ชลบุรีเนี่ยนัดที่แล้วก็เพิ่งแพ้ระยองมาครับส่วนบุรีรัมย์นัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับเชียงรายในบ้านมา 1-1 แต่ว่าบอลเอเชียก็เสมอมาเหมือนกันชลบุรีก็พักมาเต็มๆแล้วก็วันนี้จะมียศกรบุรพาด้วยและแถมได้เล่นในบ้านด้วยนะพี
1: ่
0: วันนี้เนี่ย
1: จะเดินทางหนักเหลือเกินผมว่าก็อาจจะสตาร์ทมานั่งสำรองหรือเปล่า
0: ครับก็เพิ่งกลับมาเลยพี่จากญี่ปุ่น
1: แต่ก็นั่นแหละโอ้โหเป็นเกมที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินเพราะเปิดบ้านรับบุรีรัมย์แต่ว่าบุรีรัมย์เองเนี่ยเวลาจัดทีมในลีกกับจัดทีมไปเล่น FC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาจัดไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เขาจะจัดไทยลงในลีกเยอะหน่อย
0: แ
1: ต่ว่าใน FC ก็จัดเต็มเหลือเหมือนจะเหลือสัตว์รักคนเดียวมั้ง
0: ใช่มีสัตว์รักคนเดียวนะกับเคนนี่ดูอาเคนเนดูโก
1: ้นั่นก็ไม่สามารถเรียกว่าไทยได้เต็มปากเท่าไหร
0: ่ลูกครึ่งนะพี
1: ่แล้วก็เหลือสัตว์รักอ่ะแต่พอเป็นเกมกับไทยด้วยกันแบบนี้ก็หลายคนก็จะได้ลง
0: ครับก็ตัวต่างชาติวันนี้น่าจะเป็นพวกสเตฟานชิมเมอร์เป็นปิโซลี่แล้วนี่นะพี่แล้วก็
1: ชิมเมอร์ในช่วงนี้กำลังฮอตนะ
0: ค
1: ู่เกมจะตัวเยอรมันใช่ไหม
0: ใช่ครับมาจาก
1: บุนเดสอ่ะบุนเดสอ
0: ่
1: ะ
0: ไฮเดนฮามพี
1: ่เดนฮามบุนเดสปีแล้วไฮเดนฮามเล่นบุนเดส
0: ใช่ครับ
1: ปีนี้ไปเหลือลิก้า2
0: ใช่ครับปีนี้ก็ตกชั้นไปแล้วก็ส่วนชลบุรีวันนี้ก็นักเตะน่าจะเป็นจากชุดที่แล้วก็จะมีทิสตองโดมีพิรพัฒน์นชยานัทพงศ์สายยาครับกองกลางอย่างชวัตวิชาติแล้วก็เรือไม้อิโตะส่วนกองหน้าเนี่ยวันนี้น่าจะใช้เป็นสเตโรจูเนียลงก่อน
1: ก็คือชลบุรีเนี่ยมีปัญหาทางแบ็คสองข้างซ้ายขวาค
0: ือทิสตองโดพิรพัฒน
1: ์แต่นักเตะไม่ใช่พิรพัฒน์เป็นใครนะเด็กรัชตะมั้ง
0: รัชตะหมอรักษา
1: ต้องดูว่าเขาจะปรับยังไงเพราะต้องโดเหมือนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยู่ในฟอร์
0: ม
1: แล้วเวลาแกดันนี่ก็จะโดนเจาะเวลาแกขึ้นแล้วลงไม่ทันแล้วเวลาแกคอสก็ไม่ได้แม่นอีก อะไรเงี้ยว่าก็ต้องดูว่าโค้ชอ้นเขาจะปรับยังไง
0: ครับ
1: ถ้าโดนเข้าไปอีกเยอะๆนี่ไม่รู้ฟางเส้นสุดท้ายเปล่านะแต่ก็ต้องดูลูกคืดว่าชลบุรีจะมีไหมแต่ทรงบอลเนี่ยก็หลายนัดแล้วมันไม่ได้จริง
0: ๆก็แพ้มา2นัดรวดนะพี่ชลบุรีเนี่ยวันนี้ก็เล่นในบ้านแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยลูกทีมของมาริโอซินวาเนี่ยเข้ามา3เกมก็ยังไม่ชนะเหมือนกันนะพี
1: ่
0: เกมแรกนี่เสมอเชียงรายเกมนัดที่2ก็ไปเสมอยะโฮมา
1: อ๋อนับยะโฮด้วยแต่นับยะโฮเดี๋ยวต้องบอกว่าเขาชนะเลยนะ
0: อ๋
1: อว่าเขาโดนใบแดง
0: เหลือ10คนเทสจะโทษได้วันนั้น
1: เออแล้วไม่แพ้แล้วก็ยิงตีเสมอได้ด้วยยิงเสมอตอน10คนด้วยใช่ไหม
0: ยิงตีเสมอใช่ครับหลังเหลือ10คนไปแล้ว
1: เออแล้วก
0: ็ทายครึ่งแรกนะพ
1: ี่แล้วเล่นได้ดีนะเขาแบบตัวต่างชาติที่เรามองว่ามันเปลี่ยนเยอะแล้วก็ดูแล้วชื่อชั้นอะไรไม่ดีเท่าตัวเก่าเนี่ยพอเล่นถ้วยนี้จริงๆเล่นได
0: ้ครับ
1: ขอกันปุ้งปังปุ้งปังโดยเฉพาะเนี่ยตัวเยอรมันชริมเมอร์
0: สเตฟานชริมเมอร
1: ์เดี๋ยวดูว่าวันนี้ได้ลงไหมลงไว้นี่ต้องชมบุรีนี่อาจจะโดนเขาอีกนะช่วงนี้เขาก็เริ่มจะมั่นใจแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับผมว่าไม่น่ารอดชมบุรีมีเม็ดหนึ่ง
0: ในบ้านก็ดูแล้วยากนะพี่เจอบุรีรัมย์ส่วนอีกคู่เนี่ยเป็นระยองกับราชบุรีครับเตะตอน 18:00 นเหมือนกันระยองนัดที่แล้วบุกชนะชลบุรีเลยส่วนราชบุรีในฟุตบอลเอเชียเกมล่าสุดนี้โดนเชียงรายพอร์ตยิงไป 6-4 เลยนะพี่
1: ยิงกันอย่างฟุตซอล
0: ในเหมือนกันด้วย
1: นาที88แต่ยิงไป5ลูกมั้ง
0: คือประมาณ5โมงนาทีสุดท้ายยิงกัน4ลูก
1: คือโดนเดี๋ยวยิงได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวยิงได้ยิงกันไป5ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วไม่รู้ว่าอะไรไปยิงกันตอนนั้น คือไม่รับกันแล้วมั้ง
0: เราเดี๋ยวไล่มา 5-4 นะพี่โดนทดเจ็บเนี่ยจาก 5-2 เราไล่มา 5-4 แล้วมาโดน 6-4
1: ผมว่าราชบุรีใช้พลังเยอะหน่อยนะในกลางสัปดาห์
0: ครับ
1: แล้วมาเยือนแมตช์นี้เนี่ยเจอระยองเนี่ยถือว่าเป็นจอมแกร่งที่เล่นในบ้านใช่ไหมของโค้ชโดนัท
0: ระยองนี่ชนะมา2 นัดรวดเลยครับตอนนี้
1: ก็

0: ตกชั้นอีกแล้วในปีนี
1: ้ก็ตามตัวผู้เล่นแต่ผมมองว่าเวลาเล่นในบ้านเขาวิ่งสู้ฟัดแล้วเจอทีมใหญ่เขาเล่นได้ดี
0: ครับ
1: ผมว่าสุโขทัยแพ้ก็ไม่น่าจะเกิน1ประตูพอทนก็คิดว่าเสมอหรือว่าแพ้ไม่เกิน1ลูกอ่ะผมมองงั้น
0: ครับผม
1: โอเคมาก
0: ผมว่าวันนี้ถ้าเรียน่าจะชนะได้แต่น่าจะไม่เยอะนะพี่เพราะสุโขทัยเนี่ยในบ้านเขาก็สู้เหมือนกัน
1: บิ๊กแมตช์นาทีสุดท้าย
0: ก็แบงคอกกับ BG ครับวันนี้แบงคอก
1: ก็
0: นี่เล่นในฐานะเจ้าบ้านนะพี
1: ่ก็แพ้
0: ม
1: าก็คงต้องเร่งหน่อยถ้าจะกลับไปอยู่หัวตารางยังลุ้นแชมป์นะแพ้2นัดติดจะแย่แต่เป็นดาร์บี้แมตช์ของสนามนี
0: ้เป็นสนาม 2BG Stadium ด
1: า
0: ร์บี้แมตช์ของ3มีวันนี
1: ้เสมอละมั้งว่า BG ก็เหมือนเล่นในบ้านไม่เล่นเยือนเหมือนเล่นในบ้านน่ะแต่ว่าแบงคอกเป็นต่อนะ
0: ใช่
1: แต่ปัญหาคือตัวนอกของ BG มันไม่ค่อยได
0: ้โอ้โหวันที่
1: เอฟต้องเอาชนาธิปหรืออะไรมาเป็นเดือแบก
0: มีสารัตมีชนาธิปเนี่ยแบกต่างชาตินะพี่
1: ผมก็ไม่เข้าใจว่าไปหามาจากไหน
0: แต่ผมว่าเกมนี้น่าจะเสมอกัน
1: ผมว่าน่าจะเสมอ
0: ครับผม
1: หมดเวลาเมื่อวานแชมป์บอลชายหาดเมื่อวานไปนั่งดูอยู่บอกหน่อยรายงานหน่อยว่าเขาเป็นของแอมเบอร์นี่บิดนะครับแต่แม้ว่าจะแพ้ในช่วงต่อเวลาแต่ว่าการนับคะแนนของบอลชายหาดเนี่ย
0: ครับ
1: ต่อเวลาเนี่ยให้แค่2คะแนนซึ่งทางเกษมบัณฑิตเนี่ยยิงมาได้2คะแนนแต้มเท่าก็มีแต้มเท่าจ่าฝูงนัดสุดท้ายพอดีแต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองก็เลยเพื่อบุตรได้แค่รองแชมป์ไปนะคร
0: ับ
1: ก็จบเป็นที่เรียบร้อยฟุตบอลชายหาดลีกคิงคณะเรือประเทศไทยเดี๋ยวไปตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อ
0: ครับ
1: ช่วงพฤศจิกายนนี้ในชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้หมดเวลานะครับผมมันกล้าขวัญแก้วกันน้องเจมนะเอาขอบคุณไทยลีก3สมุทรสาครไม่มีมีหน้าจอมีสมุยนำระนอง1-0เนี่ย
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าแล้วกันครับเด
1: ี๋
0: ยวให้สปอตไกด์มาอัปเดตให้
1: ครับผม
0: ครับผม
1: วันนี้สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย

0: Ridley.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้พันภูมะเขือนำกำลังพลทำพิธีเก็บดินสมรภูมิภูมะเขือบรรจุพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีจารึกวีรกรรมทหารกล้าปกป้องแผ่นดินพันโทจักริดขุริรังผู้บังคับการผู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีนำกำลังพลประกอบพิธีเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อจัดเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติประวัติณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีสำหรับสมรภูมิภูมะเขือถือเป็นพื้นที่ทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติโดยผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วเปรียบเสมือนจารึกทุกหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและความเสียสละของเหล่าทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งแม้แลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติทั้งนี้การเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือในครั้งนี้เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีให้เป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญความเกรียงไกรและความเสียสละของทหารไทยตลอดจนเป็นเครื่องเตือนใจรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความรักชาติความสามัคคีและเกียรติภูมิของเหล่าทหารผู้ปกป้องแผ่นดินซึ่งจะได้รับการจดจำและสืบทอดคู่แผ่นดินไทยสืบไปศุลกากรช่องจอมลุยรุกเข้มต่อต้านป้องกันเขมรกัมพูชาแอบแทรกซึมแย่งอาชีพคนไทยนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าปัจจุบันด่านพรมแดนทุกจุดยังคงปิดและอยู่ในความรับผิดชอบดูแลอย่างเข้มงวดจากฝ่ายความมั่นคงของกองทัพภาคที่2แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในประเทศในพื้นที่รับผิดชอบโดยด่านศุลกากรช่องจอมอาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์ตำรวจภูธรสุรินทร์ตชด.สุรินทร์ปกครองจังหวัดสุรินทร์เพื่อบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและใช้รถตรวจการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะในพื้นที่รวมถึงป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเถื่อนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธปืนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวหนักเป็นกระแสข่าวลือมาโดยตลอดมีชาวเขมรลักลอบแอบเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจหรือย่างอาชีพคนไทย

0: ซึ่งหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและต่างเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตลอดจนให้คำมั่นสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
5: Asian Games Update
4: ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขัน Asian Games วันแรกอย่างเป็นทางการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง3เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดย3เหรียญทองของไทยได้มาจากกีฬาเทคบอลประเภทคู่ผสมต้นพัชพงษ์เดชเจริญและนิดสุภาวดีวงคำจันทร์ประเภทหญิงคู่หยกจุฑาทิพย์กันทธงและนิดสุภาวดีวงคำจันทร์และประเภทชายคู่สอสรศักดิ์ทาวสิริและตุ้มจิรติจันเลียงส่วน1เหรียญเงินของไทยในวันนี้ได้มาจากกีฬาคาราเต้ซึ่งโฟมณีวันบุษวรรณผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงแต่พ่ายกับโซเฟียเบรุสเซวาดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020จากคาซัคสถานทำให้ได้เหรียญเงินมาครอง
5: เอเชียนเกมอัปเดต
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: ถือเป็นช็อตที่น่าหวาดเสียวสำหรับแอนดรอสทาวเซนนักเตะพีทีประจวบ FC ที่โดนรถบดหญ้าชนและทับที่สนามกีฬาตินัสสุรานนท์ในเกมไทยลีกที่บุกไปเยือนปัตตานี FC เมื่อวานที่ผ่านมาล่าสุดสื่อกีฬาในต่างประเทศนำเหตุการณ์นี้มาเล่นข่าวจนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกออนไลน์นำโดยเดอะซันสื่ออังกฤษพาดหัวข่าวว่าสุดช็อกแอนดรอสทาวเซนอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษถูกรถบดทับขณะวอร์มอัพก่อนลงแข่งขันฟุตบอลขณะที่ Talk Sport หนึ่งในสื่อที่เข้าถึงแฟนบอลรุ่นใหม่ถึงกับใช้คำว่า Freak Accident แปลได้ว่าอุบัติเหตุสุดพิสดารรวมไปถึง Fox Sport Football สื่อกีฬาชื่อดังที่มีผู้ติดตามถึง 1,500,000 บัญชีลงเป็นคลิปก่อนบอกว่าช็อตสุดหวาดเสียวในไทยลีก
3: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
7: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
8: อล์ฟกอล์ฟ
7: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่าย
9: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
5: Asian Game Story
4: พรชัยข้าวแก้วราชันตะกร้อ10เหรียญทองตลอดกาลหากจะหาใครสักคนที่เป็นราชาแห่งวงการกีฬาอย่างแท้จริงบุรุษผู้นั้นต้องครองบัลลังก์มายาวนานนับทศวรรษในกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาแห่งศักดิ์ศรีของชาวไทยไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าชายคนนี้อีกแล้วเจ้าปุ้ยพรชัยขาวแก้ว
11: พรชัยคือเจ้าของฉายาตัวฟาดมหัศจรรย์ทุกครั้งที่เขาลอยตัวขึ้นกลางอากาศม้วนตัว360องศาแล้วฟาดลูกตะกร้อฝังลงบนพื้นฝั่งคู่ต่อสู้มันคือฝันร้ายของกองหลังทุกชาติพรชัยรับใช้ชาติในเอเชียนเกมส์มาอย่างยาวนานหลายสมัยคว้าเหรียญทองครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งสร้างสถิติโลกเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง10เหรียญทอง10เหรียญทองไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือตัวแทนของความทุ่มเทวินัยและการรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่ในจุดสูงสุดยาวนานเกือบ20ปีพรชัยเขาแก้วไม่ใช่แค่ตำนานของไทยแต่เขาคือตำนานของโลกที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ไปตลอดกาล
12: เจ็ดนาฬิกา8นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตไกด์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์20กันยายน2569 FM 99 Active Radio อยู่กันจนถึง18นาฬิกานะครับวันนี้คุณเจตเจษฎาศรีพิเศษติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมอธิกรการะเวกก็ขออนุญาตบินเดี่ยวแล้วก็คงต้องไปกันแบบรวดเร็วหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของมหากรรมเอเชียนเกม2026นะครับที่ไอจีนางโยะแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีไปแล้วด้วยแต่ว่าก่อนอื่นครับขอขอบคุณเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับพอดีเพิ่งมาถึงหอบเล็กน้อยเรายินดีกับทัพนักกีฬาไทยก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้นี่หลังจากได้ชื่นชมกับพิธีเปิดการแข่งขันกันไปแล้วเนาะวันนี้ก็เรื่องของการแข่งขันการชิงชัยเหรียญทองเป็นไปตามที่เราคาดหมายตั้งเป้าไว้ครับวันนี้เรากวาด3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอลประเดิมในเอเชียนเกมส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าก็ไม่ได้เกินความคาดหมายนะเป็นสิ่งที่เราแอบลุ้นอยู่ผมก็แอบดู Facebook ของน่าจะเป็น official นะเข้าใจว่าเป็นของน้องนิดกับตันนิดกับตันนิดของเราเองสุภาพดีวงคำจันทร์นะครับซึ่งก็มีภาพบรรยากาศต่างๆที่เราเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดซึ่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในประเภทคู่ผสมนะครับเราคว้าเหรียญทองแรกก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหญิงคู่แล้วก็ชายคู่เรียกว่ากวาดมาได้ทั้งหมดทั้ง3เหรียญทองก็ต้องยินดีด้วยเพราะว่าเหรียญทองปีนี้รู้สึกจะ2ล้านใช่ไหมครับเงินอัดฉีดของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมดูนิดนึงก่อนเอาสกอร์ซะหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไม่ครบถ้วนก็คือในคู่ผสมก่อนนะครับที่นางโยย่าซิตี้ฮิงาจิสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับคู่ผสมของเราก็คือน้องนิดสุภาวดีกับต้นราชนาวีนะครับตามฉายาก็แล้วกันพักพงเดชเจริญนะครับเราเจอกับคู่ของญี่ปุ่นแล้วเราก็ชนะไป2เซตรวดนะครับ12ต่อ4แล้วก็12ต่อ5อันนี้ประเภทแรกก่อนจากนั้นเนี่ยหญิงคู่น้องนิดซึ่งก็แหมควง2กะนะครับลงเล่นหญิงคู่ด้วยกับน้องหยกน้อยที่โอ้โหบินไปคว้าแชมป์มามากมายนะครับจุฑาทิพย์กันทธงเป็นดีกรีแชมป์โลกอยู่แล้วเจอกับคู่เมียนมาซึ่งก็ปรากฏว่าเราชนะเมียนมาไป2เซตรวดเช่นเดียวกัน20ไม่ใช่21สิ12ต่อ6แล้วก็12ต่อ3นะครับอันนี้เทคบอลนะแล้วก็ปิดท้ายคือชายคู่นะครับสอนสอกับตุ้มนะครับสอรศักดิ์กับจีรติของเราก็ลงสนามเป็นคู่สุดท้ายเจ้าสอคือสอรศักดิ์เทาสิรินะครับแล้วก็จีรติจันเลียงนะครับจะตุ้มของเราก็เอาชนะคู่จากเลบานอน2เซตรวดเช่นเดียวกัน12ต่อ7แล้วก็12ต่อ4ก็ทำให้ทีมเทคบอลเรากวาดไป3เหรียญทองก่อนเลยยินดีด้วยนะครับตอนนี้ถ้าไปเข้าไปดูใน official เว็บไซต์ของ Asian Games 2026ก็จะเห็นเหรียญทองเราแล้วก็อันดับของ Thailand ในอันดับเหรียญนี่อยู่น่าจะประมาณท็อป5ท็อป6เพราะว่าจีนเขาก็กวาดไปน่าจะถึง10เหรียญทองแล้วก็ยอมๆเข้าไปนะครับแต่ว่าของเราก็มี3เหรียญทองแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีอีกเหรียญเงินนึงด้วยก็รายงานซะเลยเพราะว่าน้องโฟมน้องโฟมมณีวันบุตรสุวรรณนะครับก็แข่งขันคาราเต้นะครับในรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงปรากฏว่าน้องโฟมเนี่ยเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศไปเจอคู่แข่งคือคาซัคสถานนะครับซอฟยาเบรุเซวา ซึ่งก็ปรากฏว่าแพ้ไปในรอบชิงชนะเลิศ0-8แต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทำเต็มที่แล้วแล้วก็ได้เหรียญเงินมาด้วยนะครับก็มีเงินล้านติดมือแน่นอนนะครับจากการได้เหรียญเงินในคราวนี้อันนี้คือส่วนที่เราได้เหรียญมาล่าสุดนะครับน่าจะยังไม่มีเพิ่มเติมที่ลุ้นแต่ว่าเฉียดๆไปก็อย่างเช่นจักรยานอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจักรยานวันนี้มี2เหรียญทองนะมีไทม์ทรัลทั้งหญิงและชายไทม์ทรัลฝ่ายหญิงก็คือน้องแพรเพชรดินสมราชเข้าที่8นะครับแล้วก็ฝ่ายชายอาทิตย์ปูลาบัพติสนี่ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสก็เข้าที่6ไปเหรียญทองก็เพิ่งจะปั่นแข่งในไปแข่งกรานทัวร์บูเยต้ามาหมาดๆอเล็กเซย์ลุชเชนโกนะครับของคาซัคสถานก็ได้เหรียญทองไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าพยายามเต็มที่แล้วสำหรับทั้งคู่นะครับจักรยานก็อาจจะยังมีลุ้นในประเภทอื่นๆต่อไปด้วยส่วนในประเภททีมก็กีฬาความหวังของเราวันนี้ก็หลายชนิดกีฬามีลงแข่งขันด้วยนะครับอย่างเช่นเซปักตะกร้อทีมชุดชายของเราก็มาเที่ยวนี้หวังจะกวาด4เหรียญทองนะครับในตะกร้อวันนี้ก็มีหวัดเสียวเหมือนกันนะครับในการเจอกับเกาหลีใต้ที่เขาพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะทีม B นะครับคือทีม A นี่ไม่มีปัญหาปราบเกาหลีใต้2เซตรวดก็นำโดยธนพลซับเย็นนะครับแจ็คร้อยแรงมามีไข่นุ้ยกฤษณพงษ์นวลทโคตรวุฒิธารคำสนอเราชนะสบายๆ2เซตรวดขอโทษครับแล้วก็ทีม B นี่แหละที่ตอนแรกใช้ยาปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์นะครับแล้วก็มีพิเชษฐ์พันแสนกับวิชาญเต็มโคตรปรากฏว่าเราแพ้เซตแรกก่อนด้วยนะครับ 16-17 มาชนะเซต2 15-13 แล้วเซตที่3เราตามน่าจะ4-12นะครับ4-12เลยนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสจะต้องไปวัดกันที่ทีม C อยู่แล้วแต่ว่าเรากลับมาได้อย่างเหลือเชื่อเหมือนกันด้วยแบ็คที่มีการเปลี่ยนลงไปผู้ที่ผมพักดีนะครับเจ้าต้นเสิร์ฟกระจายครับปรากฏว่าเรากลับมาชนะทีม C ในเซตที่3ได้เนี่ย17-15ก็ทีม C ไม่กดดันครับปูตะวันพรเทพมฤคินลงมาก็2เซตรวดชนะเกาหลีใต้ไป15-8 15-11อันนี้ก็ชนะไปแบบเหนื่อยนิดๆนะครับขณะที่ทีมหญิงวันนี้ก็ชนะญี่ปุ่นไปแล้วเหมือนกันนะครับ3-0เลยส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงครับแน่นอนแชมป์เอเชียนะครับวันนี้เราก็เข้ารอบรองชนะเลิศได้แม้ว่าในเซตที่2นี่เราจะโดนนำเยอะเหมือนกันอันนี้แต่สุดท้ายนี่ก็ยังกลับมาเอาชนะอินโดนีเซียแล้วก็จะไปพบกับคู่ปรับที่เรียกว่าชิงแชมป์เอเชียชิงตัวโอลิมปิกกันมาหมาดๆอย่างจีนด้วยนะครับในรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เซตแรกเราชนะ25-10เซต2เนี่ยโดนนำเยอะแต่สุดท้ายก็เบียดกลับมาชนะไป29-27เซตที่3นี่คือ 25-16 ก็3เซตรวดซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าดูจากเรื่องของสถิติเป็นน้องบีมนะครับพิมพิชยาก็กรามที่ทำแต้มไปสูงสุดรู้สึกจะ19เนาะในเว็บไซต์น่าจะมีอยู่ผมดูผ่านๆเดี๋ยวถ้าจะเช็คก็จะเสียเวลานะครับแต่ว่าก็จะเป็นควีนบีมของเรานี่แหละที่ทำแต้มสูงสุดในวันนี้การพบกับจีนก็โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกรียงไกรก็ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วก็เหมือนกับทำตัวไว้ก่อนว่ายังไงถึงเราจะชนะจีนตอนชิงแชมป์เอเชียได้ตัวโอลิมปิกไปแต่ว่าเราก็ยังมองว่าเราเป็นรองจีนอยู่นะครับก็มาเจอกันเที่ยวนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะจบอย่างไรนะเรื่องเงื่อนไขการเดินทางอะไรต่างๆผมว่ามันก็เป็นธรรมดาของมหกรรมกีฬาแบบนี้นะครับก็คงไม่ใช่ปัจจัยแต่ว่ามันก็มีประเด็นอื่นๆที่เป็นเรื่องดราม่ากันไปนั่นก็เป็นวอลเลย์บอลหญิงนะครับซึ่งในประเภททีมก็แน่นอนทีมฟุตบอลชายเมื่อสักครู่จอสนามบอลไทยน่าจะเรียกว่าขยี้กันไปพอสมควรการลงสนามนัดที่2ของเรานะครับในการพบกับฮ่องกงแล้วก็ปรากฏว่าทีมช้างศึกของเราก็เก็บชัยชนะ2นัดโอกาสเข้ารอบนี่เกือบจะ 100% อยู่แล้วล่ะนะครับก็คงเดี๋ยวรอผลคู่ญี่ปุ่นกับคีกิสถานเราชนะคีกิสถานมาเกมแรกเราก็โดนนำก่อนวันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้เราเปลี่ยน2คนใน11ตัวจริง2ตำแหน่งเท่านั้นแล้วก็ไปเสียประตูตั้งแต่ไม่ถึง15นาทีแรกนะครับอูชุนหมิงทำประตูให้ฮ่องกงก่อนจุดสำคัญก็คือโค้ชวังตัดสินใจเปลี่ยนตัวเร็วนะครับตั้งแต่นาที35เลยนะครับเอาอุซามาเชียงคำออกแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เล้าก็ออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยน2คนลงมาตอนนั้นเนี่ยเราตามอยู่แต่ปรากฏว่ากลับมาชนะได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ คนที่ลงมาหนึ่งในนั้นก็คือปริพันธ์วงศาที่นัดแรกทำสองประตูจอมอนนะครับแล้วก็มีส่วนกับการกลับมาด้วยอีกคน

ที่ลงมาคือกฤตภักดิ์กฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์จากเมืองทองนั่นเองนะครับปรากฏว่าเรากลับมาเอาชนะไปอย่างขาดลอยได้ถึง5ประตูต่อ1คือตีเสมอได้ในช่วงครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเราก็รัวๆเลยนะครับทำให้เก็บชัยชนะ2นัดรวดไปได้นะครับถือว่าก็เล่นได้ดีระดับหนึ่งถึงแม้ว่าอาจจะมีบางจุดเท่านั้นแต่ผมว่าถือว่าโอเคนะครับกับการสตาร์ท2เกมแรกแล้ววันนี้เราก็ยังขาดยศสกรอะไรไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผ่านฮ่องกงไปได้ค่อนข้างจะไม่ยากนักนะครับแม้จะมีบาดเสียบ้างในช่วงแรกแล้วก็หลายคนก็ฟอร์มเด่นทีเดียวครับมันทำให้เราน่าจะได้เข้ารอบค่อนข้างแน่นะครับญี่ปุ่นก็คงจะไม่แพ้แหละแล้วก็ดูว่าเราจะเป็นที่1หรือที่2จะเล่นกับญี่ปุ่นในวันพุธต่อไปนะครับนี่เป็นเรื่องของทีมฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์คราวนี้ส่วนกีฬาอื่นๆที่เป็นประเภททีมเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็อย่างเช่นโปโลน้ำวันนี้ก็มีทีมโปโลน้ำหญิงของเราก็ลงแข่งขันนะยังไงก็คงต้องถ้ามีจังหวะแบบนี้ผมก็ขออนุญาตรายงานไปด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาแม้ว่าบางประเภทเราเป็นรองเยอะอย่างวันนี้ทีมโปโลน้ำของเราก็น่าจะต้านญี่ปุ่นไม่อยู่ละก็คงแพ้ไปเดี๋ยวผมดูสกอร์สุดท้ายอีกทีนึงแต่ว่าการเข้ามาแข่งยังไงก็เป็นการได้ประเมินศักยภาพของเราเป็นในตัวโดยที่ทีมโบโลน้ำของเราวันนี้แพ้ญี่ปุ่นไป7-27นะครับแล้วก็ยังมีเทเบิลเทนนิสล่าสุดเนี่ยยังอยู่ที่แมตช์สุดท้ายต้องลุ้นไปด้วยว่าจบหรือยังนะครับโอ้โหเราแพ้ไปครับวันนี้เราเจอฮ่องกงแล้วก็สู้กันจนถึงแมตช์ที่5เลยจนถึงรับเบอร์ที่5ปรากฏว่าน้องหญิงของเราแพ้ไปในแมตช์สุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้เองสุธาชินีสเวตบุตรก็เลยทำให้ทางฮ่องกงชนะไป3-2แมตช์นะครับก็จบไปเรียบร้อยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็คงจะมีกีฬาอื่นด้วยนะครับผมอาจจะไล่เรียงกันไปไม่ทันในเวลาช่วงนี้แต่ก็เอาหลักๆกันแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีรายการไหนชนิดกีฬาไหนที่สำคัญเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะครับคงตามนี้ก่อนสำหรับเอเชียนเกมส์2026ซึ่ง FM 99ของเราก็รายงานความเคลื่อนไหวให้ติดตามกันตลอดอยู่แล้วมาที่นักกีฬาไทยอื่นๆกันบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงที่มีเอเชียนเกมส์แต่ก็คงจะทิ้งนักกีฬาไทยในรายการโดยเฉพาะรายการอาชีพอื่นๆไม่ได้เหมือนกันอย่างกอล์ฟวันนี้เนี่ยถ้าจะเอายินดีก่อนเลยนะครับเรามีแชมป์ในเอเชียนทัวร์นะครับในรายการเอียนเตอร์ TPC ซึ่งก็รายงานกันไปตั้งแต่เมื่อวานซึ่งวันนี้นี่ก็มีบิดเบียดนะเพราะว่าโปรใช้ประวิตรตั้งกมลประเสริฐนำแล้วก็มีโปรญี่ปุ่นก็คือทางคาซึกิฮิงะขึ้นมาเสมอได้ในบางช่วงนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมประมาณนั้นขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมในบางช่วงแต่สุดท้ายนี่โปรใช้มาเบียดเฉือนไป1สโตรกนะน่าจะเป็นเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายเลยด้วยนะครับน่าจะเป็นเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายคือพา5แล้วปรากฏว่าฮิงะเนี่ยออกพานะครับผมยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดน่าจะมาเฉือนกันหลุมสุดท้ายนี่เลยไม่อย่างนั้นต้องไปออกเพลย์ออฟแล้วก็เลยทำให้ประวิตรของเราได้แชมป์ไปนะครับรายการนี้ล้าน 200,000 เหรียญ นะครับแชมป์ก็ไม่น้อยแล้วคนที่มาแรงมากๆวันนี้ก็คือโปรเจสนะครับอติวิทย์เจนวัฒนานนท์ขึ้นมาจบ4ร่วมเพราะว่าโอ้โหวันสุดท้ายนี่ตี65นะสกอร์การ์ดอย่างสวยนะครับก็คือมีทั้งหมด7เบอร์ดี้นะครับโบกี้ฟรีราวซะด้วยคนที่อยู่ในท็อป10ยังมีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเซฟสาริศสุวรรณรัตน์มีโปรเพชรสดมแก้วกาญจนานะครับมีโปรภูมิศักดิ์แสนสินแล้วก็โปรฟลุกนัทนนท์วรรณศรีจันทร์นี่ก็จบท็อป10หมดเลยนะครับถือว่าอันดับอีกคนหนึ่งน่าจะหลุดไปนิดนึงก็คือเอ็ดปริตบูนะครับเอ็ดปริตบูนี่ก็จบ11โปรไทยสู่นะครับอันนี้คือฝ่ายชายในเอเชียนทัวร์นะครับซึ่งรายการไหนๆพูดถึงฝ่ายชายไปแล้วก็รายงานให้ครบไปเลยกันแล้วกันเพราะว่ามีทั้งที่สหรัฐอเมริกานะครับรายการของคอนเฟอรี่ทัวร์ซึ่งเป็นทัวร์รองของสหรัฐเนี่ยเมื่อวานที่รายงานจบ2วันในโปรโฟกพี่จักรใหม่ซ้อนนำนะแต่จบวันที่3ตอนนี้ตามทั้ง6สโตรกเมื่อวานสกอร์ตีเกินนะครับมีดับเบิลไปด้วยก็เลยตอนนี้เหลือ10อันเดอร์นะครับโดยที่ผู้นำที่เป็นอเมริกันจอห์นบัตเลอร์ตีอยู่16อันเดอร์ตาม6สโตรกก็ลุ้นแชมป์ยากนิดนึงแต่ก็ยังอาจจะลุ้นอันดับต้นๆ
จริงๆมันก็ยังไม่ได้หมดหวังนะครับยังไงก็ลุ้นวันสุดท้ายกันต่อส่วนใน PGA Champions นะครับที่ Pebble Beach ก็คือ PGA Insurance Championship ที่มีธงชัยใจดีของเราโปรช้างซึ่งเป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อ3ปีก่อนนะครับจบ2วันนี้อยู่ที่1อันเดอร์30ร่วมกับผู้นำคืออ๋อนำร่วม2คนนะครับมีแรนอัมเมอร์คนหนึ่งแล้วก็อีกคนเดี๋ยวขอดูนิดนึงเฮนริกสเตนเซนนั่นเองนะครับตีอยู่8อันเดอร์3คนวายียางที่นำเมื่อวานด้วยอยู่ที่8อันเดอร์ธงชัยก็เดี๋ยวลุ้นว่าจะจบที่เท่าไหร่คงจะลุ้นแชมป์ยากหน่อยตาม7สโตรกนะครับจริงๆถ้าพูดถึงซีเนียร์เนี่ยยังมีรายการ Japan Senior Tour ด้วยนะครับ Japan Senior Tour ด้วยซึ่งก็เป็นรายการใหญ่ปีที่แล้วธรรมนูญศิโรจน์นะครับโปรมาแดงของเราคว้าแชมป์รายการนี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้ได้สิทธิ์ไปเล่นรายการเมเจอร์อย่างที่ได้เห็นกันไปปีนี้กลับมาป้องกันแชมป์ซึ่งเพิ่งจะจบไปสำหรับ Japan Senior Open Golf Championship นะครับที่ฟุกุโอกะรู้สึกจะต้องเพลย์ออฟกันละนะครับวันสุดท้ายผมเห็นสกอร์วันสุดท้ายเท่าๆกันแล้วก็อ้อเดี๋ยวนะไม่ต้องเพลย์ออฟเฉือนกัน2สโตรกนะครับคาซึมาสะมิยามาโตะนั้นได้แชมป์ไปโดยที่ธรรมนูญของเราจบอันดับ5ร่วมนะครับที่8อันเดอร์นะครับจากแชมป์เนี่ย7สโตรกแต่ก็เป็นโปรไทยที่อันดับดีที่สุดรวมทั้งยังมีประหยัดหน้าแสงเป้าหมายก็38ร่วมเกิน2โปรเล็กถาวรรัชจันทร์นะครับเกิน3 44ร่วมอันนี้คือรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็น Japan Senior Tour ฝ่ายหญิงครับสัปดาห์นี้ที่ได้ลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายก็คือ Epson Tour นะครับทัวร์รองของ LPGA ซึ่งไปแข่งกันอยู่ที่คันซอที่เอลโดราโดนะครับเอลโดราโดชูตเอาปรากฏว่าจบ2วันวันนี้จะวันสุดท้ายนี่น้องอาโปนะครับชนชิวาวงรัตแล้วรุ่งเราซึ่งตอนนี้เรียกว่าคะแนนเรสก็มีโอกาสนะครับที่จะได้สิทธิ์เล่น LPGA ทัวร์ปีหน้าด้วยอยู่ในท็อป15อยู่แล้วรายการนี้เธอมีลุ้นแชมป์เพราะว่าเป็นผู้นำร่วม3คนนะครับหลังจากไม่ใช่3 4คนหลังจากจบ2วันตัดตัวกันวันนี้นะครับน้องอาโปนี่ขึ้นมามี4อันเดอร์พาเท่ากับนักกอล์ฟอเมริกัน2คนนะครับมาเรียลกาเดียโนแล้วก็ลอเรนโอลิเวเรสนะครับอีกคนอ้อลอเรนนี่เป็นเม็กซิกันขอโทษแล้วก็มีเคทสมิธอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นอเมริกันงั้นก็จะลุ้นวันสุดท้ายละว่าจะได้แชมป์ซึ่งปีนี้เธอได้แชมป์ไปแล้วรายการนึงด้วยนะครับที่เวกัสเมื่อสักกลางปีน่าจะประมาณพฤษภาคมแล้วก็เดือนที่แล้วก็มีจบอันดับ3มาด้วยนะครับนอกจากน้องอโปแล้วเนี่ยโปรเจนนี่นะตกไปหน่อยนะครับอยู่อีเวนต์พาอันดับ19ร่วมสำหรับนภัสเลิศศักดิ์วัฒนานะครับในเอฟซันทัวร์ฝ่ายหญิงนี่น่าจะไม่มีรายการอื่นอ้อเกือบลืมจริงๆก็ยังมีลาเซล่าโอเพ่นของ LET นะครับ Ladies European Tour กำลังแข่งขันอยู่ในวันสุดท้ายนะครับนักกอล์ฟอังกฤษนำอยู่ก็คือชาร์ลอตต์ฮีธส่วนโปรไทยของเราเท่าที่เห็นนี่น่าจะเป็นน้องไมล์เนาะเดี๋ยวดูก่อนตรีฉัตรจีนกลับนะครับอันดับ24ร่วมตอนนี้อยู่ที่1อันเดอร์เพิ่งจะออกไป5หลุมนะครับในวันสุดท้ายก็ต้องรอผลบทสรุปกันใน LET ที่จบไปแล้วเนี่ยมี KLPGA นะครับรายการที่เกาหลีใต้ซึ่งปีนี้นี่มีทั้งโปรว่านโปรปลาย PK เนี่ยนะครับไปแข่งขันอยู่รายการสัปดาห์นี้ก็จบวันนี้นะครับจบวันนี้ไปสำหรับ Anna Financial Group Championship เมื่อวานเนี่ยประว่านยังมีลุ้นแชมป์อยู่แต่ว่าวันสุดท้ายนี่อาจจะเงียบไปนิดนึงก็เลยไปจบอันดับที่15ร่วมนะครับที่ Event Par แชมป์จบ12อันเดอร์เลยนะครับสำหรับคิมมินซุนที่7ว่านักกอล์ฟเกาหลีนี่ชื่อซ้ำกันเยอะก็ต้องมีตัวเลขกำกับนะครับคิมมินซุน7เนี่ยแหละนะครับก็จบที่12อันเดอร์ปาร์นะครับโดยที่โปร PK พัชรจุธาก็รู้สึกจะอันดับ20ร่วมนะครับไม่ห่างจากโปรว่านเท่าไหร่นะครับ2โอเวอร์ปาร์ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับรายการกอล์ฟที่มีโปรไทยของเราอยู่ในทัวร์สำคัญนะครับถ้าไม่ครบต้องขออภัยบ้านเราเมื่อวานผมก็ลืมรายงานเพราะว่าจบพอดีนะเมื่อวานการขันรายการใหญ่นะครับสิงห์แซดไทย LPGA Master 2026ที่สิงห์ปาขอนแก่น4ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งปรากฏว่า
โปรนุกนี่เพิ่งได้แชมป์ไชน่าและไต้หวัน IPGA นะครับเป็นรายการโคเซ็นชั่นสัปดาห์ก่อนก็มาแรงต่อเนื่องนะครับเบิ้ลแชมป์ชนะอีกบุษบากรสุขพันธ์นะครับเมื่อวานนี้คว้าแชมป์ไปที่7อันเดอร์พาร์ก็เฉือน

โปรแชมเปญโปรเชอร์มานไปสตรกหนึ่งก็รายงานย้อนหลังนิดนึงนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟครับไปที่ Racket Games เทนนิสที่รายงานตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเป็นการเข้าชิงรายการระดับ500เลยนะครับรายการใหญ่ของ WTA แต่ว่าเป็นคู่นะครับนี่คือการแข่งที่กัวดาลาฮาราในเม็กซิโกนะครับแล้วก็ช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องเอิร์ธเพียงทานผลิพืชที่จับคู่กับสาวญี่ปุ่นก็คือโมโมโกะโกบุรินะครับเข้าไปชิงชนะเลิศปรากฏว่าแหมสุดท้ายนี่น่าเสียดายครับสู้จนถึงแมตช์ไทเบรกคือไทเบรก10แต้มในเซตตัดสินนี่แหละก็คือไปแพ้กับคู่สเปนคริสติน่าบุกซ่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นอเมริกันนิโคลเมลิชานะครับแพ้ไป10ต่อ5ในแมตช์ไทเบรกก็เลยได้รองแชมป์ไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการชิงรายการ500ครั้งแรกของน้องเอิร์ธด้วยนะครับก็นั่นคือเรื่องของรายการในทัวร์ใหญ่ซึ่งสัปดาห์หน้านะครับช่วงนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยมาเอเชียแล้วรายการที่โซในเกาหลีใต้พรุ่งนี้จะเริ่มต้นในรอบเมนดรอนะครับซึ่งจะมี2สาวของเราที่อยู่ในท็อป100ครับก็คือน้องรวงข้าวลลนาทาราลดีครับเจอสาวญี่ปุ่นก็คือโมยุกะอุจิชิมะนะครับซึ่งก็เจนไม่ต่างกันมากรุ่นพี่นิดหน่อยนะครับคือรองเท้าเป็นรุ่นน้องนิดนึงแต่ว่าเธอก็อันดับตกไปเยอะนะครับอุจิชิมะนี่หลุดท็อปร้อยไปแล้วด้วยขณะที่น้องใหม่มนัญชยาจะเจอกับสาวรัสเซียนะครับคืออารีนาคอร์นิวานะครับเป็น2คนของเราที่อยู่ในท็อปร้อยแล้วก็น้องเอิร์ธที่เข้าชิงที่เม็กซิโกนั้นก็อยู่ในท็อปร้อยของประเภทคู่แล้วในปัจจุบันนะครับในอันดับ World Ranking ก็เชียร์กันในวันพรุ่งนี้ครับจะลงคอร์ตพรุ่งนี้ทั้งคู่นะครับในรอบแรกต่อไปส่วนทีมเดวิสคัพเมื่อวานที่รายงานอยู่นะครับสำหรับใน World Group 2ที่เราพบกับคาซัคสถานก็ต้องถือว่าพยายามเต็มที่แล้วนะครับแล้วเราอุตส่าห์ตามจากตาม 0-2 ไล่มาทันนะเพราะเราชนะทั้งในแมตช์ชายคู่แล้วก็เดี่ยวมือ1ด้วยนะครับกับสิริสำเร็จเมื่อวานเหมือนจะรายงานไปจนถึงรับเบอร์ที่4ที่เจ้าบูมของเรากำลังแข่งขันอยู่แล้วก็ชนะแต่ว่าในแมตช์ชิงดำแม็กซิมัสพราพลโจนของเราก็พยายามเต็มที่นะครับสู้ถึง3เซตแต่สุดท้ายเราแพ้ไปก็เลยต้องแพ้คาซัคสถานไป2-3แมตช์เราก็จะต้องไปเล่นเพลย์ออฟของ World Group 2ต่อไปนะครับเพื่อรักษาสถานะในการเล่น World Group 2ในปีหน้านะครับอันนี้ก็รายงานย้อนหลังในส่วนของเทนนิสเดวิสคัพให้ทราบกันไปที่สนุกเกอร์ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังอยู่ที่เลสเตอร์นะครับคือการขันรอบคัดเลือกในรายการต่างๆหลังจากที่เมื่อวานอาจจะยังรายงานไม่ครบนะ International Championship รายการที่เมนดรอแข่งที่จีนนะครับแต่ว่าก็ควอลิฟายที่เลสเตอร์เราพลาดไปหมดเมื่อวานรายงานหมูปากน้ำที่ตกรอบไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแม่นครปฐมก็แพ้นะครับแล้วก็น้องไมล์อะไรล่ะปัญชยาจันน้อยเนี่ยนะครับน้องไมล์สากลของเราเนี่ยก็แพ้ไปด้วยนะครับตกรอบไปส่วนวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกรายการนึงคือควอลิฟายของ Scottish Open ซึ่งล่าสุดเหมือนจะทำท่าจะดีนะครับสำหรับชัชพงษ์นาสานะครับทีม S1 ของเราที่กำลังแข่งขันอยู่ตอนนี้เลยครับเจอกับอลันเทเลอร์นักสนุกเกอร์อังกฤษแล้วตอนนี้ทีมนำอยู่3-1นะครับหลังจากนั้นแล้วน้องไมล์ซึ่งเมื่อวานก็เพิ่งตกรอบในรายการ International Championship ที่จีนนะครับก็จะมาควอลิฟายรายการ Scottish Open ต่อด้วยเจอกับนักสนุกเกอร์เจอกับผู้ชายอก32นี่แหละอเล็กซานเดอร์อุซุนบักเกอร์นะครับก็ลุ้นน้องไมล์ต่อกันละกันอันนี้เป็นสนุกเกอร์ในรอบควอลิฟายนะครับอยู่ที่เลสเตอร์อังกฤษน่าจะประมาณนี้นะในส่วนของนักกีฬาไทยถ้าตกหล่นต้องขออภัยผมทิ้งท้ายฟุตซอลซะเลยนะครับก่อนจะไปเบรกเดี๋ยวจะไปหนาแน่นเอาในเบรกที่2จะไล่กันไม่จบนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครพอได้เห็นคลิปนะครับเจ้าเม็ดของเรามูฮัมหมัดอุสมันมูซานี่2ประตูเลยนะครับเป็นคนทำ2ประตูในเกมที่จิมบิคคาตาเฮนาเนี่ยเอาชนะทางซาราโกซาไปได้3-0เลยครับก็ทำให้เก็บชัยชนะเกมแรกนะครับเพราะว่าเกมนัดเปิดฤดูกาลสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปแพ้กับทางอินเตอร์โมบิสตานะครับแล้วก็มาชนะในเกมนี้แล้วเม็ดของเราก็ทำ2ประตูเป็น2ประตูแรกในซีซั่นใหม่กับต้นสังกัดเดิมก็คือคาตาเฮนานะครับก็นั่นคือที่สเปนส่วนฟุตซอลบ้านเราศึกฟุตซอลไทยลีกนะครับก็มีผลวันนี้เนี่ยน่าจะมีจบแล้วนะครับ JT3

0: พรรคนครราชสีมาเอาชนะทางเกษมบัณฑิตไปได้1-0นะครับอันนี้คือคู่แรกที่ฟาดแข่งกันวันนี้นะครับส่วนเมื่อวานเอาเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานห้องเย็นท่าข้ามซึ่งก็ลงเล่นเกมที่20ต้องถือว่าหืดจับเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังชนะทางภูเก็ตยูไนเต็ดไปได้แบบเฉียดฉิว1-0เท่านั้นนะครับนี่สกอร์ฟุตซอลนะครับแล้วท่าข้ามก็ชนะ20นัดรวด60คะแนนเต็มก็เข้าเพลย์ออฟไปเรียบร้อยแล้วคู่สำคัญอย่างแบล็คเพิร์ลกับบลูเวฟนะครับเพราะว่าเป็นอันดับ3กับ4เจอกันเตะกันที่บ้านของแบล็คเพิร์ลนะครับที่ประจวบนี้ก็จบ 4-4 นะครับจบ4-4ต้องถือว่าอันดับบลูเวฟก็น่าจะยังยึดที่3ไว้ได้นะครับยังยึดที่3ไว้ได้น่าจะตามนี้ก่อนนะครับตามนี้ก่อนเดี๋ยวเบรกกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาตามเรื่องของฟุตบอลทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark
0: กลับมาในช่วงที่2 Sport Guide นะครับ 17:35 ขอบคุณเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับคุณโอ๊ตเมื่อคืนโดนไป3เม็ดยังมึนไม่หายจากคุณนิพนธ์ปืนโตแม่ปืนใหญ่ก็บางคนบอกว่าจะไร้พ่ายหรือเปล่าก็มันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วก็แพ้ไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับไบรตันเขาเล่นดีจริงเทคบอลไม่ส่งเดี่ยวก็คือผมเข้าใจว่าเรามีคือแต่ละชาติมีโควต้าในการจะส่งได้ไม่ได้ทุกประเภทนะครับก็เพื่อคล้ายๆหลักการเดียวกับโอลิมปิกนั่นแหละก็คือมีโควต้าของการส่งซึ่งถ้าผมเดาก็คือว่าประเภทคู่ก็เงินรางวัลไม่ใช่เอามาหารกันนะนะครับเงินรางวัลของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นรายบุคคลนะเพราะฉะนั้นเราส่งประเภทหญิงคู่ชายคู่คู่ผสมเนี่ยก็มี6คนบังเอิญว่าน้องนิดได้2ประเภทนะครับมันถ้าส่งประเภทเดียวเนี่ยก็คือได้คนเดียวอันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเจดพี่โอ๊ตโชคช่วยด้วยนำพาข่าวกีฬามากมีดีสร้างสรรค์แฟนเฝ้าฟังมากมายมามุ่งมั่นเพื่อผูกพันทุกวันจันทร์อาทิตย์สปอร์ตไกด์วันนี้มีลมฝนเมฆเบื้องบนลอยล่องมองมืดมิดฟ้าร้องก้องกังวานนานใกล้ชิดในใจจิตจดจ่อรอเสียงร้องจากคุณเทียนท่าสลอมขออภัยนิดหนึ่งครับแล้วก็อ๋อถามว่าวันนี้แหละครับรีวิวนั้นก็แหมหลายวันแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวต้องมาดูอัปเดตอีกทีหนึ่งฟัง FM 99แล้วกันส่วนบรรยายก็เดี๋ยว20:00 น่าจะเป็นปาม่านะครับทีมนี้พาทีไรไม่ค่อยชนะสักทีแล้วก็น่าจะมีดาร์บี้แมตช์เดียร์เรียลกับเลเบนเต้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเหงาเข้ามาฟังยังไม่หายแวะทักทายพี่โอ๊ตหล่อรอบรู้ข่าวกีฬาน่าฟังและน่าดูสาระคู่ความบันเทิงรื่นตรึงใจจากน้องอัมซ่านักเตะคนไหนชอบกินปลาตอบเปโดทูน่านะตาหน้านั่นเองขอบคุณน้องอัมซ่าด้วยนะครับก็มาทักทายกันเหมือนเดิมอ่ะมาที่เรื่องของเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะตกไปคู่หนึ่งผมก็นึกอยู่อ๋อเมื่อวานคู่สำคัญก็คือราชภัฏเพชรแม่ต้องบอกว่าเลข2เนี่ยดูแผ่วนะครับเพราะว่าโดนแบงคอก FC กดไป 5-3 เลยเมื่อวานนี้แต่ว่ายังเป็น

ันดับ2อยู่นะยังเป็นรองจ่าฝูงแต่ก็แพ้ไปอีกนัดหนึ่งแล้วสำหรับอันดับ2ในฟุตซอลไทยลีกนะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลเรื่องของฟุตบอลนี่นอกเหนือจากในเอเชียนเกมเพราะว่าผมว่าไปแล้วนะก็ขอญาติข้ามไปแล้วก็คงต้องมาที่นักเตะไทยของเราก่อนนะครับนักเตะไทยของเราก่อนวันนี้ก็คงต้องไปดูที่เวทีบุนเดสลีกานะครับในเวทีบุนเดสลีกาเพราะว่าทีมเอเวอร์สแบกนะครับซึ่งหลังจากที่โดนไบเยอร์มิวนิกจะว่าไปก็แพ้ไม่เยอะแพ้แค่1ประตูต่อ2ไปในเกมล่าสุดวันนี้ก็จะลงสนามต่อเนื่องเกมวันนั้นก็ไม่มีมิเคลสันของเราลงสนามนะครับวันนี้คงต้องดูเหมือนกันในการที่จะบุกไปเยือนชาลเกอร์เป็นทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับจากชไวเตอร์บุนเดสลีกาหรือว่าลีกา2ที่เราเรียกกันนี่แหละนะครับขึ้นมาพร้อมกันด้วยแล้วก็มาเจอกันต้องไปเยือนที่เฟลเทียนอารีนาของทางชาลเกอร์ครับซึ่งเขาก็ยังคาดว่าฟูลแบ็กโดยเฉพาะแบ็กซ้ายก็ยังเป็นลัสเซอร์กุนเทอร์นั่นแหละแต่ว่าก็อาจจะมีมิเคลสันของเรามีโอกาสลงสนามเหมือนกันเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะครับส่วนในรายการอื่นก็น่าจะไม่มีเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเช็คเรื่องของ J League 2ไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ลงสนามกันส่วนฟุตบอลหญิงซะหน่อยเนี่ย เมื่อคืนเดี๋ยวนะครับที่สวีเดนนะครับเอฟส์บอกก็ยังมีลุ้นเลื่อนชั้นนะครับนี่เป็นทีมจ่าฝูงกลับมาเป็นจ่าฝูงในระดับเทียร์2นะครับของลีกฟุตบอลหญิงของสวีเดนแล้วก็มีนักเตะเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติไทยก็คือมาธิดามาเทนเซนที่ร่วมทีมอยู่ด้วยน้องนี่น่าจะไม่ได้มาร่วมทีมในชุดเอเชียนเกมส์นะครับก็ลงเล่นให้กับทีมแล้วก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับน่าจะเป็นรายการเดียวที่เหลืออย่างที่เรียนไปนะครับอย่างเอราวัณกานิเย่ก็รายงานไปแล้วเมื่อวานนะครับเพราะว่าน่าจะโดนแบนนะครับเพราะมีใบแดงก่อนหน้านะครับกับบาสเตียที่เป็นเทียร์3ในลีกฝรั่งเศสนะครับก็คงประมาณนี้ส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยลีกของเราเกมเมื่อวานอาจจะไม่ได้มีทีมใหญ่มากนักแต่ก็พลิกความคาดหมายนะอย่างศรีสะเกษก็ไปบุกชนะเชียงรายได้เชียงรายนี่แหมจะขึ้นจ่าฝูงซะหน่อยนะครับอเล็กเมอร์มอสมาทำประตูชัยตอนท้ายๆตอนทดเจ็บนั่นแหละก็ไปชนะเชียงรายแล้วก็ราศีสไลด์กับลำพูนเราได้เสมอกันที่มันเป็นประเด็นเยอะก็คือที่ปัตตานีซึ่งมาใช้สนามเทพสดินนี่แหละครับแล้วก็ปรากฏว่าแหมประเด็นของแอนดรอสทาวเซนที่โดนรถบดหญ้าก็เหมือนทับไกลๆนะครับอันนั้นก็น่ากลัวนะครับก็ยังดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากนะแต่ก็เป็นบทเรียนเลยที่คงต้องระมัดระวังมากกว่านี้ทางสมาคมทางไทยลีกก็ออกแถลงการย้ำแล้วนะก็อาจจะเผลอไผลกันไปนะครับแต่ข่าวมันก็เลยเป็นไปทั่วโลกเลยเหมือนกันเกมวันนั้นเนี่ยเกมเมื่อวานนั้นเนี่ยคู่นั้นนะครับก็เป็นประจวบนะครับที่บุกชนะปัตตานีที่ไม่สามารถใช้สนามเรนโบว์ได้เนี่ย3ประตูต่อ0ไปก็มีทางประจวบนี้ได้ประตูตั้งแต่รู้สึกต้นเกมตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแล้วครึ่งหลังปัตตานีไปเหลือ10คนด้วยก็เลยสุดท้ายนี่โดนประจวบกดไป3ลูกโดยที่อันดับตอนนี้ก็เลยเป็นอุทัยธานีประจวบท่าเรือระยองอยุธยายูไนเต็ด6แต้มเท่ากันแต่ว่าบางทีมจะลงสนามวันนี้นะครับโดยเฉพาะวันนี้จะมีคู่สำคัญของไทยลีกด้วยไม่ว่าจะเป็น18นาฬิกาครับที่ชลบุรีจะเจอกับบุรีรัมย์ซึ่งก็ยศกรก็เลยต้องลงเล่นให้ชลบุรีก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะบินกลับไปก็ไม่แน่ใจว่านัดสุดท้ายญี่ปุ่นจะลงหรือเปล่าแต่ว่าตามรายชื่อวันนี้11ตัวจริงมีชื่อออกมาเรียบร้อยก็มียศกรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สเตเนียลจูเนียร์เป็นตัวหลักๆนะครับสหรัฐสนธิสวัสดิ์อะไรประมาณนั้นขณะที่บุรีรัมย์ก็มีนำมาโดยบิสโซลี่เลยแหละนะครับเหมือนเดิมหรือว่าตัวไทยอย่างเจ้าอุ้มวันนี้ก็สตาร์ตัวจริงเนาะแล้วก็ถือว่าจัดเต็มพอสมควรจะต้องเล่นหลายศึกก็ตามนะครับอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่สำคัญก็จะเป็น1ทุ่มนะครับที่แบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอ BG ปทุมยูไนเต็ดก็ต้องถือว่าแบงคอกสตาร์ทยังก็คืออาจจะเพิ่งลงไปแค่2นัดด้วยนะครับตอนนี้ยังมี3แต้มเท่านั้น BG เองก็ชนะกับเสมอเนาะนะครับมี4คะแนนก็จะเป็นคู่ใหญ่คู่หนึ่งที่ลงเล่นทวนการท่าเรือครับที่จะมีโอกาสชนะ3นัดรวดจะบุกไปเยือนสุโขทัยตอน6โมงครึ่ง
รายชื่อน่าจะมาแล้วนะครับมาเรียบร้อยทางท่าเรือวันนี้นี่มีจักรพันธ์แก้วพรมสตาร์ทด้วยนะครับสตาร์ทด้วยจับคู่กับอิซามอัลซาบีเนี่ยตัวทีมชาติโอมานเนี่ยนะครับตรงกลางก็อย่างชิมูระอย่างพีระดนนะครับข้างหลังอย่างโมเนียเบียชัยพลอะไรประมาณนี้นะครับฟอร์เกสกัดก็เฝ้าเสาเหมือนเดิมงั้นสุโขทัยซึ่งยังแพ้รวด2เกมแรกถึงแม้จะเล่นในบ้านก็อาจจะเหนื่อยหน่อยวันนี้นะครับในการรับการเรียนของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือนั่นก็เป็นคู่หลักๆอีกคู่นึงจะเป็นระยองกับราชบุรีนะครับจริงๆก็ยังมีความหมายเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าระยองเองก็ชนะรวด2เกมแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสเป็นจ่าฝูงได้เพราะปราบทั้งประจวบแล้วก็บุกไปเฉือนชลบุรีในดาร์บี้แมตช์นัดล่าสุดนะครับเรียกว่าเหลือ10คนแต่ว่าสุดท้ายมาทำประตูชัยตอนท้ายเลยนะครับท้ายๆเกมได้ยองกะยูนะครับทำให้ระยองนั้นชนะทางฉลามชนไปวันนี้จะเปิดบ้านวันนี้จะเปิดบ้านเจอราชบุรีนะครับตอน18นาฬิกาก็ไว้ติดตามกันเพราะว่าราชบุรีก็เพิ่งไปเล่นACL มาด้วยนะครับที่ไปโดนเซี่ยงไฮ้ที่โดนเซี่ยงไฮ้ถล่มไปถึง6ประตูต่อ4นั่นแหละก็ต้องดูว่าจะมีโรเตชันกันมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ชนะแบงคอกเกมที่แล้วนะครับน่าจะประมาณนี้ครับคงต้องไปที่ฟุตบอลต่างประเทศแล้วครับเวลาค่อนข้างจะจำกัดจำเขียนนิดนึงก็พรีเมียร์ลีกอย่างที่คุณนิพนธ์ปืนโตพูดถึงไปนะครับต้องถือว่าพลิกความคาดหมายทีเดียวสำหรับชัยชนะของไบรตันนะครับฉลอง125ปีสโมสรเสื้อก็สวยเลยนะแบบนี้ดูคลาสสิกดีแล้วก็ถล่มอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ0เลยต้องถือว่าเป็นวันที่ผมว่านักเตะอาร์เซนอลบางคนเล่นผิดฟอร์มนะจะเป็นอย่างยูเรนทิมเบอร์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะสนิมเกาะด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างกาเบรียลผมว่าก็ดูช้าลงไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบรูโน่กิมาไรส์บรูโน่จีของคุณเจดเนี่ยก็ผมว่าเล่นไม่ค่อยออกเมื่อวานนะครับก็เลยทำให้ทางไบรตันซึ่งห้าวๆทั้งนั้นนะครับนักเตะมาทำ3ประตูแต่คนแรกนี่ไม่ใช่นะสุดเก่าเลยสำหรับปาสคาลกรอสที่ทำประตูประเดิมคือฉวยโอกาสดีมากแล้วก็การได้เจ้าหนูชารานโปสคอสตูลัสนี่ยิง3นัดติดต่อกันแล้วนะครับยิงทั้งโควินทรียิงแมนยูด้วยแล้วมายิงอาร์เซนอลอีกแล้วก็สุดท้ายก็คือลูกมงของเชมันเดรสนี่ก็เป็นตัวใหม่ของทีมแล้วก็มาทำประตูโอ้โหถล่มอาร์เซนอลแบบยับเยินเกินความคาดหมายถึง3ประตูต่อ0นะครับอาร์เซนอลแพ้ไปเรียบร้อยที่ยังย่ำแย่อยู่น่าจะเป็นสเปอร์นะนะครับก็อย่างที่เดซาบี้ให้สัมภาษณ์เองว่าทีมเปราะบางเหลือเกินแฟรจายเหลือเกินนะครับโดนแอสตันวิลล่าบุกมาถึงจะยิงประตูได้แล้วก็ตามครับแต่ก็แพ้คาบ้านไป2ต่อ3ตอนยิงได้นี่แฟนก็หายไปเยอะแล้วกลับไปเยอะแล้วนะครับวิลล่าก็เก็บชัยชนะสำเร็จนะครับอย่างนิโคลัสแจ็กสันก็ยิงได้ด้วยอะไรประมาณนั้นส่วนที่ปลดล็อกได้อย่างเช่นโควินทรีอย่างเงี้ยนะครับทีมแฟรงค์แลมพาร์ดก็ไปชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์ได้ 1-0 เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็คงเป็นคู่หลักๆของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะก็สำคัญหลายคู่เวลาเราก็น้อยด้วยนะก็คร่าวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลนัดกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งในสนามก็คงจะได้ต้อนรับอาโดนีอิราร่าครับที่กลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับในฐานะกุนซือของลิเวอร์พูลว่าผมว่าไม่ง่ายนะครับบอลมัดก็ถือว่าแม้จะสตาร์ทไม่ค่อยดีหาชัยชนะไม่เจอแต่ก็แพ้ยากนะครับก็แพ้ยากแล้วก็ถึงจะเสียเปรียบตรงที่ว่าต้องเล่นเกมยูโรปาลีกถือว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์ของสโมสรและบุกไปชนะโซซิดาดต้องเดินทางด้วยแล้ววันนั้นก็ใช้ผู้เล่นชุดหลักพอสมควรนะครับแทบจะแทบว่ายกชุดเลยก็ว่าได้งั้นวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการจะต้องหมุนเวียนได้หรือเปล่าคงต้องรอดูการจัดทีมกันอีกครั้งหนึ่งขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็หลังจากชนะสเปอร์มานะครับในลีกคัพก็ต้องดูวันนี้จะปรับอย่างไรแต่ว่าฟอร์มอย่างของโคดี้กักโปก็ยังพอจะเชื่อได้อยู่ในเวลานี้นะครับวันนี้คงจะมีทั้งอีซักมีทั้งบาโคล่าฟอเรนเวียสอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้เปรียบนิดๆนะครับเพราะว่าได้พักตัวหลักมามากกว่าบอลมัดเนี่ยใช้ชุดหลักพอสมควรแต่ว่าบรรยากาศต่างๆในสนามนี่ก็คงจะปลุกเร้าผู้เล่นบอลมัดเผลอๆก็ลิเวอร์พูลก็อาจจะคือจับได้นะครับในเกมนี้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะมีโอกาสนำเป็นจ่าฝูงเดียวๆเลยด้วยนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลแพ้ไปแล้วตอนนี้ถือว่าซิตี้เนี่ยจริงๆแต้มเดียวก็น่าจะ
แต้มเดียวก็น่าจะนำ

ได้นะครับก็น่าจะนำได้แต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านนะครับเจอกับซันเดอร์แลนด์ที่ก็เพิ่งจะไปเก็บชัยชนะในยูโรปาลีกมาด้วยเหมือนกันไม่ได้เล่นบอลยุโรปมา50กว่าปีไปชนะเอเซนอัลมามานะครับแต่ว่าซิตี้ก็หลังจากชนะถึงจะเป็นประตูแห่งท็อปออฟเดอะทาวน์ไว้นะครับในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านะครับแล้วกลางสัปดาห์ก็ส่งสำรองส่งเด็กๆลงไปถล่มนอริชมา 5-0 ในลีกคัพวันนี้คงกลับมาจัดตัวจริงนะเจ้าหนูฟลอยด์ซัมบ้าที่ยิงวันนั้นก็คงจะยังไม่ได้ลงละแต่ว่าก็จะกลับมาเป็นพวกฮาแลนด์และคณะเหมือนเดิมก็คงยังเหนือกว่าซันเดอร์แลนด์นะครับยิงเล่นในเอเมเรตสเตเดียมด้วยก็น่าจะมีโอกาสชนะรวดได้นะครับยังไม่คิดว่าจะสะดุดเหมือนอาร์เซนอลนะแต่ต้องรอดูผลอีกทีส่วนแมนยูไนเต็ดกำลังเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันสำหรับอนาคตของไมเคิลคาริกนะครับหลังจากแพ้ในดาร์บี้แมตช์แล้วก็ตกรอบในคาราบาวคัพวันนี้ไปเยือนฟูลแลมนะครับซึ่งก็ล่าสุดคือการชนะในบอลถ้วยนะครับที่ไปชนะเวสต์แฮมมา2-3แต่ว่าก่อนนั้นก็คือสามารถเสมอกับลิเวอร์พูลมาแล้วแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับที่ลอนดอนแต่ผมยังมองว่าแมนยูเรียกว่าถึงจุดนี้มันน่าจะมีโอกาสรีบาวได้นะจริงๆถ้ามองชื่อชั้นผู้เล่นต่างๆก็ยังเหนือกว่านะครับฟูลแลมก็ไม่ถึงกับเด่นนักจริงๆก็ไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกมา3เกมแล้วด้วยนะครับยังคิดว่าอาจจะเป็นการกลับมาของแมนยูก็ได้ในคืนวันนี้นะครับตอน 4:30 ไปที่บุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่บาเยิร์นเปิดหัวเมื่อวันศุกร์ 7-0 เนี่ยยิงใส่อูเนียนเบอร์ลินก็มียิง7ประตูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น 3-4 อะไรประมาณนั้นแต่ว่าทีมอย่างดอร์ทมุนด์ก็ยังชนะรวดได้นะครับแล้วก็โอ้โหเป็นการทำให้สตุตการ์ดต้องแพ้อีกนัดนึงแล้วนะครับไปเฉือนชนะแบบช่วง20นาทีสุดท้ายแม็กซิมิเลียนไบเออร์นะครับทำประตูชัยให้ทีมของนิโก้โควัชตอนนี้ยังสถิติ 100% นะครับไบเออร์ก็ได้ออกสตาร์ตัวจริงในเกมนี้ด้วยนะครับรวมกับพวกกีราซี่เนี่ยทำให้ตอนนี้เป็นทีมเดียวเลยนะครับที่ชนะ4เกมรวด12คะแนนส่วนฟรายบวกเนี่ยที่ชนะรวดมาก็ทำได้แค่ไปเสมอกับแฟรงก์เฟิร์ตทำได้แค่เหมือนจะไล่ตีเสมอด้วยซ้ำนะครับช่วงครึ่งหลังที่ได้ยูโตะซูซูกิมาตีเสมอให้ก็เลยไม่ 100% ละสถิติส่วนวันนี้เนี่ยสำหรับในบุนเดสลีกานอกเหนือจากคู่ชัลเกอร์กับเอเวอร์สแบกที่พูดถึงไปเพราะว่ามีคอร์เซนของเราจะได้ลงก็จะเป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจอกับอาร์เบย์เลฟซิกนะครับเลเวอร์คูเซนซึ่งเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชเหมือนกันก็เล่นบอลยุโรปมาด้วยในบุนเดสลีกาก็ยังมีสะดุดเพราะว่าแพ้เอเวอร์สแบกเกมแรกแล้วก็ทำได้แค่เสมออัลส์บวกเกมก่อนนะครับขณะที่ไลฟ์ซิกนี่อาการหนักกว่าเนาะในช่วงก่อนหน้าที่โดนโคโม่ถล่มในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้ว 4-1 แต่ก็มาคืนฟอร์มจัดการทำบวกได้ 5-0 นะครับเป็นช่วงของความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่าตัวหลักๆที่หายไปเยอะมันก็มีส่วนนะครับถึงจะได้พวกแพทสันดักก้ามาได้อีกตัวหนึ่งอัลเบิร์ตกรอนแบกอะไรเงี้ยนะครับจากเดนมาร์กมาเงี้ยนะครับแต่ว่าผมว่ายากนะครับในการจะไปชนะเลเวอร์คูเซ่นถึงถิ่นเลเวอร์คูเซ่นเล่นในบายอารีนายังน่าจะอย่างน้อยมีแต้มนะครับอาจจะดูได้เปรียบนิดๆด้วยซ้ำไปส่วนกาโชเซเรียอิตาลีครับเมื่อคืนมีเกมบิ๊กแมตช์ซึ่งเล่นกันสุดมันนะครับเซเรียอาซีซั่นนี้ยังไม่มีเกม 0-0 เลยแล้วก็ใช้เกมรุกกันค่อนข้างเยอะปรากฏว่าคู่ที่ชนะรวดมาด้วยกันนะครับโรม่ากับอินเตอร์ก็สุดมันนะครับครึ่งแรกนี่ต้องถือว่าอินเตอร์เพรสไม่หนักพอเปิดโอกาสเปิดช่องโรม่าก็ใช้ความเร็วใช้เกมบุกใช้เกมจังหวะสวนกลับทำได้2ประตูเลยนะครับจากมานูโคเน่แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็เหมือนหนังคนละม้วนนะอินเตอร์กลับมาเล่นครองบอลแล้วก็เล่นด้วยเกมที่เร็วขึ้นคือครึ่งแรกดูเหนื่อยไปหน่อยแล้วพอลาวตาโรมาร์ติเนสมาได้ตั้งแต่นาทีแรกเลยเนี่ยเกมก็ค่อยๆเปลี่ยนมาจนอินเตอร์ก็มาตีเสมอโดยลาวตาโรคนเดิมนะครับก่อนจบเกมประมาณสัก10นาทีก็ไล่ตีเสมอเรียกว่า4นัดหลังสุดเนี่ยอินเตอร์เริ่มต้นด้วยการโดนคู่แข่งยิงนำก่อน2ประตูต่อ0ตลอดนะครับนี่ก็เป็นเกมที่4เข้าไปแล้วแล้วก็อย่างน้อยก็มาเสมอได้นะครับคือมีชนะ2เกมแล้วก็มีแพ้มาดริดไปเกมนึงนั่นแหละก็อาจจะต้องมาหรือว่าแก้ในช่วงต้นเกมเพราะว่าดูเหมือนถ้าเอาสถิติมาดูจริงอินเตอร์ก็ดูดุดันน้อยลงไปนะครับการไล่เพรสคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้หนักเหมือนกับซีซั่นที่แล้วส่วนโรม่าน่าสนใจนะครับแม้ว่าจะเอาชนะอินเตอร์ไม่ได้ในสนามโอลิมปิกกรุงโรมก็ตามแล้วก็ช่วงดึกพอโรม่ากับอินเตอร์เสมอเนี่ยลาซิโอครับซึ่ง
แฟนก็ยังประท้วงอยู่นะครับถ้าเกมในบ้านก็หลักพันเท่านั้นเองยังไม่ยอมเข้าสนามประท้วงประธานสโมสรคลาวดิโอโรติโต้แต่ว่านอกบ้านเนี่ยตามไปเชียร์เยอะกว่าด้วยซ้ำถึงแม้เกมนี้คงต้องนั่งเรือไปเชียร์นะครับเตะที่เวนิสนั่นเองก็คือสนามเวเนเซียนี่รถไม่ถึงนะครับต้องนั่งเรือหรือเดินไปปรากฏว่าลาซิโอบุกไปชนะเวเนเซียที่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าโค้ชสตอปป้าจะโดนปลดหรือยังแต่ว่าทีมของไรโน่กัตตูโซ่นะครับไปชนะ 2-0 จากซาคันยี่กับนอสลินสองกองหน้านะครับทำให้ตอนนี้ลาซิโอขึ้นไปแต้มเท่ากับโรม่าอินเตอร์13คะแนนเท่ากันวันนี้ก็จะมีคู่อย่างยูเวนตุสนะครับซึ่งจะเปิดบ้านเจออาตาลันต้าของมาริโซซารีก็ยูเว่หลังจากถล่มเอเนซีไนเมเกน 5-0 ต้องดูครับเพราะว่าในลีกนั้นไม่ชนะมา2เกมเหมือนกันปัญหาอาจจะการเสียผู้เล่นที่บาดเจ็บไปนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องกลับมาที่โคโลมัวนี่มายืนเป็นศูนย์หน้าก่อนหรือเปล่านิโก้กอนซาเลสแล้วก็ใช้ดาวรุ่งเคริมอาราเบโควิช18ปีเท่านั้นเวสตันแมคเคนนี่กลับมาแล้วแล้วตรงกลางโลคาเตลลี่นี่พักยาวไปแล้วนะครับก็อาจจะมีปาร์ฟซากลับมาแต่ว่าอาตาลันต้าครับก็สตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้จะได้ตัวอย่างพวกโจนาธานโรมาเล่นกับสกามาก้ากับเดอะเคเทลาร์เรอร์นะครับแล้วก็เคซีเอด้วยในแดนกลางแต่วันนี้ไปเยือนด้วยนะครับผมยังคิดว่ายูเวนตุสก็อาจจะมีการกลับมาเก็บชัยชนะได้ก็รอดูกันรวมทั้งเอซีมิลานครับหลังจากที่แพ้คาบ้านนะครับในเกมยูโรปาลีกไปทางรูเบนอัลโมริมก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันกับการจัดระเบียบเกมจัดระเบียบทีมพอเกมรับที่ไม่ค่อยจะเหนียวแน่นเท่าไหร่แต่วันนี้กลับมาเล่นในซานซิโรอีกครั้งหนึ่งเปิดบ้านเจอเลสเช่นี่ยังไงก็ต้องชนะแหละควรจะต้องกลับมาให้ได้นะครับก็กอนซาโลรามอสนี่ถึงจะไม่ได้ยิงมาหลายนัดแล้วนะครับคงจะต้องถึงเวลาที่ต้องกลับมาระเบิดฟอร์มหน่อยนะครับกับทางพวกคริสเตียนพูลิสิกหรือจะใช้เซเลเมเกอร์อะไรประมาณนั้นตรงกลางอย่างโมริชอย่างราบิโอเหมือนเดิมนะครับยังคิดว่าทางมิลานน่าจะมีโอกาสเก็บ3แต้มส่วนเกาโชส่วนลาลิก้าสเปนก็ยังดุเหมือนเดิมสำหรับบาร์เซโลนานะครับเกมคู่ใหญ่เมื่อคืนนี้ทางบาร์เซโลนาแล้วเป็นแฮตทริกของราฟินญาไปเลยด้วยครับกับการเอาชนะทางเซบีย่าไป3ประตูต่อ1นะครับโอ้โหบาร์ซ่าเล่นตอนนี้ยิงไปทั้งหมด36ประตูแล้วจาก8นัดนะครับก็เกินนัดละ4โดยค่าเฉลี่ยนะครับเกินนัดละ4ประตูแล้วก็เกมนี้เป็นแฮตทริกด้วยก็ไปโดนกระตุกหนวดก่อนยูซุฟฟอฟาน่าไปทำประตูให้เซบีย่าก่อนนะหลังจากนั้นเลยโดนบาซ่าไล่ถล่มลามินก็2แอสซิสต์ด้วยนะครับชนะไป 3-1 ก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงแบบชนะรวด7นัด21แต้มนี่ทิ้งมาดริดซึ่งจะมีเกมสำคัญวันนี้นะครับตอนนี้ทิ้งไป6แต้มก่อนโดยที่เรอัลมาดริดครับวันนี้จะไปที่เมโทรโพลิตาโนนะครับนั่นคือเกมบิ๊กแมตช์ของลาลิก้าครับแอตมาดริดรับการเมืองของเรอัลมาดริดก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางเอเดโกมาดริดก็อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนทีมเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่มีทั้งฮูเลียนอวาเรสซึ่งไม่ย้ายแต่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับโซลอตก็เจ็บอยู่ด้วยนั้นก็ข้างหน้าเนี่ยได้โจนาธานดาวิดได้อีคังอินแล้วก็อาจจะต้องมาเล่นแบบคู่กันในแบบ 4-4-2 ด้วยเพราะว่ามีอเล็กซ์ไบน่ามีอเดมาร่าลูกแมนหรือว่ามีทางจูริโนซิเมโอเน่เป็นทางเลือกคือลูกแมนเนี่ยยืนเป็นศูนย์หน้าก็ได้นะครับตรงกลางก็ปรับไปหลายตำแหน่งมีหลายทางเลือกอยู่ในการจัดมิดฟิลด์คู่กลางอาจจะเป็นโกเก้เป็นคาร์โดโซเป็นบาริออสอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดถ้าจำไม่ได้ซีซั่นที่แล้วเนี่ยถล่ม 1-5-2 นะครับด้วยลูกกลางอากาศแต่ว่าวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับดาวิดก็อาจจะต้องใช้การพักบอลเล่นร่วมอีคังอินไบเอน่าซิเมโอเน่พวกนี้มีความเร็วความคล่องอยู่ขณะที่เรอัลมาดริดครับก็คงกลับมาจัดล่าสุดเขายังคาดว่ากูแลอาจจะสตาร์ทเป็นหน้าขวานะทั้งที่เดียวมองเด้ได้ออกสตาร์ทหลายนัดแล้วแต่ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าโชว์ฟอร์มดีเหลือเกินในการลงสนามนัดล่าสุดที่ทีมเกือบจะไม่ชนะนะแต่ก็ไปชนะเอลเช่ตอนท้ายเกมได้นะครับการคาดหมายเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ามูรินโญ่จะตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเอ็มบัปเป้วินนี่เบลลิงแฮมตรงกลางเนี่ยก็เป็นชูเมนี่พอหายเจ็บแล้วนั่นหมายความว่าคนอื่นคงต้องรอโอกาสไปก่อนนะครับชูเมนี่เล่นกับบาเบเร่อะไรประมาณนี้เบนาร์โดซิวาก็จะต้องสำรองไปดูมฟรีสก็คงจะกลับมายืนละนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาให้เทรนด์เล่นไปในเกมก่อนหน้านะครับสูสีนะครับคู่นี้จริงๆแล้วไม่ค่อยเสมอถือว่าเป็นมาดริดดาร์บี้ที่ไม่ค่อยเสมอแต่ว่าถ้าให้เลือกตอนนี้ก็อาจจะเหลื่อมๆไปที่เจ้าบ้านนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับค่อนข้างสูสีพอสมควรอาจจะเสมอก็ได้เที่ยวนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนของลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้ก็จะมีเกมเลอคลาสสิกเมื่อวานนี้น่าจะมีคู่สำคัญเฉพาะเกมที่เมื่อวานขอดูนิดนึงเพราะโมนาโกเนี่ยเล่นไปตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็จะมีลียงที่ตอนนี้ขึ้นมามี11แต้ม
แล้วก็วันนี้ก็คงเกมเหมือนกับเอลคลาสิโกของ

0: ญาตยกยอดไปในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคงต้องเคารพธงชาติกันแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมพิธีกรการะเวศสวัสดีครับ
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยพิธีกรการะเวศและเจษฎาศรีวิเศษ
2: Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อล์ฟกอล์ฟ
2: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ตัวเอง
1: สิบแปดนาฬิกาเจ็ดนาทีครับเข้าสู่ช่วงซ็อกเกอร์รีพอร์ตครับวันนี้ช่วงแรกอยู่กับผมเจมทันพิสิทธ์แล้วก็พี่แบ็คพูนพัฒน์ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มาพร้อมประตูขึ้นนำของบ
0: ุ
1: รีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเริ่มเกมมา8นาทีนี่บุรีรัมย์บุกมานำชลบุรีครับเกมดับเบิ้ลแมตช์ของไทยลีกวันนี้ครับ
0: ครับประตูนี่เมื่อสักครู่นี่เองเลยนะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับ
1: โอ้เป็นบอลของบุรีรัมย์ขึ้นมาเกมลุกทางขวาเนี่ยคิงลี่ชิลเลอร์เนี่ยเปิดบอลทางซ้ายมาถึงสันสลักปล่อยบอลตกพื้นแล้วยิงวอลเล่ด้วยซ้ายเนี่ยจริงๆยิงไม่ตรงกรอบแต่ว่าไปโดนสารสนธิสวัสดิ์เนี่ยสกัดเข้าประตูเองอะครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ลูกนี้โชคร้ายไปนะครับสำหรับทางชลบุรีเจ้าบ้านนะครับ
1: ครับเริ่มเกมมาแป๊บเดียวครับทีมเยือนบุรีรัมย์วันนี้ขึ้นนำแล้วแล้ววันนี้เนี่ยมาเรโอซินวาก็ลุ้นชัยชนะนัดแรกครับเพราะว่าคุมบุรีรัมย์มา3นัดอ่ะ2นัดเนี่ยยังไม่ชนะเลยครับ
0: อือหือเสมอหมด
1: เสมอหมดครับ
0: เสมอเชียงรายแล้วก็ยะโฮ
1: เกมใช่ครับเกมล่าสุดนี้เสมอกับยาโฮใน FC แชมเปี้ยนลีก
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมไปไล่เรียงไลน์อัพของทั้ง2ทีมนิดนึงครับสำหรับเกมบิ๊กแมตช์คู่นี้ชมบุรีวันนี้ประตูเป็นเควินเมนโดซ่าครับแนวรับมีฮอร์เก้ฟิลิเป้ครับแล้วก็เวลลิงตันพิออรี่ส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นณัฐพงศ์สาริยาครับด้านขวาเป็นจิตองโดกองกลางมีรัชตาหมอรักษาครับสารสนทิสวัสดิ์สนทิสวัสดิ์ครับแล้วก็มีเรียวมาอิโตรวมถึงแนวรุกเนี่ยมีเดนิสโมเรโลครับสเตนิโอจูเนียร์แล้วก็ยศกรบุรพาวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนบุรีรัมย์วันนี้ประตูเป็นนิวเอทลิตครับแนวรับมีอูรอสดาโกวิชครับแล้วก็นาธานคาโดโซส่วนแบ็คขวาเนี่ยใช้เป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณด้านซ้ายเป็นสันสลักหายประโคนครับตรงกองกลางเนี่ยมีเคนเนดูเกลแล้วก็ดาร์แลนเมนโดซ่าครับแล้วก็ปีกขวาเนี่ยวินแบ็คขวาเนี่ยเป็นคิสลี่ชิลเลอร์ส่วนแนวรุกมีบิสโซลี่แล้วก็เซฟานชิมเมอร์ครับแล้วก็มีเทียร์ทอนด้วยวันนี
0: ้ครับผมนะครับก็ขึ้นนำเรียบร้อยนะครับสำหรับทางบุรีรัมย์นะครับนี่บุกขึ้นมาอีกแล้วครับตรงนี
1: ้วันนี้เนี่ยฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะมีบิ๊กแมตช์อีกคู่นึงนะครับวันนี้ก็จะมี1ทุ่มครับพี่แป๊ก
0: เป็
1: นทูแบงคอกทำศึกคลอง3ดาร์บี้พี่กับ BG ปทุมยูไนเต็ด
0: คลอง3ผมว่าปทุมดาร์บี้ดีกว่า
1: ใช่ปทุมดาร์บี
0: ้คลอง3ดาร์บี
1: ้คือทั้ง2ทีมเนี่ยใช้สนามเดียวกันนะพี
0: ่
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ย BG จะเล่นเป็นทีมเยือนเพราะฉะนั้นแฟนบอล BG ที่ปกตินั่งเป็นเจ้าบ้านเนี่ยวันนี้ต้องไปนั่งโซนอเวย์นะพี
0: ่อย่าลืมนะ
1: อย่าเข้าผิดอย่าเข้าผิดส่วนแบงคอกวันนี้ก็จะได้เล่นในฐานะเจ้าบ้านครับเป
0: ็
1: นเกมแรกที่เจอกันในซีซั่นนี้แต่ว่าจริงๆคู่นี้ปีที่แล้วก็เคยเจอกันเพราะว่าใช้สนามเดียวกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี
0: ่นะครับก็เป็น2ใน4คู่เนาะ
1: ครับ
0: 2คู่นะครับในโปรแกรมไทยลีก1ของเราเนี่ยครับก็จะมีคู่18นาฬิกาที่แข่งพร้อมกับชลบุรีกับบุรีรัมย์นี่แหละนะครับก็คือระยองนะครับเจอกับราชบุรี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อีกคู่นึงนะครับตอน18นาฬิกา30นาทีนะครับหรือ 18:30 นสุโขทัยนะครับจะเจอกับการท่าเรือ
1: ครับผม
0: นี่น่าสนใจตรงที่ระยองกับการท่าเรือนี่ชนะรวดมานะ
1: ใช่ครับพี่ระยองนะที่แล้วก็โหชนะชลบุรีเนี่ยแหละมีตัวน้อยกว่าแต่ว่าชนะช่วงท้ายเกมนี่
0: นะครับชนะมา2นัดรวดทั้ง2ทีมนะครับ
1: ส่วนท่าเรือก็นัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะลำพูนในบ้านมาแต่ว่าเกมกลางสัปดาห์ใน FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ยก็ไปแพ้วิเซอร์โกเบ 2-1 ครับเกมก็ผ่านมา11นาทีครับชลบุรีตอนนี้ตามหลังบุรีรัมย์0-1ครับ
0: ครับ
1: ส่วนไทยลีก2วันนี้ก็มีลงสนามไปแล้ว2คู่ครับสงขลา FC วันนี้เล่นในบ้านครับเจอกับเมืองเรือยูไนเต็ดยัง0-0แล้วก็เกษตรศาสตร์ FC ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับนครปฐมก็ยังเสมอ 0-0 เดี๋ยว 18:30 เนี่ยจะมีพัทยาครับเจอกับแพร่ยูไนเต็ดแล้วก็ 18:00 อุตรดิตถ์ครับเปิดบ้านเจอกับจันทบุรี FC ส่วนพรีเมียร์ลีกนี้เดี๋ยว 20:00 นะครับพี่แป๊กวันนี้
0: ใช่ครับผม
1: ลิเวอร์พูลเนี่ยจะลงสนามด้วยครับบุกไปเยือนบอนมาส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะเปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด์ลีดเนี่ยเจอคริสตัลพาเลซแล้วก็คู่ดึก 4:30 ฟูลแลมเปิดบ้านเจอแมนยูครับเกมก็เป็นทางฝั่งบุรีรัมย์ครับที่ครองบอลช่วงต้นเกมนี่เหนือกว่าเลยวันนี้มาในเสื้อสีชมพูเกงชมพูครับบุรีรัมย์ส่วนชลบุรีนี่เสื้อน้ำเงินนะครับ
0: แล้วก็มีการโชว์สดาที่เตะไปแล้ว1คู่นะครับก็คือฟิโอเรนติน่านะครับกับนาโปลีคู่นี้เตะกันตั้งแต่รู้สึกว่าจะ 5:30 นมั้ง
1: อ่า 5:30 นคร
0: ับนะครับก็เป็นนาโปลีนะที่บุกไปนำแล้วนะครับ1-0
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ดูคนยิงนิดนึง นะครับบิลลี่กิลมอร์นะตั้งแต่นาทีที่23นะครับ
1: ครับส่วนบอลเอเชียนเกมเนี่ยก็ไทยเราเนี่ยวันนี้ชนะฮ่องกง 5-1 นะครับแล้วก็คู่เดียวคู่ในรอบเดียวในกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยตอนนี้ไทยครึ่งแรกญี่ปุ่นเนี่ยนำคีกิสถาน 3-0 แล้วนี่โอ้โหไม่น้อยหน้ากันวันนี
0: ้ก็สมมติถ้าหากจบแบบนี้นะครับไทยชนะไปแล้วญี่ปุ่นชนะตาม
1: ครับ
0: กอดคอ
1: เข้ารอบเลยแต่ประตูได้เสียเนี่ยเอาแบบเรียลไทม์ตอนนี้ก็5ลูกเท่ากันนะพี่ไทยเนี่ยยิง8เสีย3ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยยิง5ลูกไม่เสียเลยครับ
0: แต่ว่าเราจะดีกว่า
1: เราดีกว่าเพราะเรายิงเยอะกว่า
0: เยอะกว่านะครับแต่ว่านัดสุดท้ายมันเจอกันเอง
1: ครับ
0: ก็ตัดสินว่าใครจะเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเนาะ
1: ไม่น่ามีปัญหาวันนี
0: ้นะครับเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายกับญี่ปุ่น
1: อาจจะพักไม่พี
0: ่นะ
1: อาจจะพักตัวหลักๆไ
0: ปนะครับไม่กดดันด้วยนะสมมติว่าไปแบบว่าลงสนามแล้วก็จัดเต็มไปแล้วก็บางทีกดดันไป
1: ครับ
0: บางทีแพ้เพ้ออะไรคือสมมุตินะอาจจะแบบเสียความมั่นใจเลยหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเล่นแบบฟรีแบบด้วยใจแบบสบายๆดีกว่า
1: เล่นแบบไม่ต้องกดดันอะไรมากแล้วก็ถ้าได้พักก็ได้พักเต็มๆนะพี
0: ่ใช
1: ่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยทีมที่เรามีโอกาสเจอก็ตอนนี้อันดับ1ของกลุ่ม B ก็เป็นอิหร่านแล้วก็อันดับ2เป็นจีนนะพี่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลอีกคู่ที่จะแข่งกันเกาหลีเหนือกับUAE เนี่ยตอนนี้ยังส่วนๆนะพี
0: ่
1: ก็ยังเดี๋ยวเราอยากเจอจีนนะพี่อิหร่านนี่หนักไปนะพ
0: ี่อิหร่านวันนี้ที่ดูอยู่อิหร่านเจอกับจีนก็ทำอะไรไม่ได
1: ้
0: อิหร่านครองบอลได้แต่ว่าไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
1: ครับผม
0: นะครับจีนก็เหนียวแน่นไว้ก่
1: อ
0: นนะครับจังหวะโต้อะไรก็มีไม่เยอะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าอาศัยเล่นคุมโซนคุมแบบเล่นเกมรับมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากเจอจีนมากกว่าใช่ไหม
1: อยากเจอจีนมากกว่า
0: จีนดูแล้วโอ้โหมีตัวเก่ามา3ตัว
1: ครับ
0: กองหน้าเนี่ยคือตัวเบอร์9ตัวใหญ่ๆอ่ะที่เล่นทีมชาติจีนชุดใหญ่อ
1: ่
0: ะ
1: ที่มัดผมใช่มั้ย
0: แล้วนึกภาพมาชนกับเราดิ
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้แข็งมากนะก็แข็งอยู่นะครับแต่อิหร่านก็จะเป็นบอลทรงแบบบอลทีมเวิร์คอ่ะนะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะดูแบบว่าบอลปราดเปรียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเล่นกับจีนก็ยังไม่เด่นอะไรมากนะครับแต่ก็เอานะก็เจอได้บทแหละจะเจอใครก็ต้องเจอเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สุดท้ายก็ต้องเจอกันอยู่ดีนะพี
0: ่
1: ก็กองหน้าทีมชาติจีนเนี่ยจางยู่หนิงพี่จากเบจิงกวน
0: ใช่จางยู่หนิง
1: อายุ29ครับ
0: ใช่เป็นหนึ่งในโควต้าเขาก็จัดมา3ตัวหมดนะครับ
1: มีนักเตะจากบูแฮมตันด้วยครับชูบิน
0: อ
1: ายุ22ปี
0: ใช่นะครับก็เป็นกัปตันทีมชุดยู23ของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: แต่วันนี้นี่ก็มีพี่มาไงอะไรอ่ะอู๋ซื่อสักอย่างนึงอายุ37
1: โอ้โห
0: เราเล่นดีด้วย
1: มาแบกน้องๆเลย
0: มาแบกน้องนะครับคือก็เอาตัวเกินมานี่เล่นได้หมด
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: หลังกลางหน้า
1: อ
0: ย่างละตำแหน่ง
1: ก็มาประคองน้อง
0: ๆประคองน้องๆเราเล่นดีกันหมด
1: แต่เราไม่มีนะพี่เหล่านี้23
0: ก็23ไปเลยนะ
1: วัดกันไปเลย
0: แล้ววันนี้เจมได้ดูไหม
1: ดูครับวันนี้เนี่ยผม
0: ตอนโดน1-0ไปรู้สึกยังไงตอนนั้นเป็นยังไงสถานการณ์เรา
1: ตอนแรกเนี่ย
0: ขับรถอยู่ไง
1: พอโดน1-0ก็รู้สึกกังวลไหมตอนโดนเนี่ยไม่ดีครับพี่แป๊ก
0: สมควรโดน
1: ใช่เพราะว่าเล่นเราเหมือนกับยังเหมือนเราเป็นเครื่องดีเซลพี่แรกๆเนี่ยยังออกตัวแบบช้าๆก่อนแต่พอโดน
0: เกียร์สองอยู่นะ
1: ใช่พอโดนปุ๊บแล้วมีโค้ดวางเดี๋ยวเปลี่ยนแผนเลยส่งปริพันธ์ลงมาแทนชวันวิทย์
0: คือเปลี่ยนตัวเร็ว
1: ใช่พอเปลี่ยนปุ๊บอาทีนี้เรากระตือเรียกว่าตื่นเลยทีนี
0: ้
1: เราก็มาได้ประตูตีเสมอเร็วด้วย
0: ธนกิจ
1: ใช่ครับ
0: แล้วยิงสวยด้วย
1: โอ้โหยิงไกลสวยเลย
0: ไกลมากเลยนะ
1: ใช่
0: 30หลาได้ไหม
1: กูเกือบ30หลา
0: เออโอ้โหยิงไกลเลยนะ
1: ทีมชาติไทยในเอเชียนเกมยิงแต่ลูกนี่สวยทุกลูกเลยแล้วพอได้ลูกตีเสมอเนี่ยครึ่งหลังก็ไหลเลยนะพี
0: ่
1: เขาก็ถอดใจไป
0: แล้วก็ปริพันธ์ยิงอีกแล้ว
1: แอบปริพันธ์ยิงอีกแล้วจังหวะที่เพื่อนเนี่ยลากบอลไปแล้วมาเข้าทางแล้วยิงโล่งๆเลย
0: สามลูกอะ
1: ใช่ครับสามลูกแล้วจากสองนัดนะพี่แล้วเป็นสองนัดที่เป็นสำรองทั้งสองนัดด้วย
0: ไม่เป็นไรจริงถ้าเผื่อเป็นเราแล้วก็พอใจนะ
1: ใช่
0: ถ้าเผื่อเราลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงเกมด้วยช่วยทีมยิงประตูได้เนาะ
1: แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ส่งยศกรเราไม่มียศกรเพราะยศกรเนี่ยเล่นอยู่ที่ชลบุรีวันนี
0: ้เหนื่อยไหมอะ
1: เดี๋ยววันเตะบินไปต่อ
0: เขากลับมาวันไหนรู้ไหมเมื่อวานอ่ะ
1: เขากลับมาเมื่อวันน่าจะวันพฤหัสครับพี่แป๊
0: ะวันพฤหัส
1: แล้วก็บินมาเล่นเกมนี้เลยตัวจริงด้วย
0: กลับมาตั้งแต่วันพฤหัสละ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงอะนะบิน
1: ใช่แล้วเดี๋ยวจบเกมนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะต้องบินไปญี่ปุ่นเลยแต่ดูแล้วเจอญี่ปุ่นน่าจะไม่ได้ลงแล้วนี่น่าจะพักอีกเกมนึง
0: เอาอีกแล้วแล้วไปซ้อม
1: ไปไปดีนะไม่กลับหรอก
0: เพราะว่ามันเป็นเบรกทีมชาติ
1: ใช
0: ่มันเข้าเบรกทีมชาติละก็โอเคไป
1: ครับแต่เราก็เอเชียนเกมนักเตะเราก็ไม่ครบสักทีพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ธีรกวินจันทร์ศรีก็ถอนตัวไปแล้วที่เจ็บใช่ไหมพี
0: ่
1: กิตติพักแสงสวัสดิ์ก็เพิ่งบินไปแล้ววันนี้ได้ลงด้วยนักเตะใหม่ของ BG แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมียศกรไปเสริมอีก
0: เดี๋ยวก็จะเต็มๆแล้ว
1: ใช่
0: ครับอย่างที่เจมบอกก็คือเป็นช่วงฟีฟ่าเดย
1: ์ครับ
0: นะครับไม่ต้องมาพอวักพะวงในเรื่องของสโมสรละ
1: ก็เดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยจะเจอกับญี่ปุ่นครับ5:30 วันพุธก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าใครจะเข้าเป็นอันดับหนึ่งนะพี
0: ่
1: แต่ว่าวันนี้เราก็ต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นเนี่ยชนะไม่เกินกว่านี้แล้วถ้านัดหน้าเราอย่างน้อยหวังเสมอนะพี่เพื่อที่จะเป็นแชมป์กลุ่มตอนนี้ญี่ปุ่นจบครึ่งแรกก็นำไป 3-0 ครับ
0: ก็มีสิทธิ์อยู
1: ่
0: มีสิทธิ์ที่จะไหล
1: มีสิทธิ์ที่จะไหลอีกข้างหลัง
0: ฮ่องกงนี่ญี่ปุ่นก็ชนะ2ลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้ว4ปีที่แล้วเขาได้ที่4
1: ฮ่องกง
0: เซอร์ไพรส์เลยชนะอิหร่านนะรอบควอเตอร์
1: ครับคราวนี้เนี่ยมีนักเตะเรียกว่าโอนสัญชาติมาด้วยทั้งกองหน้าทั้งกองหลังเลยพี
0: ่
1: กองหลังนี่อายุ40เฮเลโอกอนคาเวส
0: โอ้โห
1: กับตันคิวด้วย
0: แล้ว40แล้วนะ
1: แล้วมาเจอกับเด็ก20แล้วพี
0: ่โอ้โหมันเกินไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันเกินไปนะก็เรียบร้อยไป
1: ก็เดี๋ยวตามเชียร์ต่อสำหรับทีมชาติไทยก็ดูแล้วอยากให้เข้ารอบลึกๆนะพี่เดี๋ยวรอบ8เนี่ยจริงๆเราเคยเข้าถึงรอบรองมา4ครั้งแล้วก็ไปแพ้แล้วก็ได้เหรียญไม่ได้เหรียญด้วยคราวนี้ก็อยากให้ได้เหรียญสักครั้งนะพี
0: ่ก็เราจะไขว้ไปเจอกลุ่มอิหร่านจีนเกาหลีเหนือ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ UAE ผมดูแต่ละชื่อนะก็แข่งๆทั้งนั้น
1: เกาหลีเหนือก็แข่งอิหร่านจีนก็แข่งนะพี่
0: เกาหลีเหนือนัดแรกแพ้จีนมาก็ไม่รู้พลิกล็อกเหมือนกันหรือเปล่าแต่จีนเขาอย่างที่บอกก็มีตัวเก่า3ตัวมาช่วยแล้วก็เล่นดีด้วย
1: ครับ
0: นะฮะแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำหน้าที่ของเราเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ชนะมา2นัดรวดนี่ถือว่าสบายๆเลย
1: ก็ตามเป้า6แต้มของโค้ชวัง
0: ฟอร์มดีเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็มีให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: นะครับบอกว่าเรื่องการจับทีมนี่โรเตชันเนี่ยคิดเอาไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ด้วยแล้วก็ต้องเขาเรียกว่านักเตะกับต้นสังกัดอีก
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดอยู่นะครับเรื่องการโรเตชันนะครับแล้วก็บอกว่าการได้6แต้มเต็มเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเกมนัดถัดไปกับญี่ปุ่นเนี่ยจะมองว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับต่อนักเตะทีมชาติไทยของเราเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ยกระดับทีมชาตินะครับให้สูงขึ้นแล้วก็ฝากขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับที่เดินทางมาเชียร์ถึงสนามแล้วก็ที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วย
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: ก็บอกนะครับว่าเขาเรียกว่าก็เหมือนเป็นผู้เล่นคนที่12อ่ะเนาะขอให้กำลังใจทีมนัดสุดท้ายเราเจอญี่ปุ่นวันพุธที่23กันยายนนะครับ17:30 นะครับตามเวลาบ้านเราเลยนะครับ
1: ครับผมก็เดี๋ยวตามเชียร์กันส่วนที่ชมรีเซติสตูดชมรีเนี่ยตอนนี้บุรีรัมย์ได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับเกมนี้ผ่าน20นาทีแล้วครับเตะมาแป๊บเดียวตอนนี้เสื้อเปื้อนหมดแล้วนักบอล
0: ฝนเยอะนะ
1: ฝนเยอะ
0: พี่ขับมาจากบ้านก็ฝนตก
1: โอ้โหช่วงนี้นี่แถวพระราม9แถวลาดพร้าวเนี่ยตกแป๊บเดียวนี่
0: ท
1: ่วมครับพี่
0: น้ำขังรอการระบายนั่นแหละ
1: วัน
0: นะครับ
1: พุธเนี่ยผมจะเดินทางจากอสมทเนี่ยออก5โมงแล้วพี่แบ๊กจะไปดูชนการท่าเรือที่ธรรมศาสตร
0: ์
1: ตัดสินใจไม่ขึ้นทางด่วนพี่กะว่าจะแบบขับผ่าน
0: ไป
1: กินไปเพราะว่าบอลเตะทุ่ม15สรุปเจอน้ำท่วมตรงลาดพร้าวเนี่ย2ชั่วโมง ไม่ต้องกินอะไรไปถึงสนามบอลเนี่ยครึ่งหลังแล้วพี
0: ่โอ้โหแต่ก็ยังไปดู
1: ยังทันอยู่ยังทันครึ่งหลังอยู่วันนั้น
0: สุดยอดจริงสุดยอดเลยก็ยังไป
1: ช่วงนี้นี่ต้องระวังเรื่องฝนแล้วก็เรื่องการระบายน้ำเลยมีปัญหานิดนึง
0: ตอนที่เปลี่ยนตัวหรือเปล่า
1: ก็บุรีรัมย์มีการเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนดารันออกแล้วก็ส่งเปาลินโยลงมาเล่นแทนดารันเนี่ยเหมือนที่มีอาการเจ็บนะครับดารันเมนเดช
0: ก็22นาทีเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนตัวแล้วนะครับบุรีรัมย์ทีมเยือน
1: จังหวะนี้บุรีรัมย์ได้ลุ้นฟรีคิกครับบิโซลี่นี่ยืนอยู่ที่บอลระยะเนี่ยไม่ห่างจากเส้นกรอบเขตโทษเยอะเท่าไหร่ครับ
0: ดูแล้วยิงแน
1: ่ดูแล้วยิงแน่
0: ยืนอยู่คนเดียวด้วย
1: แฮตทริกไปแล้วด้วยครับซีซั่นนี
0: ้ครับถึงแต่นัดแรก
1: ชัดใช่ครับรู้สึกจะ2แฮตทริกแล้วนะพี
0: ่สุดฮอตนะวิลัมไม่หากองหน้าเก่ง
1: ใช่ครับนักเตะต่างชาติวิลัมนี่โอ้โหหามาแต่ละคนนี่โหดๆทั้งนั้นครับ แบ่งให้ BG ทีมใกล้บ้านผมสักคนด้วยพี่ BG วันนี้เดี๋ยวเจอทูแบงคอกด้วยครับ
0: ทุ่มหนึ่งนะอย่าลืมดู
1: ครับผมแต่จังหวะนี้ผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นแล้วมีแจกใบเหลืองกำแพงชมบุรีครับไม่ยอมถอยหลังผู้ตัดสินให้เหลืองน่าจะเป็นฮอร์เก้ฟิลิเป้ครับผู้ตัดสินให้เล่นแล้วมิซูรีวิ่งเข้ามายิงลูกนี้บอลโอ้โหข้ามคานครับ
0: ไม่มีเลี้ยวเลยครับลูกนี้ครับมิซูรี
1: ส่วนวันนี้กีฬาอื่นของไทยเราเนี่ยก็มี3เหรียญทองแล้วนะครับพี่ปัดวันนี้ก็เป็นเทคบอลหมดเลยก็คู่แรกเนี่ยคู่ผสมเราก็ได้จากทางพักพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ครับก็ชนะคู่ญี่ปุ่นไป
0: ใช่นะครับ 12-4 12-5 นะครับ2เซตรวดนี่เป็นเหรียญทองแรก
1: ครับแล้วก็เหรียญที่2เนี่ยเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครับจุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์เนี่ยก็ได้ประเภทหญิงคู่ไป
0: นะครับชนะคู่ของเมียนมา
1: ครับ
0: อันนี้ขาดเลยนะ 12-6 12-3
1: ครับผมแล้วก็ประเภทสุดท้ายนี่วันนี้ได้จากประเภทชายคู่นะพี
0: ่
1: ก็เป็นสรศักดิ์เทาศิริกับจิรติจันเลียงครับผ
0: ม
1: ก็ได้ประเภทเหรียญทองไปในประเภทชายคู่
0: ครับผมนะครับคู่ชายของเรานี่เอาชนะคู่ของเลบานอนนะครับ12-7แล้วก็12-4
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็จริงๆเราส่ง3ประเภทก็ครบนะพี
0: ่ครบเขากำหนดไว้ตามเกณฑ์เนาะนะครับบางท่านสงสัยเอ๊ะทำไมยังมีเมียนมาเขาได้หญิงเดี่ยวที่มีโค้ชไทยเราไปเป็นโค
1: ้
0: ช
1: อ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเขาได้หญิงเดี่ยวเพราะว่าเขากำหนดให้สดให้ส่งแค่
1: 3ประเภท
0: 3ประเภท
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราเลือกส่งประเภทคู่หมดเลยนะครับ
1: ส่วนชายเดี่ยวเนี่ยแชมป์น่าจะเป็นเกาหลีใต้แล้วก็อิรักเนี่ยเป็นเหรียญเงินครับเราไม่ได้ส่งในประเภทเดียวเนี่ย
0: ก็ไม่งั้นมันก็จะ
1: เราก็น่าจะกวาดหมด
0: นะครับก็แบ่ง
1: ๆครับ
0: นะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะโดยส่วนใหญ่พวกทัวร์นาเมนต์มันก็จะประมาณอย่างนี้นะ
1: ใช่
0: จะกำหนดไว้อะเนาะให้ส่งได้กี่ประเภทนะครับก็ถือว่าประเดิมได้สวยเลย
1: ครับ
0: 3เหรียญทองนะครับส่วนเรายังได้เหรียญเงินจาก
1: คาราเต้ใช่ไหมพี่
0: เทควันโด
1: เทควันโด
0: ใช่นะครับจากเทควันโด
1: ครับผม
0: น้องโฟมอ่ะน้องโฟมอ่ะที่เล่นในรุ่นไหนเนี่ยผมไปดูนิดนึง
1: ครับ
0: น้องโฟมมณีวันนะครับได้แพ้คาซักได้เหรียญเงินคาราเอาคาราเต้ประธานโทษ
1: คาราเต้ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ใช่
0: เป็นผู้ถูกละคาราเต
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: เทควันโดนี่รู้สึกจะแข่งช่วงท้ายเลย
0: คาราเต้
1: เป็นคาราเต
0: ้คาราเต้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงนะครับน้องโฟมนีวันบุตรสุวรรณ
1: ครับ
0: นะครับไปแพ้คาซักสถานไปนะครับ
1: ก็ส่วนวอลเลย์บอลวันนี้เราก็ชนะอินโดนีเซียนะพี่ในรอบควอเตอร์ไฟนอลและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจอกับคู่ปรับอย่างจีนเลยที่เพิ่งเจอกันในชิงแชมป์เอเชียมาก็จะแข่งบ่าย2ครับแล้วก็คู่เย็นเนี่ยจะเป็นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะพี
0: ่
1: จริงๆตามตารางเราต้องแข่ง 5:30 นที่บ้านเราแต่ว่าเจ้าภาพคงขอเปลี่ยนนะพี่
0: สิทธิ์เจ้าภาพ
1: สิ
0: ทธิ์เจ้าบ้านนะครับไฮไลท์ของวอลเลย์บอลไทยกับอินโดนีเซียก็อยู่ที่เซตที่2
1: ครับ
0: ที่เราตาม8-20ตาม8-20
1: แปดต่อ20เลยพี่แล้วก
0: ็ชนะ29-27
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: ตามาตีเสมอ24เท่ากันแล้วก็แซงชนะ29-27ตาม12แต้ม
1: ปล่อยให้ก่อนปล่อยให้ก่อน
0: กูไม่อยากให้ปล่อยเท่าไหร
1: ่ส่วนเกมที่ชลบุรีไดกินสเตเดียมในตอนนี้ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ก็ยังนำอยู่แล้วรูปเกมก็เหนือกว่าด้วยครับส่วนลีกอื่นก็ตกหล่นคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับวันนี้ฟุตบอลยุโรปเนี่ยก็มีทยอยเตะกันบ้างแล้วแล้วก็บอลไทยต่อก็มีคู่สำคัญสำคัญลงสนามตอนนี้ด้วยครับ
0: ก็อีกคู่หนึ่งก็คือระยองกับราชบุรีก็ยังเสมอกันอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแข่งพร้อมกันกับคู่ของชลบุรีบุรีรัมย์นี่แหละนะครับเสมอกันอยู่0-0นะครับเช่นเดียวกับไทยลีก2นะครับสงขลากับเมืองเลยก็0-0
1: ค
0: ู่เกษตรศาสตร์กับนครปฐมมีอะไรหรือเปล่า
1: เกษตรกับนครปฐมใช่ไหม
0: ไม่รู้มีอะไรนะ
1: ครับผมเดี๋ยวผมต้องเช็คดูแต่เมื่อวานนี้บอลไทยมีไฮไลท์อยู่นะพี่คู่ประจวบกับปัตตานีเนี่ย
0: ไฮไลท์นี่คือการยิงประตู
1: โอ้โหไฮไลท์จังหวะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวานเนี่ย
0: คือล่าสุดนี่คือทางสโมสรปัตตานีก็ออกแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วแหละ
1: ครับผม
0: นะครับคือแม้ว่า แต่ก็ยืนยันว่ามันเป็นมาตรการ
1: คือ
0: มันเป็นเหมือนกับแบบวิธีปฏิบัติของเขาอะ
1: คือ
0: ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอะดูแลสนามให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เนาะทั้งก่อนแข่งแล้วก็ระหว่างพักครึ่งนี่เพียงแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุก็อันนี้ก็ไม่เถียงแล้วก็ยอมรับผิดนะครับขอโทษทั้งทางประจวบแล้วก็ตัวนักเตะ
1: แต่ดีที่ไม่เป็นไรนะพี
0: ่ก็ลงมาเล่นได้อยู
1: ่มีแผลนิดนึงแต่ว่าน
0: ิดนึง
1: ใช่แต่เล่นได้ต่อเมื่อวานแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็แพ้เมื่อวาน0-3เลยนะพี
0: ่แพ้ศูนย์สาม
1: ม
0: ันมีใบแดงด้วย
1: มีใบแดงด้วย
0: โทษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออโอ้โหแต่ก็กลายเป็นข่าวฮือฮาไปเลยเนาะก็ไม่เคยเห็นนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ฝรั่งเนี่ยเป็นมีเว็บของข่าวของทางอังกฤษเนี่ยบอกว่าเป็นช็อกโมเมนต์เลยช็อกกิ้งโมเมนต
0: ์เขาเล่นกันหมดแหละเพราะว่าแอนดรอว์ท็อปเซนไม่ใช่นักเตะไก่กาที่ไหนเป็นดีกีอดีตทีมชาติอังกฤษนะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ก็ดังมากๆคนนึงอ่ะในกับของพรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าในความโชคร้ายเนี่ยมันก็มีความโชคดีอยู่ตรงที่ลดบทยากของเราอ่ะมันคันเล็กอ่ะนะ
1: ใช่
0: ไทยประดิษฐ์ไหม
1: ผมว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเล็กกว่าที่เคยเห็นนะพี
0: ่
1: ผมเคยไปดูบุญลำเนี่ยเกมตอนนั้นทีมชาติไปเตะเนี่ยเขาขับรถบทยา3,000ติดโอ้โหคันเข้ารถแท็กเตอร์เลยพี่ถ้าเป็นคันนั้นก็โอ้โหคนละเรื่อง
0: อาจจะขาขาแหลกไม่ใช่ขา
1: โชคดีไปแต่ว่า
0: อันนี้คือมันยังเบา
1: ใช่
0: พูดกันตรงๆนะมันอาจจะน้ำหนักเบาหน่
1: อ
0: ยได้เห็นคนขับไหมกระโดดลงไปโยกแล้วลงมาถ่วงไว้นะ
1: กระโดดมาดึงไว
0: ้ดึง
1: ก็ไหวพริบยังเร็วอยู่นะ
0: ก็ยังเร็วอยู่นะครับ
1: แต่จังหวะก่อนชนเขาก็เหมือนไม่ได้มองนะพี่คนขับเนี่ยอาจจะมองทางอื่นอยู
0: ่แล้วมันใกล้เกินไปเนาะใกล้กับตรงช่วงที่เขากำลังวอร์มอยู่พอดีนะ
1: ครับ
0: ก็เห็นมีข่าวว่าสมาคมฟุตบอลก็จะสั่งสอบอยู่เนี่ย
1: ก็ออกมาเตือนออกมาเขาเรียกว่าออกมาเน้นให้ผู้ดูแลการขันตะลักเกียร์เนี่ยเรียกว่ารัดกุมในความปลอดภัยมากขึ้นนะพี
0: ่พูดไปที่ไหนก็พูดกันภาษาชาวบ้านไม่ได้เอ้าหูยเกือบแล้วนะครับแหมชลบุรีคือพูดตามภาษาชาวบ้านคือก็รู้ที่ไหนก็อายเขาเนาะ
1: ถูกต้อง
0: นักเตะโดนรถบดญาติทับอ่ะ
1: ผมก็ดูบอลมาเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอ
0: เ
1: ลย
0: นะ
1: ยังไม่เคยเจอ
0: ใครไม่เกิดเลยนะ
1: เกิดกับบ้านเรา
0: แล้วก็เกิดดังด้วย
1: ใช่เรียกว่านักเตะที่เรียกว่าอาจจะดังไม่สุดในไทยลีกตอนนี้เลย
0: ดอททอร์เซ็ตสัมผัสทุกอย่างในช่วงเวลาแค่ปีเศษนะ
1: ใช่พี
0: ่เจออะไรหลายอย่างดี
1: แต่เขาดูมีความสุขนะครับกับการมาเล่นที่ไทยเนี่ยผมเห็นแบบเขาลงคลิปอะไรเวลาไปออกกำลังกายตอนเช้าดูเขาแฮปปี้กับการอยู่ที่บ้านเราเหมือนกันแล้วก็เป็นนักกีฬาที่เขาชอบแบบให้ดูว่าตัวเองกินอะไรไงพี่ที่มีประโยชน์ต่อนักบอลเนี่ยแล้วเวลาแกทำแต่อย่างเนี่ยผมไม่รู้จักเลยไม่น่าใช่อาหารไทยนั่นเป็นอาหารทางแถวบ้านเขาอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เพื่อสุขภาพของเขาเฮลตี้เขาคืออยู่กาญจนบุรียังแฮปปี้อ่ะน้ำภาษาอะไรกันประจวบนะ
1: โอ้โหติดทะเลนะ
0: ติดทะเลนะ
1: ใช่ก็อย่างผมจำได้ผมเคยดูเรื่องของพี่บอยฉัตรชัยบุตรพรหมเนี่ยตอนเขาเจ็บเนี่ยแล้วเขาก็เลือกที่จะไปอยู่ประจวบเพราะเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันช่วยพักฟื้นได้
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ไหม
1: เขาบอกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มันมีส่วนที่ทำให้เขาแบบช่วยให้ดีขึ้นได้ไงพี
0: ่มันตื่นมาสดใส
1: ช
0: ื่อไปยืดไปกายภาพหน่อย
1: อะ
0: ไรอย่าง
1: เงี้
0: ยใช่ไหม
1: ครับอย่างอังดอร์ทาเซนเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขาไปฟิตเนสก่อนแล้วเขาก็ไปฟิตเนสริมทะเลนะพี่ที่เขาลงคลิปเนี่ยเล่นน้ำแล้วก็ค่อยอาบน้ำแต่งตัวไปซ้อม
0: เห็นไหมยิ่งความสุขอะนะ
1: ใช่
0: เออแล้วบนหาดทราย
1: ถ้ากรุงเทพนี่ไม่ได้เลยรถติดแต่เช้า
0: ใช่เสี่ยงด้วย
1: ครับ
0: ไปวิ่งทะเลทะล่าแล้วโดดรถชน
1: โอ้ใช่ใช่อันตรายมาก
0: นะฮะเออก็แฮปปี้ก็ดีแล้ว
1: ใช
0: ่ก็ดีมาอีกนะ
1: ถูกต้องอยากให้มีมาอีกนักเตะระดับเนี้ยครับ
0: อืมจะต้องแบบว่าการันตีแล้วจะไม่โดนอะไรอย่างนี้นะ
1: ก็เห็นข่าวเมื่อวานก็อาจจะหลายคนอาจจะคิดหนักอยู
0: ่มีอย่างนี้ด้วยน่าไปดูนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ก็เป็นเรื่องดีมีนักเตะระดับโลกมาเล่นบ้านเราเยอะๆเนี่ย
0: ตลกดี
1: ส่งวิลามได้เตะมุมครับเปาลินโญ่เปิดมา2-2มิโรซ่ารับไปได้คร
0: ับ สบายๆเลยนะครับก็นำ 1-0 แล้วเนาะนะครับลูกเกมอาจจะยังไม่ถึงแบบดูเดือดมากนะ
1: ครับ
0: ทั้ง2ทีมโอกาสลุ้นทำประตูก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนเซราอาก็พักครึ่งแล้วนะครับเป็นนาโปลีที่ยังนำฟิโอเรนติน่าอยู่นะครับ 1-0 นะครับแล้วก็มีเอเรดิวิซีนะครับของเนเธอร์แลนด์นะครับมีคู่หนึ่งที่เตะกันอยู่ก็คือเฟยนูดกับทางอูทเรคนะครับเจ้าถิ่นเฟยนูดนี่4-0 นะครับกำลังจะเข้า1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเดบิวต์แมตช์นะครับที่สกอตแลนด์ด้วยนะครับเซลติกเจอเรนเจอร์ก็0-0 อยู
1: ่
0: นะครับเตะมาแล้วครึ่งชั่วโมง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ส่วนเปอร์เซ็น โอกาสยิงเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยบุรีรัมย์5ครั้งครับช่วงนี้นี่ครั้งเดียววันนี้เนี่ยก่อนเกมเห็นบอกว่าตั๋วที่ชลบุรีเนี่ยขายหมดเลยนะพี่แป๊ก
0: ฮะ
1: 8,000 กว่าที่นั่งเนี่ยเพราะเป็นเกมดาร์บี้แมตช์นะครับ
0: โอ้โหไม่น่าพลาด
1: แล้วแฟนบอลกรุงเทพแฟนบอลอะไรใกล้ๆเนี่ยเวลาไปชลบุรีก็ไปเที่ยวด้วยนะพี่เที่ยวทะเลอะไรอย่างงี
0: ้
1: แน่นแล้วสนาม
0: ก็บรรยากาศดีเลยนะครับคนดูเยอะๆแบบนี้นะฮะ
1: แต่วันนี้ดีที่ฝนไม่ตกนะพี่นี่ถ้าตกนี่ก็ฉลามเล่นน้ำอีกแล้วสนามนี้เนี่ย
0: มันปีนี้มีโอ้โหสภาพสนามแต่ละที่เราเห็นนะ
1: ครับ

0: รวมถึงลีก2ด้วย
1: อืม
0: นะครับแต่ละสนามนี่มีปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องน้ำฝนฝนตกหนักเนี่ยไม่เห็นกันเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะ
1: ละเละนะพี
0: ่อืม
1: อย่างเกมเนี่ยโอ้โหแล้วปีนี้เนี่ยมีเรื่องของฟ้าผ่าเรื่องกดฟ้าผ่ามาด้วยเนี่ยทำให้หลายเกมก็ต้องหยุดชั่วคราวไปหลายคู่เลยนะพี่
0: ผมดูกดฟ้าผ่าด้วย
1: ใช่ก็อย่างเกมก่อนเนี่ยครับผมดูก็เป็นน่าจะเป็นราชบุรีแบงคอกตอนแรกฝนตกเนี่ยก็ยังเล่นกันได้พอปึ้มมาทีเนี่ยเพิ่งสิ้นหยุดเลย
0: แล้วเขาหยุดเหมือนที่อเมริกาไหมแบบว่าครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับก็หยุดรอบแรกเนี่ย15แล้วก็เลื่อนเป็นครึ่งแล้วก็น่าจะชั่วโมงหนึ่งอันนี้
0: ก็คือต้องไม่มีฟ้าผ่าซ้ำ
1: ใช่ครับก็เห็นบุรีรัมย์ก็เขาติดตั้งเครื่องวัดฟ้าผ่าด้วยในหน้าสนามเนี่ย
0: โอ้โหนี่เกือบ2-0นะครับบุรีรัมย
1: ์โอ้จังหวะยิงไกลครับคนยิงนี่เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครครับจังหวะที่ปริญโยจ่ายกลับมาแล้วยิงไกลลูกนี้ครับโอ้คนยิงเป็นเคนเนต ดูเกลครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่ถ้าไม่เหินปัดนะครับเป็นโรซ่านี่คือเสียบคานสวยเลย
1: กองกลางลูกครึ่งไทยออสเตรเลียก็กลางสัปดาห์เพิ่งโดนใบแดงในเกมที่เจอยาโฮมาดูก็โดนเหลือง2ครับโอ้ทนันนี่บุยลำนี่ต้องบอกว่าดวงแข็งจริงๆนะพี่โดนยิง
0: จุดโทษด้วย
1: ใช่จุดโทษก็เซฟได้แล้วก็ยิงชนเสาชนคานครับยาโฮนั้นอ้าวบิโซลี่เจ็บครับนั่งอยู่แต่ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับเกมนี้เหลือ10นาทีครึ่งแรกส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899บอกว่าวันนี้อยากเห็นมิเคลสันลงตัวจริงครับ
0: วันนี้ก็เอเวอร์สแบกก็มีโปรแกรมลงสนามนะ
1: ครับ
0: ในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับวันนี้4ทุ่มครึ่งนะครับจะบุกไปเยือนชาลเก้04
1: โอ้มีโอกาสนะพี่
0: วันนี้ก็เจอกันเองนะเจอเป็น2ทีมที่เพิ่งเดินทางขึ้นกลับขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: นะครับเอเวอร์สแบกกับชาลเก้04นะครับ
1: ก็มีโอกาสได้ลงครับนัดที่แล้วเนี่ยเสียดายเจอบาเยนไม่ได้ลงนะ
0: ไม่ได้เล่น
1: ส่วนข้อความนี้บอกว่าสวัสดีค่ะนะแป๊กแฟนผีพี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะแล้วก็บอกว่ากำลังเดินทางไปตั้งลูกเมื่อคืนทีมรักทำอย่างเซ็งเลยค่ะโดนเปิดซิงโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ตั้งแต่เป็นนัดแรกของปีนี้และแย่ที่สุดคือการแพ้แบบหมดรูปตู้ไม่ได้จริงๆค่ะแต่ไม่เป็นไรนัด2เจอกันที่บ้านน่อนต้องเอาคืนได้ค่ะสู้ๆนะคะแฟนน่อนจอกน้องเทยลงทุนแฟนน่อนครับ
0: โดนไป3-0
1: โอ้โหมาคืนนะพี่ตอนแรก1-0เนี่ยผมคิดว่าน่าจะกลับมาได้สุดท้ายโดนเพิ่มเลย
0: ไบตันนี่นะเฮเซเลอร์นี่ปีสุดท้าย
1: แล้วแสบ2นัดเลยนะพี่นัดที่แล้วก
0: ็แมนยู
1: ชนะแมนยูใช่
0: คือคู่แมนยูเนี่ยพี่ไม่ได้ดูคือพี่เชื่อเชียร์แมนยูใช่ไห
1: ม
0: ตอนนั้นพี่ก็ทำธุระอยู่แหละแต่ว่าพอดีพี่มีธุระเช้าพี่ทำธุระถึง2:00อ
1: ่ะครับ
0: ซึ่งมันอยู่แต่2:00นะ
1: เริ่มพอดี
0: เริ่มพอดีแต่ว่าพี่นอนว่าพี่ต้องตื่นเช้าไง
1: ครับ
0: นะครับตอนนั้น2-0นะพี่ดูสกอร์อยู
1: ่10นาที
0: ไม่ได้ดูเกมก็ตื่นเช้ามาเช็คดูเฮ้ยมันจะเท่าไหร่วะอย่างเงี้ย
1: คิดว่าไหลแน่
0: 3-2ค่ะบ้านบ้าหรือเปล่า
1: 10นาทีนี่นํา2-0นะพี่แต่ว่ามาโดน2-1ท้ายครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนไปเลยคนละทีมเลยมาโดน
0: ทั้งที่เปลี่ยนตัวลงไป
1: ใช่เปลี่ยนพวกบูโน่แต่ว่าบูโน่ก็ลงมาท้ายเกมแล้วจริงๆครึ่งแรกก็มีดาวรุ่งไอเชลาซี่ลงแล้วก
0: ็
1: คนยิงประตูสองนี้แรดฟอร์ดใช่ไหมพี
0: ่หรือเมา
1: ส์เมสันเมา
0: ส์เมสันเมาส์คือมันดีหมดเลยนะเมาส์ก็ยิงนะหายเจ็บกลับมาแต่ตัวจริงก็ยิงแล้วก็เลซี่ก็ยิงลูกแรก
1: ใช่
0: เฮ้ยมันดีหมดเลยนะ
1: แต่ว่า
0: โดนหลังสุดยอดว่ะอะไรเงี้ยพอตื่นมาดูบ้าหรือเปล่าเนี่ย
1: โอ้แล้วไปเร็วเลยพี่ถ้วยลีคัพเนี่ย
0: แล้วก็บอกว่าคาร์ลีให้สัมภาษณ์น้ำตาไหลผม
1: ถูก
0: จริงเหรอ
1: เขาน้ำตาซึมเลยพี่เขาก็บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็น
0: เพราะว่าพี่ไม่สนใจจะดูเลยบอกน้ำตาซึมเลย
1: เดี๋ยววันนี้เจอฟูลแลมครับแมนยูไปเยือนด้วยฟูลแลมนี่มีแต้มเดียวเลยพี่วันนี้ก่อนเกมเนี่ยมีแต้มเดียวแล้วยัง
0: นี่คือเจอ
1: แต่ถ้าวันนี้ไม่ชนะนี่คาร์ลีฟีฟ่าเดย์3สัปดาห์นะพี่
0: ใช่โอ้แล้วเขาขึ้นชื่อมาแต่ละคนพวกเซาเกตพวกอะไรอ่ะแต่ละคนแปลกๆทั้งนั้น
1: อ
0: ่ะมันไม่น่าสนใจอ่ะพวกอะไรอ่ะเอ็ดดี้ฮาวอะไรเงี้ยเนาะ
1: โอ้โหเอ็ดดี้ฮาว
0: คงไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะพี่ลุ้นในนาเกมันอยู
1: ่โอ้โหอยู่ในนาเกมัน
0: เพราะว่าตอนที่ให้สัญญาคาริกไปนาเกมันยังไม่ออกไงนะครับหลังจากที่จบฟุตบอลโลกมานะ
1: ครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับนาเกมันทีมแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้หมายถึงว่ากุนซือที่มีข่าวแมนยู
0: มีอยู่ 3-4 คนอ่ะแต่ว่าก็มีแต่แปลกๆคอนเต้ไง
1: คอนเต้คน
0: แต่คอนเต้มาก็คงอยู่ไม่นานอีกอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เขาอาจจะอยากมาก็ได้แต่เขาอยู่ยูเว่ก็นานนะ
1: ใช่ครับ
0: นะ5 6 7ปีที่ได้แชมป์ติดกันช่วงนั้นอ่ะ
1: หรือเดชาบี

0: ไม่พี่พอดีเดชบีเดชบีก็ดูจะไม่รอดเหมือนกัน
1: เดชบีน่าจะยังอยู่ต
0: ่อ
1: แต่ว่าก็เขาแข่งยังสเปอร์
0: เมื่อวานโดน
1: ค
0: าบ้านเลย
1: แพ้วิลล่า
0: แพ้วิลล่า
1: แพ้ไป3-1
0: ใช่ยังไม่อ่ะ3-2
1: นี่ว่า3-2อ่ะ3-2เออ3-2
0: ก็ยิงประตูแรกในฤดูกาลได้แล้วหลังผ่านไป400นาทีแล้วพี่ตั้งแต่เริ่มซีซั่นแล้ว
1: เออแล้วเนี่ยเบรกแล้ว
0: ใช่
1: 3สัปดาห
0: ์3สัปดาห์เลยครับ
1: ฟีฟ่าเดย
0: ์ก็เป็นการควบรวมฟีฟ่าเดย์กันยากับตุลารวมกันนะพี่เพราะแต่ก่อนเนี่ยจะมีกันยามีตุลามีพฤศจิกาแล้วก็ข้ามไปมีนาเลย
1: ซึ่งเราจะมีไออาเซียนคัพถูกไหม
0: ฟีฟ่า
1: ด้วยที่เตะ3นัดเลยใช่ไหม
0: 4นัดครับพี่แบง
1: ค์4นัดเลย
0: ใช่ก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ย
1: 3สัปดาห
0: ์ใช่รอบแบ่งกลุ่ม3แล้วก็เกมจัดอันดับ1เก
1: ม
0: คือถ้าจบอันดับ1 2กลุ่มก็มาเจอกันรอบชิง
1: โอเคโอ้โหก็ถือว่าทีมชาตินานเลยนะ
0: ใช่นาน
1: ต่อทีนี้ก็คิดถึงกันแล้วนะ
0: ใช่ดีตามสมมุติยาวๆเลย
1: โหนี่เปลี่ยนโค้ชง่ายเลยนะ
0: คือถ้าใครฟอร์มไม่ดีช่วงนี้มีโอกาสโดนเปลี่ยนนะ
1: โอ้โหเสียวเลยเนี่ย
0: ลุยนำลุยขึ้นมาจังหวะนี้ก็ได้ยิงแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบครับปาลินโย
1: ก็เฟย์ยันหนวดก็ขยับนำอูเทคเป็น5แล้วนะครับ 5-0 แล้วก็เรนเจอร์นะครับตอนนี้บุกไปนำเซลติกแล้ว
0: ครับผม
1: 1ประตูต่อ0นะครับประตูนี้จากไรอันนาเดรี่ตั้งแต่นาทีที่33แล้วแหละนะครับตอนนี้เข้า5นาทีสุดท้าย
0: ส่วนไทยลีกนี่เผลอแวบเดียวนี่มีประตูเพิ่มครับระยองตอนนี้ตามหลังราชบุรี 1-0 ครับแล้วก็สุโขทัยเสมอการท่าเรือ1-1ครับส่วนไทยลีก2วันนี้นี่โหเงียบกริบทุกคู่ครับยังไม่มีประตูสักสนามเลยครับ
1: ท่าเรือดูท่าเรือนิดหนึ่ง
0: ท่าเรือนี่1-1เดี๋ยวดูว่าใครยิงนะพี่เพราะว่าท่าเรือก็ฟอร์มถือว่าใช้ได้ครับในลีก
1: ชนะผสมนัดรวดนะเนาะ
0: ใช่มีสะดุดในบอลเอเชียนัดที่แล้วครับ
1: ถ้าเรือจูดวันนี้ก็ยังสำรองอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ยังสำรองครับ
1: พีระดลยิงนะครับ
0: พีระดลยิงอีกแล้วเลยยิงบ่อยไม่มีตอนนี้ตอนนี
1: ้ส่วนสุโขทัยก็เป็นทางเจฟเฟอร์สัน
0: ครับ
1: นะครับเจฟเฟอร์สันยิง
0: ส่วนจูดเบลเนี่ยนัดนี้ก็ยังสำรองแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีแฟนบอลเริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วนะพี่เพราะว่าฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ก็ต้องเพิ่ง2นัดเอง3นัด
0: 3นัด
1: รวมบอลถ้วยด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ต้องอีกสักพักนึงอ่ะแล้วก็ยังเป็นตัวสำรองอยู่ก็คือคนมันต้องการเกมอ่ะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องการเกมลงสนามให้ต่อเนื่องนะครับต้องการความมั่นใจอะไรไปก่อน
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เล่นกับในสเปนเล่นในอังกฤษก็สำรอง
1: ใช่ก็มีที่กิมส์บี
0: ้
1: ก็จะเป็นตัวหลักแต่ว่าด้วยความเคารพเนาะก็กันยิงไม่ได้เอาพูดกันตรงๆอ่ะยิงได้ลูกเดียวหรือ2ลูกนี่แหละ
0: น่าจะลูกเดียว
1: แต่โค้ชชอบไง
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่เล่นตามแทคติกได้ดีนะแต่กองหน้าก็ต้องยิงประตูเนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอปรับตัวก่อนเพราะว่าจู๊ดเนี่ยเวลาเราเห็นทีมชาติเราเห็นแล้วว่าม
0: ีของมีสปีดมีความ
1: เร็วเราเห็นสปีดเราเห็นจังหวะการเล่นของเขาเรารู้ว่าม ันเหมือนกับอีกหนึ่งระดับอะเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวหน่อยเพราะว่าลีกไทยเขาก็นะ
0: ใช่
1: คือไม่ว่าจะลีกไหนอะเนาะ
0: ใช่
1: ย้ายไปก็ต้องปรับตัวหมด
0: เหมือนตอน
1: อดทนหน่อย
0: ธนวัฒน์มาเล่นกับทีมชาติไทยนี่เราเห็นเลยนึกว่าคาร์ดแบบ
1: จะ
0: เตะดาวรุ่งของอาเยาวชนของพรีเมียร์ลีกเนี่ย
1: ใช่มันอีกหนึ่งระดับ
0: ครับ
1: ครับก็แฟนท่าเรือรวมถึงแฟนหรือใครก็ตามที่แบบว่าอาจจะให้กำลังใจอยู่ก็อดทนหน่อย
0: นะครับครับแต่ท่าเรือฟอร์มก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับในลีกวันนี้ก็ยังเสมออยู่แล้วเวลายังเหลือเยอะครับ
1: แต่ตัวดีมากนะท่าเรือ
0: โอ้โหใช่ครับทั้งไทยทั้งฝั่งชาตินะพี
1: ่
0: คือนักเตะไทยเนี่ยก็แทบทีมชาติทั้งหมดนะพี
1: ่
0: สุพนันท์บุรีรัตน์อะไรพวกนี้นะพี่โอ้โห
1: นะครับส่วนคนนี้ก็หลุดไปเลยใช่ไหมมาอุสลินเนี่ย
0: มาชูลินนี่นัดที่แล้วก็เป็นสำรองเลยไม่ได้ลงเลย
1: นัดแรกเขาไปเตะ
0: ใช่
1: เตะขวดนะ
0: ใช่ครับโดนดรอปไปเลยที่โดนเปลี่ยนออกแล้วไปเตะขวดใช่ไหม
1: นั่นก็เป็นชายพลอดทน
0: ครับ
1: นะครับที่เล่นแทนวันนี้ก็สำรองเหมือนเดิม
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยตัวดีมาก
0: ๆชายพลนี้ก็ระดับทีมชาติชุดใหญ่แล้ว
1: ระดับทีมชาติด้วยใช
0: ่ก็ถ้าเรือปีนี้ก็มีโอกาสครับในการลุ้นแย่งแชมป์กับบุรีรัมย
1: ์
0: เพราะบุรีรัมย์ปีนี้ก็พอเปลี่ยนโค้ชมา2เกมแรกก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร
1: ่ก็ได้ตัวคุณภาพผู้เล่นนะนะครับแต่การเปลี่ยนโค้ชก็ผมว่ามันก็จะเหมือนกับหลายทีมอ่ะ
0: ครับ
1: พอเปลี่ยนโค้ชไปมันก็ ไม่ต่อเนื่องหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าด้วยคุณภาพผู้เล่นมันก็ยังรักษาระดับรักษามาตรฐานได้อยู
0: ่ครับก็เปลี่ยนโค้ชกันก่อนแข่งวันนึงนะพี
1: ่
0: มาทางด้านของไมค์แจ็คสันเนี่ยพอออกจากวีรัมแกก็ไปคุมแล้วซิตี้เซลเลอร์เลยแล้วพอไปคุมแล้วซิตี้เซลเลอร์เนี่ย3นัดแกก็ยังไม่ชนะเลยล่าสุดเจอ BG

0: ก็นำก่อนแล้วสุดท้ายเสมอครับส่วนมาริโอซินวามาคุมเนี่ยก็ยังไม่ชนะเหมือนกันแต่ว่าวันนี้นำแล้ว
1: ทีมสิงคโปร์นะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ดูเล่นพวกช้อปปี้เล่นอะไรพวกด้วยความเคารพอีกเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็ธรรมดานะ
0: แล้วซิตี้
1: พวกทีมสิงคโปร์อ
0: ่ะใช่ผลมาตรฐานก็จริงๆลีกสิงคโปร์ก็ถ้าเทียบกับเราก็ดีกว่าเยอะนะพี่เราเนี่ยถ้าอย่างลีกมาเลย์เนี่ยเราก็มีแค่ยะโฮที่สู้กับเราสูสีอยู
1: ่มีพวกเรามีเงินแล้วกันนะมีทุน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วซิตี้ก็มีทุนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะนักเตะที่ไปอยู่ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะพี
1: ่
0: มีวันนั้นผมดูลัมเซเลอร์เนี่ยนักเตะอดีตนักเตะพีเอสวีไปเล่นอยู่เนี่ยมีอิลฮานฟันดี้ด้วยวันนี้อิลฮาน
1: ฟันดี
0: ้ส่วนมาริโอซินวาของบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็เคยเป็นนักเตะของมูรินโญ่ชุดคว้าแชมป์ยูเซลนะพี
1: ่อยู่ปอร์โต
0: อยู่ปอร์โต
1: อยู่ในชุดแชมป์ปี2004
0: บอกว่าถ้าเรือปล่อยจูดให้ไปเล่นคู่กับเบนจามินเผื่อจะได้ปรับตัวได้เร็วครับเบนจามินเดวิดนะพี
1: ่
0: แต่ตอนเบนจามินมาอยู่ท่าเรือก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันนะพี
1: ่
0: แต่พอไปเล่นอุทัยโอ้โหแจ้งเกิดเลย
1: ใช
0: ่ใช่
1: ขึ้นอยู่กับผมว่านักเตะนักกีฬาทุกคนต้องการความมั่นใจความเชื่อใจนะครับทั้งจากเพื่อนแล้วก็จากโค้ชนะครับแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการลงสนามต่อเนื่อง
0: ใช่ครับเบนจามินนี่ก็ล่าสุดในฤดูกาลนี้ยิงไป3ประตูแต่ว่าไม่ติดทีมชาติแฟนบอลก็อยากให้ติดนะพี
1: ่ก็ถ้าครั้งนี้ไม่ติดแล้วจะติดไหมวันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ชุดใหญ่แล้วนะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวจะมีเอเชียนคัพต้นปีหน้าอะไรสำคัญเลยโอ้จะดูแลยากเลยพี่
1: ก็ในเมื่ออย่างนี้ยังไม่ติดอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเราก็เดาใจฮัตซันไม่ได้เวลาการเลือกนักเตะแต่ละรอบเขาอะ
0: ใช่แต่ว่าม
1: ันแบบว่ามันสเปซสปะยังไงก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เดี๋ยวมันเรียกว่าเปลี่ยนไปหลายๆครั้งในหลายรอบ
1: จับทางไม่ได้เลยนะ
0: ถูกครับ
1: หรืออย่างในรอบกลางปีใช่ไหมที่มีแต่ผู้เล่นแบบอาวุโสมา
0: อาเซียนครับที่จบไปก็เป็นนักเตะนาริบดินเลยพวกนี้มาแล้วก็เดี๋ยวจริงๆรอบนี้มีธนวัฒน์ที่น่าจะติดแต่หลุดไปด้วยนะพี่ที่มีการเจ็บก็ดูแล้วเป็นจะเป็นเดวิดอาจจะต้องเร่งฟองกว่านี้นิดนึงเลยแต่นี่ก็ดีแล้ว
1: นะในกลุ่มผู้เล่นที่ถูกเรียกตัวมาครั้งนี้เนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ด้วยฟอร์มของเขาก็น่าจะติดอะไรอย่างเงี้ย
0: ยังมีสุภโชคสุภนัทแล้วก็ธีรพัฒน์จากเจลีก3คนนี้ยังไงก็ต้องติด
1: แต่สุภนัทเจ็บอีกแล้ว
0: สุภนัทเจ็บอีกแล้ว
1: เจ็บอีกนั่นแหละเอ็นกล้ามเนื้อหลังเข่าเหมือนเดิ
0: ม
1: สุภนัทก็น่าเสียดายเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าได้โอกาสตลอดสุภนั
0: ทแล้วยิงได้แล้วด้วยนะพี
1: ่ใช
0: ่แล้วอาบีโอเมียอาดิจาเนี่ยก็อยู่ในโซนลุ้นชั้นด้วย
1: โชคร้ายนะครับสุภนัทเนี่ยไม่น่าเลย
0: แต่หนักเนี่ยคือซัปโปโรนะพี่ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยไม่มีทั้งธีรพัฒน์ไม่มีทั้งสุภโชคแล้วก็ทีมตอนเนี้ยโซนแดงนะพี
1: ่
0: เผื่อเดี๋ยวซีซั่นหน้าดีไม่ดีตกเป็นเจสานี่ยุ่งเลย
1: นี่ไม่ใช่ลีกไอ้ทัศนวิส
0: ัยไม่ใช่อันนี้ลุ้นกันปกติ
1: แล้วไม่ใช่วิชั่น100ปีอะไรแล้ว
0: ใช่ครับคือปีนี้เจลีกเนี่ย
1: ปีนี้เอาจริงนะ
0: โอ้โหจังหวะนี้เปาลินโญ่ได้ยิงกับบุรีรัมย์แต่ติดเซฟคิวเมนโดซ่าแล้วเปาลินโญ่ในกรอบเขตโทษจะเปิดเป็นเสา2มงติดครับ
1: แล้วไปเข้าข้างหลังไปพักนะครับก็เสียฟาวไปนะครับบุรีรัมย์กำลังกดเกมรับของชลบุรีอยู่ตอนนี
0: ้ครึ่งแรกนี่ทดเจ็บ3นาทีผ่านแล้ว1นาทีครับบุรีรัมย์ยังนำชลบุรีอยู่1-0ครับ
1: วิ่งเข้ามาแปะเต็มๆเลยครับปาลินโญ่นะครับติดเซฟผู้สับประตู
0: ปีที่แล้วเจอกันนี่ในบ้านชลบุรีชลบุรีชนะด้วยครับวันนั้นเนี่ยศักยภาพจันง่อมเนี่ยยิงฟรีคิกสุดสวยครับแต่เกมนี้เนี่ยชลบุรียังตามหลังอยู่ครับส่วนข้อความบอกว่าขอคำพูดคำจาของอาร์เตต้าหลังเกมด้วยค่ะแกพูดยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะจากน้องเคยลงทุนแฟนนอนผมยังไม่เห็นบทสัมภาษณ์แกนะพี่เมื่อคืนเนี่ย
1: ลองหาดูดิก็มีอยู่แล้วแหละ
0: แล้วก็บอกว่าดาโลเก่าอากล่าวชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งจากดอกกูครับ
1: ดาโลนี่คือคานดาโลถูก
0: ไหมน่าจะคาวดาโลนะไม่ใช่เดียหรือเรียกก็เดียโกดาโลมีดาโลสองดาโล
1: ว่าดาโลลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: วันนั้นคาวดาโลลงเป็นประต
1: ูประตู
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนิดนึงนะ
0: ครับ
1: มันมีอยู่แล้วแหละ แต่อาร์เซนอลผมว่าไม่ต้องกลัวหรอก
0: อืม ยัง
1: เป็นอุบัติเหตุ
0: ใช่ก็ต้องมีแพ้บ้างนะพี่ถ้าชนะ6เกมนี่ก็จะเวอร์ไปแล้วเมื่อคืนน่ะ
1: ครับเห็นนัดหน้านัดไหนจะเจอลิเวอร์พูลไม่ใช่เหรอ
0: น่าจะ
1: ไอ้ไบรตันเนี่ย
0: ไบรตันเดี๋ยวผมลองดูว่าเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอวันที่25ตุลาหลังกลับจากเบรกทีมชาติจะเล่นที่บ้านลิเวอร์พูลนะพี
1: ่นี่หลักโอ้ยสำคัญตรงหลังเบรกทีมชาติด้วยนะ
0: ใช่ครับได้พักมันเต็มเต็ม
1: มันได้พักกับมันแบบไม่ปฏิปต่อเน
0: ี่
1: ย
0: ต้อง3สัปดาห์นะพี
1: ่
0: แต่ว่าก่อน
1: ตรงนี
0: ้ก่อนจะเจอไบรตันเนี่ยก็จะมีเกมสัปดาห์นึงก่อนอาบานของเกมก่อน
1: ก็ได้อยู่นะครับก็นี่ไงอาร์เตต้าหลังเกมเนี่ยอันนี้พี่ก็เอามาจากเว็บข่าวเว็บข่าวของเราเนี่ยแหละเว็บไทยของเราเนี่ยแหละ
0: ครับผม
1: นะครับอาร์เตต้านี่บอกว่าไม่ได้เล่นตามมาตรฐานนะครับแล้วก็หลุดจากฟอร์มนะครับนานไปหน่อยนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จังหวะเขาเรียกว่าสู้ตัวต่อตัวเนี่ยก็ทำได้ไม่ดีนะครับบอลจังหวะ2ก็ไม่ดี
0: ครับ
1: นะครับนี่คือเขาเรียกว่าปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับพอรวมกับความผิดพลาดที่ทีมเนี่ยก่อขึ้นเองด้วยนะครับก็เลยเขาเรียกว่าไปกันใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับทีมที่เพรสซิ่งใส่หนักแบบนี้ด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็เลยทำให้ทีมนี่อยู่ภายใต้ความกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับก็กลายเป็นความผิดพลาดที่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเอาไปปรับปรุงนั่นแหละนะครับเอาไปแก้ไขนั่นแหละนะครับ
0: เซนนอนนี่เดี๋ยวกลับจากเบรกทีมชาติเนี่ยจะเปิดบ้านเจอลีดแล้วก็เจอลองในแชมเปี้ยนลีกนะพี่แล้วก็วันที่22ตุลาเนี่ยจะเจอกับบาเยิร์นมิวนิกไปเยือนโอ้โหแล้วเจอเอเวอร์ตันต่อหลังจากนั้นอีกแป๊บเดียวเนี่ยเจอลิเวอร์พูลแล้วโอ้โหโปรแกรม
1: สุดใช้ได้อยู่
0: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยังไงอาร์เซนอลก็น่าจะยังแบบลุ้นไปยาวๆแหละ
0: ถูกต้องครับ
1: คือมาตรฐานอาร์เซนอลมันวางเอาไว้ละ
0: แล้วปีนี้ก็มีเปลี่ยนไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่จากปีแล้วเนี่ย
1: ดูดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นอุบัติเหตุนะมันเกิดขึ้นได้เรื่องแบบนี้นะคร
0: ับครับผมโหแล้วกองกลางนี่แน่นมากทั้งกิมาไลทั้งเดคันไลนะพี่มีโอเดนการ์ดอีกโอ้โหเรียกว่า
1: ปึกนะ
0: 3กองกลาง3เหลี่ยมเนี่ยโหระดับท็อปเลยครับ
1: ตัวสำรองก็อย่างซูบิเบนดี้อย่าง
0: โอ้โหใช่
1: มีเมริโน่อย่างเงี้ยนะครับก็ตัวดีๆทั้งนั้น
0: มีโซลิดที่ปีนี้ก็แจ้งเกิดด้วยนะพี่ปิ๊กเนาะ
1: ใช
0: ่ก็ที่ชมรีสเตเดียมตอนนี้จบครึ่งแรกครับก็เป็นบุรีรัมย์ครับขึ้นนำชมรีอยู่ 1-0 ครับจากประตูของจังหวะที่สันสลักหายประโคนยิงแล้วไปโดนผู้เล่นของชมรีเข้าตัวตัวเองครับ
1: นะครับก็เช่นเดียวกับระยองกับราชบุรีก็พักครึ่งแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ยังเป็นราชบุรีนะครับที่นำอยู่1ประตูต่อ0
0: ครับผม
1: สุโขทัยกับการท่าเรือ1-1นะครับเข้านาทีที่22
0: ครับส่วนคู่ปทุมธานีดับบี้แมตช์เนี่ยก็รายชื่อเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงครับก็ทูแบงคอกวันนี้ประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่ครับแนวรับมีเอเวอร์ตันมีสุพันธ์ทองส่งครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นเจมส์บอเลตฟอร์ดส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นลีกิเจครับแล้วก็กองกลางเป็นวีรเทพป้อมพันธ์ปกเก้าอนันต์ครับแล้วก็แอนโทนีคาเซเลสส่วนทางริมเส้นเนี่ยมีวิลเลนพอปกับแล้วก็ธิติพันธ์พ่วงจันทร์หน้าเป้าเป็นธีรศิลป์แดงดาวันนี้เจอทีมเก่าด้วยครับ แต่เล่นสนามเดิมนะพี่ ส่วนทางฝั่ง BG วันนี้เป็นประตูซานอนุอินครับแนวรับมีมาโก้นิโคลิชแล้วก็เอดินออสมานอวิชครับแล้วก็รวมถึงเอลิสตอเลาะแล้วก็มีแบ็คขวาเนี่ยเป็นวาริชูทองกองกลางมีไลอันเน็ตเวิร์ดครับแมทธิวส์คอสตาแล้วก็สารัตยูเยนแนวลุกเนี่ยด้านขวาเป็นปัสกาเวอร์คัมครับและด้านซ้ายเป็นชนาทิพย์นาเป้าเป็นราเนียลซานตาน่าครับผมวันนี้ที่หายไปเนี่ยเป็นจอมักโยนะพี่เกมในกลางสัปดาห์กับไลออนซิตี้เซเลอร์เนี่ยมีอาการเจ็บครับ
1: วันนี้ก็หายไปเลยนะครับส่วนฝั่งของทูแบงคอกวันนี้ก็คำยกก็เป็นตัวสำรองนะครับมีชื่อสำรองนะครับพิชาอุตรานะครับบอลชัยจรุณงครานนี่ก็ตัวดีๆทั้งนั้นเหมือนกันนะเนี่ย
0: พิชาพวกนี้ระดับทีมชาติหมดนะพี่ส่วนทางฝั่ง BG วันนี้เนี่ยฟาเบียคอฟมันเนี่ยก็จริงๆตอนแรกตัวจริงมาตลอดวันนี้ก็เป็นสำรองครับ
1: สำรองครับผมนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเช่นพักติกคูตับสั้นนะครับลีออนเจมนะครับกฤษฎากาแมน
0: ครับ
1: นะครับนี่ก็สำรองไป
0: นัดล่าสุดเนี่ยกูตัดตั้นยิงด้วยนะพี่จังหวะยิงที่ชนะทิพย์จ่ายให้ในเกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยยิงประตูที่เสมอให้ทีมด้วยก็หายเจ็บกลับมาแล้วก็ความฟิตเริ่มดีขึ้นแต่ว่ากับทีมชาติอาจจะต้องยังรอหน่อยนะพี่ทีมชาติเรานี่กองหน้าเนี่ยตอนนี้ก็จะมีสุภชัยใจเด็ดแล้วก็มีอีกลาสที่เล่นริมเส้นแต่ว่าเดี๋ยว ในรายคนที่เจ็บยังมีปรเมศอัศวิไลเองนะพี่สุพนัทที่ยังเจ็บอยู่นี่ถ้ากลับมาเต็มๆก็ยังลุ้นได้ก็เดี๋ยวปรเมศเนี่ยอัศวิไลของเมืองทองเนี่ยน่าจะกลับมาน่าจะทันเอเชียนคัพนะพี่ช่วงต้นปีก็เป็นกองหน้าคนสำคัญของเราเหมือนกันครับประมาณนี้ครับนอกนั้นผลฟุตบอลลีกอื่นอ่ะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเดี๋ยว1ทุ่มเนี่ยจะมีลาลิก้าสเปนออกสตาร์ทด้วยครับก็เกตาเฟ่วันนี้จะเจอกับมาลาก้าครับส่วน 3:15 เนี่ยบิ๊กแมตช์เลยแอตมาดริดจะเจอกับเรอัลมาดริดครับมาดริดเดอร์บี้แมตช์น่าดูมากนะพี่ส่วนทางด้านของลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจบครึ่งแรกบูแฮมตันก็เสมอกับเวสต์บรอมวิชอยู่ 0-0 ครับแล้วก็เอเดนวินซี่เนี่ยท้ายเกมฟีนูดเนี่ยนำอูเทค 5-0 แล้วครับขาดเลย
1: ครับผม
0: ส่วนโอเฟอร์ดาร์บี้เนี่ยเกมที่เซลติกเจอกับการ์ดโกเรนเจอร์เนี่ยกลายเป็นเรนเจอร์บุกมานำ 0-1 ครับตอนนี้จบครึ่งแรกแล้ว
1: เซเรียอานะครับฟิออตีเสมอนาโปลีเรียบร้อยจากอเล็กซิเมเนสนะครับนาทีที่51นะครับคนครึ่งหลังอยู่นะครับเซเรียอิตาลี
0: ส่วนไทยลีก2นี่ก็จบครึ่งแรกสงขลาวันนี้นำเมืองเลย 1-0 ครับวันนี้สงขลาไม่รู้ว่าเขามีรถปลดย่ายหรือเปล่าเลยสนามเดียวกันด้วย
1: ตีนสุราน นท
0: ์ส่วนเกษตรก็ยังเสมอกับนครปฐมอยู่ 0-0 ครับแล้วก็24นาทีพัทยายูไนเต็ดยังเสมอกับแพร่ยูไนเต็ดอยู่ 0-0 เดี๋ยว1ทุ่มเนี่ยอุตรดิตถ์กับจันทบุรีก็จะลงสนามอีก1คู่ครับผม
1: นี่เป็นไทยลีก2นะครับ
0: ส่วนที่ลีกอื่นก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆครับส่งขาดตกคู่ไหนก็ส่ง SMS มาคุยกันได้ครับข้อความนี้บอกว่าอยากเห็นมิเคลสันนี่อ่านไปแล้วนะพี่เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเอเซนแบกก็จะลงสนามด้วยก็รอลุ้นได้ว่าจะมีชื่อหรือเปล่าพี่แข่ง4ลุ้มครึ่งด้วยก็เท่ากับว่าก่อนหน้านี้มิเคลสันนี่ลงไปแค่เกมเดียวนะพี่เป็นสำรองเกมที่ทีมชนะครับผมส่วนผลบอลเอเชียนเกมเนี่ยผมลองดูนิดนึงตอนนี้เนี่ยนาทีที่69ญี่ปุ่นยังไม่ยิงเพิ่มพี
1: ่3-0
0: เหมือนเดิมส่วนคู่เกาหลีเหนือกับทางด้านของ UAE นี่จบแล้วครับเสมอ0-0 อย่างนี้ดูแล้วก็คู่แข่งเราในรอบหน้าไม่อิหร่านก็น่าจะจีนนะพี
1: ่ครับผม
0: ครับ
1: ก็ทีมที่จะหนักหน่อยนี่ก็น่าจะเป็นอิหร่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอิหร่านจะต้องไปตัดกับเกาหลีเหนือไม่ใช่ไปตัดหรอกหมายถึงว่าเกาหลีเหนือเขาก็ยังอยากจะลุ้นอ่ะนะตอนนี้ก็มีแต้มเดียวนะครับนัดสุดท้ายจะเจอกับอิหร่านเพราะฉะนั้นอิหร่านก็อาจจะต้องหนักหน่อยนะครับก็จริงๆก็ UAE ด้วยแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่า UAE จะไปเจอกับทีมชาติจีนนะ
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าทั้งอิหร่านกับจีนก็อย่างน้อยก็ขอเสมอพอแล้วก็กอดคอกันเข้ารอบนะครับส่วนญี่ปุ่นไม่มีปัญหาหรอกนะครับยังไงก็คงจะชนะอยู่แล้วแหละนะครับ
0: อิหร่านนี่ผลงานดีสุดคือการคว้าแชมป์เมื่อปี2002ที่เกาหลีใต้นะพี่แล้วก็ครั้งที่แล้วที่หังโจเนี่ยตกรอบควอเตอร์ไฟนอล
1: ก็แพ้ฮ่องกงอ่ะแหละ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือถ้านับเฉพาะตั้งแต่เป็น U23 อ่ะนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับนับเฉพาะ U23 เพราะว่าก่อนอันนี้เป็นทีมชาติเลยเนาะ
0: ชุดใหญ่ส่วนจีน U23 เนี่ยครั้งที่แล้วก
1: ็ควอเตอร์เหมือนกัน
0: ควอเตอร์เหมือนกันก็ไม่เคยไปไกลกว่าควอเตอร์ไฟนอลนะพี่ครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราเบรกสัก58แล้วกันนะครับพี่แป๊ก
1: จัด
0: ตอนนี้ก็เหลือ2นาที
1: โหนี่ตารางเหรียญนี่จีนนี่11เหรียญ11ทอง6เงิน
0: เปิดวันแรกนี่ไปไกลแล้วครับ
1: นะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นนี่6ทองนะครับเกาหลีใต้3นะครับคาซัคสถาน3นะครับแล้วก็ไทยแลนด์ของเรานะครับก็3ทองล้วนๆเลยนะครับไม่มีเหรียญอื่นผสมเลยเมียนมาได้มาแล้ว1ทองจากนั่นแหละเทคบอล
0: เทคบอลหญิงนะพี
1: ่รวมถึงเหรียญเงินด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เหรียญทองแดงนะพี่ประเภทชายเดี่ยวเกาหลีใต้นี่ได้เหรียญทองครับชายเดี่ยวเนี่ย
1: จริงๆเมียนมาเนี่ยอาจจะทั้ง3เหรียญเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาได้ทองเงินทองแดงอย่างละเหรียญแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ต้องเช็คแต่นี้ต้องเช็คนะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราเนี่ยตั้งเป้าไว้15เหรียญนะพี่อันดับเหรียญรวมเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าติดท็อป6ให้ได
1: ้
0: คราวที่แล้วก็12เหรียญมั้ยคราวที่แล้วเนี่ย
1: นี่ไงเมียนมานี่เทคบอล3เหรียญเลยได้ทุกเหรียญ
0: ครับ
1: นะครับทองเงินทองแดงนะครับรวม3เหรียญนี่เป็นเหรียญทองแรกของเขาเลยขึ้นเกม
0: ในประวัติศาสตร์ใช่ไหมพี
1: ่นะครับเมียนมาเนี่ย
0: ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยไฮไลท์ก็แน่นอนว่าเป็นบนเป็นบอลวอลเลย์บอลหญิงในรอบรองชนะเลิศซึ่งเราจะเจอกับจีนตอนบ่าย2

เดี๋ยวเราเบรกกันสักคู่แล้วกันครับพี่แป๊กเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อในสกายรีพอร์ตช่วงหน้าครับผมซักเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตจูนชีวิต

0: 6583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: ปอกเปลี่ยวเขียวโปเต
4: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
5: ้ก็ได้สนุกไปด้วยกันเฮ้
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือ

0: พจ Facebook FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Soccer Live Report

0: 9นาฬิกา7นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Sock Life Report ครับอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่แบ็คพูล
1: ครับ
0: พูลพัฒน์ครับผม
1: ครับผม
0: ก็กลับมาตามเกมที่ชลบุรีกันต่อครับไทยลีกคู่แรกวันจันทร์วันนี้ก็ครึ่งแรกเนี่ยชลบุรีตามหลังบุรีรัมย์อยู่ 0-1 ครับ
1: ครับผม
0: ครึ่งหลังนี้ทั้ง2ทีมยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวแต่ว่าคู่อื่นเนี่ยก็ไทยลีกเนี่ยล่าสุดมีรายงานมาว่าเกมระหว่างทูแบงคอกกับ BG นี่ตอนแรกเนี่ยเลื่อนทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้เลื่อนไปเป็น2ทุ่มแล้วนะพี่
1: จาก1ทุ่ม
0: ใช่ครับก็มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ
1: ฝนตก
0: ใช่ครับก็ยังฝนตกอยู่ก็เลื่อนมา2รอบแล้วดูแล้วเนี่ยฝนยังตกอยู่นะพี่จากรายงานของสนามเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่าครับครั้งเกมนัดไทยลีกนัดแรกที่แปลผมไปดูอยุธยาพี
1: ่โอ้โหเลื่อนถูก
0: บอลเตะโปรแกรมเดิมเนี่ย
1: เจอราชบุรีใช่ไหม
0: ใช่ครับผมก็รีบไปตั้งแต่5โมงไปถึงนั้น5โมงสรุปเลื่อนไปเตะเกือบ2ทุ่ม
1: 2ทุ่มเจอฝนเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังดีที่เตะได
0: ้ใช่เตะได
1: ้บอลเด้งไหม
0: เขาปล่อยให้แห้งแป๊บนึงนะพี่แต่ดีที่บอลยังไปกับยังไปกับสนามอยู่ไม่ได้มีแบบเป็นแฉะนะพี
1: ่บอลไม่ติดลม
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าสุโขทัยกับการท่าเรือใช่ไหม
0: ครับ2 1
1: สุโขทัยยังไม่ชนะใครนี
0: ่สุโขทัยยังแพ้รวดเลย
1: แพ้รวดด้วย
0: ใช่
1: ตอนนี้นำท่าเรือแล้ว
0: ตอนนี้นำท่าเรือ 2-1 ครับก็ได้ประตูขึ้นนำจากนาธานปาลาฟอสครับนาทีที่31ส่วนราชบุรีเนี่ยก็บุกไปนำระยอง 1-0 ครับจากเอกฤทธิ์ปัญญาครับในเกมแชมป์ลีกอีลิตก็ยิงมาน
1: ี่เป็นปีแรกของเอกฤทธิ์กับราชบุรี
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหฟอร์มดีเลยมา2นัดติดแล้วนะครับ
0: ปีนี้เนี่ยราชบุรีนักเตะเนี่ยถือว่าโหดพอสมควร
1: ได้ตัวนี้มานี่จาก
0: โรเบิร์ตซูดมาแล้วครับ
1: เพราะว่าโดนปล่อยไปก่อนเปิดฤดูกาลใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับแต่ปีเตอร์ซูนี่ยังอยู่กับปุยรับนะพี
1: ่พี่น้องเดี๋ยวได้เจอกันนะครับ
0: ครึ่งหลังเริ่มมานี่ชมบุรีพยายามจะเดินเครื่องเข้าใส่บุยรับเพื่อที่จะเอาประตูตีเสมอให้ได้ก็ชมบุรีก็แพ้มา2นัดรวดเหมือนกันแล้วจังหวะนี้กอบเกตโทษชมบุรีลื่น
1: โอ้โหก็เสียแฮนด์บอลโอ้โหนะครับจังหวะบุกขึ้นมาของชลบุรีนะครับ
0: โอ้เป็นจอร์จฟิลิปเป้ได้กำลังจะได้วอลเล่ครับแต่ว่าไปลื่นเสียหลักและเจ็บด้วยได้กอบกระโดด
1: คนกำลังจะยิงอ่ะนะครับแล้วเสียหลักลื่นอ่ะนะครับก็ผมไม่เป็นท่าเลยนะครับอย่างจังหวะเปิดมานะครับจากริมเส้นทางขวานะครับก็โอ้แต่ก็ล้ำหน้าด้วยนะ
0: ล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: ฟิลิปเป้นี่อยู่ตำแหน่งล้ำหน้านะครับจะขยับถอยหลังมาแล้วก็ตวัดยิงเนี่ยไปเสียหลักลื่นซะก่อนโอ้โหก็มีจังหวะหลายจังหวะเลยนะของชลบุรีนะครับ
0: เกือบได้ครับลูกนี้โอ้ยิงลื่นครับ
1: ยิงวืดด้วยนะครับอ้าวแม่เนี่ยแต่ว่าจังหวะมีแต่ผู้เล่นของบุรีรัมย์นะครับไปยื่นเท้าสกัดไง
0: นาธานคาร์โดโซ
1: นาธานนะครับก็อาจจะไปเฉี่ยวๆแถวคลางของเนี่ยครับฟิลิปเป้นะครับแล้วก็ผ่านไปนะครับจังหวะนี้ครับ
0: ผู้ตัดสินวันนี้เป็นคุณปวราชศรีจันทร์นะครับผู้ตัดสินของเกมชลบุรีกับบุรีรัมย์ปวราชศรีจันทร์นะพี่ครับบุรีรัมย์ขึ้นมาปอนโยจะแทงลูช่องก็ติดเป็นด้านเฟียรี่แล้วสุดท้ายสัตว์รักเปิดก็ออกหลังไปครับบุรีรัมย์บอกว่านัดก่อนผีแดงแพ้สกอร์เหมือนบอลไทยอย่าบอกนะแมนยูจะแพ้สกอร์เหมือนบอลไทยอีกคืนนี้พี
1: ่
0: แต่ถ้าแพ้สกอร์เดียวไทยคืนนี้นี่คาลิกอยู่ลำบากเลยพี่ 5-1 เนี่ย
1: ไทยชนะใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกว่านัดที่แล้วก็
1: 3 2ไทยชนะ 3 2แล้วแมนยูแพ้ 2 3
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไทยชนะ
0: 5-1
1: เราจะแพ้ 1-5 เลย
0: โอ้โหคาลิกอยู่ไม่ได้แล้วที่จบวันนี้ถ้า 5-1 เนี่ย
1: แล้วแค่นี้ก็ร้อนแล้วนะ
0: เพราะวันนี้โดนอีกนี้ฟีฟ่าเดย์3สัปดาห
1: ์นั่นคือนัดนี้นี่ต้องเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้เลยนะว่าโดน 1-5 ใช่ครับ
0: ครับแล้วฟูแลมก็ไม่ชนะใครมาด้วยนะพี
1: ่ถ้าสำคัญตรงนี้แหละ
0: ครับ
1: ลาลิก้าสเปนเริ่มเตะคู่แรกแล้วนะครับเคตาเฟ่กับมาลาก้านะครับผ่านมา7นาทีนะครับก็เริ่มเตะทุ่มนึงนี่แหละ
0: ครับ
1: เข้า10นาทีแล้วแหละนะครับเสมอก็อยู่0-0นะครับ
0: ส่วนในเช่นเกมญี่ปุ่นนี่ท้ายเกมไป7แล้วครับ 7-0 ครับคีกิสถานตามหลังญี่ปุ่นในนาทีที่85
1: 7-0 เลย
0: นะครับตอนแรกว่าตันที่3แล้วพี่สรุปเผลอแป๊บเดียวเนี่ยไป7แล้วครับ
1: แล้วบอลหญิงเขายิงนัดละ8
0: นัดละ8 2นัดเลย
1: เขายิงเราแล้วก็เวียดนาม
0: ใช่ครับ
1: นี่บอลชายรอบไป7แล้ว
0: บอลชายวันนี้7โอ้โหโหดเกินครับ
1: แล้วแม่ยิงฮ่องกงแค่2ลูกเอง
0: ใช่แล้วได้ประตูเนี่ยทายครึ่งแรกกับทายครึ่งหลังนะพี
1: ่
0: วันนี้เหมือนเก็บกดครับญี่ปุ่นยิงโหแล้วยิงแทบจะไม่ซ้ำกันเลยครับ7ประตูเนี่ยก็ทำให้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็มี6แต้มเท่าเราแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยบวก9ไปแล้วครับดูแล้วถ้าอย่างนี้ก็เราก็ต้องยอมแล้วพี่ถ้าประตูได้เสียบวกเยอะขนาดน
1: ี้ก็ไม่เป็นไรนั่นจริงเลยนัดสุดท้ายเลย
0: ชนะเลย
1: อย่าไปเจอมันนัดสุดท้ายเจอกันนะ
0: ครับ
1: ชิงอันดับ1ของกลุ่มก็การันตีแล้วแหละนะครับว่าเราเข้ารอบแน่ๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันมีรายชื่อคู่พรีเมียร์ลีก
0: ครับ
1: เนี่ยคู่2ทุ่มมาแล้วนะครับก็คือคู่ที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนบอร์นมัธนะครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นตัวจริงออกมาเรียบร้อยนะครับก็บอร์นมัธนะครับตอนนี้ผู้สัมประตูนะครับก็เป็นทางเปโตวิชนะครับฮอเก้เปโตวิชนะ

0: องหลังชุดเดิมเลยนะครับอดัมสมิธเจมส์ฮิลอันโตนิโอซิลวาแล้วก็อเดียร์ทูแฟร์นะครับมิดฟิลด์ก็มีแรนคริสตี้นะครับอเล็กสกอตรายานนะครับมาคัสซาเวเนียนะครับแล้วก็ไทเลอร์อดัมนะครับส่วนหน้าเป้านะครับวันนี้เป็นเอวานดิสันโค้ชนี่คือมาโกโรเซอร์นะครับ
1: ครับ
0: นี่ถือว่าเป็นโค้ชถ้าใครตามบูเดสก็น่าจะคุ้นชื่อกันนะครับพาไลฟ์ซิกนี่ได้แชมป์เดฟเบโปคาร์มาแล้วด้วยนะคร
1: ับ โ
0: คโรเซอร์บอลหมัดก็โอเคนะ
1: ใช่ครับ
0: ฟอร์มดีมาตลอดนะ
1: เราเตะก็ฟอร์มดีอเล็กซ์สกอตเนี่ยติดทีมชาติอังกฤษแล้วนะพี
0: ่นะครับนี่ก็ถ้าขายก็น่าจะได้หลายตังค์เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลก็ผู้สับตัวเป็นอลิสองเบเกอร์เหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์นะครับวันนี้ก็ใช้ชักเก้ยืนคู่กับฟันไดนะครับโยกอาราโฮยืนแบ็คขวานะครับคือเคสวันนี้สตาร์ททางซ้ายนะครับตัวจริงคู่มิดฟิลด์นะครับเป็นสมอสไลน์นะครับยืนคู่กับแม็กอลิสเตอร์ตัวรุกนะครับ3คนก็มีกักโปเวียสแล้วก็บาโกล่านะครับกองหน้าเป็นอีซัก
1: ครับผม
0: ตามนี้ไหวไหมเป็นไง
1: ก็โหช่วงนี้ลิเวอร์พูลนี่เอาแล้วนอนไม่ได้พี่วันไหนเก่งก็เก่งวันไหนที่บทจะยิงไม่ได้นัดที่แล้วก็ยิงไม่ได้นะพี่แต่วันนี้เนี่ยมาเล่นนอกบ้านเจอบอลมัดผมว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะบอลมัดเล่นฟอร์มดีมีโอกาสเสมอนะพี่วันนี
0: ้ก็ไม่แน่ใช่ไห
1: ม
0: นะครับคือมันหนักตรงที่ต้องไปเยือนด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าอิราโอล่า
1: เจอทีมเก่า
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อิราโอล่าเจอทีมเก่านะครับ
1: นักเตะบอลมันนี่บอกว่ารอต้อนรับแล้วนี่อู๋แต่บุยลำยิงลูกนี้ลำหน้าในกรอบนักเตะบอลมันนี่บอกรอต้อนรับแล้ว
0: รอต้อนรับแล้วเจ้านายเก่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนทางฝั่งอีกคู่หนึ่งเนี่ยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอแฟนเดอร์แลนด์นะวันนี้ก็แมนเชสเตอร์วันซิตี้วันนี้ประตูเป็นดอนนารูม่าครับแนวรับมีมาตินูเนสแล้วก็มีรูเบนเดียสกับมาร์เกฮีครับด้านซ้ายเป็นยอสโกกาเดียลส่วนกองกลางเนี่ยโหจัดเต็มครับมีเอนโซ่ฟานันเดสเอเลียตอันเดอร์สันครับไรอันเชอร์กีส่วนปีกขวาเนี่ยเป็นเซเมนโยด้านซ้ายเป็นเอ็นดีไอและหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับผมจัดเต็มทุกตำแหน่งนะพี่วันนี
0: ้คือไม่ว่าจะตัดใครลงอะนะ
1: แล้วเอ็นดีไอมาก็เล่นได้เลยนะพี่
0: เล่นได้เลยนะครับ
1: ส่วนทางฝั่งซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ครับประตูเป็นโรบินลูฟครับแล้วก็มีเซนเตอร์เนี่ยเป็นดานิเอลบัลลาร์ดกับเควินดันโซด้านซ้ายเนี่ยเป็นเมทาเลียครับแล้วด้านขวาเป็นโนดี้มาดูนบุเคเล่ครับแล้วก็กองกลางมีโนอาซาดิกี้กับยานิชาก้าแล้วก็เอ็นโซเลฟีครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นเยลซันอากูโลด้านขวาเนี่ยเป็นโทมัสมือเย่แล้วก็น้าเป้าแบรนด์วอปปี้ครับผม
0: นี่เป็น2คู่ที่เตะเร็วตอน2ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับก็เลือกดูกันนะครับมีสถิติน่าสนใจเกี่ยวกับอันโดนี่อิราโอล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเจอกับทีมเก่าของตัวเองอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอันนี้คือพูดทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะอิราโอล่านะ
1: ครับผม
0: ที่ผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกับทีมเก่าของตัวเองในพรีเมียร์ลีกนะตั้งแต่เดือนมีนาคม2015
1: ครับ
0: มีนาคม2015นะ11ปีนะครับตอนนั้นนี่เป็นด้านโรเจอร์นะครับคุมลิเวอร์พูลเอาชนะสวอนซีทีมเก่าของตัวเองไปได้1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็สถิติรวมทั้งหมดเนี่ยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเนี่ยไม่แพ้ทีมเก่าของตัวเองมา7นัดแล้วชนะ5เ
1: ฮ้ยโอ้โหบุรีรัมย์หลุดเดียวไปจังหวะนี้ทั้งขวาครับแล้วขึ้นมาเนี่ยมีบิโซลี่โล่งๆเพื่อนจ่ายมาโดนสกัดออกหลังไปก่อนครับ
0: มีนกหวีดเป่าอะไรหรือเปล่าหรือยังไงครับ
1: โอ้
0: ฟ
1: ิ
0: ลิเป้นอนอีกแล้ว
1: ฟิลิเป้โดนทำฟาวล์ไปก่อนนะน่าจะพูดตัดสินปล่อยเล่นต่อครับโอ้โหเราวิ่งย้อนกลับมาไกลมากครับเพื่อนคือจังหวะฟาวล์ของฟิลิเป้นี่เกิดขึ้นในกรอบหน้ากรอบเขตโทษของบุรีรัมย์ครับ
0: แล้วก็นอน
1: เราเป็นจังหวะที
0: ่ไม่ได้ฟาว
1: ล์ไม่ได้ฟาวล์ครับ
0: แล้วบุรีรัมย์ก็เล่นเลยครับเอโตริดนะครับไหลบอลให้เพื่อนนะครับแล้วก็นำไปสู่จังหวะที่บุดบิดจะได้ประตู
1: คนพาขึ้นมาเป็นสเตฟานชิมเมอร์พาบังมือทางขวาในกรอบเขตโทษแล้วจ่ายไปตรงกลางมีวิสโตรี่รออยู่แต่ว่าเป็นเวนเกอร์ฟิโอรี่เนี่ยมาตัดออกไปทันครับ
0: ตัดได้แล้วก็วิ่งไล
1: ่
0: เนี่ยตำแหน่งผู้ตัดสินนะครับ
1: แล้วผู้ตัดสินนี่วิ่งข้ามฝั่งมาเลยมาดูอาการเจ็บของฟิลิเป้ในบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบุรีรัมย์ครับ
0: นอนอยู่นะครับฟิลิเป้นะสถิติที่ค้างไว้ก็คือครั้งล่าสุดที่ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแพ้ทีมเก่าของตัวเองก็คือเคนนี่ดักกิชนะครับคุมลิเวอร์พูลได้แพ้นิวคาสเซิล
1: ครับ
0: 2-0นะครับเมษายน2012ก็นานแล้วแหละ
1: โอ้โหนานมากคร
0: ับ รวม7นัด

0: ั่นแหละนะครับที่ไม่แพ้ใครแล้วชนะ5เสมอ2
1: เกมนั้นรู้สึกจะเป็นเกมนัดแรกของคูตินโญ่เลยพี
0: ่
1: ตอนนั้นเนี่ย2012ผมเลมี่กาเบล่าเกมนั้นนิวคาสเซิลเนี่ยยิงถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ชื่ออะไรนะ
1: กาเบล่าที่เคยอยู่นิวคาสเซิล
0: โอเคโอเค
1: เพราะจำได้เพราะวันนั้นแพ้ไงพี่จำได้แม่นเลย
0: 2-0
1: ครับผมก็
0: แล
1: ้
0: วบาโกล่าเป็นไงบ้าง
1: บาโกล่านี้ยังยิงไม่ได้ก็ยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะพี่ในแชมเปี้ยนลีกร้อยต้นๆใช
0: ่น่าจะดีใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ ดูแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วดูจากฟอร์มเนี่ยตาเดี๋ยวต้องให้เวลาปรับตัวนิดนึง
0: เล่นทางซ้าย
1: เล่นทางซ้ายครับแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่โดดเด่นยิมเซนก็เป็นมุนยอร์ด
0: วันนี้มุนยอร์ดไม่มีชื่อนะครับก็มีเปลี่ยนตัวอยู่บ้างนะครับลิเวอร์พูล
1: แล้วก็ลิโอเอ็นกุมฮานี่ล่าสุดติดทีมชาติชุดใหญ่นะพี่ติดทีมชาติกีฬาชุดใหญ่ไปแล้วด้วยครับจากการประกาศล่าสุดเนชั่นลีก
0: วันนี้เนี่ยฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยน3ตำแหน่งนะครับจากเกมที่เสมอฟูลแลมนะนะครับนัดพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดอ๋อฟูลแลมเพิ่งเสมอลิเวอร์พูลแล้วมันจะแมนยู
1: ครับ
0: นะครับก็ดรอปวิกตอร์มุนยอร์ดนะครับการฟินแบกแล้วก็คอสตาซิบิกาส
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: วันนี้คนที่สตาร์ก็เป็นทางแม็กอลิสเตอร์นะครับมีลอสเคอร์เคสแล้วก็โคดี้กักโปสำหรับแม็กอลิสเตอร์ตอนนี้กำลังเฉิดฉาย
1: ใช่อลิสเตอร์เนี่ยในลีกคัพก็ยิงนะพี่แล้วก็แต่ก่อนหน้านี้เขามีปัญหาเรื่องสัญญาย
0: ังไม่เสนอสัญญาใหม่ให้
1: ที่บอกว่าเพื่อนได้หมดแล้วตัวเองไม่ได้แต่ว่าก็พอหมดเรื่องสัญญามาวันนึงเนี่ยก็ยิงเลยวันที่แชมเปี้ยนลีกเนี
0: ่
1: ยแล้วนัดล่าสุดก็ยิงใช่ไหมใน
0: เหลือกี่ปีเหลือกี่ปี
1: น่าจะหมดปีหน้า
0: โอ้ต้องต่อแล้ว
1: ต้องต่อแล้ว
0: ก็ถ้าหมดปีหน้าก็รีบต่อ
1: เพื่อนเนี่ยได้หมดแล้วทั้งกาเฟนแบกทั้งโซสไล
0: น์ที่เขาบอกว่าเขาดีใจที่เพื่อนได้ใช่ไหม
1: แต่ตัวเองยังไม่ได้นะพี
0: ่ก็โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละนะครับเหลือ2ปีก็จะเริ่มคุยแล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องคุยรู้เรื่องเหมือนกันนี่น่าจะพร้อมหลายทีม
1: ใช่พร้อมนี้พี
0: ่ก็เป็นปัญหายากนะ
1: ใช่นะโหเล่นแบบขยันอย่างเงี้ยแล้วช่วงหลังนี้ก็ฟอร์มดีกลายเป็นว่านักเตะที่ฟอร์มเงียบๆของลิเวอร์พูลในซีซั่นที่แล้วเนี่ยปีนี้กลับมาเล่นดีนะครับก
0: ับ
1: โปทั้ง
0: แ
1: มค
0: โปรวมถึงคนนี้ด้วยอีซักไง
1: อ๋อใช่อีซักกลับมายิงต่อเนื่องอ
0: ีซักนี่ไม่น่าจะมีใครสงสัยเขานะ
1: ใช่ครับเขาปีแล้วไปติดเจ็บ
0: ปีที่แล้วเขาเจ็บแค่นั้นเองเนาะ
1: โชคร้าย
0: แต่คนที่หายไปเลยก็น่าเสียดายอยู่คือเอกิติเก้
1: เจ็บยาวเลย
0: นะครับว่าปีที่แล้วนี่ก็เล่นดีนะครับหลายคนก็น่าจะอยากเห็นเล่นร่วมกันกับอีซักนะ
1: ครับก็ถ้ากลับมาเต็มๆก็น่าดูนะพี่แต่ว่าลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างนี้บ่อยก็คือเวลาตัวหลักเนี่ยจะชอบเจ็บไม่ตรงกัน
0: สลับกันมาถ้ากลับมากันหมดก็แย่งกันหมดเลย
1: โอ้โหไม่จะตรงใคร
0: โปแล้วก็บาโกล่าใช่ไหม
1: มูฮาด้วยมูนยอสอีกนะพี่โอ้โห
0: มูนยอสอีก
1: ใช่
0: ครับ
1: ส่วนคู่สุโขทัยนี่ก็จบครึ่งแรกครับก็เป็นสุโขทัยนำท่าเรือ 2-1 แล้วก็เกมที่ชลบุรีเนี่ยตอนนี้ผ่าน60นาทีครับบุรีรัมย์ก็ยังนำชลบุรีอยู่ 0-1 เนาะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่จบแล้วครับวันนี้ก็ชนะคีกิสถาน 7-0 ครับเบา
0: ๆสบายๆ7
1: ลูกก็เล่น2นัดเนี่ยยิงไป9ประตูยังไม่เสียเลยครับส่วนไทยเราเนี่ยลงเล่น2นัดเนี่ยยิง8เสีย3ก็ประตูได้เสียบวก5ครับวันหน้าเดี๋ยวเจอกันวันพุธนี้ครับที่นากุย่าสเตเดียมครับตอน 5:30 นัดสุดท้ายเราแบ่งกลุ่มครับบอกว่าเมื่อคืนนี้บาดเจ็บหนักครับเสียเจมส์พี่แป๊กมี
0: บาดเจ็บหนัก
1: ให้ตามทุนก่อนไหมครับ
0: คุณคือนักสู้ใช่ไหม
1: แต่เมื่อคืนเนี่ยผมฟังพี่คมเนี่ยพี่คมแกบอกว่าเป็นวันที่ผลฟุตบอลเนี่ยวินาสันตโลนะพี่ไปตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสเปอร์ก่อนเลยอาร์เซนอลนะพี่
0: สเปอร์ยังมีคนนั้นอีกเหรอ
1: สเปอร์
0: เพราะว่าวิลล่าก็เล่นไม่ดีไง
1: ใช่เล่นในบ้านเมื่อวานแล้วก็คู่ดึกเนี่ยฟอร์เรสกับโคเวนที่ชนะนัดแรกเลย
0: แล้วฟอร์เรสฟอร์มดี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมของโอลิเวอร์กาสเนอร
1: ์
0: นะครับปรากฏว่าขาบ้าน
1: เลย
0: แล้วอีกทีมที่น่าจะแบบคว่ำกันหมดเลยคืออาร์เซนอล
1: อาร์เซนอลโดนไป
0: ถึงจะไปเยือนก็เถอะ
1: ครับ
0: นะครับก็คงไม่มีใครคิดว่าจะโดนไปตันยิงไป3ลูก
1: อ
0: ุ้ยทีมนี้น่ากลัวนะเอเวอร์ตันเนี่ย
1: ไอ้วอตันก็เมื่อคืนก็ชนะเลย
0: ชนะวิสวิต 1-0
1: ทีมของเดวิดมอยปีนี้นี่ค่อนข้างที่จะ
0: ฟอร์มดี
1: แล้ว
0: ก็ถูกชโลกกับทีมอย่างนี้นะ
1: อ
0: มองเนี่ยครับโอ้ยังไม่แพ้ใครในวอตันอ
1: ่
0: ะ5นัดชนะ2เสมอ3นะครับ9คะแนนตอนนี้อยู่ที่5ไปก่อน
1: โอ
0: ้นะครับอุ้ยใช้ได้เลยนะครับโอ้โหไบรตันชนะอาร์เซนอลมาตอนนี้อยู่ที่3มี10แต้ม
1: ครับ
0: เมื่อวานนี่คือคว่ำกันเป็นแถบ
1: โอ้โหเร็วเหนื่อยเลยพี่เมื่อวานเนี่ย

0: คมมานี่ก็คืออาร์เซนอลแพ้แล้ว
1: พี่คมมาตีสองเมื่อคืนเนี่ยผมนั่ง
0: โศกเศร้าเลย
1: โอ้โหพี่คมบอกว่าวีนัสสันตโลว่างกับ
0: โศกเศร้า
1: ดีเมื่อคืนคู่ดึกๆเนี่ยเมื่อคืนอ่ะบาโซมาซ่ายังมานะพี
0: ่โอ้โหของตาย
1: ครับ
0: มาเยินเก็บลูก
1: ใช่
0: นะพวกนี้เรียกว่าของตายนะครับ
1: ส่วนบุรีรัมย์นี่กำลังจะเปลี่ยนตัวครับส่งพิธีวัฒน์สุจิตมกุลครับลงมาเล่นแทนธีรธรบุญมาทัน
0: โอ้โหนี่เปลี่ยนเร็วไหม
1: เปลี่ยนนาทีที่63
0: ครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเนี่ย
1: ธีรธรหลังๆก็โดนเปลี่ยนบ่อยนะพี่สำรองเนี่ยอาจจะเรื่องของสภาพร่างกายด้วยนะครับ
0: อยู่เยอะนะเนาะพิธีวัฒน์เพิ่งเห็นมีข่าวไปเล่นลีกอะไรนะยู21เหรอเรียกความฟิต
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ความฟิตใช่ใช่
0: ยูนิเบตส่งนักเตะที่ไม่ค่อยได้เล่นลงมาเล่นเรียกความฟิต
1: ก็มีอีกคลาสด้วยนะพี่อีกคลาสก็เป็น
0: หายมามีชื่อป่ะเนี่ยวันนี
1: ้ก็อีกคลาสวันนี้มีชื่อเป็นสำรองด้วยครับแต่ว่าทีมชาติไทยนี่ติดนะพี่ชุดที่เป็นอาเซียนคัพเนี่ยบอกว่าดูญี่ปุ่นเล่นแล้วไม่รู้ว่าไทยจะเอาอะไรไปสู้ครับแข็งแกร่งทุกตำแหน่งเลยทีมเวิร์กยอดเยี่ย
0: ม
1: ภาวนาอย่าให้ไทยแพ้เยอะๆก็พอครับเล่นน่ากลัวจริงๆจากคุณแทนไทย
0: แต่คุณแทนไทยดูอยู่ก็น่าจะเห็นช
1: ั
0: ด
1: ใช่เด็กอยู่20นะพี่ชุดนี
0: ้แบก
1: แบก
0: แบกอายุ
1: แบกอายุเล่นเตรียมไว้เล่นโอลิมปิกนะพี่
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหนี่พุ่งสกัดเอาไว้ได
1: ้แต่คนพาบอลไปนี่น่าจะเป็นยศกรหรือเปล่าครับ
0: ขั่วไปหน้าอันตรายเลยแล้วเนี่ย
1: เป็นยศกรพาบอลกระชากกันมันจะเขากรอบเขตโทษครับโดนอูรอสจากโควิดเนี่ยสไลด์บอลทิ้งไปได้ครับ
0: จังหวะสุดท้ายเพื่อสุดท้ายพอดีเลยครับราดาโควิชพุ่งเสียบเอาไว้ได้แล้วก็เสียบได้แม่นด้วยคือญี่ปุ่นเนี่ยเรานึกภาพเขาเล่นออกนะมันเป็นบอลระบบแข็งแรงทีมเวิร์กอะเนาะ
1: เล่นแล้วเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวก็สูงนะพี่การจ่ายบอลการจบสกอร์เนี่ยดูแล้วก็เต็งเรียกว่าเต็งแชมป์เลย
0: คือเขายิงเยอะเขาชนะมาเนี่ยเราพูดได้ว่ามันไม่ฟุกถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วไม่ต้องไปลุ้นเราไม่ต้องไปลุ้นว่ายังไงดีมันจะแบบมันจะล่อแร่หรือมันจะอะไรยังคือมันจะเป็นตามมาตรฐานของเขา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่แข่งที่น่ากลัวของญี่ปุ่นก็น่าเป็นเกาหลีใต้นะพี่
0: แชมป์สามสมัย
1: เขาเอาตัวยุโรปมาเต็มเลยกล่าวว่าก็มีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการผ่อนผันเกณฑ์อาหาร
0: เกณฑ์อาหาร
1: ถ้าได้แชมป์นี่ก็จะไม่ต้องเกณฑ์อาหารเหมือนชุดที่
0: ซนใช่ไหม
1: ซนฮันมินกับลีคังอินได้ในวิธีอินโดนีเซีย
0: เขาได้แชมป์เอเชียนเกมมา3ปีติด
1: ใช่
0: นะครับแชมป์เก่า3สมัยติดพูดกันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เรียกว่าแรงขับเคลื่อนมากกว่าชาติอื่นก็เนี่ยครับโหยานมิงฮายอกเนี่ยนักเตะของสเปอร์ก็มานะพี
0: ่
1: แล้วก็มีทางด้านของลีฮายุนจูเนี่ยจากทีมในโปรตุเกสก็มาจีซุงอมเนี่ยก็มาจากสวรรค์ซีนะพี่โอ้โหเรียกว่าแล้วก็คิมจีซูจากเบนฟอร์ดก็มาพี่โอ้โหจัดเต็มเลยเรียกว่าต้องแชมป์กันชน
0: ใครใครยังไม่ได้เกณฑ์อาหารต้องมา
1: ต้องมาต้องมาเนี่ยกองหน้า2คนนี่ลียองจุนกับทางด้านของคิมมินคิมมายุนจูเนี่ยมาจากทางยุโรปหมดเลยนะพี
0: ่โอ้
1: โ
0: ห
1: จัดเต็มครับบอกว่าผมขับรถผ่านคลอง3สนาม BG เนี่ยเส้นรังสิตนครนายกน้ำท่วมถนนครึ่งล้อรถยนต์ทั้งขาเข้าและออกครับฝนยังตกไม่เลิกรถติดยาวผมยังเสียดายซาร่ากับเคเลเฮอร์ครับลิเวอร์พูลจะปล่อยทำไม
0: อันนี้คนเดียวกันใช่ไหม
1: คนเดียวกันนี่เขาพิมพ์มายาวเลยแล้วบอกว่าเล่นดีทั้งคู่แล้วก็ไปลิเวอร์พูลเล่นดีทั้งคู่แล้วคืนนี้ทีมแมนยูเนี่ยไม่มีนัดที่3คาลิกจะไปก่อนครับลิเวอร์พูลเจอบอลมัดเหนียวแน่นบอกเลยครับจากพี่โบยพี่โบยพิมพ์มายาวเลยนะพี่ต้องแยกเป็นประเด็นเนี่ยประเด็นแรกน้ำท่วมก่อนเลย
0: พี่โบยเดินทางดี
1: ๆครับผมแล้วก็เรื่องของซาร่ากับเคเลเฮอร์ซาร่านี่หมดสัญญาแล้วพี่ส่วนเคเลเฮอร์นี่ก็อยากไปหาตัวจริง
0: เขาอยู่ทีมไหนแล้วลืมละ
1: เคเลเฮอร์นี่
0: นังกิดนี่แหละ
1: เป็นฟอร์ดไหมพี่
0: เป
1: ็
0: นฟอร์ดก็ดี
1: ใช่ครับแล้วก็แมนยูเนี่ยคงไม่มีนัดต่อไปคาลิกน่าจะไปก่อนนะเขาบอกงี
0: ้คือคาลิกเนี่ยผมเชื่อว่าคือบางคนก็จะมาบอกว่าแหมปีที่แล้วยังชมปีที่แล้วยังชมเลยคือปีที่แล้วก็ทำดีจริง
1: มาช่วงท้าย
0: แต่เราก็แต่ผมว่าแฟนแมนยูทุกคนนะไม่ได้ออกตัวแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นตัวเลือกแรกนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมในเวลานั้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มันก็เลยจำเป็นต้องให้สัญญาไปก่อนอะไรเงี
1: ้ยคือมาแล้วก็ดีพอดีนะพี่
0: มันดีพอดีแล้วก็คาดหวังว่าอาจจะดีได้ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเห็นว่ามันเปิดมามันทำได้ไม่ดีเท่าไหร
1: ่เหมือน ตอนโซชามาก็
0: ใช่
1: ดีนะพ
0: ี่แต่ว่าพี่ไม่เห็นด้วยกับการพี่ไม่ค่อยชอบที่บอกว่าคือสโมสรไม่ลงทุนให
1: ้
0: ก็อาจจะส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าตัวมันก็ไม่ได้ทุเรศนะถูกว่าแมนยูอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ทำทีมให้มันเล่นให้ได้ดีตามมาตรฐานของคุณน่ะ
1: ครับ
0: คุณจะบอกว่าโอ้ยลูกชอตเล่นมา10กว่าปีแล้วก็ใช่เขาก็ยังเล่นได้อยู่ปีที่แล้วเล่นไม่เจ็บเลยเห็นป่ะ
1: ใช่
0: ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ลูกชอตถือว่าไม่เจ็บเลยนะพี
0: ่หรืออย่างดาร์โลอย่างก็ตามแต่เขาก็มีดีกรีกันทุกคน
1: อ
0: ่ะถูกป่ะ
1: บูโน่แฟนเดเก้ยังอยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของคุณที่แบบว่าคุณก็ต้องทำทีมให้มันแบบอย่างน้อยก็เล่นให้มันได้แบบว่าสมศักดิ์ศรีแล้วก็ตามมาตรฐานหน่อยอะไรเงี้ยจะมาโบยว่าแบบโอ้โหทีมไม่ลงทุนอะไรมันก็คุณภาพทีมคุณก็ยังดีกว่าหลายทีมถูกป่ะ
1: ต้องถึงแม้กระทั่งดีกว่าเฮาซิตี้แต่ก็วันนั้นก็ไม่ก็แพ
0: ้ก็แย่น่าเกลียดจะตาย
1: เจออิปสวิชก็โดนนำก่อนแต่ว่าดีที่ยังมาเร่งเครื่องในบ้านนัดที่2เนี่ย
0: ใช
1: ่
0: นั่นแหละ
1: ครับบอกว่าบอมทำไมขับไม่เห็นคนอ่ะน่าจะหมายถึงรถบทย่าเนี่ยทำไมขับไม่เห็นคนครับทับไปครึ่งตัวเลยเหมือนเขามองอย่างอื่นอยู่นะพี่จริงๆแล้วเนี่ยจากภาพที่เราดูเนี่ยแล้วหันมาเหมือนกับจังหวะที่ทาวเซ่นเนี่ยเหมือนถอยหลังไปพอดีด้วย
0: คือบอลมันหลุดจากโซนที่เขาซ้อมอยู่อ
1: ่
0: ะแล้วทาวเซ่นเขาก็ไม่รู้หรอว่าข้างหลังมีรถมาเนาะ
1: ต่างคนต่างไม่เห็นนะพี
0: ่แต่ว่า
1: แต่ก็ยังดีที่เขากระโดดลงมาดึงรถไว
0: ้มาดึงรถคือมาห่วงมันไว้ใช่ไหมมายกไว้นะเห็นที่บอกพอมันเป็นแบบรถไทยประดิษฐ์นะเชื่อว่านี่จะไทยประดิษฐ์แหละมันน้ำหนักจะเบาก็เลยแบบว่ายังยกได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าขับเป็นรถแบบใหญ่ๆเหมือนพวกแบบทีมพรีเมียร์ลีกหรืออะไรเล่นนะที่เราเห็นนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อันตรายเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะหนักกว่านี้ครับแล้วก็เป็นข่าวเป็นเรื่องเวลาไว้ในเมื่อวานเนี่ย
0: เล่นได้เลยถ้าเจอรถหนักเข้าไป
1: แฟนบอลอังกฤษคงงงในเหตุการณ์นี้
0: นี่ใช่เท่าเส้นเราหรือเปล่าใช่เนี่ยเท่าเส้นคุณนี่เลย
1: ครับผมเกมที่ชลบุรีสเตเดียมตอนนี้ผ่าน70นาทีครับบุรีรัมย์ก็ยังนำอยู่แล้วก็ยังเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าจังหวะนี้ปริญโญทำชิ้นกับบิโซลี่เข้ากับเกตโทษสุดท้ายบอลออกหลังครับ
0: โอกาสก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะนะครับในวันนี้จะว่าไปในภาพรวมของทั้ง2ทีมแหละนะครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับบุรีรัมย์1-0ก็ประตูนี่มาตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่8นาทีที่9อ่ะนะครับที่ได้ประตู
1: บุรีรัมย์ก็โอกาสยิงพอมีแต่ว่ายังไม่คมเหมือนกันครับชลบุรีนี่ยังใช้ยศกรอยู่นะพี
0: ่ยังอยู่
1: ยังอยู่ครับ
0: พอดีกระชากไปจังหวะนั้นแหละ
1: 70นาทีแล้ว
0: แต่ก็อย่างที่เราคุยกันนะตั้งแต่เบรกแรกที่ว่าเดี๋ยวยศกรก็อยู่ยาวแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเข้าเบรกทีมชาติ
1: น่าก็น่าจะได้พักในที่ญี่ปุ่น
0: แล้วก็การันตีว่าคุณมีรอบ8ทีมสุดท้ายรออยู่แน่ๆ
1: เดี๋ยวเจอใครก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงโอเคมันก็ชลบุรียังเร่งไม่ขึ้นครับมีขยับสำรองลงมาแล้วด้วยครับส่วนคู่อื่นเนี่ยไทยลีกก็เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงตอนนี้เนี่ยทางด้านของสุโขทัยก็จบครึ่งแรกยังนำท่าเรืออยู่แล้วก็ระยองเนี่ยนาทีที่70ตอนนี้ยังตามหลังราชบุรีอยู่0-1ครับส่วนไทยลีก2เนี่ยสงขลาก็ยังนำเมืองเลย1-0ครับแล้วก็เกษตรเสมอกับนครปฐม0-0เกษตรนี่เมื่อกี้หยุดไปก็น่าจะเรื่องของสภาพอากาศนะพี่
0: หยุดเขามีหยุดไปพักนึงก็จริงๆเตะพร้อมกับสงขลาเนาะ
1: ครับผม
0: อันนี้กลายเป็นเตะช้าไปประมาณสัก10นาทีได้
1: ใช่แล้วก็พัทยาจบครึ่งแรกตามหลังแพ้0-1ครับส่วนคู่19นาฬิกาเนี่ยอุตรดิตถ์วันนี้ลงเล่นแล้ว32นาทียังเสมอกับจันทบุรี1-1
0: แต่ว่าล่าสุดนี่มันขึ้นมาเลยนะเพิ่งกระเด้งเมื่อกี้เลยตอนที่เจมก่อนเจมจะพูด
1: ครับ
0: อุตรดิตถ์นี่2-1เดี๋ยวรอรีเฟรชแล้วกันบางทีก็ลิฟไป
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยสกอร์มันเพิ่งขึ้นมานะบอกว่าอุตรดิตถ์เพิ่งขึ้นนำจันทบุรีเลยครับ2-1เดี๋ยวรอสักพักนึงรอก็แบบเขาเรียกว่าเสด็จน้ำก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: บุรีรัมย์ได้ฟรีคิกก็ปองโยเปิดมาก็ลึกถึงเมโดซ่าครับเกมก็สปีดบอลช้าลงไปเยอะข้างหลังทั้งสองที
0: ม
1: เล่งไม่ขึ้นครับชลบุรีส่วนบุรีรัมย์ก็พอนำก็เน้นครองบอลไว้ก่อนครับโอ้แต่ดีนะพี่เกมนี้เกมที่ชลบุรีฝนไม่ตกเลย
0: วันนี้มันบรรยากาศดีนะครับอากาศโอเคเลยนะครับส่วนลีกอื่นๆนะครับเคทาเฟ่กับมาลาก้านะครับที่สเปนผ่านมาประมาณ30นาทีนะครับ 0-0 อิตาลีจบไปแล้วนะครับฟิโอเรนติน่ากับนาโปลีก็ลงเอยด้วยการแบ่งแต้มนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับเอเรดิวซีเนเธอร์แลนด์นะครับเฟยนูร์ก็ชนะอูทเรคไป 5-0 แล้วก็มี2คู่นะครับที่เริ่มแข่งแล้ว RZ กับเทลสตาร์นะครับยัง 0-0 รวมถึงทเวนเต้กับ PSV นะครับก็ 0-0 เหมือนกัน
1: ครับ
0: พรีเมียร์ลีกสกอตนะครับเรนเจอร์ยังนำเซลติกอยู่ 1-0 นะครับอันนี้เรนเจอร์เป็นทีมเยือนนะเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายแล้ว
1: ครับผมผมเห็นข่าวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันนี้ครับเป็นวันเด็กของเยอรมันนะพี่บาเยิร์นมิวนิคเขาก็เลยเอารูปของไมคอนคาโดโซเนี่ยขึ้นที่หน้าเพจสมมุติแล้วไมคอนเป็น
0: เยาวชน
1: ของที
0: ม
1: แต่ว่าไมคอนนี่ปีนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะพี
0: ่เจ็บโชคร้าย
1: จริงช่วงปีซีซั่นได้ลงด้วยแต่ว่าพอเริ่มฤดูกาลเนี่ยเจ็บก็เดี๋ยวดูว่าซีซั่นนี้จะได้ลงสนามเยอะแค่ไหนนะพี่ไมคอนเนี่ย
0: ก็ดูแล้วก็อยู่ในสายตาของกอมบานีอยู
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ถือสัญชาตินี่น่าจะบราซิลนะพี
0: ่
1: เพราะว่าในรูปนี้เขาก็ให้เป็นเสื้อทีมชาติเสื้อบราซิลด้วยก็เสียดายนะพี่อยากให้น้องเล่นให้เรานะพี่
0: โดยความรู้สึกอะเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาก็ถ้ามีสิทธิ์เลือกอะนะก็ต้องเป็นระดับโลกอยู่แล้วนะครับ
1: ครับก็บ้านเราเรื่องโอนสัญชาติเนี่ยจะยากหน่อยนะพี
0: ่
1: แบบเพื่อนบ้านเรานี่หลังๆนี้โอนสัญชาติเพียบเลยทั้งมาเลย์ทั้งเวียดนามเลยพี
0: ่ของเราก็มีโอนกันเยอะแยะนะ
1: โอนสัญชาติใช่ไหม
0: ครับ
1: มีใช่ไหม
0: มี
1: อันนี้หมายถึงฟุตบอลด้วยพี
0: ่ไม่ใช่ฟุตบอล
1: อ๋อวันก่อนผมเห็นทางใต้อยู่ดีที่ทางใต้มีอยู่ตอนแรกผมก็งงๆ
0: โอนง่ายเลย
1: จ้าผม
0: ไม่รู้ทำไมง่ายอย่างเงี้ยคนที่พร้อมทุนทำคุณงามความดีก็ตามระบบมันไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: เอาพูดง่ายเราก็ยกตัวอย่างโคชเชเหมือนเดิม
1: โอ้เป็นสิบ
0: คนจะได้ถูกป่ะ
1: แต่บางคนนี่อ่ะแป๊บเดียวได้แล้ว
0: ถ้าแปลก
1: ๆจ้าผม
0: เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นอะไร
1: ช่วงนี้เป็นข่าวด้วยนะพี่มาเลเนี่ยล่าสุดเขาก็เอาเบิร์กสันครับโอนสัญชาติมาเตรียมเล่นฟีฟ่าเซนครับก็ของน่าจะยาโฮเนี่ย
0: บราซิลใช่ไหม
1: บราซิลครับ
0: ต้องเอาดีๆนะห้ามมั่ว
1: ข่าวที่แล้ว
0: มาเลนี่โดนไป7คนใช่ไหม
1: 7คนเนี่ยเขาตอนที่โอนเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นเกิดที่ยาโฮบ้างเกิดที่กูชิงบ้างบางคนเนี่ยโอ้เกิดบราซิลเกิดเจนีน่าทั้งนั้น
0: คือไม่มีความเกี่ยวโยง
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ตามเรื่องของอะไรอะระยะ
1: เวลาที่
0: อยู่ใช่ไหม
1: ต้อง5ปีนะส่วนเวียดนามก็ตอนนี้มี3ล่าสุดเขาก็ได้ลูกครึ่งอเมริกามาอีกคนหนึ่งนะพี
0: ่ลูกครึ่งก็โอเค
1: ลูกครึ่งโอเคใช่
0: นะครับเพราะว่าเขาก็มีความเป็นเวียดนามอยู่แล้วนะ
1: ครับผมบอลที่ชมพูสเตเดียมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับรูปเกมก็ยังไม่ได้มีจังหวะลุ้นประตูครับเขาบอกว่าตอนนี้ใครเป็นเต็งหนึ่งพรีเมียร์ลีกครับแต่ผมคิดว่าไบรตันนี่แหละแชมปี้นี
0: ้เอาไปแน่คือฟุตบอลเอาแน่นอนไม่ได้เนาะ
1: ครับผม
0: ดูเลสเตอร์ดิถูกป่ะ
1: โอ้
0: เออนะครับเทพนิยายเลย
1: ใช่เลสเตอร์ก่อนหน้านั้นปีนึงหนีตกชั้นนะพี
0: ่
1: วาร์ดี้เนี่ยแหละเป็นคนพาทีมหนีตกชั้นแล้วพี่ถึงมาได้แชมป์เลย
0: ได้แชมป
1: ์
0: แล้วก็ตกชั้น
1: แล้วก็ตกชั้นตอนนี้ไปลีก
0: กลางศึกพอทีมเล็กพอเล่นถ้วยใหญ่ก็เล
1: ่
0: นแชมเปี้ยนลีกเรื่องอะไรมันก็เห็นกันอยู
1: ่
0: ดูนี่จิโรน่า
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน เหมือนกันคล้ายๆกันชะตากรรมเหมือนกันนะครับ
1: จิโรน่านี่ทีมเครือซิตี้ไหมพี่ใช่
0: ก็ที่ไปเอาใครซาบิโอมา
1: ใช่ครับบุรีรัมย์ขึ้นมาทางซ้ายก็เป็นซอรี่เปิดมาตรงกลางก็เปิดไม่แม่นไปเข้ามือเมโดซ่าครับส่วนที่สุโขทัยนี่ทะเลหลวงสเตเดียมนี่ครึ่งหลังออกสตาร์ทแล้วทะเลยังตามหลังสุโขทัยอยู่ 2-1 ส่วนเต็ง1พรีเมียร์ลีกปีนี้ก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลพี่แบ๊กจะเป็นอาร์เซนอล
0: ก็ยังต้องยกให้อาร์เซนอลแหละถ
1: ึ
0: งแม้จะว่าเพิ่งแพ้ไบรตันมาก็ตาม
1: แต่ซิตี้หลังๆก็เริ่มมาแล้วนะพี่
0: เขามีของอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: หนึ่งแล้วก็ใครนะ
1: เฮนโซมาเลสกา
0: เออมาเลสกาเขาก
1: ็ระดับแชมป์ยุโรป
0: ไ
1: ม่
0: ม
1: ี
0: ก็ใช่ด้วยนะครับก็มีความคุ้นเคยเนาะก็เคยทำงานกับซิตี้มาก่อนแล้วก็ระบบเขาก็ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: จริงๆอยู่กับเชลซีก็โดยส่วนตัวเรามองจากภายนอกแล้วก็เขาก็ไม่แย่นะนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปขัดอะไรบางอย่างหรือเปล่า หรือว่าในสายตาแฟนเชลซีพี่ก็ไม่รู้เนาะ
1: ครับ
0: แต่เราแบบสายตาคนนอกมองดูก็โอเคอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็เดี๋ยวต้องดูกันยาวๆแล้วพี่เกมอ่ะ
0: เอ้า
1: ซีซั่นนี้เพิ่งทำ6เกม
0: โอ้โหไปล็อกขวา
1: บอลในกรอบเขตโทษของวิลามสเตฟานชิมเมอร์นี่ไปล็อกบอลเข้าซ้ายเลยเสียจังหวะยิงไปครับ
0: นะครับ
1: ชลบุรีนี่สำรองจะส่งลงมา2คนครับข้างสนาม
0: เบอร์11กับ17นะครับกรวิทัสสาแล้วก็โทโมยุกิโดอิ2คนนะครับยืนรอละมีเวลาในสนามประมาณ10นาทีนิด
1: ๆครับผมโดอินี่ก็มาจาก VG ครับส่วนกรวิทัสสานี่ก็มาจากเมืองทองนะปีนี
0: ้เออโดอิอยู่ VG เขาก็ดีไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ก็ดีแต่ว่าปีนี้เนี่ยโดนเปลี่ยนออกมาแล้วพี่โดนปล่อยออกมา ยืมตัวครับ

0: ก็ยิงอยู่นะ
1: แล้วก็ใช้ต่างชาติเป็นพวกจอมังโง่อย่างงี้ครับแฟนบอลวีจีนี่กลุ่มขมับเลยพี่วีจีต่างชาติแต่ละคนเนี่ย
0: เฮ้ยโดอีปีที่แล้วเล่นดีอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: เขามีตัวญี่ปุ่นหลายตัวนะ
1: ตอนอยู่ลีกสิงคโปร์นี่ก็ยิงระดับ20กว่าลูกนะพี
0: ่
1: มาอยู่วีจีก็ยิงได้แต่ว่าปีนี้มาเล่นกับชลบุรีครับ
0: คือถือว่าได้ตัวดีอยู่นะ
1: เดี๋ยวยังไม่ลงมาโดอีกับกรวิทัสสากรวิทก็ย้ายมาจากเมืองทองครับเป็นดาวรุ่งเมืองทอง
0: เมืองทองตอนนี้เรื่องตัวผู้เล่นอะไรก็โอเคแล้ว
1: เมื่อวานนี้จัดเต็มเลยนะพี่ชนะด้วย
0: หมายถึงว่าลงทะเบียนอะไรได้
1: เรียบร้อยครับก็เอาจริงๆผมก็ยังไม่เคยเห็นทีมที่เขาต้องแบบมาประกาศทางการว่าสามารถลงทะเบียนนักเตะได้แล้วพี่เมืองทองนี่มีเหมือนเขาประกาศยืนยันว่าเนี่ยจุดใหญ่หอมแล้วก็มีปัญหาช่วงต้นนิดนึง
0: ตัวเก่าๆยังอยู่ไหม
1: โอ้ย
0: มีตัวแบกไหมมีตัวแบกไหม
1: ก็มีคิมดองซูกองหลังเกาหลีใต้แล้วก็มีทางด้านของเจริญศักดิ์นี่ที่เข้ามาอยู่กับเมืองทองรอบที่2แล้ว
0: เจริญศักดิ
1: ์วงกรมาแรกๆเนี่ยนะพี่เจริญศักดิ์เนี่ย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ใช
0: ่เอามาแบบได้ลงเล่นก็พอแล้วนะตรงนี้นะ
1: ใช่ความ
0: มั่นใจอะไรนะ
1: แต่โถส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดาวรุ่งนะพี่แล้วก็มีประตูเนี่ยก็ยังเป็นอากรพัฒน์อากรกฎพิพัฒน์ดาก็ทีมชาติ
0: ก็อย่างนี้แหละบางทีมันต้องแบบนะล้างไปเลย
1: ไปเซตกันใหม่เลย
0: เซตใหม่เลยนะครับ
1: เหมือนชลบุรีก็เคยตกชั้นนะพี่เขาก็เคยไปเซตระบบมาใหม่เหมือนก
0: ัน เพียงแต่ว่าอย่าตกอีก
1: อย่าตกอีก
0: ปีนี้ไม่เลื่อนไม่ว่า
1: ครับ
0: แต่ต้องอยู
1: ่
0: แล้วก็มีทรงหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าตกไปทีสามนี่ขึ้นลำบากนะพี
0: ่
1: อย่างสุพรรณเนี่ยตอนนี้ไปทีสามก็ลำบาก
0: ไปไกลแล้ว
1: ใช่แล้วทีมระดับท็อปที่ไทยลีกนะพี่สุพรรณเนี่ย
0: กูไม่กลับแล้ว
1: ไทยลีกสามในเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นลำบากมันต้องเล่นหลายรอบพี่แบ็ค
0: มีแชมเปี้ยนลีกเลยใช่ไหม
1: มีแชมเปี้ยนลีกแต่เมืองทองก็เมื่อวานก็ชนะเชียงใหม่ 1-0 เกมที่แล้วในบ้านก็ชนะมาจะมีการสัปดาห์ที่ไปแพ้สโตนนะพี
0: ่ไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยๆนะ
1: ครับก็ได้นักเตะเนี่ยพวกสตาร์ลิ่งเมมเบอร์ที่มาจากเยอรมันก็ลงได้แล้วครับเจริญศักดิ์ก็ลงได้แล้ว
0: ป๊อปป๊อปเป็นไงป๊อปป๊อป
1: วิลเลนป๊อปนี่มาอยู่แบงคอกแล้วพี่ปีนี้ก็คือเมืองทองนี้แทบจะไม่เหลือใครนะพี่แกนหลักเดิมเนี่ย
0: คือตัวเด่นๆก็ต้องย้ายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อีกอย่างหนึ่งคือสโมสรก็แบกไม่ไหวอยู่แล้วด้วย
1: ก็ต้องปล่อยไอ้ล่าสุดก็เพิ่งปล่อยกิตพัทของนักเตะชุดเอเชียนเกมนี่แหละไปอยู่กับ BG 1คนนะครับกิตพัทแสงสวัสดิ์วันนี้ก็ได้ลงด้วยอยู่กับ BG แล้วครับเกมที่ชลบุรีเหลืออีก10นาทีครับโอ้ชลบุรีก็ยังเร่งไม่ขึ้นครับส่วนคู่อื่นก็สกอร์ยังไม่มีขยับส่วนวีจีกับแบงคอกนี่เลื่อนไปเตะ2ทุ่มแล้วครับฝนตกครับเราไม่รู้ว่าจะเลื่อนเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าฝนนี่ยังตกอยู่ครับเดี๋ยวพี่แป๊กต้องกลับไปคลองสี
0: ใช่ไหมพี่ใช่ก็มันอยู่ในระแวกเดียวกันก็อาจจะพอดูพอรู้อยู
1: ่ครับแต่ยังไงก็น่าจะเตะวันนี้ครับเลื่อนรอบได้จะรอบสุดท้ายที่2ทุ่มเนี่ย
0: ยกเว้นมันไม่ไหวจริง
1: ใช่ครับชลบุรีขึ้นมาทางขวาจะเปิดเข้าไปตรงกลางนี่ก็โดนบุรีรัมย์หม่งเคลียร์ทิ้งมาครับ
0: นี่ระยองตีเสมอแล้ว
1: ครับผมระยองนี่ตีเสมอแล้ว
0: ตีเสมอราชบุรีแล้วนะครับ1ประตูต่อ1
1: คนยิงนี่เป็นจอฟิลิเป้จากจุดโทษนาทีที่73ครับ
0: นะครับแล้วตอนนี้เข้า10นาทีสุดท้ายแล้ว
1: ราชบุรีนี่ก็ฟอร์มยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ครับแล้วมักจะมีปัญหาเรื่องนักเตะเจ็บนะพี่ธนวัฒน์นี่ก็เจ็บอีกแล้วล่าสุดระยองนี่วันนี้ถ้าเสมอเนี่ยจะยังไม่แพ้ใครนะพี่มี7แต้มจาก3นัดนะครับถ้าวีรัมเลย
0: ถ้าเสมอนะ
1: ฟอร์มก็ดีครับระยอง
0: แต่ทีมที่ชนะมา2นัดรวดตอนอีกทีมนึงก็คือการท่าเรือตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีตามสุโขทัยอยู่ 1-2
1: ครับ
0: ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับเพิ่งเริ่มต้นครึ่งหลังเท่านั้นเอง
1: ส่วนชลบุรีเนี่ยถ้าวันนี้แพ้อีกเนี่ยจะเป็นทีมเดียวในไทยลีกตอนนี้แล้วพี่ที่ยังไม่มีแต้มเลย3นัดแพ้รวดนะพี่ทีมของ
0: ยิงได้ยัง
1: ยิงไงยิงไปแล้วครับเกมที่แล้วก็น่าจะยิงเกมแล้วเนี่ยแพ้ 4-3
0: เหมือนสเปอร์นะ
1: สเปอร์น่าจะหนักกว่าอาการเนี่ยสเปอร์น่าจะหนักกว่าเพราะชลบุรีเนี่ย
0: ว่าหลายนัดกว่า
1: ใช่แล้วก็สเปอร์เนี่ยก็กว่าจะยิงได้ก็เกมเมื่อวานนี้เอง
0: ที่ยิงไป2ลูก
1: แต่ชลบุรีเนี่ยต้องบอกว่าเกมแรกที่ไปเยือนเชียงรายนี่โชคร้ายไงพี่ไปโดนลูกที่เหมือนจะล้ำหน้า

0: แล้ว VR ก็ไม่มีด้วยโอ้โหล่าสุดรู้สินโดนแบนแล้วนี
1: ่ล้ำหน้าจริงเปล่า
0: ก็โดนแบนแล้ว
1: มันไปโดนอ่ะนะ
0: โดนจังหวะเล่นหม่งอะไรนี่ตรงนั้นแล้วประเด็นคือ VR ไม่มีด้วยวันนั้น
1: นัดเปิดฤดูกาล
0: ครับใช่ไม่ได้สองสนาม
1: เลย VR มีปัญหา
0: อืม
1: นะฮะตามนั้น
0: ครับผมธุรกิจตอนนี้เลยไทยลีกเนี่ยพอโดนดิดโดนหน่อยเนี่ยต้องใช้ VR ให้คุมเลยเช็คกันจ้าละวันเลยพี่นี
1: ่ถ้าจริงๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องทำตาม VR ก็ได้นะผู้ตัดสิน
0: อ่ะแค่ตัดสินด้วยตัวเองไงพ
1: ี่บางทีเรามั่นใจอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แต่เราไม่ค่อยจะเห็นผู้ตัดสินเขาเปลี่ยนกันไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเปลี่ยนตาม VR
0: ไม่ได้ยึดคำตัดสินตัวเอง
1: ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ VR เขาเช็คแล้วเช็คอีกอ่ะเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: เขาก็พอเขาสงสัยเขาก็สะกิดมานะครับ VR ก็เสียตั้งแต่นัดเปิดสนาม
0: ใช่
1: บอลหญิงก็โดนเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ซีกงซีไม่ใช่ร้านความสำเร็จไปนาน
0: ถูกต้อง
1: ทุกชุดเลยนะ
0: ทุกชุด
1: บอลไทยเราอ่ะ
0: ยังไม่มีความสำเร็จนะพี
1: ่ครับ
0: ในชุดฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงด้วยพี
1: ่ครับ
0: หมดเลย
1: ในยุคนี
0: ้ใช่ครับยุคนี
1: ้ในยุคในยุคการบริหารชุดนี
0: ้เปลี่ยนตอนไหนนะพี่เปลี่ยนหมายถึงว่าเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ย
1: อ
0: ย่างใช่ไหมคร
1: ับ
0: อ
1: ย่าง
0: นะครับก็ที่เดี๋ยวเราคว้าแชมป์ฟีฟ่าเซนคัพทีมแรกไงพี
1: ่ใครรู้เหมือนกันนะ
0: ใครก็อยากได้นะพี่เพราะเป็นถ้าได้ก็จะเป็นแชมป์เรียกว่าฟีฟ่าอาเซียนสมัยแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือเพราะดูแล้วตอนนี้ก็ยังวุ่นวายกันไม่จบนะพี่ถ้วยเนี้ย
1: มันมาชนอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: มาชนกับทาง AFF อ่ะเนาะ
0: แต่ว่าเรื่องคาลิคสิตนี่ก็ล่าสุดยังไม่มีใครเซ็นนะไม่รู้เราได้ดูหรือเปล่า
1: โอ้โหมันตั้ง60กว่าล้าน
0: ใช่ไ
1: ห
0: มใช่ครับเตะเสาหน้าอะไรด้วย
1: มีไหมไม่น่ามีนะมั้ง
0: โอ้โ
1: หเขาลงทุนมีกันเยอะแล้วเนาะแต่ละเจ้านะ
0: ผมเห็นวันนี้เนี่ยข่าวล่าสุดคือสปป.ลาวเนี่ยคือชาติที่2ที่ได้ลิขสิทธิ์นะพี่
1: อ้าวเพื่อนบ้าน
0: ใช่
1: สบายละ
0: เรา มีน่าจะดูได้นะพี่แถวหนองคงหนองคายเนี่ยส่วนชาติแรกที่ซื้อก็แน่นอนว่าเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียซื้อไปแล้ว
1: ครับ
0: ไทยเราลองก่อนเดี๋ยวสักวันที่ตี26เนี่ยเรารอประกาศสัก25 24
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แต่แพงเหลือเกิน60ล้านนี่ตกแมตช์ละ10กว่าล้านเลยนะ
1: แล้วมันใช่มันไม่ได้แบบมันเตะน้อยด้วย
0: 4เกม
1: ใช่ไหมล่ะ
0: อย่างอาเซียนคัพล่าสุดเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ประมาณ30ล้านแต่ว่าเตะ8เกมเลยนะพี่รวมรอบชิงด้วยเนี่ย
1: แล้วพอมาถ่ายให้ฟรีดูฟรีเป็นไงเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ก่อนที่จะฟรีนี่โอ้โหสิวะ
0: ใช่
1: เชียร์กันใหญ่เลยเพราะว่าเป็นทีมชุดเล็กด้วย
0: สักต่อ
1: เชียร์กันใหญ่พอให้ดูฟรีปุ๊บ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: โดนเหมือนเดิม
1: โอ้โหจบเลยเป็นกรรมจริง
0: คราวนี้ชุดใหญ่ด้วยนะพี่แล้วเจอเวียดนามอีกแล้วด้วยรอบแรกเนี่ย
1: ชุดใหญ่แบบไม่เต็มอีก
0: ไม่เต็มอีกแล้วเรียกว่าอาจจะเป็นสายเล่นใหม่เยอะหน่อยอย่าง
1: น
0: ี
1: ้กองหน้าเป็นใครชุดนี
0: ้สุภชัยใจเด็ดนะพี่แล้วมีอีกลาดด้วยจูดเบลด้วย
1: ก็ใหญ่นั่นแหละ
0: ก็ใหญ่ก็เท่าที่มีตอนนี
1: ้อา
0: จจะไม่ได้มีอย่างธีรธรหรือพี่มุ้ยที่อาจจะอาจจะให้รุ่นน้องเล่นแล้วประมาณนี
1: ้โอเคก็ชุดใหญ่เลย
0: เ
1: จติดไหม
0: พี่เจติดนี่น่าจะเป็นกัปตันทีมในชุดนี้อาจจะมีพี่อุ้มเนี่ยหลุดไปธีรธรนี่หลุดกับชุดนี
1: ้โอเคไทยลีก2นี่มีสกอร์นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่คู่ของสงขลานะครับเมืองเลยตีเสมอนะครับ 1-1 เข้าท้ายเกมแล้วนะครับช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วก็จันทบุรีนะครับนี่ก็ตีเสมออุตรดิตถ์ 2-2 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับส่วนเกษตรศาสตร์กับนครปฐมยัง 0-0 อยู่นะครับแล้วก็พัทยานะครับตามแพ้อยู่ 0-3
0: ครับผ
1: ม
0: ส่วนเซเรียนี่จบแล้วนะครับก็ฟิออเรนติน่าวันนี้เสมอกับนาโปลี 1-1 ครับแล้วก็เอเลรินซี่เนี่ยมี2คู่อักมาเนี่ยเสมอกับเทลสตาร์อยู่0-0แล้วก็ทาเวนเต้ขึ้นนำพีเอสวี1-0ครับลาลิก้าสเปนก็เกตาเฟ่ก็เสมอกับมาลาก้า0-0ครับผมส่วน BG กับแบงคอกนี่ก็น่าจะเตะตอน2ทุ่มได้ครับยังไม่มีประกาศ เลื่อนเพิ่มเติมนะพี่แต่รถติดเนี่ยไม่รู้ว่าติดขนาดไหนนะพี่เพราะแฟนรายการก็บ่นมาเยอะเมื่อกี้
1: เพราะว่าตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังอยู
0: ่ครับผม
1: นะครับ
0: ก็ล่าสุดผมเห็นทางทูแบงคอกเขาก็ส่งนักเตะลงมาวอร์มแล้วนะพี่แป๊กแต่ว่าฝนยังตกอยู่ครับ แต่ที่ BG ก็น่าจะระบายน้ำได้ดีแล้วนะพี
1: ่แต่ต้องดูใช่ต้องดูสภาพสนามด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ช่วงนี้เขาบอกเลนบอมนะพี่เลนบอมโอ้โหเลนบอมผมเจอวันก่อนเกษตรนี้เข็ดเลยครับ
1: เรียกว่าหาฝน
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอตามเชียร์ได้ครับสำหรับบอลไทยลีกคู่สุดท้ายของวันนี
1: ้
0: ส่วนที่ชลบุรีสเตเดียมนี่ตอนนี้เหลืออีก3นาทีก่อนทดเจ็บเกมก็ยังเป็นวีรัมที่นำอยู่แล้วขึ้นมาจังหวะนี้ครับในกรอบเขตโทษ
1: วิสโซลี่
0: ยิงโอ้โห
1: ติดฟิลิเป้ใช่ไหม
0: ติดบล็อกฟิลิเป้หรือเปล่าครับ
1: เออนะครับสไลด์ตัวขวางไว้พอดีนะครับวิสโซลี่นี่หลุดไปจะยิงเสาแรกปาลินโยใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เลี้ยงตะลุยมานะครับแล้วก็แต่ออกซ้ายให้วิสโซลี่นะครับวิ่งมารับบอลแล้วก็จะยิงเสาแรก
0: ยิงแบบไม่ต้องจับแต่ว่ามีฟิลิเป้เนี่ยวิ่งเข้ามาสไลด์ได้ทันครับแล้วก็เมโรซ่าตามมาคว้าไว้ครับชมบุรีก็ยังพอมีโอกาสตีเสมอครับเห็นแค่ว่าพาบอลขึ้นมาหน้ากรอบจะจ่ายเพื่อนยังเก็บได้เป็นสกอร์แล้วมาถึงเอ็งเกบ้ายิงโอ้โหเอ็งเกบ้าครับยิงติดบล็อกออกข้างครับ
1: คือจริงๆชลบุรีก็ทำได้ดีในแง่ที่ว่าแบบไม่ให้บุรีรัมย์ได้แบบกดอะไรขนาดนั้นนะ
0: ไม่เสียเพิ่ม
1: ก็น่าเสียดายที่เขาเรียกว่าไงเดียเกมบุกไม่ดูดันพอนะเพราะตอนนี้ก็ยัง 0-1 อยู
0: ่นับปุรสินนับชมบุรีทุ่มช้าครับอยู่สกอร์วันนี้ก็ยังเล่นอยู่ครับโอกาสยิง1ครั้งแล้วก็สร้างโอกาสให้เพื่อน1ครั้งครับบอลของชมบุรียังกดดันใส่บุรีรัมย์อยู่ทางซ้ายก็สกอร์ใส่มาหน้ากรอบเขตโทษ
1: โอ้ยกสวย
0: ชวัฒน์ยกให้กับยศสกอร์หน้ากรอบแล้วยิงติดบล็อกครับจังหวะแรกแล้วตัวอีกซ้ำก็ยังติดบล็อกครับบุรีรัมย์จะสวนกลับได้ไหมวิสโซลี่ยกมาครับคิงส์ลีย์เตะยาวไปแล้วบอลไปถึงเมโดซ่าคู่อื่นก็ยังสกอร์ไม่ขยับนะพี่แป๊กวันนี
1: ้
0: ระยองก็เสมอราชบุรีครับ 1-1 แล้วก็สุโขทัยนำท่าเรือ 2-1 ครับ
1: ก็ได้โหมในช่วงท้ายเกมนะครับชลบุรี
0: ที่ BG ล่าสุดนี้ผมดูจากภาพของคนที่ถ่ายมา2นาทีที่แล้วก็ยังฝนตกหนักอยู่นะพี่โอ้โหแฟนบอลบางคนนี่ไม่รู้ว่าถอดใจหรือเปล่าไม่รอมาช่วงนี้
1: ใช่
0: เราพรุ่งนี้ทำงานด้วยวันอาทิตย
1: ์เช็คโซเชียลน่าจะรู้นะบางทีมีภาพมีคลิปนะ
0: ใช่ครับ
1: พรุ่งนี้นี่เป็นโอกาสลุ้นตีเสมอของชลบุรีนะครับโดนอีกนี่ได้ยิง2ครั้งนะครับแต่ว่าติดบล็อกทั้ง2ลูกแล้วตอนนี้บุรีรัมย์เติมขึ้นมาครับคิงส์ลีย์ก่อนเล่นกับเวลาแล้วนะครับเนี่ยได้บอลมาถึงมุมธงนี้ไม่เปิดนะครับส่งคืนหลังให้เพื่อนครับแล้วก็ไล่กลับไปเรื่อยๆครับแม่ดูครับจากมุมธงชลบุรีครับย้อนไปถึงกลางสนาม
0: ทดเจ็บข้างหลังนี้5นาทีครับที่ชลบุรี
1: ก็น่าจะเล่นกับเวลาแล้วครับตอนนี้บุรีรัมย์ไม่เด้งไม่รีบนะครับอาศัยคลองบอลครับชลบุรีไม่บีบไม่เพรสก็นี่ครับบุรีรัมย์ก็เล่นสบาย
0: บุรีรัมย์นี้เกมต่อไปหลังกลับจากเบรกทีมชาตินี่วันที่10ตุลาจะเปิดบ้านเจอระยองครับแล้วก็เล่นในแชมป์ลีกต่อครับเจอกับปักกิ่งกวางในบ้านก็เป็นโปรแกรมที่อาจจะพักยาวหน่อยครับสำหรับฟุตบอล
1: 3สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวมาทิ้งท้ายนี่มันช่วงท้ายเนาะอยู่ประมาณ10นาทีเดี๋ยวมาไล่รายชื่อพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับเผื่อบางท่านเพิ่งมาเนาะนะครับคู่บอลหมัดกับลิเวอร์พูลนะครับบอลหมัดนะครับผู้สับประตูนะครับเป็นเปโตรวิชนะครับแนวรับนะครับมีซิลวายืนคู่กับฮิลนะครับทางขวาเป็นสมิธทางซ้ายเป็นทุฟแฟร์นะครับมิดฟิลด์นะครับเป็นสกอตไทเลอร์ดัมนะครับรายานและอันคริสตี้นะครับแล้วก็ทาวเวเนียกองหน้าเป็นเอวานิสันนะครับลิเวอร์พูลนะครับผู้สับประตูเป็นอลิสองเบกเกอร์นะครับแบ็กซ้ายเป็นเกิร์กเคสทางขวาอาราโฮคู่เซนเตอร์นะครับฟานไดยืนคู่กับชักเก้มิดฟิลด์นะครับโซบอสไลน์กับแมคอลิสเตอร์ตัวรุกก็มีบาโกล่าเวียสนะครับกักโปกองหน้าเป็นอิซักนะครับ
0: ครับผมส่วนคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยประตูเป็นดอนนารูม่าครับแบ็คขวาเป็นมาชูดยูเนสแล้วก็ด้านซ้ายเป็นยอสโกกวาดิอาส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นลูเบนดิอัสกับมาร์เกฮีครับกองกลางมีเอนโซเฟรนันเดสเอเลียตแอนเดอร์สันแล้วก็ไรอันเชอร์กีครับปีขวาเป็นองตัวเซเมนโยด้านซ้ายเนี่ยเป็นเอ็นดีไอและหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ครับผม ส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนเนี่ยประตูเป็นโรบินลูฟครับแนวรับมีแดเนียลบัลลาร์ดกับเควินดันโซด้านขวาเนี่ยเป็นมูคิเล่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเมทัลลี่ครับแล้วก็กองกลางโนอาซาดิกี้กับยันชาก้าส่วนตัวลุกเนี่ยเป็นเอ็นโซลาฟีครับด้านซ้ายเป็นเนลสันอังกูโ
1: ร่
0: ด้านขวาเนี่ยเป็นโทมัสมูเยแล้วก็หน้าเป้าไบรอันบ็อบบี้ครับผม
1: นะครับก็คู่2ทุ่มพรีเมียร์ลีกยังมีลีดยูไนเต็ดที่จะเจอกับคริสตัลพาเลซด้วยนะครับ 2ทุ่มนี้พรีเมียร์ลีกเตะกัน3คู่นะครับ
0: ครับ
1: จากนั้นนะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับคู่สุดท้ายเลยก็คือเป็นฟูลแลมเล่นในบ้านนะครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
0: ครับแมนซิตี้นี่ตอนนี้เป็นทีมเดียวที่ชนะมารวดนะพี่ในพรีเมียร์ลีก12แต้มเต็มครับ
1: เชลซีไปเสียรังล่าสุดเสียรังวัดนะ
0: ไปแพ้เบนฟอร์ดอ่ะแพ้เบนฟอร์ดนะพ
1: ี่โดนไป3ลูกอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือก็กลายเป็นอย่างที่เขาพูดกันเลยก็คือเชลซีเกมรับไม่ดีนะครับหลายนัดที่ผ่านมาก็มีชนะแต่ว่าก็เสียประตูเยอะ
0: ใช่ครับแต่ยังดีที่แนวรุกยังยิงได้เรื่อยพี่จอเปโดเนี่ย
1: ก็มีนัดล่าสุดที่โบนะเพราะว่าแพ้ 3-0 เลย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: แอนปุยลำได้ลุ้นลูกนี้จากสุภชัยจะเด็ดยิงในกรอบแต่ติดเซฟเมโดซ่าครับทดเจ็บเหลืออีกประมาณ1นาทีเศษครับเกมที่ชนบุรีสเตเดียมมาบุรีรัมย์ยังนำอยู่ครับจังหวะที่นาธานเนี่ยพาบอลขึ้นมาแล้วจ่ายครับตูชัยในกรอบเขตโทษยิงไปติดเซฟเมนโดซ่าครับส่วนท่าเรือเนี่ย65นาทียังตามหลังสุโขทัยอยู่ 2-1 ครับวันนี้เอ้าชนบุรีขึ้นมาทางซ้ายครับบอลเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษจะให้ฟิลิปเป้ไม่ถึงครับแล้วบุรีรัมย์เก็บได้ครับ
1: ก็แล้วทีสุดท้ายแล้วนะครับช่วงตัวประบาดเจ็บก็ได้บอลบุกเยอะเลยนะครับท้ายเกมนะครับบุรีรัมย์นี่ก็จะว่าไม่เอาแล้วก็ได้เหมือนกัน
0: เงียบ้าพาบอลมาหน้ากรอบโทษยังลากหาช่องอยู่แล้วออกมาที
1: ่
0: ชาววัด
1: ที่โอ้ยชนเสา
0: อันน่าจะเป็นรัชตาลอ่ะเป็นเดี๋ยวต้องรู้ว่าใครอ่ะเป็นชาววัดนะครับที่ยิงแล้วด้วยซ้ายบอลชนเสาครับโอ้โหเกือบได้ชลบุรี
1: โอ้โหชนเสาเต็มๆเลยนะครับชวัฒน์วีรชาตินะครับบอลทางขวานะครับแล้วก็ยิงไกลด้วย
0: ปั่นลูกนี้สายบอลหูชนเสานิดเดียวครับแล้วฟิลิเป้จังหวะซ้ำเนี่ยยิงข้ามคานไปอีกครับโอ้โหจอโอ้โห
1: เดี๋ยวสุดมือครับบินเต็มๆแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหคนน่าจะได้ไม่ล้ำใช่ไหมฟิลิเป
0: ้ไม่ล้ำครับยืนโล่งๆแต่ว่าจังหวะยิงบอลมันกระดอนมาคงไม่คิดไม่ได้ตั้งตัวเลยพี
1: ่
0: ซ้ำลั่นข้ามคานไปเลยครับ
1: นี่ยกเท้า
0: โอ้โหบุรีรัมย์เกือบโดนแล้วชมรีก็พลาดโอกาสไปครับ
1: แล้วก็จบเกมครับก็เป็นทางฝั่งของบุรีรัมย์นะครับบุกไปคว้า3แต้มนะครับเอาชนะชลบุรีไปได้นะครับ1ประตูต่อ0นะครับประตูนี่มาตั้งแต่นาทีที่7ที่8เลย
0: ครับผม
1: นะครับจากการทำเข้าประตูตัวเอง
0: ครับ
1: นะครับของสารัตสนธิสวัสดิ
0: ์
1: นะครับก็เป็นบอลยิงของ
0: สัสลัก
1: เนาะนะครับยิงแรงไปแล้วยัดเข้าไปหน้าประตูนะครับยิงไม่ตรงกรอบด้วยนะครับเป็นโชคร้ายโดนสัสลักเข้าประตูเอง
0: ก็จบเกมไปครับชลบุรีก็3นัดแพ้รวดครับส่วนบุรีรัมย์ก็ชนะ2เสมอ1ครับก
1: ็
0: นำจากใช่ครับ
1: โคตรอ้นใช่
0: ไห
1: ม
0: ใช่โคตรอ้นโคตรอ้นลังสันนะพี
1: ่
0: ก็แพ้3นัดรวดเลยก็เดี๋ยวกลับมาอีกทีไทยลีกก็วันที่10ตุลาเลยครับอีกโอ้ยี่สิบวันเลยพี
1: ่นานเลยนาน
0: โอ้ก็เดี๋ยวไปเชียร์ฟีฟ่าอาเซียนคัพกันครับช่วงฟีฟ่าเดย
1: ์ใช่เชียร์ไทยกันนะครับ
0: ครับผม
1: ก็สงขาก็เมืองเอาไทยลีกหนึ่งก่อน
0: ไทยลีกหนึ่งนี่ท้ายเกมครับระยองยังเสมอกับราชบุรีอยู่1-1แล้วก็68นาทีครับสุโขทัยนำการท่าเรือ 2-1 ส่วนแบงคอกกับ BG นี่เดี๋ยวยังไม่เตะนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่าเพราะว่ากำหนดเดิมนี่คือ 20:00 ส่วนไทยลีก2ก็ท้ายเกมสงขลาตอนนี้เสมอกับเมืองเลย 1-1 ครับแล้วก็เกษตรศาสตร์ท้ายเกมครับนาที88เสมอกับนครปฐม 0-0
1: ครับ
0: นาทีที่70ครับพัทยาตามหลังแพ้อยู่ติดนี่ตอนนี้ 0-3 แล้วครับแล้วก็จบครึ่งแรกอุตรดิตถ์วันนี้ยังนำจันทบุรีอยู่ 2-1 ครับ
1: ครับ
0: ครบถ้วนนอกนั้นเนี่ยลีกอื่นก็มีลาลิก้าสเปนจบครึ่งแรกเนี่ยเกตาเฟ่เสมอกับมาลาก้า 0-0 ครับแล้วก็มีเซเรอาจบไปแล้ว1คู่ฟิออเรนติน่าวันนี้เสมอกับนาโปลี 1-1 ครับผมครบถ้วนครับประมาณนี
1: ้ติดตามกันต่อใน สกอร์ไลน์ช่วงต่อไปเน
0: า
1: ะ
0: ครับก็เดี๋ยวน่าจะมาตามเกมลิเวอร์พูลนะพี่ฟูลแลม
1: โอ้โหแข่งของซิตี้ด้วยนะ
0: แมนยูลิเวอร์พูลเจอกับบอร์นมัธวันนี้แข่งคู่กับซิตี้ด้วยครับผมก็เวลาน่า

0: เรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพระท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงการมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Soccer Live Report
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
7: อล์ฟกอล์ฟ
6: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
8: ฮัลโหลพี่ป๋อง
9: ว่าไง
8: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
9: เออเอาดิ
8: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
9: ได
8: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
9: เออดี
8: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
10: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
11: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
12: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990จัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง ทุกที่ทุกเวลา

0: 1-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio ครับตอนนี้ตี2ทุ่มพอครับยังไม่ตี
1: ไม่ชินใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ไม
0: ่เคยเข้าหัวค่ำ2ทุ่มอีก5นาทีนะครับสกอร์ไลน์รีพอร์ตติดตามโปรแกรมพรีเมียร์ลีกลุยกันต่อครับคืนวันอาทิตย์ส่งท้ายก่อนจะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติกันยาวๆ3คู่พร้อมกันนะครับคู่หลักจะเป็นเกมที่บอร์นมัธเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับที่เหลือมีลีดส์พบกับคริสตัลพาเลซแล้วก็แมนซิตี้พบกับซันเดอร์แลนด์อยู่กับคุณเอกนพดลด้วยและผมเองสวัสดีครับผม
1: สวัสดีคุณชิดครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าคึกคักเลยนะครับวันนี้แดดจ้าเลยนะคุณชิดที่อังกฤษเนี่ยส่วนในการอื่นเกาโชมีออกสตาร์ตอนนี้หนึ่งคู่นะปามาเจนัวยัง0-0เช่นเดียวกับลิกเอิงนะครับมีโอแซกับแบรดส่วนลาลิก้าพักครึ่งครับเกตาเฟ่กับมาลาก้ายังเสมอกันอยู่0-0รายการหลักๆถ้ามีสกอร์เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้รวมไปถึงฟุตบอลไทยด้วยนะครับทั้งไทยลีกที1แล้วก็ไทยลีกที2ที2ที่จบไปมีเกษตรศาสตร์กับนครปฐมนะครับเสนอกันไป 0-0 นะครับ
0: เกมเริ่มมา5นาทีนะครับยัง 0-0 ลิเวอร์พูลมีเสียวหน้าปากประตูตัวเองไปเล็กน้อยครับเมื่อครู่นี
1: ้
0: สักเก้เคลียร์ช้าไปนิดนึงติดบล็อกแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับวันนี้ทางฝั่งบอลมัดประตูเป็นโยเย่เปโตวิชนะครับมีคู่เซ็นเตอร์เป็นเจมส์ฮิลจับคู่กับอันโตนซินวาครับแบ็คขวาดัมสมิธซ้ายเป็นอาเดรียนครูฟแฟร์วิดฟิลด์ตัวรับครับไทเลอร์ดัมจับคู่กับอเล็กซ์สกอตแล้วก็รวมไปถึงมีไรอันคริสตี้คนด้วยเกมบุกทางริมเส้นมีไรยานอยู่ขวาซ้ายมาคัสทาวาเนียแล้วก็หน้าเป้าเอวานิวซอนส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลก็กลับมาจัดชุดหลักลงสนามตามปกติครับประตูเป็นอาริสันเบเกอร์คู่เซ็นเตอร์เป็นเชอร์มี่ชาเก้จับคู่กับเฟอร์จิลฟันไดครับแบ็คขวาเป็นโรนันอราโฮซ้ายมีลอสเคอร์เคสมิดฟิลด์คู่กลางครับแมคลิสเตอร์ลงตัวจริงร่วมกับสวอสไลน์เกมรุกมีฟอร์เรนเวสตัดเล่บาโคล่าโคดี้กักโปและหน้าเป้าอเล็กซานเดอร์อิซักนะคร
1: ับนี่ก็ถือว่าเป็นโดยเฉพาะตั้งแต่มิดฟิลด์ถึงเกมรุกนี่เป็นรุ่นใหญ่หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าได้นักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ครบทีมเนี่ยจะจูนทีมได้เร็วขนาดไหนนะครับวิลเลา
0: ก็หนักเสมอเยอะเราต้องมาเยือนทีมเก่านะครับซึ่งบอลมัดโค้ชใหม่จริงๆก็เล่นได้เล้าใจเหมือนเดิมมาโกโลเซอร์ทำบอลมัดสไตล์คล้ายๆกับที่ลาวล่าคุมในช่วงก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกไปหนักเสมอยังไม่ชนะนะครับเสมอไป3เกมหลังสุดเลยนะจากสตาร์ทฤดูกาลแพ้ครับทางซ้ายของทรูปแฟร์ครับลุยขึ้นมาเปิดยัดเข้าในกรอบไปโทษไปติดบล็อกที่เราโค้ออกไปก่อนครับ
1: ปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลบุกมาเยือนแพ้ 2-3 นะครับมันโดนอัตตียิงนาทีบาปเลยครับเจอกัน2เกมเย่าเยือนปีแล้วคู่นี้ยิงกัน11ประตูนะคร
0: ับ
1: เล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยลิเวอร์พูล 4-2 เล่นที่บ้านของบอลมัดบอลมัดชนะคืน 3-2 นะครับ
0: ก็จริงมาจบฤดูกาลเนี่ยบอลมัดต้ามเป็นรองลิเวอร์พูลแค่3ต้ามแล้วคร
1: ับ
0: แล้วก็พูดถึงเนี่ยแล้วก
1: ็ไปดูยุโรป
0: ทำให้เราล่าเนี่ยพาบอลมัดสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับเล่นทั่วยุโรปครั้งแรกของสโมสรแต่ก่อตั้งเลย
1: คร
0: ับแล้วผลงานดีมากด้วยโรเซอร์รับช่วงต่อ
1: ครับ
0: เพื่อวันพฤหัสนี่เองครับเพิ่งจะพาบอลมัดบุกไปชนะเรอัลโซเซียดาด 2-1 นะครับ
1: ครับ
0: แต่มันจะช้ำหน่อยคือใช้ผู้เล่นชุดเกือบเดิมนะครับวันนี้ที่หายไปคือจัสตินไฮเวิร์ดเจ็บจากเกมล่าสุดนี่เองแล้วก็ใส่รันคริสตี้ลงมาเล่นแทนที่เหลือชุดเดิมทั้งหมดครับที่เพิ่งเล่นยูโรป้าลีกมาลิเวอร์พูลก็ได้พักนักเตะเยอะกว่านะครับเล่นถ้วยลีกครับรอบ3เปิดบ้านชนะสเปอร์ไป 3-1
1: เด็กลิเวอร์พูลมาเยือนทีมเก่า2คนนะครับนักเตะก็เป็นเคอร์เคสแล้วก็รวมถึงกุนซืออย่างอิเรโอล่า
0: จังหวะเกมก็ยังสูสีกันอยู่นะครับลิเวอร์พูลตัดบอลคืนตรงกลางแทงเร็วขึ้นหน้าอิซักพักบอลปล่อยสวอสไลน์ตันขึ้นมาฟอร์เรนเวสอยู่หน้ากรอบโยกเข้าขวาต้องคืนสวอสไลน์แล้วโดนเข้าช้าครับฟอร์เรนเวสเป็นคนเรียกฟรีคิกหน้าหัวกะโหลกได้ครับ
1: จะทำชิ่งกับสวอสไลน์ออกบอลมาก่อนแล้วนะครับฟอร์เรนเวสแนวรับของบอลหมัดนี่เข้าบอลช้าครับซ้ายมีแบบโคล่าแต่เลือก

0: how so much like.
1: And Michael Oliver's in a really good position to see it.
0: โอ้ระยะนี้ระยะยิงได้เลยนะครับแทบจะกลางประตูเลยนะครับ
2: ระยะซ้อมอ่ะระยะกำลังสวย
0: Already three goals this season. He's netted in the Premier League, the League Cup, and the Champions League. กับสมบูรณ์สลายครับยืนอยู่สองคน
2: สมบูรณ์เพิ่งยิงประตูสวยๆปิดท้ายในเกมชนะสเปอร์มานะครับฟอร์มรวมๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เน้นยิงสวยวัดเก้าแล้วครับสมบูรณ์ผู้สินให้สัญญาณเล่นครับทำสมาธินานเหลือเกินวิ่งเข้ามากดด้วยขวาลูกนี้มาบอลสายแล้วมุดช้าไปนิดนึงครับหลุดกรอบไปหน่อยเดียว
0: โอ้ส่วนที่เอติฮัดสเตเดียมสกอร์แรกเหมือนจะมาแล้วนะครับเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดูว่าเป็นเอนโซเป็นเลสหรือเปล่านะครับ
2: ไม่มีอะไรน่าแปลกใจแล้วเนาะเพราะว่า
0: ได้กำลังใจจากเมื่อวานด้วย
2: แล้วผมว่าสัปดาห์นี้คือในบรรดาทีมใหญ่หัวทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
2: แมนซิตี้ดูแล้วเป็นโปรแกรมที่เขามีโอกาสเพียงพ้ำน้อยสุดเอางี้ดีกว่า
0: หลอกยิงเสาแรกเลยอ่ะฟรีคิกอ่ะยิงโปด
2: ฟรีคิกใช่ไหม
0: ใช่
2: ยิงพร้อมๆกับโซโบเลยแต่ว่าได้ผลลัพธ์ต่างกัน
0: แล้วมุมซิตี้ยิงโคตรยากอ
2: ่
0: ะ
2: ใช
0: ่หลอกยิงเลย
2: มันเป็นมุมริมกรอบเขตโทษฝั่งขวานะครับ
0: ก็ไม่คิดว่าเอนโซจะยิงนะ
2: แล้วเอนโซหลอกยิงครับโอ้หยอดข้างมาแพงเล่นเสาแรกไปเลยครับแล้วประตูเซนเตอร์แลนด์โรบินลบที่ว่าเหนียวเหนียวนี่คือเสียคนเลย
0: ครับ
2: โดนหลอกครับเพราะมันเป็นมุมที่โดยธรรมชาติของคนเตะบอลเนี่ยเขาจะต้องเป็นมุมต้องเปิดเพราะเล่นเท้าขวา
0: เหลี่ยมเนี้ยต้องเหลี่ยมเท้าซ้ายถึงจะยิงก็1 0นะครับนาทีที่10ของการแข่งขันเป็นสกอร์แรกของพรีเมียร์ที่จะเรียกออกสตาร์ทกันในช่วง2ทุ่มนะครับ
2: ก็ถ้าชนะจะนำอาร์เซนอล3แต้มนะครับสำหรับแมนซิตี้เมื่อวานอาร์เซนอลโดนของที่กำลังมาแรงอย่างไบรตันอัดไป 3-0
0: ก็ไม่ปล่อยให้ลิเวอร์พูลได้เล่นสบายนะครับเพื่อนลิเวอร์พูลได้บอลในเข้าวันที2คนเนี่ย
2: คืนนี้พรีเมียร์ลีกโปรแกรมมีทั้งหมด4เกมนะครับ4เกมส่งท้ายก่อนเบรกทีมชาติก็หมดช่วงนี้ไปเตะที4ทุ่มครึ่งน่าดูมากฟูลแลมเจอกับแมนยูไนเต็ด
0: ตอนนี้ฟูลแลมก่อนแข่งลงไปอยู่บวยแล้วครับเมื่อวานโคเวนทรีชนะเป็นเกมแรก
2: ครับ
0: บุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์
2: ลิเวอร์พูลครับในชุดเยือนที่ดูแปลกๆตาเสื้อขาวกางเกงแดงแป๊ดไม่ขาวทั้งชุดไปเลยเนาะ
0: เดี๋ยวก็ชิน
2: จังหวะบอลของลิเวอร์พูลครับย้อนมาให้กับบาริซอนต่อบอลกันกลับมาที่ทางแบ็คขวาครับโรโคจะหยอดเลาะริมเส้นไปก็โดนบอลมัดบีบย่างบอลกลับมาได้ครับทรุฟแฟร์ไหลมาหน้ากรอบลูกนี้จะม้วนเล่นครับเอวานิซอนโดนลุมซ้ายลุมขวาสุดท้ายชาเก้เตะโด่งออกมาก่อนยังตั้งเกมไม่ติดทั้งคู่นะครับ
0: ขาดคุณชิดนิดนึงฮะ
2: ครับ
0: แนวดำตีเสมอหนึ่งโอ้โหนำแป๊บเดียวแบนบอบบี้ตีเสมอให้กับซันเดอร์แลนด์1-1ครับ
2: ไอ้เหมียวนี่มันร้ายกาจจริงแต่ปีก่อนแล้วนะนี่ก็เพิ่งไปเล่นยูโรป้าลีกมาแล้วชนะด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ครับโอ้โหบอลที่เพื่อนเปิดยัดมาระหว่างคู่เซนเตอร์หลุดเข้าไปยิงลูกเฟรนะครับนี่ครับหลุดเข้ามาแล้วก็ดีดผ่านดอนนารุม่าเข้าไปง่ายๆเลยโอ้คนจ่ายก็ใจหินมากครับรู้แค่นั้นก็เดียวก็ยังจ่ายได
2: ้ครับช่องนิดเดียวจริงๆครับเอ็นโซ่เลเฟย์จอมทัพของเซนต์แลนด์ให้บอลเนียนแล้วก็ร็อบบี้เองก็เก็บงานได้เยี่ยมนะครับ
0: ครับ
2: แต่งบอลแรกดีทำให้จังหวะ2ยิงไม่ยากครับตัวต่อตัวกับดอนนารุม่ายิงเฉือนดีดไซก้อยนิดหน่อยครับ12นาที1-1คู่แมนซิตี้กับเซนเตอร์แลนด
0: ์ที่จะพาเลยก็ยังนิ่งอยู่นะ
2: เกมบุกลิเวอร์พูลก็ยังไม่มีจังหวะสวยๆนะครับจะต่อบอลขึ้นไปได้ไม่กี่จังหวะก็เสียบอลคืนเร็วบอลโดมาย่างกันที่กลางสนามครับรันคริสตี้ม้วนอยู่ทางฝั่งขวาก็ติดเวสครับสกัดออกข้างไปก่อน
0: เปอร์เซ็นต์ของบอลลิเวอร์พูลดีกว่าเล็กน้อยนะครับ55บอลหมัด45
2: ดัมสมิธทุ่มโด่งขึ้นหน้าไปลูกนี้ปล่อยตกเคอร์เคสหวดทิ้งกลับมาอีกทีนึงแล้วบาโคล่าครับเลี้ยงเลาะทางฝั่งซ้ายขึ้นมาเจอล้อมหน้าล้อมหลังสุดท้ายไปติดที่เจมส์ฮิลล์ออก
0: ริมเส้นนี่รอดัก2เลยนะครับบอลมาก็รู้อยู่แล้วนะครับบาโคล่าเลาะริมเส้นมานี่มีสปีดความเร็วครับได้ทุ่มยังระยะไกลอยู่นะครับริมเส้นทางซ้าย
2: บอลทุ่มยัดเข้ามาอีกทีนึงนะก็สุดท้ายเกมไม่ต่อเนื่องจริงๆนะครับบาโคล่าจะพักบอลแล้วจ่ายต่อก็ล้นออกอีก
0: ไทยลีกที1เกมสโคไทยเหลืออีก5นาทีนะครับยังนำการท่าเรือ 2-1 ส่วน BU กับ BG เนี่ยผ่านมา15นาทีนะครับยัง 0-0 ใครที่ชมอยู่ยืนยันว่าเตะแล้วใช่ไหมเพราะมีฝนตกหนัก
2: ต้องเตะแล้วผมเห็นว่าเคลียร์สนามก็ดูโอเคตั้งแต่ชั่วโมงก่อนแล้ว
0: ครับ
2: คือช่วงเย็นช่วงหัวค่ำช่วงเย็นๆเนี่ย6โมงประมาณนั้นน่ะไปถล่มยับพลพรรคฝนไปถล่มรังสิตก่อนส่วนเนี่ยแถวย่านเราเนี่ยพระราม9เลยเพิ่งตกหนักสักชั่วโมงที่แล้วนี่เองหนักแบบหนักมากด้วย
0: จริง
2: เพราะว่าจริงๆก็ฟ้าร้องมาตั้งแต่เย็นแล
0: ้
2: ว
0: อย่างตั้งเกมไม่ติดทั้งคู่นะ
2: คือไม่มีฝั่งไหนที่ครองบอลได้ต่อเนื่องครับแป๊บๆเดี๋ยวก็จะไปจังหวะแย่งบอลเสียบอลกันตรงกลางสนามครับแล้วบอลก็เอาไปบุกไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ครับ15นาทีผ่านยัง 0-0 ครับไม่มีจังหวะสำคัญอะไรให้พูดถึงมาคาลิสเตอร์ออกซ้ายโอ้โหเวสจับบอลไม่อยู่ครับออกอีกแล้ว
0: อาจจะไปเมอร์ช็อตต่อไปหรือเปล่าไม่มีใครบีบเลยครับจับบอลท่าไปเองยังได้ต่อสัญญากับลิปูด้วยนะมาคาลิสเตอร์เนี่ย
2: ครับผมจังหวะบอลมัดเคลียร์บอลมาแล้วเอมาริซอนครับตามไปบังบอลฝั่งซ้ายได้บังอยู่ชาเก้ตามประกบติดเลยทั้งดึงทั้งเตะจนกระทั่งเสียฟาวครับจันโอบอกมอบตัวซะดีๆสนใจแฟนๆกว่าเกินกว่าครึ่งหลีกนะครับไมเคิลโอลิเวอร
0: ์ดึงด้วยครับตันด้วยครับชาเก้แล้วเหลี่ยมอยู่ด้านหลังก็เสียเปรียบนะเป็นฟรีคิกของบอลมัดบอลไทยเหมือน BU จะขึ้นนำ BG นะได้1-0นะ
2: อเล็กซ์สกอตเล่นฟรีคิกให้บอลมาครับครอสลึกเกินไปครับเข้าซองลิซอนครับรอคว้าสบายๆเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับคว้างออกขวามาที่ราโฮโดนเพรสซิ่งเข้ามาบอลล้นครับโดนตัดคืนทันทีเล็กสกอตจี้เข้ากับโทษฝั่งซ้ายสกอตโยกเข้าในปาดลูกนี้โอ้โหไปติดฟันได้ครับเคลียร์ทิ้งได้ทัน
0: มันไปคิดเยอะไม่ได้นะครับจังหวะอาริสันออกบอลมาเนี่ยผู้เล่นของบอลหมัดนี่จ้องจะฉกแล้วนะครับ
2: ก็เนี่ยครับบอลทรงเดิมเลยครับบอลที่ตัวเพรสซิ่งหนักหน่วงนะครับถึงจะเปลี่ยนกุนซือไปแต่ก็เลือกกุนซือใหม่ได้ดีโรเซอร์แนวทางการทำทีมคล้ายๆกันเอาบอลยังไม่ออกครับทุกแฟร์เก็บบอลฝั่งซ้ายได้ครอสโดมไปเสา2ลูกนี้มงตั้งย้อนกลับมาโยกเข้าซ้ายทาวเนียเหลี่ยมยิงไม่มีหมุนขวาอีกทีนึงก็โดนตัวซ้อนครับลิเวอร์พูลจะแกะออกจากหน้าบ้านตัวเองเวสปั๊มบอลแล้วก็โดนปั๊มคืนโอ้ทาวเนียฉกกลับมาอีกแล้วครับบอลอ้อมมาอยู่ด้านซ้ายให้กับทุกแฟร์เข้ามาตรงกลางอีกทีนึงดึงหาจังหวะเปิดอยู่นะครับไหลตัดออกฝั่งซ้ายทาวเนียปาดเรียกเข้ามาไขว้ยิงลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับโอ้ลิซอนครับปัดปลายนิ้วหลุดจากเสาแรกมาบุดบิดเลย
0: นึกว่าหายครับโอ้เอเวอร์ลิซอนไขว้หรือเปล่าดูครับมาคัสโทเนียซ้ายเปิดมานี่ดีดแบบไขว้อลิซงขยับไปทางซ้ายแล้วนะครับแต่ยังดีครับที่ล้มไม่ได้ทันโอ้โหถ้าไม่ปัดเนี่ยหายแน่นอนครับจังหวะไขว้ของเอเวอร์ลิซันเนี่ยฟันได้นะบังด้วยนะ
2: ติดแค่ว่าน้ำหนักมันถ้าแรงกว่านี้หน่อยก็น่าจะผ่านมือของลิซอนไปแล้วนะครับเป็นลูกเตะมุมครับเล็กสกอตเปิดยัดมาเสาแรกมุงเสยลูกนี้ข้ามคานไปครับให้แรนคริสตี้เล่น
0: พุ่งโมงต่ำเลยนะครับลูกนี้มันทัดทิศทางยากนะครับได้โมงได้ถือว่าเก่งนะครับคริสตี้ต้องจับมาที่ไอซงเบเกอร์ครับ1เซฟจัดๆไปแล้วครับเกาโชเนี่ยโฟซิโนเน่ขึ้นนำโคโม่ 1-0 นะครับนาทีที่14
2: เป็นทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มดีสุดในเกาโชฤดูกาลนี้ครับโฟซิโนเน่ชิงปั๊มบอลกันแล้วก็เป็นทางฝั่งบอลมัดทำได้ดีกว่าครับแย่งบอลคืนมาได้อีกแล้วครับชาวเนียรับบอลตรงกลางคืนอเล็กสก็อตสก็อตไหลออกซ้ายครับทรูฟแฟร์ดันขึ้นสูงแล้วครอสโด่งไปลูกนี้ต้องออกมาชกครับอลิสันบอลแถว2ยังเป็นของบอลมัดได้อีกทีหนึ่งมาคัสทาวเนียทำเสียบอลลิเวอร์พูลโต้ด้วยบอลยาวครับแต่ลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกับอีซักครับให้เปโตรวิชออกมาสาดยาวขึ้นมาลูกนี้เกี่ยวติดในกรอบโทษแต่โดนจับล้ำหน้าก่อนครับเอเวอร์นิสัน
0: รอธงสะบัดขึ้นอย่างเดียวนะครับลิเวอร์พูลเช็คลายล้ำหน้านะมูเวียจับไปที่ข้อเท้าขวาไปปั๊มกับรอสเซอร์เคนแล้วเหมือนจะไปลื่นนะครับ
2: เตะกันเองครับเรื่องของเรื่องคือตอนปั๊มกันเองไม่เป็นไรอ่ะตอนสเต็ปลงพื้นนะครับไปลื่นแล้วก็โผล่กระเพกไปเลยครับฟอร์เรนเวสโมเมนตัมของเกมจังหวะของเกมตอนนี้เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นทำได้ดีกว่านะครับเก็บบอลขึ้นเกมบุกได้เยอะกว่าครับบอลมัดขวามาอีกแล้วครับคริสตี้ไหลออกมาที่รายานเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วก็เปิดข้ามไปซ้ายสุดให้แรงไปครับตั้งใจให้ทูแฟร์แต่ว่าทูแฟร์ขบเข้ากลางเยอะไปหน่อยครับล้นออกไป
0: พื้นที่นี่ว่างเลยน้ำหนักเปิดเนี่ยมันแรงไปส่วนทีสองล่าสุดอุตรดิตถ์ขึ้นนำจันทบุรี 3-2 นะครับนาทีที่63ยังต่อเกมไม่ผิดครับอีกแล้วนะเจอลูกน้องเก่าเลยครับหลายคนก็ถูกเราล่าเนี่ยปกปั้นเนี่ย
2: ปกปั้นระดับเพราะว่าขายออกไปเกือบหมดแล้วนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นอเล็กซ์สก็อตที่ยังรั้งได้แล้วก็รายานเนี่ยก็รอวันย้ายไหนยังมีเอลิจูเนียร์คูปี้ที่ยังเจ็บอยู่ด้วยนะครับยังมีของดีอีกหลายตัวครับบาโคล่าพักบอลให้ลิเวอร์พูลได้บ้างครับแมคลิสเตอร์ต่อบอลตรงกลางกับสบอสไลลากมาแล้วปาดออกซ้ายบาโคล่าอีกรอบหนึ่งเป็นเคอร์เคสครับเปิดเข้าไปในกรอบไปโทษโดนมงที่ไม่ได้เจมส์ฮิวปั๊มบอลกันตรงกลางแม็กลิสเตอร์ล่วงไปแล้วผู้ตัดสินไม่เป่าเป็นบอลมัดได้โต้ขึ้นมาครับคริสตี้โดนชาเก้ดีเลย์จังหวะไว้คริสตี้ยังครองบอลได้ครับวนแล้วก็จะถ่ายบอลขวาไปฝั่งซ้ายติดบล็อกแต่ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นแฮนด์บอลครับบอลไปโดนแขนกั๊กโก
0: ลีกเอิงล่าสุดแบรดบุกไปนำโอแซ 1-0 นะครับโอ้ส่วนไทยลีกเนี่ย BU นะครับนำ BG 2-0 นะครับผ่านมา22นาที
2: วันนี้ใครเป็นเจ้าบ้านอะ
0: BU
2: เพราะว่ามันสนามเดียวกันนะครับ
0: มีท่าเรือมาใช้
2: เพราะงั้นถ้า BG แพ้เนี่ยก็จะไม่นับว่าก็จะไม่นับว่าเป็นการแพ้คาบ้าน
0: ใช่เป็นเคสิททีมเยือนนะ
2: แม็กลิสเตอร์เก็บบอลตรงกลางสปอสไลท์ไม่มีที่ให้ขยับเลยครับจับปุ๊บโดนรุมทันทีกั๊กโปจะพลิกก็ไม่ไหวสุดท้ายพอโดนฉกเตะคืนเลยครับกั๊กโปไปฟาวเล็กสก็อต
0: ที่โดนถูกเข้าเรียกไปติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับเล็กสก็อตแต่จริงๆก็ช่วงมาโลกเขาก็ไปซ้อมกับทีมด้วย
2: ใช่เป็นพวกเนี่ยริโอเล็กสก็อตพวกเนี้ยที่แบบอยู่ซ้อมกับแคมป์ต่อจนก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์แล้วค่อยปล่อยกลับ
0: ครับ
2: บอลโด่งขึ้นมาของบอลมัดติดหัวฟันไดลิฟูเก็บบอลจังหวะ2ไม่ได้เลยครับเจ้าถิ่นแย่งคืนมาหมดเลยเล็กสก็อตคุมจังหวะตรงกลางทีนึงปาดออกซ้ายครับทรูแฟร์ ยังไม่เร่งเปิดเคาะกลับหลังไปก่อนครับสก็อตคืนกลับมาที่อันโตนิโอซินวาเบิ้ลมาตรงๆลูกนี้รายานครับจะเตะอัดไม่โดนใครครับล้นออกข้างเลย
0: นี่ทั้งบูทั้งบุญครับน่านบอลมัดไทยลีกที่2ล่าสุดอุตรดิตถ์หนีเชียงรายเป็น 4-2 นะครับแล้วก็ยืนยันจบคู่หนึ่งครับพัทยาแพ้กับทางแพร่ไป0ประตูต่อ3เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับพรีเมียร์มีสกอร์แค่คู่เดียวนะครับซิตี้กับเซนเตอร์แลนด์เสมอกัน 1-1 เกมลีดกับพาเลทยังยิงกันไม่ได้นะครับ 0-0 อยู่
2: ลิเวอร์พูลได้ทุ่มในแดนคู่แข่งครับทางฝั่งขวาให้เราโคเติมขึ้นมาก็เราโคมีตรงนี้ก็เล่นทุ่มไกลได้นะครับ เดี๋ยวแรงเยอะครับต้องใช้คุ้มเราโคบอมโดมาเสาแรกลูกนี้โดนมงสกัดแล้วย้อยเข้าซองของเพนทาวิสครับลิเวอร์พูลก็ยังทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิม
0: แต่ทุ่มไกลจริงแต่มันไม่พุ่งนะครับกำลังแขนดีมากนะเราโค้
2: บอลตรงกลางอเล็กซ์สก็อตเปลี่ยนทางครับข้ามไปฝั่งขวาไรยานตามทันครับยังเก็บบอลไว้ได้โดนกับเคอร์เคสไรยานปาดมาหน้ากรอบไปโทษคาร์เบเดียจับได้แต่ว่ามาอยากคืนหลังไม่สะดวกครับไปติดสปอตไลน์ดักได้ลิเวอร์พูลจะหาเหลี่ยมโต้ขึ้นมาฝากบอลมาที่อีซักจ่ายตัดจะขวางไปอีกแนวไปติดพวกเดียวกันกักโปแต่ไปเข้าทางเวสอีกรอบคืนกักโปเข้าขวายิงยัดติดบล็อกกักโปยังครองบอลได้ไหลมาที่เวสอยู่ซ้ายกรอบไปโทษครับบาโคล่าอีกทีนึงย้อนมาหน้ากรอบให้กับสปอตไลน์ปล่อยบอลไหลมาทางฝั่งขวาเลยครับทำเร็วไม่ได้แล้วต้องรอด้านหลังเติมมาช่วยหน่อยครับแมคลิสเตอร์มาช่วยเคาะแล้วบอลค่อยๆถอยต่ำลงไปเรื่อยๆครับไปถึงชาเก้ซ้ายเคอร์เคสถึงจังหวะให้ช้าลงครับไม่ฝืนแล้วครับช่องไม่เปิดเคอร์เคสอีกทีหนึ่งชิงทางฝั่งซ้ายเวสแทงทะลุไปให้เคอร์เคสไปที่มุมธงเปิดยัดเลยครับยังไม่ผ่านบล็อกครับลูกนี้ก็ทุ่มเร็วเลยครับย้อนมาที่บาโคล่าฟันไดคุมจังหวะอยู่ครับยังย้ำอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครับเวสบอกไม่เอาแล้วครับซ้ายตันหมดแล้วคืนกลับไปที่กัปตันทีมครับเชอร์มี่ชาเก้เล่นช่องตรงกลางแม็กลิสเตอร์พลิกได้แม็กลิสเตอร์แทงเข้าไปด้วยกับเหตุโทษติดบล็อกแมคลิสเตอร์ตามไปเบียดแย่งอีกทีนึงคูคลิกได้ก่อนเป็นโทษสุดท้ายบอลมัดก็ยังเตะทิ้งไม่ได้ครับบอลยังไม่ตายครับลิเวอร์พูลหนุนโด่งขึ้นไปใหม่เก็บเอาบอลลงครับบาโคล่าแปะออกด้านซ้ายให้อีซักหาตัวคืนไม่ได้ครับต้องคืนหลังเคอร์เคสแทงไปสุดเส้นหลังอีกทีนึงบาโคล่าหยุดบอลบนเส้นหลังแล้วปาดคืนยิงเน้นๆข้ามคานครับโอ้บอลินเวสโด่งไปดุน
0: เซตกันสวยไอเดียดีครับแต่ทงขึ้นโอ
2: ้โอเคลดความเสียดายไปนิดนึง
0: ยังดีที่ยิงไม่เข้าเลย
2: โอ้ยิงซะน่าเกลียด
0: คือแนวรับของบอลหมัดก็ยืนกันแน่นครับ
2: โอ้ยไม่น่ารับ
0: ลูกเดียวถ้าเข้าเนี่ยตัวสุดท้ายทุกแฟร์อยู่นะคร
2: ับ ผมว่าน่าจะได้
0: แต่จังหวะยิงไม่ดีครับเป็นเวียด
2: พี่เวียดยิงอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเถียงกัน
0: เบิร์ดข้ามคาไปไกลเลย
2: ก็เนี่ยครับเพิ่งจะมีจังหวะทำเกมขึ้นมาอันตรายหน่อยครับลิเวอร์พูลเกมเป็นรองไปพักนึงเลยคร
0: ับที่1ของไทยเราจบเรียบร้อยนะครับโขไทยวันนี้ชนะท่าเรือ 2-1 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่คู่เดียวนะครับ BU นำ BG อยู่ 2-0 บอลทุ่มของลิเวอร์พูลนะครับมีเคอร์เคสอยู่
2: ทุ่มใกล้ๆครับคืนหลังไปเลยกลับมาที่อลิซอนชาเก้เผลอปั๊บเดียวบอลมัดขึ้นมาบีบเป็นสูงแล้วนะครับบอลจากอลิซอนออกซ้ายมาดีครับให้กับเคอร์เคสมีลอสเคอร์เคสมองหาตัวจ่ายอยู่บนแล้วคืนหลังครับสุดท้ายบอลไม่ได้ขึ้นหน้าให้ฟันได้ครับโยนข้ามมาฝั่งขวาคราวนี้โยนไม่แม่นครับติดทุบแฟเอาบอลลงมาให้อันโตนิโอซินวาขยับขึ้นมาที่ทาเวเนีย เล่นสั้นตรงกลางชักเก้ชิงจังหวะบีบบอลย่างคืนสวยครับโรโควนมาเล่นตรงกลางให้กับฟันไดไม่มีบอลทะลุทะลวงครับกลับมาเคาะช้าอีกทีนึงบอลยังอยู่กับฟันไดครับเราพยายามถอยกลับหลังมาหน่อยครับให้ทางฝั่งบอลมัดเป็นฝ่ายที่เดินเข้าหาบ้างครับเวสถอยลงมาเคาะสั้นกับแมคลิสเตอร์เปลี่ยนแกนครับข้ามาขวาให้เราโฮเราโคเปิดบอลขึ้นหน้าทันทีกักโปพิงแล้วคืนกลับมาที่เราโฮเป็นช่องตรงกลางครับกับแมคลิสเตอร์แมคลิสเตอร์โดนจิ้มจากด้านหลังไปก่อนครับไปได้ไม่กี่ก้าวครับลึกไปเข้าซองเปโตรวิช
0: ขวามีเราโคตรเติมมาว่างๆไม่ยอมให้ตู้ซิตี้ขึ้นนำ 2-1 ครับแชกี้ยิงได้นะครับคือกันรวดอยู่นานนะครับท้ายได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ 5 นาทีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลครองบอลเยอะขึ้นนะครับ 72% ครับบอลหนัก 28
2: ส่วนมิลอสเคอร์เคสครับโอ้ไปเสียท่าให้กับ
0: สมิธ
2: คุณน้าที่ช้ากว่าเยอะครับ
0: เจอ
2: สมิธสวนขึ้นมาแต่งบอลนำแล้วก็เลยจะวิ่งอ้อมเคอร์เคสขยับไปปิดทางวิ่งครับเสียฟาว
0: โอ้จังหวะที่เซอร์เบียแลนด์ไปเซตไปบิวแล้วจ่ายบอลพลาดซิตี้ขยันไปไล่เพสกับบอลกลับขึ้นมาแล้วท้ายจบด้วยงานยิงแชกี
2: ้เป็นฮาลันพักบอลในกรอบเขตโทษให้ก่อนนะครับแล้วก็ล้นมาเนี่ยมีเซเบนโยเก็บได้เปิดยัดใส่ตัวเลยแชกี้คอนโทรลบอลดีจริงครับเอาหน้าอกพักบอลแล้วยิงขวาส่วนฟรีคิกของบอลมักติดหัวฟันได้ครับยังไม่มีอะไรมากล้นออกมาดูจังหวะ2บุกต่อครับทรูฟาหวดโดมาหน้าประตูโดยไม่มองเพื่อนครับว่าเขาถอยมาหมดแล้วเข้าซองอลิซอนไป
0: บุนเดสซิก้าออกสตาร์ท1คู่นะครับเลเวอร์คูเซ่นกับอาเบร์ไลฟ์ซิก
2: ผ่านครึ่งชั่วโมงมาครับบอลมัดลิเวอร์พูลยัง 0-0 แมนซิตี้นำซันเดอร์แลนด์ไปแล้ว 2-1 นะครับ
0: แ
2: ล้วก็ลีดส์กับพาเลสเป็นอีกคู่ที่ยัง 0-0
0: ส่วนในแชมเปี้ยนชิพมีคู่หนึ่งที่เล่นอยู่นี่นอริสเสมอกับโบตันอยู่ 2-2 นะครับผ่านครึ่งUnder Iona, there's
2: always three central midfielders on different lines of the field. บอลของบอลมัดครับเคาะขึ้นมาตรงกลางได้คริสตี้ลิเวอร์พูลพยายามจะไปไล่คืนแต่ก็มีช่องให้คืนหลังกลับไปได้ครับไปอยู่ที่อันโตนิโอซินวาคริสตี้จ่ายตามช่องโดนโรโคขึ้นมาไล่ตัดบอลได้ครับแล้วมาอยู่หน้ากรอบไปโทษแล้วเวสแทงเข้าในแต่ว่าอีซักไม่เข้าใจจังหวะครับไม่ได้ออกตัวไปด้วยก็เลยเสียของครับเข้าซองเปโตวิช
0: จ่ายไม่ดีเลยครับลูกนี้เจ้าตัวเองก็ผิดหวังแล้วนะวิ่งคนละช่องเลยครับกับอีซัคข้างบนก็ไม่ถึงกับขึ้นเป็นไล่เพสสูงไปได้สุดนะครับ
2: เปโตวิชออกบอลยาวให้มาทางฝั่งขวาครับประยานมงเสยขึ้นไปติดหัวฟันได้ครับมงต่อให้กับชาเก้คืนไปที่อลิซอนครับชาเก
0: ้ก็การยิงบอลหมัด2ครั้งตรงกรอบ1ลิเวอร์พูลยิงไป2นี่ไม่ตรงกรอบนะไอ้ตรงกรอบ1ของบอลหมัดนี่เกือบได้ประตูนะครับเซฟของไอซอมเบเกอร์
2: โอเคจ่ายบอลกลับเข้ากลางมาอีกทีนึงครับแล้วก็สลับด้วยบอลยาวขึ้นมาแมคลิสเตอร์จ่ายดีครับซ้ายมาที่บาโคล่าเข้ากับไปโทษไปแล้วบาโคล่ายกเข้าขวาแล้วยิงยัดเลยครับโอ้โหเซฟออกมาได้บอลแถว2จ่ายย้ำมาเข้าซ้ายของเวสติดบล็อกกักโบยิงยัดอีกทีติดบล็อกจะบล็อกไปถึงไหนครับอันโตโรซินวาบอล ล้นออกมาอีกทีหนึ่งคราวนี้แม็กลิสเตอร์โดนชนฟาวหน้ากรอบไปโทษครับได้ยังได้ฟรีคิกอยู
0: ่แต่ที่ไม่บล็อกเนี่ยที่เอติฮัดครับซันเดอร์แลนด์ตีเสมอ 2-2 ครับโอ้โห
2: อะไรอ่ะ
0: ยังมันครับ

0: อะไรของเขา
1: บ๊อบบี้
0: บ๊อบบี้บ๊อบบี
1: ้โอ้นะเอาจริงๆเนี่ยลงแต่แบ็กซ้ายแล้วนะซิตี้โอ้แต่อาจจะต้องมีการเช็ควีแล้วที่ตัวที่แลบเข้ามาจังหวะยิงอะไม่ล้ำนะบ๊อบบี้แต่ว่าไอ้ตัวที่วิ่งสอดมารับบอลเนี่ยต้องเช็คครับ
0: กำกึ่งมากนะประตู 2-2 เซอร์แลนด์ต้องรอยืนยันจาก VR ครับว่าตกลงได้หรือเปล่าส่วนลิเวอร์พูลครับมีโอกาสให้โซโบลองลุ้นฟรีคิกระยะนี้ถอยออกมาจากเดิมหน่อยครับสัก25หลาได้ไกลกว่าเดิมนิดหน่อยมุมก็กว้างขึ้นด้วยครับยิงสายลูกนี้บอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับมาบอลตกลงพื้นก่อนที่จะหลุดเสาไปหน่อยเดียว
1: น้ำหนักทิศทางนี่เกือบเป๊ะครับดูจากมุมหลังประตูเฉียวนิดเดียวจริง
0: สายเยอะไปหน่อยนะ
1: ใช่มันติดสายนะครับเลี้ยวหนีถ้าตรงกรอบมีสิทธิ์เข้าเลยนะส่วนลูก2ของเซอร์แลนด์เนี่ยตอนนี้เช็ค VR อยู่นะครับ
0: เช็คแค่ว่าล้ำไม่ล้ำแค่นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับดูบอลมัดขึ้นเกมบุกเข้ามาบอมมาหน้าประตูลูกนี้ให้ลึกไปหน่อยครับเข้าซองลิซอน
1: ตัวสุดท้ายซิตี้จะเป็นขาของดิอาอาจจะไม่ล้ำนะเนี่ย
0: ผ
1: มคิด
0: ผมก็ดูไม่ออกมันดูจอเล็กอยู่
1: เพราะจังหวะเอี้ยวตัวมาถ้าจับที่ข้อมือที่แขนนั้นล้ำแต่ว่ามันต้องไหล
0: แต่บอลมัดลุยเข้าไปในกรอบไปโทษยิงติดเซฟก่อนนะครับติดบล็อกก่อนนะครับรันคริสตี้แล้วก็ล้นไปเข้าซองอลิซอน
1: ครับเดี๋ยวเราดูกราฟิกขาซ้ายของดิอาร์ตเนี่ยนะครับถ้าจะไม่ล้ำก็อาจจะติดตรงนี้นะครับเพราะมันดูง่ายตรงที่มันยืนบนเส้น18หลาแทบจะทุกตัวนะ
0: เดี๋ยวรอตัดสินทีเดียวครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยของลิเวอร์พูลที่เกือบโดนเนี่ยได้ชักเก้นะครับเข้าไปบล็อกได้ทันเวลาครับไม่งั้นลูกยิงของคริสตี้มีโอกาสเป็นประตูเหมือนกัน
1: นาทีสุดท้ายจะมีสักลูกไหมบอลไทยล่าสุด BG ไล่ BU มา 1-2 นะคร
0: ับบอลมัดข้ามฟากมาฝั่งซ้ายครับทรูแฟร์มีพื้นที่เปิดเพียบเลยปาดเรียดเข้ามาหน้ากรอบไปโทษลูกนี้จะโยกหาเหลี่ยมเล่นคาวเนียโยกไม่ได้ครับคืนสก็อตหยอดไปทางขวางก็ไปโทษโอ้โหให้น้ำหนักไม่ดีครับล้นออกหลังไปครับตั้งใจให้รายาน
1: จะเป็นใครแบบได้เป็นแค่ผู้ชมนะครับเกม
0: เพิ่งเจ็บไปนัดล่าสุดนี่เองครับ
1: เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับครึ่งแรกสแตนแลนด์ยืนยันได้ประตูที่2นะครับเช็คแล้วไม่ล้ำ
0: วิ่งสวนจังหวะขึ้นมาพอดีเป๊ะเลยคนแอสซิสต์นะครับที่ต้องจับว่าล้ำล้ำหรือไม่ล้ำแต่ก็เป็นการเหมาของบ็อบบี้เหมือนกันครับคนเดียว2ประตูให้สแตนแลนด์ตีเสมอคืนมาได้ทั้ง2รอบโอ้ยังมัน
1: ตัวที่แอสซิสต์เป็นมูริเย
0: ่ตัวมามูริเย่ครับก็ตอนนี้ถูกดันขึ้นมาเล่นเป็นปีกขวา
1: บาโคล่าก็ยังไม่ได้พูดว่าอะไรนะครับในช่วงเกือบ40นาทีมีไหลให้เวียดครั้งหนึ่งนะครับแต่เวียดยิงข้ามคานไปเอง
0: โอ้โหบอลมัดแทงออกมาทางขวาสวยครับเอลเนซอนพักบอลยังทันครับแล้วดึงจังหวะปาดย้อนมาก่อนโยกแล้วเปิดยัดเข้าไปใหม่ทีนึงก็ยังไม่ผ่านครับลูกเปิดของคริสตี้ยอดโดงจากหลังขึ้นไปใหม่ครับเจมส์ฮิลให้บอลล้นไปนิดนึงเคอร์เคสบางทางแล้วปล่อยออกไป
1: อัปเดตที่2ของไทยนะครับล่าสุดจันทบุรีไล่อุตรดิตถ์มา3ประตูต่อ4นะครับThis is the Sunday after
0: the Thursday before. Now how much an effect that one ลิเวอร์พูลต้องเคลียร์บอลออกจากแดนตัวเองครับบอลมันระบบการเพรสดีกว่าลิเวอร์พูลชัดเจนนะครับแล้วก็จังหวะก้ามกึ่งตรงกลางฟอลิเวสยกเท้าสูงเสียฟาวบอลมัดกดบอลเล่นเร็วขึ้นมาที่ทางขวารายันเปิดผ่านเข้ามาได้แต่ติดหน้าปากประตูครับยังเป็นชาเก้ดักไม่ได้

0: สวยกลางเล่นเร็วเลยนะครับบอลหมัดก็ยังเป็นตัวทีเด็ดที่ลากเลื้อยริมเส้นนะครับรายานถ้าไปเหม่อเนี่ยมีโอกาสเสียประตูเลยนะครับเป็นจังหวะทุ่มครับของเจ้าบ้าน
1: ทุ่มไกลเข้ามาเหมือนกันครับมงเช็ดเข้ากลางมาได้แต่ติดฟันไดท์แล้วเคลียร์ยาวไปอีกทีครับแมกาลิสเตอร์บอลมัดสวนโด่งขึ้นมาอีกทีหนึ่งเล็กสกอตจะพลิกโดนปั๊มบอลออกมาแล้วชิงจังหวะกันตรงนี้ทุบแฟร์ครับตัวรองสุดท้ายยังเคลียร์ทิ้งไม่ได
0: ้บอลยังไม่ค่อยถึงอีซักเท่าไหร่คลองบอลเยอะแต่ว่าจังหวะจบยังไม่ค่อยเยอะครับลิเวอร์พูลกอโชล่าสุดปามาขึ้นนำเจนัว 1-0 นะครับกอโชเนี่ยเจ้าบ้านขึ้นนำทั้ง2ทีมเลยนะครับทั้งปามาและโฟซิโนเน
1: ่โคโม่เนี่ยถ้าเกิดชนะได้ครับก็จะไปนำจ่าฝูงร่วมกันเป็นทีมที่4นะครับ
0: เมื่อวานโรม่ากับอินเตอร์เจ้าใช่ไหม
1: โคตรมันเลยสมกับเป็นคู่ที่แบบ
0: โรม่าเล่นดีขึ้นนะช่วงหลัง
1: ดีขึ้นเยอะเยอะมากคือได้โค้ชถูกตัว
0: ลาโออะลาโ
1: อลาซิโอไม่น่าเชื่อเลยอะ
0: เซอร์ไพรส์พี
1: ่โอ้โหกัตตูโซ่แบบแต้มหลุดไม่ชนะเกมเดียวว่าดีเวอร์คือไอ้นัดเดียวที่ไม่ชนะคือเจอมิลานนะ
0: ให้มันสมกับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ยุคก่อนเหมือนกันนะพวกลาโอลงมาก
1: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมลาซิโอได้แต้มเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมก็ดูลาซิโอเล่นหลายเกมนะมีอะไรเลยแต่มันชนะซูบอสไลน์แทงบอลไปหน้ากรอบโทษพักบอลชิงกลับไปทีนึงอีซักเข้าขวาแปรลูกนี้โด่งข้ามคานครับแมวสายเอี้ยวยิงก็ไม่ได้ลุ้นเลย
0: ทำได้ดีครับจังหวะนี้ไม่เยอะจังหวะครับบอลของซูบอสไลน์อีซักจังหวะเปิดยัดมาเวียดเนี่ยเขาเลยแตะคืนแล้วอีซักแปรด้วยขวาลูกนี้เปิดหน้าเท้าเยอะไปหน่อยนะครับบอลไม่ตรงกรอบคือต้องทำจังหวะให้มันเร็วแบบนี้ครับ
1: ฟันได้มงโต้สวนออกไปครับก็ลูกนี้ไม่ตรงใครครับปล่อยออกครับอดัมสมิธ
0: 3คู่ช่วง4ทุ่มที่เล่นของมี4ประตูนะครับแต่4ประตูที่เกิดขึ้นที่สนามเดียวนะครับซิตี้สันเดอร์แลนด์2-2เหลือไม่เยอะแล้วนะครับครึ่งแรกเขาจังหวะหยุดเกมนานๆครึ่งแรกนี่แทบจะไม่มี
1: บาโคล่าจะพลิกขึ้นหน้ามาก็โดนแย่งบอลกลับไปครับวันนี้ก็พลิ้วไม่ออกเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนๆทั้งหลายในแผงเกมรุกบอลม้วนตรงกลางเออร์เนซอนพักบอลดีมากครับคืนมาที่คริสตี้คริสตี้แตะออกฝั่งขวาไปฝากที่ไรยานเจอกับเคอร์เคสครับรายานโยกแล้วก็เปิดมาเสา2โอ้โหล้นออกไปเยอะครับเดี๋ยวต้องดูว่าฉลับด้วยหรือเปล่าไม่ฉลับอะครับเปิดแรงออกไปเอง
0: มีโอกาสเปิดแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับรายานแต่ว่ายังเปิดไม่แม่นครับแล้วส่วนใหญ่จะล้นด้วยครับเปิดเลยเพื่อนไปหมด
1: มันเตะหัววันไปเนี่ยแดดจ้าจ้ะแล้วดูแล้วมันทำให้ดูแบบสีหญ้าสีอะไรไม่สวยไปเลยนะเหลืองไปหมดเลยบ่ายที่นู่นนะ
0: คิวใบสองนะใบสองใบสามฟุตบอลฮอลแลนด์ล่าสุดอักมานำเทลสตาร์2-1นะ
1: แม็กลิสเตอร์จับบอลตรงกลางไม่มีที่ว่างจริงโดนประกบ2ทันทีแต่ว่ารอบนี้ได้ฟาวครับ
0: แล้วเป็นคู่ตัวหลักด้วยนะครับวันนี้ทั้งไทเลอร์ดำแล้วก็สกอตต์ได้บูได้บุญทั้งคู่นี่ก็สายเข้าต่อหนักอยู่แล้วนะครับไทเลอร์ดำ
1: ซาเก้เล่นกับฟันไดครับสายตัดเข้าช่องในแม็กลิสเตอร์แทงขึ้นหน้าชิ่งต่อมาสวยครับโคดี้กักโปไหลออกฝั่งขวาเราโคปาดเลียดกลับมาโดนสกัดไม่ได้ครับอันโตรซินวาเสียแต่มุม
0: แต่ที่เอติฮัดมีลูก5แล้วครับซิตี้ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง 3-2
1: มาจริงๆผมก็ต้องย้อนกลับไปดู กลับไปเปิดเปลี่ยนช่องดูอยู่เรื่อย อะไรของเขา
0: เซเบนโยครับลูกที่3ให้กับซิตี้เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องมีเช็คอะไรหรือเปล่าม
1: ันอยู่คู่เดียวซาดิสจริง
0: ดูแล้วไม่น่าจะล้ำ
1: ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับลุ้นเตะมุมของลิเวอร์พูลครับสมอสไลน์จากทางขวาบ๊อบโด่งไปลูกนี้โดนมงสกัดออกมาได้แถว2แม็กลิสเตอร์เจอบอลก่อนโซโบแต่งคืนแม็กลิสเตอร์แล้วเบิ้ลเข้าไปในกรอบไปโทษอีกรอบนึงก็มงทิ้งออกมาได้ยังไม่ขาดครับทางซ้ายมีซักเก็บบอลคืนแถว2มาวีเอสปาดกลับมาตรงกลางครับแม็กลิสเตอร์โซบอสไลตักโด่งเข้าไปที่กรอบเพโทอีกทีนึงคราวนี้ล้นออกหลังไปแล้วครับ
0: ไม่ได้เตะมุมด้วยโอ้โหบอลไทยก็มันนะครับล่าสุดบีจีตีเสมอบียู 2-2 นะครับ
1: โอ้โหสองลูกรวด
0: อู้แต่จังหวะเปิดของแชคกี้บอลอาจจะต้องมีเช็คแฮนด์บอลมาเกฮีหรือเปล่าครับ
1: เกฮีเนี่ยโฉบเข้าไปสกัดบอลในจังหวะที่แดนบัลลาดกำลังจะเคลียร์ทิ้งคือแย่งบอลได้ดีมากนะแต่ต้องไปดูรายละเอียดไอ้ตรงจังหวะแรกที่แกพักบอลล้นลงมาเนี่ยมันตกพักอกอ่ะมันไปติดต้นแขนแกด้วยหรือเปล่าในการช่วยพักบอล
0: แต่ยืนยันได้ละ 3-2 นะอีก2คู่เงียบกริบเลย
1: 5ประตูจากเอดีฮัตครับเจ้าบ้านแมนซิตี้นำเซนเตอร์แลนด์3ประตูต่อ2
0: 3คู่จบถ้าจบครึ่งแรกค่าเฉลี่ย5ประตูนี่ไม่น้อยนะ
1: ไม่น้อย
0: เทคู่เดียว
1: ไม่น้อยแต่เนี่ยผู้ตัดสินครับอาจารย์โอ๋ก็รำคาญครับคู่ที่ไวตาลิตี้ทำอะไรกันไม่ได้เลย45นาทีไม่ต้องทดเวลาแล้วกันเป่าจบเลยครับ
0: 0-0 เป๊ะเลยครับก็ถ้าเป็นจังหวะจ่าๆก็จะเป็นของบอลหมัดที่เกือบจะได้ประตูเลยครับเอวาริซอนควายแล้วก็เป็นทางด้านพอหมีครับไอโซเบเกอร์เซฟได้ส่วนเกมระหว่างลีดกับคริสตัลพาเลซก็เข้าสู่ช่วงทดเจ็บก็ยังยิงกันไม่ได้นะครับขอแก้ไขสกอร์ฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับโอ้นี่เพิ่งแก้ไขมาเอซันอักมาเนี่ยลูกที่2ไม่ได้นะครับ VR ยึดคืนนะครับเป็นการทำฟาวยังนำเทโลสตาร์อยู่1ประตูต่อ0นะครับนอกนั้นเดี๋ยวผมไปไล่ผลฟุตบอลที่แข่งอยู่ตอนนี้นะครับนอกเหนือจากพี่เมียลิกเอิงก็พักครึ่งนะครับก็โอแซตามหลังแบดอยู่ 0-1 ลาลิก้าสเปนนาทีที่81นะครับเกตาเฟ่กับมาลาก้ายัง 0-0 เรือฟุตบอลบูเดสิก้าครับเรือเบอร์กูเซนกับไลป์ซิกยัง 0-0 นะครับนาที18เกาโชท้ายเกมครึ่งแรกสกอร์ไม่เปลี่ยนนะครับโฟซิโรเน่ขึ้นนำโคโม 1-0 แล้วก็ปาม่าครับนำเจนัว 1-0ฮอลแลนด์เอเรเดวิซี่ผ่านมา1ชั่วโมงนะครับเอซัตอักมานำเทลสตาร์ 1-0 ทาเวนเต้ตามหลัง PSV 1-2 นะครับส่วนบอลไทยทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ BU กับ BG เสมอ 2-2 ส่วน T2 เนี่ยอุตรดิตถ์นำจันทบุรี 4-3 นะครับโหนี่ก็ไล่มา 3-4 ละมีฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับนอริชตามหลังโบตัน 2-3 นะครับนาทีที่57มีฟุตบอลเซเรบีอิตาลีครับอาเรโซกับซูติโลยัง 0-0 เวโรนากับวิเซนซ่ายังเสมอกันอยู่ 0-0 นอร์เวย์ครับวาเลเรนกาตามหลังเฟรดริกสตัด 0-1 เซกุนดาสเปนนะครับมีซาบาเดลครับนำโอเบียโด 3-1 นะครับส่วนออสเวนคานเยอการ์เดนตามหลังเอฟบอก 1-2 ฮามสตัดนำ AIK 2-1 คาลมาตามหลังฮักเคน 0-5แล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์ซุปเปอร์ลีกครับบาดูสตามหลัง FC ทูนอยู่ที่1ประตูต่อ2อ่ะคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี
1: ้เดี๋ยวที่สเปนเนี่ยจะมีเกมใหญ่เตะ 15:00 เป็นมาดริดดาร์บี
0: ้ครับ
1: เจ้าบ้านเป็นแอตเลติโกนะครับไลน์อัพดูสักนิดหนึ่งครับทางเจ้าถิ่นประตูเป็นยานโอบรักวันนี้น่าจะปรับทัพมาเล่นหลัง3แต่แกก็เปลี่ยนได้ตลอดนะเรื่องของแผงหลังมันจะยืนแบบไหนวันนี้เอารัดกุมหน่อย3เซนเตอร์มีคริสเตียนโรเมโลมาร์คพูบิลแล้วก็ดาวิดฮันสโกวิงแบ็กด้านขวามาคอสยอเรนเต้ครับซ้ายเป็นอเล็กซ์กริมัลโดมิดฟิลด์คู่กลางใช้เป็นจอนนี่กาโดโซมีอเล็กซ์ไบน่าแล้วก็ตัวรุกมีทั้งอีคังอินที่กำลังฟอร์มโคตรดีเลยช่วงนี
0: ้
1: อีคังอินจูเลโน่ลูกป๋าซิเมโอเน่ แล้วก็หน้าเป้าโจนาธานเดวิด
0: ครับผม
1: โดยที่คูเลียนอัลบาเลสกับ

0: อเล็กซานเดอร์สล็อตเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีชื่อไหม
1: โทเรสมีสำรองอยู
0: ่มีชื่อใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออโอเคมีชื่อสำรองเพราะก่อนหน้านี้มี
1: สล็อตไม่มีช
0: ื่
1: อ
0: สล็อตยังไม่มีชื่อเพราะเจ็บมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วย
1: ครับ
0: เจ็บมายาวกว่าอเดโมล่าลูกแมนพวกนี้กลับมามีชื่ออยู่ในทีม
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งเรอัลมาดริดครับประตูเป็นทิโบคุกตัวเล่น 4-2-3-1 นะครับคู่เซนเตอร์อิบราฮิมาโคนาเต้ลงเล่นร่วมกับดีนเฮาเซนมีแบ็คขวาเป็นเดนเซลดูมฟริสครับซ้ายเป็นมาร์คูกุเรย่าคู่มิดฟิลด์ตัวรับเป็นเฟเดโกหรือว่าเฟเดบาลเบเด้ครับจับคู่กับออริเลียนชัวเมนี่มีเกมรุกเป็นจูดเบลลิงแฮมวินิซุสจูเนียอีกตัวหนึ่งเลือกใช้อาดาคูแลหน้าเป้าเป็นประธานเป้ครับผม
1: ก็น่าจะสนุกเนาะเพราะเมื่อคืนหมู่บาซ่าก็ไม่หยุดรอใครเลยอ่ะ
0: ใช่เรื่องอะไรจะรอ
1: 7-3-21แล้วเกมบุกโหดมากเมื่อวานนี้ถือว่ายิงน้อยแล้วนะ
0: มัน
1: 3ประตู
0: เออมันขาดจุดทศนิยมนิดเดียวมันตกตั้งแต่เล่นมาเนี่ย7เกมมันตีว่านัดละ4ลูกได้คู่มาดริดดาร์บี้คุณว่าไง
1: ผมยังชอบเรอัลนะ
0: สุดยอดไม่ผิดหวังจริงที่เป็นคุณ
1: ก็ไม่น่าถาม
0: ผมก็อยากรู
1: ้ผมว่าเบียดได
0: ้บางครั้งกูก็มีเปรี้ยว
1: ว่าเบียดได
0: ้แต่เวลาเปรี้ยวทีไรเนี่ยมันออกตรงตลอด
1: วันนี้เราต้องเป็นราชัน
0: ครับผม
1: ราชันจะต้องเก็บ3แต้มโ
0: อ
1: ้ถ้าวันนี้สะดุดนี่บาร์ซ่านี่ลูบปากรอนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าจะมีทีมใดที่จะมาเบียดบาร์ซ่าผมว่าก็ยังเป็นมาดริดอยู่นะคุณชิดนะพวก
0: เห็นด้วยเห็นด้วย
1: ผมว่า
0: แอตเลติโก้เลยมันก็ยังเป็นช่วงที่แบบไม่ได้โหดขนาดนั้น
1: อ่ะส่วนลาลิก้าเพิ่งมีสกอร์นะครับโอ้โหท้ายเกมด้วยนาที85เคราเฟ่ครับขึ้นนำมาลาก้า1-0นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีก2คู่เนี่ยเกมซิตี้กับซันเดอร์แลนด์อ่ะทด5นาทีนะครับตอนนี้ทดใกล้ครบละซิตี้นำอยู่ 3-2 ส่วนลีดกับพาเลทจบครึ่งแรกแล้วนะครับเสมอกันอยู่ที่0-0นะคร
0: ับ ดูข้อความสักเล็กน้อยก่อนเบรกกันนะครับซิตี้2ชิดตี2ทุ่มพอตีสองทุ่มเปิดรายการผิดไปนิดนึงพอโหงใส่ชุดเยือนขาวครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกอะไรประมาณนี้แล้วก็เชื่อไหมว่าเรือใบจะเสมอรอปืนตามสคริปต์เลยแล้วโหงก็จะโดนก่อนจบเสม
1: อ
0: ประมาณนั้นข้อความมาแหว่งๆนะจับใจความได้ประมาณนี
1: ้เห็นเรือเล่นแล้วก็มุมเสมอนี่เริ่มจะคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะ
0: วิเคราะห์ตอน4ทุ่มนะครับคุณอาคุณอาด้นเขาถามคุณแน่เลยเนี่ยเขาเรียกคุณอาเนี่ย
1: โอ้โหเรียกพี่ได้ไหม ผมว่าฟูลแลมไม่
0: ใจ
1: วันนี
0: ้
1: ชอบฟูลแลมนะ
0: คุณอา
1: ผิดคาดเลยผิดคาดเลยพี่ตี้
0: คุณอาทำไมคุณอาด้นชอบฟูลแลมล่ะทำไมขอเหตุผลสักนิดนึง
1: ฟูลแลมเขาได้กำลังใจมาแล้วนัด
0: ลิฟูช่วย
1: ที่แล้วลิฟูแบ่งแต้มให้หนึ่งแต้มแล้วเป็นแต้มแรก
0: เออ
1: แล้วก็การสัปดาห์คาราบาวครับก็ชนะมา
0: ไปชนะเวสต์แฮมด้วยนะ
1: เป็นลอนดอนดาร์บี
0: ้
1: แมนยูแพ้มา2เกมติดอ่ะผมว่าฟูลแลมอาจจะไม่ถึงชนะหรอกแต่ผมว่าเสมอได้นะระวังเว้ยติดโคนะ
0: แล้วคุณไม่กลัวลูปของฝั่งยูไนเต็ดเหรอลูปยูไนเต็ด
1: จะกลับมาฟอร์มดี
0: เวลาแย่ๆเงี้ย
1: ไม
0: ่เวลาแย่ๆเงี้ย
1: เขาจะแย่ก่อนจะเบรกฟีฟ่าเดย์ไงแต่กลับมาดีอีกทีก็เดี๋ยวฟีฟ่าเดย์รอบหน้าครั้งนี้ไม่น่าจะโดน
0: สเต็ปเขาต้องดีเพราะดีมันจะได้ค้ำผ่านช่วงฟีฟ่าเดย
1: ์ต่อใหไม่ดีนัดนี้ก็ไม่น่าจะโดนนะ
0: ไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเพราะมันเร็วเกิน
1: มันเออจริงๆมันเร็วเกินอ่ะ
0: ผมว่าเงื่อนไขก็คือผลงานในแชมเปี้ยนลีกควบคู่ไปด้วยแหละโชว์คันเซโลของบาร์เซโลนาฝีเท้าดีแต่บางครั้งมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยถือว่าจริงไหมครับก็หลักๆเนี่ยเขามีปัญหากับเป๊ปนั่นแหละครับ
1: อ
0: ยู่กับโค้ชคนอื่นก็ไม่ชื่อเสียงเขาก็ไม่ได้โดนวิพากษ์วิจารณ์อะไรในมุมนั้นนะดูไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรก็
1: แล้ววาสนาดีเนาะอยู่กับทีมใหญ่นั่นเองเน
0: าะเขาเก่งจริงเก
1: ่
0: งจริงเล่นขวาซ้ายเสมอกันดูไม่ออกเลย
1: เฮ้ยกับซาอุก็ไปอยู่ช่วงหนึ่งไหม
0: ไปดิครับเพิ่งเขาเนี่ยเขาได้มาอยู่ที่บาซ่าก็บาซ่าเนี่ยยืมตัวไป2รอบอ่ะแล้วในสุดก็ไปเจรจาดึงมาร่วมทีมได้อีกครั้งในปีนี
1: ้ครับผม
0: ก็ย้ายมาเนี่ยมาบาร์ซ่ารอบนี้ก็มาจากทางฝั่งซาอุนะผมก็ลืมชื
1: ่
0: อจำไม่แม่นมันอยู่ทีมไหนกันแน่
1: ถ้าไม่เอาฮิลาก็เอานาเซอร์
0: ใช่ครับเ ถ้าจำไม่ผิดพรุ่งนี้ช่องอาจารย์ปาล์มสามบาท5บาทมีสิงห์บุรีคาเฟ่ครับเป็นรายการสนุกชอบมอว่าเชลซีจะชนะ38นัดติดมีขิงอาร์เซนอลเป็นประจำว่าอาร์เซนอลไร้พ่ายแต่ไร้แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นประจำครับเต้เต้กับต้องก็สายฮาขอบคุณที่แจ้งมาครับผม
1: อันนี้เขาก็สายฮาของเขาอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: นี่ไงคุณอาชิตผมว่าหงจะโดนยิงก่อนจบ
0: เอาเฮ้ย
1: เสมอเสื้อเสมอเสื้อสวยนี่ไงมันจะหูจะอาคนเดียวไม่ได้เลย
0: ตีปากเลยมันไม่เรียกลุงกบุญแล้ว
1: เออเรียกอายังโอเคหน่อยอ่ะวันนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกก่อนเนาะ
0: ได้ครับ
1: ซิตี้ยืนยันจบครึ่งแรกนะครับก็นำอยู่3ประตูต่อ2อีกนิดนึงนะครับนอริทตีเสมอโบตัน 2-2 แล้วก็เกาโชเนี่ยมีสกอร์เพิ่มเติมคือโฟซีโนเน่นำทางด้านโคโม่ 2-0 หูเชสมาโดนลูก2เดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับตอนนี้20นาฬิกากับอีก55นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ Soccer
2: Live Report ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอเชียนเกมสตอรี
6: ่สมรักคำสิงอัจฉริยะผ้าใบไม่ได้โม้หากจะเอ่ยถึงนักกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยสีสันมีพรสวรรค์และทำให้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้ชื่อของชายคนนี้จะลอยเด่นขึ้นมาทันทีฮีโร่ผู้มาพร้อมรอยยิ้มและหมัดสั่งได้สมรักคำสิงสมรักไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นแต่บนเวทีเอเชียนเกมส์ปี1994และปี1998เขาคือราชาผู้ไร้เทียมทานลีลาการชกของสมรักคือศิลปะชั้นสูงสายตาอันเฉียบคมที่หลบหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างวุดวิดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดยับและอัปเปอร์คัทที่แม่นยำดังจับวางการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนของเขาไม่ได้สร้างแค่สถิติแต่เป็นการโชว์ศักยภาพมวยสากลไทยให้ประจักษ์ทั่วทั้งทวีปในยุคที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่สมรักขึ้นชกเสียงเชียร์และรอยยิ้มจะกลับคืนสู่หัวใจของคนในชาติคำพูดติดปากว่าไม่ได้โม้ไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือความมั่นใจที่ผ่านการหล่อหลอมด้วยความยากลำบากและนั่นทำให้สมรักคำสิงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่จารึกอยู่ในใจแฟนกีฬาชาวไทยอย่างไม่มีวันลบเลือน
7: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
8: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintageครับสมุทรปราการ
7: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
8: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
7: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: Soccer Live Report
1: กลับมาว่ากันต่อนะครับ Soccer Live Report ทาง FM 99 Active Radio ตอนนี้3ทุ่มอีก3นาทีนะครับครึ่งหลังเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมาที่ Vitality เปิดฉากด้วยใบเหลืองของ Sportsline ไปทำฟาวล์แถวริมเส้นแล้วฟรีคิกของบอลนัดเปิดไม่ดีนะครับเปิดลึกแล้วก็หลุดเสา2ออกไปสถิติครึ่งแรกลิเวอร์พูลก็ครองบอลเยอะกว่าครับ58-42%โอกาสจบสกอร์ของลิเวอร์พูลมากกว่าครับ7ครั้งตรงกรอบผลเดียวครับแล้วก็โอกาสของบอลมัดมี3ครั้งเข้ากรอบ1ซึ่งก็เกือบได้เหมือนกันนะผู้สาประตูแต่ละฝั่งทั้งเปโตรวิชทั้งอลิซอนมีไปคนละ1เซฟนะครับ
2: ฟุตบอลลีกเอิงล่าสุดโอแซตีเสมอแบรดเป็น 1-1 นะครับ
1: ผู้ที่ Vitality ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวทั้งฝั่งบอลมัดและลิเวอร์พูลครับบอลดวลกันตรงกลางครับออกฝั่งขวาโคดี้กักโปกักโปอยู่ขวานี่ค่อนข้างเงียบนะครับบอลไปไม่ค่อยถึงเราโค้ดเติมเกมขึ้นมาติดทุบแฟร์ครับบังให้ออกไปก่อนเพิ่งจะมีใบเหลืองเดียวของเกมนะครับสบอสไลน์ที่เพิ่งโดนไปเมื่อครู่นี้แมคอลิสเตอร์บอมออกฝั่งซ้ายมาบาโคล่าเอาบอลลงสวยครับไปดวลกับดัมสมิธบาโคล่าปาดมาหน้ากรอบเขตโทษเวียสโดนรุม3เวียสไหวไหมไม่ไหวครับโดนสกัดออกไปโอ้โหลุมเงินเร็วเหลือเกินนะครับ
2: อันนี้เพิ่งรู้ว่าเราไลฟ์ทาง Facebook ด้วย
3: ไม่รู้เลยครับ
2: เปิดมาเปิดมาเห็นเองนะเนี่ยทั้ง Facebook แล้วก็ทาง YouTube
1: ไม่รู้ทั้งนั้นนะครับ

0: เกมในครึ่งหลังคู่ซิตี้เนี่ยจะออกสตาร์ทช้ากว่านะครับลาลิก้าสเปนยืนยันจบครับเกตาเฟ่ชนะมาลาก้า 1-0 แล้วก็บุนเดสลีก้าเนี่ยมีสกอร์แล้วนะครับอาร์เบร์ไลฟ์ซิกบุกไปนำไบเออร์ลูโกเซ่น1-0นะครับ
1: เกมรับของบอลนัดยังไม่ผิดพลาดอะไรครับอันโตนิโอซินวาเปิดเรียดขึ้นมาเอาจับบอลไม่ทันสิครับทาวาเนียปล่อยให้หลุดออกข้างไปครับบอลทุ่มของราโฮ
2: Almost defensive record actually slightly better than it was last season. Conceded fewer goals per game. The only change in personnel.
1: ทุ่มขึ้นหน้ามาก่อนครับลูกนี้จะแปะคืนกักโปบอลลงและดีดต่อมาทางขวาให้กับอีซักได้ครับอีซักแต่หนึ่งจังหวะและโอ้โหโอ้โหเปิดได้หน้าตกใจมากโอ้โหเจ้าตัวยิ้มเลยครับบอลไปตกแถวมุมธงอีกฝั่งนึงครับโอ้โหอะไรของเขาภาพตัดมาที่กลุ่มสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลทันทีครับ
0: ก็คงจะผิดหวังกับตัวเองนะครับคือต้องพยายามไล่เพรสในเกมด้านบนให้เยอะขึ้นนะครับลิเวอร์พูล
1: อ่านปากอิโรล่าเลยบอกว่าเปิดสวยนะ
0: เปิดสวยหรือเปิดสวยส่วนประตูของไลฟ์ซิกเนี่ยมีการเช็ค VAR ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเป็นลูกล้ำหน้าไม่ได้นะครับแก้ไขสกอร์ครับไลฟ์ซิกกับเลเวอร์ยัง 0-0 อยู่เกมคู่4ทุ่มครึ่งไลน์อัพยังไม่มานะครับเดี๋ยวไว้สัก3ทุ่มครึ่ง3ทุ่ม20น่าจะมาแล้วรอบดึกบอลน่าดูก็น่าจะเป็นบิ๊กเอิงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าแฟนบอลไม่ตีกันแล้วต้องเลื่อนเกมไปก่อนนะผมก็ไม่ได้เช็คดูว่าเขาแบบห้ามฝั่งแฟนทีมเยือนอะไรอย่างนี้ด้วยเปล่าตีกันบ่อย
0: เมื่อวานมีตีกันไปรอบแล้วมีวอลเวสแฮม
1: ไม่ขนาดนั้นเรียกว่าเขาตำรวจคุมไว้ก่อนจะเกิดเหตุ
0: ใช่
1: ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีเลียมโรเซเนียจะล่อกับแฟนทีมเก่าตัวเอง
0: ตาบูก
1: เหรออ้าวจ่ายพลาดครับบอลมัดโอ้โหลูกนี้ซักเกี่ยวได้แต่ว่ายังมีตัวช่วยครับมาไทเลอร์ดัมส์ครับไปแย่บอลจากเท้าของอีซักที่ได้ส้มหล่นทุบแฟคืนบอลพลาดนะครับโอ้แต่ว่ายังไม่ทันจับบอลเลยครับโอ้โหไทเลอร์ดัมส์มาช่วยกู้ภัยได้หวุดหวิดเริ่มต้นครึ่งหลังก็แบบเหนื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็ไม่อยู่ในฟอร์มทั้งคู่เลยทั้งบอลมัดทั้งลิเวอร์พูล
0: ถ้าวันนี้จบเสมอเนี่ยบอลหมัดก็จะยังไม่ชนะใครนะส่วนลิเวอร์พูลก็จะเสมอเป็นเกมที่3นะครับ
1: บอลหมัดเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ในบ้านยากยากมากมาตั้งแต่ยุคอิเราล่าแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แพ้หนสุดท้ายเนี่ยแพ้อาร์เซนอลตั้งแต่ปีใหม่นู้นเลยเป็นทีมที่หนักเสมอเป็นพิเศษเมื่อปีก่อนที่อูราล่าทำผลงานดีสุดในบอร์ดศาสตร์สโมสร
0: ครับ
1: เสมอไปเกือบครึ่งหนึ่งของโปรแกรมลีกอ่ะ18เกม
0: ก็ตามเป้าแล้วพาทีมเกินคาดด้วยซ้ำ
1: ไปเล่น
0: ยุโรปได
1: ้แล้วเป็นปีที่ขายตัวระดับท็อปออกไปทั้งแผ
0: งแนวรับมีทั้งบาง
1: ล้างบางเลยดีกว่าเวสครับจ่ายบอลขึ้นหน้าย้อนหลังซักครับโดนตัดได้ง่ายๆแล้วจะเปลี่ยนเป็นเกมรุกขึ้นมาครับไรอันคริสตี้พาบอลขึ้นมาทางเจ้าถิ่นครับไหลออกขวาไปไรยานที่เข้าหาเคอร์เคสไรยานโยกไปสุดเส้นเปิดผ่านเข้ามาได้แต่ว่าโอ้ไปติดที่ชาเก้นะครับดักจังหวะโฉบของคริสตี้ทางเสาแรกไว้ได
0: ้ต้องระวังนะครับไรยานจังหวะลากเรือตัวใหญ่แล้วไปกับบอลดีนะครับโอ้โหนี่พื้นที่ได้ลากมาแล้วครับผู้เล่นของบอลมัดหน้าที่เคอร์เคสมีจังหวะโยกแล้วสปีดต้นโอ้โหจังหวะกระชากเปิดมาตัวเข้าชาร์จเนี่ยมันโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับ
1: ก็สุดท้ายเล่นกันแค่2คนครับคริสตี้ที่พาบอลขึ้นเองฝากขวากับรายานแล้วรายานตบกลับมาได้ให้คริสตี้ไปชาร์จเสาแรกแต่ว่าโดนเหลี่ยมหนาไปนิดเดียวโอ้ชิงจังหวะถึงก่อนชาเก้ด้วยนะครับ
0: ช่วงต้นซีซั่นยิงไป3ประตูอีซักแล้วก็หยุดเลย
1: มาดูจังหวะครองเกมของลิเวอร์พูลบ้างครับติดขัดๆทั้งเกมนะครับวันนี้ย้อนกลับมาที่ฟันไดชาเก้ ชาเก้เปิดยัดขึ้นหน้ามาโคริกาโกเกี่ยวติดครับต่อสั้นๆกับราโฮราโฮมุดเข้าด้านในแข็งแกร่งราโฮชนแหลกเลยแล้วมีตัวหนุนมาช่วยแต่ออกทางขวาเวียสปาดเรียดเข้ามาลูกนี้โอ้โหโดนเตะทิ้งไปก่อนครับเจมส์ฮิลเจอบอลก่อนลิเวอร์พูลยังเก็บบอลจังหวะ2ได้อื้อชิงกันลูกนี้กักโกยากหน่อยเอาบอลลงได้ครับบังสก็อตไปก่อนกักโกจะเตะอัดไม่โดนอีกเป็นบอลมัดที่แย่งคืนมาได้ครับคริสตี้ย้อนมาชิงสั้นกันสวยครับเรนคริสตี้รองบอลกลับมากับทาวาเนียทาวาเนียรับบอลตรงกลางจะแทงขึ้นหน้ายังได้อยู่ครับเอวานิซอนพลิกสวยครับก็แก้จังหวะเพรสของลิเวอร์พูลครับแล้วเปลี่ยนฝั่งออกมาได้คืนอเล็กซ์สก็อตแล้วเปลี่ยนมาทางขวาเลยครับมีพื้นที่ให้รายานจี้อีกแล้วครับมุดเข้าหาเคอร์เคสทันทีครับรายานแตะออกไปอ้อมหลังของอดัมสมิธเสียจังหวะไปนิดนึงครับแต่ยังครองบอลได้ม้วนกลับมาตั้งกันใหม่ตรงกลางบอลอยู่กับไทเลอร์ดัมส์อเล็กซ์สก็อตมาที่คริสตี้เข้าซ้ายยิงจากหน้ากรอบไปโทษก็หักเยอะไปหน่อยครับหลุดเสาไกล
0: ฟุตบอลแลนด์ล่าสุดทเวนเต้เนี่ยตีเสมอ PSV 2-2 ส่วนเกมที่เอลดันโรสเนี่ยฮาเลตเนี่ยขึ้นนำ 1-0 แต่ว่าตอนนี้ยังมีการเช็ค VR อยู่นะครับคริสมิทเชลนะครับยิงเข้าไปส่วนเกมระหว่างแมนซิตี้กับซันเดอร์แลนด์ครึ่งหลังก็กลับมาลงเล่นกันแล้วนะครับ 3-2 นะครับสกอร์ของฮาเลตไม่ได้นะครับเป็นลูกออฟไซด์เช่นเดียวกับฟุตบอลไทยครับ BU กับ BG ก็กลับมาลงเล่นกันครึ่งหลัง 2-2 นะครับ
1: เกมที่ Vitality บอลเปลี่ยนการคลองบอลกันตลอดเวลาครับตรงกลางสนามเนี่ยผัดกันตัดบอลได้ลิเวอร์พูลได้ฟาวกดบอลเล่นเร็วขึ้นมาเคอร์เคสดันขึ้นสูงครับเคอร์เคสแทงออกซ้ายไปที่บาโคล่าบาโคล่าสายเข้ากลางมาแตะให้เคอร์เคสอ้อมมาเล่นโอ้โหเป็นเหลี่ยมเล่นลำบากครับมาเจอไทเลอร์ดำชนแล้วบอลหลุดออกหลังแล้วมีมองหน้าท้าทายกันหน่อยด้วยเป็นไงหนู
0: นึกว่าบาโคล่าจะตัดเข้าในแล้วยิงเองที่ไหนได้คือก็กะจะไหลไปให้เคอร์เคสแล้วคัดแบ็กกลับไปต่อนะครับ
1: เล่นฉลาดครับตั้งไหลดักเอาไว้นะครับเป็นไหลต่อไหลครับแท็กเกอร์ลูกนี
0: ้อดีตเพื่อนร่วมทีมครับ
1: มันเจ๋งตรงที่แบบมองหน้าแบบเยอะๆอ่ะมองแบบเยอะๆว่าก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าย้ายไปตกไปเยอะเลยนะเพื่อนอะไรเงี้ยแม็กลิสเตอร์พักบอลตรงกลางครับปาดออกด้านซ้ายคือเคสคืนฟันได้ครับแบ็กลิสเตอร์อีกทีหนึ่งเขาหาจังหวะอยู่ชาเก้ดันขึ้นมาด้วยครับราโฮสั้นๆกับกักโบกักโบโดนบีบให้เล่นยากขึ้นเรื่อยๆครับเลาะเส้นไถไปเรื่อยๆเอาไถผ่านมา2คนเฉยเลยกักโบเปิดเข้าในมาจะควายยิงไม่โดนชาร์จจ่อยที่ซักยิงให้ลิเวอร์พูลนำ 1-0 ไปแล้วครับมาบอลมาตกข้างหน้าพอดีเป๊ะเลยครับนาที57
0: โอ้ลูกนี้ต้องบอกเลยฮะบารมีกักโกล้วนๆเลยครับโอ้แกแหวกมาริมเส้นจริงๆเนี่ยลูกนั้นน่ะลุยมายากมากนะครับ
1: ใช่มาไงก็ไม่รู
0: ้โอ้มาทะลุมาเฉยเลยครับจังหวะจะไขว้ของโคเรนเวียสในกับการนะมันเหลี่ยมมันดีครับไม่รู้ว่าไขว้แล้วโดนบล็อกมาเข้าทางอีซักหรือเปล่าอีซักไม่ต้องทำอะไรครับวิ่งมาแปรให้ตรงกรอบแล้วเข้าเลย
1: ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันที่แกเล่นไม่ได้เลยนะครับ
0: เดี๋ยวเราดูภาพช้าอีกทีนึงว่าเวียสจะได้แอสซิสต์หรือเปล่าแต่ต้องชมคนนี้ครับโคดี้แก๊กโปครับนี่เล่นขวาก็ไม่ใช่ปัญหาผมไปได
1: ้ดูสิเขาไถไปยังไงผ่านมา2
0: ลุย2
1: แต่อ้อมครับเสาแรกครับที่ฟอรินเวสจะกระโดดชาร์จเนี่ยเจมส์ฮิลก็สไลด์มาบล็อกบอลแล้วก็บอลมันเอาไม่อยู่นะครับไปปิ้นมาพักบอลน่ะลอยอยู่ข้างหน้าอีซักก็แปรสวนทางเข้าไปง่ายๆเลยครับส้มหล่น
0: เลตเวตก็โอ้ไม่รู้จะรับยังไงครับตรงนั้นระยะแทงว่าจ่อได้เลยนะครับก็เคลียร์นะครับลูกนี้อีซักเป็นคนเบิร์สกอร์ให้กับลิเวอร์พูลครับนำ 1-0มาพร้อมกับประตูของบูเดสซิก้านะครับท้ายเกมครึ่งแรกเลเวอร์คูเซ่นขึ้นนำไลป์ซิก 1-0 นะครับ ส่วนฮอลแลนด์เนี่ยเทเวนเต้พลิกขึ้นนำพีเอสวี 3-2
1: เลยอ๋อแล้วไปเฮกับแฟนบอลนะโดนใบเหลืองไปด้วยครับอีซักคือเข้าไปในกลุ่มไปกอดกับแฟนบอลเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นมาตรการเรื่องความปลอดภัยนะไม่ควรทำก็เลยโดนใบเหลืองจากอาจารย์โอไปครับ
0: นี่กล้องจับมาที่กัตโ
1: ปไม่ต้องพูดเยอะ
0: พูดเยอะไว้ใจผมได้ครับ
1: ในวันในช่วงเวลาที่แบบแผงเกมรุกก็แบบแต่ละคนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เนี่ยกักโปดูมีคุณค่าสุดแล้วดีกว่าในฤดูกาลนี
0: ้ถ้าปีที่แล้วพ่อรังแกฉันอยู่กับพ่อ
1: ก็รังแกทั้งทีมครับ
0: แต่ผมว่าดูในเกมรุกเขามาตรฐานดีสุดเนาะในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ย
1: ดูพึ่งพาได้มากสุดว่าตรงๆเลยแต่เกมยังไม่จบครับเหลือเวลาเทียบเลยเล็กสกอตครอสเข้าไปในกรอบเขตโทษติดหัวเราโค่มงเช็ดออกมาก่อนกักโปมาช่วยพักบอลไม่ไหวครับโดนรุม2แล้วมีสปอสไลตามมาช่วยรองให้คนหนึ่งหยอดกลับไปที่กักโปพักบอลปุ๊บโดนแย่งปั๊บเลยทาวเนียฉกไปได้ครับบอลมัดตั้งหน้าตั้งตาบุกต่อครับคริสตี้ไหลออกซ้ายขึ้นมามาคัสทาวเนียครอสเข้าในกรอบเขตโทษติดฟานไดครับเคลียร์มาได้แล้วกักโปพักบอลตอกลูกส้นโชว์เลยครับให้กับเวสไหลต่อไปที่กักโปเลาะมาทางขวาเหมือนเดิมกักโปหยุดไปก่อนครับคืนให้เวสเปลี่ยนแกนเข้าตรงกลางเคอร์เคสเติมขึ้นกลางมาสวยซ้ายเคอร์เคสลองสักทีเลยครับติดบล็อกเต็ม
0: นั่นเนี่ยโอ้โหอีซักขอแล้วนะครับแต่ระยะนี้มันก็ระยะที่เคอร์เคสยิงได้นะครับยิงไปติดบล็อกซะเองอาจจะคึกคักหน่อยนะครับมาเยือนสนามเก่าเมื่อเคอร์เคสกลับมาจากฟีฟ่าเดย์เนี่ยทั้งคู่มีเกมหนักนะครับบอลหมัดไปเยือนเชลซีส่วนลิเวอร์พูลครับจะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับซิตี้นะครับ
1: บอลยาวของลิเวอร์พูลขึ้นหน้ามาไม่มีใครครับแรงไปหน่อยครับอลิซอนไปเข้าซองของเบตาวิช
0: โอ้โหนี่บอลหมัดยังมีเด็กเก่าลิเวอร์พูลอย่างเบนโดอีกคนนึง
1: เดี๋ยวนี้เขาให้เรียกเบนกานอนโด
0: เดวิดบรูคมิดฟิลด์เหลือเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับของเกมถึงตรงนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวทั้งคู่นะครับ
1: อเล็กซ์สกอตครับไหลมาให้ตัวดิสวาดันขึ้นสูงครับอันตรีโอโหไปเปิดย้อนหลังนิดนึงครับทรูแฟร์ต้องวนกลับมาเล่นใหม่ครับมาตั้งกันใหม่อันตรีซินมาอีกทีนึงเข้ากลางมาไทเลอร์ดัมส์ซ้ายมาที่ทรูแฟร์ปาดมาหน้ากับโทษจะชิ่งสั้นกันจังหวะเดียวไม่ถึงครับแบ็กลิสเตอร์ดักได้ก่อนไหลมาที่เวสเก็บบอลแล้วคืนหลังไม่ได้ครับโซบอสไลเปลี่ยนแกนข้ามมาทางฝั่งซ้ายให้บาโคล่าเอาบอลลงเนียนอีกแล้วเลี้ยงตัดเข้าในมาเจอตัวซ้อนครับมายังมีเจมฮิวครับไปซ้อนเพื่อนได้บุดบิดเลย
0: โอ้ถ้าไม่มีเจมฮิวเนี่ยลากตัดเข้าไปยิงได้เลยนะครับบอลแรกก็ลงสวยมากครับบาโคล่าม
1: ามัดขึ้นมาซ้ายอีกแล้วครับทาวเนียจะปาดไปหน้ากรอบไปโทษติดไม่ได้ครับคริสตี้แล้วลูกคู่แทงสวนออกมาฝั่งซ้ายน้ำหนักบอลยังมาทันนะครับไปรับบอลริมเส้นของบาโคล่าต้องหยุดก่อนเพราะเพื่อนเดินตามมาครับไม่มีใครวิ่ง
0: ส่วนที่เอติฮัดซิตี้ขึ้นนำ 4-2 นะครับคิดนาที57ดูว่าใครยิง
1: ก็ยังขยันหมั่นยิงไปเรื่อยๆครับลิเวอร์พูลบอลในกรอบเขตโทษอีซักยิงลูกนี้หลุดเสานิดเดียวครับโอ้โหนี่ก็เป็นจังหวะที่เข้าทางเต็มๆแล้วครับยิงหลุดเอง
0: ถ้าเข้าก็ไม่ได้ครับนะเป็นจังหวะยิงของเซเมนโยโอ้ยอีซ้าย
1: ล้ำแค่ส้นเท้าแต่ก็โอเคลดความเสียดายไป
0: การยิงลิเวอร์พูล10ครั้งตรงกรอบไป2ส่วนบอลบัตยิง5ครั้งนะครับตรงกรอบไป1ก็ย้ำสกอร์พรีเมียร์ลีกตรงนี้นะครับบอลหมัดตามหลังลิเวอร์พูล 0-1 นะครับลีดกับคริสตัลพาเลซ 0-0 แล้วก็แมนซิตี้ครับนำซันเดอร์แลนด์ 4-2 ส่วนลาลิก้าสเปนออกสตาร์ทแล้วนะครับแอตเลติโกมาดริดกับเรอัลมาดริดถ้ามีสกอร์เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับบอลทุ่มของบอลหมัดทางขวาก็เป็นเจมส์ฮิลครับทุ่มไกล
1: ฮิลทุ่มยัดมาเสาแรกยังติดหัวฟันได้ครับกลับไปเข้าเท้าฮิลอีกรอบหนึ่งครอสไปเสา2แรงไปหน่อยครับมงตั้งย้อนกลับมาติดฟอรินเวสครับเตะสกัดได้ก่อนแล้วต้องตามมาเล่นเองทีครับเตะเคลียร์ไปไกลๆเลยเบนโตวิสออกมารอจังหวะบอลเข้าซองอีกทีนึงครับคว้างสั้นออกมาทรูแฟร์บอลขึ้นฝั่งซ้ายครับเล็กสกอตตรงกลางโทนิโอซินวาแทงเรียดขึ้นมาตรงๆเลยคริสตี้จ่ายทะลุช่องขึ้นหน้าไปให้เอวานิสันอยู่ริมกรอบไปโทษฝั่งซ้ายครับแล้วโดนจับล้ำหน้าก่อนครับเอวานิสัน
0: คริสตี้กินเรียดไปใช้มือปัดนะครับนั่นแหละโอ้แต่ก็ไม่ได้เช็คอะไรเลยเห็นสกอร์ตุรกีขึ้นมาเฟเนเบเช่เนี่ยขึ้นนำเอยุสปอร์ 3-0 โอ้คิด 4-3 อ่ะสันเดอร์แลนด
1: ์อะไรอ่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวได้ดูว่าแฮตทริกว่าเนี่ยแบนบ็อบบี้โอ้โห
1: ใช่ใช่ครับบ็อบบี้ทำไมไม่บ๊อบทำไมต้องบ๊อบด้วยก็ไม่รู้
0: มาแรกๆเหมือนจะทื่อๆนะยังเบียดกับอีซิดอร์อยู่เลยเนี่ย
1: เป็นการแฮตทริกที่ยิ้มไม่ออกเพราะว่ามันเป็นการแบบแฮตทริกตีตื้นไม่ธรรมดาคุณมาทำแฮตทริกที
0: ่ไอ้
1: เด็กเนี่ยโอ้โหแล้ววิ่งสอดมาสวยด้วยครับลูกนี้วิ่งอ้อมหลังมายิงจ่อๆเลย
0: อุตส่าห์หนีห่าง2ลูกก็ยั้งไล่มา 3-4 มันยังหายใจหายคอยังไม่คล่องนะครับแฟนๆซิตี
1: ้วิ่งตัดหลังนูเนสเข้ามายิงในกรอบเขตโทษจ่อๆนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบอลมัดบุกต่อไปครับแทงเข้าไปในกรอบโทษทางซ้ายเอเล็กซ์สกอตพักบอลไว้ก่อนไม่ฝืนครับย้อนกลับมาใหม่ทาวเนียเปิดโด่งไปเสา2หม่งทิ้งออกมาได้แล้วก็เอเล็กซ์สกอตจะเรียกฟาวทางริมเส้นยังได้อยู่เลยครับแมคลิสเตอร์แทบคุกเข่าไหว้เลยบอกไม่ได้โดน
0: ก็อาจจะมาเพราะเสียงเชียร์ที่มันกดดันสกอตจะยกแล้วลูกคือถ้าสัมผัสจริงกันนะครับถ้ามองก็ไปขวางทางวิ่งของสกอตนะ
1: ฮะดูเจตนาก็อีกเรื่องหนึ่งก็ตั้งใจพุ่งเขาใส่ครับเลยสกอตเป็นเหลี่ยมบอลชิงจังหวะเอาฟาว
0: ฟุตบอลฮอลแลนด์เนี่ยยืนยันจบคือเอเซดักมานะครับชนะเทโอสตาร์1-0บอลคู่ซิตี้เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีลูก8นะคร
1: ับลุ้นฟรีคิกของบอลมาครับเปิดยัดมาเสาแรกครับชกไว้ได้ก่อนบอลยังลอยอยู่ในกรอบเขตโทษลิเวอร์พูลเคลียร์มาได้ครับจากแมคอลิสเตอร์ก็ขึงหนักขึ้นเรื่อยๆครับบอลมาตามลิเวอร์พูลอยู่ 0-1 บอลโด่งขึ้นมาอีกรอบนึงลิเวอร์พูลเก็บได้เอาล้นไปนิดนึงแมคอลิสเตอร์โดนแย่งคืนหน้ากรอบเขตโทษเข้าซ้ายของไทเลอร์ดำแต่งตอดซัดลูกนี้มาเข้าซองของอลิซอนครับลูกยิงด้วยขวาของทางเอวานิวซอนนะครับ
0: โอ้จังหวะจับบอลยาวของแมคลิสเตอร์ทีมนี่เกือบเสียประตูเลยครับก็ต้องรีบยิงนะครับเอวานิวซอนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีเราโค่แล้วก็มีโซโบเข้ามากดดันนะครับยิงตรงกรอบแต่น้ำหนักทิศทางไม่ได้ครับ
1: โอ้เราโค่ถึกจริงครับชนกระเด็นเลยแล้วก็ไม่ฟาวก็ไปต่อได้กักโปดไหลเข้ากรอบเขาจะให้อีซักแม่โดนสกัดไปก่อนครับแล้วบอลล้นเข้าซองเบตาวิช
0: สิ่งนี้แหละที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจะไม่เห็นจากพิมพ์ปง
1: ผมลบถังเลย
0: แล้วโอ้กระโดดบู๊อย่างมันน่ะแล้วดีนี่กระโดดเสียบบอลแม่นเลยเมื่อกี
1: ้บอลขึ้นมาอีกทีนึงคราวนี้ชาเก้ไปช่วยโรโคได้ครับแกะบอลออกมาเอาเปิดติดอาจารย์โอ๋แล้วชอบจังเลยยืนขวางทางบอลเนี่ย โอ้โหเกมที่แล้วโคตรบ่อยแล้วสัปดาห์ก่อน
0: ใช่ใช่
1: ศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี
0: ้ทาเวนเต้จบแล้วนะครับโอ้

0: ันนี้ชนะพีซฟรี 3-2 ครับส่วนบูเดสิก้าพักครึ่งนะครับเลเวอร์นำไลป์ซิก 1-0 เอาจริงๆไม่ใช่แค่ซิตี้เลยบางทีคู่ลิเวอร์พูลเองก็เหมือนกันนะครับนำแค่ลูกเดียวแล้วเกมตอนนี้เป็นบอลหมัดที่เปิดหน้าใส่แล้วนะครับ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้กักโปจะลุยขึ้นหน้ามาโดนซ้ายแต่ด้านหลังเสียหลักผู้สินเห็นยังเล่นต่อได้ครับปล่อยไปต่ออีซักรับช่วงต่อแทงออกมาซ้ายเคอร์เคสเล่นสั้นๆกับบาโคล่าคืนมาที่เวสม้วนแล้วก็กลับเข้ามาตรงกลางครับแมคลิสเตอร์เร่งไม่ได้แล้วครับเกมรับของบอลมัดถอยลงมากันครบแล้วเวสเล่นหน้าก่อไปโทษกักโปแทงเข้าไปในจับแล้วยิงลูกนี้ซักโดนสกัดออกหลังไปได้นิดเดียวครับโอ้โหได้เจมส์ฮิวเข้าไปบล็อกได้บุดบิดเลย
0: เอาจริงเจมส์ฮิวเนี่ยถือว่ายืนเขาเรียกว่าเคลียร์ได้หลายจังหวะแล้วนะครับจ่ายเหมือนจะไม่ดีแล้วนะโอ้โหบอลเหมือนจะติดส้นแต่ว่าบอลมาเข้าทางเท้าขวาอีซักจังหวะยิงวิ่งตรงนั้นไม่มีเจมส์ฮิวเลยวิถีบอลนะตรงกรอบแน่คร
1: ับ ผมว่าการแต่งบอลแรกดีมากๆเลยแบบแก้จังหวะบอลแรกเพื่อนเปิดมาไม่ดีแต่งแล้วพร้อมยิงได้เลย
0: สำรองครับมิเตอร์มุนยอสกับเอ็นโจนี่ครับกำลังชงมาดูคอนเนอร์ก่อนครับลิเวอร์พูลทางด้านขวานะครับ
1: เตะมุมโด่งเข้ามาลูกนี้โดนสกัดไปได้ครับทรูฟแฟร์ลิเวอร์พูลเอาบอลย้อนกลับไปทางฝั่งขวาให้กับสุบัสไลท์ทีนึงเปิดด้วยซ้ายเข้ามาในกรอบเขตโทษเจมส์ฮิลล์เคลียร์ไปได้บอลยังย้อนมาเข้าทางสวอสไลครับให้กับชาเก้ต้องเตะโด่งสวนขึ้นไปใหม่ยังติดอันโตเนลซินวาชิงจังหวะเอาบอลลงตรงกลางเวสมาช่วยพักบอลคืนได้ครับแกะบอลกลับไปอีกทีนึงลิเวอร์พูลเลือกจะถ่ายบอลย้อนหลังไปก่อนครับดึงช้าไปก่อนอะไรจะเข้า20นาทีสุดท้ายครับบาโคล่าชิง 1-2 กับเคอร์เคสเปิดติดเคอร์เคสมาเจอเหลี่ยมของดัมสมิธไปหลอกเอาฟาวจากเคอร์เคสได้ครั้งหนึ่ง
0: แบ็คขวาซ้ายเจอกันแต่เล่นเร็วครับบอลหมัดแต่ผู้สินยังไม่เล่นให้เปลี่ยนก่อนนะครับโคเรนเวียดนะครับโดนถอดออกก็อีกคนนึงบาโคล่าหรือเปล่า
1: ใช่ครับวิกตอร์มุนยอสลงมาเล่นริมเส้นนะครับเทรเนลนี่ก็จะลงมาเล่นเป็นตัวกลางร่วมกับแมคลิสเตอร์และดันสวอสไลน์ขึ้นสูงกว่าเดิมนิดนึงแทนตำแหน่งของเวสที่ออกไปส่วนบอลมัดจะเปลี่ยนทีเดียว3คนรวดเลยครับ
0: เห็นเดวิดบรูคละคนหนึ่งวิสคุก
1: ดานิเอลเจบิสันอีกคนหนึ่งด้วยคร
0: ับ ส่วนในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยโบตันบุกไปชนะนอริช 4-3 นะครับจบเรียบร้อย
1: อันโตรซินมาดันขึ้นมาครับจ่ายออกด้านซ้ายทราวาเนียครอสโด่งเข้าไปลูกนี้สกัดมาไม่ขาดเท่าไหร่ครับแต่ว่ายังช่วยกันขวางไม่ได้ครับลิเวอร์พูลยังไม่โดนนะครับลูกนี
0: ้อุ้ยจังหวะกระแทกครับโปกับสมิธจนป้ายโคสตาเลยแต่ก็ไม่ได้ให้ฟาวนะครับรู้ว่าบอลคอสด้านข้างของมาคัสโซเนียอันตรายนะครับชาเก้โมงมาโอ้เป็นมิลส์เคอร์เคสจังหวะเคลียร์เหลี่ยมไม่ดีแต่ยังมีแม็กลิสเตอร์นะครับแก้ไขเตะทิ้งออกมาก่อน
1: ผู้สินยังไม่เบรกให้เปลี่ยนตัวนะครับ3คนของบอลมัดรอไปก่อนบอลคือหลังมาที่เจมส์ฮิลเปโตรวิชเปโตรวิชโดนบีบครับต้องสาดยาวบอลโด่งขึ้นมาลูกนี้ติดหัวโลโฮรองบอลลงตรงกลางได้ครับไทเลอร์ดัมส์กลับหลังวันที่อันโตเรลซินวาคืนอาดัมส์ทีหนึ่งอาดัมส์ฝากสั้นๆมาที่คริสตี้เปลี่ยนแกนครับจากขวาไปซ้ายติดหัวเคอร์เคสก่อน แล้วแม็กลิสเตอร์ต่อบอลไม่ติดแล้วครับลิเวอร์พูลโดนบีบตลอดเลยแป๊บๆเสียบอลคืนอย่างรวดเร็วครับบอลมัดจ่ายทะลุมาฝั่งซ้ายให้ทูแฟร์ลูกนี้ไปติดวิกตอร์มุนยอสครับถอยลงมาช่วยเกมรับแล้วเคลียร์ได้ก่อนเคลียร์ไปก็ติดเหมือนเดิมครับไหลสั้นๆมาเล็กสก็อตขวางออกมาด้านขวาให้รายานโยกเข้าซ้ายของรายานยังไม่เจอช่องต้องแปะคืนครับมาขึงกันที่ไทเลอร์ดัมส์แทงออกด้านซ้ายก่อนไปโทษเปิดโด่งมาหน้าปากประตูลูกนี้โด่งและลึกออกหลังไปครับลูกเปิดของทราเวเนีย
0: ใช้จากการเคาะจากด้านข้างนี่แหละครับบอลบัตรายานไหลย้อนขึ้นหลังขึ้นมาเพียบเลยนะครับผู้เล่นของบอลบัตรทะลุมาทางซ้ายโอ้เปิดลูกนี้ล้นไปเยอะเลยครับได้เวลาเปลี่ยนตัวสักทีนะครับเจบิสันนี่ลงมาแทนแรนคริสตี
1: ้มีสมิธทาวเนียแล้วก็คริสตี้ครับ3คนที่ออกไป
0: ออกแข่งกับกันทีมจากคริสตี้ไปอยู่ที่ลุยส์คุกนะครับลีดเป็นยังไงบ้างลีดยังเสมออยู่นะครับยังเสมอกับพาเลต 0-0 ล่าสุดเกาโชในเจนัวไล่ตีเสมอปาม่าเป็น 1-1 ไทยลีกเหลือไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับ BU กับ BG ยังเสมอกันอยู่ 2-2 นะครับHe's only had one previous game against Liverpool as a manager. That was a
1: Champions League home defeat with Leipzig a couple of years ago. ฟันได้ออกบอลยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้เอาบาตกที่อิซักครับเก็บได้ไหลออกซ้ายมาอีกทีนึงกักโปกลับไปอยู่ปีกซ้ายแล้วนะครับกักโปปาดกลับมาที่อิซักบังและแต่งคือหลังผิดจังหวะกันไปหน่อยนึงครับโดนตัดคืนไม่ได้รายานให้ย้อนมาอีกทีนึงลุยส์คุกไปยืนดักขวานะครับนี่เป็นตำแหน่งที่ลุยส์คุกก็รับเหมาได้ครับจากมิดฟิลด์ตัวรับกับแบ็คขวานี่โดนสลับเล่นอยู่บ่อยขึ้นหน้ามาตัวพักบอลเป็นเอวานิลสันสกอตคืนเอวานิลสันครับแล้วตักโด่งขึ้นหน้าไปเลยจะให้เจฟฟิสันแปะบอลคืนฝั่งซ้ายไม่ได้ยังอยู่กับทูแฟร์วนกลับหลังมาใหม่ครับฝากบอลสั้นๆอเล็กซ์สกอตอยู่หน้ากรอบสกอตวนหาช่องจ่ายไม่เจอครับค่อยๆถ่ายกลับหลังอีกทีนึงไทเลอร์ดัมส์วนไปวนมาครับเจฟฟิสันเล่นตามช่องกลับมาครับซ้ายมาอีกทีหนึ่งเจฟฟิสันโยกไปสุดเส้นแล้วลูกนี้ก็ทำบอลลั่นออกหลังไปเองครับโดนบีบเข้ามาแล้วไม่นิ่งพอ
0: พื้นที่มันมีน้อยครับแต่จะสุดเส้นหลังอยู่แล้วนะโอ้ซิตี้เคลียร์บอลบนเส้นครับเกือบจะ 4-4 นะครับเนี่ยส่วนลิเวอร์พูลที่นำ 1-0 เนี่ยคนยิงคืออิซักนะครับ
1: บอลต่อบอลสั้นของลิเวอร์พูลมาก็ไม่โดนกดดันนะครับลูกนี้เตะยัดแล้วเคลียร์ออกข้างไปครับเอเวอร์เนซอนลงต่ำมาช่วยพักบอลตรงกลางนะครับคือลุยส์คุกปาดกลับหลังไม่ได้ครับอันโตนิโอซินวาแทงออกย้ำไปฝั่งซ้ายอีกทีหนึ่งบรูคส์ยังเขี่ยบอลติดครับเดวิดบรูคส์จ่ายตามช่องขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอ้โหของลิเวอร์พูลมีตัวถอยมาช่วยเกมรับนะครับวิกตอร์มุนยอสเตะทิ้งอย่างเดียวครับนาทีนี้เก็บบอลไม่ได้นานมากแล้วนะครับเรียกว่าหลังจากขึ้นนำเลยดีกว่า เกมเป็นรองชัดเจนซื้อเกมรับเต็มตัวครับซ้ายของบอลมัดขยับขึ้นมาใหม่ทรูแฟร์ครอสลูกนี้ติดบล็อกล้นออกมายังมีเอเล็กสกอตช่วยเก็บบอลสกอตไหลมาริมกรอบไปโทษพักบอลไว้ก่อนเจฟฟิสันหาเหลี่ยมพลิกยังพลิกไม่ออกคืนมาทรูแฟร์ทำอะไรไม่ได้ครับเจมฮิลฮิลฝากบอลมาด้านขวาของคุกเข้าช่องกลางมาครับเจมฮิลยังยืนสูงอยู่แล้วเจมิสันจะพลิกเล่นหน้ากรอบโทษแล้วล้มเอาฟาวุฒิสินไม่ให้นะครับโดนเคลียร์ยาวมา
0: โอ้ชักเก้เตะเขาดื้อๆนะยกเท้าสูงด้วย
1: desperate to make an impact บอลมัดทะลุมาทางฝั่งซ้ายรอบหนึ่งครับแล้วเปิดเร็วมาหน้าปากประตูเลยเสา2ไปครับมาต้องตามมาเก็บอีกทีนึงครับระยานยังทันระยานตั้งหน้าตั้งตาจี้เข้าหาเคอร์เคสแล้วดีดมาหน้าปากประตูมงสกัดได้ครับแล้วช่วยเคลียร์ไปได้อีกรอบครับเนลนี่ครับเป็นคนที่มงสกัดได้ก่อน
0: โอ้แทบจะพับสนามแล้วตอนนี้บอลมัด
1: พับไปแล้วล่ะ
0: เหลืออีก12นาทีเลยครับ
1: เก็บบอลไม่ได้เลยครับลิเวอร์พูลมานานแล้วด้วยเล็กสกอตบุกต่อย้ำมาทางฝั่งซ้ายปาดเรียกเข้ากลางมาฟันไดสกัดและคืนไม่ได้ซอนเคลียร์ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้สินย้อนมาให้ล้ำหน้าจังหวะแรกด้วย
0: ครับเริ่มจะมีช่องให้กับบอลมาเจาะแล้วนะครับอย่างดีที่แนวรับนี่เช็คลายดีนะครับกำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายหนึ่งเกมช้านะครับเป็นส่วนเบเกอร์
1: บอลยาวของลิเวอร์พูลอิซักยังแก้ไขได้ครับแปะออกด้านขวาไปวิกตอร์มุนยอสเข้ากลางมาครับเนลนี่ฟันไดให้กับชาเก้ขวามีโรโคลองบอลอยู่เลือกคืนหลังไปเลยครับอลิซอนก็มีโอกาสได้พักหายใจกันหน่อยครับดึงจังหวะเกมให้มันช้าลงยิ่งเล่นเร็วยิ่งเสี่ยงนะครับเดี๋ยวนี้โอ้ยซักเบิ้ลบอลคืนหลังไม่ดีครับเสียง่ายเหลือเกินครับกลับไปที่เดวิดบรูคส์จักกระชากไปคนเดียวติดอราโคตอกส้นใส่ขาบรูคส์ออกไปเลย
0: เป็นลิเวอร์พูลได้คุ้มนะครับจังหวะสุดท้ายนะโดนผู้เล่นบอลหมัดออกข้างโอ้แล้วสำรองมาอีก2ครับกับเป็นแบกกับคูมาสมาแล้วครับอิซักก็ตอนนี้เน้นพละกำลังในการไล่บอลหรือว่าตั้งรับแน่นแล้วนะครับลิเวอร์พูลประตูที่ขึ้นนำเนี่ยต้องยกเครดิตความดีความชอบให้กัคโปเลยนะครับแต่ว่าอิซักเองก็เป็นคนที่เข้ามายิงจ่อๆเข้าไป
1: โอ้โหนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่เกมที่โซโบโดนถอนออกก่อนจะจบ90นาทีนะครับ
0: ครับ
1: โดมินิกสปอตสไลด์ออกครับในช่วง10นาทีท้ายครับใช้พวกมีเรี่ยวมีแรงดีๆครับมาวิ่งไล่บอลมาอุดรอยรั่วครับลงมาถึงลุยส์คูมาร์ตโดนเตะคว่ำไปก่อนเลยครับเรียกฟาวจากอันโตนิโอซินวาได้ครับโดนใบเหลืองไปด้วยครับซินวาลุ้นแย่งบอลกันตรงกลางแล้วก็เป็นเคอร์เคสเตอร์มาจ่ายต่อให้กักโปมาพักด้านในครับกราฟินแบกเก็บบอลแล้วแปะคืนมาแมคคาลิสเตอร์ค่อยๆไปครับชาเก้ขวาไปฝั่งขวาอีกทีนึงวิกตอร์มุนยอสมุดแล้วฝากเราโค่ก็ทำท่าจะอยู่ด้านในแล้วก็หุบพาทางหนีไปด้านนอกของบอลริมเส้นจะเซฟกว่านะครับกักโปโดนไล่เข้ามาก็ยังชิ่งหนีกลับหลังไปได้เรื่อยๆครับสเต็ปของลิเวอร์พูลเดินหน้าแล้วก็ถอยหลัง
0: ขึ้นไม่ได้กันเลยครับขึ้นหลังเน้นคล่องบอลครับลิเวอร์พูล
1: ให้ฝั่งของบอลมัดอยากได้ต้องขยับขึ้นสูงมาไล่เองครับแล้วกักโปโดนทำฟาวไปก่อนครับมาเกือบจะเสียบอลให้กับไทเลอร์ดัมส์ผู้ตัดสินให้ฟาวเป็นกราฟเฟนแบกนะครับได้ฟาว
0: ตามประกบติดตลอดนะครับไทเลอร์ดัมส์ดึงเวลาไปได้อีกนะครับจังหวะฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับ
1: ฟันไดเปิดมาไม่ดีครับติดลุยส์คุกแทงเข่ามาฟันไดมงสวนไม่ทีก็ติดหัวลุยส์คุกครับเล่นอยู่2คนปั๊มบอลตรงกลางแมคลิสเตอร์โอ้โหโยกสวยครับเก็บบอลไม่ได้แมคลิสเตอร์แล้วแทงทะลุขึ้นหน้ามาให้ห่างไปหน่อยครับเนลนี่ไปไม่ทันแมคลิสเตอร์ก็ยืนตำแหน่งดีดักได้อีกแล้วให้ไปที่กราเฟนแบกกราเฟนแบกพยายามเก็บบอลไว้ฝั่งซ้ายครับแล้วค่อยๆคืนเคอร์เคส มาช่วยจัดระเบียบตรงกลางได้ดีครับการเก็บบอลครองบอลของแม็กลิสเตอร์ชาเก้แทงบอลขึ้นมาทางขวาให้วิกตอร์มูยอสวิ่งไปกดดันลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับทุกแฟร์บังได้ดีกว่าครับ
0: เพิ่มเติมสกอร์ในลีกเอ็งฝรั่งเศสนะครับโอแซขึ้นนำแบด2ประตูต่อ1นะครับ
1: เจมส์ฮิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาโดนฟันได้มงโต้กลับไปหนุนกลับมาเร็วครับบอลมัดแล้วก็ลูกหนีระยานได้ฟาวครับโดนดึงไว้ก่อนทางซ้ายครับทรูแฟร์ชิง 1-2 พาบอลขึ้นหน้ามาครับทรูแฟร์สลัดตัวประกอบมาได้หนึ่งแล้วยิงซ้ายลูกดีก็ยังหลุดเป้าไปเยอะครับลองยิงไกลดู
0: ข้างหน้ามันตื้อตันๆนะครับระยะมันได้นะครับครูแฟร์กระแทกเคยเคสแต่มูยอสลงไปแล้วก็นี่ครับมันมีพื้นที่ครับกดด้วยซ้ายบอลหลุดกรอบไปเยอะเลยนะครับ
1: บอลยาวจากฟันไดขึ้นมาลิเวอร์พูลพักบอลลงได้เอาลุยส์คูมาร์ตมาจับแล้วบอลพันแข้งพันขาต้องให้กักโปมาช่วยครับคูมาร์ตพาบอลขึ้นหน้าไปได้ลุยส์คูมาร์ตโอ้จะจ่ายตัดออกขวาไปลูกนี้ไม่ดีจ่ายปลิ้นออกแต่ได้ฉลับนะครับยังได้เป็นเตะมุม
0: จังหวะสุดท้ายไปโดนหน้าอกผู้เล่นบอลหมัดออกอาจจะได้ในเรื่องขยันนะครับคูมาร์ตลงมาช่วยวิ่งไล่นะครับคอนเนอร์ทางขวานะครับของลิเวอร์พูลครับถ้าได้เพิ่มลูกหนึ่งนี่โอกาส3แต้มนี่สูงเลยนะครับเพราะเวลาเนี่ยเหลือน้อยแล้วครับ
1: ก็เข้า5นาทีท้ายครับยังเป็นทีมเยือนลิเวอร์พูลบุกนำบอลมาอยู่ 1-0แมลิสเตอร์เปิดย้อยมาเสา2ไม่มีใครครับโดนมงสกัดออกมาได้เท้า2แนวนี้ชิปเข้าไปใหม่ทีนึงโอ้โหลูกนี้ยิงดีกว่าครับชิปเข้าซองของเปโตวิช
0: ไม่มีใครกล้าเล่นเลยครับลูกนี้ดูว่าบอลมาจะเล่งได้ดีขนาดไหนนะครับในช่วงท้ายๆเกมแล้วนะครับ
1: คือในเรื่องความสดความฟิตเนี่ยก็เสียเปรียบลิเวอร์พูลนะครับเนื่องจากบอลมัดเพิ่งจะเล่นไปเมื่อวันพฤหัสนี้เองแถมจัดชุดใหญ่เล่นด้วยไปเยือนอีกต่างหากเกมยากด้วยทางซ้ายทรูแฟร์เติมขึ้นมาครับเปิดก็ยังติดหัวแนวนี้ครับมงดักไว้ได้คูมาร์จะพลิกขึ้นหน้าไม่ผ่านครับโดนดักไว้ได้ก่อนโดยเจมส์ฮิลต่อบอลสร้างขึ้นไปอีกทีครับอเล็กซ์สกอตปล่อยให้ทรูแฟร์บอลมาอยู่กับเดวิดบรูคส์ทางฝั่งซ้ายก่อนขอโทษนะครับอเล็กซ์สกอตจี้เข้ามาอีกทีนึงโยกเข้าขวาอเล็กซ์สกอตเข้าขวาแล้วยิงยัดติดบล็อกครับยังช่วยกันไม่ได้ครับโอ้เนลนี่ตามบล็อกไม่ได้ครับแล้วก็สุดท้ายบอลมัดเสียแฮนด์บอลเอาไปติดจันโอยแล้ว ดรอปบอลครับโอ้โหขอโทษ
0: ช็อตแล้วนะวันนี้เอ๊ยยืนยังไงวันไปโดนนะแต่เป็นบอลของบอลมัดที่ได้เล่นต่อนะครับหยุดแป๊บเดียว3นาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเจ
1: ็บเราโค้ไปเสียท่าครับโดนแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายแต่ว่าวันนี้มาจังหวะสุดท้ายบอลมัดเองก็ไม่ดีครับเปิดเสียออกไปอีกครับดานิเอลเจมิสัน
0: ส่วนซิตี้หนีสันเดอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งครับ 5-3 ครับคราวนี้ฮาแลนด์ยิงครับประตูนี้ยิงได้เนี่ยจะเป็นการยิงประตูที่5ในพรีเมียร์ลีกของฮาลันด์เอง
1: เพราะสำคัญคือมันเป็นประตูปิดเกมจริงๆสักทีอ่ะต้องให้ห่าง2สกอร์นะครับ
0: โอ้อาจจะมีเช็คลายล้ำหน้านะครับแต่ละลูกที่ได้เนี่ยกำกึ่งทั้งนั้นเลย
1: บอลมัดมีเปลี่ยน2ตำแหน่งครับถอดรายานกับไทเลอร์ดัมส์ออกแล้วก็มีอเล็กทอสกับเบนแกนนด็อกเด็กเก่าลิเวอร์พูลลงมานะครับ
0: ครับผม
1: แกนนด็อกมารับบอลฝั่งซ้ายครับแกนนด็อกแทงไปสุดเส้นหลังลูกนี้ตวัดเข้าในแต่ว่าไปติดแม็กลิสเตอร์ก่อนครับตัวเข้าฮอสมาไม่ทันวิกตอร์มุนยอสต 3ลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนนะครับยังครองบอลไม่ถนัด
0: พยายามเร่งเต็มที่บอลหมัดกับช่วงเวลาที่เหลืออยู
1: ่ทางซ้ายจี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกันนันโดกปาดเข้ามาหน้ากรอบเดวิดบรุ๊กส์บรุ๊กหาช่องทำชิ่งก่อนชิ่งยัดเข้าไปติดแขนเต็มๆเสียฟรีคิกครับเทรนิลนี่หน้ากรอบเขตโทษเลย
0: ครับเช็ควีอาร์เรียบร้อยยืนยันเป็นประตูที่5ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนาที83นะครับลูกยิงของอริงบราวฮาแลนด
1: ์วันนี้แกเพิ่งยิงประตูแรกเลยปะ
0: ใช่
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: แชกี
1: ้4ลูกแรกไม่ได้ยิงเลย
0: เซเมนโยเบิ้ลไป2
1: เออ
0: ฮาแลนด์5ประตูนะครับอีซักวันนี้ยิง1ก็เป็น4ประตูนะครับ
1: ส่วนแฟนลิเวอร์พูลต้องไปลุ้นระทึกกันต่อนะครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายโดยที่บอลมัดมีลุ้นตีเสมอจากฟรีคิกระยะสวยๆครับตรงกลางหน้าหัวกะโหลกเลยอเล็กซ์สก็อตอยู่ที่บอลเท้าขวาครับท่าซ้ายจะเป็นเดวิดบรุ๊กส
0: ์แทบจะกลางประตูเลย
1: สก็อตยิงลูกนี้โด่งเยอะครับข้ามคานไปเลยครับ
0: ข้ามกำแพงจริงแต่มันก็โด่งไปไกลเลยนะครับ
1: บอลไม่มุดให้ครับ
0: บอลไทยก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ BG กับ BU
1: คือ 2-2 ใช่ไหมครับ
0: 2-2 ส่วนแอตมาริดกับเรอัลก็ยัง 0-0 นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมง
1: เกมที่ Vitality ทดเวลา4นาทีบอลมัดโฉบขึ้นมาทางฝั่งขวาครับมีพื้นที่มีเวลาเจมี่สันเปิดยัดเข้ามาได้ในเปิดไม่ตรงอีกแล้วครับข้ามไปหมดเลยวิกตอร์มุยอตมาช่วยเก็บบอลริมเส้นใช้ความเร็วไถไปแล้วโดนดึงครับทุกฟาไม่ยอมให้ผ่านครับเสียฟาว
0: จะเหลืองตามมาให้ทุกแปรว่าความเร็วเป็นรองนะครับเพราะว่ามุยอตเนี่ยได้ความสดกำลังลงมาฟุตบอลฮอลแลนด์ที่เพิ่งออกสตาร์ทมาเนี่ยไนท์เมเกนนำโคเฮดอีเกิล 1-0 นะครับ
1: ยอร์ล่ามีโวยผู้ตัดสินบ้างว่าดึงลากขนาดนี้มันก็ต้องใบเหลืองซะหน่อยไหมครับเนี่ย
0: อาจารย์ใจดีไปวันนี้เพราะเจ็บ4นาทีนะครับผ่านมาแล้ว1But they're going to have 3 points from 5 games unless they can salvage. ส่วนบุนเดสลีกาเกมที่ไบอารีนาเลเวอร์คูเซ่นหนีไลป์ซิกเป็น 2-0 นะครับ The performances have been so much better than the reward that they
1: picked up. The concern I suppose is now that we're into ลิเวอร์พูลก็พาบอลขึ้นหน้ามาหน่อยครับค่าเวลาไปในตัวแต่ว่าลูกนี้ล้นไปถึงเปโตวิชเปโตวิชล็อกแล้วจ่ายกลับมาใหม่ครับอันโตรซินวาเปิดโด่งขึ้นไปยังไม่พ้นลิเวอร์พูลโหม่งโต้กลับมาอันโตโรซิมาเคลียร์ยาวอีกทีหนึ่งติดหัวโลโคลิเวอร์พูลมงเสยไปเรื่อยๆเอาช่วงนี้บอลเข้าทางครับกราฟเฟนแบกเก็บบอลริมเส้นได้คืนให้วิกตอร์มูนยอสเสยไปเสยมามูนยอสทะลุมาทางขวาครับมูนยอสปาดเข้ามาแล้วคูมาสยิงตรงตัวครับมาไปตัววิสรับเข้าซอง
0: ยิงเร็วตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้นะครับตัวบอลหมัดไม่สนนะจะสวนกลับ
1: แทงเร็วมาฝั่งขวาครับเดวิดบรูคส์บรูคเลี้ยงจี้เข้ากลางจ่ายย้อนหลังเพื่อนอีกเอาโดนเคลียร์แล้วบอลเด้งไปเด้งมาเข้ากรอบเป็นโทษตัวเองโอ้โหฟันไนท์ยังหม่งทำลายจังหวะได้ก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งบอลมัดปล่อยเป็นลูกเตะมุ
0: มจังหวะเคลียร์ที่เกือบจะเข้าทางบอลมัดได้ยิงเลยนะครับเอาแฟนที่จะกลับลงมาใหม่หรือว่าจะเดินทางกลับลุ้นเตะมุมของบอลมัดในช่วงท้ายแล้วนะครับ
1: แล้วพวกเขาไปยืนรอทางออกเขาเนี่ยเป่าจะได
0: ้มุดออกก่อน
1: เตะมุมของบรูคส์ครับปั่นไปเสา2โอ้โหลูกนี้ยังอยู่ในระยะมือของลิซอนครับรับติดเลย
0: รับลูกนี้นี่แฟนหงอุ่นใจเลยนะครับ
1: วันนี้เป็นวันที่บอลครอสของบอลมัดก็ไม่ดีเลยเหมือนกันเปิดไปนี่แทบไม่ตรงเพื่อน
0: ครับซ้ายของทวันเนี่ยไม่ทำงานนะครับคนนี้
1: ลูกไหนเปิดดีก็ดีไม่กี่ครั้งอ่ะแล้วก็ชาร์จไม่ตรงกรอบเองทรูฟแฟร์เปิดเรียดขึ้นหน้ามาอีกทีหนึ่งจะพลิกเล่นลูกนี้จะพิซซันล้นออกมา แล้วก็กลายเป็นว่าฝั่งลิเวอร์พูลไปบังได้ก่อนครับลุยส์คูมาร์ตบังแล้ว

0: ทุกแฟก็ไปพลาดท่าเสียฟาอีกแล้ว
1: เหลือครึ่งนาทีนะครับทดเจ็บกำลังจะครบ4นาทีแล้วลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกเกมลีดก็เข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับก็เป็นคู่ที่ยังไม่ยิงคู่ลีดเนี่ยทดเจ็บ3นาทีนะครับ
0: ลิเวอร์พูลรักษาสกอร์ได้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับแม้ฟอร์มจะไม่สวยก็ตามครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะดีขึ้นมาคือสถิติคลีนชีทจะเก็บคลีนชีทได้ในลีก3เกมติดเลยแล้วก็หมดเวลาครับลิเวอร์พูลทำได้ครับในเกมที่สูสีกันมากๆครับวันนี้อเล็กซานเดอร์อิซักทำประตูชัยลิเวอร์พูลบุกเฉือนบอลมัด 1-0 ครับ
1: เก็บ3แต้มวันนี้นี่ทำให้ลิเวอร์พูลไปอยู่9แต้มนะครับอันดับตารางรั้งอันดับที่6แต้มเท่ากับเบนฟอร์ดเท่ากับลีดอยู่ที่9แต้มแต่เกมลีดเนี่ยยังไม่จบนะครับส่วนเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเซนเตอร์แลนด์ยัง 5-3 นะครับเราไปจอนู้นกันไหม
0: อ๋อได้ครับ
1: ขอรีโมทเครื่องเล็กมาให้ผมหน่อยอันเล็กเลย
0: อ๋อ
1: เดี๋ยว
0: อันนี้เหรอ
1: ใช
0: ่อ๋อเออผมสับสนผมนึกว่าจะไปสเปนผมก็งงหมดแล้วต้อง
1: เอาซิตี้ให้มันจบก
0: ่อ
1: น
0: เดี๋ยวนี้หลายกล่อง
1: หลายกล่องก็เกมของซิตี้สกอร์จริงๆก็ถือว่าขาดนะคุณชิด
0: แล้วทำไมไม่ไปลีดอ่ะ
1: ลีดมันจะจบแล้วนี่นะมันทดเจ็บนั่นเหลือนาทีเดียวก็ดูให้มันครบก่อนของเราอยู่ถึง4ทุ่มเนาะ
0: ครับผม
1: ในช่วงหน้าโอ้ยเกมฟูลแลมกับแมนยูคุณชิดไลน์อัพยังไงเนี่ย
0: เออว่ะลืมส่องไปเลยนะ
1: เช็คหน่อย
0: อืมโทษทีเมื่อกี้โมแต่ห่วงลิเวอร์พูล
1: นะเอาละโล่งแล้วตอน
0: นึกว่าจะไม่รอด
1: ไม่ได้สวยหรูแต่ก็เก็บ3แต้มได
0: ้คือด้วยฟอร์มจริงๆมันไม่น่ารอดแต่ว่าบอลมัดเองก็ไม่ได้ดีกว่าจริง
1: ๆครับ
0: มันก็เลยจบแบบนั้นเอาไปดูไลน์อัพกันดีกว่าครับคู่ปิดท้าย4ทุ่มครึ่ง
1: ครับผม
0: ฟูลแลมเล่น 4-2-3-1 ครับประตูเป็นแบรนด์เลโน่แล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นคาวินบาซี่จับคู่กับอัลเฟนกรูเบอร์แบ็คขวาทีมที่กาสตันเย่ครับซ้ายเป็นแอนโทนีโรบินสันมิดฟิลด์คู่กลางครับเชชชาลส์จับคู่กับซันเดอร์เบอร์เก้แล้วก็มีตัวรุกเป็นจอสคิงออสการ์บ๊อบอเล็กซ์โยบี้หน้าเป้าเป็นกอนซาโลกาเซียก็ถือว่าจัดทีมตามคาด
1: ครับ
0: โอ้แต่เซนเตอร์แลนด์เล่นดีจริงว่ะ
1: โ
0: ดนไม่น่าถึงยิง
1: เนี่ยจะ4แล้วนะครับเนี่ย
0: โอ้โหชนเสาโอ้โหโคตรโหดเลยเซนเตอร์แลนด
1: ์เอาอย่างนี้คุณคิดต่อแบรนด์บอบบี้มายิงแฮตทริกที่บ้านซิตี้ได้ไม่ธรรมดา
0: เดือดจริงเซนเตอร์แลนด์เดี๋ยวนี้ทีมพรีเมียร์ลีกมันเก่งๆมันเยอะเหลือเกินเนาะ
1: โอ้ยจังหวะยิงฉลับแล้วก
0: ็
1: แดนบัลลาร์นะแล้ว
0: ฉลับชนเสา
1: ชนเสาอีกทีนึง
0: ส่วนฝั่งแมนยูไนเต็ดครับประตูวันนี้ก็ 4-2-3-1 เหมือนเคยนะครับแล้วตัวหลักกลับมาหมดแล้วประตูเป็นเซนเนอร์ลาเมนแล้วก็มีคู่เซนเตอร์เป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์กับลิซานโดมาร์ติเนสใช้คู่ซีเนียร์แล้ว
1: ครับ
0: แบ็คขวาดิโก้ดาโลครับซ้ายลูกชอเขายังไม่ตายเขากลับมาแล้วลงตัวจริงวันนี
1: ้ครับ
0: มิดฟิลด์คู่กลางตามปกติครับยูริเทอร์มันจับคู่กับคอบบี้เมนูเกมรุกศูนย์กลางจักรวาลนำโดยบรูโน่ฟ
1: าน
0: ันเดสบ้านเวโมยืนขวาซ้ายมาคัตแรดฟอร์ดและหน้าเป้ามัตติอุสคุนย่าก็เพราะฉะนั้นเบนจามินเซสโก้เอ้าชื่อหายไปเลยว่าเอ้าเจ็บอีกแล้วเนี่ย
1: สำรองก็ไม่มีแล้ว
0: เออไม่มีชื่อสำรองเนี่ยแต่ว่าสำรองเนี่ยดันมีชื่อคาร์ลอสบาเลบ้าโผล่มาแทนก็มีโอกาสจะได้ลุ้น
1: เห็นเขาเพิ่งเล่นเกมกลางสัปดาห์เนาะ
0: ใครนะ
1: คาราบาวเชสโก้
0: ใช่แต่ผมแต่บาเลบ้านี่น่าจะเพิ่งมีชื่อครั้งแรกเลย
1: ครับ
0: คาวดาโลเป็นประตูสำรองนะครับมีคาร์ลอสบาเลบ้าแพทริกดอกูเชเลซี่นุสแซมัสลาอุยเมซันเมาส์อันเดรซันโตสเลนิโยโรแล้วก็โจชัวเซ็กซี่ทรงครบดูทรงแล้วก็คงเจ็บไปอีกรอบนะครับเซสโก้โหชีวิต
1: ก็เกมฟูลแลมแมนยูจะคิกออฟกันตอน4ทุ่มครึ่งนะครับเกมที่เอติฮัดสเตเดียมทดเจ็บ5นาทีตอนนี้ผ่านมาแล้วเกือบ2นาทีไม่แน่นะอาจจะมีลูก9นะครับ เพราะว่าเซนเตอร์แลนด์นี่ก็บี้หนักมากตอนนี
0: ้พอก้าวมาถึงคุณจะให้เป็น4ต่อ5
1: ใช่
0: แต่เนี่ยฮาลันโคต้องถอยลงมายืนเป็นเซนเตอร์คนนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่บุกโคตรจริงๆครับมาแล้วมาอีกทางขวาครอสก็ไปอีกทีนึงคราวนี้ลึกเข้าซองโดโนมาครับ
1: เกมลีดก็ยืนยันจบนะครับเสมอ 0-0 ส่วนเกาโชท้ายเกมนะครับโพซิโนเน่ยังนำโคโม่ 2-0 แล้วก็ปาม่าขึ้นนำเจนัว 2-1
0: ไมเคิลคาลิกมีช่วงสัมภาษณ์สั้นๆก่อนเกมนี้โดนถามถึงเซสโก้แกบอกว่า มีการนิดหน่อยมันเราต้องประเมินแล้วก็ที่ไม่ใส่ชื่อออกจากเกมเนี่ยก็มีการเจ็บอยู่เล็กน้อยเอาเป็นว่าเจ็บแต่ไม่มีรายละเอียดมากน้อยใหญ่โตว่าเจ็บตรงไหนส่วนไหนแกก็บอกว่าเดี๋ยวลองไปเช็คกันอีกทีนึงยังไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าเจ็บอีกแล้วเราไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่ปลายฤดูกาลก่อนนะครับ
1: ไม่เจ็บส่วนใหญ่ก็สำรองนะ
0: ผมอ่ะเห็นไลน์อัพไปแล้วจริงๆมันก็เขาก็จัดตามคาดกันทั้งคู่อ่ะมีความคิดเห็นจะเปลี่ยนหรือว่าจะเอียงไปทางไหนหรือว่าย้ำชัดๆครั้งสุดท้าย
1: ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าวันนี้ผมว่าฟูแลมมีแต้
0: ม
1: เล่นในบ้านนะ
0: ครับ
1: เอาใจช่วยไอเบรัว
0: มี3แต้มเลย
1: ขอสักหนึ่งแต้ม
0: จะผลร้ายเกิน
1: หนึ่งแต้มโอเค
0: หน
1: ึ่งแต้มโอเค
0: ประคับประคองกันไปเขาเรียกว่าประคับประคองอาการ
1: ก็ใช้คำว่า1แต้มวันนี้อาจจะยื้อไอเบรัวไว้ก่อนเดี๋ยวฟรีพาเดย์รอบหน้ามันเดือนไหนพฤศจิกานะ
0: ครับ
1: ถ้าต่อจากนี้ไปฟูลแลมผมนะไม่ดีผมว่าอาจจะไปปลดช่วงนั้นนะ
0: ข้อความเหลืออยู่ช่วงท้ายเดี๋ยวเก็บก่อนยังมีเวลาเก็บไปหมดฟังอยู่นะครับตั้งลูกอยู่ครับคืนนี้ยาวไปครับฟังสดๆตลอดทั้งคืนทีมงาน99ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับจากน้องเคยลงทุนแต่นั่นสวนโอ้ยเซนเดอร์แลนด์มาวิ่งสอดแล้วมงหน้าปากประตูแล้วแต่คราวนี้มันดันมงไม่คมนะครับไปเข้าซอนโดนารุม่ามันควรจะมีเพิ่มจริงนะเซนเดอร์แลนด
1: ์ลูก4เซนเดอร์แลนด์เนี่ยมันหลายช็อตแล้วนะ
0: แล้วทำไมเกมมันเปิดอ้าซ่าอย่างงี้ก็ไม่รู้ซิตี้ปิดเกมไม่ได้นะครับ
1: แล้วไอ้เจ้าโอเรลี่พอมาอยู่ในยุคมาริสกาเนี่ยไม่ได้เล่นตัวจริงเลยนะ
0: ก่อนหน้านี้เพิ่งเจ็บไปสักพักด้วยไม่สมบูรณ์ด้วย
1: แล้วก็
0: ปาดิโอเนี่ยฟอร์มมากำลังกลับเข้าสู่ฟอร์มไอ้ปีที่เล่นแบ็คซ้ายพีกอ่ะ
1: ก็ไอ้ลูกฮาลันยิงก็เป็นคนแอสซิสต์ให้
0: เพราะหลังหน้านั้นหลังจากนั้นเขาเจ็บยาวไอ้ปีไง
1: ครับอ่ะปามาทีมโปรดคุณจบแล้วนะ
0: ครับ
1: เฉือนชนะเจนัวไป 2-1
0: โอ้ชนะนัดแรกครับทีเว้ยเพราะปีนี้ตกชั้นไง
1: แต่โคโม่นี่แพ้โอ้โหบอลไทยดราม่าไทยเกมครับ
0: อะไรสิ
1: BU ขึ้นนำ BG 3-2 ครับ
0: เพื่อนรักกันทำไมทำกันอย่างนั้น
1: คุณชิดขึ้นมา
0: ปล่อย BG เขาก็ตีเสมอได้เนาะ
1: 90+7
0: ทำไมไปเล่นเขาอย่างนั้นเล่า
1: เดี๋ยวรอดูอีกทีนึง
0: ครับ
1: เราจะมีเช็คมีอะไรหรือเปล่าแต่สปอร์ขึ้นมา 3-2
0: ถ้าลิเวอร์พูลเราไปเจอไบรตันตอนนี้ไหวไหมครับแบบว่าไปเยือนที่ Amex นะครับพิชิตพี่เอกครับมิโตมาฮินเชวูดมินเตจะกลับมาให้ไบตันทันเจอซิตี้ไหม
1: เจอชั่วโมงนี้ผมว่าไม่น่ารอดอ่ะ
0: หลังเบรกอ่ะก็มีลุ้นนะครับพวกมิโตมะมินเตะชบูดพวกเนี้ยของดีๆงั้นเลย
1: เกมซิตี้จบแล้วนะครับวันนี้ก็โอ้โหมันมากครับ8ประตูซิตี้ชนะเซนเดอร์แลนด์5ประตูต่อ3นะคร
0: ับ
1: ซิตี้เนี่ยจากทางด้านเอนโซ่โฟร์นันเดสแชกี
0: ้
1: เซมิโย่2ลูกแล้วก็ฮาลันส่วน3ประตูของเซนเดอร์แลนด์ก็เป็นไบรอันบ็อบบี้ครับกดคนเดียวล้วนๆเลย
0: ทำไมเวสดูไม่เก่งเหมือนกับชากี้ที่ดูกล้าเล่นกล้าลุยเก๋ากว่าทั้งๆที่มาพร้อมกันได้พี่ๆเลือกได้ใหม่เนี่ยจะเลือกใครครับ2คนนี้มาให้เลือกนาทีนี้มันก็ต้องเทไปทางคนที่ฟอร์มดีกว่าอย่างชากี้แล้วจริงไหมครับต้นตำรับเทคบอลจากฝั่งยุโรปจะถอดเทคบอลจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วก็ไม่ดันเข้าโอลิมปิกแล้วเพราะว่าไทยแลนด์แล้วก็แก๊งอาเซียนมันเอาแน่จาก FC เบ่งผมดก
1: ก็ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันนะข่าวนี้ผมยังไม่ได้เห็นนะ
0: มันยังหลักลอยอยู่มันเป็นกีฬาที่รากฐานยังวางมาไม่ได้แน่นยังไม่ได้สร้างความนิยมยังไม่ได้แต่ก็พาวเวอร์ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอามาแทรกจัดเอเชียนเกมได้ทั้งที่แบบไม่มีต้นสายปลายเหตุอะไรอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมล่ะเขาเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของแบบการบริหารอำนาจการเมืองในการกีฬาอีกทีนึง
1: พอเขาเปิดโอกาสให้ไทยไปร่วมแข่งขันด้วยก็ผมคงจะเห็นนะ
0: สนุกเกอร์เขาจะตัดทิ้งไปกว่าจะเอาเข้าได้ลำบากตายสมัยก่อนใช่ไหม
1: จริงนั่นแหละก็ไปเดี๋ยวรอลุ้นเอเชียนเกมของเราวันนี้ฟุตบอลก็ กด5-1นะ
0: ครับผม
1: วอลเลย์บอลหญิงเราก็ชนะอินโดเข้ารอบรองแล้วก็น่าจะไปเจอกับทางด้านจีนนะครับอ่ะครบถ้วนลุงชิด

0: ายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไหมครับจากสสส
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 51หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: Asian Games Story
8: พานิพักวงพัฒนกิจเทนนิสจอมเตะปาฏิหาริย์พลิกนรกในวินาทีที่ความหวังเหลือศูนย์คนทั่วไปอาจถอดใจแต่สำหรับเธอคนนี้คำว่ายอมแพ้ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมยอดจอมเตะเทควันโดหญิงหมายเลขหนึ่งของโลกเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจผู้สร้างไฟประวัติศาสตร์ที่สะกดสายตาคนทั้งโลกในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ที่หางโจวท่ามกลางเสียงเชียร์ของเจ้าภาพจีนที่ดังจนสนามแทบแตกคะแนนของเทนนิสตามหลังอยู่ห่างในช่วงไม่กี่วิสุดท้ายระบบแต้มมีปัญหาความกดดันถาโถมเข้าใส่จนดูเหมือนว่าเหรียญทองกำลังจะดุดมือแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเทนนิสใช้เรียวขาอันยาวปล่อยลูกเตะศีรษะ3แต้มซ้อนพลิกกลับมาแซงชนะเจ้าภาพในเสี้ยววินาทีสุดท้ายคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์สมัยที่2ติดต่อกันอย่างปาฏิหาริย์ลูกเตะในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนแต่คือหัวใจนักสู้ที่ยิ่งใหญ่พานิพักแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่สัญญาณนกหวีดยังไม่ดังคนไทยไม่มีวันยอมแพ้และนั่นทำให้เธอขึ้นแท่นราชินีเทควันโดผู้เป็นที่รักของคนทั้งชาติ
9: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิจดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
13: Soccer Live

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ22นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับเข้าสู่ช็อคไกร์รีพอร์ตกันต่อนะครับในช่วงนี้ยังเหลือเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับขวัญใจมหาชนอีก1คู่แล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวตอน 4:30 นก็จะเป็นเกมฟูลแลมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวมาติดตามคู่นี้กันให้นะครับก็ช่วงนี้นะครับอยู่กับผมอัครเทพแล้วก็พี่บอมนะครับประพลเดี๋ยวสักครู่ก็จะเข้ามาร่วมติดตามเกมคู่นี้ไปพร้อมๆกันนะครับก็คืนวันนี้นอกจากเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับที่เมื่อกี้นี้เนี่ยติดตามแล้วก็จบการแข่งขันไปนะครับทั้งหมด3คู่นะครับเมื่อวานเมื่อกี้นี้จบไป3คู่โหแต่ว่า3คู่นี้บางคู่นี่ไม่ยิงบางคู่ยิงประตูเดียวหรือแม้กระทั่งอีกคู่หนึ่งก็ยิงเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปถึง8ประตูก็มีนะครับเพราะว่าคู่ที่จบไปแล้วก็จะมีทั้งบอนมัสแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-1
1: อย่าเพิ่งเนี่ยอย่าเพิ่ง
0: เฮ้ยแพ้ลิเวอร์พูล
1: อย่าเพิ่งเจออย่าเพิ่งเจอ
0: เฮ้ยบอนมัสแพ้ลิเวอร์พูลพี่เดินเข้ามาผมใจลอยเลยบอนมัสแพ้ลิเวอร์พูลเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะ
1: บอลนัดแท้แมนยูไนเต็ด
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: เฮ้ย
1: ใจคุณลอยเนี่ย
0: เฮ้ยผมไม่ได้แกล้งว่ะเป็นจริงว่ะพี
1: ่ใจคุณลอยไปอยู่ที่คาเวนคอตเทสแล้วเนี่ย
0: เฮ้ยหรือว่าผลการแข่งขันมันจะเป็นแบบนี้ไงผมแบบรู้ล่วงหน้าไง
1: เอาจริงนะวันนี้ไม่แพ้ผมก็เอาแล้วนะ
0: เฮ้ยพี่เราต้องหวังอะไรมากๆบ้างสิ
1: ไม่น่าเชื่อนะวันที่เจอทีมบวยยังรู้สึกว่าไม่แพ้โอเคแล้ว
0: บอลมัดนี่แพ้ลิเวอร์พูลขออภัยแฟนๆทั้งสองทีมด้วยบอลมัดแพ้ลิเวอร์พูลไป 0-1 นะครับแล้วก็ลีดส์ยูไนเต็ดกับคริสตัลพาเลซไม่ยิงกันเนาะ0-0โอ้แล้วพี่เมื่อกี้พี่ได้ดูแมนซิตี้เล่นมั้ย
1: ดูนิดหน่อยฮะ
0: โอ้แมนซิตี้นี่ผมมาดูไม่ทันเนี่ยซิตี้นี่ชนะซันเดอร์แลนด์5-3
1: ผมไปซิตี้นี่ดูแวบๆเพราะว่าผมไปเชียร์ไม่ใช่ไปแช่งก็ไปเชียร์ลิเวอร์พูลอยู
0: ่อ๋อ แน่ใจนะไปเชียร์ลิเวอร์พูล
1: เชียร์อยู่ฮะเชียร์สายยิงได้อีกแม
0: ่โอ้5-3เลยครับ โอ้แล้วที่สำคัญนี่เจ้าแบรนด์บ็อบบี้ไปยิงแฮตทริกที่เอติฮัดสเตเดียมด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดานะครับเล่นมันนะ
1: แล้วก็เป็นคนที่พากย่างมันจะบล็อบบี
0: ้บล็อบบี้
1: ไม่ใช่บ็อบบี้นะบล็อบบี้
0: บล็อบบี้คล้ายๆบล็อกโคลี่
1: มันจะมีรอเรือเป็นไม่รู้บล็อบบี้
0: บล็อบบี้ยิงเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวคู่สุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเราตามเกมฟูลแลมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้แล้วกัน
1: ครับ
0: เป็นคู่หลักของค่ำคืนวันนี้เลยนะครับก่อนไปดูรายชื่อเดี๋ยวผมไปไล่ผลบอลที่เตะตอนนี้ให้ก่อนแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่ามีคู่ที่กำลังเล่นกันอยู่ด้วยนะครับนอกจากพรีเมียร์ลีกที่จบไปแล้วลาลิก้าครับตอนนี้โอ้โหซูเปอร์บิ๊กแมตช์เลยนะ
1: ใช่
0: แอตเลติโกกับเรอัลมาดริดจบครึ่งแรกไปแล้วไม่มีประตูนะครับเสมอกันอยู่0-0แล้วก็บุนเดสลิก้าที่เล่นอยู่ตอนนี้80นาทีนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนำแอลบีไลซิก2-0
1: ครับผม
0: รวมถึงบอลฮอลแลนด์ครึ่งชั่วโมงนะครับเอนิชินาชเมเกนเสมอกับโกเฮดอีเกิล1-1บอลโปรตุเกสประมาณ40นาทีละเอสเตล่าอามาดอร่าตามหลังอาคาเดมิโกวิซู0-2วิตอรีกิมาไรเสมอกับโมไรเลนเซ่0-0ครับ
1: ครับผม
0: เอาแต่ลีกใหญ่ๆแล้วกันเนาะ
1: เออ
0: เดี๋ยวลีกเล็กๆก
1: ็ค่อยๆทยอยไป
0: ข้อความส่งมาถามกันดีกว่า
1: ครับ
0: 4689899ได้เลยนะครับ
1: เดี๋ยวลีกเอิงช่วงดึกนี้มีบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะ
0: เออ
1: ยังบิ๊กแมตช์อยู่ไหมมักเซกับเปียเช่เน
0: ี่ยเฮ้ยได้นะ
1: ได้สิเพราะอย่างน้อยกองเชียร์ได้แน่นอน
0: อุ้ย
1: กองเชียร์อาจจะสนุกกับเกมในสนามก็ได
0: ้กองเชียร์อาจจะเล่นกันหนักนะนอกสนามเนี่ย
1: โหจริงคุณนี
0: ่แต่ว่านู่นเลย 01:45 เนาะดึกสุดเลยครับจริงๆแล้วเดี๋ยวอิตาลีตอนประมาณเที่ยงคืนเนาะยูเวนตุสจะเจอกับอาตาลันต้า
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะไม่ได้ทันช่วงเรามากนะครับ
1: ใช่
0: ส่วนบอลสเปนที่เหลืออยู่คืนวันนี้ก็ไม่ได้มีบิ๊กแมตช์ละจะเหลือ
1: ก็นอนได้ใครเชียร์บอลสเปนช่วงนี้
0: เดียบาริโบเจอเบติสเบียร์เรลเจอเลบันเต้แล้วก็วาเลนเซียเจอเรอัลโซเซดาดนะครับ
1: น่าดูทุกคู่เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่มาฝนตกไหมเมื่อกี
1: ้ตกฮะรถยังติดกันอยู่เลยนิดหน่อย
0: ฝนตกหนักไหม
1: ไม่หนักไม่หนักมันตกดูแล้วตกทั้งคืน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อก็คือตก
1: ปล่อยๆไปเรื่อย
0: ๆหยิ่มๆไปเรื่อย
1: ๆไอ้หยองมันจะเรียกไงสิมๆอะไรเง
0: ี้ยอ๋อสิม
1: ๆมันตกสิมๆภาษาแถวบ้านนะเด็กประจวบประจวบ
0: เมื่อกี้มาตอนผมมาก่อนหน้านี้โอ้โหลงมาที่ลานจอดรถน้ำเลยตะตุ่ม
1: อุ้ย
0: จริง
1: ลานจอดรถ
0: สองท่อ แห้งหมดแ
1: ล้วเร็วนะ
0: แห้งหมดแล้ว
1: ก็ไม่ถึงกระตุ่มแล้วตอนนี้หรือหรือพี่ไม่ได้ลุยไปแถวนั้นก็ไม่รู
0: ้มันมีจุดลึกจุดไม่ลึกแต่ว่าไอ้จุดที่มันแบบ
1: แสดงว่าจอดถูกที่ไงจมพอดี
0: คือผมอะขับรถวนรอบลานจอดเลยนะ
1: เล็งแล้วใช่ไหม
0: เล็งว่าตรงไหนมันดีสุดโอ้ขนาดตรงที่ดีสุดน้ำประมาณลงมาเหยียบลงประมาณถึงตะตุ่มอะฝนตกหนักมาก
1: รอไปถึงคออันน
0: ี
1: ้อะไรนะเนี่ย
0: ไ
1: ม่เอาแ
0: ซ่น่าจะเป็นเดี๋ยวต้องรอคู่หน้าแล้วกันนะส่วนท่านนี้ขอรายชื่อยูเวนตุสหน่อยได้
1: จะไปแซ
0: ่ดูชื่อยูเว่ให้ก่อนที่จะไปดูคู่แมนยูนะครับ
1: ครับผม
0: ยูเว่เตะกี่โมงเนี่ย
1: ยูเว่เตะเที่ยงคืนไหม
0: เที่ยงคืนยังไม่มาดิ
1: แล้วค่าทุ่มมาฮะ
0: พี่จะเย็นอย่าเพิ่งใจร้อน
1: ไปขอตอนนี้ต้องขอตรงกับกุนซือเขาน
0: ะยังไม่มาโอ้ยนี่สกอร์เฟเนบาเช่นำเอยุปสปอร์7-0เลยครับเห็นมันโดดขึ้นมา
1: เห็นเบสิกตัสเอ้ยทีมอะไรนะทับซอนสปอร์ยิงเยอะเลยเมื่อวานนี
0: ้
1: ซาร่าทำแฮตทริกชนะกาลา4-0เอามั่งไงเอามั่ง
0: โอ้เฟเนบาเช่นี่7-0แล้วนะครับ
1: มีกินวูดไหมมีกินวูดยิงมั้งไหม
0: ยิงตั้งแต่ลูกแรกแล้วพี
1: ่
0: โอ้โหแล้วเวดานมูริกี
1: ้เนี่ย
0: ให้ทายลูกที่เท่าไหร่ยิงไปแล้วเนี่ยวันนี
1: ้ลูกที่7
0: บ้าพี่เป็นลูกที่7แต่ตัวเขาอะ
1: ยิง5ลูกอะ
0: 4ลูก
1: โอ้โห
0: โหมูริกี้ยิง4ลูกอะ
1: ยิงเยอะจังวะ
0: โอ้แล้วอีกที่เหลือจะเป็นมัตเตโอเกรนดูซี
1: ่
0: แล้วก็เจ้าคาเวซี่โอ้โห
1: ชื่อแต่ละคนนะ
0: มามูริกี้นี่กดไป4แล้วเกมยังไม่จบนะนี่รู้ป่ะนาทีเท่าไหร่พี่บอกนาที55
1: เดี๋ยวมันจะถึง10มั้ยเนี่ย
0: เฮ้ย
1: มันจริงๆถ้าไม่เผาเครื่องนี่ถึงอ่ะ
0: เนี่ย
1: เล่นไว
0: ้ยิง70นาทีที่55
1: โอ้ตายแล้ว
0: โอ้ยเดี๋ยวผมเกาะติดคู่นี้ให้เป็นพิเศษเพราะว่าอยากรู้ว่าสุดท้ายมันไปจบที่ไหนนะครับ
1: ฮะทำไมยิงโหดเหลือเกิน
0: รายชื่อยูเว่ไม่มีนะครับเพราะว่าร
1: อก่อนอีกสักชั่วโมงฮะเดี๋ยวก็มารายชื่อยูเว่
0: ยูเว่เตะอีกนานนะครับอีกประมาณสัก2ชั่วโมงกว่านู่นนะครับดูรายชื่อคู่ของเราก่อนดีกว่าพี่บอม
1: เตะ5ทุ่มวะ18
0: 5ทุ่มหรือว่าอะไรนะ
1: 19 20
0: เดี๋ยวเที่ยงคืน
1: 5 ทุ่ม
0: 5ทุ่มหรอ
1: ผมไปหลงเวลานึกว่าเวลาวินเทอร์ไทม์นี่มันซัมเมอร์อยู
0: ่อ๋อเออดูให้
1: รอแป๊บ
0: นี่หน้าทำไมขอเข้ามาป่านนี้
1: เขาด่าแล้ว
0: นะ
1: เล่นเขาด่าแล้วแหละ
0: เขาด่าแล้วแหละ
1: ไม่รู้ส่งมายังส่ง
0: ด่าเรายังขออภัยครับขออภัยเพราะว่าเมื่อกี้ดูนึกว่าเตะเที่ยงคืน
1: เพราะว่าเวลาที่มันขึ้นมันเป็นนี่ไงเวลายุโรป
0: ใช่ครับเจอละนะ
1: ครับ
0: ของยูเว่วันนี้เนี่ยเกียโมวิคาริโอเป็นโกนะครับแหมต้องบอกเขาแบบสุภาพเรียบร้อยหน่อยเซนเตอร์ครับเบรย์แมร์นะครับกับจอห์นลูคูมี่นะแบ็กซ้ายเป็นเซอร์กี้เซลิกแบ็กขวาเปียร์คาลูลูมิดฟิลด์จะมีดาวิดลุยส์กับวินสตันแมคเคนนี
1: ่
0: ตัวรุกจะเป็นนิโก้กอนซาเลสฟรานซิสโกคอนเซซาวเคริมอาไลเบกวิชนะครับแล้วก็กองหน้าวันนี้ของยูเว่เป็นลองดาวโคโลมัวนี
1: ่
0: 4-2-3-1นะ
1: มัวนี่นี่สุดท้ายก็ไปอยู่กับยูเว่จนได้นะ
0: เล่นที่อื่นก็เล่นไม่ได้นะ
1: เล่นกับสเปอร์ก็โอ้โหแฟนสเปอร์ก็ชื่นชมกันยกใหญ
0: ่มีแต่คำชมทั้งนั้นนะครับ
1: มาที่แตว2คนเนี่ย
0: เออ
1: แต่เตายังอยู่เตาได้ซื้อขาด
0: ก็ต้องใช้เตาต้องใช้ยังไงต้องใช้ไม่ใช้ทำไงอ่ะไม่ใช
1: ้
0: โอ้แย่เลย
1: เหมือนจะเก่งมาติดเตาดิเชิงดี
0: ดูรายชื่อฟูลแลมกับแมนยูกันดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวผมแจ้งให้
0: จัดไปครับพี
1: ่ฟังเจ้าถิ่นก่อนแล้วกันนะครับลูกสาวประตูเป็นแบลเลโน่ครับนักรับก็มีกาสตานครับอัฟเฟนกูเบอร์นะมีบัสซี่นะครับมีแอนโทนีโรบินสันนะครับตรงกลางมีเซนเดอร์เบอร์เก้นะฮะมีชาวตัวรุกเป็นออสการ์บ๊อบกับจอร์จคิงอเล็กอีโวบี้ดินโย
0: เฮ้ย
1: อีโวดินโย
0: เดี๋ยววันนี้ถ้าเขาเล่นทำให้พี่เรียกว่าดินโยได้นะระวังนะ
1: มันเล่นกับแมนยูทีไรมันกลายเป็นโรนัลดินโยทุกที
0: ก็นั่นแหละ
1: นะกองหน้าที่อันตรายนะครับกอนซาโลกาเซียนะส่วนแมนยูไนเต็ดนะครับก็ชุดใหญ่นะฮะเซนเนอร์ลาเมนโอ้ยได้ลูกชอกลับมาแล้วฮะโล่งใจ
0: ดอกกูดอกกูไม่เป็นตัวจริงก็โล่ง
1: ไม่ใช่ว่าชอมันเก่งนะแต่โล่งใจ
0: ไม่มีดอกกูเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นลิชามาร์ติเนสกับแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับแบ็คขวาเป็นดีโอโก้ดาโล่นะฮะคู่กลางวันนี้ใช้คอมบี้เมนูคู่กับยูริติเลมันนะ
0: ครับ
1: ตัวรุก3คนเป็นมาคัตแรดฟอร์ดนะครับบูโน่แฟร์นันส์แล้วก็แบรนด์เอ็มโบโมกับหน้าเป้าเป็นมาติอุสกุนย่าเหมือนว่าเบนยามินเชสโก้เขาน่าจะมีปัญหาบาดเจ็บหรือเปล่า
0: ใช่
1: ผมดูกันเหมือนเพราะว่านี้เขาไม่มีชื่อเนอะ
0: หายไปเลยครับ
1: เออเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีแจ้งมาในแอปของแมนยูไนเต็ดอ่ะ
0: เห็นคาริกบอกว่ามีปัญหาใช่ไหม
1: ใช่ใช่มีอาการบาดเจ็บนะเจ็บอีกแล้วเพิ่งหายไม่เหรอวะ
0: ก็นั่นแหละดิ
1: เออ
0: ไปอีกรอบนึงแล้ว
1: นะ
0: ฮะก็เลยไม่มีชื่อไปทางสำรอง
1: เออเปาะละเกินเขาบอกว่าเจ็บตั้งแต่เกมกับไบรตันอ่ะเออเขาบอกไม่แย่เอาอีกแล้วบอกว่าอาการไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่น่ากลัวแต่ไม่รู้ว่าหายไปขนาดเท่าไหร่
0: ไม่แย่แต่สำรองก็ยังมีเป็นไม่ได้นะ
1: เหมือนในเมสันเมาส์ตอนปีซั่นอ่ะเฮ้ยไม่เจ็บพักไว้ก่อน
0: ปล่อย
1: ไปไว้ก่อนขวามันจะกลับมาลงได
0: ้โอ้โหหายไปยาวเลย
1: เออนะฮะก็วันนี้ถ้าพ้นจากกุนย่าแมนยูนะภาพก็เหลือแค่จอร์ดแล้วนะจอร์ดเซ็กซี่นะฮะเออสำรองก็มีเนี่ยแหละมีชื่อคาร์ลอสบาเรบาเป็นตัวสำรองด้วยอันนี้น่าสนใจ
0: เอออันนี้ถือว่ามีชื่อกับแมนยูเป็นครั้งแรกนะครับ
1: ใช่ใช่
0: บาเรบา
1: คือตอนแรกเขาคาดว่ามันจะไปฟิตหลังเบรกทีมชาติเนี่ยแต่เหมือนร่างกายดีเกินนะฮะซ้อมได้อาทิตย์นึงแล้วก็เลยคาริบอกเดี๋ยวพี่ไม่ทันได้ใช้เอง
0: เดี๋ยวต้องให้ออกก่อนเพราะอย่าลืมนะฟีฟ่าเดย์รอบนี้มันพัก3 วีคใช่ไหมพี่สามสัปดาห์
1: เขาเต้นว่างอยู่เลย
0: เขาเอาฟีฟ่า

0: เดย์สองอันมารวมเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วอันนี้มันพักเกินครึ่งเดือนนะครับ
1: คาริบมาเล่นไหวเองก็เล่นเถอะเดี๋ยวพี่จะไม่ได้ใช้โอ้กว่าจะได้ตัวมา
0: ระดับคาริบความดีความชอบจากซีซั่นที่แล้วยังช่วยเขาอยู่
1: ถ้ามันไม่แพ้น่าเกลียดผมว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆแหละ
0: ใช่
1: เพราะบอร์ดมันก็แหมบอร์ดมันจะโทษคาริกมากไม่ได้หรอกตัวเองก็ไม่ลงทุนเท่าไหร่ไง
0: โอ้แต่ที่ผ่านมาเอาจริงๆแมนยูก็ถือว่าหนักมากกับการแพ้คาบ้านมา2นัดอ่ะ
1: โอ้
0: โดยเฉพาะไอ้นัดล่าสุดไอ้แพ้ซิตี้เนี่ยอันนั้นก็พอทำความเข้าใจได้แต่ว่าการไปพลาดกับไบรตันในคาราบาวครับเนี่ยมัน
1: นี่
0: มันไม่ควรให้อภัย
1: ไง
0: โ
1: อ้พี่แป๊กเราพี่แป๊กส่งไลน์มาบอกว่าเบรกสามอาทิตย์เอานาเกลมันมาเลยดีนะก็ดีเหมือนกันนะพี่นะ
0: เป๊ปไหมเป๊ปเอาเป๊ปมาว่างๆ
1: เป๊ปครบพักล้อเนี่ย
0: เอ้ย
1: เป๊ปมาเอาเป๊ปจะอยู่ได้ไหมเราบ้านที่พี่แมนเชสเตอร์ไม่โดนเผา
0: พี่ว่าเขาสามารถข้ามฝั่งมาคุมสีแดงได้ไหม
1: โอ้โหผมว่าเป๊ปมันไม่คน
0: เขากล้าทำร้ายจิตใจแฟนแมนซิตี้ไหมหรือว่าก็ไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น
1: โอ้มันคงไม่ใจหมาขนาดนั้นหรอก
0: อ
1: ุ้ยลำบากนั่นนะ
0: เออชีวิต
1: เพราะว่าเขาเป็นตำนานซิตี้อะ
0: ถูก
1: แล้วมาค
0: ุ
1: มแมนยูอะเชียร์กันยังไงอ่ะด่าก็ไม่ถนัด
0: เนี่ยมันก็เลยทำให้หลายคนมองว่าความเป็นไปได้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นไงนี่ถ้าคิดในคิดมุมความเป็นไปได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ย
1: มันไม่เหมือนอย่างลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันผมว่าอันนั้นมันยังไม่เกลียดกันมาก
0: เอ้ยนี่ให้คนนี้เขา
1: ให้ป๋าเหรอป๋าบอกขอกูยืนนั่งเคี้ยวหมากฝรั่งมันจันดีกว่า
0: เอออันนี้เข้ามาอยู่ที่นะครับวิลคอก
1: อยากให้ป๋าเอาอะไรปลากระบาลเจสันวิลคอกไปเลยซื้อแต่ละตัวไม่ได้ดูเลย
0: วิลคอกนี่นั่งอยู่นั่งข้างหน้าป๋าเลยนะ
1: เออถึงมันอยู่ก็แปลกเลยไปเอาแต่ผู้บริหารที่เคยทำงานให้ซิตี้มาทำงานเปราด้าเนี่ยเออ
0: นะครับแต่ฟูลแลมว่ากันตามตรงเนี่ยเจ้าโซน้อยนี่ฟูลแลมเอาจริงๆเขาก็แพ้ทางแมนยูมากๆนะ
1: ไม่ว่าจะเล่นดีแค่ไหนสุดท้ายก็แพ
0: ้ใช่เล่นดีแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้
1: แต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนกุนซือแล้วจะดีขึ้นไหม
0: วันนี้ก็เป็นอาวุธอาเบลัวเพราะว่าตลอด21นัดในพรีเมียร์ลีกหลังสุดนะครับฟูลแลมชนะแมนยูหนเดียวเองนะชนะครั้งเดียวแล้วก็แมนยูเนี่ยชนะ16แล้วก็เสมอแค่4โดยเฉพาะเวลาที่ฟูลแลมนะครับมาเล่นในบ้าน
1: ครับ
0: แล้วเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด10นัดหลังสุดเนี่ยฟูลแลมนะครับก็ไม่ชนะแมนยูเลยนะ
1: แพ้ทางอย่างรุนแรง
0: ในบ้านอ่ะเออในบ้านไม่ชนะแมนยูเลยแพ้ไป8แล้วก็เสมอแค่2นัดเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับถ้าย้อนกลับไปวันสุดท้ายนัดล่าสุดเลยที่ฟูลแลมเปิดคราเวนคอตเทจแล้วชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2009อ่ะพี่บอม17ปีที่แล้วอ่ะ
1: ตอนนั้นไมเคิลคาริกยังเล่นอยู่เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์
0: ใช่ไหมใช่ป่ะ
1: เออ
0: ตอนนั้นฟูลอย
1: ฝั่งฟูลแล้วมีแดนนี่เมอร์ฟี่บ๊อบบี้ซาโบล่าเดเมียนดับอ่ะ
0: เออปูลอยคุมเจอเซอร์โบกี้อ่ะ
1: เออ
0: นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ฟูลแล้วชนะแมนยู
1: ฮะ
0: สถิติดีนะวันนี้สถิติเยี่ยมเลยนะ
1: เออดีนะฮะ
0: แต่ว่าผลการแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็คือจับนะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วแมนยูเวลาเจอฟูลแลม2นัดเนี่ย อย่างนัดแรกเนี่ยบุกไปเสมอที่คาเวนคอสเทจ 1-1 กลับมาในบ้านก็เบียดเขาแค่ 3-2 นะ
1: เออ
0: ไม่ห่างเลย
1: แต่คือจะชนะไม่ขาดเจอฟูลแลม 1-0 บ้างอะไรบ้าง
0: ครับ
1: เ
0: นี่ยลงมาแล้วครับ
1: อาเบรัวอย่างเท่นะ
0: อาเบรัวอาเบรัวครับ
1: ก็ก่อนหน้านี้ก็ได้คุมขึ้นไปคุมเรอัลมาดริดชุดใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าเอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู่ยังน้อยไปอ่ะไม่มีใครเห็นหัวเลยดีกว่าขอโทษนะไม่มีใครสนใจเลยอ่ะ
1: โอ้แต่ละตัวแสบๆงั้น
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยฟูลแลมออกสตาร์ทเกมด้วยการเป็นอันดับบวยนะครับ
1: ครับ
0: อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนยังเป็นทีมเดียวที่มีอยู่แต้มเดียวเท่านั้น
1: แม่
0: แต่ว่าพี่สังเกตว่าสัปดาห์นี
1: ้
0: ไอ้ทีมที่มันยังทำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ย
1: เออ
0: มันมักจะปลดล็อกของมัน
1: นี่ไงแอตันวิลล่าชนะนัดแรกโคเวนทีก็ชนะนัดแรก
0: สเปอร์ก็ยิงประตูได
1: ้เออแต่สเปอร์บอกยิงแบบนั้นไม่ยิงดีกว่ายิงแล้วแพ
0: ้ดีกว่า
1: เออ
0: เนี่ยแล้ววันนี้ฟูลแลมเองจะเก็บชัยชนะเกมแรกของซีซั่นได้ไห
1: ม
0: นะครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันแต่ถ้าดูถึงฟอร์มทีมจากลอนดอนจริงๆฟอร์มจากลอนดอนในสัปดาห์นี้ไม่ดีนะพี่บอม
1: ใช่หายนะเลย
0: ใช่ป่ะ
1: ขนาดอาร์เซนอลยังโดนไบรตัน
0: โดนไป 3-0 น่ะ
1: ผมนี่ต้องไปหาซื้อเสื้อไอ้ฉลอง125ปีไบรตันมาใส่เลย
0: โอ้พี่หาได้ด้วยเหรอ
1: ฮะ
0: หาได้เหรอ
1: พอดีคุณต้องเขาไปอังกฤษพอดี
0: อ๋อจริงเหรอ
1: เออ
0: แล้วจะมีเหลือไหม
1: โอ้มันทักมาเลย
0: หรอ
1: บอกว่าเรื่องเสียตังค์ไว้ใจผม
0: ตอนนี้เขาอยู่นู่นหรือว่าเขาถึงยัง
1: กำลังจะไป
0: กำลังจะไป
1: สนใจติดต่อต้องได้
0: อ๋อเขาล่ำล่ำเขาล่ำล่ำกับผมหลายทีแล้วว่าเขาจะไปบุกไอ้สนามไบตัน
1: เอ
0: เมกอะ
1: นะอยู่บ้านดีๆผมก็เสียตังค์ได้นะยังสกินนะบอกเรื่องเสียตังค์ไว้ใจผม
0: เพื่อตัวแรนะตัวนั้น
1: ตัวแรตัวแร
0: ตัวแรตัวแรเลยนะฮะแต่ผลทีมในลอนดอนสัปดาห์นี้เนี
1: ่
0: ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวฟูลแลมอย่างเชลซีก็แพ้3ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาร์เซนอลก็แพ้3เนี่ยเดี๋ยวดูว่าวันนี้นี่ฟูลแลมจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือเปล่านะครับ
1: อุ้ยและชี้มาแล้ว
0: มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอพักกันก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมคู่นี้กันเต็มๆนะครับกับศึกพรีเมียร์ลีกคู่ดึกของค่ำคืนวันนี้ครับ
1: ครับ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Soccer Live Report
0: กลับเข้ามานะครับช่วงที่2ของ Soccer Live Report ครับตอนนี้ 4:29 นาทีนะครับเกมที่ Covent Cottageกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ มีคนถามข้อความมาบอกว่าอันนี้พี่บอมพี่บอลหรือพี่โอ๊คครับเสียงเหมือนกันหมดเลย
1: เหรอฮะมาสิทธิ์สำนักเดียวกันฮะ พี่บอลกับพี่โอ๊คนี่เป็นหัวหน้าเก่าผมทุกวันนี้ก็เป็นหัวหน้าอยู่แล้วแหละ
0: เหมือนไหมเสียงไม่เหมือนนะ
1: เออไม่ค่อยเหมือนหรอก
0: อันนี้พี่บอมนะครับพี่บอม
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ฤดูกาลนี้นี่แมนยูสตาร์ทมีลีก4นัดนะฮะ
0: ครับ
1: มี4คะแนน อันนี้คือต่ำสุดนะครับของพวกเขานะในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นสถิติร่วมฤดูกาล1992-93แล้วก็2005-2006นะแต่ไอ้2ฤดูกาลนั้นน่ะ
0: เป็นไง
1: ไอ้92-93กลับมาเป็นแชมป์ได
0: ้เฮ้ย
1: แล้วไอ้ปีที่แล้วเนี่ยได้ที่3
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นเรายังพอจะมองโลกได้อยู่มั้ย
0: ซีซั่นที่แล้วก็ออกสตาร์ทประมาณนี
1: ้เออแต่ว่าซีซั่นที่แล้วอ่ะ มันมีตัวแปรคือมันเปลี่ยนผู้จัดการทีมกลางซีซั่นปีนี้ก็ลองเปลี่ยนดูอีกไหม
0: เผื่อจะจบที่3เผื่อจบที่3เป็นจบที่2
1: แล้ววีนาเกลมันว่าง
0: มันก็มีเครื่องหมายคำถามเลยครับถ้าฟอร์มกระท่อนกระแท่นแบบนี้เนี่ยคาริกจะไปต่อจนจบซีซั่น

0: ได้หรือเปล่า
1: ใช่ยังไงวันนี้ต้องชนะไว้ก่อนนะครับผมอย่าลืมว่าโอ้โหพักยาว3สัปดาห์นี่อึดอัดนะถ้าแพ
0: ้แมนยูเปลี่ยนแค่คนเดียวจากเกมพรีเมียร์ลีกที่เจอกับแมนซิตี้นะครับก
1: ็
0: คือดอกูนแหละ
1: ดีละถอดตัวนี้ตัวเดียวโล่งเลย
0: แล้วก็ลุคชอว์กลับมาแล้วครับส่วนฟูลแลมในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่เขาไปยันลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ 0-0 เขาไม่เปลี่ยนเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เสด็จผู้เล่นตัวจริงเหมือนเดิม
1: การบิดรัวบอกอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแตะต้องมัน
0: เพราะว่าเกมกลางสัปดาห์ก็ทั้งคู่เพิ่งไปลงเล่นในฟุตบอลคาราบาวครับสกอร์เนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าฟูลแลมเนี่ยบุกไปเอาชนะเวสต์แฮม 3-2
1: ครับ
0: ส่วนแมนยูนั้นก็แพ้ไบรตันคาบ้าน 2-3
1: โอ้ออกสตาร์ทยังหล่อนำ 2-0 พี่ก็นอนกระดิกเท้าแล้วแหมสบายแล้ว
0: พี่ในโอทัฟฟอร์ดนำใคร 2-0 มันแทบจะไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้ว
1: เออ
0: โ
1: อ้จริงๆนะวันนั้นถ้าไม่เสียช่วงทดเจ็บอ่ะพี่ว่าน่าจะชนะแหละ
0: อืม
1: เ
0: ออสำคัญเลยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้ดูซิว่าคือฟังง่ายๆแมนยูเจอบวยอ่ะเอาจริงๆวันนี
1: ้ก็ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณว่าแมนยูโอกาสชนะเยอะกว่านะครับ
0: 37%
1: โอกาสเสมอ 25% แล้วโอกาสที่ฟูลแลมจะชนะ 28% เท่านั้นเองโอกาสเกือบ 50% นะเขาจะแม่นไหมคอมพิวเตอร์เนี
0: ่
1: ย
0: แมนยูก็อยู่อันดับ13นะครับก่อนเล่นเกมวันนี้ครับฟูลแลมอยู่อันดับสุดท้ายเลยเวลาเจอกันในเกมออกสูสีแล้วฟูลแลมมักจะทำได้ดีนะครับโรบินสันครับคืนกลับเข้ามาให้อัลเฟนกรูเบอร์เลโน่ครับบาซี่เวลาเล่นเกมรับนี้เหมือนอีโวบี้เลยครับเชชาลส์ขยับเข้ากลางมาครับแล้วฟูลแลมก็ขึ้นมาทางฝั่งขวาคาสตานยังมีตัวเข้ามาเชื่อมนะครับซันเดอร์เบอร์เก้บาซี่ครับอัลเฟนกรูเบอร์มาที่แล้วก็ช่วยเล่นเกมรับจนเสมอลิเวอร์พูลได้นะครับอัลเฟนกรูเบอร์กับบาซี
1: ่บาซี่วันไหนเข้าฟอร์มนี่กินแก่ง่ายเหมือนกันนะ
0: จริง
1: คือเห็น
0: ล่าง
1: ต
0: ี
1: ศ
0: าสตร
1: ์โอ้แกก็เร็วอยู่นะ
0: วันไหนแข็งแกร่งก็โอ้โหบอกเลยเบียดยากมาก
1: ขอให้วันนี้เขาไม่แข็งแกร่งอย่างนั้นแล้วกัน
0: ต้องเป็นกดดันเยอะๆนะครับออกมาทางริมเส้นด้านขวานะครับจอร์จคิงคิงนี่โยกมาจากตรงกลางครับออกมาทางริมเส้นโอ้โหแล้วเลี้ยงตัดด้านในโอ้โหไปเรื่อยๆเลยนะครับ
1: เลี้ยงผู้เล่นแมนยูนี่ก็กลัวจราจร
0: ก็ออกไม่อยู่เลยครับวิ่งตามเป็นพวนเลยก็ช่วงต้นเกมเป็นบอลของฟูลแลมนะครับอีโวบี้กับบาซี่อาเฟนกรูเบอร์ชิงกับเบอร์เก้ครับครองบอลเหนียวแน่นครับในช่วงต้น okay. กลับมาก่อนครับจอร์จคิงแล้วก็อาเฟนกรูเบอร์โอ้โหนี่ถ่ายขึ้นหน้าย้อนหลังขึ้นหน้าย้อนหลังแบบนี้ครับแมนยูยังไม่เจอบอลเลย
1: แมนยูก็ไม่ขึ้นไปบีบนะก็ลงถอยลงมาตั้งโซนในแดนตัวเองนะไม่กล้าเปิดหน้าแรกเหมือนกัน
0: ข้ามฟ้าออกขวามาที่ออสการ์บ๊อบนะครับคาสตานอัลเฟรนกูเบอร์บาซี่โรบินสันโหลุยไปแล้วเอาละครับหัวทองมาครับโรบินสันเปิดยัดมาด้านในแล้วยิงครั้งแรกของฟูลแลมโอ้โหหลุดออกนอกกรอบไปครับกอสโลกาเซีย
1: พื้นที่แนวรับแมนยูในที่ว่างในกับสนามตะก้อนะฮะเนี่ยกาเซียโล่งๆเลยฮะมาแต่ยิงหักข้อมากไปนิดนึงครับมันหลุดเสาแรกไปเนี่ยยิงบดๆด้วย
0: โอ้ลูกนี้นี่เผลอๆชงได้อีกทีก่อนยิง
1: เ
0: ลยว่ามันโล่งขนาดนั้น
1: โอ้โหมากันดื้อๆเลย
0: โอ้ชงนี่กระโดดซันแบ็กได้เลยลูกเมื่อกี
1: ้เออนึกว่าจะตั้งโต๊ะเล่นเทคบอลวันนี้เทคบอลเราเนี่ยฮีโร่เลย3ทอง
0: เปลี่ยนกฎก็ไม่ทำอะไรเราไม่ได้นะ
1: อะไรเราไม่ได
0: ้เราก็เขาเรียกว่าฟาดให้มันเบาๆหน่อย
1: เราก็ยอมเปลี่ยนเถอะเดี๋ยวไม่มีใครเล่นด้วย
0: เออจริงไม่รู้ว่าหลังจากนี้นี่พระเปลี่ยนแล้วทำอะไรเราไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่า
1: เอออย่างน้อยวันนี้ก็มีเหรียญทองให้เมียนมาไปเหรียญไงเพชรเดียว
0: คอมบีเมนูครับแมนยูออกขวาไปโอ้โหลูกนี
1: ้
0: จ่ายออกไปเองครับทีละมัน
1: ทีละมันตวาดดาโล่ทำไมไม่ขยับขึ้นมาม ันเหม่อนะดาโล่
0: เมื่อไหร่จะแมนยูจะไม่มีดาโล่สิ
1: โอ้โหมันเล่นตั้ง250นัดเป็นไปได้ยังไง
0: ใช่พี่
1: โอ้โหนักบอลอย่างนี้เล่นในแมนยู250นัด
0: มันอยู่กับกุนซือมานักต่อนักแล้วเนี่ย
1: คือ
0: ล้มไปตัวจริงตลอด
1: ใช่ปล่อยให้มิลานมิลานแล้วก็เอาคืนใช่มั้ยแหมตอนนี้เลยไม่ได้สนใจแม่น่าให้เขาไป
0: อะไรที่มันดูเป็นปัญหาก็ดันไม่ซื้อเพิ่มอย่างแบ็คเนี่ยมันเป็นจุดบอดของแมนยูก็ไม่ได้ซื้อใครเข้ามาเพิ่ม
1: ว่าบอร์ดเขายังได้เงินเฉย
0: ๆไปเล่นแชมเปี้ยนลีกซะด้วยทีมแบบนี้ดีนะนัดแรกเจอของง่ายไปก่อน
1: ดีที่เจอซาบาในบ้าน
0: ไม่งั้นซวยเลยครับดูแรดฟอร์ดครับโดนออสการ์บ็อบบีบเข้ามาต้องย้อนมาที่ลิซันโดทีลมันก็ถึงเวลาที่แมนยูเคาะบอลเข้าสู่เกมบ้างแล้วนะครับ
1: ลิชาเขาไปเหยียบตาปลาแท้เนี่ยโดนโหน่าดูเลยหรือว่าเป็นบอสนักเตะจันดีน่าอย่าง
0: นี้แก๊งอังกฤษไม่ชอบก็ขึ้นมาบีบใส่ลิซันโดแล้วนะครับจอร์จคิงบอลกลับไปหาเซนเนอร์ลัมเมนส์Manchester United are still waiting to see their big money signing Carlos Baleba in action. The Cameroonian is on the bench today for the first time. Lamens หลอกให้ฟูลัมขยับเข้ามาหาเล็กน้อยแล้วสาดออกไปทางฝั่งขวาครับติดอยู่โรบินสันบาซี่คืนกลับมาเล่นกับตัวสุดท้ายครับอัลเฟรนกูเบอร
1: ์ส่วนดาร์บี้แมตช์แห่งมาดริดนะครับเรอัลมาดริดนี่เหลือผู้เล่นแค่10คนนะดินเฮาเซ่โดนใบแดงนะครับแล้วก็เป็นอเล็กกิมาโดครับสาจุดโทษนะแอดมาดริดขึ้นนำไปแล้ว 1-0 ด้วยโอ้โหสองเด้งเลย
0: โอ้โหนี่เสียประตูด้วยโดนใบแดงด้วย
1: โอ้บาซ่ายิ้มเลย
0: โอ้บาซ่าก็เผาๆต้องเหอะหลังๆเนี่ยยิงเยอะเกิน
1: โอ้ยิงเยอะยิงเยอะยิงเยอะ
0: บ้าพลังอยู่กับบาเยิร์น2ทีมเลยตอนนี้เอาจ่ายทะลุช่องแหมแต่ว่าทงมาแล้วนะครับมาคัทรัดฟอร์ดล้ำหน้าบุนเดสลีกาบุนเดสลีกาเยอรมันก็ลงสนามแล้วนะครับชาลเกอร์ชาลเกอร์ใช่ไหม
1: ชาลเกอร
0: ์ชาลเกอร์ชาลเกอร์เจอเอลส์เวิร์แบกนะครับยัง 0-0 อยู
1: ่วันนี้ลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันก็มีอะไรที่ไปสำรองนะ
0: ครับ
1: เอลส์เวิร์แบกก่อนจะเดินทางกลับมาช่วยทีมชาติไทยนะ
0: ใช
1: ่ในศึกใหญ่ฟีฟ่าอาเซียน
0: เฮ้ยของฟีฟ่าเลยนะพี่ทำไม่ได้ไป
1: โอ้มาหากินแถวนี้แล้วฟีฟ่า
0: ลิกเอิงนี่นิสก็นำลิวแล้วนะครับ1ประตูต่อ0โอ้โหที่ลาลิก้าเหมือนจะมีต่อนะเดี๋ยวคอนเฟิร์มแป๊บนึงโอ้โหทีเดียวมันจะมา2ประตูเลยหรือไงที่ลาลิก้า
1: ต้นเกมมีกุนซือทั้ง2ทีมยังจับมือกอดคออยู่เลยนะฮะเด
0: ี๋
1: ยวรอดูท้ายเกมฮะ
0: หนี 2-0 แล้วอ่ะ
1: จริงป่ะ
0: เออพี่2-0แล้วเนี่ยโอ้โห2นาที2ลูกอ่ะ
1: หนักเลยแต่พอนึกสภาพออกแหละเพราะว่ากองหลังมาดริดเวลามันรวนไฟทั้งระบบเงิน
0: แต่ดูแมนยูก่อนนะครับคุณย่าเลี้ยงตัดมาด้านในให้กับเอ็มบูโมเอ็มบูโมจับซ้ายโอ้โหไปเจอบาซี่ครับลูกนี้ต้องวนหนีแล้วย้อนกลับมาด้านนอกก่อนดาโลทีลมันทิ้งกับบรูโน่จากเกมบุกนี่ก็ต้องย้อนกลับมาตั้งต้นกันใหม่นะครับเข้าไปแล้วโอ้โหคุณย่านี่ไปเจอบาซี่ไปไม่ไปเลยแมนยูยัดเข้าไปด้านในครับแล้วแหวกไปดาโลเอ็มบูโมถ่างออกไปทางริมเส้นครับย้อนกลับมาแล้วตวัดเปิดมีโอกาสมงจากบรูโน่ครับเป็นโดนเอฟเฟอร์กรูเบอร์น่าจะติดอัฟเฟนกรูเบอร์ออกหลังครับ
1: คนเปิดเข้าไปเป็นยูริตินมันนะครับเอ็มบูโมนี่คือหลังมาให้เปิดแม่นด้วยครับเข้าศีรษะบรูโน่เลยคำถามคือวันที่เชสโก้อยู่ไม่เปิดกันเลย
0: คนตัวสูงอยู่ไม่เปิด
1: ยังได้เตะมุมครับแมนยูไนเต็ดบรูโน่มารับหน้าที่เปิดเข้าไป
0: คูมีนี่ได้จากโจนาธานเดวิดนะครับ
1: โอ้โห53-59
0: แต่มุมครั้งแรกของเกมครับเล่นสั้นย้อนมาที่ทิลมันส์บรูโน่เปิดโค้งกลับเข้าไปบอลล้นออกมาครับแล้วลิซันโดหวนไปติดกองหลังบอลกระดอนอยู่ในเขตโทษอยู่หมกออกมาเอเฟรนกูเบอร์แถว2ลิซันโดโอ้หูยต้องปัดทิ้งเลยครับบาเลโน
1: โอ้โหกดด้วยซ้ายเต็มข้อนะลิซันโดระยะมา18หลาครับมาแต่วิถีบอลนี้เลโนเห็นชัดไงเนี่ยไม่มีใครบังพอดีแกเลยพุ่งไปปัดไ สวยยังคนยิงคนรักเลยฮะ
0: โอ้ถ้าบิดอีกสักหน่อยนะให้มันเลี้ยวเบียดเสาเนี่ยอันนี้มันยังพุ่งเข้าหาตรงกลางเยอะไปหน่อย
1: โอ้เห็นลิชายิงเดี๋ยวมีแม็กควายบ้างผมว่า
0: แม็กควายเดี๋ยวก่อน

0: เป็นเตะมุมสุดเดิมครับเยอรมันย้อนมาเอ็มบูโมให้กับบรูโน่แหมทำท่าจะดีดไซก้อยแต่ให้เอ็มบูโมหน้าเขียนโทษย้อนกลับมาอีกสักทีหนึ่งลุคชอโอ้โหแรดฟอร์ดเปิดโค้งเข้าไปได้ม่งแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเอ็มบูโม
1: นี่มีลูกเปิดจากด้านข้างของเบนยูนิแมนนะฮะ
0: เฮ้ยมีสูตรเยอะนะ
1: เออสองครั้งที่เปิดเนี่ยของยูริเตนมันกับแรดฟอร์ดมีเข้าผิดสะเพื่อนหมดเลยนี่เขาแหมมีภาพช้าอยู่หลายจังหวะหลายมุมด้วยลูกยิงของลิชาอู้สวยจริงฮะเสียดายแม่เดโน่ไม่น่ารับเลย
0: ไม่รู้เรื่องเลยปัดทำไม
1: ไม่รู้งานเลยโอ้โหยิงสวยขนาดนี
0: ้เออบอกวันนี้มิเคลสันลงตัวจริงไหมเมื่อกี้พี่บอมบอกนะ
1: สำรองนะ
0: สำรองนะว่าเวสต์บราวน์กับดาโล่ใครแย่กว่ากัน
1: โอ้โหอย่าไปเที่ยวเวสต์บราว
0: น์เวสต์บราวน์แชมป
1: ์เวสต์บราวน์ดีกว่าดาโล่เยอะฮะคนละคนละชั้นเลย
0: เขาตำนาน
1: คือเพียงแต่ว่าเวสต์บราวน์ไปอยู่ในชุดที่ทีมที่มันเก่งมากๆแค่นั้นเองก็เป็นคนเปิดให้คริสโตโรนัลโด้หมวยนัดชิงแชมเปี้ยนลีกปี2008นะ
0: เอาแชมป์มาวัดกันเนี่ยบอกเลยยอมเวสต์บราวน์อ่ะ
1: อย่าว่าแต่แชมป์ในฝีเท้าเลยฮะเกมรับนี่คนละเรื่องเลย
0: ก็ยังผลัดกันรับผ่านกันลุกอยู่นะครับยังไม่มีฝ่ายใดแบบครองเกมได้เหนือมากกว่ากันโอ้โหแล้วเขามีเมนู
1: จานมันพ่วง
0: จอร์จคิงเองก็เร็วกว่านะครับ
1: เนี่ยดูมันเจ็บที่ไหนล่ะลุกแล้วเนี่ย
0: เข้าบอลช้าไปหน่อยเขามีเมนู
1: เมนูก็พอได้ออกสามเป็นตัวจริงก็ยึดตัวจริงยาวเลยนะของแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ไอ้บรรดากลาง3คนที่เขาเล่นดีสุดละตีเลมันเมนูอันเดรซันโตสเนี่ย
0: ก็เรียกได้ว่าซื้อ3คนใหม่มาแย่งคนแย่งกันลงเพื่อใครจะคู่เมนู
1: เออตอนแรกตีเลมันมาซันโตสมาก็ว่าเอ๊ะเมนูจะหลุดหรือเปล่าที่ไหนได
0: ้ก็ดีสุดแล้วใช้ตีเลมันกับซันโตสแล้วไม่ได้เรื่องนะครับช่วงต้นซีซั่นนี่เลวเปลวทั้งคู
1: ่เดี๋ยวรอดูวาเลบ้าผมว่าครึ่งหลังน่าจะได้เห็นบ้าง
0: ครับซื้อมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บติดตัวมาด้วยนะครับวาเลบ้า
1: เป็นเรื่องปกตินะมันอยู่คือนักเตะตอนเจ็บไอ้ฮอยลุนนั่นก็เจ็บนะ
0: มันก็เข้าตาจนแล้วก็เลยต้องซื้อหน่อย
1: เชโกนี่ก็เจ็บ
0: ทีละมันโอ้โหเกือบจะโดนเบียดแย่งเข้ามาครับเอาตัวรอดกลับมาที่ลิซันโดมาร์ติเนสลูกชอครับเติมเข้ามาในแดนของฟูลัมรัดฟอร์ดพยายามจะพลิกโอ้แล้วลูกนี้มันทำบอลออกไปเองนะครับคาสตานทุ่มย้อนกลับมาอัลเฟรนกูเบอร์บาซี่โอ้เอมูโมเข้าไปกวดในเขตโทษครับกลับมาที่บาซี่เล่นกับเลโน่แต่จุดพลุโด่งขึ้นมาครับอิวอบี้แต่ลูกนี้ปล่อยบอลตกดาโล่สกัดบอลอยู่กับที่ครับแล้วก็อิวอบี้ดีครับลูกนี้อิวอบี้จับลั่นเพราะว่ามันจะออกอยู่แล้วครับโอ้ไม่งั้นนี่แมนยูดาโล่สกัดให้เขาเอาไปเล่นนี
1: ่แต่สกัดบอลลอยสูง
0: ที่เดิม
1: แล้วก็หาไม่เจอได้บอลอยู่กับที่ตกที่เดิม
0: เมื่อกี้แหงนคอแทบเคสอ่ะ
1: ก็ดีกว่ามันเตะอัดเข้ามาตรงกลางครับโอ้โห
0: หนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะนับหนึ่งนะการสกัดแบบนี
1: ้ไอ้นัดที่แพ้ไปใต้หนึ่งกับเขานี่แหละฮะอยู่ๆก็หวดอัดขึ้นมาตรงกลางสนาม
0: ใช่ไม่มีปีไม่มีคุยงงกันทั้งหมดอ่ะ
1: แต่ว่าไปมันก็ยังดีกว่ามัสลาวีอยู่ดีนะเพราะว่าเขามีแรงไง
0: เออนั่นหมด
1: คนนั้นน่าทางดีเกมรับดีแต่ว่าเติมไม่ไหว
0: เล็กอย่างนึงผมว่าเขาเหมือนหมดแพชชั่นไงไม่รู้มาซาลุย
1: เขาคงอยากจะไปทางศาสนา
0: เออตามมีข่าวอ่ะเดี๋ยวดูฟูลแลมบุกขึ้นมาที่จอร์จคิงครับจ่ายติดลูกชอครับยังได้ลูกแต่มุม
1: จ่ายอ้อมให้ออสการ์บ็อบนะครับแต่ชอยังสกิดออกหลังไว้ได้ทันครับเป็นแต่มุมครับของฟูลแลมครับออสการ์บ็อบจะเปิดเข้ามาถนัดเท้าซ้ายก็จะเปิดโค้งเข้าหาประตูพอดี
0: แต่มุมผลแรกของเกมนี้นะครับของฟูลแลมผ่านไปจะ15นาทีแล้วครับออสการ์บ็อบเท้าซ้ายเปิดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เอาแต่ว่าสกัดมาเข้าทางบ็อบอีกทีนึงครับเปิดหน2ย้อยเข้าไปแม็กควาย สกัดทิ้งออกมาเข้าทางคุณย่าแล้วจะสวนกลับบรูโน่มาแล้วครับโอ้โหแต่จ่ายเข้ามาหว่างกลางระหว่างราดฟอร์ดกับเอ็มบูโม่พอดี
1: มันกักนะจริงๆใครก็ได้เร็วทั้งคู่เลยแต่บูโน่จ่ายให้ฟูแลม จบเลย
0: โอ้จ่ายข้างหน้าก็ถึงจ่ายย้อนหลังก็มีแต่ว่าดันเข้าหว่างกลางพอดี
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: แล้วช็อตเมื่อกี้นี่ของชอบแมนยูเลยนะ
1: โอ้โหไม่ท่านหลุดไปนี่ยาวครู
0: ของชอบเลยเพราะว่าไปตั้งหน้าตั้งตาบุกคนอื่นเนี่ยบุกไม่ค่อยขึ้นเอาเลยครับเอบูโม่พลิกยังย้อนกลับมาเมนูขอออกซ้ายมาให้กับลูกชอลิซันโดมาติเนสกลับมาที่แม็กควายครับเล่นไปทางริมเส้นดันโลเมนูต้องกลับมาเชื่อมบอลตรงเส้นกลางสนามพอดี
1: ต้องกวาดมือให้ริชาร์ดขยับขึ้นมาช่วยหน่อยคือปัญหาแมนยูไนเต็ดคือเวลาเนี่ยได้ครองบอลแล้วเพื่อนไม่ค่อยขยับกัน
0: ใช่มันต้องนึกเพราะว่าถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยเขาจะขยับโดยอัตโนมัติเลย
1: อย่างไอ้นัดที่แพ้ไบตันเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่เซอร์ซี่มันได้บอลแล้วพาบอลไปข้างหน้าเพื่อนไม่วิ่งสักคนเลยตัวมันต้องเลี้ยงกลับมาข้างหลังอ่ะโอ้โหมันรู้จะด่าภาษาอะไร
0: มันก็ทำให้สื่อถึงการซ้อมมายังไงอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าซ้อมมาแล้วมันเข้าใจกันมันก็ไม่ต้องมาสื่อสารกันในสนามอยู่แล้ว
1: เล่นยังไงให้โค้ชตำตาคอเบ้าเลยแหลกข่าวหลังจบเกมโอ้โหสงสารจัดเลยผม
0: ช่วงนี้นี่โค้ชทีมที่ผลงานไม่ดีก็เสื่องซึมกันนะเหมือนโรเบิร์โต้เดอะซาบีเมื่อวานนี
1: ้โอ้ท่านสงสารมากแต่พี่
0: เห็นโดนตอนสเปอร์ยิงลูกแรกได้ป่ะ
1: ใช่
0: ไม่ขยับเลย
1: และโดนชักกลับอ่ะไอ้ลูกที่ก่อนที่มัน
0: เอาล้ำหน้าล้ำหน้า
1: ไอ้ตรงตอนนั้นน่ะสงสารเขามาก
0: ที่เข้าไปแล้วมันจะปลดล็อกใช่ไหม
1: แล้วตอนหลัง
0: นี่ก็ลูกสั้นล้ำหน้า
1: ตอนหลังก็ไม่อยากจะมองเลยแล้วเดอะซาบี
0: ้แล้วเมื่อวานนี้พอสเปอร์ยิงลูกแรกของฤดูกาลเนี่ยมันเป็นลูกที่ไล่มา 1-3 แกแบบไร้ความรู้สึกอ่ะคือแบบถ้าใครไปพูดอะไรแกก็คงไม่ได้ยินอ่ะตอนนั้นแบบลอยทั้งตัวทั้งหัวใจเลยอ่ะ
1: เพราะว่าโอ้โหกลับมายากแล้วไงตอนนั้นน่ะโดนไปสาว
0: พอยิงลูก2ปุ๊บแกพูดกับสตาฟนิดนึงแต่ก็ไม่ดีใจนะก็ไม่รู้จะดีใจไปทำไมอีโวบี้ครับลุยมาแล้วดีเข้ากลางโอ้โหกาเซียจับบอลไม่อยู่ครับแล้วไม่มีโอกาสยิงโอ้โหแมนยูเปิดพื้นที่ให้เขาเข้าทำอีกแล้วครับ
1: เนี่ยไม่มีใครตามกอนซาโลกาเซียมาเลยดีอยู่มาตัวเปล่าๆเลยฮะเนี่ยแม็กไกวมองนิดนึงครับแต่ก็ตามไม่ทันนี่ให้มาดีว่าบอลมันแรงไปนิดนึงนะกาเซียนี่เกี่ยวมาเล่นไม่ทัน
0: แล้วกาเซียวิ่งมาระหว่างแม็กไกวกับลิซันโดไม่มีใครทำอะไรเลย
1: ไม่มีใครตามมาเลยตัวเปล่าๆมิดฟิลก็ไม่ตามเลย
0: โอ้ถ้าเขาเปิดแม่นหน่อยก็เรียบร้อยแต่สวนแล้วครับรอสวนอย่างเดียวถ้าเขาไม่คมแมนยูก็ยังลุ้นประตูขึ้นนำได้บรูโน่ครับลุคชอราดฟอร์ดขยับมาติดชิดริมเส้นด้านซ้ายลิซันโดมาร์ติเนสลิซันโดจับปุ๊บโดนโหปั๊บเลยครับชอครับเบิ้ลให้กับรัดฟอร์ดโอ้โหรัดฟอร์ดเงยหน้าไปโดนขวาง3ชอเปิดยาร์ดติดม็อบ
1: รัดฟอร์ดนี่เท้าเร็วมากนะสกิล5ดาว
0: แต่ว่าเท้าเร็วแล้วไปไหนต่อไม่ได้นะ
1: ไปได
0: ้เอากลับหลังมา
1: บางทีก็มุดไปจนสุดเส้นหลังแล้วก็เลี้ยงออกหลังไปเลยแล้วมั้ย
0: ลิซันโดครับแหมปัดแต่ว่าไม่ผ่านเกมรับของฟูลแลมคาสตานเบอร์เก้เข้ากลางมาแล้วบอลของฟูลแลมอีโวบี้โชว์มาเอาบอลก็ไม่รีบนะครับกลับไปตั้งที่เซ็นเตอร์ครับอัลเฟรนกูเบอร์กับบาซีเปิดเข้ากลางมาอีโวบี้โอ้โหทะลุมาสวยเลยลูกนี้แล้วออสการ์บ๊อบฝั่งขวาคิงเนี่ยประคองมาช่วยแล้วนะครับบ๊อบขึ้นมากับคิงด้านขวาลูกชอประคองอยู่ครับแต่กลับเข้ากลางที่เบอร์เก้บาซี่โอ้โหบาซี่นี่ขึ้นมาสูงแล้วนะครับเล่นกับอาเฟรนกูเบอร์อาเฟรนกูเบอร์ทะลุมาที่คิงแหวกเข้ามาในเขตโทษแล้วลองซัดเลยครับไม่เข้ากรอบ
1: ก็มีทางด้านลิซันโดนี่บางทางอยู่นะครับบีบให้คิงนี้ไปทางแคบครับสุดท้ายก็ยิงข้ามคานออกไปครับแต่อันตรายครับจังหวะเลี้ยงจี้ก็มาของจอร์จคิงครับคล่องทีเดียวนี่ฟูลแลมนี่ทัดทายไป 2-3 ครั้งนะมันยังไงแต่ยังไม่มีแบบจัดๆเลยมีลูกยิงที่ชาครั้งนึงก็ยิงไกลแล้วก็โดนเลโน่เซฟเอาไว
0: ้รอก่อนนานๆเดี๋ยวค่อยทักทายทีโอ้โหบูลบิวอัพขึ้นมา
1: แหมเราเมนใจมันคอทำด้วยอะไร
0: วาบเสียวาบไปนะแต่เอาตัวรอดมาได้ครับ
1: ก็4-4นะครับโอกาสลุ้นประตูแมนยูเยอะกว่านะครับ4ต่อ3ครั้งแล้วก็ยิงเขากรอบไป1ครั้งจากริชาร์ดมาร์ตินเนส
0: ฟูลแลมนี่ยังไม่มีโอกาสออนทาร์เก็ตตรงกรอบเลยนะครับเดี๋ยวตุ้มเดียวเข้าเลยเลย
1: ครับไม่ทัดอย่าไปทัดอันตรายเลย
0: ครับมาทางฝั่งขวาครับดาโลกระชากตัดมาให้กับเอ็มบูโมเอ็มบูโมแตะหนีโรบินสันไปถึงเส้นหลังเปิดทันทีแล้วเทคตัวมงโอ้โหกระโดดมงลูกนี้มันโหนเยอะเกินไปครับแรดฟอร์ด
1: แล้วก็ลูกมงก็ไม่ใช่จุดเด่นของเขาอยู่แล้วครับแรดฟอร์ดคือจังหวะแตะนี่มันจะออกหลังอยู่แล้วของเอ็มบูโมเปิดย้อยๆไปที่เสาสองครับขึ้นมงก็โหนไปหน่อยครับข้ามคานไป
0: เหมือนกระโดดผิดจังหวะไปด้วยคร
1: ับ ใช่เหมือนลอยขึ้นไปรอก่อน
0: เนี่ยเราจังหวะตัวกำลังจะล่วงลงมาบอลเพิ่งถึงหัวครับวาเลโน่ครับเปิดออกซ้ายมาติดเอ็มบูโม่เขาก็พลาดง่ายเหมือนกันครับกลับมาที่ลิซันโดมาร์ติเนส20นาทีแล้วครับเกมก็ออกแนวอึดอัดนะครับยัง 0-0 อยู
1: ่ก็ระวังตัวได้กันทั้งคู่ครับต่างคนต่างไม่อยากแพ
0: ้เอมบูโม่คอบบี้เมนูจับปุ๊บโดนบีบทันทีครับทีละมันลิซันโดมาร์ติเนสเล่นกับแฮร์รี่แม็กไก
1: วร์ทุกทีมเจอแมนยูในเต็ดนี้เล่นเหมือนกันหมดนะก็ให้คนมาตามเมนูคนก็ขึ้นไม่ได้นะ
0: หมดไอเดียเอาแล้วชิงวันทูครับโอ้โหแต่ว่าโรบินสันวิ่งเบียดบังมาแล้วก็โดนแย่งมาแล้วนะฟูลแลมเอาบอลคืนกลับมาอีวอบี้ให้กับกาเซียแต่กาเซียให้ช่องนี้มาไม่ดีครับเข้าทางลุคชอลัมเมนส์เปิดหักข้อผ่านจอร์จคิงลิซันโดเล่นในกรอบหกหลากับลัมเมนส์สกิดเบาๆให้กับแม็กควายออกขวาไปดาโลดีครับแม็กควายเจอวิ่งชนเข้าไป
1: ไม่งั้นดาโลกำลังจะทำบอลกำลังจะเตะทิ้งแล้ว
0: พอถึงตรงนั้นถูกทำไงต่อวะ
1: โอ้โหลัมเมนนี่ออกบอลเสียวๆมาสองครั้งแล้วนะ
0: แกดูเหมือนแบบต้องให้คนเข้ามาใกล้ๆเยอะๆหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะปีนี้คือปีนี้มันอยู่ที่เปลี่ยนไปคือไมเคิลคลิกพยายามจะให้เซตบอลจากแดนหลังเยอะขึ้นถ้าก็เป็นซีซั่นที่แล้วอ่ะลัมเมนจะไม่เห็นออกสั้นเลยนะ
0: ใช่มันจะเตะเลยตอนที่มันมาใหม่ๆอ่ะ
1: ใช่
0: ตอนที่ยังไม่มั่นใจอ่ะเหมือนเตะอย่างเดียว
1: คาริเขาอยากจะเปลี่ยนสไตล
0: ์ยังไงก็ได้เล่นเถอะให้ฟอร์มมันดีอ่ะไม่มีใครว่าอยู่แล้วคุณจะเล่นยังไงให้มันชนะก็หาช่องข้ามฟากออกมาที่รัดฟอร์ดมาเลยครับออกมาทางด้านซ้ายกับลูกชอรัดฟอร์ดเลี้ยงโอ้โหไปติดบ๊อบแต่ยังกลับมาเจอบอลได้แล้วไปเลยครับรัดฟอร์ดตีวงเข้ามาในเขตโทษผักข้อเปิดกลับมาติดอาเฟรนกูเบอร์ถือว่าได้โชว์โซโล่ไปทีแล้วครับแต่ว่าบอลยาวขึ้นมาของฟูลแลมก็โดนดักเอาไว้โดยลิซันโดเข้ากลางมาครับบรูโน่งัดโด่งมาที่ชอดูดบอลลงนิ่มๆเลยครับคอมบี้เมนูกลับเข้ากลางเหมือนเดิมที่บรูโน่เมนูที่มุมเขตโทษเคาะมาให้ชอเปิดเรียกมาสกิดเปลี่ยนทางคอมบี้เมนูยังเก็บบอลได้ครับย้อนกลับมาให้บรูโน่ขวางไปแค่เขตโทษด้านขวาดาโลยิงไม่ตรงกรอบเท้าซ้ายครับดาโล
1: ก็ถึงอยู่พักใหญ่แล้วครับสุดท้ายไปจบที่เดโก้ดาโลครับนี่ครับบรูโน่ไหลให้ไปครับพอมีพื้นที่มีเวลาครับไกลมากนะเกือบ30หลาแล้วพอคุณก็คือกะจะปั่นให้มันอ้อมกองหลังแล้วก็โค้งกลับมาคือคุณต้องเป็นโรเบโต้คาร์ลอสอะไรอย่าง
0: เงี้ยเออถ้ามุมนี้เข้าคุณต้องเลี้ยวแบบมหัศจรรย์เลยนะถึงจะเข้าได้
1: ยิงได้ซ้ายข้างไม่ถนัดด้วยดาโล
0: โอ้ผู้เล่นฟูลแลมเขาบังมุมไว้เยอะมากอ่ะคุณต้องเลี้ยวแบบมีพวงมาลัยหักเลี้ยวเลยไม่น่าเข้าได้อะลูกเมื่อก
1: ี้ก็ยึดถือไอสไตน์ไม่แบบครับจินตนาการสำคัญกว่าฝีเท้าม
0: าอีกแล้วจินตนาการจะสำคัญกว่าฝีเท้าไหมบรูโน่โอ้เปิดติดเฮ้ยแต่ตอนนี้เริ่มบุกได้แบบต่อเนื่องโดยเฉพาะบอลจังหวะ2ตามเก็บเล่นต่อกันได้ตลอดนะครับ
1: ใช
0: ่ลิซันโดคอบบี้เมนูทิลมันส์พอได้ครองบอลบุกเข้าใส่เขาก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แหละครับแม็กไกวขยับเข้ามาในแดนของฟูลแลมแล้วเอ็มบูโม แทงไปในพื้นที่ว่างโอ้โหแต่ลูกนี้เอ้าแล้วไปเบียดมาได้ครับคุณย่าแล้วเปิดกลับมายิงชนเสามีโอกาสไม่มีโอกาสซ้ำครับโอ้โหชนเสาก็โดนออกมาครับ
1: เกือบหลุดปล่อยกิ้งกากมาผมโอ้โหไม่ได้ได้ยังไงฮะจังหวะนี
0: ้โอ้โห
1: เนี่ยคุณย่าครับเบียดแย่งบอลจากกองหลังมาได้ครับแล้วก็ตบเข้ากลางให้บูโน่ปาคนเดียวชนเสาเฉยเลยโอ้ต้องชมเลยคุณย่าแม่ถือว่ารอดตัวไปครับฟูลแลม
0: ครับถือว่าใกล้เคียงเข้าไปอีกทีนึงครับแมนยูเอ็มบูโม่คุณย่ามาแล้วครับดาโลชิงมาเอ็มบูโม่มาเร็วแล้วจับพลิกเข้าซ้ายตวัดยิงโอ้โหติดแนวรับแล้วบอลกระดอนออกมาเตะออกมาทางด้านซ้ายที่อีโวบี้ครับโอ้แต่สวนยังยากอยู่ฟูลแลมขึ้นมาน้อยครับอีโวบี้ต้องถอยกลับไปก่อน
1: ดีนะจังหวะสวนเมื่อสักครู่นี่มีติลิมันไปชะลอไว้เพราะดาโลเสียตำแหน่งไปแล้ว
0: จังหวะเปิดมาของคุณย่าจริงๆคุณย่าเกือบจะเสียหลักล้มอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ก็คือขืนแข็งใจ
0: แบบขืนตัวแบบเก่งทั้งตัวโอ้แล้วจริงๆบรูโน่ก็ยิงแบบไม่ได้ถนัดนะครับยิงแบบเฉือน
1: เหลี่ยมไปชนเสาพอดี
0: อ่ะลุยต่อครับแมนยูบรูโน่ลูกนี้พลิกได้แล้วครับลุคชอ
1: เห็นไม่ไหนด็อกเตอร์ขออยู่นานแล้วเนี่ยไม่ให้เขาสักทีด็อกเตอร์แลช
0: ด็อกเตอร์วิ่งก้มหน้าแล้ววิ่งเหยาะๆเพื่อนไม่ให้ครับลุยขึ้นมาที่แฮร์รี่แม็กควายลิซันโดเลือกเคาะใกล้ๆครับก็รอจังหวะที่ฟูลแลมเผลอๆเสียสมาธิเรื่องเกมรับครับแล้วพยายามจะใช้ความเร็วในการโจมตีเป็นหลักนะครับดาโล
1: เขาจ่ายให้ใครครับ
0: อันนี้คืนเลโน่น่าจะมีคนเจ็บอยู
1: ่อยู่ๆก็แทงตุ้มถึงเลโน่ดื้อโอ้ใจมันอยู่ก็ได้แต่ถอนหายใจฮะท่านรองท่านรองรองกัปตันโอ้มันอยู่ของบอลเยอะนะครับ10นาทีหลังสุดใน 68% เลยครับ
0: ตัวเลขสูงลิฟต์เลยนะครับเฟรงกูเบอร์พาบอลขึ้นมาให้กับฟูลแลมครับบ๊อบขยับต่อที่คิงไม่ได้ครองบอลมาพักใหญ่แล้วนะครับฟูลแลมเนี่ยบาซี่โยนเวียงออกไปด้านซ้ายให้กับอีวอบี้ครับอีวอบี้งัดเปิดโด่งทะลุมามีโอกาสยิงติดเซฟโอ้โหลูกเนี้ยหลุดตำแหน่งแล้วลูกชอยังตรงตัวลัมเมนส์อยู่แล้วลูกชอต้องเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนโอ้โหแล้วเปิดแบบนี้เนี่ยเพื่อนเล่นยาก
1: ผู้ตัดสินเป่าย้อนให้มันอยู่ได้ฟ้าจังหวะที่แรดฟอร์ดโดนอัดนอกจอแล้วครับโอ้โห
0: คู่จะยิงติดเซฟลัมเมนส์นะครับฟูลแลม
1: คือลัมเมนส์นี่ช่วยไว้เลยครับยืนตำแหน่งดีนะครับเนี่ยฮะดูอีกทีอันนี้เป็นจังหวะที่แรดฟอร์ดโดนอัดนะครับโอ้ยจังหวะจะสปินขึ้นไปนะครับโดนกัสตานี่เบรกเอาไว้ครับแล้วมาดูขอให้ดูภาพช้าจังหวะที่ฟูลแลมเกือบได้ประตูครับอะไรกี้บอบบี้นะครับเปิดเข้ามาเสา2นี่มินจอร์ดคิงครับได้ยิงคนเดียวเลยแต่ไปตรงตัวลาเมนพอดี
0: กระโดดมายิงเลยนะครับบอลกระดอนพื้นแล้วก็ปาทันที
1: ก็เหลียบมันวังคับพอดีไงตรงนั้นลาเมนยืนปิดมุมดีแล้วเอ้าบาซี
0: ่ไปเหวี่ยงใส่บรูโน่ครับแต่ไม่ฟาวด้วยมีโอกาสให้ผู้สาประตูทั้งสองทีมออกแรงเซฟด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับเบอร์เก้ครับเชชาลส์โอ้โหเชชาลส์เนี่ยหายใจเกมมาเยอะอีวอบี้โยกกึกหนึ่งหลอกไปเลยครับแล้วเผื่อซ้ายให้กับโรบินสันเปิดโค้งเข้ามาโล่งๆโอ้โหยิงไม่ดีแล้วย้อนกลับมาอีโวบี้คืนได้ซัดติดเซฟโอ้โหลูกยิงลูกนี้ของเบอร์เก้ซูเปอร์เซฟอีกแล้วลาเมนส
1: ์
0: เกือบโดนครับแมนยู
1: รอดไปได้อย่างไรครับชุดนี
0: ้โอ้โหคือ
1: พื้นที่เยอะมากนะครับเวทโทษเนี่ยกอนซาโลกาเซียได้ยิงลูกโล่งเลยไม่มีใครเข้ามาคุมเลยนะแต่ที่เสียวกว่าคือลูกยิงไกลของเบอร์เก้ใช่ไหม
0: ใช่แต่กาเซียมันยิงไม่ดีครับ
1: ไอ้เบอร์เก้ยิงเสียวเลยฮะเป็นเซนเดอร์ลาเมนที่ทิ้งตัวปัดเอาไว้ได้ครับ2ซุปเปอร์เซฟแล้ววันนี้ลาเมน
0: อีโวบี้ครับงัดออกมาทางริมเส้นโรบินสันเคาะเข้ากลางมาอีโวบี้ทะลุมาในเขตโทษพลิกแล้วซัดไม่ตรงกรอบโอ้โหลูกยิงของออสการ์บ๊อบ
1: โอ้โหชุดนี้นี
0: ่ใจหล่นไปที่ตะตุ่มเลย
1: ต้องบอกว่าพระดีมากฮะเซนเดอร์ลาเมนโอ้ชุดนี้จริงๆน่าจะโดดสักลูกฮะเนี่ย โอ้โหพื้นที่แบบเพียบเลยฮะแต่ว่าออสการ์บ๊อบยิงออกไปเองครับ
0: แต่บ๊อบจริงๆมันอาจจะต้องยิงขวานะบ๊อบ
1: ใช
0: ่ต้องยิงซ้ายเออ
1: เขาถนัดซ้าย
0: คือต้องพลิกตัวหมุนมาเล่นดีมากอ่ะ
1: เนี่ยโอ้โหคอนโซลกาเซียยิงเกือบวืดนะฮะถ้ายิงตัวเต็มๆต้องเสียหายโอ้โหแต่มันก็ยิงก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะ
0: กาเซียยิงแล้วบอลมันอยู่ที่เดิมอ
1: ่
0: ะลอยปึ้งโด่งขึ้นบนหัวตัวเองแบบชั้งอ่ะ
1: โอ้โหดูลำไม่นี่ช่วยไว้เลย
0: เอาแล้วลุยมาครับรัดฟอร์ดตัดกลับมาอยู่ข้างเขตโทษฟูลแลมแล้วตอนนี้นี่เริ่มไปหาวินิจจบสกอร์ได้ดีทั้งคู่แล้วนะครับเมนูรัดฟอร์ดเข้ากลางมาคุณย่ายิง

0: ชออัดเข้าไปแก้บอีกทีหนึ่งเมนูหูยิงยังไม่ผ่านบล็อกครับลุกชอคอบี้เมนูโดนอีโวบี้ครับอ้อมมาเตะบอลสกัดแล้วออสการ์บ๊อบจะสวนกลับมาให้กับฟูลแลมสายมาแล้วครับอเล็กซ์อีโวบี้บาซี่นะครับบาซี่ขึ้นมาบาซี่เปิดข้ามฟากมาจอร์จคิงหาช่องยิงเซฟอีกแล้วโอ้ยใช้ขาเซฟครับทีนี้หูคิงนี่แหวกช่องหายิงแล้ว
1: โอ้โหจอร์จคิงใครเห็นก็ว่าเข้าอะ
0: โอ้ย
1: แม่แต่ลัมเมนี่เหยียดขาเซฟเอาไว้ได้นึกถึงดับิดเดคอาร์นะไอ้ลูกใช้ขาเซฟแบบนี้
0: แต่บาซี่ขึ้นมานี่ว่าอีโวบี้ครับ
1: ใช่
0: เหมือนกันมาก
1: เหมือนกันเป๊ะเลยโอ้ดูอีกทีเนี่ยยิงดีแล้วนะครับลาวแต่เท้าไวกับลัมเมนโอ้โหแต่ผมว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็อีกไม่นานแล้วฮะ
0: แต่มุมครับอีโวบี้เปิดมาให้กับม็อบคล้องมาที่เชชาวชาวบรรจงเปิดเอมบูโมลงไปเล่นเกมรับก่อนโอ้โหแต่ละช็อตที่ฟูลแลมเข้ามานี่มันได้เสียวได้ลุ้นตลอดเลยนะครับเนี่ย
1: ฮะโอ้แหมเรียกว่าคนละหมัดนะตอนนี้
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ใครดีใครอยู่แล้วคู่นี
0: ้แต่ละช็อตมานี่บอกเลยเสียวโดนตลอดครับแมนยูช่วงนี้คาสตานเล่นกับเบอร์เก้ชิงกลับมาให้เอฟเฟรนกูเบอร์ก็โดนแมนยูครองบอลใส่อยู่พักหนึ่งแล้วพอเขาครองบอลได้เนี่ยโอ้โหได้น้ำได้เนื้อกว่าแมนยูด้วยนะครับลุยมาครับกาเซียออกที่โรบินสันกลับเข้ามาล้ำหน้าครับโอ้โหไปเล่นกันตรงนั้น
1: ได้พักหายใจคอเลยฮะแนวรับแมนยูในเตะครับโอ้โหกองจับมาที่ลัมเมนเลยดูอีกทีครับภาพช้ายิงฉีกไปที่เสาไกลครับแต่ลัมเมนนี่ใช้เท้าสกิดออกไปได้ลูกยิงจอร์จคิงนะ
0: โอ้โหยังกับ DKR เลยเซฟเหมือนก
1: ันโอ้โหหนีลูกชอสบายเลยจอร์จคิง
0: โอ้โหโยกพืดเลยโยกแล้วพืดเลยหาช่องเบลเลอร์เลยโอ้ยังหนุ่มยังแน่นครับโยกใส่เจชอหายเลย
1: น่าซื้อมาปลุกปั้นกันนะเนี่ยจอร์จคิงโอ้โหแป๊บเดียวฮะโอกาสยิงฟูลแลม8ครั้งนะครับตรงกรอบ3แล้วแซงแมนยูแล้วแมนยู11ครั้งตรงกรอบครั้งเดียว
0: แต่แมนยูยิงชนเสา2ครั้งนะครับ
1: เออ
0: นะครับเผื่อบางคนบอกโหยิงครั้งเดียวแต่ชนเสาไว้2ก็ใกล้เคียงเยอะครับ
1: ไม่จริงๆถ้าดูจากโอกาสน่าจะมีประตูทั้ง2ฝั่ง
0: เนาะ
1: เออ
0: ไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ควรจะมีสัก1ลูกครับก็ใกล้เคียงเข้าไปทุกขนาดนะครับลิซันโดทะลุช่องไม่ผ่านนะติดบ๊อบแล้วคิงตวัดให้บ๊อบโอ้มีไปกระแทกใส่บุรสินไม่ให้ฟาวนะครับทีละมันบอกลุกขึ้นมาแมนยูลุยขึ้นมาดังนั้นขวาครับบรูโน่ล็อกขวาเข้าซ้ายยิงติดบล็อกกระดอนมาที่ราดฟอร์ดเบิ้ลเข้ากลางแล้วยิงตามน้ำโดนไม่เต็มครับคุณย่าเป็นทีละมัน
1: โอ้โหราดฟอร์ดให้ไปอย่างสวยฮะแต่ทีละมันวิ่งมายิงไม่ถนัดครับยิงโดนบางแต่คิดว่าลาชีจะยิงเอง
0: นะทำท่าเวียนเหมือนจะยิงเลยนะเขาวืดบ้างเราก็วืดบ้างนะครับบาซี่วางบอมยาวขึ้นหน้ามาแม็กควายเบียดกาเซียนี่คนละไซส์เลยครับอ้าวแล้วบอมไปเกเรใส่แม็กควาย
1: ไปเอาคืนให้เพื่อนเลยเห็นกาเซียโดนแม็กควายอัดร่วงวิธี
0: เจอแต่แม็กควายไม่สนนะนี่ไม่เอา
1: สนนะ
0: เป็นไง
1: ขนาดตำรวจกีดผมยังงัดมาแล้ว
0: ลูกชอครับรัดฟอร์ด
1: ดีๆ
0: ขยับลงมาเล่นกับเมนูโดนเพรสซิ่งเข้ามาเมนูโดนเราต้องเตะออกมาครับลิซันโดรัดฟอร์ดเก็บบอลเล่นข้างหน้าไม่ได้ครับขึ้นมาคนเดียวเชชาวส์ฮาเฟนกรูเบอร์ออกขวามาที่คาสตานเปิดตวัดขึ้นหน้ามาเข้ากลางมาครับบ๊อบเบอร์เก้เห็นช่องแล้วไปคนละทางกับกาเซีย
1: ให้ย้อนหลังกอนซาโลกาเซียครับเสร็จดิโก้ดาโล
0: เหลือ10นาทีสุดท้ายนะครับครึ่งแรกลาเมนส์นี่ครับต้องรอให้เขาขยับเข้ามาใกล้ๆก่อนที่จะบอมขึ้นหน้ามาเอมูโม่เบียดอยู่กับโรบินสันแล้วก็เบียดกระเด็นเลยครับเอมูโม่เอาบอลมาเข้ากลางที่คุณย่าตวัดซ้ายแรดฟอร์ดจี้แล้วเข้ามาในเขตโทษหาช่องเลาะเข้ามาตรงกลางแต่หาช่องยิงไม่ได้หักข้อฝืนยิงโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วจะลุยเข้าไปก็ไปชนเขาแทงครับคุณย่า
1: แต่ตำฟาบาซี่ครับคุณย่าแต่จังหวะก่อนนั้นนะครับแรดฟอร์ดลากตัดจากฝั่งซ้าย

0: เข้าไปครับแล้วก็ยิงด้วยขวาไป1ทีฮะติดบล็อกครับเพิ่งเห็นไมเคิลคาริกเนี่ยวันนี้วันนี้ใส่สูทนะ
1: กลับมาที่เลโน่ครับฟูลัมคาวินบาซี่บาซี่ไปเลือกเล่นช้าอ้าวแล้วแมนยูแย่งมาได้ครับบอลกลับมาที่คอบี้เมนูรัดฟอร์ดคุณย่าคุณย่าสายยังไม่มีใครครับเล่นกับรัดฟอร์ดด้านในก่อนชิ่งแล้วยังบอลกระดอนออกมาอยู่ที่ลุคชอโอ้โหดีครับไม่เสียบอลจังหวะนี้คอบบี้เมนูคอบบี้เมนูกลับมาตรงกลางครับทีละมันชิงหาพื้นที่กันอยู่เลี้ยงแหวกไป1ชอรออยู่ไหลมาครับลุคชอจับจังหวะแรกไม่ได้เปรียบหาจังหวะเปิดไม่ได้ชอกลับมาที่คอบบี้เมนูทีละมันลิซันโดขวางไปครับแม็กควายโอ้โหเข้ายากแล้วครับต้องถอยร่นออกมากลับมาที่ชอครับซ้ายสุด
0: ก็ไม่เปิดนะ
1: เมื่อกี้มันพอที่จะง้างได้นะลิซันโดจะเอาชัวครับเอาชัวช่วงนี้บรูโน่ตวัดมาทีละมันหาทางขวาไปได้แล้วครับเอ็มบูโม่ดานโลล็อกไว้ทีนึงยังไม่เปิดแล้วให้เพื่อนยัดอีกทีนึงก็ยังไม่ผ่านล็อกกระดอนออกมาครับอยู่ที่แม็กควาย
0: ได้ขึงยาวๆเลยครับแม่ในเตะชุดนี้แต่ก็ยังหาทางเข้าไม่เจอนะ
1: ดาโลออกมาที่ทีละมันดูว่าเพลย์นี้นี่แมนยูจะไปจบแบบไหนวิธียังไงครับจดจดจ้องจ้องหาช่องอยู่นานลุคชอเลี้ยงอย่างไม่ผ
0: ่
1: านไปออกชอเอง
0: จันแบงค์แทงสวนด้วย ชอคิดว่าจะได้ทุ่มไงจันแบงค์บอกให้เลยให้ฝั่งฟูแลมไป
1: ชอนี่เนียนเลยนะ
0: ก็จะทุ่มซะหน่อย
1: หลบไม่ทันนะเหมือนโดนบอลออกไปเองจะทุ่มเข้ามาโดยคาสตานครับทุ่มเข้ามาเสยขึ้นหน้าครับกาเซียโดนแฮร์รี่แม็กควายบ่งเอาไว้ครับบอลแมนยูกลับมาที่ทีละมันส์ Not much in the game corner at all both have hadเกมแบบนี้นี่ใครนำก่อนได้เปรียบเยอะเลยนะครับ
0: ใช่
1: ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับรูปเกมแรดฟอร์ดมีบ๊อบมาวิ่งบังทางอยู่ต้องกลับมาที่ลิซันโดลิซันโดกับแม็กควายเองก็ตอนนี้เพื่อนคืนบอลให้เยอะหน่อยครับนี่แฟนโห่แล้วครับทีละมันโดนไล่ขึ้นมาแล้วตวัดขึ้นมาที่ดาโลตัดเข้ากลางสวยเลี้ยงแหวกมาเอาเลยครับแหวกเข้ากลางมาไหลมาบูโน่ปล่อยต่อแรดฟอร์ดยิงตรงตัวเลโน่ยิงเบาเกินแล้วก็ตรงตัวด้วย
0: มุมมันแคบแล้วนะครับต่อไปก็สวยจังหวะนี้เป็นดาโลที่ลุยเข้ามาครับแล้วก็จ่ายต่อให้บูโน่สกิดให้แรดฟอร์ดจังหวะเดียวครับยิงแบบไม่จับเลยครับแปรไปตรงตัวเลโน่ครับ
1: หาช่องได้เรื่อยๆครับแมนยู
0: ไกลแล้วไกลแล้ว
1: ฟูลแลมโยนข้ามมาที่โรบินสันอีโวบี้ชาลส์อ้าวชาลส์ไปช้าแมนยูตัดได้โดยคุณย่าให้คอบบี้เมนูคืนคุณย่าคุณย่าเห็นเอ็มบูโม่ช่วยมาเติมด้านขวาแต่ไปสะดุดเสียหลักให้กับโรบินสันครับโอ้แข็งแกร่งกว่าฟูลแลมแยกบอลกลับคืนมาชาลส์คืนมาที่บ๊อบบ๊อบย้อนแล้วกลับมาที่ชาลส์ตวัดออกมาริมเส้นติดอยู่ที่ลิซันโดเขามีเมนูครับวิ่งมาเก็บบอลได้แล้วสกิดเข้ากลางให้ลูกชอได้สวยแล้วเขามีเมนูเล่นต่อจ่ายเข้ากลางมาแรดฟอร์ดเอ็มบูโม่หน้าเขตโทษด้านขวาแล้วนะครับเอ็มบูโม่ย้อนกลับมาทีละมันให้กับเขามีเมนูให้คุณย่ากลับมาที่เมนูอีกรอบหนึ่งแรดฟอร์ดจะชิ่งลูกนี้อัลเฟรนกูเบอร์มงทิ้งออกมาแต่ว่ายังเข้าทางแม็กควายครับแมนยูพยายามหาช่องทางในการยิงประตูอยู่ลิซันโด5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับดาโลเอ็มบูโม่เอ็มบูโม่โยกใส่อีโวบี้เอ็มบูโม่เข้าซ้ายลองเปิดตักมาก็ลึกเข้ามือเลโน่อ
0: ีกได้ถึงยาวๆนะครับไม่ได้เต็ดนะแต่ก็ยังเจาะประตูไม่เข้าครับส่วนที่มาดริดนะครับเรอัลมาดริดไล่ แอดมาดริดมาเป็น 1-2 ครับจากรูดิเกอร์ครับได้นาทีที่89
1: นะโอ้10คนก็ยังยิงได้นะ
0: ก็ยังยิงได้นะแต่ดูแล้วโอกาสกลับมายากแล้วเวลามันน้อยแล้วทดเจ็บแล้ว
1: situations that they've created โอกาสเข้าไปสัมผัสบอลในเขตโทษคู่แข่งแมนยู20ครั้งเลยนะครับฟูลแลมแค่9ครั้งเท่านั้นกลับมาที่อัลเฟรนกูเบอร์ครับแมนยูขึ้นไปบีบสูงโอ้โหแต่ทะลุเข้ามาตรงกลางแบบ
0: มันเพชร
1: เลยอ่ะ
0: มันเพชรไม่เป็นอะไร
1: หลุดเลยอ่ะโอ้เชลซีโล่งๆ
0: เขาแก้ง่ายเกิน
1: เนี่ยแล้วพาบอลเข้ามาข้างเขตโทษแมนยูแล้วนะครับเข้านายมาอีโวบี้ชาลส์เล่นกับกาเซียโรบินสันบาซี่ขึ้นมาสูงเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับอัลเฟรนคูเบอร์ด้วยบาซี่เล่นกับฝาแฝดครับอีโวบี้ชิ่งมาที่กาเซียกาเซียคืนแล้วจะคลึงโลปูติดเซฟลาเมนอู้อีโวบี้จะเล่นลูกเหนือชั้นดาโล่เปิดสวนขึ้นหน้ามาไม่มีใครเลย
0: โอ้โหน่าโดนเลยเกินครับแมนยูเต็ดอย่างว่าเมื่อสักครู่นี้พอเขาให้ตัดหลังแม็กไกวไปเห็นเลยว่าทะลุแม็กไกวกลับตัวช้าก็ไม่ทันครับแต่ยังดีที่มีลัมเมนมาช่วยยืนไปอีกแล้ว
1: อีกแล้วอีกแล้วอีโบบี้มันจะสะกิดให้รอดตัวลัมเมนนะครับเมื่อกี้นี
0: ้ผมเมื่อกี้ถ้ายกข้ามไปแล้วจบเลย
1: เปิดขึ้นหน้าคาสตานว่าบ๊อบ
0: หลักดี
1: บ๊อบนี่ส่งตัวเลิศเลยครับไม่ล้มด้วยเกือบจะเสียหลักอยู่แล้วแมนยูก็ต้องไล่บีบพื้นที่ด้านบนเยอะๆครับเปิดออกซ้ายมาให้กับโรบินสันชาลส์จะคืนโรบินสันชาลส์นี่เสียบอล3หนแล้วนะครับวันนี้คอบบี้เมนูแมนยูก็ได้ผลประโยชน์จากการเสียบอลของชาลส์ออกซ้ายมาครับลูกชอชอวิ่งสับมากับรัดฟอร์ดด้านซ้ายบรูโน่วันนี้ก็ยังแผลงฤทธิ์ไม่ค่อยออกครับบรูโน่คอบี้เมนูทิลมันท่ามกลางผู้เล่นของฟูลแลมก็บังบอลแล้วก็ยังครองบอลได้ครับบรูโน่ขวางออกมาที่ดาโลเล่นกับเอ็มบูโม่เอ็มบูโม่โรบินสันไม่ให้ไปสุดเส้นครับทิลมันส์เล่นกับบรูโน่โอ้โหก็เจาะไม่ง่ายแล้วครับบรูโน่แล้วทะลุมาคุณย่าโฉบมาเอาบอลเปิดหักข้อย้อนกลับมาแรดฟอร์ดยิงข้ามคานโอ้โหบอลเลยมาถึงแรดฟอร์ดแล้วครับ
0: เออพอกันเลยฮะคุณย่าทำดีแล้วนะครับคือคัดแบ็กกลับมานะครับจากเส้นหลังครับเนี่ยฮะแล้วก็ดาบแรกเอ็มบูโม่แปลไม่โดนก็มาถึงแรดฟอร์ดแปลข้ามคานไปเลยไม่ต้องลุ้นนะคุณย่าบอกโอ้โหสองรอบแล้วจ่ายแบบนี้นี่ซ้ายหลุดไปแล้วถึงแรดฟอร์ดโอ้โหแปดช้อนใต้ลูกครับไปไกลเลย
1: ลูกนี้ถ้าไม่ฉลับเอ็มบูโม่แรดฟอร์ดอาจจะยิงดีกว่าเดิม
0: ใช่ใช่เพราะก็ยิงยากอยู่ครับบอลฉลับมา
1: โอกาสนะครับก่อนอันนี้ก็ยิงตรงตัวครั้งนี้ยิงออกไปเองบอลโด่งขึ้นมาของฟูลแลมครับคอบี้เมนูดักบอลเอาไว้ได้อ้าวแล้วไปกะจังหวะบอลตกพลาดครับแมนยูลุยเข้าไปแล้วแหวกแล้วไปชนดูทิ้งตัวล้มปีเตอร์แบงค์ไม่ให้ครับ
0: ต้องเหลืองนะจ๊ะอย่างนี้ต้องเหลือง
1: ทิ้งตัวล้มครับจอร์จคิง
0: นะฮะแม่นี่ครับมีมาเถียงกับแม็กไกแม็กไกบอกไม่ต้องมาเถียงเลยนี่ขอบคุณโลกาเสียนี่ถ้าทางภาษาอังกฤษจะดีนะไปเถียงกับปีโตแบงค์ดูอีกทีฮะโอ้โหพลาดเองด้วยฮะถ่ายเป็นคนเบิ้ลคืนนะบูโน่เบิ้ลคืนนะแล้วก็โดนคิงฉกไปแม่จังหวะสุดท้ายนี่บอลมันยาวไปนิดนึงทิ้งตัวดีกว่าอ๋อมีแม็กไกวคว้านิดนึง
1: มีโชว์เก่าโชว์เก่า
0: แต่ว่าแต่ดึงแล้วเขาปล่อยไงนี่ไงแต่คิงนี่พุ่งเลย
1: คือเอามือไปขวางแต่ว่าไม่ได้เกรงแขนเอาไว
0: ้ก็คิดตัวแบงก
1: ์บอกไม่ต้องทดเลย
0: เสียเวลา
1: โอ้ทด7วินาทีเป่าจบเลยอ่ะ
0: ไม่งั้นเลยต้องมาอธิบายว่าทำไมเมื่อกี้ไม่เป่าให้ฟัง
1: โอ้โหอ่ะก็ครึ่งแรก 0-0 ครับแต่ว่าโอกาสก็มีด้วยกันทั้งคู
0: ่ครับผม
1: นะครับแมนยูก็ใกล้เคียงฟูลแลมก็ยิงนะครับติดเซฟลัมเมนหลายหนเหมือนกัน
0: อืมนะส่วนลาลิก้าก็จบแล้วนะฮะอะเลติโกมาดริดชนะเรอัลมาดริดแต่ 2-1 นะฮะอืม
1: เดี๋ยวผลการแข่งขันบอลคู่อื่นเดี๋ยวกลับมาอัปเดตให้ในช่วงหน้าแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ 23:16 นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าลุยกันต่อครับ
0: ครับผม Soccer
2: Live Reportยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: Asian Game Story
7: หากจะหานักกีฬาไทยสักคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนและดึงดูดสายตาจากแฟนกีฬาได้มากที่สุดใน Asian Games 2022ณเมืองหางโจวประเทศจีนชื่อของเทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มมหัศจรรย์วัยเพียง17ปีในขณะนั้นย่อมเป็นคำตอบที่ไร้ข้อกังขานี่คือทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปครั้งแรกในชีวิตของเขาซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ทั้งความหวังความกดดันและอาการบาดเจ็บการคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นปรบมือเกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรที่เทพบิวทำลายสถิติตัวเองและคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์โดยไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าบิวในหางโจเกมส์เกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายก่อนเริ่มการแข่งขันบิวถูกจับตามองในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงของเอเชียและเขาก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังตั้งแต่รอบรองชนะเลิศบิวระเบิดความเร็วเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 10.06 วินาทีทำลายสถิติประเทศของตัวเองลงได้อย่างราบคาบส่วนในรอบชิงชนะเลิศบิวต้องเผชิญหน้ากับเซจเจินเย่ลมปลดเจ้าภาพจีนซึ่งมีฝีเท้าระดับโลกบิววิ่งสับอย่างสุดกำลังก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2คว้าเหรียญเงินมาครองด้วยเวลา 10.02 วินาทีแม้ว่าต่อมาสหพันธ์กรีฑานานาชาติจะไม่ได้รับรองเวลา 10.02 วินาทีอย่างเป็นทางการเนื่องจากความเร็วลมเกินมาตรฐานแต่เหรียญเงินนี้คือเหรียญรางวัลแรกในรอบ25ปีของทัพกรีฑาไทยในระยะ100เมตรชายเอเชียนเกมส์นับตั้งแต่ปี1998ถือเป็นการประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าเด็กหนุ่มจากไทยคนนี้พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาสู่ระดับทวีปจูนชิ

0: อ่ะกลับเข้ามานะครับช่วงนะครับหลังจากจบครึ่งแรกไปแล้วนะครับเกมพรีเมียร์ลีกสุดมันเลยนะพี่บอม
1: ครับผม
0: นะครับคู่ของเราฟูลแลมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเสมอกันอยู่0-0
1: ครับ
0: เฮ้แต่เกมสนุกจริงนะ
1: เกมสนุกโอกาสยิงประตูเยอะ2ทีมนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้ลูกสับประตูทั้งแบรนเดโนทั้งเซนเนอร์ลาเมนก็เหนียวจริงฮะ
0: จริง
1: ๆเซฟไว้ได้หมดเลย
0: อ่ะเดี๋ยวไปดูผลบอลนะครับอย่างที่บอกไว้ครับก็ตอนนี้บุนเดสลีกาจบพร้อมกับพรีเมียร์ลีกครึ่งแรกนะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ชาลเกอร์กับเอลเวอร์แบก0-0เดี๋ยวลุ้นนะครับเดี๋ยวลุ้นลูกโซ่ดีกว่า
1: ลุ้นให้ลูกโซ่ลงได้ลงมาแล้วนั้นนึงนะ
0: เดี๋ยวดูว่าวันนี้นี่จะได้ลงต่อเนื่องหรือเปล่านะครับส่วนเซเรียอิตาลีครับแฟนๆยูเวนตุสลงสนามมา25นาทีแล้ว
1: ครับ
0: เสมออาตาลันต้าอยู่0-0แล้วก็ลีกเอิง50นาทีครับนีสนำลิว1-0แล้วบอลฮอลแลนด์85นาที NEC Nijmegen เสมอกับ Go Ahead Eagle 1ประตูต่อ1นะครับอันนี้ผมชอบมากพี่อู๋ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะพี่
1: อะไรฮะ
0: Go Ahead Eagle สายหัวไปซ้ายอินซี
1: โอ้โหหยาบคายจริงๆใช้คำว่าสายหัวนะ
0: สายหัวไปซ้ายอินซี
1: สายหัวไปไหนนกอินซี
0: ตอนแรกผม

0: ไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรวะ
1: เออ
0: เอาพอมาอ่านอ๋อ Go Ahead Eagle
1: Go Ahead Eagle
0: ส่วนโปรตุเกสครับท้ายเกมกำลังจะจบแล้ววิตเตอร์เรียกิมาไรส์ตามหลังโมไรเลนเซ่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ที่แต่อยู่ถ้าเป็นแบบพวกลีกใหญ่ก็เท่านี้แหละครับ
1: อืม
0: อันนี้บอกโหมาถามกันจอมพลังไหวไหมครับ
1: อุ้ย
0: ไม่รู้นี่อ่านให้เขาเฉย
1: ๆก็ติดตามกันไปเอเวนเจอร์
0: เขาก็ส่งมานะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูสถิติฟูลแลมกับแมนยูอีกทีนึงแล้วกันนะครับครึ่งแรกนี่มีใบเหลืองใบเดียวนะครับจอร์จคิงข้อหาพุ่ง
1: พุ่งล้มนะ
0: พุ่งตบตาจะเอาจุดโทษนะครับสรุปแล้วครึ่งแรกเนี่ยแมนยูครองบอลเหนือกว่าฟูลแลมนะครับ
1: ครับ
0: 56%เจ้าถิ่นฟูลแลมเนี่ย44%แล้วก็โอกาสยิงโอ้โหฟูลแลมโอกาสยิง9
1: ครับ
0: แมนยู17
1: อือหือ
0: เฮ้ยนี่เขายิงกัน
1: มันยิงไม่รู้เยอะไปยิงติดบล็อกเยอะไง
0: เออแต่ว่าไอ้17ครั้งที่แมนยูยิงเนี่ยตรงกรอบ
1: ครั้งเดียวหรือ2 2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: เออ
0: ตรงกรอบ2ครั้ง
1: ใช
0: ่โหยฟูลแลมตรงกรอบไป4อ่ะ
1: จริงๆไอ้ค่า XG มันก็ลูกกว่าๆทั้ง2ทีมนะฟูลแลม 1.44 แมนยู 1.03 นะอย่างที่เราบอกนะว่าน่าได้ประตูจริงๆถ้าเสมอนี่ก็ถือว่าไม่ดีกันมาทั้งคู่
0: คือจริงๆก่อนแข่งสัปดาห์นี้เนี่ยแมนยูมีโอกาสยิงก่อนที่จะเล่นเกมนี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ย84ครั้งเลยนะครับ
1: เยอะนะ
0: เหนือกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกนะ
1: ใช่
0: เหนือกว่าทุกทีมนะ
1: ก็อย่างที่เห็นนะยิงกันยิงทิ้งยิงคว้างกันหมด
0: โอ้โหนี่แค่4เกมโอกาสยิง84ครั้งก็ดูแล้วกันว่าผลการแข่งขันมันย้อนแย้งกันขนาดไหน
1: อย่างอย่างช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยแรดฟอร์ดมีโอกาสยิงเน้นๆก็แปรข้ามคานไปเนี่ยแกรี่เนวิลยังพูดถึงเลยนะแรดฟอร์ดมีโอกาสตั้ง2ครั้งนะฮะเออแต่ก็บอกก็คือแบบไม่นิ่งพอจริงๆอย่างไอ้ลูกที่ยิงแล้วว่าไปตรงตัวเลยน้องเนวินก็บอกจริงมันมีเวลานะปรับได้จับได้นะฮะก็เดี๋ยวรอนั่นแหละถ้าคัมเป้าเจอเมื่อไหร่ก็น่าจะโอเคแหละ
0: โอ้แต่ยากเลยฟอร์มแบบนี
1: ้
0: นะ
1: นี่ไงคินตันมอริสันในอดีตของนักที่ซอกพาเลตก็บอกว่าจริงๆฟอร์มโดยรวมของแรดฟอร์ดตั้งแต่กลับอยู่มันอยู่ดีนะเหลือแค่นี้แหละยังยิงไม่ได้จังหวะจบ
0: คือเขาผมว่าเขาไม่ได้ฝืนในหลายๆจังหวะเหมือนเมื่อก่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: คือจังหวะนี้ควรถ่ายจังหวะนี้ควรปล่อยอะไรก็ไม่ได้ฝืนเอาไปยิงเองหรือว่าเลี้ยงผ่านเองตลอดทุกเวลานะ
1: ก็เหมือนไปเล่นกับบาร์เซโลนาก็ได้เรียนรู้มานะก็ดูเล่นมีการประสานงานกับเพื่อนมากขึ้น
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าโอ้โหบุ๊ดจริงเดียวผู้เล่นทั้งสองทีมก็เตรียมตัวลงสนามนะกลับไปในอุโมงค์แล้ว
0: ก็วันนี้ถ้าแมนยูเองจะเปลี่ยนนะครับเรื่องของตัวรุกมีตัวเลือกไม่มากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่เราคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะครับก็คือพวกเมสันเมาส์
1: ครับ
0: นะครับนี่จันดูจันดูเผื่อบางคนไม่รู้ซักซี่นะครับจันดูแล้วก็คนนึงก็หวังไว้กับเจ้าหนูเชเลซี
1: ่ถ้าพิธีตระกูลนี้เป็นพันไหน
0: เอาไม่นับไม่นับไม่นับไม่นับไม่นับเลยครับผมไม่นับว่าเป็นนักเตะแมนยูได้ไหมครับ
1: เป็นกรวย
0: ถือว่ามองข้ามไปได้ไหมฮะ
1: พิธีตระกูล
0: หยอก
1: ตระกูลนี้คือตัวเล็กตัวโจ๊กเกอร์ฮะหยอกตรงไหนก็ได้เกมรุกก็ได้เกมรับก็ไม่ดี
0: แต่อยากเห็นบาเลบ้าเล่นสักนิดนึงก็ยังดีนะวันนี
1: ้นะอยากเห็นคาร์ลอสลงไปเอ้ยบาเลบ้าลงมาเหมือนกันน่าสนใจ
0: ส่วนฝั่งของฟูลแลมวันนี้ตัวที่น่าจะลงมาเปลี่ยนเกมได้เขาก็ยังมีนะครับโรดิโกมูนิสหรือว่าเควินอยู่ด้วยนะ
1: มีนี่ไงปราซิออส
0: เด็กอาเบลัวเขา
1: เซซ่าปราซิออสเด็กเดมอนติดกัสซิยา
0: อันนี้เขาถือว่าเป็นมัดลิด2ฟูลแลมเนี่ยตอนนี
1: ้เออก็คือขายมัดรวมขายเพราะไอ้กอนซาโลกาเซียนี่แหละ
0: มากี่คนนะ3คนมั้ง
1: เออ2 3คนต้องกระจับที่แรดฟอร์ดเยอะหน่อยครึ่งแรกก็มีโอกาสยิงใน 2-3 ครั้ง
0: คุณบอมคุณอูรบกวนตามสลาเวียปรากให้ด้วยไปถึงปรากเลยเหรอได้ครับได้ครับ
1: สลาเวียปราก
0: บอลเช็คเนาะ
1: บอลเช็คครับ
0: ต้องพิมพ์ว่าปราฮา
1: ใช่คือเขาออกปราฮาโอ้โหจบไปแล้วฮะก็บุกไปชนะโอโรมุส 3-0
0: อันนั้นมันสปาร์ต้าหรือเปล่า
1: อันนั้นสปาร์ต้าเอ้าขออภัยฮะผิดทีม ปาร์คเหมือนกันถึงปาฮาเหมือนกันสลา
0: เ
1: วียได้ดีใช่ไหมวะสลาเวียเสมอคิดเส้นอยู่0-0
0: เพิ่งเล่นเน
1: า
0: ะ
1: 25นาที
0: เดี๋ยวตามให้ยาวๆคู่นี้
1: ยังมีเวลาให้ลุ้นอีก
0: ครับ กลับมาครับที่คราเวนคอร์เทสอีก45นาทีที่เหลือครับครึ่งแรกสกอร์บอร์ดนิ่งเลย ไม่มีประตูเลยมีแค่เกือบครึ่งหลังลุ้นกันครับเพราะว่าคู่นี้เจอกันทีไรสกอร์เบียดตลอดนะครับถ้ามีผลแพ้ชนะส่วนใหญ่นาโลครับยังไม่เปลี่ยนตัวนะทั้งคู่เลย
1: ของแมนยูนี่ไม่รู้จะเปลี่ยนใครนะที่ยังไม่เปลี่ยน
0: เอ็มบูโมเพราะว่า11ตัวจริงนี่ถือว่าก็ดีสุดๆแล้วตอนนี
1: ้
0: ดาโลเปิดติดโรบินสัน
1: เพิ่งเห็นเหมือนคาลิกน่าจะกำชับมาแหละว่าพอมันถึงตรงจะเส้นหลังก็เปิดได้เลยเนี่ยวันนี้ไม่พอลงเริ่มครึ่งหลังวันนี้ดาโลไม่มีย้อนละให้บอลมาก็พยายามจะเปิดจังหวะเดียวเลยเพราะขนาดเราดูเรายังรำคาญคาลิปก็คงต้องรำคาญบ้างแหละ
0: ทุ่มไกลเข้าไปในเขตโทษครับโดนมงสกัดออกมาคอมบีเมนูเป็นฝ่ายที่เก็บบอลเล่นได้ครับลูกชอแรดฟอร์ดคอมบีเมนูลูกนี้งัดโด่งมาเอ็มบูโมโขกตั้งออกมาให้กับดาโลแล้วบรูโน่หลอกเปิดยังครับเคาะมาที่ทีละมันลูกนี้แล้วก็ลองเปิดด้วยขวาบอลโด่งล้นไปโดนมงสกัดเลยยังเข้าทางแรดฟอร์ดเก็บได้ครับข้างเขตโทษมาคัดแรดฟอร์ดคืนกลับมาตรงกลางคอบบี้เมนูแรดฟอร์ดเปิดมาเอ้าแล้วลูกนี้โอ้โหไปเบียดแล้วก็เสียฟาวไปซะก่อนนะครับคุณย่า
1: เออเนี่ยก็เปิดให้มันเร็วอย่างเงี้ยฮะก็จะมีโอกาสจังหวะนี้ถ้าเกิดคุณย่าเนี่ยไม่ไปทำฟาวก่อนต้องมีโอกาสได้ยิงกันนะแรดฟอร์ดเปิดยัดขึ้นมาตรงกลางไหมแต่ไปอัดซันเดอร์เบเก้ล่วงไปก่อนนะ
0: คือเปิดเข้าไปก่อนจะฟาวจะอะไรก็ว่ากันอีกทีนึง
1: เออให้มันเปิดเข้าไปก่อนมันจะได้มีโอกาสยิงประตู
0: อันนี้เราเชียร์แมนยูหรือเปล่าพี
1: ่เราเชียร์แมนยูเนี่ย
0: ใช่ไหมใช่นะ
1: เราเป็นกลางแล้ว
0: เหรอ
1: เออกลางองค์รับฟอร์ดเลยเนี่ยขอโทษ
0: เรียกว่าเอาใจช่วยแล้วกัน
1: เอาใจช่วย
0: เอาใจช่วยฟูลแลมด้วย
1: ตอนนี้มันอยู่เขามีสปอนเซอร์ตรงแขนเสื้อใหม่แล้วนะถ้าผมไม่แน่ใจว่าตอนต้นฤดูกาลที่เขาขายเสื้อใหม่ๆมันยังไม่มีไม่รู้เขามีเปิดให้ไปสกรีนฟรีหรือเปล่า
0: อ๋อแบบว่าใครซื้อไปแล้วเอากลับมาที่สตอร์ได
1: ้เหมือนของดีคัสเซ่นอ่ะเขาเพิ่งได้สปอนเซอร์คาดอกมาทีหลังไงก็เปิดให้ไปสกรีนฟรีได้แต่ผมจะไม่ไปสกรีนนะไม่มีเฟกก็ดีละ
0: มีเฟกก็ดีเปล่าเออมีให้มันหลุด
1: เป็น limited edition เดี๋ยวรุ่นที่มีสปอนเซอร
0: ์คือสมมุติว่าถ้าเอาไปสกรีนรักษาดียังไงถ้าคุณเอาไปใส่ยังไงมันก็หลุดอ่ะ
1: ใช่
0: เก็บเอาไว้เผลอๆก็หลุดเหมือนกัน
1: เออต้องแขวนอย่างเดียวนะพับไม่ได้พับก็ติดหนึบนะมันอยู่ก็ได้ทุ่มครับลูกช
0: อใครนำก่อนในรูปเกมแบบนี้นี่โอ้โหกลุ่มความได้เปรียบเยอะเลยนะครับเกมมันค่อนข้างใกล้เคียงกันตลอดเวลาเลยแรดฟอร์ดแม่จะเลี้ยงจะกระดกหลบไม่ได้นะครับแล้วฟูลแลมแย่งขึ้นมาได้ออสการ์บ๊อบหูแหวกเข้าในได้เฉยเลยอ่ะบ๊อบมาที่ชาลส์เปลี่ยนจากขวาสุดมาซ้ายที่โรบินสันโอ้โหปล่อยให้เขาเลี้ยงเข้ากลางง่ายๆเลยครับชาลส์บาซี่เห็นอีโวบี้ทะลุมาครับจ่ายแล้วออกมาที่โรบินสันเปิดโดมาจับ1ทียังหาโอกาสยิงไม่ได้โอ้โหยังรอดตัวครับแมนยูแล้วจะสวน
1: โอ้โห
0: ลูกนี้โคตรลายไปเลย
1: นักตัน
0: โอ้นี่โคตรลายไหมอย่างง
1: ี้โคตรลาย
0: โอ้ยกแขนขวางไปเลย
1: โอ้พอแรดฟอร์ดเล่นฉลาดเลยมือแรดฟอร์ดจิ้มคือจิ้มบอลหนีไปแล้วแล้วก็จะสปินแข่งกับนักตันโอ้โหใจต้นแขนนะโคตรลายไว้นี่ไง
0: นี่น่าจะเด้งเชือกด้วยนะเมื่อกี
1: ้ดีถ้าไม่เข้าคอได้หัวลึกเลย
0: สูงนิดนึงนี่เข้าเต็มลำคอแน
1: ่ก็คือเจตนาพยายามแค่ขวางไว้ฮะไม่ได้จะทำร้ายกัน
0: นะโดนอีกใบเหลืองครับฟูลแลม2เหลืองแล้วนะครับวันนี้ถ้าอีกเหลืองนึงนี่3เหลืองเลยครับลิซันโดคุณย่าพลิกมาหาพื้นที่ว่างครับเลือกด้านในที่บรูโน่ทีละมันตบเรียดมาดาโลโยกใส่โรบินสันโยกไม่ผ่านแต่ว่ายังพยายามครองบอลฝืนขืนเข้าไปติดอีโวบี้ก็ดีดออกมาที่โรบินสัน โอ้โหโรบินสันแตะหาพื้นที่ว่างแล้วก็ไปเล่น

0: ต่อได้ด้วยแต่จ่ายขึ้นมาไม่ได้เปรียบแล้วครับกอนซาโลกาเซีย
1: โอ้โหแม็กควายไปล้มพาดถังเลดบูของฝั่งฟูแลมฮะโอ้โหฝั่งแมนยูเนี่ย
0: ขวดน้ำก็จ่ายเลยฝั่งแมนยู
1: โอ้ฝั่งตัวเองไอ้ฝั่งฟูแลม
0: เอาฝั่งฟูแลม
1: เออแต่เขาใช้เสื้อวอร์มสีใกล้ๆกัน
0: อ๋อโอ้โหขวดน้ำก็จ่ายเลย
1: โอ้โหกอนซาโลกาเซียแกลื่นก่อนฮะแล้วก็แม็กควายลื่นตามฮะไม่เป็นไรโอ้บอกยกนิ้วให้ไม่เป็นไร
0: เป็นไรเป็นไร
1: เลือดไหลเต็มตัวเลย
0: โอ้ข้างในถกเสื้อมาเลือดซิบๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยอกหยอก
1: โอ้
0: โหจะถลายไปชนไอ้ที่เก็บขวดอ่ะ
1: โอ้แล้วเจ้าหน้าที่ฟูแลมก็ใจดำไม่ดูแม็กควายเลยไปเก็บขวด
0: เออไปขยับขวด
1: แม่ไม่เปลี่ยนระเบียบเลยมันล้
0: มเปิดทิ้งยาวขึ้นมาก็เสร็จแมนยูก็ฟูแลมลุคชอตัดได้มาดูสคุณย่าแรดฟอร์ดชอนี่หุบเข้ามาพร้อมเล่นด้านในแล้วนะครับแรดฟอร์ดออกไปทางริมเส้นชอนี่ไปยืนพิงใส่บาซี่ครับแต่ยัดมาให้บรูโน่แล้วบรูโน่ยังไปบล็อกได้แต่ว่าตามไปเล่นไม่ทันครับแรดฟอร์ด
1: แรดฟอร์ดคิดว่าจะได้แต่มุมฮะเลือดสินบอกว่าเป็นโกคิกนะเมื่อกี้ก็ไปชมกัสตาอัดป้ายไปทีฮะป่าเริ่มชี้ฮะเริ่มไม่พอใจนะครับป่าเล็กฟูกุสันโตแกหน้าแกเหมือนผู้พันแซนเดอร์นะเล็กฟูกุสัน
0: ก็ชอบดูบอลขยันดูบอลตลอดเลยนะ
1: ก็เป็นฟุตบอลคือชีวิตนะ
0: เ
1: ป็นนักฟุตบอลเป็นผู้จัดการทีมเหลือแค่เป็นเจ้าของทีม
0: ป๋าบอกถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่เป็นแล้วปวดหัวเบอร์เก้ครับตั้งหลักขึ้นมาให้กับฟูแลมขึ้นมาชาลส
1: ์โอ้
0: โหชาลส์เปิดแบบนี้เพื่อนท้อแท้เลย
1: โรบินสันบอกแม่สูงไม่หน่อยขอบคุณดูลูกทุ่มของแมนยูไนเต็ดครับดาโลครับได้ทุ่มกรรมการนับแล้วนะ
0: อ้าวช้าหรือเปล่ายังครับ แมนยูขึ้นกลับมาครับลาเมนส์ลิซันโดโดนโหอีกแล้วเปิดขึ้นมาแล้วไปเบียดกันอยู่เอาละครับเสร็จฟูลแลมตัดออกมาได้แล้วเลี้ยงกลับมาหน้าเขตโทษครับอีโวบี้ตบออกขวาไปบ๊อบเกี่ยวเข้าซ้ายก่อนย้อนกลับมาที่เบอร์เก้เบอร์เก้ให้คาสตานออกไปที่บ๊อบเหมือนเดิมบ๊อบเจอชอทะลุมาติดชอโอ้โหชอยังสะกิดให้บอลมันเปลี่ยนทางได้แต่ว่าลุยมาครับทีละมันโอ้โหทะลุช่องขึ้นมาสวยเลยครับแรดฟอร์ดมาแล้วเอ็มบูโมรออยู่อีกฝากหนึ่งแต่ขึ้นมาแค่2คนแรดฟอร์ดเลาะเข้ากลางจ่ายขวางมาสั้นโดนโรบินสันตัดได้แล้วก็ไปทำฟาวโรบินสันครับเอ็มบูโม
1: ไม่น่าฟาวเลยฮะจังหวะแบบเข้าบอล50-50เลยเพื่อสิ่งที่ต้องแบงให้ฟาวโหแต่ดีจังหวะนี้ติลิมันให้สวยมากครับรัดฟอร์ดเลยทะลุเลยนะกดอันหนึ่งยาวๆแต่สุดท้ายตัวเลือกข้างในมันน้อยนะครับก็ให้มาที่เอ็มบูโม่จับบอลไม่ดีโรบินสันฉลาดด้วยนะเขาดักรออยู่แล้วไงรู้ว่าต้องให้จังหวะนี้แน
0: ่เพราะมันมีตัวเลือกเดียวครับโรบินสันก็เลยรู้ว่าบอลต้องมาทางนี้แน่ๆ
1: จริงๆเป็นโรบินสันที่หนีบขาเอ็มบูโม่ด้วยซ้ำ
0: แต่เขาชิงล้มไปก่อน
1: ใช่แล้วก็โมโมเข้าไปจากข้างหลังเลยฮะโอกาสฟาวสูงเล
0: ยเนี่ยพอจังหวะจะได้ลุ้นอะไรแมนยูก็ต้องมาจากจังหวะฉาบฉวยประมาณนี้ครับ
1: ใช
0: ่ตั้งหน้าตั้งตาบุกใส่เขาก็มักจะทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร
1: ่ก็เหมือนเจอกันกับซิตี้พอซิตี้เหลือ10คนแล้วต้องไปรับแมนยูก็เท่าเลย
0: งงเลยงงเลยถ้าให้เขาบุกใส่เนี่ยมาชอบฟูลแลมก็ต้องพยายามบุกใส่แมนยูครับเชชาร์ลส์วันนี้อีโวบี้ก็ไม่เท่าไหร่นะจนถึงตอนนี
1: ้อย่าไปทักเสียเดี๋ยวองลงเดี๋ยวองลง
0: แต่วันนี้ฟอร์มยังไม่ได้อะไรมากยังปกติอยู่นะครับไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรกลับมาที่เลโน่กำลังจะ10นาทีของครึ่งหลังครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเกมผ่านไปสัก1ชั่วโมงเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนตัวทั้ง2ฝั่งครับโรบินสันลุยมาทางริมเส้นอีโวบี้ยังไปเบียดย่างบอลคืนกลับมาให้ชาลส์ชาลส์ต่อให้เบอร์เก้เบอร์เก้ต้องขยับจิ้มเร็วครับแมนยูเข้าเร็วไปทางริมเส้นด้านขวาครับคิงเล่นกับบ๊อบคาสตานกลับมาที่บ๊อบ

0: อาร์เฟนครูเบอร์ให้กับบ๊อบบ๊อบแมนยูก็ตั้งโซนทำให้ฟูลแลมเองก็เข้าไปทำเกมรุกไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนแกนออกมาหาด้านซ้ายบ้างบาซี่โรบินสันอีโวบี้เลาะเข้าไปในเขตโทษแต่เลี้ยงไม่ผ่านครับทิเลมันดักเอาไว้ให้กับบรูโน่ตวัดออกมาที่เอ็มบูโม่เอ็มบูโม่จะสวนโอ้โหเจอดักเอาไว้อยู่แล้วอัลเฟรนกูเบอร์ย่างบอลจากเท้าไปเลยแล้วส่งต่อให้กับอีโวบี้
1: เอ็มบูโม่ยังลุกไม่ขึ้นนะครับนอนเจ็บอยู่กลางสนามเล่นฟูลแลมก็เล่นต่อลุกได้แล้ว
0: บอลที่เชชาลส์อเล็กซ์อีโวบี้ชาลส์ครับเกมแบบนี้นี่ประตูเดียวตัดสินได้เลยนะใครได้ก่อนเผื่อชนะเลยครับเกมแบบนี้เบอร์เก้บาซี่หลุยมาอัลเฟรนคูเบอร์อัลเฟนกูเบอร์ให้สัญญาณกับเพื่อนงัดมาที่คิงเอาคิงปล่อยออกมาให้บ๊อบเล่นต่อครับครองบอลไม่ได้เล่นกับคิงย้อนกลับมาเบอร์เก้ทะลุช่องมาที่คิงออกมาที่บ๊อบฟูลแลมเองก็ยังไปไหนมากไม่ได้นะครับแมนยูก็ปิดทางวิ่งริมเส้นไว้หมดแล้วอัลเฟนกูเบอร์โยกมาที่คาสตานนั่นไง
1: ก็ไล่ไม่จนนะฮะแมนยูเต็ดฟูลแลมก็ถ่ายบอลกันไปเรื่อยครับไม่ได้ก็คืนหลังแล้วก็มาตั้งหลักกันที่แบร์เลโน่นะโอ้ดูแลครึ่งหลังนี่น่าง่วง
0: เออคือยิ่งเวลาครึ่งหลังยิ่งเวลามันบีบก็ไม่มีฝั่งใดอยากจะพลาดก่อนนะครับ
1: ฮะนี่ไงแกรี่เนวิลบ่นแล้วบอกว่าโอ้โหนี่แนวรับนี่เดินเล่นเลยแกรี่เนวิลบอกเล่นฟุตบอลนี่เดินไม่ได้นะโอ้บ่นแล้วเริ่มบ่นแล้ว
0: คือแกออกความคิดเห็นได้สบายอะเกมไม่มีอะไรเลยอะ
1: ใช่ครับตอนนี้แกเป็นคอมเมนเตอร์อยู่ที่ BBC นะใช่ดูแบบไลฟ์เทคของ BBC อยู่ก็จะมีนี่แหละพวกกูรูฮะมาบ่นนั่นบ่นนี่ให้อ่านกันอยู
0: ่อยู่ได้ตั้งเกมขึ้นมาครับลาเมนส์เปิดโด่งไปก็เล่นยากโดนหม่งสกัดเอาไว้แล้วโขกมาครับคุณย่าช
1: อ
0: ชอเอาบอลลงแล้วออกทางริมเส้นครับรัดฟอร์ดลูกเกมจริงๆเหมือนก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เคาะกันไปเคาะกันมา
1: เดินกันระวังตัวนะข้างหลังไม่ค่อยกล้าดันขึ้นสูง
0: ใช
1: ่ฟูลแลมเขาก็รู้แหละว่ามันอยู่มีทีเด็ดที่เกมสวนกลับไง
0: ต่างฝ่ายพาบอลขึ้นไปริมเส้นแล้วก็พอไปไม่ได้ก็หันหลังกลับย้อนกลับมาในแดนตัวเองเป็นแบบนี้แหละครับวนไปวนมาลีกเอิงนี่ 2-0 แล้วนะครับนีสพี่มิลิกับเยอรมันใครจะยิงก่อนกันเดี๋ยวลุ้นดีกว่าชาวเกอร์กับเอเวอร์แบกยังไม่ยิงนะครับดิโอโกดาโลตอนแต่ตอนนี้ยูเว่นี่นำอาตาลันต้าไปแล้วครับ 1-0ตอนนี้มีลาลิก้าด้วยนะครับเดบอร์โบอากอรุญญากับเบติสเบียเรียลกับเลบันเต้นี่ลงสนามมาแล้วประมาณ15นาที
1: ไม่เป็นอาตาลันต้านี่เอเดซอนเจ็บไปยัง
0: อ๋อ
1: ตรวจร่างกายไม่ผ่าน
0: ที่บอก
1: จุดป่านี้ยังไม่เจ็บ
0: เออไม่ใช่แล้วล่ะไม่เกี่ยวล่ะแมนยูต้องมีปัญหาอะไรกับเขา
1: ก็คงจะไปได้ตีลิมานนั่นแหละก็เลยตัดใจไม่เอาดีกว่า
0: แกงตีเก้ไปตัวนี้ตีเก้ไป
1: ตีเก้ไปได้มาก็ล้นเงินนะมิดฟิลด
0: ์
1: เอาจริงๆถ้าได้เอเดอร์สันอาจจะไม่ได้บาเลบาร
0: ์มันก็คงหยุดตรงนั้นเลยกำลังจะเข้า1ชั่วโมงแล้วนะครับข้ามฝั่งมาที่เอ็มบูโม่นี่ก็เงียบไปพักใหญ่จะเลี้ยงผ่านนี่เจออีโวบี้แต่อาจใส่แล้วก็ได้ทุ่มครับชาลส์รับบอลมาเบอร์เก้กาเซียกาเซียเองก็ได้บอลน้อยนะครับกองหน้าตัวเป้าของฟูลแลมนานๆจะโผล่มายิงสักทีหนึ่งโหนี่เหมือนเป็นยานอนหลับเลยนะ
1: เอาตรงนะง่วงครึ่งแรกมีแบบที่เสียวเยอะกว่านี
0: ้มาคิงขึ้นมาครับโรบินสัน ทำอะไรให้มันดูตื่นเต้นกันหน่อยครับโรบินสันเปิดข้ามแล้วชอต้องมงสกัดทิ้งออกไปก่อนไม่ปลอดภัยครับข้างหลังมีกาเซียมา
1: เออมงชนะจะลุกชอบอย่างให้มันออกข้างเลยเพราะข้างหลังนี่มีกอนซาโลกาเซียรออยู่แล้วกระทุ่มย้อนกลับมาครับฟูลแลม60นาทีผ่านไปโอ้
0: ผมเหลือไปมองเอลส์เวอร์แบกนี
1: ่
0: ยังไม่มีเปลี่ยนเอานะครับนิโคลัสมิเคลสันลงมานะเกมกำลังจะเข้าสู่1ชั่วโมงเหมือนพรีเมียร์ลีกเลยอ้าวมงสกัดออกมาแล้วเก็บได้เบอร์เก้ไหลมาอีวอบี้หน้าเขตโทษเข้าซ้ายยิงติดโอ้โหติดซ่อนดาโลนิดเดียว
1: โอ้ดีนะบอลสุดท้ายมันเลยไปไม่มีผู้เล่นฟูลแลมนะครับตามมาซ้ำเลยเนี่ยหลุดง่ายมากเลยฮะโอ้โหดาโลนี่โดนใครโดนจอร์จคิงพาไปครับกลายเป็นว่าไม่มีใครตามคุณอีวอบี้ยังดีที่จังหวะยิงนี่วิ่งติดส้นเท้าดาโลครับออกหลังเลย
0: แล้วดูลิซันโดเคลียร์ออกมาดิครับโอ้โหเคลียร์ให้เขาเอาไปเล่นต่อ
1: สมาธิไม่ค่อยดีครับในออร์แมนยูไนเต
0: ็ดแต่มุมเปิดมา3หนเหมือนกันนะครับรัดฟอร์ดโขกทิ้งมาโรบินสันยังเคาะมาให้กับคิงคิงเปิดเอ้าเราไม่รู้กันแต่เอมูโมจับ
1: ห่าง
0: ต
1: ั
0: วจับห่างตัวครับต่อฟูลแลมเอาบอลกลับขึ้นไป
1: เห็นแล้วก็ท้อเ
0: บอร์เก้ครับวันนี้เซนเตอร์ตัวใหม่อย่างอัฟเรนกูเบอร์เนี่ยไม่ได้โดนกดดันเลยนะคร
1: ับ ใช่เล่นสบาย
0: บาซี่ยังมีต้องออกแรงอะไรบ้างแต่อีกคนนึงเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยออฟเฟนกูเบอร์เนี่ย
1: คืออย่างที่สองทีมเหมือนกันคือเดินเล่นกันแล้วนะ
0: คาวินบาซี่เปิดตบเข้าในได้สวยให้กับอีโวบี้ยัดเข้าในครับให้กับออสการ์บ๊อบไหลต่อมาที่จอร์จคิงเจอลูกชอแล้วพยายามเลี้ยงจี้ใส่ลูกชอจอร์จคิงโยกโยกไปถึงเส้นหลังเปิดย้อนยัดเข้ามายังตามสกัดได้ครับแล้วคอบี้เมนูเปิดมาโดนบาซี่ตัดได้เอาเลยครับบาซี่ลุยแหวกแล้วซัดติดเซฟเอ้าแล้วบอลกระโดดเข้าประตูตัวเองครับลิซานโดมาร์ติเนสฟูลแลมนำ1ประตูต่อ0
1: คือมันเริ่มต้นจากจังหวะที
0: ่
1: แมนยูไปเล่นกันหน้าประตูครับไปเล่นยากกันเองพยายามจะเซตบอลขึ้นมาแล้วก็เสียบอลกลางทางครับสุดท้ายเป็นบาซี่ที่ยิงอัดเข้าไปลำเมนเซฟได้แล้วนะครับแต่บอลไปโดนขาลิช่าครับกระโดดเข้าประตูตัวเองโอ้โหโชคร้ายมากดูมาเสียประตูแบบนี้ครับสงสารคาลิกเลยผม
0: ลูกแบบนี้นี่คือ เป็นความโชคร้ายครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคุณก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเลี้ยงจี้เข้ามายิงเอง
1: ใช่ฮะคือเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นฟูลแลมเยอะมากเนี่ยฮะจ่ายแล้วเชียวพยายามจะเซตบอลขึ้นจากแดนหลังหลายทีแล้วแล้วก็เรียบร้อยจริงๆฮะโดนจนได้ครับ
0: บาซี่ครับวิ่งเข้ามายิงเต็ม
1: ๆเนี่ยแม้พยายามจะเซตขึ้นมาแล้วไปกุนย่าครับไปโดนบาซี่อัดล่วงไปแล้วไม่ได้ฟาวครับโอ้เนี่ยเล่นเสี่ยงมากครับจ่ายยัดไปที่กุนย่าคือเมนูด้วยแหละครับเห็นว่าเพื่อนโดนบาซี่เกาะอยู่ก็ยังให้ยัดไป แล้วลำเมนทำไปไอพยายามไปเซฟลูกที่ริชาเนี่ยสกัดกลับมาเข้าทางนะฮะมันก็ไม่ทันแล้ว
0: แล้วมันเป็นขาขวา
1: เออ
0: มันเป็นขาขวาที่ลิซันโดไม่ถนัด
1: โอ้โชคร้ายมากนะจริงจังหวะมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ย
0: เขาก็
1: เหมือนจะคอนโทรลบอลนะ
0: ใช่เขาก็กังวลว่าข้างหลังนะกอนซาโลกาเซียก็ยืนอยู่ใกล
1: ้ๆเออลำเม่นบอกไม่ไหวแล้วล่ะดิชาทำได้เหมือนทำไมไม่ทัน
0: ลำเม่นบอกว่าเซฟฝั่งตรงข้ามได้ฝั่งตัวเองไม่ไหววะถ้ายิงอย่างนี้แล้วฟูลแลมนำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0เอาเลยครับแมนยูต้องเร่งแล้วครับทีมเยือนดาโลเปิดติดบล็อกได้เต็มมุม
1: ฝั่งฟูลแลมเนี่ยทีที่63นะครับยังพอมีเวลานะครับแมนยูในเตะแต่ต้องเร่งหน่อยถ้าเล่นเฉยเหมือนที่ผ่านมานี่ไม่น่ารอดเลยฮะโอ้โห
0: คาริบไมเคิล
1: คาริบมีท่าเดินไปฮะ
0: พี่ไมเคิลบอกบุญไม่รับเลยตอนเนี้ย
1: ยืนกัดกรามแล้วตอนนี้มาดูเตะมุมครับแมนยูไนเต็ดเอ็มบูโมจะเปิดเข้าไป
0: ต้องกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับบรันเอ็มบูโมเปิดเตะมุมด้วยซ้ายบอลลึกเข้ามือเลโน่โหนี่เปิดคืนให้เขาเลย
1: เตะมุมนี้ไม่มีกาซิมิโร่สักคนเลยนะหายไปเยอะนะ
0: ลูกกลางอากาศทั้งหมดอะเดี๋ยวนี้แม็กควายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล
1: ้วแล้วก็มาดูฮะปีศาจแดงฮะ

0: รอดมาวันนี้เออแต่พี่เม้งอ่ะพี่เม้งซัมเมอร์ฮิลล์ฟันธงว่าแมนยูแพ้อะไรนะ
1: เหรอ
0: เออคิดดูดิ
1: เออ
0: โอ้โหฮะพรุ่งนี้นะใครเด็กผีนะถ้าไม่รอดวันนี้ก็วันจันทร์มันโหดร้ายนะ
1: เพราะว่าคู่อริอย่างลิเวอร์พูลนี่ชนะไปแล้วซิตี้ก็ถล่มแล้ววันนี้
0: ที่สำคัญคือแล้วนี่บวยนะฮะบวยติดคอของแท้ยังมีเวลานะเวลาอีกเยอะนะครับ25นาทีก่อนทดเจ็บโอ้แต่ปัญหาคือเกมรุกไม่มีเลยกันอยู
1: ่ออกมาที่แม็กควายครับเล่นกับบรูโน่เบนูคุณย่าสายโล่งๆครับลูกชออยู่ฝั่งนู้นครับพื้นที่กับแรดฟอร์ดเยอะเลยนะครับลุยมาแล้วรัดฟอร์ดชอบประคองวิ่งลับมาจ่ายให้ชอบทะลุเปิดยัดก็ยังติดชาลส์โอ้โหช่วยสกัดทิ้งออกไปได
0: ้ปัญหาไม่ยังไงแต่คือไม่มีหน้าเป้าอ่ะในจังหวะที่ชอหลุดไปแล้วก็เปิดขึ้นมาตรงกลางไม่มีใครโฉบไปเอาที่เสาแรกเลยนะเนี่ยมีข้างในมีแค่บูโน่อยู่คนเดียวในเขตโทษแบบนี้ก็ลำบากหน่อยหรืออาจเราต้องพึ่งจอร์ดเซอร์ซี่หรือบอกว่าเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าถ้าเอาจอร์ดลง
1: ก็ไม่แน่ครับรอก่อนสัก70นาทีทำอะไรไม่ได้คงต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่มุมเลสันออกมาครับแรดฟอร์ดแตะแล้วหาช่องไม่ได้แล้วเอมูโมปั่นติดเซฟบรรจงยิงขนาดนี้แล้วเลโน่ยังซุปเปอร์เซฟครับ
0: กลับไปเป็นมือหนึ่งที่ไทยเยอรมันนะเป็นขนาดนี้โอ้โหครับปั่นได้ซ้ำเอมูโมครับจากระยะประมาณ20หลานะครับบอลมันจะโค้งเสียบเสาอยู่แล้วแต่ว่าเลโน่ครับซูเปอร์เซฟพุ่งปัดออกไปได้อีกครับแม่นึกว่าตอนอยู่บนเส้นนะฟอร์มโอ้โหนี่เป่าปากเลยครับเสียดายฮะเอ้าได้เตะมุมอีกทีครับแมนยูไนเต็ดเมื่อสักครู่เล่นลูกสูตรนะครับให้แรดฟอร์ดจ่ายซ้ายให้แรดฟอร์ดมาดูครับนี่จะเตะแบบไหนครับบูโน
1: ่ลูกนี้เล่นลูกสูตรย้อนกลับมาครับรัดฟอร์ดคืนให้กับบรูโน่เปิดปั่นโค้งเสาไกลแม็กควายมงแต่ว่าติดบล็อกยังได้เตะมุมอยู
0: ่ครับเริ่มกดดันหนักเรื่อยๆครับแมนยูไนเต็ดโดนเป็นหนึ่งลูกนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วฮะอย่าลืมนะแพ้ตอนนี้พักสามสัปดาห์เลยได้กว่าจะได้แก้ตัวฮะ
1: แต่มุมเล่นสั้นครับมีสูตรหลายสูตรบรูโน่งัดดงโดงโดนโขกทิ้งอีกบอลแถว2แรดฟอร์ดแตะเข้าในโอ้โหแต่ไม่มีโอกาสง้างเลยให้กับบรูโน่บรูโน่ตวัดโดงลึกเข้าไปก็ปล่อยบอลตกออกหลังไปเลยครับแม็กควายเข้าไม่ถึง
0: แม้หัวจะเข้าไม่ถึงแต่แขนนี่ผักผู้เล่นฟูลแลนด์กระเด็นไปอัดป้ายโฆษณาด้านหลังให้แม็กควายโอ้โหครับมาอยู่ในเต็ดครับจะใช้มุกไหนฮะในการเจาะประตูฟูลแลมครับโอ้แล้วกล้องจับมาที่คาริกนี่ตอนนี้คิ้วเป็นอันเชลอตติเลยกระดกข้าง
1: ผลล่าสุดที่แมนยูแพ้3นัดติดต่อกันนะคร
0: ับ
1: ก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงพฤษภาคม2025นะครับก็แค่ปีที่แล้วนี่เองไม่ต้องไปไหนไกล
0: ไอ้สถิติพวกนี้อามอริมบอกผมทำลายไปหมดแล้ว
1: โอ้เนี่ยแพ้3นัดติดนะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะแพ้3นัดติดต่อกันอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าเพิ่งแพ้ซิตี้แพ้ไบรตันมาในคาราบาวโดนโรบินสันเหวี่ยงล้มเลยครับเอมบูโม
0: ่งัดเอาลูกหนักมาเล่นงานผู้เล่นแนวรุกของแมนยูไนเต็ดแล้วครับกองหลังของฟูลแลมนะครับจังหวะนี้เป็นโรบินสันนะครับที่ไปเล่นงานเอมบูโม่วันนี้ก็มีโอกาส 2-3 ครั้งเอมบูโม่ก็ฟรีคิกของบรูโน่ครับ
1: ลูกโด่งแม่นๆหน่อยโอเพนเพลย์ทำยังไงก็เจาะไม่ได้นะครับแม็กควายนี่รออยู่ตัวไกลเลยครับนี่แม็กควายชี้บอกเปิดเข้าไปบรูโน่ยกมือให้สัญญาณครับเปิดตักโค้งไปแล้วก็ลูกนี้มงแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับ
0: มันดูไม่มีอันตรายเป็นลูกทั้งเตะออกมาอยู่ในเต็ดคนมงเป็นลิชาเลยโอ้โหโชคร้ายจริงครับเนี่ยฮะโอ้โหเมนูให้ไปได้ยังไงครับตรงนั้นเนี่ยคุณย่าโดนบาซี่เกาะหลังอยู่ครับคล้ายๆไอ้จังหวะที่ดาโลตวัดให้เชฟโก้แล้วเจอไวตันอ่ะแล้วเชฟโก้เก็บบอลไม่ได้แล้วก็โดนเลยตรงนั้นคล้ายๆกันชอบจริงๆเลยจ่ายยัดให้เพื่อน
1: แล้วเขาก็ยืน

0: ซ้อนอยู่ข้างหลังนะคู่แข่งแต่คงเห็นว่าบังอยู่คงให้ได
1: ้แล้วก็ฟินแลนด์เปลี่ยนตัวครับออสการ์บ็อกกับยูโรบี้ออกไปพักนะครับมีเควินแล้วก็เซซ่าปราซิออสครับลงมาเป็นตัวสำรอง
0: เพิ่มเติมความสดเข้ามาอีกหน่อยครับฟูลแลมส่วนแมนยูยังนะ
1: ลุยจะเปลี่ยนใครฮะ
0: ลุยต่อครับแมนยู11ตัวจริงเหมือนเดิมดาโลหาช่องขึ้นเกมอยู่ครับทีเลมันส์ทีเลมันส์เจอชาลส์เข้ามากระแทกยังจ่ายบอลยัดเข้ากลางให้บรูโน่ตวัดออกมาริมเส้นด้านขวาเอ็มบูโมโรบินสันถึงก่อนครับแต่มูโมยังครองบอลได้คืนกลับมาที่เมนูเอ็มบูโมเคาะให้ดาโลดาโลคืนเอ็มบูโมกลับเข้ากลางที่แม็กควายลิซันโดมาร์ติเนสเปลี่ยนออกซ้ายแล้วนะครับมาคัทแรดฟอร์ดแตะหลบได้สวยครับเควินเข้าพรวดแรดฟอร์ดลุยมาเข้ามาในเขตโทษคืนมาให้คุณย่ายังยิงไม่ได้ให้กับแรดฟอร์ดแต่จะยิงโดนบล็อกเอาไว้ก่อนโอ้บอลก็เลยเบาหมูดะเจ็บด้วย
1: แต่ว่าจะยิงมีกองหลังฟูแลมเข้ามาบล็อกพอดีครับหวดเข้าไปก็โดนขาเลยฟูแลมด้วยครับเจ็บครับมาคาร์ลส์ฟอร์ดก็ถือว่าวูบวาบเองครับฝั่งซ้ายเนี่ยมาได้เรื่อยๆครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่ไม่มีแล้ว
0: คืออย่างน้อยๆก็สามารถเอาชนะตัวประกบได้ครับแรดฟอร์ดมีกระชากลากผ่านเข้ามาคลิกเข้าในสวยครับยูริทิเลมันทิเลมันเห็นช่องโอ้โหแต่ช่องนี้โรบินสันก็มาถึงก่อนแล้วแล้วบอลอยู่ที่ปาราซิออส
1: อย่าให้ต้องถึงมือดอกูเล่นแบบนี
0: ้แล้วเลโน่โอ้โดนแมนยูไนเต็ดเข้าไปบีบครับก็เลยต้องเตะแล้วปลิ้นออกข้างไปตัดเข้ากลางมาครับคอบี้เมนูทะลุช่องนั้นไหนจะสกิดต่อไปไม่ถึงบรูโน่ยังจิ้มทิ้งออกมาได้ปาราซิออสแต่ว่าข้างหน้ายังไม่ตรงกับกอนซาโลกาเซียครับลิซันโดมาร์ติเนสไปเอาบอลมาคอบี้เมนูคลึงจะออกซ้ายแต่วนกลับมาที่เดิมก่อนให้กับคุณย่าคุณย่าดาโลค่อยๆออกขวามาครับที่บรูโน่ปันจงเปิดโอ้โหบาร์ซี่ดักเอาไว้ก่อนด่านแรกเลยกอนซาโลกาเซียถึงก่อนเบอร์เก้กระแทกออกมาทางริมเส้นลิซันโดยังโฉบถึงก่อนครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นแมนยูแล้วครับครองบอลบุกอยู่ข้างเดียวแล้วแต่ยังไม่เบี้ยอันตรายเลยนะเกมรุกยังเงียบๆอยู่
0: แม็กควายให้กับดาโลจะไปสูตรไหนต่อครับลิซันโดมาร์ติเนสค่อยๆเลี้ยงกินพื้นที่ขึ้นมาแรดฟอร์ดคอบี้เมนูเปิดโยนโด่งออกขวาดาโลก็กลับเข้าไปด้านในเหมือนเดิมนะครับคือส่งออกขวามาก็กลับเข้าในเหมือนเดิมไปอยู่ที่ลิซันโดมาร์ติเนสอีกแล้ว
1: ของวัน 74% ฮะ
0: ทะลุมาครับคุณย่าคุณย่าทิ้งตัวยิงโอ้ยต้องออกแรงเซฟอีกแล้วครับโอ้เรโน่วันนี้แกก็ปัดเหลือเกิน
1: ถ้าฟูแลมชนะนี่เรโน่นี่แมนต้องแมนกันแล้วนะนี่ครับกุย่าเบียดแล้วชนะเบอร์เก้ได้ก็ล้มตัวปั่นโค้งลูกเก่งอะฮะบอลพุ่งไปที่โคนเสาแต่โอ้โหเรโน่ฮะทิศทางดีแล้วเหมือนพุ่งได้ฝั่งจังหวะเหมือนมันจะหยุดไปแล้วจังหวะมาต่ออีกนิดนึงฮะปัดออกไปได้โอ้โหยังร
0: อวันนี้พอมีโอกาสไม่น้อยก็นี่ครับยังไม่ผ่านมือเลโน่แต่มุมเล่นสั้นอีกแล้วนะครับเอมูโมย้อนกลับมาบรูโน่เปิดโค้งไม่ถึงครับแม็กควายตัวไกลแล้วแรดฟอร์ดยิงเข้าทางอีกทีนึงไหลให้แม็กควายเปิดแรงโอ้โหแม็กควายเปิดออกข้างเลย
1: เปิดอย่างโหดโอ้โห
0: แม็กควายบอกปกติที่เตะทิ้งอย่างเดียว
1: มี2เสาพอเปิดไปเสา3อ้าวแล้วครับคาลิกปรึกษากับกับสตีฟฮอลแลนด์แล้วเอาไงดีพี
0: ่ฮอลแลนด์ไม่รู้เหมือนกัน
1: ว่าพี่โทรปรึกษาโซเกตแป๊บฮอลแลนด์ก็จะปรับอีกหนึ่งตำแหน่งนะตัวสำรองมายืนรออยู่แล้วฮะอ่ะเวลายังเหลือประมาณ15นาทีครับก่อนทดเจ็บครับในยูไนเต็ดจะทวงคืนได้ไหมเนี่ย
0: นอกจากจะทวงคืนได้แล้วจะมีโอกาสฟูลแลมอาจจะมีโอกาส

0: คุณย่าฟูลแลมก็ลงไปหมดแล้วครับลูกนี้แมนยูเองก็ทะลุมา
1: โอ้โห
0: ล้ำหน้าด้วยสองเด้งเลย
1: เวรกรรม
0: โอ้แล้วเจ็บคนขาหนีบไหมนั่น
1: โอ้โหใครบอกว่าใครจะขึ้นเจ็บนะฮะตรงขาคนขาหนีบแต่ใครเคยเล่นระบาดเจ็บเนี่ยฮะเหมือนกับบาดเจ็บเปลี่ยนเลยไหม
0: เปลี่ยนเลยครับน่าจะเปลี่ยนแรดฟอร์ดออกไปเลยอ่ะ
1: โอ้เดินเดี้ยงออกมาเลยครับมาคัดแรดฟอร์ด
0: เดินแบบนี้บอกเป็นการส่งสัญญาแล้วผมไม่ไหวแล้ว
1: ยังดูว่าส่งใครลงมาแทนนะแต่ของฟูลแลมนี่ถอดเอาซันเดอร์เบเกอร์ออกไปนะลัสซันลงมาแทนก็แทนตำแหน่งกันเลยตรงกลางไม่ฮะมาแล้วจอร์จเซ็กซี่ของแมนยูไนเต็ดลงมาแทนมาคัทแรดฟอร์ดนะครับก็อาจจะเอากุญย่าไปเล่นทางซ้ายนะครับแล้วก็เอาจอร์จมาเล่นเป็นหมายเลข 9.5
0: กองหน้า 9.5 ไป
1: 9ก็ไม่9 10ก็ไม่10นะ
0: เจ็บด้วยครับแรดฟอร์ดวันนี้ก็ไม่ก็เล่นโอเคนะครับ
1: ก็น่าจะ
0: ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดมากครับก็ตามมาตรฐาน
1: วุบวับสุดแล้วนะลงแมนยูไนเต็ดจริงๆกลับมาเล่นดีนะแรดฟอร์ดเหลือแค่ประตูเนี่ยยังไม่มา
0: คือพอเขาเล่นได้ประมาณนี้เพื่อนๆก็ไม่ได้เด่นอะไรไปมากกว่าเขาอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ทูมาครับคอมบิเมนูโอ้โหไปพักอกเล่นยากอีกโดนตัดมาแล้วคิงเล่นกับบาราซิออสแล้วคิงโอ้โหคิงโดนแมนยูรุมก็โดนย่างเหมือนกันแล้วชิงมาครับเซอร์ซี่หลุดมาเปิดกระแทกขึ้นหน้าให้เอ็มบูโมแต่ยังเจอกับบาซี่อยู่ครับบาซี่เข้าซ้ายเอ็มบูโมไปลื่นโอ้โหยิงก็เลยเสียหลักไปเลยครับลูกนี้
1: ยากหน่อยครับข้างหน้านี่มีผู้เล่นกูแลมขวางอยู่ 2-3 คนครับลูกยิงเอ็มเบอร์โมดูแมนยูก็ยังไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่
0: มัน77แล้วนะ
1: ดูเดินกันนึ่งเหนื่อยเล่นไปตามจังหวะไม่ดูเขาเรียกไงไม่มีความกระหี่กระหือ
0: แบบไม่ค่อยเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเท่าไหร่ครับ
1: ไม่ค่อยวิ่งใส่
0: ตรงภาษากายมันไม่ค่อยชัดเจนในสถานการณ์ที่คุณกำลังตามหลังอยู่ครับ
1: หรือว่าเป็นไปตามบุคลิกผู้จัดการทีมคาดิกแกก็เป็นคนนิ่งๆอยู่นะ
0: มีนะส่งอันเดอร์เซนครับกองหลังลงมาอีก
1: กับแพ็กแล้วเดี๋ยวรับมีโรดิโก้มูนิสก็เปลี่ยนเสื้อแล
0: ้วก็เป็นช่วงเวลาที่แมนยูได้บุกขึ้นมาครับเพื่อจะลุ้นประตูตีเสมอลุคชอคือถ้าแรดฟอร์ดไม่เจ็บนี่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่านะอยู่ที่เทเลมันส์เทเลมันส์เอ็มบูโมเทเลมันส์จะเจาะเกมรับฟูลแลมยังไงดีครับดาโลไหลเข้ากลางให้บรูโน่คืนทะลุช่องออกมาที่ดิโอโกดาโลจับปุ๊บคืนมาให้กับเทเลมันส์บรูโน่ยังหาจังหวะเปิดไม่ได้ครับทะลุช่องมาที่เทเลมันส์ล็อกหาช่องคืนแล้วก็ติดล็อกปาราซิออสครับยังได้เตะมุมแมนยู
1: มาลุ้นจากลูกตั้งแต่นี่นะฮะโอเพนเพย์นี่เรียกว่าหาทางเข้าไม่เจอวันนี้บรูโน่ก็เงียบๆไปนะเงียบวันไหนบรูโน่เงียบก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะแต่ก็เงียบด้วยเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนครับเอากอนซาโลกาเซียไว้พักครับเอาโรดิโกมูนิสลงมายืนเป็นหน้าเป้าแทนกับฝั่งฟูลแลม
0: เฮ้ยนี่ผมไปเปิดดูชาวเกอร์กับเอเวอร์แบกลูกโซ่ลงมาแล้วนะนี่นาที78นะครับลูกโซ่มิกลัสมิเคลสันลงมาเล่นแทนลัสเลอร์กุนเชอร์ครับเอาละมีเวลาสัก10นาทีเสร็จ
1: ๆถือว่าได้ลงได้ลง
0: ได้ลงมาแล้วได้ลงมาแล้ว
1: ส่วนฟูลแลมมีคนที่ลงมาเป็นโยคิมเอนเดอร์สันครับแล้วก็ถอดจอร์จคิงไว้พัก
0: ครับ
1: เดี๋ยวแพ็กนะครับฟูลแลมมันอยู่ถอดเอาเมนูออกไทยลงฮะใช่ไหม
0: นั่นเมสันเมสันมาแล้ว
1: ต้องการเกมรุกกันวันนี้บาริบาอาจจะยังไม่ได้ลงฮะ
0: เมสันเมาส
1: ์ก็เอาเมสันเมาส์มาก็จะได้เกมรุกมากขึ้นนะคือตัวเลือกมันน้อยครับบนนั่งสำรองครับคาริ
0: ลงมาก็เล่นแต่มุมก่อนเลยครับเมสันเมาส์กับเซ็กซี่บรูโน่เปิดจังหวะเดียวเข้าไปโอ้เกมรับฟูลแลมก็ยังดักมงได้เกือบจะทั้งนั้นเลยเอ็มบูโม่ลูกนี้กระแทกออกมาให้กับบรูโน่บรรจงเปิดยัดเข้าไปกดดันโอ้เชลชาวช่วงนี้แกก็ช่วยเกมรับได้หลายครั้งเลยครับสกัดทิ้งเอาไว้

0: บูโน่เปิดดีนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี้ยเปิดไปกดดันแนวรับฟูแลมได้ดีเลยครับเชชายังสกัดได้ดีว่าต้องผิดเหลี่ยมเลยครับดูเองได้เหมือนกันนะ
1: โอ้โหเตะมุม10ผลแล้วอ่ะครั้งที่10ครับเตะมุมแมนยูเปิดมามงเสยทิ้งออกไปได้แล้วซัดเลยลิซันโดก็โดนใต้ลูกออกไปเยอะ
0: โอกาสยิงครั้งที่2ของลิช่าครับในเกมนี้ฮะโดนเร่งเข้ามาครับแล้วก็วอลเล่สวนไปก็ลอยข้ามคานไปไกล
1: เป็นนี่ข้อความมีคนบอกว่ามีคอสั้นลงแล้วครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้บรรยายโดยพยองดูด
0: พยองเดชฮะ
1: กับผอ
0: ฮะ
1: จากทรงแสงครับ
0: จริงต้องสัก
1: เฮ้ยโอ้เขาไปคู่กันเลยเหรอตอนน
0: ี
1: ้โอ
0: ้แต่คู่นี้ไม่ได้นะใครบรรยายพลาดนี่ขยี้กันหน้าดู
1: เหรอออกอากาศเลยเหรอ
0: เออ
1: เปิดบุนเดสนี่ได้ยินแต่เสียงพี่เจ๋งตอนเนี้ย
0: โอ้แน่นอนฮะ
1: บอลหลุดมาครับบรูโน่เฟนเดสด้านขวาเร่งฝีเท้าหน่อยดาโลดาโลคืนเข้ากลางมาที่บรูโน่สแกนด้านหน้าแล้วครับไม่มีใครเปิดให้เลยย้อนกลับมาที่ลุคชอด้านซ้ายลิซันโดมาร์ติเนสทิลมันส์แม็กไกวร์ทิลมันส์เนี่ยมันหาไอเดียเข้าทำที่มันแปลกกว่าเดิมไม่ได้ครับบรูโน่เอมบูโมคืนกลับมาแม็กไกวร์ทิลมันส์บรูโน่สกิดตามน้ำก็ไม่รู้กันกับเพื่อนแต่ยังดักได้ครับลิซันโดแมนยูบุกต่อเลยทีละมันเปิดมาเอมบูโมบาร์ซี่นี่ก็ปิดไม่ให้เปิดอย่างเดียวเลยครับทีละมันบรูโน่เคาะมาที่แม็กไกวร์บรูโน่หน้าเขตโทษงัดก็ไม่ผ่านแอนเดอร์เซนแล้วจะได้สวนกลับโรดิโกมูนิสแต่ลิซันโดยังอยู่ตัวสุดท้ายครับ
0: ก็จิ้มคืนให้เซนเดอร์ลาเมนครับมาใหม่ครับแมนยูไนเต็ดทับสนามบุกข้างเดียวแล้วแต่กาดยิงแทบไม่มีเลยนะ
1: ทีละมันเปิดแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับคาสตานเตะทิ้งออกมาแล้วจะพลิกเล่นครับเควินอู้เควินแกไวเคาะเข้ากลางมาชาลส์ชาลเลี้ยงผ่านไม่ได้ด้วยโอ้โหเชชาลส์ครึ่งหลังนี่เด่นกว่าครึ่งแรกเยอะแต่ให้ตรงนี้ลิซันโดยังมาดักทางบอลเอาไว้ได้ครับแมนยูแย่งขึ้นกลับมาที่ทีละมันทีละมันเซิร์กซี่
0: หนักนะ
1: แฮร์รี่แม็กไกวร์แม็กไกวร์
0: โอ้โห
1: บอล
0: โอกาส25ครั้งก็ตรงกรอบไว้5ครั้งแล้วที่ตรงกรอบมีเรโน่รับกินหมด
1: เปิดโดมาบาซี่สกัดมาเข้าทางเอมบูโม่นะเขตโทษเอมบูโม่เมาส์เปิดยอดไปสุดเส้นหลังชอทำได้แต่เพียงให้บอลมันไม่ออกแต่สุดท้ายฟูลแลมก็ปล่อยให้มันกลิ้งออกไปจนได้ครับ
0: เปิดบอลแมนยูไนเต็ดนี้ไม่ขาดก็เกินนะเอาละเห็นลูกชอวิ่งออกแล้วสงสัยจะใช่แล้ว
1: แพทริกถึงเวลาแพทริกแล้วครับ
0: ไอ้ลูกรัก
1: เฮ้ยแพทริกมานะ
0: ไม่น่าไม่น่า
1: เบอร์13หรือเปล่านี่มาแล้วเบอร์13ลงมาแล้ว23ออก13ลง
0: โอ้โหปิดเกมแล้ว
1: ฟูลแลมนะ
0: ฟูลแลมมาปิดแล้วก็ไม่แน่นะฮะลงมาอาจจะเป็นทีเด็ดก็ได้นะดอกู
1: ในวันที่ใครอาจจะมองข้ามเขาครับเขาอาจจะเป็นฮีโร่ก็ได้
0: ใช่วันนี้ลงเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะ
1: ลุยกันต่อครับเกมนี้ยังมีแค่ประตูเดียวว่าฟูลแลมนำแมนยูอยู่
0: 1-0 ครับดิโก้มือนี้โดนจับฟาวแล้วก็เถียงเยอะครับเรียบร้อยครับโดนใบเหลืองไปด้วยพูดเยอะไปหน่อยจังหวะไปทำฟาวเนี่ยแฮร์รี่แม็กกว่าโอ้โหก็น่าโดนนะฮะ
1: กระโดดทุ่มใส่เลย
0: เออไม่มองไม่เล่นบอลเลย
1: แล้ววันนี้ฟูลแลมที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนกองหน้าเปลี่ยนตัวรุกหมดเลยนะครับเปลี่ยนยกแผงออกมาเลยกองหลังนี่เขาตัวเดิมหมดเลยมีอันเดอร์เซนลงมาอีกคนหนึ่งครับแล้วเซอร์ซี่จะทะลุไม่ผ่านทีละมันออกขวามาเอมูโม่เกี่ยวเข้าซ้ายแล้วได้เปิดโดนมงสกัดเสยทิ้งออกไปครับยังได้เตะมุ
0: มจะเปิดให้ดอกูที่โฉบมากับบริเวณเสาสองฮะแล้วเฟนบุกเกอร์ในอย่างโขกสกัดออกหลังไปได
1: ้ตอนนี้นี่เขามีทั้งอัฟเรนกูเบอร์บาร์ซี่อันเดอร์เซนเนี่ยเขามีเซ็นเตอร์เพียบเลยตอนนี้เอาเลยครับเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาทีที่85โยนโด่งมาปัดปลายมือแล้วพยายามจะกระดกไปเอ้าแล้วฟองจะเอาแฮนด์บอลบาร์ซี่ครับโอ้ลิซันโดฟ้องไว้ก่อนแต่ว่าบอลยังไม่ตายฟูลแลมลุยขึ้นมาที่โรบินสัน จอกับคุณย่ายังไปได้ต่อยังไปได้ต่อจนสุดท้ายไปล้มจนได้ครับโอ้เบียดกันอยู่2คนแล้วก็น่าจะได้ฟาวด้วยซ้ำ
0: โอ้แต่แข็งจริงๆอ่ะทีนี้
1: เช็คก่อนเช็คแฮนด์บอลบาซี่ก่อนครับ
0: บาซี่นี่หน้าตาตื่นเลยฮะดูอีกทีฮะครับช้าจังหวะยิงของลิช่านะมาร์ติเนสยิงไปโอ้ยกแขนขึ้นมาฮะโอ้โหมีลุ้นนะแต่ว่ามันก็มันแนบไหมแต่เขายกแขนนะ
1: เนี่ยมันก็เป็นปฏิกิริยาร่างกายว่า
0: แต่แกก็ตกใจนะบาซี่พอรู้ตัว
1: ใช่
0: เอาฟาดข้างหลัง
1: คือบอลน่ะมันกำลังจะถูกงัดเข้าหน้าคนเรามันก็เลยแบบเผยเอามือเนี่ยพยายามจะขึ้นมาบังลำตัวบังหน้าไว้นะครับมันก็เป็นเขาเรียกอะไรปฏิกิริยาตอบโต้โดยปกติครับ
0: แต่ก็เช็คผ่านไปแล้วนะฮะไม่ได้หยุดโชว์
1: ผมว่าได้ยากไม่ได้ครับ
0: แต่แกตกใจ
1: เอามือค่อยหลังคือทำไปก่อนแสดงเจตนาให้มันบริสุทธิ์ที่สุดอ
0: ่
1: ะ
0: แหมถ้ายกสูงกว่านี้อีกนิดแต่ว่าโดนแน่
1: ๆครับโรบินสันไปเรียกฟรีคิกได้ครับปาราซิออสเปิดมาติดเซิร์กซี่แล้วแมนยูจะสวนครับบรูโน่บอมทิ้งขึ้นหน้ามาเลยโอ้โหแต่ว่าเปิดไปเข้าทางโรบินสันคืนกลับมาที่เลโน่เล่นเปิดโด่งที่โรบินสันโอ้โหแล้วทำได้ดีด้วยครับปาราซิออสกระโดดกับบาซี่อุ้ยแต่ว่าไปเข้าหัวโอ้โหลูกนี้ไม่รู้ไปโดนตำแหน่งไหนเข้าครับดาโล
0: ยืนเมื่อๆอยู่บาซี่หัวเข้าไปที่หัวทีบุนโนไปเถียงอะไรกับเวลูอะเวลูก็โอเคนะเป็นผู้ใหญ่ไม่เถียงด้วย
1: หน้าก็แอบเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะ
0: เออไว้เข่าทรงเดียวกันเลยแต่ของอเวลูจะหนากว่านะ
1: ใช่อ่ะลิซันโดครับบุกต่อให้กับปีศาจแดงพาทริกลงมาได้บอลเลยครับดอกูเอาหน่อยครับแรงกำลังเหลือๆครับเพิ่งลงมาแฮร์รี่แม็กควายโยนออกไปให้ดอกูจับบอลไม่อยู่ครับจริงแม็กควายก็โยนไม่ดีด้วยนะครับออกข้างไ
0: ปเขาบอกว่าสถิติของแมนยูเต็ดที่ยิง25ลูกวันนี้ฮะเป็นสถิติสูงสุดในเกมนัดเยือนของพวกเขาในพรีเมียร์ลีกเลยนะก็อันนี้คือนับตั้งแต่ฤดูกาล2003ถึง2004เป็นต้นมาเนี่ย
1: ก็คือฤดูกาลที่เขาเริ่มมีการเก็บสถิติกันจริงจังเฮ้ยจริงเหรอ
0: จริงแล้วค่า XG เกมเนี้ย 1.29 นะแต่ยังไม่ได้สักลูกเลย
1: ที่ยิงขนาดนั้นแล้วสุดท้ายไม่มีแต้มแล้วแพ้นี่คือแบบโอ้โหมันก็ใจร้ายกับคาริกไปหน่อยนะแต่ก็เล่นแล้วยิงไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ครับแต่เวลายังเหลืออยู
0: ่ในโอกาสยังยิงไม่ได้ไม่เท่าไหร่ไอ้ลูกที่เสียทำต้องตัวเอง
1: เนี่ยมันอ่ะหลายเด้งไปครับลิซันโดพาทริกดอกูเจอกับคาสตานครับมีโยกหลอกใส่เขาแล้วยิงไกลได้ประตูเลยครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับมาเดอสคุญญา
0: อ้าวมีเหมือนกันฮะ
1: โอ้โหบอลน่าจะไปฉลับอ่ะครับฉลับเปลี่ยนทางแล้วเลโน่ก็ขาตายนี่อ่ะอัฟเฟรนคูเบอร์ครับโอ้ไปสลับอัฟเฟรนคูเบอร
0: ์ดีมาทั้งเกมนะอัฟเฟรนคูเบอร์นะฮะ
1: มีโอ้โอนโกน่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นบอลตรงกรอบอาจจะให้เครดิตคุณย่านะครับ
0: นาทีที่89นะครับแมนยูไนเต็ดฟื้นขึ้นมาจากหลุมแต่อย่าพึ่งประมาทนะช่วงทดเจ็บเนี่ยแต่มาดูอีกทีภาพช้าอุ๊ยดอกูได้แอสซิสต์ป่ะเนี่ย
1: ได้ดิ
0: เออ
1: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าสุดท้ายเครดิตเนี่ยเขาจะให้คุณย่ายิงหรือว่าอัฟเฟรนคูเบอร์โอนโก
0: บอลน่าจะเข้ากรอบนั่นแหละฮะแต่ว่าคือพออัฟเฟรนคูเบอร์ยื่นเท้าไปเนี่ยมันฉลับเปลี่ยนไปทางแล้วก็โอ้โหเลโน่แกทิ้งตัวไปอีกทางแล้วไงมีดวงเหมือนกันนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเครดิตจะเป็นของใครแต่ว่าฉลับเปลี่ยนทางชัดเจนนะครับแต่ว่าบอลออกจากเท้าคุณย่าก็มีโอกาสตรงกรอบอยู่แล้วเอากลับมา 1-1 ครับ
0: ใช่เขายังไม่ขึ้นเครดิตนะ
1: เขายัง
0: รอ
1: ยังไม่ตัดสินใจ
0: คุยอยู
1: ่ใช่ถ้าคนยิงขึ้นบ่านี้เขาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมดูในเว็บสิในเว็บเขาบางทีเขาตัดสินใจเร็วเนี่ยในเว็บขึ้นคุณย่าก่อนเลย
0: ครับแล้วค่อยลบที่หลังก็ได้
1: ใช่เขาแก้ได้หมดนะครับ
0: ครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วรอดูก่อนว่าเขาทดกี่นาทีเต็มเลย3นาทีเท่านั้นดีนะตีเสมอได้ก่อนเหมือนกันแพ้ โอ้โหน้อยมากครับ3นาที
1: โชคช่วยครับแมนยูแต่ว่าเวลายังไม่หมดครับแพทริกดอกูได้แอสซิสต์ไปแล้วแล้วกระแทกคืนกลับมาดอกูเบียดย่างต้องสกัดทิ้งเอาไว้ครับโดยคาสตานแล้วจะเอาบอลมาทุ่มเร็วด้วย
0: แมนยูคนนี้เหมือนฉลามได้กินเลือดเลยฮะมาตีเสมอได้นี่บุกใหญ่เลย
1: แพทริกดอกู คืนกลับมาเปิดบรรจงโค้งเข้าไปครับติดอันเดอร์เซนแม็กควาย
0: อย่าให้เพื่อนไปอย่าเปิดเอง
1: เก็บบอลมาครับให้กับทีรมันไหลต่อมาบูโน่ทะลุกลับมาที่แม็กควายเปิดเองแล้วล่ะครับแล้วยัดมาบูโน่ตวัดยิงติดบล็อกยังสกิดแล้วเคลียร์ออกมาได้เอาละครับแล้วจะสวนกลับมาบ้างลิซันโดตัวสุดท้ายแม็กควายดักบอลให้กับแมนยูได้เหลือ2นาทีสุดท้ายครับลุยต่อมาดิวส์คุณย่ามาแล้วครับเลี้ยงลุยเข้าไปลุยเข้าไปเปิดยังติดอันเดอร์เซนอีกแล้วบอลแถว2ปาลาซิออสเบิ้ลจะสวนคืนขึ้นมาให้กับเควินติดแม็กควายโอ้โหช่วงนี้แกเก็บหมดนะครับแม็กควาย
0: แล้วเมื่อสักครู่ในแบ็คซ้ายแบ็คขวาแมนยูอยู่ในกรอบเขตโทษฟูลแลมหมดเลยนะแล้วโดนสวนมาเนี่ยไม่เหลือใครเมื่อกี้เลยโอ้โหพวกคุณขึ้นไปยืนเกะกะกันอยู่เต็มไปหมดอ่าครับมาเร่งเอาช่วง 2-3 นาทีสุดท้ายเนี่ยแมนยู
1: โอ้แล้วไปชนไม่ฟาวผู้เล่นให้เล่นต่อเควินเลี้ยงไปแล้วก็ไปโดนเกมรับแมนยูดักเอาไว้ครับทีนี้ล้มลงไปก็ไม่ได้ฟาวแล้ว
0: โดนแบ็คไกว์สไลด์เอาไว้นะครับแต่มันโดนบอลไงหลังจากนั้นก็เป็นของแถม
1: ครับเหลือประมาณ1นาทีนิดๆครับแมนยูบุกมาเมสันเมาส์มาดูสกุลย่าคุณย่าเลี้ยงเข้าด้านในแล้วให้กับทีเลมันเบิร์นโด่งไปไม่ผ่านครับโดนมงสกัดทิ้งออกมาอยู่ที่ลิซันโดแพทริกดอกูมาติอุสเป็นบรูโน่นะครับเบสันเมาบรูโน่ทะลุมาที่ลิซันโดแพทริกดอกูแหวกแล้วครับแหวกดอกูแหวกเปิดติดอันเดอร์เซนแล้วได
0: ้
1: เตะมุมมาเลยครับแมนยูได้เตะมุม
0: โอ้โหลงมาสดๆในปวดเหมือนกันนะดอกูหน้าเหมือนเซเรน่าวิลเลียมเลยนะเราว่าแล้วหน้าคุ้นๆ
1: หน้าแล็กเก็ตให้ถือหน่อยนะ
0: ผมเคยไปเจอเซเรน่าวิลเลียมทีต้นขาที่แบบ
1: ใหญ่มาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่มุมเล่นสั้นครับมีสูตรให้กับบรูโน่บรรจงเปิดโด่งมามงสกัดลิซานโดเข้าขวายิงติดบล็อกโอ้โหเชชาลส์โอ้โหขวางไว้คนเดียวเลยครับ
0: คือดิฉันนี่ทำดีแล้วนะครับจังหวะแรกไม่ยิงครับล็อกหนีก่อนเนี่ยเจอช่องแล้วยิงแล้วแต่ชาวยังอยู่ครับโอ้โห
1: แล้วผ่านชาวไปได้เนี่ยไม่รู้ว่าแบรเลโน่จะไหวหรือเปล่าครับแต่เตะมุมก่อนนะแมนยูในเตะทดเวลาครบแล้วเอ็มบูโม่เปิดไปได้โคก็ไม่ตรงกรอบอีกครับเราจะฟ้องเตะมุมดอกูมงแล้วโอ้ไม่น่าแฉลบครับมงออกไปเอง
0: ดอกูบอกว่าโอ้ยผมไอ้สวะอุสบานะโดนไม่โดนผมไม่โดนโอ้โหยังเลฟอยู่เลยถ้าจะจบแล้วฮะแบบนี
1: ้
0: โอ้โหเอาไปรัวแบบคิ้วตกแล้วแม่จะชนะอยู่แล้วเสียดายครับเข้ากินดกจริงนึกว่าเขียนเอาเนี่ย
1: ไม่เห็นเนื้อเลย
0: มันตกไป
1: ใช่โอ้สุดท้ายก็นั่นแหละครับเป่าจบเกมไปเลยครับที่คราเวนคอสเซตครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับฟูลแลมเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1
0: ก็เป็นฟูลแลมนำก่อนนะฮะผมดูกันอยู่ๆไอ้โปรแกรมไลฟ์สกอร์นี่ก็ทรยศซะงั้นไม่ขึ้นชื่อคนยิงนะฮะฟูลแลมนำก่อนจากการนำเข้าประตูเองของลิซันโดมาร์ตินเนสนาทีที่63นะครับแล้วก็แมนยูมาได้ประตูจากมาถึงคุณย่านาทีที่89
1: นี่เขาขึ้นมาเป็นคุณย่าให้แล้ว
0: เป็นยิงจังหวะที่ยิงไปฉลับนะครับเนี่ยยังไม่รู้ไปเถียงอะไรนะผู้เล่นแมนยูในเต็ดที่จังหวะสุดท้ายเราขอเต็มมุม
1: โอ้โหแล้วสรุปว่าวันนี้นี่แมนยูมีโอกาสยิงกี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูอีกทีดิ
0: อ่าฮะ
1: เมื่อกี้พี่บอกอะไร25
0: ใช่ไหม
1: จบเกม29
0: เออโหเยอะมากนะ
1: ยิง29แต่ตรงกรอบแค่6
0: เออไอ้จริงๆไงไอ้ลูกที่ตรงกรอบก็น่าเข้านะแต่ว่าวันนี้แบเรโน่เขาเหนียวจริง
1: โหแต่ยิง29แต่ความรู้สึกรูปเกมก็เหนือกว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะ
0: คือผมว่าคือผลเสมอยุติธรรมที่สุดแล้วนะเพราะว่าทั้ง2ทีมก็มีโอกาสพอกัน
1: นะครับก็ยังคงเป็นคู่แข่งที่แมนยูเจอแล้วเหนื่อยแต่สุดท้ายก็อ่ะรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ได้แบบบุดวิดสุด
0: ๆ
1: แมนยูก็เท่ากับว่า3นัดหลังสุดนี่ก็หลังจากแพ้รวดมาก็วันนี้เสมอก่อนพักเบรกทีมชาติไป
0: ก้าวทีละแต้ม
1: เดี๋ยวหยุดพักกัน3วีคนะครับให้แมนยูไปนะครับทบทวนตัวเองหน่อย
0: พอดีกลับมาหวังว่าจะเป็นคาลิกอยู่นะ เดี๋ยวนะแมนยูได้แต้มมีอันดับไม่ขยับเลยนะอยู่ที่เดิม12โอ้ขนาดแล้วเกิดมี5คะแนน5นัด5คะแนน
1: แล้วมัน
0: เท่าทีละแท้ยิงได้อู
1: ๋แล้วมันสนุกตรงไหนหรือว่า กลับมาเจอใครรู้เปล่า เล่นในบ้านเจอสเปอร์
0: เนี่ยน่ากลัวเพราะว่าสเปอร์ยังไม่ชนะใครเลยแก
1: ใช่
0: น่ากลัวเลย
1: กลับไปกลายเป็นเสือลำบากกลับมาทั้งคู่แล้วก็พอเล่นกับสเปอร์เสร็จแมน

0: ยูจะต้องไปเยือนแอตเลติโกมาดริดในแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
1: แล้วแอตเลติโกมาดริดนี่เพิ่งวันนี้เพิ่งเปิดบ้านอัดเรอัลมาดริดไป 2-1
0: อีกอย่างนึงเนี่ยพอคุณเล่นในบ้านกลับมาจากทีมชาติเจอสเปอร์เสร็จอ่ะอีก3นัดหลังจากนั้นที่แมนยูต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกอ่ะแมนยูจะเล่นเยือนหมดเลยนะ
1: กันไอชุดเนี้ยเป็นชุดเกมย่าหมดเลยไงแล้วมันชนะได้ขนาด
0: ใช่
1: ไม่ชนะเลยเพราะว่าไอ้3นัดในบ้านเนี่ยไบตันแพ
0: ้กับ
1: เอ้ยมีแพ้ซิตี้อีกนัดเจออะไรนะที่ในบ้าน
0: เล่นในบ้าน
1: เออ3ชุด3นัดหลังสุดเนี่ยผมดู
0: มีชนะอิปสวิชดิ
1: เออนั่นแหละ 5-2 นัดเดียว
0: ซาบาไงซาบา
1: เอออีกนัดนึงเป็นซาบา
0: ซาบาแล้วก็แพ้ซิตี้แพ้ไอ้ไบตัน
1: ใช่
0: เดี๋ยวต้องออกไปเยือนรัวๆกับเขาบ้างนะครับ
1: เนี่ยหลังจากมีโปรแกรมก็เนี่ยเยือนสเปอร์เยือนตราหมีเยือนลีดเยือนโคโม่อะไรวะเนี่ย
0: เป็นไง
1: มันเยือน4นัด
0: เยือนทีๆเลย
1: เออเยือน3นัดรวดนะครับเปิดบ้านเจอสเปอร์ก่อนนัดนึงแล้วดังนั้นเป็น
0: อ
1: เวเกมหมดเลย
0: ส่วนฟูลแลมนะครับนัดต่อไปหลังทีมชาตินี่ก็จะออกไปเยือนอิปสวิชทาวน์ในวันที่10ตุลาคมนะครับ
1: แต่อย่างหนึ่งนะพรีเมียร์ลีกไม่มีเกมไหนง่ายนะทุกทีมมีเงินหมดฮะ
0: ใช
1: ่มีเงินเสริมทัพกันหมด
0: โอ
1: ้แต่ตอนนี้สเปอร์พอฟูลแลมเสมอนี่สเปอร์บวยแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้โหครับเออบวยแล้วเรียบร้อยมี2แต้มเท่ากันแต่ว่าโอ้โหประตูได้เสียนี้สเปอร์ลบ6นะฟูลแลมลบ3
0: ครับ
1: โอ้โหหนักเลยอย่างนี
0: ้ฟูลแลมก็ยังคงเป็นทีมที่ก็ฟอร์มการเล่นก็ประมาณนี้แหละนะครับมาตรฐานเขานะครับ
1: แล้วก็เป็นไอ้นี่จริงๆในบาร์ซี่ที่เราพูดถึงแต่ต้นเกม
0: หลายการ์ด
1: มันทำแสบ
0: ใช่ทำแสบจริงๆนะครับเอาล่ะดูผลอื่นๆต่อนะครับไปที่ลาลิก้านะครับตอนนี้เดลเบรโบอากอรุญญาตามหลังเรอัลเบติสอยู่0-1จบครึ่งแรกนะครับแล้วก็เบียร์เรียลจบครึ่งแรกเสมอกับเลบันเต้1-1
1: ครับ
0: เซเรียอิตาลีตอนนี้กำลังใน1ชั่วโมงของเกมการแข่งขันครับยูเวนตุสยังนำแอตแลนต้าอยู่1-0ยูเว่ได้ประตูจากฟรานซิสโกคอนเซซาวนะครับ
1: ครับผม
0: บุนเดสนี่ก็เสมอนะชาลเกอร์เสมอกับเอลส์เบอร์แบก0-0ครับ
1: นี่ไงพอเจ๋งกับหยองประสานงานกัน
0: 0-0
1: เลยนอกจาก0-4ยัง0-0จากเก้0-4 0-0
0: เฮ้ยนัดที่แล้วชาวเก้ก็เสมอบาเยิร์นป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ
1: นัดไหนอ๋อนัดของชาเก้เหรอ
0: ใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ย
1: เอออ
0: ๋อเขาไปแพ้อูนโอนเบอร์ลินเอาไปชนะอูนโอนเบอร์ลินก่อนอ๋อแล้วก็มีขั้นนัดหนึ่งก่อนหน้านั้นเขาไปเสมอบาเยิร์นมา0-0นะครับแต่ว่าเอลส์โบแบกพูดถึงเอลส์โบแบกก็ไม่เลวนะครับเพราะว่า4นัดตอนนี้ก็ยังรั้งอยู่อันดับเลขตัวเดียวอยู่
1: ใช่
0: อันดับที่7มีอยู่7แต้ม
1: เออเรียกว่าออกตัวดีครับสำหรับทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาได้ในลีกสูงสุดครั้งแรกนะ
0: ใช่แต่ว่าในตอนนี้นี่บุนเดสดอร์ทมุนด์นี่ชนะรวดนะครับอยู่ทีมเดียวแล้วเพราะว่าเกมล่าสุดนี่ไฟร์บวกเขาไปพลาดนะครับแล้วก็มีฟุตบอลลีกเอิงนะครับเดี๋ยวทวนให้อีกรอบนึงลีกเอิงนี่นิสชนะลิวไป 2-1 นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ฮอลแลนด์ในช่วงของเราไนช์เมเกนเสมอกับโกเฮดอีเกิลไป1-1บอลโปรตุเกสไม่มีประตูเลยนะครับเอสโตริลกับคาซาปีอาแล้วก็ซันตาคาร่ากับบราก้าประมาณสัก20นาทีได้
1: ใช่โอ้แต่เดี๋ยวคู่ดึกนะบอลโปรตุเกสได้มีบิ๊กแมตช์นะปอร์โตปะทะเบนฟิก้าตี 2:30 นะเออ
0: เดี๋ยวผมดูปรากปรากให้เขาแป๊บหนึ่ง
1: ปราฮาและปราฮา
0: ปราฮาเดี๋ยวดูปราฮาให้เขาแป๊บหนึ่งปราฮาปราสปาร์ตาปรากใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่ครับ
0: สลาเวียสิ
1: มันมีสปาร์ตากับสลาเวีย
0: แต่เขาถามสลาเวียสลาเวียประมาณจะ70นาทีละยังตามหลังวิกตอเรียเพลเซนอยู่0-1นะครับ
1: ครับ
0: ผมตามหลังอยู่อันนี้ถามว่าพี่เอกฮิมไปไหนพี่เอกฮิมน่าจะติดธุระเลยครับไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอพี่เขามาบอกน่าจะทำงานอะไรสักอย่างไม่ว่างอ
1: ่ะฮ
0: ะ
1: เอกเยอะด้วยนะคือเราเนี่ย
0: อะไรนะ
1: เอกเยอะด้วย
0: หลายคนด้วยเพราะปกติพี่เอกฮิมเขาจะมาช่วงนี
1: ้
0: เขาจะมาตอน4ทุ่มวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ก็คงติดงานจริงๆแหละเพราะว่าปกติก็มาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูช่วงดึกนะมีรายชื่อคู่ไหนเดี๋ยวไปแจ้งกันหน่อยนะครับไม่น่าเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คาบเกี่ยว
1: ใช่เพราะว่าหลังจากนี้ก็จะนู่นเลยฮะตี 1:45 ตี 2:00 นะก็จะลงสนามอีกที
0: ก็เป็นช่วงสุญญากาศพอดี
1: ช่วงสุญญากาศ
0: เอาจริง
1: ๆ
0: พอจบช่วงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะแบบดูแบบว่างๆหน่อย
1: อ่าฮะ
0: ก ก็เท่ากับว่าพรีเมียร์ลีกในวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านที่ชนะทีมเดียวคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ
1: ครับ
0: นอกนั้นเจ้าบ้านนี่ไม่เสมอก็แพ้หมดเลยนะครับ
1: ก็เป็นสัปดาห์ที่ทีมใหญ่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับมีลิเวอร์พูลกับซิตี้นี่มั้งที่ชนะ
0: ครับ
1: นะครับอาร์เซนอลแพ้เลยนะ
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกเองก็ทุกทีมมีแต้มหมดแล้ว
1: ฮะ
0: แล้วทุกทีมก็ยิงประตูได้หมดแล้วหมดละโทเวนตี้ก็ยิงชนะวันนั้นได้ 1-0 เนาะ
1: โทเวนตี้ก็ชนะฟอร์เรสต์ไง
0: ครับ
1: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะออกไปเยือนด้วยตอนแรกคิดว่าฟอร์เรสต์จะเก็บแต้มได้เอ้ยเก็บ3แต้มได้ครับที่ไหนได้ไม่มีแต้มเลยฮะคันนี
0: ้โอ้แต่ว่ามองไปที่ตารางคะแนนนี้ไบรตัน5นัดยิง16ลูกอะ
1: ไม่ธรรมดานะ
0: นี่ขนาดวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิง5ลูกนะซิตี้ยังยิงแค่13ประตูเองนะ
1: โอกาสเป็นไบรตันนะที่ยิงเยอะที่สุดนะก็ยิงอาร์เซนอลได้ทั้ง3ลูก
0: เออยิง16
1: เออ
0: เสีย5ตอนนี้ไบรตันเนี่ยอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนน
1: แต่เสียน้อยสุดนี่เป็นลีดนะ3ประตูเท่านั้นลีดกับเอเวอร์ตันครับแต่ก็ยิงน้อยอย่างงั้น
0: คือลีดอ่ะไม่ใช่เอเวอร์ตันน่ะไม่แปลกใจเรื่องเกมรับเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่ลีดอ่ะ
1: เ
0: ออลีดเสียประตูแค่3ลูกอันนี้มันผิดปกติมาก
1: ๆคือผมเห็นแววว่าดีมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นแล้วนะ
0: ผิดปกติในที่นี้คือดีนะ
1: เออดี
0: นะคือมันผิดจากเดิมไปเยอะ
1: เหมือนทีมเขาดีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นนะไอ้โดมินิกคาร์โบเลวินน่ะดีมากเลย
0: ผมว่าลีดเขาเอาจริงๆทีมเขาแทบจะไม่เสียตัวหลักเลยด้วยซ
1: ้
0: ำ
1: ใช่
0: ๆยังคงทีมชุดเดิมได้อยู่นะครับก็พรีเมียร์ลีกผ่านไป5เกมนะครับเดี๋ยวหายไป3สัปดาห
1: ์โอ้ของแมนยูนี่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะจริงๆอ่ะโปรแกรมช่วงต้นฤดูกาลไม่ยากนะ
0: ใช่
1: แต่เก็บแต้มได้น้อยมากนะเก็บไป5
0: คะแนนโอ้ย3เกมแรกควรชนะรวดด้วยซ้ำ
1: ใช่โอ้โหเปิดมาแพ้เฮา
0: โอ้โห
1: หมู่เฮาเรียบร้อย
0: แล้วดูตอนนี้นี่ยิง8เสีย8ลูกได้เสียเป็น0
1: เดี๋ยวรอจูนกันใหม่นะหลังเบรกทีมชาติว่ามกราน่าจะมีเสริมบ้างแล
0: ้
1: วไม่เสริมไม่ไหวแล้วแบ็คเลย
0: ตอนนี้ก็อยู่อันดับ12นะ
1: ครับ
0: แมนยูนะครับส่วนฟูลแลมก็นะขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งอยู่อันดับ19นะครับหรือว่ารองบุยนั่นเองนะครับอีสาแก่ใจน้องหงร่อนยิ่งนักปลอลิฟูยิ่งใหญ่กว่า
1: ฮะ
0: โอเคสัปดาห์นี้ลิฟูดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: เขาชนะไปแล้ว
1: เออ
0: นะฮะก่อนจากกันไปก็ตอนนี้นี่คาซาเปียยิงจุดโทษพลาดนะครับหมดสิทธิ์นะครับทิ้งโอกาสที่จะขึ้นนำเอสโตริลไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงที่เหลืออยู่นะครับผลการแข่งขันฟุตบอลเดี๋ยวติดตามได้กับทีมงานช่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะ
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับหมดเวลาของเราสองคนละพี่บอมประพลผมอูอัครเทพขอบคุณมากที่ตามกันนะครับเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Reportยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC ลื่น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจ

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Soccer Live Report

0: ที่ยงคืน38นาทีครับเข้าสู่ช่วงสควอชรีพอร์ตครับรอบเที่ยงคืนครึ่งอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 99ด้วยนะครับผมก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้นะทาง SMS 4689899นะครับผม
0: ก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่รอบเที่ยงคืนครึ่งก็เพิ่งจบเกมพรีเมียร์ลีกคู่สำคัญประจำค่ำคืนนี้ครับก็เป็นเกมที่ฟูลแลมเนี่ยวันนี้เปิดบ้านเสมอกับแมนยู 1-1 นะเมื่อกี้ที่จบไปก็ฟูลแลมเนี่ยจริงๆออกนำก่อนด้วยแล้วก็มาโดนแมนยูตีเสมอช่วงท้ายเกมเลย
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงท้ายเกมนี่แมนยูบุกเรียกว่าเกือบพับสนามบุกได้เลยนะแล้วก็ได้ประตูตีเสมอจนได
0: ้คือจังหวะขึ้นนำของฟูลแลมเนี่ยลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยทำครอบตัวเองนะแล
1: ้
0: วก็แมนยูเนี่ยได้ประตูนาทีเสมอนาทีที่89จากมาดูดคุณย่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงทดเจ็บก็พยายามจะบุกแหละมีจังหวะที่มาร์ติเนสได้ยิงด้วยแต่ติดบล็อกนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าแมนยูเนี่ยก็วันนี้ทำได้แค่เสมอกับฟูลแลมลงเล่น5นัดเนี่ยมี5แต้มนะแมนยูเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่อันดับ12ครับส่วนฟูลแลมเนี่ยวันนี้ก็เก็บเพิ่มไป1แต้มก็ยังไม่ชนะใครแพ้มา3เสมอ2มี2แต้มนะเท่ากับสเปอร์ที่ยังไม่ชนะใครเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียสเปอร์เนี่ยเป็นรองฟูลแลมนะสเปอร์นี่ปาเปมวานี่เสริมเกือบ300ล้านแต่ตอนนี้อยู่บวยแล้วนะ
1: ครับ
0: เป็นเรียกว่า อยู่อันดับสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเบรก FIFA Day ประมาณ3สัปดาห
1: ์
0: ประมาณเกือบเดือนเลยแต่ว่าเดชาบี้ก็ยังอยู่นะ
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยสเปอร์เนี่ยลงเล่นในบ้านหลายคนคิดว่าน่าจะอย่างน้อยเนี่ยน่าจะมีแต้มเจอวิลล่าแต่สุดท้ายแพ้
1: โดนนำก่อน 3-0 ด้วยนะแล้วก็มาได้ช่วงท้ายเกมนั้นนาที86กับทดเจ็บแล้วอ่ะช่วงท้ายเกมจริงๆอีก2ลูกแต่ว่านั่นแหละตามไม่ทันก็แพ้ให้กับแอตแลนต้าไป3ประตูต่อ2นะครับ
0: ส่วนพรีเมียร์ลีกที่จบแล้ววันนี้ก็เ ตะทั้งหมด4คู่ครับ2ทุ่มเนี่ยเตะพร้อมกัน3คู่เลยบอลมัดวันนี้แพ้ลิเวอร์พูล 0-1 ครับลิเวอร์พูลก็ได้ประตูจากเอ็กเซเลอร์อีซักนะยิงต่อเนื่องเลยครับยิง4ประตูแล้วนะจาก5นัดเนี่ยอีซักปีนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็อีกคู่เนี่ยโหมันมากคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำประมาณ 3-4 รอบอ่ะกว่าจะชนะเซเนแลนด์ 5-3 โหยิงกันอุตลุดครับคู่นี
1: ้8ประตูนะสำหรับคู่นี้เซเนแลนด์ยิง3
0: ใช่
1: แมนเชสเตอร์ยิง5ครับ
0: แล้วก็อีกคู่เนี่ยลีดยูไนเต็ดวันนี้เสมอคริสตัลพาเลซ 0-0 ครับนอกนั้นเนี่ยมีบุนเดสลีกาเนี่ยจบไปแล้ว2คู่ครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยวันนี้ชนะอัลเบอร์ไรซิก 2-0 ครับแล้วก็ชาเก้เนี่ยเสมอกับเอเวนเบิร์ก 0-0 เดี๋ยวต้องเช็คว่าเอเวนแบกเนี่ยวันนี้มิเคลสันลงหรือเปล่านะ
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ตามเลยเมื่อกี้เนี่ยเราดูพรีเมียร์ลีกกันอยู่นะข้างนอกเมื่อกี
1: ้ดูคู่แมนยูแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับส่วนเซเรียอาเนี่ยจบไปแล้ว3คู่ครับฟิออเรนติน่าวันนี้เสมอกับนาโปลี 1-1 แล้วก็โฟซิโนเน่ชนะโคโม 2-0 ครับ

0: รวมถึงปาม่าเนี่ยชนะเจนัว 2-1 ส่วนที่เราเปิดดูอยู่ตอนนี้เป็นเกมระหว่างยูเวนตุสกับอาตาลันต้าครับก็ยูเวนตุสเนี่ยขึ้นนำจากฟรานเซสโกคอนเซซาวตั้งแต่ทีแรกช่วงครึ่งแรกนะครึ่งหลังเมื่อกี้นาทีที่80เนี่ยเบเมอร์เพิ่งมาหม่งประตูที่2ให้กับเจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0 ก็ดูแล้วยูเวนตุสไม่น่าพลาดนะ3แต้มวันนี้ส่วนมิลานกับเลเช่เนี่ยจะเล่นกันตอน 1:45 ครับก็อีกประมาณชั่วโมงนึงนะมิลานปีนี้ก็ฟอร์มถือว่าโอเคเลย ส่วนทางฝั่งลาลิก้าสเปนเนี่ยวันนี้จบไปแล้ว2คู่ครับเกตาเฟ่ชนะมาลาก้า 1-0 แล้วก็มาดริดดาร์บี้วันนี้เจ้าถิ่นอะไรก็มาดริดเนี่ยก็ชนะเรอัลมาดริด 2-1 นะ
1: มาดริดโดนแดงนะแล้วก็ทำให้เรอัลมาดริดเนี่ยยิงนำ 2-0
0: ครับ
1: แล้วมาดริดก็ตามมาลูกหนึ่งแต่พอจบเกมก็ไม่ทันแพ้ไป
0: ก็
1: ด้วยจำนวนผู้เล่นที่น้อยกว่าด้วย
0: ใช่คนโดนแดงนี่เป็นดีนเฮาเซนนะฝั่งเรอัลมาดริดเนี่ยแล้วก็แอตเลติโกมาดริดได้ประตูจากจุดโทษของกิมาโดนะนาทีที่53ก่อนที่จอร์แดนดีวิสเนี่ยจะมายิงประตูที่2นาทีที่59มาดริดเนี่ยมาได้ประตูตีไข่แตกจากอันโตนิโอ ลูดิเกอร์นะนาที89แต่ก็ไม่ทันละก็วันนี้กลายเป็นว่าแอตมาดริดก็ชนะมาดริดไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องแซวน้องเบนซ์หน่อยนะน่าจะดูอยู่หลักเกมเนี้ย
1: ครับ
0: ส่วนที่เริ่มต้นครึ่งหลังมาเนี่ยเราคารุญญาตอนนี้ตามหนังเลเวอร์ที่0-1ครับแล้วก็55นาทีเนี่ยเบียร์ไรเอาเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งขึ้นนำเลวันเต้ครั้งเป็น 2-1 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวตี2บาเลนเซียจะเล่นกับเรอัลโซซิดาดครับในส่วนของลาลิก้าสเปนคู่สุดท้ายส่วนลีกเอิงเนี่ยที่จบไปแล้วมีโอแซครับวันนี้ชนะแบลส 2-1 แล้วก็นีดครับชนะลิวไป 2-1 และเดี๋ยวคู่ตี 1:45 เนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์เลยโอลิมปิกมาร์เซยจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงครับก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะทางโมโนแม็กก็ติดตามรับชมกันได้แชมเปี้ยนชิพก็จบหมดแล้วครับบูแฮมตันวันนี้ชนะเวสต์บรอมวิช 1-0 แล้วก็นอริชแพ้โบตัน 3-4 ก็ยิงกันเยอะนะ7ลูกนอกนั้นเนี่ยในลีกอื่นก็มีเอเดริมินซีคาเฟยานูวันนี้ชนะอูเทค 5-0 คาเวนเต้ชนะ PSV เอลเฟน 3-2 ครับแล้วก็อักมาเนี่ยชนะเทโอสตาร์ 1-0 ส่วนในเมเกนที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็เสมอกับโกเฮดอีเกิล 1-1 แล้วก็ลีกอื่นก็มีสกอตติชพรีเมียร์ชิพวันนี้มีโอเฟิร์มดาร์บี้ครับก็เซลติกวันนี้เปิดบ้านแพ้เรนเจอร์ 0-1 ส่วนลีกอื่นที่จบไปแล้วเอาลีกที่น่าสนใจเนาะก็จะมีนอร์เวย์วันนี้วาลาเรนก้าครับเสมอกับเฟดิกสตัด 1-1 แล้วก็ไวกิ้ง FK เนี่ยชนะลินสตอม 3-0 ทอมโซชนะฮัมคัม 3-2 นะแล้วก็ซันดิฟยอร์ดเนี่ยชนะสตาร์คริสเตียนเซน 3-0 แล้วก็ที่แข่งอยู่30นาทีเป็น SK บาลครับตอนนี้เสมอกับโบโดเกม 1-1
1: ครับ
0: แล้วก็สวีเดนก็คู่ที่น่าสนใจจะมีเยการ์เดนวันนี้ก็แพ้เอฟบอล 1-2 นะก็แพ้คาบ้าเลยสำหรับเยการ์เดนนอกนั้นเนี่ยจะมีมัลบี้ครับแพ้ GAS 0-3 แล้วก็เดกเกอร์ฟอร์ดเนี่ยแพ้ฮามาบี้0-1ส่วนบอลไทยเป็นไงบ้างแต่วันนี
1: ้บอลไทยวันนี้ก็ชลบุรีมีบิ๊กแมตช์นะชลบุรีเจอบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็ชนะได้นะ1-0นะครับแล้วก็สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับศรีสะเกษยูไนเต็ด1-0นะครับปัตตานีเนี่ยแพ้PT ประจวบ FC 0-3ราศีสไลด์เนี่ยเสมอกับลำพูนวอริเออร์1-1นะครับอยุธยาแพ้ให้กับอุทัยธานีอุทัยธานี FC นะครับ1-2
0: ครับแล้วก็ไทยลีก2ก็เมื่อกี้ไล่ไทยลีก2ไปแล้วใช่ไหม
1: ไทยลีก2อย่าง
0: อย่างใช่ไหมก็สงขลาวันนี้เสมอกับเมืองเลย1-1ครับแล้วก็เกษตรศาสตร์เล่นกับนครปฐมเนี่ยเสมอ0-0มีช่วงที่เกมต้องหยุดไปด้วยนะเรื่องสภาพอากาศ
1: ครับ
0: แล้วก็พัทยาวันนี้เปิดบ้านแพ้0-3ครับอุตรดิตถ์วันนี้ก็ชนะจันทบุรี4-3เลยข้อความเนี่ยบอกว่าทั้ง2คนช่วยตามผลบอลเช็คให้ด้วยครับสลาเวียปาร์คจนจบสลาเวียปาร์คนี่ผมลองเช็คนิดนึงนะน่าจะกำลังแข่งอยู่ตอนนี้ที89ครับสลาเวียปาร์คตามหลังวิตเตอร์เฮาเซ่น1-2นะ
1: ครับ
0: ท้ายเกมแล้วนอกนั้นลีกเช็คอื่นน่ะก็จะมีทางด้านของยาบุเล็กเนี่ยวันนี้เสมอกับชริม1-1ครับแล้วก็สปาร์ตาปาร์คชนะซิกมาโอโลมุช0-3นะแล้วก็ฮาเดนกาโลเวฮาเดนกาโลเวเนี่ยแพ้แทปเปริเซ่0-2ไปแล้วนะสำหรับลีกกีดนะ
1: ครับ
0: ครับผมตกหล่นลีกไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้นะ 4689899 4689899ครับผมข้อความนี้บอกว่าพี่เจมส์พี่สแตมตามผล PAOK ให้ด้วยนะคะปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
1: PAOK
0: ลีกกีดนะ
1: เตะตีหนึ่งนะ
0: ครับผม
1: เตะตีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราตามให้นะครับ
0: เดี๋ยวตีหนึ่งเริ่มนะเจอพาไทโนโทริกอสนะ
1: ครับ
0: ออกเสียงผิดเลยเมื่อกี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวตามให้นะสำหรับ PAOK ซาโลนิก้านะ
1: ครับ
0: ครับผมก็วันนี้เนี่ยฟุตบอลค่อนข้างที่จะสนุกหลากหลายคู่นะโดยเฉพาะคู่หัวค่ำเนี่ยโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ก็เล่นกับเซนเดอร์แลนด์เนี่ยพลิกไปพลิกมานะ5-3แต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูนะคู่นี้ผมดูลิเวอร์พูลอยู่วันนี้แต้มได้ดูลิเวอร์พูลบอลมัดไหม
1: ดูคู่ลิเวอร์พูลบอลมัดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าเป็นเกมที่รู้สึกอึดอัดหน่อยนะมันแบบว่าเหมือนกับทั้งสองทีมยังหาจุดลงตัวยังไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: เล่นกันแบบระวังด้วยแล้วก็ต่อบอลกันไม่ค่อยก็อยู่กลางสนามซะส่วนใหญ่เนาะแต่ก็เป็นลิเวอร์พูลที่หาโอกาสแล้วก็ทำมันได
0: ้ครับ
1: ก็ชนะไป1-0เนาะ
0: ครับผมก็เป็นผลงานที่ดีสำหรับลิเวอร์พูลนะและไม่เสียประตูมา3เกมแล้วในลีกเนี่ย
1: ครับ
0: ตั้งแต่เกมที่ชนะ นัดนู่นใช่ไหมแล้วก็นัดที่เสมอฟูลแลมก็0-0แล้วก็เกมนี้ก็มาชนะบอนมัด1-0ก็ไฮไลท์ก็คงเป็นเรื่องของอิเลล่าแหละที่พาทีมกลับมาเยือนทีมเก่าซึ่งทีมเก่าของเขาตอนนี้มาโคโรเซอร์เนี่ยผลงานยังไม่ดีนะยังไม่ชนะเลยแพ้มา2แล้วก็เสมอ3ก็มีแค่2แต้มสามแต้มนะสำหรับบอนมัดก็วันนี้เนี่ยรูปเกมต้องบอกว่าลิเวอร์พูลก็ถือว่าเหนือกว่านะ
1: ครับ
0: ตลอดเกือบทั้งเกมเลยแล้วก็มาได้ประตูจากอีซักลูกนั้นเนี่ยยิงจังหวะที่กักโปเป็นคนเปิดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเป็นอีซักที่ยิงเข้าไปอีซักนี่ยิง4ประตูแล้วนะซีซั่นเนี้ยพอกลับมาฟิตสมบูรณ์เนี่ยก็ได้ลงสนามต่อเนื่องแล้วก็ยิงประตูต่อเนื่องด้วย
1: แต่เกมนี้มันโอกาสการทำประตูทั้งสองทีมันไม่ค่อยเยอะอย่างที่บอกว่าบอลมันจะอยู่กลางสนามซะส่วนใหญ่เนาะมันแบบต่อบอลกันขาดเกินๆไปหน่อยแล้วก็จบไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องพูดถึงคือกักโป
0: ครับ
1: ฤดูกาลนี้เปิดมาเนี่ยต้องบอกว่ากักโปเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีนะเหมือนกับเป็นแผนอิไลโอล่าเนี่ยพอจับเขาไปเล่นในตำแหน่งที่ถูกหรือว่าเขาสามารถเรียกฟอร์มตัวเองอะเล่นได้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วแบบเห็นได้ชัดเลย
0: ครับ
1: หลายคนแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยคงมองว่าเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอยากให้ขายกักโปออกแต่ต้องบอกว่าณถึงตอนนี้นะเปิดฤดูกาลนี้มาเนาะกักโปเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยเยอะที่สุดเนาะแล้วก
0: ็
1: สร้างimpact กับเกมในเกมบุกเนี่ยได้ดีเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจักโปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่แพ้ใคร
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็เกมรับเนี่ยผมชื่นชมชาเก้กับฟันไดนะคือ ฟันไดเนี่ยจริงๆเขาก็ดีอยู่แล้วแหละแต่พอได้ชาเก้มาช่วยเนี่ยคือดีขึ้นเยอะเลยคู่เนี้ยแล้วชาเก้นี่ได้รับคำชมมากนะ เล่นเกมรับได้ดุดันด้วยแล้วก็โอ้โหถือว่ายิงคู่ฟันไดได้เหนียวแน่นเลย
1: ครับ
0: แต่ลิเวอร์พูลก็ยังดูจะมีปัญหาเรื่องวินแบ็กทั้งสองฝั่งนะก็มีลอสเคอร์เคนวันนี้ก็อาจจะเล่นไม่ยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่ต้องการเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: วันนี้เจอทีมเก่าด้วยนะเคอร์เคชนะ
1: แต่มองว่าเคอร์เคชก็เริ่มในช่วงนัด2นัดนี้เคอร์เคชก็เริ่มปรับตัวได้ดีนะ
0: ครับ
1: ก็รับก็ดีขึ้นบุกก็วิ่งไม่เปล่าอ่ะไม่มีรถเปล่าเหมือนฤดูกาลที่แล้วแล้ว
0: ใช
1: ่ก็แบบว่าก็ช่วยส่งบอลต่อบอลกับแบ็คปีกซ้ายได
0: ้ครับผม
1: ครับผม
0: ส่วนอีกคนหนึ่งที่เล่นได้ดีเลยคืออโลโคนะในแผงแบ็คเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ถูกจับมาเล่นวินแบ็คขวาแล้วก็ทำได้ดีเลยสำหรับอโลโคก็แก้จุดออกของลิเวอร์พูลตรงนี้ได้นะ หลังจากที่ลิเวอร์พูลก็หาแบ็คขวามานานนะทั้งเอาโจโกเมสมาเล่นมีทั้งบางครั้งเนี่ยเอาเคอร์ติโจมาเล่นเมื่อฤดูกาลก่อนนะแล้วก็สวอสไลเคยเล่นก็ตอนนี้ก็ได้กองหลังที่แบบเน้นเกมรับจริงๆมาเล่นนะ
1: ตอนนี้ก็ถือว่าดีเลยยังมีโกเมสเนาะหายเจ็บกลับมาแล้วเพราะว่าในบอลถ้วยเขาก็ลงนะ
0: ครับส่วนกองกลางวันนี้อลิสเตอร์ก็ได้ลงตัวจริงแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีนะ
1: ครับ
0: ส่วนแนวรุกวันนี้บาโคล่าดูยังจะเล่นไม่ออกเท่าไหร่นะ
1: อย่าใช
0: ่ก็จริงๆบาโคล่าเนี่ยย้ายมาก็ถูกคาดหวังไว้เยอะนะด้วยค่าตัวระดับ100ล้านเนี่ยแต่ว่าไปมาเนี่ย 3-4 นัดที่มาอยู่ลิเวอร์พูลได้ลงสนามเนี่ยก็ยังทำอะไรได้ไม่เยอะนะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ช่วงปิดฤดูกาลเขาก็ไม่ค่อยได้ลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ไง
0: ครับ
1: แล้วก็ หมือนกับมานิ่งเขาก็มันอยู่ในช่วงแบบเรียกความฟิตเนาะช่วงปรับตัวด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็เข้าใจได้แต่ว่า

0: อีกคนนึงที่แฟนบอลพูดถึงเยอะก็คือเวียดเนี่ยค
1: อ
0: ลินเวียดก็ยังรู้สึกไม่ค่อยลงเข้าลอยสักเท่าไหร
1: ่
0: ยังไม่ได้สร้างอะไรแบบเด่นชัดสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ก็นี่ใช้เวลานี่ก็ฤดูกาลที่2แล้วนะ
1: ใช่ก็อีเลล่าเนี่ยพูดถึงฟอร์มของเวียดด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เกมนี้อาจจะโดนวิจารณ์นิดนึงว่าเล่นได้มีเท่าไหร่แต่ว่าอีเลล่าเนี่ยบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าเวียดเนี่ยโดนทุกคู่แข่งเนี่ยบีบหนักนะโดนบีบพื้นที่จนทำให้เล่นลำบากแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็พอโดนเรียกว่ามีการแก้เกมมาก็ทำผลงานได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยทีมเนี่ยยกระดับการเล่นที่ดีขึ้นกว่าในครึ่งแรกนะแต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงนะสำหรับคอลินเวียดเนี
0: ่
1: ยแต่โดยรวมเกมนี้ถือว่าเขาก็พอใจในผลงานของนักเตะของเขานะ
0: ครับผม
1: จริงๆเวียดปีนี้ก็ดูดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนตอนอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นนะ
0: ก็ต้องปรับกันไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับส่วนภาพรวมของเกมนี้เนี่ยอิรันร่าก็บอกว่าในช่วง20นาทีแรกของเกมเนี่ยลูกทีมเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ทำให้ครึ่งแรกเนี่ยก็เล่นแบบโอกาสลุ้นประตูน้อยเลยส่วนครึ่งหลังเนี่ยทีมก็ทำผลงานได้ดีขึ้นแล้วก็มาได้ประตูจากอีซักนะแต่ว่าก็เดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยก็คงต้องมีการปรับพอสมควรแหละเพราะว่ามันพักตั้ง3สัปดาห์ใช่ไหม
0: จะไปเตะอีกทีนึงกลางเดือนตุลาเลยไหม
1: 10ตุลา
0: 10ตุลาใช่ไหม
1: ประมาณวันที่ สัปดาห์ที่10ตุลาเนี่ยแหละก็แต่ว่าอิรานเนี่ยพอใจกับการที่ลูกทีมเก็บควีนชีส3เกมติดนะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลเนี่ยในบอลถ้วยกับสเปอร์เนี่ยก็เสียประตูไหมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในลีกเนี่ย เจอกับบอลมัดวันนี้ก็คีนชีทนะนัดที่แล้วเจอฟูลแลมก็คีนชีทก่อนหน้านั้นเนี่ยเจออิปสวิชในลีกก็บุกไปชนะ 2-0 ก็ไม่เสียประตูแต่ในบอลถ้วยเนี่ยกับแอตมาดริดแล้วก็สเปอร์ก็เสียประตูนะ
0: ครับ
1: ถือว่าลิเวอร์พูลเกมรับปีนี้เนี่ยดีเลยนะพอใช้ชักเก้กับฟันไดเนี่ย
0: เกมรับดีนะแต่เกมรุกนี่ต้องหาจุดลงตัวกันหน่อยนะ
1: ครับก็ต้องรอ เวลาให้นักเตะใหม่อย่างบาโคล่าเนี่ยปรับตัวก่อนนะ
0: ครับ
1: พอไม่งั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีช่วงเวลา3สัปดาห์เนี่ยให้ปรับนะแล้วก็หวังว่าหลังจากเบรกทีมชาติก็กลับมาจะได้เห็นฟอร์มที่ดีจากเขานะบาโคล่าเนี่ยช่วงแรกอาจจะเงียบๆไปหน่อย
0: ตอนนี้ภายในทีมลิเวอร์พูลรู้สึกว่าแนวลุกนี่ก็มีหลายตัวเนาะเพราะดันเด็กขึ้นมาด้วยแล้วก็เล่นดีด้วยนะคูมาร์นัดที่เจอสเปอร์ในคาราบาวคัพอ่ะก็วิ่งแบบโอ้โหไล่ต้อนจนสุดมุมจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วแนวลุกของลิเวอร์พูลเองเนี่ยผมคิดว่าภายในก็จะมีการแข่งแย่งตำแหน่งตัวจริงกันสูงเนาะเพราะฉะนั้นนี่ใครตกขบวนตรงนี้หรือว่าปรับตัวไม่ได้เนี่ยค่อนข้างยากแล้วนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าในค่าตัว100กว่าล้านมาเนี่ยบาโคล่าเนี่ยก็ต้องตัวจริงก่อนมั้ย
1: ใช่
0: แต่จะยืนขวาหรือซ้ายเนี่ยก็ในเกมเขาอาจจะสลับกันเองได้เนาะระหว่างตาโปกับบาโคล่า
1: จริงวิกตอร์มุนย้อนเนี่ยก็เล่นดีในช่วงที่มาใหม่ๆนะแต่ว่ามันก็เป็นสำรองก็ต้องให้บาโคล่าก่อนละก่อนเนี่ยช่วงเนี้ย
0: ใช่แต่ว่ามุนย้อนก็ลงนะวันนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าลงเป็นตัวสำรองเนาะนาทีก็ท้ายๆแล้ว
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เป็นส่วนของลิเวอร์พูลนะส่วนแมนยูวันนี้ที่เรานั่งดูอยู่เมื่อกี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะแม้ว่าจะโดนนำไปก่อนตอนแรกเนี่ยครองเกมแต่โอกาสจบเนี่ยมันน้อยไปหน่อย
0: ครับ
1: แล้วพอมาโดนเนี่ยก็เหมือนจะเรียกว่าตื่นอะ
0: จังหวะโดนมันเป็นจังหวะที่มาร์ติเนสทำเข้าประตูตัวเองด้วยแหละแต่ว่าลูกนั้นก็โทษมาร์ติเนสไม่ได้นะมันเป็นจังหวะแบบบอลมันมาเร็วเนาะแล้วก็จะสกัดนี่แหละแต่ว่าคงผิดเหลี่ยม
1: แล้ว
0: มันก็ไม่รู้ว่าจะรับดีไม่รับดีแบบพุ่งไม่ทันจะใช้มือจะใช้อะไรดี
1: มันจังหวะจวนตัวแล้วนะลูกนั้นเนี่ยแต่ถ้าไม่โดนลูกนั้นก็อาจจะ ได้ผลการแข่งที่ดีกว่านี้นะแต่พอไปตามก่อนเนี่ยมันก็เลยกลายว่าแมนยูก็ต้องมาเร่งช่วงท้ายแล้วก็ได้ประตูตีเสมอจากคุณย่านะยิงไปฉลับใช่ไห
0: ม
1: เปลี่ยนทางเข้าประตูก็ทำให้แมนยูวันนี้ก็ได้หนึ่งแต้มจากฟูลแลมแต่ก็ถือว่าไม่น่าพอใจเท่าไหร่ฟูลแลมก็ก่อนหน้านี้แพ้มาติดๆแล้วนะมีแค่แต้มเดียวก็คือเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูล
0: ก็แพ้3นัดรวดนะที่เปิดมาแล้วก็นัดที่4มาเสมอลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด
1: ์ครับ
0: นัดนี้มาเสมอแมนยูเนาะก็มี2แต้ม
1: ใช่กลายเป็นอาเบโรเบลัวนี่มาคุมทีมในอังกฤษซีซั่นแรกนี่ดูจะลำบากแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็โอ้โหดึงนักเตะมาริดมาหลายคนอยู่นะอากอนซาโลกาเซียใช่ไหมกองหน้าแล้วก็มีทางด้านของเซซ่าปาราซิออสด้วย แต่พรุ่งนี้

0: ก็ยังฟอร์มไม่ดีเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ฟูลแลมก็อยู่อันดับ19เลยนะ
0: อืมรองบวย
1: รองบวยแต่ว่ามีแต้มเท่ากับ
0: สเปอร
1: ์สเปอร์นะก็คือที่2คะแนนเท่ากัน
0: ใช่
1: แต่ว่าลูกได้เสียสเปอร์เนี่ยติดลบมากกว่า
0: คือสเปอร์เมื่อวานไปโดนเยอะไง
1: สเปอร์นี่ก็น่าผิดหวังสุดๆนะเพราะว่าก่อนตัวฤดูกาลเนี่ยเขาก็เสริมฤดูกาลที่แล้วเขาก็หนีตกชั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: สองฤดูกาลแล้วเขาก็หนีตกชั้น
0: ใช่
1: ในแหละคงมีปรับทีมใหญ
0: ่
1: ในเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนาะแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยห้านัดสี่นัดห้านัดต้องบอกว่าฟอร์มน่าผิดหวังแบบสุดๆนะ
0: ก็ใช้เวลา400นาทีกว่าจะยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ได้นะ
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายที่สเปอร์ยิงประตูในลีกสูงสุดไม่ได้2นัดติดเนี่ยเราแพ้ทั้ง2นัดเนี่ยก็คือปี74นะซึ่งปีนั้นเนี่ยพวกเขาจบเหนือโซนตกชั้นแค่อันดับเดียว
1: ครับ
0: แล้วปีนี้เป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยซ้ำหรือเป็นทีมแรกอันนั้นเป็นครั้งแรกสโมสรเนี่ยที่เริ่มลีกมา4นัดแล้วยิงไม่ได้เลยเพิ่งมายิงได้เกมที่5
1: แล้วเดี๋ยวพอบอลลีกกลับมาเตะเนี่ยในวันที่10ตุลาสเปอร์จะไปเยือนโอเทฟฟอร์ดนะ
0: เจอแมนยูใช่ไหมก็นี่ไงเมื่อวานแฟนแมนยูบอกว่าสเปอร์ยังไม่ต้องปลดเดซาบี้อ่ะ
1: เก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้เจอแมนยูก่อนเก็บไว้สักเดือนนึงก็เดี๋ยวต้องดูว่าพอจบเกมลีกนั้นเนี้ยมันจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์อย่างที่ตามบอกว่าเดือนนึงอ
1: ่
0: ะกลับมาเตะก็อีกช่วงแบบกลางเดือนตุลาเลยไม่รู้ว่าทีมไหนจะเปลี่ยนแล้วนะเรื่องโค้ชเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันอ่ะช่วงท้ายผมไปสรุปผลบอลก่อนที่เราจะเบรกกันอีกรอบนึงแล้วกันนะเอาที่เพิ่งจบเนี่ยยูเว่ก็ชนะแล้วครับชนะแอตแลนต้า 2-0 นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เยอรมันเนี่ย28นาทีไพเดอร์บอลยังเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์อยู่0-0แล้วก็ลาลิก้าสเปนเนี่ย65นาทีลาโคลญ่าตามหลังเบติส 0-1 ครับแล้วก็บีอาร์เรอัลนำเลวันเต้ 2-1 ส่วนเช็คเนี่ยที่แฟนรายการถามเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยตอนเนี้ยทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยปาไป10นาทีแล้วนะซาราเวียปาร์คจ่าฝูงเนี่ยยังตามหลังวิกตอเรียพอลเซนอยู่1-2นะ เดี๋ยวเราไปเบรกแป๊บนึงแล้วกันตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับ
1: ครับ
2: ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Asian's Game Story
5: รัฐพงศ์สิริสานนท์ปรากฏการฉลามนกทลายสัตว์ปี2541หรือปี1998ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ Asian Games ครั้งที่13ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลจากเสียงเชียร์ของเจ้าบ้านในสายน้ำอันนิ่งสนิทณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชายหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งกำลังจะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการว่ายน้ำไทยเขาคือฉลามนกรัฐพงศ์สิริสานนท์แขนทั้งสองข้างแหวกว่ายสายน้ำอย่างทรงพลังรัฐพงศ์ต้องต่อสู้กับฉลามหนุ่มจากญี่ปุ่นและจีนที่ครองเจ้าสัตว์มาอย่างยาวนานแต่ในบ้านเกิดครั้งนี้เขาไม่ยอมให้ใครผ่านไปได้รัฐพงศ์เร่งสปีดทลายกำแพงความเร็วทุบสถิติเอเชียลงอย่างราบคาบคว้าคนเดียว3เหรียญทองในทัวร์นาเมนต์เดียวทำให้สัตว์ว่ายน้ำแทบแตกด้วยเสียงโห่ร้องยินดีของคนไทยทั้งประเทศปรากฏการฉลามนกในวันนั้นปลุกกระแสให้เด็กไทยหันมาสนใจกีฬาว่ายน้ำกันทั้งเมืองความสำเร็จของเขาแสดงให้เห็นว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึกซ้อมที่ถูกจุดคนไทยก็สามารถเป็นยอดมนุษย์ในสายน้ำและครองบัลลังก์สูงสุดของทวีปเอเชียได้เช่นกัน
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report

0: 16:16 ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Soccer Report ช่วงเที่ยงคืนครึ่งก็อยู่กับผมแล้วก็สแตมจนถึง2นะวันนี
1: ้ครับผมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เนาะที่ทาง SMS นะครับส่งมาได้นะครับที่4689899
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เมื่อกี้นี่ไปเลือกเพลงเนี่ยผมอยากฟังเพลงนี้เลยนะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยโหฝนตกอากาศเย็นๆนะนึกถึงเชียงใหม่เลย
1: อ
0: ยากไปเที่ยวทางเหนือเลยตอนนี้บรรยากาศนี่โหง่วงมากเลยนะบรรยากาศเรียกว่าน่านอนมาก
1: ครับ
0: แต้มขับมารถก็ฝนก็ตกใช่ไหม
1: ฝนตกโอ้ต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะเจมต้องใครเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าพอฝนตกรถก็ติด
0: น้ำก็ท่วม
1: บางพื้นที่มันมีน้ำท่วมขังด้วย
0: ครับ
1: ก็ต้องใครขับขี่อะไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผม
0: แต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะดีกว่าอากาศร้อนนะแต่บางวันเนี่ยโอ้โหเช้าๆเนี่ยมาร้อนเลย
1: ต้องบอกว่าแล้วแต่คนเดินทางนะถ้าคนเดินทางบ่อยๆหรือต้องเดินทางอะไรเงี้ยถ้าฝนตกมันก็ไม่ดี
0: ก็ไม่ดีใช่
1: ไม่ดี
0: หมายถึงว่าบรรยากาศเวลาเราอยู่ที่บ้านหรือที่พักเนี่ยแล้วแบบฝนตกๆนะมันเป็นบรรยากาศที่น่านอนมากแล้วฟังเพลงแบบเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหชิลเลย
1: ชิลเนี่ยเวลาขับรถกลับนี่อย่าเปิดเพลงแบบอย่างน
0: ี้แน่นอน
1: หลับแน
0: ่ครับ ก็เข้าสู่ช่วงที่2นะ SMS ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899เนี่ย

0: SMS ที่ก่อนหน้านี้ให้ตามซาลาเวียปาร์คเนี่ยก็จบแล้วนะ
1: ครับ
0: ซาลาเวียปาร์คล่าสุดก็ชนะวิกตอเรียพาวเซนไป 2-1 ครับข้อความเนี่ยบอกว่าลูกเกมแมนยูเหนือกว่าฟูลแลมชัดเจนแต่จบไม่คมลูกโอนโกนเนี่ยสงสารลิซันโดแค่ลูกที่โดนลัมเม่นควรหมายถึงว่าลัมเม่นเนี่ยควรรับได้อย่างน้อยนะครับลูกเนี้ยแล้วก็บอก1แต้มแต่เกมควรจะดีขึ้นกว่านี้ครับจากน้องบอล
1: ก็จริงนะผมมองว่ามันน่าสงสารมาร์ติเนซเหมือนกันนะมันเป็นจังหวะแบบบอลมาแล้วมันไม่ทันตั้งตัวไง
0: คือ
1: มันเป็นธรรมดาของกองหลังอยู่แล้วล่ะหรือว่าผู้เล่นที่แบบป้องกันประตูในลูกรูปแบบแบบเนี้ยบางทีมันเข้ามาแบบเราไม่ทันตั้งตัวหรืออะไรเงี้ยมันทำให้ส่งผลให้เราพลาดได้แบบนี้แหละแต่ผมสงสัยอย่างเดียวแหละว่าทำไมราเมนเขาแบบว่าเหมือนกับน่าจะสองจิตสองใจอะว่าจะมีได้บอกว่าหรืออะไรวะล้มตัวไม่ทัน
0: จริงๆก่อนหน้าจังหวะลิซันโดทำเข้าตัวเองเนี่ยมันก็มีหนึ่งจังหวะก่อนหน้านั้นนะที่ฟูลแลมเนี่ยบุกเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษแล้วยิงอ่ะแล้วบอลก็เกือบจะไปโดนผู้เล่นแมนยูรอบนึงแต่จังหวะนั้นน่ะกระโดดหลบทันแล้วผมมาคิดในใจโอ้ยเอาละมันแปลกๆต้องโดนแน่เลยสักรอบแต่สุดท้ายจังหวะต่อมาก็โดนจริง
1: ค
0: ือก่อนหน้านั้นมันมีแบบเฉียดๆแล้วรอบนึงไง
1: ครับ
0: แต่ก็โหโชคร้ายจังหวะนั้นแต่ยังดีที่คุณย่ายังมายิงให้แมนยูได้ไง
1: ครับ
0: จริงๆช่วงท้ายเกมมีเวลาด้วยนะกับการที่แมนยูจะแซงลิซันโดเนี่ยเกือบที่จะแก้ตัวได้ในกรอบเขตโทษแต่ยิงไปติดบล็อกไงก็เลยวันนี้จบแค่เสมอ
1: ก็ต้องชมเกมรับของฟูลแลมด้วยแหละที่ช่วยกันได้ดีเนาะต่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพลาดไป1ลูกแต่ว่าโดยรูปเกมทั้งหมดแล้วอ่ะโดยรวมแล้วอ่ะก็ถือว่าช่วยกันได้ดีเนาะ
0: คือโอกาสยิงแมนยูเนี่ย16ครั้งนะข
1: ้
0: อกรอบ6ครั้งแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยโอกาสยิง11ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งเหมือนกันก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแมนยูก็เหนือกว่านะเกมนี้จริงแมนยูเหนือกว่าแต่ว่าต้องบอกว่าโอเคจบไม่คมด้วยแหละ
1: ครับ
0: โอกาสยิงเยอะด้วยบอกว่าเกมมาดริดดาร์บี้มันสุดๆมาดริดเนี่ยของเฮียมูยังโดนบาร์ซ่าชั่วโมงนี้ดูดยิ่งกว่าเสือครับและสิงโตยิงคู่แข่งจนเลอะจนเลอะจากน้องบอลน่าบาซ่านะ ช่วงนี
1: ้โอ้ก็ฟอร์มดูยิงนะ
0: ใช่ยิงเละทุกเกมนะแต่เมื่อคืนเนี่ยชนะเซบีย่าก็ 3-1 ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่เกมนัดที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมนั่งดูเจอกับราซิ่งซานตันเดย์เนี่ยโอ้โหยิงไป7ลูกแล้วคนที่ผมชอบมากเลยจังหวะหนึ่งที่อเดเยมี่เนี่ยแกแตะหนีผู้เล่นราซิ่งนะแล้วแกกระโดดหลบกระโดดหลบสไลด์แล้วพอไปถึงเส้นหลังเนี่ยแกมองหายาเมาก่อนเลย
1: ครับ
0: คนนั้นเนี่ยยาเมาหาประตูนะยังยิงไม่ได้สุดท้ายก็แอสซิสต์ให้ยาเมายิงได้นะแต่คนนึงที่ฟอร์มดีคือลาฟินญานะโอ้โหปีนี้เล่นฟอร์มนายใช่ปีนาทีแล้วแฮตทริกเราเล่นดีมากกลายเป็นว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยตอนนี้น่ากลัวมากนะ
1: ครับ
0: ยิงคือยิงไม่แพ้บาเยิร์นเลย
1: บ
0: าเยนล่าสุดวันศุกร์ก็ยิงไป 7-0 นะโอ้โหช่วงนี้บาเยนกับบาซ่าอยากให้เจอจริงๆเลย โอลิเซ่เนี่ยระดับโลกเลยนะ
1: ครับ
0: โอลิเซ่เน
1: ี่ยน้อยด้วย
0: ตอนแรกอยู่กับพาเลทเนี่ยอาจจะก็เก่งแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบเก่งมากไงตอนเราดูแต่พอออกมาอยู่กับบาเยนเท่านั้นแหละโอ้โหเวอร์คลาส
1: ก็ต้องบอกว่าโดยรวมของทีมบาเยนดีด้วยไง
0: ครับ
1: ผู้เล่นส่งเสริมกัน
0: อ
1: ่ะมันก็ชูเนาะ
0: ไม่เหมือนตอนอยู่พาเลทนะอยู่พาเลทนะตอนเล่นกับเอลิเซ่ก็โอเคอาจจะพอๆกันแต่ตอนนี้เอลิเซ่เซ่เนี่ยบิวอาร์เซนอลก็อาจจะดรอปลงนะเป็นสำรองด้วยแต่ว่าพอเอลิเซ่มาอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยโอ้โหเก่งขึ้นเยอะเลยอ
1: ่
0: ะแล้วยิงเยอะด้วยนะปีนี
1: ้
0: ก็เดี๋ยว ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เจอกันนะคู่นี้ไม่แน่ใจว่าเจอกันหรือเปล่านะในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบาร์เซโลน่ากับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยแต่ถ้าเจอกันนี่มันเลยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูนิดนึง
1: บอกว่าแมนยูควรเล็งแบ็กซ้ายนะครับลิเวอร์พูลของนิวเนาะกับทูแฟร์ของบอนสมัทครับน้องบอล
0: อาเดียนทูแฟร์ของบอนมัทใช่ไหมแล้วก็ลูอิสฮอลของนิวคาสเซิลก็จริงๆแมนยูก็ใช้ลูกชอมาเป็น10ปีแล้วนะ
1: ดาโลอีกอะ
0: ดาโลนี่แบ็กขวาจริงๆแล้วแต่ว่าแต่ก่อนนั้นมีไทยเลมาลาเซียก็ฟอร์มไม่ดีแล้วก็สุดท้ายก็หายไปเราก็มีทาติกดูกูดองกูเนี่ยซื้อมาเล่นแบ็กซ้ายแต่สุดท้ายก็ดันไปเล่นปีกไงก็เลยต้องใช้ลูกชอเนี่ยแต่ว่าด้วยอายุนานนะลูกชอก็เยอะแล้วแล้วก็โชคดีที่ปีที่แล้วเนี่ยเขาลงเล่นต่อเนื่องแล้วฟอร์มดีไม่เจ็บคือลูกชอเนี่ยมีปัญหาการเจ็บแต่ได้หลายละแต่ว่าปีนี้ก็ยังใช้ลูกชอแต่ว่าถ้าแบ็กซ้ายใหม่เนี่ยลูวิทฮอก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แมนยูเคยมีข่าวนะ
1: ครับแต่ที่ผมเห็นด้วยนะถ้าเสริมแบ็กทั้งสองข้างอ่ะแมนยูน่าจะ มีเกมรับที่ดีขึ้น
0: ใช
1: ่ครับ
0: ทูแฟร์ก็ดีทูแฟร์ตั้งแต่ มาอยู่กับบอนมัทเนี่ย เล่นดีเลยจริงๆไอเดนทูแฟร์เนี่ยถูกดึงเข้ามาแทนที่มีรอดเคอร์เคทนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ผมแฟนลิเวอร์พูลนะอยากทูแฟร์มากกว่าตอนนี้เคอร์เคทก็ให้เวลามาซีซั่นหนึ่งไงและเนี่ยปีนี้ถึงขั้นต้องเอาเจ้านายเก่ามาใช้งานนะ
1: ต้องบอกว่าเขาก็มีความพยายามนะไม่ถึงว่าการวิ่งเติมวิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะแค่ยังไม่เข้ากับเพื่อนเฉยๆแหละ
0: โอ้โหก็ใช่นะ
1: แต่ว่านั่นแหละเขาผมว่าเขาก็ทุ่มสุดเพื่อลิเวอร์พูลเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เ
0: ออส่วนแมนยูนี่แบ็กซ้ายก็เนี่ยแหละลูวิสฮอลก็น่าสนใจเล่นกับลิเวอร์พูลก็ดีนะแล้วก็ทูแฟร์ก็โอ้โหเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาก็เล่นกับบอลมาได้ดีแล้วก็บอกว่าน ักเตะดีๆเยอะๆทำไมแมนยูไม่ค่อยฉลาดซื้อเลยครับปีนี
1: ้หลังบ้านเขาอะนะ
0: ใช่
1: แล้วต้องแต่ว่านั่นแหละผมรู้สึกว่าเดี๋ยวซัมเมอร์นี
0: ้น่าจะเป็นช่วง
1: กรกฎาคม
0: นี้แหละ
1: น่าจะ
0: มีเสริม
1: ใช
0: ่ก็ฤดูกาลนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงแมนยูก็ไม่ได้เสริมเยอะเท่าไหร่นะปีนี
1: ้ครับ
0: ที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีแค่อเดซานโตใช่ไห
1: ม
0: จากเชลซีแล้วก็ยูริเตเลมองจากแอตเลติกล่าที่แล้วก็มีคาร์ลอสบาเลบ้าที่เพิ่งเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงนะ
1: ครับ
0: บาเลบ้าเนี่ยก็จริงๆเป็นเน้นกองกลางซะส่วนใหญ่เลยนะแมนยูเนี่ย จริงๆกองกลางที่มีอยู่ก็โอเคแล้วนะทั้งคอมบี้ไมนูใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าปีนี้ก็อาจจะเพราะว่าเสียคาเซมิโร่ไปก็เลยต้องหาคนมาแทนนะนอกนั้นเนี่ยตำแหน่งอื่นกองหน้าเนี่ยก็ยังไม่ได้เสริมเข้ามานะเพราะว่ามีเชสโกอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีเซ็กเซ่อยู่ด้วยใช่ไหมปีนี้ก็เดี๋ยวลองดูช่วงมกราว่าแมนยูจะเสริมตำแหน่งไหนมาเพิ่มไหมผมก็มองว่ายังอาจจะขาดพวกแบ็กแหละแบ็กซ้ายแบ็กขวาจะหาใหม่นะ
1: ถ้าไม่ผิดอะไรเนาะแบ็กซ้ายแบ็กขวาน่าจะหาแหละสมมติถ้ามันแต่ว่ากรณีที่มีคนเจ็บแล้วต้องเสริมแบบด่วนอะไรเงี้ยมันก็อีกกรณีนึงเนาะ
0: ครับ
1: หวัดดีค่ะพี่สแตมแฟนคลายพี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านนะคะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะรบกวนพี่เจมเช็คให้หนูหน่อยค่ะกลับจากเบรกทีมชาติ
0: อาร์เซนอลใช่ไห
1: ม
0: เขาหมายถึงอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยจะเปิดบ้านเจอลีดวันที่10นะ6โมงครึ่งวันเสาร์ก็เตะเร็วเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับลิวนะในแชมเปี้ยนลีกต
1: ่อ
0: แล้วก็ไปเยือนฟอเรสต์ก่อนที่สัปดาห์ที่22ตุลาจะเจอไบเยอร์มิวนิกในแชมเปี้ยนลีก
1: ครับแล้วก็สวัสดีน้องเจมส์น้องสแตมครับอาร์เซนอลสนใจเสริมใครในช่วงปิดเปิดตลาดมกราคมครับ
0: โอ้อาร์เซนอลนี่ยังไม่มีข่าวกับใครเลยนะในช่วงเนี้ยแต่ว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาก็เสริมไม่เยอะเท่าไหร่นะ
1: ครับแต่จะบอกว่าทีมที่เขามีอยู่ตอนนี้นี่คือแน่นปั๊บสามารถส่งได้2ทีมเลยนะตัวมันเหมือนกับยุคแมนซิตี้ยุคเป๊ปอ่ะที่ทีมสำรองก็แบบโอ้โหโหดเหมือนกันนะ
0: ครับอาร์เซนอลเนี่ยสำรองกับตัวจริงแทบไม่ต่างกันนะ
1: ครับ
0: อย่างประตูเนี่ย3คนเนี่ยเกป้าแล้วก็เมซีเยแล้วก็เดวิดลาย่าเนี่ยก็แต่ว่าลาย่าช่วงหลังนี้ฟอร์มเทพมากนะแต่ว่ามือ2กับมือ3ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคือคุณภาพสูงอยู่ละเคป้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็เคยเป็นระดับแถวๆหน้าของโลกมานะในอดีตเนี่ยนอกนั้นเนี่ยเซนเตอร์โอ้โหอินคาบิเอก็ยังอยู่มากันเยก็ยังอยู่ซาลิบากับมอสเกล่าก็ยังอยู่ครบนะคือเซนเตอร์เนี่ย4คนเนี้ยคือโอเคแหละซาลีบากับมาคันเยสถ้าฟิตสมบูรณ์ก็น่าจะลงตัวจริงคู
1: ่
0: แต่ที่เหลือก็ลงมาก็เล่นได้ในระดับพรีเมียร์ลีกนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีเอสซีคอนไซคนนะที่ซึ่งย้ายมาจากวิลล่า
1: โอ้ใช่ครับ
0: ส่วนกองกลางเนี่ยผมมองว่าโหแน่นมากเลย3คนเนี่ยมีบูโนกิมาไลที่เพิ่งได้มาเดคานไลท์แล้วก็มาตินโอนิกาเป็นสามเหลี่ยมที่โอ้โหแข็งแกร่งมากนะ
1: ใช่
0: คือตรงกลางเนี่ยก็เป็นเดคานไลท์คู่กับบูโนจีแหละแล้วก็ตัวลุกก็เป็นโอนิกาแนวลุกก็ยังมีบูโยซาก้าเอเซ่นะหน้าเป้าเนี่ยมีเคียร์เคเลสด้วยแล้วก็โซลิดที่เป็นนักเตะที่ซื้อมาแล้วเล่นได้เลย
1: และเล่นดีด้วย
0: คือก่อนหน้านี้เขาเคยมาอยู่กับนอริชเมื่อปีก่อนเนี่ยแต่เล่นไม่ได้ในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าคราวนี้มาอยู่อาร์เซนอลเนี่ยเล่นได้เลยนะ
1: อ
0: ายุก็เพิ่ง24เองแถมยังมีคายฮาวเวิร์ดอีกมีมาดูนเก้อีกคือด้วยขุมพลังที่มีอยู่ก็ณเวลานี้ก็อาจจะเพียงพอนะแต่ว่า พอเกมล่าสุดแพ้มาก็แฟนบอลคงอยากจะให้ทีมเสริมหน่อย
1: ต้องดูต้องดูอีกเนาะและต้องดูอีกสักพักนึง
0: ครับ
1: ว่าควรจะเสริมใครหรือว่าเสริมตำแหน่งไหนนะครับ
0: คือตอนนี้มองไปตรงไหนก็แน่นหมดนะอาร์เซนอลเนี่ย
1: ใช่แล้วก็มีข้อความมาเนาะบอกว่าดีใจที่แพร่ยูไนเต็ดปลดล็อก3คะแนนได้สำเร็จนะถ
0: ้
1: าเจอพลังการไม่ง่ายครับน้องบอลช็อตที่แมนยูยิงแล้วบอลไปโดนมือผู้เล่นฟูลแลมควรได้ลูกโทษครับ
0: แพร่นี่วันนี้ก็ชนะใช่ไห
1: ม
0: แพร่วันนี้เราบุกไปชนะพัทยา 0-3 เลยนะส่วนเจอพลังการด้านหน้าเนี่ยผมว่าก็พลังการเขาก็แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ว่าไปมาเนี่ยพลังการก็สะดุดบ่อยนะช่วงเนี้ยนัดล่าสุดก็เสมอนะเมื่อวานเนี่ย
1: ครับ
0: ก่อนหน้านั้นก็เสมอที่อาจารย์ปาร์คบ่นมุทสิงห์ไงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
1: ดราม่ากันอยู่ช่วงนึง
0: แกนี่มาแป๊บเดียวก็เรียกกระแสได้เลยนะ
1: ครับ
0: พลังการเนี่ย เกมล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เสมอกับมหาสารคามในบ้านนะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยบุกเสมอกับนครปฐมแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เสมอพลังการใช่ไหมอ่ะเสมอจันทบุรี 0-0 คือไปมาก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะสำหรับพลังการปีนี้แต่ว่าเป้าหมายเขาสูงอยู่แล้วแหละก็คือการเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก1ด้วยการเป็นแชมป์ได้ซ้ำไป
1: ครับ
0: แต่ปีนี้ไปมาไทยลีก2ก็สนุกนะ เพราะว่ามีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นหลายๆทีมนะขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ดีๆปีนี้ออกสตาร์ทดีเฉยเลยนะนำเป็นจ่าฝูงอุตรดิตถ์ทีมจากไทยลีก3ปีแล้วก็เล่นดีแล้วก็มีเมืองเลยยูไนเต็ดที่เพิ่งขึ้นมาก็เล่นดีนะอยู่เนี่ยโซนบนหมดเลยอันดับ1 2 3เนี่ยขอนแก่นอุตรดิตถ์เมืองเลยกลายเป็นทีมที่แบบปีแล้วเนี่ยกลายเป็นทีมที่โดนมองว่าทีมเต็งก่อนหน้านี้ตกไปอยู่โซนกลางๆนะ
1: คร
0: ับ อย่างเมืองทองเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่านัดล่าสุดเพิ่งเป็นเกมแรกที่พวกเขาส่งนักเตะได้เต็มระบบนะแล้วก็ชนะไปส่วนพลังการเนี่ย4นัดมี6แต้มเอง
1: หนักไปทาง
0: หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่นะ แล้วก็หนองบัวพิชยาก็ยังอยู่ในเกมที่พอลุ้นได้เพราะปีแล้วเขาก็เพลย์ออฟด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวปีนี้ไทยลีก2เนี่ยสนุกแน่นอนครับตามเชียร์ได้นะทีมคือพอเป็นบอลไทยเนี่ยเราก็เข้าถึงได้นะหมายถึงว่าเราตามเชียร์ทีมจังหวัดบ้านเกิดเราได้อย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวถ้าเจมีโอกาสหรือว่าพวกเราสองคนมีโอกาสเนาะเดี๋ยวก็อาจจะไปเช็คอินหน้าสนามหน่อยแล้วจะดูให้แฟนเก้าเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าดูเนาะ
0: ใช
1: ่บรรยากาศของไทยลีก2ว่ามันบูมขนาดไหน
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าตอนตลาดซัมเมอร์มาดริดเสริมมาดีมากๆแต่สุดท้ายยังจูนไม่ติดที่ดึงมาหลายคนครับจากหนองบอลมาดริดปีนี้ก็ฟอร์มไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่วันนี้ก็แพ้ด้วยจริงๆเกมนี้สำคัญมากนะเป็นเกมมาดริดดาร์บี้เนี่ยถึงขั้นแพ้เลยนะแต่ว่าโอเคแหละไปเยือนแอตมาดริดก็กลายเป็นว่าพอมันแพ้เนี่ยมันก็โดนบาร์ซ่าฉีกไปไงแล้วบาร์ซ่าก็เป็นแชมป์เก่าด้วยมาดริดนี่ต้องให้น้องเบนมาคุยนะเพราะว่าช่วงหลังน้องเบนนี่แกใส่เสื้อมาดริดมาบ่อยนะ
1: น้องเบนเชียร์มาดริดไง
0: ครับก็ปีนี้เนี่ยที่เสริมเข้ามาจะมีคูคุยย่าแบ็กซ้ายจากเชลซีนะโกนาเต้บูโนซินวาอเบรนโดซินวาแล้วก็มีดูมฟี่นะ
1: ครับ
0: จากอินเตอร์แล้วก็คาร์ลอสเอสปีที่กลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์ของมูรินโญ่ไปละอย่างเกมที่เจอเอสปานยอนน่ะในช่วงต้นซีซั่นเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยแล้วก็เกมก่อนหน้านี้เมื่อกลางสัปดาห์ก็เป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมนะคลอสเอสปีเนี่ยย้ายมาจากเรเบนเต้คืออายุเนี่ยเพิ่ง21เองแล้วก็ดูแล้วมีอนาคตแหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเบียดตำแหน่งตัวจริงนะ
1: ครับ
0: ส่วนยานเดียวมองเด้เนี่ยก็ยังเรียกฟอร์มเก่งไม่ได
1: ้ยังไม่ได้ยิงใช่ไหมอ
0: าจจะต้องปรับตัวนิดนึง แต่ดูแล้วเนี่ยก็หลายๆคนก็ยังเป็นนักเตะที่พัฒนาได้นะในอนาคตเนี่ย
1: ครับอายุยังน้อยอยู่เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงมาริดปีนี้แต่ต้องยอมรับบาซ่าโหดจริงปีนี
1: ้
0: บาซ่าเนี่ย5-6 นั้นเนี่ยยิงไปเกือบ30ลูกนะ
1: มันลงตัวแล้วไงมันก็มาริดเพิ่งเสิร์ฟมาก็เยอะใช่ไหมก็ต้องรอเวลาแบบว่าเข้าร่องเข้ารอยหน่อย
0: ครับ
1: ก็ดูอาร์เซนอลดิอาร์เซนอลกว่าจะเข้าร่องเข้ารอยนี้ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เป็นพระรองมาหลายปีจนเนี่ยก็เหลือติดลมบนแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะมาดริดเนี่ยแต่ปีนี้นี่ดูแล้วน่าจะสู้บาซ่ายากถ้าบาซ่าฟอร์มนี้นะ
1: ครับ
0: บอกว่าอยากถาม พี่ครับว่าโรม่าจะสามารถยืนระยะยาวได้ไหมครับในเซเรียอาเกมล่าสุดเสมอ

0: อินเตอร์22หมาป่ากรุงโรมเฉิดฉายฤดูกาลนี้ครับจากน้องบอลโรม่าเนี่ยปีนี้ก็ฟอร์มดีออกสตาร์ทดีเมื่อวานเนี่ยจริงๆนำอินเตอร์ก่อน2ลูกเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไปโดนลอตาโรมาร์ติเนสยิงตีเสมอในช่วงครึ่งหลังตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงนะ13แต้มชนะ4เสมอ1ก็นักเตะที่มีอยู่ก็ถือว่าโอเคนะมีทั้งมานูโคเน่ใช่ไหมที่โชว์ฟอร์มดีกับฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกมาติอัสโซเล่เนี่ยก็เป็นแนวรุกจากอาร์เจนติน่ายังมีปอโลดิบาร่าด้วยนะชุดนี
1: ้อ๋อครับ
0: หลายๆคนนี้ดีแล้วแล้วก็มีกองกลางตัวลุกดาวรุ่งอย่างโรดิโกโมล่าด้วยอันนี้เป็นเด็กเทพ FM เลยนะที่เพิ่งย้ายมาจากปอโต้เนี่ยดูแล้วก็อาจจะต้องดูกันยาว
1: ๆเพราะว่ามันก็ยังไม่ห่างด้วยเนาะ
0: ใช่ก็เพิ่งเริ่ม
1: ครับ
0: แต่ก็อินเตอร์ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเร่งช่วงครึ่งหลังไงซึ่งพอผ่านสัก10กว่าเกมไปในอินเตอร์จะเริ่มมาแล้วแล้วก็ด้วยขุมกำลังอินเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้เยอะกว่าทีมอื่นในอิตาลีนะ
1: ครับ
0: เพราะเขามีขุมกำลังที่ใหญ่จริงอินเตอร์เนี่ยแต่ยูเวนตุสปีนี้ทางด้านของโรม่าปีนี้ก็ถือว่าตัวดีอยู
1: ่เริ่มมาได้ดี
0: ใช่
1: ยิงเยอะด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้หลายๆคนก็ยังถือว่าโอเคนะไปอันคริสเตนเต้ก็ยังอยู่นะกับตันทีเนี่ยเอนดิก้าอะไรพวกนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งโดยโซเบียกินี่ก็ยังอยู่สำหรับโรม่าแล้วก็มีกองหน้าที่เพิ่งย้ายมาใหม่อย่างซานติโอโกคาสโตก็มาจากโบโลญญาปีแล้วก็ถือว่าเล่นดีกับโบโลญญานะยิงไป11ประตูจาก51นัดนะและอายุเนี่ยเพิ่ง22เองด้วยก็อิตาลีปีนี้ก็ดูแล้วน่าจะหลายทีมนะลุ้นแชมป์เนี่ยเพราะเนี่ยผ่านไป5เกมเนี่ยกายาลีก็มา12แต้มนะลาซิโอก็13แต้มอินเตอร์13แต้มแล้วก็โรม่า13แต้ม
1: แต้มเท่ากัน3ทีมเนาะโรม่าอินเตอร์แล้วก็ลาซิโอเนาะที่13แต้มกายาลีก็12แต้มมาเป็นอันดับ4
0: แล้วปีนี้ผมดูวอลอิตาลีหลายเกมนะ
1: ครับ
0: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหน้าอาทิตย์ก่อนอะดูยูเวนตุสกับมิลานก็สนุกแล้วเกมที่ผมชอบเลยก็คือเกมที่อินเตอร์เจอกับนาโปลีวันนั้นเนี่ยโหมันมากถ้าใครได้ดูอินเตอร์เล่นในบ้านแต่โดนนาโปลีบุกมานำ2ลูกอ่ะ แล้วเราจะลอตมาดิเนสมายิงประตูชัย 3-2 นาทีที่ 90+1 แกยิงเสร็จแกกระโดดไปหาแฟนบอลเลยแบบดีใจสุดๆเลยนะ กัปตันทีมด้วยก็อินเตอร์เนี่ยโหปีนี้ก็ยังโหดเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ครับผมบอกว่าอันนี้อ่านไปแล้วนะข้อความก็ข้อความส่งข้อมูลกันได้นะ4689899 4689899
1: ตามนี่หน่อยไหม PA โอเคนะ
0: ครับ
1: เตะมา23 24นาทีแล้วก็ยังเสมอ0-0อยู่นะครับผม
0: ก็ซาลาเวียปาร์กก็จบแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ชนะวิตเตอร์เพาเซน2-1นะนอกนั้นเนี่ยในลีกอื่นๆที่จบไปแล้วเนี่ยก็ล่าสุดไรกาสเปนจบครับบียาเรอัลชนะเลวันเต้3-1แล้วก็ลากอรุญญาเนี่ยเสมอกับเบติส1-1นะนาทีที่90+2แล้วแล้วก็อิตาลีก็ที่จบไปยูเวนตุสชนะตาลันต้า2-0นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยเดี๋ยว 1:45 จะมีเอซิมิลานเจอเลเช่ครับก็ติดตามถ่ายทอดสดได้นะรวมถึงเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ๆเขาน่าจะบรรยายด้วยนะสำหรับเกมอิตาลีแล้วก็รวมถึงลิเกอร์นะ 1:45 โอลิมปิกมาร์เซย์จะเล่นเกมดาร์บี้แมตช์กับเปเช่นะในส่วนของลีกฝรั่งเศสนอกนั้นเนี่ยพีโอเคยังไม่ยิงใช่ไหม
1: ยังไม่ได้ยิงคร
0: ับ เจอกับพาไนโทริกอสนะก็ยังศูนย์ศูนย์สำหรับ PAOK ซาโลนิก้านอกนั้นในลีกรีดเนี่ยก็มีคารามาต้าเนี่ยแพ้พานาทินายกอส0-1แล้วก็เคเต้เนี่ยเสมอกับแอตลาส2-2แล้วก็ AEK เทนครับวันนี้บุกชนะวูลอส2-1นะแล้วก็วาเลวาเดกอสเนี่ยแพ้โอลิมเปียกอส0-1สำหรับปอนกีดอ่ะนอกจากนั้นวันนี้เนี่ยมีฟุตบอลไทยก็เพิ่งแข่งนะทีมชาติเนี่ยเอเชียนเกมช่วงบ่ายแต้มได้ดูไหมวันนี
1: ้วันนี้ช่วงบ่ายแต้มขับรถ
0: เราไม่ได้ดู
1: แต่ตามผลอยู่
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้เป็นเกมที่สนุกมากนะฟุตบอลชายเอเชียนเกมวันนี้เราเจอกับฮ่องกงสูตรเดิมเลยบอลไทยช่วงนี้เอเชียนเกมเนี่ยต้องโดนก่อน
1: นำก่อน
0: ต้องโดนก่อนเหมือนเกมแรกนะ
1: ครับ
0: เกมแรกเนี่ยเราโดน2ใช่ไหมที่เจอกับคีกิสถานเนี่ยแล้วก็มาแซงชนะครึ่งหลัง 3-2 สกอร์คุ้นๆนะสกอร์นี้ เหมือนเพิ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะ
1: ครับ

0: ก็วันนี้เนี่ยไทยกับฮ่องกงเนี่ยก็เล่นกันช่วงบ่ายสองนะฮะแล้วก็เราเนี่ยต้องการ3แต้มเพื่อที่ว่าจะได้เข้ารอบต่อไปแบบไม่ต้องลุ้นหนักเลยนะสุดท้ายแต่ว่าพอเริ่มเกมมาแป๊บเดียวเนี่ยอู๋ชุนมินเนี่ยเป็นคนยิงประตูขึ้นนำให้กับฮ่องกงในทีที่14นะ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกมผ่านไปช่วงครึ่งทางครึ่งแรกผ่านไปแป๊บนึงเนี่ยโค้ชวังเนี่ยเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนตัวเลยก็ส่งปริพันธ์วงศาลงแทนชวนมิซ่าเรานะ
1: ครับ
0: แล้วก็แก้เกมได้เลย ก่อนที่ไทยนาที39เนี่ยมาได้ประตูยิงไกลสวยๆจากธนกิจชลเมืองปักนะน้องเหนือจากบุรีรัมย์ที่โหทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีมากนะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยนาทีที่54เนี่ยไทยมาแซงนำ 2-1 จากคนเดิมเลยปริพันธ์วงศาลง2นัดเป็นสำรองยิง3ประตูแล้วนะ
1: ครับ
0: ก่อนที่นาที56เนี่ยผู้เล่นฮ่องกงทำเข้าประตูเองแล้วก็ท้ายเกมนาที76เจฮนาฟีมามะมายิงลูก 4-1 แล้วก็วรวุฒิมายิงลูกที่5นะนาทีที่84วรวุฒิน้อย4นะก็ทำให้วันนี้ไทยชนะฮ่องกงไป 5-1 เลยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ย คีกิสถานตอนแรกเนี่ยญี่ปุ่นยิงไป 3-0 จนถึงนาทีที่70อ่ะนึกว่าจะจบแค่นี้เพราะว่าถ้าจบแค่นี้ประตูได้เสียเราดีกว่าไงเราจะเป็นจ่าฝูงสรุป
1: แต่ไม่หยุดแค่นั้น
0: 30นาทีสุดท้าย20นาทีสุดท้ายกดเพิ่มอีก4ลูกสรุปญี่ปุ่นจบ 7-0 นะวันนี
1: ้ครับผม ผมจะบอกว่ายิงแบบถล่มทลายนะแต่ว่าพอไทยเก็บชัยชนะนัดนี้ได้ก็ต้องบอกว่าการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยนะ
0: ใช่เพราะว่าพอญี่ปุ่น
1: รอบ8ทีม
0: พอญี่ปุ่นชนะปุ๊บเนี่ยไทยก็เข้ารอบ 100% แล้วเพราะว่าฮ่องกงกับคีกิสถานยังไม่มีแต้มทั้ง2เก
1: ม
0: ก็นัดสุดท้ายเนี่ยไทยจะเจอกับญี่ปุ่นในวันพุธนี้ 5:30 แต่ว่าแต้มเท่ากันก็จริงแต่ประตูได้เสียในญี่ปุ่นบวก9แล้วตอนเนี้ย
1: ครับ
0: เรา9แบบที่ยังไม่เสียสักลูกเลยอ่ะส่วนไทยเนี่ยตอนนี้บวก5ยิง8เสีย3เพราะฉะนั้นเกมหน้าเนี่ยถ้าจบเสมอเราจะเข้าที่2นะ
1: ครับ
0: แต่มันก็ไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้เราเข้ารอบแล้ว จะอันดับไหนเราก็ต้องเจอทีมกระแหล่งอยู่ดีนะ
1: ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าเนาะหลังเก็บชัยชนะ2นัดรวดนะ
0: ครับ
1: ก็เข้าเป็นอันดับ2มี6คะแนน
0: ใช่ก็ไม่ต้องไปเหนื่อยนัดหน้าแล้วนัดหน้าดูแล้วอาจจะมีการโรเตชันแหละอย่างยศกรวันนี้ก็เดี๋ยวจบจากเกมกับบุรีรัมย์ที่ชลบุรีเนี่ยก็จะ
1: บินไปช่วยเพื่อนเลยนะ
0: ใช่แต่เจอญี่ปุ่นน่าจะไม่ได้ลงนะอาจจะพักแหละเพราะว่าเข้ารอบแล้ว ส่วนสถานการณ์อีกกลุ่มนึงเนี่ยในกลุ่ม B ที่มีโอกาสจะเจอกับเราเนี่ยคือไข้สายเจอกันนะอันดับ1เจออันดับ2แล้วอันดับ2เจออันดับ1ของเรานะก็ตอนนี้แข่งไป2นัดเท่ากันครับอิหร่านมี4แต้มจีนมี4แต้มนะแล้วก็เกาหลีเหนือกับ UAE เนี่ยมีทีมละแต้มดูแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบได้ทุกทีมแต่ถ้าสถานการณ์ดีสุดก็ต้องบอกว่าอิหร่านกับจีนนะที่มี4แต้มเท่ากันแต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยจีนจะเจอ UAE แล้วก็อิหร่านเจอเกาหลีเหนือก็มีโอกาสที่ทั้งจีนทั้งอิหร่านเนี่ยจะชนะคู่แข่งแล้วก็ต้องไปลุ้นกันที่เรื่องประตูได้เสียนะแต่อิหร่านเนี่ยตอนนี้บวก2จีนบวก1คือถ้าเอาจบแบบนี้แบบเรียลไทม์เลยเนี่ยไทยเราจะต้องเจอกับอิหร่านนะบอลตะวันออกกลางเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะถ้าเป็นผมแล้วผมอยากเจอจีนมากกว่านะเพราะเรายังพอสู้ได้ไงจีนเนี่ยก็วันนี้ก็เสมอกับอิหร่านส่วนเกาหลีเนี่ยวันนี้เสมอกับ UAE นะนอกจากนั้นเนี่ยในกลุ่ม C ก็เป็นอุซเบกิสถานครับที่เข้ารอบแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มนะอ่ะยังไม่จบยังเหลือนัดนึงแต่ว่า2นัด6แต้มเข้ารอบแล้วในกลุ่ม C อันดับ2นี่เวียดนาม4แต้มนะแล้วอันดับ3คูเวตอันดับ4ฟิลิปปินส์นี่ตกรอบแล้วครับทีมจากอาเซียนนะเวียดนามก็ยังลุ้นเข้ารอบนะทีมจากอาเซียนอีก1ทีมแล้วก็กลุ่ม D เนี่ยมี3ทีมก็คือเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียแล้วก็กาตาร์ซาอุดิอาระเบียกับเกาหลีใต้เข้ารอบแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวนัดสุดท้ายเกาหลีใต้กับซาอุเนี่ยจะมาเจอกันใครชนะก็จะเข้าเป็นแชมป์กลุ่มไปเจอกับกลุ่ม C นะ
1: ครับ
0: เกาหลีใต้นี่เขาเอาจริงนะเอเชียนเกมเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยใช้ U20 ใช่ไหมแต่เกาหลีใต้นี่เอาจริงนะนักเตะยุโรปมาหมดเลยนะเพราะว่าเป้าหมายคือผ่อนผันไงผ่อนผันทหารให้แชมป์ไม่ต้อง
1: แชมป์นะ
0: คือตอนที่ปี2018เนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยเกาหลีใต้ก็ได้แชมป์นะชุดนั้นมีซองฮินมินด้วยก็เลยตอนนั้นซองฮินมินก็เลยไม่ต้องไปเกณฑ์อาหารชุดนี้เนี่ยก็จะมีนักเตะจากนิวคาสเซิลนะอย่างปาร์คซึงซูนะแล้วมีคิมมายุนจุนจากเก่งนะในยุโรปแล้วก็มีลียองจุนกองหน้าจากการฮอปเปอร์แล้วก็มีทางด้านของ

0: ยานมินฮยอกจากสเปอร์ด้วย
1: ครับ
0: คือปีนี้เขาถูกยืมไปอยู่ในเบลเยียมแต่ว่าก็เป็นเด็กของสเปอร์นะแล้วก็มีคิมจีซูด้วยกองหลังจากเบนฟอร์ดดูแล้วก็มีโอกาสที่เกาหลีใต้จะเข้ารอบลึกๆนะก็ถ้าตามคาดก็อาจจะชิงกับญี่ปุ่นเป็น2ทีมที่เต็งแชมป์นะทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต
1: ้อืม
0: ครับผม
1: ตารางเหรียญตอนนี้จีนก็ได้ไป11เหรียญทองแล้วนะ6เหรียญเงิน3ทองแดงนะ20เหรียญนะรวมทั้งหมดแล้วก็ญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ2นะ6เหรียญทอง7เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงก็รวมกันได้20เหรียญเหมือนกันนะครับอันดับ3เป็นเกาหลีใต้นะเหร
0: ีย
1: ญทอง4เหรียญนะครับเหรียญเงิน3เหรียญและเหรียญทองแดง7เหรียญ14รวมกันเนี่ย14เหรียญนะครับ
0: ครับ
1: อันดับ4เป็นคาซัคสถานนะครับผมก็ได้4เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงนะแล้วก็อันดับ5เป็นไทยแลนด์ของเรานะครับได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับรวมกันอยู่ที่4เหรียญแล้วก็พม่าได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดง
0: ครับ3เหรียญของพม่านี่มาจากเทคบอลหมดเลยนะโดยเฉพาะ
1: แต่เป็นประเภทเดี่ยว
0: ใช่ประเภทเดี่ยวหญิงเนี่ยเมียนมาได้เหรียญทองนะส
1: ่
0: วนประเภทชายเดี่ยวในเทคบอลเนี่ยเป็นเกาหลีใต้แล้วก็เราเนี่ยมีคนถามว่าทำไมเราไม่ส่งประเภทเดี่ยวล่ะก็เราส่งคือเขากำหนดให้ส่งได้แค่3ประเภท
1: แล้ว
0: เ
1: ราก็ส่งใ
0: ช่เราก็ส่งคู่นะ
1: ครับ
0: เรามีชายคู่เนี่ยเราได้แชมป์ใช่ไหมสรศักดิ์ทาวสิริกับจิรติจันเลียงนะในประเภทคู่ใช่ไหมส่วนประเภทหญิงเนี่ยเป็นประเภทหญิงคู่เนี่ยเป็นจุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์แล้วก็คู่ผสมเนี่ยก็เป็นพัฒพงษ์เดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ก็ได้แชมป์ทุกประเภทที่ส่งเราก็ได้คนละ2ล้านนะคือไม่ได้เป็นคู่นะคือคนละ2ล้านเหรียญทองเนี่ยก็เท่ากับว่าสุภาวดีเนี่ยได้4ล้านเพราะว่าได้เหรียญทอง2เหรียญ
1: มันก็คือสิ่งที่เขาเหนื่อย
0: ครับ
1: ซุบซ้อมกันมานั่นแหละเนาะและ1เหรียญเงินของไทยเนี่ยมาจากกีฬาคาราเต้นะจากคุณบุษวรรณ
0: ครับ
1: นะครับก็ดีใจด้วยน้องได้เหรียญก็เป็นกีฬาคาราเต
0: ้ในความฝันหมายนะคาราเต้
1: ใช
0: ่แต่เริ่มเปิดเขาเรียกว่าเปิดพิธีการมา1วันแบบทางการเนี่ยจีนไป11แล้วหรอ
1: ไป11แล้ว
0: ไวมากนะคือเหรียญรวมในจีนกดไป20แล้วนะ
1: เท่ากับญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นเหรียญทองแค่6ไง
0: คือเจ้าภาพยังยอมเลยจีนตอนนี้ไป11แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าจีนเขาก็ส่งนักกีฬามาเยอะนะเมื่อวานผมดูพิธีเปิดเนี่ยโห700 800คนนะ
1: ไทยเองนี่ส่ง650กว่าไหม
0: ประมาณนั้นนะเมื่อวานพิธีเปิดเนี่ยโหก็ยิ่งใหญ่นะที่ญี่ปุ่นแต่ก็ ยังมีดราม่าพอสมควรนะในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นครั้งนี้ในเรื่องของการจัดการนะที่พงที่พักอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องดราม่าที่เขาไปแต่งตัวเป็นนักรบที่บุกเกาหลีใช่ไห
1: ม
0: คนเกาหลีก็ไม่พอใจนะเรื่องของเอเชียนเกมก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันในทุกประเภทกีฬารวมถึงฟุตบอลด้วยที่จะแข่งกันวันพุธนี้ในรอบสุดท้ายนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: นะสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็วอลเลย์บอลพรุ่งนี้ก็จะแข่งใช่ไหมรอบก่อนรองชาเลอร์รอบรองชาเลอร์และเจอจีน
1: ครับ
0: ตอนบ่ายสองเราลุ้นแชมป์นะสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนผลบอล PAOK ก็ขึ้นนำแล้วนะครับผมจากนาทาฮาอารีนะครับผมนาที33นะตอนนี้นาทีที่34เพิ่งยิงเลยไปกิน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สอบถามเขาไม่ได้นะผลบอลวันนี้ก็เตะกันหลายลีกเลยส่วนเอเวนแบกเนี่ยผมไปดูวันนี้มิเคลสันได้ลงเนี่ยนะลงเป็นสำรองนะสำหรับนิโคลัสมิเคลสัน
1: ครับ
0: ลงแทนลาเซ่คุนเทอร์ช่วงครึ่งหลังนะครึ่งเป็นนัดที่2ของมิเกลซันเองนะน่าเสียดายเพราะว่าเกมที่แล้วเจอบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยไม่ได้ลงมีโอกาสที่จะได้เจอกับทีมระดับบาเยิร์นแต่ไม่ได้ลงนะแต่ว่าวันนี้ได้ลงเป็นตำรองก็อาจจะต้องเร่งฟอร์มเลยนะถ้าเกิดจะลุ้นแย่งตำแหน่งจากคุนเทอร์เพราะคุนเทอร์นี่เขาเป็นลูกหลักไงลูกหลักโค้ดได้ลงทุกเกมไม่ว่าจะเล่นไม่ดีแค่ไหนก็ได้ลงนะคุนเทอร์เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยเอสเวอร์แบกเนี่ยก็จะพักทีมชาติไปแล้วก็กลับมาเนี่ยจะเจอกับทางด้านของอุนิออนเบอร์ลินไปเยือนถ้าเจอกับทีมระดับประมาณนี้ก็มีโอกาสได้ลงนะสำหรับมิเคลสันเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยก็เสมอวันเนี้ย วันนี้สิเพิ่งจบก็เสมอกับชาเก้ไป 0-0 อยู่อันดับ7นะสำหรับเอเวนเบิร์กเนี่ยแพ้ไปเกมเดียวนั่นเองครับขึ้นมาแล้วปีนี้แล้วก็ลงเล่น4นัดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้1เพิ่งแพ้เกมเดียวก็คือแพ้เกมที่เจอกับไบเยอร์มิวนิกนะ
1: ครับ
0: ฟอร์มถือว่าโอเคเลยสำหรับทีมของลูกโซ่ก็เดี๋ยวกลับมาช่วยทีมชาติไทยนะในอาเซียนคัพเนี่ยในฟีฟ่าอาเซียนคัพช่วงกลางเดือนนี้ซึ่งจะเตะอยู่แล้วแต่บ้านเราก็ยังไม่มีถ่ายทอดสดนะจะได้ดูไหมอาเซียนคัพเนี่ย
1: ไม่มั่นใจ
0: เพราะว่าลิขสิทธิ์ก็ยังไม่มีคนซื้อนะ
1: ครับ
0: ก
1: ็ถ้าไม่มีก็นี่แหละดูติดตามทาง FM 99ได
0: ้หรอกก็บรรยายไม่ได้สิ
1: อะไรไม่ได้เหมือนกัน
0: ไม่มีถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าไม่มีถ่ายทอดสดแล้วบรรยายนี่เป็นเรื่องไงนะ
1: ครับ
0: แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะได้ดูแหละเพราะว่ามันจะเตะวันเสาร์หน้าเนี่ยเจอกับปากีสถานนัดแรกซึ่งผมไปดูเนี่ยในลิสต์ของชาติที่ถ่ายทอดสดเนี่ยตอนนี้มีอยู่3ชาตินะให้แน่ๆว่ามีเจ้าภาพอินโดแล้ว1ทีมนะแล้วก็มีบังกลาเทศส่วนแล้วก็ล่าสุดเป็นสปป.ลาว3ชาติที่มีลิขสิทธิ์ถ่าย FIFA ซิงคัพ
1: ครับ
0: บังกลาเทศนี่เขาถูกเชิญเข้ามาเขาก็ซื้อนะแต่ไม่รู้ว่าซื้อแพ็คเกจไหนนะแพ็คเกจเต็ม66ล้านหรือแพ็คเกจนอนในกู้10 30กว่าล้านนะเรานี่ก็ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็เพิ่งประกาศรายชื่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เดี๋ยวรอเชียร์แล้วกันเจอกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมเจอเวียดนามแล้วก็เจอกับปากีสถานในวันเสาร์หน้าแต่เวลาดีด้วยนะบ่าย4โมงเลย
1: ครับ
0: เรียกว่าช่วงบ่ายนะ
1: วันนี้บ่าย2ก็เดี๋ยวมีนี่ไงรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงเนาะ
0: ใช่
1: จะเจอกับจีน
0: ครับ
1: โอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ดูเดือดอีกคู่หนึ่งอ่ะเชื่อว่าแฟนๆน่าจะติดตามกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพิ่งเจอกันมาในชิงแชมป์เอเชียแล้วเราชนะที่จีนนะ
1: ใช่
0: แล้วก็คว้าตัวไปโอลิมปิกก็วันนี้เนี่ยไม่ง่ายแน่นอนสำหรับไทยเรา เขาก็ตั้งตามาเราแก้แค้นอยู่แล้วแหละ
1: ใช่
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยในวอลเลย์บอลหญิงรอบรองเนี่ยเป็น
1: เกาหลีใต
0: ้กับญี่ปุ่น
1: ตอน5โมงเย็นเนาะ5โมง20
0: ครับ
1: นะครับ
0: เราก็อยากเจอกับญี่ปุ่นในรอบชิงนะ
1: ครับ
0: พูดตามตรงเนี่ยเพราะว่าล่าสุดในชิงแชมป์เอเชียเราชนะมาในรอบรองใช่ไห
1: ม
0: แล้วเขาก็หูเจ็บใจเลยนะเพราะว่าวันที่เขารับเหรียญทองแดงเนี่ยโอ้โหไม่ได้ดีใจเลยเพราะก็เขาก็พลาดเข้าชิงไงและเป็นเราที่ไปชนะเขาได้ก็เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผ่านจีนได้ก็เจอญี่ปุ่นแต่ต้องผ่านจีนก่อนนะ
1: ครับแล้วยังมีพรุ่งนี้บ่ายสามเนาะยังมีกีฬาว่ายน้ำอย่างเงี้ยรอบชิงชนะเลิศ
0: ว่ายน้ำนี่สิงคโปร์ยังเก่งอยู่ไหมเขาเคยมีโจเซฟสกูลิงใช่ไหมที่เคยคว้าเหรียญโอลิมปิกสิงคโปร์เนี่ยพอสกูลิงได้เหรียญทองโอลิมปิกเขาก็เก่งนะว่ายน้ำเนี่ย
1: ตอน7โมงครึ่ง7โมงเช้าเนาะก็มีแบดมินตัน
0: ครับผม
1: ประเภททีมชายรอบแรกไทยจะเจอกับมาเก๊า
0: อ
1: ันนี้ก็น่าติดตามนะ
0: ทีมชายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ทีมชายนี่ถ้าเป็นมาเก๊าก็ยังมีโชชิงเฉินนะ
1: ครับ
0: ก็ไทยเรามีกุลวุฒิไงส่วนประเภทหญิงนี่ยังไม่แข่งใช่ไห
1: ม
0: เขาจะแข่งทีมก่อนแล้วค่อยแข่งบุคคลใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะส่วนผลบอลล่าสุดนี่นาทีที่53นี่บุนเดสลีกาพาเดอร์บอนนี่นำฮอฟเฟนไฮม์ 2-1 แล้วนะส่วนมิลานกับเรเช่นี่กำลังจะลงสนามครับเกมเตลาคู่ดึกคืนนี้นะก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อมิลานหน่อยแล้วกันวันนี้ประตูเป็นไมเมยองครับแนวรับมีมาริโอกิลาชครับมาริโอกิล่าแล้วก็มีโคนี่เดวินเทอร์รวมถึงพาฟโลวิชวินแบ็กขวาในเป็นชูกูวูเซ่ครับด้านซ้ายเป็นเอสตูปิยันกองกลางมีลูก้าโมดิชครับและอังเดลาบิโอส่วนแนวรุกเนี่ยมีคริสเตียนบูริสิกแล้วก็ซาลาเมเกอร์นาเปาเป็นกอนซาโลลามอสครับ
1: ครับผม
0: มิลานเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีนะนัดที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งชนะนัดที่แล้วนี่แพ้มานะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะมารวดเลย ผลงานในการเจอเลเช่เนี่ยปีที่แล้วเจอกัน3เกมครับมิลานก็ชนะหมดเลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เล่นในบ้านด้วยดูแล้วน่าจะไม่พลาดนะมิลานตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ8มี8แต้มจาก4นัด
1: อันนี้ผมมาตามผล PAOK ให้นะ
0: ครับ
1: เปิดมายิงอีกแล้วนะครับนำ2ลูกนะครับจากเชอริฟ NDI นะครับผมนาทีที่39นะครับ
0: สบายแล้วนะ
1: นี่คือเปิดมา2รอบนี่คือยิงทั้ง2รอบไปนะ
0: ใช่ๆ
1: ยิงนาทีแบบนาทีที่เปิดเลยนะ
0: สบายแล้วนะสำหรับ PAOK แต่ว่าไปเยือนด้วยนะ
1: แต่ว่ายังไม่จบครึ่งแรก
0: ครับผม
1: ต้องรอดูกันยาวๆนะครับ
0: ส่วนนอร์เวย์เนี่ยตอนนี้ ผ่าน68นาที SK Bar เนี่ย

0: ตอนนี้นำบูรุกิม 2-1 แล้วนะบูรุกิมนี่ปีแล้วพลาดแชมป์ให้กับ Viking FK ครับทีมที่ชอบสร้างเซอร์ไพรส์ในบอลยุโรปแล้วสำหรับบูรุกิมแต่ปีแล้ว ไม่ได้แชมป์นะ
1: ครับ
0: ครับผมนอกนั้นเนี่ยลีกอื่นๆมีตุรกีแข่งอยู่ครับก็ฮาเมดสปอร์เนี่ยนำเบซิกตัส 3-1 ครับแล้วก็กัตเทปเนี่ยเสมอกับลิเซอลิเซสปอร์อยู่1-1ครับท้ายเกมทั้ง2คู่นะเบลเยียมเนี่ย69นาทีคอท้ายตอนนี้นำเบเวเลนอยู่1-0ครับแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยเหลือ10คนด้วยส่วนสลาเวียปาร์กนี่จบแล้วอย่างที่รายงานนะก็ชนะเพาเซนไป 2-1 ครับส่วนโปแลนด์เนี่ยเพิ่งลงสนามมาครึ่งชั่วโมงเลสพอร์นานเลสพอร์นานเนี่ยก็นำลาดอมเมียลาดอมอยู่ 2-1 นะ
1: ครับ
0: โปแลนด์กรีซนี่เราก็รายงานเมื่อกี้นะ PLK นำไป 2-0 แล้วส่วนลีกอื่นก็มีเซเรบีครับโมเดน่าเนี่ยตามหลังเอมโพลีอยู่ 0-1 แล้วก็เดี๋ยวเซคุนด้าดิวิชั่นเนี่ยตี 2 มี 1 คู่ครับเลกาเนสจะเจอกับกรานาด้านะ
1: ครับ
0: สำหรับบอลสเปนรอบดึกประมาณนี้ผลบอลก็เดี๋ยวเราตามมิลานให้นะในช่วงท้ายเนี่ยก่อนที่ชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวอีกทีมบรรยายนึงจะเข้ามานะ
1: ก็ลงสนามแล้วเนาะตอนนี้
0: ใช่ประตูก็เป็นไม้เมยองนะแนวรับมีกิล่ามีเดวินเตอร์แล้วก็พาโลวิชครับกองกลางมีชูกูบุเซ่โมดิกลาบิโอแล้วก็เอสตูบิยานส่วนแนวรุกมีปูริสิตซาลาเมเกอร์แล้วก็นาเป้าก่อนซาโลลามอสนะ
1: ครับผม
0: ปีนี้ไม่มีราฟาเอลเลอแล้วนะเขาย้ายไปละ
1: มาดูข้อความกันหน่อยครับเขาบอกว่าผู้รักษาประตูที่ผมชอบมี1เอมมี่มาร์ติเนสประตูที่พาอาร์เจนตินาได้แชมป์โคปากับบอลโลก
0: ครับ
1: 2เดเกอาโกที่เฟอร์กี้ดึงมาช่วยทีมได้เยอะ
0: ใช่
1: 3นอยเออร์การันตีแชมป์โลกและบุนเดสและแชมเปี้ยนลีก4บุฟฟอนอิตาลีพาทีมอิตาลีได้แชมป์นะครับ5คาซิยัสนะครับของสเปน6ยาซีนบูนูของโมร็อกอะไร
0: ของโมร็อกโกยาซีนบูนูยาซีนบูนูนะบูโดบูโดยาซีนบูนูผมอ่านผิด
1: ของโมร็อกโจเซฟนะพี่ๆชอบคนไหนครับ
0: ผมชอบคนไหนหรอผมชอบบุฟฟอนนะไม่รู้สิผมโตมาในยุคที่คนกล่าวว่าบุฟฟอนเป็นมือหนึ่งของโลกไงก่อนที่
1: คนรู้ข่าว
0: คนรู้ข่าวเนี่ยผมไม่ทันต้องบอกตรงอาจจะทัน
1: ดูแบบ
0: ใช่
1: แต่เขาเป็นผู้รักษาที่แบบผู้รักษาประตูที่แบบดุอ่ะ
0: ใช่
1: โหดนะ
0: คือผมเนี่ยทันคนรู้ข่าวตอนช่วงปลายแล้วก็เลยทันช่วงหลังบอลโลก2002แหละแต่ถ้าบุฟฟอนนี่ก็เห็นมาตลอดนะ
1: ถ้าอยู่เราต้องปีเตอร์เช็กวันเดอร์ซาอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ใช่ปีเตอร์เช็กฟันเดอร์ซาก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันของแมนยู
1: ครับ
0: แต่ถ้าในลิสต์ที่ไล่มาเนี่ยผมชอบบุฟฟอนเพราะเหนียวจริง อีเคกาซียาก็เหนียว อยู่กับมาดริดเนี่ยเดเกียนี่มาแรกๆก็อาจจะมีตอนนั้นเขาจะมีลินเดกาดไหมกองประตูเดนมาร์กเนี่ยเขาจะสลับกันเล่นนะแต่พอเดกาองลงเนี่ยก็ยึดตำแหน่งตัวจริงยาวเลยแต่โชคร้ายในทีมชาติสเปนเขาไปอยู่ในยุคช่วงนึงไปอยู่ในยุคของคาซิยาไง
1: แล้วถ้าตอนนี้ล่ะตอนนี้เจมชอบคุณ
0: ตอนนี้หรอตอนนี้โอ้นึกไม่ออกเลยนะประตูตอนเนี้ยอาจจะยังผมโหตอนนี้หรอ
1: ถ้าแตมก่อนไหม
0: แตมล่ะ
1: แตมชอบอเลนซอนเบเกอร์นะ
0: อเลนเบเกอร์
1: เพราะว่าเขาคือคนนึงอ่ะที่มาเปลี่ยนลิเวอร์พูลให้มันดีขึ้น
0: ครับ
1: เป็นแบบปัจจุบันนี้ได้เพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูหรือว่าแนวรับมาแบบก่อนคล็อปมาเนาะแบบมาเนิ่นนาน
0: อ
1: ่ะแล้วพอมาถึงจุดที่แบบอลิสันมาเสริมได้อย่างเงี้ยหรือว่าฟันไดเข้ามาเสริมเนี่ยรู้สึกว่าหลังลิเวอร์พูลเนี่ยไว้ใจได้แล้วเนี
0: ่
1: ยคือลองสังเกตดูนะคู่เซนเตอร์ฟันไดเนี่ยมาช่วยได้เยอะเลยยืนหนึ่งเลยผู้รักษาประตูนี่ก็ยืนหนึ่งเหมือนกันอลิสันเบเกอร์แต่คู่เซนเตอร์ที่จะยืนคู่กับฟันไดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบไว้ใจสักเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะแต่มันก็ยังมีฟันไดที่ยืนหนึ่ง
0: ถูกคือก่อนหน้านี้ก่อนที่อลิสันเบเกอร์จะมาเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหาเรื่องประตูตลอดนะตั้งแต่มิโยเล่แล้วก็มิโยเล่จริงๆก็เก่งแหละแต่อาจจะไม่ได้สม่ำเสม
1: อ
0: พอเปลี่ยนเป็นคาริอุสเนี่ยแรกมาก็เหมือนจะดีแต่ไปพลาดเยอะไงช่วงหลัง
1: มันเขามาพลาดนัดชิงไง
0: ใช่
1: แต่ว่าก่อนแต่ถ้ามองจริงๆอ่ะก่อนที่จะมาถึงนัดชิงได้เขาก็ช่วยลิเวอร์พูล
0: ก็พอได้พอได
1: ้แต่หลังจากที่เสียนัดชิงไปนี่คือฟอร์มเขาก็หลุด
0: ชายยาวเลยความมั่นใจด้วยนะสุดท้ายลิเวอร์พูลเนี่ยต้องควักเงิน60ล้านเนี่ยไปซื้ออัลซัมเบเกอร์แล้วทุกอย่างจบเลยนะ
1: จบ
0: ตั้งแต่นั้นถึงตอนนี้ประตูลิเวอร์พูลนี่คือ
1: เบียดเขายาก
0: ไม่มีปัญหาแล้วอะจบเลยก็อัลซัมเบเกอร์

0: ก็เป็นคนที่ผมชอบ
1: ครับ
0: แต่ถ้ายุคนี้อ่ะผมถ้าก่อนในนี้ผมชอบเอเดอร์สันโมราเอสของแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้อืม
0: ไม่ได้ชอบเพราะว่าเขาเซบีนะ ผมชอบที่เขาใช้เท้าเก่งแหละเพราะเป็นคนที่เล่นแล้วแบบโอ้โหนิ่งอ่ะมันจะมีคลิปนึงของฝรั่งที่ตัดจังหวะที่โมราเอสเนี่ยมาเล่นบอลเคาะบอลกับเพื่อนกลางสนามแล้วเป๊ปเนี่ยมองเลยมองแบบเรียกว่าเสี่ยงอ่ะเล่นเสี่ยงอ่ะคือมันเคาะบอลกับเพื่อนกลางสนามเหมือนเป็นกองกลางตัวรับอ่ะคือเขาเป็นคนที่ใช้เท้าดีไงแล้วก็เคยมี เหมือนรายการสักอย่างเนี่ยให้เขาไปทำสถิติแบบเกี่ยวกับการเปิดบอลยาวเนี่ยเขาแม่นจริงนะเขาเป็นประตูที่ใช้เท้าดีในเกมเนี่ยฟุตบอลเมเนเจอร์เนี่ยการใช้เท้านี่20เต็มเลยนะเป็นประตูที่ใช้เท้าดีมาก
1: ก็บอกว่าผู้รักษาประตูในยุคสมัยเนี่ยของฟุตบอลเนี่ยต้องเล่นบอลกับเท้าได้ดีด้วยเพราะว่ามันเป็นบอลแบบเท้าสุดเท้าเริ่มจะประตูเมื่อก่อนอาจจะเป็นเปิดไปหรือว่าอะไรเงี้ยเคลียร์ไปแต่เดี๋ยวนี้มันต้องแบบผู้รักษาประตูต้องใช้เท้าได้ดี
0: ใช่ก็คือต้องเซตบอลมาตั้งแต่ประตูนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาร์มาน อีกคนผมชอบเลยก็คือแฟรงค์ซูซูกิของอาตาเมล่าจริงๆเขาตอนอยู่อุลวาเรดไดมอนด์เนี่ยเขาก็เป็นกระแสอยู่รอบนึงแล้วก็เคยมีข่าวกับแมนยูด้วยแต่แมนยูตอนนั้นไม่ได้เลือกเขาก็เลยอยู่กับปาม่า
1: ก่อนที่จะมาเซเว่นตอนแรกเขาจะไปไหนนะเปเช่ไหม
0: ใช่คือกับเปเช่สุดท้ายเหมือนอยากเป็นตัวจริงแหละแต่อาจจะเปเช่อาจจะไม่ได้การันตีให้ก็เลยย้ายมาอยู่กับวิลล่าแล้วเมื่อวานฟอร์มดีมากเหนียวมากนะซายอ
1: ัน
0: ซูซูกิเนี่ยก็อ่ะแล้วนึกเร็วๆก็ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าตามที่ผมตามที่เขาให้มาผมชอบบุฟฟอน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ยังมีอีกนะมาลุ้นรอบ2จะเจอใครลุ้นครับน้องบอลนั้นหน้าไทยขอแค่เสมอกับญี่ปุ่นก็โอเคแล้วครับ2เกมยิง8ลูกมาแรงครับ
0: ถ้าให้เลือกผมอยากเจอจีนมากกว่าผมรู้สึกว่าเราเจอบอลตะวันออกกลางถ้าไม่ใช่ทีมที่เราเหนือกว่าจริงๆอ่ะมันลำบากอ
1: ่
0: ะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเจออย่างชาติที่เราเหนือกว่าแต่เอเชียกลางเนี่ยเราเหนือกว่าอยู่แล้วทั้งคีร์กีสถานทางเติร์กมินิสถานแล้วนี่นะแต่ถ้าไปเจอพวกตะวันออกกลางอย่างอิหร่านอย่างไรที่เป็นเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนเราสู้ยากอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเจอพวกโอมานอะไรเงี้ยเราสู้ได้นะ หลังๆชุดใหญ่กับ UAE เราก็สู้ได้แต่พอไปเจออย่างอิหร่านเนี่ยโอ้โหเขาเป็นบอลตัวใหญ่เนาะฝรั่งเนี่ยคล้ายๆเป็นส่งฝรั่งเนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เจมีภาค AC ไหมหรือจะภาค
0: เลกาเนสกับแคนาดา
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นช่วงหน้าเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าใครเข้ามาแต่น่าจะตามคู่ AC นะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ AC นี้เริ่มแล้ว แล้วเป็นเกมของทีมใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวผมถามให้ละกันสำหรับชั่วโมงหน้า
1: ครับ
0: ครับผม
1: ยังมีมาอีกนะครับบอกว่าปัญหาแฟนบอลลีเอิงเนี่ยที่ผมลองถามเจมินายนะครับว่าผมว่ามีดังนี้1ปัญหาทะเลาะในสนาม2มาตรการเข้มงวดเรื่องเหยียดสีผิว3มาตรการความปลอดภัยนะเป็นลีกที่มีปัญหาบ่อยมากที่สุดเกมเมื่อคืนลียงเล่นในบ้านมีปัญหาจากน้องบอลนะ
0: น่าจะลียงเมื่อคืนน่าจะมีปัญหาเรื่องแฟนบอลร้องเพลงเหยียดนะทำให้เกมต้องหยุดไปแป๊บหนึ่งเนี่ยแต่ว่าก็นะฝรั่งเศสมันก็หลากหลายเชื้อชาติ
1: ครับ
0: จริงๆปัญหาพวกนี้มีทุกลีกแหละในอิตาลีก็เคยมีการเหยียดสีผิวกันนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องไม่ควรเกิดขึ้นเนาะ
1: ฝ
0: รั่งนี่จริงจังนะเรื่องแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็แค่เป็นไม่ใช่ทั้งหมดเป็นบางกลุ่ม
0: ครับผมส่วนชั่วโมงถัดไปเนี่ยผมดูก่อนนะว่าใครจะเข้ามาจัดรายการเป็นพี่สนกับพี่คมนะตี2ถึงตี4ก็น่าจะเป็นมิลานแหละเพราะเมื่อคืนแกก็พักคู่อิตาลีด้วยบอลอิตาลีนะ
1: ครับผม
0: ก็ประมาณนี้สำหรับข้อความก็ส่งเขามาคุยกันได้นะ4689899 4689899นะผลบอลล่าสุดก็64นาทีเนี่ยบุนเดสลีกาพาดบอลยังนำฮอฟเฟนไฮม์อยู่2-1 แล้วก็ลิกเอิงเนี่ยออกสตาร์แล้วนะมาร์กเซย์กับเปเช่ตอนนี้ยัง0-0ครับผ่านไป7นาทีอ่ะแล้วก็ตุรกีเนี่ยอาเมดสปอร์เนี่ยก็นำเบสตัส 3-1 แล้วก็กัตเทปเนี่ยตามหลังไลเซอร์สปอร์อยู่ 1-2 นะนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวโปรตุเกสเนี่ยจะมีคู่ใหญ่นะตอน 2:30 เป็นปอร์โตกับเบนฟิก้านะโอ้น่าดูเลยแต่บ้านเราไม่มีให้ดูแล้วบนโปรตุเกสเนี่ยนอกนั้นเดี๋ยวผมดูนิดนึงเซเลบีเนี่ยโบเนนาเนี่ยยังตามหลังเอ็มโปลีอยู่0-1ครับมีเพิ่มเติมไหมฟุตบอลต่างประเทศตอนนี
1: ้ก็มีเนี่ยมาอัปเดต PAOK นะก็เฟเนตูเรียลกอสนะครับ ก็โดน PLK นำอยู่2ประตูต่อ0นะตอนนี้ก็พักครึ่งอยู
0: ่พาเนโตริกอสนะ
1: พาเนโตริกอส
0: ตามหลัง PLK อยู่0ต่อ2
1: ก็ PLK ก็ลูกเกมดีกว่านะครับทำบอลได้มากกว่า 56% นะแล้วก็มีโอกาสยิงมากกว่าโอ้โหต่างเลยนะคร
0: ับ
1: อยู่ที่7ลูกเลยเข้ากรอบ3เนาะ
0: ครับผมส่วนนอร์เวย์นี่บานยังนำโบโดกิมอยู่ 2-1 นะนอร์เวย์นี่ตอนนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลแล้วไหม21นัดแล้วนะตอนนี้ไวกิ้ง FK ยังนำจ่าฝูงอยู่50แต้มแข่งเท่ากับโบรุกิมแต้มเท่ากันด้วย50แต้มนะ
1: ครับ
0: ครับผมข้อความนี้ก็อ่านแล้วนะนี้ปัญหาของลีกเอิงเนี่ยครับช่วงท้ายผลบอลก็อัปเดตแล้วนะเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีบอลด้วยนะเผื่อใครสนใจทีมของเมสซี่นะอินเตอร์มิลานก็จะลงสนามด้วยวันนี้เจอกับซานดิเอโกครับเผื่อใครสนใจบอลช่วงเช้านะประมาณนี้แล้วก็ชั่วโมงต่อไปเขาน่าจะเข้ามาบรรยายมิลานแหละเพราะว่ามิลานก็ลงแล้วตอนนี้ผ่าน5ทีเนี่ยยังศูนย์ศูนย์เสื้อมิลานนี่สวยนะ
1: ครับ
0: ปีนี้เนี่ยสีแดงดำ
1: เจ็บสักตัวไหม
0: โอ้โหต้องขอจัดบอลไทยก่อนนะบอลไทยก็หลายตัวที่สวยวันนี้ผมเห็นเสื้อ BG ด้วยนะเขาทำครบรอบ20ปีที่ใส่ลงสนามเจอกับทูแบงคอกเนี่ยเป็นเสื้อสีเขียวน่าจะเป็นคล้ายๆกับทนึกเร็วๆเนี่ยเป็นปี2012
1: มั
0: ้ย12หรือ11เนี่ยที่เป็นเสื้อแบรนด์เก่าเขาอะแล้วก็เป็นสีเขียวอะประมาณนี้แหละ
1: ก็เป็นลูกที่แบบอนาวินจูจียังอยู
0: ่ใช่ๆแต่ว่าวันนี้ BG นี่โชคร้ายนะตอนแรกตามแบงคอก2ประตูไล่ตามทีเสมอเกมจะจบอยู่แล้วไปโดนแฮนด์บอลช่วงนาทีที่96-1เลยแล้วก็โดนยิงไปแพ้ไปนะ BG วันนี
1: ้ครับ
0: เป็นเกมวันนี้คุยกับพี่แป๊กนะบอกว่าเป็นเกมเขาเรียกว่าปทุมธานีดาร์บี
1: ้
0: หรืออีกชื่อนึงก็เป็นคลอง3ดาร์บี้จะคลอง3ได้ไหมเพราะเขาอยู่คลอง3ที่เดียวกันแต่จริงแบงคอกเป็นทีมกรุงเทพนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาไม่เคยเล่นที่กรุงเทพเลยหลังๆเนี่ยเคยเล่นที่ดินแดงช่วงหนึ่งนะ
1: ตอนที่เป็น
0: ทูแบงคอกเนี่ยแหละตอนเป็นทูแบงคอกแล้วเล่นอยู่ที่
1: ทูแบงคอกนี่ก็เป็นแบงคอก
0: ยูไนเต็ดเป็นใช่มาจากกรุงเทพไหมผมจำไม่ผิดแล้วก็เขามาเตะที่ดินแดงแป๊บหนึ่งอ่ะที่สนามไทยญี่ปุ่นนะตรงดินแดงใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็ย้ายไปธรรมศาสตร์แล้วธรรมศาสตร์นี้ก็ปทุมนะจะออกอยุธยาแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่ธัญญาคลองสามไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับเข้ามากรุงเทพนะ
1: น่าจะมีสนามหลักสักทีแล้ว
0: โอ้โหแต
1: ่แฟนบอลตามไม่ถูก
0: ใช่ๆพอมันย้ายไปขนาดนี้มันก็มีเรื่องของแฟนบอลนะ
1: ฐานแฟนบอลมันก็
0: ใช่แต
1: ่มันกระจายไปหน่อยอ่ะ
0: ใช่ก็โหบางคนก็ตามเชียร์ไม่ถูกนะไม่รู้จะไปไหนแต่ว่าตอนที่เขาเล่นที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็มีชัตเตอร์บัสนะรับคนจากดินแดงไปเนี่ยแต่มันไกลอยู่นะดินแดงไปธรรมศาสตร์เน
1: ี่
0: ย
1: ไกล
0: ๆแล้วก็โอ้โหถ้าในสนามในกรุงเทพเนี่ยพอจะมีไหมสนามที่แบงคอกเตะได้เนี่ยถ้าใน AFC Championship ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยไปเตะที่ธรรมศาสตร์นะแต่ด้วยแฟนบอลเนี่ยผมว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะ
1: ถ้าเขาอยู่ตรงไหนซะส่วนใหญ่อย่างนี้ป่ะว่า
0: ก็
1: จะได้แบบว่าหาแบบว่าดูถูกแบบว่าดูแบบดูพื้นที่ถ
0: ูกดูพื้นที่ถูกใช่ไหมถ้าพูดถึงวงกว้างๆเนี่ยก็แฟนบอลกรุงเทพไงทีมแบงคอกแต่ถ้าเอาแบบเป็นจุดเฉพาะจุดเนี่ยอาจจะเป็นดินแดงไหมที่เก่าเขาอยู่
1: โอ้โหแต่อันนี้เราไม่รู้นะ
0: เพราะถ้าเลยดินแดงมาทางคลองเตยแถวสามย่านสี่ย่านแถวนั้นเป็นแฟนบอลท่าเรือแล้วนะถ้าไปทางวิภาวดีนี่แฟนบอลเทโลเมืองทองนะ
1: ครับ
0: เขาอยู่มานานนะ แล้วถ้าเลยโอ้โหมันก็หนึ่งเทพเนี่ยสนามไม่น่าจะมีแล้วนะที่เหลืออยู่เนี่ย
1: ต้องฉีกไปหนองจอกอะไรเงี้ยเลยนะ
0: ไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามน่าจะใช้กันเยอะหนองจอกก็ไม่มีสนามนะมีติดสองพรรษาเนี่ย
1: ไปนี่เลยที่มีข่าวไงที่สมุทรปราการอ่ะซีสเตเดียมอ่ะกำลังสร้างอยู่นะ
0: ไกลไปนะไกล
1: ก็เป็นถือว่าไปตั้งไปตั้งรกรากที่นั่นเลยก็เป็นแบบเป็นแบบไอสนามนั้นยาวๆอ่ะ
0: ครับคือถ้าอยู่แถวดินแดงเนี่ยหรือถ้าอยู่แถวปทุมเนี่ยยังไปง่ายกว่าแถวนั้นนะแถวนั้นนี่รถติดแล้วก็โอ้โหอาเจ2พรรษาที่มีนบุรีเนี่ยกรุงเทพก็จริงแต่ว่ารู้สึกบอลหญิงจะใช้อยู่นะมีทีมบอลหญิงใช้อยู่ก็ไม่มีละก็อยู่เนี่ยแหละ BG ไปก่อน
1: ครับ
0: อยู่อีกสักปี2ปีนะแล้วก็ทำดาร์บี้แมตช์กับ BG ไปก่อน
1: มันก็ทำได้ไงมันก็เหมือนกับอินเตอร์กับ AC มั้ย
0: ใช่ๆ แล้วก็ ต วันนี้บีจีก็แพ้ไปนะแฟนบอลบีจีก็คงแปลกๆแหละผมเห็นจังหวะที่

0: บีจียิงเนี่ย
1: ท้ายแล้วอ่ะ
0: ตอนจังหวะที่บีจียิงใช่ไหมแล้วภาพจับไปตรงแฟนบอลบีจีเนี่ยปกติเขาจะเป็นเจ้าบ้านเขาจะนั่งอยู่ในโซนเจ้าบ้านไงแต่วันนี้ถูกจับไปอยู่โซนทีมเยือนแล้วมีอยู่ประมาณกลุ่มนึงอ่ะก็แปลกตาดีนะแฟนบอลบีจีไปนั่งทีมเยือนมันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะน่าจะปี2015เนี่ยหรือ10ช่วง15 14เนี่ยตอนนั้นรังสิต FC เนี่ยเจอกับบีเป็นบางกอกการ์ดแล้วรังสิต FC เป็นเจ้าบ้านไงเขาใช้สนามเดียวกันตอนนั้นแล้วผมเนี่ยแฟนบางกอกการ์ดก็ต้องไปนั่งทีมเยือนนะเพราะว่าเจ้าบ้านวันนั้นเป็นรังสิต FC แต่ตอนนี้รังสิต FC เนี่ยไม่น่ามีละประมาณนี้นะ
1: เปลี่ยนเป็นทีมอื่นหรือว่า
0: ผมไม่แน่ใจว่าเขายุบไปหรือว่าเปลี่ยนเป็นทีมอื่นนะ
1: คร
0: ับ แต่ก่อนเนี่ยมีรังสิต FC ด้วยมอผมก็มีนะทีมลีกภูมิภาคเนี่ยมอรังสิต แต่ปีนี้ไม่น่ามีแล้วนะ
1: ม
0: อรังสิต FC เนี่ยถ้าทีมมหาลัยก็จะเหลือเกษมบัณฑิตใช่ไหม
1: เอ้ยถ้าพูดถึงมหาลัยมองเทพก็ย้อนกลับไปเล่นที่มองเทพเลยแต่มันสเตเดียมมันก็ไม
0: ่มอกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เหมือนมีทีมชายนะน่าจะเป็นฟูเดล่ามั้งนะฟูเดล่าทีมในทีลีกไทยลีก3เนี่ยน่าจะใช้อยู่
1: แต่ก็กลับมาจุดเริ่มต้นไงแต่ว่าสนามสเตเดียมก็
0: ไม่น่าผ่านนะก่อนหน้านี้ไปเล่นธรรมศาสตร์ก็พอมีแฟนบอลอยู่บ้างครับตอนนี้ย้ายมาที่ BG Stadium แล้วประมาณนี้แล้วกันเวลาหมดแล้วนะก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับพี่คมพิศนต่อส่วนผมกับสแตมป์เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Reportรู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวา

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report 2:03 PM
2: สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Soccer Live Report ครับช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันอาทิตย์วันนี้มาเจอกับบิ๊กแมตช์พอดีที่สนามสตาร์ทเวโดรมครับในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกมาร์เซย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามคู่นี้ให้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปติดตามเกมคู่อื่นๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยในช่วงเวลาตีสองเนี่ยหนึ่งคู่ที่ลงเตะกันจะเป็นเกมลาลิก้าสเปนนะครับบาเลนเซียเจอกับเรอัลโซซิเอดาดแต่ว่าบิ๊กแมตช์จริงๆนะเวลานี้เนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามกันที่มาร์เซย์กับไปเชนก่อนนะครับถึงตรงนี้เนี่ยผ่านมา19นาทีแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับขออนุญาตไล่เรียงรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมให้ก่อนแล้วกันนะครับก็โอลิมปิกมาร์เซย์วันนี้เนี่ยถือว่ามีผู้เล่นแบบจำกัดจำเขี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของเขาเนี่ยนะครับผู้สับประตูก็จะมีทางฝั่งของเจฟฟรีย์เดลันเก้นะครับเป็นผู้สับประตูเนี่ยที่เหลือมีเอเมอร์สันนายาฟาเกอร์สครับซีเจแกนไรลี่ทิมเวอาร์อีกอไปซาวครับอีมัตอับเดลีนะครับเปียร์เอมิลฮอยเบียร์อามินฮาริทอามินกูอิรีแล้วก็นิวโมเปเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับส่วนปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมเยือนเนี่ยวันนี้จะมีมัตเวซาฟานอฟเป็นผู้รักษาประตูนะครับที่เหลือมีนูโน่เมนเดสครับวิเลนปาโชมาควินยอร์ดวอร์เรนเซอีเอเมรี่ฟาเบียงรุยวีตินญาชัวเนเวสควิชาควาราชเคเลียอุสมานเดเบเล่แล้วก็ดีเซเรดูเอเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเกมเริ่มมาเข้านาที20แล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0คุณผู้ฟังอยู่กับผมคมอดิคมภูเก้าล้วนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ส่วนวิรุณก็น่าจะตามมานะครับทวนผลการแข่งขันฟุตบอลที่เตะอยู่ตอนนี้ให้ก่อนแล้วกันนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันท้ายเกมพาดบอลนำฮอฟเฟนไฮม์ 3-1 นะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง15นาทีแล้วนะครับเซเรียอิตาลีเริ่มมา19นาทีล่าสุดเอซิมิลานขึ้นนำเลตเช่แล้ว1ประตูต่อ0นะครับส่วนลาลิก้าสเปนเนี่ยคู่ที่เพิ่งเริ่มลงเตะบาเลนเซียกับเรอัลโซซิเอดาดยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับฟุตบอลเบลเยียมจูบิแลลีกท้ายเกมคอไทร์นำเบเวเรนที่เหลือ10คน1ประตูต่อ0นะครับมีฟุตบอลกรีซซูเปอร์ลีกครับต้นครึ่งหลังพาเนโตลิกอสตามหลังพีเอลเคซาโลนิกี0ประตูต่อ2เซเรบีอิตาลี15นาทีสุดท้ายโมเดนานำเอมโปลี 2-1 นะครับแล้วก็จะมีนอร์เวย์เอลิติเซเรียนท้ายเกมครับบรานที่เหลือ10คนนำโบโดกริม2ประตูต่อ1นะครับส่วนโปแลนด์เอสตากาซ่านะครับพักครึ่งอยู่นะเวลานี้เลสพอนเนนนำราโดเมียกราดอม3ประตูต่อ1นะครับมีฟุตบอลเซกูด้าของสเปนครับ6นาทีแรกเลกาเนสออกนำแกรนาด้า1ประตูต่อ0นี่เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลสดๆณเวลานี้ใครตามคู่ไหนอยู่ข้อความมาสอบถามได้นะครับ4689899นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตามไปพร้อมๆกันในเกมคู่มักเซกับเปเชก่อนนะครับตอนนี้ผ่านมาเกือบจะครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ผมทวนรายชื่อเกมคู่บาเลนเซียกับเรอัลโซซิเอดาดให้ด้วยแล้วกันนะครับเพิ่งเริ่มลงเตะมาได้ประมาณ4นาทีบาเลนเซียเจ้าบ้านเนี่ยจะมีสโตเลดิมิทรีเยฟสกี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับที่เหลือมีโคเซกาย่าครับจัสตินเดอฮาสเปเปลูปาโบมาเฟโออานาลดันจูมากิโดโรดิเกสครับอารอนมาโยนะครับฟิลิปอูกรินิชนะครับฮูโกดูโรแล้วก็กุยราโมเรโนคาบิโอโมเรโนเนี่ยเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับส่วนเรอัลโซซิเอดาดทีมเยือนวันนี้จะมีอเล็กซ์เรมิโรเป็นผู้รักษาประตูนะครับที่เหลือมีเซโกโกเมสโคนมาตินครับลูเกนไบเตียมีโคนอารัมบูรูจอบโอเชียงนะครับคาร์ลโซแลโคนกอรอสซาเตกีครับกอนซาโลกุเอเดสมิเกลโอยาซาบาลแล้วก็ลูคัสซูซิตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็ถ้านับเฉพาะลีกใหญ่อย่างเดียวมีประตูอยู่แค่มีประตูอยู่2สนามก็คือมิลานนำเลสเช่1-0นาที21แล้วก็พาดบอลครับนำฮอฟเฟนไฮม์3-1นาที79นะครับบอลขึ้นมาของปารีสแซงต์แชร์กแมงครับวิญญาวางออกมาทางซ้ายจังหวะนี้พลิ้ว

ข้าไปในกรอบเขตโทษได้แต่ว่าโดนมักเซช่วยกันดักทิ้งมาได้ก่อนครับสวนกลับของโอลิมปิกมักเซด้วยพาบอลขึ้นมาของอามินกุยรี่ขวาถางมารับบอลแล้วครับอามินฮาริสยังไม่รีบเข้ามี3คนของเปเทเข้ามาขวางไว้ยังเคาะเข้ากลางมาได้คอยเบียดเปลี่ยนแกนออกไปทางซ้ายครับบอลในบุกของทางฝั่งอีโกไปชาวเข้าไม่ได้ก็สู้แบบไม่กลัวเลยครับแม้ว่าตัวผู้เล่นจะโดนปล่อยออกไปเยอะมากนะครับสำหรับโอบิกมาร์เซเปเชสาดทิ้งขึ้นมาก่อนยังเป็นมาร์เซเก็บบอลได้ครับจากทางซ้ายไหลเข้ากลางมาแปะ 1-2 ลูกนี้ย้อนมาถึงปียาคอยแบกหน้ากรอบเขตโทษวางเท้ายิงเลยลูกนี้เข้ามือมัดเวซาฟอนนอฟครับลูกยิงไกลของปียาเอมิลคอยแบกครับลูกนี้ยังตรงตัวมัดเวซาฟอนนอฟรับไว้ได้ไม่ลำบากซาฟอนนอฟเก็บที่สุดฟิร์สคลีนชีตนั่นคือ 6th attempt this season last weekend and he earned his money he produced ตอนขึ้นมาทางขวาเปเช่ของเข้ากลางมาก่อนลองเปลี่ยนจากขวามาซ้ายบอลอยู่ที่คริสแชควาราสเคเลียครับควาราสเคเลียจากขวาจากซ้ายตบเข้ากลางลูกนี้เดเมเล่โดนแซะล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทางด้านปารีสแซงต์แชร์กแมงเลยครับจังหวะโดนแซะล้มลงไปเมื่อสักครู่นี้จะได้ลุ้นจากจังหวะเซฟพีทเข้าไปครับสำหรับเอเชผลงานในช่วงหลังของมาร์เซย์ก็ยังรุ่มๆดอนๆอยู่นะครับในขณะที่เปเชเองเนี่ยเอาจริงก็เปิดฤดูกาลนี้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับจะได้ลุ้นจากจังหวะเซฟพีทเข้าไปครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงดูครับจังหวะฟาวลูกเมื่อสักครู่นี้ครับอุสมานเดเบเล่โดนแซะล้มลงไปโอ้โหฟรีคิกไปไหนเลยไม่รู้ครับเปิดลูกนี้ล้นออกไปไหนไม่รู้เลยครับ5 attempts on goal for Paris Saint-Germain so far

0: Well, if Genesio can secure some kind of result here tonight, it would do his cause.
1: บอลจากบริเวณกลางสนามครับลูกนี้มีโดนอัดล้มลงไปของมักเซ่
0: And this team needs confidence. They've got a player down right now. Hugo Peixão, the 26-year-old.
1: จังหวะนี้นี่ฟาเบียน รุยโดนเรียกมาเคลียร์หน่อยครับ
0: He looks to be hurt. Fabian Ruiz insisting there was nothing.
1: เป็นจังหวะที่เข้าไปสกัดผู้เล่นของเปเช่แล้วล้มลงไปนะครับผู้สินต้องเรียกทีมแพทย์เลยครับ
0: มี chance for Duay to get some water on board as well as some
1: ดูเอ้ดูเอ้ครับโดนลุยเซนริเก้เรียกมาติวหน่อยที่นอนลงไปเนี่ยเหมือนจะเป็นอีกอร์ไปเชาเลยครับตัวรุกของโอลิมปิกมักเซ่นะครับโดนวอร์เรนเซียเมรี่เนี่ยอัดเข้าไปทางด้านหลังครับลงไปนอนเจ็บเลยครับเกมหยุดชั่วคราวครับที่ซานเวโลโดรมยืนติวกันอยู่ใหญ่เลยครับระหว่างนี้ส่วนประตูคู่อื่นก็ยังไม่มีอะไรขยับเพิ่มเติมเข้ามานะครับใครลุ้นคู่ไหนอยู่หรือว่าใครยังไม่นอนยังอยู่ฟังเป็นเพื่อนกันอยู่อยากระบายหรืออยากพูดอะไรก็ข้อความมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ผลการขันมันไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่เลยคร
0: ับ
1: จบ5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกนี่ท็อป5ยังถือว่าน่าสนใจนะครับแมนซิตี้อันดับที่1อาร์เซนอลอันดับที่2ไบรตันอันดับที่3นะครับเบรนท์ฟอร์ดอันดับ4ครับและลีดยูไนเต็ดครับไปนี้โดดเด่นขึ้นเป็นอันดับ5เลยครับเกมหยุดชั่วคราวครับที่ซานเวโลโดรมจากปัญหาการบาดเจ็บของอีกอร์ไปเซาแล้วเหมือนจะยังต่อเนื่องด้วยครับปู่ช็อตไปเลยครับผู้สินต้องมาเกณฑ์ให้อีกอร์ไปเซาเนี่ยออกไปปฐมพยาบาลข้างสนามแล้วเหมือนจะไม่ไหวนะครับสำหรับไปเซาเนี่ยข้างสนามที่รออยู่เนี่ยดูจากรายชื่อแล้วโอ้โหอาจจะต้องเป็นแองเคลโกเมสหรือเปล่าครับคือในตำแหน่งริมเส้นเนี่ยทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยลึกไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าก็จะมีอย่างเดเร็ก คอร์เนลิอุสซึ่งเป็นกองหลังนะครับหรือว่าลูเซตกาเซียก็กองหลังเหมือนกันนะครับตอนนี้เล่น10คนนะครับสำหรับโอลิมปิกมาร์เซย์เพราะว่าออกไปผดุงพยาบาลแล้ว1ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ดิสเรดูเอครับยังทำเร็วไม่ได้บอลย้อนเราไปทางขวาคืนกลับมาจังหวะนี้วีตินญาฝากลูกนี้พยายามจะเก็บบอลของฟาเบียงรุยหรือว่าบอลมันลั่นออกหลังไปอีกครับลูกตั้งเตะจากหน้าปากประตูของมักเซ่ครับมาแล้วครับลุเพลเริ่มมาแล้วครับอัศจรรย์หลังประตูครับเนี่ยครับต้องถอดอีกอไปเซาแล้วเป็นยังเคลโกเมสจริงๆด้วยครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนที่อีกอไปเซาที่เจ็บแล้วต้องเปลี่ยนตัวออกไปต้องเปลี่ยนตัวตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกเลยนะครับสำหรับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับผลงานในช่วงหลังของมาร์เซย์เนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับพวกเขาแพ้รวดติดต่อกันมา4เกมติดนะครับแม้กระทั่งในเกมยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ก็โดนเบรกสตาร์ทยำเละถึง 4-1 นะครับ ส่วนเปเชเนี่ยเอาจริงๆ5นัดหลังสุดก็เพิ่งจะชนะแค่2เกมเท่านั้นนะครับก็คือการชนะสโลวานบราติสลาวาในบ้านแล้วก็รวมถึงการบุกไปชนะแบรด 1-0 นะครับในเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ก็ไม่ชนะใครมา4นัดรวดนะแพ้โมนาโกแพ้ลองเสมอลิวแล้วก็รวมถึงแรนด์ด้วยนะครับสามสิบนาทีผ่านครับที่สตาร์เวลโดรมักเซย์ศูนย์ปารีสแซงต์แชร์แมงศูนย์ครับบอลยังเป็นของปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่พร้อมหรือยังครับ
2: ทักทายอาจารย์คมแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: สวัสดีคุณสนวิรุณนะฮะ
2: โอ้โหวันนี้เราลิกเอิงเลยนะ
1: ใช่ๆ
2: ต้องเรียกคมโมโนใช่ไหมเรียกคมโมโนใช่ไหม
1: เขาทักมาจ้างเฉ
2: ยประจำแล้วแบบนี้คม LADBC แล้วมาถึง PSV ถึงขนาดพังผมภาคเกมแรก PSV ที่ว่าดีๆพัง
1: อ้าววันนี้ผมเชียร์เทเวนเต
2: ้โอ้โหนำก่อนแล้วถึงขั้นแพ
1: ้ใช่ๆๆวัน
2: นี้คุณจะระบาดไปถึงเปเชแล้วเนี่ยวันนี้นี่พาป่าเลยนะเปเชนะเหนือกว่าเยอะนะ
1: ตอนแรกจะพามิลานละ
2: เอ้ยอันนี้ดีกว่ามิลานมันนำแล้วไง
1: ใช่เออมันมาคู่นี้ดีกว่าม
2: ันอยู่ที่จะยิงเท่าไหร่วันนี้มิลานอ่ะ
1: เมื่อกี้ก่อนที่จะมาถึงพอเห็นคริสเตียนพูลิสิตยิงละหนึ่งก็เลยอ่ะมาเปเชดีกว่า
2: ครับอ่ะก็คุณรู้ป่ะอยากได้ผลคู่ไหนส่งมาสอบถามเราสองคนได้นะครับก็ลิเกิงยังไม่มีประตูส่วนคู่บาเลนเซียโซซาดาดนี่ก็ยังไม่มีประตูนะจืดเลย
1: บอลล่าสุดนี่สรุปไปหมดละเหลือ ผลเก่าแล้วกันผลเก่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวทวนให้หน่อย
2: ไม่อยากสรุปอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็ลิเวอร์พูลชนะ
1: เอ้าก็สรุปได้
2: เหรอแมนยูเกือบแพ้เสมอกับฟูลแลม 1-1
1: ใช่
2: นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาที่เตะอยู่ก่อนรอบดึกนี่ยันคมนี่ทีมไหน
1: โหไม่มีมีมิลานนี่แหละเชื่อว่าชนะแน
2: ่ขาดไหม
1: น่าจะขาดนี่วันนี้โอเฟิร์มดาร์บี้นี่ก็เรนเจอร์บุกไปชนะเซลติก 1-0 นะ
2: พลิกล็อกนะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวรอบดึกนะครับมีบิ๊กแมตช์ในโปรตุเกสนะครับปอร์โตเจอเบนฟิก้านะครับ
2: ไม่น่าเชื่อนะเบนฟิก้าดูดีกว่า
1: ใช่
2: ก็เดี๋ยวว่ากันเตะตีสองครึ่งนะครับปอร์โตเบนฟิก้า
1: เมื่อวานในลิสบอนไงนำ 2-0 เนี่ยโดนใบแดงปั๊บเสมอ
2: ชุยมากอ่ะจริงๆหน้าแพ้ไปเลยลิสบอนก็ขายตัวดีๆไปหมดแล้วตินเกายังออกอ่ะไปลีกซาอุ
1: ใช่แต่ขนาดว่าขายออกไปหมดยังนำ 2-0 นะแต่พอเหลือ10คนเนี่ยเละเลยครับกลับมาเสมอ
2: แต่ในบ้านมันควรจะอย่างแย่คือชนะ
1: ส่วนมาร์เซย์จังหวะนี้อามินฮาริตแย่งบอลมาได้แล้วให้ไปทางขวาครับพยายามจะลุยขึ้นมาลูกนี้ของทีมทีวีอาร์ก็โดนเปเชย์แย่งกลับไปอีกครับอ้าวซาฟานอฟไปเลือกลักซะงั้นเตะทิ้งออกมาได้เก็บบอลโดยควาชเคเลีย
2: คือเปเช่ตอนนี้อันดับในลีกเอิงไม่ได้ว่าจะแบเบอร์คอนเฟิร์มนะคือตอนนี้อยู่ที่9นะเรียลไทม์มี6แต้มคือแบบตามหลังโมนาโกอยู่ถึง7คะแนน
1: คือวันนี้ผมก็เพิ่งรู้ไว้ว่าบอลฮอลแลนด์ขั้วตารางมันมากเลยนะ
2: มันสูสี
1: มาเฟียนอร์ด PSV 3ทีมนี้นี่คือแบบนี่ทวินเต้เด้งขึ้นมาอีกทีมแล้วด้วยตอนน
2: ี้อาแจกไม่ดีอ่ะ
1: อาแจกเพิ่งจะเสมอไปคร
2: ับ แต่อาแจก
1: วันนี
2: ้ตัวโคตรดีเลยผมเพิ่งเห็นสคอตเขาแบบเขาซื้อมาแบบตอนนี้ปั้นไม่ทันก็ซื้อเลยอ่ะ
1: ใช่สีนี้ก็น่าจะเป็นอีกหลีกหนึ่งที่น่าติดตามเพราะฉะนั้นติดตามได้ทางโมโนแม็กนะครับ
2: โอ้มาถึงก็ขายเลยอ่ะโอ้ยนี่เขารักตายผมพากอยู่เป็นปีเป็นซีซั่นผมยังไม่พูดเลย
1: แล้วคุณพากที่ไหนอ่ะคุณพ่ายไหน
2: ผมพ่ายวีจี
1: อ้าวก็ทางนั้นบ้านคุณอยู่ทางนั้น
2: ได้ก็ตามนั้นแหละก็เปเชครองบอลเยอะกว่านะครับจากครึ่งแรกเหลือ10นาทีแล้วยิงไม่ได้ส่วนคู่บาเลนเซียโซเซดาดนี่ก็โอ้บาเลนเซียที่โดนไปแล้ว2เหลืองนะครับรูปเกมนี่โซเซดาดครองบอลดีกว่า
1: ส่วนซ้ายขึ้นมาของเปเชเป็นคริสเตียโนโรนัลด์เคเลียครับพาขึ้นมาถึงหน้ากรอบเขตโทษจากซ้ายตัดเข้ากลางย้อนมาก่อนวีตินยาวางเท้ายิงลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับกดด้วยขวาบริเวณหน้าหัวกะโหลกครับบอลข้ามคานออกไปไม่ได้ลุ้นครับ
2: จริงๆมีเพื่อนรออยู่เยอะนะครับบอลจ่ายเข้ามาของคอสเคเลียแล้ววีตินยาเห็นช่องแล้วพยายามจะสับด้วยขวาแม่แต่ข้ามคานไปเยอะนี่ครับกล้องกลับมามีก้ากอดนะครับวันนี้มีชื่อเป็นสำรองให้กับเปเช
1: ่อดีตดาวรุ่งของอาจากอัมสเตอร์ดัมนะครับมีก้ากอด
2: จริงๆก็มีชื่อของฟาลันตอเรสด้วยนะสำรองของเปเช่วันนี้ไอ้คู่นี้นี่เราเร็วเหมือนดูพรีเมียร์ผมจะได้ถ้ามันไม่เร็วผมจะได้ปิดโนติเองเดี๋ยวมันจะรู้ก่อน
1: อาจจะช้ากว่าน
2: ี่ดูจากกล่องหรือ
1: ดูจากกล่องอาจจะช้ากว่าหน่อย
2: ส่วนท้ายเกมนะครับพาเดนบอลยังนำฮอฟเฟนไฮม์อยู่ 3-1 แล้วทารีก็ลอง
1: ค
2: ู่
1: เน
2: ี้
1: ยพลิกจริงพาเดนบอลทิ้งห่างฮอฟเฟนไฮม์ 3-1 แต่ปีนี้ฮอฟเฟนไฮม์ดรอปลงไปเยอะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับ
2: ส่วนนี้เพิ่งจบนี่คือบอลตุรกีนะ
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของ PSG 1-2 กันของดูเอกับคราชเคเลียไม่ผ่านครับบุนเดสลีกาเยอรมันจบแล้วครับพาเดนบอลชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-1จบแบบนี้นี่4นัดแรกของบุนเดสลีกาจากฝูงเป็นโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะ
2: คุยเล่นโคตรดีอ่ะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานนี่วันศุกร์ศุกร์ชนะสุดกาดถึงบ้าน
1: ใช่แล้วก็รองจากฝูงเป็นบาเยอร์น
2: วิกิตนี่1ชั่วโมงนะครับพาในโตริกอสตามหลัง PLK 1-2 เซเลบีโมเดนานำเอมโปลี 2-1เซกุนดาสเปนเลกาเนสนำแกรนาดา 2-1
1: แต่วันนี้ที่มันที่สุดนะคือฮ่องกงกับไทยเอเชียนเกม
2: ตื่นไม่ทันอ่ะบ่าย2คุณตื่นแล้วเหรอผมยังนอน
1: ผมตื่นตั้ง 11:00 นแล้วผมคนทำงาน
2: โอ้รีบไปไหนแล้ว
1: ตื่นมานั่งดูทีมชาติไทยก็เข้ารอบ
2: ชนะเท่าไหร่นะ
1: 5-1
2: โดนไปก่อนใช่ไหม
1: โดนนำ 1-0 ยิง5ลูกส่วนจังหวะนี้ลุยขึ้นมาของมาร์กเซเข้าไปในกรอบแค่โทษโอ้โหยิงอะไรครับบอลขนานออกมาไม่ตรงกรอบได้โยนตัดกลับเข้าไปลูกนี้จะชาร์จติดบล็อกเปเช่ช่วยเคลียร์ออกมาเลยยังเป็นจังหวะหนุนของเปมาร์เซย์ที่ทางซ้ายครับมาร์เซย์โยกเข้ากลางล้มทำไมล้มเพื่อแล้วโดนเขาแย่งมาสุดท้ายอ้าวเปเช่ยังเคลียร์ไม่ขาดมาร์เซย์หนุนมาจับลงอามิทาริทเปิดติดบล็อกอีกครับ
2: โอ้โหมาร์เซย์โอกาสเยอะแยะเลยครับแต่ยิงไม่ได้มาร์เซย์ทำอะไรแต่เปเช่เนี่ยเล่นอะไรครับโอ้โหกลาย

0: เป็นว่าตอนนี้โดนพับผึ่งบุกอยู
1: ่ควรจะทำได้แต่ทำไม่ได้เดี๋ยวเขาเปรี้ยงเดียวหงายเน่านะครับนั่นแหละฮะไปเอชเชดักกลับมาแล้วไม่ฟาวด้วยจังหวะนี้ไหลออกซ้ายมาดีเซเลดูเอจะพาหนีโดนกวาดทิ้งออกข้างไปก่อนอีกครับ
0: โอ้โหคิดว่าเพื่อนเขาเป็นเต่าแตะสายยาวหรือว่าจะสปินไปเอาสุดท้ายยังเข้าทางมักเซยตรงเนี้ยโดนล้มตัวสกัดได้ดีนะครับโอ้โหแต่ว่าฟาเบลุยส์ก่อนหน้านี้ไปเสียบอลครับแล้วเปเชเกือบโดนตรงนี้เนี่ย
1: ย
0: ิ
1: งน่าเกลียดเหลือเกิน
0: ครับเฉย
1: น่าจะเป็นนิวโมเปหรือเปล่าครับจอดจ่อหน้ากรอบหกหลายิงวืดเดี๋ยวยิงไม่เต็มเท้าครับ
0: ถ้ายิงเต็มนี่แน่โดนไปแล้วเปเชข้อความยังคุยกับเราสองคนได้นะครับ4689899นะครับแม่ถึงข้อความที่หายไปเลยตั้งแต่ตีหนึ่งเกือบยังไม่ตีสองอ
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันที่ทุกคนพักผ่อนเพราะว่าฝนก็ตก
0: อย่าพึ่งพัก
1: บอลนี้บอลก็ไม่ชนะ
0: อย่าพึ่งพักดิเพราะว่าเดี๋ยวมีสองสัปดาห์ฟีฟ่าเดย์ก็ไปพักตอนนี้ต้องเต็มอิ่มเต็มปอดไปก่อนบอลลีกอ่ะใครเป็นคอบอลลีกเนี่ยตอนนี้คือล็อตสุดท้ายแล้วนะ
1: เมื่อกี้ก่อนมาก็นั่งดูยูเว่กับตาลันต้าอยู
0: ่ไม่สนุกอ่ะยูเว่ก็ตามเป้าอ่ะของศูนย์
1: ใช่
0: ไอ้ลูกมงของเบเม่ทำไมมันคมเนี่ย
1: ช่วงหลังเบเม่ขึ้นมาทำประตูบ่อย
0: ตอนแรกเนี่ยก็แค่1-0ก็จบแยกย้ายที่ไหนได้โอ้โห2-0ก็เรียกพอดีเป๊ะ
1: ฟรานซิโกคอนไซซาวประตูแรกนะครับแล้วก็เบเม่ประตูที่2อาตาลันต้าเนี่ยไม่เข้าใจว่าสมาร์ทซิตี้มันเก่งตรงไหน
0: ผมว่ามันเป็นทีมระดับกลางตารางไปแล้วตอนนี้อาตาลันต้ามันไม่ได้แบบระดับท็อปที่จะมาลุ้นไปยุโรปแล้ว
1: ส่วนมาร์เซย์ขึ้นไปทางซ้ายครับมันเคลโกเมสแปะคืนกลับมาให้เอเมซันเอเมซันลุยลูกนี้แล้วเปิดเข้ากลางตามมาเก็บแอนเคลโกเมสพวกยิงไปไหนแล้วนั่นโอ้ได้ยิงจากนอกกรอบเขตโทษลูกนี้หนุนไปไหนไม่รู้เลยครับไกลเหลือเกิน
0: เอเมซันพรามารีลุยไปอย่างเทพแต่ไอปาโชสกัดไม่ดีไปตั้งให้แอนเคลโกเมสอดีตเด็กปั้นแมนยูปั่นด้วยขวาแต่ยิงหลุดไปเยอะโอ้เปเชนเล่นงี้อีกไม่นานน่าจะโดนนะ
1: เอามีคุณทวยลงทุนส่งมาบอกว่าดีค่ะนะคมฉายเดี่ยวปืนโตไม่มีแต้มและแฟนก้าวทุกท่านนะคะเอาไม่เดี่ยวแล้วนะครับคุณสนเข้ามาแล้วนะฮะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะไม่เป็นไรนะคะนะคมทีมเราแพ้ใครจะแซะจะซ้ำเต็มก็เอาที่เขาสบายใจค่ะถ้าการแพ้ของทีมเรามันคือความสูงใครบางคนก็ยินดีนะคะก็มันมีวลีหนึ่งของแฟนบอลชนนก็คือแพ้มั่งนะครับแพ้มั่งชนะบ่อยแล้วเขาเกลียด
0: เดี๋ยวไม่มีใครเล่นด้วย
1: เออเดี๋ยวไม่มีใครเล่นด้วยวันนี้เจอพี่อู๋พี่อู๋ยังบอกเลยว่า
0: พี่อู๋ลมศักดิ
1: ์เออ
0: เจอที่นู่นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เขาไปพากคู่น่ะ
1: มิสกันลิวครับเจอพี่อู๋พี่อู๋ยังบอกเลยบอกโอ
0: ้ไม่หรอกผมว่าวันเมื่อวานมันต้องชมบอร์ดไบตันอ
1: ่
0: ะ
1: โ
0: อ้เออเขาเล่น
1: เตร
0: ีย
1: มมาดีเตรียมมาดีสู้ไม่ได้อ่ะเป็นเกมที่อาร์เซนอลสู้ไม่ได้เลยอ่ะ
0: มองว่าเมื่อวานนะครับไบตันเล่นได้ฟอร์มนั้นชนะได้ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: ใช่ปิดเกมบุกของอาร์เซนอลได้หมดแต่เรื่องนึงที่ยังเคืองก็คือบูโยซาก้าเนี่ยถ้าเล่นไม่ดีออกแต่แรกเลยไม่ต้องเอาลงก็ได้นะตอนแรกตะแบงอยู่ได้แค่เพราะมันเป็นรองกับทีมเนี่ย
0: แล้วยังมันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าดูเอเก้แต่ก็เออให้แม็กดาวแมนเล่นช้าไปหน่อยหลักๆคือจุดเปลี่ยนคือลูก2อ่ะที่โดนไอ้ฟาซูลาสยิงท้ายครึ่งแรกอ่ะมันก็เลยหงายเลยจากไม่1-1กลายเป็น2-0มันก็ช็อตอ่ะ
1: คือลูกนั้นเนี่ยถ้าเกิดบูโยซาก้ายัดเข้าไปอ่ะมันก็จะอีกอารมณ์นึงอ่ะเกมนั้นน่ะแต่พอโดนกลับมาแล้ว2-0เรียบร้อยเลยครับมีบอกว่าดีครับคุณสนคุณคมช่วยลุ้นปารีสด้วยครับจากคุณไก่101นะครับเดี๋ยวช่วยลุ้นนะจ๊ะเปเชโยนมาล้นมุงโอ้โหอุสมานเดเบเล่หัวเบี้ยวหรือไงครับคือเหมือนจังหวะเปิดเข้ามาในบอลไปแฉลบแนวรับหมากเซนิดนึงก็เลยคอนโทรลจังหวะมุงกดไม่ได้นะครับอุสมานเดเบเล่มุงลูกนี้บอลป้านเฉยเลยครับไม่ตรงกรอบไปแต่นิดเดียวครับเปเชได้บุกอีกทีโยนเปรออกมาฝั่งซ้ายควาราชเคเลียโดนบีบแล้วลูกนี้มาเตะปลิวเลยครับแล้วไม่ฟาวด้วยครับจังหวะตามมาไล่เตะของทางหน้านิวโมเปครับควาราชเคเลียบอลไปอีกรอบนึงคืนกลับมาดีเซเลดูเอซ้ายตัดเข้ากลางดีเซเลดูเอคืนไหลมาหน้ากรอบเขตโทษรุยไม่ยิงขวามาขวาเดมเบเล่เดมเบเล่ย้อนมาจับลูกนี้ยิงติดบล็อกครับไม่ได้อีก
0: ใกล้เคียงสุดของเปเช่ครึ่งแรกเมื่อกี้คือลูกม่งเดมเบเล่ครับคือถ้าม่งเหลี่ยมดีๆแค่บังคับให้ตรงกรอบนี่น่าจะเป็น1-0ไปแล้วแต่ไม่ได้นะครับ
1: เดี๋ยวว่างั้นก็มอบความสุขให้บ่อยๆนะเพราะน่อนแพ้แล้วมีความสุขจริง

0: จัดไปสมาชิกจัดไปครับใครอยากจะถมถุยก็แพ้ก็แพ้ครับก็ตามนั้นมันไม่มีใครชนะในทุกเกมนะ
1: ถูกต้อง
2: ประตูขยับในลาลิก้าสเปนครับล่าสุดเรอัลโซซิดาดบุกไปนำบาเลนเซีย1-0
0: ดูก้าซูชิตนาทีที่26นะครับผมบอกเลยวันนี้ดับเดปเชโซเซดาดเลเช่สำหรับผมนะ
2: เปิดยาวขึ้นมาตรงกลางครับนี่ถ้าเกิดบอกว่าอาร์เซนอลแพ้แล้วมีความสุขจริงๆนี่รู้เลยนะว่าเป็นแฟนทีมอะไร
0: ก็ทีมอะไรก็ได้แต่หลังๆเราก็ศัตรูเยอะนะเชลซีบ้างลิเวอร์พูลแมนยูนี่ของเดิมๆอยู่แล้ว
2: ก็แสดงว่าเราได้รับการยอมรับแล้วไงว่าเราคือคู่แข่งในการแย่งแชมป์กับทุกที
0: ม
2: ถูกไหมล่ะแต่ที่ก่อนหน้านี้ใครก็บอกว่าโอ้ไม่ได้แชมป์หรอกเล่นยังไงก็ไม่ได้แชมป์
0: เดี๋ยวเหอะผมเฉยๆแล้วผมได้ปีที่แล้วผมก็
2: ปลดล็อกไปแล้วใช
0: ่ผมไม่ได้ต้องการจะได้ทุกปีหรอก
2: ผมปลดล็อกไปแล้วเพราะก่อนที่จะได้ปีที่แล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ได้นี่ก็คือผมยังอยู่ม.ปลายก็คือตลอดอาชีพในการทำงานผม
0: ม.ต้นน่ะแล้วโอ้โหมันตอกต้นให้ใครฟาเบียนลุย
2: ผมยังไม่เคยเห็นอาร์เซนอลเป็นแชมป์ในวันที่ผมเป็นคนทำงานตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นการได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วมันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างไปหมดแล้ว
0: ผมไม่ซีเรียสอะตกชั้นก็ได้แต่ขอแชมป์ไม่ลีก
2: ตกชั้นเกินไป
0: ตกชั้นก็ได้ขอแชมป์ไม่ลีกนะ
2: ถ้าปีนี้จะไม่ได้แชมป์ก็เฉยๆนะ
0: ขอแชมป์ไม่ลีกตอนนี้จะได้เบื่อแล้วไอ้การ์ดแบบลอนดอนมีทีมเดียวได้แชมป์ไม่ลีก
2: อันน
0: ี้
2: ค
0: ุณยุโรป
2: อันนี้คุณส่วนตัวแล้วอันนี้คุณส่วน
0: ผมเบื
2: ่อถ่ายครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่0-0เอาจริงครึ่งแรกปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ได้ดูแบบกดดันน่ากลัวหรือว่าบุกระห่ำอะไรขนาดนั้นเลย
0: ลืมพื้นเลยไม่ได้ดีกว่ามักเซยเลยมีจะโดนด้วย
2: ทดเจ็บ4นาทีครับครึ่งแรกที่สตาร์เวโลโดรมมันย้อนกลับมาของมักเซยเจฟฟรีย์เดอแลนด์เปิดลูกนี้สกัดมาเข้าทางมักเซยอีกครับ
0: มักเซยเนี่ยลมแบบจะตกต่ำเล่นแย่อะไรยังไงเจอเบเชดีตลอด
2: ใช่
0: เพราะ4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับครึ่งแรกที่สตาร์ทเวลาดม
2: บอลย้อนกลับมาที่อีแกนไรลี่ครับจ่ายตรงลูกนี้พยายามจะพลิกเล่นของโมเปโดนดักไว้ได้ก่อนแล้วจะเป็นสวนกลับของปารีสแซงต์แชร์แมงครับซ้ายขึ้นมาโดยคริสเตียโนคราชเคเลียให้ออกมาดิเซเรดูเอทางซ้ายไหลต่อไปสุดเส้นออกแล้วหรือเปล่า
0: ออกแล้ว
2: ออกแล้วหรือเปล่าครับจังหวะนี้ตวัดของคุชชาโคลาสเคเลียมันออกหลังไปแล้วครับ
0: ปีนี้คุชชาในลีกเอิงนี่ฟอร์มดรอปฟอร์มหายมากนะ
2: ใช
0: ่คือไอเทพเทพที่ปีแล้วเห็นเนี่ยปีนี้คือแบบโอ้เขาจับทางได้หมด
2: เดี๋ยวเปเช่มันจะไปเก่งช่วงก่อนคริสต์มาสอ
0: ่
2: ะ
0: ไอช่วงล็อกเอาท์แชมเป
2: ี้
0: ยนลีก
2: เดี๋ยวมันจะเริ่มเก่งละตอนนี้มันก็อย่างเงี้ยแหละสมาก๊อกสมาแก๊กไปอย่างเงี้ยของมันอ่ะ
0: มาต่อครับสมาชิก SMS 468-9899ครับมาเลยแฟนแมนยูไม่แพ้มีแต้มลิเวอร์พูล3คะแนนจัดไปซิตี้โอ้โหชนะสู
2: ซิตี้นี่แข็งจริงทำไปทำมาแต่ก็เสียประตูง่ายนะ
0: ก็บอลเอนเตอร์เทน
2: วันนี้โดนสแลนแฮตทริกเลยนะแบรนด์บ็อบบี
0: ้โอ้โห
2: ส่วนจังหวะนี้เลี้ยงลุยขึ้นมาของวิลเลนปาโชครับโดนขวางไว้เป็นออฟซักชั่นครับ
0: น่าจะเป็นดูโน่เป็นเบส
2: เปเช่ได้ฟาว
0: ผมว่าตอนนี้เริ่มติดแอคอะตั้งแต่เปเช่แบบขายบอลยากเล่นยาก
2: ติดติด
0: เลี้ยงตะลุยโอ้โห
2: เป็นแชมป์เยอะเกินมันจะติดอย่างนี้แหละบอลออกมาทางซ้ายของโชเนเวสครับให้มาคริสเตียโน คราชเคเลียจะเปิดไซก้อยลูกนี้ล้นมาดิเชเรดูเอตามมาเก็บดูเอเคาะเข้ากลางมาทำลั่นไปแล้วครับคราชเคเลียมาร์เซย์แกะไม่ดีลูกนี้โดนแย่งกลับไปบอลจากกลางสนามครับโชเนเวสให้ออกมาขวา เดมเบเล่จากขวาเข้ากลางจะพลิกยิงลูกนี้ของเปเช่ก็มีแบบเซดักไว้ได้ก่อน
0: ผมกับชอบท่านอาลุกเปเช่เนี่ยชอบนี่นะดูเอ๊ดูแบบ
2: ตั้งใจตลอด
0: เลยดูแบบเล่นเป็นทีมไม่เยอะจังหวะตรงนี้ลั่น
2: ก็คุณชมนั่นแหละแล้วจังหวะนี้บอลสุดท้ายเนี่ยโดนซีเจเกนไรแล่ออกด้วยครับบอลทุ่มเร็วของเปเช่จากซ้ายไหลมาตรงกลางลูกนี้เข้าไม่ได้ครับรุยให้มาขวาสุดเดมเบเล่ขวาตัดเข้ากลางแต่อ้อมโอ้โหลูกนี้อ้อมไปนู่นนะฮะวงเวียนใหญ่นู่นน่ะหมุนกลับมาอีกทีนึงเดมเบเล่ยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับยิงไม่ตรงกรอบ
0: โชว์เยอะไปครับอุสมานเดมเบเล่เนี่ยขวาล็อกไม่ได้แต่งมาอีกทีแล้วปั่นแต่ว่าหลุดเสาแรก
2: นี่บอกที่อาร์เซนอลแพ้เพราะพี่วาเขาเจอครับ FC คมตุ้มจิ๋วสนเสียบขาคู่เหรออันนี้ผมไม่รู้เลยครับไม่ได้
0: เขาอัดคลิปไงเหตุผลที่อาร์เซนอลจะชนะไบรตัน
2: สรุปแล้วนี่ผมยังหาไม่เจอเลยใครเจอช่วยบอกหน่อยช่วงนี้ไม่มีอาจารย์คนนึงเนี่ยที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องดวงปีมังกรธาตุไม้ธาตุลมเฮ้ยเขาวิเคราะห์ว่าอาร์เซนอลแพ้ไบรตันเหรอ
0: ใช่แล้วปีแล้วเขาวิเคราะห์ว่าอาร์เซนอลเป็นแชมป์
2: ไม่เขาเพิ่งมาวิเคราะห์ซีซั่นนี้เกมแรกอะถ้าผมจำไม่ผิดอะคอมมูนิตี้ชิลวิเคราะห์ด้วยว่าอาร์เซนอลจะชนะแมนซิตี
0: ้เดี๋ยวจะลงช่องทางไหนจะได้ไปตามดูบ้าง
2: เฟซบุ๊กเนี่ยลองดูก็ได้เป็นคนใส่แว่นอะเดี๋ยวหาให้จบครึ่งแรกครับที่สตาร์ทเวลโดรมครับมาร์เซย์ยังเสมอกับปารีสแซงต์แชร์อยู่0ประตูต่อ0นะครับก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะ
0: ส่วนมิลานกับเลเช่ก็จบครึ่งแรกนะครับมิลานนำเลเช่แค่1-0แล้วก็บอลโปรตุเกสบิ๊กแมตช์เริ่มแล้วนะครับปอร์โตกับเบนฟิก้ายัง0-0ลาลิก้าสเปนนี่บาเลนเซียยังตามหลังโซซิดาด0-1นะครับ
2: ครับ
0: นอกนั้นนี่บอลกรีซนะเพเนโตไลกอสเนี่ยยังตามหลัง PLK อยู่1-2แล้วก็เซกุนด้านี่เลกาเนสนำแคนาดา2-1ส่วนอ่ะเดี๋ยวสรุปรอบใหญ่ให้ที่จบไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้วันนี้พรีเมียร์ลีกนะครับบอลหมัดแพ้ลิเวอร์พูล0-1ลีดเสมอพาเลต0-0แมนซิตี้ถล่มซันเดอร์แลนด์5-3แล้วก็ฟูลแลมเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1นะครับลีกเอิงเป็นทางด้านนีดนี่ชนะลิเวอร์พูล2-1เลเวอร์วันนี้ชนะไลป์ซิก2-0แล้วก็ชัลเก้เอลโซแบก0-0เซเรียอิตาลีนะครับวันนี้ฟิออเสมอนาโปลี1-1โฟซิโนเน่ชนะโคโม2-0ปาม่าชนะเจนัว2-1แล้วก็ยูเวนตุสชนะอัตแลนต้า2-0นะครับ
2: ครับ
0: ส่วนลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้โอ้โหคู่นี้ขอคุยหน่อยตาหมีชนะชนะเรอัลมาดริด2-1แบบผมไม่ได้ดูอ่ะฮาวเซนมันไปโดนยังไงคุณได้ดูไหม
2: ไม่ดูเหมือนก
0: ันแต่คือโมรินโญ่ไม่สวยแล้วมั้งแพ้ไป2เกมแล้วเล่นแป๊บเดียวแพ้เบติสแพ้ตาหมีเนี่ยตามหลังบาร์ซ่า6แต้ม
2: ม
0: ันเนี่ย
2: ครึ่งแรกอ่ะสูสีแล้วพอโดนใบแดงนั่นแหละก็แป๊บเดียวก็มาเลย2ลูก
0: แต่หมีอันนี้มันก็ไม่ได้ดีไง
2: เฮ้ยเขาเริ่มดีขึ้นมาแล้วเขาแข็งขึ้นมาแล้ว
0: เขายังไม่มีฮูเลนอัลเบรสไม่มีไอโซลอสเลยหน้าเป็นโอ้โหลีคังอินเป็นลุคแมนยังแพ้
2: โจธานเดวิดไงย้ายจากยูเว่ไปยิง
0: อยู่ยูเว่นี่ยังกับไม้ตีพิกสาก
2: นะครับ
0: คู่นี้ผมผิดหวังผลการแข่งขันมากผมนึกว่าเรอัลมาดริดอย่างแย่ๆคือไม่ควรแพ้ตัวเสริมมาดี
2: มาส่วนก็บอกว่าโดนเหลือ10คน
0: แล้ว10คนในตอนโดนใบแดงมันโดนจุดโทษด้วยไง
2: ใช่จุดโทษใบแดงไป
0: แล้วก็มีเกตาเฟ่ครับชนะมาลาก้า1-0ลากออากอรุนย่าเนี่ยเสมอเบติส1-1เบลเลชนะเลบันเต้3-1นะครับ
2: ครับ
0: โอเค5ลีกใหญ่ประมาณนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวเปิดเลย ไหนเปิดให้หน่อย
2: เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึง
0: พักก่อนเหรอผลตามนี
2: ้กลับมาครึ่งหลังของมาร์เซย์กับเอเชครับ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สมรักคำสิงอัจฉริยะผ้าใบไม่ได้โม้หากจะเอ่ยถึงนักกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยสีสันมีพรสวรรค์และทำให้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้ชื่อของชายคนนี้จะลอยเด่นขึ้นมาทันทีฮีโร่ผู้มาพร้อมรอยยิ้มและหมัดสั่งได้สมรักคำสิงสมรักไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นแต่บนเวทีเอเชียนเกมส์ปี1994และปี1998เขาคือราชาผู้ไร้เทียมทานลีลาการชกของสมรักคือศิลปะชั้นสูงสายตาอันเฉียบคมที่หลบหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างวุดวิดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดยับและอัปเปอร์คัทที่แม่นยำดักจับวางการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนของเขาไม่ได้สร้างแค่สถิติแต่เป็นการโชว์ศักยภาพมวยสากลไทยให้ประจักษ์ทั่วทั้งทวีปในยุคที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่สมรักขึ้นชกเสียงเชียร์และรอยยิ้มจะกลับคืนสู่หัวใจของคนในชาติคำพูดติดปากว่าไม่ได้โม้ไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือความมั่นใจที่ผ่านการหล่อหลอมด้วยความยากลำบากและนั่นทำให้สมรักคำสิงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่จารึกอยู่ในใจแฟนกีฬาชาวไทยอย่างไม่มีวันลบเลือน
1: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Soccer Live Report
6: กลับเข้าสู่ Soccer Live Report ครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะตามเกมคู่หมักเซกับเปเชกันต่อแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันยังไม่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมา
7: ไล่ไปฟังสินแสอยู่อ่ะ
6: เป็นไง
7: สินแส
6: อาจารย์อะไรนะ
7: อาจารย์
6: ปืน
7: อาจารย์ไม่คุณเปิดดูเดี๋ยว
6: อาจารย์ใหม่อาจารย
7: ์อาจารย์ใหม
6: ่
7: อาจารย์ใหม่สินแสดูบอล
6: เออเป็นไง
7: โอ้โหอาจารย์ใหม่บอกว่าลุคชอเป็นมาดินี่แห่งอังกฤษโอ้โหโอ้ my god
6: ไม่ก็แต่ในความที่แบบว่าเขาเรียกอะไรในความที่เขาอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนดูบอลเยอะเหมือนพวกเราแต่ว่าเขาออกมาพูดไปได้เลยมันก็ดีเหมือนกันก็เป็นเพลินดีเหมือนก
7: ันฟังแก้เหงาได
6: ้
7: ก็ฟังเป็นสีสันเช็คหมดอะคาลิเกิดวันอะไรอะ
6: ใช่ใช่
7: ขออภัยยังไม่รู้เลย
6: มีข้อความจากคุณไทยลงทุนส่งมาบอกอุ้ยหวัดดีนะส่วนคนหล่อมาสายด้วยนะคะคงแวะไปส่งสาวมาแน่ๆใช่ไหมคะนะส่วนคะ
7: โอ้โหไม่ครับทุกโมงนี้วันนี้ผมเซ็งมากครับอาจารย์
6: ทำไมครับ
7: ป้ายทะเบียนหน้ารถผมมันหายเว้ย
6: อ้าว
7: ผมขับ
6: ลุยน้ำแน่เลย
7: ใช่ผมขับตอนไปดีๆอ่ะแล้วปัญหาคือไม่รู้ว่าหายไปตรงไหนจะไปแจ้งไม่ถูกว่าคือเหตุผมไปเช็คมาเขาบอกว่าต้องไปแจ้งตรงสน.ที่หาย
6: ใช่ต้องแจ้งความ
7: แล้วมันไม่รู้ว่าหายตอนไหนไงเพราะว่าคือพูดง่ายตั้งแต่คลอง1ถึงคลอง3จนถึงบีจีไม่รู้หายตรงไหนแล้วก็หรือว่ามันหายในบริษัทเพราะว่าในบริษัทก็มีน้ำขัง
6: คุณก็เอาซักที่หนึ่งอ่ะแล้วก็เอาตรงนั้นแล้วบอกขับเข้าไปตรงนั้นแล้วก็มันหายไป
7: ผมว่าเดี๋ยวไปแจ้งที่สน.บางซื่อ
6: แล้วแต
7: ่แหละคือไปทำใหม่อ่ะมันโหเอาตรงมันเสียเวลา
6: โคตรเสียเวลา
7: คือแบบโหแล้วขับมางี้เมื่อกี้เจอด่าก็ถามแล้วป้ายทะเบียนไปไหนครับผมอ๋อไปกับน้ำใส่น้ำแล้วครับ เซ็งอ่ะคือแบบโอ้
6: เคยอยู่ขับลุยน้ำก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
7: เออแบบ
6: หลังๆเลยเป็นคนชอบขับรถสูงไง
7: ว่ามันไม่มีปัญหา
6: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนผมขับไออัลเมร่านิสสัน
7: อ
6: ะไปเหมือนกัน
7: ไม่แล้วคือใครอ่ะยังไม่ได้หายไปเช็คนะว่ากรอบทะเบียนมันแน่นแบบผมไม่เคยเช็คเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะโอเคเดี๋ยวแบบไม่เกิดมาไม่เคยทำป้ายทะเบียนหายอ
6: ่
7: ะ
6: เคย
7: แบบ
6: ซะบ้างเคยซะก็ได
7: ้แม่สรุปคือต้องไปแจ้งความถูกไหม
6: ต้องแจ้งความ
7: ไม่แจ้งได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
7: แล้วต้องไง
6: ไม่งั้นขนส่งก็จะไม่ทำใหม่ให้คุณครับ
7: คือต้องแจ้งความก่อนแล้วเอา
6: ไปแจ้งความเนี่ยไปที่ขนส่งใช่
7: แล้วขนส่งนะของคือแล้วว่าคุณเคยหายอ่ะ
6: เคยอ้าวก็บอกอยู่ว่าเคยหาย
7: หายกี่ใบ
6: ใบเดียวหน้ารถ
7: แล้วขนส่งทำนานไหม

0: นาน
1: กี่วัน
0: มีหลายปีเป็นอาทิตย
1: ์เอ้าโอ้ไม่ได้เลยอ
0: ่ะไม่ได้ได้เลยว่าไม่ใช่แบบประชาชน
1: มันก็ไม่น่ายากอ่ะต่อๆโห
0: เป็นอาทิตย์ครับเป็นอาทิตย
1: ์ไม่คือบอกไปทำแล้วก็ยื่นเรื่องแล้วเข้าไปรับอีกทีเงี้ย
0: ใช่
1: มีส่งมาที่บ้านได้ป่ะ
0: อาจจะส่งมาที่บ้านอาจจะอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วแต
1: ่โอ้โหเนี่ย
0: อืม
1: คือฟีฟ่าเดย์คุณจะไปเที่ยวว่างงงว่างงานไม่ต้องพากเลยต้องไปเนี่ยทำป้ายธงป้ายทะเบียน
0: ไม้คุณก็เอากระดาษมาเขียนคั่นไว้ก่อนได้แบบรถคันนี้เลขทะเบียนนี
1: ้เอางี้ประกาศออกหน้าสื่อเลยได้ป่ะสมมติบอกทะเบียนรถผมแล้วถ้าเกิดใครผู้ฟังหรือใครก็ได้เจอ
0: เอามาให้หน่อย
1: เอามาให้ผมให้ 1,000 บาทเลย
0: ไอ้ย่า
1: เออเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลา
0: เพราะค่าป้ายแพงกว่านี้นะบอกก่อน
1: เออใครเจอเนี่ยแถวปทุมเนี่ย
0: เอาเลขทะเบียนอะไรครับเลขทะเบียนอะไรครับ
1: ซี่ใครขับอยู่แล้วเจอมันแบบลอยตามน้ำหรือเก็บได้นี่เลยไม่เป็นไรมั้งบอกก็ได้ใช่ไหม
0: บอกได้
1: 6ขอก55466ขอก5546
0: ขออะไรวะขอไข
1: ่
0: เหรอ
1: ขอไข่กอไก
0: ่
1: เออ5546ใครเจอลอยตามน้ำติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวให้ค่าตรวจเจ
0: อ
1: 1,000 บาท
0: เราเคยมาแล้วเราเคยมาแล้วแต่เรากลับบ้านแล้วเราตื่นมาเฮ้ยทำไมข้างหน้ามันโบ๋ๆวะอ้าวเรียบร้อยป้ายกูไปแล้ว
1: หรือปรับถอดข้างหลังมาติดข้างหน้าได้ป่ะแล้วข้างหลังปล่อยเบอร์เฮ้ยผมว่าโอเคอยู่นะ
0: ได้
1: เพราะข้างหลังปล่อยเบอร์ไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ข้างหน้าปล่อยเบอร์
0: ข้างหน้ามันเจอด่านเร็วไง
1: ใช่ข้างหลังไปแล้วไง
0: เออคือผมก็สับตอนแรกก็สับเอาข้างหลังไปอยู่ข้างหน้าแป๊บเดียว
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วต่อไปคุณก็จะมีป้ายทะเบียน3ใบไว้ถ้าเกิดหายอันไหนอันนึงอ่ะ
1: อ๋อว่าเขาถ้าทำใหม่ก็จะให้2อันเหรออ
0: ันเก่าก็ยังอยู่ไงแล้วก็จะให้2
1: อ
0: ันใช่ๆเขาจะให้2อันอย
1: ู่แล้วกี่บาทนะสมมติถ้าไปขนส่งอ่ะ
0: 3,000 มั้งถ้าจะไม่ผิด3หรือ 5,000 นี่แหละ
1: อยู่ของผมดีๆกูอยู่ของกูดีๆ เออ
0: ผมเคยหายแล้วโอ้นานแล้วตั้งแต่รถคันเก่าแล้วนะครับ
1: เ
0: ออก็เลยช่วงหลังนี้ก็เลยขับแต่รถที่มันสูงๆเพราะว่ามันปลอดภัยกว่า
1: ครับ
0: นะครับยิ่งเนี่ยอสมทเนี่ยโอ้โหวันนั้นลองไปทีนึงเว้ยวัดกับเนี่ยรถเรามันเป็นมาสด้า
1: ไม่ตรงทางเข้าตรงแถวซอยนี่เหรอ
0: ปากทางสมทนี่แยกสมทนี
1: ่แยกผังเมืองเหรอ
0: เออ
1: ผมไม่ค่อยมาไงผมมาแต่รัชดาที่ดูน่ะรัชดาผมยังรอดไม่ได้ป้ายทะเบียนผมอยู่ครบผมเลยแบบไม่กลัวไงแต่พอไปคลองวันนี้โอ้โหเกินประมาณครึ่งล้ออ่ะไม่ไหวป้ายทะเบียนเราอยู่ไม่ไหว
0: ไอ้ตรงแยกผังเมืองนี่นะรู้เลยว่าแผ่นน้ำมันกระทบกับใต้ท้องรถอ่ะต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกรู้สึกงั้นเลยอ่ะก็คุณก็เอาสมุดจดทะเบียนคู่มือจดทะเบียนรถไปแบบจะตัวประชาชนไปหนังสือมอบหน้าสำนักบัตรไปถ้าเกิดสมมติว่าไปจัดการที่ขนส่ง
1: อ่
0: ะเอ้ก็ไม่ต้องใช้ไปแจ้งความนะ
1: สรุปต้องไปเนี
0: ่
1: ย
0: เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อป้ายทะเบียนรถหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความสถานีตำรวจไปจดทะเบียนรถยนต์ได้เลย
1: อ่าโอเคงั้นจะได้จบพูดง่ายจ่ายตังค์อย่างเดียว
0: ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขออีก5บาทแต่ว่ารอ15วัน
1: ไม่แล้วสมมติถ้าเราเจอด่านเนี้ยเราต้องเอาใบที่บอกว่าไปทำมาแล้วแต่ต้องรอเนี่ยก็ไม่โดน
0: ระหว่างรอสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายชั่วคราวได้
1: อ่ะจบ
0: เออคุณต้องไปจัดการนะครับ
1: หรือไม่ก็เนี่ยสลับข้างหลังมาข้างหน้าจบเลย
0: ก็ทำได้หมดอ่ะจริงๆสลับแล้วผมก็สลับ
1: ข้างหลังก็ปล่อยเบอร์ด้วย
0: อ๋อนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแจ้งความสมัยผมมาแจ้งความ
1: ดี
0: นะครับ
1: เป็นความรู้ใหม
0: ่เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิด
1: ไม่ได้นั้นบอกไหมว่ากี่บาท
0: ก็เขาบอกอยู่ว่าอะไรนะค่าทำ100
1: โอ้ยแล้วเมื่อกี้บอก 3,000
0: เออไม่รู
1: ้ค่าธรรมเนียม
0: เออค่าธรรมเนียมแผ่นอะแผ่นละ100ค่าคำขอ5บาทใช้เวลารอร
1: ับ
0: 15วันทำการผมว่าน่าจะมากกว่าน
1: ั้นมันคงไม่100บาทหรอก
0: ตอนผมทำเหมือนจะ 3,000 ว่ะถ้าจำไม่ผิด
1: 3,000 นั้นทะเบียนคุณแบบทะเบียนสวยอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ไม่สวยแต่ว่าเป็นเค้าเรียกว่าอักษรแล้วก็เลขมงคลแค่นั้นเองใครเห็นทะเบียนผมนี่เขาบอกโอ้โหจะเฉิดฉาย
1: อะไรอะคม69
0: คอระฆังจำไว้ทะเบียนรถถ้าขึ้นด้วยคอระฆังจะดี
1: เหรอ
0: ใช่ๆเขาบอกว่ามันจะกังวานมันจะขับแล้วหาเงินหาทอง
1: อ
0: ะไรประมาณนี้ส่วนเลขก็เป็นเลขเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดวันเรียกว่าวันตกฟากเวลาตกฟากของเวลาเกิดอะไรเงี้ยแม่เขาไปคำนวณมา
1: ผมไม่เคยคำนวณเลยจริง
0: ๆโอ้ของผมนี่มูเต็มทรงบอกเลยเรื่องมูเนี่ย
1: เต็มข้อ
0: เออนี่เพิ่งไปไหว้ครูมา
1: อีกแล้ว
0: ไปไหว้ครูที่นครศรีธรรมราชมาเมื่อกลางสัปดาห์ที
1: ่ผ่าน
0: มา
1: ไปไงทั้งเครื่องบินอ่ะ
0: ขับรถไปครับขับรถไปกับที่บ้าน
1: โอ้นครศรีนี่ไกลมากนะ
0: ก็พันโล
1: ไปกี่ขับกี่ชั่วโมงอ่ะ
0: สิบ
1: โอ้คุณนี่ชอบขับรถอ่ะ

0: คือแค่ถ้าเกิน3ชั่วโมงผมไม่ขับแล้วผมไม่ชอบข
1: ับ
0: รถ
1: ผมก็ชอบเที่ยวต่างจังหวัดหมายว่าแบบชอบขับรถอยู่แล้ว
0: แล้วเมื่อไหร่จะไปอ่ะเวียงแบบ
1: เวียงจันทน์
0: เวียงจันทน์น่ะคุยไว้กี่ตั้งแต่โอ้โหเนี่ย2วีคเนี่ยเออเดี๋ยวผมบอกเลยภาคทีมชาติไม่มีหรอกแต่ไปอยู่นู่น
1: ก็เดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับมาร์เซย์เปเชไปดูสถิติครึ่งแรกกันก่อนแล้วกันนะครับมาร์เซย์เปเชนี่มาร์เซย์ครองบอล 41% นะครับเปเชครองบอล 59% โอกาสยิงเนี่ยมาร์เซย์3ครั้งตรงกรอบครั้งเดียวครับในขณะที่เปเช12ครั้งตรงกรอบครั้งเดียวครับ
0: คือยิงมั่วซั่วทั้งคู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ส่วนคู่อื่นนี่ยังเหมือนเดิมนะที่ไม่แจ้งคือมิลานกับเลเช่ครึ่งหลังยังไม่เริ่มนะครับยังนำเลเช่อยู่ 1-0 แล้วก็บาเลนเซียกับโซเซดาดนี่พักครึ่งละบาเลนเซียตามอยู่ 0-1
1: มีข้อความส่งมาบอกเซนสนขอทีเด็ดรอบเช้าเลยครับ
0: รอบเช้าร
1: อบเช้ามีอะไรน่าเสีย
0: เมื่อวานนี้นี่เมื่อเช้านี้ผมนั่งดูอยู่ซานโตสเฮฮาเลยไม่มีเนมาร์ได้ชนะนะซานโตสเมื่อเช้านี้บุกชนะทางเดโมเบเล่ม 2-1ส่วนวันนี้นี่เดี๋ยวดูก่อนขอเช็คหน่อยวันนี้นี่บอลบราซิลช่วงเช้ามีเตะอยู่2คู่โคลินเทียนตามหลังฟาเมงตามหลังฟลูมิเนเซ่0-1แล้วก็วิกตอเรียนำคูซาโล1-0โอ้ยวันนี้ตี4ครึ่งมีฟลาเมงโกเจอเรดบูลบาการติโน่จัดไปครับฟลาเมงโกชนะได้น่าจะขาดแล้วก็ตีห้าครึ่งอเลติโก้พาราเนเซ่นะเจอกับบาเอียผมว่าพาราเนเซ่ชนะได้โอเคเพราะนั้นถ้ารอบเช้าเนี่ยฟลาเมงโก้กับพาราเนเซ่แต่ชอบพาราเนเซ่มากกว่านะผมว่าทีมนี้ไม่ค่อยมีสตาร์แต่ว่าเล่นด้วยระบบประมาณนี้เดี๋ยวก็น่าจะต้องมาเนี่ยบราซิลอาร์เจนกันเยอะเนี่ยช่วงเบรกฟีฟ่าเดย์เนี่ย ก็แก้ขัดนะฮะเอาความมาได้นะ4689899นะครับ
1: ครับ
0: ใครเชียร์เปเช่ใครดูมิลานก็พูดคุยกัน
1: ดูแล้วในช่วงที่ผ่านมานี่
0: อ้าวแล้ว FIFA Day เนี่ยเดี๋ยวมันมีนี่นี่คุณมีคิวยัง
1: มีแล้ว
0: จ้ะทีมชาติอ่ะ
1: มีแล้วจ้ะ
0: จริงเหรอ
1: จ้ะ
0: ทีมอะไร
1: ไม่บอกจ้ะ
0: เฮ้ย ไอ้นี่ป่ะในชั้นลีกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ิตาลี
0: จริงเหรอ
1: เบลเยียม
0: พาคนเดียวป่ะต้อง2นี
1: ่2
0: ผู้ใหญ
1: ่กับไทเทนช่วงนี้ก็ต้อง
0: สบายแล้ว
1: จะมาหากินไงทำมาหากินหน่อย
0: ม
1: ีบอกว่าผมชอบกินแซนด์วิชบนรถอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง2ครั้งคิดว่าหมกมุ่นไปไหมครับกินแซนด์วิชมันจะหมกมุ่นยังไงครับผมนี่ตีความคำว่ากินแซนด์วิชของคุณโจผี
0: ว่ากินแซนด์วิชจริงๆอ่ะ
1: จะเป็นซับเวย์หรือว่าเป็นอะไรครับไม่หมกมุ่นหรอครับมันก็เป็นรสนิยมของแต่ละคนครับ
0: เขาถามว่าไงนะ
1: เขาบอกว่าเขาชอบกินแซนด์วิชบนรถ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งไม่หมกมุ่นก็ระวังขนมปังตก
0: ไงไอ้หมกมุ่นเนี่ยไม่หมกมุ่นหรอกแต่ว่าต้องยอมรับว่าแสดงว่าคุณโจผีต้องมีทุนทรัพย์เพราะว่าแซนด์วิชเนี่ยมันต้องมีขนมปังบนหัวท้ายไงแล้วเนื้อเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเพราะนั้นคือมันก็ต้องค่าใช้จ่ายมันก็คูณ2
1: ทำไมรู้อ่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมรู
0: ้ก็แซนด์วิชมันอร่อย
1: อ๋อโอเค
0: ผมก็ชอบ
1: โอเคโอเคโอเคโอเคส่วนเกมเลกาซิเกครับมาร์เซย์กับปารีสแซงต์แชร์กลับมาลงทำการแข่งกันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับที่สนามสตาร์เวโรโดรมครับBut it is most definitely a closer encounter than the one that many were predicting, certainly so far. Can Paris Saint-Germain move through the gears in the second half, or will Marseille get the result that they so badly craved? เริ่มครึ่งหลังมายังไม่มีรายนามการเปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับยังเป็นสเวดผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมด
0: ครึ่งหลังนี่เปเช่บุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับทิ้งมาด้านขวานะครับดูเอน่าจะโดนสวดชุดใหญ่ครับหรือเอลิเก้ต้องพักครึ่งลุยมาได้ทุ่มนะครับด้านขวาวาเลนซีเอเมลี่ครับ
1: บอลของดิเชเร่ดูเอย้อนหลังกลับมา ประตูเดียวอาจจะตัดสินอะไรเลยก็ได้นะครับสำหรับเกมคู่นี้นะ
0: บอลของเปเช่นะครับ
1: ปีวีจินยาให้ออกมาทางขวาดิสเรดูเอคล้องหนีมาริมกรอบแกโทษแล้วยัดเลยลูกนี้บอลลึกไปเข้ามือเจฟฟรีย์เดอแลนเก้ครับ
0: คือล็อกจากขวามาซ้ายนะครับดูเอแล้วโหยิงทั้งเลียดทั้งเบาครับเดอแลนเก้รับง่าย
1: เดอแลนเก้นี่อายุเพิ่งจะ28แต่ว่าอยู่กับมักเซมา 3-4 ปีแล้วนะไม่ได้เพิ่งอยู่นะครับก็เพิ่งจะได้ลงตัวจริงนี่นะครับก่อนหน้านี้เป็นสำรองมาตลอดส่วนจังหวะนี้เปิดเข้ามาเปเช่ได้หม่งด้วยแต่ว่าลูกหม่งชอนเนเวสยังโดนรับไว้ได้ครับเป็นเดอแลนเก้นี่นะครับ
0: เปิดใส่ก้อยตรงนี้ครับดูเอแต่ว่าทางเจ้าเนเวสจุดหม่งก็ไม่ใช่ลูกแข็งจุดแข็งไม่ลูกหม่งอยู่แล้วนะครับมันก็เลยหม่งไม่แรงมากครับเริ่มมีโอกาสเยอะขึ้นครับเปเช่ครึ่งหลัง
1: พยายามจะหนีมือผู้สับประตูแต่ว่ายังไม่ได้ครับขวาของมักเซขึ้นมาย้อนลูกนี้แล้วเปิดขึ้นหน้าโดนพิงไว้ก่อนเปเช่แย่งกลับมาได้แล้วครับทางซ้ายกราสเคเลียเล่นกับชอนเนเวสแต่ว่าคือลูกนี้กลายเป็นว่ามักเซแย่งกลับไปได้เฉยเลยครับบอลตรงกลางของมักเซแหวกขึ้นมาเองมาเปโมเปมาถึงหน้ากรอบเขตโทษให้ออกไปทางซ้ายครับจะหาช่องเปิดยังเข้าไม่ได้บอลคืนกลับมาตรงกลางพิงลูกนี้ป้ายออกมาซ้ายสุดอาเดลีเงินไม่ดีนะครับแล้วกลายเป็นเปเช่ดักได้จะสวนกลับด้วยครับทางขวาเติมขึ้นมาของดิเชดูเอครับถึงกรอบเขตโทษแล้วตัดเข้ากลางยิงลูกนี้เข้ามือซะก่อน
0: ยิงเบาครับแล้วก็ไม่หนีมือรังเก้ครับลูกยิงของคริชาโอเคมันก็ยังแลกกันนะครับครึ่งหลังได้มา 3-4 นาทีมีโอกาสทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเปเช่วันนี้ไม่คมเลยสงสัยต้องพึ่งเดอะชาร์คแฟรันตอเลสสายยาเขาคุณเดชาร์ก
1: ฉลามหิวเลือดอย่างเงี้ยเหร
0: อ
1: คือไปดูตัวรุกของทางฝั่งมักเซที่เหลืออยู่ก็คือเด็กล้วนๆเลยนะครับ
0: หายหมดแล้วกินบ่งกินบูดไปหมดอ่ะ
1: มีเฟอริสบุมบาย่าอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเอาใครอ่ะมัมเอ็มมัมดีอย่างเงี้ย
0: แต่ได้แต่มุมนะครับหมักเซยจังหวะนี้นี่คือยังเหมือนเดิมนะครับครึ่งหลังเซเรียอาเล่นมาละ5นาทียังมิลานนำเลเช่ 1-0 เซเรียลาลิก้าครึ่งหลังยังไม่เริ่มเนี่ย
1: ผมว่ามันมีคนท้อ
0: ท้ออะไรอ่ะ
1: ท้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอลอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่วันนี้มันไม่ได้พลาดอีกล็อกเยอะนะลิเวอร์พูลก็มาแมนยูเด็ดก็ไม่ได้แย่เสมอก็ยังพอไปต่อได้
1: เขาไปเจ็บกันที่ลีด
0: โอ้แต่ลีดวันนี้จริงควรแพ้ด้วยผมนั่งดูอยู่คือเล่นสู้พาเลทไม่ได้เลย
1: เขาไปเจ็บกันที่ลีดเขาไปเจ็บกันที่มาดริด
0: มาดริดนี่ผมเห็นด้วยเพราะผมยังมองว่าอย่างแย่ๆคือน่าจะไม่แพ้
1: เขาไปเจ็บนาโปลีเขาไปเจ็บโคโม
0: แต่นาโปลีมันก็ไม่น่าเชียร์อยู่แล้ว
1: เออ
0: โคโมเนี่ยไม่แต่คุณไม่ได้ดูโฟซิโนเน่ไงมันเป็นทีมจอมแสบเลยนะ
1: เออมันเป็นทีมสู้ตายผมรู
0: ้เป็นทีมที่พูดง่ายว่าเวลาแพ้ก็แพ้ไม่ขาดแล้วมันมีเกมเซอร์ไพรส์เยอะ
1: มันจะชอบแบบอยู่ดีๆมันจะชอบมีประตูปฏิหารนะแล้ววันนี้มันนำ 2-0 เร็วมากครึ่งแรกอ่ะคือโคโม่ก็คือเหมือนไบตันกับอาร์เซนอลอย่างนั้นเลยอ่ะก็คือเก่งๆมาปุ๊บช็อตไปเลยเหมือนกันนะครับโดนนำ 2-0 ครึ่งแรกหรือว่ามัน DNA เดียวกันมั้ยมันก็เลยอารมณ์เดียวกัน
0: ไม่หรอกโคโม่มัน ผมมองว่าแมตช์เขาเยอะไงเขาเล่นแชมเปี้ยนลีกเล่นอะไรมามันก็แล้ววันนี้เยือนคือถ้าเออในบ้านเงี้ยว่าอย่างมันก็เออพลาดได
1: ้ครึ่งหลังเริ่มมา5นาทีแล้วครับยังไม่มีอะไรแบบมือหวาเลยครับอุตส่าห์ตั้งใจมาแบบพาคู่นี้เพราะคิดว่าจะสนุกแต่วันนี้มักเซดักกลับมาได้อับเดลีจะลุยไปก็ฟาวอีกครับ

0: ขอบอลออกข้างไปก่อน
1: อืม
0: มีเนี่ยเดี๋ยวเปิดอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้อะไรนะ
1: อาจารย์ใหม่อ่
0: ะอาจารย์ใหม่ให้แฟนรายการฟังแล้วกันถ้าเล่นบอลน่าเบื่อขนาดนี้เขาทำยังไงของพรุ่งนี้มีไหมมีวิเคราะห์บอล
1: พรุ่งนี้ไม่มีบอลแล้ว
0: นี่โรมาเนียพรุ่งนี
1: ้ไม่อะไรโรมาเนีย
0: บอลโรมาเนีย
1: เขาไม่ทำหรอก
0: หรอหรือ
1: เขาก็เน้นคู่ใหญ่สิ
0: อาจารย์ใหม่มีบอลอาร์เจนบอลบราซิลไหม
1: เออเขาก็เน้นไปที่คู่ใหญ่สิ
0: มีแบบดวงชงเนมาป่ะแล้วตรงนี้โอ้โหคอวิชชายิงง่ายๆไม่ยิงไปไขว้แล้วมันหลุดเสาไกลนี่ครับจังหวะปั๊มมาของปาโชแล้วนี่บอลเปลี่ยนแกนมาไม่ล้ำเดมเบเล่ปาดกลับมาคอวิชชาขอบคุณมาก
1: โอ้ตบกลับเข้ามาโล่งๆไม่ยอมยิงเลยครับสำหรับคอวิชชาคอลัดเคลียร์เลือกที่จะไขว้ยิงให้มันออกไปลูกหลังแต่ว่าโอ้โหกลายเป็นว่าไม่ตรงกรอบเฉยเลยครับ
0: อย่างนี้ผมบอกนะเล่นติดแอคแล้ว
1: เดี๋ยวค่อยดูเลยครับเปรี้ยงเดียวหงายเดี๋ยวค่อยดูเล่นอย่าง
0: เงี้ยสมมุติเปรี้ยงเดียวหงายแล้วก็ต้องมาตามหนึ่งหนึ่งจบอย่างนี้ยากย้าย
1: เบื่อ
0: เหมือนไอ้ที่มันโกงตาย2เกมแรกอ่ะที่จบ 2-2 โดนก่อน 0-2 อ่ะ
1: ใช่เห็นแบบนี้นี่ปารีสแซงต์แชร์แมงเองก็เพิ่งจะชนะในลีกแค่เกมเดียวนะ
0: ใช่ไง
1: อูสมานเดเบเล่จะชาร์จลูกนี้มีตัวคุมเส้นครับบล็อกบอลออกหลังไปได้ก่อนบอลจากด้านซ้ายของนูโนเมนเดสครับเปิดเข้ามาแล้วโอ้ไม่ได้บล็อกอะไรเลยครับยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับอูสมานเดเบเล่
0: คือเหมือนแบบไม่อยากได้ก็ได้บ่อยแล้ว
1: ซึ่งผิดกับบาร์เซโลน่านะ
0: โอ้โห
1: พอรู้ว่าตัวเองมีรายชื่อเข้าชิงเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่เล่นกัน
0: อันนั้น
1: เหมือนคนคลั่งอ
0: ่
1: ะ
0: ผมโคตรชอบลาฟินญาเลยซื้อเลยได้ไหมเอาลาฟินญามาเล่นฟอลนายได้ไหม
1: ก็ตอนนั้นตอนที่มีข่าวจากบาร์เซโลน่าก็มีข่าว
0: นั่นแหละ
1: สุดท้ายเขาไม่ขาย
0: ถึงจริงไอ้แฟรันตอร์เรสเนี่ยผมชอบเล่นซ้ายได้หน้าได้
1: ผมว่าเขาเหมือนเฟรนโดมอริเอนเต้แต่เหมือนจะคมนะบทจะคมก็คมกริบเลยนะแต่ว่าบทจะช็อตก็แบบ
0: แต่เขาก็หาโอกาสเก่งไง
1: เออช็อตไปเลยไงเป็นกองหน้าประเภทหาช่องดี
0: ไม่แล้วเขาเคยอยู่กับซิตี้ไงมันก็เออไม่ต้องปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกไงแต
1: ่ The Shark The Shark
0: เ
1: ออก็ดูเปลี่ยนเอาเฟรันตอเรสออกแล้วก็เอ้ยขายออกแล้วก็ไปเอาแกเบรียลเฮซุสไปเล่นแกเบรียลเฮซุสยิงแล้ว2ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหอยู่บาร์ซ่าก็ให้อธิคมยิงยิงได้อ่ะ ถ้าแบบได้บอลดีๆจากลาเมายาฟินญาใครก็ยิงได
1: ้มีประตูขยับในกันโชเซเรียอิตาลีครับรอคอนเฟิร์มว่าเป็นฝั่งไหน
0: ไม่ได้
1: ได้ไหม
0: ไม่ได้ตอนแรกมิลานจะได้ลูกสองแต่ว่า
1: ล้ำหน้า
0: ทั้งอย่างอ่ะ
1: อืม
0: แต่เดี๋ยวดูก่อนคืนกลับมาแล้วเปิดเอาล้ำ
1: ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ล้ำหน้า
0: โอ้ยูซีวิโอดิฟานเชสโกนี้เป็นกุนซือเลเช่ผมว่าเขาเก่งนะเคยคุมโรม่าเคยคุมซาสโซโลมีหน้าเลเช่มันเลยดีเหลือเชื่อรุ่นนี้วันเดเปเชเอายังไงเตะมุมเล่นสั้นครับเดมเบเล่เดมเบเล่เปิดขวามาติดตื่นยังเปเชอ่ะนี่เวดิเก้ออกมาเล่นงิ้วแล้วไม่โอเค
1: ส่วนจังหวะนี้มาร์เซย์แย่งออกมาได้แล้วจะไหลขึ้นหน้าก็โดนวิจิญญาดักไปได้อีกครับส่วนโยนเข้ามาโอ้โหจ่อลูกนี้ชัวร์เนเวสมงข้ามคานได้ยังไงครับเบิดจากซ้ายเข้ามาแล้วชัวร์เนเวสสอดมาแถวกรอบหกหลามงบิดนิดนึงจะให้มันเข้าประตูแต่กลายเป็นข้ามคานไปเลยครับ
0: ตูโน่เบนเดสครับบ่งมาให้ชาวในเวสตรงกลางชาวในเวสก็รูปร่างจริงๆก็ไม่ได้สูงครับแหมเปิดให้ม่งอย่างเดียวก็เลยม่งไม่ตรงกรอบตอนนี้เริ่มชัดเจนแล้วครับเปเช่ดีกว่าในครึ่งหลังมีโอกาสไป 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ได้

0: บอลทุ่มของโอลิมปิกมาร์เซย์แมสันจะเป็นคนทุ่มเข้ามาข้างสนามที่รออยู่เฟรานตอเรสครับกำลังจะถูกส่งลงมาครับมาร์เซย์นี่เห็นแบบนี้นี่อยู่ในโซนหนีตกชั้นนะครับแพ้3จาก5เกมส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาเดมเบเล่ขวาเอ้าจ่ายแล้วไปชนกันเองเฉยเลยครับอุสมานเดมเบเล่มาร์เซย์แก้ขึ้นมาให้มาซ้ายครับขาหนีของนิวโมเปดึงจังหวะหาเพื่อนไม่มีใครเลยครับต้องคืนหลังกันมาตั้งกันใหม่บอลย้อนกลับไปถึงผู้สาประตูครับตลันเก้เปิดลูกนี้มงสกัดโดยชวนเนเวสเก็บบอลทางซ้ายโดยเอเวอร์สันจ่ายติดดีเซเรดูเอไปคลึงบอลกลับมาผู้สินบอกว่าบอลโดนดีเซเรดูเอออกครับ
1: ส่วนบิ๊กแบลิกโปรตุเกสนี่ล่าสุดปอโต้นำเบนฟิก้า 1-0 มาแล้วครับแฟรันตอร์เรสเปลี่ยนแทนฟิชชาร์ก็น่าจะโยกทางดูเอไปด้านซ้ายแล้วก็เดมเบเล่อยู่ขวาเหมือนเดิมแล้วก็ฟาลันตอเรสหน้าเป้าครับเปลี่ยนคนแรกครับเปเช่หลังผ่าน59นาท
0: ีวันนี้นี่เข้าวันที่21ยังอ่ะ
1: เข้าแล้วก็เลย
0: โอ้ยพรุ่งนี้บ่าย2นี่ต้องดูเลยครับวอลเลย์บอลหญิงไทยเจอจีนครับรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมคือ4ทีมที่หลุดเข้าไปนะเวลานี้เนี่ยญี่ปุ่นเจอเกาหลีใต้แล้วไทยเจอกับจีนครับตอนเจออินโดนี่นึกว่าโดนแล้วเซต2อยู่ดีกลับมาแซงชนะได้ครับไทยจบ 3-0 แต่จังหวะนี้มาร์เซย์ขึ้นซ้ายมาดีด้วยครับบอลตรงกลางของอามินกุยรี่ไหลมาอันเคลโกเมสฝากลูกนี้ดีดต่อปัญหาช่องยิงไม่ดีดีดออกขวาให้อามินฮาริทแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานไปไหนไม่รู้เลยครับมีเหมือนกันครับสำหรับทีมชาติไทย
1: บอลฝั่งซ้ายนะครับของกุยลี่ครับหมักเซยคืนกลับมาแล้วมันเทลโกเมสฝากตรงกลางดีดมาให้อาลิตได้ยิงนะครับ
0: ถึงตรงนี้นี่คู่เราก็ยังไม่มีประตูเลยนะคร
1: ับ ส่วนมิลานนี่เลเช่2-0
0: มาจนได้นะมิลานนะ
1: อาเดียนราบิโยน
0: ะมีบอกไหนๆก็แพ้แล้วให้พี่คมกับพี่สนพูดถึงไบรตันหน่อยครับทำไมดีจังครับผม
1: ก็เฟอร์เซเลอร์ก็เก่งแล้วก็เมื่อวานมันเล่นลงล็อกท็อปฟอร์มมันพอดี
0: ใช่ๆ
1: ปกติเขาก็เล่นดีมานานแล้วตามแมนยู 0-2 ยังชนะได
0: ้เออคือเหมือนตอนนี้ระบบมันลงตัวแต่ว่าวันเจออาร์เซนอลเนี่ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งสำหรับผมในการเห็นอาจจะไบรตันส่งตัวลงมาเล่นเนี่ยคือการดรอปเอาพวกแบบเทคนิคสูงออกเว้ยมันจะมีแบบมาลิกยาคูเย่อะไรอย่างเงี้ยเอาไปนั่งสำรองก่อนแล้วเอาพวกไดนาโมอ่ะไอ้พวกตัวไล่บอลมันๆน่ะลงมาเพียบไปหมดเลยแล้วเป็นการว่าคือวันนั้นเนี่ยมันประจวบเหมาะด้วยกับการที่ตอนแรกอะเราเข้าใจว่าอาร์เซนอลพอยืน3คนก็คือบูโน่กิมาไรส์ดีแคนไรส์แล้วโอเดการ์ดมันจะเพอร์เฟกต์ไงมันไม่เข้ากันเว้ยมันยังต้องปรับอีกเว้ย
1: ใช่มันไม่เคยเล่นด้วยกัน
0: เออแล้วยังไม่รวมถึงเยอร์เรนทิมเบอร์ที่หายไปนานมากกลับมานี่ไม่รู้เลยว่าระบบอะไรเป็นระบบอะไรนะครับปกติเนี่ยเขาจะสอดขึ้นมามีโอกาสลุ้นได้แบบลุ้นตลอดนะแต่แบบวันนั้นนี่คือทิมเบอร์นี่วิ่งเกินมั่งล้ำหน้ามั่งทำฟาวมั่งอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นนี่คือไบรตันเขาเล่นเท่าเดิมนะในความรู้สึกของผมอะส่วนจังหวะนี้มาร์เซย์อะไรวะนะโอ้โหซ้ายขึ้นมาตบ

0: กับเข้ากลางมีตัวจบด้วยนะแต่ยิงวืดครับเพราะปกติอะตรงกลางเขาว่ามันจะต้องเป็นปาสคาลโกรสจับคู่กับมาริยาคูเย่อะเมื่อวานวันนั้นเอาเชมานเดรสลงมา
1: ใช่ตัวกลางเริ่มเลย
0: เออตัวเล่อเลยครับมันไล่กลางอย่างเดียวเลยก็คือ3คนตรงกลางอะแล้วปาสคาลโกรสนี่เก่าเกมจริงๆประสบการณ์นี่โอ้โหแบกทั้งทีมได้เลยอะ
1: กับการทีม
0: ใช่นะครับ
1: ดูสาดไปอยู่ดอทมูลแล้วยังกลับมาอีก
0: ก็กลายเป็นว่าก็แพ้ทุกม้วนเลยอะตรงไหนจิ้มไปตรงไหนก็แพ้อะไรเงี้ย
1: ส่วนเบนฟิก้านี่ลำบากแล้วคือตามหลังไม่พอเหลือ10คนเชงมองลองเล่ทีเด็ดโดนใบเหลือง2กับใบแดงไล่ออก
0: ใบเหลือง2ใบใน10นาทีเชงมองลองเล่ส่วนมาร์เซย์มีการเปลี่ยนตัวนะครับข้างสนามนี่ถอดทางด้านของไฮไลท์ไม่ขึ้นด้วยคือตอนนี้เฟรนันโดเรสลงมาแทนคริสเตียโคลาเคเลียนะครับทางฝั่งของเปเช่นะส่วนมักเซเนี่ยถอดเพิ่มอีก1คนเดี๋ยวรอยืนยันแป๊บนึงคือถ้าถามว่าทำไมเก่งจังอะไรเงี้ยผมว่าเขาเท่าเดิมอาร์เซนอลต่างหากที่ดรอปลง
1: ตามของมาตรฐานนะ
0: เขาเล่นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติครับวันไหนเล่นต่ำกว่ามาตรฐานวันนั้นก็โดนรอโดนได้เลย
1: เจเจมาด้านขวานะครับเดมเบเล่เปิดมาในกรอบโอ้โหแล้วยังเข้าซองลังเก้ครับเอเชยิงเวลา21ครั้งอะเกมเนี้ย
0: แต่ไม่ได้รู้สึกว่าครั้งไหนจะแบบสูสีหรือใกล้เคียงเลยนะ
1: เหมือนเล่นไม่เน้นอะ
0: ปอโต้ได้ประตูนำจากกระเบียวไวก้าเหลือครึ่งชั่วโมงครับเกมที่ซาเวโรโดรมก็ดูแล้วว่าจบคู่นี้ก็ต่อจนจบได้เลยอ่ะมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับมาร์เกตอาร์คลิวช์ครับกำลังจะถูกส่งลงมา
1: ลงมาแทนฟาเบลูสก็น่าจะเติม
0: มีบอกว่านักคนละสนค้าที่ไปตั้นทำเสื้อสีฟ้าล้วนรุ่นพิเศษเพราะอะไรคะเนื่องในโอกาสอะไรพอนักเตะใส่ดูวิ่งไม่หยุดเลยค่ะดูคึกคือปกติ
1: 125ปีสโมสรไบตันไง
0: ใช่นะครับเป็นไนกี้นะครับเสื้อตัวนั้นเป็นไนกี้นะแล้วก็ข้างในเขียนไบตัน1905ถึง2026เอ้ย1901มั้งถึง2026ก็คือครบรอบ125ปีของสโมสรเขาครับตอนแรกเขามาชวนอาร์เซนอลนะเว้ยเขาบอกว่าให้ใส่ชุดแบบเรโทรด้วยกัน
1: อ
0: ะไรอ่ะฉันไม่เอาเว้ย
1: แล้วนี่ไงเดอชาร์กนี่ไงบอกแล้วเดอชาร์ก
0: เฟรนันโตเรสครับลงมาทำประตูให้ปารีสแซงต์แมงได้ครับบอลเปิดจากทางด้านซ้ายแหมหาบอลถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับ
1: โอ้ลูกนี้หม่งไม่ง่ายครับเปิดอย่างแรงแต่ว่าสะบัดหม่งเสียบคานครับเฟรนันโตเรส
0: ขึ้นนำ 1-0 แล้วครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงครับ
1: ลงมาแป๊บเดียวแล้วเปิดเข้าไปโอ้โหเป็นเนี่ยครับดูเอครับเปิดให้กับเฟรนันโตเรสครับมงสะบัดเสียบคาน
0: เล่นมาทั้งเกมไม่มีใครทำอะไรแบบนี้เลยนะเปเช่ต้องเอาเฟรนันโตเรสลงมาครับถึงจะมีครับมักเซ่เพิ่งจะเปลี่ยนเอากองกลางอย่างเคเลียนอับดัลลาลงมานะครับเมื่อสักครู่นี้ครับโดนเลยครับพอเปลี่ยนตัวถอดทางฝั่งของอามินฮาริดออกด้วยครับมีขอวิเคราะห์บอลแล้วมาเริ่มวิเคราะห์สาวแก้ง่วงกันดีกว่าครับไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรใครเลยครับช่วงนี้
1: ส่งรายชื่อมาสิจะได้วิเคราะห์แบบเหมือนทีมไหนลีกอะไรเงี้ยต้องส่งชื่อมาไม่งั้นอยู่ดีพูดลอยๆมัน
0: ดูบ้ากามดูบ้ากาม
1: ไม่รู้ให้วิเคราะห์อะไร
0: ยังนี่ผมยังไม่รู้แล้วคนไหนคือดีเจเมทที่คุณชอบอ่ะ
1: โอ้ยก็เปิดรูปให้ดูไปแล้วไง
0: ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ
1: คุณออนไงแล้วเดี๋ยวนี้เขาจัดนี่ด้วยเขาจัดทีวีข้างล่างมานี่
0: อ๋อเหรออ ื
1: มนี่เขาเคยเล่นหนังสารแดไง
0: อ๋อสารแดสิบล้ออ่ะ
1: เออก็บอกซ้ำแล้ววันนี้วิเคราะห์ทีมอื่นบ้างดิท
0: ี
1: มนี้ซ้ำแล้ว
0: คุณออนพัทธิราส่วนมาเซ่ได้ลองยิงไกลลูกนี้ก็ยังไปเข้ามือของมัตเวซาฟอนอฟอีกครับ
1: ยิงของฮอยเบีย
0: ร์เปเช่ได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้พอมาร์เซย์โดนนำเนี่ยมาร์เซย์ต้องอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเหมือนกันครับชนะวันนี้ได้เนี่ยเปเช่แหมเปิดจากขวาเข้ากลางไปเองโดนบล็อกออกหลังไปก่อนครับจะขึ้นไปเกาะท็อปซิกของตารางทันทีเลยถ้าชนะนะBut of course they're playing against formidable opponents. Oh, เล่น MV แพ้ทางด้วยดีกว่าใช่ไหม
1: บอลฝั่งซ้ายครับเปเช่อาคิอุชเหมือนอาคิอุชลงมาที่ยืนฝั่งซ้ายแล้วหุบจูเอมาเล่นหน้าต่ำ
0: PSG. A goal to the good as Ferrer. บอลขึ้นไปทางขวาต้องคืนหลังกันมาก่อนครับพอนำแล้วได้เปรียบเลยครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์งเสียงอะไรดังขึ้นมา
1: ก็ยังได้บุกต่อแล้วเปเช่ด้านขวาดูเอมาอีกแล้ว
0: จังหวะนี้จะเปิดเข้าไปติดบล็อกครับgets another bite at the cherry Peche ได้บอลหน้ากรอบเขตโทษโดนจิ้มเฉยเลยครับมัวแต่ยึกมัวแต่ยักอยู่ Query missing his flick แต่มาร์เซย์ขึ้นมาก็เสียบอลคืนกลับไปเร็วมากครับ
1: คือมาร์เซย์ตอนนี้คือแบบไม่โอกาสเลยตอนยัง 0-0 มันยังรับแล้วรอสวนเข้าทางทักติกแต่พอตอนนี้นี่คือโอ้โดนขึงแล้วเปเช่ก็ถ่ายบอลหนีไปมา
0: ขวาจังหวะนี้ได้ยิงอีกทีหนึ่งของเฟราตอเรสแต่ว่ายังติดเซฟไว้ก่อนครับไม่ได
1: ้ส่วนลาลิกาสเปนนี่บาเลนเซียที่เสมอสตาร์ทเป็น 1-1 นะครับจากมอโยดาวรุ่งat the midway stage but it all fell apart in the second half of the campaign they lost 4 games in a row then
0: and they're in danger of matching that unwanted ตรงกลางลูกนี้เปเช่ไหลไปทางซ้ายดูนูเมเดสตกเข้ากลางไม่ได้ครับโดนดักไปซะก่อน
1: อารอนมาโยแนวรับวัย18โอ้โหเติมขึ้นมายิงให้บาเลนเซียตีเสมอนะ
0: ส่วนจังหวะนี้มาเซดักบอลมาได้บริเวณกลางสนามครับแองเคลโกเมสจับบอลแล้วล็อกเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยครับตีเสมอได้ครับโอลิมปิกมาเซครับตัวสำรองอย่างแองเคลโกเมสครับลงมาแทนที่ของอีกอลไปซาวอู้หลุดเข้ามาได้ยังไงครับ
1: ตรงนี้นี่ล็อกวิเลนปาโชหลังหักเลยครับแล้วก็กดเน้นๆด้วยครับผ่านซาฟโฟนอฟเข้าไปครับเป็น 1-1 นาที71ครับ
0: มีบอกเสียงเมื่อกี้คือมิติพิศวงครับสิ่งลึกลับยามดึกของ M-COT คืออะไรวะ
1: ไม่เสียงในหูหรือเปล่าเมื่อกี้
0: ไม่ใช่เป็นดังปังเมื่อสักครู่เนี้ยได้ยินป่ะ
1: ข้างในหูไงเสียงซาวในสนาม
0: เสียงซาวสนามไง
1: มันตุยถุดพุไงมันไม่เกี่ยวกับ
0: ใช่อะไรนี่คือจะมาเอางี้เหรอสวัสดีพี่แจ็คเหรอได้นะ สาเหตุหนึ่งที่ผมเป็นคนชอบขับรถทางไกลเพราะผมชอบฟังเดอะช็อคเวลาขับรถนะเพลินดี
1: แล้วคุณฟังที่บ้านไม่ได้อะต้องฟังคน
0: หลับถ้านอนฟังหลับแต่ว่าถ้าเกิดขับรถเราฟังเรื่อยๆนี่ล่าสุดผมไปเก็บจักรวาลครูตรีหมดแล้วนะไอ้จักรวาลคำสารภาพของหมอผีที่มันเป็นหนังอ่ะมันมีต่อมาอีก4เรื่องอ่ะ
1: โอ้ส่วนมิลานนี่นำเลเช่เป็น 3-0
0: สบายเลยครับประตูที่2เนี่ยจากอาเดียงราบิโอเดี๋ยวต้องดูว่า3จากใครครับไหลๆเลยครับที่ไม่ไหลอ่ะคือเปเช่ครับโอ้ผมนึกออกแล้วผมชอบจำคุณออนไปสับกับคุณเอกทีเลย
1: อ๋อ
0: หน้าคล้ายกัน
1: เหรอ
0: คุณเอกของแฟนกัปตันพุทธเนตรอ่ะ
1: คุณเอกสตรอเบอรี่ชีสเค้กเก่า
0: ใช่เอกสตรอเบอรี่ชีสเค้กเก่าส่วนจังหวะนี้อู่เปเช่จะต่อบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษหมักเซงช่วยดักไว้ได้ก่อนครับประตูที่3จากเดโก้โมไรราครับปุ่นนี้ก็ย้ายมาแล้วฟอร์มดีมากนะครับเดโก้โมไรราเกมที่เราก็ยิงนะเกมนี้ยิงอีกแล้วครับเดโก้โมไรรานาที74
1: เอาไปเช่ลุยต่อนะครับทุ่มมาแล้วดูโนเมนเดสทางป้อมครับเมนเดสครอสมาแล้วชาร์จทำอีกทีเรียบร้อยครับมาคินยอร์ด
0: กลับมาขึ้นนำอีกครั้งนึงครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงครับกองหน้ายิงไม่ได้ก็ขอกองหลังขึ้นมายิงแล้วกันครับมาคินยอร์ดชาร์จจ่อลูกนี้เปเช่นำ 2-1 เลยครับ
1: นาที 74 ครับคือจังหวะแรกยิงติดเซฟแล้วก็ตามซ้ำก็ไปได้ครับโนเมนเดสนะครับโยนจากซ้ายมาแล้วโอ้โหแปรดอดจ่อติดเซฟซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับตอนแรกพยายามปัดออกมาแล้วนะครับลังเก้แต่ว่าปัดไม่อยู่ครับเหมือนตั้งให้มาคุณยอร์ดยิงเนี่ยครับโวยเพื่อนเลยครับลังเก้
0: เจฟฟี่เดลันเก้บอกให้ปล่อยมาชาร์จอย่างนี้ได้ยังไงเอ้าดูจะมีแรงขึ้นอีกสักรอบหนึ่งไหมครับปารีสแซงต์แชร์แมงกับมาร์เซย์15นาทีสุดท้ายครับเกมน่าจะแลกกันแล้วนะครับขึ้นมาจังหวะนี้ล็อกเข้ากลางมาได้ด้วยลองยิงไกลลูกนี้บอลไปเข้ามือมัตเวซาฟูนอฟครับจังหวะยิงไกลของพีไอเอ็มฮอยเบียร
1: ์ตอนนี้ก็ต้องซัดทุกระยะแล้วครับฮอยเบียร์คือต่อบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเปเช่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็ต้องอาศัยจังหวะยิงไกลครับหมักเซยถึงมาด้านซ้ายนะครับเปเช่พื้นที่เริ่มเยอะครับ
0: บอลย้อนกลับไปถึงวิลเลนปาโชครับ
1: วิลเลนปาโชหลังๆนี่ว่าปีนี้นี่ฟอร์มตกเยอะนะ
0: ใช่พลาดง่ายๆบ่อย
1: โดนแซวปีนี้เป็นวิลเลนปาช่อนเลยลุยสวนเลยอ้าว
0: อ้าว
1: ไล
0: เดอร์ทีโอทีเวฮาครับ
1: จังหวะไหนผู้ตัดสินให้ไปแล้วแล้วแดงโดยตรงด้วยครับ
0: โดนเฉยเลย
1: ไม่เห็นด้วยโอ้ไปจังหวะดึงใส่เมลโนเมนเดสตอนแรกอะเปิดโอ้เปิดปุ่มใส่เข้าโหดใบแดงครับโดยตรง
0: เ ทีมเวอาโดนใบแดงเหลือ10คนแล้วตามหลัง1ลูกนี่ยากเหลือเกินครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามครับเพราะว่านี่คุณกำลังเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับ
1: ก็ต้องคุยแผนกับผู้ช่วยเลยครับบูโน่เกเนซิโอดูเกมแบบเป็นร้องอยู่แล้วนะครับแล้วโอ้โหตอนนี้เหลือ10คนครับโอแอมฝั่งซ้ายครับกุยลี่พยายามเลี้ยงตัดในมาแล้วเล่นงานเคลโกเมสอย่างตามได้ครับ
0: เออคุณได้ดูพิธีเปิดเอเชียนเกมป่ะ
1: ไม่ได้ดูเลยคุณดูอ่ะ
0: เออเขาบอกว่าทัพนักกีฬาไทยนี่ได้รับการปรบมือดังมากแบบได้รับการต้อนรับเยอะมากแล้วก็เจ้าหญิงอ่ะเจ้าฟ้าหญิงอ่ะก็ลงไปร่วมขบวนด้วยก็ถ้าขนาดเจ้าฟ้าหญิงลงไปร่วมแล้วคิดว่าเพื่อนนักกีฬาน่าจะไปกันครบอ่ะก็จะไปย้อนดูซะหน่อย
1: เขาเปิดไปตั้งแต่วันศุกร์ป่ะ
0: ใช่วันศุกร์ที่ผ่านมา
1: เปลี่ยนเพิ่มนะครับโอ้โหเอเชเปลี่ยนเอาเดมเบเล่ออกแล้วก็มิก้ากอตลงไปครับ
0: ครับ
1: วันนี้เงียบสนิทครับอุสมานเดมเบเล
0: ่วันนี้เงียบจริงนะ
1: ไม่มีอะไร
2: slightly more defensive change here with Beraldo replacing Desiré Doué
1: เหลือประมาณ12นาทีนะเปเช่ยังนำอยู่2-1ซึ่งก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับ

0: พยายามเซตบอลขึ้นมาครับวิตินญาอยู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วด้วยครับThis extended international break if they do slump to a fourth straight loss in Ligue 1 they would be in the relegation zone ทำไมคู่นี้มันไม่สนุกอย่างที่คิดอ่ะ
1: ก็หมากเซยมันไม่ได้จี๊ดจ๊าตัวดีเหมือนปีก่อนๆไงตอนนี้มอบแล้วเนี่ย
0: เปลี่ยนแกนของเปเชออกมาทางซ้ายมีก็กดส่งคืนกลับมาก่อนครับShowing off his skills, jinking in between two Marseille players. แล้วจังหวะนี้กอดโดนดึงล้มลงไปใบเหลืองครับจังหวะนี้เคเลนอับดัลลาครับเพิ่งจะลงมาเป็นสำรองโดนใบเหลืองแล้วครับ
1: จังหวะนี้ก็กอดสปีดหนีไปแล้วนะครับโอ้โหแล้วโดนดึงเสื้อครับวันนี้เดือดนะมักเซย10คนเบนฟิก้า10คนเบนฟิก้านี่ตามหลังปอโต้อยู่0-1
0: ก็เลยบอกว่าวันนี้มันวันอะไรครับนี
1: ่เซเชนี่เปลี่ยนเอาแบราโดลงมานะเน้นเริ่มเน้นรักษาผลนะหลุยเอริเก้ครับฟรีคิกนะครับของวิตินญา
0: เปิดลูกนี้เข้ามาแม่จะมงเปลี่ยนทางให้มันเข้าประตูเป็น 3-1 ยังไม่ได้ครับ
1: วินยอร์ดครับลูกเปิดของวิตินญานะครับแล้วเนี่ยโอ้โหมาวินยอร์ดมงไม่โดนครับสุดท้ายไปโดนแนวรับของหมากเซยบอลออกข้างเป็นทุ่มของเปเช่นะครับ
0: ลูกเตะมุมของปารีสแซงต์แชร์แมงครับเหลือ10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
1: บอลกลับมาตั้งที่นูโน่เมเดสครับตั้งฟอร์มซ้ายยิงหูยังปัดได้ครับ
0: เป็นซูเปอร์เซฟของทางด้านเดลันเก้เลยครับกดดิกะเสียบเลยครับนูโน่เมเดสเต็มหลังเท้าเลยครับแต่ว่าปัดออกหลังไม่ได้ก่อน
1: คือบอลแรงครับทิศทางอาจจะไม่หนีเดลันเก้มากแต่ว่าโอ้โหถ้าปัดไม่อยู่ก็มีโอกาสเข้าเหมือนกัน
0: เปิดขึ้นมา

0: จังหวะนี
1: ้เซตินเนี่ย
0: โดนดักไว้ได้ครับให้มาขวาโยกหนีอาริอุสไม่ครีบคืนหลังกลับมาใหม
1: ่ Three changes being prepared by Bruno Genesio. He's gonna
0: มีดินยาให้ออกไปทางขวาไม่ได้ครับ
1: Something that is inevitable when you play this Paris Saint-Germain team andMarseille have rolled their sleeves up tonight. To be fair,
0: ต่างมาใหม่ครับ
1: Neves,
0: ยกของ PSG เข้าไปในกรอบเขตโทษหล่นอีกมาร์เซย์แกะขึ้นมาไม่ได้เงยหน้าเงยตาเลยครับรูบิน มาร์เซย์มีบอกสนคมครับผมชอบเชียร์มุน5ลูกใหญ่มากปรากฏว่าจะไปตุยมุมอ๋อเชียร์มุมเหรอผมชอบเชียร์มุม5ลูกใหญ่มากๆปรากฏว่าจะไปตุยมุมบอลเช้าตลอด5ลูกใหญ่หมายถึงสร้างบ้านอย่างนี้เหรอสร้างคอนโด5ชั้นอย่างนี้เหร
2: อน่าจะอย่างนั้นแหละ
0: แล้วก็ไปตุยชั้นบน
2: ชั้นเช้าจะเข้าเส้นชัยอะไรอย่างนี
0: ้แล้วทำไมไม่ออกแค่ชั้น4ล่ะ
2: ต้องลดจำนวนต้องลดจำนวน
0: ก็ไปของอาริอุสลูกนี้ไม่ได้ครับ
2: เพเช่นี่ยังแม้ลูก3นะ
0: เขาเหลือน้อยกว่าแล้วนะ
2: ครับโอ้ยเปลี่ยน3เลยครับทางฝั่งมักเซยอับเดลี่ออกแล้วก็เบนซาฮาฟลงมา
0: อับเดลี่เบนซาฮาร์ฟนี่คือเด็กแล้วเว้ย
2: มีมูเปออกแล้วก็
0: มุมบายาลงมาครับมุมบายานี่ไม่ใช่เพลงแบ็คพิงค์นะฮะฟาริดมุมบายาครับกองหน้าชาว
2: ด้วย
0: แคมารูนเอาอูริเซสกาเซียลงมาครับตัวเล่นมันเหลือให้เล่นแค่นี้จริงๆครับเบซาฮาร์ฟนี่ไม่มีแม้กระทั่งข้อมูลในวิกิพีเดียคือเป็นดาวรุ่งอ่ะ
2: ยังไม่มีใครครีเอทอ่ะ
0: เ
2: ปเช่ของบอลต่อนะครับเหลือ5นาทีบอลที่เจ้าเนเวสทิ้งมาขวาเซเอเมลี่ไม่เร่งครับเคาะคืนกันไปเจ้าเนเวสมาคินยอสไปตั้งกันใหม่ครับที่มาคินยอสบอลขึ้นซ้ายครับ
0: เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วครับหลีกเอิงนี่มีส่งมาบอกว่าจริงๆนะคะนักคมนะสนคุณเทยส่งมานะหนูคิดดูแล้วมันแปลกๆนะฮะการที่เรามีทีมรักทีมเชียร์เราต้องมีความสุขกับทีมรักยามเก็บชัยหรือว่าทีมรักฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องแต่การมาบอกว่ามีความสุขกับทีมคนอื่นที่แพ้เนี่ยมันแปลกๆนะคะหนูว่าพี่เขาต้องพบหมอค่ะอาจจะป่วยนะคะความสุขของคนเรามันไม่เท่ากันครับบางคนมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองแต่บางคนมีความสุขได้บนความเจ็บปวดของคนอื่นหรือว่าความผิดพลาดของคนอื่นก็แล้วแต่จะเข้าใจกันเป็นอย่างไรว่าความสุขของแต่ละคนเป็นอย่างไรครับอ๋อมุม5ลีกใหญ่ครับแต่จะไปตุยลีกลาตินอเมริกาเช้าตลอดครับทำไมแต่มุมอเมริกามันไม่ค่อยเตะ
2: บอลมันสูสีอารมณ์ประมาณบุกไปไม่ถึงสุดเส้นหลัง
0: มันโดนแย่งตลอด
2: อะไรอย่างเงี้ยพออย่างบราซิลเงี้ยเกตมันสูสีกันมันก็บุกกันลำบากอะไรเงี้ย
0: แล้วทำไมแกไม่ตัดออกล่ะ
2: เอาออก
0: ออกถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะก็เอามันออกไป
2: รู้ว่ายากก็ยกออกเปเช่ยังไงครับบอลตรงกลางตรงนี้นี่ยังไม่ถึงเส้นชัยนะเปเช่
0: เหรอ
2: วันนี้ต้อง2นะ
0: โอ้โห
2: ดูฟอร์มมักเตยก่อนหน้านี้ดิ
0: มักเตยแพ้มา4เกมรวดแต่นี่ในเวโลโดรมไงนี่มันคือเลอกาซิเกอร์ไง
2: จอเบสิกตัสยังกดยับเลย
0: ใคร
2: ปักเซย์โดนเบสิกตัส
0: หรือว่าสโลหรือว่าเปเชมึงเพิ่งกดสโลวานมา6เมตร
2: ว่าสโลวาน
0: อ
2: ่ะ
0: สายทะลุช่องมาได้ปารีสแซงต์แมงตบให้ใครครับเนี่ยตบให้โดนเขาเตะเคลียร์ทิ้งออกไปครับ
2: คือวันนี้โอกาสเบเชเยอะมาก
0: เยอะมากครับแต่ว่าทำไม่ได้เองได้สองลูกนี่ถือว่าแบบบุญแล้วครับ
2: ถือว่าแบบปัสสาวะเหนียวอ่ะ
0: เ
2: นี่ยทำท่าจะไม่เอาด้วย
0: เหมือนจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ไอบอลอย่างเงี้ยมันต้องโดนโดน 2-2
0: เนาะเหมือนวันเนี้ยคู่เทเวนเต้อ่ะ PSV อ่ะนำ 2-1 ไงแล้วก็จะขึงปุ๊บเทเวนเต้ตีเสมอได้เท่านั้นแหละทีเนี้ยจริตเสียเลย PSV
2: เสียทรงอ่ะ
0: เออหูแล้วลูกชนะคุณไปหาดูนะลากจากครึ่งสนามอ่ะ
2: ใครยิง
0: ดาอูด้าเวียดแมน
2: แต่รู้ว่าวันนี้เวคฮอร์สยิง
0: เ
2: หรอใช่ป่ะ
0: เวคฮอร์สยิงลูกตีเสมอ 2-2 ดาอูด้าเวียดแมนน่ะลากจากครึ่งสนามอ่ะแหวกเข้าไปอ่ะมีบอกว่ามีคนบอกว่าน้องชมพู่หุ่นไม่ดีอยากให้เขาโดนน้องเขาตบสักทีครับ
2: น้องชมพู่ไหน
0: แล้วน้องชมพู่คือใครวะ
2: อ๋อน้องชมพู่นี่ไงนักวอลเลย์ไงพรพันธ์เกิดปาดป่ะที่แบบอาจจะแกแบบ
0: อ๋ออ้วนอย่างเงี้ยเหรออ
2: วบหน่อยเออมันไปยุ่งเลยเขา
0: ถูกคนไปว่าเขาหุ่นไม่ดีทำอะไรให้บ้านให้เมืองมั่งถามหน่อยอันนี้พูดเรื่องจริงนะเอ้ามีประตูขยับในลาลิก้าสเปนครับเรอัลโซเซดาดบุกนำบาเลนเซีย2-1ครับ
2: ง่ายดัดมาดัดหน่อยให้มันเข้าที่เข้าทาง
0: เดี๋ยวต้องดูว่าประตู 2-1 มันจะใครจริงนะช่วงหลังนี้ผมเห็นเยอะมากเลยอะคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่แบบไปนั่งต่อว่าคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเอาตัวเองให้ดีก่อนแต่จังหวะนี้เปเช่โอ้โหอคริวยิงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลูกนี้ยิงข้ามคานเฉยเลย
2: โอ้จริงเวลาเยอะมากนะครับดูฝั่งซ้ายมาของนูโน่เมนเดสนะครับเหมือนไหลมาก็ยังเข้าทางแล้วป่ากลับมาโอ้โหเหมือนไปแย่งกันด้วยครับเฟรันตอเลสกับอากิอุช
0: เหมือนอย่างเคสแบบที่บอกผู้หญิง35
2: แต่นั้นผมว่าเขาอยากให้โดนด่าเพื่อเป็นกระแส
0: ตั้งใจอ่ะ
2: เออเดี๋ยวนี้คือมันก็การหาแสงจากการที่ทัวลงไง
0: เออ
2: พอรู้อยู่แล้วอ่ะว่าพูดไปก็โดน
0: เราผมว่าเราเสียมารยาททางโซเชียลกันง่ายมากอ่ะปีเนี้ยไอ้ช่วงเนี้ยพี่บอกว่าเอเชียนเกมถ้าอายุเกินไปได้ผมเอาเบนเต๋ออุ้มถ้าพี่สนเอาใครดี
2: เบนคือเบนเจมส์เดวิสของเต๋อไม่มีครับเต๋อนั้นฉันทวิทย์แต่ถ้าเต๋อคือวิรเทพป้อมพันธ
0: ์
2: ส่วนอีกคนนะครับนะอุ้ม
0: ธีรธร
2: โอ้โหอุ้มทีมชาติชุดใหญ่เขายังผมว่าเขาเรียกนะแต่ว่าก็มีเหตุผลที่ไม่มา
0: อุ้
2: มก็ร่างกายอายุเยอะก็บุรีรัมย์คงไว้ใช้งาน
0: อ
2: ่ะแต่วิรเทพน่าเรียกเบนน่าเรียกแต่อย่างว่าอะไรเอเชียนเกมเขาจะไม่ใช้ตัวอายุเกิน
0: ใช่ตอนแรกโค้ชเขาประกาศแล้วว่าเขาจะไม่ใช้อายุเกินยศกรนี่กว่าจะได้มานี่ก็โอ้โหต่อรองกันแล้วต่อรองกันอีกเหมือนจะมีจุดโทษในเกมลาลิก้าสเปนเนี่ยครับเรอัลโซเซดาด
2: หมายถึงไอ้โซเซดาดลูก 2-1 ออกมาจากจุดโทษ
0: อ๋อ
2: มันขึ้นช้าในอันนั้นนะจุดโทษแล้วเป็นทางด้านกาลอสโซแลยิงเข้าไป
0: ส่วนเบเช่ฟรีคิกลูกนี้ข้ามขาด
2: โทษ5นาทีนะ
0: นี่อามินฮาริดครับตัวรุกของโอลิวิกมักเซออกมานั่งมุ้ยอยู่เลยครับมักเซนี่กำลังจะจมท้ายตารางนะครับแพ้วันนี้นี่พวกเขาจะเป็นรองบวยของลีกเลยครับมีแต้มมากกว่าเลอัพคะแนนเดียวครับมีแต้มตามหลังจากฝูงโมนาโก10คะแนนครับไม่มีใครขึ้นมานี่เหงาเหลือเกินเฮ้ยแต่ผมกับชื่นชมนะผมว่าน้องๆทีมวอลเลย์บอลชุดปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับยุค7เซียนน่ะผมว่าเขาก็สวยกันขึ้นเยอะมากนะอันนี้ก็พูดตรงๆนะสวยกันขึ้นเยอะมากโอ้ทัดดาวนึกแจ้งนี่ เป็นผู้หญิง

0: น่าสวยเลยอ่ะแต่แค่เขาเป็นคนตัวใหญ่เพราะเขาเป็นนักกีฬาแค่นั้นเอง
1: อ่ะส่วนมิลานจบแล้วชนะเลเช่ 3-0 นะครับ
0: ส่วนมาเซ่เปิดเตะมุมเข้ามาโดนสกัดไปก่อนเรื่องควินบีมเนี่ยในชุดกีฬาชุดนึงคุณลองเอาไปเขาไปแต่งตัวเป็นนางแบบผมว่าเขาก็แซ่บอยู่เด้อควินบีมอ่ะอุ้ยมัดเวซาฟอนอฟจังหวะนี้โดนชาร์จบริเวณกรอบ6หลาผู้สินให้เป็นฟาวครับแม้แต่ออมสินน่ะคุณเห็นตอนที่เขามีรูปชุดว่ายน้ำหลุดออกมาว่าโอ้โหอย่างตึง
1: โอเคไหมโอเคไหม
0: โอเคคืออะไร
1: แบบคุณชอบไหม
0: ชอบหมายว่าชอบชุดว่ายน้ำหรือว่าชอบน้องเขาหรือไง
1: จะถามชุดว่ายน้ำทำไมอ่ะเออเรียกประเด็น
0: ผมชอบชอบน้องผมชอบวิธีการพูดจาผู้หญิงแบบออมสินเป็นผู้หญิงที่น่าคุยด้วยมากๆผมจะบอกให
1: ้
0: เป็นผู้หญิงที่พูดตรงเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกอะไรอ่ะก็นักเลงอ่ะมีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นคนเป็นใจนักเลงประมาณหนึ่งนะยิ่งตอบตอนที่แบบถามว่าแบบเออกลัวใครไหมอะไรเงี้ยไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะเพราะเรา number one อยู่แล้วค่ะคือเนี่ยง่ายๆครับนิสัยผู้ชายเป็นผู้หญิงนิสัยผู้ชายอย่างนี้ว่าออมสินสิริพรเหรอแต่พวกที่ไปบูลลี่เขาหุ่นเขาไม่ดีมันต้องกลับไปถามเขาก่อนว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรคุณทำอะไรให้ประเทศจะบอกว่าแค่เสียภาษีอย่างเดียวแล้วทำอะไรให้ประเทศไอ้พวกชมพู่เขาก็เสียภาษีเหมือนกันนั้นแหละดีไม่ดีเสียเยอะกว่าคุณด้วยเพราะรายได้เขาขนาดไหนทดเจ็บผ่านมานี่เหลืออีกประมาณไม่ถึง2นาทีแล้วครับพี่บอกสาวๆในยุค90ถึงปัจจุบันใครคือที่สุดในความคิดของพี่คมพี่สนครับ
1: คุณก่อนเลย
0: โอ้มันมีแบบสุดหลายคนมากสุดหลายรูปแบบ
1: เอาวันเมื่อวานดีเดี๋ยวแบบเออ
0: ผมชอบคุณโอ๋ภักจิรามากมากแบบมากมากเลยแบบ
1: แน่นๆหน่อยฮะ
0: ไม่แน่น
1: สมัยก่อน
0: เออตอนที่เขาเป็นเล่นเป็นตัวร้ายช่อง3เขาสวยมากเลยอ่ะผมจำได้คุณโอ๋ภักจิรานี่เป็นผู้หญิงที่ทำให้ผมแบบพอเขาเดินผ่านแล้วเราต้องแบบคอเราหมุนตามอ่ะเออคอเราหมุนตามแบบโหสวยจังวะอะไรอย่างเงี้ยเออคุณโอ๋ภักจิราที่สุดอ่ะ90พอมั้ย90สิคุณโอ๋ภักจิรา90แล้วเขาไปแต่งงานใช่ไหมแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายก็อวบๆไปพักหนึ่งนี่ก็กลับมาลดความอ้วนผอมอีกรอบนึงแล้วกับอีกคือมันตีกันอย่างคุณโอ๋นี่คือแบบสุดมีคนหนึ่งก็คือรุ่นพี่ผมเองคุณติ๊กกัญญรัตน
1: ์
0: นี่เรียนหอนค้าด้วยกันอันนั้นก็เดินมาเวลาเดินนี่เหมือนแบบ
1: ออร่า
0: เออเหมือนตัวไม่ติดพื้น
1: อ
0: ่ะ
1: ลอยมาเลย
0: เออมันจะลอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีบอกวัวไม่ขยับครับพี่สนวิคมนะครับอัมซาตื่นแล้วนะฮะ
1: ครับใครอามด้วย
0: จังหวะนี้มักเซโดนอัดล้มลงไปแล้วผู้สินไม่ให้นี่หือทั้งสนามเลยครับแต่มักเซแมวคืนกลับมาได้ครับคุณว่าใครอ่ะคุณเนี่ยผมบอกสุดของแจ้ยิ่งกว่าดนุพลแก้วการอะไรเงี้ย
1: เอานักร้องหรือดาราหรืออะไรเอารวมหมดอ่ะ
0: รวมไม่ดี
1: เอเชียจะโดนอยู่เนี่ยดูนี่ก่อน
0: โอ้ยโยนเข้ามาหม่งเดียวๆลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับนายฟาเกิร์ด
1: ตัวก็เยอะกว่าเขาเนี่ยครับปล่อยให้เขาได้เปิดนะครับยัดมาแล้วอาแกสครับโอ้โหพุ่งหม่งบอลโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโดนบริเวณกลางศีรษะมันก็เลยคุมน้ำหนักทิศทางไม่ได้
0: หรือมันจะลอยสูงไปหน่อยนึงครับก็เลยคอนโทรลยาก
1: ผมเอาเนี่ยคุณไอ้คำว่าชอบแล้วคุณเต้ารัฐพรทุกวันนี้ก็ยังชอบ
0: 90ที่แก
1: ตอนนี้ก็90
0: ไหนวะ
1: 90ต้องเก่ากว่านั้นเหรอ
0: เออต้องเก่ากว่าเต้านี่ถือว่าเป็นแบบเจนใหม่นะเป็นนางเอกเจนใหม่เต้าคิมเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ย
1: 90โอ้บาเลนเทียตีเสมอ 2-2 ว่ะดื้อ
0: เถียง
1: จบเกมครับที่ซัดเวโรโดมครับหมักเซยแพ้ไปเชแค่1-2
0: ก็ชัดเจนนะว่าวันนี้นี่เล่นแค่เอาตัวรอดนะครับสำหรับปังหน้าของปารีสแซงต์แบงค์นะครับ
1: หมักเซยนี่

0: เอสเอนำก่อนจากเฟรนตอเรส 1-0 นะครับนาที66 2แล้วก็หมักเซยตีเสมออย่างเคียวโกเมส 1-1 ใน72ครับแล้วหลังจากนั้นนาที75ก็มาคินยอสมายิงให้เวเชนํา 2-1 นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีประตูเพิ่มเลยครับตอนนี้เท่ากับเหลือทางด้านลาลิก้านะครับ5นาทีสุดท้ายบาเลนเซียกับโซเซดาด 2-2 แล้วก็บอลโปรตุเกสครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเป็นทางฝั่งทางปอร์โต้ยังนำเบนฟิก้า10คนอยู่1-0นะครับ
1: เดี๋ยวผมไปตามบาเลนเซียให้เลยป่ะ
0: ได้ไหมบาเลนเซียเหมือนขึ้นก็เช็ค VAR สักครู่นะครับ
1: มา10นาทีสุดท้ายกับบาเลนเซียให้จบครับ
0: โอ้ล้ำ
1: วิล้ำหัวมันล่อออกมาฮูโก้ดูโร่ป่ะ
0: 37
1: ตอนนี้ยังเช็ค VAR กันอยู่นะครับเหมือน
2: จะไม่ได้นะ
0: ช้าเหมือนล้ำ
1: จังหวะชาร์จของไอมาบรัสเกสครับนาที87แล้วด้วยอยู่ที่ผู้ตัดสินเลยครับอัมพัชราภาเนี่ยไม่กล้าสูตรเลยไง
0: แต่ผมเฉยๆไง
1: คือ
0: แอปได้ไหมแอป
1: คุณแอปทัศน์ได
0: ้เพราะว่าสมมุติถ้าแบบท็อปเทียบกันใช่ไหมคุณอัมกับคุณแอปเนี่ยผมถ้าเป็นผม
1: คุณชอบคนเรียบร้อย
0: ใช่ผมไม่เรียบร้อยไงผมต้องการคนที่แบบมาเป็นหญิงอย่างไม่ต้องสีสันเยอะ
1: ถ้าเรียบร้อยนางเอกยุงนั้นก็จะเป็นใคร
0: คุณแอนเนี่ยหรอ
1: คุณกบสุวรรณ
0: านอันนั้นไม
1: ่เรียบร้อยไป
0: อันนั้นคือแบบผมยังเด็กไงยุคนั้น
1: อ๋อกบสุวรรณานี่สนเด็กเหรอ
0: ก็ยังแบบยังไม่ได้ทันดูเต็มๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบคุณแอปคุณอ้ําอย่างเงี้ย
1: น้ำผึ้งณัฐริกา
0: โหเนี่ยไม่ทันเลยแต่ดีเดี๋ยวรู้ว่าดี
1: โหน่ารักมาก
0: ดีเอายุค2000ได้ป่ะ
1: เชื่อมั้ยว่ามีหนังเรื่องนึงที่คุณน้ำผึ้งณัฐริกาเล่นแล้วแบบมาดูทุกวันนี้ยังให้ว่ะผู้สินให้ประตูว่ะมาดูทุกวันนี้ยังเป็นหนังใหม่อยู่เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนเคยดูแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่เคยดูเพราะคุณไม่ใช่คนนั้นท้าฟ้าลิขิตเคยดูไหม
0: ไม่เคย
1: คุณรู้จัก Final Destination ใช่ไหม
0: รู้จัก
1: ที่เป็นหนัง
0: ฝรั่งอ๋อแต่อันนี้คือเป็นเวอร์ชันไทยอ่ะ
1: มาก่อน Final Destination
0: เลยจริงเหรอ
1: นำแสดงโดยคุณดู๋สัญญาคุณากรกับคุณน้ำผึ้งณัฐริกาธรรมปีตานัน
0: โอ้ตำนานใช่ไหม
1: เออโอ้เรื่องนี้นี่ตำนานเลย
0: เบนฟิก้าครับ10คนตีเสมอปอร์โต้เป็น1ประตูต่อ1
1: เออไปหาดูได้นะใน YouTube เซิร์ชเลยดูฟรีหนังสนุกมากครับรู้สึกว่าคนกำกับนี่จะเป็นคุณคิงสมจริงศรีสุภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจคือแบบถ้าเกิดคุณดูเรื่องนี้เสร็จแล้วคุณไปดู Final Destination คุณจะตั้งคำถามว่าสุดหรือว่าใครก๊อปใครวะอะไรเงี้ยเอออ๋อคุณอ๋อพุ่งกลับเป็นออกไซแปงตอนนั้นพี่น้องตระกูลแปงนะ
0: ไม่แต่ว่าความถามคือเมื่อกี้มันไม่ล้ำได้ไง
1: ใช่
0: เขายังไม่ตีกราฟิกอะไรให้ดูเลยนะ
1: คือว่าจะมองว่าหัวมันไม่ล้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูครับน่าจะมีเซมิออโตแมตโผล่มาให้ดูมาเลเซียตีเสมอนะครับ 2-2เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันรองในเมสซายาเซเดียมอ่ะ
0: มองหนุนไปใหม่ครับทางโซเซดัดแล้วได้ทุ่มจริงๆน่าจะภาคอันนี้มากกว่านะมาเลเซียโซเซดัดยิงกัน4ลูก
1: ยิงกัน4ล
0: ู
1: ก
0: เวอร์วังจริงๆลาลิก้าปกตินี่ไม่ขนาดนี้นะ
1: นี่มีคนเขาแบบสรุปมาให้ดูว่า12นางเอก90นี่
0: นะนี่ก็ขยันโอ้12นาทีเอาเลยเสียแล้ว12นาทีมาคนละนาทีไล่เรียงมาอันดับ
1: นี่ไงถือว่า1ใน12ต้องมีคุณติ๊กกัญญรัตน
0: ์โอ้ยอันนี้ผมโอเค
1: จริง
0: คุณติ๊กผมโอเคเออคุณติ๊กกัญญรัตน์น่ารัก
1: 12นางเอกยุค90มีคุณกบสุวรรณันติ๊กกัญญรัตน์เอ๊ะอิสริยากวางกมลชนกนิ้นกุลสตรีแอนซิเรียมจอยศิริลักษณ
0: ์
1: นุสบาบุญนักการอ้ําพัชรภานุ่นวรนุชแอนทองประสมและคุณแหม่มคัทริยา

0: Yes.
1: Decent old stock. เอา 2,000 ใช่ไหม 2,000 เนี่ยพันเต็มๆตอนนั้นยังแบบเด็กอยู่ยังไม่ได้บ้ากาม
0: นางเอกยุค 2,000 น่ะ
1: เออ
0: มีใครบ้างวะนี่ก็จำไม่ได้นะก็จะมีอ้ำก็โตเลยครับอ้ำเป็นตัวแม่ละมีชมพู่อารยานุ่นวรนุ่นคุณนุ่นเนี่ยนะผมจำได้ว่าเรื่องเนี้ยสวยมากเรื่องอะไรนะเพลงผ้าฟ้าล้อมดาวอ่ะไออะไรวะไม่ใช่ที่ในเรื่องเล่นเป็นดาวนิน
1: อ
0: ่ะลำแบบแล้วปักคอตัวเองตายตอนจบ
1: ผมไม่ค่อยดูละครเลย
0: เออเอาเผื่อใครจำได้ก็ลองส่งชื่อมาดูก็ได้
1: ส่วนพอโต้ขึ้นดับเบนฟิก้าอีกรอบ 2-1 สุดมันเลยบอลโปรตุเกส
0: คู่นี้นี่เดือดส่วนโซเซดัดขึ้นมาจังหวะนี้ได้โยนลูกนี้บาเลนเซียควิดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับโดยเคซุสบาสเกสเอ๊ะแล้วสมัยเขาชอบให้ช่วงนี้เรามาวิเคราะห์ผู้หญิงวะ
1: ก็เขารู้
0: เพราะคุณบ้ากาม
1: คุณนั่นแหละแต่โซเซดาดขวาโอ้โหเรียบร้อยครับ3-2โอ้โหยิงยัดไส้เสาแรก
0: ป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้ากรอบแขตโทษของบาเลนเซียมาพักใหญ่แล้วครับจังหวะนี้ได้กดที่บริเวณกรอบ6หลาข้างหน้าทางขวา
1: ใช่เนี่ยสุดสวยเลย
0: 1-3ประตูต่อ2เรียลโซเซดาดหนีห่างไปอีกครับ
1: เบเรเดเทีย
0: อันเดเบเรเนเชียครับเออแม่อายสะอื้นเออเออใช่ใช่ใช่ใช่แม่อายสะอื้นผมชอบคุณนุ่นเวลาแต่งชุดไทยมากอันนี้พูดเรื่องจริง
1: ง่ายคำถามคือถ้าทำไมอย่างที่คุณถามว่าช่วงนี้เขาต้องให้เรามาวิเคราะห์ฟอร์มสุภาพสตรีใช่ไหม
0: เพราะเราอาจจะเป็นหนุ่มรุ่นที่สุดแล้ว
1: เอ้ยมันเป็นยี่ห้อคุณไงคุณอนิพ
0: มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: เป็นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าม
0: ันเป็นหนุ่มรุ่นที่สุดแล้วอ่ะคุณลองไปไล่ดูอย่างแบบอย่างช่วงก่อนเราอย่างเงี้ยเจมกับน้องบอลไทยอีกคนนึงอ่ะ
1: เจมไม่รู้จักหรอกรุ่น90
0: เ
1: ลย
0: เ
1: นี่ยโอ้โหนะ
0: ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ถ้าชุดก่อนเจมใครอ่ะชุดก่อนเจมก็จะเป็นอู๋กับบอม
1: โอ้ยบอมได้อยู
0: ่อ๋อพี่บอมนี่เขาเป็นปีนึกพี่บอมเขาวินแบบ
1: คือถ้าคุณกับพี่บอมเนี่ยก็ต้องวัดกันด้วย VAR ตีเส้นน่ะว่าใครบ้ากามเหมือนกันน
0: ่ะอะไร
1: ต้องตีเส้นน่ะเช็คแบบสมิออโตเมทอ่ะ
0: พี่บอมนี่เขาปีลึกขนาดแบบซื้อบัตรจับมือน่ะผมยังไม่กล้าทำนะเว้ย ไม่ใช่ไม่กล้าทำผมแค่กับผมไม่ได้แบบอย่างวันนั้นผมเห็นเขาจัดกับเจมมั้งแล้วมีคนส่งมาถามเรื่องน้องวงไอลี่
1: อ
0: ่ะผมยังนึกอยู่ตั้งนานอ๋อเราเพิ่งดูไปอีน้องวงไอรี่เนี่ยเขาเล่นหนังเรื่องกล่องสุ่มวิญญาณอะที่อยู่ใน Netflix ตอนเนี้ยกล่องผีสุ่มวิญญาณอะเออน่ารักดีที่เขาร้องเพลงอะไรคุณป้าคุณป้าลูกคุณป้าชอบแกล้งหนูอะทดเจ็บ6นาทีครับมาเลเซียมีเวลาให้ตีเสมอให้ออกมาทางขวาจังหวะนี้ยังเข้าไม่ได้
1: เอาปัจจุบันดีกว่าตอนนี้นี่คุณเนี่ยที่เขาเป็น
0: ที่สุดของแจ้นะเวลานี
1: ้เรียลไทม์เด
0: ็กไม่มีใครเทียบได้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมทุกวันนี้ก็คือคุณชยานิษฐ์ชาญสง่าเวชครับ
1: อีกแล้วเหรอ
0: นั่นไงนึกว่ามันจะตีเสมอครับ
1: ไม่ใช่คุณนี้หรอที่หลิงออมอ่ะคุณหลิงอ่ะ
0: หลิงก็สุดแต่แบบผมชอบคุณแพทมากกว่าถึงแม้เขาจะมีแฟนแล้วก็ตาม นี่ถึงขนาดจะไปเหมาน้ำร้านน้ำเขาเลยน้ำช่ำๆเนี่ย มีบอกขออนุญาตถามครับระหว่างแมนยูกับเชลซีพี่มองว่าอันไหนหนักกว่ากันครับส่วนเรื่องผู้หญิงพี่คมไม่เคยมีเรื่องเสียหายครับเท่าที่รู้มาแกครบทีละคนครับ
1: เป็นไง
0: เป็นไง
1: ริ้วล้อเป็นไง
0: จากเวเฟอร์ผู้น่ารัก
1: อื เบเฟอร์พูดนะจริงๆเขาต้องให้คนอื่นชมนะไม่ใช่ชมตัวเองน่ารักตรงไหนก่อน
0: เอาเขาถามว่าแมนยูกับเชลซีคุณว่าไหนหนักกว่ากัน
1: เขาต้องการให้พูดไงว่าเชลซีดูดีกว่าอย่างน้อยมีระบบอลอนโซ่ฝีมือดีเขาต้องการตรงนั้นเขาไม่ต้องการมาถามหรอกว่าทีมไหนดีกว่า
0: เอาก็ในความกลางเนี่ยคุณว่าแมนยูกับเชลซีใครดี
1: ต้องเชลซีสิอันดับก็เห็นอยู่แล้วเชลซีอย่างน้อยโอเคแหละแพ้เบนฟอร์ดแต่แบบมันยังมีโซ
0: งอย่างวันนี้แมนยูที่เสมอฟูลแลมได้ถ้าใครได้ดูคุณจะเห็นเลยว่าแบบโอ
1: ้
0: โห
1: สิงแถบไง
0: อ่านี่ไง VR มาแล้วนี่ไงโนออฟไซด์นี่ไงที่ล้ำมาเป็นเดี๋ยวก่อนหัวหายไปไหน
1: ไม่มันทำไมไปเช็คกระปายเสื้อล่ะทำไมไม่เช็คกระไหล่อ่ะงงวะโอ้โหแล้วปอร์โต้หนีเบนฟิก้า 3-1 จบแล้วครับเหลือนาทีเศษนะครับบาเลนเซียโซเซดาด
0: ก็ถ้าเกิดเทียบแมนยูผมงงอย่างหนึ่งว่าปลายฤดูกาลที่แล้วมันดูทรงดีมากเลยนะช่วง10นัด15นัดสุดท้ายอ่ะแล้วทำไมไอ้ทรงที่มันดีๆตอนนั้นมันหายไปไหนหมดวะ
1: ผมว่าคือคาริกพอเขาได้ตำแหน่งถาวรแล้วเขาก็เริ่มอยากทำอะไรที่เขาอยากจะทำอย่างนี้ออกป่ะตอนนั้นมันแค่รักษาการมันก็ประคองไปก่อนแล้วพอเขาอยากทำอะไร
0: เพเซฟอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: ใช่แล้วผมว่าการไม่มีการเซมิโลเนี่ยสำคัญ
0: นี่อามซ่าส่งมาบอกว่าผมไม่เชื่อว่าพี่สนเจ้าชูนะเป็นการแสดงแน่ๆโอ้โหเป็นไง
1: ใช
0: ่คุณก็มีแบ็คเหมือนกัน
1: ใช่อามสาดไปสาดไปสมาชิกอย่ายอมอย่ายอมเบเฟอร์ผู้น่ารักผมไปอ่านชื่อแล้วผมจะกระจี้อ่ะ
0: มีบอกว่าฟาเมนโกดีไหมครับแมรี่ทาจิบะนะกับโซระเอาอีกพี่ชอบใครครับส่วนตัวผมชอบซากโกะมัตสึชิตะครับจากผาแดงแท็กซี่อินดี้ไม่หลงก็เลย
1: ฟาเมนโกดีครับน่าจะชนะขาดได้ส่วนอันนั้นเหรอผมขอนอกชอยได้ป่ะโลล่า
0: ว้าย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ชอบทางเด็กเหรอ
1: ชอบแบบนั้นแบบการยาวคุณดี
0: ผมแนะนำให้คุณรู้จักหนึ่งคนแล้วคุณลองไปเสิร์ชหาชื่อดูคือแมรี่ทาจิบะนะกับโซราอีเนี่ยเขาเป็นแบบเซ็กบอมเว้ยก็คือเหมือนประมาณว่า
1: เหมือนคอน
0: เหรอไม่ใช่เหมือนแบบว่าคือเขาเป็นแบบคือเขาได้ทุกรูปแบบมาแล้วอ่ะเขาเปิดแล้วอ่ะแต่ผมอยากให้คุณรู้จักอีกหนึ่งคนที่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็น AV ที่แบบแบ๊วกรุบมากแต่แบบเดือดมากเขาชื่อว่าริโอคุริยามะดีบอกเลยว่าตึงเปี้ย
1: สะกดไงอ่ะ
0: ก็ริโอเหมือนริโอเฟอร์ดินานด์
1: อ
0: ่ะ
1: แล้ว
0: ก็คุริยามะ
1: เคเหรอ
0: เ
1: คอะไรอ่ะ
0: คอควายก็ได้คอควายสระอุล้อเรือสระอียอยืยอยักษ์สระอาเนี่ยหน้าเหมือนดารา
1: โอ้เออทำไมผมลืมได้ไงอ่ะ
0: หน้าเหมือนขอเอาขอย่าคุณดารานะครับโอ้ริโอคุริยามะนี่
1: คือเนี่ยผมบอกสรุปคือไอ้เมื่อกี้ที่ถามมาสรุปคือ number 1เนี่ย
0: ทิ้งหมดเลยเหรอ
1: ทิ้งหมดเลยที่พูดมาเนี่ยดาราเทพนุภาอยากแบบมีสัก100ล้านจะไปจีบ
0: อ้าวล่าสุดก็หมากันทั้งประเทศไม่เห็นหรอเขากลับไปดีกันแล้วกับแฟนอ่ะ
1: เดี๋ยวก็เลิกแล้วไถดิ
0: เอาจบเกมแล้วครับที่เมสตายาบาเลนเซียเปิดบ้านแพ้เรอัลโซเซดาด2ประตูต่อ3ครับอู้สัตว์ไล่มาได้2-2ไปโดนยิงท้ายเกมอีกครับช่วงท้ายเนี่ยมีใบแดงของออริออคาซันด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเรอัลโซเซดาดชนะ 3-2 จอนจบเบรกทีมชาติกลายเป็นว่าบาร์เซโลนาเป็นจ่าฝูงนะครับในลาลิก้าสเปนในขณะที่รองจ่าฝูงเป็นแอตมาดริดนะ
1: อ
0: ันดับ3เรอัลเบติสอันดับ4เรอัลมาดริดและอันดับ5เป็นเซบีย่านะครับอันนี้คือก่อนเบรกทีมชาติแรกนะครับของฤดูกาลนี้นะครับ
1: อะไรอ่ะยังไม่เห็นรู้ข่าวเลยว่าเขากลับไปดีกันอ่ะ
0: เอ้า
1: โอ้เนี่ยติดตาม
0: นี่มี IG จริงป่ะวะ
1: ฮะ
0: นี่มี IG จริงป่ะวะ
1: ไม่ได้ติดตามใน IG ติดตามไม่ได้อ๋อแต่ว่า
0: ผมว่ามี IG แล้วแบบวันนั้นเขาลงเหมือนเพลงใหม่ของคุณซีดีมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีคุณดาราไปแบบไปอย
1: ู่ด้วยเพราะเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อการซัพพอร์ตกระดามิดไม่ได้เหรอ
0: แล้วก็มีคุณมุกวรณิตคุณมุกวรณิตเข้ามาคอมเมนต
1: ์ว่า
0: ขออาหารหมาสักถุงนึง
1: เฮ้ยเขาก็แค่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้ล่ะนะครับสั่งวงการบันเทิงอะเนาะนะครับผมเลยบอกคุณลองไปดูเนี่ยริโอคุริยามะเนี่ย
1: เนี่ยกดอยู่เนี่ยไม่เห็นมีเลย
0: อะไรวะทำไมผมเซิร์ชทีเดียวผมก็เจอเลยส่วนคือแมรี่ทาจิบานะกับโชราอินี่ก็แบบว่าคือมันเป็นแบบระดับไอคอนแล้วครับแต่ผมชอบแบบพวกตัวละครลับมากกว่าไม่ไม่ดังแต่ดีอะไรเงี้ยชิโนดะยูอย่างเงี้ยทำไมเรารู้ไปหมดเลย
1: นี่ JUR ขีดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
0: ใครวะ
1: นี่ริโอเนี่ย
0: ริโอคือทำไมเสิร์ช Google ก็พอไปเสิร์ชในเว็บขนาดนั้นเลยหรือไงคือจะต้องหาเนื้อเรื่องให้ดูเลยใช่ไหม
1: แล้วมีซับดิ
0: เอาแค่รูปดูก่อนไหมคุณเรียกคุณเอาปีลึกตลอดเลย
1: ต้องมีซับจะได้รู้ว่าคุยอะไรกันเราต้องดูละเอียดดิ
0: ริโอดี
1: ไปดีกว่าน
0: ะครับ
1: สรุปผลก่อน
0: เดี๋ยวสรุปผลฟุตบอลในช่วงท้ายครับก่อนที่จะลากันไปนะครับก็รอบดึกของคืนนี้นะครับบุนเดสลีกาเยอรมันพาเดบอนชนะฮอฟเฟนไฮม์ไป3ประตูต่อ1นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับมาร์เซย์แพ้โอลิมปิกปารีสแซงต์แชร์แมง1ประตูต่อ2ครับเอซิมิลานชนะเลตเช่3-0บาเลนเซียแพ้เรอัลโซซิดาด2ประตูต่อ3ส่วนบอลโปรตุเกสเนี่ย66นาทีปอร์โตตอนนี้นำเบนฟิก้าเป็น 3-1 แล้วนะครับโอ้ประตูที่3จากควองอินบอมด้วยนะครับ
1: จบแล้ว
0: ช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้นะครับคุณส่วนวิรุณและผมคงที่คมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
5: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในSmooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth 105.5

0: ติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
4: For advertising, please call 02201-6515.
5: 99 Music Room.
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG

0: 4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: Asian Game Story
2: สุภักษ์เศรษฐุระราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทะยานฝ่าคลื่นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของเอเชียนเกมส์กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภักษ์เศรษฐุระบนเส้นทางอ้อมทุ่นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภักษ์ควบเจ็ตสกีคู่ใจทะยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแทกกับคู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภักษ์เศรษฐุระคือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี
3: ้ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
6: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
5: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
6: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบ

0: 2หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: มาแล้ว
1: นะ
2: มาแล้ว
1: สวัสดีครับ
2: อ้าวคุณตื่นยังครับยังไม่ตื่นใช่ไหม
1: เอา
2: ลาไปก่อนแล้วนะ
1: ครึ่งครึ่ง
2: ตื่น
1: ครึ่งครึ่งฮะ
2: อ๋อครึ่งผีครึ่งคนมานะเถอะ
1: เออเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่เอง
2: ครับอ้าวมาแล้วนะครับรอบรถกีฬานะขอบคุณเพลงบําเพาะจากน้องฟิลิปรามด้วยนะครับเพลงนี้เพลงคำสัญญา
1: เออ
2: นะครับเพลงนี้เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีงานเลี้ยงเกษียณอายุนะฮะของพี่ๆน้องๆ นะครับ
1: กำลังจะพูดเลยว่าเหมือนกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนใครไปงานเลี้ยงเกษียณที่ไหน
2: ใช่งานเลี้ยงเกษียณของอสมทหนึ่งในนั้นนะ11คนมั้งนะครับที่เกษียณจากการเป็นพนักงานของอสมทนะครับก็คือพี่บ่าวอมนุสโบของเราครับผม
1: อ๋อครับ
2: ครับ
1: พี่บ่าวนี
2: ้พี่บ่าวนี่คนใต้คนหาดใหญ่นะครับเกษียณแล้ว60ปีวันก่อนก็มีงานเลี้ยงแล้วก็ทักทายกันคนอย่างน่ารักมาเร็วนะพี่บ่าว
1: ครับ
2: แต่ว่าแกก็ดูผอมลงไปเยอะเพราะว่าวิ่งด้วยไง
1: ฟิตจะไม่ฟิต
2: ฟิตสิ
1: ยังขับยังขับโฟกหัวแตงโมอยู่ไหม
2: แกเป็นคนชอบรถชอบรถชอบอะไรมาเนี่ยก็เลยมีการแต่งรถแล้วก็มีการขายรถอะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: ก็ส่งรถออกไปประดังเบซาบ้าง
1: เฮ้ยใจเย็นๆไม่น่าใช่ทาร์เก็ตหรอกทางใต้ไม่ใช่โฟกัสแตงโมหรอก
2: เอ้าแล้วจะไงทาร์เก็ตมันอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: รถเก่า
2: เหรอ
1: ทางนั้นต้องรถใหม่ๆหน่อย
2: รถใหม่ยังไงอ่ะ
1: พอแล้วรู้กันอยู่นะ
2: อ๋อเหรอ
1: มีด้วยเหรอว่าทางนั้นผมก็ไปเรื่อย
2: ไม่มีหรอกมั้ง
1: เออ
2: ไม่ก็จะขายรถในเว็บไซต์อะไรให้กับคนไทยนี่แหละฮะนะครับมีโรงเรียนได้ในกบาลแต่ก็เก่งอยู่นะพี่บ่าวนะ
1: พวกนี้เขา
2: น่ารักนะ
1: พวกนี้เขาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้ว
2: ใช่ไหม
1: ในบรรดาคนเล่นในรุ่นเดียวกันก็เลยแหละยี่ห้อเดียวกันอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ยังไง
1: แต่มีกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว
2: อ๋อเหร
1: อ
2: ทำไมหยอกรู้อ่ะ
1: ก็เคยเข้าไปวนเวียนสถิตอยู่แถวนั้นแป๊บนึง
2: อ๋อเหร
1: อปักนึกออกว่าเอ๊ะตัวเองไม่มีตังค์นี่หว่าก็เลยออกมาดีกว่า
2: เหรอแพงไหมเป็นรถมือสองไหม
1: สอง
2: ยอม
1: โอ้รถรุ่นมือหนึ่งก็ไม่ผลิตแล้วฮะรุ่นพวกนี้
2: อ๋อเหรออ ื
1: ม
2: รถโฟกันนะ
1: ครบโฟกคลาสสิก
2: เออแล้วยังขับได้อยู่ไหมพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยเปล่าเวลาเนี่ยนะ
1: ถามพี่สมชายก็ได้
2: อ๋อเหรออ
1: ย่างพี่สมชายแกซื้อทีสามมาแกวางเครื่องใหม
2: ่เหรอ
1: เออแล้วก็ทำอย่างเนี้ยบเลย
2: ครับ
1: แต่ว่าบอดี้ข้างนอกยังเป็นแบบคลาสสิกอยู่เป็นทีสามอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: โอ้ขับดีด้วย
2: เหรอ
1: บางคนนี่ขับทำเป็นตู้ VIP เลยนะทีห้า
2: เออผมก็ถามผมชอบดีรถบ้านอ่ะยองช่วงนี้ชอบดูคนทำรถบ้าน
1: รถบ้านมันคนละอย่างกันรถบ้านมันก็ทำเป็นแบบไอ้นี่เลยไหมตีเป็น
2: ไม่เป็นรถบ้านเป็นรถแวนขนาดไม่นี่เป็นรถแวนขนาดเล็กก็ได้รถแวนแล้วเขาทำข้างในไงช่างมันทำให
1: ้
2: เวลาเขาขับไปต่างจังหวัดนะไปอุทยานแห่งชาติไปนอนดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าดูพระอาทิตย์ขึ้นนะตอนเช้ามีหมอกมาแล้วก็แสงลอดมาจากหมอกแล้วอู้วิ่ง
1: แต่พวกอย่าง
2: อย่างพี่เป็นคนนั้นเอายอมไม่ถามพี่เลยทำไมพี่ชอบแบบนั้น
1: ความชอบต้องมีเหตุผลด้วยแหละ
2: อ้าวก็ชอบนะอนาคตพี่อาจจะเวลาเกษียณไปแล้วมันจะขับไปแบบนี้แหละฮะ
1: คุณมาช้าไปหน่อยนะ
2: ทำไม
1: มันจะคุณมาเร็วกว่านี้สัก 2-3 ปีดิคุณต้องไปกับผมกับพี่สมชาย
2: ผมไม่ไปผมว่าไปคนเดียวไปคนเดียว
1: ไปพี่สมชาย
2: ผมไปคนเดียว
1: ไม่มีใครครบหรือไง
2: เป็นคนชอบอยู่คนเดียว

0: นั้นอันนั้นก็จะเป็นสายแคมปิ้งไง
1: อ๋อเหร
0: อเออแต่ถ้าเป็นพวกแบบพี่สมชายพี่บ่าวอะไรเงี้ยก็จะเป็นสายคลาสสิกก็คือเอารถเดิมๆนี่แหละแค่วางเครื่องใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็มันซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ไง
1: อืม
0: ขับเปลือแล้วก็เปลี่ยนอะไรอย่างงี้
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ถ้ามีหน้าแล้วรถพี่สมชายแกเปลี่ยนก็จะไปรถเก่ารถอะไรแกชอบเปลี่ยนตลอดเนาะ
0: เออ
1: แต่ชอบอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เอามาทำเป็นรถบ้านอย่างเงี้ยมันก็ขายยาก
1: อ๋อเหรออ ื
0: มเรายิงแต่งเป็นแบบว่าเราจะเอาไอ้นู่นไอ้นี่ก็แบบเจ้าของใหม่ก็ไม่เอา
1: ครับ
0: มันก็ออกปล่อยยากหน่อย
1: อ๋อเหรอนะครับอ้าวก็วันนี้มาอยู่ด้วยกันจะถึงเวลาหกโมงครึ่งเหมือนเดิมนะอยู่กับน้องยองนะครับแล้วก็ผมเจงทรงศักดิ์นะครับ
0: อะไรอ่ะ
1: วันนี้คุณมาแทนใคร
0: มาแทนคุณสินพงษ์สิ
1: อ๋อเหรอ
0: ภาค NFL อยู่แล้วมั้งท่า
1: เออก็ไม่ได้พ่อ NFL มาแล้วมั้ง
0: มาแล้วสิ
1: เ
0: ปิดฤดูกาลแล้วไง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวไหนไหนก็ไหนๆดูให้เลยก็ได้
1: นี่สัปดาห์แรกเปล่ายอง
0: สัปดาห์แรกใช่เฮ้ยไม่ใช่สัปดาห์แรกดิสัปดาห์สองแล้ว
1: โอ้สองแล้วเหรอ
0: เออสัปดาห์สอง
1: พี่มาอยู่ในมาก็ไม่ได้ตามาเนาะ
0: ครับ
1: อ๋อเห็นแต่สัปดาห์ก่อนที่อะไรนะที่เขาเออรีแมตช์ซูเปอร์โบว์ปีก่อนอ่ะ
0: คู่เปิดหัวนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่มีแข่งกันอยู่นี่หลายคู่เหมือนกันนะคร
1: ับ
0: มีที่แข่งอยู่นี่มี 49ers นะครับซานฟรานซิสโก 49ers นำไมมี่ดอลฟินอยู่21-6มีคนที่3นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่พักครึ่งอยู่นะครับมีอาริโซนาคาร์ดินัลเสมอซีแอตเทิลซีฮอคส์อยู่7-7ดัลลัสคาวบอยนำวอชิงตันคอมมานเดอร์สอยู่17-10นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็ควอเตอร์ที่3เหมือนกันนะลอสแอนเจลิสชาร์เจอร์นะครับนำโอ๊คแลนด์เรดเดอร์สอยู่14-10เดนเวอร์บองโกสนี่ตามหลัง
1: คา
0: ร์สันวิลจากัวอยู่6-13นะครับส่วนคู่ของบัคเนียนะแตมเบย์บัคเนียที่ตามหลังคลิฟแลนด์บราวน์อยู่19-23นี่ก็ขึ้นมาดีเลย์นะอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศหรือเปล่าไม่ทราบนี่ก็คือที่แข่งกันอยู่นะครับแล้วเช้านี้นี่ยังมีแคนซัสซิตี้ชีฟนะครับจะเจอกับอินเดียนาโพลิสโคสในเวลา7:30
1: ครับ
0: ส่วนคู่ที่จบไปแล้วเนี่ยก็วันนี้มีฮุสตันเท็กซันนะครับแพ้ซินซินนาติเบงกอไป6-20บัลติมอร์เรเวนส์แพ้นิวออร์ลีนส์เซนส์ไป17-24นะครับนิวยอร์กเจ็ตแพ้กรีนเบย์แพ็คเกอร์17-20โอ้กระบาลแพ้รวดเลย3เกมนิวออร์ลีนส์แพทริออตส์ชนะพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์นะครับ20-3เทนเนสซีไททันส์แพ้ฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์นะครับ20-24แหมอุดวิดทีเดียวไอ้ลืมบอกไปคู่เจสนี่แพ้แพ็คเกอร์นี่โอทีนะต่อเวลา
1: เอ้าโอทีแล้วมีเงินมีไหนบอกได้โอทีเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงเท่าไหร
0: ่ก็คงได้เพิ่มแหละไม่รู้งานอย่าถามเยอะสินึกไม่ทันคนเพิ่งตื่นเนี่ย
1: อ๋อเหรออ๋อสมองยังไม่แล่นนะ
0: ครับ
1: ขออภัย
0: มีชิคาโกแบร์สนะครับแพ้มินนิโซตาไวกิ้ง3-9แล้วก็แอตแลนต้าฟอลคอนส์ครับแพ้ขาดลอยเลยครับโดนแคโรไลนาแพนเทอร์สไป3-34
1: ครับ
0: แข่งเยอะแยะเลยเช้าวันจันทร์แล้วเดี๋ยวคืนวันจันทร์เช้าวันอังคารนี่ก็มีอีกหนึ่งคู่นะครับมันเดนไนท์ลอสแอนเจลิสแรมส์จะเจอกับนิวยอร์กไจแอนส์ครับ
1: ครับผม
0: แอลเอนี่แข่งในบ้านสองทีมเลยนะสัปดาห์นี
1: ้เหรอ
0: ทั้งแรมส์ทั้งชาร์เจอร์สครับ
1: ครับผมอ่ะลาไปก่อนแล้วกัน
0: จ้ะ
1: อ้าวยังดิแล้วครับผลบอลได้ไห
0: ม
1: เป็นยังไงนะครับลิเวอร์พูลของเราคืนฟอร์มแล้วบุกชนะบอลมา 1-0
0: ใครยิงอ่ะไม่ได้ดูเลย
1: อีซักไงคนนี้กาโปเนี่ยแกแหวกจากข้างขวาเนี่ยแหวก2ไงนะ
0: ครับ
1: เปิดเข้ามาข้างในแล้วฟอร์เรนเวียดเปิดนะวิ่งไปยิงบนเสาแรกติดบล็อกไงบอลลอยเลยโด่งฮะ
0: อ
1: ีซักเลยเอี้ยวตัวยิงเลยฮะบอลเล่ตูมเดียวหายเลยให้ลิเวอร์พูลนะครับบุกชนะบอลมา 1-0 ทีมเก่าของอันโตนิอิดาโอลาเริ่มมานะทำไปเล่นไปลิเวอร์พูลเริ่มมานะ
0: อีซักนี่มามกันนะ
1: เอออีซัก
0: ร
1: ุดการ
0: ยิงใครนะ2ลูกอิปสวิชใช่ไหม
1: อิปสวิชทาวแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือกาโป
0: โอ้
1: จาเดกอเนี่ยโอ้โหคุณพ่อทำร้ายฉันฮะครับ
0: ทำไม
1: สล็อตไงแล้วตอนนี้ดูสิ
0: จับยัดลงตะเพื่อตะเพื่อ
1: โอ้โหเล่นดีเหลือเกินฮะกาโปเป็นนักเตะที่ขาดไม่ได้ตอนนี้นะ
0: ว้า
1: ฟอร์มดีมันไม่น่าเชื่อเนาะซีซั่นก่อนยังโดนด่าเละเลยนะกาโป
0: อย่าว่าซีซั่นก่อนเลย
1: เหรอก่อนได้นี่ด้วย
0: เกมแรกๆนี่ยังโดนอยู่เลย
1: อ้าว ตอนนี้เป็นไงขาดไม่ได้นะ
0: ธรรมดาที่ไหน
1: แล้วก็ลีเสมอกับพาเลทไป 0-0 นะครับซิตี้ชนะเซนต์แดนไปอย่างขาดลอย

0: 5-3และแมนยูของเรานะครับตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะ
1: เกือบตาย
0: เกือบแพ้สิ
1: ยิงคนเดียว2ลูกเลยแมนยูแต่เสมอ
0: ริชาร์โดแกสกัดผิดไหนครับประตูตัวเองก็ยังไม่ทนลำไม่เนี่ยอ้าวลำไม่ทำไมไม่รับล่ะอ้าวเฮ้ยเออครับ
1: ดีได้มาติวสกุญญาตีเสมอนาที89นะครับเกือบตายอีก1เกมแมนยูไนเต
0: ็
1: ด
0: แมนยูของเรานะ
1: ส่วนซิตี้นี่ฮาลันยังอุตส่าห์ยิงมาติงนึงนะ
0: ครับ
1: โอ้ซันเดอร์แลนด์นี่บ็อบบี้แฮตทริกนะครับแต่ว่ามาโดนฮาลันยิงลูกย้ำชัยนาที81ฮาลันนี่ยิงทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกครบทุกทีมแล้วนะ
0: เหรอ
1: ที่เจอ
0: ครับ
1: 25ทีมซันเดอร์แลนด์นี่เป็นเหยื่อรายล่าสุดประกอบอันนี้ก็ไม่ได้เจอกันในพรีเมียร์ลีกปีแล้วซันเดอร์แลนด์ขึ้นชั้นมายังจำไม่ได้แล้ว
0: ขึ้นมาดิ
1: ขึ้นมาแล้วใช่ไหม
0: ซันเดอร์แลนด์ก็นี่ไงทีมของไอ้กานิชาก้าไง
1: แต่ปีแล้วนี
0: ่ฮาลันเล่นดีเลย
1: ฮาลันยิงซันเดอร์แลนด์ไม่ได้ปีนี้ยิงได้แล้ว
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: เอาแต่ก่อนไอ้ฤดูกาลที่แล้วซันเดอร์แลนด์เขาฮาลันยิงไม่ได
1: ้
0: เหรอไม่รู
1: ้นี่ยิงได้ครบแล้ว
0: ครับ
1: 25ทีมแล้ว
0: โค้ชเขาอะไรไอ้ไหนนะไอ้เรนะ
1: เลชิสเลบรีส
0: เอาเหรอ
1: เลเบอร์อะไรล่ะเลเบอร์มันสอนทำอาหารแล้ว
0: ฮะเลเบอร์มันฝรั่งเศสไหม
1: เหรอนั่นเลยกอรองเบอร์
0: เหรอคุณจะหายแล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: ลาลิก้าของสเปนนะครับเกตาเฟ่ก็ชนะมาลากา 1-0 แอตเลติโกมาดริดชนะเรอัลมาดริด 2-1 นะยองเรียบร้อยงานเจเซ่มาริโยดินฮอลเซนนะฮะโดนเหลืองด้วยเอ้ยไม่ใช่โดนเหลืองโดนแดงสิน
1: าที50
0: โดนแดงด้วยนะครับแอตเลติโกก็เลยชนะไป 5-2-1 เลยนะ
1: นี่ดูผมยังไม่ได้ดูไฮไลท์นะยังไม่ได้ดูรายละเอียดเกมนะเห็นผลนะ
0: ว่า
1: ดูแล้วน่าจะจุดโทษใบแดงว่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าโดนแดงนาที50แล้วก็โดนจุดโทษนาที53
0: น่าจะเป็นเหมือนตัวสุดท้ายไหมหยอง
1: อเล็กกิมาโดน่าจะใช่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ดูไฮไลท์
0: ครับ
1: เพราะว่ามาเมื่อกี้ในการนอนอย่างเดียว
0: เหรออ๋อไม่น่าแหละใครนอนอยู่นั้นคุณไม่เก็บที่นอนแล้วคุณเนี่ย
1: เก็บแล้วกลืนคลืดเลย
0: เหร
1: ออ่ะก็หลังเกมนี
0: ่มีอะไรมีอะไร
1: มูรินโญ่นี่แถลงข่าวนี่มูรินโญ่นะ
0: ยังไง
1: แกไปเปิดไฮไลท์อ่ะแล้วก็แคปหน้าจอเป็นสกรีนช็อตมา2ช็อตบอกเนี่ย2ช็อตนี้ทำไมแอดมาดริดไม่โดนแดงแล้วก็ปิ้นมา
0: ครับ
1: ก็โชว์นักข่าว
0: อ
1: ูริโยจริง
0: ๆสุดยอดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คู่นะครับเดปอร์ติโบตอนนี้ไม่ใช่ลาใช่ไหมฮะ
1: อากอรุนยา
0: ต้องเป็นเกย์ใช่ไหมต้องเป็นแกะใช่ไหมลากับแกะไง
1: อุ้ย
0: ใช่ไหม
1: หาอีกแล้ว
0: หายำเช้า
1: สมองยังไม่ทำงานใจอ๋อ
0: เหรอเดปอร์ติโดรอคุณย่าอย่างเงี้ยครับผม
1: รอทำไมล่ะมาแล้วคุณย่า
0: อ๋อมาแล้วนะโอเคนะสมากาเบติสไป 1-1 ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็มิยาริอัลนะครับชนะเลมเต้ 3-1 บาเลนเซียแพ้โซซิดาด 2-3 กาโชนะครับฟิออริตินาสมันตาโปลี 1-1 ครับโฟซิโดเน่ชนะโคโม 2-0 ปาม่าชนะเจนัว 2-1 ยูเวนตุสชนะแอตแลนตา 2-0 มิลานครับชนะเลเช่ไป 3-0
1: very good
0: อย่างไรคุณเชียร์มิลานใช่ไหม
1: แน่นอน
0: เอซีต้องเชียร์มิลานนะ
1: ทุลิสิตไม่ติดทีมชาติด้วยได้พักยาวๆ
0: เอาเหร
1: อ
0: สำหรับทีมชาติใช่ไหม
1: ครับ
0: อเมริกามาเตะที่ยุโรปป่ะหรือว่ายังไงยอง
1: ไม่มั้งไม่รู้เหมือนกัน
0: วะไม่รู้อ่ะ
1: ดูแต่ว่าโปเชติโน่นี่เรียกหน้าใหม่บานเลย
0: เอาเหรอแล้วก็มีรายการอื่นๆนะครับบุนเดสกาเลยเป็นยังไงเลเวอร์โกเซ่นนะครับก็ชนะอาเบเลซิกไป 2-0
1: ครับ
0: ชาลเก้เสมอกับเอเวอร์สแบก 0-0 นะนัดนี้เจ้านิโก้ครับนิโคลัสมิเคลสันลงสนาม15นาทีสุดท้ายเหมือนเดิม
1: ยูเซนยูสายก่อนขึ้นเครื่อง
0: ก็ลงประมาณสัก15นาทีเป็นเกมที่2นะฤดูกาลนี้
1: โดนบอลไปประมาณกี่ที
0: ได้บอลประมาณสัก
1: 3-4 ที
0: 2-3 ทีได
1: ้โดนล็อกล็อกหลังหักไป2ที
0: โดนโดนล็อกด้วยลูกนึงฮะครับอ้าวหมดแล้วน้องทำไ
1: มเอ้าก็ตกมันก็ต้องว่ากันไปนะ
0: แม่กระไรใจน้องเลยแล้วเป็นคนอย่างนี้แล้ว
1: ระดับมันยังไม่ได้เป็นตัวจริงของทีมลงมาก็ต้อง
0: โอ้ยลัสเซอร์คินเทอร์ก็ไม่ดีอะไรมากมายหรอก
1: อะไร
0: สู้นิโก้ผมไม่ได
1: ้
0: เป็นยังไงนิโก้ผมด้วยเป็นยังไงเชียร์น้องมันนะอย
1: ่
0: าให้น้องมันได้ดีนะฮะแล้วก็มีรายการเดนมิลายองเลยมีพาเดบอลชนะฮาเดนฮาม 3-1 นะลีกเอฟรังเศสนะครับโอแซชนะบราส 2-1 นิสชนะลิว 2-1 มักเซ่แพ้ปารีสแชงแบงไป 1-2 นะอันนี้ฟุตบอลดับเบิ้ลแบบนะ
1: ครับ
0: นะครับเลอนะเลอคลาสสิกเนาะก็โอ้โห
1: กองเชียร์ก็ยังห้ามไปอยู่ไหมเนี่ย
0: มักเซ่โดน

0: ไปด้วยนะ
1: ทีมเวียนะครับสองเหลืองแต่ว่าก็มาโดนหลังโดนลูกสองไปแล้วแฟรนโตเลสยิงอีกแล้วนะ
0: เหรอ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาก
0: องหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกคุณด้วย
1: ฝรั่งเศสไหนหรอ
0: ไอ้สเปนอีกแล้วผิดแค่นี้ยอมผิดแค่นี้เองเราว่า
1: ได้อย่าไปปล่อยผ่านสิเราขยี้ได้
0: ผ่านไป
1: ขยี้ได้เราต้องขยี
0: ้เอเดรียนเดสแลนด์นะครับเฟเยนูร์ดชนะอุทเทรคห้าศูนย์เอสลักบ้าชนะเทลสตาร์1-0เทเวนเต้ชนะ PSV 3-2และ NEC เสมอกับโกเฮดิเกิลไป1-1นะครับ
1: ครับ
0: สกอตติชพรีเมียร์ลีกเซลติกแพ้เลนเจอร์โอโฟมดาร์บี้นะนะฮะเซลติกก็แพ้ไป0-1ครับลีกาโปรตุเกสนะครับเอสเตล่าอามาโดราครับแพ้อะคาเดมิก้าไป0-2กิมารายนะครับเสมอกับบราเดเซ่1-1เอสโตริลแพ้คาซาเปีย1-2สตาคาร่าเสมอบาร์ก้า0-0และปอร์โตชนะเบฟิก้าไป3-1บิ๊กแบทเอ้ยทำไมบิ๊กแบทเจอกันเยอะจังเลย
1: เออช่วงนี้นะ
0: เออไทยลีกเป็นยังไงบ้างไทยลีกเป็นยัง
1: อ้าว
0: คุณจะพูดอะไรฮะ
1: สเปนก็มีบิ๊กแมทไง
0: อ๋อแอนแบตริสใช่ไหม
1: เออแล้วก็เนี่ยพวกลีกรองๆก็มีบิ๊กแมท
0: ครับ
1: ไอ้พูดถึงสเปนนี่ตารางคะแนนนี่มาดริดแพ้เกมที่2แล้วนะ
0: เออ2เกมติดไว้เหรอใช่มั้ย
1: ตอนนี้นี่ตามบาร์ซ่า6แต้มแล้วนะแข่งไป7เกมเอง
0: อื้อ
1: ไปไกลแล้วนะ
0: ครับ
1: บาร์ซ่านี่แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่นะ7นัดรวดนะครับชนะอย่างโหดเลย
0: ครับ
1: ฟอร์มส่วนลิเวอร์พูลนี่ขึ้นไปอยู่ที่อะไรแล้วชนะเกมนี้อันดับ6แล้วนะจ๊ะ9แต้มไม่ธรรมดานะน
0: ี่อาร์เซนอลแพ้ด้วยนะ
1: เออแต่ซิตี้เขาไม่แพ้ไง
0: ครับ
1: ซิตี้นี่5เกมรวดไปเลยเป็นทีมเดียวของพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับที่ชนะรวดนะ15แต้มเต็มเลย
0: ครับ
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนแมนยูอะไรใช่แหละใช่
0: อะไรอะไรมีอะไร
1: อะไรอ่ะ
0: อะไรไม่พอใจพี่โป้งพี่เหรอเรื่องไงโป้งแล้วอย่าง
1: น
0: ี้เหร
1: อหาเรื่องน้องน้องมันเจาะปล่อยลมยางเลยไม่ช่วยนะเว้ย
0: เฮ้ยไม่กลัวหรอกคนอย่างเงี้ย
1: นั่นเอง
0: คนก็ล้มแล้ว
1: คนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เฮ้ยรู้ไหมเฮ้ยน้องน้องเขาช่วย
1: ฟิลิปลามบอกผม
0: เดี๋ยวไปพกแปลปืนมายิงนะครับ
1: ผมไม่ใช่อารมณ์ผมใช้อาวุธ
0: เหร
1: อ
0: ลามถามว่าจะทำอะไรพี่นะยิงตรงกลางนะอย่าให้ทรมานนอนสดข้าวต้มนะฮะครับผม
1: ขอนัดเดียวเลิก
0: นัดเดียวเลิกเลยจะได้ไปจากโลกนี้เลย
1: โอ้ยนะทำไมท้อเหลือเกิน
0: ท้อเหลือเกินนะฮะเอออ้าวเพราะว่าตอนนี้ไอ้เพย์พีน้องเขาบอกว่าตอนนี้ไลฟ์สดทางเฟซได้แล้วเมื่อกี้มันไลฟ์ไม่ได้ไง
1: อ๋อครับ
0: โอเคขอบคุณหลายน
1: ่
0: ารักจังเลยเนี่ยเป็นใครเป็นแฟนแล้วคนจะเฮ้ยเนาะคนจะแบบดี
1: อ
0: ่ะเป็นคนดูแลคนดีอ่ะ
1: คุณก็ว่าครับไปนั่น
0: ฮะ
1: แบบหวานให้น้องมันทำอะไรเนี่ยมาชมน่าดูเลยนะ
0: แล้วเวลาน้องทำไมไม่พอใจทำเป็นโกรธน้องไม่คุยกับน้องใช่ไหมนิสัยเราอะ
1: เหรออ าไทยลีกวันนี้นะครับ
0: เป็นยังไง
1: มีเตะกัน4คู่คู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ
0: เออ
1: 6โมง2คู่นะครับมีระยองนี่เสมอราชบุรี 1-1 สนามนี่ยังไงสนามขี้โคลนจะดิฟก็น่าดู
0: ฝนตกเหรอ
1: ตกก่อนเกมตอนเตะไม่ตกแต่ว่าสนามของระยองนี่เขาก็ปราบเซียนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: หญ้าใบใหญ่ด้วยโอ้ดิฟก็น่าดูเลยเสมอ1-1นะครับราชบุรีนำก่อน 1-0 จากเอกนิตปัญญาตีเข้าไป
0: ครับ
1: ระยองมาตีเสมอจากจุดโทษจากฟิลิปเป้นะครับครึ่งหลัง 1-1 แบ่งแต้มกันไปนะครับระยองก็ก่อนหน้านี้ชนะรวดมา2เกมนี่ก็เสมอเรียบร้อยชลบุรีนี่หนักงานแพ้บุรีรัมย์ไป 0-1 นะครับ
0: ครับ
1: สสลักยิงไว้อัดใส่สารัตน์สนธิสวัสดิ์แฉลบเข้าประตูตัวเองไปแพ้3เกมรวดเลยนะชลบุรีนะ
0: ครับ
1: ออกเปิดหัวซีซั่นนี้อย่างกับซีซั่นที่แล้วเชียร
0: ์อืม
1: ซีซั่นที่แล้วโค้ชโจคุมนะเปิดหัวไม่ดีนี่ไปได้แป๊บนึงก็ออกโค้ชอ้นมาแทน
0: อืม
1: ปีนี้นี่โค้ชอ้นแพ้3เกมติดแล้วนะครับสุโขทัยนี่พลิกล็อกนะน็อกท่าเรือ 2-1
0: ครับ
1: แต่ว่าว่าไม่ได้นะครับท่าเรือหลังๆไปสุโขทัยนี่แพ้ตลอดนะ
0: เอาเหรออ่
1: าหนามที่ทะเลหลวงนี่แหมแฟนๆท่าเรือนี่ไม่ค่อยอยากไปเที่ยวเลยแถวนั้น
0: ทำไมอ่ะ
1: มันแพ้ไง
0: อ๋อแพ้ตลอดนะ
1: เออผ่านไม่อยากไปแถวนั้นครับไปด้วยเลย
0: อืม
1: นะครับแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์มีเลื่อนไปชั่วโมงนึงนะ
0: อืม
1: ตูแบงคอกอยู่ในเต็ดกับบีจีปทุมอยู่ในเต็ดจากกำหนดเดิมเตะทุ่มนึงครับ
0: ครับทำไมอ่ะ
1: เจอฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่โมกแก๊บมาเดินคุบครับ
0: อุ้ย
1: เลื่อนไปชั่วโมงนึงเตะสองทุ่ม
0: อืม
1: จบแทบจะพร้อมพรีเมียร์ลีกเลย
0: ครับ

0: แล้วมีดราม่าท้ายเกมด้วยนะทูเวนคอกนำ 2-0 นะครับ BG ตีเสมอ 2-2 แล้วก็ทูเวนคอกมาได้จุดโทษทด7นาทีสุดท้ายวิลเลียมพ็อปยิงเข้าไปเป็นแบงคอกชนะไป 3-2 นะครับ BG นี่ก็ลุ้มๆดอนๆมานอนที่4นะเข้าว่าตอนนี้ไทยลีกนี่ไม่มีทีมไหนชนะรวด3เกมเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยมีระยองมีท่าเรือมีอยุธยาที่ชนะ2เกมแรกสัปดาห์นี้นี่อยุธยากับท่าเรือแพ้เลยครับระยองเสมอตอนนี้บุรีรัมย์จ่าฝูงนะครับ7แต้มเท่าระยองนะจ๊ะจ่าฝูงร่วมไปเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าประตูได้เสียนี่บุรีรัมย์ดีกว่าลูกหนึ่งนะครับก็เป็นจ่าฝูงไปอันดับ3อุทัยธานีนะครับ6แต้มเท่ากับประจวบแบงคอกท่าเรือแล้วก็อยุธยาส่วนท้ายตารางนี่ชลบุรีนะครับจมบวยไปเลยครับ0แต้ม3นัดแล้วก็มีราศีสไลด์กับลำพูนนะครับที่มี1แต้มจาก3เกม
1: ครับผม
0: ก็หยุดพักยาวๆฟีฟ่าเดย์ไป
1: จัด
0: เอาที2ด้วยมั้ย
1: ที2เป็นยังไงบ้างเอ้ยพลังการเป็นไงอ่ะ
0: พลังการเล่นไปดังเมื่อวานแล้วเสมอ
1: เฮ้ยเสมอ2เกมเลยวันนี
0: ้อาจารย์ปาร์คนั่งซึมคาซุ้มไปเลย
1: 3เกมเนี่ยชนะ1เสมอ2
0: ครับ
1: ใช่มั้ย
0: ใช่
1: เพราะทีม2เตะทีหลังเนี่ย
0: นะเตะพร้อมกัน
1: อ๋อเหรอ
0: เออมันไทยลีก3อ่ะเพิ่งเปิดสัปดาห์นี
1: ้เอา3นัดเหรอ
0: เออไทยลีก2เตะออกสตาร์ทพร้อมกัน
1: อ๋อเดี๋ยว3เตะเพิ่งเตะสัปดาห์นี้ใช่มั้ย
0: เพิ่งเปิดสัปดาห์นี
1: ้ครับ
0: ส่วนไทยลีก2วันนี้นี่มีอุตรดิตถ์นะครับเล่นที่หมอนไม้สเตเดียมชนะจันทบุรีไปจันทบุรี4ไป4-3พัทยายูไนเต็ดนะครับสนามเมนสเตเดียม
1: ครับ
0: หนองปลือ
1: เออเป็นยังไง
0: คือเมนรู้จักเมนเมนสเตเมนเผาศพ
1: ไม่อันนั้นมันรอเรืออันนี้น้องหนูหยอง
0: ก็หลังสนามก็เป็นเมนเป็นวัดอะเมนก็เรียกเมนสเตเดียม
1: ต่อเหรอ
0: เออแต่ว่าวันนี้ขาเมนสเตเดียมไปเลยแพ้แพร่อยู่ในเตดไป0-3แล้วก็เกษตรเอ้ยท้องร้องอะ
1: อะไรผ่านๆก็มาผ่านๆหยองเอ้ย
0: เสียงเรื่องอืดแล้วก็เกษตรศาสตร์มีแต้มแรกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เล่นในบ้านเสมอนครปฐมอยู่ในเตดของโคตรทงไป0-0โคตรทงนี่มาเสียแต้มให้เกษตรเสียได้นะเกษตรนี่สภาพทีมดูแล้วหนักงานนะปีนี้นะทั้งที่ตัวดีนะ
1: เกษตรศาสตร์ใช่ไห
0: มมีลุงรัตภูมิยนทึกมีศิวกรจากครูประสาทอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ากำลังได้แต้มแรกนี่แหละแล้วก็สงขลาเล่นที่สนามตินสุรนนท์นะครับเสมอเมืองเลยอยู่ในเต็ด1-1นี่ก่อนเกมสงขลาก็ลงรูปเลยนะ
1: ครับ
0: พักครึ่งไม่มีรถบดหญ้าแน่นอน
1: อ้าว
0: ใช้สนามเดียวกับปัตตานีเมื่อวานนี
1: ่เออแล้วสุดแล้วยังไงโดนโอ้โหแล้วยังไงอ่ะแล้วไปขับตรงในระหว่างนั้นได้ไงไม่รู้เนาะ
0: เออ
1: เออ
0: ก็คงเป็นปกติครับนะ
1: คืออันนี้คือพูดถึงเรื่องของเจ้าแอนดรอทาวเซนกำลังวอร์มอยู่ใช่ไหม
0: เห็นคลิปแล้วมีคนรถกลัว
1: รถบดหญ้าเขาเรียกอะไรรถอะไรรถอะไร
0: รถบดหญ้าแบบไทยประดิษฐ
1: ์รถบดหญ้ารถแบบเหมือนทำให้หญ้าเรียบอ่ะ
0: เออ
1: เออแล้วขับเข้าไปในสนามตอนนั้นได้เหรอหยองรู้ว่าไงพี่ก็ไม่แน่ใจ
0: คือบางสนามก็ทำนะ
1: เ
0: หมือนซ่อมหญ้าตอนพักครึ่ง
1: ไม่แต่ว่าก็ต้องไปยังห่างกับนักบอลไหมหรือว่าไง
0: ใช
1: ่
0: ทีนี้มันไปใกล้ๆแล้วพอบอลก็ล้นมาเท้าเส้นไม่เห็นไงหันกลับมาโดนชนทับข้อเท้าขึ้นไปถึงกระโพกอ่ะ
1: โอ้โหแล้วคือทับเลยอ่ะ
0: ดีว่าไม่เจ็บ
1: เจ็บหนักไหมอ่ะ
0: เป็นแผลนิดหน่อยก็เกมนั้นกลับมาลงได้ตอนเปลี่ยนตัวลงเป็นสำรองช่วงทดเจ็บเท้าเส้นขาคนเหล็กเหมือนกันผมยังนั่งภาคอยู่ผมยังเอ๊ะทำไมพี่เตี้ยไม่เอาเท้าเส้นลงวะ
1: เออเหรอตอนนั้นไม่รู้ใช่ไหม
0: ไม่รู้ผมก็พักครึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ในห้องภาคเลยออกไปเข้าห้องน้ำ
1: อ๋อคือตอนจะพักครึ่งเหรอ
0: เออพักครึ่งเวลาเนี่ย
1: อ๋อคือพูดว่าก่อนเกม
0: นายก่อนเกมพักครึ่ง
1: อ๋อพักครึ่ง
0: เอออ
1: ๋อเหรอ
0: ขอโทษกันใหญ่เลยตอนนี้ก็ทางปัตตานีเขาออกแถลงการมาก็เดี๋ยวไม่มีแล
1: ้
0: วไม่มีแล้วไม่มีบัตรบทตอนพักครึ่งแล้ว
1: ครับ
0: จริงๆหลายสนามเขาก็ทำนะผมเคยไปดูที่บุรีรัมย์เขาก็ทำแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะรอให้นักเตะวอร์มเสร็จแล้วกลับเข้าไปแล้วเขาจะมีรถบดหญ้าคันแบบบึ้มๆเลยนะอย่างรถ6ล้อ2คันนะวิ่งแป๊บเดียว
1: ครับ
0: เสร็จแต่นี้มันเป็นแบบไถประดิษฐ์เล็กๆอ่ะมันก็ต้องค่อยๆบดไปเรื่อยๆพี่เคยขับรถผ่านพระราม2มั้ยนาเกลือเหมือนรถบดเกลือ
1: นาเกลือรถนาเกลือมันอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: เหมือนรถบดเกลือรถบดหญ้าที่ตินสุรานนท
1: ์อ๋อที่ถ้าไปแถวพระราม2ที่ออกไปนั้นนะเออไม่ได้ไปนานนะ
0: แถวแม่กองแถวอะไรเนี่ย
1: ฉะนั้นชอบนะไปเมื่อไรไปต่างจังหวัดนะ

0: ันแบบขับรถเลาะอะไรนะเ
1: ออคลองโคนอ่ะ
0: เออแถวนั้นอ่ะเออสวยนะคลองโคนอ่ะ
1: ดิดแหล่งนาเกลือ
0: นาเกลือที่คลองโคนจะมีเส้นหนึ่งใช่ไหม
1: หยอนเรียบ
0: ไปพี่ชอบนะ
1: เรียบชาย
0: เส้นทางมันแบบมันดูแบบรูเร่าดี
1: อะไรนะรูเร่าอะไรไม้บรรทัดอ่ะอะไรวะ
0: นั่นรูเล่ารูเร่าร ูเร่า
1: โลคอล
0: โลคอลโลคอล
1: พูดว่าโลคอลเปล่า
0: ฮะไปแบบไปแบบต่างจังหวัดแบบมีนกกระยางแล้วก็นางดีกันเนาะ
1: เออ
0: เออบินผ่านแล้วก็บรรยากาศชอบนะแล้วกินอาหารตอนริมทะเลแล้วไอ้ตอนที่น้ำลงอ่ะโอ้โห
1: เ
0: นาะบรรยากาศมันดีอ่ะ
1: กินในปากอ่าวบ้านแหลม
0: เออเออ
1: ครัวลุงยา
0: พี่ชอบอะไรนะอะไรนะหอยหลอดอ่ะผัดหอยหลอดอ่ะ
1: หอยหลอดผัดชา
0: เออผัดชาอร่อยดีนะกินกับถ้าว่าคนที่ชอบดื่มชอบอะไรนะดื่มน้ำอภัยไปนิดหนึ่งนะเย็นๆนะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: อ่านทะเลสดๆอะไรแถวนั้น
0: เอ้ยชอบเลยนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชอบชอบชอบ
1: ปุริหิว
0: ปุริหิวลาไปก่อนแล้วกัน
1: นั่นแหละก็แต่ละเปิดรถเปิดรถบดเกลือแล้ววันนี้ก็เขาก็ออกแถลงการว่าเดี๋ยวไม่มีละ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีทางประจวบนายกเกียร์ครับบอกไม่เป็นไรเข้าใจว่าอุบัติเหตุนี่เป็นไง
0: ครับ
1: สมาคมสมาคมออกแถลงกันใหญ่นะวันนี้นะ
0: เราบอกไม่มีนะไม่ได้นะ
1: กำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยต้องดูแลเข้มข้น
0: ครับผม
1: ส่วนเท้าเส้นนี่แกก็โพสติดตลกกันไปเรื่อยเห็นผมเป็นอาหารหรือไงบทใหญ่เลย
0: จริงเหรอ
1: มาแล้วแหละ
0: ก็เนาะ
1: ก็โพส
0: ไปเจ็บหนักนี่ใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่เจ็บก็วันเกมนั้นลงได้อะลงช่วงทดเจ็บอ่ะลำลองอ่ะแกนี่ก็โพสสตอรี่นะก็จะดูไปแล้วเนี่ยเกมเยือนสต๊อกก็ไม่ได้เป็นการเกมเยือนที่แย่เท่าไหร่นะ
0: อืม
1: เราเจอเมืองไทยเข้าไป
0: อ้าวน่ารักดีนะ
1: แกโพสต์อะไรอะไรก็เกิดแต่กับกูอะไรประมาณนี้นะสามเส้นนะมาจำได้ไหมมาพลังการวันแรก
0: อ่
1: ะอาบน้ำไม่มีผ้าเช็ดตัวเอาถุงเท้าเช็ด
0: เนาะ
1: หนึ่งแล้วนะ
0: ดูเมียงก็สุกอ่ะเอออยู่เมืองไทยเมียงก็สุกอ่ะ
1: แล้วก็เล่นในบ้านนัดแรกฝนตกเตะมุมนี่น้ำนองเต็มตลิ่งตรงนั้นนะเตะชุ่มเงินน้ำกระจาย
0: เหรอ
1: แล้วเนี่ยมาโดนรถบดทับอีกงงไปหมดเลยเท้าเส้น
0: แล้วนะก็ได้พักสามสัปดาห์นั่นเลยจะหนีไป
1: ครับ
0: สามสัปดาห์เลยใช่ไหมหยอง
1: ใช่เพราะว่าสองฟีฟ่าเดย์ชนกันบางทีมเตะ4เกมต้องเตะ4เกมอ่ะทีมชาติส่วนใหญ่อ่ะ
0: ครับ
1: ไทยแล้วก็เตะ4เกม
0: โอ้หายไปเยอะเหมือนกันนะหยองหายไปเยอะเหมือนกันสามสัปดาห์เลย
1: คุณมีของคุณผมรู
0: ้เหงาเหงาเฮ้ยคุณหยองคุณเดินคุณชอบไปจับผิดตลอดเลยเราอ่ะ
1: อย่าไปเรียกว่าจับผิดสิผมไปจับผิดตรงไหน
0: เล
1: ่า
0: เหรอ
1: ไม่มี
0: มันคุณจับตาดูผมอ่ะ
1: โอ้โหไม่ต้องจับตาดูแล้วครับอยู่ดีๆนั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็ลอยมา
0: อ๋อเหรอ
1: เปิดดูด้วยดิไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ลอยผ่านหน้ามา
0: เหรออ
1: ืมไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายอะไรเลย
0: นะ
1: ครับผม
0: ชอบจับผิดพะเนี่ยอ
1: ะไรอ่ะ
0: สามสัปดาห์ก็หลังจากนี้ฟีฟ่าเดย์เนาะ
1: ครับ
0: สรุปแล้วเราไม่ได้ดูบอลแล้วมั้งฟีฟ่าเซตครับเนี่ยยอง
1: ตอนนี้นี่มีที่ไหนซื้อไปแล้วมั้งนะ
0: ไม่รู้นะอินโดประเทศประเทศเดียวไม่เหรออ
1: ินโดกับลาว
0: อ๋อลาวซื้อด้วยเหรอ
1: ลาวซื้อไปแล้ว
0: อ๋อเหร
1: อ
0: โอ้โหแล้วจะได้ดูเปล่า4แมตช์เนี่ยยอง
1: พี่อยากดูจริงเหรอ
0: ก็ไม่อยากดูเท่าไหร่
1: ผมอยากดูกับเวียดนามเกมเดียวนะที่อื่นเรื่องเกมอื่นช่างมัน
0: เ
1: ก่งกับปากีเลยพี่ดูอ่ะ
0: ครับ
1: เรียกว่าคริกเก็ตนะครับ
0: ไม่ได้
1: ว่าบูลลี่อะไรเขานะแต่ว่ามันแล้วทีมชื่อชั้นแบบเนี้ยคุณเอาขายราคาเนี้ยไข่ใช่ไห
0: ม
1: ต้องแบบนอนเอ็กซ์คลูซีฟนี่ก็ต้องล้านเหรียญ30กว่าล้านนะ
0: ครับ
1: แล้วมันใกล้อะไรมาทำโฆษณาอะไรไม่ทันแล้วบ้างนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงนี่ก็เอาซะหน่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่มันจะพรุ่งนี้กับวันนี้แหละนักเตะที่มีชื่อทีมชาติซันเรียกไปแล้วก็จะเข้าแคมป์แล้วนะครับเตรียมตัวบินไปอินโด
0: ครับ
1: เตะฟีฟ่าอาเซียนนะแชมป์นี่เงินรางวัลเยอะนะรายการนี้นะแล้วเตะแค่4เกมเองนะครับแต่ว่าคิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแพงเหลือเกิน
0: แพงจริงเนาะเท่าไหร่ไม่ได้บอกมันลดมาเท่าไหร่
1: แบบ Exclusive อ่ะจาก3ล้านหรือ2ล้านเหรียญสหรัฐ
0: ครับ
1: Exclusive นะแต่ถ้านอน Exclusive นี่เสียล้านเดียวนอน Exclusive คือใครไปซื้อมาก็ได้ลุมถ่ายทอดสดกันได้แต่ Exclusive นี่คือเจ้าเดียวในประเทศนั้นๆครับ
0: ครับอ่ะลาไปก่อนแล้วกัน
1: ฮะ
0: อย่างอ่ะยังไงเอเชียนเกมเป็นยังไงบอลเบอร์ของเราวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะเมื่อวานนี้ก็ตบสบายๆนะ
1: โอ้สบายเลย
0: เซต 2ก็เรียกแขกหน่อยให้คนมาดูหน่อยเป็นยังไงตามหลัง8-20ไม่เหรอเป็นยังไงยอมเป็นยังไง
1: ก็มาดิวชนะเกือบตาย
0: ก็ตอนนั้นเสร็จก็ไม่พอเสร็จแรกมันชนะขาดไงไอ้เราก็อ่ะก็ทำไปทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยเนาะนะครับนั่งจับโน่นจับนี่ไปเรื่อยอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: บอกกงกงนะ
0: อะไรฮะ
1: ยังไม่ตื่น
0: อ้าว
1: ตีเช้าเหลือเกิน
0: ก็ตีแปดโมงอ่ะแล้ววันก่อนหน้านั้นเมื่อคืนก็ไปร่วมในพิธีเปิดการแข่งด้วยไง
1: เราเหรอ
0: ไม่ใช่ไอ้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไงโค้ชอ๋อแล้วน้องแนทธนันท์ด้วยใจก็ไปถือธงด้วยไง
1: อ
0: าชิปาคงยศน้องเพียวน้องหลายๆคนออมสินสัติปภรก็ไปโค้ชออนก็ไปทีมงานโค้ชแล้วก็พงหญิงก็ไปด้วย
1: จริง
0: พงหญิงพระองค์ก็ทรงร่วมขบวนพาเหรดทีมชาติไทยด้วย
1: เอาจริงปกติอ่ะมันไม่ควรไปนะ
0: ครับ
1: มีแข่งเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ย
0: ม
1: ันเมื่อก่อนมันก็จะเลือกนักกีฬาที่มันไม่มีโปรแกรมแข่งโปรแกรมซ้อมใกล้ๆพิธีเปิดอะไรอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แต่นี่ไม่รู้ยังไงไปออกที่ทัดดาวแล้วก็ทีมวอลเลย์ไปร่วมพิธีเปิดด้วยเพราะเวลาไปร่วมพิธีเปิดพี่ก็เคยไปงานทัวร์นาเมนต์นี้ถูกไห
0: ม
1: นักกีฬาที่มันต้องเข้าร่วมพิธีเปิดมันไม่ใช่แบบไปถึงลงรถเดินเข้าสนามชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จ
0: ครับ
1: ต้องมาอยู่ทั้งวันนะ
0: ม
1: าอยู่ตั้งแต่บ่ายอ่ะโอ้ร่างกายมันก็อ่อนล้า
0: ก็เมื่อวานนี้ตอนเล่นอ่ะตอน 8:00 น. 10:00 น. บ้านเขาใช่มั้ยหน้าตาเขาแต่ละคนรู้เลย
1: ตื่นยัง
0: ไม่รู้สัสิปพรหรือแบบพลังไม่มีอ่ะตบแต่ละทีเอ๊ะทำไมตบแล้วไม่ค่อยขึ้นไม่แรงเหมือนแต่ก่อนนะฮะ
1: แต่ว่าก็ไม่รู้เขาคุยกันยังไงนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้เขาคุยกันยังไง
0: ก็ช็อกอ่ะช็อกโลกอ่ะขนาดโอ้โหผู้บรรยายยังโอ้โหเป็นการเกรทคัมแบ็กนะเขาบอกมา
1: 13แต้มกลับมาชนะนี่ก็
0: โอ้โหมันโหดมากนะปกติไม่เคยมีนะหยองเมื่อวานนี้เราพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่นาโกย่าเนาะ
1: ครับ
0: เราเนี่ยชนะก่อนเซตแรกสบายสบายเบิร์ดนะ25-10เซต2ปรากฏว่าอินโดนีเซียเขาแก้เกมดีคือตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเอาโค้ชญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นเขาเก่งเรื่องของเกมรับอยู่แล้วใช่ไหมฟิลิปปินส์เนี่ยเกมรับคนดีขึ้นนะอินโดก็เช่นกัน
1: ใช่
0: เกมรับคนดีขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เซต2เขานำเรานะนำ20-8อ่ะยองแต่ไม่น่าเชื่อหลายๆคนก็ได้ว่าเราปล่อยแล้วมั้งนะครับ
1: เรา
0: แต่สาวไทยโชว์สปิริตนะคัมแบ็กกลับมาแบบพลิกคือว่าพลิกทรพีดีกว่า
1: พลิกทรพีเขาเรียกพลิกทรณีมั้งผมว่าเหรอถึงขั้นพลิกทรพีเลยนะ
0: อ๋อพูดผิดต้องพลิกทรณีใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: พลิกทรพีนี่มันดัวกตันยูยังไงไม่รู้นะ
0: มันหยองพลิกทรพีอ
1: ่
0: ะ
1: เหรออ
0: ะไรนะพลิกทัพพีเลยอ่ะ
1: พลิกทัพพี
0: ทอดเลยอ่ะครับผม
1: เออผมนึกถึงนักมวยเมื่อก่อนมีอยู่คน
0: ชื่ออะไร
1: สื่อบ้านเราได้ตั้งฉายาไอ้ทรพีฮิลาริโอซาปาต้าม
0: ีด้วย
1: เออทำร้ายแม่ไงติดคุกกรีทำร้ายแม่ตัวเองสื่อไทยเรียกเลยไอ้ทรพีเหมือนถ้าเขารู้ดิเขาคง
0: เอาก็เหมือนกับนี่ไงโรนี่ออสแวนไงสื่อไทยตั้งชื่อว่าเด็กนรกไง
1: มันเมื่อก่อนก็ความประพฤติก็มีปัญหาไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอแต่ว่าก็พลิกธรณีเนี้ยกลับมาได้นะโอ้ยเมื่อกี้หามาเลย
1: พลิกธรพี
0: พลิกธรพีพูดผิดนะฮะพลิกนรกแล้วกันกลับมาชนะแบบเหลือเชื่อนะ29-27ยองโ
1: อ
0: ้ก่อนที่เซต3มาเราจะชนะไปแบบสบายไปเบิร์ดนะ
1: ครับ
0: นะครับ25-10ก็ได้เข้าสู่รอบรองนะครับไปปะกับแชมป์เก่าก็คือทีมชาติจีนครับในวันนี้นะเวลา16:00 น.
1: จีนนี่ตบเวียดนาม
0: บ้านเขานะบ้านเราก็14:00 น.นะหยอง
1: เออ
0: ครับ
1: จีนนี่ตบเวียดนามมา3เซตรวดแบบนิ่มๆจริงๆตอนแรกนี่โปรแกรมเดิมนี่จะตีตอน 5:20 นะ 5:30
0: ครับผม
1: แต่ว่าเขาเจ้าภาพก็ปรับเวลาแข่งนะครับคือเอาคู่ญี่ปุ่นเจ้าภาพไปแข่งคู่หลังไทยก็สลับมาแข่งคู่แรกก็เลยขยับมาตบ14:00 น.นะเวลาไทย
0: เวลาไทยวันนี้นะช่องพีพีทีวียิงสดบ้างไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเอสเปย์เขายิงสดอยู่แล้วนะฮะ
1: ข่าว
0: ติดตามได
1: ้ก็โค้ชออนนี่บอกว่าเจอจีนนี่ก็เป็นร้องเป็นรองนะครับแม้ว่าเราจะพึ่งชนะเข้ามาในชิงแชมป์เอเชียก็ตามนะครับ
0: ครับ
1: ก็ดูกันในนี้รอบรองแล้วนะ
0: รอบรองแล้วรอบรองคือใครแพ้ก็อดเข้าชิงอ่ะต้องไปชิงในทองแดงอ่ะ
1: ทองแดง
0: วันนี้เจอกับจีนนะครับและจีนก็โหขาดตัวหนักไปหลายคนไม่กัน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ตามเลย
0: หรอ
1: เออผมก็ได้ตาม
0: พอไม่ได้ตามก็ไม่เอาเลยว่างั้นเถอะ
1: ก็ได้แหละแต่ว่าไม่ละเอียด
0: เหรออ
1: ืม
0: แต่ว่าอุ้มมังเจียมา
1: อุ้มมังเจียมาใช่ไหมอ
0: ุ้มมังเจียมานะครับ
1: อุ้มมังเจียนี่คือมือตีหัวเสา
0: ใช่ใช่ใช่อุ้มมังเจียตัวหัวเสาตัวสูงๆอ่ะ
1: ครับ
0: หัวเสาเขาอ่ะนะครับแล้วก็ไอตัวบอลเรือเขาอ่ะกงเซงยูอ่ะกงเซงยูมันจะมานะครับ
1: ชื่อจีนนี่ปราบเซียนนะ
0: อ่ะ
1: เมื่อเที่ยงนี่พาดบอลจีนกับอิหร่านนี่โอ้โหชื่ออะไรดีพี่ชื่ออะไร
0: ต้
1: องนัดให้ตรงกันนะต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นความรู้ใหม่นะชื่อจีนที่มันสะกดด้วยตัวยูเนี่ยมันไม่ได้ออกเสียงยูนะออกเสียงอุ้ย
0: เหรอ
1: เออวายยูเนี่ยออกเสียงอี้อุ้ย
0: ครับ
1: เออไปนู่นเลยงงไปหมด
0: ใช่ไหม
1: เออ SU เนี่ยออกเสียงสุย
0: ครับ
1: สวีอยู่ชุมพรหรือเปล่าไม่รู
0: ้แล้วก็อะไรนะเบอร์สองที่ตบเราตบเก่งๆอ่ะ
1: ครับ
0: อาแดนจวง
1: จวง
0: อะไรนะช่วงยูซานอ่ะอะไรอ่ะโฉยูชานอ่ะเบอร์สองอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แซดเอชนี่ออกต่อจานนะ
0: ต้องไปเรียนภาษาจีนแล้วบ้างเราเนาะ
1: ปวดหัวที่สุดเลย
0: เออหวังจีหมาเฮาอ่ะ
1: หวังจีอะไรหวังเฉาหมาฮั่นหรือหวังจีหมาเฮาอะไรล่ะเออคุณได้ดูเปาจินเวอร์ชันไหน
0: ต้องหวังเฉาหมาฮั่นเหร
1: อ
0: เอาเครื่องตัดหัวสุนัขมาม
1: ีระหว่างจีมาเฮามีระหว่างเช่ามาฮันนี่คุณตลกดีกว่าเนี่ยคุณแกงพูดผิดมันตลกใช
0: ่
1: ไหม
0: พูดผิดจริงหวังเช่ามาฮันนะ
1: ครับ
0: เออหวังเช่ามาฮันโอ้ยก่อนเนี่ยปอมมันจีนเนี่ยดังมากนะแต่แปลว่าต้องเป็นเวอร์ชันของเพ่ชื่อไหนนะเพ่ไอของนั่นน่ะ
1: ปอมมันจีนไง
0: ไม่ใช่เพ่ของปอมมันจีนเนี่ยมือที่เป็นดาบอะไรนะ
1: แมวหลวง
0: ไม่ใช่แมวหลวง
1: แมวหลวงจันเจ้า
0: เออจันเจ้า
1: อ่ะก่อนที่ไงฉายาเขาแมวหลวงไงอ๋อ
0: เหรออ ่
1: า
0: จันเจ้าแล้วใครแสดงอ่ะ
1: เหอเจียจิ้ง
0: เออเหอเจียจิ้งอ่ะที่จมูกแหลมมากเหอเจียจิ้งอ่ะเออ
1: ผลหรือพินอคคิโ
0: อเอาไม่เพราะว่ามีผลด้วยกันนะปอมจิ้นในก่อนดังในประเทศไทยดังมากเนาะ
1: ครับ
0: มาฉายตอนเย็นๆนะโอ้โหเรตติ้งกระชูดอ่ะถ้าเป็นตอนนี้ก็โอ้โหล้านวิวอ่ะ
1: ตอน
0: ยังไม่มีออนไลน์วิสติมิ่งอ่ะ
1: เพลงตอนเปิดนี่ต้องเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเด
0: อเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเ
1: ดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเ
0: ดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอ
1: ออันนี้แสดงไม่ได้จัดอะไรเขานานนี่
0: ลืม
1: ลืมแดร์ล็อกอ่ะ
0: แดร์ล็อกต้องเขาเลยนะ
1: อะไรวะ
0: เสียวเออร์เสียวเออร์นะครับ
1: ขอซาลาเปาไส้หมูและไส้ไก่หวังว่าจะใส่ไข่มาให้ด้วยงงอะแกแล้วเกินบินไปแล้วนะเนี่ยน่าจะอยู่บนเครื่องบินตอนนี้น่าจะกระจิบเพลินแล้วตอนเนี้ย
0: บินไปแล้วเหรอ
1: เมื่อคืนเนี่ย
0: ไปทำไม
1: นั่นน่ะสิฮะหาคนแทนก็ได้วุ่นวายไปหมดเลย
0: โทรหาเนมแล้วโทรหาเนมอ่ะเนมว่าโอ้เขาพักกับทีมงานนะ
1: นาเตยกับเนมนี่โอ้รับโทรศัพท์กันอุตลุดไปหมดเลย
0: อ๋อนาเตยก็ไป
1: ไปแต่นาเตยยังไม่ได้ไปนาเตยไปนู่น25มั้ง
0: ครับ
1: ไปอยู่3คืนกลับ
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ไปกับกกท.อ๋อ
0: เหร
1: อเดี๋ยวนี้สื่อถ้าไม่มีสปอนเซอร์ส่งไปนี่หาแบบไปเต็มทีมยากแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่ายกเว้นพวกเพจที่เขามีกำลังส่งอะไรเงี้ย
0: เอสเพย์ก็ไปนะ
1: ไป
0: ทีมงานเพราะถ่ายทอดสดด้วยเนาะ
1: เออที่พงที่พักมันแพงมหาศาลญี่ปุ่นครั้งนี
0: ้อืม
1: นะครับอ่ะไปเอเชียนเกมต่อ
0: ครับ
1: วันนี้เราเมื่อวานนี้เรามีเหรียญทองเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เป็นอย่างไง
1: โอ้ไม่เคยมีเหมือนกันนะว่าประเดิมวันแรกก็ซัดไป3ทองเลย
0: จำเป็นการนะ
1: เออก็ได้จากเทคบอลนะครับนี่ก็เป็นไปตามคาดนะกวาดหมดเลยนะครับในประเภทคู่ทั้งหญิงคู่ชายคู่คู่ผสมนะครับเริ่มด้วยคู่ผสมนี่พักพงเดชเจริญกับสุภวดีคงคำจันทร์คู่ชิงรอบชิงแนวชนะคู่ของญี่ปุ่นนะครับยูนะสกามโตกับอากิโนริวาเซ2เซตรวดนะครับ12ต่อ4 12ต่อ5นี่ประเดิมไปก่อนเลยนะสวยๆ สวยพี่สวยแล้วก็ตอนที่หญิงคู่นี่เขาบอกว่าในบรรดา3คู่นี้หญิงคู่นี้ชัวร์ที่สุดเ ราะว่านี่แชมป์โลก3สมัยนะมือหนึ่งของโลกคนทีมปัจจุบัน
0: ครับ
1: ก็คือจุฑาทิพย์กันตะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์นะครับ
0: ครับ
1: ชนะคู่ของเมียนมาไป2เซตรวดทานพิวพิวกับอองชูมนไม่ถูกหรอกท่าทางดูแล้ว
0: ก็เมียนมาเขาได้เหรียญอะไรบ้างหยองมีไหม
1: มีได้ไปก่อนเราไงประเภทเดียว
0: ได้ประเภทได้
1: เลยหญิงเดียวปะ
0: ไม่ใช่คือได้ทองเลยปะ
1: ใช
0: ่ก็โค้ชเป็นโค้ชไทยนะชื่ออะไรชื่อมอมแมมอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: เป็นโค้ชไทยนะ
1: ครับ
0: คว้าเหรียญทองได้ในชิดเกมนะจากกีฬาเทคบอลนะครับมีโค้ชไทยอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับชื่ออะไรคินคินไหวปะ
1: ไม่รู้ผม
0: เทคบอลสาวจากเมียนมาที่ซาบอสัตคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพเมียนมาได้สำเร็จนะ
1: ผมอ่านข่าวแว๊บ
0: ๆก็มีโค้ชมอมแมมอนุสราสุภการกำจรฮะมาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกปรือนะ
1: นะ
0: เป็นโค้ชไทยอ่ะ
1: ผู้ช่วยผู้ฝึกปรือ
0: ผู้ช่วยผู
1: ้โอ๊ยไอ้คุณมาหลายดอกกันนะวันนี้นะอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะ
0: สมองยังไม่เริ่ม
1: พิกทรพี
0: พิกทรพีผู้ช่วย
1: ผู้ฝึกสอน
0: ฝึกปรือ
1: กูจะแต่งนิยายเลยมีฝึกปรือด
0: ้วยใครเป็นคนเขียนข่าววันนี้ฝึกปรือ
1: ครับ
0: ใช่ใช่เป็นโค้ชไทยชื่อมอมแมม
1: อ๋อภาษา
0: ฝึกปรือเป็นคนที่ช่วยอ่ะคนที่ช่วยฝึกปรือแล้วกัน
1: ภาษาลาวนี่ก็เรียกผู้ฝึกปรือป่ะไม่รู้ไงนะอาจจะ
0: ภาษาลาว
1: ก็ได้นะ
0: ภาษาลาวนี่ก็คือซอยไงซอย
1: ซอยผู้ซอย
0: เวลาที่ไปลำวงอ่ะแล้วเขาก็จะมีเวลาหยุดพักจากการร้องเพลงก็จะมีแบบ
1: ซอยซอยซอยเงี้ย
0: อันนั้นซอยฮะ
1: คนละซอยแล้ว
0: ซอยซอยซอยครับผมจะมีคำพูดแบบประโยคที่มันทะลึ่งตึงตังอ่ะ
1: อ๋อครับ
0: ครับมีโค้ชไทยนะไปเทรนด้วยหยองชื่อน้องมอมแมมนะก็ทำให้เมียนมาได้เหรียญทองด้วยนะสุดยอดนะ
1: ได้ก่อนประเภทคู่เลยนะ
0: ได้ก่อนเราด้วยนะประเภทเดียวเลยมันเขายังสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมถ้าเทคบอลเนี่ย
1: เหมือนเขาจำกัดอีเวนต์ใช่มั้งให้ส่งให้ส่ง
0: ส่งได้หมด
1: เหมือนเขาน่าจะจำกัดอีเวนต์นะ
0: ครับ
1: ว่าให้ส่งได้แค่กี่เวนต์กี
0: ่มีให้ประเภทอะเราได้มา3เลยนะหยอง
1: ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะในอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเอาจริงผมไม่น่าสู้เราได้นะเราไม่แน่ใจว่าน่าจะไม่ได้ส่ง
0: คาเลสปูโยไปมอบเหรียญรางวัลด้วยอ่ะ
1: ไปดู
0: ห
1: ลุมถ่ายรูปเป็นใหญ
0: ่พี่ก็เอ๊ะใครวะคาเลสปูโยมันคุ้นๆนี่หว่าฮะ
1: ครับ
0: คาเลสปูโยนะสุดยอด
1: ก็หญิงคู่ของเรานี่ก็ชนะเมียนมาไป2เซตรวด12ต่อ6 12ต่อ3นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดด้วยชายคู่นะครับสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเสียงก็ชนะคู่ของเลบานอนนะครับ
0: อามั
1: ดกัสเซมอาราบีกับโมฮัมเหม็ดฮาเฟส2เซตรวด12 7 12 4
0: ครับ
1: ก็กวาดทุกประเภทที่ส่งเข้าแข่งขันก็คือส่งไป3อีเวนต
0: ์ได้หมดนะ
1: ก็โดยเฉพาะทางสุภาวดีวงกำจันนี่ก
0: ็ได้ไปกี่เหรียญ
1: 2เหรียญ
0: 2เหรียญแล้ว
1: 4ล้านบาทนิ่ม
0: ๆพักพงล่ะ
1: พักพงเหรียญพักพง
0: คู่ผสม
1: พักพงเหรียญเดียว
0: เดียวอ๋อประเภทคู่เดียวคนละคนใช่ไหมคนละคู
1: ่ชายคู่นี่อีกคนนึง
0: ที่พี่ชอบที่คะแนน smash out ใช่ไหมเขาให้ smash out ได้เพียงแค่2ครั้งใช่ไหม
1: ไม่รู้ไง
0: น่าจะเซตเอา
1: ไม่ได้ศึกษากันดี
0: กว่าไหมก็ตอนเข้าไปเปิดตัวเสื้อแกสปอร์ตเนี่ยนะครับพี่นี่กีฬาเทคบอลก็ไปถามน้องน้องนี่แหละน้องต้นนี่แหละพักพงนี่แหละก็กฎกติกามีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปอ๋อเขาไม่ให้เตะออกนอกหมายว่าถ้าลงพื้นแล้วต้องลงสนามลงตรงโต๊ะอะไรใช่ไหมล่ะไม่ให้ลูกออกจากพื้นที่กรอบที่เขาขีดไว้ขีดเทคนิคอ่ะออกนอกป้ายสปอนเซอร์อ่ะสองครั้งเราก็ออกไปก่อนพี่ก็พยักหัวก่อนอ๋อครับครับครับครับพอน้องเขาเดินหนีไปแล้วสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะฮะถามทีมงานยังไงมันยังไงนะอ้าวสมัยทำมันคืออะไรวะ
1: แล้วเมื่อกี้ไปถามน้องไม่ให้แบบจ่าไปเลย
0: เหรอเขาบอกประมาณนี้แหละฮะ
1: เจอครับ
0: เขาพยายามที่จะปรากฏพฤติกรรมบีบไม่ให้เราแบบเป็น
1: อย่างนั้นก็ฟาดอัดโต๊ะกระดอยไปดู
0: เอาแต่แต่ก็มาฟาดนี่ไง
1: ไม่ต้องรับกัน
0: ใช่ให้สมัยเราได้เพียงแค่สองครั้ง
1: บอกเดี๋ยวมันไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: เพราะว่าเจอนักตะกอบ้านเรานี่นักตะกอเมื่อก่อนนักตะกอทีมชาตินี่ไปเตะเทคบอลกันบานเลย
0: ครับ
1: ไอ้บอลบักขามเก่งบักขามบางคนนี่ไปถึงระดับแชมป์โลก
0: เพราะแต่ก่อนคือเราฟาดแบบมันตะกอเนาะ
1: เ
0: ขาเรียกว่าถ้าบ้านพี่คือลงขวาไงถ
1: ้
0: ามาเลเซียก็คือสันแบงใช่ไหมลงขวา
1: ลงขวา
0: เรียกลงขวาไหมก็คือฟาดแบบ
1: แถวบ้าน
0: สมัสซอตินิกา
1: แถวบ้านผมเรียกขึ้นตีครบรอบ
0: เ
1: รียกขึ้นตีด้วยนะไม่ได้เรียกขึ้นฟาด
0: เอาจริงๆพี่บ้านพี่เวลาตะก้ออะไรเขาเรียกอะไรลงขวาใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เปิงบ้าน
0: ครับแล้วเวลาตะก้อกีฬาสีแล้วเวลาเราไปดูแล้วเขาฟาดทำไมเขาฟาดได้เราไม่ฟาดไม่ได
1: ้โอ้ตอน ตอนมปลายนี่ใครเตะครบตีครบรอบได้ดิโอ้เก่งโคตรเก่งเลย
0: เขาขึ้นได้ไงอ่ะพวกนักตะกร้อพวกตัวฟาดเลยเนาะหยอง
1: เรารีครึ่งรอบกระโดดไปขึ้นแล้วฮะ
0: เออเขาทำยังไงอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เราเคยพี่เคยขัดอยู่นะมันขึ้นยังไงวะเนี่ยขาเวลาขามันเหยียดใช่ไหมเวลาขึ้นสมมติเราลงขวาใช่ไหมเอาขวาไปฟาดเนี่ยขามันต้องเหยียดใช่ไห
1: ม
0: แต่เวลาพี่ขึ้นทำไมขามันงอปะ
1: ไม่เตะ
0: อ
1: ้
0: าวไม่รู้สิ
1: ขึ้นไปโดดขึ้นไปแล้วไม่เตะ
0: เขาว่าคนซ้อมเนี่ยคือเอาลูกตะกร้อเนี่ยไปห้อยบนต้นมะม่วงหรือว่าต้นอะไรสักอย่างแหละห้อยไว้แล้วก็ผูกเชือกไว้แล้วก็ให้มันสูงอ่ะแล้วก็กระโดดฟาดเลยนะหัดฟาดแบบนั้นแหละ
1: นั่นแหละ
0: พี่ก็เชื่อว่าเออพอใช้เขาบางอะเนาะน่าจะฟาดแบบนั้นแหละ
1: พอใช้เขาบางคือใครวะ
0: เขาแก้วสิ
1: เขาแก้วเขาบางมันใกล้กันตรงไหนเนี่ย
0: หึ
1: ล่ะพี่ปุ๋ยนี่เป็นโค้ชด้วยนะ
0: เป็นโค้ชด้วยเอาอาจารย์มนต์แต่ก่อนแกไม่ได้ทำใช่ไหม
1: อาจารย์กมลก็
0: ชุดหนึ่งเห็นว่ากลับมา
1: เป็นผู้จัดการทีมประมาณนี้
0: เห็นจะบทที่ภาคตะก้อ
1: เออไม่ได้เป็นโค้ช
0: ไม่ได้เป็นโค้
1: ช
0: ฉันว่าซีเกมไม่มีตอนนั้นพี่ไปดับ
1: ไม่มีไม่มี
0: อาจารย์กมลตะกินหงอ่ะ
1: เพิ่งกลับมานี่แหละ
0: เพิ่งกลับมา
1: เพิ่งกลับมา
0: แต่อาจารย์ก็แบบก็พูดตรงๆก็อายุเยอะแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ได้เป็นโค้ชนะเป็นเหมือนผู้จัดการทีมเหมือนเป็นผู้ช่วยอะไรอย่างงี
0: ้อ๋อจุ๊ยนะโค้ชเองก็คือ
1: พี่ปุ้ยบ
0: อ
1: ลชายเขาแก้วแหละแล้วมีทีมงานโค้ชอยู
0: ่
1: นะครับ
0: บอลชายก็ที่ได้เหรียญทองเช่นเกมหลายเหรียญแล้วเนาะ
1: เยอะที่สุด
0: เยอะที่สุดแล้วเนาะ
1: สิบกว่าเหรียญมั้ง
0: โอ้โหสิบกว่าเหรียญไปสิบเท่าไหร่20ล้านเลยนะ
1: โอ้ปีนี้นี่เงินรางวัล2ล้านเลยนะปีนี
0: ้ก็เงินรางวัล2ล้านแล้วก็เจ้าหน้าที่สมาคมก็ได้ไปด้วยนะ
1: 30%
0: โอ้โหสุดยอดแล้วไม่ได้แบ่งจากแล้วนะไม่ได้แบ่งจากนักกีฬานะเอาได้อีกนะ
1: 30% แต่ไม่เกิน10ล้านนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นตะกร้อจริงวันนี้ก็มีแข่งนะชนะเกาหลีนะทีมชายเรียกว่าหืนงาน
0: ครับผม
1: หืนงานนะครับชนะเกาหลีไป3แมตช์รวดนะครับแต่ว่ามีแมตช์ไหนที่ว่าโดนเกาหลีนำไปเหมือนวอลเล่เลยไล่ตามแบบโอ้โหกว่าจะแซงกลับมาชนะได้เนี่ยนะครับทีม A นี่ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอนะฮะตีชนะเกาหลีไปก่อน2เซตรวด
0: ครับ
1: ทีม B นี่มีพิเชษพันแสนนะครับเป็นรายการนานพันแสนมียาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์แล้วก็วิชานเต็มโคตรเจอเกาหลีนะครับเซตแรกที่โดนเกาหลีนำไปโอ้โห
0: เกาหลีเล่นดีนะคุณนะ
1: เออเขาเคยชิงทีมเดียวนะตอนอินชอน
0: ครับ
1: ทีม B นี่เราพลิกกลับมาชนะ2ต่อ1เซตนะเกือบตายก
0: ็
1: ชนะไปแล้วก็ทีม C ก็ภูตวรรณโสภานี่ก็พ้นแบนกลับมาพรเทพถิ่นบางบนแล้วก็มฤคินพันมกรนะครับก็ชนะไปอีก2เซตรวดก
0: ็
1: ประเดิมชนะไป 3-0 นัดต่อไปวันนี้นะจะเอ้ยวันที่23จะเล่น2แมตช์เลยนะแต่ก
0: ็
1: ทีมประเภททีมเนี่ยเล่นวันเดียว2แมตช์งงงานนะครับเจออินโดเจอลาว
0: เจอลาวใช่ไหม
1: นี่โปรแกรมจัดแปลกๆแบตก็เล่น2แมตช์ในวันเดียว
0: ครับ
1: งงเลี้ยงกัน
0: แต่ประเทศวันนี้ก็แข่ง
1: นะครับ
0: แต่ประเภททีมชายวันนี้ติดตามได
1: ้วันนี้ใช่ไหม
0: วันนี้มีตั้งแต่เช้าเลย
1: ครับตั้งแต่เช้า
0: ตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ประเภททีมอ
1: ่
0: ะนะครับก็วันนี้จะลงสนามนะครับเจอมาเก๊านะวันนี้นะนี่ไงเจอมาเก๊า
1: ฮะ
0: น้องวิวลงแข่งขันคู่แรกเลยนะน้องวิวกุลฤทธิศาสตร์นะครับ
1: มาเก๊านี่พี่สงแห่งแก๊งขวานซิ่งลงไหม
0: ใคร
1: ก็ว่ามาจากในหนัง
0: โอ้มาเก๊ามีใครดังบ้างอะ
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะ
0: รู้นะ
1: แต่ไม่เคยได้ยินชื่อเลย
0: นะครับ
1: เมื่อวานนี้เรามีเหรียญนอกจากเทคบอลแล้วมีเหรียญในนี่ด้วยนะคาราเต
0: ้
1: น้องโฟมมณีวันบุตรสุวรรณในประเภทต่อสู้นะครับรุ่นไหนแล้วจำไม่ได้แล้วแพ้รอบชิงนี่แพ้คาซัคสถานนะครับได้เหรียญเงินไปนะสำหรับน้องโฟมมณีวันนี่เหรียญเงินซีเกมนะแล้วก็ เดินหน้ามาถึงเหรียญเงินในเช่นเกมนี่เขาบอกเขาชิงแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับ
0: ครับเยี่ยมเลย
1: มีนักกีฬาไทยอื่นๆแข่งอีกพอสมควรนะเมื่อวานมีบอลไง
0: วางไปนะวันนี้ก็เริ่มมานะ
1: ไปพูดช่วงหน้า
0: เพ
1: ราะว่านี่จะหกโมงแหละ
0: ครับ
1: นะไหม
0: วายลงไปนะก็เริ่มแข่งกันนะ
1: น้องสกายของแม่ลูกเกดนี่ก็ตกไปหนึ่งอีเวนต์แล้วนะไม่ผ่านรอบคัดเลือก
0: ครับ
1: เมื่อเช้านี้นะครับว่ายน้ำนี่ก็วันแรกนี่ก็มีชิง100เมตรฟรีสไตล์ไปแล้วนะ ผันชื่อเลอร์อะไรนั่นนะที่เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่พลาดนะครับได้ไปก็เหมือน100เมตรของกีตาร์นะมันก็เป็นไฮไลท์ใช่ไหม
0: ใช่วันนั้นก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะว่าไหม
1: ครับ
0: นะครับอ่ะตอนนี้ก็จีนนะครับ

0: กว่าบรรดา11เหรียญทองนะญี่ปุ่น6ทองนะครับเกาหลีใต้4ทองคาซัคสถาน4ทองและเราได้จากเทคบอล3ทองเมื่อวานนี้และ1เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินจากคาราเต้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ทำให้ตอนนี้ได้มา4เหรียญ3ทองและ1เงินนะครับในวันแรกที่ชิงชัยอย่างเป็นทางการนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาไล่โปรแกรมนักกีฬาไทยวันนี้กันแล้วก
0: ็เลย
1: ฟุตบอลด้วย
0: โอเคจัดไปแล้วก็เอสเปนเลยนะหยองเนี่ยมันจัดรายการไม่อ่านเอสเปนแล้วว่า
1: อ่านสิ
0: จริงเปล่า
1: อ่าน
0: หน่อยสิสองคนมีคนบ่นมาว่าคุณสองคนโม้อะไรไม่รู้อ่ะกับคุณบอมอ่ะ
1: เหรออ่านเอสเปนอ่านหมด
0: อ่านหมดนะ
1: แต่ YouTube Facebook บางทีไม่ทัน
0: อ้าวก็เป็นอย่างงี
1: ้คนเสียตังค์นี่เราต้องอ่านก่อนอยู่แล้ว
0: สุดยอดนะครับอ้าวพิธีรามพักสักขี
2: ้รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งยันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่นอาซีลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: มาแล้วนะครับรอบโลกกีฬานะครับในเบรกที่2นะครับอยู่กับน้องหยองและผมเจ๋งนะครับโปรแกรมวันนี้เอเชียนเกมของเราเป็นยังไง
3: ก็ไล่คร่าวๆไปแต่เช้านี่ก็มีตะก้อทีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มเจออินโดนะครับอ้าวมีโปรแกรมวันนี้วันนี้เมื่อกี้ข่าวคนละอย่างกันดีกว่าอ้าวไม่เป็นไรไล่ไปก่อนแล้วกัน
2: ครับ
3: มีว่ายน้ำรอบคัดเลือกนะครับของเรานี่ก็จะลงหลายเวทเลยนะครับทั้งกันเชียง50เมตรชายหญิงนะครับฟรีสไตล์50เมตรชายฟรีสไตล์200เมตรแล้วก็มีกบมีโอ้หลายอีเวนต์เลยว่ายน้ำวันนี้เชียร์กันได้เริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับแล้วก็มีเสปักตะก้อทีมชุดหญิงด้วยเราจะเจอกับอินโดเหมือนกันอันนี้เริ่มเที่ยงนะครับวันช่องวัน31ถ่ายนะตะก้อหญิงส่วนตะก้อชายช่วงเช้านี่เป็นทีสปอร์ต7แล้วว่ายน้ำนี่ก็เป็นไทยรัฐทีวี
2: ครับ
3: แล้วก็มีวอลเลย์บอลนะครับเราจะเจอจีนตอนบ่าย2
2: ใช
3: ่ก็ AS Play กับBTV HD ช่อง36
2: ครับผม
3: นะครับรอบรองนะแล้วก็มีโปโลน้ำเจอจีนเหมือนกันบ่าย2เหมือนกันนะครับก็ทีสปอร์ต7ถ่ายกับ AS Play นะแล้วก็ว่ายน้ำช่วงบ่ายก็เป็นรอบชิงเหรียญของรอบคัดเลือกช่วงเช้านั่นแหละ
2: ครับ
3: เริ่ม 16:00 นนะครับวันนี้ก็ AS Play กับ Monomax Sport TV
2: ใช่
3: แล้วก็มวยปันจงนี่น่าจะต่อยเซสชั่นเช้านะผมว่า
2: ต่อยเช้าต่อยเช้า
3: เพราะว่าบรรจงในตามโปรแกรมในต่อยคู่2แล้วเซสชั่นแรกนี่มันเริ่มบ้านเรา 10:00
2: ครับ
3: ใช่ไหมแต่นี้โปรแกรมก็ขึ้นมาบอกต่อย 16:00 ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่าใช่นะแต่ว่าเขามีถ่ายทอดทาง Splay แล้วก็
2: ต่อยมา 10:00 กว่า
3: ถ้าต่อยคู่2เนี่ย 10:30 ก็ขึ้นแล้วคู่1ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกิน
2: ครับ

0: ภาษาสันสกฤตก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเข้าภาษาอะไรนะไอตัวอักษรคันจิอ่ะเออ
1: ล่ะ
0: เออเขาเคยถามว่าทำไมถึงเอาภาษาคันจิมาที่คนไปเรียนนะเจ้าชาวอ่ะ
1: ครับ
0: เขาว่ามันเหมือนเจ้าชาวเบจีนะบอกว่าเหม
1: ือ
0: น
1: เรียนภาษาญี่ปุ่นเหรอเป็นชาวนะ
0: เออชาวบอกไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วถามว่าชาวทำไมเรียนเขาบอกอ๋อเพราะว่าไอ้บีจีเขาได้เจลีก็อยากจะไปเรียนแบบเพิ่มความรู้หน่อยว่ามันแปลว่ายังไงเงี้ยเออดีนะน้องมันดีนะพี่จะไปเรียนไหมกันได้ยอม
1: จะดีกว่านี้ถ้าเรียกพี่มาบ่อย
0: ๆก็บ่อย
1: ทุกวันดีเรารอไลน์จากอาจารย์ชาวอย่างใจจดใจจ่อ
0: เ
1: หรอเออนะไลน์วัน
0: ที่คุณทำให้ชาวว่าชาวทำไมไม่ค่อยเรียนช่วงเนี้ย
1: ไม่รู้ไง
0: เออเหรอไม่ชาวก็
1: ดีเดย์ก็ชนกงชนแก้วกันอย่างดี
0: เออแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบอกว่าอ๋อไปเรียนเพื่อที่ให้แบบมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยเออกูดีอ่ะน้องมันน้องมันแบบฝ่ายดีอ่ะนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวนี่ถ้าจะบอกว่าเราดิขี้เกียจ
0: อ้าวขี้เกียจเราเป็นคนขี้เกียจไงชอบนอนนะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าถ้าภาษาคันจิแล้วทุกอย่างเราเหมือนทำให้ภาษาญี่ปุ่นมันสั้นลงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดง่ายขึ้นเป็นคำพูดอะไรเงี้ยอารมณ์วันนั้นแหละ
1: ใช่
0: แต่พี่มัธยาทำไมเราภาษาสังเกตมาบ้านเรามันอาจจะไม่มันมียังไงยอง
1: ไม่รู้ไม่มีความรู้เลย
0: ทำให้ภาษามันมีความหลากหลายแล้วก็สวยงามขึ้นไหมภาษาสันสกฤตบ้านเราเนาะ
1: ก็ภาษาไทยนี่ส่วนใหญ่ยิงเกือบค่อนก็ยืมเป็นภาษาที่มันเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมมันเลื่อนไหลอ่ะมันก็ยืมมาจากภาษาเพื่อนบ้านภาษาใกล้เคียงภาษาภาษานี้มาประกอบกันเป็นภาษาไทยชื่อคนเนี่ยผมว่าเกินครึ่งไม่ใช่ภาษาไทยแท
0: ้ๆอ๋อเขาว่าภาษาของเขาเนี่ยเป็นภาษาที่แบบภาษาเซอร์เกตเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ที่ใช้บันทึกคัมภีร์และประกอบพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยของวรรณกรรมอะไรต่างๆใช่ไหมล่ะ
1: เออ
0: เออก็เราเลยเอามาใช้ใช่ไหมยอง
1: นั่นแหละ
0: เนาะบ้านเราเลยนำมาใช้อย่างหลากหลายเป็นภาษาแบบอะไรนะคือมีคุณค่าเนี่ยเนาะเออมีความหมายดีๆอย่างงี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี้นะ
1: ใช่จ้ะไม่รู้เหมือนก
0: ัน แหวว
1: อ้าววันนี้ที่เหลือที่มีบอลด้วยนะพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ก็คือวันนี้เนี่ยบอลหญิงเนี่ยจะลงเตะนัดสุดท้ายรอบแรกหลังจากแพ้มา2เกมติดนะครับแต่ว่ายังไม่ตกรอบนะ
0: ครับ
1: วันทีมชาติหญิงของเรานี่นัดสุดท้ายเราจะเจอเวียดนามเงื่อนไขก็คือต้องชนะสถานเดียวนะครับเสมอไม่ได้เสมอตกเพราะว่าลูกได้เสียเราเนี่ยยิงได้น้อยกว่าเวียดนามเวียดนามยิงได้10ลูกเอ้ยไม่ใช่เวียดนามยิงได้ลูกนึง
0: ครับ
1: เรายังยิงไม่ได้เนี่ยแต่ว่าโดนยิงเวียดนามโดนยิงไป10นะเราโดนยิงไป9นะครับลูกได้เสียในเท่ากันได้ลบเสียในเท่ากันแต่เวียดนามยิงได้มากกว่าเราลูกนึงเพราะฉะนั้นถ้าเสมอเนี่ยเราจะตกรอบนะครับต้องชนะสถานเดียวและต้องไปลุ้นผลของกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม F แหละคือเขาเอาที่3ที่ดีที่สุด3จาก2กลุ่มเขาไอ้2จาก3กลุ่มเขารอบ
0: เรามีโอกาสมั้ย
1: มีแต่ว่า
0: ถ้าชนะสมมุติถ้าตามเวียดนามเท่าไหร่มี3
1: ถูกแต่ที่น่าจะจองแน่ๆไปแล้วน่าจะเป็นกลุ่ม G ก็คืออุซเบย์ซึ่งนัดสุดท้ายนี่เขาจะเจอฮ่องกงที่พี่แพ้มา2เกมรวด
0: ครับ
1: อุซเบย์น่าจะมี3แต้มอ่ะถ้าคาดการไม่ผิดนะถ้าอุซเบย์มี3คะแนนเกมนี้เขาก็จะขยับเป็น5ขณะที่จีนกับฟิลิปปินส์เนี่ยเจอกันเองเนี่ยผลแพ้ชนะเสมออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีผลเพราะว่า2ทีมนั้น4แต้มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่3ของกลุ่ม G เนี่ยน่าจะเข้ารอบค่อนข้างแน่ทีนี้เราก็ต้องไปวัดกับที่3กลุ่ม F ซึ่งก็กลุ่มนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ย6แต้มเต็มไปแล้วเข้ารอบแน่นอนก็เหลือเมียนมากับบังกลาเทศมาลุ้นกันเพราะยังไม่มีแต้มทั้งคู่แล้วนัดสุดท้ายเจอกันเองซึ่งดูตามฟอร์มแล้วเนี่ยบังกลาเทศเนี่ยนัดแรกแพ้เกาหลีเหนือ 10-0 นัด2แพ้เกาหลีใต้ 6-0 เจอเมียนมาซึ่งเมียนมาเหนือว่าแน่แหละอยู่ที่ว่าเมียนมาเนี่ยจะยิงกี่ลูกถ้าเมียนมาชนะบังกลาเทศเราชนะเวียดนามก็วัดลูกได้เสียกันตอนนี้เนี่ยเมียนมาลูกได้เสียในลบ13เราลบ9เพราะฉะนั้นต้องแช่งให้เมียนมาชนะไม่เกินสัก5ลูก
0: เนาะมีโอกาสไหมอ่ะ
1: เราเดี๋ยวชนะเวียดนามหรือเปล่าก่อนอันนี้อันดับแรก
0: แต่ว่าดูเวียดนามเล่นนะยอง
1: เวียดนามก็แพ้ญี่ปุ่น 8-0 เท่าเรานะ
0: แต่ว่าเขามีประตูได้ดีกว่าเราอ่ะ
1: ลูกเดียว
0: เพราะเขายิงประตูได้ใช่ไหม
1: คือยังไงก็แล้วแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นเราต้องชนะเวียดนามอย่างนี
0: ้ครับ
1: นะครับถ้าไม่ชนะก็เรียบร้อยบายบาย

0: ตอนนี้ไต้หวันเข้าไปแล้วใช่ไหม
1: ไต้หวันเหรอ
0: ชนิดไทเปอ่ะที่เจอเราอ่ะแมตช์แรกอ่ะ
1: ก็6แต้มเต็มไงการันตีเข้าไปแล้ว
0: เข้าไปแล้ว
1: ชนิดไทเปก็นัดแรกก็ชนะเวียดนามมา6แต้มเต็มกับญี่ปุ่นควงกันเข้าไปแล้ว
0: ครับผมนัดนี้ก็เดี๋ยวชนิดไทเปเจอญี่ปุ่นเนี่ย
1: ก็ไม่มีผลอะไรแล้ว
0: ก็จูบมือกันเข้ารอบอ่ะ
1: อยู่ที่ว่าใครจะจบเป็นแชมป์กลุ่มนั่นเอง
0: ก็อันดับ3ที่สุดเราโหอุซเบย์ก็ดีกว่านะ
1: อุซเบย์นี่เขาคันน่าจะเข้าแน่รู้แล้วเขาไม่น่าหลุดในการเจอฮ่องกงอ
0: ่
1: ะ
0: ฮ่องกงถ้าชนะก็จบเลยแต่เขาเตะวันนี้นี
1: ่เตะ
0: วันนี้เดียวกันด้วยนะ
1: เออวันนี้แหละ
0: อุ้ยเขาเตะก่อนได้หยอง
1: ใช่
0: เขาเตะตอน14นาฬิกา
1: ครับแต่ว่าถ้า
0: เมียนมาร์กี่โมง
1: ถ้าฮ่องกงยันเสมออุซเบย์ได้นี่เขาโอ้โหกูกินหางเลยนะ
0: ใช่
1: กลุ่มแต่ว่าลูกได้เสียแล้วก็เป็นรองอยู่ดีแหละเป็นรองอุซเบย์อยู่ดี
0: ครับ
1: นะเพราะอุซเบย์ตอนนี้นี่ลูกได้เสียเป็นศูนย
0: ์โอ้โหเวียดนามกับเมียนมาเนี่ยติดลบ9ติดลบ13อ่ะ
1: ครับ
0: อ
1: ืมตอนนั้นเราก็น่าจะวัดกับเมียนมาแหละ
0: วันนี้เน
1: า
0: ะวัดกับต้องชนะก่อนชนะแล้วก็ไปวัดกับเมียนมา
1: เราคงคิดว่าชนะเวียดนามเนี่ยชนะเยอะคงลำบากเราชนะก่อนแล้วแข่งให้เมียนมายิงน้อย
0: ๆวันนี้นะวันนี้เราเจอกับทางเวียดนามเนี่ยเตะตอน 17:30 นาทีนะครับเวลาเดียวกับญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: ครับ
0: กับชนิดไทเปเนี่ยที่เห็นว่าเราต้องย้ายเมืองใช่ไหมจากที่ซูกะ
1: ไปโอซาก้า
0: ไปเมืองนางาอินะสเตเดียม
1: นางาอิสเตเดียมที่โอซาก้าไง
0: ที่โอซาก้าใช่ไหม
1: สนามจัดบอลโลกแล้วนะนางาอิสเตเดียม
0: ครับ
1: เหมือนที่ชิซูกะแหละ
0: อ๋อสนามของเซโตซาก้าใช่ไหม
1: สนามเก่าของเซเรโซสนามใหญ่โตมโหฬาร 50,000 ที่นั่งเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอ้สนามใหญ่เหมือนกันเลยนะ
1: เออจัดมาโลกมาแล้ว
0: อ๋อแต่ก่อนยันมาสเตเดียมป่ะ
1: เออนั่นแหละ
0: ยอง
1: ใช่
0: อ๋อสนามของนี่นะไอ้เซเรโซซาก้านะเคยจัดบอลโลกมาแล้ว3แมตช์นะ
1: ครับ
0: ครับปีสมัย2บอลชาแล้วก็เข้ารอบเรียบร้อยนะ
1: โดนนี่โดนยิงก่อน2เกมเลยแขที่ไหนวันนี้เจอฮ่องกงนี่โดนไปก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ากลับมายิง5ลูกเลยกำลังมั่นใจว่า
0: ก็จูงมือกันเข้ารอบเพราะว่าญี่ปุ่นก็โหถล่มคีกิสถานไปอย่างขาดลอย 7-0 ฮะ
1: คือตอนเราเตะก่อนพอเราจบเนี่ยเรายังไม่การันตีเข้ารอบนะ
0: ครับใช่
1: เพราะว่าถ้าคีกิสชนะญี่ปุ่นนี่คงอินห่างนะแต่ว่าคีกิสคงไม่ชนะญี่ปุ่นนะแล้วก็โดนไปโอ้โห7ลูก
0: โอ้โห
1: โหดมาก
0: โหดมากนะ
1: นะครับก็แต่ว่าก็ญี่ปุ่นชนะก็เราก็การันตีเข้ารอบทันทีนะสุดท้ายก็ไม่มีผลแล้วเป็นเรียกอะไรลุ้นแชมป์กลุ่มกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ถึงไม่น่าลุ้นแล้วมั้งอ่ะก็เดี๋ยวรอดู5ประตูของไทยนี่มีใครมั่งล่ะจะเหนือเนี่ยลูก1-1นี่ธนกิจโชคเมืองปัก
0: ยิงแบบเหนือ
1: โอ้โหลูกไฟ
0: เหมือนชื่อตัวเองนะชื่อเหนือ
1: เ
0: ออ
1: แล้วก็มีลูก2นี่ใครวะปริพันธ์วงศา
0: ปริพันธ์วงศาน
1: ี่ยิงดาวซันโบ
0: ตัวนั้นแล้ว
1: 3ลูกนะ
0: แล้วก็นักเตะเขาทำกับตัวเองอ่ะไอ้หมายเลข4มั้ง
1: แล้วก็ลูก4นี่เจน
0: ฟีครับ
1: เจนฟีมามะแล้วก็ลูก5นี่เป็นวรวุฒิน้อยศรี
0: ใช
1: ่ครับ5ลูกไปเลยวันนี
0: ้กระเพิ่ม
1: อีกจัดให้จุก
0: ๆ
1: นะครับก็แล้วก็มีล้างใบเหลืองด้วยนะนั่งดูอยู่ด้วยมีเจฮานาฟีมั้งเอ้ยไม่ใช่สิทธาการธนกฤต
0: ครับ
1: ล้างใบเหลือง
0: อ๋อจบไอ้รอบแรกก็ล้างใบเหลืองเหรออ๋อหรือว่าเจอญี่ปุ่น
1: เจอญี่ปุ่นไง
0: ก็ไม่ต้องลง
1: เพราะว่าติดใบเหลืองในเกมแรก
0: เขาน่าจะล้างใบเหลืองแล้วจาก
1: ล้างรอบ8
0: ล้างจบรอบ8ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตามธรรมเนียมก็จบรอบ8อ่ะ
1: ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวเราตัดสินแชมป์กลุ่มกับญี่ปุ่นนะในวัน
1: 23
0: นะครับเวลา 17:30 นาทีนะครับ
1: ก็คงโรเตชั่นกันเยอะอ่ะดู
0: นะเนาะเพราะว่าถ้าอันดับ1กลุ่ม A เนี่ยจะไปค่อยกับกลุ่ม B นะยองก็แชมป์กลุ่ม A ไปเจอกับรองแชมป์ของกลุ่ม B
1: ครับ
0: แล้วก็รองแชมป์ของกลุ่ม A ก็ไปเจอกับแชมป์ของกลุ่ม B
1: ยังไงนะเอาใหม่แต่แรกสิงง
0: เอางงใช่ไหมก็คือไปคว้ากับกลุ่ม B อ่ะ
1: ของเราคว้ากับกลุ่มอิหร่านจีน
0: ครับ
1: เกาหลีเหนือ UAE ไปเจอคว้าไปเจอกลุ่มนั้น
0: ครับ
1: อย่าเจออิหร่านอย่างเดียวดีบืนสู้ได้หมด
0: อ๋ออิหร่านดีอ่ะดีอ่ะ
1: โอ้อิหร่านแต่ว่าพูดถึงอิหร่านก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ
0: เอาล่ะ
1: มันจังหวะสุดท้ายมันไม่คมอ่ะแต่มันตัวใหญ่ไงบอลแขกอ่ะเราไม่ค่อยชอบทั้งนั้นใช่ไหม

0: เกาหลีเหนือนี่ก็ไม่ค่อยรู้เขาเหมือนกันนะแต่ว่าเกาหลีเหนือนี่แพ้จีนมาเกมแรก
1: ครับ
0: นะครับคือพวกนี้นี่เอาตัวอายุเกินไปหมดนะจีนนี่มีคนอู่ซื่อ37วันนี้ฮ่องกงที่เล่นกับเราเนี่ยเฮลิโอที่40นะตัวอายุเกินเขาเอาไปแทบจะเป็นพ่อพวกเลยได้เออแล้วของเรานี่ไม่มีตัวอายุเกินเลยแล้วเมื่อคืนนี้ไอ้เจ้ามิกนี่ไปแล้วนะ
1: มีไปเลยเหรอ
0: ยศกรบุรพา
1: แต่ว่านัดเจอญี่ปุ่นน่าจะทันเนาะทันนะทันเนาะ
0: จริ
1: ง
0: ไ
1: หมล่ะ
0: จริงๆผมว่ามันยังไม่ต้องให้ไปก็ได้ให้พักสักวันสองวัน
1: เนาะ
0: แต่ว่าไปแล้วเมื่อคืนแล้วเครื่องดีเลย์เหมือนเดิมอีกแล้ว
1: โอ้วันก่อนก็ดีเลย์ไม่เหรอ
0: เออวันนี้สภาพอากาศฝนตกไงแต่ว่ารังสิตหนองงูเห่าเลยโอ้โหฝนตกกระหน่ำทัมเบอร์เซลนะครับก็บินไปแล้วคราวนี้นี่อยู่ยาว
1: ๆ
0: เราบินกลับมาแล้วเพราะว่าเข้าฟีฟ่าเดย์แล้ว
1: ครับ
0: อยู่ยาวๆช่วยทีมไปจนนั่นแหละอยู่ถึงตอนไหนก็อยู่ทีมอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็อยู่ถึงเมื่อนั้นแหละครับ
1: ครับมีข้อความมาหยองเรียนพมมาเนี่ยมีเพื่อนพาณิชนาวีเหรอจบม .6 ปีไหนล่ะ
0: ผมจบผมจบว่ะ
1: พาณิชนาวีคือออกไปทำงานเดียวกับพวกเป็นกัปตันไปอะไรพวกนี้
0: ผมส่งสินค้าไงเรือเดินสมุทร
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้ยเพื่อนรุ่นผมมีพาณิชนาวีหลายคน
1: เหรออืม
0: ห้องเดียวกับผมนี่ก็สองคนแล้ว
1: เหรอ
0: เออร่ำรวยเป็นเสียกันไปแล้ว
1: รวยนะ
0: ตอนนี้ไม่ต้องลงเรือแล้วขึ้นบกกันหมดแล้วบุญใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: จะ50แล้วเลย
1: เหรอ
0: เมื่อกี้จะพูดอะไรนะ
1: ความจำสั้นทั้งนั้นครับ
0: นั่นแหละ
1: รวยแล้วรวยแล้วเมื่อวานพอเบ่งไม่มาจัดพี่โจอี้กับพี่ตุ๋ยคุยแต่คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เกือบครึ่งชั่วโมงเลยครับผม
0: ไปดูทั้งคู่นี่พี่ตุ๋ยก็ไปดู
1: พี่ตุ๋ยไม่ไปมีแต่พี่โจอี้ไปมั้งจะได้บัตรเหรอพี่ตุ๋ยพี่โจอี้อ่ะ
0: ใช่สิ
1: เหรอ
0: จะได้บัตรยืนด้วยนะทรมานสังขารน่าดู
1: แอลครับ
0: หลังเป็นยังบ่นกับผมอยู่เลยตอนกดบัตรว่าเป็นผู้ประสบภัยกันสองคนตื่นมากดไม่ทัน
1: เอาเหร
0: อทำไปทำมาแกไปหามาจากไหนไม่รู
1: ้ซุ่มเหรอสวัสดีครับพี่บางพี่หยองผมก็คิดว่าเป็นชุดดีที่สุดแล้วนะแต่ทำไมทำได้แค่นี้หรือว่าสุดได้แค่นี้จริงเฮ้ยโยชกุลบอยไข่เค็มครับแมนยูเหรออยากเห็นเจ๋งสาวหยองครับขัดกันบ่อยมากก็สาวอยู่นะแต่อายุเยอะแล
0: ้
1: วให้ผมจากโลกมานี้ด้วยเรียกว่าภัยธรรมชาติดีกว่านะ
0: พี่กับผมอะถ้าทะเลาะกันก็ไม่มีคนอื่นครบแล้วอยู่กันสองคนนี่แหละ
1: เหรอก็เหมือนนี่ไงหาว่าใครมีปัญหากับสุนทรแดงยูเนี่ยทั้งคนนั้นต้องพี่นาตัวเองนะเพราะสุนทรจะเป็นคนแบบไม่ทำร้ายใครไม่ไหนกันยิ้มใครว่าใครด่าก็ยิ้มตลอดนะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ได้พอแมวของผมสุนทรที่รัก
1: ผมชุดถ้าพี่กับหยองไม่นั่นกันก็นั่นนะ
0: ไม่มีใครครบแล้ว
1: เหรอ
0: เนี่ยผมไปหาพอแมวแล้ว
1: เฮ้ย
0: เราผมไม่ได้ผมต้องเกาะพอแมวไว้ก่อนช่วงน
1: ี้อ๋อ
0: เวลาไปตรงไปเที่ยวอะไรเงี้ยเผื่อจะขอตัวเด็กได้ครับก็เป็นหัวหน้าโต๊ะกีฬาและท่องเที่ยวนะ
1: เออไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวหัวหน้าบก.ข่าวกีฬาและท่องเที่ยวนะ
0: เออ
1: แกสุจริตแดงเยือนเป็นไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ธรรมดา
1: ธรรมดาที่ไหนล่ะสวัสดีครับพี่บางพี่หยองผมอ๋อบอกไปแล้วเนาะสาวก็เลยครับเขาบอกมา
0: อ้าว
1: อ้าวหยองมาได้ไงก่อนนะฮะโอ้ล่ะเป็นไง
0: หมายแตกอะเอ้ยคุ้นๆนะหมายแตกเนี่ย
1: หมายแตกคืออะไร
0: ที่มีอินฟูท่านหนึ่งโมโหตำรวจและนักข่าวลงพื้นที่ก่อนเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: หมายแตกหมายแตก
1: คืออะไร
0: กับที่มีคลิปวันก่อนไงที่มีอินฟูท่านหนึ่งอ่ะที่จอมพลังอ
1: ่
0: ะ
1: เอาเหรอ
0: ไ
1: ม่แน่ใจ
0: ไลฟ์อยู่โมโหนักข่าวกับตำรวจไปถึงพื้นที่ก่อน
1: อ้าว
0: ย
1: ั่
0: วยั่วยั่ว
1: เอาแล้วก็เอคนที่เป็นบอดี้การ์ดให้กับพี่หน่วงอ่ะใครสรุปแล้วเป็นใครที่ไปศาลอ่ะ
0: ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักสักคน
1: เอ้าคือหนุ่มกัญชัยอ่ะที่ไปหมายสารอะไรอ่ะทุกคนก็มองว่าจะเป็นทนายของอีกฝั่งหรือทนายของผมกันแน่ฮะปรากฏว่าพี่หนุ่มบอก
0: ไข
1: ่เอ็มเป็นไข่เนี่ยครับ
0: แล้วเห็นตอนต้นที่เขากำลังจะเริ่มไม้รวมไห
1: ม
0: อยู่ดีๆแกก็มุดเข้ามาไม่รู้ใคร
1: เน
0: าะพี่หนุ่มก็ไม่รู
1: ้แล้วใครอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู
1: ้พี่หนุ่มยังงงเฮ้ยใครเนี่ยมันโอ๊ตเลยล่ะโอ๊ตไหนเนี่ยหายห่ามากเลยฮะสาวก็เลยครับพี่ใจเย็นเย็นปืนแพ้03ปวดใจแคปพี่โอ้แต่วันเสาร์แล้วทำใจได้แล้ว
0: ครับ
1: บังฝืดขนาดนี้นะครับตั้งแต่ปี58ลีหมิงยังพูดอ้าว
0: ใจเย็นเส
1: ียใจเย็นเสียหยองเดือดดื้อฮะรายการจะไม่ไหลเลื่อนเอาเขาบอกมา
0: เหรอไม่เดือห้ามเดือ
1: คืนวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีรายงานสดฟุตบอลแล้วเหรอครับมีครับผมนะครับแต่ว่าก็จบตอนที่4เนาะแต่ว่าหลังจากตุลาเนี่ยพฤศจิกายนคงจบที่5หยองเพราะว่ามันเตะช้าลงใช่ไหมล่ะ
0: เออรายการก่อนหน้านี้เขาคุยเรื่องอะไรกันนะเนี่ยมีไซโกะมัตสึชิตะด้วย
1: คืออะไร
0: ชื่อคุณ
1: มอนตาราเหรอ
0: แมรี่ทาจิบะนะอย่างงี้นะเป็นเหมือนติดตามผลงานพวกเธอเหล่านี้อยู
1: ่อุ้ยเหรอ เอาข้อความทาง YouTube ออกมาสู้ชีวิตกันต่อนะครับผมไม่ยอมแพ้คุณบอบเพตโตสูนะเปิดเพลงนี้อะไรฮะ
0: หน้าเดชบี้ลอยมาเลยนึกว่าไปแล้ว
1: อ้าวอย่างฮะ
0: หนักแล้ว
1: สเปอร์เป็นไงสเปอร
0: ์แพ้เลยครับผม
1: โอ้อีกแล้วเหรอ
0: แพ้วิลล่าแต่เรื่อง
1: แพ้วิลล่านะ
0: เออ
1: โอ้โห
0: เรื่องดีคือยิงได้แล้ว
1: อืมอรุณสวัสดิ์นะครับเพลงลามาแต่เช้าเลยนะครับผมขอโทษสเปอร์จริงๆที่เอาชนะฟูแลมไม่ได้ทำให้ต้องลงไปอยู่บุ้ยนะครับ
0: นั่นไงนั่นไง
1: คุณเจงครับอย่าลืมเอาพี่บ่ามาจัดรายการอำลานะครับโอ้ยแกกลับไปแล้วแกเดินทางกลับไปแล้วแกนั่งรถมากับคุณภรรยานะฮะ
0: ครับ
1: มาแล้วครับสุดยอดดีเจแอนดี้โคเชลลิงแฮมนะครับไม่ถูกกันจะชีวิตจริงแต่ผลงานสนามดีมากอ้าว
0: อย่าไปเชื่อข่าวเลย
1: อย่าไปเชื่อข่าวเลย
0: ถ้าสองคนนี้ไม่ถูกกันในวงการนี้ไม่มีใครครบแล้ว
1: ใช่เวลาเรามีเรื่องที่ไรไม่รู้แต่เพื่อนเราจะรู้เราจะเสียความมั่นใจไหมครับประมาณนี
0: ้ก็มีเรื่องที่เราไม่รู้แต่เพื่อนรู้
1: อ้าวเหรอ
0: คนเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะ
1: ถูกครับผมสวัสดีครับพี่เบิร์ดพี่โอ๊ต
0: อุ้ย
1: อย่าสาวกันนะครับอุ้ยทำไมรู้จักชื่อเล่นผมสมัยก่อน
0: เขาชื่อย่อมาจากโรเบิร์ต
1: ครับ
0: ลอกลูกฝรั่งไปเลย
1: ลูโรเนี่ยคือชนบทเจ๋งพูดถูกแล้วครับหยองจะมาโลเข้าอะไรล่ะ
0: โดนได้คือสวย
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: ลูโรเออเบิร์ตนี
0: ่
1: เออเบิร์ตจูเนียร์เออเบิร์ตลิเจน
0: แน่นอนจริง
1: ตำนานในเมืองเป็นไง
0: ครับผม
1: เปิดรายการก็เปิดเพลงอำลาซะแล้วนะครับใครด่าฮัตสันไว้ออกมาขอโทษเดี๋ยวนี้ประมาณนี้
0: ไม่เกี่ยวฮะ
1: หยองใช่ไหม
0: ฮัตสันไม่เกี่ยว
1: ฮัตสันไม่ได้โค้มบางคนโคตรวังถล่มฮ่องกงเนี่ยสวัสดีครับคุณเจ๋งคุณหยองคู่นี้ร้องเพลงหวานเจี๊ยบนะครับคุณยองปลดให้โอกาสเจ๋งกระมาจันนินทาเนี่ยครับเรื่องค่าดำเนินรายการเดี๋ยวจัดการให้ก็บอกมา
0: เอาพี่โอนมาก่อนเลยอันดับแรก
1: ทำไมอ่ะทำไมต้องโอนให้คุณด้วย
0: เขาบอกจะจ่ายค่าดำเนินการให้
1: เอาเหรอ
0: โอนมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมเดินเรื่องให
1: ้เหรอ
0: ต้องมีต้อง
1: มี
0: น้ำ
1: มัน
0: หล่อ
1: แล้วพี่โจ้กับไอ้คุณ
0: น้ำมันหล่อลื่น
1: เออครับชี้ชี้ชี้กับคุณเต้ยฮาอยู่แล้ว
0: จะโทรไปดีไ
1: ลน์ชี้เมื่อไหร่จะอนาคตน่าจะสาวกับลิพี่ลิมิงเดี๋ยวส่งชอบขัดใจกันเลยสองคนนี
0: ้ครับผมโทรไปทีไรก็บอกให้พี่พักผ่อนเถอะหยองทุกทีไป
1: เรียบร้อยหยอง
0: ไม่ได้หมาย
1: หยองก็โทรไปเหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยได้มาจัดเพราะว่าผมพูดตรงๆอยากพักผ่อนอ่ะ
0: เออแล้วก
1: ็มันจัดเช้าด้วยไง
0: แล้วก็ผมบอกพี่ลิมิงบอกเนี่ยช่วงทุ่มหนึ่งพอก็นอนเจ๊บอกคนบ้าแล้วมานอนทุ่มหนึ่ง
2: ยังไม่เชื่ออีกเนี่ย
0: ผมเลยบอกว่าโดนด่าฟรีไปทุกวันนี
1: ้ไม่เวลาเรากลับไปมันพักผ่อนนิดนึงคือเราพูดตรงๆเราจะพักผ่อนนิดนึงแล้วก็ผมจะออกมาวิ่งผมจะวิ่งตอนประมาณสัก3ทุ่ม 2-3 ทุ่มอะไรแบบนี้วิ่งตอนกลางคืน
0: เวลามันไม่สะดวกกว่านั้นเถอะ
1: ถ้าไม่วิ่งตอนเช้าเนี่ยไม่ได้สะดวกเพราะจะหลายการได้ยุ่งไงคือผมเนี่ยกลับไปก็ต้องพักผ่อนนิดนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็จะออกมาวิ่งเพราะว่ามันวิ่งตอนคืนเนี่ยมันจะสะดวก
0: เนี่ยผมก็โดนทุกวันนี้ผมก็โดนคอรหาว่าผมกันท่าคุณ
1: กันท่าคุณกันท่าผมอ่ะ ผมก็เลยไม่มาผมน้อยใจ
0: โอ้โหทองร้อง
1: เอาคุณหยองบอกว่านินทาไม่มีเจ๋งเหมือนใส่เสื้อแต่ไม่ใส่กางเกงครับมันยังไงฮะ
0: สบายดีนะ
1: ครับ
0: เดินเปลี่ยนดีสละดี
1: โค้ดจานเจ๋งโค้ดอะไรชื่อมุมมาม
0: มอมแมม
1: ผู้หญิงเขาเป็นโค้ดพม่าโค้ดทีมชาติพม่า
0: ครับ
1: คือคนไทยแหละไปเข้าไปแบบกันแล้วเป็นครูฝึกผู้ช่วยฝึกปลื
0: ้อตำแหน่งดีเลย
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่หยองสเปอร์จะตกชั้นไหมตกชั้นเหมือนรถการก่อนไหมหยองเอ้ยด้วยความเคารพพี่ๆนะครับอยากจะแนะนำว่าเวลาไม่มีข่าวอะไรให้เอาเวลามาอ่านข้อความนะครับเอาเดี๋ยวประมาณนี้จะได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับถ้าปฏิไอจุดๆเนี่ยไม่ใช่นะฮะชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแถวรามชัดเจนดีจากลุงแมนยูผมก็อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นครับอ้าวครับใจเย็นฮะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อมีความรู้นะ
0: เดี๋ยวนี้เขามีแปลซับไทยแล้ว
1: เอาเหรอ
0: ไปเรียนก็ได
1: ้คู่นี้ตัวติดกันตั้งแต่เมื่อคืนเอเวอร์สแบร์นะครับ
0: อุ้ย
1: สวัสดีครับพี่ช่วงนี้พี่โอ๊ตงานเยอะนะครับมีคนแทนอด
0: ไปล้มข่าวแตกไปแล้ว
1: เมอร์ดิทีบ้าจะไม่ค่อยชอบผมอ้าวคืออะไรไม่แน่ใจ
0: อะไรฮะ
1: อะไรฮะอุ้มเมืองเจ๋ยไปอะไรกับอุ้มมงตาครับ
0: อื
1: มไม่ใช่ฮะข้อความทางเฟซมีไหมหยองเลยคุณชวนันคุณอะไรคุณปฏิพานได้ส่งเข้ามาคุณสิทธิพิสตี้
0: มาเหมือนเดิม
1: ครับ
0: คุณปฏิพานบอกจ่าฝูงแมนซิต
1: ี้
0: คุณนัทจุดาเหรอบอกโอเก่งกิเดสกะสบายดีหรือเปล่า
1: โอ้เป็นญี่ปุ่นไหมน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นป่ะแล้วจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ญี่ปุ่นป่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เออ
0: บอกว่าประเทศกูมีครับถูกรถบดหญ้าชนอเมซิ่งจริง
1: อ้าว
0: เออโอ้เป็นภาพสกายช่องสกายนิวส์อะไรเอาไปออกกันอุตลุดเลย
1: อ๋อโอเคกี้เดซุคะ
0: โอเคกี้เดซุคะ
1: แปลว่า how are you
0: มา
1: พี่ไปดูแล้วพี่ไปดู AI มาแล้วหยอง
0: โอ้ครับครับ
1: อ๋อสบายดีไหมประมาณนี้อ๋อสบายทำไมสบายก็คงไม่มาจัดรายการนะครับเพิ่ม
0: AI เพื่อนเราพี่ปู่บอกคนอะไรชื่อพิกครับพี
1: ่พูดผิดไปพูดผิดพูดผิด
0: ผมคุณบุญจ๊อบ
1: ครับ
0: ชื่อแปลกดีวะขอเสียงภาคประดาหน่อยครับ
1: ฮะ
0: คุณฟังฉันสิคุณฟังฉัน
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่บอกว่า
1: ประดาสนุกแล้วยังไงบ้างเนี่ย
0: ไม่รู้กัน
1: โดนฟ้องโดนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าในประดาเนี่ย
0: บ้านเราประเทศไทยนี่เป็นกระแสอยู่ประมาณนี้แล้วแล้วก็หายไปกระสายลม
1: ครับ
0: คุณทอธีริศสวัสดีนะครับพี่สิงโตประสิทธิชัยบอกรุ่นสวัสดิ์ครับพี่ยอมพี่เจมใหญ่ใครน้ำหนักเยอะกว่ากัน
1: อืม
0: โหแต่ผมว่าผมเนี่ยอนาคตอันไม่ไกลมากอาจจะเท่านะอาจจะเทียบรุ่นกันได
1: ้อืม
0: แต่เจมใหญ่เนี
1: ่
0: ย
1: เราเหร
0: อยังไงช่วงเสาร์อาทิตย์นี่เจมใหญ่เรดิโอไปเลยนะฮะพี่สิทธิบอกมอร์นิ่งครับแล้วก็เมื่อวานหงสุดยอดหลายคนเล่นไม่ดีชักเก้เล่นเกมรับอ๋อเล่นได้ดี
1: ครับ
0: ชักเก้เล่นดีติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วนะ
1: อ
0: ีซักก็ยิงนะครับครึ่งหลังสปีดเกมรุกรวดเร็วไหลลื่น
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: อัปเดตข่าวหงล่าสุดด้วยปราบยุงต้องใช้ไบก้อนปราบทีมอ่อนต้องใช้ไบตันนะ
1: อุ้ยตกลงเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกมา
0: ไม่ได้ตามเลย
1: สวัสดีเดี๋ยวไปทำงานแล้วจ้านะครับเมื่อวานเจอพี่หยองด้วยนะครับคุณต้นชวากรนะชวากรคุณต้น
0: อ๋อต้นนะ
1: ต้นหวานเจี๊ยบอ่ะ
0: จะ
1: หวานเจี๊ยบ
0: ต้นหวานเจี๊ยบเรียกต้นไม้แตก
1: เอาเหรอเสียโอ๊ตขาเด้งเป็นไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: นักเบิร์ดแข้งเอหัวเข่าเป็นหมูแดงเฉยเลย
1: เอาเหรอ
0: เป็นล้มอายุเยอะแล้วเป็นล้มส่งล้มเด็ดนะ
1: คุณหยองยังไม่ตื่นเลยประมาณนี้สวัสดีเมื่อวาน
0: เพิ่งหลับเพิ่งตื่น
1: ครับผม
0: ขอผลสนุกเหรออ
1: ืมมีอะไรไหมหยอง
0: มีรอบคัดเลือกมั้งเดี๋ยวผมดูให
1: ้เร็วเร็วเร็วเอ้รามเขายกมือแล้วอ่ะ
0: เหรอ
1: จะสาว
0: อ่านไปเลยฮะ
1: อืม
0: บอกว่าเมื่อวานเบ่งไปรับงานอ้าวต
1: ุ
0: ๊กกับตุ๋ยเผายับเลย
1: อ้าว
0: อ
1: ืมไปดีกว่าไปดีกว่าถ้าพูดกันแบบนี้ก็ผมก็ไม่สามารถจัดรายการได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพิ่ม
0: ครับครับครับ
1: ครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตีห้าเหมือนเดิมครับรอบประกาศรับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพลง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: We'll be right back. น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 นFM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
8: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟวินเทจคลับสมุทรปราการ
7: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
8: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
7: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
13: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
14: 6:35 น.ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะต่อน้อยอาจารย์เชิดชูค่ะจันทร์ที่21 กันยายน 2569วันนี้นะอยู่ในช่วงของเข้าพรรษาอยู่เนาะคุณผู้ฟังก็เลยจะนำเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันจากสสสนั่นเป็นเรื่องของเราจะพักตับกันในช่วงเข้าสู่พรรษาหลายคนบอกว่าโหคุณเต่าวันผ่านมา1 เดือนแล้วนะทันไหมท่านเนี่ยจะกี่วันกี่เดือนถ้าคุณจะพักตับจะงดเหล้าเนี่ยเราไม่ว่ากันเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
15: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
14: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเนอะนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเป็นเวลาทองนะคะที่เราจะต้องร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเราเองนะคะและหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนที่ทำกันทุกปีนั่นก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเวลา3 เดือนหรือ90 วันในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันมีค่าเขาเรียกว่าเวลาทองมีค่ามากสำหรับร่างกายของเราการพักดื่มแอลกอฮอล์3 เดือนจะช่วยให้ตับของเรานี่แหละได้ฟื้นฟูตัวเองค่ะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้แล้วก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะแต่ข้อดีไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าอ่ะตลอดเวลาตับมันก็ได้พักแหละแต่ว่า3 เดือนที่ผ่านมาหยอดกระปุกเก็บเงินซิเราจะมีเงินเก็บในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมีเวลาคุณภาพกลับไปกินข้าวกับครอบครัวหลังจากที่เลิกงานตอนเย็นเดี๋ยวนัดเพื่อนช่วงเวลา3 เดือนนี้ขอให้ครอบครัวกันแล้วกันนะคะเอาละค่ะพรรษานี้นะคะยังพอมีเวลาเนาะเรามาตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันนะคะไม่ว่าจะให้งดให้ครบ3 เดือนหรืองดให้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าทุกความตั้งใจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอค่ะงดเหล้าเข้าพรรษานี้นะคะพักตับฟื้นฟูร่างกายปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้านะคะ1413ด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะ
15: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
14: สนทนากับหมอปัญญาค่ะ6:38 น.คุณผู้ฟังโอ้โหวัน2 วันนี้มันช่างเป็นอะไรที่เหมาะกับวันหยุดมากเลยนะคะทำไมต่อถึงพูดแบบนั้นทุกๆวันหยุดก็เหมาะอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์มันตรงกับเรื่องของฝนตกคุณผู้ฟังพอฝนตกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยมันดีจังเลยอ่ะสบายสบายเย็นสบายนะคะแต่คุณผู้ฟังที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอาจจะมีอุปสรรคบ้างในการค้าขายเพราะว่าฝนตกลงมาไม่แน่ใจว่าแถวสาย1สาย2แถวพุทธมณฑลตกหรือเปล่าสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาแล้วครับฝนตกวันนี้เขาบอกว่า 80% ของพื้นที่ในกทม.นะท่านผู้ฟัง
14: นั่นน่ะสิคะ
16: ตัวเลขอย่างนี้ยังคงเยอะอยู่นะครับท่านผู้ฟังงั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องระวังด้วยเพราะ 80% ของพื้นที่ในกทม.นี่ถือว่ากินพื้นที่ทุกเขตแหละโดยนั้นแหละนะครับจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปแล้วกันพอมีเวลาตั้ง24 ชั่วโมงเนี่ยทั้งวันนะครับกรมอุตุเดี๋ยวนี้เราก็เชื่อถือได้ไม่เหมือนแต่ก่อนนู้นซึ่งพยากรณ์มาแล้วมันไม่ใช่จริงไงแต่ปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่า80%จริงๆด้วยนะเยอะมากก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใช้รถถนนนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญมากวันนี้เราพูดเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นไฮไลท์ครับสัปดาห์นี้ผมเตรียมเรื่องเกี่ยวกับตะคริวนะครับตะคริวก็มีคำถามมาเยอะอยู่แยะแยะเหตุนั้นบ้างเหตุนี้บ้างนะครับบางทีตื่นนอนมาก็จับตะคริวจับน่องเลยแหละซึ่งจะพบบ่อยนะคุณป้าคุณลุงที่เริ่มเข้าสู่วัยสู้สูงวัยนะครับจะเป็นบ่อยทำไมเป็นอย่างนั้นนะถ้ากีฬาเองพบตะคริวนี่เราก็เชื่อถือได้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาเล่นกีฬาใช้กล้ามเนื้อแรงแต่คุณลุงคุณป้าเนี่ยเชื่อเหอะครับไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อแรงๆหรอกแต่อาจจะมีบางจังหวะที่เกิดปัญหาขึ้นเป็นตะคริวตอนนี้ขออธิบายฟังสักนิดนะครับท่านผู้ฟังว่าตะคริวมันคืออะไรแล้วทำไมมันเกิดคนแก่ได้นะก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายไม่ได้เล่นกีฬาที่ซ ู้เต็มที่ด้วยนะครับทางการแพทย์นะครับคำว่าตะคริวนี่ครับเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและเส้นประสาทครับที่อยู่รอบๆแขนขาเรานี่แหละครับที่ใช้ในการทำงานกล้ามเนื้อเหล่านี้เป็นกล้ามเนื้อชนิดที่เรียกว่ากล้ามเนื้อลายแบบลายเสือเนี่ยต่างๆลอลิงสระอายอนลายกล้ามในมนุษย์มี3ชนิดทั้งร่างกายเราเลยทั้งร่างกายของเต่าเนี่ยครับมีกล้ามเนื้อ3ประเภทประเภทแรกเป็นกล้ามเนื้อพิเศษเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจ
14: ม
16: ีเฉพาะแค่ในหัวใจเท่านั้นเองท่านฟังเคยกินตือหวนไหมที่เช็คเครื่องในอ่ะ
14: ตือหวนต้มเลือดหมูบางทีก็หั่นได้
16: ต้มหมูด้วยครับใช่พวกใช้เครื่องในจะพอถึงที่เขาใส่หัวใจมาให้เราจะกินเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อที่กินชิ้นเนี้ยชิ้นที่เป็นหัวเป็นหัวใจเลยนะมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อแกะทั่วไปหรอกเป็นเหมือนเนื้อหมูเนื้ออะไรที่เรากินสเต็กไม่เหมือนกันเพราะกล้ามเนื้อมันชุดนี้ชุดที่เป็นหัวใจเนี่ย มันแน่นหนามากครับลายกล้ามเนื้อเนี่ยละเอียดละออมากแล้วก็เป็นเฉพาะเจาะจงมีรูปร่างโค้งเว้างอนตามที่มันควรจะเป็นหัวใจเพราะกล้ามในชุดนี้มีเฉพาะแค่ในหัวใจเท่านั้นเนื่องจากมีความพิเศษก็คือไม่รับไฟฟ้าจากสมองสร้างโรงไฟฟ้าตัวเองที่พูดไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วครั้งนึงแล้วนะครับว่าหัวใจนั้นเต้นโดยควบคุมตัวเอง
14: ม
16: ีอิสระภาพเต็มที่เพราะโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเพื่อจ่ายไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้เต้นตุบตับตุบตับตุบตับเนี่ยมันสร้างเองครับสร้างให้เป็นอย่างว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปคนปกติหนุ่มๆสาวๆหัวใจจะเต้นนาทีละประมาณ72ถึง74ครั้งต่อนาทีเป็นขนาดเนี่ยครับ72 74ครั้งต่อนาทีจับเวลาดูได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอายุมากหน่อยก็จะเปลี่ยนแปลงไปบางคนก็ถึงขนาดเต้นผิดจังหวะก็มีนะอันนี้ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บของคุณหมอหัวใจเขาจะต้องดูแลรักษาให้ชุดที่2การที่สุดต้องคือการเรียบครับเรียบเรียบไม่มีกูขะว่ากันเถอะเรียบการในชุดนี้เป็นการที่ใช้ไว้ในพวกทางเดินอาหารกระเพาะอาหารหลอดอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พวกนี้ครับทั้งรอบๆมันก็คือเป็นกล้ามเนื้อทั้งสิ้นนะบวกกับเส้นเลือดที่ใช้ในการดูดซึมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่างเข้าสู่กระแสเลือดให้เรานำไปใช้ครับเส้นสมองใช้ไขมันคอเลสเตอรอลเป็นตัวหลักสมองใช้ออกซิเจนเป็นตัวหลักสมองใช้กลูโคสน้ำตาลกลูโคสเป็นตัวหลักตอนนี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ผ่านทางกล้ามเนื้อเรียบที่ลำไส้เราทั้งหมดเข้าไปนะครับจากที่เรากินเข้าไปแล้วก็ดูดซึมเข้าไปทั้งกระแสเลือดหัวใจปั๊มปุ๊บพาให้เลี้ยงที่หัวสมองได้วงจรมันเป็นอย่างนี้ครับทั้งหนึ่งการในหัวใจจะพอเจาะจงเต้น72 74ครั้งมีโรงไฟฟ้าตัวเองในการควบคุมการเต้นเหล่านี้ไม่ขึ้นตรงกับใครนะครับ2คือกล้ามเนื้อเรียบนี่ก็คืออยู่ในลำไส้เพราะว่ามันจะต้องดูดขยับต่างๆเนี่ยเป็นวงจรคล้ายๆกับคลื่นที่ทะเลที่ชายหาดทะเลส่งลูกคลื่นลูกที่1เข้ามาแล้วลูกที่2ก็ตามเข้ามาลูกที่3ก็ตามเข้ามาเป็นลูกต่อเนื่องถึงกันทำให้การบีบตัวลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยครับเกิดเป็นระลอกส่งต่อกันไปเหมือนกับว่ามันเป็นวันเวย์ที่ผมเอามาเทียบการเกิดอะไรก็ตามแต่ที่ย้อนสอนขับรถย้อนสอนผิดกฎจราจรของลำไส้เขาก็คือเช่นเกิดกฎไหลย้อนนะครับตั้งชื่อชัดเจนเลยต่อยภาพไปกฎไหลย้อนนะทำให้น้ำกดแต่กระเพาะมันสวนทางขึ้นมาทางหลอดอาหารได้มันไม่ควรจะมาอย่างนี้มันควรจะลงเป็นวันเวย์จากคอเคี้ยวกลืนลงเป็นวันเวย์ทางเดียวตลอดไปถึงกระเพาะอาหารในท้องเราลงทางเดียวอาหารแต่กดไหลย้อนเกิดเพราะว่ากดในกระเพาะมันสวนทางขึ้นมาขับรถย้อนสอนท่านฟังเข้าใจไหมผิดกฎจราจรก็เกิดปัญหาเป็นโรคขึ้นมานี่ก็เกิดในกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการเต้นผิดทิศทางผิดจังหวะมีกล้ามเนื้ออีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเฉพาะเจาะจงคือกล้ามเนื้อแขนขาชุดที่เรากำลังพูดวันนี้เรื่องตาคริวนะครับอันนี้เรียกกล้ามเนื้อลายเสือลายแมวเหมียวลายแมวเหมียวเสือนะครับลายแบบนี้ครับส่องกล้องดูมันก็เห็นว่ามันลายๆอย่างนี้ด้วยท่านฟังอันนี้ยอมรับว่าผมเห็นด้วยตาเปล่า ที่เป็นสองก้อนตอนที่เรียนหมอเนี่ยอาจารย์จะจัดการเอาเนื้อกล้ามเนื้อกบมาตัดใส่สไลด์แล้วก็สองกล้องขยายกล้องจุลตะกอนที่เรียกกล้องจุลทรรศน
14: ์ขยายเป็นสามสิบเท่าเคยเรียนสมัยวิชาวิทยาศาสตร์เคยเรียน
16: สามสิบสองด้วยแต่ค่าแต่ละครับเป็นกล้องกันนะครับขยายไปสามสิบเท่าประมาณนั้นเล็กเก่งที่สุดแล้วก็เห็นมันเป็นลายจริงๆด้วยลองดูนะครับมันไม่ได้เรียบๆไม่ใช่เป็นเนียนเหมือนกับหัวใจกับกล้ามเนื้อตับไตมันลาย

0: ป็นช่วงเป็นช่วงเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วนะครับการทำงานนั้นรับคำสั่งจากสมองอย่างเดียวเมื่อกี้ได้บอกว่าหัวใจไม่รับคำสั่งจากสมองสร้างรอยฟ้าตัวเองนะครับการเนื้อเรียบก็รับคำสั่งจากการที่มีการควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติอารมณ์เกี่ยวข้องอยู่ความสวยงามกลิ่นต่างๆนำมาเกี่ยวข้องกับการบีบตัวกล้ามเนื้อเรียบในลำไส้กลิ่นอาหารภาพอาหารต่างๆนี่ครับช่วยชุ่มให้เราเกิดการบีบตัวแต่การเนื้อลายที่แขนขาเนี่ยสมองควบคุมอีกการที่ควบคุมการเนื้อลายที่แขนขาก็คือแร่ธาตุต่างๆในกระแสเลือดเราที่เราพูดว่าโซเดียมต่ำเวลาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็เจาะโซเดียมต่ำให้น้ำเกลือก็ผสมโซเดียมให้อะไรพวกนี้ครับก็เพราะว่าเกิดระวังผลจากกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นกับแร่ธาตุต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงปกตินะครับเราเจาะเลือดเช็คในคนไข้บางคนก็จะเจาะหาแร่ธาตุเหล่านี้ด้วยเนื่องจากอาการที่มีอยู่ไปหาหมอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่ขยับแขนขาได้อ่อนแรงลงบางคนบอกเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรพวกนี้นะครับบอกว่าต้องเจาะหาพวกนี้นั่นแหละครับทั้งเกลือแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะยิ่ง4ตัวโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมนี่พวกหมอจะต้องขึ้นใจเลยเวลาขีดไทแลบเขาช่วยตรวจเขาจะขีด4ตัวเลยเพื่อหาเรื่องแร่ธาตุแสดงว่ากล้ามเนื้อเรียบไปควบคุมด้วยอะไรกล้ามเนื้อลายควบคุมด้วยกระแสสัญญาณจากสมองมากระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวคลายตัวและรวมทั้งแร่ธาตุต่างๆด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อลายแขนขาเราคุมมันได้ถูกควบคุมด้วยคำสั่งจากสมองให้เกร็งคลายเกร็งคลายและความจริงอีกการของกล้ามเนื้อเรียบที่ผมเล่าสู่ท่านฟังคือกล้ามเนื้อลายนี่ครับลายแบบที่ลายเสือนี่ครับแขนขามันจะทำงานเนี่ยครับเป็น2จังหวะ1คือเกร็งตัวเข้ามาเช่นเต่างอแขนเพื่อจะยกตุ้มน้ำหนักไปในเฮลขับนะไปเอาตุ้มหนักมาถืออันหนึ่งแล้วก็งอศอกเข้ามาปื๊ดเนี่ยครับกล้ามเนื้อลายถูกใช้งานยกเวทในเฮลขับตัวอย่างชัดเห็นชัดเจนนะแล้วก็เราก็งอแขนกับงอศอกเข้ามามันก็ยกนกต้นหนักขึ้นมาได้เก่งยืดพอถึงสุดปั๊บมันก็จะจุดที่อยู่นิ่งเก่งค้างแล้วก็พอคลายก็จะปล่อยต้นหนักลงอันนี้ข้อศอกหลอกงอเข้ามาเก่งเข้ามาแล้วก็เหยียดออกไปเห็นภาพไหมครับเก่งคลายเก่งคลายเป็นจังหวะต่อเนื่องกันครบวงจรของมันเองสมองสั่งให้ทำอย่างเงี้ยแต่การเนื้อมาเต็มอื่นยกต้นกระถางต้นไม้อะไรคนนี้ใช้หลายบ้านรวมกันนะครับใช้กันเนื้อเข่าด้วยกันเนื้อหลังด้วยกันเนื้อแขนด้วยช่วยกันเกร็งคลายให้เป็นจังหวะก็จะได้พลังในการยกกระถางต้นไม้ที่หนักกว่าไอ้ดัมเบลต่างที่ใช้ในการยกเวทเทรนนิ่งในห้องในห้องครับหนักขึ้นใช้กันเนื้อหลายมัดขึ้นรวมกันก็จะเกิดเป็นก้อนแล้วก็ตอนก็เกร็งก็คลายเป็นกันเป็นจังหวะขนาดนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่การเกร็งกับคลายเกิดผิดสนผิดระบบขึ้นมาเช่นเกร็งเข้ามาปื๊ดสุดแล้วก็ไม่ยอมคลายออกไปเห็นท่านฟังฟังดีๆนะครับการเกร็งเข้ามาบีบจื้อเข้ามาแล้วไม่ยอมคลายออกวงจรนี้จะถูกทำให้เกิดผิดปกติเกิดผิดปกติที่2ระบบคือ1การสั่งการจากสมองใช่เปล่าหรือถ้าไม่ใช่เกิดจากเพราะแร่ธาตุเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปหรือเปล่าทั้ง4ตัวโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมผิดปกติไปหรือเปล่าในกระแสเลือดเราถ้าทำงานผิดปกติไปนี่เป็นคำสั่งที่เราคิดว่าทำวัตถุคิวเพราะรู้ที่มาที่ไปของกล้ามเนื้อแล้วมันทำงานยังไงถ้าเกิดจากคิวก็คือการที่มันเกร็งแล้วก็ไม่คลายแต่คิวคือเกร็งเข้ามาปื๊ดแล้วไม่ยอมคลายออกไปค้างอยู่ที่ถ้าเกร็งเวลาเกิดที่น่องคนจับที่น่องคนที่เป็นตะคริวเนี่ยจะรู้เลยมันแข็งปังเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อเคยจับดูสังเกตนักกีฬาที่เล่นตะคริวเป็นตะคริวไหม
1: เคยเห็นนะเป็นก้อนจนน่ากลัวเลยนะจ๊ะ
0: มัดเลยขึ้นไปมัดแล้วไม่ยอมคลาย
1: อืม
0: แต่ปวดมากตอนเนี้ยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งมันไม่

0: ร่างกายเนี่ยมันจะปวดสิครับเลือดไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อก็น้อยลงไปด้วยเพราะว่าการเกร็งแต่ละครั้งมันไปบีบเส้นเลือดที่ฝังอยู่ในกล้ามเนื้อหลายเส้นที่เป็นส่งเลือดไปเลี้ยงพอมันเกร็งปุ๊บมันก็ไม่ส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดนั้นเพราะว่าเส้นเลือดมันถูกบีบให้แค่ตีบลงเลือดก็จะเลี้ยงน้อยลงเกิดอาการปวดขึ้นมาได้ปวดจากหลายเหตุเช่นเกร็งก็ปวดเลือดขาดเลือดไปเลี้ยงก็ปวดนั้นตะคริวจึงนับจะมีอาการแบบนี้ที่พูดถึงคนที่เป็นตะคริวจึงต้องคิดถึงว่าเพราะเหตุเพราะกล้ามเนื้อมันเกร็งแล้วไม่คลายออกไปเกร็งเข้ามาแล้วไม่คลายวงจรนี้ผิดปกติที่วงจรนี้นะครับนั่นแสดงว่าเกิดอะไรก็ตามแต่เช่นที่ผมศึกษาทำวิจัยแล้วพบว่าเกิดขึ้นในคนสูงวัยนี่เขานำมาพูดก่อนเลยนะแต่คนหนุ่มคนสาวอีกเรื่องหนึ่งนะเช่นเรื่องกีฬาตะคริวอีกอย่างหนึ่งถ้าคนสูงคนหนุ่มคนสาวเกิดตะคริวกับคนแก่เกิดตะคริวมันมากับต้นเหตุวิธีการพฤติตัวของตัวเองพฤติกรรมที่แตกต่างกันคนสูงวัยเนี่ยครับท่านฟังเขาไม่ได้ใช้ยกอะไรหนักหรอกกล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงลงแล้วตามวัยที่เรียกว่าซาร์โคเพเนียครับจะลดมวลลงรีบเล็กลงก็ทำงานยกต่างๆหนักๆไม่ได้หรอกถ้าให้หนุ่มๆก็ยกให้นะการทำอย่างนี้ครับแต่ที่วิอันที่ทำได้อยู่ก็คือบิดตัวจากความเมื่อยล้าต้องตอบเห็นพ่อแม่ที่ทำงานหนักๆมาเมื่อยไหมบ
1: ิ
0: ด
1: ตัวเอี้ยวไม่ต้องพ่อแม่ตัวเองนี่นะเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาโอ้
0: เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดเยอะแรงเกร็งตัวบิดสุดๆเลยถึงกล้ามเนื้อส่วนเกร็งแล้วมันไม่ยอมคลายก็จะเกิดเป็นคำว่าตะคริวขึ้นในคนสูงวัยเกิดที่มัดไหนก็ได้ทั่วร่างกายแขนขาไปเกร็งตรงไหนมันก็เกร็งตรงนั้นเกร็งไม่คลายถ้าเกิดตอนนอนล่ะหลับอยู่สบายๆหลับก็คือผ่อนคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมครับท่านฟังถ้าอยู่ดีคุณเคยฝันหาเลขท้าย3ตัว4ตัวแล้วฝันต่อว่าซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกว่ะเสียตังค์ไปเยอะเลยอื้อบิดตัวเมื่อยนะครับเกร็งเต็มที่เลยแล้วก็เขาเกร็งสุดไปถึงจุดที่มันเกร็งแล้วไม่คลายก็เรียกเกิดถึงจุดตะคริวขึ้นมาคุณก็เกิดตะคริวขึ้นในตอนที่หลับนั่นแหละถ้าพอเกิดตะคริวมันก็ปวดสิครับหลับอยู่ก็ต้องตื่นสิครับไอ้สองนาทีนั้นก็ตื่นเรียกคนข้างเคียงช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วมันปวดน่องตะคริวแต่ก่อนจะเกิดปวดนั้นคุณลุงทำไรเนี่ยลุงไม่รู้ตัวนะหลับอยู่นี่ว่ากำลังจะรู้ไม่ใครจะไปรู้บิดตัวล่ะหรือเขาเป็นคนที่ขี้เมื่อยขี้เมื่อยต้องไปหาหมอนวดบ่อยก็หนุ่มๆก็เป็นได้ครับบิดตัวเอ๊ะหรือบิดคอกรวบเกิดเมื่อคนนี้จะชอบขี้เมื่อยตอนนอนก็เหมือนกันหลับแล้วก็บิดเต่าเป็นด้วยหรือเปล่าครับ
1: เคยเป็นคือช่วงไหนที่ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะความเย็นของแอร์หรือว่ามันเป็นเพราะเราเมื่อยล้าหรืออะไรขาดอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นตรงน่องอาจารย์พอเป็นมันทรมานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่อจำได้ที่อาจารย์หมอปัญญาเคยบอกคือกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวพยายามกระดกปลายเท้าว่าหาตัวว
0: ิธีคลายมันก็คือเราไปเสกสังมันคลายพอรู้เกร็งเกิดการเกร็งข้อเท้าจะคว่ำลงนะกดลงเพราะมันเกร็งที่น่องน่องด้านหลังเกร็งมันจะดึงให้ขามันนั่นก็เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มันคลายเกร็งได้ก็ลดตะคริวลงได้แต่การที่มันเกร็งบิดเครื่องบิดขี้เกียจหลับอยู่เคลิ้มๆอยู่บิดขี้เกียจพอปิดได้สมองยังไม่ได้ป้องกันการบิดเกินเวลาเกินเหตุเราก็เลยทำเกินไปเน้นคำว่าทำเกินไปบิดสุดๆปล่อยสุดๆเลยหลับอยู่กับมันเคลิ้มปิดแล้วมันคลายเมื่อยที่ได้แต่คนที่ขี้เมื่อยก็ตามแต่นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์เกิดตะคริวขณะที่คุณหลับแล้วเป็นตะคริวตอนกลางดึกต้องตื่นขึ้นมาปวดต้องปวดตรงนี้ครับนี่คือประเด็นสำคัญที่พบบ่อยแต่เราไปโทษนู่นโทษนี่โทษนู่นนะครับแต่หมอที่เขาดูแลเรื่องคนไข้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นก็คือหมอกระดูกหมอออโถเนี่ยมันจะรู้ดีเขาเรียนมันตามที่เป็นหมอหนุ่มๆแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าคนสูงวัยเนี่ยหลับอยู่แล้วตื่นขึ้นมาเป็นตะคริวเนี่ยหมอไม่ต้องคิดเรื่องอื่นมากหรอกครับคนไข้บิดตัวบิดขี้เกียจอย่างแรงเกินไปเพราะตอนนั้นยังหลับอยู่สมองยังไม่คุมไว้เกินไปแล้วเว้ยอย่างเงี้ยไม่ได้บอกสมองก็ปล่อยให้บิดขี้เกียจไปตามสะดวกเลย คุณก็บิดสุดๆเหมือนตอนหนุ่มๆแต่ว่าตอนแก่มันบิดขนาดนั้นไม่ได
1: ้
0: กล้ามเนื้อไม่เหมือนกันแล้วมันอ่อนแรงลงไปรีบเล็กลงตั้งเยอะนะครับซาร์โคพีเนียไงครับก็ทำให้คนสูงวัยนะครับเป็นตะคริวและเป็นถึง 75% ของคนที่เป็นตะคริวในคนสูงวัยเกิดเหตุนี้แหละครับไอ้บิดขี้เกียจอืดท่าอะไรก็ตามแต่คุณทำโดยที่คุณไม่ได้ควบคุมมันให้หยุดก่อนที่จะเกินเลยเหตุไปหยุดก่อนที่จะเกินเลยนะครับมันก็จะเกิดเกรงตัวเข้ามาเกรงเกินไปเพราะคุณไม่หยุดมันก็เลยเกรงและค้างกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเกรงตัวแล้วค้างไม่ยอมคลายออกไปตามวงจรปกติของกล้ามเนื้อลายนะครับก็จะเป็นตาคริ้วครับท่านผู้ฟังซึ่งเหตุจะเกิดจากการที่คุณทำเองเป็นส่วนใหญ่นะ 75% เกิดจากเจ้าตัวทำเองแต่ไม่รู้สึกตัวไปโทษนู่นโทษนี่นะครับไปหาหมอหลายเอกชนก็เจาะเลือดทุกอย่างเช็คหมดเลยก็เสียตังค์สิครับเพราะว่าหมอก็โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะก็ต้องเอาใจคนไข้อ่ะมาบ่นเรื่องปวดกล้ามเนื้อเป็นตะคริวบ่อยก็เจาะเลือดเช็คดูพิสูจน์แต่พิสูจน์นั้นเขาได้ตังค์ด้วยที่โรงพยาบาลเอกชนต่อเลือดแต่ละครั้งเขาคิดตังค์ตรงนั้นนะครับทุกตัวนะครับโซเดียมตัวนึงก็คิด400 บาทเนี่ยโพแทสเซียมตัวนึงก็500 บาทอันนี้ก็เจาะที่โรงพยาบาลรัฐบาลก็40 บาท
1: แค่ก้าวขาเข้าไปเนี่ยก็เสียตังค์แล้วแหละคุณฟัง
0: เสียตังค์แล้วใช่งั้นของพวกนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอันนี้พูดตรงๆกับชาวบ้านพูดกันเลยนะผมถือว่าผมเป็นลูกหลานชาวบ้านนะก็พูดให้ฟังแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนสูงวัยจะเกิดตะคริวได้ก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดจากการขาดแร่ธาตุอะไรบ้างหรอกครับเพราะว่าเราก็กินอยู่เป็นปกติยกเว้นคนข้าที่ผอมหน่อยกินอะไรที่มันขาดแร่ธาตุเยอะนะครับอาหารบางครั้งที่รัดๆต่างๆพวกนี้ครับหลายประเภทลดกินพวกที่ตั้งดูดเข้ามาในโครโซเชียลสอนให้กินนู่นกินนี่ลดไขมันลดอะไรพวกนี้ครับมันก็ไม่ครบสิครับร่างกายคนแก่ก็เลยขาดแต่ถ้าเกิดเห็นนั่นก็ได้เอกเหตุหนึ่งแต่ว่านานๆพบทีไม่ถึง 25% 75% เกิดจากคุณลุงคุณป้าทำเองทั้งนั้นทำเยอะเกินไปหรือไปฝืนยกอะไรที่มันหนักเกินเหตุอันนี้ก็เป็นตะคริวได้อีกการหนึ่งนะครับแต่รวมๆแล้วอยู่ในกลุ่มของ 25% ของสาเหตุ 75% เกิดจากเหตุที่คุณลุงคุณป้าไม่ได้เป็นอะไรมากคุณลุงทำเองบิดขี้เกียจจากความคุ้นเคยเก่าแต่ไม่โทษตัวเองเพราะพอบิดตอนเจ็บปั๊บเป็นตะคริวปุ๊บมันก็ตื่นมันก็จำไม่ได้เมื่อกี้ทำอะไรวะบิดขี้เกียจนี่วะนะครับก็เถียงแต่หมอบอกว่าบิดขี้เกียจคือลุงเนี่ยเป็นเหตุไปได้แล้วดวงตาก็ไม่เห็นด้วยแล้วล่ะไม่ใช่ผมไม่ได้บิดขี้เกียจแหละผมคนนอน
1: ไม่จริงไม่จริงคุณหมอไม่จริงเสียงหมออีกต่างหาก
0: นะครับนั้นคนที่ยอมแพ้คือหมอครับนะครับไม่เป็นไรคุณลุงแต่ก็หมอรักษาให้นะแล้วคุณลุงก็อย่าไปขี้เกียจนะแล้วถ้าคุณป้ามาด้วยนะมาคู่ด้วยนะจะบอกคุณป้าจะคอยดูนะถ้าแกบิดขี้เกียจนะคุณป้าคอยแตะปลุกแกขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะอย่าให้บิดขี้เกียจต่อเขาบิดต่อไปสุดเมื่อไหร่มันจะถึงจุดที่เกิดตะคริวครับจุดนี้คือจุดที่เกรงตัวสุดแล้วไม่คลายไม่คลายก็เรียกตะคริวคุณป้ามันเหนื่อยนักหนุ่มที่เป็นนักกีฬาอาจเพราะเรื่องอื่นครับคำว่า over training ต่อจำได้ฝึกอะไรมันเกินฝีมือตัวเองเกินกล้ามเนื้อตัวเองเกินความฟิตตัวเองเกินความที่เชี่ยวชาญตัวเองในการที่ใช้กล้ามเนื้อมาตั้งนานคุณใช้เกินไปก็จะเกิดตะคริวครับคือเกรงตัวเข้ามาพอใช้เกินแล้วมันเกินไปจนมันไม่ยอมคลายออกไปว่างั้นเถอะนะครับอันนี้ก็ตัวเหตุสำคัญในคนหนุ่มคนสาวยกของหนักเล่นกีฬาแรงเกินไปอยากจะได้กับจะแชมป์นะครับเอาชนะฮักคานกันตอนนี้เป็นตัวอย่างทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการเกิดตะคริว 75% ของสาเหตุทั้งหนุ่มทั้งสาวเหตุเกิดจากการที่นี่นะแต่ว่าคนหนุ่มคนสาวเรียกว่าเป็น over training ส่วนใหญ่ยกเกินความสามารถตัวเองยกหนักๆวันนั้นเลยกีฬาหนักๆเอาชนะค้าคารแต่คุณลุงป้าไม่ใช่คุณลุงป้าไม่ได้เอาหนักๆไปชนะกับใครคุณลุงป้าง่วงแล้วมันก็เบลอๆตื่นมาแล้วไม่บิดขี้เกียจตัวเองแล้วก็ไม่ได้ชะลอลงด้วยหรือไปทำท่าเอียงซ้ายเอียงขวานอนตะแคงซ้ายตะแคงขวามากเกินไปก็เกิดตะคริวได้นะครับทั้งหลายแหล่นี้ครับเป็นเหตุรวมๆที่พูดถึงให้ท่านฟังได้เห็นภาพว่าวัยต่างกันเหตุการเกิดตะคริวก็ต่างกันด้วย
1: กำลังจะถามอาจารย์บรีว่าตะคริวเดชันพูดถึงถ้าเราโฟกัสไปที่คนหนุ่มสาวอันนั้นจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อแบบสมบุกสมบันมีเป้าหมายอย่างชัดเจน แต่ว่าเป็นที่ผู้สูงวัยอาจจะมีปัจจัย